ประสงค์ของหน่วยนี้นะคะเมื่อนักศึกษาได้เรียนรู้จนหมดแล้วเนี่ยก็หวังว่าจะสามารถบอกความหมายและความสำคัญของวัสดุนาโนนะคะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของสมบัติและการประยุกต์ใช้วัสดุนาโนรวมถึงการประยุกต์ใช้วัสดุเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับบรรจุภัณฑ์ค่ะเข้ามาสู่ตอนที่1 นะคะว่าด้วยเรื่องวัสดุนาโน

ซึ่งถ้าหากเรานำคำว่านาโนเอาไว้ด้านหน้าหน่วยวัดทางคณิตศาสตร์ใดๆนั่นจะหมายถึงเศษ1ส่วนพันล้านส่วนของหน่วยวัดนั้นๆเช่น1นาโนเมตรนะคะจะเห็นว่านาโนเมตรมาจากคำว่านาโนไว้ด้านหน้าของคำว่าเมตรนะคะ1นาโนเมตรจะหมายถึงเศษ1ส่วนพันล้านส่วนของ1เมตรนะคะหรือเศษ1ส่วน10กำลัง9เมตรหรือเศษ10กำลังลบ9เมตรค่ะวัสดุนาโนจริงๆแล้วถ้าในชีวิตประจำวันของเรานะคะเราจะเห็นสิ่งต่างๆที่เกิดจากธรรมชาติกับสิ่งต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะโดยที่จะเป็นส่วนที่เล็กในระดับนาโนซึ่งเรามองไม่เห็นนะคะอย่างเช่นสิ่งที่เกิดจากธรรมชาติได้แก่พวก DNA หรืออะตอมนะคะและไล่ขนาดขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแม้แต่เม็ดเลือดแดงซึ่งอยู่ในระดับไมโครเมตรเราก็ยังมองไม่เห็นอยู่ดีนะคะส่วนสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นในส่วนของวัสดุนาโนจะเห็นว่าเป็นการจัดเรียงตัวของอะตอมในรูปแบบของอนุภาคหรือรูปแบบของท่อต่างๆนะคะซึ่งจะสามารถศึกษาได้จากภาพนี้ค่ะเรามาดูคำจำกัดความที่สำคัญนะคะในวงการของวัสดุนาโนนะคะวิทยาศาสตร์นาโนนะคะหรือนาโนไซเอนซ์เป็นการศึกษาหลักฐานหลักการพื้นฐานของโมเลกุลหรือโครงสร้างขนาด1ถึง100นาโนเมตรอย่างน้อย1มิตินะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโครงสร้างนาโนนะคะโดยทั่วไปแล้วเราจะเน้นในเรื่องของกระบวนการการสังเคราะห์นะคะและการวิเคราะห์สมบัติของวัสดุนาโนนาโนเทคโนโลยีคือการใช้เทคโนโลยีในการทำให้โครงสร้างนาโนเป็นวัสดุหรืออุปกรณ์ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานต่างๆได้นาโนเทคโนโลยีที่เราเห็นอยู่ในธรรมชาตินะคะอย่างเช่นตีนตุ๊กแกนะคะใบบัวใยแมงมุมปีกผีเสื้อนะคะเป็นตัวอย่างคร่าวๆแล้วกันนะคะว่าใต้อุ้งตีนตุ๊กแกใครจะรู้ว่ามีส่วนที่มีขนาดเล็กๆในระดับนาโนเป็นองค์ประกอบอยู่และนั่นหมายถึงว่าในตีนตุ๊กแกจะสามารถยึดเกาะกับผนังนะคะได้อย่างเหนียวแน่นนะคะส่วนที่อยู่ใต้อุ้งตีนตุ๊กแกก็คือเราเรียกว่าซีเต้ซึ่งซีเต้จะประกอบด้วยขนที่มีขนาดเล็กยิ่งกว่าประกอบอยู่นับล้านเส้นเราเรียกว่าสปาตูเล่นะคะจึงเป็นที่มาว่าเมื่อตีนตุ๊กแกเกาะอยู่บนผนังเกิดสุญญากาศและสามารถยึดเกาะกับผนังได้ดีโครงสร้างใบบัวเราเคยสงสัยกันไหมคะว่าทำไมใบบัวจึงไม่เปียกน้ำนะคะเมื่อเราซูมเข้าไปดูผิวของใบบัวเราจะเห็นมีปุ่มเล็กๆนะคะจำนวนมากนะคะกระจายตัวอยู่และแต่ละปุ่มจะมีขนเส้นขนเล็กนะคะอยู่ประกอบอยู่รอบๆปุ่มนะคะซึ่งลักษณะโครงสร้างแบบนี้จะทำให้น้ำนะคะไม่สามารถที่จะซึมผ่านหรือว่าเปียกบริเวณพื้นผิวได้หลักการแบบนี้บางครั้งก็นำมาประยุกต์ใช้อย่างเช่นผ้ากันน้ำนะคะเราก็จะดูว่าจากธรรมชาติที่มีโครงสร้างของพื้นผิวใบบัวนะคะก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างวัสดุที่ตอบโจทย์ของเราในชีวิตประจำวันได้นะคะแนวคิดการจุดประกายของคำว่านาโนนะคะศาสตราจารย์ริชาร์ดฟิลิปไฟแมนนะคะได้รับการขนานนามว่าเป็นบิดาแห่งนาโนเทคโนโลยีนะคะเนื่องจากท่านเองนะคะได้กล่าวปาฐกถาในเรื่องความเป็นไปได้ในการจัดการสิ่งต่างๆในระดับอะตอมนะคะที่สถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนียนะคะซึ่งณวันนั้นที่เป็นปาฐกถาได้จุดประกายให้นักวิจัยนะคะทั่วโลกเลยนะคะได้สนใจในเรื่องของการศึกษาวัสดุนาโนหรือนาโนเทคโนโลยีนะคะและในเวลาต่อมาจะเห็นว่าศาสตราจารย์ก็ได้รับรางวัลโนเบลไปในที่สุดและในเวลาต่อมาก็ได้มีนักฟิสิกส์ได้คิดค้นนะคะคิดค้นเครื่องมือในการที่จะศึกษาในระดับอะตอมนะคะเราเรียกว่ากล้องจุลทรรศน์แบบ2กลาดนะคะ scanning tunneling microscope ซึ่งการที่เราจะพิสูจน์วัสดุนาโนนะคะเราจำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือในการที่จะดูเนื่องจากว่าเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นซึ่งกล้องนี้ทำให้นักฟิสิกส์ทั้งสองท่านได้รับรางวัลโนเบลไปในเวลาต่อมาแล้วก็ในบุคคลที่สำคัญอีกท่านหนึ่งคือเขาสามารถที่จะวางอะตอมของก๊าซซีนอนนะคะจำนวน35อะตอมมาวางเรียงกันนะคะแล้วเป็นคำว่า IBM แล้วสามารถพิสูจน์ได้ว่าเขาสามารถที่จะจัดเรียงอะตอม

ของซีนอนบนโลหะนิกเกิลได้จริงๆวัสดุนาโนนะคะเมื่อเราเข้าสู่วัสดุนาโนจะเป็นวัสดุที่สังเคราะห์ขึ้นของอะตอมและโมเลกุลเข้าด้วยกันอย่างแม่นยำนะคะในช่วงขนาด 1-100 นาโนเมตรโดยที่สมบัติและพฤติกรรมของวัสดุนาโนนั้นจะไม่เหมือนกับวัสดุชนิดเดียวกันที่มีขนาดใหญ่กว่าทั้งในด้านของสมบัติเชิงแสงสมบัติทางไฟฟ้าสมบัติเชิงกลและสมบัติทางแม่เหล็กนะคะวัสดุนาโนสามารถเกิดได้ทั้งธรรมชาติและการสังเคราะห์นะคะซึ่งมักจะอยู่ในกลุ่มของโลหะเซรามิกพอลิเมอร์ตลอดจนวัสดุคอมโพสิตค่ะขนาดของวัสดุนาโนส่งผลต่อสมบัติของวัสดุอย่างไรนะคะวัสดุที่มีขนาดเล็กในระดับนาโนจะมีจำนวนอะตอมบริเวณผิวหน้าเป็นจำนวนมากและมีพื้นที่ผิวสัมผัสของวัสดุเป็นจำนวนมากซึ่งการเพิ่มขึ้นของอะตอมและพื้นที่ผิวสัมผัสนี้จะส่งผลโดยตรงต่อสมบัติกายภาพและสมบัติทางเคมีของวัสดุนะคะทำให้วัสดุนาโนมีสมบัติทางไฟฟ้าและสมบัติทางแม่เหล็กตลอดจนสมบัติเชิงแสงดีกว่าสมบัติของวัสดุชนิดเดียวกันที่มีขนาดใหญ่กว่าโดยสิ้นเชิงนะคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงขนาดดังกล่าวนี้นะคะจะทำให้มีพื้นที่ผิวรวมของวัสดุนาโนนะคะมีขนาดพื้นที่ผิวรวมที่มีปริมาณมากกว่าวัสดุชนิดเดียวกันที่เป็นวัสดุที่มีขนาดใหญ่กว่าเมื่อเราทราบพื้นฐานของวัสดุนาโนแล้วนะคะเราเข้ามาสู่การผลิตวัสดุนาโนกันดีกว่านะคะว่าเราจะผลิตวัสดุนาโนได้อย่างไรนะคะหลักการในการผลิตวัสดุนาโนนะคะมี2หลักการใหญ่ๆก็คือหลักการแบบบนลงล่างนะคะหรือ top down approach นะคะอันที่2ก็คือหลักการแบบล่างขึ้นบน bottom up approach 2แบบต่างกันยังไงถ้าเป็น top down นะคะจะสร้างวัสดุนาโนจากของที่มีขนาดใหญ่สสารที่มีขนาดใหญ่แล้วบดให้เล็กลงมานะคะให้กลายเป็นวัสดุที่มีขนาดอยู่ในระดับนาโน bottom up คือเราพยายามนำโมเลกุลหรืออะตอมนะคะมารวมตัวกันเพื่อทำให้ได้อนุภาคที่มีขนาดใหญ่ขึ้นจากเล็กไปใหญ่เนาะใหญ่ขึ้นให้อยู่ในระดับนาโนนะคะคราวนี้มาดูรายละเอียดกันว่าหลักการแบบบนลงล่างหรือท็อปดาวน์นะคะเป็นการลดขนาดของวัสดุที่มีขนาดใหญ่นะคะให้มีขนาดเล็กลงโดยวิธีทางกลวิธีทางกลที่ว่าคืออาศัยกระบวนการตัดแบ่งแยกกัดกร่อนนะคะทำให้ของที่มีขนาดใหญ่ให้เล็กลงนะคะในขณะที่แบบล่างขึ้นบนนะคะจะเป็นการเพิ่มขนาดของวัสดุนะคะจากขนาดเล็กให้มีขนาดใหญ่แต่อย่าลืมว่าเรากำลังสังเคราะห์วัสดุนาโนอยู่แม้ว่าจะใหญ่ก็จะไม่เกินในช่วงหลักระดับนาโนเมตรนะคะคราวนี้เรามาดูวิธีการเตรียมวัสดุนาโนว่าถ้าเราอยากจะเตรียมด้วยหลักการใดๆก็แล้วแต่หลักการมี2หลักการแต่ว่ามีวิธีการเตรียมได้หลายวิธีนะคะในที่นี้จะเสนอ3วิธีหลักๆนะคะวิธีที่1คือการลดขนาดของของแข็งวิธีที่2คือสังเคราะห์วัสดุนาโนในสถานะของเหลวและวิธีที่3คือการสังเคราะห์ในสถานะก๊าซมาดูวิธีแรกดูแล้วไม่ซับซ้อนนะคะเนื่องจากว่าจะเป็นการลดขนาดของของแข็งนะคะโดยเราจะใช้ลูกบดนะคะที่มีขนาดที่มีความแข็งมากกว่านะคะวัสดุที่เราต้องการจะบดตีกระแทกเพื่อทำให้วัสดุนั้นแตกตัวออกมาแล้วมีขนาดเล็กในระดับนาโนในที่สุดนะคะวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายนะคะไม่ซับซ้อนแล้วก็ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ราคาไม่สูงนะคะสามารถผลิตได้ในปริมาณมากนะคะแต่เขาก็มีข้อเสียอยู่ว่าข้อเสียคืออาจจะเกิดสิ่งเจือปนนะคะที่มากับลูกบดที่เราบดได้หรือเกิดการรวมตัวของผงผลิตภัณฑ์นะคะโดยปราศจากนาโนคริสตัลที่มีความหยาบในระดับโครงสร้างทางจุลภาคอันที่2เราสังเคราะห์ในสถานะของเหลวนะคะในหน่วยนี้อาจารย์ยกตัวอย่างในเรื่องของกระบวนการผลิตวัสดุนาโนแบบโซเจลนะคะโซเจลนี้จะเป็นหลักการแบบล่างขึ้นบนนะคะวัสดุนาโนจะได้จากสารตั้งต้นนะคะที่เหมาะสมเนี่ยเรานำมาละลายแล้วทำให้เกิดการแขวนลอยอยู่ในตัวทำละลายนะคะหลังจากนั้นเราสามารถที่จะทำให้ตัวโซนะคะก็คือสารตั้งต้นที่แขวนลอยอยู่ในสารละลายนั้นทำให้โซสามารถที่จะเกิดการรวมกันรวมตัวกันนะคะ

มองทางฝั่งขวานะคะจะเกิดปฏิกิริยาการกำจัดน้ำแล้วทำให้ตัวโซเกิดการเรียงต่อกันเป็นโครงร่างตาข่ายนะคะเราจะเรียกว่าแอโรเจลแต่ถ้าเราไม่ทำปฏิกิริยาการกำจัดน้ำออกมาเราเอาไปทำแห้งนะคะก็จะได้เป็นกลุ่มของอนุภาคนะคะที่รวมตัวกันแล้วได้กลายเป็นผงหรือถ้าเรานำมาหยดนะคะหรือจุ่มชุบในตัวรองรับนะคะก็สามารถที่จะทำให้เกิดฟิล์มบางอยู่บนตัวรองรับได้เช่นเดียวกันนะคะโดยกระบวนการโซเจลมีปฏิกิริยาที่สำคัญนะคะที่มาเกี่ยวข้องอยู่2ปฏิกิริยาก็คือปฏิกิริยาไฮโดไรซิสนะคะดังปฏิกิริยาที่1นะคะแล้วก็ปฏิกิริยาการควบแน่นนะคะซึ่งระหว่างที่เกิดการควบแน่นหรือคอนเดนเซชันนะคะจะสามารถที่จะกำจัดในส่วนของโมเลกุลเล็กๆที่เป็นแอลกอฮอล์หรือเป็นน้ำได้นะคะอันดับที่3คือการสังเคราะห์อนุภาคนาโนในสถานะแก๊สนะคะซึ่งในวิธีการนี้จะมีรูปแบบมากนะคะขอยกตัวอย่างในเรื่องของการเคลือบหรือตกตะกอนไอระเหยทางกายภาพหรือว่า PVD นะคะการเคลือบหรือตกตะกอนไอระเหยทางเคมีมีกระบวนการเผานะคะกระบวนการเผาด้วยเปลวไฟแบบพ่นละอองนะคะแบบอัลตราโซนิกแล้วก็การควบแน่นของแก๊สนะคะคราวนี้เรามาดูทีละตัวนะคะการเคลือบหรือตกตะกอนไอระเหยทางกายภาพนะคะถ้าพูดถึงเรื่องกายภาพจะไม่เกิดปฏิกิริยาเคมีใดๆนะคะสารตั้งต้นจะถูกทำให้เกิดการเป็นไอนะคะแล้วทำให้ตกลงบนตัวรองรับนะคะภายใต้แก๊สเฉื่อยนะคะโดยทั่วไปจะนิยมสังเคราะห์วัสดุนาโนโลหะและวัสดุนาโนเซรามิกนะคะโดยวิธีการนี้จะทำให้อนุภาคมีการกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอตัวที่2คือการตกตะกอนไอระเหยทางเคมีถ้าพูดถึงเคมีต้องเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะอาจจะเกิดจากไอระเหยตั้งต้นนะคะของสารที่เกิดปฏิกิริยาเคมีก่อนตกลงบนพื้นผิวของตัวรองรับหรือไอระเหยนั้นสามารถเกิดปฏิกิริยากับพื้นผิวของตัวรองรับก็ได้นะคะก็จะสามารถทำให้ได้แผ่นฟิล์มบางในระดับนาโนบนตัวรองรับได้เช่นเดียวกันนะคะต่อไปกระบวนการเผานะคะถ้าเรามามองดูภาพนะคะเราจะเห็นว่าสารตั้งต้นของเราเป็นของแข็งเราจะต้องทำให้เกิดความร้อนเพื่อความร้อนต้องสูงพอที่จะทำให้สารตั้งต้นของเราสามารถระเหยกลายเป็นอยู่ในสถานะแก๊สนะคะกลายเป็นไอวัสดุที่เกิดการระเหยเป็นไอออกมาจะเกิดการรวมตัวกันกลายเป็นกลุ่มอนุภาคนะคะแล้วก็สามารถที่จะรวมตัวกันจนกลายเป็นอนุภาคต่างๆมีขนาดอยู่ในระดับนาโนได้ทั้งนี้ทั้งนั้นในการสังเคราะห์ในวิธีนี้นะคะจำเป็นจะต้องทำภายใต้สภาวะแก๊สเฉื่อยค่ะอันดับที่4นะคะเป็นกระบวนการเผาด้วยเปลวไฟโดยการใช้การพ่นละอองแบบอัลตราโซนิกร่วมด้วยนะคะจะเห็นว่าสารตั้งต้นนะคะจะอยู่ในแชมเบอร์เนาะแล้วก็มีตัวแปลงสัญญาณที่เป็นเพียโซอิเล็กทริกตรงส่วนนี้นะคะแล้วก็มีการให้ความร้อนจะทำให้เกิดไอระเหยของสารตั้งต้นนะคะหลังจากนั้นไอระเหยของสารตั้งต้นจะถูกพานะคะด้วยแก๊สที่จะพาไปเมื่อเกิดตัวพาตัวไอระเหยจะเกิดการรวมตัวกันกลายเป็นอนุภาคที่ใหญ่ขึ้นแต่สุดท้ายแล้วจะมีการเผาด้วยเปลวไฟนะคะซึ่งมีความร้อนสูงเผาเพื่อที่จะกำจัดสิ่งเจือปนหรือสารประกอบที่เราไม่ต้องการออกไปนะคะหลังจากนั้นจะเหลือเพียงอนุภาคนาโนนะคะที่ตกลงบนตัวรองรับนะคะดังในภาพนะคะอันดับที่5คือกระบวนการควบแน่นของแก๊สนี่ก็เป็นการสังเคราะห์นะคะวัสดุนาโนอีกรูปแบบหนึ่งนะคะจะสังเกตเห็นว่าตัวสารตั้งต้นมักจะได้รับความร้อนในรูปแบบต่างๆเพื่อทำให้อยู่ในสถานะแก๊สนะคะกลายเป็นไอโดยจะต้องมีแก๊สตัวพาเมื่อมีแก๊สตัวพาแล้วตัวสารตั้งต้นเกิดเป็นไอจะเกิดการรวมตัวกันเป็นคลัสเตอร์หรือกลุ่มอนุภาคนะคะแต่ในเคสนี้เราบอกว่าเป็นกระบวนการควบแน่นของแก๊สดังนั้นเนี่ยกลุ่มอนุภาคที่มีอุณหภูมิสูงจะเข้าไปเกาะอยู่ที่ตัวคอลัมน์นะคะแท่งหล่อเย็นนะคะก็จะทำให้ตัวอนุภาคนั้นนะคะเกาะอยู่บนแท่งคอลัมน์แล้วหลังจากนั้นก็จะเกิดการขูดเก็บอนุภาคที่เราสังเคราะห์ขึ้นได้ลงในตัวเก็บอนุภาคแล้วนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะ
การประยุกต์ใช้

วัสดุนาโนนะคะมีหลากหลายมากนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งทอนะคะทำแผ่นรองเท้าเพื่อให้ความอบอุ่นนะคะอุปกรณ์กีฬาต่างๆอุปกรณ์กีฬาใช้วัสดุนาโนเพื่ออะไรนะคะเน้นเรื่องเสริมความแข็งแรงที่เฉพาะตัวนะคะมีน้ำหนักเบานะคะมีความทนทานและมีอายุการใช้งานที่นานกว่าปกติค่ะในตอนที่2นี้นะคะจะกล่าวถึงวัสดุประยุกต์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับบรรจุภัณฑ์ค่ะก่อนอื่นเรามารู้จักกันก่อนนะคะในส่วนของบรรจุภัณฑ์ณปัจจุบันนี้นะคะซึ่งต้องพูดถึงว่าเป็นนวัตกรรมเลยทีเดียวนะคะ1คือบรรจุภัณฑ์แบบแอคทีฟนะคะบรรจุภัณฑ์แอคทีฟเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีหน้าที่ปกป้องผลิตภัณฑ์อาหารให้คงคุณภาพและมีความปลอดภัยในเชิงรุกไม่ได้ทำหน้าที่แค่เพียงปกป้องและคุ้มครองผลิตภัณฑ์อาหารเท่านั้นนะคะยังช่วยยืดอายุและคงคุณภาพอาหารไว้ให้ดีและไว้ให้นานที่สุดด้วยนะคะบรรจุภัณฑ์แอคทีฟจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะได้แก่บรรจุภัณฑ์แอคทีฟแบบระบบดูดซับนะคะซึ่งแบบบรรจุภัณฑ์แอคทีฟแบบระบบดูดซับนี้นะคะจะเป็นการที่มีปฏิสัมพันธ์นะคะระหว่างตัวผลิตภัณฑ์อาหารหรือช่องว่างเหนือผลิตภัณฑ์อาหารนะคะโดยจะมีการดักจับนะคะแก๊สนะคะหรือสิ่งที่ไม่พึงประสงค์นะคะตลอดจนกลิ่นนะคะเข้ามาในส่วนของ 1.2 คือบรรจุภัณฑ์แอคทีฟแบบระบบการปลดปล่อยนะคะซึ่งในระบบนี้นะคะจะมีการปลดปล่อยสารที่ยับยั้งนะคะยับยั้งแก๊สที่จะเกิดขึ้นเมื่ออาหารเริ่มแปรสภาพนะคะใส่ลงไปเพื่อที่จะถนอมนะคะหรือยืดอายุการเก็บรักษาอาหารของเราเอาไว้นะคะตัวที่2คือบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะหรือ Intelligent Packagingนะคะตัวบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะเนี่ยจะเป็นบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะได้มักจะมีองค์ประกอบอยู่2ประเภทนะคะประเภทที่1ก็คืออุปกรณ์ที่บ่งชี้นะคะบนบรรจุภัณฑ์นะคะเป็นอุปกรณ์ที่อาจมาในรูปแบบของฉลากอัจฉริยะซึ่งสามารถที่จะบ่งบอกสภาวะแวดล้อมภายนอกบรรจุภัณฑ์ได้นะคะรวมถึงมีความสามารถในการที่จะแจ้งเตือนให้ผู้ผลิตผู้จัดจำหน่ายหรือผู้บริโภคได้ทราบว่าเมื่อเกิดปัญหาหรือผลิตภัณฑ์อยู่ในสภาวะที่ไม่เหมาะสมนะคะโดยอุปกรณ์ที่จะบ่งชี้นะคะบนบรรจุภัณฑ์นี้นะคะจะประกอบด้วย3ประเภทหลักก็คือฉลากอัจฉริยะแบบบ่งชี้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ทางอ้อมฉลากอัจฉริยะแบบบ่งชี้คุณภาพของผลิตภัณฑ์โดยตรงและฉลากอัจฉริยะแบบเซ็นเซอร์ตรวจจับสภาวะแวดล้อมเพื่อบ่งชี้คุณภาพของผลิตภัณฑ์อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะของการบ่งชี้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ทางอ้อมนะคะจะเห็นจากภาพนี้นะคะเป็นฉลากที่แสดงถึงความสัมพันธ์นะคะเป็นอินดิเคเตอร์ระหว่างตัวที่เป็นอุณหภูมิและเวลานะคะจะเห็นว่าตัวนี้เราจะมีการระบุอุณหภูมินะคะและวันในการที่จะเก็บตัวอาหารสดของเราเอาไว้นะคะโดยเฉดสีที่เปลี่ยนไปเราสามารถที่จะรู้ได้จากเฉดสีตัวอินดิเคเตอร์ที่เปลี่ยนว่าตอนนี้ตัวแมททีเรียลหรือตัววัสดุของเราอาหารสดของเราผ่านกระบวนการผ่านอุณหภูมิมาอยู่ที่เท่าไหร่นานกี่วันแล้วนะคะโดยเราสามารถที่จะอนุมานได้จากสีที่เกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นทางอ้อมเนาะต่อไปฉลากอัจฉริยะที่บ่งบอกถึงการรั่วซึมของแก๊สออกซิเจนที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์อาหารตัวนี้ก็เป็นทางอ้อมเหมือนกันนะคะโดยที่จะบอกว่าถ้ามีอินดิเคมีสีชมพูและสีฟ้านะคะถ้ามีการรั่วไหลมีออกซิเจนออกมาอินดิเคเตอร์จะเป็นสีน้ำเงินแต่ถ้าในบรรจุภัณฑ์ที่ไม่มีออกซิเจนก็จะกลายเป็นสีชมพูหรือว่าเป็นสีอมส้มนะคะตัวนี้ก็เป็นฉลากอัจฉริยะซึ่งเราในฐานะที่เป็นผู้บริโภคเราสามารถที่จะมองจากเฉดสีแล้วก็ดูได้ว่าเราจะเลือกซื้ออาหารตัวนี้หรือเปล่านะคะต่อไปอันนี้เป็นการบอกคุณภาพของอาหารโดยตรงเลยนะคะตัวนี้เป็นลูกแพร่ปกติแล้วเวลาจะซื้อผลไม้ลูกแพร่ในต่างประเทศเราจะเลือกซื้ออย่างไรเราจำเป็นที่จะต้องหยิบ
มาดูก่อนอันดับแรกหลังจากนั้นก็กดบีบเราอยากรู้ว่ามันสดไหมมันแข็งหรือมันนิ่มแล้วมันสุกเกินไปหรือเปล่านะคะและบ่อยครั้งทำให้ตัวผลิตภัณฑ์นั้นเสียหายจึงมีการคิดค้นและพัฒนาฉลากนะคะเพื่อที่จะบอกอะไรเราได้บ้างนะคะตัวนี้นะคะจะบอกถึงระดับความสุกของลูกแพรเห็นไหมอยู่ในแพ็กเกจจิ้งเลยคือเราไม่สามารถไปบีบได้แล้วแต่เราดูจากสีเอาได้ค่ะถ้าเป็นสีแดงลูกแพรตัวนี้ยังสดกรอบอยู่นะคะถ้ามาเป็นสีส้มลูกแพรก็ยังแข็งอยู่แต่ถ้าเริ่มเป็นสีเหลืองแล้วจะเป็นลูกแพรเราจะเริ่มนิ่มแล้วนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะช่วยลดในเรื่องของการที่จะเข้าลูกค้าเข้าไปหยิบจับนะคะแล้วก็จะทำให้เกิดความเสียหายแล้วก็สามารถเลือกได้ด้วยว่าเราชอบกินลูกแพรแบบไหนนะคะก็สามารถเลือกได้ทั้ง3ระดับเลยนะคะตัวนี้เป็นฉลากที่จะบอกความสดอันนี้ก็คือเป็นการบอกคุณภาพโดยตรงเช่นเดียวกันนะคะเมื่อเวลาเนื้อปลาเริ่มจะมีสภาพที่ไม่ค่อยดีแล้วนะคะเริ่มจะเน่าแล้วบ่อยครั้งที่จะมีการปลดปล่อยสารประกอบเอมีนออกมานะคะอยู่ในรูปอาจจะอยู่ในรูปของแอมโมเนียหรือไตรเมทิลเอมีนนะคะเมื่อปล่อยสารประกอบพวกนี้ออกมาเขาถ้าเรามีฉลากอัจฉริยะตัวนี้เราจะสามารถที่จะดูได้ว่าตัวเนื้อปลาตัวนี้ใกล้ที่จะเน่าแล้วหรือยังนะคะโดยที่สารประกอบเอมีนจะสามารถทำปฏิกิริยากับเม็ดสีเนาะจากสีเหลืองก็จะกลายเป็นเฉดสีแดงนะคะดังนั้นผู้บริโภคไม่จำเป็นต้องไปเปิดแกะดมนะคะสามารถที่จะดูสีเลยนะคะได้เลยแล้วก็ตัดสินใจเอาว่าเราจะเลือกซื้อหรือไม่นะคะต่อไปบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะแบบที่2เรียกว่าเป็นอุปกรณ์ที่บรรจุข้อมูลของผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะถ้าเราเคยได้ยินเราจะเคยได้ยินคำว่าบาร์โค้ดหรือ RFID นะคะซึ่งใช้สำหรับการเก็บข้อมูลสินค้าประเภทต่างๆนะคะเช่นจำนวนสินค้าในคลังราคาสินค้าซื้อสามารถเก็บข้อมูลได้นะคะดังนั้นเนี่ยในปัจจุบันนี้การใช้แถบบาร์โค้ดนะคะเพื่อเก็บข้อมูลสินค้าก็มีการใช้กันอย่างแพร่หลายนะคะเช่นสต็อกสินค้าราคาสินค้าคุณสมบัติของสินค้าก็จะเป็นข้อมูลที่บาร์โค้ดเก็บในขณะที่ฉลากอัจฉริยะแบบป้ายอิเล็กทรอนิกส์ RFID นะคะตัวนี้ย่อมาจาก Radio Frequency Identification นะคะจะเป็นป้ายที่อาศัย2 ส่วนประกอบหลักได้แก่ไมโครชิปนะคะที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลรับส่งข้อมูลแล้วก็มีเสาอากาศสำหรับทำหน้าที่รับและส่งข้อมูลค่ะข้อได้เปรียบของ RFID ณปัจจุบันนี้นะคะเป็นที่แพร่หลายอย่างมากเนื่องจากว่า RFID บรรจุข้อมูลได้มากกว่านะคะมีความเร็วในการอ่านข้อมูลได้มากกว่าบาร์โค้ดหลาย10เท่านะคะอ่านข้อมูลได้พร้อมกันหลายๆแถบนะคะแล้วก็เขียนข้อมูลทับข้อมูลเดิมได้อีกก็สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยแปลงยากนะคะเรื่องระบบความปลอดภัยในข้อมูลเนี่ยRFID มาเหนือชั้นนอกจากนี้แล้วเนี่ยแมททีเรียลที่นำมาประกอบนะคะก็มีความทนทานต่อความเปียกชื้นแรงสั่นสะเทือนจึงทำให้ RFID ณปัจจุบันนี้นะคะนิยมใช้ในงานบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะอย่างแพร่หลายค่ะ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะ

0: กลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมอีกด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
1: การที่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนั้นทำให้เราเห็นปัญหาของจริงในการทำงานทำให้เราสามารถนำทฤษฎีในตำรานั้นมาใช้ในการทำงานจริงได้ก็คือแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นการที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นต้องบอกตรงๆว่าได้มาเต็มที่เลยครับก็คือว่าในส่วนของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ทุกระบบการพิมพ์ผมได้เรียนรู้ทั้งหมดเลยตรงนี้ก็ต้องขอบคุณมสท.ที่ทำให้ผมได้มีโอกาสเรียนรู้ตรงนี้ด้วย
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
4: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
3: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
5: ว้าวเพราะถ้าสั่งปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
3: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
6: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษากว่ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ตัวใหญ
2: ่
3: รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีนักศึกษานะคะวันนี้ก็กลับมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับประเด็นเนื้อหาสาระนะคะในชุดวิชาพื้นฐานทางสังคมวัฒนธรรมของการเมืองไทยนะคะ80205นะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของศาสนานะคะและความเชื่อในสังคมไทยนะคะแน่นอนปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าประเทศไทยเราเนี่ยนะคะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะคะเรานับถือทั้งศาสนานะคะแล้วก็ความเชื่อนะคะหรือที่ภาษาวัยรุ่นพูดกันนะคะนั่นก็คือการมูเตลูนะคะการไหว้ไอ้ไข่ใช่ไหมคะการมูเทพเจ้าต่างๆที่จะนำพาซึ่งด้านหลายๆด้านเนาะความรักการงานความก้าวหน้าในอาชีพนะทีนี้ในเนื้อหาวันนี้นะคะเราจะมาดูว่าศาสนาทั้ง 3-4 ศาสนานะคะและมิติในทางความเชื่อทั้งโหราศาสตร์และไสยศาสตร์เนี่ยมันส่งผลต่อการเมืองไทยอย่างไรนะคะเราก็จะชวนนักศึกษาคิดนะคะว่านักศึกษาเห็นด้วยไหมกับคำกล่าวที่ว่าถ้าประเทศมันพัฒนาหรือสังคมที่พัฒนาแล้วนะคะเขาจะยึดถือในความเป็นเหตุผลในความเป็นวิทยาศาสตร์มากกว่าความเชื่อซึ่งเป็นสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้นะคะนักศึกษาลองทบทวนพูดคุยกับตัวเองนะคะว่านักศึกษายึดถือเชื่อนะคะในคำกล่าวที่ว่ามากน้อยเพียงใดนะคะทีนี้ค่ะในเนื้อหาว่าด้วยศาสนาและความเชื่อในสังคมการเมืองไทยนะคะเราจะพูดคุยเกี่ยวกับ3ประเด็นย่อยด้วยกันนะคะโดยที่ประเด็นแรกเนี่ยนะคะเราจะเกริ่นนำนะคะเกี่ยวกับแนวคิดนะคะด้าน

ความเชื่อนะคะและศาสนาในสังคมการเมืองไทยนะคะโดยเป็นการตั้งคำถามว่าเพราะอะไรคะเราจึงต้องนับถือศาสนาและทำไมความเชื่อบางความเชื่อมันจึงปรากฏมันทำหน้าที่กับเราอย่างไรนะคะข้อที่สองค่ะประเด็นที่สองนั่นก็คือเรื่องของบทบาทของศาสนาที่มีต่อการเมืองไทยนะคะประเด็นที่สองเนี่ยเราก็จะพูดคุยเกี่ยวกับประเภทนะคะศาสนาที่ส่งผลต่อการเมืองไทยนะคะที่สำคัญเนี่ยนะคะก็จะมีทั้งศาสนาพุทธนะคะศาสนาคริสต์นะคะศาสนาอิสลามแล้วก็ศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะว่าส่งผลต่อการสร้างความชอบธรรมนะคะแล้วก็เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการทำลายความชอบธรรมอย่างไรนะคะแล้วก็อะไรคะคือเส้นแบ่งระหว่างความเป็นการเมืองกับศาสนาหรือว่าการที่เรายิ่งเรียนไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะพบว่าการเมืองกับศาสนาเนี่ยนะเส้นแบ่งมันจางมากเลยนะคะฉะนั้นเราต้องทำความเข้าใจในผ่านสายตาที่เป็นการเมืองมากขึ้นนะคะส่วนประเด็นที่3เนี่ยนะคะเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับบทบาทของความเชื่อต่างๆนะคะที่มีต่อการเมืองไทยนะคะโดยที่ความเชื่อเนี่ยแบ่งออกได้เป็น2รูปแบบด้วยกันนะคะก็คือความเชื่อในด้านโหราศาสตร์ดูดวงนะคะกับความเชื่อในด้านไสยศาสตร์ว่า2ส่วนนี้มันส่งผลต่อทั้งการสร้างความชอบธรรมและทำลายความชอบธรรมของตัวแสดงทางการเมืองอื่นๆอย่างไรนะคะขออนุญาตไปที่ประเด็นแรกที่จะพูดคุยกันนะคะก็คือแนวคิดเกี่ยวกับเชื่อแล้วก็ศาสนาในสังคมการเมืองไทยนะคะอย่างที่นำเรียนไปว่าทำไมพวกเราต้องเชื่อในศาสนาหรือเราต้องยึดถือความเชื่อบางอย่างนะคะศาสนาและความเชื่อเนี่ยนะคะมันมีอยู่เนี่ยนะคะเพื่อทำให้คนเราเนี่ยรับมือกับความไม่รู้นะแล้วก็สามารถเอาตัวรอดได้กับความไม่รู้นั้นโดยโยนความไม่รู้นั้นเป็นความพิโรธของเทพเจ้าใช่ไหมคะทั้งกรีกทั้งอียิปต์เนี่ยนะคะเทพเจ้าเขาจะเยอะมากนะคะโดยที่แต่ละเทพเจ้าเนี่ยก็จะเป็นภาพแทนของความไม่รู้ในด้านต่างๆของมนุษย์นั่นเองนะคะทีนี้ค่ะศาสนานะคะแนวคิดเกี่ยวกับศาสนาเนี่ยมันสัมพันธ์กับการเมืองอย่างไรนะมันจะสัมพันธ์กับการเมืองเนี่ยนะคะสองระดับด้วยกันนะคะก็คือระดับประเทศแล้วก็ระดับระหว่างประเทศนะคะทีนี้การเมืองในระดับประเทศเนี่ยนะคะข้อแรกค่ะศาสนาเกี่ยวข้องกับอุดมการณ์ทางการเมืองนะอุดมการณ์ทางการเมืองคือหลักการที่ถูกวางไว้เพื่อทำให้บรรลุเป้าหมายทางการเมืองบางอย่างนะคะทีนี้ศาสนาที่สำคัญเนี่ยสี่ศาสนาเขาว่าด้วยเป้าหมายทางการเมืองอย่างไรบ้างนะคะข้อแรกค่ะพราหมณ์ฮินดูเขาบอกว่ารัฐเนี่ยเกิดขึ้นจากพระเจ้านะฉะนั้นเทพเจ้าเนี่ยจึงเป็นผู้ปกครองโลกแล้วก็เป็นศูนย์กลางของความเจริญต่างๆนะขณะที่ศาสนาคริสต์เนี่ยนะคะเขาให้ความสำคัญกับลัทธิเทวสิทธิ์นะก็คืออำนาจของผู้ปกครองหรือพระราชาหรือกษัตริย์นั้นเนี่ยมีที่มาจากอำนาจของศาสนาหรือศาสนาจักรนั่นเองนะคะฉะนั้นศาสนาคริสต์เนี่ยนะคะกษัตริย์เนี่ยก็เปรียบได้กับนะคะผู้ที่ได้รับความชอบธรรมจากพระเจ้าให้มาปกครองนะฉะนั้นอาณาจักรของพระเจ้าเนี่ยจึงมีความใหญ่กว่าอาณาจักรของมนุษย์นะแต่ในกรณีของศาสนาคริสต์นะคะถ้านักศึกษาได้ลองไปศึกษาประวัติการเกิดนะคะศาสนาคริสต์นิกายแองกลิกันเนี่ยก็จะพบว่ามีบทคนกษัตริย์คนที่มีบทบาทสำคัญเนี่ยก็คือพระเจ้าเฮนรี่ที่8นะที่ปฏิเสธอำนาจของพระสันตะปาปาแล้วตั้งนะคะนิกายขึ้นมาเองโดยที่กษัตริย์เนี่ยเป็นหัวหน้านิกายนี้นะคะเนื่องจากเหตุผลว่าด้วยความต้องการแต่งงานใหม่นั่นเองนะคะทีนี้ค่ะศาสนาอิสลามนะคะก็บอกว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของพระอัลเลาะห์นะคะทุกคนมีสถานะเท่ากันภายใต้กฎหมายอิสลามนะคะขณะที่ศาสนาพุทธนะคะเขาบอกว่ารัฐหรือสังคมเนี่ยนะคะมันเกิดจากตัณหาฉะนั้นผู้ปกครองที่ดีเนี่ยจะต้องปกครองตามหลักธรรมในรูปแบบของธรรมาธิปไตยนะคะทีนี้ค่ะศาสนาเนี่ยยังนอกเหนือจากสัมพันธ์กับอุดมการณ์ทางการเมืองแล้วนะคะมันยังสัมพันธ์กับสถาบันทางการเมืองเช่นนโยบายบางอย่างนะหรือการตัดสินใจทางการเมืองบางอย่างเนี่ยมันจะไม่ได้รับความชอบธรรมเลยถ้ามันไปขัดกับนะคะคติความเชื่อหรือศาสนาหลักที่คนในสังคมเนี่ยยึดถือกันนั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะตัวสถาบันทางการเมืองนะคะจึงกล่าวได้ว่ามันสัมพันธ์กับเสถียรภาพนะคะทางการปกครองด้วยนะคะความชอบธรรมของผู้ปกครองเนี่ยนะมันจึงสัมพันธ์กับศาสนาหลักที่คนในสังคมนั้นยึดถือนั่นเองนะคะส่วนที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องของพัฒนาการทางการเมืองหรือในแง่นี้คือการจันลงหรือการพัฒนาประชาธิปไตยนะคะศาสนาเนี่ยนะคะเข้าไปข้องเกี่ยวอย่างไรนะคะในการศึกษานะคะของอัลมอนและเวอร์บ้าในเรื่องของวัฒนธรรมทางการเมืองนะคะมีประเด็นข้อถกเถียงนะคะที่อัลมอนและเวอร์บ้าเนี่ยนำเสนอว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเราอยากให้การเมืองเนี่ยนะมันมีความพัฒนาไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยหรือความเป็นสมัยใหม่เนี่ยนะคะ
ควรจะทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมทางการเมือง

ของทางโลกนะคะหรือ secularizations of political culture นะคะก็คือการที่ทัศนคตินะคะความเชื่อของผู้คนเนี่ยนะคะให้ความสำคัญกับความเป็นเหตุเป็นผลในทางวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้มากกว่าการเชื่อนะคะในมิติของศาสนาความเชื่อต่างๆที่ดูพิสูจน์ไม่ได้นะคะด้วยข้อเสนอนี้นะคะในเวลาต่อมาเนี่ยมันจึงมีความพยายามที่จะทำให้ตัวเนี่ยนะคะคงความเป็นรัฐโดยแยกออกจากศาสนาก็คือรัฐคารวาสรัฐจะไม่ให้คุณให้โทษศาสนาใดๆก็ตามรัฐจะวางตัวเป็นกลางเป็นข้อเสนอนี้เกิดขึ้นนะคะแต่ก็ต้องถามพวกเรานะคะว่าแนวโน้มนะคะมันเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดกับการนะคะแยกศาสนาออกจากรัฐหรือการทำให้คนเนี่ยนะคะยึดความเป็นเหตุเป็นผลเนาะมากกว่าความเชื่อนั่นเองค่ะหนังสือที่สำคัญนะคะที่นักศึกษาอาจจะมีเวลาเนาะอาจจะลองทบทวนได้นะคะนั่นก็คือหนังสือที่ถูกแปลแล้วนะคะหนังสือภาษาอังกฤษเนี่ยจะชื่อว่า Capitalism Magic in Thailand นะอันนี้ก็จะอาจารย์ปีเตอร์แจ็กสันนะคะก็จะไปสืบค้นนะคะความเชื่อและศาสนาที่ส่งผลต่อการเมืองไทยโดยเฉพาะการที่ศาสนากับการเมืองมันเมิร์จกันมันรวมกันนะคะแล้วก็มันยังไปเกี่ยวเนื่องกับความเป็นทุนนิยมอีกด้วยนั่นเองค่ะส่วนในระดับที่สองนะคะความสัมพันธ์ของศาสนานะคะที่ส่งผลกับการเมืองระหว่างประเทศนะคะข้อเสนอสำคัญนะคะที่สำคัญนะคะระหว่างความสัมพันธ์ของศาสนากับการเมืองระหว่างประเทศนะคะนั่นก็คือข้อเสนอของนักวิชาการนะคะทางด้านรัฐศาสตร์คนสำคัญซามูเอลฮันติงตันนะคะเขาเขียนหนังสือที่ชื่อว่า The Class of Civilization นะโดยมีข้อเสนอหลักเนี่ยนะคะเขามองว่าโลกนะคะการเมืองระหว่างประเทศการเมืองของระดับโลกเนี่ยนะคะในห้วงการสิ้นสุดของสงครามเย็นเนี่ยนะคะเขาเสนอว่าความขัดแย้งเนี่ยนะคะมันจะเป็นการปะทุกันนะคะระหว่างความต่างทางศาสนาแล้วก็วัฒนธรรมเป็นหลักนะคะหลังจากนั้นนะคะข้อเสนอของฮันนิงตันที่ว่าด้วย The Clash of Civilization หรือการปะทะกันทางอารยธรรมภายใต้ศาสนาที่ต่างกันเนี่ยนะคะมันก็ถูกสะท้อนผ่านเหตุการณ์ก็คือเหตุการณ์ระเบิดตึก World Trade นะคะหรือเหตุการณ์9/11นั่นเองค่ะค่ะจากประเด็นแรกนะคะที่เราพูดคุยกันเกี่ยวกับแนวคิดความสำคัญนะคะของศาสนาและความเชื่อที่รับมือกับความไม่รู้นะคะแล้วก็ศาสนาส่งผลกับการเมืองทั้งในระดับประเทศทั้งในทางอุดมการณ์สถาบันทางการเมืองนะและระดับระหว่างประเทศอย่างไรนะคะในเนื้อหาประเด็นที่2ที่เราจะพูดคุยกันนะคะเราจะว่ากันด้วยบทบาทของศาสนาต่างๆที่ส่งผลต่อการเมืองไทยนะคะโดยที่เราจะเริ่มกันที่ศาสนาพุทธนะคะแน่นอนค่ะศาสนาพุทธเนี่ยนะคะประการที่สำคัญข้อแรกเลยเนี่ยศาสนาพุทธเนี่ยมันสัมพันธ์กับอุดมการณ์ทางการเมืองอย่างมากนะคะอย่างที่นักศึกษาน่าจะทราบนะคะโดยทั่วกันแล้วเนาะจากการที่เราได้พูดคุยกันมาในหลายประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะโดยเฉพาะในอาณาจักรสุโขทัยนะคะที่ซึ่งศาสนาพุทธเนี่ยนะคะถูกใช้เป็นความชอบธรรมหลักในการรับรองสถานะความชอบธรรมของตัวกษัตริย์นะคะจนในเวลาต่อมานะคะก็มีการคิดอุดมการณ์การปกครองในสมัยสุโขทัยว่าเป็นธรรมราชานะคะหรือกษัตริย์นะคะหรือพระราชาที่เป็นผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมในศาสนาพุทธนะคะโดยที่กษัตริย์คนสำคัญของสุโขทัยที่ได้ถือได้ว่าสถาปนาแนวคิดเรื่องของธรรมราชานะคะนั่นก็คือพญาลีไทยนั่นเองนะคะโดยที่คติธรรมที่ตัวพระราชาจะต้องนำไปปฏิบัติเพื่อให้นำไปสู่การปกครองที่ดีและปลดปล่อยมนุษย์ออกจากตัณหานะคะนั่นก็คือหลักธรรมว่าด้วยทศพิธราชธรรมนะคะจักรวรรดิวัตรนะคะแล้วก็ราชจัญญานุวัตรนะคะฉะนั้นตัวหลักธรรมที่กษัตริย์จะยึดถือเนี่ยนะมันจึงส่งผลต่อความชอบธรรมของตัวพระมหากษัตริย์คนนั้นๆ นะคะขณะเดียวกันนะคะการที่การเกิดขึ้นของกบฏหลายครั้งนะคะความพยายามแย่งชิงนะคะราชบัลลังก์เนี่ยนะคะก็ศาสนาพุทธเนี่ยนะคะก็จะถูกมักใช้เป็นข้ออ้างด้วยนะคะเช่นกษัตริย์คนนี้หมดความชอบธรรมเพราะว่าไม่ปฏิบัติตามหลักธรรมนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะศาสนาพุทธนอกเหนือไปจากสำคัญในแง่ของอุดมการณ์ทางการเมืองแล้วนะคะศาสนาพุทธถูกใช้นะคะค้ำจุนสถานะของตัวสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยนะคะโดยเฉพาะตัวสถาบันกษัตริย์เนี่ยนะคะใช้ศาสนาเพื่อสร้างความชอบธรรม
นะคะแล้วก็จัดการกับปัญหาต่างๆภายนอกราชอาณาจักรตัวอย่างที่สำคัญก็คือตัวอาณาจักรสุโขทัยที่นำเรียนไปแล้วนะแล้วก็มีการส่งคณะสงฆ์นะคะไปเป็นเจรจาทางการทูตนะคะกับอยุธยาเนาะเพื่อดึงเอาหัวเมืองกลับคืนสู่สุโขทัยนะคะส่วนในสมัยกรุงเทพเนี่ยนะคะแน่นอนค่ะการเกิดขึ้นของกรุงเทพหรือกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยนะคะเป็นเมืองหลวงอาณาจักรใหม่นะฉะนั้นการที่จะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวนะคะหลังจากที่สถาปนาเมืองหลวงใหม่เนี่ยนะคะก็ได้ทำให้ในสมัยชัยที่1นะคะก็มีการชำระพระไตรปิฎกนะคะแล้วก็บอกว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองหลวงของศาสนาพุทธนะคะส่วนประการที่3นะคะศาสนาพุทธยังสัมพันธ์กับอำนาจทางการเมืองด้วยนะคะเพราะว่าแน่นอนค่ะเพราะศาสนาเนี่ยนะมันมีผู้คนนะคะที่อยู่ในแต่ละศาสนาเนี่ยค่อนข้างเยอะทำให้ศาสนาเนี่ยมันง่ายนะคะต่อการถูกใช้และชักจูงเป็นเครื่องมือทางการเมืองนะฉะนั้นจะสังเกตได้ว่ารัฐเนี่ยนะคะมีความพยายามที่จะเข้ามามีบทบาทในการกำกับควบคุมศาสนาอย่างมากนะคะโดยเฉพาะนะคะในห้วงเวลาของสงครามเย็นเนี่ยนะคะเราจะปรากฏว่าคณะสงฆ์หลายคณะนะคะได้เข้าไปรับนโยบายของรัฐนะคะในการที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยนะคะหลุดพ้นจากภาวะสงครามเย็นได้นั่นเองนะคะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายค่ะก็จะเป็นประเด็นข้อถกเถียงเกี่ยวกับศาสนาพุทธกับพัฒนาการทางการเมืองนะคะในทางรัฐศาสตร์เนี่ยนะคะก็จะมีนักวิชาการหลายท่านนะคะที่วิพากษ์วิจารณ์ว่าศาสนาพุทธเนี่ยนะคะภายใต้คำอธิบายเรื่องความเป็นเวรกรรมใช่ไหมคะสิ่งที่ทำในอดีตชาติส่งผลต่อในปัจจุบันนะมันจึงทำให้เรายังมีสถานะแบบนี้อะไรเงี้ยนะคะความเชื่อเรื่องเวรกรรมเนี่ยมันทำให้ผู้คนเนี่ยนะคะไม่มีพลังในการเปลี่ยนแปลงสังคมในปัจจุบันที่เขาอาศัยอยู่นะคะโดยที่โยนความชีวิตความเป็นอยู่ที่แย่เนี่ยให้เป็นเรื่องของอดีตชาติชาติที่แล้วที่ไม่มีใครสามารถจะรู้ได้ว่ามันเป็นจริงหรือไม่นะคะฉะนั้นข้อวิพากษ์วิจารณ์นี้ก็เป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์ที่ยังปรากฏอย่างมากนะคะในแวดวงรัฐศาสตร์แล้วก็เป็นความพยายามที่จะยกเอาการเมืองนะคะกับรัฐโทษรัฐกับศาสนาเนี่ยออกจากกันนะคะนอกจากนี้ค่ะศาสนาพุทธเนี่ยนะคะยังปรากฏนะคะความงมงายเนาะเรื่องของพิธีกรรมที่จริงก็สามารถถกเถียงต่อไปได้นะคะว่าภายใต้สภาวะความไม่แน่นอนหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะคนเราสามารถรับมือกับความไม่แน่นอนได้ทั้งเครื่องมือที่เป็นเหตุเป็นผลเนาะแล้วก็เครื่องมือที่อาจจะดูไม่เป็นเหตุเป็นผลแต่สามารถเยียวยาจิตใจคนในประเทศนั้นได้นะคะตัวอย่างที่สำคัญก็เช่นการสวดมนต์ประเทศต่างๆเป็นต้นนะคะหรือการใช้พิธีกรรมความเชื่อต่างๆที่ก็จะปรากฏอย่างมากนะคะในทางการเมืองของผู้นำทางการเมืองหลายท่านค่ะนะคะทีนี้ค่ะเราจะลองมาเอาศาสนาพุทธนะคะลองมาพล็อตอยู่ในเส้นทางไทม์ไลน์ทางประวัติศาสตร์ดูนะคะว่าในแต่ละห้วงเวลาเนี่ยนะคะศาสนาพุทธมันมีความสำคัญแล้วก็สร้างผลกระทบในทางการเมืองอย่างไรบ้างนะคะในสมัยสุโขทัยค่ะแน่นอนศาสนาพุทธเนี่ยถือเรียกได้ว่าเป็นศาสนาที่มีความสำคัญอย่างมากนะคะโดยเฉพาะในการสร้างความชอบธรรมให้กับตัวผู้ปกครองภายใต้นะคะคติว่าด้วยธรรมราชานะคะส่วนในสมัยอยุธยาเนี่ยนะคะแม้ว่าคติที่สำคัญเนี่ยจะใช้คติแบบเทวราชาในการยกย่องสถานะของกษัตริย์ให้เปรียบกับสมมุติเทพนะคะแต่ว่าอิทธิพลของศาสนาพุทธก็ไม่ได้เลือนหายไปนะคะดังจะสังเกตได้ว่านะคะก็ในสมัยพระมนตรัยโลกนาถนะคะก็จะมีการปฏิสังขรณ์วัดที่สำคัญในทางเหนือเป็นต้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะในสมัยอยุธยาเนี่ยนะมันก็จะมีข้อขัดแย้งศาสนาที่สำคัญที่ปรากฏก็คือในสมัยพระนารายณ์นะคะเนื่องจากสมัยสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยทรงเปิดกว้างต่อกลุ่มมิชชันนารีหมอสอนศาสนาคริสต์นะคะในการเข้ามาลงหลักปักฐานต่างๆนะคะท่าทีการเปิดรับเช่นนี้นะคะมันก็ทำให้สมเด็จพระนารายณ์เนี่ยนะคะมีปัญหากับคณะสงฆ์อย่างมากแล้วก็ในเวลาต่อมาก็จะส่งผลต่อการระส่ำระสายด้านความชอบธรรมของพระนารายณ์นะคะทีนี้ค่ะเมื่อแผ่นดินเปลี่ยนผ่านเข้าสู่กรุงรัตนโกสินทร์นะคะราชการที่1เนี่ยนะคะได้ตรากฎหมายเกี่ยวกับสงฆ์นะคะมีการมอบพัดปริยัติต่างๆนะคะเพื่อทำให้ตัวศาสนากับสถาบันกษัตริย์มีความใกล้ชิดกันนะคะต่อมาในสมัยรัชกาลที่4นะคะก็เกิดธรรมยุทธนิกายขึ้นมานะคะซึ่งเป็นนิกายที่ค่อนข้างให้ความสำคัญกับความเป็นเหตุเป็นผลนะคะแล้วก็วัดปฏิบัตินะคะส่วนในสมัยรัชกาลที่5นะคะก็จะมีการให้ความสำคัญกับพัฒ
นาการของการศึกษาของสงฆ์ให้เข้าสู่ความเป็นสมัยใหม่นะคะก็จะเกิดสถานที่ศึกษาของคณะสงฆ์ที่สำคัญนะคะก็คือมหามกุฏนะคะมหาจุฬาลงกรณ์เป็นต้นนะคะแล้วก็มีพรบคณะสงฆ์ด้วยนะคะโดยเฉพาะพรบคณะสงฆ์เนี่ยในรศ.121นะคะก็จะยกสถานะของธรรมยุทธซึ่งก่อตั้งโดยรัชกาลที่4ในสมัยที่พระองค์ทรงผนวชอยู่นะคะให้เป็นนิกายที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะทีนี้ค่ะเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ขึ้นมาเนี่ยค่ะก็มีความจัดระเบียบคณะสงฆ์นะคะผ่านนะคะมหาเถระสมาคมแล้วก็คณะราษฎรนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็จะปรากฏความขัดแย้งกันระหว่าง2นิกายที่สำคัญของไทยนั่นก็คือมหานิกายแล้วก็ธรรมยุทธนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะวิกฤตที่สำคัญนะคะสงฆ์เนี่ยก็เข้ามามีส่วนบทบาทสำคัญนะคะในวิกฤตทางการเมืองหลายครั้งด้วยกันนะคะอย่างในสมัยสงครามเย็นนะคะก็จะมีข้อถกเถียงว่าด้วยบทบาทของพระพิมลธรรมนะคะแล้วก็ในสมัยเหตุการณ์การลุกคือของประชาชนนะคะก็จะมีสองคนสำคัญก็คือกิตติวุฒโธนะคะขึ้นมาพูดในประเด็นที่หลายคนอาจจะได้ยินก็คือฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาปนะคะหรือในสมัยของวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งนะคะเราก็จะปรากฏว่าตัวสองคนสำคัญก็คือหลวงตามหาบัวนะคะก็มีบทบาทในการที่จะเรียรายกฐินเพื่อช่วยชาติเป็นต้นนั่นเองนะคะนี่ก็คือตัวศาสนาพุทธนะคะทีนี้ค่ะศาสนาที่2ที่มีความสำคัญอย่างมากนะคะก็คือศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะศาสนาพราหมณ์ฮินดูแน่นอนค่ะว่ามันสัมพันธ์กับตัวแนวคิดการสร้างความชอบธรรมนะคะให้กับสถานะของกษัตริย์ในฐานะสมมุติเทพตามคติเทวราชาซึ่งปรากฏนะคะในอาณาจักรอยุธยาโดยที่ตัวกษัตริย์เนี่ยนะคะมีสถานะเป็นอวตารของพระนารายณ์นะคะทีนี้จะทำยังไงนะคะให้สังคมเชื่อว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยมีสถานะเป็นอวตารของพระนารายณ์นะคะตัวอย่างที่สำคัญเลยนะคะก็คือตราที่สำคัญในหนังสือราชการนะคะก็จะเป็นตราครุฑนะคะที่เป็นครุฑก็เพราะว่าครุฑเนี่ยคือพาหนะของพระนารายณ์นะคะแล้วก็มีพิธีกรรมต่างๆนะคะเช่นพิธีบรมราชาภิเษกนะคะการถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยานะคะหรือการพระราชทานน้ำมหาสังเป็นต้นนะคะศาสนาถัดไปที่มีบทบาทที่สำคัญนะคะในทางการเมืองก็คือตัวศาสนาคริสต์นะคะโดยศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกเนี่ยนะคะเข้ามาครั้งแรกในสมัยยุธยานะโดยเฉพาะในสมัยพระนารายณ์ทีนี้สมัยพระนารายณ์เนี่ยที่พระองค์ทรงเปิดรับการเข้ามาของศาสนาคริสต์จากฝรั่งเศสเนี่ยนะก็เพื่อเข้ามาถ่วงดุลกับอิทธิพลของฮอลันดาที่อาจจะเริ่มมีมากเกินไปแล้วแต่ด้วยท่าทีที่เปิดกว้างของพระนารายณ์นะคะต่อมาก็ส่งผลนะคะทำให้คณะสงฆ์นะขณะนั้นเนี่ยเริ่มไม่พอใจนะคะว่าแล้วเขาก็กลัวว่าพระนารายณ์เนี่ยจะเปลี่ยนนะคะไปเป็นศาสนาคริสต์นะคะแล้วก็สิ่งนี้ในเวลาต่อมาก็จะส่งผลต่อความชอบธรรมของพระนารายณ์ทีนี้ความสัมพันธ์ในช่วงปลายพระยาต่อศาสนาคริสต์เนี่ยก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นักนะคะจนในท้ายที่สุดนะคะเมื่อเปลี่ยนผ่านแผ่นดินเข้าสู่แผ่นดินของรัชกาลที่4การเข้ามาของลัทธิอนานิคมต่างๆนะคะรัชกาลที่4เนี่ยก็ค่อนข้างมีท่าทีที่เปิดกว้างนะคะต่อการเข้ามาของตะวันตกโดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้ชาวคริสต์เนี่ยตั้งชุมชนชาวคริสต์ได้นะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้ชาวคริสต์เนี่ยไม่ต้องถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยานะต่อมาในสมัยรัชกาลที่5นะคะพระองค์ก็พระราชทานที่ดินนะคะให้กับคริสต์นิกายต่างๆเป็นต้นนะคะแต่ว่าในห้วงเวลาที่วิกฤตที่สำคัญนะนั่นก็คือในช่วงของสงครามเย็นนะคะความหวาดวิตกของรัฐไทยเนี่ยนะคะเริ่มมองกลุ่มชุมชนชาวคริสต์ที่อยู่ตามเขตพื้นที่สีแดงโดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยนะคะว่าเป็นภัยคุกคามความมั่นคงนะคะนักศึกษาอาจจะลองไปศึกษาเพิ่มเติมนะก็จะมีเหตุการณ์กรณีมรณะสักขีสองคอนเกิดขึ้นนั่นเองค่ะส่วนศาสนาอิสลามนะคะศาสนาอิสลามเนี่ยนะคะก็มีบทบาทอย่างมากในทางการเมืองจนถึงปัจจุบันนะคะทีนี้ในห้วงเวลาก่อนการเปลี่ยนแปลงกับปกครอง2475เนี่ยนะคะศาสนาอิสลามโดยชาวมุสลิมเนี่ยนะคะก็เข้ามามีบทบาททางการค้าอย่างมากในสมัยพระนารายณ์นะคะแต่ในเวลาต่อมาเนี่ยเมื่อมีการรวมศูนย์อำนาจผ่านสิ่งที่ว่าระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยนะคะก็เริ่มเกิดความไม่พอใจนะคะจากกลุ่มเจ้าเมืองนะในหัวเมืองมลายูเนี่ยนะทั้ง7หัวเมืองนะคะเริ่มเกิดความไม่พอใจแล้วในเวลาต่อมาก็พัฒนากลายมาเป็นกบฏแขก7หัวเมืองแล้วก็มีการปราบปรามต่อไปนะคะทีนี้เมื่อการเมืองมันเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบอบที่เป็นประชาธิปไตยนะคะความสัมพันธ์นะคะระหว่างรัฐไทย
กับตัวศาสนาอิสลามในช่วงต้นของรัฐบาลคณะราษฎรเนี่ยนะคะถือว่าเป็นไปได้อย่างดีนะคะให้ยิสุลงนะคะหมอสอนศาสนาคนสำคัญเนี่ยนะคะก็เข้ามาขอรับทุนเพื่อสร้างโรงเรียนสอนศาสนาซึ่งได้รับการตอบรับเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าในเวลาต่อมานะคะเมื่อตัวจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยนะคะขึ้นมาเป็นผู้นำนะในรัฐบาลเนี่ยนะคะจอมพลป.เนี่ยได้ยึดโยงนโยบายสำคัญที่สำคัญที่จอมพลป.ต้องการผลักดันก็คือนโยบายเรื่องของเชื้อชาตินิยมนะคะก็คือการเปลี่ยนประเทศสยามให้เป็นประเทศไทยโดยชูความเป็นไทยให้ยิ่งใหญ่กว่าเหนือเชื้อชาติอื่นๆนะคะก็เริ่มทำให้ความสัมพันธ์นะคะกับตัวกลุ่มชาวมุสลิมและในศาสนาอิสลามกับรัฐไทยเนี่ยนะคะแย่ลงไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงนะคะคล้ายกับตัวกรณีของศาสนาคริสต์นะคะก็คือการที่ในห้วงเวลาสงครามเย็นเนี่ยนะคะรัฐไทยเนี่ยหวาดวิตกกับความมั่นคงฉะนั้นสายตาของรัฐไทยเนี่ยก็จะจับจ้องนะคะกลุ่มคนที่มีความต่างไปจากประชากรส่วนใหญ่เนี่ยนะคะเป็นภัยคุกคามนะคะเช่นเดียวกับเหตุการณ์นะคะถีบลงเขาเผาถังแดงที่เกิดขึ้นที่มันมีการเมิร์จกันระหว่างความหวาดกลัวว่าด้วยความมั่นคงนะคะกับความต่างของศาสนาจนในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะคะมันนำมาสู่การเสียชีวิตลงนะคะของประชาชนจำนวนหนึ่งที่ณปัจจุบันนะคะก็ยังไม่ได้รับการตอบรับหรือการศึกษาค้นคว้าว่าท้ายที่สุดแล้วเหตุการณ์นี้คืออะไรนะคะแต่ว่าเหตุการณ์ถีบลงเขาเผาลงถังเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับประสบปัญหาเนี่ยนะคะสร้างสถานที่เพื่อสร้างความทรงจำเกี่ยวกับเรื่องเล่าเหล่านี้เองแต่ว่าเรื่องเล่าเหล่านี้ไม่เคยถูกอธิบายโดยกลุ่มผู้มีอำนาจเลยค่ะค่ะสำหรับประเด็นสุดท้ายนะคะที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะก่อนหน้านี้เราพูดคุยกันเรื่องของแนวคิดนะคะแล้วก็ศาสนาทั้ง4ศาสนาที่ส่งผลต่อการเมืองไทยนะคะทีนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของความเชื่อต่างๆในทางการเมืองไทยนะคะโดยที่ความเชื่อเนี่ยนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ประเด็นหลักๆด้วยกันนะคะก็คือเรื่องของบทบาทของโหราศาสตร์นะบทบาทของไสยศาสตร์นะทีนี้บทบาทของโหราศาสตร์เนี่ยนะคะคืออะไรโหราศาสตร์คืออะไรโหราศาสตร์คือการพยากรณ์นะคะโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับดวงดาวแล้วก็จักรวาล นะคะทีนี้ค่ะมันก็คือเลิกต่างๆนั่นเองนะคะเลิกออกบ้านใหม่เลิกออกรถอันนั้นคือเป็นประเด็นเรื่องของความเป็นส่วนตัวของแต่ละคนใช่ไหมคะแต่ทีนี้เนี่ยในการที่จะรับมือกับความไม่แน่นอนในทางการเมืองนะคะโหราศาสตร์ก็มามีบทบาทอย่างมากในการที่จะสร้างขวัญกำลังใจนะคะให้กับตัวแสดงทางการเมืองต่างๆนะเช่นในกรณีของสังคมไทยนะคะโหราศาสตร์เนี่ยเป็นที่นิยมอย่างมากในบรรดาผู้นำทางการเมืองนะคะตัวอย่างที่สำคัญเลยนะคะก็เช่นเพลงยาวอยุธยาเพลงยาวพยากรณ์อยุธยาใช่ไหมคะหรือความเชื่อในเรื่องเสาหลักเมืองใช่ไหมคะเสาหลักเมืองของเราเนี่ยมี2เสานะคะก็ที่มี2เสาเพราะว่าเสาที่2ต้องถูกตั้งเพื่อต่ออายุใช่ไหมคะกรุงรัตนโกสินทร์ให้ขยายมากขึ้นหรือความเชื่อว่าด้วยงู4ตัวที่อยู่ในเสานั่นเองนะคะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าความสำคัญของโหราศาสตร์ในทางการเมืองเนี่ยมีอย่างมากแล้วก็อยากให้นักศึกษาลองสังเกตสิ่งที่สำคัญโดยเฉพาะในห้วงเวลานะคะของการทำรัฐประหารหลายครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราจะพบว่ามีบรรดาโหรคนสำคัญใช่ไหมคะออกมากล่าวถึงทิศทางแนวโน้มทางการเมืองต่างๆนะก็คือในทางรัฐศาสตร์เนี่ยนะคะแม้ว่าจะมีความพยายามในการจะทำให้รัฐศาสตร์มันมีความเป็นเหตุเป็นผลนะคะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าบทบาทของโหรกับการเมืองไทยเนี่ยนะคะมันมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอย่างลึกซึ้งนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะในส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของไสยศาสตร์นะไสยศาสตร์เนี่ยจะต่างไปจากโหราศาสตร์ถ้าเราบอกว่าโหราศาสตร์คือการพยากรณ์โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับดวงดาวจักรวาลใช่ไหมคะไสยศาสตร์เนี่ยจะเป็นเรื่องของความเชื่อในเรื่องของคุณไสยเวทมนต์คาถาซึ่งมันสามารถมีได้ทั้งไสยศาสตร์แบบขาวและแบบดำนะแบบขาวก็อาจจะเช่นเมตตามหานิยมต่างๆใช่ไหมคะหรือแบบดำก็คือแบบแช่งชักหักกระดูกหรือเป็นแบบที่ผิดศีลธรรมนะตัวอย่างไสยศาสตร์ที่สำคัญในสังคมไทยนะก็เช่นเรื่องของขบวนการผีบุญใช่ไหมคะปกติแล้วความเชื่อศาสนาเนี่ยมักจะถูกใช้เพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับ
ตัวผู้นำทางการเมืองใช่ไหมคะแต่ขณะเดียวกันไสยศาสตร์ในหลายครั้งเนี่ยนะคะก็ถูกใช้เพื่อทำลายความชอบธรรมทางการเมืองของคนที่ถืออำนาจอยู่นะคะตัวอย่างที่สำคัญก็คือขบวนการผู้มีบุญหรือกร่อนคำไปเรื่อยๆจนกลายเป็นคำว่าผีบุญในแถบภาคอีสานนะกลุ่มคนเหล่านี้ก็จะใช้คติความเชื่อวิธีการร้องรำทำเพลงแบบหมอลำเนี่ยนะคะเล่าเรื่องเพลงเล่าเรื่องคำพยากรณ์ต่างๆแล้วอวดอ้างสรรพคุณตัวเองว่าเป็นผู้มีบุญเป็นพระศรีอริยะเมตไตรที่พร้อมจะมาปลดปล่อยบรรดาคนภาคอีสานที่แห้งแล้งนะคะทำนาไม่ขึ้นแล้วยังต้องส่งสวยส่งภาษีไปยังส่วนกลางเป็นต้นนะคะนี่ก็จะเป็นลักษณะของการใช้ไสยศาสตร์นะคะหรือนะคะก็มีความพยายามจากนะคะผู้ที่ถืออำนาจนะคะในการใช้ความเชื่อในทางไสยศาสตร์เนี่ยนะคะเพื่อสร้างความ

มั่นคงให้กับอาณาจักรด้วยเช่นกันเช่นตัวอย่างก็คือการสร้างพระสยามเทวาธิราชการเกิดขึ้นของพระสยามเทวาธิราชเนี่ยนะก็จะเรียกได้ว่าเป็นพระที่ทําหน้าที่ปกปักคุ้มครองนะประเทศไทยนะทีนี้ก็มีความเชื่อเล่าๆกันต่อมาว่าถ้าเราพิจารณาไปที่ใบหน้าของตัวพระสยามเทวาธิราชเนี่ยนะก็จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับตัวราชการพระองค์รัชกาลที่4นะคะที่พระองค์เป็นผู้สร้างนะคะพระสยามเทวาธิราชขึ้นมานั่นเองนะคะฉะนั้นค่ะเนื้อหาในส่วนนี้นะคะนักศึกษาจะพบได้ว่ามันค่อนข้างใกล้ตัวกับนักศึกษาแล้วนักศึกษาน่าจะมีบทสนทนาได้ครอบคลุมลึกล้ำไปมากกว่าตัวที่ได้นำเสนอไปโดยเฉพาะมีการปูเนื้อหาที่สำคัญก็คือตัวแนวคิดใช่ไหมคะบทบาทของศาสนาทั้ง4ศาสนาต่อการเมืองไทยนะคะแล้วก็ความเชื่อต่างๆที่ส่งผลต่อการเมืองไทยนะคะเพราะในท้ายที่สุดแล้วก็อยากจะชวนนักศึกษาคิดเนาะว่าการที่เราจะไปสู่การเมืองที่เป็นประชาธิปไตยนะคะที่ทางของศาสนาและความเชื่อควรมีหน้าที่ตำแหน่งแห่งที่อย่างไรนะคะที่จะทำให้เราสามารถพัฒนาไปสู่ประชาธิปไตยที่ไม่หวนย้อนกลับสู่ระบอบที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนั่นเองค่ะ

0: ศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชารัฐศาสตร์โทร02503-3575หรือ02504-8356-9เว็บไซต์ www.stou.ac.th
1: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
2: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
3: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel
4: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ผู้ชมได้รับรู้รับทราบและตระหนักในเรื่องของการอนุรักษ์ร่วมกันนั่นเองครับสำหรับ Green Focus ในวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปที่ชุมชนลุ่มน้ำลาวอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายนะครับกับ3ช่วงรายการที่จะนำเสนอในวันนี้ครับช่วงแรกครับ Green View น้องกรีนจะพาคุณผู้ชมไปดูสภาพต่างๆนะครับของพื้นที่รวมถึงปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้นของชุมชนแห่งนี้นะครับก่อนที่จะไปดูการบริหารจัดการน้ำของชุมชนในช่วง Green Shot ครับและช่วงสุดท้ายกรีนไอเดียครับเรามาดูกลุ่มเยาวชนละอ่อนฮักน้ำลาวนะครับฟังชื่อแล้วจะเป็นยังไงนะครับต้องรอติดตามชมครับก่อนอื่นติดตามน้องกรีนกันไปเลยครับในช่วงกรีนวิว
1: สวัสดีครับน้องๆและคุณผู้ชมวันนี้น้องกรีนจะพาคุณผู้ชมลัดจากเชียงใหม่เพื่อผ่านประตูสู่เชียงรายนะครับที่นี่คือลุ่มน้ำลาวอำเภอเวียงป่าเป้าเขตติดต่อจากเชียงใหม่สู่เชียงรายครับซึ่งมีความได้เปรียบทางธรรมชาติให้สัมผัสอย่างมากมายเนื่องจากรายล้อมไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เหมาะแก่การเป็นที่พักผ่อนระหว่างเดินทางอีกด้วยนะครับแม่น้ำลาวเกิดจากการไหลรวมกันของลำห้วยหลายสายบนดอยในเขตตำบลร่มเย็นซึ่งเรียกได้ว่าเป็นทางน้ำรูปกิ่งไม้แล้วไหลขึ้นไปทางทิศเหนือผ่านหมู่บ้านและพื้นที่ทางการเกษตรของชาวบ้านในหลายตำบลด้วยครับชุมชนลุ่มน้ำลาวได้อาศัยแม่น้ำลาวในการบริโภคและอุปโภคซึ่งแม่น้ำลาวถือเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำสายหลักของจังหวัดเชียงรายนะครับเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่เรียกได้ว่ามีความอุดมสมบูรณ์ทั้งป่าไม้และเทือกเขาอันสลับซับซ้อนลองไปดูสิครับว่าที่ชุมชนลุ่มน้ำลาวจะมีวิถีชีวิตและมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างในชุมชนนี้ติดตามชมกันได้เลยนะครับ
2: การปกครองของชุมชนลุ่มน้ำลาวนั้นแต่เดิมมีผู้ใหญ่บ้านซึ่งชาวบ้านเรียกว่าแคว้นเป็นผู้ปกครองชาวบ้านที่มาอาศัยอยู่นั้นมาจากหลายจังหวัดหลายเผ่าพันธุ์ซึ่งแต่ละหมู่บ้านก็จะมีวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไปบางหมู่บ้านอยู่บนเนินเขามีชาวเขาหลายเผ่ามาอาศัยมีวัฒนธรรมไม่เหมือนกันส่วนคนพื้นเมืองก็มีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาหลายยุคหลายสมัยโดยที่นี่มีอาชีพหลักคือเก็บชาเก็บเมี่ยงผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างมากสำหรับชุมชนคือการเข้ามาสัมปทานเหมืองแร่ของนายทุนเป็นเหตุให้ป่าไม้ถูกทำลายอย่างรุนแรงสัตว์ป่าอพยพหนีจากพื้นที่และเรก็เสื่อมสภาพจนกระทั่งการสัมปทานเหมืองแร่หมดไปแต่ทิ้งความเสื่อมโทรมเป็นมรดกให้ชาวบ้านคิดแก้ไขว่าทำอย่างไรจึงจะฟื้นฟูทรัพยากรทางธรรมชาติให้กลับคืนมาได้
0: คุณผู้ชมครับหลังจากที่ชุมชนเกิดวิกฤตการทำลายพื้นที่ป่าอย่างรุนแรงนี่นะครับชุมชนก็ได้รวมตัวกันจัดตั้งเครือข่ายชุมชนรักป่าลุ่มน้ำลาวเกิดขึ้นซึ่งเป็นองค์กรภาคประชาชนนะครับต่อมาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรองค์การมหาชนหรือว่าสสนกครับก็ได้ร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เริ่มเข้ามาในพื้นที่แห่งนี้ครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับเราไปติดตามกันเลยครับในช่วงกรีนช็อตครับ
2: เครือข่ายชุมชนรักป่าลุ่มน้ำลาวเป็นองค์กรของภาคประชาชนโดยประชาชนที่รวมตัวกันทั้งหมด14หมู่บ้าน42ชุมชนครอบคลุมพื้นที่ป่าต้นแม่น้ำลาวทั้งหมด 200,000 กว่าไร่ก็ได้รวมตัวกันมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2548จนมาถึงปีพุทธศักราช2553ก็ได้มีมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรองค์การมหาชนหรือที่รู้จักกันในนามของสสนกเข้ามาให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำ

0: ซึ่งณปัจจุบันนี้ได้ขยายไปสู่ตำบลต่างๆของอำเภอเวียงป่าเป้าและผู้ที่มีบทบาทสำคัญของเครือข่ายชุมชนรักป่าลุ่มน้ำลาวก็คือคุณอินแหลงไทยก่อนประธานคณะกรรมการเครือข่ายชุมชนรักป่าลุ่มน้ำลาวอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายจะเป็นผู้พาไปชมกิจกรรมการบริหารจัดการน้ำของที่นี่ลองไปติดตามชมกันนะครับ
1: ครับบริเวณที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็คือป่าวนเกษตรของลุงนวลวงชัยนะครับสมาชิกเครือข่ายลุ่มน้ำลาวหมู่ที่7บ้านขุนลาวนะครับผมอยากจะทราบว่าป่าวนเกษตรมันคืออะไรครับน้องแอน
2: ป่าวนเกษตรคือไม้3อย่างประโยชน์4อย่างนะคะไม้3อย่างคือ1ไม้ใช้สอย2ไม้เศรษฐกิจ3ไม้กินได้ประโยชน์4อย่างคือ1ไม้ใช้สอยสามารถนำไม้ไปซ่อมบ้านเรือนได้สามารถนำไปทำหัตถกรรมได้2ไม้เศรษฐกิจอย่างเช่นไม้สักซึ่งนำไปขายได้3ไม้ผลหรือไม้กินได้เช่นมะม่วงขนุนพับพำ4ประโยชน์ที่4ก็คือช่วยให้ป่าต้นน้ำมีความอุดมสมบูรณ์และช่วยรักษาระบบนิเวศให้สมดุล
1: มีน้ำใช้น้ำกินตลอดปีใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
1: ครับสาเหตุที่ทำป่าวนเกษตรก็คือป่าต้นน้ำนี้เราจะต้องดูแลระบบนิเวศนะครับถ้าเป็นเชิงเดี่ยวนี้ก็จะทำให้ป่าต้นน้ำไม่มีน้ำที่จะมาบริเวณในป่าต้นน้ำนี้ความอุดมสมบูรณ์ความชุ่มชื้นก็จะไม่เกิดครับก็คือเผื่อว่าการทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยการทำเกษตรอินทรีย์ในป่าต้นน้ำเนี่ยเราจะเลี่ยงทางสารเคมีนะครับเพื่อให้คนกลางน้ำท้ายน้ำจะมีน้ำใช้น้ำอุปโภคได้อย่างปลอดภัยนะครับและอีกอย่างก็เป็นแนวทางของพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทุกชุมชนเนี่ยที่อยู่ป่าต้นน้ำต้องเป็นป่าวนเกษตรนะครับถึงจะอยู่รอด

0: ครับบริเวณที่อยู่ตรงนี้เป็นสันเขาลอยต่อระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดเชียงรายนะครับพอดีเห็นผู้คนเยอะแยะกันหมดไม่รู้ว่าเขามาทำแนวไม่รู้ว่าเขาทำแนวกันไฟเพื่อลงแขกแล้วทำเพื่ออะไรครับ
1: ทำแนวกันไฟใช่ไหมต้องเราทำกันทุกปีอยู่แล้วค่ะเราทำเพื่อป้องกันไอ้แปลงเกษตรของเราอะค่ะเพราะติดอยู่กับป่านะช่างแล้วพอเราทำแล้วค่ะมันไม่ควบคุมอะค่ะเราก็เลยตั้งกลุ่มขึ้นมาช่วยกันทำแนวกันไฟป่าทำเป็นบริเวณกว้างอะค่ะ
0: ต้องทำอย่างนี้กันทุกปีไหมครับ
1: ทำทุกปีค่ะ
0: ครับเพื่อถ้าทำกันทุกปีเนี้ยไอ้ความชุ่มชื้นจะเกิดขึ้นในป่าต้นน้ำหรือไม่เกิดขึ้นครับ
1: เกิดขึ้นค่ะที่เราทำแนวกันไฟอะถึงที่เราได้คือเราได้ป่าที่สมบูรณ์อะค่ะเพราะว่าต้นกล้าที่เราเคยปลูกกันทุกปีเราไม่จำเป็นต้องปลูกก็ได้ค่ะถ้าไฟไม่ไหม้อะค่ะ
0: ครับแล้วชุมชนจะได้รับอะไรคะถ้าว่ามีทำแนวกันไฟครอบคลุมทั้งป่าต้นน้ำครับ
1: ชุมชนได้แน่นอนค่ะได้ความชุ่มชื้นได้ป่าแล้วก
0: ็ชุมชนที่อยู่ต้นน้ำกลางน้ำท้ายน้ำก็จะมีน้ำใช้ตลอดปีใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เมื่อต้นน้ำเขามีความมีกิจกรรมที่ดูแลป่าต้นน้ำเนี่ยทำแนวกันไฟตลอดปีเนี่ยแล้วทางกลางน้ำท้ายน้ำจะมีอะไรเกิดขึ้นครับ
1: พอเราทำเกิดความชุ่มชื้นบนป่าต้นน้ำอะค่ะแน่นอนค่ะกลางน้ำปลายน้ำท้ายน้ำต้องมีน้ำใช้ค่ะเพราะพวกเราเหลือใช้แล้วค่ะ
0: นี่คือเครือข่ายชุมชนรักป่าร่มเหล่าที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้แล้วก็เลยสอบถามไปยังสมาชิกเครือข่ายชุมชนของเราว่าการที่เราทำแนวกันไฟป่าในป่าต้นน้ำเนี่ยเพื่อจะได้ครอบคลุมว่าชุมชนที่อยู่กลางน้ำท้ายน้ำเขาก็จะได้มีน้ำใช้ตลอดปีครับ

0: อนนี้ผมกำลังอยู่กับน้องออยนะครับที่ป่าต้นน้ำแม่ลาวนะครับตอนนี้เขากำลังสร้างฝ่ายภูมิปัญญาผมอยากจะถามน้องออยว่าทำไมเขาต้องสร้างฝ่ายภูมิปัญญาครับ
1: ค่ะตรงจุดนี้นะคะเราต้องเท้าความถึงอดีตก่อนนะคะในอดีตเนี่ยตรงจุดนี้เขาไม่ได้มีการสร้างฝ่ายภูมิปัญญาค่ะแล้วในช่วงฤดูฝนนะคะก็เกิดน้ำและเกิดน้ำหลากค่ะน้ำหลากลงไปที่ชุมชน

0: นด้านล่างนะคะเลยเกิดปัญหาและผลกระทบที่ตามมาค่ะทางเยาวชนนะคะเราจึงได้เรียนเราจึงได้ศึกษาปัญหาตรงจุดนี้ค่ะเราเลยลองไปศึกษาแนวทางขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะที่ตรงห้วยห้องไคจังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วเราลองนำวิธีของเขามาปรับใช้กับของเรานะคะตรงจุดนี้ของเรานะคะเราจะสร้างฝ่ายภูมิปัญญาเพื่อป้องกันน้ำไหลหลากที่ลงหาด้านล่างนะคะอย่างเช่นตรงท่าข้างบนที่มันชันหน่อยเราก็จะสร้างฝ่ายภูมิปัญญาคอกหมูนะคะแล้วตรงไหนที่ชันมากเราก็จะทำให้มันถี่มากค่ะแล้วตรงไหนที่ไม่ค่อยชันเราก็จะทำห่างหน่อยค่ะเพื่อป้องกันน้ำหลากนะคะเพื่อต้องป้องกันการไหลของน้ำนะคะส่วนตรงจุดนี้มันอยู่ข้างล่างแล้วนะคะเราจะทำฝ่ายภูมิปัญญาอีกแบบหนึ่งนะคะโดยใช้ดินนะคะใส่กระสอบแล้วก็นำมาเลี้ยงไว้ค่ะเพื่ สร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าต้นน้ำนะคะ
1: ครับกิจกรรมนี้จะต้องเกิดขึ้นทุกปีหรือเปล่าครับ
0: ค่ะกิจกรรมนี้เราทำกันทุกปีค่ะเป็นกิจกรรมของเยาวชนเลยโดยตรงค่ะ
1: ครับในทุกๆชุมชนก็จะต้องสร้างฝ่ายภูมิปัญญากันทุกชุมชนหรือเปล่าครับ
0: ส่วนใหญ่ก็จะทำกันทุกชุมชนนะคะแต่ตรงจุดนี้เราจะรวบรวมเยาวชนทั้งนอกวัยเรียนและในวัยเรียนมาทำร่วมกันค่ะ
1: ครับนี่เป็นฝ่ายของเยาวชนกับผู้ใหญ่ร่วมกันทำนะครับในป่าต้นน้ำเป็นกิจกรรมประจำปีนะครับ
2: กิจกรรมป่าวนเกษตรการทำแนวกันไฟและการจัดทำระบบเหมืองฝายแล้วชุมชนลุ่มน้ำลาวยังมีกิจกรรมอื่นที่น่าสนใจอีกนะครับอย่างการทำน้ำประปาภูเขาของชุมชนลุ่มน้ำลาวจะทำฝายกึ่งถาวรไว้ตรงใกล้ๆกับตาน้ำหรือต้นน้ำแล้วเดินท่อ PVC มายังถังพักน้ำจากนั้นกระจายเข้าสู่ครัวเรือนการบวชป่าสืบชะตาแม่น้ำชุมชนลุ่มน้ำลาวเป็นชุมชนที่อยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยซึ่งทางภาคเหนือเขาก็นิยมทำตามความเชื่อของบรรพบุรุษที่ทำเป็นประเพณีสืบทอดกันมาคือป่าตรงไหนที่ทำพิธีบวชป่าแล้วก็จะไม่มีการตัดไม้ต้นนั้นหรือป่าบริเวณนั้นอีกส่วนการเลี้ยงผีขุนน้ำก็เพื่อเป็นการบนบานศาลกล่าววิงวอนต่อเทวดาอารักษ์ที่สถิตอยู่ตรงนั้นมาปกป้องรักษายังป่าต้นน้ำของชุมชนและกล่าวคำปฏิญาณร่วมกันว่าเราจะไม่ตัดไม้และบุกรุกผืนป่าอีกต่อไปหากใครรุกล้ำฝ่าฝืนก็จะมีอันเป็นไปการบวชป่าสืบชะตาแม่น้ำและการเลี้ยงผีขุนน้ำจะทำกันในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปีอีกกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจของชุมชนลุ่มน้ำลาวก็คือพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริเครือข่ายชุมชนรักป่าลุ่มน้ำลาวปกติแล้วคำว่าพิพิธภัณฑ์จะรวมเอาสิ่งที่ไม่มีชีวิตมาไว้ร่วมกันแต่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนของที่นี่จะสัมผัสได้และเข้ามาศึกษาเรียนรู้กับวิธีการจัดการธรรมชาติอย่างลงตัวเช่นการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนเองทำแปลงวนเกษตรปลูกพืชผสมผสานที่อยู่กับป่าแบบพึ่งพามีการคัดกรองกรอบงานรวมถึงงานอนุรักษ์และพัฒนานี่คือที่มาของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติการจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริของชุมชนลุ่มน้ำลาวครับ
1: เครือข่ายชุมชนรักป่าลุ่มน้ำลาวนะครับที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้กับกิจกรรมทุกกิจกรรมในชุมชนนะครับที่ได้ร่วมกันทำกิจกรรมทุกอย่างขึ้นมาในชุมชนก็ประสบสำเร็จอย่างยกตัวอย่างขึ้นมาอย่างเหมือนชุมชนที่บ้านขุนลาวนะครับกับการบริหารจัดการน้ำชุมชนก็จะครอบคลุมทั้งหมู่บ้านนะครับแล้วก็จะมีการอาชีพเสริมขึ้นมานะครับลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนในทุกชุมชนอีกครับ
3: คุณผู้ชมครับเครือข่ายชุมชนรักป่าลุ่มน้ำลาวเริ่มจากการพึ่งพาตนเองเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการพัฒนาเพื่อสร้างรากฐานนะครับในการอนุรักษ์ดินป่าน้ำรวมถึงบริหารจัดการน้ำในชุมชนครับให้สามารถขับเคลื่อนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับกรีนไอเดียคัดสรรไอเดียดีๆที่เป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ชมครับวันนี้จะพาไปดูกลุ่มเยาวชนละอ่อนฮักน้ำลาวฟังชื่อแล้วหลายคนคงจะเข้าใจว่าจะเป็นกลุ่มเยาวชนของที่นี่กันนะครับแต่อยากรู้แล้วนะครับว่าเขาจะไปทำกิจกรรมอะไรตามไปดูกันเลยครับในช่วงกรีนไอเดีย
2: กลุ่มเยาวชนละอ่อนฮักน้ำลาวร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำแม่ลาว ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2

0: 2548จนถึงปัจจุบันทำให้ป่าต้นน้ำอุดมสมบูรณ์ดังเดิมเมื่อแหล่งน้ำดีจึงได้จัดทำระบบสำรองน้ำระบบกระจายและกรองน้ำได้น้ำคุณภาพดีให้ทุกครัวเรือนใช้การเป็นอาสาสมัครอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของกลุ่มเยาวชนละอ่อนฮักน้ำลาวจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มเยาวชนละอ่อนฮักน้ำลาว
2: ทุกคนคงสงสัยกันนะคะว่าทำไมเรามาเป็นละอ่อนฮักน้ำลาวนะคะเนื่องจากมีเครือข่ายชุมชนรักป่าลุ่มน้ำลาวนะคะส่วนมากก็จะเป็นผู้ใหญ่กันนะคะเราจึงก่อตั้งเป็นละอ่อนฮักน้ำลาวขึ้นนะคะก็เหมือนกับมีน้ำลาว1แล้วต้องมีน้ำลาว2นะคะเอาไว้เพื่อสืบสานแนวคิดการอนุรักษ์ของผู้ใหญ่นะคะ
1: ค่ะแล้วที่พวกเรามาเป็นกลุ่มเยาวชนละอ่อนฮักน้ำลาวในวันนี้นะคะเพราะเราเร็งเห็นความสำคัญว่าถ้าวันข้างหน้าไม่มีผู้ใหญ่มาทำตรงจุดนี้ไม่มีผู้ใหญ่มาอนุรักษ์ดินน้ำป่าให้กับเราวันข้างหน้าถ้าเราไม่สืบสานแนวคิดของผู้ใหญ่ตรงจุดนี้อาจจะไม่มีป่าไม่มีน้ำให้กับพวกเราต่อไปค่ะพวกเราจึงได้มาตั้งกลุ่มเยาวชนขึ้นเพื่อให้ได้สืบสานและเรียนรู้แนวคิดของผู้ใหญ่สืบต่อไปในวันข้างหน้าค่ะ
2: ค่ะแล้วกลุ่มเยาวชนของเรานะคะมีอายุตั้งแต่12ปีถึง25ปีค่ะ
1: ค่ะแล้วกลุ่มเยาวชนละอ่อนฮักน้ำลาวของเรานะคะยังได้มีการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมของเราด้วยค่ะโดยกิจกรรมหลักๆของเรานะคะก็จะมีการใช้เครื่องมือ GPS ในการจัดเก็บข้อมูลค่ะการสร้างฝ่ายภูมิปัญญาในเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าต้นน้ำนะคะการวัดระดับน้ำเพื่อป้องกันน้ำหลากน้ำแรงในแต่ละฤดูกาลค่ะและสุดท้ายคือการวัดคุณภาพน้ำนะคะเดี๋ยวเชิญตามพวกเราไปดำเนินกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: การจับ GPS นะคะก็คือการระบุตำแหน่งบนแผนที่นะคะว่าเราอยู่ตรงไหนนะคะ
1: ค่ะนี่คือการดำเนินการอันขั้นตอนแรกนะคะก่อนการจะดำเนินการสร้างฝ่ายภูมิปัญญาของกลุ่มเยาวชนละอ่อนฮักน้ำลาวของเรานะคะก่อนการดำเนินการสร้างฝ่ายเราจะต้องมี GPS ในการจัดเก็บข้อมูลนะคะ2คือสมุดบันทึกนะคะเวลาที่เราจัดเก็บพิกัดเรียบร้อยแล้วเราต้องมีสมุดบันทึกในการจดบันทึกพิกัดนะคะ3คือตลับเมตรนะคะที่เราจะต้องนำมาวัดความกว้างของลำห้วยที่เราจะทำการสร้างนะคะและที่สำคัญเราจะต้องจดบันทึกไว้ในสมุดด้วยค่ะและที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือกล้องถ่ายรูปนะคะที่เราจะต้องเก็บข้อมูลพื้นที่ที่เราจะทำการดำเนินการสร้างฝ่ายของเรานะคะค่ะแล้วเดี๋ยวเราตามไปดูขั้นตอนการดำเนินการสร้างฝ่ายกันได้เลยค่ะ

0: ที่กลุ่มเยาวชนละอ่อนฮักน้ำลาวนะคะจะมาสร้างไม้วัดระดับน้ำไว้ตรงจุดนี้นะคะเพราะเมื่อก่อนตรงจุดนี้นะคะเวลาในช่วงฤดูฝนตกลงมามากทำให้น้ำตรงนี้ขึ้นสูงนะคะชุมชนที่อยู่ข้างลำน้ำลาวไม่รู้ว่าระดับน้ำถึงตรงจุดไหนนะคะทำให้เกิดน้ำท่วมเกิดความเสียหายกับทรัพย์สินนะคะกลุ่มเยาวชนละอ่อนฮักน้ำลาวเล็งเห็นความสำคัญตรงจุดนี้จึงได้ของบสนับสนุนจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรการเกษตรองค์การมหาชนเข้ามาช่วยในการซัพพอร์ตตรงจุดนี้นะคะทางสถาบันได้สนับสนุนตัวสตาฟเกตช่วยวัดระดับน้ำเยาวชนจึงได้นำมาติดตั้งจุดตรงจุดนี้นะคะแล้วเปลี่ยนเวียนยามกันในช่วงฤดูฝนให้มาเฝ้าว่าระดับน้ำขึ้นอยู่ในสูงขนาดไหนนะคะเราจะทำสีไว้ว่าสีฟ้าเป็นระดับปกติสีเหลืองเป็นระยะที่ต้องระวังภัยนะคะส่วนสีแดงคือระยะอันตรายที่เราจะต้องแจ้งข้อมูลไปให้ผู้ใหญ่ทราบนะคะแล้วทางผู้ใหญ่ก็จะส่งข้อมูลไปให้ผู้ใหญ่บ้านของแต่ละชุมชนที่อยู่ข้างๆลำน้ำลาวนะคะให้อพยพเข้าของขึ้นบนพื้นที่สูงค่ะเพื่อป้องกันปัญหาเข้าของเสียหายจากภัยพิบัติทางน้ำค่ะ
1: นอกจากกิจกรรมการจับ GPS กิจกรรมการทำฝายและกิจกรรมช่วยวัดระดับน้ำกลุ่มละอ่อนฮักน้ำลาวยังมีกิจกรรมการวัดคุณภาพน้ำโดยนำน้ำตัวอย่างจากการอุปโภคและบริโภคของชาวบ้านนำมาวัดคุณภาพถ้าน้ำไม่มีคุณภาพก็จะไปติดตั้งเครื่องกรองน้ำให้แต่ถ้าน้ำมีสารเคมีมากก็จะแจ้งไปที่หน่วยงานหรือผู้นำเพื่อหาวิธีในการดำเนินการต่อไปครับ
2: ค่ะกลุ่มพวกเราเยาวชนละอ่อนฮักป่าลุ่มน้ำลาวทำงานด้วยใจด้วยใจรักค่ะ
3: ค่ะเพื่ออนุรักษ์ดินน้ำป่าตามแนวพระราชดำริให้คงอยู่สืบต่อไปตลอดกาลค่ะ
2: ดังสโลแกนที่ว่า
4: วันนี้คือต้นกล้าวันหน้าคือป่าใหญ่เฮ
5: ้น้องๆครับชุมชนลุ่มน้ำลาวได้อนุรักษ์ป่าและน้ำโดยการทำแนวกันไฟการจัดทำระบบเมืองฝายการทำน้ำประปาภูเขาการบวชป่าสืบชะตาแม่น้ำการเลี้ยงผีขุนน้ำการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริจนกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งชุมชนลุ่มน้ำลาวมีคติที่ว่าข้าวตำน้ำตักคือการกินอยู่โดยอาศัยธรรมชาตินะครับชาวบ้านจึงต้องช่วยกันดูแลธรรมชาติมีความเป็นอยู่พอเพียงชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์จากป่าครบวงจรชีวิตเป็นป่าสวนครัวของทุกคนเลยครับเป็นการปลูกเพื่ออยู่เพื่อกินเพื่อบริโภคในครัวเรือนหรือไม่ก็แจกจ่ายพี่น้องโดยไม่หวังค้าขายมากนักและนี่คืออีกวิถีชีวิตหนึ่งที่อยู่อย่างพอเพียงที่แท้จริงของชุมชนลุ่มน้ำลาวนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนติดตามรายการ Green Focus ได้ใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ
6: คุณผู้ชมครับที่ชุมชนลุ่มน้ำลาวแห่งนี้ครับได้นำประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีบริหารจัดการน้ำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับวิถีชีวิตของคนในชุมชนในการอนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน้ำของลุ่มน้ำลาวแห่งนี้ครับซึ่งนับได้ว่าเป็นผลสำเร็จของคนในชุมชนนะครับในการที่จะร่วมแรงร่วมใจกันที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นครับจนทำให้ทุกวันนี้นะครับชุมชนแห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้และก็สามารถที่จะเป็นต้นแบบที่ดีครับในการที่จะเข้ามาศึกษาเรียนรู้ของคนทั่วไปและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำสามารถส่งจดหมายและไปรษณียบัตรมาพูดคุยกันได้ครับตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับแล้วพบกับผมได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สองมือคือพลังมาร่วมหยุดยั้งวิกฤตโลกร้อนด้วยการรู้จักใช้รู้จักรักษาและร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในรายการ Green Focus มิติแห่งธรรมชาติที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ
2: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนระดับปริญญาโทหลักสูตรมหาบัณฑิตเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรโดยเปิดสอน3หลักสูตรด้วยกันคือหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาการจัดการการเกษตรวิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาสหกรณ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์025033577 025048046ถึง9
3: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: จะเรียนมสทได้เหรอ
5: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์025047788
0: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันนะคะท่านที่รับชมรายการนี้อยู่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลงโลกร่วมสมัยนะคะถ้าหลายท่านเนี่ยกำลังสงสัยอยู่เอ๊ะมันมีหลายประเด็นทีเดียวที่เกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราเลือกประเด็นไหนมาประเด็นที่เลือกมาเป็นกรณีศึกษานะคะสำหรับการประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะเห็นหน้าวรารักษ์เนี่ยต้องทราบอยู่ก่อนเลยว่าเป็นอาจารย์ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็กรณีที่เลือกมาใช้เนี่ยเป็นกรณีที่ฮอตจริงๆเนาะเมื่อช่วงโควิดก็ฮอตแล้วก็หลังจากที่โควิดเริ่มซับซายเนี่ยก็เริ่มกลับมาฮอตอีกบางระยะบางระดับเนาะเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหัวเว่ยค่ะหลายท่านดิฉันเชื่อเลยว่าท่านที่รับชมรายการนี้อยู่เนี่ยอาจจะเป็นผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของหัวเว่ยนะคะอาจจะอย่างใดอย่างหนึ่งหัวเว่ยคืออะไรกันแน่ทำไมเมื่อหลายปีก่อนจริงๆถ้าท่านใดที่ติดตามเนาะติดตามทางด้านของโลกทางด้านการเงินตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์อะไรแบบนี้อาจจะรู้จักกับชื่อของหัวเว่ยเนี่ยมาไม่ต่ำกว่า10-20 ปีแต่ว่าสำหรับท่านใดที่ไม่ได้ติดตามโลกทางการเงินมากมายนักเนี่ยนะคะก็อาจจะเพิ่งรู้จักกับหัวเว่ยสักประมาณ10 กว่าปีที่ผ่านมานี่เองทำไมดิฉันถึงได้พูดเชื่อมโยงไปถึงโลกของการเงินก่อนก็เพราะว่าเมื่อตอนที่หัวเว่ยเนี่ยเข้าไปในตลาดหลักทรัพย์เนาะในทางด้านยุโรปเนี่ยแล้วก็โอ้โหหุ้นร้อนแรงมากก็เป็นที่จับตาแล้วก็สารภาพตามตรงเลยค่ะว่าดิฉันเนี่ยติดตามหัวเว่ยเนี่ยมาจากช่วงกรณีแบบนั้นเนาะหลายคนจะยังไม่ค่อยคุ้นชินกับหัวเว่ยพูดตามตรงเลยว่าในช่วงเวลาแบบ

้นเนี่ยคนไทยรู้จักหัวเว่ยเนี่ยค่อนข้างจะน้อยมากยกเว้นนักลงทุนจริงๆเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของหูเว่ยเนี่ยยังไม่ได้เข้ามาสู่ตลาดของเมืองไทยแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ดิฉันสงสัยติดตามเนี่ยก็เพราะบทความเนาะบทความของนิตยสารที่เป็นนิตยสารวิเคราะห์ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเศรษฐกิจระหว่างประเทศเนี่ยอย่าง Economist เนี่ยคือให้พื้นที่หูเว่ยเนี่ยเยอะมากแล้วก็ติดตามหลังจากนั้นมาก็เห็นพัฒนาการเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วพอตอนที่ปรับชุดวิชานี้นะคะก็คุยกันว่าอยากจะได้กรณีศึกษาที่มันสัมพันธ์กับชีวิตเนาะตั้งแต่ชีวิตเราในฐานะปัจเจกไปจนกระทั่งถึงความเปลี่ยนแปลงระดับใหญ่เนี่ยหลายท่านก็ปรึกษากันดิฉันก็บอกเสนอขึ้นมาว่าลองหัวเว่ยไหมเพราะฉะนั้นในรายการนี้นะคะก็จะมีเนื้อหาที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับหัวเว่ยในส่วนแรกเนี่ยก็จะมาทำความเข้าใจกันก่อนว่าหัวเว่ยนี่คืออะไรพัฒนาการมาอย่างไรส่วนในส่วนที่สองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวที่ว่าทำไมหัวเว่ยเนี่ยถึงได้กลายมาเป็นจุดสนใจท่ามกลางเนาะท่ามกลางความสัมพันธ์ที่ขัดแย้งกันค่อนข้างจะรุนแรงในช่วงสมัยหนึ่งเนี่ยเขาถึงขั้นใช้คำว่าสงครามเศรษฐกิจเนื้อระหว่างวอชิงตันดีซีกับปักกิ่งแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยหลายท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีแต่ภาพลบนะหัวเว่ยก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลงที่ทำให้โลกเนี่ยมีพัฒนาการไปด้านบวกเนี่ยเยอะแยะมากมายเธออย่าดูแต่อเมริกาอย่าดูแต่การชนกันระหว่างมหาอำนาจขนาดใหญ่ถ้าเหลือบแลสายตาไปยังดินแดนที่เขามีพัฒนาการทางอาจจะล่าช้ากว่าแม้กระทั่งประเทศไทยเนี่ยก็จะเห็นว่าหัวเว่ยเข้าไปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตเนาะในส่วนที่3ก็จะพูดด้วยเรื่องประเด็นเหล่านี้เอาล่ะค่ะหัวเว่ยนี่คืออะไรจริงๆแล้วหัวเว่ยเป็นบริษัทเนาะเป็นบริษัทข้ามชาติยักษ์ใหญ่ของจีนทำไมมันน่าสนใจปัญหาก็คือมันโตเร็วมากเร็วชนิดที่เรียกง่ายๆว่าแค่ประมาณ10กว่าปีเนาะประมาณ1ทศวรรษกว่าๆเกือบ2ทศวรรษเนี่ยชื่อของหัวเว่ยเป็นที่รู้จักในหลายๆแง่มุมทั้งที่หัวเว่ยจริงๆแล้วเนี่ยเพิ่งจะก่อตั้งฐานะบริษัทเนี่ยนะคะจริงๆก็ตอนแรกก็ยังไม่ได้ใช้ชื่อสั้นๆว่าหัวเว่ยชื่อเขาชื่อจริงๆเขายาวมากเลยนะคะก่อตั้งเมื่อประมาณทศวรรษ1980ตอนปลายๆนี้เองทำไมต้องเป็นทศวรรษ1980ง่ายมากก็เพราะว่าจีนหลังจากที่มีการปฏิวัติวัฒนธรรมเนาะก็มีความเปลี่ยนแปลงภายในเยอะแยะมากมายแล้วหลายท่านเนี่ยคงจะจำได้กับการขึ้นมามีอำนาจของเติ้งเสี่ยวผิงพร้อมๆกับการเชิดชูนโยบายว่าเราจะปิดประเทศเหมือนเดิมเนี่ยมันไม่ได้แล้วเราต้องเปิดประเทศเนาะไคเฟิงเนี่ยเราต้องเปิดประเทศเปิดประตูเราก็ต้องมีการปรับการเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็ต้องชื่นชมเขานิดนึงนะคะว่าเขามีการวิเคราะห์ภายในประเทศเขาเนี่ยค่อนข้างจะดีมากแล้วก็มองว่าจริงๆการปรับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจำเป็นที่จะต้องคือมันต้องเลือกอะทรัพยากรเขามีไม่เยอะเขาก็ใช้วิธีเปิดประเทศที่เน้นริมชายฝั่งทะเลเนาะและก็หนึ่งในพื้นที่ที่เขาเปิดเนี่ยจริงๆก็มีหลายเมืองนะคะในล็อตแรกเนี่ยมีสัวเถาบ้านเรารู้จักกันเนี่ยชานโถเนี่ยนะคะสัวเถาแต่ว่าที่รู้จักกันตั้งแต่ยุคสมัยนั้นก็คือเซินเจิ้นทำไมต้องพอยต์ไปที่เซินเจิ้นเพราะว่าเซินเจิ้นเนี่ยจีนตั้งแต่ยุคนั้นเขาใช้ให้เป็นฐานการผลิตเนาะผลิตอะไรผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แล้วเขาก็ฟันธงนะตั้งแต่ช่วงเวลานั้นว่าไอ้เจ้าผลิตอันนี้แหละที่จะทำให้อุตสาหกรรมเขาเนี่ยมันเติบโตและที่สำคัญที่สุดหัวเว่ยปรากฏตัวในช่วงเวลาแบบนี้จริงๆแล้วตัวผู้นำของหัวเว่ยเนี่ยนะคะเขามีพื้นฐานของการเป็นอดีตทหารเนาะเขาเป็นอดีตทหารซึ่งจริงๆแล้วก็คือถูกปลดจากตำแหน่งนั่นแหละเพราะว่าอะไรคือความขัดแย้งใหญ่แล้วก็การเปลี่ยนแปลงของโลกเนี่ยมันทำให้จีนยุคสมัยของเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยเขาประมาณการว่ามันจะต้องลดเนาะจำนวนทหารแน่นอนว่าทหารที่เป็นคุณทหารเนี่ยเขาคงไว้แต่ทหารช่างต่างๆทหารที่เป็นแอฟฟิลิเอตเนาะเป็นทหารที่มาเสริมกองกำลังอะไรพวกเนี้ยพวกที่จบวิศวะจบแพทย์จบอะไรเนี่ยเขาค่อยๆทยอยให้ออกจากการเป็นทหารตัวของเหลินเจิ้งเฟยเนี่ยเนาะผู้ก่อตั้งเนี่ยเขาก็ต้องหางานทำพูดง่ายๆเนาะเขามีพื้นฐานความรู้ทางด้านวิศวกรรมเนาะแล้วเป็นวิศวกรรมที่ช่างประดิษฐ์ประดอยตอนที่ไปประจำการอยู่ตามที่ต่างๆเนี่ยคือตอนนั้นจีนเงินไม่ได้เยอะอะไรมากมายแล้วก็วิทยาการก็ไม่ได้ก

าวหน้ามากมายนักเมื่อเทียบกับประเทศต่างๆสิ่งที่หลินเจิ้งเฟ่ยทำและประสบความสำเร็จคืออะไรคือปรับเนาะปรับเทคโนโลยีที่มีอยู่ณเวลานั้นเนี่ยให้มันตอบสนองความต้องการณปัจจุบันในช่วงเวลานั้นนะคะแล้วมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เขามีความรู้สึกว่าเออเขาก็มีความรู้ความสามารถในส่วนนี้เนาะแล้วตอนนั้นเซินเจิ้นเนี่ยก็เปิดในที่นี้คือมีอุตสาหกรรมมีบริษัทต่างๆเข้ามามากมายเขาก็มา try out นั่นแหละพูดง่ายๆมา try out มาว่าตัวเองเนี่ยลัคกี้ไหมเนาะตอนแรกไม่ลัคกี้ต้องพูดอย่างนี้เลยว่าตอนแรกไม่ลัคกี้ในการที่เข้าไปดำเนินการกับบริษัทต่างๆนานามากมายแต่ว่าเริ่มมาลัคกี้ตรงที่เขาไปจับเนาะเขาไปจับอุตสาหกรรมที่ทำให้ชื่อของหัวเว่ยเนี่ยเข้าแวดวงของการสื่อสารตอนแรกเป็นแค่ switching boardหลายท่านอาจจะบอกอุ๊ยอาจารย์วรารักษ์พูดอะไรที่มันแบบว่าดูโบราณมากเลยเนาะสวิตชิ่งบอร์ดตอนนี้ไม่มีใครเขาใช้อะไรกันมากมายแล้วแล้วตอนที่เหลินเจิ้งเฟ่ยทำเนี่ยเป็นแบบอนาล็อกด้วยนะแล้วนำเข้ามาจากฮ่องกงเนาะแต่ตอนนั้นเนี่ยมันเหมาะกับยุคสมัยของจีนไอ้เจ้าการเปลี่ยนแปลงตรงนี้แหละที่ทำให้ตัวหัวเว่ยกับเหลินเจิ้งเฟ่ยเนี่ยเนาะตอนนั้นเนี่ยแค่พูดง่ายๆว่าเป็นแค่ผู้นำเข้าเนาะแต่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงตอนช่วงหลายท่านคงจะจำได้ดีนะคะว่าช่วงทศวรรษ1990เนี่ยปี1997ฮ่องกงแฮนด์โอเวอร์กลับไปสู่ปักกิ่งก็มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในของเศรษฐกิจจีนเนี่ยตัวฮ่องกงเนี่ยมากมายแล้วก็อาจจะเป็นด้วยเหตุผลนี้ส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็เหตุผลทางด้านการผลิตส่วนหนึ่งเนี่ยทำให้บริษัทที่เคยซัพพอร์ตเนาะซัพพอร์ตตัวสวิตชิ่งบอร์ดเนี่ยอยู่ดีๆเขาก็ไม่ส่งแล้วพวกเขาไม่ส่งแล้วเหลินเจิ้งเฟ่ยทำยังไงง่ายมากคิดเองสิตัวเองก็เคยแก้ปัญหาทำนองนี้มาแล้วการคิดเองนี้แหละที่ทำให้เหลินเจิ้งเฟ่ยกับหัวเว่ยให้ความสำคัญกับ R&D เนาะก็คือ Research and Development เนี่ยมากถึงขั้นที่ว่าเริ่มมี in-house เนาะของการทำ switching board แล้วก็ขยายตัวต่อไปในส่วนของการเติบโตเป็นบริษัทข้ามชาติเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันในเรื่องที่หัวเว่ยเติบโตใหญ่โตแล้วเป็นอย่างไรต่อไปเอาละค่ะเหลินเจิ้งเฟ่ยกับหัวเว่ยเนาะมีพัฒนาการจากความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงนี้อีกเช่นกันที่ทำให้หัวเว่ยเนี่ยกระโดดไกลมากถ้าใช้เป็นภาษาแบบรุ่นของเหมาเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเป็นลีฟฟ็อกโตเร็วจริงๆในช่วงทศวรรษ1990ส่วนหนึ่งนี้ก็ต้องขอบคุณหูจินเท่าเนาะต้องขอบคุณท่านประธานหูที่นำพาหูเว่ยเนี่ยไปสู่การก้าวสู่การเป็นบริษัทข้ามชาติที่รวดเร็วมากการเติบโตของหูเว่ยเนี่ยมีทั้งในส่วนของยุโรปเนาะแล้วก็ส่วนของอเมริกาคือเมื่อเทียบกันนะคะนับตั้งแต่หัวเว่ยพยายามที่จะ go out เนาะเรียกว่าเป็น going out ตอนนั้นก็เป็นนโยบายของหูจินเทานี่แหละที่จะให้บริษัทของจีนเนี่ยเยอะแยะมากมาย going out แต่ว่าช่วงเวลาแบบนั้นเนี่ยสังคมโลกมักไปโฟกัสกับบริษัทประเภทที่เป็น state enterprise เนาะหลายท่านคงรู้จักกับชื่อของบริษัทที่ใหญ่ๆโตๆเนาะเช่นบริษัทน้ำมันจีนหรือว่าบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งอะไรพวกนี้หัวเว่ยเป็นเขายืนยันตัวเองอยู่นะคะจนกระทั่งทุกวันนี้เขาก็ยืนยันตัวเองอยู่ว่าเขาเป็นบริษัทเอกชนเนาะก็เลยไม่ค่อยอยู่ในสายตาของผู้คนแต่ว่านับตั้งแต่หัวเว่ยเนี่ยพยายามก้าวเข้าไปในตลาดสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เริ่มถูกจับตาละเพราะมีการรายงานข้อมูลเนาะว่าตัวหัวเว่ยเองเนี่ยตัวเหลินเจิ้งเฟ่ยเองก็เป็นอดีตทหารและที่สำคัญที่สุดตอนที่หัวเว่ยมีฐานที่มั่นคงในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเนาะจากสวิตชิ่งบอร์ดเนาะเป็นแบบมีสายอยู่นะคะตอนนั้นสวิตชิ่งบอร์ดเป็นรุ่น G2 เนี่ยเป็นมีสายเริ่มเข้ามาสู่G3 เนาะเริ่มที่จะเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเนี่ยก็มีทั้งแบบดิจิทัลแบบมีสายและไร้สายเนี่ยจนกระทั่งปรับมาเป็นไร้สายเนี่ยเริ่มมาเป็น G4 เนี่ยเร็วมากเลยเนาะระยะเวลาแค่ประมาณคือในช่วง10ปีเนี่ยเหลินเจิ้งเฟ่ยกับหูเว่ยเนี่ยก้าวจาก G2 มาเป็น G3 เข้าสู่ G4 เนี่ยมันเร็วมากแล้วก็ไปสัมพันธ์ใกล้ชิดเนาะด้วยความที่คือแบรนด์เขาค่อนข้างเป็นที่ไว้วางใจในตลาดจีนพูดง่ายๆก็เลยทำให้ตัว PLA เนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของ PLA หรือว่า People Liberation Army เนี่ยกองจีนเนี่ยกองทัพใหญ่ของจีนเนี่ยก็ใช้บริการหัวเว่ยเยอะทางอเมริกาก็มองด้วยความไม่สบายใจแล้วก็เริ่มเอาชื่อของหัวเว่ย

เนี่ยไปสัมพันธ์ไป associate กับเรื่องของ PLA แล้วก็ไป associate กับการที่มองว่าหัวเว่ยเนี่ยมีรัฐบาลจีนเนาะจริงๆแล้วรัฐบาลจีนของอเมริกาในที่นี้ก็คือกองทัพจีนเนี่ยสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งแต่ว่าภาพแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นชัดเจนในโลกของการขยายตัวของหัวเว่ยในยุโรปเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วในยุโรปเนี่ยหลายท่านอาจจะจำได้เนาะตอนที่เริ่มมีกรณีความขัดแย้งเนาะเรื่อง G5ที่จะพูดต่อไปเนี่ยนะคะว่าอเมริกาเนี่ยเขาก็แบบมากมายเลยกับการที่แบนนู่นแบนนี่เนี่ยแต่ทำไมหลายๆประเทศในยุโรปเนี่ยเคลื่อนตัวตามอเมริกาเนี่ยช้าหลายประเทศตั้งคำถามต่อการที่อเมริกาเนี่ยออกมาแบนเนาะแล้วก็พูดด้วยว่าไอ้การที่อเมริกาตั้งข้อสงสัยว่าหัวเว่ยเนี่ย break through จากระบบ G4 เนี่ยเนาะเข้าไปสู่ G5 แล้วก็กำลังจะ Beyond เนี่ยจริงหรือเปล่ามันทำได้จริงไหมมีการส่งสินค้าผลิตภัณฑ์แล้วก็สิทธิบัตรของหัวเว่ยเนี่ยไปทดสอบในแลบต่างๆนานามากมายและแลบใหญ่ที่สุดแลบหนึ่งของยุโรปเนี่ยก็คือแลบที่เยอรมันเนาะซึ่งเป็นแลบของเยอรมันเองหมายถึงว่าเป็นของรัฐบาลเยอรมันเองแล้วก็เป็นแลบที่บรัสเซลส์ก็คือตัวสภาพยุโรปเนี่ยใช้อยู่เหมือนกันผลออกมาว่าเอ้ยหัวเว่ย breakthrough จริงๆนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าหัวเว่ยกับตัวยุโรปเนี่ยเขาไม่ค่อยมีปัญหาส่วนหนึ่งเนาะส่วนหนึ่งก็เพราะว่าความแข็งแกร่งของการลงทุนของหัวเว่ยเนี่ยอยู่ในยุโรปเยอะท่านที่ใช้ผลิตภัณฑ์เนาะของ Vodafone อาจจะไม่คนไทยอาจจะไม่คุ้นชินกับชื่อของ Vodafone เท่าไหร่หรือว่า O2 อะไรแบบนี้เนาะหรือว่า P4 พวกนี้เนี่ยพวกนี้เป็นชื่อของ Service Provider เนาะของพวกให้บริการไร้สายทั้งหลายทั้งแหล่ Vodafone นี่ก็จะเขาเรียกอะไรคนอาจจะเคยได้ยินคุ้นชื่อเขาเยอะหน่อยเพราะว่า Vodafone เนี่ยโอเคฐานของเขาเนี่ยอาจจะอยู่ในอังกฤษฝรั่งเศสอะไรแบบนี้นะคะเป็นอังกูโฟนแล้วก็เป็นฟรังโกโฟนเป็นตัวฝรั่งเศสเนี่ยแต่ว่าผลิตภัณฑ์ของ Vodafone เนี่ยแล้วก็ในฐานะที่เขาเป็น Service Provider เนี่ยเขามีเครือข่ายอยู่ในประเทศต่างๆเนี่ยมากมายรวมถึงใน Southeast Asia เราด้วยเนี่ยนะคะจุดต่างมันอยู่ตรงนี้แหละเพราะว่าหัวเว่ยเนี่ยเมื่อสมัยหนึ่งเนาะเขาเป็นซัพพอร์ตเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นพวกsupporting equipment เนาะพวกตัวอุปกรณ์อะไรทั้งหลายทั้งแหล่แล้วก็ระบบเนาะที่น่าสนใจจริงๆก็คือตัวระบบในการที่จะทำให้ตัวบรอดแบนด์เนี่ยมันสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้มากกว่าหนึ่งเนาะแล้วก็ไม่ต้องเชื่อมต่อแบบว่าต้องมีสถานีใหญ่โตมากมายเหมือนรุ่นตอนที่เขากำลังเปลี่ยนจาก3G เนี่ยไป 4G เนาะหัวเว่ยทำได้เร็วกว่านั้นแล้วก็ไปไกลกว่านั้น Vodafone เขาก็เลยจัดให้หัวเว่ยเนี่ยเป็นผู้สนับสนุนนะอุปกรณ์แล้วก็ระบบรวมถึงการวางเครือข่ายระบบด้วยอันนี้แหละที่ทำให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยหวั่นเกรงเนาะภาพในสหรัฐอเมริกาของหัวเว่ยเนี่ยไม่ค่อยดีเพราะอเมริกาเนี่ยไปมองว่าหัวเว่ยพยายามที่จะเข้าไปเทคโอเวอร์บริษัทที่เขาเรียกอะไรล่ะมีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายของสหรัฐอเมริกาเนาะซึ่งระบบเครือข่ายในที่นี้หลายบริษัทดิฉันยกตัวอย่างบริษัทหนึ่งแล้วกันเนาะก็คือบริษัทที่ทุกคนรู้จักดีรวมถึงมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชของเราด้วยนะคะทุกท่านรู้จักดีก็คือซิสโก้เนาะหลายคนอาจจะฟังซิสโก้ไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่แต่ถ้าบอกว่าซิสโก้ Any Connect ทุกคนจะรู้จักดีซิสโก้เป็นหนึ่งในบริษัทที่อยากจะเข้าไปเทคโอเวอร์เพราะว่าอะไรซิสโก้มีจุดแข็งในเรื่องของการเชื่อมต่อเครือข่ายเนาะทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่แหละและจุดแข็งที่ว่านั้นเนี่ยมันไปพัวพันกับ T-Leaf เนาะมีอยู่ในเอกสารนะคะแล้วก็มีท่านใดที่สนใจเนี่ยเข้าไปเข้า Google Search ได้เลยพวกนี้เนาะพวกนี้เนี่ยล้วนแล้วแต่ไม่มากก็น้อยไปสัมพันธ์กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นอเมริกาเนาะโดยคองเกรสเนี่ยผ่านหน่วยงานเฉพาะที่ดูแลด้านการลงทุนจากต่างประเทศว่าเนาะใครจะเข้าไปลงทุนเนี่ยโดยเฉพาะทางด้านการสื่อสารต้องผ่านหน่วยงานนี้ให้เขาพิสูจน์ทดสอบว่าการลงทุนของคุณเนี่ยมีโอกาสจะ posting threat จะก่อภัยคุกคามต่ออเมริกาหรือเปล่าหัวเว่ยเนี่ยยื่นไม่รู้กี่รอบเนาะตั้งแต่ทศวรรษ90ยันกระทั่ง
มีเหตุการณ์ปะทะกันอะไรแบบนี้นะคะปะทะในที่นี้คือปะทะทางคำพูดระหว่างผู้นำอเมริกากับผู้นำจีนนะแล้วก็เกิดกลายเป็นสงครามเศรษฐกิจคลัสเตอร์ของความขัดแย้งเนี่ยมันอยู่ที่เรื่องของการลงทุนเรื่องของเศรษฐกิจการค้าเรื่องของการแปลงเทคโนโลยี 5G นี้แหละไปสู่การลงทุนในรูปแบบอื่นๆซึ่งโอเคไม่ต้องพูดกันตรงๆอ่ะแหละแต่ว่าในรายการลิสต์ออกมาเนี่ยนะคะว่าอเมริกาแบนใครแบนใครแบนอะไรแบบนี้เนี่ยไม่มีชื่อของหัวเว่ยแต่ว่าเราทุกคนรู้อยู่ว่าหัวเว่ยเนี่ยคือ number 1ในการถูกแบนตรงนี้และที่สำคัญเนาะอเมริกาเนี่ยนำเรื่องนี้เนี่ยไปเชื่อมโยงกับเรื่องที่หัวเว่ยไม่ได้ใช้ในนามบริษัทหัวเว่ยนะคะเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องที่เชื่อมโยงกับหัวเว่ยนั่นแหละเนาะแล้วก็ไม่ได้จดทะเบียนอยู่ในเซินเจิ้นด้วยจดทะเบียนในฮ่องกงเนี่ยใช้บริษัทโนมินีเนาะหลายท่านคงรู้จักชื่อแบบนี้ดีเป็นโนมินีในการค้าขายกับประเทศที่อเมริกาเนี่ยแซงชั่นอย่างเป็นทางการเนาะอิหร่านก็ดีเกาหลีเหนือก็ดีอะไรแบบนี้แล้วก็เอามาเชื่อมโยงบอกว่านี่เห็นไหมฉันจำเป็นที่จะต้องแบนเธอคำว่าแบนเนี่ยไม่ได้แบนเฉพาะหัวเว่ยหรือว่าบริษัทที่เกี่ยวข้องกับหัวด้วยโดยตรงนะแต่แบนไปถึงบริษัทต่างๆที่ใช้ซอฟต์แวร์หรือว่าที่ใช้บางส่วนของฮาร์ดแวร์หรือบางส่วนของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับหัวเว่ยโอ้โหทีนี้กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตแล้วก็นำไปสู่ภาวะที่เรียกว่าสงครามการค้าระหว่างอเมริกากับจีนตามที่ทุกท่านได้เห็นไปแล้วค่ะเดี๋ยวในตอนต่อไปนะคะเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของความร่วมมือบ้างเอาละค่ะเนาะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วอย่าลืมนะคะว่าเวลาที่มองหัวเว่ยแล้วก็เรื่องราวที่เล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้ถ้ามองผ่านมุมมองของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าในกรณีของหัวเว่ยกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยโอ้โหมันเรียลลิสต์สุดๆเนาะมันเป็นอะไรที่มุ่งมองกันในเชิงของอำนาจมองว่าเทคโนโลยีใครเหนือกว่าใครล้ำกว่าใครนำหน้ากว่าจริงๆสำหรับท่านที่แอบเอาใจช่วยสหรัฐอเมริกานะคะก็ต้องบอกว่าก็น่ากังวลเหมือนกันเพราะว่าอันนี้เป็นสถิติจนกระทั่งถึงประมาณสักปี2021เนาะ2021ได้เพราะว่าตอนนี้ดิฉันยังไม่ได้เข้าไปเช็คล่าสุดว่าเอ๊ะเขามีเรื่องของการจดสิทธิบัตรเนาะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าณเวลานี้นะคะอันดับหนึ่งเนาะของการจดสิทธิบัตรในเรื่องของเทคที่เป็นเรียกว่าเป็น 5G and beyond แล้วกันเพราะยังไม่มีใครใช้คำว่า 6G ให้เราเห็นนะคะอย่างน้อยๆดิฉันยังไม่เห็นในแวดวงเทคโนโลยีก็ยังไม่เห็น 5G and beyond เนี่ยหัวแว่นอันดับหนึ่งเนาะคือหัวเว่ยในที่นี้คือบริษัทเลยนะคะหัวเว่ยเนี่ยอันดับหนึ่งนะไม่รู้มันทำได้ไงเหมือนกันก็อยากรู้เหมือนกันแหละอเมริกาก็เลยหวั่นใจตรงนี้มากแต่อย่างที่บอกว่าข้อดีของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็มีเหมือนกันนะมองผ่านมุมมองของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนี่แหละแต่ว่ามองเลือกผ่านมุมที่เรียกว่า non mainstream เนาะสำหรับท่านที่สนใจความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านนักศึกษาหรือว่าท่านที่รับชมรายการนี้อยู่เนาะดิฉันอยากจะบอกว่าเหมือนกับที่เราได้เห็นว่าเวลาที่ดูข่าวสารการต่างประเทศทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเรื่องระหว่างรัฐกับรัฐเนาะหรืออย่างในกรณีของหัวเว่ยเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่รัฐกับรัฐแหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนที่มันพีคสุดๆเนี่ยเนาะถึงทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าสงครามการค้าสงครามเศรษฐกิจเนี่ยก็เพราะว่าถึงขั้นมีการออเดอร์จากทางขอโทษทีนะคะที่ฉันขอเปลี่ยนคำมีการขอร้องอย่างจริงจังจากฝั่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยไปยังแคนาดาเนาะเพื่อขอให้แคนาดาเนี่ยช่วยเฮาอาร์เรสเนาะหนึ่งในผู้บริหารจริงๆก็เป็นลูกสาวคนโตของเหลินจิ้งเฟยนี่แหละแต่ว่าไม่ได้ใช้แซ่เหลินไปใช้แซ่เมิงตามมารดาเนี่ยนะคะนานพอสมควรเลยนะแล้วหลังจากนั้นก็มีวิธีการถ้าท่านใดที่สนใจการทูตเนาะว่าเขา retaliate เขาตอบโต้กันอย่างไรมันแทบจะในเอกสารเนี่ยแล้วก็อยากให้มองในสภาพความเป็นจริงด้วยเนี่ยมันแทบจะ tit for tat เลยอะเธอขยับก้าวนี้ฉันก็ขยับก้าวนั้น
แต่ในความเป็นจริงแล้วเรื่องราวของหัวเว่ยแล้วก็การที่ถูกหยิบยกมาเป็นกรณีศึกษาของโลกร่วมสมัยเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะมุมนี้เนาะไม่ได้มีเฉพาะมุมนี้

ี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้การที่บริษัทหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะเป็นที่รู้จักในระดับโลกได้เนี่ยแน่นอนฐานของผู้ใช้เนี่ยมันต้องเยอะเนาะพอสมควรแล้วก็ฐานที่ทำให้หัวเว่ยเติบโตเร็วเนาะถ้ามองในเชิงของselling production เนาะการขายสินค้าหรือว่าการให้บริการเนี่ยภาคที่ทำให้เติบโตเร็วที่สุดดิฉันหมายถึงgeography นะคะในเรื่องของภาคทางกายภาพเนาะก็คือในภูมิภาคที่เรียกว่าทั้งทวีปเลยดีกว่าเนาะก็คือแอฟริกาโตเร็วมากจนกระทั่งเนาะอย่าห้ามลืมเด็ดขาดนะคะว่าประเทศแอฟริกาจำนวนไม่น้อยเนี่ยเป็นประเทศมุสลิมแล้วก็เขาก็มีข้อกำหนดในเรื่องของการคุมกำเนิดอะไรแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นประชากรของประเทศมุสลิมในแอฟริกาเนี่ยโตเยอะมากแล้วเด็กจำนวนไม่น้อยเติบโตมากับการใช้เทคโนโลยีของหัวเว่ยเนาะเพราะฉันก็โตจริงๆและที่สำคัญที่สุดเนาะอันนี้ดิฉันก็แอบไปมองลงไปในรายละเอียดเหตุผลก็เพราะว่าไปสนใจการเชื่อมต่อของโปรเจกต์นี้เนี่ยกับการพยายามจะปรับเปลี่ยนดินแดนตัวเองของแอฟริกาก็คือเรื่องโปรเจกต์ที่แอฟริกาเขาอยากจะเปลี่ยนตัวเองให้เป็นประเทศที่อย่างน้อยๆเนี่ยเขาไม่ถูกสังคมระหว่างประเทศมองว่าเป็นดินแดนที่ด้อยพัฒนาเป็นดินแดนที่คนน่าสงสารอะไรแบบนี้เขาบอกว่าเขาเป็นประเทศที่มีศักยภาพแล้วเขาก็มีจริงนะเพราะเขาทำได้จริงๆกับการเปลี่ยนแปลงตัวเลขอย่างน้อยๆก็ตัวเลขทางเศรษฐกิจนะแล้วก็ที่น่าสนใจไปอีกนิดนึงก็คือตัวเลขของ SDGเนาะของตัว Sustainable Development Goal ที่หลายๆที่จะต้องทำเนี่ยเนาะซึ่งเป็นตัวเลขของทางสหประชาชาติเนี่ยหลายๆปีมาเนี่ยแอฟริกาเขาก็ดีขึ้นในเรื่องของ Poverty Rate ในเรื่องของอัตราความยากจนส่วนหนึ่งเขาบอกว่าเป็นเพราะโครงสร้างทางเศรษฐกิจเรียกว่า Economic Infrastructure เนี่ยมันเปลี่ยนฉะนั้นตื่นตาตื่นใจมากเฮ้ยมันเปลี่ยนขนาดไหนเนี่ยเพราะว่าโปรเจกต์ขนาดใหญ่ที่เป็นแบบอภิมหาโปรเจกต์ที่เราเรียกกันว่าอินฟราสตรักเจอร์ทั่วไปเนี่ยมันก็ดูน้อยไปไหมอะไรแบบนี้เนาะแต่พอลงไปจริงๆเนี่ยอินฟราสตรักเจอร์ที่เปลี่ยนเนี่ยมันเป็นในเรื่องของการติดต่อสื่อสารเนาะแล้วก็ท่านที่เคยคิดแบบสมัยเดิมๆเนาะว่าจะดูว่าประเทศไหนเศรษฐกิจเติบโตอะไรยังไงต้องดูว่าประชากรจำนวนเท่าไหร่มีโทรศัพท์เขาเรียกอะไรอะโทรศัพท์พื้นฐานเนี่ยใช้เท่าไหร่อะไรยังไงคุณใช้แบบนี้กับแอฟริกาไม่ได้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าโทรศัพท์พื้นฐานในแอฟริกาเนี่ยหายากมากแต่ว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยกลายเป็นเรื่องในชีวิตประจำวันเขาละเพราะว่าอะไรเพราะหัวเว่ยเนี่ยขายของราคาถูกเนาะแล้วก็เทคโนโลยีที่เขาแอฟฟอร์ดได้ที่เขาซื้อหาได้และมันเชื่อมต่อได้จริงดิฉันก็ไปอยากรู้นะด้วยความอยากรู้ก็ไปค้นดูอีกก็พบว่าเฮ้ยมันทำให้ตลาดการเงินเขาเนี่ยเนาะโดยเฉพาะตลาดการเงินในภาคที่เป็นเซกเตอร์เล็กๆเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเพราะว่าอะไรเขามีระบบที่จะใช้ซอฟต์แวร์เนี่ยทำให้การกู้รายย่อยเนาะดิฉันขอโทษจริงๆไม่สามารถตอบในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยได้นะเพราะมันไม่มีข้อมูลรู้แต่ว่ามันทำให้อัตราของการเขาเรียกอะไรอ่ะการจับจ่ายใช้สอยเนาะแล้วก็การลงทุนในธุรกิจขนาดย่อยของเขาเนี่ยเติบโตมากแล้วก็มันทำให้อะไรมันทำให้มีการเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็ใช้โทรศัพท์มือถือพวกนั้นแหละเนาะในการเรียนรู้โลกกว้างแล้วก็เรียนรู้สารพัดภาษามันเปลี่ยนแปลงชีวิตคนได้จริงๆเพราะฉะนั้นก็เลยมีการดึงเอาเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอินฟราสตรักเจอร์เนาะทางด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะ ICT เนี่ยไปผูกโยงกับอนาคตของแอฟริกาที่แอฟริกาเขาอยากจะเปลี่ยนตัวเองภายใต้โปรเจกต์ที่เขากำหนดปีคศเอาไว้ชัดเจนนะคะก็คือปี2063เนี่ยเขาจะเปลี่ยนแอฟริกานั่นคืออะไรนั่นคือการที่เรามันปฏิเสธลำบากอะว่าหัวเว่ยมีส่วนจริงโดยเฉพาะแนวนโยบายในการเปลี่ยนแปลงเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยของหัวเว่ยกับหูจินเทาเนี่ยมันเป็นแอฟริกาเนาะเพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านที่รับชมรายการนี้อยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือไม่เวลาที่สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงระหว่างประเทศเนาะแยกให้ออกนิดนึงว่าเอ๊ะหนึ่งเขาเป็นตัวแสดงระดับไหนนะอย่างกรณีของหัวเว่ยเนี่ยเขาเป็นบรรษัทเนาะเขาเป็นบรรษัทแต่ว่าเขาไม่ได้มีบทบาทแค่ในทางเศรษฐกิจที่เป็นการลงทุนหรือว่าการบริการอย่างเดียวเพราะอะไรเพราะธุรกิจของเขาเนี่ยเทคโนโลยีการสื่อสารเนาะมันเชื่อมโยงกับ ICT มากมายมหาศาลเนี่ยมันเชื่อมโยงต่อไปยัง 5G and Beyond เนี่ย
โอ้โหทีนี้มันเรื่องใหญ่เลยเพราะอะไรเพราะว่ามันจะเป็นตัวกำหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ว่าด้วยความมั่นคงในอนาคตเนาะต่อไปเนี่ยท่านใดที่ใช้คลาวด์คอมพิวติ้งท่านใดที่ใช้อะไรพวกนี้ดิฉันเชื่อว่าพอจะนึกภาพออกเนาะว่าเราอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่การเชื่อมแพลตฟอร์มเนี่ยทำได้ออนคลาวด์ทุกวันนี้ยังทำไม่ได้ขนาดนั้นนะคะแต่ว่ามีข้อมูลเริ่มเล็ดลอดออกมาแล้วว่ามีการเชื่อมต่อแพลตฟอร์มเนาะบนคลาวด์จริงๆแล้วแพลตฟอร์มนั้นก็ไปสั่ง device ต่างๆนานามากมายคนที่พอจะท้าชนกับ Huawei ได้บ้างเนี่ยนะคะก็แน่นอนก็มีแหละมี Qualcomm มีอะไรพวกนั้นแล้วก็มี Samsung อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องของเทคโนโลยีที่มันเกี่ยวโยงกับชีวิตประจำวันเราเนี่ยเอ้ยมันมากมายกว่านั้นและมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระหว่างประเทศได้ด้วยเช่นกันท่านใดที่สนใจเรื่องราวเหล่านี้ยังติดตามได้ต่อไปนะคะว่าโลกเปลี่ยนแปลงอย่างไรเอาละค่ะวันนี้เวลาหมดเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ

0: เราเรียนมาทางสายดนตรีแล้วมาทำงานทางดนตรีแต่ในเมื่อเราแต่งเครื่องแบบตำรวจแล้วเนี่ยเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ครับคนในรัฐศาสตร์ไม่ใช่จะมุ่งหวังที่จะเป็นใหญ่หรือมีอำนาจอย่างเดียวครับอีกมุมมองหนึ่งคือจะทำไงให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขคนเสมอภาคเข้าเทียมกันมสท.คือมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกันหมดซึ่งผมเองก็ประสบความสำเร็จมาแล้วครับ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

ครับสำหรับตอนที่1นี้นะครับก็เราจะมาคุยกันในเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับก็เรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์เนี่ยนะครับทำไมเราถึงจะต้องมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับเหตุผลก็คือด้วยผลิตภัณฑ์เนี่ยทุกผลิตภัณฑ์นะครับจะมีวงจรชีวิตของมันครับซึ่งนักศึกษาเนี่ยก็ได้เรียนนะครับได้เรียนรู้ในเล่มที่1มาแล้วเนาะว่าช่วงชีวิตของผลิตภัณฑ์เนี่ยมันมีอยู่4ช่วงใหญ่ๆใช่มั้ยครับนี้อาจารย์ทวนนะครับก็คือจะมีช่วงที่เริ่มเติบโตนะครับแล้วก็เริ่มที่จะเติบโตเต็มที่แล้วก็เริ่มที่จะอิ่มตัวแล้วก็เริ่มที่จะถดถอยนะครับอันนั้นเป็นวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ในเมื่อนะครับผลิตภัณฑ์ทุกตัวมีวงจรชีวิตของมันเนี่ยนะครับแน่นอนครับเมื่อมันเกิดขึ้นมันก็อาจจะล้มหายตายจากนะครับหรือว่าผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับการนิยมนะครับไม่ได้รับความนิยมอีกเนี่ยก็ต้องมีการออกแบบนะครับผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะมาทดแทนนะครับของเดิมหรือผลิตภัณฑ์เดิมหรือเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมเนี่ยนะครับปรับปรุงให้มันดียิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นไอเดียนะครับหรือว่าเป็นความสำคัญของการออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับโอเคในส่วนนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องของปัจจัยนะครับที่มีผลต่อการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างนะครับที่มีผลทำให้ผลักดันให้บริษัทหรือองค์กรธุรกิจเนี่ยจะต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับหรือว่าออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่อันดับแรกครับเรื่องของลูกค้าครับเราต้องมีความเข้าใจลูกค้าครับถ้าผลิตภัณฑ์เราเนี่ยนะครับมีปัญหากับลูกค้านะครับเราสามารถรับรู้ได้เราสามารถเข้าใจได้มันก็นำไปสู่เรื่องของการพัฒนาเอาผลิตภัณฑ์มาพัฒนาใหม่นะครับหรือในข้อที่2ครับมีการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมครับคืออุตสาหกรรมเนี่ยอาจจะมีการแข่งขันที่สูงส่งผลให้คู่แข่งของเราเนี่ยมีการปรับนะครับกลยุทธ์หรือว่ามีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์มันก็ผลักดันให้เราเองเนี่ยเราต้องอยู่เฉยไม่ได้เราก็ต้องปรับปรุง

การซื้อมีผลต่อการตัดสินใจนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยคนกำลังซื้อลดลงเนี่ยนะครับบังเอิญผลิตภัณฑ์เราเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่อาจจะราคาแพงนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอาจจะต้องปรับปรุงนะครับผลิตภัณฑ์เพื่อให้ต้นทุนต่ำลงนะครับในขณะที่คุณภาพก็ห้ามตกด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่บริษัทต้องมานั่งทบทวนนะครับในการออกแบบหรือว่าปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับอันที่4ครับมีการเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์นะครับหรือว่าเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสังคมนะครับเมื่อสังคมเปลี่ยนความนิยมเปลี่ยนนะครับไลฟ์สไตล์ของคนในสังคมเปลี่ยนนะครับผลิตภัณฑ์มันก็จะต้องปรับเปลี่ยนตามไปด้วยนะครับอันที่5ครับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีครับเมื่อเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับมันก็ส่งผลนะครับถึง2แง่สำหรับผลิตภัณฑ์ก็คือ1ก็คือเรื่องของเทคโนโลยีที่มาใช้ในการผลิตมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกับ2ครับตัวเทคโนโลยีของตัวผลิตภัณฑ์เองอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการออกแบบใหม่นะครับกับอันที่6นะครับอันสุดท้ายก็คือมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการเมืองมีกฎหมายอะไรมาบังคับเนี่ยทำให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยอาจจะไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อกำหนดของรัฐบาลก็จะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยหลักๆนะครับทีนี้มาดูข้อควรพิจารณาในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับเราพิจารณาอะไรกันบ้างนะก็มีเรื่องของการพิจารณาทางกฎหมายครับนะครับมีเรื่องของจริยธรรมว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยนะครับเป็นไปตามกฎหมายไหมนะครับมีหลักจริยธรรมหรือเปล่านะครับความสนใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครับคืออะไรครับก็คือว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์เนี่ยคนในสังคมหรือว่าลูกค้าหรือคนที่เขามีส่วนได้ส่วนเสียกับผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาสนใจอะไรถ้าเขาสนใจอะไรก็เป็นจุดนะครับที่เราจะออกแบบนะครับไปในแนวทางแบบนั้นนะครับแล้วก็มีเรื่องของความแตกต่างทางวัฒนธรรมครับแต่ละพื้นที่แต่ละพื้นถิ่นก็จะมีวัฒนธรรมที่ต่างกันเช่นวัฒนธรรมการกินอย่างเงี้ยนะครับวัฒนธรรมการกินที่ต่างกันเนี่ยสมมติถ้าเราขายอาหารเนี่ยมันก็จะต้องปรับเปลี่ยนไปตามพื้นที่นะครับแล้วก็ข้อ4การออกแบบผลิตภัณฑ์ระดับโลกอันนี้ถือเป็นข้อดีนะครับเพราะว่าถ้าสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์เนี่ยในระดับโลกให้ได้รับการยอมรับได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็ข้อ5ครับอันนี้สำคัญเลยก็คือเรื่องของความยั่งยืนนะครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับครับนั่นก็เป็นเรื่องของปัจจัยนะครับที่มีผลต่อการผลักดันให้บริษัทเนี่ยต้องออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับกับข้อพึงระวังนะครับหรือข้อควรพิจารณานะครับซึ่งปัจจัยมีอยู่6ประการนะครับข้อควรพิจารณามีอยู่5ประการนะครับซึ่งนักศึกษาเนี่ยก็พยายามแยกแยะนะครับให้ดีว่าอะไรคือปัจจัยอะไรคือข้อควรพิจารณานะครับซึ่งอาจจะเจอในแบบทดสอบก็ได้นะครับครับเนื้อหาในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการออกแบบสินค้ากับการออกแบบบริการนะครับนักศึกษาเนี่ยได้เรียนผ่านในเล่มแรกมาแล้วเนี่ยคงจะแยกแยะนะครับคำว่าสินค้ากับบริการได้แล้วนะครับเรื่องของสินค้าก็คือเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่มันสามารถจับต้องได้แต่ในเรื่องของบริการก็คือเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการออกแบบมันก็เลยจะมีความแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยนะครับเรามาดูกันนะครับการออกแบบสินค้าครับประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของคุณภาพนะครับประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของคุณภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเขาจึงให้ความสำคัญนะครับกับเรื่องของคุณภาพเรื่องของความพึงพอใจของลูกค้านะครับส่วนเนื้อหานะครับหรือว่าหลักการที่เขาเอามาปรับใช้ในเรื่องของการออกแบบสินค้าเนี่ยก็คือเรื่องของการปรับใช้ฟังก์ชันคุณภาพนะครับหรือที่เราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า quality function development นะครับก็คื ตัว QFD เนี่ยครับนะครับ เป็นแนวทางนะครับในการออกแบบเป็นแนวทางในการผลิตนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการตลาดของสินค้าและบริการนะครับตัว QFD เนี่ยมีประโยชน์ครับเพราะว่าเป็นเครื่องมือในการสื่อสารสื่อสารกับใครครับสื่อสารภายในองค์กรหรือภายในทีมที่ออกแบบนะครับกับสื่อสารให้ลูกค้ารู้ด้วยว่าเราเนี่ยใส่ใจลูกค้านะครับเครื่องมือสำคัญของตัว QFD เนี่ยนะครับนักศึกษาก็จะเห็นในภาพก็คือเรื่องของ House of
quality ก็คือบ้านแห่งคุณภาพแผนภาพนี้คืออะไรครับ

ผ่นภาพนี้เนี่ยคือแผ่นภาพที่เราเก็บข้อมูลมาครับเก็บข้อมูลเรื่องของความเสียงเรียกร้องหรือว่าเสียงจากลูกค้านะครับว่าเฮ้ยลูกค้าเนี่ยชอบอะไรแบบไหนเช่นถ้าทำอาหารหรือว่าผลิตขนมผลิตของกินเนี่ยครับลูกค้าให้ความสำคัญกับอะไรบ้างให้ความสำคัญกับรสชาติให้ความสำคัญของคุณค่าทางโภชนาการให้ความสำคัญของความสวยงามนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของความคุ้มค่าอะไรเงี้ยเราก็เอาปัจจัยเหล่านี้ครับมาเรียงร้อยต่อกันนะครับแล้วเอาตัวการออกแบบในเชิงเทคนิคเนี่ยนะครับมาพิจารณาร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาขนาดนะครับปริมาณนะครับตามที่เห็นในภาพเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเอามาทำอะไรกันครับภาพนี้มันจะบอกว่าทีมที่ออกแบบเนี่ยต้องมานั่งพิจารณาครับว่าปัจจัยระหว่างลูกค้ากับปัจจัยในเชิงเทคนิคเนี่ยอะไรมันสอดคล้องกันอะไรมีความสัมพันธ์กันมากยกตัวอย่างเช่นอะไรครับตัวความคุ้มค่านะครับความคุ้มค่าเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับอะไรครับเกี่ยวข้องกับราคาอย่างเงี้ยครับอันนี้มีความสำคัญกันมากเลยยิ่งคุ้มค่ามากนะครับราคาควรจะถูกใช่ไหมครับถ้าราคาแพงๆเนี่ยลูกค้าจะรู้สึกว่าไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อันนี้เป็นตารางที่ช่วยในการออกแบบนะครับเสร็จแล้วเนี่ยทีมออกแบบก็จะมาลำดับความสำคัญครับว่าปัจจัยไหนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นราคาขนาดปริมาณชีสอันนี้น่าจะเป็นขนมปังเนาะแล้วก็เรื่องของปัจจัยต่างๆเนี่ยอะไรมีความสำคัญมากที่สุดก็มาไล่ลำดับความสำคัญนะครับโดยให้คะแนนจาก1ถึง5ครับ1เนี่ยคือต่ำสุดนะครับรองลงมาก็2 3 4จน5เนี่ยก็เป็นคะแนนที่สูงที่สุดเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะลำดับคะแนนเหล่านี้นะครับนักศึกษาก็จะเห็นในตาราง3ตารางด้านขวามือสุดนะครับก็คือเรื่องของการประเมินนะครับการแข่งขันนะครับตัว BK เนี่ยคือเราเองนะครับเป็นบริษัทเราเองตัวกอไก่กับขอไข่เนี่ยคือคู่แข่งครับเราก็จะเห็นได้ว่าเราประเมินตัวเองเนี่ยได้เรื่องของรสชาติ3คะแนนเรื่องของโภชนา3คะแนนเรื่องของดึงดูดสายตา3คะแนนเรื่องของความคุ้มค่า4คะแนนเนี่ยเปรียบเทียบกับคู่แข่งแล้วเนี่ยเราเป็นยังไงนะครับอันนี้เอาคร่าวๆรายละเอียดเนี่ยสามารถที่จะศึกษาได้จากในเอกสารนะครับประกอบการเรียนนะครับโอเคต่อไปครับเรื่องของการออกแบบที่แข็งแกร่งครับหรือว่าตัว robust designนะครับตัวนี้เนี่ยมีแนวคิดยังไงครับมีหลักการยังไงครับก็คือเป็นการออกแบบสินค้าเนี่ยเพื่อนะครับให้มีการผลิตหรือการประกอบเนี่ยที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับไม่ส่งผลเสียต่อสินค้าอื่นๆจากการผลิตหรือว่าการประกอบที่มันอาจจะแตกต่างกันเขาใช้หลักการนะครับของนักวิทยาศาสตร์คนนึงที่ชื่อว่าทากุชิฟังชื่อก็รู้ว่าเป็นคนญี่ปุ่นใช่ไหมครับทากุชิเขาบอกยังไงครับเขาบอกว่าในการผลิตสินค้าอะไรมาชนิดหนึ่งเนี่ยนะครับเราจะต้องพยายามผลิตให้ได้ใกล้เคียงกับสเปคมากที่สุดถึงแม้มันจะมีค่าเผื่อมากมายแต่เราก็จะไม่ทำให้มันเกินสเปคโอเคไหมครับคือจะทำให้มันอยู่ในกรอบของสเปคมากที่สุดเพื่อที่จะทำให้การประกอบหรือกระบวนการผลิตต่อไปเนี่ยมันทำได้ง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการของทากุชิอ่ะต่อไปมาดูในเรื่องของเอกสารสำหรับการออกแบบสินค้าครับว่ามีอะไรบ้างนะเอกสารสำหรับการออกแบบสินค้าก็มีเรื่องของแบบร่างการประกอบหรือเราเรียกว่า assembly drawing นะครับก็จะเป็นรูปภาพเลยครับแล้วก็จะมีเรื่องของแนวเส้นต่างๆเพื่อให้รู้ว่าเอ้ยอะไรมันจะมาประกบอะไรประกอบยังไงนะครับกับอันที่สองครับ assembly chart ครับก็คือแผนภูมิการประกอบอันนี้จะออกแนวเป็นตัวเลขเป็นโครงร่างเป็นแผนภูมิหน่อยนะครับก็2ตัวนี้ใช้ประกอบกันเพื่อที่จะทำให้รู้ครับว่ามันจะประกอบกันยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นเอกสารหลักๆของการประกอบสินค้านะครับส่วนการออกแบบบริการครับก็คือการออกแบบการส่งมอบครับเขาดูเรื่องอะไรบ้างครับอันดับแรกดูเรื่องที่ตั้งครับดูเรื่องแผนผังการให้บริการครับอันดับที่2ก็คือดูเรื่องของภูมิทัศน์ครับจะเห็นว่าแมคโดนัลด์เนี่ยนะครับภูมิทัศน์โอเป็นเอกลักษณ์นะครับแล้วก็3ในเรื่องของเทคโนโลยีที่สนับสนุนสารสนเทศครับ3ตัวนี้เป็นส่วนสำคัญในการออกแบบบริการนะครับซึ่งเอกสารในการออกแบบบริการเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เขาจะใช้เขาเรียกว่า

พิมพ์เขียวการบริการหรือ service blue printing นะครับพิมพ์เขียวการบริการเนี่ยจะทำให้เราเห็นเนี่ยการดำเนินงานของลูกค้าการดำเนินงานของพนักงานที่จะให้บริการนะครับยกตัวอย่างเช่นในภาพเนี่ยเป็น blue print ของร้านอาหารก็จะมีครับว่าลูกค้าเนี่ยมาถึงร้านแล้วไปนั่งที่โต๊ะสั่งอาหารนะครับรับประทานอาหารพนักงานทำอะไรพนักงานในครัวทำอะไรฝ่ายสนับสนุนทำอะไรนะครับเหล่านี้ก็จะเป็นเอกสารเรื่องของการออกแบบบริการโอเคนะครับก็สำหรับเนื้อหาในส่วนนี้เนี่ยจะทำให้เราได้ทราบว่านะครับการออกแบบสินค้าและบริการเนี่ยมีอะไรเป็นจุดสำคัญแล้วก็มีเอกสารอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างนะครับอันนี้ก็จบนะครับสำหรับเนื้อหาตอนนี้ครับเนื้อหาในส่วนนี้นะครับเป็นเรื่องของการออกแบบกระบวนการครับเราได้เรียนรู้เรื่องของการออกแบบสินค้าและบริการมาแล้วนั่นคือตัวสินค้าและบริการนะครับเนื้อหาในส่วนนี้เนี่ยเรามาคุยกันเรื่องของการออกแบบกระบวนการครับว่ามีเนื้อหาคร่าวๆภาพรวมเป็นยังไงบ้างนะครับการออกแบบกระบวนการครับมันมีความสัมพันธ์กับการออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับเพราะว่าการออกแบบกระบวนการเนี่ยนะครับก็ออกแบบไปเพื่อที่จะสร้างผลิตภัณฑ์นั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในระหว่างการออกแบบผลิตภัณฑ์เนี่ยนะครับก็ควรจะออกแบบให้อะไรครับเอื้อต่อการผลิตด้วยเอื้อต่อความสามารถที่จะคนออกแบบผลิตภัณฑ์ก็ต้องคิดแล้วว่าจะผลิตได้จริงไหมจะผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพไหมจะต้องถึงในระหว่างที่ออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับเพราะมันจะส่งผลต่อเนื่องกันนะครับอย่างรูปที่อาจารย์โชว์เนี่ยนะครับมีวงกลม2วงครับวงนึงเนี่ยเป็นเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์วงนึงเป็นเรื่องของการออกแบบกระบวนการเห็นไหมครับว่ามันซ้อนทับกันนะครับเมื่อมันซ้อนทับกันแสดงว่ามันเกี่ยวข้องกันเพราะว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์เนี่ยนะครับมันเริ่มต้นก่อนพอได้นะครับตัวแบบหรือว่าได้โครงร่างของผลิตภัณฑ์ใหม่แล้วเนี่ยนะครับมันก็ส่งต่อไปนะครับที่กระบวนการว่าจะผลิตนะครับให้มันได้ตามโครงร่างที่ออกแบบมาเนี้ยยังไงนะครับเพราะฉะนั้นการออกแบบผลิตภัณฑ์เนี่ยจึงมีผลต่อการออกแบบกระบวนการและการออกแบบกระบวนการเนี่ยก็จะต้องออกแบบกระบวนการให้สามารถผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามจุดประสงค์หรือตรงตาม drawing หรือว่ารูปแบบที่ถูกออกแบบมานะครับอันนี้เป็นความสัมพันธ์นะครับระหว่างการออกแบบกระบวนการกับการออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับโอเคคราวนี้นะครับมาเรื่องของเครื่องมือในการออกแบบกระบวนการบ้างนะครับว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาใช้เครื่องมืออะไรบ้างเครื่องมือมีเยอะครับสามารถเลือกใช้ได้นะครับอันแรกครับแผนผังระดับงานหรือที่เราเรียกว่าโฟลว์ชาร์ตนะครับโฟลว์ชาร์ตเนี่ยมันก็จะเป็นลำดับงานนะครับโดยใช้สัญลักษณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมลูกศรอะไรต่างๆเนี่ยนะครับบอกให้เห็นถึงการไหลนะครับของข้อมูลการไหลของวัตถุดิบนะครับออกมาเป็นสินค้าว่ามันผ่านกระบวนการอะไรบ้างอันนี้คือเรื่องของโฟลว์ชาร์ตนะครับอันที่สองครับแผนที่กระบวนการครับหรือ process mapping process mapping เนี่ยนะครับมันบอกอะไรเราครับบอกว่าสินค้าเนี้ยมันเริ่มจากออเดอร์นะครับเริ่มจากออเดอร์ของลูกค้านะพอออเดอร์ของลูกค้ามาเข้าบริษัทปุ๊บก็เริ่มเข้ากระบวนการผลิตนะครับจะเห็นว่าแนวนอนเนี่ยมันคือเรื่องของระยะเวลาใช่ไหมครับก็เป็นเวลาในการผลิตนะอันนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับแผนภูมิกระบวนการครับอันนี้ก็เป็น process chart นะครับก็จะบอกครับว่ากระบวนการตั้งแต่แรกจนถึงสุดท้ายเนี่ยมีอะไรนะครับแผนที่สายทานคุณค่าครับหรือ value stream mapping นะครับก็จะเป็นแผนที่ครับว่าเอ้ยสินค้านี้นะครับพอผลิตแล้วเนี่ยนะครับแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันมีอะไรบ้างมีกี่วันมีอะไรกว่าจะถึงมือลูกค้านะครับโอเคทีนี้มาดูขั้นตอนในการออกแบบครับอันดับแรกนะครับขั้นตอนในการออกแบบหนึ่งนะครับกำหนดวัตถุประสงค์ก่อนว่าจะออกแบบอะไร2ครับแสดงกระบวนการเดิมที่ใช้อยู่ในปัจจุบันกรณีที่ปรับปรุงกระบวนการนะครับถ้าเป็นกระบวนการใหม่ทั้งหมดขั้นตอนนี้ก็ผ่านไปนะครับ3ครับประเมินทางเลือกครับว่าเราจะเลือกนะครับกระบวนการผลิตนะครับลักษณะแบบไหนอันนี้เป็นขั้นตอนคร่าวๆนะครับ4ครับระบุนะครับมาตรการต่าง
นะครับแล้วก็5เลือกอุปกรณ์เลือกเทคโนโลยีนะครับจนสุดท้ายนะครับก็คือพัฒนาหรือว่าเริ่มต้นนะครับการใช้กระบวนการนั้นนะครับนั่นก็เป็นภาพรวมของการออกแบบกระบวนการนะครับซึ่ง เนื้อหาในภาพรวมตอนนี้สามารถนำไปใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิตสินค้าหรือกระบวนการให้บริการนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องทั่วๆไปนะครับก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นภาพรวมนะครับก่อนที่เราจะไปเจาะลึกนะครับในแต่ละส่วนของกระบวนการผลิตและกระบวนการให้บริการซึ่งจะเป็นเนื้อหาตอนต่อไปครับครับเนื้อหาตอนนี้นะครับเราจะมาคุยกันในเรื่องของการออกการผลิตสินค้าแล้วก็การออกแบบกระบวนการให้บริการนะครับซึ่งเราจะเห็นความแตกต่างครับว่าเวลาที่เราจะผลิตสินค้าเนี่ยนะครับจะมีวิธีการดูหรือว่ามีแนวคิดยังไงนะครับการออกแบบกระบวนการให้บริการมีวิธีการดูหรือมีแนวคิดยังไงนะครับเราจะว่ากันในแต่ละอันเลยนะครับก็เริ่มที่การออกแบบกระบวนการผลิตสินค้าก่อนนะครับการออกแบบกระบวนการผลิตสินค้าเนี่ยอันดับแรกก่อนเลยนะครับผู้ผลิตจะต้องทราบก่อนว่าโครงสร้างกระบวนการในการผลิตของบริษัทเราเนี่ยเป็นโครงสร้างลักษณะไหนนะครับซึ่งโครงสร้างเนี่ยหลักๆเนี่ยนะครับที่อยู่ในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เลยเนี่ยมีอยู่4โครงสร้างครับก็คือเรื่องของการออกแบบตามคำสั่งซื้อนะครับลักษณะมันก็คือว่าลูกค้านะครับลูกค้าเนี่ยมาสั่งให้เราออกแบบสินค้าให้ด้วยนะครับออกแบบไม่พอครับแล้วก็ออกแบบแล้วก็ผลิตแล้วก็ส่งมอบลูกค้าอันนี้เขาเรียกว่าการออกแบบตามคำสั่งซื้อนะครับอันที่2ครับการผลิตตามคำสั่งซื้อครับการผลิตตามคำสั่งซื้อคืออะไรครับคือเรารอออเดอร์จากลูกค้าพอลูกค้ามานะครับมาออเดอร์เราก็ผลิตเลยลักษณะนี้เนี่ยคือมีการออกแบบมีอะไรครบพร้อมหมดแล้วรอแค่ผลิตตามคำสั่งแค่นั้นเองนะครับซึ่งแตกต่างจากอันแรกเนี่ยยังไม่มีอะไรเลยยังไม่มีสินค้าเลยต้องออกแบบก่อนนะครับอันที่3ครับประกอบตามคำสั่งซื้อลักษณะนี้ก็คือการที่เรามีพาร์ทชิ้นส่วนต่างๆไว้รอหมดแล้วรอลูกค้ารอคำสั่งแค่นั้นเองรอคำสั่งซื้อพอลูกค้าสั่งซื้อปุ๊บนะครับเราก็เอามาเข้าไลน์ประกอบแล้วก็ส่งมอบนะครับสุดท้ายครับผลิตเพื่อเก็บสต็อกนะครับลักษณะนี้คือไม่ต้องรอคำสั่งซื้อจากลูกค้าครับเราผลิตเก็บไว้ใน warehouse ในคลังสินค้าสำเร็จรูปนะครับเมื่อลูกค้าสั่งก็เอาของใน warehouse นั่นแหละส่งให้ลูกค้านะครับซึ่งโครงสร้างกระบวนการทั้ง4โครงสร้างนี้นะครับบริษัทจำเป็นต้องรู้ตัวเองก่อนว่ามีเรามีโครงสร้างการผลิตแบบไหนเพื่อที่จะเลือกกระบวนการผลิตได้ถูกต้องนะครับทีนี้มาดูของการเลือกกระบวนการผลิตตามที่อาจารย์ว่าเมื่อกี้นะครับว่ามันมีกระบวนการผลิตแบบไหนบ้างนะครับในโลกนี้หรือว่าในอุตสาหกรรมการผลิตเนี่ยนะครับมันมีกระบวนการผลิตใหญ่ๆอยู่ประมาณ5กระบวนการนะครับมีอยู่5กระบวนการกระบวนการแรกนะครับเราเรียกว่าการผลิตแบบโครงการครับหรือว่าโปรเจกต์ครับลักษณะเป็นยังไงครับลักษณะของโครงการเนี่ยก็คือการที่มีจุดเริ่มต้นและมีจุดสิ้นสุดอย่างเช่นโครงการก่อสร้างตึกโครงการก่อสร้างสะพานโครงการก่อสร้างถนนอะไรต่างๆเหล่านี้ลักษณะเนี้ยเป็นงานที่เขาเรียกว่างานแบบโครงการหรืองานแบบโปรเจกต์คือทำแล้วมีจุดเริ่มต้นมีจุดสิ้นสุดนะครับเราเป็นแบบนั้นไหมนะครับกระบวนการที่2ครับก็คือกระบวนการตามแบบตามงานก็คือเป็นลักษณะเป็นจ็อบๆอะครับเช่นเป็นโรงงานเฟอร์นิเจอร์รับคำสั่งลูกค้านะครับประกอบหรือว่าสร้างตู้สักตู้หนึ่งอย่างเงี้ยนะครับก็เราก็ผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้าแล้วก็ส่งให้ลูกค้าคืองานเป็นลักษณะเป็นจ็อบๆนะครับกับอันที่3ครับกระบวนการแบบกลุ่มครับแบบกลุ่มเป็นยังไงครับถ้าแบบกลุ่มเนี่ยให้นักศึกษานึกถึงนะครับนึกถึงร้านอาหารแล้วกันที่เขาทำอาหารแบบเป็นหม้อๆอ่ะครับทำแกงเป็นหม้อๆนะทำแกงกี่อย่างแล้วครับ 2-3 อย่างก็ 2-3 หม้อเป็นหม้อเป็นหม้อแบบเนี้ยเราเรียกว่าทำแบบเป็นกลุ่มๆแล้วก็ใส่กล่องบรรจุกล่องแล้วก็ส่งให้ลูกค้าอย่างเงี้ยครับ
อันที่4ครับกระบวนการที่4ก็คือกระบวนการแบบทำซ้ำครับคือกระบวนการที่มีการทำซ้ำเหมือนเดิมๆครับแต่ว่าไม่ได้ทำแบบเก็บไม่ได้ทำแบบสต็อกนะครับทำตามคำสั่งซื้อตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือเรื่องของใครที่เคยซื้อรถยนต์นะครับซื้อรถยนต์เนี่ยจะไม่ได้รถยนต์เลยนะครับจะต้องจองก่อนใช่ไหมนี่แหละครับการจองเนี่ยคือการสร้างคำสั่งซื้อและการจองเนี้ยก็จะถูกส่งไปที่โรงงานประกอบโรงงานถึงจะเริ่มประกอบครับเขาประกอบด้วยกิจกรรมซ้ำๆแต่ว่าไม่ได้ทำเพื่อเก็บแต่ทำเพื่อที่จะส่งตามคำสั่งของเราที่เราจองเราก็รอไปครับ1เดือน2เดือน3เดือนแล้วแต่คิวนะครับกระบวนการที่5ครับคือกระบวนการแบบต่อเนื่องครับกระบวนการนี้ให้พวกเรานึกถึงการผลิตสินค้าทั่วๆไปที่ผลิตทีเยอะๆครับผลิตทีละเยอะๆเนี่ยเขาจะผลิตแล้วก็เก็บไว้ในคลังสินค้านะครับผลิตต่อเนื่องไปเรื่อยๆไม่ต้องรอคำสั่งครับพอลูกค้าสั่งก็ยกไปเป็นล็อตๆนะครับออกจากคลังสินค้าไปนะครับอันนี้เป็นกระบวนการในเรื่องของการผลิตสินค้าครับส่วนกระบวนการในการออกแบบบริการล่ะเป็นยังไงครับโครงสร้างกระบวนการนะครับของการออกแบบกระบวนการเป็นยังไงผู้ให้บริการเนี่ยจำเป็นต้องทราบสิ่งเหล่านี้นะครับมีอะไรบ้างครับในการให้บริการอะไรก็แล้วแต่ครับส่วนใหญ่นะครับมันจะมีที่เขาเรียกว่าฟรอนต์ออฟฟิศก็คือสำนักงานส่วนหน้าก่อนนะครับสำนักงานส่วนหน้าคืออะไรครับคือสำนักงานส่วนหรือว่ากำลังคนส่วนที่จะต้องปะทะกับลูกค้านะครับเช่นถ้าไปโรงแรมเราจะเจอใครครับเราก็จะเจอที่เขาเรียกว่าหน้าฟรอนต์นะหรือว่าเป็นรีเซพชันตรงเนี้ยพนักงานตรงเนี้ยครับจะเป็นพนักงานส่วนหน้าที่จะต้องเจอกับลูกค้าก่อนปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะเลือกคนที่มีทักษะการสื่อสารที่ดีหน้าตาสะสวยนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีเซอร์วิสมายนะในการให้บริการเพราะว่าต้องปะทะกับลูกค้าอยู่ตลอดเวลานะครับ เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีสำนักงานส่วนหลังสำนักงานส่วนหลังก็คือคนที่อยู่เบื้องหลังการให้บริการทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นพนักงานออฟฟิศพนักงานบัญชีหรือแม่บ้านอะไรอย่างเงี้ยที่ทำงานอยู่เบื้องหลังนะครับหรือจะเป็นส่วนของงานที่แบบผสมผสานที่เขาเรียกว่าไฮบริดออฟฟิศไฮบริดออฟฟิศเป็นยังไงครับคือส่วนที่จะว่าหน้าก็ไม่เชิงจะว่าหลังก็ไม่เชิงมาแบบหลังๆหน้าได้นักศึกษาคงจะงงว่าเอ๊ะแล้วมันแบบไหนล่ะอาจารย์ขอยกตัวอย่างร้านอาหารหรูร้านหนึ่งครับพ่อครัวหรือเชฟเนี่ยเขาจะทำงานอยู่ข้างหลังหรือที่เราเรียกว่าแบ็คออฟฟิศนะครับแต่พ่อครัวบางร้านเนี่ยเดินออกมาหาลูกค้าได้ด้วยครับมาแนะนำอาหารมารับคำติชมอะไรอย่างเงี้ยปะทะกับลูกค้าด้วยเพราะฉะนั้นงานของเขาเนี่ยจึงทำทั้งหน้าและหลังนะครับเราเลยเรียกว่าไฮบริดออฟฟิศนะครับโอเคส่วนเรื่องของการเลือกกระบวนการกระบวนการให้บริการมีระดับเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าบริการแบบวิชาชีพก็คือการให้บริการแบบว่าผู้เชี่ยวชาญนะครับเน้นของความเชี่ยวชาญเช่นแพทย์ให้บริการเป็นส่วนตัวอะไรเงี้ยนักกฎหมายอย่างเงี้ยเราเรียกการให้บริการแบบวิชาชีพนะครับ2ครับการให้บริการแบบร้านค้าครับก็ให้บริการคนจำนวนที่มีระดับหนึ่งนะครับเช่นการเปิดชั้นเรียนนะการที่ครูสอนหนังสืออยู่ในห้องอย่างเงี้ยเราเรียกว่าเป็นร้านนะครับหรือเป็นห้องอย่างเงี้ยครับ3การให้บริการแบบมวลชนครับก็คือการให้บริการในลักษณะที่มันมีคนมากนะครับสินค้ามีหลากหลายอย่างเงี้ยครับและสุดท้ายครับการให้บริการแบบโรงงานครับการให้บริการแบบโรงงานเนี่ยก็คือการให้บริการของคนที่เยอะมากกว่ามวลชนก็คืออาจจะทั้งประเทศหรือทั้งโลกอย่างเงี้ยนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการให้บริการสาธารณูปโภคต่างๆนะครับของภาครัฐอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งให้บริการกับคนส่วนใหญ่นะครับเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการออกแบบนะครับการกระบวนการผลิตสินค้าแล้วก็การออกแบบกระบวนการให้บริการซึ่งอาจารย์ก็พูดคร่าวๆไว้ประมาณนี้นะครับเนื้อหารายละเอียดต่างๆนะครับศึกษาได้จากเอกสารประกอบการเรียนของเรานะครับสำหรับหน่วยนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับ

0: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
1: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท่องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
0: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดรสสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
3: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
4: ผู้บริหารชอบออกแบบพ่อ
5: ผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มค่ะพ่อ
6: แล้วผู้บริหารที่ดีชอบมองใกล
7: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
8: ฮะแม่รู้ได้ไง
6: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
2: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

่ะวันนี้นะคะก็เป็นการบรรยายในชุดวิชาพื้นฐานการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะโดยเรื่องนี้นะคะจะเป็นเรื่องของทรัพยากรป่าไม้ค่ะจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ตอนนะคะสำหรับตอนที่1นะคะก็เป็นเรื่องของความหมายและประเภทของป่าไม้ค่ะก่อนอื่นเราก็มารู้จักกับความหมายของป่าไม้และทรัพยากรป่าไม้กันก่อนนะคะสำหรับคำว่าป่านะคะก็มีความหมายใน2แง่มุมนะคะสำหรับความหมายในแง่มุมของนิยามตามกฎหมายนะคะป่าก็คือที่ดินที่ที่ยังไม่มีผู้ใดครอบครองตามกฎหมายที่ดินนะคะในส่วนของความหมายในเชิงวิชาการนะคะป่าก็คือพื้นที่ที่มีพืชพันธุ์ต่างๆขึ้นปกคลุมนะคะส่วนคำว่าป่าไม้นะคะในแง่ของนิเวศวิทยานะคะป่าไม้ก็คือสังคมของสิ่งมีชีวิตที่มีให้ที่มีไม้ยืนต้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นองค์ประกอบหลักนะคะในส่วนของป่าไม้ในแง่ของการใช้ประโยชน์นะคะก็จะแบ่งออกเป็นประโยชน์ทางตรงและประโยชน์ทางอ้อมนะคะสำหรับประโยชน์ทางตรงนะคะป่าก็คือพื้นที่ที่มีการจัดการสำหรับการผลิตไม้ท่อนหรือว่าของป่าอื่นๆนะคะในส่วนของประโยชน์ทางอ้อมนะคะป่าก็คือพื้นที่ที่มีการจัดการหรือว่าปล่อยให้มีพืชขึ้นปกคลุมสำหรับการใช้ประโยชน์ในทางด้านบริการทางสิ่งแวดล้อมค่ะความหมายต่อมานะคะก็คือป่าไม้ในแง่ของการบริหารจัดการของรัฐนะคะก็คือพื้นที่ที่อยู่ในขอบเขตการบริหารจัดการของหน่วยงานทางด้านป่าไม้นะคะหรือว่าที่ดินที่ยังไม่มีบุคคลใดได้มาตามกฎหมายที่ดินค่ะส่วนทรัพยากรป่าไม้นะคะก็คือทรัพยากรธรรมชาติต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ป่าไม้นะคะรวมไปถึงคุณค่าของระบบนิเวศในพื้นที่แห่งนั้นด้วยนะคะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์นะคะทั้งไม้ยืนต้นพืชอื่นๆสัตว์ป่าของป่าอากาศดินและที่ดินแร่ธาตุน้ำและแหล่งน้ำความสวยงามตามธรรมชาติและก็ความหลากหลายทางชีวภาพด้วยนะคะต่อมานะคะจะเป็นเรื่องของประเภทของป่าไม้ของโลกนะคะก็ป่าไม้ของโลกนะคะก็จะแบ่งออกเป็น4ประเภทหลักๆก็คือป่าไม้เขตร้อนนะคะก็จะมีพื้นที่ครอบคลุมมากที่สุดในโลกนะคะรองลงมาก็คือป่าเขตหนาวป่าเขตอบอุ่นแล้วก็ป่ากึ่งเขตร้อนค่ะสำหรับป่าเขตร้อนนะคะก็เป็นป่าที่มีฤดูกาลที่ชัดเจน2ฤดูกาลก็คือฤดูแล้งและฤดูฝนนะคะอุณหภูมิและเฉลี่ยเนี่ยก็อยู่ประมาณที่20ถึง35องศาเซลเซียสนะคะจะมีการกระจายของฝนสม่ำเสมอตลอดทั้งปีนะคะต้นไม้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีชั้นเดือนยอดหลายชั้นเดือนยอดต่อเนื่องกันนะคะมีความสูง25ถึง35เมตรนะคะลำต้นเนี่ยจะมีภูพรรากตื้นนะคะใบไม้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นใบไม้ที่มีสีเขียวเข้มแล้วก็มีขนาดใหญ่นะคะพืชที่พบก็อย่างเช่นพวกไม้ใบกว้างต่างๆนะคะแล้วก็ยังมีกล้วยไม้สับปะรดสีเฟิร์นมอสและปาล์มต่างๆนะคะสัตว์ที่พบก็จะมีความหลากหลายสูงมากนะคะมีทั้งในกลุ่มของนกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่แล้วก็แมลงด้วยนะคะส่วนป่าเขตหนาวนะคะก็จะมีสภาพภูมิอากาศที่มีฤดูร้อนในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะคะก็มีฤดูหนาวที่ยาวนานนะคะต้นไม้ส่วนใหญ่นะคะจะเป็นพวกต้นสนนะคะก็ถือว่าเป็นแหล่งอุตสาหกรรมการทำไม้ที่สำคัญของโลกนะคะสัตว์ที่พบก็อย่างเช่นกวางมูสกวางเอลกวางเรนเดียกระรอกหมาป่ามีกริซลี่นะคะต่อมานะคะป่าเขตอบอุ่นนะคะอันนี้ก็จะแบ่งฤดูกาลที่ชัดเจนออกเป็น4ฤดูกาลนะคะก็คือฤดูใบผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวนะคะโดยจะมีช่วงเวลาที่สภาพอากาศเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตนะคะอยู่ที่ช่วง4ถึง6เดือนนะคะอุณหภูมิโดยเฉลี่ยเนี่ยก็จะมีความผันแปรนะคะตั้งแต่ลบ30องศาจนถึง30องศาเซลเซียสนะคะต้นไม้นะคะก็จะมีทรงพุ่มที่หนาแน่นปานกลางนะคะก็ส่งผลให้มีพืชเนี่ยค่ะมีชั้นเรือนยอดที่ไม่แน่นทึบมากนะคะทำให้พืชชั้นรองลงมาเนี่ยเจริญเติบโตได้ดีนะคะพืชส่วนใหญ่ก็อย่างเช่นโอ๊กคิกคอรี่บีชเมเปิลนะคะหรือว่าสมุนไพรที่ออกดอกในช่วงฤดูใบไม้ผลินะคะส่วนสัตว์นะคะก็จะเป็นพวกกระรอกกระต่ายกวางสิงโตภูเขาหมาป่าหมีดำเป็นต้นนะคะต่อมานะคะป่ากึ่งเขตร้อนนะคะอันนี้ก็จะแบ่งฤดูกาลออกเป็น2ฤดูกาลเช่นกันก็คือฤดูฝนและฤดูแล้งนะคะสภาพอากาศก็จะมีความแห้งแล้งมากนะคะพันธุ์ไม้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใกล้เคียงกับป่าเขตร้อนค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นป่าไม้ในประเทศไทยนะคะซึ่งป่าไม้ในประเทศไทยเนี่ยค่ะก็จัดเป็นป่าเขตร้อนนะคะแล้วก็เราสามารถจำแนกป่านะคะตามองค์ประกอบของพันธุ์พืชที่ปรากฏอยู่ในสังคมป่าไม้นั้นๆ นะคะได้ออกเพศก็คือป่าไม้ผัดใบแล้วก็ป่าผัดใบนะคะสำหรับป่าไม้ผัดใบนะคะก็คือป่าที่พันธุ์ไม้ส่วนใหญ่นะคะไม่ได้มีช่วงฤดูการผัดใบที่ชัดเจนนะคะโดยจะแบ่งออกเป็น4ชนิดนะคะสำหรับชนิดแรกก็คือป่าดิบหรือว่าป่าดิบเมืองร้อนนะคะก็ยังสามารถแบ่งออกเป็นชนิดย่อยๆได้อีก
3ชนิดนะคะสำหรับชนิดที่1ก็คือป่าดิบชื้นหรือว่าป่าดงดิบนะคะก็จะมีปริมาณฝนตกมากทำให้พื้นที่ป่าเนี่ยมีความชุ่มชื้นนะคะโดยจะมีความยาวระยะเวลาที่ฝนตกเนี่ยนานถึง 8-10 เดือนนะคะพื้นที่ส่วนใหญ่นะคะก็จะพบอยู่ในบริเวณที่ราบริมลำห้วยนะคะก็จะมีระดับความสูงนะคะอยู่ประมาณที่ 1,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลนะคะก็จะมีความหลากหลายทางพืชพันธุ์สูงนะคะโดยต้นไม้เนี่ยส่วนใหญ่จะมีความสูงประมาณ 30-50 เมตรนะคะพันไม้เด่นก็จะเป็นพวกไม้ในวงยางนะคะก็มีไม้พื้นล่างอยู่รกทึบนะคะค่ะสำหรับป่าดิบแร้งนะคะก็จะพบได้ในพื้นที่ราบตามหุบเขานะคะที่มีความสูงไม่เกิน700เมตรจากระดับน้ำทะเลนะคะสภาพป่านะคะก็จะมีความรกทึบใกล้เคียงกับป่าดิบชื้นนะคะโดยต้นไม้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีความสูงไม่เกิน40เมตรนะคะพันไม้เด่นก็ยังเป็นพันไม้ในตระกูลยางนะคะส่วนไม้พื้นล่างเนี่ยค่ะก็ค่อนข้างรกทึบแต่ว่าไม่หนาแน่นเท่ากับป่าดิบชื้นนะคะต่อไปป่าดิบเขานะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะพบอยู่ในบริเวณภูเขาสูงตามลาดหุบเขานะคะโดยจะพบในบริเวณที่มีความสูงมากกว่า 1,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลขึ้นไปนะคะพันไม้ส่วนใหญ่ที่พบก็จะเป็นพวกไม้ในวงกอนะคะแล้วก็ยังผสมกับไม้อื่นๆอย่างเช่นพวกมะขามป้อมดงแล้วก็พญาไม้ด้วยนะคะพื้นที่ด้านล่างของป่าหรือว่าไม้พื้นล่างเนี่ยค่ะก็มีความหนาแน่นนะคะป่าประเภทต่อมานะคะก็คือป่าสนหรือว่าป่าสนเขานะคะก็เป็นป่าที่มีอยู่ในระดับความสูง200ถึง 1,200 เมตรจากระดับน้ำทะเลนะคะไม้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพันไม้ในวงสนนะคะก็ได้แก่สน2ใบและสน3ใบค่ะส่วนไม้พื้นล่างของป่านะคะก็จะมีพวกหญ้าขึ้นอยู่บ้างนะคะแต่ว่าไม่มากนักเนื่องจากว่าใบสนนะคะที่หล่นทับถมกันอยู่นะคะมันไม่ค่อยมีการสลายตัวนะคะซึ่งก็เป็นสาเหตุหนึ่งทำให้เกิดไฟป่าค่ะต่อมาป่าไม้ผัดใบประเภทที่3นะคะก็เป็นป่าไม้ในพื้นที่ชุ่มน้ำนะคะก็ยังสามารถแบ่งออกเป็นชนิดย่อยได้3ชนิดนะคะสำหรับชนิดแรกก็คือป่าชายเลนหรือว่าป่ากงกลางนะคะก็จะพบในบริเวณที่เป็นดินเลนมีน้ำทะเลท่วมถึงอยู่เสมอนะคะพันไม้ก็จะต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพน้ำเค็มนะคะแล้วก็พันไม้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นพันไม้พวกโกงกลางถั่วโปร่งนะคะแล้วก็ยังมีพันไม้อื่นๆอย่างเช่นพวกแสมลำพูลำแพนตะบูนเป็นต้นนะคะต่อมานะคะเป็นป่าพุหรือว่าป่าบึงน้ำจืดนะคะก็จะป่าชนิดนี้ก็จะพบในพื้นที่ที่มีน้ำจืดท่วมขังอยู่ตลอดทั้งปีนะคะดินก็จะมีสภาพเป็นดินเลนนะคะแล้วก็มีการสะสมของอินทรีย์วัตถุที่พื้นป่าด้วยนะคะพันไม้ที่พบก็อย่างเช่นกระทุ่มน้ำทองกวาวกันเกาเสม็ดเป็นต้นนะคะป่าในพื้นที่ชุ่มน้ำอีกประเภทนึงก็คือป่าบุ่งทามนะคะอันนี้ก็จะเป็นป่าบึงน้ำจืดชนิดหนึ่งนะคะซึ่งจะได้รับอิทธิพลจากการท่วมขังของน้ำเป็นบางช่วงเวลานะคะโดยในพื้นป่าเนี่ยค่ะจะไม่มีการสะสมของซากอินทรีย์วัตถุนะคะในพื้นที่ที่เป็นที่ลุ่มแล้วก็มีน้ำท่วมขังอยู่ตลอดนะคะก็จะเรียกว่าบุ่งนะคะส่วนพื้นที่ที่เป็นที่ดอนมีน้ำท่วมขังเป็นบางเวลาก็จะเรียกว่าทามนะคะพันไม้ที่พบนะคะก็อย่างเช่นกันเกากระเบาจิกสวนนะคะพวกไม้พื้นล่างที่พบนะคะก็อย่างเช่นหนามคนทะเล็บแมวเป็นต้นนะคะต่อมาป่าไม้ผัดใบประเภทที่4นะคะก็คือป่าชายหาดนะคะก็จะพบอยู่ในบริเวณที่เป็นดินทรายโขดหินแล้วก็อยู่บริเวณชายฝั่งทะเลที่ค่อนข้างลาดชันนะคะป่าที่พบเนี่ยจะมีลักษณะของป่าเป็นป่าโปร่งนะคะพันไม้ก็อย่างเช่นกระทิงสนทะเลตีนนกหูกวางนะคะส่วนไม้พื้นล่างก็จะเป็นไม้พุ่มแล้วก็ไม้เลื้อยบางชนิดอย่างเช่นผักบุ้งทะเลหรือและหญ้าไหวทามนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นป่าไม้ผัดใบนะคะป่าไม้ผัดใบก็คือป่าที่พันไม้ส่วนใหญ่ในป่าเนี่ยค่ะมีช่วงฤดูกาลที่ผัดใบชัดเจนนะคะโดยส่วนใหญ่ก็จะผัดใบในช่วงฤดูแล้งนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ชนิดด้วยกันนะคะสำหรับชนิดแรกก็คือป่าเบญจพรรณหรือว่าป่าโป่งผสมนะคะหรือว่าป่าผสมผัดใบนะคะก็มีสภาพดินเนี่ยเป็นดินร่วนปนทรายนะคะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในพื้นที่ที่มีความสูงประมาณ 50-300 เมตรจากระดับน้ำทะเลนะคะก็เป็นป่าที่มีไฟป่าเกิดขึ้นเป็นประจำนะคะพันไม้ที่พบนะคะส่วนใหญ่ก็จะผัดใบในฤดูแล้งอย่างเช่นสากมะค่าโมงแดงประดู่เสลานะคะส่วนพันไม้พื้นล่างนะคะก็จะพบพวกหญ้ากกแล้วก็ไม้ไผ่นะคะ
ต่อมานะคะป่าเต็งรังนะคะก็จะมีสภาพเป็นดินลูกรังนะคะพบในบริเวณที่ราบบนเนินเขาบนโคกนะคะซึ่งมีความสูงเนี่ยไม่เกิน 1,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลนะคะก็มีไฟป่าเข้าเป็นประจำทุกปีเช่นกันนะคะลักษณะของป่าก็จะเป็นป่าโป่งนะคะพันไม้เด่นนะคะก็จะเป็นพวกเต็งรังยางเหียงยางพวงยางกาดนะคะส่วนไม้พื้นล่างเนี่ยก็จะมีค่อนข้างหนาแน่นในช่วงฤดูฝนนะคะแต่ว่าพอถึงฤดูแล้งก็จะถูกไฟป่าเข้าก็จะทำให้พื้นล่างโล่งเตียนนะคะประเภทต่อมาของป่าผัดใบนะคะก็คือป่าทุ่งหรือว่าทุ่งหญ้านะคะก็จะพบได้ทั่วไปในบริเวณที่ป่าธรรมชาติถูกทำลายแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้นะคะดินส่วนใหญ่ก็จะเป็นดินที่ไม่มีความอุดมสมบูรณ์หรือว่าดินลูกรังนะคะมีไฟป่าเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีเช่นกันนะคะป่าชนิดนี้นะคะก็จะพบพวกไม้พุ่มขนาดเล็กที่แข็งแกร่งขึ้นกระจายกันอยู่นะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็จะพบหญ้าขึ้นอยู่ครอบครองพื้นที่อยู่โดยเป็นบริเวณกว้างนะคะอย่างเช่นหญ้าคาหรือว่าแฝกและแฝกหอมเป็นต้นนะคะค่ะก็จบไปแล้วสำหรับตอนที่1ในเรื่องของความหมายและประเภทของป่าไม้นะคะสำหรับเรื่องทรัพยากรป่าไม้ในตอนที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องขององค์ประกอบของทรัพยากรป่าไม้และคุณประโยชน์นะคะสำหรับองค์ประกอบของทรัพยากรป่าไม้นะคะก็จะเป็นเหมือนกับระบบนิเวศอื่นๆนะคะก็จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่มีชีวิตและองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตนะคะสำหรับองค์ประกอบที่มีชีวิตองค์ประกอบแรกก็คือพืชนะคะพืชก็คือสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้ด้วยการสังเคราะห์แสงนะคะโดยพืชที่มนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เนี่ยก็สามารถจำแนกตามลักษณะวิสัยของพืชได้ออกเป็น4กลุ่มนะคะสำหรับกลุ่มแรกก็คือไม้เถาหรือว่าไม้เลื้อยนะคะก็จะเป็นพืชที่มีส่วนของลำต้นหรือว่าอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งนะคะเปลี่ยนแปลงไปเพื่อที่จะพันกับหลักหรือว่าไม้ต้นอื่นๆนะคะก็อย่างเช่นพวกทวันต่างๆสะบ้าลิงมะเมื่อยบอระเพ็ดเป็นต้นนะคะกลุ่มที่2ก็จะเป็นไม้ล้มลุกนะคะก็เป็นพืชที่มีการพืชที่มีขนาดเล็กนะคะมีลำต้นอ่อนนะคะอายุการเจริญเติบโตสั้นนะคะก็อย่างเช่นพวกกล้วยป่าระกำป่านะคะกลุ่มที่3นะคะก็จะเป็นไม้พุ่มนะคะพืชที่เป็นพืชที่มีการแตกกิ่งก้านสาขาอยู่บริเวณโคนต้นนะคะลำต้นก็จะมีลักษณะเป็นไม้เนื้อแข็งนะคะทำให้มีลักษณะเป็นทรงพุ่มนะคะอย่างเช่นสัมมะงาคัดเขาหงอนไก่เป็นต้นนะคะส่วนไม้ต้นนะคะก็เป็นพืชที่มีลำต้นเดี่ยวนะคะมีเนื้อไม้แข็งนะคะแล้วมีการแตกกิ่งก้านสาขาที่บริเวณตอนบนของลำต้นนะคะก็อย่างเช่นสักยางนาประดู่ป่านะคะองค์ประกอบต่อมานะคะก็คือสัตว์ป่านะคะก็หมายถึงสัตว์ทุกชนิดนะคะที่ทั้งสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังและไม่มีกระดูกสันหลังนะคะรวมถึงทุกระยะหรือว่ารูปชีวิตของสัตว์นั้นๆด้วยนะคะโดยเป็นสัตว์ที่ถือกำเนิดแล้วก็อาศัยอยู่ตามธรรมชาตินะคะหรือว่าสัตว์ป่านะคะที่มีการนำไปเลี้ยงแล้วก็ไม่มีการดัดแปลงสารพันธุกรรมนะคะแล้วก็นำมาปล่อยกลับคืนสู่พื้นที่ป่านะคะและสัตว์เหล่านั้นก็ยังสามารถคืนสภาพเป็นสัตว์ป่าได้นะคะโดยสามารถในประเทศไทยเนี่ยสามารถแบ่งกลุ่มของสัตว์ป่าออกเป็น6กลุ่มด้วยกันนะคะสำหรับกลุ่มแรกนะคะก็คือกลุ่มปลานะคะก็จะเป็นสัตว์เลือดเย็นนะคะมีกระดูกสันหลังนะคะต่อกันเป็นข้อๆภายในร่างกายเรียกว่าก้างนะคะก็อย่างเช่นปลาไหลปลาบึกปลากระเบนนะคะต่อมานะคะก็เป็นกลุ่มของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกนะคะก็เป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์เลือดเย็นนะคะผิวหนังไม่มีเกล็ดนะคะแล้วก็จะมีต่อมสร้างน้ำเมือกเพื่อทำให้ร่างกายให้ผิวหนังชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลานะคะโดยสำหรับรูปชีวิตของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกนะคะในตอนวัยอ่อนเนี่ยค่ะก็จะอาศัยอยู่ในน้ำนะคะมีลักษณะคล้ายปลานะคะมีหางมีการหายใจด้วยเหงือกนะคะก็จะเรียกว่าลูกออสนะคะเมื่อมีการเติบโตขึ้นนะคะก็เปลี่ยนระบบการหายใจนะคะจากเหงือกเป็นใช้ปอดนะคะแล้วก็หางก็จะหดลงนะคะแล้วก็มีขาเพิ่มขึ้นมานะคะได้แก่พวกกบเขียดกระทั่งเป็นต้นนะคะในส่วนของกลุ่มที่3นะคะก็คือสัตว์เลื้อยคลานนะคะก็จะเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังเลือดเย็นเช่นกันนะคะแต่ว่าจะมีเกล็ดแข็งและแห้งนะคะหายใจด้วยปอดนะคะมีขา4ขานะคะยกเว้นงูนะคะที่ไม่มีขานะคะสัตว์เหล่านี้นะคะก็จะออกลูกเป็นไข่นะคะมีทั้งในแบบลักษณะของไข่ที่มีเปลือกแข็งหุ้มแล้วก็ไข่ที่เป็นเปลือกเหนียวนิ่มหุ้มนะคะ
ส่วนใหญ่เนี่ยก็อาศัยอยู่บนบกนะคะแต่ก็มีบางประเภทที่อาศัยอยู่ในน้ำแต่ถึงแม้ว่าจะอาศัยอยู่ในน้ำเนี่ยก็จะต้องขึ้นมาวางไข่บนบกนะคะสัตว์ในกลุ่มนี้ก็อย่างเช่นจระเข้งูเต่าตุ๊กแกเป็นต้นนะคะต่อมานะคะกลุ่มของสัตว์ปีกนะคะก็เป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังเลือดอุ่นนะคะมีการพัฒนาการขาคู่หน้าให้ไปเป็นปีกใช้สำหรับบินนะคะแล้วก็จึงมีขาเหลืออยู่2ขานะคะซึ่งที่ขาเนี่ยก็จะมีเกล็ดหุ้มทั้งที่ขาแล้วก็ที่เท้านะคะแล้วก็จะมีขนที่มีลักษณะเป็นแผงแบบขนนกปกคลุมอยู่ทั้งลำตัวนะคะหายใจด้วยปอดนะคะไม่มีฟันแต่ว่ามีจงอยปากที่แข็งนะคะก็ออกลูกเป็นไข่แบบมีเปลือกแข็งหุ้มนะคะก็จะได้แก่พวกนกชนิดต่างๆนะคะกลุ่มต่อมากลุ่มที่5คือกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะก็เป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังเลือดอุ่นนะคะผิวหนังเรียบนะคะก็มีขนเป็นเส้นมีลักษณะแบบเหมือนเส้นผมขึ้นปกคลุมลำตัวนะคะมีแขนและขานะคะไม่เกิน2คู่นะคะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมส่วนใหญ่เนี่ยก็จะออกลูกเป็นตัวนะคะแล้วก็ตัวเมียเนี่ยจะมีต่อมสร้างน้ำนมสำหรับเลี้ยงลูกอ่อนนะคะอย่างเช่นพวกกวางช้างป่าเสือโคร่งเป็นต้นนะคะต่อมานะคะกลุ่มของแมลงนะคะกลุ่มของแมลงนะคะก็จะเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะที่มีลำตัวเป็นข้อป้องนะคะสามารถแบ่งออกเป็น3ส่วนก็คือส่วนหัวอกแล้วก็ท้องนะคะต่อมานะคะองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตนะคะองค์ประกอบแรกก็คือดินนะคะดินก็เป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้แล้วก็ดินในแต่ละพื้นที่ป่าแต่ละประเภทเนี่ยก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปก็ส่งผลให้มีชนิดพันธุ์ไม้ที่แตกต่างกันด้วยนะคะองค์ประกอบต่อมาก็คือน้ำนะคะน้ำก็เป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการดำรงชีวิตของทั้งพืชและสัตว์นะคะรวมไปถึงน้ำในแม่น้ำลำธารต่างๆเนี่ยก็มีต้นกำเนิดมาจากพื้นที่ป่านะคะต่อองค์ประกอบต่อมานะคะก็คืออากาศนะคะอากาศเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยก๊าซหลายชนิดนะคะโดยก๊าซที่สำคัญก็จะมีก๊าซออกซิเจนซึ่งเป็นก๊าซที่สิ่งมีชีวิตต่างๆใช้ในการหายใจนะคะแล้วก็ยังมีก๊าซไนโตรเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีความจำเป็นต่อการสังเคราะห์แสงเพื่อการเจริญเติบโตของพืชด้วยนะคะองค์ประกอบต่อมาก็คือแร่ธาตุนะคะในพื้นที่ป่าเนี่ยก็ประกอบไปด้วยแร่ธาตุต่างๆมากมายนะคะโดยมีแร่ธาตุบางอย่างเนี่ยก็มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงนะคะบางอย่างก็เป็นแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของทั้งพืชและสัตว์อย่างเช่นแคลเซียมฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมนะคะ

องค์ประกอบต่อมาก็คือความสวยงามตามธรรมชาตินะคะในพื้นที่ป่านะคะก็จะประกอบไปด้วยทั้งสิ่งมีชีวิตต้นไม้สัตว์ป่าน้ำตกลำธารก้อนหินต่างๆนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะเมื่อรวมกันเนี่ยก็จะเกิดทิวทัศน์ที่สวยงามทำให้ผู้คนเนี่ยสนใจที่จะเข้าไปท่องเที่ยวเพื่อชื่นชมกับความสวยงามเหล่านั้นหรือว่าเป็นการทำกิจกรรมนันทนาการนะคะองค์ประกอบต่อมาก็คือคุณค่าทางจิตวิญญาณนะคะก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อนะที่ผู้คนมีต่อป่าไม้นะคะก็จะทำให้เป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ป่าไม้ด้วยนะคะสำหรับคุณประโยชน์จากป่าไม้นะคะก็แบ่งออกเป็นสินค้าและบริการจากป่าไม้นะคะโดยสินค้าเนี่ยก็ยังสามารถแบ่งออกเป็นสินค้าที่มีเนื้อที่เป็นเนื้อไม้นะคะก็ได้แก่พวกไม้ท่อนไม้ฟืนไม้ค้ำยันไม้ไผ่ต่างๆแล้วก็รวมไปถึงเนื้อไม้ที่นำไปเป็นวัตถุดิบในการอุตสาหกรรมต่างๆเช่นอุตสาหกรรมการแปรรูปไม้การทำเฟอร์นิเจอร์หรือว่าการทำกระดาษนะคะสินค้าที่ไม่ใช่เนื้อไม้นะคะก็จะแบ่งออกเป็นสินค้าที่ไม่ใช่เนื้อไม้ที่เป็นพืชหรือว่าได้จากพืชก็จะเป็นพวกสมุนไพรเห็ดหน่อไม้ไม้ต่างๆที่ทั้งที่เป็นพืชอาหารสัตว์ผลไม้ยางไม้นะคะส่วนสินค้าที่ไม่ใช่เนื้อไม้ที่เป็นสัตว์หรือว่าได้จากสัตว์นะคะก็จะเป็นในกลุ่มของสัตว์ป่าที่มีชีวิตต่างๆหรือว่าเนื้อสัตว์หนังสัตว์รวมไปถึงกระดูกน้ำผึ้งขี้ผึ้งแล้วก็ครั่งด้วยนะคะต่อมาบริการจากระบบนิเวศป่าไม้นะคะก็จะแบ่งออกเป็นบริการการควบคุมนะคะก็จะเป็นการควบคุมกระบวนการในระบบนิเวศแล้วก็ระบบสนับสนุนการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตนะคะผ่านวัฏจักรชีวเคมีในระบบนิเวศป่าไม้นะคะแล้วก็บริการถิ่นที่อยู่อาศัยนะคะก็จะเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของพืชป่าและสัตว์ป่าต่างๆนะคะรวมถึงเป็นการเป็นงานช่วยในการเป็นแหล่งอนุรักษ์ความหลากหลายทางพันธุกรรมด้วยนะคะบริการต่อมานะคะก็จะเป็นบริการทางด้านทัศนียภาพสังคมและวัฒนธรรมแล้วก็ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และการศึกษานะคะก็จะเป็นการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับทางด้านจิตใจของมนุษย์นะคะก็สำหรับระบบนิเวศที่มีความสมดุลนะคะก็จะทำให้มีความอุดมสมบูรณ์มนุษย์ก็จะสามารถใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศเหล่านั้นได้เป็นอย่างดีนะคะก็ทำให้ทั้งมีสภาพจิตใจที่ดีแล้วก็หรือว่าในการนำเข้าไปเก็บข้อมูลต่างๆเพื่อการศึกษาในพื้นที่ป่าไม้เหล่านั้นด้วยนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับตอนที่2ในเรื่องขององค์ประกอบของทรัพยากรป่าไม้และคุณประโยชน์ค่ะค่ะสำหรับเรื่องของทรัพยากรป่าไม้ในตอนที่4นะคะจะเป็นในเรื่องของการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมทางการป่าไม้นะคะซึ่งกิจกรรมทางการป่าไม้นะคะก็จะมีหลายกิจกรรมแต่ว่าหลายๆกิจกรรมเนี่ยค่ะก็สามารถส่งผลให้เกิดมลพิษสิ่งแวดล้อมทางการป่าไม้ได้นะคะเรามาดูที่กิจกรรมแรกคือกิจกรรมการทำการเกษตรกรรมในพื้นที่ป่าไม้นะคะโดยสำหรับแหล่งที่มาของการเกิดมลพิษนะคะปัญหาแรกก็คือปัญหาของดินเสื่อมโทรมนะคะก็จะเกิดขึ้นเมื่อพื้นที่ป่าถูกถางนะคะก็เพื่อไปทำพื้นที่เกษตรกรรมเนี่ยก็จะทำให้พืชปกคลุมดินเนี่ยลดลงนะคะทำให้อาจจะกลายเป็นพื้นที่โรคเรียนอย่างนี้นะคะก็จะเมื่อมีฝนตกลงมานะคะก็จะทำให้เกิดการชาร้างพังทลายของดินหรือว่าเกิดการสูญเสียหน้าดินนะคะก็ส่งผลทำให้พวกอินทรีย์วัตถุธาตุอาหารต่างๆในดินเนี่ยลดลงนะคะทำใหดินมีความเสื่อมโทรมนะคะปัญหาต่อมานะคะปัญหาเรื่องของการตกค้างของสารป้องกันและกำจัดศัตรูพืชนะคะโดยสารพวกเหล่านี้นะคะก็จะไม่ได้ตกค้างเฉพาะในดินบริเวณที่มีการใช้สารเหล่านี้นะคะแต่ว่ามันยังสามารถกระจายไปยังพื้นที่อื่นๆได้จากการชาร้างของน้ำฝนหรือว่าน้ำไหลบ่าหน้าดินแล้วก็น้ำในกิจกรรมทางการเกษตรต่างๆนะคะรวมไปถึงเกิดการกระจายผ่านทางลมได้ด้วยนะคะต่อมานะคะปัญหาเรื่องของการเผาเพื่อเตรียมพื้นที่ในการทำการเกษตรนะคะก็จะก่อให้เกิดปัญหาเรื่องของปัญหาหมอกควันนะคะสำหรับแนวทางในการจัดการนะคะในการจัดการปัญหาดินเสื่อมโทรมนะคะก็สามารถแก้ไขด้วยการใช้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำนะคะซึ่งระบบนี้นะคะก็จะเป็นการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินและน้ำ อย่างเหมาะสมนะคะโดยมีการคำนึงถึงความอุดมสมบูรณ์ของดินนะคะเพื่อลดการชาร้างพังทลายของดินนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2วิธีการด้วยกันนะคะวิธีการแรกก็จะเป็นวิธีการพืชนะคะก็จะเป็นการใช้พืชในการช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำนะคะวิธีการที่2นะคะก็จะเป็นวิธีการกลนะคะ

ก็อย่างเช่นการสร้างคันดินปัญหาต่อมานะคะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหมอกควันนะคะอันนี้ก็ปัญหาหมอกควันในประเทศไทยเนี่ยจะเกิดขึ้นมากที่สุดในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้นะคะโดยมีทั้งสาเหตุของการเกิดเนี่ยก็คือเกิดในพื้นที่ประเทศไทยรวมไปถึงมาจากประเทศเพื่อนบ้านนะคะโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะก็ได้มีการจัดทำแผนเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานี้นะคะโดยเรียกว่าการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองปี2565นะคะก็คือ1สื่อสาร2ป้องกัน3เผชิญเหตุนะคะซึ่งก็สามารถไปดูได้ในเอกสารการสอนนะคะกิจกรรมต่อมานะคะกิจกรรมท่องเที่ยวธรรมชาติในพื้นที่ป่าไม้นะคะก็จะเกิดปัญหานะคะก็จะเป็นในเรื่องของน้ำทิ้งน้ำเสียจากกิจกรรมต่างๆทั้งในการสาธารณูปโภคอุปโภคบริโภคนะคะการใช้น้ำของนักท่องเที่ยวรวมไปถึงร้านค้าต่างๆด้วยนะคะแนวทางในการแก้ไขปัญหานะคะก็จะเป็นในเรื่องของการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียให้ครอบคลุมพื้นที่นะคะแล้วก็มีการติดตามระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็ไม่ควรปล่อยน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาตินะคะต่อมาปัญหาขยะมูลฝอยนะคะปัญหาขยะมูลฝอยเนี่ยก็เมื่อมีการจัดการที่ไม่ดีนะคะก็จะทำให้สัตว์ป่าที่อยู่ในพื้นที่นะคะสามารถเข้ามาคุยขยะหรือว่ากินอาหารที่อยู่ในถังขยะเหล่านั้นนะคะก็ทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพสัตว์ป่าแล้วก็ทำให้พฤติกรรมของสัตว์เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะคะสำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหานะคะก็จะเป็นในเรื่องของการจัดการขยะนะคะก็จะใช้หลัก 3R นะคะก็จะเป็น reduce reuse recycle นะคะแล้วก็ยังมีการคัดแยกขยะการเก็บรวบรวมขยะแล้วก็การกำจัดขยะอย่างถูกวิธีนะคะกิจกรรมต่อมานะคะเป็นในเรื่องของวิถีชุมชนนะคะสำหรับชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้ป่าหรือว่าอยู่ในพื้นที่ป่านะคะก็จะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับป่าเพื่อดำรงชีวิตอย่างเช่นการเก็บหาของป่าการล่าสัตว์นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะก็ในกิจกรรมการเก็บหาของป่าเนี่ยก็จะมีเกี่ยวข้องกับการจุดไฟนะคะเพื่อ เก็บหาของป่าเพื่อกระตุ้นการเกิดของเห็ดหรือว่ายอดของผักหวานนี่นะคะซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ค่ะก็ส่งผลให้เกิดปัญหาไฟไหม้ป่าได้นะคะโดยชุมชนนะคะก็ควรจะมีแนวทางในการพัฒนาแผนเพื่อส่งเสริมการเก็บหาของป่าอย่างยั่งยืนนะคะกิจกรรมต่อมานะคะก็คือกิจกรรมของการปลูกสร้างสวนป่านะคะก็สำหรับกิจกรรมนี้นะคะก็จะส่งผลให้เกิดมลพิษนะคะในเรื่องของการปลูกสร้างสวนป่าบนพื้นที่ลาดชันหรือว่ามีการเตรียมพื้นที่ไม่ดีพอนะคะหรือว่ามีการตัดฟันในระบบตัดหมดนะคะก็จะทำให้เกิดปัญหาการชะล้างพังทลายของดินได้นะคะแล้วก็ยังมีปัญหาในเรื่องของการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดวัชพืชนะคะปัญหาในเรื่องของการปลูกสร้างสวนป่าที่จะต้องมีการสร้างแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟเข้าในพื้นที่ทำให้เกิดปัญหาหมอกควันนะคะนอกจากนี้ในทุกกิจกรรมของการปลูกสร้างสวนป่าเนี่ยค่ะก็ยังมีการก่อให้เกิดปัญหาขยะหรือว่าของเสียเกิดขึ้นได้นะคะสำหรับแนวทางในการแก้ไขนะคะในประเทศไทยเนี่ยก็นิยมใช้แนวทางการจัดการสวนป่าตามมาตรฐาน FSC นะคะโดยในส่วนของการป้องกันการพังทลายของดินในการปลูกสร้างสวนป่าเนี่ยค่ะก็ไม่ควรจะใช้ระบบการทำไม้แบบระบบตัดหมดในบริเวณที่เป็นพื้นที่สูงชันหรือว่าบริเวณต้นน้ำลำธารนะคะสำหรับในเรื่องของการใช้สารเคมีนะคะแนวทางในการจัดการเนี่ยก็ผู้ใช้สารเคมีเนี่ยควรมีการใส่เสื้อผ้าที่รัดกุมแล้วก็มีการสวมถุงมือมีการปรับปรุงรายชื่อสารเคมีกำจัดศัตรูพืชให้ทันสมัยอยู่เสมอมีการจัดทำบันทึกการใช้องค์ประกอบของสารนะคะการออกฤทธิ์ของสารนะคะรวมถึงวิธีการใช้อัตราที่ใช้ที่เหมาะสมนะคะสำหรับการจัดการขยะนะคะก็ควรมีการบันทึกแล้วก็สำรวจชนิดของขยะมีการคัดแยกขยะแล้วก็กำจัดให้ถูกวิธีนะคะค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับตอนที่4นะคะในเรื่องของการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมทางการป่าไม้ค่ะ

0: บัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
1: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

วัสดีค่ะนักศึกษายินดีต้อนรับเข้าสู่หน่วยที่13นะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้และการปรับพฤติกรรมนะคะกับการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะคะโดยเนื้อหาในส่วนที่ในหน่วยที่13เนี่ยค่ะก็จะแบ่งเป็น3ตอนด้วยกันนะคะตอนแรกค่ะก็จะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ตอนที่2ก็จะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการปรับพฤติกรรมและตอนสุดท้ายจะเป็นเรื่องของการประยุกต์การเรียนรู้และเทคนิคการปรับพฤติกรรมค่ะเพื่อให้บริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะคะโดยนักศึกษานะคะจะสามารถอธิบายความหมายความสำคัญแล้วก็ยกตัวอย่างเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้และเทคนิคการปรับพฤติกรรมได้นะคะนอกจากนี้นักศึกษาอาจจะต้องอธิบายแล้วก็ยกตัวอย่างเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้และเทคนิคการปรับพฤติกรรมเพื่อให้บริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะคะต่อมาเรามาดูกันตอนที่1ดีกว่านะคะว่าจะมีเนื้อหาอะไรบ้างนะคะเนื้อหาตอนที่1ค่ะก็จะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้นะคะเรามาดูความหมายของการเรียนรู้กันก่อนนะคะการเรียนรู้ค่ะเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลค่ะทั้งพฤติกรรมภายนอกและพฤติกรรมภายในนะคะซึ่งพฤติกรรมภายนอกเนี่ยค่ะเป็นพฤติกรรมที่เราสามารถสังเกตเห็นได้ชัดนะคะเช่นการเดินการรับประทานอาหารการสื่อสารปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นหรือพฤติกรรมต่างๆที่เราสังเกตเห็นได้ชัดนะคะแต่พฤติกรรมภายในเนี่ยค่ะเป็นพฤติกรรมที่เราไม่สามารถสังเกตเห็นได้นะคะเช่นในเรื่องของความคิดความรู้สึกหรือทัศนคติหรือแม้กระทั่งค่านิยมต่างๆค่ะโดยการเรียนรู้เนี่ยค่ะมันเกิดจากการได้รับประสบการณ์ต่างๆนะคะภายใต้สถานการณ์ต่างๆการฝึกอบรมแล้วก็การฝึกฝนค่ะจนบุคคลสามารถปรับตัวแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะคะต่อมานะคะเราจะสังเกตเห็นว่าการเรียนรู้เนี่ยค่ะมันมีความสำคัญแล้วก็มีความหมายมากสำหรับตัวบุคคลแล้วก็บุคคลใกล้ชิดบุคคลในชุมชนสังคมและประเทศชาตินะคะเนื่องจากการเรียนรู้เนี่ยค่ะจะช่วยให้คนเนี่ยค่ะสามารถปรับตัวเรียนรู้ตนเองเรียนรู้บุคคลอื่นเพื่อให้สามารถปรับตัวแล้วก็ดำรงชีวิตได้นะคะอย่างมีความสุขเนาะต่อมาค่ะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่ามันมีทฤษฎีทางด้านจิตวิทยาทฤษฎีอะไรบ้างนะคะที่กล่าวถึงเกี่ยวกับการเรียนรู้นะคะแบ่งเป็น3ทฤษฎีใหญ่ด้วยกันนะคะทฤษฎีแรกเป็นทฤษฎีการเรียนรู้การวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกนะคะประกอบด้วย2ทฤษฎีด้วยกันนะคะทฤษฎีแรกเป็นทฤษฎีการเรียนรู้การวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกของพาฟลอฟนะคะจากภาพนักศึกษาจะเห็นว่าพาฟลอฟเนี่ยค่ะเขาได้สังเกตการหลั่งน้ำลายของสุนัขของเขาในขณะที่เขาเดินค่ะเมื่อเวลาที่เขาเดินไปให้อาหารเนี่ยค่ะสุนัขเขาก็จะเกิดการเรียนรู้ว่าเฮ้ยเมื่อได้ยินเสียงเดินของพาฟลอฟเนี่ยค่ะสุนัขก็จะน้ำลายไหลค่ะพาฟลอฟ

การวางเงื่อนไขค่ะซึ่งการเรียนรู้การวางเงื่อนไขเนี่ยค่ะมันจะช่วยให้บุคคลเนี่ยค่ะเกิดพฤติกรรมที่เหมาะสมเพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งพาฟลอฟเนี่ยค่ะได้แบ่งขั้นตอนการวางเงื่อนไขการเรียนรู้การตอบสนองเป็น4ขั้นด้วยกันนะคะขั้นแรกนะคะพาฟลอฟได้ทดลองโดยการให้ผงเนื้อหรืออาหารแก่สุนัขนะคะซึ่งผงเนื้อและอาหารเนี่ยค่ะมันคือสิ่งเร้าที่ไม่ได้วางเงื่อนไขก็คือเป็นสิ่งเร้าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินั้นกันตามธรรมชาตินะคะสุนัขก็จะหลั่งน้ำลายแต่การหลั่งน้ำลายของสุนัขเนี่ยค่ะมันคือการตอบสนองที่ไม่ได้วางเงื่อนไขค่ะต่อมาค่ะขั้นที่2พาฟลอฟก็จะไม่ได้ให้อาหารนะคะแต่ว่าจะสั่นกระดิ่งเพียงอย่างเดียวค่ะซึ่งการสั่นกระดิ่งเนี่ยค่ะมันคือสิ่งเร้าที่วางเงื่อนไขค่ะพาฟลอฟก็สังเกตพฤติกรรมของสุนัขของเขาอีกว่าเอ๊ะพฤติกรรมสุนัขไม่ได้หลั่งน้ำลายเพียงแค่เขาได้ยินเสียงกระดิ่งอย่างเดียวต่อมาขั้นที่3ค่ะพาฟลอฟนะคะให้ผงเนื้อหรืออาหารนะคะซึ่งเป็นสิ่งเร้าที่ไม่วางเงื่อนไขควบคู่กับการสั่นกระดิ่งค่ะสุนัขก็จะมีพฤติกรรมหลั่งน้ำลายค่ะซึ่งพฤติกรรมการหลั่งน้ำลายในช่วงแรกเนี่ยค่ะจะเป็นการตอบสนองที่ไม่วางเงื่อนไขแต่ต่อมาเมื่อเพิ่มกระดิ่งลงไปอะค่ะก็จะเป็นพฤติกรรมหลั่งน้ำลายจากเสียงกระดิ่งค่ะซึ่งเป็นปฏิกิริยาต่อการตอบสนองที่ถูกวางเงื่อนไขนั่นเองค่ะต่อมาพาฟลอฟลดการให้อาหารโดยการเริ่มจากการสั่นกระดิ่งเพียงอย่างเดียวค่ะสุนัขก็จะเกิดการเรียนรู้ค่ะโดยเสียงกระดิ่งเนี่ยค่ะก็คือสิ่งเร้าที่พาฟลอฟได้วางเงื่อนไขว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่สุนัขได้ยินเสียงกระดิ่งเนี่ยค่ะสุนัขก็จะมีพฤติกรรมหลั่งน้ำลายซึ่งพฤติกรรมหลั่งน้ำลายเนี่ยค่ะเป็นการตอบสนองที่ถูกวางเงื่อนไขไว้แล้วค่ะนี่ค่ะนี่คือขั้นตอนทั้ง4ขั้นที่พาฟลอฟได้รับการทดลองนะคะต่อมานะคะพาฟลอฟยังค้นพบอีกว่ามันมีแนวคิดในเรื่องของรูปแบบของกระบวนการวางเงื่อนไขด้วยกันนะคะแบ่งเป็น5รูปแบบด้วยกันนะคะรูปแบบแรกก็คือการวางเงื่อนไขโดยการยืดเวลาค่ะพาฟลอฟเขาก็ให้สิ่งเร้าที่วางเงื่อนไขค่ะควบคู่กับสิ่งเร้าที่ไม่วางเงื่อนไขแล้วก็หยุดค่ะเพื่อเป็นการยืดเวลาค่ะเช่นเหตุการณ์ก็คือหัวหน้าดุลูกน้องค่ะที่ทำงานพลาดนะคะพร้อมกับตัดเงินเดือนแล้วก็หยุดหลังจากนั้นค่ะหัวหน้าค่ะก็เรียกลูกน้องไปตักเตือนค่ะไปดุก็คือเป็นสิ่งเร้าที่วางเงื่อนไขอะค่ะลูกน้องก็จะเริ่มการเรียนรู้ที่ได้จากการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกอะค่ะเขาก็จะมีพฤติกรรมเกี่ยวกับการทำงานที่ดีขึ้นค่ะมีการผิดพลาดน้อยลงเพราะว่ากลัวว่าตัวเองจะถูกตัดเงินเดือนค่ะอันนี้เป็นอันแรกนะคะต่อมาค่ะเป็นการวางเงื่อนไขร่องรอยค่ะการวางเงื่อนไขร่องรอยก็เริ่มต้นจากการให้สิ่งเร้าที่วางเงื่อนไขแล้วก็หยุดหลังจากนั้นก็ให้สิ่งเร้าที่ไม่วางเงื่อนไขยกตัวอย่างสถานการณ์เช่นคุณครูค่ะครูว่าจะหักคะแนนหากนักเรียนส่งการบ้านช้ากว่ากำหนดค่ะแล้วก็หยุดหลังจากนั้นเมื่อมีนักเรียนที่ส่งการบ้านช้ากว่ากำหนดคุณครูก็จะหักคะแนนค่ะนักเรียนก็จะเกิดการเรียนรู้ค่ะแล้วก็มีพฤติกรรมการส่งการบ้านตรงเวลาทั้งนี้หากเว้นระยะไว้นานก็คือหยุดไว้นานเนี่ยค่ะร่องรอยเนี่ยค่ะก็อาจจะไม่ได้ผลค่ะก็จะทำให้พฤติกรรมเป้าหมายที่เราต้องการเนี่ยค่ะมันลดลงได้นะคะนักเรียนก็จะมีพฤติกรรมการส่งการบ้านช้ากว่ากำหนดเพิ่มขึ้นนะคะต่อมาเป็นรูปแบบที่3ค่ะก็คือการวางเงื่อนไขพร้อมกันค่ะโดยการให้สิ่งเร้าที่วางเงื่อนไขพร้อมกับสิ่งเร้าที่ไม่วางเงื่อนไขค่ะเช่นคุณแม่ค่ะดุลูกเรื่องมารยาทบนโต๊ะอาหารพร้อมกับงดขนมหวานดังนั้นลูกก็จะเกิดการเรียนรู้ค่ะแล้วก็มีพฤติกรรมมารยาทบนโต๊ะอาหารที่เหมาะสมเพิ่มขึ้นเพราะว่าดุพร้อมกับงดขนมหวานก็คือสิ่งเร้าที่ไม่วางเงื่อนไขนั่นเองค่ะรูปแบบที่4ค่ะเป็นการวางเงื่อนไขกลับค่ะก็คือคุณครูเนี่ยค่ะหักคะแนนเมื่อนักเรียนเนี่ยค่ะส่งการบ้านช้ากว่ากำหนดซึ่งเป็นสิ่งเร้าที่ไม่วางเงื่อนไขหลังจากนั้นก็หยุดค่ะแล้วก็ให้สิ่งเร้าที่วางเงื่อนไขก็คือคุณครูขู่ว่าจะหักคะแนนหากนักเรียนส่งการบ้านแต่ยังไม่ได้ดุนะคะแค่ขู่ว่าจะดุดังนั้นนักเรียนเนี่ยค่ะก็จะเริ่มเกิดการเรียนรู้แล้วก็มีพฤติกรรมส่งการบ้านตรงเวลาเพิ่มขึ้นค่ะและรูปแบบสุดท้ายค่ะคือการวางเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับเวลาค่ะก็คือให้สิ่งเร้าที่วางเงื่อนไขที่มันไม่เด่นชัดมากไม่ได้บอกว่าเมื่อไหร่จะวางเงื่อนไขแล้วก็บวกกับให้สิ่งเร้าที่ไม่วางเงื่อนไขตามช่วงเวลาปกติค่ะเช่นการได้รับคำชมเชยเป็นครั้งคราวเมื่อ A เนี่ยค่ะออกกำลังกายทุกวันละ1ชั่วโมงตั้งแต่เวลา 6:30 ค่ะก็จะส่งผลให้ A เนี่ยค่ะทำเป็นประจำทุกวันจนเป็นกิจวัตรประจำวันติดเป็นนิสัยค่ะจนเขาสามารถปรับตัวแล้วก็กระตุ้นให้ A เนี่ยค่ะออกกำลังกายทุกวันสม่ำเสมอได้ค่ะทั้งหมดทั้งมวลก็คือรูปแบบกระบวนการวางเงื่อนไขทั้ง5รูปแบบค่ะต่อมาค่ะนอกจากพาฟลอฟแล้วค่ะทฤษฎีการเรียนรู้การวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกเนี่ยค่ะก็จะมีอีกท่านนึงที่มีเป็นนักคิดที่สำคัญก็คือวัตสันค่ะ
วสันต์เนี่ยค่ะเขาจะเน้นศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรู้ค่ะสองสิ่งควบคู่กันก็คือสิ่งเราที่วางเงื่อนไข

กับสิ่งเราที่ไม่วางเงื่อนไขค่ะเพื่อทำให้เกิดการตอบสนองทางด้านอารมณ์ค่ะจากการวางเงื่อนไขนะคะหลักการเกิดอารมณ์จากการวางเงื่อนไขของวัตสันนะคะวัตสันทดลองในเด็กชายอัลเบิร์ตค่ะโดยการให้เด็กชายอัลเบิร์ตเนี่ยค่ะเล่นกับหนูขาวค่ะซึ่งการเล่นกับหนูขาวเนี่ยค่ะเป็นสิ่งเราที่วางเงื่อนไขค่ะหลังจากนั้นเขาก็ทำเสียงดังค่ะซึ่งเป็นสิ่งเราที่ไม่วางเงื่อนไขค่ะส่งผลให้เด็กชายอัลเบิร์ตอะค่ะรู้สึกกลัวแล้วก็ร้องไห้ออกมาหลังจากนั้นเด็กชายอัลเบิร์ตนะคะก็กลัวหนูขาวไปตลอดเลยค่ะซึ่งการวางเงื่อนไขเนี่ยค่ะจะเน้นในเรื่องของการเกิดอารมณ์จากการวางเงื่อนไขเราจะสังเกตเห็นว่าตอนแรกเนี่ยค่ะตอนที่เด็กชายอัลเบิร์ตเล่นกับหนูขาวเนี่ยเขายังไม่กลัวแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดเสียงดังเนี่ยค่ะมันจะทำให้เขารู้สึกกลัวเสียงดังพร้อมกับกลัวหนูขาวไปด้วยก็เลยทำให้มันเกิดหลักการที่เกิดจากการอารมณ์จากการวางเงื่อนไขโดยการทดลองของวัตสันนะคะต่อมาค่ะหลักการวางเงื่อนไขกลับค่ะเขาและลูกศิษย์ของเขาค่ะได้ทดลองกับเด็กชายปีเตอร์ค่ะซึ่งเด็กชายปีเตอร์เนี่ยค่ะเขาเริ่มต้นจากการกลัวกระต่ายก่อนค่ะโดยเขาเนี่ยค่ะใช้การวางเงื่อนไขกลับค่ะโดยเขาเนี่ยค่ะให้เด็กชายปีเตอร์เนี่ยค่ะรับประทานขนมที่เขาชอบพร้อมกับเอากระต่ายเนี่ยค่ะมาวางใกล้ๆทำซ้ำๆทุกๆวันพร้อมกับขยับกระต่ายมาใกล้ๆจนเด็กชายปีเตอร์เนี่ยค่ะสามารถเล่นกับกระต่ายได้แล้วก็ลดความกลัวกระต่ายจนสามารถจับได้ลูบคลำได้นี่คือหลักการของการวางเงื่อนไขกับของวสันต์แล้วก็ลูกศิษย์นะคะต่อมาค่ะนอกจากนี้นะคะเขายังกล่าวเกี่ยวกับแนวคิดของกระบวนการสำคัญของทฤษฎีการเรียนรู้การวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกด้วยนะคะก็คือการหยุดพฤติกรรมค่ะการหยุดพฤติกรรมคือการหดหายของพฤติกรรมนะคะซึ่งเป็นการหยุดพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการตอบสนองการเรียนรู้จากการวางเงื่อนไขของพฤติกรรมค่ะเพื่อลดความถี่ของพฤติกรรมค่ะซึ่งจากการทดลองเนี่ยค่ะจะพบว่าเริ่มต้นจากการให้อาหารหรือว่าผงเนื้อนะคะแล้วหลังจากนั้นก็หยุดให้อาหารแล้วก็ผงเนื้อค่ะบวกกับเสียงกระดิ่งค่ะสุนัขก็จะมีพฤติกรรมหลั่งน้ำลายลดลงเพราะว่าเราหยุดให้อาหารค่ะต่อมาค่ะเป็นการฟื้นคืนพฤติกรรมค่ะซึ่งเป็นการเกิดหลังจากการหยุดพฤติกรรมค่ะซึ่งเป็นการเว้นระยะไว้ช่วงนึงค่ะหลังจากนั้นจึงให้สิ่งเราที่วางเงื่อนไขเว้นระยะก่อนนะคะแล้วก็ให้สิ่งเราที่วางเงื่อนไขก็คือสั่นกระดิ่งค่ะสุนัขก็จะเกิดการเรียนรู้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาได้ยินเสียงกระดิ่งเนี่ยค่ะเขาจะได้รับประทานอาหารค่ะสุนัขก็จะมีพฤติกรรมน้ำลายไหลเพิ่มมากขึ้นค่ะซึ่งเราจะสังเกตเห็นว่าการฟื้นคืนพฤติกรรมเนี่ยค่ะมันจะต้องใช้ระยะเวลาที่ไม่นานหมายความว่าเมื่อเราหยุดพฤติกรรมเนี่ยค่ะการเว้นระยะเพื่อที่จะฟื้นคืนพฤติกรรมเนี่ยค่ะไม่ควรห่างกันเพราะถ้าห่างกันนานเนี่ยค่ะการสั่นกระดิ่งเพียงอย่างเดียวเนี่ยค่ะจะไม่สามารถกระตุ้นให้สุนัขเนี่ยค่ะมีน้ำลายไหลได้ค่ะต่อมาค่ะการแผ่ขยายค่ะการแผ่ขยายเป็นการไถโยงการเรียนรู้ค่ะที่เกิดจากการวางเงื่อนไขเดิมเพื่อแผ่ขยายพฤติกรรมให้มันเพิ่มมากขึ้นค่ะเช่นการแผ่ขยายการตอบสนองและการแผ่ขยายของสิ่งเร้าค่ะต่อมาหลักการสำคัญอีกอย่างนึงคือการแยกแยะค่ะเป็นกระบวนการที่ตรงข้ามกับการแผ่ขยายโดยเป็นกระบวนการตอบสนองต่อสิ่งเร้าค่ะที่ได้รับการฝึกฝนเช่นเด็กๆเนี่ยค่ะเขาจะสามารถแยกแยะออกได้ว่าประเภทผักเป็นประเภทไหนหรือแยกประเภทของสีที่ได้รับการฝึกฝนจากการอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่หรือทางโรงเรียนเนี่ยค่ะเด็กก็สามารถแยกออกได้นะคะต่อมาค่ะนอกจากภาพลบกับวสันต์แล้วนะคะก็จะมีทฤษฎีการเรียนรู้ที่สำคัญอีกทฤษฎีหนึ่งก็คือทฤษฎีการเรียนรู้การวางเงื่อนไขแบบการกระทำนักคิดคนสำคัญก็คือสกินเนอร์ค่ะสกินเนอร์ค่ะได้ทดลองหนูโดยการประดิษฐ์กล่องสี่เหลี่ยมเรียกว่าสกินเนอร์บ็อกซ์ค่ะจากคลิปนะคะเราจะเห็นว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่หนูอะค่ะกดคานะคะอาหารจะหล่นลงมาไฟจะสว่างก่อนแล้วก็อาหารก็จะหล่นลงมาทำให้หนูเกิดการเรียนรู้ค่ะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาอยากรับประทานอาหารเขาจะต้องกดคานเพื่อให้ไฟสว่างแล้วอาหารก็จะหล่นลงมาซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะทำให้สกินเนอร์ค้นพบว่าการเรียนรู้เนี่ยค่ะเกิดจากการลงมือกระทำภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมค่ะซึ่งเป็นหลักการเรียนรู้การวางเงื่อนไขแบบลงมือกระทำจากทฤษฎีของสกินเนอร์จากการทดลองค่ะเขาจะเริ่มต้นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะแล้วก็ให้สิ่งเร้าค่ะหลังจากนั้นก็จะมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าจนเกิดผลกรรมหรือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะต่อมาเป็นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้นะคะสกินเนอร์ก็จะค้นพบแนวคิดสำคัญจากการทดลองหนูกดคานเนี่ยค่ะก็คือการเสริมแรงค่ะโดยการเสริมแรงเนี่ยค่ะก็จะแบ่งเป็น2ประเภทคือการเสริมแรงทางบวกการเสริมแรงทางบวกก็คือให้เหตุการณ์หรือสิ่งเร้าที่ผู้รับบริการพึงพอใจเพื่อกระตุ้นให้ผู้รับบริการเนี่ยค่ะเพิ่มความถี่ของพฤติ

กรรมเพิ่มมากขึ้นเช่นการให้รางวัลการให้เงินโบนัสหรือว่าการให้คะแนนจิตวิสัยหรือว่าการให้ของขวัญหรือการให้แต้มหรือการให้สแตมป์เซเว่นเนี่ยค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงคือการเสริมแรงทางลบคือการนำเหตุการณ์ที่ผู้รับบริการเนี่ยค่ะไม่พึงพอใจออกไปเพื่อเพิ่มความถี่ของพฤติกรรมค่ะเช่นการลดการบ้านการลดการหักเงินเดือนหรือว่าการเอาผักออกจากข้าวผัดเพื่อให้ลูกได้รับประทานข้าวผัดเพิ่มมากขึ้นเนี่ยค่ะตัวอย่างเหล่านี้ก็จะเป็นการเสริมแรงทางลบนะคะต่อมานะคะสกินเนอร์ยังกล่าวถึงตารางการเสริมแรงด้วยค่ะว่าตารางการเสริมแรงมี2แบบนะคะแบบแรกเป็นการเสริมแรงแบบทุกครั้งนะคะซึ่งการเสริมแรงแบบทุกครั้งเนี่ยค่ะเป็นการเสริมแรงที่ให้ทุกครั้งเพื่อให้เกิดพฤติกรรมเป้าหมายซึ่งวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อเพิ่มความถี่ของพฤติกรรมค่ะซึ่งพฤติกรรมเป้าหมายเนี่ยค่ะจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็คงที่แล้วก็มักจะเป็นพฤติกรรมใหม่ๆอะค่ะซึ่งอีกอย่างนึงก็คือเป็นการเสริมแรงแบบบางครั้งเมื่อกี้เป็นการเสริมแรงแบบทุกครั้งต่อมาเป็นการเสริมแรงแบบบางครั้งค่ะเป็นการให้การเสริมแรงเป็นครั้งคราวที่เกิดพฤติกรรมอะค่ะแบ่งเป็น4แบบก็คือตามช่วงเวลาที่แน่นอนตามช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนจำนวนครั้งที่แน่นอนและจำนวนครั้งที่ไม่แน่นอนซึ่งเนื้อหาเหล่านี้ค่ะนักศึกษาสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในเอกสารการสอนนะคะต่อมาค่ะสกินเนอร์ยังค้นพบหลักการลงโทษการลงโทษก็จะแบ่งเป็น2แบบเหมือนกันค่ะอันดับแรกคือการลงโทษทางบวกการลงโทษทางบวกคือการให้เหตุการณ์หรือสิ่งเล้าที่ผู้รับบริการไม่พึงพอใจมีวัตถุประสงค์เพื่อลดพฤติกรรมเป้าหมายเช่นให้ทำความสะอาดห้องเรียนดุตักเตือนหรือว่าการให้วิ่งรอบสนามค่ะต่อมาเป็นการลงโทษทางลบนะคะการลงโทษทางลบคือการนำเหตุการณ์หรือสิ่งเร้าที่ผู้รับบริการพึงพอใจออกไปค่ะเพื่อลดความถี่ของพฤติกรรมเช่นให้ลูกงดเล่นเกมหรือว่างดค่าขนมหรือว่างดการท่องเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะก็จะส่งผลให้พฤติกรรมที่เราต้องการเนี่ยค่ะมีความถี่ลดลงค่ะต่อมาค่ะเป็นทฤษฎีอีกทฤษฎีนึงที่สำคัญเกี่ยวกับการเรียนรู้ค่ะคือทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมของแบนดูล่าค่ะแบนดูล่าเชื่อว่าการเกิดพฤติกรรมเนี่ยค่ะของผู้รับบริการเนี่ยค่ะจะต้องอาศัยปัจจัย3ปัจจัยด้วยกันนะคะปัจจัยแรกคือปัจจัยส่วนบุคคลปัจจัยที่2คือปัจจัยพฤติกรรมและปัจจัยสุดท้ายคือปัจจัยสิ่งแวดล้อมซึ่งทั้ง3ปัจจัยเนี่ยค่ะมีการทำงานที่เชื่อมโยงกันแล้วก็เกื้อหนุนซึ่งกันและกันโดยมีการทำหน้าที่ที่ไม่เท่ากันทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคลค่ะซึ่งจะส่งผลอิทธิพลต่อผู้รับบริการที่แตกต่างกันด้วยนะคะซึ่งบุคคลนะคะจะเกิดการเรียนรู้จากตัวแบบแบ่งเป็น2ลักษณะด้วยกันนะคะลักษณะแรกนะคะเป็นตัวแบบประเภทบุคคลเช่นเด็กอาจจะเรียนแบบพ่อแม่เพื่อนหรือคุณครูหรือดาราหรือนักร้องค่ะตัวแบบที่2ที่สำคัญอีกอย่างนึงที่มีอิทธิพลในยุคปัจจุบันก็คือตัวแบบที่เป็นสัญลักษณ์เช่นเด็กจะเรียนแบบการ์ตูนซุปเปอร์ฮีโร่อย่างเงี้ยค่ะหรือเรียนแบบนิทานที่เขาได้รับมาเนี่ยค่ะต่อมาค่ะเป็นกระบวนการการเรียนรู้ด้วยการสังเกตจากตัวแบบนะคะแบ่งเป็น4กระบวนการด้วยกันค่ะกระบวนการแรกเป็นกระบวนการใส่ใจค่ะกระบวนการใส่ใจก็คือเป็นกระบวนการที่ผู้รับบริการสนใจแล้วก็ใส่ใจที่จะต้องการที่จะเรียนแบบค่ะซึ่งจำเป็นจะต้องอาศัยองค์ประกอบ2องค์ประกอบด้วยกันก็คือองค์ประกอบของตัวแบบตัวแบบจะต้องเป็นตัวแบบที่สามารถดึงดูดให้ผู้รับบริการเนี่ยค่ะสนใจแล้วก็ใส่ใจแล้วก็ต้องการที่จะเรียนแบบได้แล้วก็ตัวแบบเนี่ยค่ะสามารถที่จะเรียนแบบได้ง่ายใช้เวลาไม่นานจึงจะมีอิทธิพลทำให้ผู้รับบริการเนี่ยค่ะเกิดกระบวนการใส่ใจองค์ประกอบอีกอันนึงที่สำคัญคือองค์ประกอบของตัวผู้สังเกตก็คือตัวผู้รับบริการนั่นเองเช่นในเรื่องของกระบวนการในการรับรู้หรือว่าระดับสติปัญญาของผู้รับบริการค่ะต่อมาเมื่อผู้รับบริการเกิดกระบวนการใส่ใจแล้วก็จะเกิดกระบวนการเก็บจำค่ะเมื่อเขาสนใจใส่ใจที่จะเรียนแบบแล้วเขาก็จะเก็บจำโดยการแปลรหัสสัญลักษณ์ของตัวแบบเพื่อที่จะเก็บจำไว้ได้ง่ายอะค่ะซึ่งมันจะเป็นสัญลักษณ์ที่เขาสามารถแปลงเอาไปใช้ในการเรียนแบบได้ต่อมาเป็นกระบวนการกระทำค่ะเขาก็จะแปลงรหัสสัญลักษณ์ที่เขาเก็บจำที่บันทึกไว้เนี่ยค่ะในระบบโครงสร้างทางปัญญาในสมองซึ่งแปลงออกมาเป็นพฤติกรรมค่ะแล้วก็เป็นกระบวนการจูงใจกระบวนการจูงใจคือเราอาจจะต้องให้การเสริมแรงเพื่อจูงใจให้เขาเกิดพฤติกรรมตามเป้าหมายที่กำหนดได้ค่ะค่ะสำหรับตอนแรกนะคะ
ก็จบเนื้อหานะคะต่อมานะคะเรามาดูตอนที่2กันนิดนึงนะคะตอนที่2จะพูดถึงแนวคิดเกี่ยวกับการปรับพฤติกรรมนะคะการปรับพฤติกรรมค่ะหมายถึงกระบวนการการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างเป็นระบบโดยอาศัยการประยุกต์หลักการขั้นตอนเทคนิคเกี่ยวกับการปรับพฤติกรรมนะคะโดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมเพื่อสร้างพฤติกรรมและเพื่อสำรวจพฤติกรรมค่ะให้สามารถดำรงอยู่ได้นะคะโดยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยค่ะเพื่อให้บุคคลนะคะสามารถปรับตัวให้ดำรงอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปได้ค่ะนี่คือความหมายของการปรับพฤติกรรมนะคะซึ่งการปรับพฤติกรรมเนี่ยค่ะมีความสำคัญทั้งต่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการค่ะครูจะขอยกตัวอย่างเทคนิคการปรับพฤติกรรมที่นักศึกษานิยมใช้หรือว่าในวงการของการแนะแนวและการปรึกษาเชิงยานิยมใช้ด้วยกันนะคะอันแรกคือการเสริมแรงด้วยกันค่ะเทคนิคแรกเป็นการเสริมแรงนะคะก็คือเป็นเทคนิคเพื่อช่วยให้ผู้รับบริการเนี่ยค่ะให้เขารู้สึกพึงพอใจแล้วก็มีแรงจูงใจที่จะเพิ่มความถี่ของพฤติกรรมค่ะโดยมีแนวของความถี่เพิ่มขึ้นนะคะแบ่งเป็น5ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกคือเราต้องกำหนดว่าพฤติกรรมที่เราต้องการจะใช้เทคนิคการเสริมแรงคืออะไรหลังจากนั้นเราก็ใช้กระบวนการสำรวจแล้วก็วิเคราะห์พฤติกรรมว่ามันมีโอกาสที่จะใช้เทคนิคการเสริมแรงไปได้หรือไม่ต่อมาเราก็ต้องกำหนดตัวเสริมแรงที่มีศักยภาพซึ่งบุคคลแต่ละคนเนี่ยค่ะก็จะมีตัวเสริมแรงที่แตกต่างกันเช่นในวัยเด็กเนี่ยค่ะเด็กอาจจะสนใจขนมของเล่นเนี่ยค่ะพอโตขึ้นมานิดนึงอาจจะสนใจเพื่อนสนใจเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเป็นผู้ใหญ่อาจจะสนใจในเรื่องความก้าวหน้าในหน้าที่การงานหรือว่าของรางวัลชิ้นใหญ่ๆเช่นบ้านรถอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นเราก็วางแผนแล้วก็ดำเนินการเสริมแรงตามโมเดล ABC ค่ะเมื่อเราดำเนินการเสร็จแล้วเราก็ต้องประเมินผลค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างของเทคนิคการเสริมแรงนะคะแล้วก็มีอีกเทคนิคนึงที่ใช้บ่อยๆนะคะก็คือเทคนิคการลงโทษค่ะเทคนิคการลงโทษนะคะเพื่อช่วยให้ผู้รับบริการค่ะมีความถี่ของพฤติกรรมที่ลดลงแบ่งเป็น5ขั้นตอนเช่นกันค่ะขั้นตอนแรกคือการกำหนดพฤติกรรมเป้าหมายว่าพฤติกรรมเป้าหมายใดที่เราจะสามารถใช้ประยุกต์ใช้เทคนิคการลงโทษได้หลังจากนั้นเราก็วิเคราะห์พฤติกรรมเป้าหมายเช่นเดียวกันค่ะก็คือตามโมเดล ABC หลังจากนั้นเราก็ต้องเลือกว่าเลือกวิธีการลงโทษที่เหมาะสมซึ่งพฤติกรรมเป้าหมายแต่ละพฤติกรรมเนี่ยค่ะก็จะมีวิธีการลงโทษที่แตกต่างกันทั้งการลงโทษทางบวกแล้วก็การลงโทษทางลบหลังจากนั้นเราก็วางแผนแล้วก็ดำเนินการตามโมเดล ABC และประเมินผลดูว่ามันเวิร์กไม่เวิร์กถ้ามันไม่ได้ผลอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะต้องปรับเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนตามกระบวนการ ABC เพื่อให้มันเพิ่มประสิทธิภาพได้มากขึ้นค่ะต่อมาค่ะเป็นเทคนิคการชี้แนะค่ะเทคนิคการชี้แนะก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะคะที่นักแนะแนวหรือว่าผู้ให้บริการปรึกษานิยมใช้นะคะเป็นเทคนิคเพื่อช่วยให้ผู้รับบริการได้รับข้อมูลได้รับคำแนะนำหรือได้รับคำชี้แนะแล้วก็แนวทางในการมีพฤติกรรมใหม่ที่เหมาะสมด้วยกันนะคะเราเป็นเพียงแค่ผู้ให้ข้อมูลแต่เราไม่สามารถตัดสินใจหรือว่าโน้มน้าวใจให้เขามีพฤติกรรมอย่างนั้นได้นะคะต้องให้ผู้รับบริการตัดสินใจเองมีทั้งหมด3ขั้นด้วยกันนะคะขั้นแรกเป็นการกำหนดพฤติกรรมเป้าหมายว่าพฤติกรรมใดบ้างที่จะสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการชี้แนะได้หลังจากนั้นดำเนินการโดยการให้ข้อมูลให้คำแนะนำเพื่อเป็นทางเลือกแต่ไม่ได้เป็นการบังคับให้เขาทำเป็นแค่ทางเลือกเพื่อให้เขามีพฤติกรรมเป้าหมายใหม่ที่เหมาะสมค่ะแล้วก็มีเรื่องของการฝึกฝนเพื่อให้สามารถเขาใช้เทคนิคการชี้แนะทั้งนี้ทั้งนั้นในระหว่างที่เขามีพฤติกรรมที่เหมาะสมแล้วเนี่ยค่ะเราอาจจะต้องใช้เทคนิคการเสริมแรงควบคู่กันไปด้วยนะคะหลังจากเขามีพฤติกรรมเป้าหมายที่เหมาะสมแล้วเราถึงจะประเมินผลเขานะคะต่อมาค่ะเป็นอีกเทคนิคนึงที่สำคัญค่ะก็คือเทคนิคการเสนอตัวแบบค่ะก็คือเพื่อช่วยให้ผู้รับบริการเนี่ยค่ะเรียนแบบพฤติกรรมตามพฤติกรรมเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้นะคะโดยแบ่งเป็น3ขั้นตอนเช่นกันค่ะเริ่มต้นด้วยการกำหนดพฤติกรรมเป้าหมายการดำเนินการโดยให้ผู้รับบริการเนี่ยค่ะเรียนรู้ด้วยการสังเกตจากตัวแบบที่เขาสนใจหลังจากนั้นก็จดบันทึกความถี่ของพฤติกรรมที่เขาเรียนแบบเนี่ยค่ะว่ามันโอเคไหมปริมาณเพิ่มขึ้นไหมเหมาะสมหรือไม่หลังจากนั้นก็มีการประเมินเพื่อที่จะปรับในเรื่องของการดำเนินการในเรื่องของการประยุกต์ใช้เทคนิคการเสนอตัวแบบนะคะค่ะสำหรับตอนที่2นะคะก็เป็นตัวอย่างเกี่ยวกับเทคนิคนะคะนอกจากนี้นะคะในเอกสารประกอบการสอนนะคะก็จะมีเทคนิคมากกว่า4เทคนิคที่ครูได้กล่าวไปนะคะนักศึกษาสามารถอ่านเพิ่มเติมได้นะคะต่อมาเป็นตอนสุดท้ายแล้วค่ะก็คือตอนที่3นะคะเป็นเรื่องของการประยุกต์
กี่ยวกับการเรียนรู้แล้วก็การปรับพฤติกรรมนะคะเพื่อการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาค่ะการประยุกต์การเรียนรู้นะคะแบ่งเป็นทั้งหมด5ขั้นด้วยนะคะซึ่ง

0: การเรียนรู้เพื่อการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเนี่ยค่ะเริ่มต้นจากการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้รับบริการเป็นรายบุคคลนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาข้อมูลที่เราเก็บที่เราเก็บรวบรวมมาเนี่ยค่ะมาคัดกรองดูว่าผู้รับบริการเนี่ยค่ะอยู่ในกลุ่มไหนเป็นกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงหรือว่ากลุ่มที่มีปัญหากลุ่มปกติเราก็จะเน้นในเรื่องของการส่งเสริมพัฒนากลุ่มเสี่ยงเราก็จะเน้นในเรื่องของการป้องกันส่วนกลุ่มที่มีปัญหาเราก็จะเน้นในเรื่องของการแก้ไขค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ภายใต้ขอบข่ายด้านการแนะแนวทั้ง3ด้านไม่ว่าจะเป็นในด้านการศึกษาด้านอาชีพด้านส่วนตัวสังคมนะคะและสุดท้ายมีการประเมินผลและติดตามผลนะคะนอกจากนี้ค่ะเมื่อเราได้ข้อมูลในเรื่องของการประเมินผลและติดตามผลแล้วเนี่ยค่ะเราก็นำข้อมูลดังกล่าวเนี่ยค่ะมาพัฒนาหรือว่ามาปรับปรุงเพื่อที่จะสามารถให้บริการโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ภายใต้ขอบข่ายของการให้บริการแนวทั้ง3ด้านได้อย่างเหมาะสมนะคะต่อมาค่ะเป็นการประยุกต์การปรับพฤติกรรมค่ะเมื่อกี้เป็นการประยุกต์การเรียนรู้เนาะต่อมาเป็นการประยุกต์การปรับพฤติกรรมเพื่อการแนะแนวและการปรึกษานะคะแบ่งเป็นทั้งหมด5ขั้นตอนด้วยกันนะคะซึ่งมีขั้นตอนที่คล้ายๆกันค่ะขั้นตอนแรกคือการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้รับบริการเป็นรายบุคคลนะคะต่อมาเราก็เอาข้อมูลเนี่ยค่ะมาคัดกรองผู้รับบริการเป็นรายบุคคลว่าบุคคลกลุ่มนี้ที่เราต้องการที่จะประยุกต์ใช้เทคนิคการปรับพฤติกรรมเนี่ยอยู่ในกลุ่มไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงหรือว่ากลุ่มที่มีปัญหาต้องการได้รับการแก้ไขนะคะหลังจากนั้นเราถึงจะกำหนดวัตถุประสงค์ของพฤติกรรมเป้าหมายนะคะถ้าเป็นกลุ่มปกติเนี่ยค่ะเราจะเน้นในเรื่องของการส่งเสริมพัฒนาถ้าเป็นในเรื่องของกลุ่มเสี่ยงเนี่ยเราจะเน้นในการป้องกันและถ้าเป็นกลุ่มที่มีปัญหาเนี่ยค่ะเราจะเน้นในเรื่องของการแก้ไขนะคะต่อมาเป็นการประยุกต์เทคนิคการปรับพฤติกรรมนะคะซึ่งเทคนิคทั้ง4ตัวอย่างที่ครูได้กล่าวไปข้างต้นนอกจากนี้ในหน่วยการเรียนรู้ก็จะมีเทคนิคเพิ่มเติมหลังจากนี้ด้วยนะคะเมื่อเราประยุกต์ใช้เทคนิคตามกระบวนการของแต่ละเทคนิคเสร็จแล้วนะคะเราก็จะประเมินผลและติดตามผลค่ะซึ่งเราก็จะนำข้อมูลในเรื่องของการติดตามผลและประเมินผลเนี่ยค่ะมาพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงการให้บริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาภายใต้ขอบข่าย3ด้านเช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นในด้านการศึกษาด้านอาชีพด้านส่วนตัวสังคมค่ะเพื่อให้บริการแนะแนวและการปรึกษามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นค่ะค่ะหน่วย13นะคะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนรู้และการปรับพฤติกรรมกับการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะคะนักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทั้งทฤษฎีการเรียนรู้และเทคนิคการปรับพฤติกรรมพร้อมทั้งขั้นตอนในเรื่องของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้และเทคนิคการปรับพฤติกรรมสำหรับการให้บริการแนะแนวและการปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการนั่นคือเพื่อให้เขาสำรวจตนเองเข้าใจตนเองนะคะสามารถปรับตัวแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเป็นบุคคลที่มีคุณภาพแล้วก็สามารถพัฒนาประเทศแล้วก็พัฒนาโลกให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้นะคะขอบคุณค่ะ
1: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาสวัสดีท่านผู้สนใจทุกท่านครับในปีการศึกษา2568สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอกในหลายหลักสูตรเลยนะครับในหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานจากสปอวและจากครูสภานะครับทำให้บัณฑิตของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับซึ่งในแต่ละหลักสูตรเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่ประกอบวิชาชีพต่างๆให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักสูตรไปในการพัฒนาตนเองการพัฒนาวิชาชีพเพื่อความก้าวหน้าและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับการเรียนออนไลน์สมบูรณ์แบบกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียนควบคู่กับการทำงานขอเชิญชวนทุกท่านมาสมัครเรียนกับเรานะครับการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการศึกษาออนไลน์สมบูรณ์แบบที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพเรียนกับมสท.จบอย่างมีคุณภาพทุกคนครับ

0: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
1: เอ้า
0: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะเฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
2: อาจารย์สวัสดีครับ
0: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
3: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
4: ้ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
5: โรคนี้รักษาหาย
4: ผิดเพราะหากได้รับเชื้อแล้วโอกาสเสียชีวิตสูงมากถ้าไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน
6: เพราะว่าถ้าสั่งปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
4: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าม
7: สท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
8: สวัสดีค่ะนักศึกษาหน่วยต่อไปนี้นะคะที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้คือหน่วยที่14นะคะคือเรื่องพื้นฐานทางจิตวิทยาในการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยานะคะหน่วยนี้จะมีอยู่ด้วยกัน4แนวคิดนะคะหรือ4ตอนนะคะตอนแรกนะนักศึกษาจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดก่อนนะคะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะคะตอนที่2จะเป็นเรื่องพื้นฐานทฤษฎีทั้งหมดเลยนะคะ3ตอนท้ายนะคะก็คือเป็นพื้นฐานทางจิตวิทยาในการปรึกษาเชิงจิตวิทยาที่เน้นอารมณ์และความรู้สึกเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันว่าที่เน้นอารมณ์และความรู้สึกเนี่ยมีกี่ทฤษฎีนะคะส่วนตอนที่3นะคะเป็นพื้นฐานทางจิตวิทยาเนี่ยเกี่ยวข้องกับการปรึกษานะคะที่เน้นความคิดและเหตุผลตอนสุดท้ายนะคะเป็นพื้นฐานทางจิตวิทยาที่เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครูพูดย่อๆนะคะแต่ละตอนของตอนที่2 3 4เนี่ยเป็นทฤษฎีนะคะซึ่งนักศึกษาจะต้องรับรู้ในเรื่องของผู้นำแนวคิดทัศนะเกี่ยวกับมนุษย์แล้วก็เป้าหมายนะคะเพื่อประยุกต์ใช้ในการปรึกษาในงานแนะแนวของนักศึกษานั่นเองนะคะมาดูกันตอนแรกเลยนะคะที่ครูจั่วหัวไว้ตั้งแต่สไลด์แรกๆนะคะก็คือตอนแรกที่เราจะเรียนกันในหน่วยที่14เนี่ยเป็นเรื่องของแนวคิดก่อนนะคะก่อนที่จะลงทฤษฎีนะคะแนวคิดเกี่ยวกับการปรึกษาเนี่ยครูเอามาให้เรียน4เรื่องนะคะเรื่องแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องความหมายและความสำคัญของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเรื่องของเป็นเรื่องของจุดมุ่งหมายเรื่องที่3เป็นเรื่องของประเภทเรื่องที่4เป็นเรื่องของหลักการนะคะซึ่งว่าด้วยการปรึกษาเชิงจิตวิทยาทั้งสิ้นนะคะมาดูความหมายก่อนนะคะความหมายของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาถ้าสาอ่านในหน่วยการสอนของครูนะคะจะเห็นว่ามีความหมายทั้งจากนักวิชาการต่างประเทศและในประเทศนะคะเป็นผู้รู้ผู้เล่นเรื่องนี้แต่ในสไลด์นี้ครูสรุปให้นะคะจากที่ผู้รู้ผู้เล่นเขาพูดมาทั้งหมดนะคะถ้าในความหมายที่ครูสรุปให้นะคะก็คือเป็นกระบวนการช่วยเหลือดูคีย์เวิร์ดดีๆนะคะกระบวนการช่วยเหลือนะคะซึ่งเกิดจากใครคะเกิดจากความร่วมมือกันเป็นอย่างดีระหว่างบุคคลอย่างน้อย2คนนะคะมีคนเดียวก็ไม่ถือว่าเป็นการปรึกษาถูกไหมก็คือตัวนักศึกษานั่นแหละก็คือผู้ให้การปรึกษาซึ่งมีคุณสมบัติส่วนตัวและคุณสมบัติด้านวิชาชีพตามที่นักศึกษามาเรียนกับเรานะคะก็คือว่าเราถือว่ามีคุณสมบัติด้านวิชาชีพแล้วนะคะเหมาะสมที่จะช่วยเหลือผู้รับบริการหรือนักเรียนของเรานะคะซึ่งประสบปัญหาต้องการความช่วยเหลือต้องการพัฒนานะคะให้เขารู้จักและเข้าใจตนเองนะคะมีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองแล้วก็ที่จุดความหมายซึ่งสุดยอดของเราก็คืออยากให้เขาพัฒนาศักยภาพสูงสุดนะคะดำเนินชีวิตด้วยความสุขตามควรแต่อัตภาพนะคะประเด็นที่2ที่นักศึกษาจะต้องเรียนรู้ก็คือความสำคัญนะคะความสำคัญที่ครูจัดลำดับไว้ให้นะคะอันแรกก็คือเรื่องนี้เนี่ยมีความสำคัญต่อผู้รับบริการนะคะเราต้องการให้ผู้เรียนของเรานะคะแก้ปัญหาได้เอง นะคะพัฒนาตัวเองได้แล้วก็ป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็พัฒนาตัวเองได้เต็มตามศักยภาพนะคะส่วนความสำคัญของครอบครัวนะคะเราถือว่านักเรียนของเรานะคะผู้ปกครองก็ส่งมาที่โรงเรียนแล้วครูแนแนวก็เหมือนเป็นสารต่อค่ะก็คือดูแลเขาให้เขาดูแลเหมือนกับดูแลตัวเองได้มีสุขภาพจิตที่ดีนะคะเขาก็จะเป็นเหมือนกับช่วยเหลือครอบครัวได้ต่อไปเขาอาจจะเป็นนักเรียนของเราอาจจะเป็นตัวประสานงานในครอบครัวก็ได้นะคะถ้าเกิดครอบครัวเกิดปัญหาเล็กๆขึ้นมานะคะถ้าเขาเรียนรู้จากครูแนแนวไปแล้วนะคะหรือทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับโรงเรียนได้ดีขึ้นนะคะครูแนแนวก็จะเป็นตัวประสานได้ดีนะคะในงานของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาของเรานะคะประเด็นสุดท้ายเนี่ยมันสำคัญต่อสถานศึกษานะคะเพราะว่าถ้าคนในองค์กรหรือคนในสถานศึกษามีสุขภาพจิตที่ดีนะคะมันก็จะทำให้องค์กรหรือการทำงานได้ราบรื่นต่อไปได้นะคะก็จะช่วยผู้บริหารในการบริหารจัดการได้ดีขึ้นนะคะอันนี้ครูก็จัดไว้ให้3อันนะคะมาดูจุดมุ่งหมายนะคะอย่างที่ครูพูดไว้เล็กๆแล้วในเรื่องของความหมายนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยเราอยากให้นักเรียนของเราเนี่ยรู้จักและเข้าใจตนเองให้เขาค้นพบทักษะและความถนัดให้เขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะให้เขามีทักษะในการแก้ปัญหาให้เขาพัฒนาตัวเองได้นะคะแล้วก็ช่วยเขาเป็นบุคคลที่มีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคตนะคะส่วนประเภทนะคะมันก็เหมือนกับเป้าหมายการแนแนวที่นักศึกษาเคยเรียนไปแล้วนะคะประเภทของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเนี่ยครูจัดไว้3ประเภทนะคะก็คือเพื่อส่งเสริมปรับเปลี่ยนแก้ไขหรือให้นักเรียนของเราเนี่ยปรับตัวได้นะคะประเภทที่2เนี่ยเป็นการปรึกษาเพื่อป้องกันปัญหาประเภทที่3ก็คือเพื่อส่งเสริมพัฒนาการนะคะส่วนหลักการนะคะคล้ายคลึงกับล้อกับจุดมุ่งหมายของเรานะคะเราต้องการที่จะตอบสนองนักเรียนของเรานะคะเพื่อให้พัฒนาและปรับตัวได้นะคะให้ความสำคัญกับพัฒนาการทุกด้านนะคะตั้งแต่ร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญานะคะแล้วก็ผู้ให้การปรึกษาจะต้องมีสมรรถนะนะคะซึ่งนักศึกษามาเรียนกับเรานะคะเราก็คาดหวังว่ามีสมรรถนะเพียงพอในการปฏิบัติเพราะว่าในเทอมสุดท้ายนะคะเราจะนักศึกษาเข้ามาอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพนะคะในการอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพเนี่ยนักศึกษาจะต้องมาฝึกปฏิบัติจริงนะคะในเรื่องของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแล้วก็การแนะแนวอื่นๆด้วยนะคะเราก็ถือว่าน่าจะมีสมรรถนะเพียงพอนะคะแล้วก็จะต้องควรจะทำงานเป็นทีมนะคะผู้ให้การปรึกษาควรจะเป็นตัวแบบได้นะคะแล้วก็ประเมินงานได้นะคะแล้วก็มีหลักฐานนะคะในการทำงานเพราะเดี๋ยวนี้เรื่องของการทำงานนะคะแล้วก็ในการประเมินงานเป็นเรื่องสำคัญนะคะถ้าเราไม่มีหลักฐานไว้เราก็จะลำบากรวมทั้งนักเรียนของเราด้วยที่เราจะต้องสอนให้เขารู้จักประเมินตัวเองแล้วก็ทำหลักฐานเป็นพอร์ตโฟลิโอไว้นะคะแล้วก็ให้ความสำคัญในการเคารพให้คุณค่าและศักดิ์ศรีและสิทธิของนักเรียนนะคะอันนี้คือหลักการที่ผู้ให้การปรึกษาหรือนักศึกษาของเราควรจะยึดไว้นะคะคราวนี้ในตอนต่อไปนะคะทั้ง3ตอนที่ครูจะพูดถึงจะลงไปที่ทฤษฎีแล้วที่นักศึกษาจะนำไปใช้ได้นะคะทฤษฎีกลุ่มแรกเนี่ยเป็นทฤษฎีที่เน้นอารมณ์ความรู้สึกทฤษฎีทั้งหมดที่ครูนำมาให้นักศึกษาเรียนนี้มีอยู่ด้วยกัน4ทฤษฎีนะคะทฤษฎีแรกเนี่ยคือเราเรียกว่าแบบจิตวิเคราะห์นะคะซึ่งฟรอยด์เป็นผู้นำทฤษฎีที่2เป็นแบบผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางเดี๋ยวครูค่อยลงรายละเอียดนะคะครูบอกชื่อทฤษฎีไปก่อนนะคะทฤษฎีที่3เป็นแบบ Gestalt ทฤษฎีที่4เป็นแบบภาวะนิยมนะคะแล้วก็ตอนสุดท้ายของเรื่องสุดท้ายของตอนแต่ละตอนนะคะนักศึกษาจะเห็นการประยุกต์แนวคิดนะคะซึ่งครูไม่ได้นำมาโชว์ในสไลด์นักศึกษาสามารถไปหาอ่านได้ในเอกสารการสอนนะคะซึ่งครูนำเสนอไว้อย่างละเอียดของแต่ละทฤษฎีว่าจะประยุกต์ใช้อย่างไรนะคะมาดูแต่ละทฤษฎีของกลุ่ม ที่เน้นอารมณ์และความรู้สึกก่อนนะคะทฤษฎีแรกอย่างที่ครูบอกไว้ก็คือแบบจิตวิเคราะห์นะคะเราจะเรียนด้วยกันประมาณ4เรื่องนะคะแต่ละทฤษฎีนักศึกษาจะต้องรู้เรื่องผู้นำนะคะจะต้องรู้เรื่องแนวคิดและหลักการจะต้องรู้เรื่องทัศนะเกี่ยวกับมนุษย์แล้วก็จะต้องรู้เรื่องเป้าหมายนักศึกษาคงสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันขาดหายในเรื่องของกระบวนการการปรึกษานะคะในหน่วยนี้ในชุดวิชานี้เราจะไม่นำมานะคะเนื่องจากว่า เราเน้นการประยุกต์ใช้นะคะส่วนกระบวนการปรึกษานะคะซึ่งเป็นว่าในเรื่องบทบาทของที่ปรึกษาหรือว่าบทบาทของนักเรียนหรือกระบวนการขั้นตอนนำเข้าสู่การปรึกษานะคะทั้งหมดนะคะจะมีกี่ขั้นตอนของแต่ละทฤษฎีนี้ไม่เท่ากันนะคะนักศึกษาจะได้เรียนในชุดของเทคนิคการปรึกษาเบื้องต้นนะคะ25405นะคะเพราะฉะนั้นทฤษฎีชุดนี้เป็นชุดนำเพื่อนักศึกษารู้เบื้องต้นเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการแนะแนวและการปรึกษาเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหลือแค่4เรื่องนะคะเพราะฉะนั้นให้รู้จักผู้นำก่อนนะคะผู้นำรายละเอียดนักศึกษาไปอ่านเอานะคะจำไว้ว่าซิกมันฟรอยนะคะท่านเป็นจิตแพทย์นะคะเป็นชาวเวียนนานะคะท่านค้นคว้ามาตลอดชีวิตเลยนะคะในเรื่องของทฤษฎีจิตวิเคราะห์นะคะถ้านักศึกษาสนใจที่จะอ่านเพิ่มเติมนะคะไปหาหนังสือเกี่ยวกับจิตวิเคราะห์ได้นะคะมีนักศึกษาทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษอีบุ๊กอะไรใน Google อะไรก็หาได้ตลอดเลยนะคะถ้าอยากรู้ประวัติท่านเพิ่มเติมนะคะอย่างที่ครูบอกนะคะนอกจากรู้แต่ละทฤษฎีรู้เรื่องผู้นำแล้วก็ครูรู้เรื่องทัศนะเกี่ยวกับมนุษย์นะคะจิตวิเคราะห์แนวคิดทัศนะเกี่ยวกับมนุษย์ของฟรอยด์นะคะฟรอยด์มองว่ามนุษย์เนี่ยแรงขับพฤติกรรมของมนุษย์ที่ออกมาเนี่ยเป็นความก้าวร้าวทั้งจิตไร้สำนึกและจิตสำนึกนะคะและพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยถูกกำหนดมาจากจิตไร้สำนึกและจิตสำนึกนะคะอันนี้ครูบอกอย่างย่อๆนะคะแล้วส่วนรายละเอียดนักศึกษาไปอ่านเองนะคะมาดูแนวคิดสำคัญนะอันนี้แหละนะคะอันแรกโครงสร้างบุคลิกภาพของมนุษย์นะคะฟรอยด์บอกว่ามนุษย์เราเนี่ยประกอบด้วยอิดอีโก้และซุปเปอร์อีโก้นะคะมันเป็นยังไงนะคะไปอ่านเพิ่มเติมนะคะอันที่สองคือจิตไร้สำนึกและจิตสำนึกอันที่3คือกลไกการป้องกันตนเองอันนี้สำคัญนะคะนักศึกษาไปอ่านให้ละเอียดว่านักศึกษาเคยใช้กลไกการป้องกันตัวเองบ้างหรือเปล่านะคะใช้อันไหนแล้วใช้มันเวิร์กไหมหรืออันไหนที่เราควรปรับแล้วไม่ควรใช้นะคะอันที่4ที่สำคัญก็คือพัฒนาเชิงจิตเภทถึงแม้ทฤษฎีแบบจิตวิเคราะห์เราไม่ได้นำเรียกว่าอะไรเทคนิคของท่านไปใช้เนื่องจากว่าเราไม่ได้เป็นนักจิตวิเคราะห์เราไม่ได้เป็นจิตแพทย์แต่แนวคิดสำคัญพวกนี้นักศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการช่วยเหลือนักเรียนของนักศึกษาได้นะคะโดยเฉพาะฟรอยด์เน้นย้ำว่าพัฒนาการเชิงจิตเภทในช่วง6ขวบปีแรกของเรียกว่าอะไรของเด็กๆเนี่ยสำคัญหรือของมนุษย์เราทุกคนนะสำคัญมากพ่อแม่แม้กระทั่งคนที่กำลังจะแต่งงานเนี่ยควรจะต้องอบรมแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องของพัฒนาการเชิงจิตเภทของเด็กในวัย6ขวบปีแรกเพราะว่าถ้าเกิดติดยึดพัฒนาการแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาซึ่งแก้ได้ยากในวัยผู้ใหญ่นะคะโอเคนะคะเป้าหมายนะคะอย่างที่ล้อกับแนวคิดนะคะก็คือเราต้องการให้เอาสิ่งที่อยู่ในจิตไร้สำนึกเนี่ยขึ้นมาอยู่ในระดับจิตสำนึกซะนะคะแล้วก็ทำให้อีโก้ซึ่งเป็นโครงสร้างบุคลิกภาพของฟรอยด์นะคะในแนวคิดจิตวิเคราะห์เนี่ยเราต้องการให้อีโก้เข้มแข็งซึ่งตรงข้ามกับอีโก้ที่เราพูดกันในสังคมนะคะอิดอีโก้ซูเปอร์อีโก้เป็นเรื่องที่โครงสร้างบุคลิกภาพซึ่งมนุษย์จำเป็นต้องมีนะคะแล้วอีโก้ตรงนี้จะต้องเป็นตัวประสานระหว่างอิดและก็ซูเปอร์อีโก้นะคะไม่ได้เกี่ยวกับความหมายที่เราใช้ในสังคมว่าอีโก้สูงไม่ดีนะคะแต่อีโก้ของฟรอยด์จะต้องแข็งแรงเพื่อที่จะดึงอิดและซูเปอร์อีโก้ให้อยู่ตรงกลางนะคะมนุษย์ถึงจะมีสุขภาพจิตที่ดีได้นะคะทฤษฎีที่2นะคะในกลุ่มอารมณ์และความรู้สึกก็คือผู้รับแบบผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางนะคะผู้นำก็คือคาร์ลโรเจอร์นะคะครูพูดย่อๆนะคะไปที่ทัศนะมนุษย์เลยอันนี้จะตรงข้ามกับฟรอยด์ท่านนักศึกษาเห็นนะคะฟรอยด์มองว่าพฤติกรรมมนุษย์อยู่ที่จิต ไร้สำนึกแล้วก็จิตสำนึกใช่ไหมคะหรือว่า

แรงขับก้าวร้าวพวกนี้นะคะแต่ว่าคาร์ลโรเจอร์มองตรงข้ามนะคะก็บอกว่ามนุษย์มีเหตุผลแล้วก็นำตัวเองได้แล้วก็เป็นคนดีมีคุณค่าน่าเชื่อถือนะคะแล้วมนุษย์ต้องการยอมรับความรักและความเอื้ออาทรค่ะอันนี้ตรงข้ามเรียกว่าสุดโต่งกับฟรอยด์เลยนะคะมองไม่เหมือนกันนะคะนักศึกษาค่อยๆเรียนรู้แล้วก็นำไปใช้ว่านักเรียนของเราตรงกับเรียกว่าอะไรแนวคิดหรือทัศนะมนุษย์ที่ผู้นำทฤษฎีเขาพูดไว้อย่างไรนะคะมาดูแนวคิดที่คาร์ลโรเจอร์คิดไว้นะคะแนวคิดสำคัญเนี่ยโรเจอร์มองว่าถ้าเราจะดูคนนะคะมองว่าบุคลิกภาพหรือพัฒนาของคนเนี่ยมันมาจากตัวตนหรือเซลล์ของตนนะคะเซลล์ของมนุษย์หรือตัวตนของมนุษย์เนี่ยมันมีอยู่2อันก็คือตนในอุดมคติกับตนตามความเป็นจริงนะคะถ้าตนในอุดมคติใกล้เคียงกับตนตามความเป็นจริงที่เราคาดหวังไว้อันนั้นก็คือสุดยอดก็คือสุขภาพจิตดีนะคะแล้วอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยก็คือเราต้องการให้นักเรียนของเราบรรลุ self actualization นะคะบรรลุสัจการแห่งตนเราต้องการให้เด็กของเรามีคุณค่านะคะนักศึกษาถ้าเข้าไปอ่าน thesis ของรุ่นพี่นะคะจะเห็นว่าที่นักเรียนมีปัญหาในเรื่องของ self esteem หรือไม่มีคุณค่าในตนเองเนี่ยจะเห็นว่ารุ่นพี่ของเราเนี่ยจะใช้ทฤษฎีของคาร์ลโรเจอร์ไปช่วยนะคะเพื่อปรับให้นักเรียนของเรามีคุณค่าในตนเองแล้วก็ทำหน้าที่ได้เต็มตามความสามารถนะคะเป้าหมายนะคะก็คือรับรู้เกี่ยวกับตนเองได้นะคะเชื่อมั่นในตนเองเห็นคุณค่าในตนเองประมาณนี้ล่ะค่ะนะคะส่วนทฤษฎีที่3นะคะก็คือเกสตัลต์ในกลุ่มอารมณ์ความรู้สึกนะคะเกสตัลต์นี่ก็มองอีกแบบหนึ่งนะคะจะต่างกับฟรอยด์แล้วก็คาร์ลโรเจอร์นะคะผู้นำทฤษฎีคือเฟรเดริกเอสเพิร์นนะคะทัศนะมนุษย์ก็คือท่านมองเพิร์นท่านมองบุคคลเป็นองค์รวมเอาประเด็นสำคัญแล้วกันนะคะครูจะข้ามไปนะคะแล้วก็แนวคิดสำคัญก็คือ here and now นะคะมองที่ปัจจุบันเท่านั้นนะคะในเรื่องของอดีตและอนาคตท่านบอกว่าอย่าไปมองนะคะแล้วก็ในเรื่องของหลักการภาพและพื้นนะคะในเรื่องของสิ่งที่ค้างคาใจแล้วก็การปรับตัวที่ไม่เหมาะสมอันนี้เราไปเรียนรายละเอียดกันในชุดวิชานะคะเป้าหมายก็คือให้เขาตระหนักรู้ในตนเองรับผิดชอบในตนเองได้นะคะแล้วก็ให้พ้นให้หลุดพ้นจาก unfinished business หรือการค้างคาใจนั่นเองนะคะทฤษฎีสุดท้ายของกลุ่มอารมณ์ความรู้สึกนะคะก็คือภาวะนิยมนะคะภาวะนิยมเนี่ยไม่ได้ตั้งโดยใครโดยเฉพาะนะคะ เกิดขึ้นในสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะคะยุคนั้นเป็นยุคที่คนสับสนอลหม่านแล้วก็ล้มหายตายจากกันมากนะคะมันก็เกิดปรัชญาขึ้นมานะคะในยุโรปนะคะแล้วก็มีนักจิตวิทยา3ท่านนะคะคือเวกเตอร์เฟรนเคิลลอนโลเมและเออร์วินยาลอมเนี่ยเอาแนวคิดปรัชญาของยุโรปตะวันยุโรปในยุคนั้นซึ่งหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยมาใช้ในการดูแลรักษาเพื่อนมนุษย์นะคะตั้งเป็นทฤษฎีภาวะนิยมตามที่เราแปลนะคะ existential นะคะคีย์เวิร์ดสำคัญก็คือในข้อสุดท้ายนะคะเขาอยากให้มนุษย์เนี่ยแสวงหาความหมายของชีวิตเพราะยุคนั้นอย่างที่บอกว่าเพิ่งสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองนะคะมีการสูญเสียมีการล้มตายกันมากนะคะแล้วก็เนี่ยบ้านก็หมุบ้านเรือนปรักหักพังนะคะแล้วก็คนพัดพรากจากพ่อแม่พี่น้องนะคะเพราะฉะนั้นคนในยุคนั้นก็จะรู้สึกเหมือนกับไม่มีอะไรในตัวเองแล้วนะคะก็คือตรงนี้ค่ะที่นักจิตวิทยาเขาจับประเด็นขึ้นมาแล้วก็มองมนุษย์แบบนี้แล้วก็อยากจะช่วยมนุษย์ในเรื่องนี้นะคะถ้าเรารู้ประวัติเนี่ยเราก็จะเข้าใจมากขึ้นนะคะในแต่ละทฤษฎีว่าทำไมเขาตั้งทฤษฎีนี้มานะคะประเด็นหลักๆก็คือเขาอยากจะให้คล้ายๆกับโรเจอร์นะคะก็คือให้ผู้รับบริการเราเนี่ยตระหนักรู้ในตนรับผิดชอบแสวงหาเอกลักษณ์แสวงหาความหมายนะคะเป้าหมายอย่างที่ครูบอกไปนะคะครูขอข้ามไปนะคะคล้ายๆกันนะคะส
ส่วนกลุ่มที่2เน้นความคิดและเหตุผลมีอยู่ด้วยกัน3ทฤษฎีนะคะก็คือเน้นเหตุผลอารมณ์ความรู้สึกทฤษฎีแรกอันที่2วิเคราะห์สัมพันธภาพระหว่างบุคคลทฤษฎีที่3ในเรื่องของวิเคราะห์ลักษณะบุคคลและองค์ประกอบมาดูทฤษฎีแรกนะคะเราเรียกย่อๆว่า IEBT นะคะผู้นำทฤษฎีคือ Albert Ellis ทฤษฎีนี้จุดเน้นสำคัญก็คือมนุษย์ที่มีปัญหาก็คือไม่มีเหตุผลนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะช่วยเขาเราดูที่ตัวเหตุผลนะคะสิ่งที่เขาเชื่ออย่างไม่มีเหตุผลนั้นคืออะไรแล้วเราปรับเปลี่ยนนะคะประเด็นอยู่ตรงนี้นะคะสำหรับทฤษฎีนี้ทฤษฎีเครือภาพ ABC นะคะ A ก็คือตัวเหตุการณ์ activate event นะคะที่มากระตุ้นให้เกิดไม่ได้เกิดทำให้เกิดปัญหานะคะตัว C consequence หรือผลที่เกิดก็ไม่ได้เกิดปัญหาตัวที่ทำให้เกิดปัญหาคือตัว Bนะคะก็คือ belief ความเชื่อของเขานั่นเองนะคะถ้าก็มีความเชื่อที่ผิดเขาเกิดปัญหาแน่นะคะเพราะฉะนั้นAlbert Ellis จับประเด็นตรงนี้นะคะเห็นไหมคะทฤษฎีคุณภาพของ Albert Ellis จะต่างกับ Freud อย่างที่บอกนะคะ Freud เชื่อในเรื่องของ id ego super ego ใช่ไหมคะแต่ว่า Albert Ellis ท่านเชื่อในเรื่องของ ABC อย่างที่กูอธิบายไปแล้วนะคะโอเคกูขอข้ามไปนะคะทฤษฎีที่2ในกลุ่มเน้นความคิดและเหตุผลนะคะก็คือทฤษฎีวิเคราะห์ลักษณะบุคคลและองค์ประกอบนะคะผู้นำก็คืออีลิกเบิร์ดนะคะทฤษฎีนี้ถ้านักศึกษาเรียนไปลึกๆ ก็จะสนุกนะคะแล้วคนที่รักการฝึกอบรมเนี่ยเคยไปเข้ารับการฝึกอบรมจะเห็นว่าเราได้รับเทคนิควิธีเยอะเลยแต่จริงๆแล้วมาจากทฤษฎีนี้เยอะเหมือนกันนะคะซึ่งเราไม่รู้มาก่อนว่าอ๋อที่เราไปรับการฝึกอบรมมาแล้วผู้อะไรวิทยากรเขาใช้เทคนิคกับเราเนี่ยปรากฏว่าเขานำเรื่องนี้มาใช้กับเราเยอะเพราะมันเป็นเรื่องของวิเคราะห์สัมพันธภาพนะคะแล้วก็อีบิกอีกเบอร์เนี่ยมีเทคนิคแนวคิดเรียกว่าสำคัญหลายอย่างซึ่งนักฝึกอบรมเนี่ยเอาไปใช้ครูแนะแนวกับไม่ค่อยได้เอาไปใช้นะคะอย่างที่นักศึกษาเห็นในเรื่องของตำแหน่งของชีวิตนะคะแนวคิดอันนี้ค่ะนะคะที่บอกว่าฉันโอเคเธอโอเคไหมถ้าฉันไม่โอเคฉันโอเคแต่เธอไม่โอเคฉันโอเคเธอฉันไม่โอเคแต่เธอโอเคฉันไม่โอเคเธอไม่โอเคอันนี้ค่ะเป็นตำแหน่งชีวิตซึ่งถ้าเป็นแบบแรกเนี่ยโอเคเลยแต่ถ้าแบบ2แบบ3แบบ4อีลิกเบิร์นบอกว่ามีปัญหาละจะต้องครูแนะแนวหรือคาวเซอร์จะต้องเข้าไปแก้ไขอันนี้ครูเคยไปเข้ารับการอบรมแล้วก็มีวิทยากรเนี่ยเขาเคยเอาตำแหน่งชีวิตนะเอาไปใช้กับเรานะคะในตอนฝึกอบรมนะคะก็นักศึกษาก็ดูไปว่ามีอะไรที่นักศึกษาสามารถเอาไปใช้กับนักเรียนในเรียกว่าในชั้นเรียนที่เราเจอได้นะคะมันมีเยอะไปหมดเลยแต่ครูน่าจะไม่มีเวลาที่จะมาพูดให้หมดนะคะมาดูถึงทฤษฎีที่3นะคะก็คือวิเคราะห์ลักษณะบุคคลและองค์ประกอบทฤษฎีนี้ครูอยากจะเน้นที่ครูแนแนวนะคะครูแนแนวจะนำทฤษฎีนี้ไปใช้ได้มากเลยโดยเฉพาะเครื่องมือต่างๆนะคะทฤษฎีนี้จะเน้นไปที่เรียกว่าอะไรอะให้รู้จักคนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากรู้ว่าเด็กมีความถนัดความสนใจอะไรเนี่ยทฤษฎีวิเคราะห์เรียกว่าอะไรลักษณะบุคคลและองค์ประกอบเนี่ยจะช่วยได้เยอะนะคะเพราะจะช่วยให้เด็กรู้จักและเข้าใจตนเองสำรวจตนเองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมันจะมีเครื่องมือเยอะแบบวัดต่างๆที่แบบทดสอบทางจิตวิทยาต่างๆเนี่ยมาจากทฤษฎีนี้ทั้งสิ้นนะคะทฤษฎีกลุ่มสุดท้ายนะคะก็คือทฤษฎีที่เน้นพฤติกรรมของมนุษย์นะคะจะมีอยู่2ทฤษฎีที่นะครูมาให้เรียนนะคะก็คือแบบพฤติกรรมนิยมและแบบเผชิญความจริงมาดูอันแรกก่อนนะคะถ้านักศึกษาเรียนวิชาชีพครูมาแล้วเนี่ยจะคุ้นหูมากถ้ามาเรียนในหน่วยในทฤษฎีนี้นะคะทฤษฎีนี้ก็คือทฤษฎีการเรียนรู้นั่นเองนะคะแต่ว่าในชุดวิชาของเรานะคะในการแนะแนวของเราใช้คำว่าพฤติกรรมนิยมชื่อเดียวกันนะคะหรือจิตวิทยาการเรียนรู้หรือจิตวิทยาการศึกษานะคะซึ่งเราเอาไปใช้ในการเรียนการสอนมากนะคะในเรื่องของการวางเงื่อนไขการเสริมแรงนะคะการให้รางวัลนะคะหรือการเป็นตัวแบบนะคะมาจากทฤษฎีนี้ทั้งสิ้นนะคะอันนี้ครูพูดย่อๆที่นักศึกษาสามารถเอาไปใช้ได้นะคะ
ทฤษฎีสุดท้ายนะคะก็คือทฤษ

0: ทฤษฎีเผชิญความจริงนะคะเจ้าของทฤษฎีก็คือวิลเลียมเกรเซอร์ในยุคนั้นเนี่ยเกิดยุวชนนะคะในอเมริกานะคะก็คือมีการตีลันฟันแทงเหมือนกับวัยรุ่นแบบใจร้อนอย่างเงี้ยนะคะท่านวิลเลียมเกรเซอร์ก็ตั้งทฤษฎีนี้ขึ้นมานะคะเพื่อช่วยให้เด็กเผชิญความจริงหรือเผชิญกับความรับผิดชอบมีเทคนิคสำคัญสำคัญซึ่งรุ่นพี่ของเรานะคะหรือว่านักวิจัยของเราเนี่ยเอาเทคนิคของวิลเลียมกาเซอร์ไปใช้จนประสบความสำเร็จมาแล้วโดยเฉพาะในเรียกว่าอะไรในวงของวิชาชีพนักสังคมสงเคราะห์ค่ะเข้าไปใช้แก้ปัญหาผู้ติดยาเสพติดเยอะเหมือนกันนะคะในเรื่องของเผชิญความจริงนะคะโดยใช้เทคนิคของท่านวิลเลียมเกรเซอร์ไปนะคะเพื่อให้คนเกิดความรับผิดชอบให้คนเรียกว่าอะไรควบคุมตัวเองได้นะคะมีขั้นตอนอยู่นะคะในเรื่องแนวคิดสำคัญของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบเผชิญความจริงซึ่งวิลเลียมในทัศนะของวิลเลียมเกรเซอร์นะคะเป็นเรื่องของโลกคุณภาพนะคะเป็นโลกที่บุคคลสะสมทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรารถนาภายในจิตใจไว้นะคะโดยสำคัญกับความต้องการพื้นฐาน5ด้านของมัสโลนะคะถ้าศึกษาไปอ่านเพิ่มเติมในเอกสารการสอนนะคะอีกประเด็นอีกแนวคิดสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือพฤติกรรมทั้งหมดโดยรวมนะคะซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบทั้งหมดของความเป็นบุคคลนะคะได้แก่การกระทำการคิดความรู้สึกแล้วก็ร่างกายของเขานะคะเพราะเบลลี่กราเซอร์มองว่าถ้าบุคคลคิดเขาก็จะทำด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเริ่มที่ความคิดนะถ้าจะปรับเปลี่ยนนะคะประเด็นสุดท้ายนะคะที่จะเรียนกันในหน่วยนี้นะคะก็เป็นเป้าหมายของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบเผชิญความจริงของวิลเลียมกราเซอร์นะคะวิลเลียมกราเซอร์ต้องการให้มนุษย์โดยเฉพาะเยาวชนของเรานะคะมีความรับผิดชอบในการแก้ปัญหาด้วยตัวเองนะคะแล้วก็มีความกระจ่างในความต้องการของตัวเองมีจิตใจที่เข้มแข็งได้เรียนรู้ที่จะตัดสินใจเลือกอย่างฉลาดนะคะแล้วก็วางแผนที่เป็นไปได้จริงนะคะแล้วก็สามารถเดินได้ตามนะคะอันนี้ค่อนข้างเป็นรูปธรรมเนาะทฤษฎีนี้แล้วก็มีคนเอาไปใช้ในงานวิจัยและใช้จริงในการช่วยเหลือบุคคลที่ติดยาเสพติดเยอะทีเดียวนะคะรวมทั้งยุวชนที่เป็นอาชญากรนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะสำหรับหน่วยที่14นี้นะคะครูขอจบไว้แค่นี้นะคะขอให้นักศึกษาไปอ่านเพิ่มเติมแล้วอย่าลืมที่ครูบอกนะคะดูที่วัตถุประสงค์ของทำความเข้าใจของวัตถุประสงค์ของแผนตอนก่อนของแต่ละตอนนะคะแล้วก็ค่อยๆ คลี่ไปแล้วก็ตอบคำถามแผนตอนให้ได้นะคะครูขอให้นักศึกษาทุกคนโชคดีค่ะขอบคุณค่ะ
1: ตอนนี้เป็นครูอาสาสมัครสอนตามชุมชนต่างๆทำแล้วสบายใจค่ะได้รู้จักเด็กรู้จักโลกของเด็กเรียนรู้ประสบการณ์ไปพร้อมๆกับเด็กจึงไม่ต้องรอประสบการณ์หลังเรียนจบค่ะเริ่มตอนนี้มันก็ได้ตอนนี้เราสอนเขาเขาก็รักเราเราก็มีกำลังใจเรียนมสท.นอกจากจะได้เรียนเนื้อหาในตำราแล้วยังได้เป็นครูจริงๆพร้อมกันไปด้วยเลยค่ะมันเป็นความรู้สึกเชื่อมั่นอยู่ข้างในอธิบายออกมายากมากค่ะ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: จัดแถวหนึ่ง
4: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธ

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ทราบหรือไม่ว่าเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้เคล็ดลับเหล่านี้สามารถช่วยคุณได้ร่วมฝึกซ้อมหนีไฟทั้งที่บ้านที่ทำงานและโรงเรียนวางแผนทางหนีไฟในที่พักอาศัยมากกว่า1ทางอุปกรณ์ดับไฟควรอยู่ในที่ที่สามารถหยิบใช้ได้สะดวกหากมีคำสั่งอพยพควรอพยพทันทีหากไม่เคยผ่านการฝึกฝนและไม่มีอุปกรณ์กันไฟไม่ควรเข้าใกล้บริเวณเพลิงไหม้ไม่ว่ากรณีใดๆหากมีความร้อนหรือควันรอดออกมาจากช่องประตูลองจับประตูและลูกบิดหากร้อนห้ามทำการเปิดประตูโดยเด็ดขาดแต่ถ้าหางลูกบิดไม่ร้อนค่อยๆเปิดอย่างระมัดระวังและหนีไป

0: ามทางหนีไฟหมอบกับพื้นเพื่อลดการสูดควันเข้าร่างกายแม้จะเกิดอาการหวาดกลัวอย่าพยายามซ่อนตัวเพราะนักดับเพลิงอาจหาคุณไม่เจอมันตรวจตาอุปกรณ์สัญญาณเตือนไฟว่าทำงานเป็นปกติหรือไม่หากเสื้อผ้าติดไฟให้หมอบลงกับพื้นใช้มือทั้งสองป้องหน้าและกลิ้งตัวไปมา
1: จะเรียนมสท.ได้หรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์025047788
3: หน่วยที่15นะคะพูดถึงการวิจัยทางจิตวิทยาและสังคมวิทยาเพื่อการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาก็จะกล่าวถึงใน3ตอนนะคะในตอนแรกจะพูดถึงแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางจิตและสังคมวิทยาเพื่อการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะพูดถึงแนวทางการทำวิจัยแล้วก็การประยุกต์ใช้งานการวิจัยทางจิตวิทยาและสังคมวิทยาเพื่อการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะคะอันแรกนะคะก็จะพูดถึงความหมายและความสำคัญของการวิจัยทางจิตวิทยาและสังคมวิทยานะคะก็จะพูดถึงประเภทของการวิจัยขอบข่ายของการวิจัยแล้วก็จรรยาบรรณของการวิจัยในความหมายของการวิจัยนะคะการวิจัยหมายถึงกระบวนการแสวงหาความรู้ข้อเท็จจริงนะคะด้วยวิธีการที่มีระบบแบบแผนจิตวิทยานะคะเราจะเอาความหมาย3อันมารวมกันนะคะจิตวิทยาหมายถึงการศึกษาพฤติกรรมของบุคคลนะคะหรือพฤติกรรมมนุษย์นะคะที่เกิดขึ้นว่ามีลักษณะใดบ้างนะคะเพื่อที่จะทำให้เข้าใจบุคคลทำนายพฤติกรรมบุคคลได้นะคะคาดคะเนพฤติกรรมบุคคลได้พยากรณ์พฤติกรรมบุคคลเพื่ออะไรเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์และลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นะคะโดยเราจะต้องมีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ในลักษณะบุคคลความหมายของสังคมวิทยานะคะสังคมวิทยาเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะคะเพราะนั้นในจิตวิทยากับสังคมวิทยานะคะเราจะมอง2มุมในจิตวิทยาเราจะมองบุคคลเป็นแต่ละบุคคลสังคมวิทยาจะมองความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเพราะฉะนั้นในหน่วยนี้เราจะว่าด้วยเรื่องวิจัยทั้งระดับบุคคลและความสัมพันธ์ของบุคคลนะคะโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะศึกษาพฤติกรรมเข้าใจนะคะพฤติกรรมของมนุษย์นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการวิจัยนั้นของทางจิตวิทยาและสังคมวิทยาเราเพื่อที่จะเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์แล้วก็สร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์แล้วก็ลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นะคะนั้นเราจะให้ความสำคัญนะคะอย่างที่เรียนไว้จิตวิทยาเราให้ความสำคัญรายบุคคลแต่สังคมวิทยาเราให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ของคนในสังคมนั้นในหน่วยนี้การวิจัยเราจะพูดถึงทั้งรายบุคคลและสังคมส่วนรวมความสำคัญของการวิจัยนะคะความสำคัญของการวิจัยทางจิตวิทยาและสังคมวิทยาต่อไปนี้เราจะพูดรวมแล้วนะคะเมื่อกี้เราเข้าใจความแตกต่างของจิตวิทยาและสังคมวิทยาเพราะนั้นการวิจัยทางจิตวิทยาและสังคมวิทยาเราจะพูดถึงทั้งรายบุคคลแล้วก็ทั้งความสัมพันธ์ของคนในสังคมนะคะในแน่นอนแหละในความสำคัญของการวิจัยนะคะเราจะมีความสำคัญต่อบุคคลในแง่ของการที่เราจะได้ศึกษานะคะเอาความรู้ไปแก้ปัญหาในแต่ละบุคคล ช้ในการปรับตัวของคนทำให้เราได้เข้าใจนะคะถึงของความเข้าใจของตนเองต่อผู้อื่นแล้วก็เข้าใจความสิ่งแวดล้อมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทำให้

วิจัยนะคะเมื่อเราได้มีงานวิจัยต่างๆนักวิจัยก็ได้พัฒนาในแง่ของนักวิจัยในแง่นาความคิดแล้วก็เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการวิจัยนะคะเมื่อคนเรานั้นมีงานวิจัยก็พัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในแง่ของความสำคัญนะคะต่อนักวิจัยนะคะเราจะมองว่าถ้ามีผลงานวิจัยเนี่ยทำให้ผลงานวิจัยนั้นส่งผลต่อผู้บริหารในการที่จะใช้ข้อมูลนะคะเพราะนั้นแน่นอนเมื่อกี้อย่างเรียนไว้ว่าการวิจัยนั้นเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือได้เพราะนั้นคนเราถ้ามีผลงานวิจัยนะคะผู้บริหารก็สามารถที่จะตัดสินใจได้อย่างถูกต้องแก้ปัญหาได้ตรงจุดนะคะองค์กรก็มีผลงานวิจัยเพื่อการขยายองค์ความรู้ใหม่ๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญองค์กรก็ได้นักวิจัยที่มีคุณภาพเพราะว่ามีประสบการณ์แล้วก็ได้พัฒนาองค์ความรู้อยู่เรื่อยๆนะคะสังคมต่อประเทศชาติสังคมประเทศชาติก็จะมีเขาเรียกว่ามีการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพเพราะว่าผลงานวิจัยก็ทำให้คนตัดสินใจได้อย่างถูกต้องนะคะก็ช่วยแก้ปัญหาสังคมประเทศชาติทำให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นในการใช้วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติความสำคัญของการวิจัยนะคะก็ทำให้เราได้เป็นเขาเรียกว่าให้ข้อมูลย้อนกลับในการติดตามประเมินโครงการนะคะเพราะนั้นเราใช้กระบวนการวิจัยช่วยในการวางแผนดำเนินงานในอนาคตอย่างเหมาะสมนะคะช่วยเชื่อมโยงกับความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆแล้วก็ทำให้มีข้อมูลสารสนเทศในการดำเนินงานประเภทของการวิจัยทางจิตวิทยาและสังคมวิทยานะคะก็มีการแบ่งประเภทไว้มากมายเลยนะคะก็ในอันดับแรกเนี่ยค่ะเขาบอกว่าแบ่งประเภทตามประโยชน์ของการนำผลการวิจัยไปใช้ประเภทของการวิจัยอันนี้แบ่งตามจุดมุ่งหมายของการวิจัยนะคะก็เป็นการวิจัยเชิงพยากรณ์การวิจัยนะคะที่จะแบ่งตามความสามารถในการควบคุมตัวแปรการวิจัยถ้าจะแบ่งตามระเบียบวิธีวิจัยนะคะประเภทของการวิจัยอันนี้แบ่งตามลักษณะข้อมูลเราก็จะมักจะคุ้นชินกับข้อมูลเชิงปริมาณข้อมูลเชิงคุณภาพใช่ไหมคะข้อมูลเชิงปริมาณก็พวกตัวเลขต่างๆข้อมูลเชิงคุณภาพก็คือการมุ่งเน้นศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมนะคะแล้วตอนนี้เขาก็นิยมว่าศึกษาปริมาณคุณภาพอาจจะไม่เพียงพอแล้วเขาก็มีวิจัยแบบผสมผสานหรือบางทีก็เรียกผสานวิธีนะคะเขาเรียกว่า mixed method research นะคะก็คือว่าเอาทั้งสองแบบมารวมกันเพื่อศึกษาเอาทั้งวิธีเชิงปริมาณและคุณภาพอันนี้ก็ไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะขอบข่ายของการวิจัยทางจิตวิทยาและสังคมวิทยาเพื่อการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะคะก็เราคงจะได้เรียนรู้แล้วว่าการวิจัยนะคะเราในแง่ของการบริหารบริการและวิชาการนะคะอันนี้ก็เป็นขอบข่ายตอนนี้การวิจัยที่เกี่ยวกับบริการเนี่ยค่ะบริการเดี๋ยวนี้มันก็เป็นบริการแนวอย่างเช่นบริการแรกเนี่ยค่ะทุกคนในศาสตร์แนวจะต้องเข้าใจและจำขึ้นใจก็คือในเรื่องของบริการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเป็นรายบุคคลเราสามารถทำวิจัยได้มากมายเลยนะคะก็คือในเรื่องของจัดระบบนะคะในการรวบรวมข้อมูลแล้วยิ่งตอนนี้ที่เรียนไว้นะคะในเรื่องของนวัตกรรมต่างๆนะคะในเรื่องของออนไลน์ของระบบสารสนเทศนี่มาแรงนะคะเพราะนั้นในแง่ของการรวบรวมข้อมูลการทำฐานข้อมูลนะคะเราก็จะต้องมีระบบใหม่อันนี้ก็สามารถทำวิจัยได้มากมายเลยนะคะรวบรวมข้อมูลเป็นรายบุคคลเนี่ยค่ะเรามีระบบเว็บระบบคลาวด์ต่างๆเนี่ยค่ะเราลองไปสร้างนวัตกรรมของโรงเรียนของเราที่เราอยู่อะค่ะอันที่สองการวิจัยเกี่ยวกับบริการสนเทศโอ้บริการสนเทศนี่เขาเรียกว่าปัจจุบันนี้แตกต่างจากเดิมเมื่อก่อนเราอาจจะมีบอร์ดติดป้ายที่โรงเรียนนะคะตอนนี้ก็เป็นบริการสนเทศออนไลน์นะคะก็สามารถวิจัยได้มากมายทีเดียวรวมถึง
เดี๋ยวนี้เขาจะมีระบบคัดกรองนะคะคัดกรองเกี่ยวกับบริการสนเทศเนี่ยค่ะไม่ได้เพียงว่าให้ข้อมูลบางทีเขาจะทำเป็นระบบของการตรวจสอบข้อมูลตัวเองก่อนเช่นนักเรียนมีความเครียดไหมนะ

คะก็ตรวจสอบข้อมูลก่อนแล้วพอเครียดปุ๊บเขาก็ให้บริการสนเทศเฉพาะเลยเครียดมากเอาเบอร์หนึ่งไปเครียดที่สองเอาเบอร์สองอันนี้ก็สามารถวิจัยได้มากมายเลยนะคะก็เห็นหลากหลายอันที่สามคือวิจัยเกี่ยวกับบริการปรึกษาโอ้เยอะเลยนะคะทฤษฎีปรึกษารายบุคคลรายกลุ่มต่างๆทฤษฎีต่างๆเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะทำการศึกษาได้การปรึกษาออนไลน์ก็มาแรงเช่นกันนะคะเรามีองค์กรที่ปรึกษาออนไลน์รับรองนะคะก็สามารถที่จะปรึกษารายบุคคลรายกลุ่มรวมถึงการใช้ทฤษฎีต่างๆการปรึกษานะคะในหลายๆเทคนิควิธีก็สามารถที่จะมาใช้ในการวิจัยได้ค่ะการวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดวางตัวบุคคลนะคะการจัดวางตัวบุคคลก็คือจัดบุคคลให้เหมาะกับสิ่งที่เขาเป็นนะคะอันนี้ก็เราก็สามารถวิจัยได้ครอบคลุมทั้งในด้านการศึกษาอาชีพส่วนตัวสังคมแล้วก็ทุกรุ่นทุกวัยนะคะวัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่ทำงานวัยสูงอายุก็สามารถจัดวางตัวบุคคลได้หมดเลยนะคะก็เราศึกษาข้อมูลแล้วก็วิจัยในเรื่องนี้ได้เลยแล้วก็สุดท้ายของบริการแนวก็คือการวิจัยบริการติดตามและประเมินผลเราก็สามารถวิจัยติดตามและประเมินผลในบริการรวบรวมข้อมูลบริการสนเทศบริการปรึกษาบริการจัดวางตัวบุคคลในปัจจุบันงานวิจัยก็เปลี่ยนรูปไปนะคะแบบสอบถามนี่แทบจะกระดาษนี่ก็คงจะรวบรวมข้อมูลยากโดยเฉพาะโรงเรียนปิดด้วยเขาก็ใช้เป็น Google Form ต่างๆนะคะก็สามารถที่จะให้ผลมารวดเร็วทั้งเป็น Rating Scale Scale ต่างๆก็สามารถทำได้หมดเลยนั้นบริการติดตามผลในโรงเรียนของเราก็ทำได้อย่างรวดเร็วเลยเห็นลูกศิษย์ทำวิจัยนะคะแป๊บเดียวก็เก็บข้อมูลได้หมดแล้วนะคะนั้นมันก็เปลี่ยนรูปไปเราก็สามารถที่จะติดตามผลได้ง่ายขึ้นเปลี่ยนไปนี่ดีนะคะก็คือรวดเร็วขึ้นนะคะแล้วก็บริการนะคะการวิจัยเกี่ยวกับวิชาการแนะแนวเราก็สามารถวิชาการแนะแนวเราจะพูดถึงถ้าพูดถึงวิชาการแนะแนวนะคะเรามักจะมีคำต่อท้ายมาก็คือเรื่องของการสร้างองค์ความรู้การสร้างนวัตกรรมและการรวบรวมงานวิจัยเพื่อใช้ในงานวิจัยเพื่อใช้ในการทำงานให้เหมาะสมและเขาเรียกว่าและมืออาชีพมากขึ้นนั้นเวลาเราทำงานถ้าเราใช้งานวิจัยมาเป็นหลักคิดเนี่ยค่ะจะนักแนะแนวของเราทำให้เราทำการแนะแนวและการปรึกษาแบบมืออาชีพใช้องค์ความรู้มากขึ้นจรรยาบรรณของนักแนะแนวนะคะของนักวิจัยนะคะก็แน่นอนลองไปศึกษาดูนะคะอันนี้ก็เป็นทางสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเขาก็ได้พูดถึงจรรยาบรรณของนักวิจัยนักแนะแนวของเราก็จะต้องมีการวิจัยที่เป็นมีจรรยาบรรณด้วยนะคะจรรยาบรรณก็มีในหลายๆเรื่องนะคะยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของเราจะต้องซื่อสัตย์นะคะในแง่ของผลงานวิชาการนะคะในแง่ของการมีอิสระในทางความคิดนะคะการใช้งานวิจัยที่ถูกที่ควรที่เหมาะสมนะคะแล้วก็จรรยาบรรณต่อเพื่อนร่วมทีมเงี้ยค่ะวิชาการแล้วจะต้องมีการให้เกียรติให้ใส่ชื่อต่างๆอันนี้ก็ไปศึกษาเพิ่มเติมได้แนวทางการทำวิจัยเพื่อการแนะแนวและการปรึกษานะคะก็แนวทางการทำวิจัยทางจิตวิทยาและสังคมวิทยานะคะก็เราพูดถึง2เรื่องนะคะอันนี้ก็เป็นการขั้นตอนนะคะก็คือในเรื่องของการเลือกคำถามวิจัยนะคะการทบทวนวรรณกรรมการพัฒนาสมมุติฐานการออกแบบการศึกษาการดำเนินการศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็การเขียนผลเขาเรียกว่าเขียนรายงานผลอันนี้ก็เป็นขั้นตอนนะคะก็สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็จะพูดถึงอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพราะพวกเราทางแนวเนี่ยค่ะเราจะทำวิจัยในการสร้างนวัตกรรมแล้วเราก็อยากจะรู้ว่ามันได้ผลหรือไม่นะคะเราก็เรียกว่าวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนนะคะอันนี้ทางคุณครูก็จะทำเยอะนะคะ
นะคะก็จะต้องมีการวางแผนนะคะแล้วก็การทำนะคะการสังเกตนะคะเขาเรียกว่าการระบุปัญหาการกำหนดปัญหาแล้วก็สาเหตุนะคะแล้วก็การระบุแนวทางการแก้ปัญหานะคะแล้วก็การกำหนดชื่อวัตถุประสงค์งานวิจัยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการกำหนดปัญหานะคะการลงมือปฏิบัตินะคะแล้วก็การรวบรวมข้อมูลเป็นระยะระยะการวิเคราะห์การสรุปผลแล้วก็เขียนรายงานอันนี้เราก็ทำกันเยอะนะคะในโรงเรียนนะคะวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนซึ่งทำง่ายก็คือเอางานที่เราทำนะคะเราจัดกิจกรรมแนวในคาบเรียนเราจัดกิจกรรมแนวอาชีพต่างๆเราก็ลองดูตามขั้นตอนนี้ต่อไปเป็นเรื่องของการประยุกต์การวิจัยนะคะว่าเราจะประยุกต์การวิจัยทางจิตวิทยาและสังคมวิทยาเพื่อการแนะแนวแล้วก็เรามีแนวทางการประยุกต์อย่างไรแล้วก็ข้อควรคำนึงถึงในการประยุกต์งานวิจัยในแง่ของการประยุกต์นะคะเราก็ใช้การประยุกต์ในแง่ของการบริหารนะคะการบริหารก็เราได้พูดถึงไปแล้วนะคะในเรื่องของถ้าพูดถึงก็ในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์นะคะคนบุคลากรต่างๆเทคโนโลยีนะคะเราก็สามารถที่จะเอางานวิจัยต่างๆเนี่ยค่ะไปประยุกต์ใช้ในแง่ของการบริหารงานได้ถ้างานวิจัยพบว่าการสร้างแรงจูงใจของบุคลากรเนี่ยถ้ามีแรงจูงใจที่ดีก็สามารถที่จะทำให้คนนั้นทำงานอย่างมีความสุขเราก็เอาผลงานวิจัยต่างๆเนี่ยค่ะไปพัฒนาการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรของเรานะคะนั้นเราอ่านงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการบริหารเนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะนำผลงานวิจัยต่างๆซึ่งอาจารย์ได้เขียนแล้วก็ค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวกับการบริหารนะคะในเอกสารการสอนไว้มากมายเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราลองไปศึกษาก็เป็นการยกตัวอย่างงานวิจัยว่าถ้าเราพูดถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแนะแนวนะคะในการบริหารงานแนะแนวเราก็สามารถที่จะไปเรียนแบบผลงานวิจัยนั้นเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการบริหารงานแนะแนวนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะใช้ได้ตอนนี้ในส่วนที่สองเนี่ยค่ะเราจะใช้การประยุกต์งานวิจัยในเรื่องของการบริหารในเรื่องของการบริการนะคะบริหารอันดับแรกนะคะที่2ก็คือเรื่องของบริการในเรื่องของบริการเนี่ยค่ะเราจะเน้นไป3เรื่องก็คือในเรื่องของการบริการด้านการศึกษาด้านอาชีพและด้านส่วนตัวและสังคมนะคะเราอยู่ในศาสตร์แน่ๆเราต้องจำขึ้นใจใน3เรื่องนี้นะคะเพราะนั้นถ้าเราพบว่าในเรื่องของงานวิจัยทางด้านการศึกษาเขามีการวิจัยค้นพบอะไรเราก็มาพัฒนาในเรื่องของระบบการแนะแนวการศึกษาให้ดีขึ้นนะคะพัฒนานักเรียนของเราในเรื่องของการศึกษาและผลงานวิจัยด้านอาชีพก็เช่นกันนะคะมันก็มีผลงานวิจัยอีกมากมายเลยนะคะเราก็สามารถที่จะพัฒนาเช่นถ้าเป็นเด็กนักเรียนในเรื่องประถมเนี่ยค่ะเขาอาจจะพูดถึงเรื่องของวุฒิภาวะทางอาชีพการพัฒนาอาชีพต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องส่วนตัวและสังคมนะคะซึ่งเรื่องส่วนตัวและสังคมเนี่ยก็สามารถที่จะนำผลงานวิจัยมาพัฒนาบริการได้มากมายเลยนะคะเราสามารถที่จะจัดกิจกรรมกลุ่มนะคะเขาเรียกว่าแนวในคาบเรียนก็คือการให้ข้อมูลเป็นกลุ่มนะคะแล้วก็การพัฒนาด้านส่วนตัวและสังคมรายบุคคลก็ได้นักเรียนเขามีปัญหาอะไรนะคะเราก็สามารถที่จะใช้ผลงานวิจัยเพื่อที่จะมาพัฒนาบริการของเรานะคะใน3ด้านให้มากขึ้นนะคะในส่วนที่3ก็พูดถึงเรื่องของการปรึกษานะคะการปรึกษาเนี่ยเป็นงานวิจัยที่มากมายเลยนะคะนักศึกษาอาจจะไปค้นเพิ่มเติมก็ได้นะคะในเอกสารการสอนที่อาจารย์ได้เขียนในหน่วยนี้ค่ะก็ค้นมานะคะเราจะพบว่าเราจะมีการงานวิจัยอยู่3กลุ่มก็คือในเรื่องของการปรึกษารายบุคคลแล้วก็การปรึกษาแบบกลุ่มแล้วก็การปรึกษาครอบครัวเพราะนั้นเราไปอ่านผลงานวิจัยเนี่ยค่ะเราก็มาพัฒนาการปรึกษาเป็นรายบุคคลนะคะเราก็จะให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้องปัญหาแบบไหน
เหมาะกับ

การปรึกษารายบุคคลทฤษฎีอะไรนะคะแล้วก็ปัญหาแบบไหนเหมาะกับการปรึกษากลุ่มนะคะแล้วก็การปรึกษาครอบครัวซึ่งปัจจุบันนี้เขาก็หวังพึ่งครูแนวพวกเราเนี่ยค่ะมากขึ้นผู้ปกครองมาปรึกษาเนี่ยเราอาจจะไม่คุ้นชินกับการปรึกษาครอบครัวเราก็ต้องไปอ่านว่าเขาปรึกษาครอบครัวด้วยทฤษฎีอะไรสามารถที่จะไปใช้ได้นะคะเราก็สามารถที่จะเราพัฒนาตัวเองนะคะในการปรึกษาก็3เรื่องนะคะในเรื่องของอันที่4ก็คือเรื่องของการใช้ประโยชน์ในแง่ของการประยุกต์ใช้ในเชิงวิชาการนะคะก็คือเราก็จะพูดถึงการสร้างองค์ความรู้แล้วก็การเลือกใช้องค์ความรู้อันนี้ก็แน่นอนนะคะการสร้างองค์ความรู้เราก็จะพูดถึงนวัตกรรมการแนะแนวและการปรึกษานะคะรวบรวมและใช้องค์ความรู้เราก็จะรวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเราเช่นเราเป็นครูมัธยมนะคะเราก็ไปศึกษาว่าใครเขาทำวิจัยเกี่ยวกับครูมัธยมในเรื่องการศึกษาอาชีพส่วนตัวสังคมมีอะไรบ้างถ้าเราเป็นครูประถมเราก็ไปเลือกให้เหมาะสมหรือถ้าเราอยู่ในองค์กรของคนทำงานหรืออยู่ในองค์กรของผู้สูงอายุนะคะเราก็เลือกใช้งานวิจัยให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายนะคะแล้วก็รวบรวมองค์ความรู้ของเราแล้วนอกจากนี้งานวิจัยก็ยังมีประโยชน์ในแง่ของการที่จะไปใช้นะคะในเรื่องของการเลื่อนวิทยาฐานะแล้วก็การปรับตำแหน่งให้สูงขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นผลพลอยได้จากสิ่งที่เราได้ทำวิจัยมานะคะเราก็สามารถที่จะใช้ในการเลื่อนวิทยาฐานะของครูของเรานะคะเป็นครูวิทยาฐานะทางคศ1 2 3 4อะไรเราก็สามารถที่จะใช้การวิจัยได้นะคะแล้วก็ปรับตำแหน่งให้สูงขึ้นอันนี้ก็เรื่องของการบริหารนะคะที่เรียนไว้แล้วนะคะการบริการนะคะการใช้เนี่ยค่ะปรึกษารายบุคคลรายกลุ่มนะคะได้พูดถึงไปแล้วนะคะแล้วก็เลื่อนวิทยาฐานะแล้วก็ในส่วนของข้อควรคำนึงถึงนะคะในแง่ของการใช้ผลงานวิจัยนะคะเราต้องคำนึงถึงว่าการวิจัยนั้นนะคะชื่อเรื่องนะคะสั้นกระชับนะคะเหมาะสมไหมการกำหนดปัญหาชัดเจนไหมนะคะในการใช้ประโยชน์นะคะนั่นเราการใช้ประโยชน์สิ่งที่สำคัญคือเราต้องคำนึงถึงว่าผลงานวิจัยนั้นนะคะมีลักษณะต่างๆเหล่านี้ที่จะพูดถึงเนี่ยค่ะว่ามากน้อยเพียงใดเราคงจะไม่หยิบผลงานวิจัยทุกงานมาใช้เราจะต้องดูว่าผลงานวิจัยนั้นมีคุณภาพหรือไม่นะคะการกำหนดปัญหาของเขามีความชัดเจนไหมวัตถุประสงค์สอดคล้องไหมนะคะนั้นการหยิบงานวิจัยมาใช้ประโยชน์เนี่ยค่ะขอให้ดูตรงนี้ด้วยนะคะว่าเราจะใช้อย่างไรนะคะขอบเขตของการวิจัยสอดคล้องกับที่เราจะใช้ประโยชน์ไหมนะคะด้านประชากรด้านพื้นที่ด้านระยะเวลารวมถึงนิยามศัพท์นะคะมีความชัดเจนไหมนะคะสอดคล้องนะคะการทบทวนวรรณกรรมเราก็เข้าไปดูงานวิจัยของเรางานวิจัยที่เราไปเลือกนะคะคืองานวิจัยเนี่ยเขาทบทวนวรรณกรรมเนี่ยเขาจะไม่เอางานที่เก่ามานะคะคุณจะสังเกตเห็นว่าที่อาจารย์ได้ยกตัวอย่างงานวิจัยนะคะเป็นงานวิจัยที่ทันสมัยเพราะว่าปัญหาของแนวนะคะปัญหาของส่วนตัวสังคมของนักเรียนเรานะคะเมื่อ10ปีที่แล้วกับปัจจุบันนี่มันคนละเรื่องเลยเมื่อ10ปีที่แล้วอาจจะมีปัญหาเรื่องเด็กเกเรเด็กก้าวร้าวแต่ตอนนี้อาจจะเป็นเรื่องของเด็กติดเกมนะคะเด็กบูลลี่อย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นมันจะไม่มีปัญหาในสิบปีที่แล้วนั้นเราก็จะต้องไปดูด้วยว่ามันเป็นเก่าไหมเพราะว่าปัญหาของนักเรียนของเราปัจจุบันกับที่ผ่านมา10ปีที่แล้วนี่มันคนละเรื่องกันเลยนะคะการกำหนดกรอบแนวคิดต่างๆมีความชัดเจนไหมนะคะแล้วก็การกำหนดตัวแปรการวิจัยนะคะการกำหนดสมมติฐานการสุ่มตัวอย่างการออกแบบงานวิจัยนะคะวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็การแปรผลการอภิปรายผลต่างๆเหล่านี้เราจะต้องดูสิ่งที่ได้เขียนไว้ในเอกสารการสอนนะคะเพื่อขยายความเพิ่มเติมว่าเราเลือกงานวิจัยมาได้สอดคล้องเหมาะสมหรือไม่นะคะนั้นในหน่วยนี้คิดว่าเราเป็นนักแนแนวมืออาชีพเราจะต้องใช้การวิจัยนะคะมา
เป็นฐานในการทำงานของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นงานบริหารงานบริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาหรือการสร้างนวัตกรรมนะคะการมีวิชาการการแนะแนวเพราะฉะนั้นเราในหน่วยที่15นี้เราจะเน้นในเรื่องของการสร้างงานวิจัยแล้วก็การใช้งานวิจัยให้เราเป็นนักแนะแนวและการปรึกษาอย่างมืออาชีพก็หวังว่าเราจะใช้งานวิจัยในการพัฒนาผลงานของเราต่อไปในศาสตร์ของการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับพวกเราในการใช้และการสร้างนวัตกรรมการแนะแนวและการปรึกษาค่ะ

0: ม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: ถ้าเรียกวันนี้ว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งผมก็คิดว่าศึกษาศาสตร์ได้ให้ผมตรงนี้มันสามารถขยายผลไปเรื่องอื่นได้มันบอกให้เรารู้ว่าถ้าชีวิตเรียนรู้ตลอดเวลามันไม่มีที่สิ้นสุดผมศรัทธาตรงนี้นะครับมสทได้ให้ตรงนี้ถึงวันนี้ผมก็ยังยืนยันว่าจะเป็นอย่างนั้น
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ฮัลโหล
3: ตกลงงานนี้พี่จะทำใช่ไหมครับ
2: งานนี้ผมขอแล้วกัน
3: งั้นให้คนของพี่มาคุยเรื่องราคาประมูลแต่งานหน้าผมขอนะพี
2: ่ได้เลยแบ่งๆกันไป
4: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
5: แค่เอาชื่อชาวบ้านมาใส่แล้วก็เซ็นๆกันไปแค่นี้ก็เบิกเงินได้สบายๆแล้วฝึกงานหรือจ้าหนูช่วยๆกันนะแบบนี้สิถึงเรียกว่าทีมเวิร์ค
6: ฝึกงานค่ะแต่ไม่ได้ฝึกโกงโกงงบประมาณโกงแม้กระทั่งชาวบ้านไม่ละอายใจกันบ้างเหรอฮะ
7: น้องก็พูดถูกครับ
8: ไม่โกงด้วยหรอ
9: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
10: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
11: คุณรู้ไหมว่า1ใน10ของคนที่ตายจากโรคหัวใจมีสาเหตุจากบุหรี่และการหายใจควันบุหรี่ที่ผู้อื่นสูบทำให้เกิดเส้นเลือดสมองอุดตันและหัวใจวายถ้าคุณไม่รู้ก็ไม่แปลกคนสูบบุหรี่นับล้านคนไม่รู้ว่าการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของโรคหัวใจแต่ตอนนี้คุณรู้แล้วปกป้องหัวใจคุณไม่สูบบุหรี่
12: วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
13: การเรียนของมสทเนี่ยมันเป็นลักษณะของการศึกษาด้วยตนเองเซลฟ์สตัดดี้ซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นมองว่านักศึกษาของมสททุกคนเนี่ยจะต้องมีวินัยในตัวเองวินัยที่สำคัญก็คือจะต้องวางระบบของการเรียนนะคะเราจะต้องทำสเก็ตดูเอาไว้เลยว่าเราเข้ามาเรียนเทอมนี้เราเรียนคอร์สเวิร์กวิชาอะไรบ้างเราตั้งเป้าหมายอย่างไรนะคะจะได้ A ไหมวิชาไหนอย่างไรแล้วก็ที่สำคัญก็คือในช่วงของการทำดุษฎีนิพนธ์ดุษฎีนิพนธ์เนี่ยตัวดิฉันเองทำงานอยู่ด้วยแล้วก็เรียนด้วยบางครั้งเนี่ยงานยุ่งแต่ถ้าเราไม่แบ่งเวลาไม่จัดสรรเวลาแต่ละวันสำหรับที่จะอยู่กับงานดุษฎีนิพนธ์นะคะ2หรือ3ชั่วโมงต่อวันมันก็จะทำให้เราขาดช่วงของการต่อเนื่องไปถ้าเราต่อเนื่องไม่ได้เนี่ยบางทีมันไม่อยากจะจับมาใหม่แล้วค่ะมองว่า1มันต้องอยู่ที่ใจของผู้เรียนด้วยที่จะมีใจรักแล้วก็ตั้งใจจริงๆมันต้อง keep in mind อันที่1อันที่2ก็คือ save your timeต้องแบ่งเวลาในการทำงานแล้วก็แบ่งเวลาสำหรับครอบครัวเพื่อการเรียนในแต่ละวันค่ะ
14: อยากฝากแง่คิดให้กับผู้ที่จะมาศึกษาในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะคือการเรียนรู้เนี่ยไม่มีวันสิ้นสุดนะคะไม่ว่าจะอายุวัยไหน
13: หรือว่าเป็นใครก็แล้วแต่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยเปิดโอกาสให้ทุกคนทุกระดับทุกชนชั้นได้มีโอกาสที่จะมีการพัฒนาตัวเองทางด้านการศึกษาให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตสมดังคำที่มีคำบอกไว้ว่า lifelong learning นะคะเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองแล้วก็อาจจะมีอาจารย์ที่คอยชี้แนะบ้างก็จะทำให้การเรียนรู้เนี่ยสมบูรณ์แบบขึ้นแล้วสามารถนำความรู้ที่ได้รับเพิ่มเติมเนี่ยไปพัฒนาตัวเองแล้วก็พัฒนางานแล้วก็พัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นค่ะ
7: สวัสดีครับนักศึกษาครับต่อไปเป็นการบรรยายหน่วยที่1 นะครับเป็นชื่อหน่วยก็คือจิตวิทยาและสังคมวิทยากับการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะครับสำหรับผู้เขียนหน่วยก็คือรองศาสตราจารย์ดร.ชลดาขวัญเมืองนะครับผมรองศาสตราจารย์ดร.นิรนาศแสนสาก็จะเป็นผู้บรรยายในหน่วยนี้นะครับสำหรับหน่วยนี้นะครับเราแบ่งออกเป็น3ตอนด้วยกันนะครับตอนแรกจะเป็นเรื่องจิตวิทยากับการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเรื่องแรกตอนแรกก็จะเป็นเน้นที่จิตวิทยานะครับส่วนตอนที่2จะเป็นสังคมวิทยากับการแนะแนวและการปรึกษาเชิงวิทยานะครับก็เน้นที่สังคมวิทยานะครับและตอนที่3ก็จะเป็นการนำเอาตอนที่1และตอนที่2เนี่ยมาเชื่อมโยงกันนะครับก็เลยตั้งชื่อตอนไว้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างจิตวิทยากับสังคมวิทยาและการประยุกต์ใช้เพื่อการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ตอนที่1กันนะครับจิตวิทยาเป็นตัวเบื้องต้นนะครับจิตวิทยากับการแนะแนวและการปรึกษาจิตวิทยานี้เป็นอย่างไรนะครับเราจะกล่าวถึงความหมายความสำคัญแล้วก็ลักษณะและขอบข่ายของจิตวิทยาจิตวิทยาก็เป็นการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและกระบวนการทางจิตนะครับซึ่งในที่นี้ก็เน้นของมนุษย์หรือของบุคคลในสังคมเป็นหลักนะครับส่วนพฤติกรรมหมายถึงการกระทำและการตอบสนองที่สามารถสังเกตได้โดยตรงนะครับซึ่งเราก็จะเน้นตัวที่เรียกว่า overt behavior นะครับส่วนจิตเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมภายในนะครับเป็นสภาวะเป็นกระบวนการภายในเช่นความคิดความรู้สึกนะครับซึ่งเราไม่สามารถสังเกตเห็นได้โดยตรงหรือเรียกว่า covert behavior เนี่ยนะครับซึ่งเราจะรู้ได้ว่ามีอะไรยังไงอยู่ข้างในก็โดยการสังเกตจากการวัดเอานะครับจากการสอบถามจากการสัมภาษณ์หรือสังเกตสีหน้าท่าทางนะครับหรือการพูดของเขาเหล่านั้นนะครับมันจิตวิทยาจึงโดยรวมๆแล้วก็คือการศึกษาทั้งพฤติกรรมภายนอกที่สังเกตเห็นได้และความคิดนึกคิดที่เป็นสิ่งที่อยู่ภายในเพื่อทำความรู้จักและเข้าใจบุคคลคนนั้นนะครับการศึกษาจิตวิทยานี้มีความสำคัญหลายประการด้วยกันนะครับสิ่งแรกสุดเลยผู้ศึกษาเองนะครับก็ถ้าหากว่าศึกษาตนเองก็จะทำให้เข้าใจตนเองนะครับถ้าศึกษาผู้อื่นก็จะทำให้เข้าใจผู้อื่นด้วยเพราะจึงมีคำกล่าวว่าถ้าเราเข้าใจตัวเองเราจะเข้าใจผู้อื่นด้วยแต่น้อยคนที่จะเข้าใจผู้อื่นและจะเข้าใจตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นการศึกษาจิตวิทยาที่สำคัญที่สุดเลยต้องเริ่มสังเกตตนเองก่อนทั้งพฤติกรรมความคิดความรู้สึกนะครับทีนี้เมื่อเราเข้าใจตนเองและผู้อื่นแล้วเราต้องยอมรับนะการเข้าใจไม่พอการยอมรับเป็นภาวะที่สำคัญของใจทุกๆคนในสังคมจะต้องยอมรับในตนเองและผู้อื่นเป็นอยู่นะครับเมื่อเราเข้าใจยอมรับแล้วหากเราต้องการจะไปปรับเปลี่ยนบางอย่างเนี่ยนะครับเราก็ต้องพบแนวทางต้องกำหนดแนวทางว่าเราจะพัฒนาตนเองพัฒนาผู้อื่นอย่างไรนะครับรวมทั้งถ้าเราเข้าใจเรื่องจิตวิทยาแล้วถ้าเราเป็นคุณครูแนะแนวเป็นนักจิตวิทยาการปรึกษาเนี่ยเราสามารถที่จะไปช่วยเขาวางแผนพัฒนาตนเองทั้งในเรื่องของการศึกษาเรื่องของอาชีพนะครับรวมทั้งสัมพันธภาพที่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเราจะช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นทางสังคมได้นะครับเพราะว่าปัญหาของสังคมมักจะเกิดขึ้นจากพฤติกรรมและความคิดความรู้สึกที่มีต่อกันและกันในสังคมนั่นเองนะครับต่อไปลักษณะสำคัญของจิตวิทยานะครับจิตวิทยาเราถือว่าเป็นวิทยาศาสตร์นะครับมีการศึกษาอย่างเป็นระบบนะครับเริ่มต้นตั้งแต่เรามีการสังเกตตั้งคำถามกับสิ่งนั้นนะครับตั้งสมมติฐานแก่กับสิ่งนั้นเก็บรวบรวมข้อมูลมาพิสูจน์สมมติฐานนั้นๆแล้วก็สรุปวิเคราะห์สรุปผลไปยังหาคำตอบไปยังคำถามที่เรามีคำตอบให้กับสิ่งนั้นอย่างมีความเชื่อถือได้ในกระบวนการที่เราศึกษานะครับนอกจากนี้แล้วจิตวิทยายังเป็นการศึกษาที่เน้นไปที่พฤติกรรมของมนุษย์ด้วยนี่เป็นลักษณะสำคัญของจิตวิทยานะครับขอบข่ายของจิตวิทยามีปัจจุบันมีหลากหลายมากนะครับและในหนังสือชุดวิชานี้เนี่ย จิตวิทยาในที่โปรยไว้ในหน่วยต่างๆใน15หน่วยนั้นก็จะมีหน่วยที่ว่าด้วยเรื่องคำต่างๆที่ทุกท่านเห็นบนจอนี้นะครับเช่นศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการเกี่ยวกับการรับรู้การเรียนรู้สติปัญญาของคนเราก็ศึกษานะครับการรู้คิดการจูงใจความต้องการโดยเฉพาะเจตคติความเชื่อค่านิยมเนี่ยเป็นหมวดหมู่ที่อยู่ในกลุ่มก้อนที่เราต้องศึกษาเพราะว่าการเปลี่ยนพฤติกรรมใดๆก็ตามต้องเริ่มเปลี่ยนจากข้างในเรียกว่าเจตคติความเชื่อหรือค่านิยมคนนะครับแล้วก็สิ่งที่เราศึกษาเพื่อที่จะช่วยเหลือคนก็คือเรื่องการปรับตัวเวลาเราไปอยู่ในสถานการณ์ที่แปลกใหม่การปรับตัวไม่ได้จะเกิดความกดดันเกิดความคับข้องใจนะครับเพราะฉะนั้นการปรับตัวจึงประเด็นขอบข่ายสำคัญเช่นเดียวกันและรวมทั้งคำว่าพฤติกรรมเบี่ยงเบนในที่นี้หมายความว่าในแต่ละสังคมนี้เขามีระเบียบมาตรฐานให้อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขไม่ฝ่าฝืนไม่ละเมิดแต่จะมีบางคนที่ต่อต้านมาตรฐานนั้นก็มีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนนะครับเราก็จะศึกษาสิ่งเหล่านี้ด้วยรวมทั้งถ้าหากว่าเราพบว่าเบี่ยงเบนแล้วจะปรับพฤติกรรมเขาให้พึงประสงค์ก็เป็นอีกขอบข่ายหนึ่งนะครับส่วนทั้งซีขวามือนี้นะครับเช่นในเรื่องของอัตตมโนทัศน์บุคลิกภาพมนุษยสัมพันธ์การทำงานเป็นทีมนี่ก็เป็นอยู่ในขอบข่ายเช่นเดียวกันที่จิตวิทยาศึกษาได้หลากหลายกว้างขวางครอบคลุมมากนะครับในเรื่องที่ 11.2 เนี่ยเป้าหมายและวิธีการศึกษาทางจิตวิทยาเนี่ยนะครับก็มีเป้าหมายสำคัญอยู่4ข้อด้วยกันซึ่งคล้ายๆกับสังคมเลยนะครับเป้าหมายเวลาจะศึกษาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกี่ยวกับมนุษย์นี่นะเราจะเพื่อจะบรรยายคือการเล่าถึงสิ่งนั้นเป็นอย่างที่ยังไม่ต้องเพิ่มเติมอะไรลงไปเห็นอะไรรับรู้อะไรเราสังเกตเห็นอะไรแล้วก็บรรยายไปเลยตามสภาพที่เป็นจริงอยู่ตอนนั้นถัดจากนั้นที่สูงขึ้นมาหน่อยเรียกว่าอธิบายเนี่ยนอกจากบรรยายสถานการณ์ตรงนั้นแล้วเรายังบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้พฤติกรรมแบบนี้น่าจะเกิดจากสาเหตุอะไรมันไปที่ไปที่มาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอธิบายจึงมีความซับซ้อนมีตัวแปรที่เชื่อมโยงว่าหากสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ก็จะเกิดเป็นการอธิบายความเชื่อมโยงระหว่างพฤติกรรมกับสาเหตุต่างๆนะครับส่วน 1.3 ก็เอา 1.1.2 มาใช้ประโยชน์เราจะทำนายและพยากรณ์ด้วยว่าถ้าหากเขาเริ่มมีพฤติกรรมแบบนี้คิดแบบนี้มีเจตคติแบบนี้เราทำนายว่าอนาคตจะต้องอย่างนี้แน่ๆเนี่ยเขาเรียกว่าเมื่อศึกษาจิตวิทยานี่ก็จะสามารถทำนายได้ด้วยแนวโน้มพฤติกรรมที่จะเกิดนะครับและสุดท้ายการศึกษาจิตวิทยาเราต้องการจะควบคุมแล้วก็ปรับพฤติกรรมด้วยอย่างที่กล่าวว่าบางพฤติกรรมเนี่ยไม่พึงประสงค์นะครับแล้วก็ต่อต้านสังคมไม่ปฏิบัติตามระเบียบสังคมเนี่ยผู้ที่ศึกษาพฤติกรรมก็สามารถที่จะหาวิธีการไปปรับเปลี่ยนไปควบคุมพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนั้นให้หายไปได้ด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะครับการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยนะครับก็มีหลายวิธีด้วยกันเพื่อที่จะบรรยายอธิบายทำนายควบคุมเนี่ยเราอาจจะใช้วิธีเช่นสังเกตธรรมชาติตามธรรมชาติที่เป็นอยู่ตอนนั้นหรือบางทีอาจจะระบุเป็นรายกรณีศึกษาแบบเจาะลึกด้วยเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับหลากหลายวิธีเพื่อจะอธิบายเคสนั้นๆอย่างละเอียดแล้วก็มีแบบสำรวจอันนี้ก็ค่อนข้างจะกว้างหน่อยประชากรกลุ่มตัวอย่างก็จะเยอะหน่อยเพื่อที่จะหาค่าเฉลี่ยหาความเหมือนนะครับของสิ่งนั้นๆที่เราอยากจะศึกษาที่จะบรรยายที่จะอธิบายนะครับแล้วก็จะมีทั้งเรื่องของรูปแบบการวิจัยด้วยนะครับเช่นพฤติกรรมของมนุษย์ทางจิตวิทยาเนี่ยเราจะวิจัยเชิงสายสัมพันธ์ด้วยอย่างที่กล่าวว่าถ้าหากสิ่งนี้มีสิ่งนี้จะมีด้วยไหมสัมพันธ์กันหรือเปล่าทั้งบวกหรือทางลบนะครับเพื่อที่จะอธิบายความสัมพันธ์นั้นๆและสุดท้ายถ้าเราต้องการจะควบคุมปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยต่างๆนะครับพฤติกรรมต่างๆเนี่ยเราก็อาจจะใช้การทดลองโดยมีตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้นที่จะเป็นตัวจักกระทำให้เกิดตัวแปรตามถ้าเราอยากให้เด็กมีวินัยในตนเองสูงขึ้นนะครับเราจะมีกิจกรรมอะไรเพิ่มเข้าไปถ้าอยากให้คนมีความคิดสมเหตุสมผลมีความทุกข์น้อยลงเราจะมีการเคาน์เซลลิ่งยังไงนะครับให้เขาสามารถที่จะปรับเปลี่ยนตนเองก็เป็นการวิจัยเชิงทดลองศึกษาเชิงทดลองด้วยในเชิงจิตวิทยานะครับทีนี้แนวคิดมีมากมายเลยนะครับของนักจิตวิทยาเนี่ยมีทัศนะของนักจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการปรึกษาจิตวิทยาอยู่หลายทฤษฎีหลายกลุ่มด้วยกันนี่เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มนะครับเป็นสคูลนะครับใน6สคูลนี้ใน6กลุ่มนี้ก็อยากจะขอให้ผู้สนใจได้ไปศึกษาเพิ่มเติมในชุดวิชาก็จะกล่าวคร่าวๆว่า6กลุ่มนี้มีอะไรยังไงบ้างนะครับกลุ่มแรกเรียกว่ากลุ่มโครงสร้างนิยมนะครับก็เน้นว่าจิตของมนุษย์ที่มันมีโครงสร้างนะโครงสร้างของจิตมันมีกระบวนการรับรู้การคิดนึกรู้สึกยังไงนะครับแล้วกลุ่มหน้าที่นิยมก็คือเจ้าโครงสร้างของจิตเนี่ยมันก็มีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปนะครับและกลุ่มพฤติกรรมนิยมนี่เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างเอานำมาใช้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับพฤติกรรมนิยมก็คือเน้นว่าพฤติกรรมของมนุษย์นี่สังเกตได้เท่านั้นนะที่เห็นยิ้มแปลว่าดีใจ ร้องไห้แปลว่าเสียใจอยู่งี้นะครับทำตามระเบียบกฎต่างๆกติกาต่างๆแปลว่าเป็นคนดีนะเชื่อถือในระเบียบต่างๆแต่ถ้าฝ่าฝืนก็แสดงว่าคนนั้นมีพฤติกรรมที่ต่อต้านสังคมนี้เป็นต้นพฤติกรรมนิยมนี่จะเน้นสร้างให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์แล้วก็ลดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์โดยการให้รางวัลโดยการลงโทษต่างๆทฤษฎีพฤติกรรมนิยมก็จะถูกนำมาใช้ในการจัดการเรียนสอนค่อนข้างเยอะนะครับทฤษฎีจิตวิเคราะห์ตรงนี้ก็จะเน้นว่าจิตเนี่ยมันก็จะมีการสะสมมาตั้งแต่วัยเด็กเนาะเรื่องราวที่เรียนรู้ปมวัยเด็กที่จะส่งผลต่อบุคลิกภาพในชีวิตปัจจุบันเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะศึกษาเขาจะย้อนอดีตแล้วก็เชื่อมโยงมาสู่ปัจจุบันตรงนี้นะครับแล้วก็ช่วยเหลือเยียวยาแก้ไขความสุขความทุกข์ของคนในใจนั้นทฤษฎีกลุ่มเกสตอลนี่จะเป็นกลุ่มที่มองว่าทุกอย่างเป็นองค์รวมนะครับเป็นโฮลิสติกนะก็ผลรวมของย่อยๆเนี่ยเป็นตัวผลรวมของใหญ่ๆเนี่ยนะครับก็คือมนุษย์ควรที่จะได้รับการศึกษาเป็นภาพรวมไม่ควรจะแบ่งแยกย่อยๆเกสตอลก็เป็นแนวคิดที่นำมาใช้ในการศึกษาจิตวิทยาค่อนข้างเยอะนะครับให้คนอยู่กับปัจจุบันขณะอย่างมีความสุขและก็เต็มศักยภาพและกลุ่มที่6ก็กลุ่มมนุษยนิยมนี่ก็ให้ความเชื่อถือในความเป็นมนุษย์ว่ามนุษย์เชื่อถือได้มีศักดิ์ศรีนะครับมีเกียรติแล้วก็มีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองเพราะฉะนั้นเวลาแต่ละกลุ่มมองมนุษย์ที่มีทัศนะแตกต่างกันก็จะมีวิธีการที่จะช่วยเหลือมนุษย์ที่แตกต่างกันด้วยตามแต่ละกลุ่มนะครับมาที่สังคมวิทยาตอนที่2นะครับก็เป็นตอนที่จะเชื่อมโยงกับจิตวิทยาจิตวิทยาจะค่อนข้างเน้นไปความเป็นปัจเจกกับบุคคลเรียกว่า individualism นะครับจะเน้นความเป็นบุคคลแต่ละคนแต่พอคนแต่ละคนมาอยู่รวมกันเรียกว่าเป็นโซเชียลละเป็นสังคมแล้วก็มีโซเชียลอินเทอร์แอคชั่นมีการปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอยู่สังคมวิทยาจึงเป็นศาสตร์ที่ศึกษาการปฏิสัมพันธ์ของคนในสังคมที่เป็นระบบนะครับมีจุดเน้นศึกษาที่กลุ่มคนไม่ใช่ศึกษาเฉพาะตัวบุคคลเพื่อยังไงก็ตามก็ช่วยให้คนเข้าใจตนเองและสามารถอยู่กับคนในสังคมได้อย่างมีสันติสุขด้วยนะครับนั่นแปลว่าเราเรียนรู้ความเป็นปัจเจกบุคคลมาสู่ความเป็นบุคคลที่อยู่ในสังคมนะครับความสำคัญคืออะไรก็จะช่วยให้คนได้รู้จักว่าตัวเองมีจุดยืนอยู่ตรงไหนของสังคมอยู่ร่วมกับสังคมตรงไหนอย่างไรพอดีนะครับแล้วก็ทำให้รู้จักสังคมดีขึ้นด้วยว่าสังคมตรงนั้นเนี่ยเขามีกฎกติกามารยาทมีระเบียบบรรทัดฐานมีวัฒนธรรมประเพณีอะไรอยู่เราจะได้รู้จักสังคมดีขึ้นเมื่อรู้จักสังคมดีขึ้นแล้วในคนที่เรียนรู้เรื่องนั้นด้วยและนักแนะแนวด้วยนักเคาน์เซลลิ่งด้วยเนี่ยก็จะต้องนำข้อมูลเหล่านั้นมาประยุกต์เพื่อช่วยเหลือให้คนสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างถูกต้องเหมาะสมไม่ละเมิดไม่ฝ่าฝืนไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันนะครับเมื่ออยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสมก็จะช่วยให้ทั้งคนและสังคมเนี่ยอยู่ด้วยกันได้อย่างถูกต้องแล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างสันติสุขและก็ยั่งยืนตลอดไปด้วยนะการศึกษาสังคมวิทยาเป้าหมายสุดท้ายก็คือความเป็นปัจเจกบุคคลก็มีความสุขเมื่ออยู่ในสังคมสังคมนั้นก็เจริญก้าวหน้าและเข้มแข็งยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นด้วยนะครับลักษณะสำคัญของสังคมวิทยาคล้ายๆจิตวิทยาเลยครับก็คือเป็นวิทยาศาสตร์เช่นกันนะครับก็สังเกตคนอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับสังเกตว่าอยู่ด้วยกันยังไงแล้วก็มีคำถามเกิดขึ้นเอ๊ะทำไมสังคมนี้จึงอยู่แบบมีความสุขปรองดองรักใคร่กลมเกลียวแต่สังคมนี้ครอบครัวนี้ทำไมดูทะเลาะวิวาทกันจังเลยนะครับพอสังเกตเสร็จปุ๊บก็จะตั้งสมมติฐานว่าเอ๊ะเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเมื่อเกิดจากอะไรยังไงบ้างเมื่อมีคำถามแล้วก็เริ่มต้องไปเก็บข้อมูลเพิ่มว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นจึงเกิดความขัดแย้งเกิดอะไรขึ้นจึงเกิดความปองดองอยู่กันสันติสุขเก็บข้อมูลเสร็จแล้วปุ๊บก็มาทดสอบสมมติฐานแล้วก็ลงบทสรุปเพราะฉะนั้นในแต่ละสังคมเนี่ยที่ถูกศึกษาก็จะศึกษาด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์เช่นกันนะเพื่อทำความเข้าใจสังคมนั้นๆ นอกจากนั้นแล้วสังคมวิทยาเนี่ยก็ยังมีความยังมีลักษณะสำคัญที่เป็นการศึกษาปฏิสัมพันธ์ของคนในสังคมด้วยนะครับเป็นวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเชื่อถือได้เน้นที่ปฏิสัมพันธ์ของคนในสังคมนะครับขอบข่ายของสังคมวิทยาก็เยอะเช่นเดียวกันนะครับเช่นเราจะศึกษาขอบข่ายในเรื่องของตัวสังคมเองเป็นโซเซตี้นะครับตัววัฒนธรรมก็คือสิ่งที่สังคมนั้นๆพัฒนาขึ้นมาเป็นแบบแผนในการอยู่ร่วมกันเรียกว่า culture นะครับการกินการอยู่การเกิดการแต่งงานการดูแลสมาชิกใหม่จนถึงการตายนั่นแหละนะครับนะแล้วก็ขอบข่ายอันที่สองก็คือศึกษาตัวองค์กรทางสังคมด้วยนะครับคือโซเซตี้เนี้ยมีลักษณะแล้วก็องค์กรทางสังคมว่าอยู่ร่วมกันยังไงองค์กรของรัฐเป็นยังไงองค์กรเอกชนเป็นอย่างไรชุมชนชาวบ้านเป็นอย่างไรนะครับอยู่ร่วมกันเป็นแบบค้าขายแข่งขันทางเศรษฐกิจโลกเสรีกับอยู่ร่วมกันแบบ แบ่งปันสหกรณ์ร่วมกันชุมชนแบ่งปันเป็นต้นนะครับอันที่3ก็เช่นกลุ่มสังคมนะครับอันที่4คือสถาบันทางสังคมสถาบันทางสังคมนี่มีตั้งแต่สถาบันเล็กสุดคือครอบครัวไปจนถึงสถาบันใหญ่ๆสุดก็คือประเทศชาติที่เขาจัดตั้งขึ้นมาเป็นกระทรวงทบวงกรมก็เป็นสถาบันทางสังคมที่ใหญ่ๆยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีขอบข่ายเรื่องการจัดช่วงชั้นทางสังคมนะครับมีพฤติการร่วมทางสังคมมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมหรือ social change นี่นะครับก็คนทุกคนก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองแล้วก็อยู่ร่วมกับสังคมก็เคลื่อนที่ในสังคมได้ในทุกๆคนนะครับนอกจากนั้นแล้วนะนอกจากพิจารณาดังที่กล่าวมาก็ยังพิจารณาในด้านของสาขาวิชาที่มันเป็นตัวเชื่อมต่อแตกแขนงออกไปเป็นวิชาต่างๆในสังคมวิทยาที่เขาศึกษานะครับอื่นๆอีกเช่นสังคมวิทยาอุตสาหกรรมสังคมวิทยาสื่อการแพทย์การเมืองสาธารณะและมีทั้งคำว่าสังคมวิทยาแปลกแยก deviance deviance ตัวนี้อาจจะแปลงนึงก็คือมันเบี่ยงเบนไปอะครับแปลกแยกไปจากวัฒนธรรมใหญ่ขององค์กรของไอ้ของสังคมใหญ่นะครับคือสังคมใหญ่เขาว่าไว้ว่าคนที่ปกติในการอยู่ร่วมกันอย่างถูกต้องดีงามและอยู่จะมีความสุขน่าจะอย่างนี้ๆแต่จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่แหกคอกเนาะก็คือแหกกฎแหกระเบียบเขาให้ขับรถดีๆก็จะขับแบบแว้นไปใช่ไหมครับเขาให้ดูแลสุขภาพดีๆไม่กินเหล้าเมายาไม่เที่ยวเตะกลางดึกกลางเดินมีเคอร์ฟิวก็จะเล็ดลอดไปเคอร์ฟิวอย่างเป็นต้นเขาเรียกว่าดีเวียนคือแปลกแยกเบี่ยงเบนไปนะครับสังคมวิทยาแห่งการอุบัติภัยแล้วก็สังคมวิทยาครอบครัวเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นแต่ละแนวคิดเนี่ยเราก็เอามาศึกษาพฤติกรรมแนวโน้มการอยู่ร่วมกันของคนที่เราดูแลถ้าเราเป็นครูในแนวก็คือนักเรียนในโรงเรียนนะครับถ้าเราเป็นคนในองค์กรก็คือพนักงานองค์กรต่างๆเป็นต้นนะครับทีนี้เป้าหมายและวิธีการศึกษาทางสังคมวิทยาล่ะคืออะไรนะครับคล้ายกับจิตวิทยานะครับมี4ลักษณะด้วยกันก็คืออันแรกก็คือมีเป้าหมายเพื่อที่จะบรรยายการอยู่ร่วมกันในสังคมตามที่เป็นปรากฏการณ์จริงที่เป็นอยู่อันที่2อธิบายสิ่งที่มันเป็นปรากฏการณ์จริงในสังคมนั้นมันเกิดจากอะไรอะไรสัมพันธ์กับอะไรอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลนะพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันแบบขัดแย้งทะเลาะวิวาทยกกองทัพไปบุกประเทศนั้นประเภทนี้มันก็ต้องอธิบายเป็นฉากๆว่าเกิดจากอะไรนะครับหรือชุมชนความเชื่อต่างลัทธิต่างศาสนาไปรุกรานซึ่งกันและกันก็อธิบายว่าเกิดจากอะไรจึงเกิดสิ่งนั้นเกิดขึ้นและอธิบายแล้วทีนี้นอกจากนั้นก็เพื่อทำนายได้อีกหากว่ามีสิ่งนี้เกิดขึ้นมีความคิดความเชื่ออย่างนี้เกิดขึ้นก็จะมีแนวโน้มมีพฤติกรรมแบบนี้เกิดขึ้นในสังคมแน่ๆนี่เป็นต้นนะครับก็เรื่องของการทำนายและสุดท้ายก็คือเพื่อควบคุมด้วยเช่นเดียวกันเวลาเราเข้าใจพฤติกรรมกลุ่มพฤติกรรมสังคมเราก็จะสามารถควบคุมพฤติกรรมกลุ่มควบคุมฝูงชนนั้นด้วยได้นะครับเช่นกลุ่มเด็กที่ชอบดีเวียนแปลกแยกไปกระทำผิดตรงนี้เรารู้ว่าถ้าเด็กรวมกลุ่มกันแบบนี้ในสถานการณ์เปลี่ยวแบบนี้เด็กมีโอกาสที่จะทำผิดแบบนี้เราจึงมีต้องหาวิธีการที่จะต้องเข้าถึงเท่าทันทันทีเพื่อที่จะสลายฝูงชนตรงนั้นกลุ่มตรงนั้นควบคุมตรงนั้นให้สลายตัวให้ได้เพราะฉะนั้นการศึกษาพฤติกรรมทางสังคมนี้ก็เพื่อบรรยายอธิบายทำนายแล้วก็ควบคุมให้ทุกอย่างเป็นไปตามแนวทางที่ควรจะเป็นนะครับวิธีการศึกษาพฤติกรรมทางสังคมก็มีจริงๆมี2แนวทางใหญ่ๆนะครับแนวทางแรกก็ศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์ก็เพื่อที่จะอธิบายนะครับพฤติกรรมที่เราเห็นนั้นๆ นะครับในการอยู่ร่วมกันในสังคมการที่2ก็คือต้องใช้หลัก rationalism ด้วยคือมีเหตุมีผลเนาะซึ่งมีวิธีใหญ่ๆอยู่3วิธีคือศึกษาทั้งภาคสนามแบบสำรวจและแบบทดลองคล้ายๆจิตวิทยาแต่จิตวิทยาเน้นรายบุคคลใช่ไหมครับแต่ตัวนี้เน้นความเป็นกลุ่มเป็นสังคมถ้าเป็นกลุ่มเป็นสังคมบางทีเราอยากจะเข้าไปศึกษากลุ่มสังคมตรงนั้นนะเราอาจจะต้องเข้าไปแบบถ้าเป็นแบบภาคสนามนะครับเข้าไปแบบไม่ร่วมไปมองห่างๆนะครับไม่ลงไปคลุกคลีในนั้นก็เพื่อที่จะได้แยกตัวเองออกมานะครับแล้วก็มองเข้าไปอย่างชัดเจนรอบด้านแล้วก็สรุปเป็นความรู้ถ้าแบบมีส่วนร่วมคือเข้าไปร่วมกิจกรรมนั้นๆเลยเช่นในงานประเพณีต่างๆนะครับในกิจกรรม

ต่างๆที่ควรจะเราอยากจะเข้าใจแล้วเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกตัวนั้นแล้วก็ไปศึกษาแล้วก็หาเหตุหาผลอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นนะครับมันเกิดขึ้นอย่างไรเกิดขึ้นในมีหน้าตาอย่างไรและเป็นไปอย่างไรก็เกิดจากอะไรมีสาเหตุอะไรบ้างแล้วถ้าเกิดเหตุอย่างนี้แล้วถ้าอยากควบคุมเปลี่ยนแปลงเราจะต้องทำยังไงบ้างนี่ก็สามารถเข้าไปดูได้ถ้าหากอยากจะรู้ว่าถ้าเราจะทดลองล่ะจะเป็นยังไงก็ใช้แบบที่ 2.3 ก็คือลองทดลองดูซิถ้าเราต้องการจะปรับเปลี่ยนกลุ่มตรงนั้นเช่นกลุ่มสังคมที่ขยะเต็มชุมชนหมู่บ้านไปหมดเลยเราอยากใช้ชุมชนตรงนั้นให้ขยะกลายเป็นรายได้กลายเป็นปุ๋ยเราจะเข้าไปทำปฏิสัมพันธ์จนเกิดการทดลองเรียกว่า participation action research นะครับเข้าไปมีส่วนร่วมในการวิจัยแบบมีส่วนร่วมให้ชุมชนตรงนั้นได้เห็นว่าสังคมเรานี่ขยะเยอะเกิดปัญหาการแพร่ระบาดเชื้อโรคเกิดความสกปรกอย่างไรแล้วมาแก้ปัญหากันดีไหมก็ออกแบบวางแผนร่วมไม้ร่วมมือกันหาวิธีการกำจัดขยะมูลฝอยต่างๆของดีก็ไปทำเป็นปุ๋ยพวกชีวะทั้งหลายพวกพลาสติกเอามารวมกลุ่มกันเพื่อเอาไปขายเป็นรายได้ย้อนกลับเข้ามาอย่างนี้เป็นต้นงั้นการศึกษาพฤติกรรมทางสังคมนี้สามารถศึกษาได้หลายรูปแบบแล้วก็สร้างสรรค์สังคมให้เจริญก้าวหน้าได้นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับก็วิธีการศึกษาทางสังคมวิทยาก็อีกมีหลายวิธีเช่นศึกษาแบบย้อนประวัติศาสตร์ศึกษาแบบรายกรณีไปชุมชนอย่างที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นแบบเป็นกรณีเป็นชุมชนนะครับแบบเข้าไปสัมภาษณ์พูดคุยก็บวกเข้าไปได้นะครับหรือแบบเปรียบเทียบแบบระหว่างทฤษฎีต่างๆเปรียบเทียบระหว่างสังคมต่างๆศาสนาต่างๆก็สามารถเปรียบเทียบได้เช่นเดียวกันนะครับมาที่เรื่องที่ 1.2.3 นะครับก็เป็นเรื่องสุดท้ายของตอนที่2นะทัศนะของนักสังคมวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการแนะนำและการปรึกษาก็อันนี้อาจจะกล่าวถึงน้อยหน่อยในไม่มากเท่ากับจิตวิทยานะครับเราจะกล่าวถึงอยู่3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่มโครงสร้างและหน้าที่นิยมกลุ่มความขัดแย้งและกลุ่มปฏิสัมพันธ์นิยมทั้ง3กลุ่มนี้ก็จะมีแนวคิดทัศนะมุมมองเกี่ยวกับคนอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีตัวร่วมที่เหมือนกันก็คือพฤติกรรมคนที่อยู่ร่วมกันในสังคมนั่นแหละแต่จะมีความต่างก็คือจุดเน้นที่ต่างเช่นกลุ่มแรกพูดถึงโครงสร้างหน้าที่เมื่อคนรวมกลุ่มเป็นองค์กรก็จะมีโครงสร้างขององค์กรเป็นโฟลว์ชาร์ตใช่ไหมครับแต่ละหน้าที่แต่ละตำแหน่งก็จะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันยังไงก็ตามพออยู่ด้วยกันสักระยะหนึ่งบางทีก็จะมีความขัดแย้งกันใช่ไหมที่สี่ความขัดแย้งก็จะกล่าวถึงขัดแย้งเพื่ออะไรเพื่อหาสิ่งใหม่ที่ดียิ่งขึ้นนะครับเพื่อหาจุดสมดุลใหม่แล้วก็กลุ่มสุดท้ายนี่ปฏิสัมพันธ์นิยมเนี่ยเขาบอกว่าการอยู่ด้วยกันเนี่ยจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันความหมายมันไม่ได้เกิดที่ตัวมันเองมันเกิดจากการที่คนเนี่ยปฏิสัมพันธ์กันแล้วก็ส่งต่อความหมายซึ่งกันและกันนะครับเพื่อบอกต่อว่าสิ่งนี้หมายถึงอะไรอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีนะครับอะไรที่ควรทำเรียกว่าดีอะไรที่ไม่ควรทำเรียกว่าไม่ดีนะครับอันนี้เป็นต้นเป็นปฏิสัมพันธ์นิยมนะครับความสัมพันธ์นะครับตอนสุดท้ายนะครับตอนที่ 1.3 นี้จะเน้นมาที่ความสัมพันธ์ระหว่างจิตวิทยากับสังคมวิทยาว่ามันสัมพันธ์ยังไงแล้วก็จะประยุกต์ใช้ด้วยนะครับอย่างที่กล่าวมาแต่ต้นแล้วนะครับเราก็จะพบว่าจิตวิทยากับสังคมวิทยาเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันก็คือทั้ง2 อย่างประการที่1เลยก็เป็นวิทยาศาสตร์ด้วยกันทั้งคู่นะครับเชื่อถือได้ในกระบวนการศึกษานะครับประการที่2เนี่ยก็เหมือนกันอีกคือศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์เพียงแต่จิตวิทยาเน้นความเป็นปัจเจกบุคคลแต่สังคมวิทยาเน้นการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเพื่อให้กลุ่มก้อนนั้นมีความเข้มแข็งและก็อยู่รอดนะครับประการที่3มีขอบข่ายที่เนื้อหาที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันว่าเป็นการศึกษาพฤติกรรมเหมือนกันนะครับแล้วก็มีสิ่งที่โยงทั้งรายสู่กลุ่มด้วยนะก็มีขอบข่ายเนื้อหาที่ใกล้เคียงกันจิตวิทยาที่เป็นสาขาที่ใกล้เคียงกันส่วนอันที่4เนี่ยต่างก็มีเป้าหมายในการที่จะศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์เหมือนกันไม่ว่าจะบรรยายเกี่ยวกับพฤติกรรมอธิบายทำนายแล้วก็ควบคุมนะครับอันที่จริงแล้วความเป็นปัจเจกบุคคลกับสังคมนี้แทบจะแยกกันไม่ออกนะครับทั้ง2 อย่างทั้งจิตวิทยาและสังคมวิทยาจึงไปด้วยกันนะครับทีนี้เรามาพูดถึงการประยุกต์นะครับอันนี้จะกล่าวถึงแบบภาพรวมแล้วกันนะครับว่าเวลาเรารู้เรื่องของจิตวิทยาและสังคมวิทยาแล้วจะนำมาใช้อะไรได้บ้างนะครับสิ่งแรกสุดเลยเราก็จะนำมาจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนนะครับในชั้นเรียนนี่เราต้องแน่นอนที่สุดเลยพฤติกรรมของเด็กๆที่มีปัญหาเช่นความอยู่ร่วมกันอย่างมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะครับอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขหรือไม่นั้นนะครับขัดแย้งหรือช่วยเหลือกันหรือไม่นั้นกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนจะช่วยได้บางครั้งในห้องเรียนมันอาจจะเป็นสังคมที่จำลองแล้วอาจจะพาลูกศิษย์ของเราเนี่ยไปยังสังคมภายนอกไปสังเกตพฤติกรรมภายนอกห้องเรียนได้ด้วยหรืออาจจะจัดกิจกรรมใหญ่ๆที่เชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยายให้เราฟังสาธิตบางสิ่งบางอย่างให้เราดูนะครับนอกจากนั้นแล้วในการที่จะประยุกต์จิตวิทยามาใช้ก็คือใช้การบริ

บริการนะครับทีนี้นอกจากให้บริการ5บริการแล้วเราจะต้องประยุกต์จิตวิทยาที่กล่าวนั้นเพื่อบริหารองค์กรนะเช่นหน่วยงานแนวเราหรือหน่วยงาน HRD ถ้ามันอยู่ในองค์กรนะก็คือ Human Development นะครับที่จะพัฒนาบุคลากรเราให้เจริญก้าวหน้าบริหารให้มีคนมีเครื่องไม้เครื่องมือมีกิจกรรมที่จะตอบสนองความต้องการและสุดท้ายสิ่งที่เราทำทั้งหมดอย่าลืมสรุปเป็นผลงานวิชาการไว้หน่อยนะครับอาจจะในรูปแบบวิจัยก็ได้หรือในรูปแบบการเขียนบทความเล็กๆหรือบันทึกเอาไว้เพื่อที่จะเผยแพร่ให้ผู้ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ให้ได้นะครับเรื่องสุดท้ายก็เป็นการประยุกต์ใช้สังคมวิทยาเพื่อการแนะแนวและการปรึกษาชีวิตอันนี้เน้นสังคมวิทยานะครับเราก็รู้แล้วว่าสังคมเนี่ยมันกล่าวถึงคนร่วมกันอยู่ด้วยกันใช่ไหมครับเราก็จะเน้นการป้องกันเนาะและก็แก้ไขปัญหารวมทั้งส่งเสริมให้เด็กๆนะครับมีพัฒนาการถ้าเป็นในโรงเรียนนะพัฒนาเรื่องอะไรบ้างเรื่องการเรียนการศึกษาเรื่องของอาชีพเรื่องส่วนตัวสังคมใช่ไหมครับในสังคมของเราก็จะมีสารประกอบการมีแหล่งอาชีพเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็อาชีพที่มันถูกต้องตามกฎหมายที่เราควรจะส่งเสริมมีอะไรบ้างแล้วก็เอานำมาใช้จัดในชั้นเรียนของเราแนะแนวให้เด็กได้รู้ว่าเราควรจะมีอาชีพอะไรในอนาคตแล้วก่อนจะมีสู่อาชีพนั้นเราควรจะเรียนอะไรก่อนนะครับแล้วถ้าอยู่ด้วยกันแบบมีความสุขไม่ระรานคนอื่นไม่กลั่นแกล้งคนอื่นเราจะอยู่ร่วมกันอย่างไรก็สามารถจะจัดกิจกรรมแนวในชั้นเรียนได้ด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วสิ่งสำคัญก็คือสังคมเนี่ยมันมีบริบทที่กว้างมากการที่เราพูดแค่ในห้องเรียนไม่เพียงพอเราพาเด็กไปดูสถานการณ์จริงได้ด้วยนะครับพาไปดูสถานประกอบการไปดูสถานประกอบอาชีพไปดูแหล่งต่างๆที่ทำให้เด็กได้เห็นว่าสังคมมันยังกว้างนะแม้แต่สังคมที่ผู้กระทำผิดกฎหมายเช่นในเรือนจำอย่างเงี้ยเราก็สามารถพาเด็กไปดูนอกชั้นเรียนได้เพื่อให้เด็กได้รู้ว่าหากเขาไม่ทำตามระเบียบของสังคมเนี่ยโทษก็อาจจะถึงขั้นต้องมาติดคุกติดเรือนจำตรงนี้นี่นะเพราะฉะนั้นในสังคมวิทยาเนี่ยก็จะควบคุมพฤติกรรมของคนที่ไม่พึงประสงค์นะครับให้กลายเป็นเด็กดีมีความสุขอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้นะครับสำหรับการจะประยุกต์ใช้ในให้บริการอีกอันหนึ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะก็คล้ายๆอย่างที่กล่าวถึงนำจิตวิทยามาให้บริการนะครับสังคมวิทยาก็เหมือนกันแล้วก็เอามาศึกษาว่าสังคมของเด็กเป็นยังไงในครอบครัวใช่ไหมพ่อแม่พี่น้องอยู่ด้วยกันยังไงนะครับใครเป็นใหญ่อยู่กันแบบขัดแย้งหรือควรจะแบบสื่อสารกันดีหรือไม่รู้รายบุคคลเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ให้บริการส่วนเทศเพิ่มเติมว่าถ้าจะอยู่ด้วยกันแบบปรองดองมีความสุขอยู่ในสังคมได้อย่างถูกต้องเนี่ยเราก็ต้องให้ความรู้เพิ่มให้กฎกติกามารยาทให้แนวปฏิบัติที่ควรจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะแต่ถ้าเด็กคนไหนมีปัญหากระบวนการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาโดยนำพื้นฐานทางสังคมเนี่ยเอามาเกี่ยวข้องได้ด้วยนะครับเอามาเป็นองค์ประกอบในการให้การแล้วก็ในสังคมมีสารสงเคราะห์ในสังคมมีสาธารณสุขในสังคมมีสถาบันต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยหากเด็กมีปัญหาหากเด็กต้องการความช่วยเหลือเราให้เด็กได้อยู่ในที่ที่เขาได้รับสงเคราะห์ที่ดีที่สุดนะครับแต่การที่ดีสุดคืออยู่ในครอบครัวเขานั่นแหละให้ดีที่สุดนะครับแต่ถ้าครอบครัวรับไม่ได้เราก็จะต้องหาที่อยู่ใหม่ให้เขาเหมาะกับเขาอันสังคมวิทยาจะอธิบายสิ่งเหล่านี้ด้วยเพื่อให้เขาได้มีบริบทแวดล้อมที่ดีนะครับและเมื่อให้บริการแล้วก็อย่าลืมติดตามผลนะครับว่าผลเป็นอย่างไรนอกจากนั้นแล้วเรายังประยุกต์ในการที่จะบริหารงานแนะแนวด้วยเช่นโครงสร้างองค์กรเราก็ต้องเป็นโครงสร้างของการสื่อสารที่ดีเป็นเน็ตเวิร์กยังไงหรือเป็นไฮเออร์คีจัดระดับลำดับชั้นอย่างไรนะครับแล้วก็ใช้หลักมนุษยสัมพันธ์ใช้กระบวนการกลุ่มมาสร้างสมรรถภาพที่ดีในการทำงานด้วยกันแล้วก็จัดให้มีห้องมีสถานที่ทั้งจัดห้องแนะแนวให้ดีจัดห้องการปรึกษาให้เป็นส่วนตัวก็จะทำให้ผู้รับบริการดีขึ้นเรียกว่าการบริหารงานนะครับและถ้าเป็นการบริการทั้งด้านวิชาการนะครับทั้งด้านวิชาการนี่ก็คืออย่างที่บอกเมื่อเราทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นข้อค้นพบที่ดีเป็น best practice นะครับเป็นแนวปฏิบัติที่ดีเราก็อย่าลืมเขียนว่าเป็นผลงานวิชาการทางด้านการแนะแนวและการปรึกษาจิตวิทยาโดยใช้แนวคิดทางสังคมวิทยานี้เป็นพื้นฐานในการเขียนนะครับทางนี้ก็เพื่อที่จะเผยแพร่คนอื่นเอาไปใช้ในการป้องกันแก้ไขปัญหาถ้าเป็นโรงเรียนก็คือนักเรียนใช่ไหมครับถ้าเป็นองค์กรก็เป็นบุคลากรแล้วก็เผยแพร่เป็นผลงานของเราด้วยนะครับก็สำหรับการบรรยายเกี่ยวกับหน่วยที่1จิตวิทยาและสังคมวิทยากับการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

พราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

0: สวเราสามารถทำได้ถ้าเรามีความพอใจที่จะทำนะคะ
1: สุขสบายสุขสนุกสุขสง่าสุขสว่างสุขสงบสูงวัยใจแจ่มใสครับ

0: ดูแลสุขภาพให้ดีก่อนไม่มีสุขภาพที่ดีให้ดูแลสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Add Healthy สถานีสุขภาพรายการที่จะนําเสนอข้อมูลและเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพนะครับคุณเอ๊ดูอะไรอยู่ครับผม
1: อ๋อดูภาพพ่อแม่นี่นะครับเขาไปทำกิจกรรมกลุ่มผู้สูงวัยครับเนี่ยหลายคนยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขมากๆเลยครับอาจารย
0: ์ก็ดีนะครับท่านจะได้ไปเจอเพื่อนๆนะครับจะได้ไม่เหงา
1: ผมก็ว่าดีเช่นกันครับเพราะว่าเขาอยู่กัน2คนเนี่ยก็อาจจะไม่เหงาถ้าเกิดมีกิจกรร
0: ม
1: เพื่อส่วนรวมเกิดขึ้นโดยเฉพาะที่บ้านผมเนี่ยเขามีกิจกรรมผู้สูงอายุครับเขาก็ไปรวมตัวกันแล้วก็ทำกิจกรรมดีๆผมก็ว่าดีมากเลยนะครับ
0: ครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเคยเจอข้อมูลของกรมอนามัยมานะครับคุณเอ๊เขาบอกว่าคนในช่วงวัยที่เกษียณนะครับจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านต่างๆนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทำให้เขารู้สึกกดดันหรือว่ารู้สึกสูญเสียความมั่นใจในตัวเองนะครับกิจกรรมพวกนี้เนี่ยก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะทําให้ท่านรู้สึกผ่อนคลายนะครับคุณเอก
1: นับว่าดีมากๆเลยนะคร
0: ับ ใช่ครับ
1: อย่างนี้ผมชักจะอยากรู้แล้วครับอาจารย์ยอ
0: กครับ
1: เพราะว่าพ่อแม่ผมเนี่ยก็หลังจากทํางานเริ่มเข้าสู่ช่วงผู้สูงอายุแล้วเนี่ยเขาก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านช่วงวัยใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: นอกจากตัวเลขที่เพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยยังมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงอีกไหมผมจะได้เตรียมรับมือไว้ครับ
0: จริงๆแล้วเนี่ยพอถึงวัยผู้สูงอายุเนี่ยครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้านเลยนะครับตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของร่างกายนะครับสมองนะครับอารมณ์หรือว่าจิตใจตรงเนี้ยเกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้านนะครับเอางี้ดีกว่าคุณเอ๊ผมพาไปเจอคนที่จะให้คําตอบแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องผู้สูงอายุของเราดีกว่านะครับงั้นเราไป
1: รับชมกันเลย
0: ใช่ครับไปกันเลยครับท่านผู้ชมครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าในปัจจุบันนี้นะครับสังคมไทยเราเนี่ยกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีความจําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราจะต้องทําความเข้าใจนะครับเพื่อให้ทราบนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุในแต่ละด้านนั้นมีอะไรนะครับแล้วก็สมาชิกในครอบครัวเนี่ยจะต้องมีการรับมือกับสถานการณ์ตรงนี้ยังไงนะครับวันนี้นะครับผมก็ยินดีที่จะพาท่านผู้ชมนะครับเข้ามาสู่รายการ Add Healthy สถานีสุขภาพนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยวันนี้เราจะมีวิทยากรนะครับซึ่งมาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมผู้สูงวัยนะครับซึ่งท่านก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอมอนจารุรังสีนะครับอาจารย์ประจําสาขามนุษยนิเวศศาสตร์นะครับซึ่งอาจารย์เป็นผู้ที่เรียกว่ามีความรู้นะครับเกี่ยวกับผู้สูงวัยในแต่ละด้านนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับอาจารย์ครับการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงวัยในแต่ละด้านเนี่ยครับมีอะไรบ้างครับอาจารย
2: ์ก่อนที่จะไปถึงการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุนะคะจะพาพวกเราเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องอายุซะหน่อยก่อนจริงๆแล้วเรามักจะเข้าใจคําว่าผู้สูงคําว่าอายุเนี่ยตามอายุปฏิทินเมื่อเราเกิดปีไหนถึงปีไหนแล้วก็ตามได้อันนั้นเป็นอายุตามปฏิทินแต่จริงๆแล้วอายุเนี่ยมันมีอย่างอื่นอีกนะคะเช่นอายุทางชีววิทยานั่นหมายความว่าเซลล์ในร่างกายของเราที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้สัมพันธ์กับอายุตามปฏิทินของเราเราอาจจะดูอ่อนกว่าวัยหรือแก่กว่าวัยอันนี้คืออายุตามตามชีววิท

0: เนี่ยนอกจากนี้ก็ยังมีอายุทางจิตวิทยา
1: ครับ
0: อันเมื่อกี้ชีวะเนาะค่ะอันนี้จิตวิทยาก็จะเป็นเกี่ยวกับการปรับตัวโดยทั่วไปเราอาจจะเรียกว่า EQ ก็ได้เราถึงเรียกว่าวุฒิภาวะ
1: อ
0: ันสุดท้ายที่มีเกี่ยวกับเรื่องอายุก็คืออายุทางด้านสังคม
1: ครับ
0: ถ้าสมมุติว่าอาจารย์ยอก

0: ผู้สูงอายุเนี่ยจริงๆเดิมเนี่ยเราก็ไม่ได้มีการกำหนดอะไรมากมายผู้สูงอายุเนี่ยมันจะมาเกี่ยวข้องกับเมื่อในโลกนี้เนี่ยคิดถึงระบบของสวัสดิการเราก็เลยมีคำว่าผู้สูงอายุ
1: คร
0: ับ จริงๆอ่ะในประเทศไทยมีตั้งแต่สมัยอยุธยานะคะที่เรามีพวกเจ้านายเนาะเจ้านายมีกำลังแรงงานเนี่ยเขาได้กำหนดไว้เหมือนกันในช่วงนั้นว่า60ปีจะสิ้นสุดการเป็นไพร่แล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงปลายรัชกาลที่1เนี่ยก็ปรากฏว่าเขาเลื่อนอายุ60ปีที่ให้ยกเลิกเป็นไพ่เนี่ยออกไปเป็น70ปีคนในสมัยนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยมันก็อายุไม่ได้เยอะเท่านี้เนาะพอถึงช่วงปลายรัชกาลที่5ก็กลับมาใช้เหมือนเดิมเชื่อไหมว่าในปีพ.ศ.2446เนาะในปีนั้นเนี่ยมีการกำหนดครั้งแรกนะคะเกี่ยวกับเรื่องการสัมมโนครัวตอนนั้นน่ะกำหนดชื่อวัยชะลาเนาะเขาเขียนชอช้างสละอะรอเรือสละอาเนี่ยที่อายุ50ปีแล้วก็กำหนดเกษียณอายุที่55ปีมาจากหลายเงื่อนไขปัจจัยเพราะว่าสมัยนั้นน่ะคนไทยมีอายุเฉลี่ยอายุไขเฉลี่ยเนี่ยแค่40ปีเองแล้วก็คิดดูว่าในช่วงเวลานั้นๆน่ะคนที่อายุ50ก็เป็นปู่ย่าตายายกันคิดดูเราตอนนั้นแต่งงานมีลูกเนาะอายุ20ปีอายุ40ปีลูกเราก็มีลูกได้เราก็เป็นปู่ย่าตายายเลยกำหนดที่55จนกระทั่งปี2494เราเกิดกำหนดพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญเนี่ยนะคะขึ้นก็กำหนดที่อายุ60ปีจึงมาเป็นผู้สูงอายุตอนนั้นถ้าจะพูดถึงผู้สูงอายุกับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยแน่นอนว่าโดยหลักพัฒนาการเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่4ด้านหลักๆก็คือด้านร่างกายอารมณ์สังคมอารมณ์จิตใจสังคมแล้วก็สติปัญญาในทุกๆอย่างที่เปลี่ยนแปลงของคนเนี่ยมันกระทบซึ่งกันและกันแต่ส่วนแรกที่เราเห็นเนี่ยก็คือการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายด้านร่างกายเนี่ยแน่นอนว่ามันโดยพัฒนาการเนี่ยมันจะมีทั้งเจริญขึ้นคงที่แล้วก็ลดลงตั้งแต่เด็กมาจนอายุเราผ่านมาเรื่อยๆเนี่ยมันเราจะเห็นหนักๆก็คือการเพิ่มขึ้นเนาะตั้งแต่เดินไม่ได้ตั้งแต่นอนเดินได้วิ่งได้จนทำทุกสิ่งทุกอย่างได้เชื่อไหมว่าอาจารย์ยอกทราบไหมว่าอายุเท่าไหร่ที่พัฒนาการร่างกายเราสูงสุดเต็มที
1: ่คิดว่าน่าจะเป็นช่วงวัยกลางคนไหมครับ
0: โอ้ช้าไปแล้วจริงๆเราพัฒนาตั้งแต่เด็กสูงสุดของร่างกายเราเนี่ยน่าจะอายุ25ปี25ถึง30ปีเนี่ยเราอยู่ที่จุดกลางสูงสุดของพัฒนาการ
1: อันนี้คือพัฒนาการเราจะม
0: าถึ
1: งเต็มที่ที่สุดเลยตรงนี้แล้วใช่ไหมครับ
0: ความเติบโตของเซลล์ในร่างกายอวัยวะทุกอย่างในร่างกายเราพร้อมเต็มที
1: ่
0: แล้วจากนั้นมันก็ค่อยเสื่อมลง
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเราจะต้องดูแลร่างกายเราเนาะพอร่างกายเราเสื่อมเนี่ยจิตใจเราเนี่ยมันสวนทางกับร่างกายเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ตอนเด็กๆเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวแล้วเราค่อยๆพัฒนาเพราะฉะนั้นเนี่ยกลับไปที่อายุทางจิตวิทยาเนี่ยเราก็ค่อยๆมีพัฒนาการดีขึ้นเมื่ออายุสูงขึ้นเราถึงมีวุฒิภาวะที่ดีขึ้น
1: ครับ
0: แต่พอเราเข้ามาสู่ผู้สูงอายุเนี่ยมันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างเนาะที่มันถูกการเปลี่ยนแปลงเราก็จะต้องเข้าใจตัวเราถ้าเราเป็นผู้สูงอายุ
1: เ
0: ราก็จะต้องรู้ว่าเราเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงความเสื่อมแล้วพอเสื่อมเนี่ยเราก็มีคนรุ่นใหม่ผ่านเข้ามาเนาะเราก็จะต้องค่อยๆที่จะถอยตัวเองออกมาอันนี้ก็เลยอยากจะเน้นถึงพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงในด้านอารมณ์จิตใจมากกว่าเนาะอารมณ์จิตใจสังคมซึ่งอารมณ์และจิตใจสังคมที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยอาจารย์อยากจะเอาทฤษฎีเข้ามาเล่าให้ฟังสัก 2-3 ทฤษฎีเนาะที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องผู้สูงอายุเนี่ยทฤษฎีทางด้านจิตใจอารมณ์สังคมผู้สูงอายุที่สำคัญเนี่ยมีอยู่3ส่วนที่เราเอามาใช้อันแรกคือทฤษฎีเกี่ยวกับการปล่อยวางเราใช้คำว่าปล่อยวางในภาษาไทยภาษาอังกฤษเราเรียกว่า disengagement theory เนาะนั่นคือหมายความเมื่อเราผ่านมาถึงระยะนึงอะไรที่เราทำอยู่เนี่ยเราก็ต้องค่อยๆปล่อยวางฝรั่งเนี่ยมีฐานคิดว่าเราต้องลดบทบาทภาระหน้าที่ภายนอกที่เรามีอยู่เนาะเราเป็นใครก็แล้วแต่เราต้องค่อยๆลดแล้วก็มาเพิ่มฟื้นฟูข้างใน
1: ตัว
0: ตนของเราเองภายในจิตใจของเราเองทฤษฎีอย่างที่2เนี่ยคือตรงข้ามกับทฤษฎีอย่างแรกอย่างแรกคือการปล่อยวางทฤษฎีที่2คือทฤษฎีกิจกรรมและความต่อเนื่อง activity and continuity เนี่ยนะ theory เนี่ยก็คือว่า แต่การปล่อยวางของเราไม่ได้หมายความว่าเราหยุดเลย

0: ู้สูงอายุที่ยังคงมีกิจกรรมและเป็นผู้สูงอายุที่กระตือรือร้นเนี่ยจะมีความรู้สึกพึงพอใจในชีวิตมากกว่าเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีกิจกรรมที่กำดำเนินไปแล้วก็ต่อเนื่องอย่างสุดท้ายก็คือทฤษฎีบทบาท
1: ครับ
0: role theory ซึ่งอันนี้สำคัญที่สุดในการดำเนินชีวิตของคนเราเนาะตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยเราจะมีหลายๆบทบาทซึ่งแต่ละบทบาทมันจะถูกกำกับด้วยหน้าที่ของแต่ละบทบาทมีทั้งบทบาทภายในแล้วก็บทบาทภายนอกภายในหมายถึงภายในครอบครัวเราเกิดขึ้นมาเราก็เป็นลูกใช่มั้ยคะพอเราเป็นลูกเราอาจจะกลายเป็นพี่หรือกลายเป็นน้องพอโตขึ้นมาอีกหน่อยเราก็อาจจะเป็นสามีหรือภรรยาและเมื่อเราเป็นสามีภรรยาไม่นานเราก็จะเป็นพ่อหรือเป็นแม่จากนั้นเราก็เป็นปู่เป็นย่าในทุกๆสิ่งทุกอย่างเนี่ยแล้วมันก็จะซ้อนกับบทบาทภายนอกนั่นก็คือบทบาทของการเป็นนักเรียนจบจากนักเรียนไปเป็นนักศึกษานักศึกษาเป็นคนทำงานเป็นพนักงานเข้าไปเป็นรุ่นน้องพอทำงานไประยะนึงเราเป็นรุ่นพี่เป็นหัวหน้างานเติบโตจนยิ่งใหญ่มากมายเป็นผู้อำนวยการสิ่งเหล่านี้มันสั่งสมอยู่ในตัวเราเพราะนั้นถ้าสรุปรวม3ทฤษฎีนี้เมื่อเราเป็นผู้สูงอายุเนี่ยเราก็จะต้องรู้จักที่จะค่อยๆปล่อยวางซึ่งมันเป็นกระบวนการเนาะทำไปทีละเล็กทีละน้อยและในขณะที่เราปล่อยวางไม่ได้ปล่อยวางจากบทบาทหน้าที่หลักแค่นั้นเราจะต้องหากิจกรรมอะไรที่เราชอบและไม่ใช่เป็นกิจกรรมหลักที่เมื่อปล่อยวางจากกิจกรรมหลักเราก็จะมาทำอันเนี้ยต่อไปในอนาคตเราเรียกอย่างว่าเป็นงานอดิเรกพอเราไม่ได้ทำงานประจำเราก็จะมีอย่างอื่นที่จะเข้ามาทำแล้วทำอย่างเนี้ยต้องฝึกแล้วก็ค่อยๆต่อเนื่องไปเรื่อยๆตามบทบาทหน้าที่ของเรานะคะ
1: อาจารย์ครับเมื่อกี้เนี่ยเราก็พูดถึงเรื่องของบทบาทนะครับการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุในเรื่องต่างๆที่อาจารย์ได้นําเสนอมานะครับทีนี้เนี่ยก็อยากรู้นะครับว่าการเตรียมตัวนะครับการเป็นผู้สูงอายุเนี่ยครับแล้วก็สมาชิกในครอบครัวเนี่ยต้องมีการรับมือหรือว่าปรับตัวยังไงกับคนที่จะเตรียมตัวเป็นผู้สูงวัยในอนาคตนะครับอาจารย
0: ์เมื่อกี้เราก็ทราบเกี่ยวกับทฤษฎีเนาะที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจอารมณ์ของผู้สูงอายุแต่ถ้าพูดถึงการเตรียมตัวเนี่ยยังไงแล้วเราก็ต้องเตรียมตัวทุกๆด้านเนาะทั้งด้านร่างกายจากตอนแรกที่เราบอกไปว่าพัฒนาการสูงสุดของเราอยู่ที่30ปีการเตรียมตัวร่างกายก็คือการดูแลร่างกายของเราให้ดีอย่างเหมือนตอน30เนี่ยไปตลอดซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลสุขภาพของเราเองสิ่งสำคัญเนี่ยนะคะก็คือว่าอย่าเสี่ยงกับการใส่อะไรที่ไม่ดีในร่างกายเราเท่าไหร่แม้ว่าเราจะมีบ้างแต่ก็คือไม่ควรเยอะนะคะ
1: ค
0: ือกินอาหารที่ถูกสุขลักษณะแล้วเนาะถูกมีประโยชน์ห้าหมู่ก็หลีกเลี่ยงในสิ่งที่ไม่จำเป็นและไม่ดีอย่างเช่นพวกเหล้าบุหรี่คือสิ่งเหล้าบุหรี่เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีอะไรนะโดยตัวมันเองไม่ได้ทําให้เราเกิดโรคแต่มันเป็นตัวกระตุ้นเวลาที่เรามีโรคตัวเนี้ยมันจะทําให้มันเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราดูแลดีๆเนี่ยก็ทําให้มันดีแต่เนี้ยสําคัญแล้วร่างกายเนี่ยมันก็กระทบถึงจิตใจด้วยการดูแลที่ดีที่สุดของการเตรียมตัวเป็นผู้สูงอายุคือการเตรียมตัวที่จิตใจเพราะว่าเมื่อร่างกายเราเปลี่ยนใจเราก็เปลี่ยนแต่อย่างที่โบราณพูดไว้ว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวถ้าเรารู้ว่าเราป่วยเรายอมรับได้เราพร้อมที่จะต่อสู้กับโรคของเราไปโรคที่เป็นอยู่มันก็จะเบาลงแต่ถ้าใจเราป่วยเราเป็นนิดเดียวเองนะเราก็จะรู้สึกว่ามันเป็นเยอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ว่ากายจะเปลี่ยนแปลงยังไงถ้าใจเรารับมือได้เราก็จะไปได้หรือในส่วนของสังคมบทบาทหน้าที่ที่เราเปลี่ยนแปลงไปเราเคยเป็นผู้อํานวยการเป็นหัวหน้างานอยู่มาวันนึงเราก็เกษียณอายุไม่ได้มีบทบาทเหล่านั้นอยู่เรายอมรับมันเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงมันเราก็จะอยู่ได
1: ้ครับ
0: เราก็จะเห็นผู้สูงอายุหลายๆคนที่หลังจากเกษียณอายุมาไม่นานแล้วซึมเศร้าเนาะเพราะยอมรับไม่ได้กับการเปลี่ยนแปลงของบทบาทตรงนี้ไปสติปัญญาก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องฝึกฝนทุกๆสิ่งทุกๆอย่างในการเตรียมตัวตรงเนี้ยมันไม่ได้เตรียมตัวเมื่อเราจะเข้าสู่ผู้สูงอายุนะคะ
1: คร
0: ับ อย่างที่บอกกายเนี่ยเตรียมตัวตั้งแต่สูงสุดของที่สูงเพราะฉะนั้นคือ25 30เราดูแลและร่างกายอารมณ์จิตใจก็เราสามารถเตรียมตัวได้ตั้งแต่ต้นๆที่เราเรียนรู้เราเข้าใจตัวเราเองเนาะเราเรียนรู้ธรรมะเรียนรู้วิธีที่จะ ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงที่จะมีเกิดขึ้นในอนาคตของเราส่วนอันที่ต่อมาที่เราควรจะเตรียมตัวอีก2อันนะคะที่น่าจะพูดถึงตรงนี้ก็คือเรื่องเศรษฐกิจเศรษฐกิจก็เป็นสิ่งสําคัญเพราะในอนาคตเนี่ยเราไม่ได้ยุคโบราณที่อยู่ในบ้านที่มีผักมีปลาเน
1: า
0: ะเป็นเกษตรกรรมแต่เราอยู่ในสังคมเมืองเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจจําเป็นกับเราถ้าเราพอมีเราก็จะต้องเก็บสะสมในส่วนที่เราสามารถหาได้หรือถ้าเราในระบบที่เราทํางานไม่มีระบบสวัสดิการที่มันช่วยในการเก็
1: บ
0: การซื้อประกันชีวิตประกันอะไรที่มันช่วยเราได้ก็เป็นสิ่งสําคัญส่วนสุดท้ายในการเตรียมตัวอีกส่วนนึงก็คืองานอดิเรกก็คือกิจกรรมที่เราควรจะมีหลังจากที่เรา
1: ใช่ค่ะหลังจากที่เราเกษียณออกมา
0: ถูกต้องหลังจากที่เราเกษียณออกมาและการเตรียมตัวของกิจกรรมก็ไม่ได้หมายความว่าเรามาเรียนมาเตรียมตัวเมื่อเราจะเกษียณพรุ่งนี้เราวันนี้แหละเราหากิจกรรมเพราะทุกอย่างมันฝึกฝนมันเตรียมตัวเราอย่าคิดว่าวันนี้เราหากิจกรรมอะไรทําได้แล้วเราทําเลยแต่มันจะต้องมาก่อนหน้านั้นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นสังคมของผู้สูงอายุที่มีชมรมขี่จักรยานชมรมวิ่งชมรมอะไรก็แล้วแต่เหล่านี้มันเริ่มต้นตั้งแต่ก่อนที่เราจะเกษียณเนาะก่อนที่เราจะสูงอายุคนที่อยู่ในครอบครัวก็ต้องเข้าใจด้วยเข้าใจว่าเมื่อผู้สูงอายุที่จะกําลังที่จะเรามีบุคคลในครอบครัวที่กําลังสูงอายุเนี่ยเขาก็จะต้องค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมาถึงวัยที่มันต้องเปลี่ยนแปลงมากกับบทบาทหน้าที่เนี่ยสําคัญที่สุดเลยนะคะทางสังคมเนี่ยเพราะคนเราอ่ะสะสมมาอย่างน้อย10ปี20ปีเราก็เต็มอยู่เหมือนกันใช่มั้ยคะเพราะฉะนั้นมันถึงมีช่วงโอกาสของการเป็นวัยทอง
1: อ
0: ารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงเนาะ
1: ตรงนี้คนรอบข้างนี่จะต้อง
0: เข้าใจเล
1: ย
0: ใช่เข้าใจว่าเดี๋ยวบางทีอารมณ์เค้าอาจจะหงุดหงิดเราก็รู้ละแล้วก็ยอมเนาะเราเข้าใจแล้วก็เตือนสติเขาได้ก็เตือนแต่ถ้าเตือนไม่ได้จริงๆเราเป็นผู้สูงอายุเราไปเตือนเขาคงไม่รับหรอกเนาะ
1: ใช่
0: เราเข้าใจแล้วก็อย่าให้เกิดปัญหาหลีกเลี่ยงพูดอะไรที่ไม่ได้ยั่วยุยั่วยวนมากกว่าอันนี้เป็นการเตรียมตัวนะ
1: ครับ
0: สารค่ะ
1: ครับผมแล้วนอกจากเรื่องของเมื่อกี้เราพูดถึงในประเด็นที่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของตัวผู้สูงอายุเองนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ทีนี้เนี่ยอยากทราบในเรื่องของการปรับตัวทางด้านสังคมของผู้สูงอายุเนี่ยครับจะต้องมีการปรับตัวในเรื่องใดบ้างครับจ๊ะครับ
0: เราก็ปรับตัวในหลายส่วนเลยเนาะแต่ทีนี้เนี่ยอยากจะพูดว่าพูดถึงคนรอบข้างที่อยู่ด้วยดีกว่านะสิ่งสําคัญของคนรอบข้างที่อยู่ด้วยนอกจากจะเข้าใจผู้สูงอายุว่าเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยการพูดคุยหรือการสื่อสารที่ควรจะคุยกับเขาเนาะว่ามันเป็นยังไงเนี่ยเพราะว่าในภาวะตอนนี้อย่างนี้เนี่ยเราก็รู้ว่าสิ่งแวดล้อมโซเชียลอะไรมีมากมายเนี่ย
1: มีอิทธิพลมาก
0: มีอิทธิพลต่อ
1: ค
0: นเนาะแล้วเราจะปล่อยให้ลูกหลานเราอยู่กับโซเชียลผู้สูงอายุอยู่กับตัวเองก็คงไม่ดี
1: ใช่คร
0: ับ เราควรจะมีปฏิสัมพันธ์กันเนาะเพราะว่าโซเชียลเป็นส่วนหนึ่งที่เขาอาจจะอยู่ในโลกของเขาแต่ผู้สูงอายุน่ะเป็นของจริงที่อยู่กับเราตรงนี้เพราะนั้นการที่เรามีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านแล้วก็เราจะต้องสื่อสารพูดคุยกันอย่างแรกที่สมาชิกต้องเข้าใจผู้สูงอายุคือเข้าใจว่าผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงทางกายอย่างที่บอกตาเริ่มฝ้าฟางมองก็มองอาจจะเห็นไม่ชัดเจนเนาะหูก็อาจจะตึงเสื่อมมันเกิดจากความเสื่อมเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราพูดอะไรกับผู้สูงอายุเนี่ยเขาจะถามเราซ้ำฮะเราก็เลยเสียงดังและหรือเขาจะเสียงดังใส่เราก็ต้องเข้าใจเพราะอย่างที่บอกเขาไม่ได้ยินเขาได้ยินเราบ้างไม่ได้ยินเราบ้างเขาก็เลยพูดเสียงดังเพื่อคิดว่าให้เราได้ยินมาก
1: ๆ
0: อันนี้เราต้องเข้าใจกันในส่วนของความเสื่อมของร่างกายใช
1: ่
0: เพราะฉะนั้นเวลาที่คุยกับผู้สูงอายุเราอาจจะโดยทั่วไปถ้าเป็นผู้สูงอายุมากๆเขาบอกว่าให้เราพูดช้าๆชัด
1: ๆ
0: และเสียงต่ำๆเพราะเขาบอกว่าเสียงต่ําเนี่ยมันจะช่วยให้
1: เขาได้ยิน
0: ดีขึ้น
1: ดีขึ้น
0: ใช่ค่ะการรับเสียงของผู้สูงอาย
2: ุเล็กแล้วก็เพื่อจิตจะได้ดูแลต้นไม้ก็พอดีก็ได้ทําโรงกล้วยไม้เล็กๆแล้วก็มีกิจกรรมได้ทําก็ทําให้สภาพจิตใจสภาพอารมณ์อะไรต่างๆของเราก็จะดีขึ้น
3: ต้นไม้มีชีวิตนะคะแต่ไม่มีจิตใจเราสามารถดูแลเขาได้ผลผลิต

0: ก็ทำให้เราสดชื่นภาคภูมิใจในสิ่งที่เราไม่เคยทำแล้วทำได้เราได้ทานอาหารปลอดสารพิษ
1: ในเรื่องของอาหารการกินก็ต้องมีการลดปริมาณลงบ้างเพราะว่าเราจะกินแบบเหมือนเมื่อก่อนมันก็ไม่ได้เพราะว่าพอสูงอายุปุ๊บเรื่องต่างๆมันก็ระบบการย่อยการขับถ่ายอะไรมันก็จะลำบากมากขึ้นทีนี้ในเรื่องของหวานมันเค็มอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ต้องลด
0: นอกจากนี้เราในสวเรายังมีกิจกรรมที่ควรทำอีกนะคะตอนเช้าดิฉันก็ไปออกกำลังกายตอนเช้าได้รับอากาศสดชื่นตอนเช้าได้รับแสงแดดอ่อนๆได้เจอเพื่อนฝูงในคราวรุ่นเดียวคราวเดียวกันได้ออกกำลังกายแข็งแรงร่างกายแข็งแรงขึ้น
1: เรื่องของอารมณ์สภาพจิตใจจริงๆแล้วเราก็ต้องมีการควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ได้ในช่วงสูงวัยเพราะว่ามันก็มีบ้างคนพอสูงวัยแล้วอารมณ์จะหงุดหงิดบ้างอะไรบ้างทีนี้เราก็ต้องพยายามควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้เมื่อเรามีสุขภาพดีขึ้นเราก็ทําให้สภาพจิตใจเราก็ดีขึ้น
0: ในบั้นปลายชีวิตสุดท้ายเนี่ยเราควรจะทําสิ่งที่เราชอบที่เราพอใจให้ความสุขกับเราจิตใจเบิกบานสดใสทําสิ่งที่ดีสิ่งที่ชอบเราจะได้เป็นสว.อย่างสง่างามนะคะ

0: โอ้โหวันนี้ได้รับความรู้มากมายเลยละครับอาจารย์ยศ
1: ครับจริงๆก็ต้องขอบคุณนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอมออนจารุรังสีนะครับที่ได้ให้ความรู้นะครับความเข้าใจเกี่ยวกับผู้สูงวัยนะครับท่านผู้ชมคงได้แนวทางในการนําไปปฏิบัตินะครับตรงนี้เนี่ยจะถือว่าเป็นประโยชน์กับคนที่มีผู้สูงอายุในครอบครัวนะครับคุณเอ
0: ๋ครับซึ่งต่อไปเนี่ยเราก็ต้องหมั่นดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุเพราะว่าเรารู้แล้วว่าพัฒนาการของผู้สูงอายุเนี่ยเป็นอย่างไรเขาจะมีอารมณ์ความรู้สึกแบบไหนเราก็ต้องรับมือกับสถานการณ์นั้นให้ได้นะ
1: ครับ
0: ครับวันนี้ครับหมดเวลาลงแล้วนะครับพบกับผมและอาจารย์ยอกได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ

0: เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ที่เลือกเรียนมสท.ก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสท.เนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
0: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
3: เอ้า
2: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
3: เฮ้ย
2: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
3: อาจารย์สวัสดีครับ
2: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
4: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
5: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
6: คุณรู้ไหมว่า1ใน10ของคนที่ตายจากโรคหัวใจมีสาเหตุจากบุหรี่และการหายใจควันบุหรี่ที่ผู้อื่นสูบทำให้เกิดเส้นเลือดสมองอุดตันและหัวใจวายถ้าคุณไม่รู้ก็ไม่แปลกคนสูบบุหรี่นับล้านคนไม่รู้ว่าการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของโรคหัวใจแต่ตอนนี้คุณรู้แล้วปกป้องหัวใจคุณไม่สูบบุหรี่
7: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
8: โรคนี้รักษาหาย
7: ผิดเพราะหากได้รับเชื้อแล้วโอกาสเสียชีวิตสูงมากถ้าไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน
9: เพราะว่าถ้าสั่งก่อนโรคคนก็ปลอดภัยครับ
7: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
10: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

0: ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel
1: พระราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวงแสนไกลอาลัยทวินพระแม่ไทยแม่แท้แม่แผ่นดินแม่แห่งศิลป์แม่รักษาตำทานพระราชกรณียกิจพิสิทธิ์ข้าอวงประชาหมายพดุงมุ่งสืบสารน้อมถวายสักการะณพิมานนิรันดร์การสถิตใจไทยทุกคนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันค่ะเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการตลาดค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะอาจารย์อยากให้ทุกท่านรู้จักกันก่อนค่ะว่าระบบสารสนเทศนั้นหมายถึงอะไรค่ะในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า information system หรือ IS นั่นเองค่ะชื่ออาจจะดูสับสนในคำว่าระบบสารสนเทศใช่ไหมคะสารสนเทศคืออะไรเอ่ยชื่อก็บอกค่ะว่าสาระและสนเทศก็คือข้อมูลอะไรก็ตามค่ะที่เป็นสาระนะคะเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ไว้ค่ะแล้วเราก็จะสร้างเป็นระบบระเบียบขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นคำว่าระบบสารสนเทศคือการรวมกันค่ะของบุคคลของข้อมูลของกระบวนการนะคะแล้วก็เอาเทคโนโลยีต่างๆนะคะมาทั้งรวบรวมผลประมวลผลจัดเก็บค่ะแล้วเราจะนำข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะคะมาทำการตัดสินใจค่ะไม่ว่าจะเป็นกระบวนการหรือกลยุทธ์ต่างๆในการทำธุรกิจหรือในการปฏิบัติการในเชิงด้านองค์กรด้วยเช่นกันค่ะทีนี้ค่ะในระบบสารสนเทศค่ะมีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นบ้างคะในระบบนี้อย่างแรกค่ะอย่างที่อาจารย์บอกเนาะมันเป็นการรวบรวมค่ะข้อมูลเพราะฉะนั้นมันต้องมีการนำเข้าซึ่งข้อมูลค่ะเป็นกิจกรรมแรกนะคะข้อมูลที่เราได้มาเราเรียกสิ่งนี้ว่าการนำเข้าข้อมูลนะคะเมื่อเรานำเข้าข้อมูลมาเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีการประมวลผลจากข้อมูลที่ทุกๆท่านได้มาค่ะหลังจากเราประมวลผลเสร็จแล้วข้อมูลอาจจะมากมายเหลือเกินนะคะเราต้องมีการควบคุมค่ะวางแผนระบบระเบียบจัดให้เป็นหมวดหมู่นะคะอยู่ในส่วนของการควบคุมการทำงานและเราจะมาถึงในส่วนของการเก็บรักษาข้อมูลค่ะเราจะแบ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยอยู่ในหมวดหมู่แบบไหนเพื่อที่สุดท้ายแล้วเราจะทำการแสดงผลและนำมาใช้ได้อย่างก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะนี่คือกิจกรรมนะคะของระบบสารสนเทศทีนี้ค่ะในกิจกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ที่อาจารย์เล่าให้ฟังไม่ทราบว่ามันประกอบไปด้วยองค์ประกอบอะไรบ้างล่ะคะที่จะทำให้กิจกรรมต่างๆเหล่านั้นเกิดขึ้นมี5สิ่ง5อย่างค่ะอย่างแรกค่ะเรียกว่าฮาร์ดแวร์ค่ะฮาร์ดก็คืออะไรที่แข็งอะไรที่จับต้องได้นะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาจำได้เลยว่าฮาร์ดแวร์ก็คือคอมพิวเตอร์บ้างล่ะนะคะหรือว่าเครื่องมือต่างๆแมชชีนต่างๆที่เราสามารถจับต้องได้เราจะเรียกสิ่งนี้ว่าฮาร์ดแวร์นะคะในส่วนที่2จะเรียกว่าซอฟต์แวร์มีของแข็งแล้วก็ต้องมีของอ่อนใช่ไหมคะของอ่อนในที่นี้คืออะไรเอ่ยคือสิ่งที่มันอยู่ในฮาร์ดแวร์ค่ะในคอมพิวเตอร์ก็จะมีระบบโปรแกรมต่างๆถูกต้องไหมคะหรือว่าในแมชชีนเลิร์นนิ่งหรือสิ่งต่างๆจะมีสิ่งที่เรียกว่าซอฟต์แวร์หรือว่าโปรแกรมฝังเข้าไปอยู่ในฮาร์ดแวร์เพื่อให้เกิดการทำงานได้นะคะและสิ่งที่ซอฟต์แวร์เก็บไว้หรือว่าสิ่งที่ฮาร์ดแวร์พยายามจะพัฒนาเนี่ยคือส่วนที่3ค่ะเราเรียกสิ่งนั้นว่าข้อมูลหรือ data นั่นเองนะคะข้อมูลก็จะผ่านกระบวนการอะไรเอ่ยเมื่อกี้ที่เราพูดกันไปกิจกรรมในระบบสารสนเทศค่ะจะมีการประมวลผลผ่านกระบวนการต่างๆนะคะและส่วนประกอบสุดท้ายที่ขาดไม่ได้ก็คือตัวบุคคลค่ะที่จะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวมการคอนโทรลหรือการควบคุมประมวลผลต่างๆนะคะและนี่คือส่วนประกอบ5อย่างค่ะของระบบสารสนเทศอาจารย์อยากให้นักศึกษาลองดูภาพนี้นะคะมีอยู่ในเอกสารประกอบการเรียนการสอนด้วยนะคะที่แสดงให้เห็นถึงว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างในภาพตรงกลางข้างในนะคะแล้วก็องค์ประกอบที่เกิดเนี่ยก็คือส่วนประกอบทั้งหมด5อย่างนะคะเพราะฉะนั้นลองดูภาพทำความเข้าใจจากสิ่งที่อาจารย์ลองเล่าไปเมื่อกี้ดูนะคะต่อมาค่ะเรารู้แล้วว่าระบบสารสนเทศคืออะไรแน่นอนว่านักศึกษาทุกคนเป็นนักศึกษาการตลาดค่ะเรามาดูซิว่าแล้วทางด้านการตลาดล่ะคะเราเอาระบบสารสนเทศเข้ามาใช้อย่างไรได้บ้างนะคะระบบสารสนเทศทางการตลาดภาษาอังกฤษเราจะเรียกกันย่อๆว่า MIS ค่ะหรือ Marketing Information System นั่นเองนะคะจะเป็นหน่วยย่อยๆค่ะเล็กๆของระบบสารสนเทศค่ะซึ่งมีจุดประสงค์หลักๆคือมุ่งเน้นค่ะที่จะนำข้อมูลการแปรผลกระบวนการต่างๆมาใช้ในการตัดสินใจที่เราจะสร้างอะไรเอ่ยกลยุทธ์ทางการตลาดนั่นเองนะคะซึ่งข้อมูลที่เราจะได้มาเนี่ยก็เป็นข้อมูลหลากหลายเหลือเกินอาจจะได้ทั้งลูกค้าอาจจะได้จากคู่แข่งขันนะคะหรืออาจจะได้จากการที่เราลงทำวิจัยเองนะคะเดี๋ยวข้อมูลต่างๆอาจารย์จะเล่าให้ฟังเพิ่มเติมนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันก่อนค่ะว่าทำไมระบบสารสนเทศถึงสำคัญในการตลาดค่ะอย่างแรกค่ะช่วยสนับสนุนการตัดสินใจค่ะแน่นอนว่าในฐานะนักการตลาดค่ะถ้าคุณมีข้อมูลอยู่ในมือมากเพียงใดคุณสามารถที่จะตัดสินใจที่จะสร้างกลยุทธ์สร้างแคมเปญออกมาได้อย่างตรงตามอะไรเอ่ยความต้องการของผู้บริโภคนั่นเอง
นะคะอย่างที่สองค่ะเราใช้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้หรือระบบสารสนเทศต่างๆเหล่านี้เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงค่ะของตลาดที่ผันเปลี่ยนเวียนหมุนอยู่ตลอดเวลานะคะนึกภาพค่ะขนาดผู้บริโภคหรือตัวเราเองยังมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในแต่ละวันเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าในองค์กรนะคะหรือว่าธุรกิจต่างๆสามารถเก็บข้อมูลต่างๆเหล่านี้ได้นะคะและมาทำในการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้ก็จะทำให้เรา up to trend ก็คือสามารถตามเทรนด์ตลาดได้นั่นเองค่ะและมันจะทำให้คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพนะคะเข้าใจลูกค้ามากขึ้นและสิ่งที่สำคัญคือมันจะลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการผันแปรของตลาดที่เกิดขึ้นอยู่ในทุกวันนี้ค่ะอาจารย์มีตัวอย่างให้นักศึกษาดูค่ะอาจารย์เชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะรู้จักอยู่แล้วนะคะ Netflix ค่ะเป็นสตรีมมิ่งใช่ไหมคะบนจอทีวีบนดีไวซ์ต่างๆนะคะเขาก็มีการนำระบบสารสนเทศค่ะเข้ามาเพื่อแบ่งกลุ่มของผู้ใช้ของเขานะคะไม่ใช่เพียงแค่ผู้ดู Netflixแต่ขณะผู้ดู Netflix เองก็ยังแบ่งเป็นไม่ว่าจะเป็นแบบสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะคะหรืออาจจะเรียกว่าผู้พิชิตซีรีส์มีซีรีส์เรื่องไหนฉันดูรวดจบในทีเดียวเลยนะคะหรืออาจจะเป็นแบบนักดูตัวยงค่ะอัปเดตซีรีส์ใหม่ๆทุกครั้งอยู่เสมอนะคะขนาด Netflix เองก็ยังจะต้องใช้ระบบสารสนเทศเข้ามาเพื่อที่จะสร้างแคมเปญให้ตอบโจทย์กับลูกค้าในแต่ละกลุ่มด้วยเช่นกันค่ะอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะที่เอาเข้ามาเพื่อตัดสินใจในการดำเนินการทางธุรกิจก็คือ Starbucks นั่นเองค่ะ Starbucks เห็นว่าพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปในปัจจุบันที่อาจจะไม่ได้อยากเดินเข้าไปนั่งในร้านกาแฟอีกต่อไปคุณสามารถที่จะสั่งออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันแล้วไปพิกอัพหรือไปรับหน้าร้านก็ได้หรือมีระบบ Drive To ที่สามารถขับรถเข้าไปก็ได้ถามว่ากลยุทธ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นจากอะไรคะจากการเก็บข้อมูลการแปลผลของระบบสารสน

ประเทศที่แบรนด์ดังๆต่างๆก็จำเป็นที่จะต้องใช้เพื่อศึกษาผู้บริโภคนั่นเองค่ะนักศึกษาพอเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะว่าการใช้ระบบสารสนเทศตลาดมีข้อดีอย่างไรอาจารย์อยากบอกว่าแล้วจะทำยังไงให้ระบบสารสนเทศของคุณนะคะเป็นระบบสารสนเทศที่ดีคุณสมบัติของระบบสารสนเทศทางการตลาดที่ดีก็มีดังนี้ค่ะอย่างแรกค่ะมันจะต้องครอบคลุมค่ะนักศึกษาคำว่าครอบคลุมในที่นี้คือไม่ใช่แค่ศึกษาตัวลูกค้าคู่แข่งขันอย่างเดียวแต่ข้อมูลที่ได้จะต้องครอบคลุมทั้งภายในและภายนอกขององค์กรเราต้องศึกษาสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมควบรวมไปด้วยแล้วก็อย่าลืมดูที่วัตถุประสงค์หรือการดำเนินธุรกิจของท่านด้วยเช่นกันนะคะข้อ2ค่ะ up to date ค่ะต้องมีความทันสมัยต้อง stay ปัจจุบันเสมอนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องตามทันสถานการณ์ค่ะเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะข้อ3ค่ะพลาดไม่ได้ก็คือมีข้อมูลแล้วข้อมูลนั้นต้องเป็นข้อมูลที่ทำไมคะถูกต้องและเชื่อถือได้ค่ะแล้วก็เราก็ต้องสามารถที่จะนำข้อมูลที่ได้เนี่ยนะคะมาเชื่อมโยงหรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผลหรือการดำเนินงานของธุรกิจท่านด้วยนะคะอย่างต่อมาค่ะอย่าลืมว่าข้อมูลที่มีแล้วบางครั้งข้อมูลอาจจะมาอย่างยุ่งยากมากมายเหลือเกินนะคะบางบริษัทอาจจะมีลูกค้าเป็นล้านๆท่านใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาจะเก็บรวบรวมข้อมูลยังไงล่ะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลนั้นจะต้องจัดเรียงอย่างเป็นระบบและเอามาใช้งานได้ง่ายค่ะมันถึงจะทำให้ผู้ที่ใช้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้เข้าถึงง่ายนะคะและแน่นอนค่ะสิ่งที่สำคัญในธุรกิจที่ขาดไม่ได้ก็คือจะต้องคุ้มค่าค่ะกับการที่เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็เอามาแปรผลนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นองค์ความรู้คร่าวๆนะคะของระบบสารสนเทศทางการตลาดหวังว่านักศึกษาจะศึกษาต่อในเอกสารคำสอนและนำไปประยุกต์ในชีวิตจริงได้ค่ะสวัสดีค่ะเราจะมาพูดถึงองค์ประกอบระบบสารสนเทศทางการตลาดกันนะคะว่าระบบสารสนเทศทางการตลาดมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะที่ทำให้เกิดระบบสารสนเทศทางการตลาดขึ้นนะคะ4องค์ประกอบหลักๆค่ะที่อยากให้นักศึกษาได้ทำความเข้าใจแล้วก็จำนะคะอย่างแรกค่ะเป็นระบบบันทึกข้อมูลภายในค่ะหรือเราเรียกกันว่า internal record system นั่นเองนะคะอย่างที่2ค่ะระบบอัจฉริยะทางการตลาดค่ะ marketing intelligence system ค่ะอย่างที่3ค่ะระบบวิจัยทางการตลาดหรือ Marketing Research System ค่ะและสุดท้ายค่ะองค์ประกอบที่4ก็คือระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางการตลาดหรือ Marketing Decision System นั่นเองค่ะเราลองมาลงดูกันนะคะว่าในแต่องค์ประกอบนั้นมีเนื้อหามีรายละเอียดอะไรกันบ้างค่ะอย่างแรกค่ะระบบบันทึกข้อมูลภายในหรือ Internal Record System นั่นเองนะคะในระบบบันทึกภายในเนี่ยอาจารย์ขอแบ่งออกเป็น2หัวข้อใหญ่ๆค่ะหัวข้อแรกก็คือระบบสารสนเทศทางการขายนั่นเองค่ะและอย่างที่2เป็นระบบลูกค้าสัมพันธ์ค่ะระบบสารสนเทศทางการขายคืออะไรเอ่ยชื่อบอกอยู่นะคะว่าหัวข้อคือการบันทึกข้อมูลภายในเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เราจะได้จากสารสนเทศทางการขายก็คืออะไรก็ตามค่ะข้อมูลที่เกิดระหว่างการซื้อการขายในตัวองค์กรธุรกิจของท่านนะคะสามารถนำมาบันทึกเป็นข้อมูลนะคะเข้ามาสู่ระบบได้เลยยกตัวอย่างค่ะเช่นสมมติอาจารย์เปิดร้านขายของอยู่แล้วมีลูกค้าเดินเข้ามาซื้อสินค้าภายในร้านของอาจารย์นะคะอาจารย์ก็จะมีการจดแล้วค่ะว่าลูกค้าเนี่ยเข้ามาซื้อสินค้าเป็นเพศอะไรนะคะมีลักษณะการแต่งตัวอย่างไรนะคะมีวิธีการจับจ่ายใช้สอยอย่างไรบางท่านมาทุกวันเลยค่ะตอนเย็นหลังเลิกงานบางท่านมาเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์แต่มีการซื้อขายทีละเยอะๆนะคะซื้อกลับไปทีละเยอะเลยนะคะหรือบางท่านค่ะชอบจ่ายเงินโดยการใช้บัตรเครดิตบางท่านก็อาจจะขอสแกน QR code นะคะเอ๊ะหรือแอบมีบางท่านอาจจะขอจดไว้ก่อนนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้ค่ะเป็นข้อมูลที่ตัวองค์กรธุรกิจหรือร้านค้าเองสามารถที่จะจดบันทึกได้ค่ะแต่ปัจจุบันนี้ค่ะเรามีการขายแบบไหนเอ่ยที่มากขึ้นก็คือการขายแบบออนไลน์ถูกต้องไหมคะเราจะมีตลาดออนไลน์กันอย่างมากมายค่ะข้อดีของตลาดออนไลน์ก็คือเขาสามารถที่จะวิเคราะห์และบันทึกนะคะลูกค้าของเราลงไปในระบบให้เราได้เลยค่ะไม่ต้องมากางสมุดจดอีกต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ทุกท่านนะคะซื้อของออนไลน์แน่นอนว่าเราก็จะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดถูกต้องไหมคะนั่นแหละค่ะคือข้อมูลที่ผู้ขายเองเนี่ยก็จะเก็บเข้าไปในรูปแบบของระบบสารสนเทศทางการขายค่ะสามารถรู้ได้ด้วยค่ะว่า

บริโภคหรือผู้ที่เข้ามาซื้อเนี่ยอยู่บริเวณไหนของประเทศไทยเพราะเราก็ต้องให้ที่อยู่ให้กับเขาใช่ไหมคะทั้งหมดทั้งมวลนี้ค่ะเป็นการเก็บระบบสารสนเทศทางการขายค่ะอย่างที่สองค่ะเราจะนำระบบสารสนเทศหรือข้อมูลที่ได้จากลูกค้าเนี่ยมาก่อให้เกิดระบบลูกค้าสัมพันธ์อย่างไรนะคะแน่นอนค่ะว่าการที่เราได้คอนแทคหรือได้ข้อมูลลูกค้ามาแล้วเนี่ยเราก็ไม่อยากจะปล่อยให้ลูกค้าหายจากไปใช่ไหมคะเราจะทำยังไงให้ลูกค้ายังสามารถกลับมาซื้อสินค้าของเราได้เราก็จะใช้ระบบลูกค้าสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยแหละค่ะไม่ว่าจะเป็นการสอบถามถึงความพึงพอใจนะคะขอให้กลับมาให้สตาร์กับร้านเราให้ดาวกับร้านเราหรือช่วยรีวิวสินค้าสักนิดนึงนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเหมือนระบบลูกค้าสัมพันธ์นั่นเองค่ะอาจารย์มีตัวอย่างให้ดูค่ะสำหรับผู้ที่ประสบความสำเร็จแล้วกันนะคะในการใช้การบันทึกข้อมูลทางด้านการขายและลูกค้าสัมพันธ์นะคะก็คือแน่นอนค่ะร้านนี้หลายๆท่านอาจจะเคยไปคือบาร์บีคอนหรือบาร์บีคิวพลาซ่านั่นเองค่ะบาร์บีคิวพลาซ่าค่ะใช้ระบบลูกค้าสัมพันธ์ปัจจุบันผ่าน LINE Official Account ค่ะโดยที่ถ้าใครเป็น FC หรือเป็นสมาชิกนะคะก็จะเห็นได้ว่าเขาสื่อสารตรงกับลูกค้าหลากหลายประเภทเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการให้บริการลูกค้าให้มาสมัครสมาชิกใหม่นะคะหรือมีการตอบแบบสอบแบบคำถามนะคะลูกค้าคนไหนมีคำถามอะไรเช่นช่วงนี้มีโปรโมชั่นอะไรนะคะก็สามารถถามเข้าไปได้ใน LINE Official Account นะคะของ BBQ Plaza ด้วยเช่นกันค่ะรวมไปถึงนะคะการออเดอร์ออนไลน์ Delivery ต่างๆนะคะแล้วก็สินค้าใหม่ที่อัปเดตเข้ามาในร้านค้าเนี่ยเขาจะใช้ช่องทางนี้ค่ะเป็นการสื่อสารตรงกับลูกค้าแล้วก็ผลตอบรับดีมากเลยค่ะโดยที่คลับหรือลูกค้าสมาชิกเขาเนี่ยเขาก็ยังแบ่งเป็นช่วงๆเลยนะคะว่าใครที่เป็นสมาชิกเริ่มต้นเนี่ยก็อาจจะได้รับดาวน้อยไปก่อนนะคะส่วนใครที่เป็นแบบแฟนคลับตัวยงนะคะก็จะได้รับสมาชิกเพิ่มขึ้นแล้วก็จะได้รับส่วนลดที่เพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นแบบแรกค่ะการบันทึกแล้วก็การสร้างลูกค้าสัมพันธ์นะคะอย่างที่สองค่ะระบบอัจฉริยะทางการตลาดค่ะคำว่าอัจฉริยะเนี่ยก็หมายถึงสิ่งต่างๆเช่นปัจจุบันมี AI ค่ะเข้ามาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นในโซเชียลมีเดียอย่างที่อาจารย์บอกว่าหลายๆท่านพอเราเสิร์ชอะไรมากขึ้นออนไลน์ก็จะเห็นว่าโซเชียลมีเดียต่างๆจะเริ่มพยายามที่จะนำโฆษณาต่างๆที่เกี่ยวกับสินค้าที่นักศึกษาสนใจโผล่เข้ามาให้เราเห็นใช่ไหมคะเนี่ยแหละค่ะเรียกว่า marketing intelligence system ค่ะอันนี้เป็นเครื่องมือนะคะที่ปัจจุบันเราใช้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านโฆษณาโปรโมชั่นการสร้างคอนเทนต์ก็ตามนะคะหรือด้านข้อมูลต่างๆนะคะแน่นอนหลายๆท่านอาจจะใช้ Canva ในการสร้างคอนเทนต์หรืออาจจะใช้ Google Analytics ในการวิเคราะห์ข้อมูลก็เป็นไปได้ค่ะอย่างที่3ค่ะระบบการวิจัยตลาดค่ะระบบการวิจัยตลาดเดี๋ยวเราจะพูดกันถึงในเรื่องวิจัยกันต่อไปในช่วงต่อไปด้วยนะคะการวิจัยตลาดค่ะอาจารย์มีตัวอย่างจากนี่เลยค่ะบริษัท Grab Food ค่ะที่นำการวิจัยคือวิจัยว่าลูกค้ามีความพึงพอใจอย่างไรไม่พึงพอใจอย่างไรกับการดำเนินการ Grab Food นะคะแล้วเขาก็มาพัฒนาค่ะเพื่อตอบสนองแก้ปัญหาให้กับผู้บริโภคจนได้รับรางวัลเป็นแบรนด์อันดับ1ของประเทศไทยในหลายๆปีเลยค่ะอย่างที่4ค่ะอย่างสุดท้ายค่ะคือระบบสนับสนุนการตัดสินใจนะคะทางการตลาดหรือ Marketing Decision System นั่นเองเรามีข้อมูลแล้วอย่างที่อาจารย์บอกว่ามีแล้วแล้วเราเอามาใช้เป็นหรือเปล่ามีแล้วแล้วเราสามารถนำมาตัดสินใจในการที่จะต่อยอดหรือคิดแคมเปญต่างๆให้กับองค์กรธุรกิจของท่านได้หรือเปล่านะคะอย่างแรกค่ะถ้าคุณเอามาใช้ได้คุณสามารถที่จะพยากรณ์การขายในอนาคตได้ค่ะว่าช่วงไหนอาจจะมีวอลุ่มหรือว่าจำนวนการขายที่มากขึ้นหรือช่วงไหนที่อาจจะมีจำนวนที่น้อยลงก็จะทำให้คุณสามารถควบคุมสินค้าคงคลังหรือว่ากระบวนการผลิตต่างๆให้ตอบสนองให้ตรงตามความต้องการในแต่ละช่วงของผู้บริโภคได้นะคะหรือจะเป็นการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคค่ะเราเอาข้อมูลมาดูว่าอุ๊ยพักนี้เทรนด์ในการซื้อสินค้าลูกค้าเป็นอย่างไรนะคะหรือเป็นการดูถึงความสัมพันธ์ของลูกค้าได้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นการมีข้อดีข้อมูลอย่างเดียวไม่เพียงพอนักศึกษาต้องรู้จักวิธีที่จะเอามาใช้ด้วยนะคะนี่เป็นตัวอย่างค่ะที่อยากจะให้ดูนะคะของ LINE Official หรือ LINE for Business นะคะหลายๆองค์กรธุรกิจค่ะเริ่มนำพอดแคสต์หรือว่า LINE Broadcast นะคะของ LINE เนี่ยเข้ามาใช้เพื่อไม่ว่าจะเป็นศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคก็ดีนะคะหรือเอามาเพื่อตอบสนองค่ะว่าผู้บริโภคเนี่ยสามารถแชทสามารถสอบถามนะคะข้อมูลต่างๆค่ะที่เกิดขึ้นนะคะในบทสนทนาไม่ว่าจะเป็นกับลูกค้าหรือ

ตัวองค์กรธุรกิจเนี่ยธุรกิจจะนำสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะมาวิเคราะห์ค่ะแล้วคิดแคมเปญค่ะว่าช่วงนี้ลูกค้าต้องการอะไรช่วงนี้ลูกค้าถามอะไรมากๆนะคะเช่นค่ะถ้าสมมติคุณเพิ่งปล่อยสินค้าใหม่ออกมาในตลาดอาจจะมีคำถามจากลูกค้าค่ะว่ามันคืออะไรนะคะขนาดเป็นอย่างไรน้ำหนักเท่าไหร่นะคะวัสดุอุปกรณ์คืออะไรนะคะเราก็จะเริ่มศึกษาแล้วว่าเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องให้ข้อมูลลูกค้ามากขึ้นนะคะให้ลูกลดกระบวนการให้ลูกค้าเนี่ยจะต้องเข้ามาถามในตัวร้านค้าเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่องทางต่างๆเนี่ยมีให้ไม่ว่าจะเป็นตัวลูกค้าเองสามารถติดต่อตรงไปให้กับผู้บริให้กับเจ้าของธุรกิจและเจ้าของธุรกิจเองก็มีสื่อต่างๆมากมายค่ะที่ให้เรียนรู้และนำระบบสารสนเทศต่างๆเหล่านี้มาพัฒนากลยุทธ์แล้วก็พัฒนาตอบโจทย์ให้กับผู้บริโภคดียิ่งขึ้นไปค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ฝากนะคะให้นักศึกษากลับไปอ่านข้อมูลให้มากขึ้นในเอกสารประกอบการสอนนะคะสวัสดีค่ะเรามาดูกันถึงในเรื่องของการวิจัยทางการตลาดค่ะเราจะมาดูถึงความรู้ทั่วไปนะคะว่าความหมายความสัมพันธ์ของการวิจัยทางการตลาดคืออะไรนะคะการวิจัยการตลาดค่ะเป็นเหมือนกระบวนการค่ะนักศึกษาซึ่งกระบวนการนี้นะคะเป็นกระบวนการที่รวบรวมข้อมูลค่ะแล้วเอาข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์ตีความนะคะเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางการตลาดหรือเอามาเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคให้ได้มากขึ้นนะคะและเราจะนำข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะคะมาช่วยให้กับองค์กรหรือองค์กรธุรกิจของท่านนะคะตัดสินใจค่ะเพื่อจะนำข้อมูลต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในตัวผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นนะคะการกำหนดราคาการวางนะคะช่องทางการจัดจำหน่ายหรือการที่เราจะใช้ P ตัวสุดท้ายคือ P promotion ในการส่งเสริมการตลาดนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นการวิจัยการตลาดค่ะไม่เพียงแต่รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ผลประมวลผลแต่เราจะนำข้อมูลต่างๆเหล่านั้นมาใช้ในส่วนผสมทางการตลาดทั้ง 4P นั่นเองค่ะเรามาดูถึงวัตถุประสงค์กันนะคะว่าการวิจัยทางการตลาดเราทำไปเพื่ออะไรนะคะอย่างแรกค่ะอาจารย์ขอแบ่งเป็น2หัวข้อใหญ่ค่ะเราทำเพื่อการถึงปัญหาค่ะหรือ problem identification ค่ะเป็นการบอกค่ะว่าการวิจัยเราอยากจะต้องเข้าใจสภาพแวดล้อมหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละจุดอย่างไรบ้างอย่างแรกค่ะเราดูซิว่าลูกค้ามีปัญหาอะไรลูกค้าคาดหวังอะไรนะคะแล้วก็ลูกค้ามีความต้องการอะไรนะคะอันนี้เรียกว่าระบุปัญหาให้ได้ก่อนว่าเราจะได้รู้ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยลูกค้าพึงพอใจกับสินค้าของเราหรือเปล่าเขามีปัญหาอะไรและเขาต้องการอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะอย่างที่สองค่ะเราอาจจะมีการระบุปัญหาเพื่อต้องการเข้าใจสภาพแวดล้อมค่ะบางครั้งธุรกิจค่ะดำเนินไปก็อาจจะมีการตะกุกตะขักหรือว่ามีปัญหาบ้างนะคะเราจะลงไปดูปัญหาไม่ใช่แค่เพียงตัวผู้บริโภคค่ะเราอาจจะอยากจะศึกษาถึงสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นณปัจจุบันก็ได้นะคะรวมไปถึงค่ะปัญหานั้นอาจจะเกิดจากคู่แข่งขันค่ะเพราะฉะนั้นในการทำวิจัยเราอาจจะระบุปัญหาว่าในขณะนี้คู่แข่งขันเขาทำกลยุทธ์อะไรไปแล้วนั่นเป็นกลยุทธ์ที่ส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดปัญหาต่อธุรกิจของท่านหรือเปล่านะคะและสุดท้ายค่ะเป็นการระบุถึงความต้องการค่ะเพื่อที่อยากจะปรับปรุงและพัฒนาไม่เพียงแต่ตัวผลิตภัณฑ์แต่อาจจะเป็นด้านอื่นๆ 4P ในส่วนอื่นๆของตัวองค์กรธุรกิจด้วยก็ได้ค่ะอย่างที่2ค่ะอย่างแรกเราระบุปัญหาไปแล้วนะคะอย่างที่2เราทำการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาค่ะอย่างแรกเราแค่อยากรู้ค่ะว่าปัญหาคืออะไรแต่อย่างที่2ค่ะเราอยากที่จะแก้ค่ะเราอยากจะ problem solving ค่ะเป็นการวิจัยเพื่อที่จะศึกษาหาทางออกค่ะนักศึกษาอันนี้อยากจะรู้ว่าปัญหาที่มีมาเราจะหาทางออกอย่างไรนะคะหรือเราอยากจะมีข้อมูลที่เข้ามาช่วยในการตัดสินใจอย่างไรในการทำการตลาดนะคะอย่างแรกค่ะเราอาจจะพัฒนานะคะในตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการค่ะสมมุติเราทราบแล้วว่าผู้บริโภคมีปัญหานะคะยกตัวอย่างเช่นบริษัท Starbucks ค่ะมองเห็นแล้วว่าผู้บริโภคมีปัญหาในด้านที่ไม่ว่าจะเป็น Starbucks ในเมืองไม่มีที่จอดรถก็ตามหรือผู้บริโภคในปัจจุบันต้องการความรวดเร็วอาจจะไม่มีเวลาในการที่จะต้องมานั่งในร้านกาแฟนะคะทำให้บริษัทค่ะมีการพัฒนารูปแบบในการบริการแบบใหม่คือไม่ว่าจะเป็น Drive to หรือการที่ขับรถเข้าไปรับกาแฟได้หรือสั่งกาแฟผ่านแอปพลิเคชันของ Starbucks เองแล้วก็แวะไปรับได้ด้วยเช่นกันนะคะนี้เรียกว่าเป็นการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาให้ตรงจุดนะคะหรือจะเป็นการวิจัยเพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดค่ะบางครั้งนะคะเราก็อาจจะต้องมีการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดว่ากลยุทธ์

ที่เราจะใช้ภายในระยะสั้น 3-6 เดือนเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะคะต่อไปค่ะเราแก้ปัญหาค่ะเพื่อที่จะทดสอบตลาดบางครั้งเวลามีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาในตลาดนะคะเราก็ยังไม่มั่นใจใช่ไหมคะว่าผู้บริโภคจะชื่นชอบในตัวสินค้าหรือบริการนั้นๆหรือเปล่าเราก็อาจจะมีการลงไปทดลองตลาดค่ะให้ชิมบ้างนะคะหรือว่ามีการแนะนำสินค้าใหม่ๆนะคะและสุดท้ายค่ะเราแก้ปัญหาโดยการที่เราจะประเมินผลค่ะว่าพอลูกค้าเนี่ยได้ใช้บริการแล้วได้ซื้อผลิตภัณฑ์ไปใช้แล้วรู้สึกอย่างไรบ้างนะคะเราก็จะเรียกว่าสิ่งนี้เป็นการที่จะนำผลตอบรับหรือว่าผลพลอยได้จากการที่ลูกค้าใช้แล้วเนี่ยมาปรับปรุงค่ะแล้วก็ปรับกลยุทธ์เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะนั่นคือวัตถุประสงค์ค่ะต่อมาถ้าเราจะดูถึงกระบวนการค่ะนักศึกษาว่าถ้าเราอยากจะทำวิจัยการตลาดแล้วเนี่ยมีขั้นตอนมีกระบวนการอย่างไรบ้างค่ะ6ขั้นตอนค่ะจำไว้ให้ขึ้นใจเลยนะคะขั้นตอนแรกค่ะต้องกำหนดปัญหาให้ได้ค่ะว่าที่เราจะทำเนี่ยวิจัยในครั้งนี้ทำเพื่ออะไรนะคะ2ค่ะเราถึงจะออกแบบงานวิจัยขึ้นมานะคะเพื่อตอบโจทย์กับวัตถุประสงค์ในข้อแรกค่ะเมื่อออกแบบเสร็จแล้วเราก็จะมีการวางแผนค่ะว่าวิจัยที่เราจะทำเนี่ยจะมีแบบแผนในการดำเนินการอย่างไรนะคะหลังจากนั้นค่ะจะเก็บข้อมูลตามแผนที่เรากำหนดไว้นะคะข้อมูลที่ได้แน่นอนค่ะจะเป็นขั้นตอนของการวิเคราะห์ต่อไปและเราจะนำผลที่วิเคราะห์มาสรุปและต้องสามารถที่จะเสนอเป็นรายงานหรือเสนอเป็นผลลัพธ์ออกมาได้นะคะนี่คือ6ขั้นตอนค่ะลงมาเจาะถึงข้อมูลขั้นตอนแรกกันค่ะการกำหนดปัญหาค่ะอย่างที่อาจารย์บอกเป็นการบอกก่อนค่ะว่าวัตถุประสงค์ในการที่คุณจะทำเนี่ยคุณทำวิจัยครั้งนี้มาเพื่ออะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจจะอยากเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคอยากจะทดลองตลาดนะคะเพราะฉะนั้นกำหนดปัญหาข้อแรกขึ้นมาให้ได้ก่อนนะคะอย่างที่2ค่ะออกแบบการวิจัยค่ะการออกแบบการวิจัยเราทำออกมาได้2แบบค่ะนักศึกษาแบบแรกเราเรียกว่าเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพค่ะหรือ qualitative research นั่นเองนะคะเชิงคุณภาพหมายถึงอะไรเอ่ยเชิงคุณภาพในที่นี้ก็คือการมุ่งเน้นไปถึงการค้นหาคำตอบค่ะหรือการเข้าใจปรากฏการณ์ต่างๆเข้าใจในตัวผู้บริโภคนะคะซึ่งการทำแบบวิจัยในเชิงคุณภาพเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเนี่ยจะเป็นในเชิงของความหมายในเชิงของการที่ไม่ใช่ตัวเลขต่างๆนะคะเมื่อใดก็ตามที่นักศึกษาทำการวิจัยที่มีตัวเลขเข้ามาเป็นส่วนเกี่ยวข้องเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าการวิจัยในเชิงปริมาณค่ะหรือ quantitative research นั่นเองนะคะรูปแบบการวิจัยใน quantitative นะคะจะเป็นการอธิบายถึงปรากฏการณ์หรือการพยากรณ์ข้อมูลหรือตัวเลขที่เราได้มาไม่ว่าจะเป็นตัวเลขในความพึงพอใจนักศึกษาหลายๆท่านอาจจะเคยตอบแบบสอบถามที่จะต้องเรทความพอใจ 1-5 รู้สึกอย่างไรใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะคือการทำวิจัยในเชิงปริมาณค่ะคือการมีตัวเลขเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นการวิจัยเชิงปริมาณสามารถทำในเชิงข้อมูลตัวเลขและใช้ต่อยอดในการพยากรณ์ต่างๆได้ด้วยเช่นกันค่ะเมื่อเราออกแบบการวิจัยเสร็จแล้วว่าเราจะวิจัยในเชิงไหนไม่ว่าจะเป็นคุณภาพหรือปริมาณหรือบางครั้งเราอาจจะเป็น mix method หรือการรวมทั้ง2ทางเข้าด้วยกันก็ได้นะคะหลังจากนั้นเราจะวางแผนค่ะว่าเราจะวิจัยออกมาอย่างไรหัวข้องานวิจัยคืออะไรปัญหาคืออะไรนะคะเราก็จะไล่มาตามนี้เลยค่ะนักศึกษาสามารถเปิดดูในหนังสือได้นะคะว่าการวางแผนเนี่ยประกอบไปด้วยข้อมูลอะไรได้บ้างนะคะหลังจากที่เราวางแผนเสร็จค่ะเราก็จะเก็บรวบรวมข้อมูลที่เราอยากจะได้ค่ะซึ่งข้อมูลต่างๆก็ยังแบ่งออกเป็น2ประเภทคณะศึกษาแบบแรกเราเรียกว่าข้อมูลประถมภูมิหรือ primary data นั่นเองค่ะชื่อก็บอกอยู่แล้วค่ะว่าประถมแปลว่าอะไรก็ตามที่เราได้มาเองค่ะไม่ว่าเราจะไปยืนสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคเองไปขอสัมภาษณ์เพื่อได้ข้อมูลนั้นมาเองนะคะหรือมีการทดลองให้เกิดขึ้นจนได้ข้อมูลนั้นมาเราเรียกสิ่งนี้ว่าปฐมภูมิคือเราได้ข้อมูลมาโดยตรงจากเราเองนะคะซึ่งข้อดีของการทำเก็บข้อมูลเชิงปฐมภูมิก็คือเราจะได้เจาะจงค่ะข้อมูลที่เราได้เนี่ยจะทันสมัยและตรงตามความต้องการที่เราอยากจะได้เลยค่ะต่อมาค่ะมีปฐมภูมิแล้วก็มีทุติยภูมิค่ะคือการได้มาจากข้อมูลที่มีใครก็ไม่รู้แหละทำไว้แล้วเราไปศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลนั้นมานะคะเหมือนที่นักศึกษาไปเปิดอินเทอร์เน็ตบ้างเปิดหนังสือบ้างนะคะข้อดีค่ะคือเราก็อาจจะเข้าถึงง่ายถึงข้อมูลแต่ข้อเสียก็อาจจะทั้งใช้ระยะเวลาแล้วก็ข้อมูลที่ได้อาจจะไม่เจาะจงตามในความต้องการที่เราอยากจะได้ในการวิจัยนะคะเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วค่ะอย่าลืมที่เราจะวิเคราะห์ประเมินผลออก

มานะคะรีพอร์ตแล้วอย่าลืมทำพรีเซนเทชันค่ะและนี่ก็จะเป็นกระบวนการทั้งหมดค่ะของการทำวิจัยในทางการตลาดนะคะถามว่านักศึกษาทุกคนจำเป็นไหมอยากให้ลองศึกษาดูนะคะว่าถ้าเราอยากทำธุรกิจแล้วเราก็ควรที่จะศึกษาตลาดเข้าใจตลาดให้เข้าใจยังไงวันนี้อาจารย์ฝากไว้เท่านี้สวัสดีค่ะ

0: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
1: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788

วัสดีค่ะอาจารย์ดร.จุฬารัตน์เอี่ยมสมัยนะคะจะเป็นวิทยากรนะคะในหน่วยที่10นวัตกรรมวัสดุบรรจุภัณฑ์ค่ะในชุดวิชาวัสดุและการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนค่ะหน่วยที่10นะคะก็จะแบ่งเป็น2ตอนนะคะตอนที่1ได้แก่วัสดุนาโนและการประยุกต์ใช้นะคะโดยจะกล่าวถึงวัสดุนาโนและกรรมวิธีการผลิตตลอดจนการประยุกต์ใช้งานตอนที่2จะเป็นวัสดุประยุกต์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับบรรจุภัณฑ์นะคะซึ่งจะกล่าวถึงนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์และเทคโนโลยีวัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะค่ะวัตถุประสงค์ของหน่วยนี้นะคะเมื่อนักศึกษาได้เรียนรู้จนหมดแล้วเนี่ยก็หวังว่าจะสามารถบอกความหมายและความสำคัญของวัสดุนาโนนะคะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของสมบัติและการประยุกต์ใช้วัสดุนาโนรวมถึงการประยุกต์ใช้วัสดุเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับบรรจุภัณฑ์ค่ะเข้ามาสู่ตอนที่1นะคะว่าด้วยเรื่องวัสดุนาโนและการประยุกต์ใช้นะคะก่อนที่จะเข้าไปสู่วัสดุนาโนเรามาดูกันก่อนว่านาโนนะคะหมายถึงอะไรนาโนเป็นรากศัพท์จากภาษากรีกนะคะแปลว่าเล็กหรือแคระนะคะความหมายของหน่วยวัดทางคณิตศาสตร์นาโนจะหมายถึงเศษ1ส่วน 1,000 ล้านส่วนนะคะซึ่งถ้าหากเรานำคำว่านาโนเอาไว้ด้านหน้าหน่วยวัดทางคณิตศาสตร์ใดๆนั่นจะหมายถึงเศษ1ส่วน 1,000 ล้านส่วนของหน่วยวัดนั้นๆเช่น1นาโนเมตรนะคะจะเห็นว่านาโนเมตรมาจากคำว่านาโนไว้ด้านหน้าของคำว่าเมตรนะคะ1นาโนเมตรจะหมายถึงเศษ1ส่วน 1,000 ล้านส่วนของ1เมตรนะคะหรือเศษ1ส่วน

10กำลัง9เมตรหรือเศษ10กำลังลบ9เมตรค่ะวัสดุนาโนจริงๆแล้วถ้าในชีวิตประจำวันของเรานะคะเราจะเห็นสิ่งต่างๆที่เกิดจากธรรมชาติกับสิ่งต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะโดยที่จะเป็นส่วนที่เล็กในระดับนาโนซึ่งเรามองไม่เห็นนะคะอย่างเช่นสิ่งที่เกิดจากธรรมชาติได้แก่พวก DNA หรืออะตอมนะคะและไล่ขนาดขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแม้แต่เม็ดเลือดแดงซึ่งอยู่ในระดับไมโครเมตรเราก็ยังมองไม่เห็นอยู่ดีนะคะส่วนสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นในส่วนของวัสดุนาโนจะเห็นว่าเป็นการจัดเรียงตัวของอะตอมในรูปแบบของอนุภาคหรือรูปแบบของท่อต่างๆนะคะซึ่งจะสามารถศึกษาได้จากภาพนี้ค่ะเรามาดูคำจำกัดความที่สำคัญนะคะในวงการของวัสดุนาโนนะคะวิทยาศาสตร์นาโนนะคะหรือนาโนไซเอนซ์เป็นการศึกษาหลักฐานหลักการพื้นฐานของโมเลกุลหรือโครงสร้างขนาด1ถึง100นาโนเมตรอย่างน้อย1มิตินะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโครงสร้างนาโนนะคะโดยทั่วไปแล้วเราจะเน้นในเรื่องของกระบวนการการสังเคราะห์นะคะและการวิเคราะห์สมบัติของวัสดุนาโนนาโนเทคโนโลยีคือการใช้เทคโนโลยีในการทำให้โครงสร้างนาโนเป็นวัสดุหรืออุปกรณ์ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานต่างๆได้นาโนเทคโนโลยีที่เราเห็นอยู่ในธรรมชาตินะคะอย่างเช่นตีนตุ๊กแกนะคะใบบัวใยแมงมุมปีกผีเสื้อนะคะเป็นตัวอย่างคร่าวๆแล้วกันนะคะว่าใต้อุ้งตีนตุ๊กแกใครจะรู้ว่ามีส่วนที่มีขนาดเล็กๆในระดับนาโนเป็นองค์ประกอบอยู่และนั่นหมายถึงว่าในตีนตุ๊กแกจะสามารถยึดเกาะกับผนังนะคะได้อย่างเหนียวแน่นนะคะส่วนที่อยู่ใต้อุ้งตีนตุ๊กแกก็คือเราเรียกว่าซีเต้ซึ่งซีเต้จะประกอบด้วยขนที่มีขนาดเล็กยิ่งกว่าประกอบอยู่นับล้านเส้นเราเรียกว่าสปาตูเล่นะคะจึงเป็นที่มาว่าเมื่อตีนตุ๊กแกเกาะอยู่บนผนังเกิดสุญญากาศและสามารถยึดเกาะกับผนังได้ดีโครงสร้างใบบัวเราเคยสงสัยกันไหมคะว่าทำไมใบบัวจึงไม่เปียกน้ำนะคะเมื่อเราซูมเข้าไปดูผิวของใบบัวเราจะเห็นมีปุ่มเล็กๆนะคะจำนวนมากนะคะกระจายตัวอยู่และแต่ละปุ่มจะมีขนเส้นขนเล็กๆนะคะอยู่ประกอบอยู่รอบๆปุ่มนะคะซึ่งลักษณะโครงสร้างแบบนี้จะทำให้น้ำนะคะไม่สามารถที่จะ

นะคะแนวคิดการจุดประกายของคำว่านาโนนะคะศาสตราจารย์ริชาร์ดฟิลิปไฟแมนนะคะได้รับการขนานนามว่าเป็นบิดาแห่งนาโนเทคโนโลยีนะคะเนื่องจากท่านเองนะคะได้กล่าวปาฐกถาในเรื่องความเป็นไปได้ในการจัดการสิ่งต่างๆในระดับอะตอมนะคะที่สถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนียนะคะซึ่งณวันนั้นที่เป็นปาฐกถาให้จุดประกายให้นักวิจัยนะคะทั่วโลกเลยนะคะได้สนใจในเรื่องของการศึกษาวัสดุนาโนหรือนาโนเทคโนโลยีนะคะและในเวลาต่อมาจะเห็นว่าศาสตราจารย์ก็ได้รับรางวัลโนเบลไปในที่สุดและในเวลาต่อมาก็ได้มีนักฟิสิกส์ได้คิดค้นนะคะคิดค้นเครื่องมือในการที่จะศึกษาในระดับอะตอมนะคะเราเรียกว่ากล้องจุลทรรศน์แบบ2กลาดนะคะ scanning tunneling microscope ซึ่งการที่เราจะพิสูจน์วัสดุนาโนนะคะเราจำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือในการที่จะดูเนื่องจากว่าเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นซึ่งกล้องนี้ทำให้นักฟิสิกส์ทั้งสองท่านได้รับรางวัลโนเบลไปในเวลาต่อมาแล้วก็ในบุคคลที่สำคัญอีกท่านหนึ่งคือเขาสามารถที่จะวางอะตอมของก๊าซซีนอนนะคะจำนวน35อะตอมมาวางเรียงกันนะคะแล้วเป็นคำว่า IBM แล้วสามารถพิสูจน์ได้ว่าเขาสามารถที่จะจัดเรียงอะตอมของซีนอนบนโลหะนิกเกิลได้จริงๆวัสดุนาโนนะคะเมื่อเราเข้าสู่วัสดุนาโนจะเป็นวัสดุที่สังเคราะห์ขึ้นของอะตอมและโมเลกุลเข้าด้วยกันอย่างแม่นยำนะคะในช่วงขนาด 1-100 นาโนเมตรโดยที่สมบัติและพฤติกรรมของวัสดุนาโนนั้นจะไม่เหมือนกับวัสดุชนิดเดียวกันที่มีขนาดใหญ่กว่าทั้งในด้านของสมบัติเชิงแสงสมบัติทางไฟฟ้าสมบัติเชิงกลและสมบัติทางแม่เหล็กนะคะวัสดุนาโนสามารถเกิดได้ทั้งธรรมชาติและการสังเคราะห์นะคะซึ่งมักจะอยู่ในกลุ่มของโลหะเซรามิกพอลิเมอร์ตลอดจนวัสดุคอมโพสิตค่ะขนาดของวัสดุนาโนส่งผลต่อสมบัติของวัสดุอย่างไรนะคะวัสดุที่มีขนาดเล็กในระดับนาโนจะมีจำนวนอะตอมบริเวณผิวหน้าเป็นจำนวนมากและมีพื้นที่ผิวสัมผัสของวัสดุเป็นจำนวนมากซึ่งการเพิ่มขึ้นของอะตอมและพื้นที่ผิวสัมผัสนี้จะส่งผลโดยตรงต่อสมบัติกายภาพและสมบัติทางเคมีของวัสดุนะคะทำให้วัสดุนาโนมีสมบัติทางไฟฟ้าและสมบัติทางแม่เหล็กตลอดจนสมบัติเชิงแสงดีกว่าสมบัติของวัสดุชนิดเดียวกันที่มีขนาดใหญ่กว่าโดยสิ้นเชิงนะคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงขนาดดังกล่าวนี้นะคะจะทำให้มีพื้นที่ผิวรวมของวัสดุนาโนนะคะมีขนาดพื้นที่ผิวรวมที่มีปริมาณมากกว่าวัสดุชนิดเดียวกันที่เป็นวัสดุที่มีขนาดใหญ่กว่าเมื่อเราทราบพื้นฐานของวัสดุนาโนแล้วนะคะเราเข้ามาสู่การผลิตวัสดุนาโนกันดีกว่านะคะว่าเราจะผลิตวัสดุนาโนได้อย่างไรนะคะหลักการในการผลิตวัสดุนาโนนะคะมี2หลักการใหญ่ๆก็คือหลักการแบบบนลงล่างนะคะหรือ top down approach นะคะอันที่2ก็คือหลักการแบบล่างขึ้นบน bottom up approach 2แบบนี้ต่างกันยังไงถ้าเป็น top down นะคะจะสร้างวัสดุนาโนจากของที่มีขนาดใหญ่สสารที่มีขนาดใหญ่แล้วบดให้เล็กลงมานะคะให้กลายเป็นวัสดุที่มีขนาดอยู่ในระดับนาโน bottom up คือเราพยายามนำโมเลกุลหรืออะตอมนะคะมารวมตัวกันเพื่อทำให้ได้อนุภาคที่มีขนาดใหญ่ขึ้นจากเล็กไปใหญ่เนาะใหญ่ขึ้นให้อยู่ในระดับนาโนนะคะคราวนี้มาดูรายละเอียดกันว่าหลักการแบบบนลงล่างหรือท็อปดาวน์นะคะเป็นการลดขนาดของวัสดุที่มีขนาดใหญ่นะคะให้มีขนาดเล็กลงโดยวิธีทางกลวิธีทางกลที่ว่าคืออาศัยกระบวนการตัดแบ่งแยกกัดกร่อนนะคะทำให้ของที่มีขนาดใหญ่ให้เล็กลงนะคะในขณะที่แบบล่างขึ้นบนนะคะจะเป็นการเพิ่มขนาดของวัสดุนะคะจากขนาดเล็กให้มีขนาดใหญ่แต่อย่าลืมว่าเรากำลังสังเคราะห์วัสดุนาโนแม้ว่าจะใหญ่ก็จะไม่เกินในช่วงหลักระดับนาโนเมตรนะคะคราวนี้เรามาดูวิธีการเตรียมวัสดุนาโนว่า
ถ้าเราอยากจะเตรียมด้วยหลักการใดๆก็แล้วแต่หลักการมี2หลักการแต่ว่ามีวิธีการเตรียมได้หลายวิธีนะคะในที่นี้จะเสนอ3วิธีหลักๆนะคะวิธีที่1คือการลดขนาดของของแข็งวิธีที่2คือสังเคราะห์วัสดุนาโนในสถานะของเหลว

และวิธีที่3คือการสังเคราะห์ในสถานะก๊าซมาดูวิธีแรกดูแล้วไม่ซับซ้อนนะคะเนื่องจากว่าจะเป็นการลดขนาดของของแข็งนะคะโดยเราจะใช้ลูกบดนะคะที่มีขนาดที่มีความแข็งมากกว่านะคะวัสดุที่เราต้องการจะบดตีกระแทกเพื่อทำให้วัสดุนั้นแตกตัวออกมาแล้วมีขนาดเล็กในระดับนาโนในที่สุดนะคะวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายนะคะไม่ซับซ้อนแล้วก็ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ราคาไม่สูงนะคะสามารถผลิตได้ในปริมาณมากนะคะแต่เขาก็มีข้อเสียอยู่ว่าข้อเสียคืออาจจะเกิดสิ่งเจือปนนะคะที่มากับลูกบดที่เราบดได้หรือเกิดการรวมตัวของผงผลิตภัณฑ์นะคะโดยปราศจากนาโนคริสตัลที่มีความหยาบในระดับโครงสร้างทางจุลภาคอันที่2เราสังเคราะห์ในสถานะของเหลวนะคะในหน่วยนี้อาจารย์ยกตัวอย่างในเรื่องของกระบวนการผลิตวัสดุนาโนแบบโซเจลนะคะโซเจลนี้จะเป็นหลักการแบบล่างขึ้นบนนะคะวัสดุนาโนจะได้จากสารตั้งต้นนะคะที่เหมาะสมเนี่ยเรานำมาละลายแล้วทำให้เกิดการแขวนลอยอยู่ในตัวทำละลายนะคะหลังจากนั้นเราสามารถที่จะทำให้ตัวโซนะคะก็คือสารตั้งต้นที่แขวนลอยอยู่ในสารละลายนั้นทำให้โซสามารถที่จะเกิดการรวมกันรวมตัวกันนะคะถ้ามองทางฝั่งขวานะคะจะเกิดปฏิกิริยาการกำจัดน้ำแล้วทำให้ตัวโซเกิดการเรียงต่อกันเป็นโครงร่างตาข่ายนะคะเราจะเรียกว่าแอโรเจลแต่ถ้าเราไม่ทำปฏิกิริยาการกำจัดน้ำออกมาเราเอาไปทำแห้งนะคะก็จะได้เป็นกลุ่มของอนุภาคนะคะที่รวมตัวกันแล้วได้กลายเป็นผงหรือถ้าเรานำมาหยดนะคะหรือจุ่มชุบในตัวรองรับนะคะก็สามารถที่จะทำให้เกิดฟิล์มบางอยู่บนตัวรองรับได้เช่นเดียวกันนะคะโดยกระบวนการโซเจลมีปฏิกิริยาที่สำคัญนะคะที่มาเกี่ยวข้องอยู่2ปฏิกิริยาก็คือปฏิกิริยาไฮโดไรซิสนะคะดังปฏิกิริยาที่1นะคะแล้วก็ปฏิกิริยาการควบแน่นนะคะซึ่งระหว่างที่เกิดการควบแน่นหรือคอนเดนเซชันนะคะจะสามารถที่จะกำจัดในส่วนของโมเลกุลเล็กๆที่เป็นแอลกอฮอล์หรือเป็นน้ำได้นะคะอันดับที่3คือการสังเคราะห์อนุภาคนาโนในสถานะแก๊สนะคะซึ่งในวิธีการนี้จะมีหลากหลายรูปแบบมากนะคะขอยกตัวอย่างในเรื่องของการเคลือบหรือตกตะกอนไอระเหยทางกายภาพหรือว่า PVD นะคะการเคลือบหรือตกตะกอนไอระเหยทางเคมีมีกระบวนการเผานะคะกระบวนการเผาด้วยเปลวไฟแบบพ่นละอองนะคะแบบอัลตราโซนิกแล้วก็การควบแน่นของแก๊สนะคะคราวนี้เรามาดูทีละตัวนะคะการเคลือบหรือตกตะกอนไอระเหยทางกายภาพนะคะถ้าพูดถึงเรื่องกายภาพจะไม่เกิดปฏิกิริยาเคมีใดๆนะคะสารตั้งต้นจะถูกทำให้เกิดการเป็นไอนะคะแล้วทำให้ลงบนตัวรองรับนะคะภายใต้แก๊สเฉื่อยนะคะโดยทั่วไปจะนิยมสังเคราะห์วัสดุนาโนโลหะและวัสดุนาโนเซรามิกนะคะโดยวิธีการนี้จะทำให้อนุภาคมีการกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอตัวที่2คือการตกตะกอนไอระเหยทางเคมีถ้าพูดถึงเคมีปฏิกิริยาเคมีนะคะอาจจะเกิดจากไอระเหยตั้งต้นนะคะของสารที่เกิดปฏิกิริยาเคมีก่อนตกลงบนพื้นผิวของตัวรองรับหรือไอระเหยนั้นสามารถเกิดปฏิกิริยากับพื้นผิวของตัวรองรับก็ได้นะคะก็จะสามารถทำให้ได้แผ่นฟิล์มบางในระดับนาโนบนตัวรองรับได้เช่นเดียวกันนะคะต่อไปกระบวนการเผานะคะถ้าเรามามองดูภาพนะคะเราจะเห็นว่าสารตั้งต้นของเราเป็นของแข็งเราจะต้องทำให้เกิดความร้อนเพื่อความร้อนต้องสูงพอที่จะทำให้สารตั้งต้นของเราสามารถระเหยกลายเป็นอยู่ในสถานะแก๊สนะคะกลายเป็นไอวัสดุที่เกิดการระเหยเป็นไอออกมาจะเกิดการรวมตัวกันกลายเป็นกลุ่มอนุภาคนะคะแล้วก็สามารถที่จะรวมตัวกันจนกลายเป็นอนุภาคต่างๆมีขนาดอยู่ในระดับนาโนได้ทั้งนี้ทั้งนั้นในการสังเคราะห์ในวิธีนี้นะคะจำเป็นจะต้องทำภายใต้สภาวะแก๊สเฉื่อยค่ะอันดับที่4นะคะเป็นกระบวนการเผา
ด้วยเปลวไฟโดยการใช้การพ่นละอองแบบอัลตราโซนิกร่วมด้วยนะคะจะเห็นว่าสารตั้งต้นนะคะจะอยู่ในแชมเบอร์เนาะแล้วก็มีตัวแปลงสัญญาณที่เป็นเพียโซอิเล็กทริกตรงส่วนนี้นะคะแล้วก็มีการให้ความร้อนจะทำให้เกิดไอระเหยของสารตั้งต้นนะคะหลังจากนั้นไอระเหยของสารตั้งต้นจะถูกพานะคะด้วยแก๊สที่จะพาไปเมื่อเกิดตัวพาตัวไอระเหยจะเกิดการรวมตัวกันกลายเป็นอนุภาคที่ใหญ่ขึ้นแต่สุดท้ายแล้วจะมีการเผาด้วยเปลวไฟนะคะซึ่งมีความร้อนสูงเผาเพื่อที่จะกำจัดสิ่งเจือปนหรือสารประกอบที่เราไม่ต้องการออกไปนะคะหลังจากนั้นจะเหลือเพียงอนุภาคนาโนนะคะที่ตกลงบนตัวรองรับนะคะดังในภาพนะคะอันดับที่5คือกระบวนการควบแน่นของแก๊สนี่ก็เป็นการสังเคราะห์นะคะวัสดุนาโนอีกรูปแบบหนึ่งนะคะจะสังเกตเห็นว่าตัวสารตั้งต้นมักจะได้รับความร้อนในรูปแบบต่างๆเพื่อทำให้อยู่ในสถานะแก๊สนะคะกลายเป็นไอโดยจะต้องมีแก๊สตัวพาเมื่อมีแก๊สตัวพาแล้วตัวสารตั้งต้นเกิดเป็นไอจะเกิดการรวมตัวกันเป็นคลัสเตอร์หรือกลุ่มอนุภาคนะคะแต่ในเคสนี้เราบอกว่าเป็นกระบวนการควบแน่นของแก๊สดังนั้นเนี่ยกลุ่มอนุภาคที่มีอุณหภูมิสูงจะเข้าไปเกาะอยู่ที่ตัวคอลัมน์นะคะแท่งหล่อเย็นนะคะก็จะทำให้ตัวอนุภาคนั้นนะคะเกาะอยู่บนแท่งคอลัมน์แล้วหลังจากนั้นก็จะเกิดการขูดเก็บอนุภาคที่เราสังเคราะห์ขึ้นได้ลงในตัวเก็บอนุภาคแล้วนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะการประยุกต์ใช้วัสดุนาโนนะคะมีหลากหลายมากนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งทอนะคะทำแผ่นรองเท้าเพื่อให้ความอบอุ่นนะคะอุปกรณ์กีฬาต่างๆอุปกรณ์กีฬาใช้วัสดุนาโนเพื่ออะไรนะคะเน้นเรื่องเสริมความแข็งแรงที่เฉพาะตัวนะคะมีน้ำหนักเบานะคะมีความทนทานและมีอายุการใช้งานที่นานกว่าปกติค่ะในตอนที่2นี้นะคะจะกล่าวถึงวัสดุประยุกต์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับบรรจุภัณฑ์ค่ะก่อนอื่นเรามารู้จักกันก่อนนะคะในส่วนของบรรจุภัณฑ์ณปัจจุบันนี้นะคะซึ่งต้องพูดถึงว่าเป็นนวัตกรรมเลยทีเดียวนะคะ1คือบรรจุภัณฑ์แบบแอคทีฟนะคะบรรจุภัณฑ์แอคทีฟเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีหน้าที่ปกป้องผลิตภัณฑ์อาหารให้คงคุณภาพและมีความปลอดภัยในเชิงรุกไม่ได้ทำหน้าที่แค่เพียงปกป้องและคุ้มครองผลิตภัณฑ์อาหารเท่านั้นนะคะยังช่วยยืดอายุและคงคุณภาพอาหารไว้ให้ดีและไว้นานที่สุดด้วยนะคะบรรจุภัณฑ์แอคทีฟจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะได้แก่บรรจุภัณฑ์แอคทีฟแบบระบบดูดซับนะคะซึ่งแบบบรรจุภัณฑ์แอคทีฟแบบระบบดูดซับนี้นะคะจะเป็นการที่มีปฏิสัมพันธ์นะคะระหว่างตัวผลิตภัณฑ์อาหารหรือช่องว่างเหนือผลิตภัณฑ์อาหารนะคะโดยจะมีการดักจับนะคะแก๊สนะคะหรือสิ่งที่ไม่พึงประสงค์นะคะตลอดจนกลิ่นนะคะเข้ามาในส่วนของ 1.2 คือบรรจุภัณฑ์แอคทีฟแบบระบบการปลดปล่อยนะคะซึ่งในระบบนี้นะคะจะมีการปลดปล่อยสารที่ยับยั้งนะคะยับยั้งแก๊สที่จะเกิดขึ้นเมื่ออาหารเริ่มแปรสภาพนะคะใส่ลงไปเพื่อที่จะถนอมนะคะหรือยืดอายุการเก็บรักษาอาหารของเราเอาไว้นะคะตัวที่สองคือบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะหรือ intelligent packagingนะคะตัวบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะเนี่ยจะเป็นบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะได้มักจะมีองค์ประกอบอยู่2ประเภทนะคะประเภทที่1ก็คืออุปกรณ์ที่บ่งชี้นะคะบนบรรจุภัณฑ์นะคะเป็นอุปกรณ์ที่อาจมาในรูปแบบของฉลากอัจฉริยะซึ่งสามารถที่จะบ่งบอกสภาวะแวดล้อมภายนอกบรรจุภัณฑ์ได้นะคะรวมถึงมีความสามารถในการที่จะแจ้งเตือนให้ผู้ผลิตผู้จัดจำหน่ายหรือผู้บริโภคได้ทราบว่าเมื่อเกิดปัญหาหรือผลิตภัณฑ์อยู่ในสภาวะที่ไม่เหมาะสมนะคะโดยอุปกรณ์ที่จะบ่งชี้นะคะบนบรรจุภัณฑ์นี้นะคะจะประกอบด้วย3ประเภทหลักก็คือฉลากอัจฉริยะแบบบ่งชี้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ทางอ้อมฉลากอัจฉริยะแบบบ่งชี้คุณภาพของผลิตภัณฑ์โดยตรงและฉลากอัจฉริยะแบบเซ็นเซอร์ตรวจจับสภาวะแวดล้อมเพื่อบ่งชี้คุณภาพของผลิตภัณฑ์
อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะของการบ่งชี้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ทางอ้อมนะคะจะเห็นจากภาพนี้นะคะเป็นฉลากที่แสดงถึงความสัมพันธ์นะคะเป็นอินดิเคเตอร์ระหว่างตัวที่เป็นอุณหภูมิและเวลานะคะจะเห็นว่าตัวนี้เราจะมีการระบุอุณหภูมินะคะและวันในการที่จะเก็บตัวอาหารสดของเราเอาไว้นะคะโดยเฉดสีที่เปลี่ยนไปเราสามารถที่จะรู้ได้จากเฉดสีตัวอินดิเคเตอร์ที่เปลี่ยนว่าตอนนี้ตัว material หรือตัววัสดุของเราอาหารสดของเราผ่านกระบวนการผ่านอุณหภูมิมาอยู่ที่เท่าไหร่นานกี่วันแล้วนะคะโดยเราสามารถที่จะอนุมานได้จากสีที่เกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นทางอ้อมเนาะต่อไปฉลากอัจฉริยะที่บ่งบอกถึงการรั่วซึมของแก๊สออกซิเจนที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์อาหารตัวนี้ก็เป็นทางอ้อมเหมือนกันนะคะโดยที่จะบอกว่าถ้ามีอินดิเคเตอร์มีสีชมพูและสีฟ้านะคะถ้ามีการรั่วไหลมีออกซิเจนออกมาอินดิเคเตอร์จะเป็นสีน้ำเงินแต่ถ้าในบรรจุภัณฑ์ที่ไม่มีออกซิเจนก็จะกลายเป็นสีชมพูหรือว่าเป็นสีอมส้มนะคะตัวนี้ก็เป็นฉลากอัจฉริยะซึ่งเราในฐานะที่เป็นผู้บริโภคเราสามารถที่จะมองจากเฉดสีแล้วก็ดูได้ว่าเราจะเลือกซื้ออาหารตัวนี้หรือเปล่านะคะต่อไปอันนี้เป็นการบอกคุณภาพของอาหารโดยตรงเลยนะคะตัวนี้เป็นลูกแพร่ปกติแล้วเวลาจะซื้อผลไม้ลูกแพร่ในต่างประเทศเราจะเลือกซื้ออย่างไรเราจำเป็นที่จะต้องหยิบมาดูก่อนอันดับแรกหลังจากนั้นก็กดบีบเราอยากรู้ว่ามันสดไหมมันแข็งหรือมันนิ่มแล้วมันสุกเกินไปหรือเปล่านะคะและบ่อยครั้งทำให้ตัวผลิตภัณฑ์นั้นเสียหายการคิดค้นและพัฒนาฉลากนะคะเพื่อที่จะบอกอะไรเราได้บ้างนะคะตัวนี้นะคะจะบอกถึงระดับความสุกของลูกแพ็กเกจเลยคือเราไม่สามารถไปบีบได้แล้วแต่เราดูจากสีเอาได้ค่ะถ้าเป็นสีแดงลูกแพรตัวนี้ยังสดกรอบอยู่นะคะถ้ามาเป็นสีส้มลูกแพรก็ยังแข็งอยู่แต่ถ้าเริ่มเป็นสีเหลืองแล้วจะเป็นลูกแพรเราจะเริ่มนิ่มแล้วนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะช่วยลดในเรื่องของการที่จะเข้าลูกค้าเข้าไปหยิบจับนะคะแล้วก็จะทำให้เกิดความเสียหายแล้วก็สามารถเลือกได้ด้วยว่าเราชอบกินลูกแพรแบบไหนนะคะก็สามารถเลือกได้ทั้ง3ระดับเลยนะคะตัวนี้เป็นฉลากที่จะบอกความสดอันนี้ก็คือเป็นการบอกคุณภาพโดยตรงเช่นเดียวกันนะคะเมื่อเวลาเนื้อปลาเริ่มจะมีสภาพที่ไม่ค่อยดีแล้วนะคะเริ่มจะเน่าแล้วบ่อยครั้งที่จะมีการปลดปล่อยสารประกอบเอมีนออกมานะคะอยู่ในรูปอาจจะอยู่ในรูปของแอมโมเนียหรือไตรเมทิลเอมีนนะคะเมื่อปล่อยสารประกอบพวกนี้ออกมาเขาถ้าเรามีฉลากอัจฉริยะตัวนี้เราจะสามารถที่จะดูได้ว่าตัวเนื้อปลาตัวนี้ใกล้ที่จะเน่าแล้วหรือยังนะคะโดยที่สารประกอบเอมีนจะสามารถทำปฏิกิริยากับเม็ดสีเนาะจากสีเหลืองก็จะกลายเป็นเฉดสีแดงนะคะดังนั้นผู้บริโภคไม่จำเป็นต้องไปเปิดแกะดมนะคะสามารถที่จะดูสีเลยนะคะได้เลยแล้วก็ตัดสินใจเอาว่าเราจะเลือกซื้อหรือไม่นะคะต่อไปบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะแบบที่2เรียกว่าเป็นอุปกรณ์ที่บรรจุข้อมูลของผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะถ้าเราเคยได้ยินเราจะเคยได้ยินคำว่าบาร์โค้ดหรือ RFID นะคะซึ่งใช้สำหรับการเก็บข้อมูลสินค้าประเภทต่างๆนะคะเช่นจำนวนสินค้าในคลังราคาสินค้าซื้อสามารถเก็บข้อมูลได้นะคะดังนั้นเนี่ยในปัจจุบันนี้การใช้แถบบาร์โค้ดนะคะเพื่อเก็บข้อมูลสินค้าก็มีการใช้กันอย่างแพร่หลายนะคะเช่นสต็อกสินค้าราคาสินค้าคุณสมบัติของสินค้าก็จะเป็นข้อมูลที่บาร์โค้ดเก็บในขณะที่ฉลากอัจฉริยะแบบป้ายอิเล็กทรอนิกส์ RFID นะคะตัวนี้ย่อมาจาก Radio Frequency Identification นะคะจะเป็นป้ายที่อาศัย2 ส่วนประกอบหลักได้แก่ไมโครชิปนะคะที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลรับส่งข้อมูลแล้วก็มีเสาอากาศสำหรับทำหน้าที่รับและส่งข้อมูลค่ะข้อได้เปรียบของ RFID นะปัจจุบันนี้นะคะเป็นที่แพร่หลายอย่างมากเนื่องจากว่า RFID บรรจุข้อมูลได้มากกว่านะคะมีความเร็วในการอ่านข้อมูลได้มากกว่า
บาร์โค้ดหลาย10เท่านะคะอ่านข้อมูลได้พร้อมกันหลายๆแถบนะคะแล้วก็เขียนข้อมูลทับข้อมูลเดิมได้อีกก็สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยปลอมแปลงยากนะคะเรื่องระบบความปลอดภัยในข้อมูลเนี่ย RFID มาเหนือชั้นนอกจากนี้แล้วเนี่ย material ที่นำมาประกอบนะคะก็มีความทนทานต่อความเปียกชื้นแรงสั่นสะเทือนจึงทำให้ RFID ณปัจจุบันนี้นะคะนิยมใช้ในงานบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะอย่างแพร่หลาย

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: การที่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนั้นทำให้เราเห็นปัญหาของจริงในการทำงานทำให้เราสามารถนำทฤษฎีในตำรานั้นมาใช้ในการทำงานจริงได้ก็คือแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นการที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นต้องขอบอกตรงๆว่าได้มาเต็มที่เลยครับก็คือว่าในส่วนของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องการพิมพ์ทุกระบบการพิมพ์ผมได้เรียนรู้ทั้งหมดเลยตรงนี้ก็ต้องขอบคุณมสท.ที่ทำให้ผมได้มีโอกาสเรียนรู้ตรงนี้ด้วย
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
4: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
3: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
5: ว้าวเพราะถ้าสั่งโรคคนก็ปลอดภัยครับ
3: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
6: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ตัวใหญ่
2: รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีนักศึกษานะคะวันนี้ก็กลับมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับประเด็นเนื้อหาสาระนะคะในชุดวิชาพื้นฐานทางสังคมวัฒนธรรมของการเมืองไทยนะคะ80205นะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของศาสนานะคะและความเชื่อในสังคมไทยนะคะแน่นอนปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าประเทศไทยเราเนี่ยนะคะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะคะเรานับถือทั้งศาสนานะคะแล้วก็ความเชื่อนะคะหรือที่ภาษาวัยรุ่นพูดกันนะคะนั่นก็คือการมูเตลูนะคะการไหว้ไอ้ไข่ใช่ไหมคะการมูเทพเจ้าต่างๆที่จะนำพาซึ่งด้านหลายๆด้านเนาะความรักการงานความก้าวหน้าในอาชีพนะทีนี้ในเนื้อหาวันนี้นะคะเราจะมาดูว่าศาสนาทั้ง 3-4 ศาสนานะคะและมิติในทางความเชื่อทั้งโหราศาสตร์และไสยศาสตร์เนี่ยมันส่งผลต่อการเมืองไทยอย่างไรนะคะเราก็จะชวนนักศึกษาคิดนะคะว่านักศึกษาเห็นด้วยไหมกับคำกล่าวที่ว่าถ้าประเทศมันพัฒนาหรือสังคมที่พัฒนาแล้วนะคะเขาจะยึดถือในความเป็นเหตุผลในความเป็นวิทยาศาสตร์มากกว่าความเชื่อซึ่งเป็นสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้นะนักศึกษาลองทบทวนพูดคุยกับตัวเองนะคะว่านักศึกษายึดถือเชื่อนะคะในคำกล่าวที่ว่ามากน้อยเพียงใดนะคะทีนี้ค่ะในเนื้อหาว่าด้วยศาสนาและความเชื่อในสังคมการเมืองไทยนะคะเราจะพูดคุยเกี่ยวกับ3ประเด็นย่อยด้วยกันนะคะโดยที่ประเด็นแรกเนี่ยนะคะเราจะเกริ่นนำนะคะเกี่ยวกับแนวคิดนะคะด้านความเชื่อนะคะและศาสนาในสังคมการเมืองไทยนะคะโดยเป็นการตั้งคำถามว่าเพราะอะไรคะเราจึงต้องนับถือศาสนาและทำไมความเชื่อบางความเชื่อมันจึงปรากฏมันทำหน้าที่กับเราอย่างไรนะคะข้อที่2ค่ะประเด็นที่2นั่นก็คือเรื่องของบทบาทของศาสนาที่มีต่อการเมืองไทยนะคะประเด็นที่2เนี่ยเราก็จะพูดคุยเกี่ยวกับประเภทนะคะศาสนาที่ส่งผลต่อการเมืองไทยนะคะที่สำคัญเนี่ยนะคะก็จะมีทั้งศาสนาพุทธนะคะศาสนาคริสต์นะคะศาสนาอิสลามแล้วก็ศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะว่าส่งผลต่อการสร้างความชอบธรรมนะคะแล้วก็เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการทำลายความชอบธรรมอย่างไรนะคะแล้วก็อะไรคะคือเส้นแบ่งระหว่างความเป็นการเมืองกับศาสนาหรือว่าการที่เรายิ่งเรียนไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะพบว่าการเมืองกับศาสนาเนี่ยนะเส้นแบ่งมันจางมากเลยนะคะฉะนั้นเราต้องทำความเข้าใจในผ่านสายตาที่เป็นการเมืองมากขึ้นนะคะส่วนประเด็นที่3เนี่ยนะคะเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับบทบาทของความเชื่อต่างๆนะที่มีต่อการเมืองไทยนะคะโดยที่ความเชื่อเนี่ยแบ่งออกได้เป็น2รูปแบบด้วยกันนะคะก็คือความเชื่อในด้านโหราศาสตร์ดูดวงนะคะกับความเชื่อในด้านไสยศาสตร์ว่า2ส่วนนี้มันส่งผลต่อทั้งการสร้างความชอบธรรมและทำลายความชอบธรรมของตัวแสดงทางการเมืองอื่นๆอย่างไรนะคะขออนุญาตไปที่ประเด็นแรกที่จะพูดคุยกันนะคะก็คือแนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อแล้วก็ศาสนาในสังคมการเมืองไทยนะคะอย่างที่นำเรียนไปว่าทำไมพวกเราต้องเชื่อในศาสนาหรือเราต้องยึดถือความเชื่อบางอย่างนะคะศาสนาและความเชื่อเนี่ยนะคะมันมีอยู่เนี่ยนะคะเพื่อทำให้คนเราเนี่ยรับมือกับความไม่รู้นะแล้วก็สามารถเอาตัวรอดได้กับความไม่รู้นั้นโดยโยนความไม่รู้นั้นเป็นความพิโรธของเทพเจ้าใช่ไหมคะทั้งกรีกทั้งอียิปต์เนี่ยนะคะเทพเจ้าเขาจะเยอะมากนะคะโดยที่แต่ละเทพเจ้าเนี่ยก็จะเป็นภาพแทนของความไม่รู้ในด้านต่างๆของมนุษย์นั่นเองนะคะทีนี้ค่ะศาสนานะคะแนวคิดเกี่ยวกับศาสนาเนี่ยมันสัมพันธ์กับการเมืองอย่างไรนะมันจะสัมพันธ์กับการเมืองเนี่ยนะคะสองระดับด้วยกันนะคะก็คือระดับประเทศแล้วก็ระดับระหว่างประเทศนะคะทีนี้การเมืองในระดับประเทศเนี่ยนะคะข้อแรกค่ะศาสนาเกี่ยวข้องกับอุดมการณ์ทางการเมืองนะอุดมการณ์ทางการเมืองคือหลักการที่ถูกวางไว้เพื่อทำบรรลุเป้าหมายทางการเมืองบางอย่างนะคะทีนี้ศาสนาที่สำคัญเนี่ยสี่ศาสนาเขาว่าด้วยเป้าหมายทางการเมืองอย่างไรบ้างนะคะข้อแรกค่ะพราหมณ์ฮินดูเขาบอกว่ารัฐเนี่ยเกิดขึ้นจากพระเจ้านะฉะนั้นเทพเจ้าเนี่ยจึงเป็นผู้ปกครองโลกแล้วก็เป็นศูนย์กลางของความเจริญต่างๆนะคะขณะที่ศาสนาคริสต์เนี่ยนะคะเขาให้ความสำคัญกับลัทธิเทวสิทธิ์นะคะก็คืออำนาจของผู้ปกครองหรือพระราชาหรือกษัตริย์นั้นเนี่ยมีที่มาจากอำนาจของศาสนาหรือศาสนาจักรนั่นเองนะคะฉะนั้นศาสนาคริสต์เนี่ยนะคะกษัตริย์เนี่ยก็เปรียบได้กับนะคะผู้ที่ได้รับความชอบธรรมจากพระเจ้าให้มาปกครองนะฉะนั้นอาณาจักรของพระเจ้าเนี่ยจึงมีความใหญ่กว่าอาณาจักรของมนุษย์นะแต่ในกรณีของศาสนาคริสต์นะคะถ้านักศึกษาได้ลองไปศึกษาประวัติการเกิดนะศาสนาคริสต์นิกายแองกิลิกันเนี่ยก็จะพบว่ามีบทคนกษัตริย์คนที่มีบทบาทสำคัญเนี่ยก็คือพระเจ้าเฮนรี่ที่8นะที่ปฏิเสธอำนาจของพระสันตะปาปาแล้วตั้งนะคะนิกายขึ้นมาเองโดยที่กษัตริย์เนี่ยเป็นหัวหน้านิกายนี้นะคะเนื่องจากเหตุผลว่าด้วยความต้องการแต่งงานใหม่นั่นเอง
นะคะทีนี้ค่ะศาสนาอิสลามนะคะก็บอกว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของพระอัลเลาะห์นะคะทุกคนมีสถานะเท่ากันภายใต้กฎหมายอิสลามนะคะขณะที่ศาสนาพุทธนะคะเขาบอกว่ารัฐหรือสังคมเนี่ยนะคะมันเกิดจากตัณหาฉะนั้นผู้ปกครองที่ดีเนี่ยจะต้องปกครองตามหลักธรรมในรูปแบบของธรรมาธิปไตยนะคะทีนี้ค่ะศาสนาเนี่ยยังนอกเหนือจากสัมพันธ์กับอุดมการณ์ทางการเมืองแล้วนะคะมันยังสัมพันธ์กับสถาบันทางการเมืองเช่นนโยบายบางอย่างนะหรือการตัดสินใจทางการเมืองบางอย่างเนี่ยมันจะไม่ได้รับความชอบธรรมเลยถ้ามันไปขัดกับนะคะคติความเชื่อหรือศาสนาหลักที่คนในสังคมเนี่ยยึดถือกันนั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะตัวสถาบันทางการเมืองนะคะจึงกล่าวได้ว่ามันสัมพันธ์กับเสถียรภาพนะคะทางการปกครองด้วยนะคะความชอบธรรมของผู้ปกครองเนี่ยนะมันจึงสัมพันธ์กับศาสนาหลักที่คนในสังคมนั้นยึดถือนั่นเองนะคะส่วนที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องของพัฒนาการทางการเมืองหรือในแง่นี้คือการจันลงหรือการพัฒนาประชาธิปไตยนะคะศาสนาเนี่ยนะคะเข้าไปข้องเกี่ยวอย่างไรนะคะในการศึกษานะคะของอัลมอนด์และเวอร์บ้าในเรื่องของวัฒนธรรมทางการเมืองนะคะมีประเด็นข้อถกเถียงนะคะที่อัลมอนด์และเวอร์บ้าเนี่ยนำเสนอว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเราอยากให้การเมืองเนี่ยนะมันมีความพัฒนาไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยหรือความเป็นสมัยใหม่เนี่ยนะคะควรจะทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมทางการเมืองของทางโลกนะคะหรือ secularization of political culture นะคะก็คือการที่ทัศนคตินะคะความเชื่อของผู้คนเนี่ยนะคะให้ความสำคัญกับความเป็นเหตุเป็นผลในทางวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้มากกว่าการเชื่อนะคะในมิติของศาสนาความเชื่อต่างๆที่ดูพิสูจน์ไม่ได้นะคะด้วยข้อเสนอนี้นะคะในเวลาต่อมาเนี่ยมันจึงมีความพยายามที่จะทำให้ตัวรัฐเนี่ยนะคะคงความเป็นรัฐโดยแยกออกจากศาสนาก็คือรัฐคารวาสรัฐจะไม่ให้คุณให้โทษศาสนาใดๆก็ตามรัฐจะวางตัวเป็นกลางเป็นข้อเสนอนี้เกิดขึ้นนะคะแต่ก็ต้องถามพวกเรานะคะว่าแนวโน้มนะคะมันเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดกับการนะคะแยกศาสนาออกจากรัฐหรือการทำให้คนเนี่ยนะคะยึดความเป็นเหตุเป็นผลเนาะมากกว่าความเชื่อนั่นเองค่ะหนังสือที่สำคัญนะคะที่นักศึกษาอาจจะมีเวลาเนาะอาจจะลองทบทวนได้นะคะนั่นก็คือหนังสือที่ถูกแปลแล้วนะคะหนังสือภาษาอังกฤษเนี่ยจะชื่อว่า Capitalism Magic in Thailand นะอันนี้ก็จะอาจารย์ปีเตอร์แจ็กสันนะคะก็จะไปสืบค้นนะคะความเชื่อและศาสนาที่ส่งผลต่อการเมืองไทยโดยเฉพาะการที่ศาสนากับการเมืองมันเมิร์จกันมันรวมกันนะคะแล้วก็มันยังไปเกี่ยวเนื่องกับความเป็นทุนนิยมอีกด้วยนั่นเองค่ะส่วนในระดับที่2นะคะพันของศาสนานะคะที่ส่งผลกับการเมืองระหว่างประเทศนะคะข้อเสนอสำคัญนะคะที่สำคัญนะคะระหว่างความสัมพันธ์ของศาสนากับการเมืองระหว่างประเทศนะคะนั่นก็คือข้อเสนอของนักวิชาการนะคะทางด้านรัฐศาสตร์คนสำคัญซามูเอลฮันติงตันนะคะเขาเขียนหนังสือที่ชื่อว่า The Class of Civilization นะโดยมีข้อเสนอหลักเนี่ยนะคะเขามองว่าโลกนะคะการเมืองระหว่างประเทศการเมืองของระดับโลกเนี่ยนะคะในห้วงการสิ้นสุดของสงครามเย็นเนี่ยนะคะเขาเสนอว่าความขัดแย้งเนี่ยนะคะมันจะเป็นการปะทุกันนะคะระหว่างความต่างทางศาสนาแล้วก็วัฒนธรรมเป็นหลักนะคะหลังจากนั้นนะคะข้อเสนอของฮันนิงตันที่ว่าด้วย The Clash of Civilization หรือการปะทะกันทางอารยธรรมภายใต้ศาสนาที่ต่างกันเนี่ยนะคะมันก็ถูกสะท้อนผ่านเหตุการณ์ก็คือเหตุการณ์ระเบิดตึก World Trade นะคะหรือเหตุการณ์9วันนั่นเองค่ะค่ะจากประเด็นแรกนะคะที่เราพูดคุยกันเกี่ยวกับแนวคิดความสำคัญนะคะของศาสนาและความเชื่อที่รับมือกับความไม่รู้นะคะแล้วก็ศาสนาส่งผลกับการเมืองทั้งในระดับประเทศทั้งในทางอุดมการณ์สถาบันทางการเมืองนะและระดับระหว่างประเทศอย่างไรนะคะในเนื้อหาประเด็นที่2ที่เราจะพูดคุยกันนะคะเราจะว่ากันด้วยบทบาทของศาสนาต่างๆที่ส่งผลต่อการเมืองไทยนะคะโดยที่เราจะเริ่มกันที่ศาสนาพุทธนะคะแน่นอนค่ะศาสนาพุทธเนี่ยนะคะประการที่สำคัญข้อแรกเลยเนี่ยศาสนาพุทธเนี่ยมันสัมพันธ์กับอุดมการณ์ทางการเมืองอย่างมากนะคะอย่างที่นักศึกษาน่าจะทราบนะคะโดยทั่วกันแล้วเนาะจากการที่เราได้พูดคุยกันมาในหลายประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะโดยเฉพาะในอาณาจักรสุโขทัยนะคะที่ซึ่งศาสนาพุทธเนี่ยนะคะถูกใช้เป็นความชอบธรรมหลัก
ในการรับรองสถานะความชอบธรรมของตัวกษัตริย์นะคะจนในเวลาต่อมานะคะก็มีการคิดอุดมการณ์การปกครองในสมัยสุโขทัยว่าเป็นธรรมราชานะคะหรือกษัตริย์นะคะหรือพระราชาที่เป็นผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมในศาสนาพุทธนะคะโดยที่กษัตริย์คนสำคัญของสุโขทัยที่ได้ถือได้ว่าสถาปนาแนวคิดเรื่องของธรรมราชานะคะนั่นก็คือพญาลีไทยนั่นเองนะคะโดยที่คติธรรมที่ตัวพระราชาจะต้องนำใบปฏิบัติเพื่อให้นำไปสู่การปกครองที่ดีและปลดปล่อยมนุษย์ออกจากตัณหานะคะนั่นก็คือหลักธรรมว่าด้วยทศพิธราชธรรมนะคะจักรวรรดิวัตรนะคะแล้วก็ราชจัญญานุวัตรนะคะฉะนั้นตัวหลักธรรมที่กษัตริย์จะยึดถือเนี่ยนะมันจึงส่งผลต่อความชอบธรรมของตัวพระมหากษัตริย์คนนั้นๆนะคะขณะเดียวกันนะคะการเกิดขึ้นของกบฏหลายครั้งนะคะความพยายามแย่งชิงนะคะราชบัลลังก์เนี่ยนะก็ศาสนาพุทธเนี่ยนะก็จะถูกมักใช้เป็นข้ออ้างด้วยนะคะเช่นกษัตริย์คนนี้หมดความชอบธรรมเพราะว่าไม่ปฏิบัติตามหลักธรรมนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะศาสนาพุทธนอกเหนือไปจากสำคัญในแง่ของอุดมการณ์ทางการเมืองแล้วนะคะศาสนาพุทธยังถูกใช้นะคะค้ำจุนสถานะของตัวสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยนะคะโดยเฉพาะตัวสถาบันกษัตริย์เนี่ยนะคะใช้ศาสนาเพื่อสร้างความชอบธรรมนะคะแล้วก็จัดการกับปัญหาต่างๆภายนอกราชอาณาจักรตัวอย่างที่สำคัญก็คือตัวอาณาจักรสุโขทัยที่นำเรียนไปแล้วนะแล้วก็มีการส่งคณะสงฆ์นะคะไปเป็นเจรจาทางการทูตนะคะกับอยุธยาเนาะเพื่อดึงเอาหัวเมืองกลับคืนสุโขทัยนะคะส่วนในสมัยกรุงเทพเนี่ยนะคะแน่นอนค่ะการเกิดขึ้นของกรุงเทพหรือกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยนะคะเป็นเมืองหลวงอาณาจักรใหม่นะฉะนั้นการที่จะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวนะคะหลังจากที่สถาปนาเมืองหลวงใหม่เนี่ยนะคะก็ได้ทำให้ในสมัยชั้นที่1 นะคะก็มีการชำระพระไตรปิฎกนะคะแล้วก็บอกว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองหลวงของศาสนาพุทธนะคะส่วนประการที่3นะคะศาสนาพุทธยังสัมพันธ์กับอำนาจทางเมืองด้วยนะคะเพราะว่าแน่นอนค่ะพอศาสนาเนี่ยนะมันมีผู้คนนะคะที่อยู่ในแต่ละศาสนาเนี่ยค่อนข้างเยอะทำให้ศาสนาเนี่ยมันง่ายนะคะต่อการถูกใช้และชักจูงเป็นเครื่องมือทางการเมืองนะฉะนั้นจะสังเกตได้ว่ารัฐเนี่ยนะคะมีความพยายามที่จะเข้ามามีบทบาทในการกำกับควบคุมศาสนาอย่างมากนะคะโดยเฉพาะนะคะในห้วงเวลาของสงครามเย็นเนี่ยนะคะเราจะปรากฏว่าคณะสงฆ์หลายคณะนะคะได้เข้าไปรับนโยบายของรัฐนะคะในการที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยนะคะหลุดพ้นจากภาวะสงครามเย็นได้นั่นเองนะคะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายค่ะก็จะเป็นประเด็นข้อถกเถียงเกี่ยวกับศาสนาพุทธกับพัฒนาการทางการเมืองนะคะในทางรัฐศาสตร์เนี่ยนะคะก็จะมีนักวิชาการหลายท่านนะคะที่วิพากษ์วิจารณ์ว่าศาสนาพุทธเนี่ยนะคะภายใต้คำอธิบายเรื่องความเป็นเวรกรรมใช่ไหมคะสิ่งที่ทำในอดีตชาติส่งผลต่อในปัจจุบันนะมันจึงทำให้เรายังมีสถานะแบบนี้อะไรเงี้ยนะคะความเชื่อเรื่องเวรกรรมเนี่ยมันทำให้ผู้คนเนี่ยนะคะไม่มีพลังในการเปลี่ยนแปลงสังคมในปัจจุบันที่เขาอาศัยอยู่นะคะโดยที่โยนความชีวิตความเป็นอยู่ที่แย่เนี่ยให้เป็นเรื่องของอดีตชาติชาติที่แล้วที่ไม่มีใครสามารถจะรู้ได้ว่ามันเป็นจริงหรือไม่นะคะฉะนั้นข้อวิพากษ์วิจารณ์นี้ก็เป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์ที่ยังปรากฏอย่างมากนะคะในแวดวงรัฐศาสตร์แล้วก็เป็นความพยายามที่จะยกเอาการเมืองนะคะกับรัฐโทษรัฐกับศาสนาเนี่ยออกจากกันนะคะนอกจากนี้ค่ะศาสนาพุทธเนี่ยนะคะยังปรากฏนะคะความงมงายเนาะเรื่องของพิธีกรรมที่จริงๆก็สามารถถกเถียงต่อไปได้นะคะว่าภายใต้สภาวะความไม่แน่นอนหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะคนเราสามารถรับมือกับความไม่แน่นอนได้ทั้งเครื่องมือที่เป็นเหตุเป็นผลเนาะแล้วก็เครื่องมือที่อาจจะดูไม่เป็นเหตุเป็นผลแต่สามารถเยียวยาจิตใจคนในประเทศนั้นได้นะคะตัวอย่างที่สำคัญก็เช่นการสวดมนต์ประเทศต่างๆเป็นต้นนะคะหรือการใช้พิธีกรรมความเชื่อต่างๆที่ก็จะปรากฏอย่างมากนะคะในทางการเมืองของผู้นำทางการเมืองหลายท่านค่ะนะคะทีนี้ค่ะเราจะลองมาเอาศาสนาพุทธนะคะลองมาพล็อตอยู่ในเส้นทางไทม์ไลน์ทางประวัติศาสตร์ดูนะคะว่าในแต่ละห้วงเวลาเนี่ยนะคะศาสนาพุทธมันมีความสำคัญแล้วก็สร้างผลกระทบในทางการเมืองอย่างไรบ้างนะคะในสมัยสุโขทัยค่ะแน่นอนศาสนาพุทธเนี่ยถือเรียกได้ว่าเป็นศาสนาที่มีความสำคัญอย่างมากนะคะโดยเฉพาะในการสร้างความชอบธรรมให้กับตัวผู้ปกครองภายใต้นะคะคติว่าด้วยธรรมราชานะคะ
ส่วนในสมัยอยุธยาเนี่ยนะคะแม้ว่าคติที่สำคัญเนี่ยจะใช้คติแบบเทวราชาในการยกย่องสถานะของกษัตริย์ให้เปรียบกับสมมติเทพนะคะแต่ว่าอิทธิพลของศาสนาพุทธก็ไม่ได้เลือนหายไปนะคะดังจะสังเกตได้ว่านะคะก็ในสมัยพระมนตรัยโลกนาถนะคะก็จะมีการปฏิสังขรณ์วัดที่สำคัญในทางเหนือเป็นต้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะในสมัยอยุธยาเนี่ยนะมันก็จะมีข้อขัดแย้งด้านศาสนาที่สำคัญที่ปรากฏก็คือในสมัยพระนารายณ์นะคะเนื่องจากสมัยสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยทรงเปิดกว้างต่อกลุ่มมิชชันนารีหมอสอนศาสนาคริสต์นะคะในการเข้ามาลงหลักปักฐานต่างๆนะคะท่าทีการเปิดรับเช่นนี้นะคะมันก็ทำให้สมเด็จพระนารายณ์เนี่ยนะคะมีปัญหากับคณะสงฆ์อย่างมากแล้วก็ในเวลาต่อมาก็จะส่งผลต่อการระส่ำระสายด้านความชอบธรรมของพระนารายณ์นะคะทีนี้ค่ะเมื่อแผ่นดินเปลี่ยนผ่านเข้าสู่กรุงรัตนโกสินทร์นะคะราชการที่1เนี่ยนะคะได้ตรากฎหมายเกี่ยวกับสงฆ์นะคะมีการมอบพัดปริยัติต่างๆนะคะเพื่อทำให้ตัวศาสนากับสถาบันกษัตริย์มีความใกล้ชิดกันนะคะต่อมาในสมัยรัชกาลที่4นะคะก็เกิดธรรมยุทธนิกายขึ้นมานะคะซึ่งเป็นนิกายที่ค่อนข้างให้ความสำคัญกับความเป็นเหตุเป็นผลนะคะแล้วก็วัดปฏิบัตินะคะส่วนในสมัยรัชกาลที่5นะคะการให้ความสำคัญกับพัฒนาการของการศึกษาของสงฆ์ให้เข้าสู่ความเป็นสมัยใหม่นะคะก็จะเกิดสถานที่ศึกษาของคณะสงฆ์ที่สำคัญนะคะก็คือมหามกุฏนะคะมหาจุฬาลงกรณ์เป็นต้นนะคะแล้วก็มีพรบคณะสงฆ์ด้วยนะคะโดยเฉพาะพรบคณะสงฆ์เนี่ยในรศ.121นะคะก็จะยกสถานะของธรรมยุทธซึ่งก่อตั้งโดยรัชกาลที่4ในสมัยที่พระองค์ทรงผนวดอยู่นะคะให้เป็นนิกายที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะทีนี้ค่ะเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ขึ้นมาเนี่ยค่ะก็มีความจัดระเบียบคณะสงฆ์นะคะผ่านนะคะมหาเถระสมาคมแล้วก็คณะราษฎรนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็จะปรากฏความขัดแย้งกันระหว่าง2นิกายที่สำคัญของไทยนั่นก็คือมหานิกายแล้วก็ธรรมยุทธนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะวิกฤตที่สำคัญนะคะสงฆ์เนี่ยก็เข้ามามีส่วนบทบาทสำคัญนะคะในวิกฤตทางการเมืองหลายครั้งด้วยกันนะคะอย่างในสมัยสงครามเย็นนะคะก็จะมีข้อถกเถียงว่าด้วยบทบาทของพระพิมลธรรมนะคะแล้วก็ในสมัยเหตุการณ์การลุกคือของประชาชนนะคะก็จะมีสองคนสำคัญก็คือกิตติวุฒโธนะคะขึ้นมาพูดในประเด็นที่หลายคนอาจจะได้ยินก็คือฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาปนะคะหรือในสมัยของวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งนะคะเราก็จะปรากฏว่าตัวสองคนสำคัญก็คือหลวงตามหาบัวนะคะก็มีบทบาทในการที่จะเรียรายกฐินเพื่อช่วยชาติเป็นต้นนั่นเองนะคะนี่ก็คือตัวศาสนาพุทธนะคะทีนี้ค่ะศาสนาที่สองที่มีความสำคัญอย่างมากนะคะก็คือศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะศาสนาพราหมณ์ฮินดูแน่นอนค่ะว่ามันสัมพันธ์กับตัวแนวคิดการสร้างความชอบธรรมนะคะให้กับสถานะของกษัตริย์ในฐานะสมมุติเทพตามคติเทวราชาซึ่งปรากฏนะคะในอาณาจักรอยุธยาโดยที่ตัวกษัตริย์เนี่ยนะคะมีสถานะเป็นอวตารของพระนารายณ์นะคะทีนี้จะทำยังไงนะคะให้สังคมเชื่อว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยมีสถานะเป็นอวตารของพระนารายณ์นะคะตัวอย่างที่สำคัญเลยนะคะก็คือตราที่สำคัญในหนังสือราชการนะคะก็จะเป็นตราครุฑนะคะที่เป็นครุฑก็เพราะว่าครุฑเนี่ยคือพาหนะของพระนารายณ์นะคะแล้วก็มีพิธีกรรมต่างๆนะคะเช่นพิธีบรมราชาภิเษกนะคะการถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยานะคะหรือการพระราชทานน้ำมหาสังเป็นต้นนะคะศาสนาถัดไปที่มีบทบาทที่สำคัญนะคะในทางการเมืองก็คือตัวศาสนาคริสต์นะคะโดยศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกเนี่ยนะคะเข้ามาครั้งแรกในสมัยยุธยานะคะโดยเฉพาะในสมัยพระนารายณ์ทีนี้สมัยพระนารายณ์เนี่ยที่พระองค์ทรงเปิดรับการเข้ามาของศาสนาคริสต์จากฝรั่งเศสเนี่ยนะคะก็เพื่อเข้ามาถ่วงดุลกับอิทธิพลของฮอลันดาที่อาจจะเริ่มมีมากเกินไปแล้วแต่ด้วยท่าทีที่เปิดกว้างของพระนารายณ์นะคะต่อมาก็ส่งผลนะคะทำให้คณะสงฆ์ณขณะนั้นเนี่ยเริ่มไม่พอใจนะคะว่าแล้วเขาก็กลัวว่าพระนารายณ์เนี่ยจะเปลี่ยนนะคะไปเป็นศาสนาคริสต์นะคะแล้วก็สิ่งนี้ในเวลาต่อมาก็จะส่งผลต่อความชอบธรรมของพระนารายณ์ทีนี้ความสัมพันธ์ในช่วงปลายยุคยาต่อศาสนาคริสต์เนี่ยก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นักนะคะจนในท้ายที่สุดนะคะเมื่อเปลี่ยนผ่านแผ่นดินเข้าสู่แผ่นดินของรัชกาลที่4การเข้ามาของลัทธิอนานิคมต่างๆนะคะรัชกาลที่4เนี่ยก็ค่อนข้างมีท่าทีที่เปิดกว้างนะคะต่อการเข้ามาของตะวันตกโดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้ชาวคริสต์เนี่ยตั้งชุมชนชาวคริสต์ได้นะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้ชาวคริสต์เนี่ยไม่ต้องถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยานะต่อมาในสมัยรัชกาลที่5นะคะพระองค์ก็พระราชทานที่ดินนะคะให้กับคริสต์นิกายต่างๆเป็นต้นนะคะแต่ว่า
ในห้วงเวลาที่วิกฤตที่สำคัญนะนั่นก็คือในช่วงของสงครามเย็นนะคะความหวาดวิตกของรัฐไทยเนี่ยนะคะเริ่มมองกลุ่มชุมชนชาวคริสต์ที่อยู่ตามเขตพื้นที่สีแดงโดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยนะคะว่าเป็นภัยคุกคามความมั่นคงนะคะนักศึกษาอาจจะลองไปศึกษาเพิ่มเติมนะก็จะมีเหตุการณ์กรณีมรณะสักขีสองคนเกิดขึ้นนั่นเองค่ะ

ส่วนศาสนาอิสลามนะคะศาสนาอิสลามเนี่ยนะคะก็มีอย่างมากในทางการเมืองจนถึงปัจจุบันนะคะทีนี้ในห้วงเวลาก่อนการเปลี่ยนแปลงกับปกครอง2475เนี่ยนะคะศาสนาอิสลามโดยชาวมุสลิมเนี่ยนะคะก็เข้ามามีบทบาททางการค้าอย่างมากในสมัยพระนารายณ์นะคะแต่ในเวลาต่อมาเนี่ยเมื่อมีการรวมศูนย์อำนาจผ่านสิ่งที่ว่าระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยนะคะก็เริ่มเกิดความไม่พอใจนะคะจากกลุ่มเจ้าเมืองนะในหัวเมืองมลายูเนี่ยนะทั้ง7หัวเมืองนะคะเริ่มเกิดความไม่พอใจแล้วในเวลาต่อมาก็พัฒนากลายมาเป็นกบฏแขก7หัวเมืองแล้วก็มีการปราบปรามต่อไปนะคะทีนี้เมื่อการเมืองมันเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบอบที่เป็นประชาธิปไตยนะคะความสัมพันธ์นะคะระหว่างรัฐไทยกับตัวศาสนาอิสลามในช่วงต้นของรัฐบาลคณะราษฎรเนี่ยนะคะถือว่าเป็นไปได้อย่างดีนะคะฮายิสุลงนะคะหมอศาสนาคนสำคัญเนี่ยนะคะก็เข้ามาขอรับทุนเพื่อสร้างโรงเรียนสอนศาสนาซึ่งได้รับการตอบรับเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าในเวลาต่อมานะคะเมื่อตัวจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยนะคะขึ้นมาเป็นผู้นำนะในรัฐบาลเนี่ยนะคะจอมพลป.เนี่ยได้ยึดโยงนโยบายสำคัญที่สำคัญที่จอมพลป.ต้องการผลักดันก็คือนโยบายเรื่องของเชื้อชาตินิยมนะคะก็คือการเปลี่ยนประเทศสยามให้เป็นประเทศไทยโดยชูความเป็นไทยให้ยิ่งใหญ่กว่าเหนือเชื้อชาติอื่นๆนะคะก็เริ่มทำให้ความสัมพันธ์นะคะกับตัวกลุ่มชาวมุสลิมและในศาสนาอิสลามกับรัฐไทยเนี่ยนะคะแย่ลงไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงนะคะคล้ายกับตัวกรณีของศาสนาคริสต์นะคะก็คือการที่ในห้วงเวลาสงครามเย็นเนี่ยนะคะรัฐไทยเนี่ยหวาดวิตกกับความมั่นคงฉะนั้นสายตาของรัฐไทยเนี่ยก็จะจับจ้องนะคะกลุ่มคนที่มีความต่างไปจากประชากรส่วนใหญ่เนี่ยนะคะเป็นภัยคุกคามนะคะเช่นเดียวกับเหตุการณ์นะคะถีบลงเขาเผาถังแดงที่เกิดขึ้นที่มันมีการเมิร์จกันระหว่างความหวาดกลัวว่าด้วยความมั่นคงนะคะกับความต่างของศาสนาจนในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะคะมันนำมาสู่การเสียชีวิตลงนะคะของประชาชนจำนวนหนึ่งที่ณปัจจุบันนะคะก็ยังไม่ได้รับการตอบรับหรือการศึกษาค้นคว้าว่าท้ายที่สุดแล้วเหตุการณ์นี้คืออะไรนะคะแต่ว่าเหตุการณ์ถีบลงเขาเผาลงถังเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับประสบปัญหาเนี่ยนะคะสร้างสถานที่เพื่อสร้างความทรงจำเกี่ยวกับเรื่องเล่าเหล่านี้เองแต่ว่าเรื่องเล่าเหล่านี้ไม่เคยถูกอธิบายโดยกลุ่มผู้มีอำนาจเลยค่ะค่ะสำหรับประเด็นสุดท้ายนะคะที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะก่อนหน้านี้เราพูดคุยกันเรื่องของแนวคิดนะคะแล้วก็ศาสนาทั้ง4ศาสนาที่ส่งผลต่อการเมืองไทยนะคะทีนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของความเชื่อต่างๆในทางการเมืองไทยนะคะโดยที่ความเชื่อเนี่ยนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ประเด็นหลักๆด้วยกันนะคะก็คือเรื่องของบทบาทของโหราศาสตร์นะกับบทบาทของไสยศาสตร์นะทีนี้บทบาทของโหราศาสตร์เนี่ยนะคะคืออะไรโหราศาสตร์คืออะไรโหราศาสตร์คือการพยากรณ์นะคะโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับดวงดาวแล้วก็จักรวาลนะคะทีนี้ค่ะมันก็คือเลิกต่างๆนั่นเองนะคะเลิกออกบ้านใหม่เลิกออกรถอันนั้นคือเป็นประเด็นเรื่องของความเป็นส่วนตัวของแต่ละคนใช่ไหมคะแต่ทีนี้เนี่ยในการที่จะรับมือกับความไม่แน่นอนในทางการเมืองนะโหราศาสตร์ก็มามีบทบาทอย่างมากในการที่จะสร้างขวัญกำลังใจนะคะให้กับตัวแสดงทางการเมืองต่างๆนะเช่นในกรณีของสังคมไทยนะคะโหราศาสตร์เนี่ยเป็นที่นิยมอย่างมากในบรรดาผู้นำทางการเมืองนะคะตัวอย่างที่สำคัญเลยนะคะก็เช่นเพลงยาวอยุธยาเพลงยาวพยากรณ์อยุธยาใช่ไหมคะหรือความเชื่อในเรื่องเสาหลักเมืองใช่ไหมคะเสาหลักเมืองของเราเนี่ยมี2เสานะคะก็ที่มี2เสาเพราะว่าเสาที่2ต้องถูกตั้งเพื่อต่อใช่ไหมคะกรุงรัตนโกสินทร์ให้ขยายมากขึ้นหรือความเชื่อว่าด้วยงู4ตัวที่อยู่ในเสานั่นเองนะคะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าความสำคัญของโหราศาสตร์ในทางการเมืองเนี่ยมีอย่างมากแล้วก็อยากให้นักศึกษาลองสังเกตสิ่งที่สำคัญโดยเฉพาะในห้วงเวลานะคะของการทำรัฐประหารหลายครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราจะพบว่ามีบรรดาโหรคนสำคัญใช่ไหมคะออกมากล่าวถึงทิศทางแนวโน้มทางการเมืองต่างๆนะก็คือในทางรัฐศาสตร์เนี่ยนะคะแม้ว่าจะมีความพยายามในการจะทำให้รัฐศาสตร์มันมีความเป็นเหตุเป็นผลนะคะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าบทบาทของโหรกับ
การเมืองไทยเนี่ยนะคะมันมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอย่างลึกซึ้งนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะในส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของไสยศาสตร์นะไสยศาสตร์เนี่ยจะต่างไปจากโหราศาสตร์ถ้าเราบอกว่าโหราศาสตร์คือการพยากรณ์โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับดวงดาวจักรวาลใช่ไหมคะไสยศาสตร์เนี่ยจะเป็นเรื่องของความเชื่อในเรื่องของคุณไสเวทมนต์คาถาซึ่งมันสามารถมีได้ทั้งไสยศาสตร์แบบขาวและแบบดำนะแบบขาวก็อาจจะเช่นเมตตามหานิยมต่างๆใช่ไหมคะหรือแบบดำก็คือแบบแช่งชักหักกระดูกหรือเป็นแบบที่ผิดจริยธรรมนะตัวอย่างไสยศาสตร์ที่สำคัญในสังคมไทยนะก็เช่นเรื่องของขบวนการผีบุญใช่ไหมคะปกติแล้วความเชื่อศาสนาเนี่ยมักจะถูกใช้เพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับตัวผู้นำทางการเมืองใช่ไหมคะแต่ขณะเดียวกันไสยศาสตร์ในหลายครั้งเนี่ยนะคะก็ถูกใช้เพื่อทำลายความชอบธรรมทางการเมืองของคนที่ถืออำนาจอยู่นะคะตัวอย่างที่สำคัญก็คือขบวนการผู้มีบุญหรือกล่อนคำไปเรื่อยๆจนกลายเป็นคำว่าผีบุญในแถบภาคอีสานนะคะกลุ่มคนเหล่านี้ก็จะใช้คติความเชื่อวิธีการร้องรำทำเพลงแบบหมอลำเนี่ยนะคะเล่าเรื่องเพลงเล่าเรื่องคำพยากรณ์ต่างๆแล้วอวดอ้างสรรพคุณตัวเองว่าเป็นผู้มีบุญเป็นพระศรีอริยะเมตไตรที่พร้อมจะมาปลดปล่อยบรรดาคนภาคอีสานที่แห้งแล้งนะคะทำนาไม่ขึ้นแล้วยังต้องส่งสวยส่งภาษีไปยังส่วนกลางเป็นต้นนะคะนี่ก็จะเป็นลักษณะของการใช้ไสยศาสตร์นะคะหรือนะคะก็มีความพยายามจากนะคะผู้ที่ถืออำนาจนะคะในการใช้ความเชื่อในทางไสยศาสตร์เนี่ยนะคะเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับอาณาจักรด้วยเช่นกันเช่นตัวอย่างก็คือการสร้างพระสยามเทวาธิราชการเกิดขึ้นของพระสยามเทวาธิราชเนี่ยนะก็จะเรียกได้ว่าเป็นพระที่ทำหน้าที่ปกปักคุ้มครองนะประเทศไทยนะทีนี้ก็มีความเชื่อเล่าๆกันต่อมาว่าถ้าเราพิจารณาไปที่ใบหน้าของตัวพระสยามเทวาธิราชเนี่ยนะก็จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับตัวราชการพระองค์ราชการที่4นะที่พระองค์เป็นผู้สร้างนะพระสยามเทวาธิราชขึ้นมานั่นเองนะคะฉะนั้นค่ะ เนื้อหาในส่วนนี้นะคะนักศึกษาจะพบได้ว่ามันค่อนข้างใกล้ตัวกับนักศึกษาแล้วนักศึกษาน่าจะมีบทสนทนาได้ครอบคลุมลึกล้ำไปมากกว่าตัวที่ได้นำเสนอไปนะคะโดยเฉพาะมีการปูเนื้อหาที่สำคัญก็คือตัวแนวคิดใช่ไหมคะบทบาทของศาสนาทั้ง4ศาสนาต่อการเมืองไทยนะคะแล้วก็ความเชื่อต่างๆที่ส่งผลต่อการเมืองไทยนะคะเพราะในท้ายที่สุดแล้วก็อยากจะชวนนักศึกษาคิดเนาะว่าการที่เราจะไปสู่การเมืองที่เป็นประชาธิปไตยนะคะที่ทางของศาสนาและความเชื่อควรมีหน้าที่ตำแหน่งแห่งที่อย่างไรนะคะที่จะทำให้เราสามารถพัฒนาไปสู่ประชาธิปไตยที่ไม่หวนย้อนกลับสู่ระบอบที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนั่นเองค่ะ

0: ารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตคะแนนวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์คะแนนวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชารัฐศาสตร์โทร02503-3575หรือ02504-8356-9เว็บไซต์ www.stou.ac.th
1: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
2: มอสทอเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
3: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีค่ะวันนี้เราพบกันในรายการเพื่อการศึกษานะคะในหน่วยที่13โภชนะบำบัดสำหรับภาวะติดเชื้อการผ่าตัดไฟไหม้และน้ำร้อนลวกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดวิชา51107นะคะชีวเคมีโภชนศาสตร์และโภชนะบำบัดสำหรับพยาบาลค่ะในเนื้อหาชุดวิชาในหน่วยโภชนะบำบัดเนี่ยนะคะเราจะแบ่งเป็นตอนของมสท.จะแบ่งเป็นตอนในที่ที่จะกล่าวถึงเนื้อหาทั้งหมด3ตอนค่ะคือตอนที่ 13.1 จะพูดถึงโภชนะบำบัดสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อ 13.2 จะพูดถึงโภชนะบำบัดสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดและตอนที่ 13.3 จะพูดถึงโภชนะบำบัดสำหรับผู้ป่วยไฟไหม้และน้ำร้อนลวกค่ะเราจะเริ่มตอนที่ 13.1 เลยนะคะในการอธิบายเรื่องนี้ค่ะอาจจะรีวิวเกี่ยวกับความเป็นมาของภาวะหรือโรคบ้างนะคะก่อนจะไปสู่เนื้อหาของโภชนาบำบัดเพราะจริงๆนักศึกษาเองนะคะก็ได้รับความรู้จากเรื่องนี้จากชุดวิชาพยาธิสรีระแล้วก็ในหน่วยของในชุดวิชาการพยาบาลต่างๆเช่นการพยาบาลผู้ใหญ่ผู้สูงอายุการพยาบาลเด็กแล้วนะคะตอนนี้ก็จะรีวิวกันเพื่อจะนำไปสู่ความรู้ด้านโภชนาบำบัดค่ะในส่วนของตอนที่13.1 โภชนะบำบัดสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อเนี่ยนะคะเราก็มาทำความรู้จักกับการติดเชื้อก่อนค่ะการติดเชื้อหรืออินเฟคชันเนี่ยหมายถึงการเจริญของจุลินทรีย์หรือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กกันนะคะที่เราเรียกว่าเป็นไมโครออร์แกนิซึมทั้งหลายซึ่งจะเจอหลายตัวนะคะตัวที่ตอนนี้ก็จะเป็นไวรัสใช่ไหมคะนอกจากนี้ก็จะมีแบคทีเรียโปรโตซัวเชื้อราหรือสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ๆก็ได้นะคะเช่นพวกพาราไซต์พยาธิทั้งหลายนะคะเข้าสู่ร่างกายได้หลายวิธีมากเลยค่ะเช่นการสัมผัสตอนนี้ถ้าใครผ่านทางผิวหนังสังคัดหลังเช่นน้ำลายเสมหะเลือดปัสสาวะอุจจาระหรือจากเชื้อโรคที่ปนเปื้อนในอาหารน้ำดื่มอากาศและฝุ่นละอองตอนนี้เราก็จะชินกับโรคติดเชื้อหลายชนิดนะคะหลายปีที่ผ่านมาที่สำคัญอย่างพวกโควิดเมื่อพวกนี้ก็จะไม่ยากเกินไปอะค่ะทีนี้จะพูดถึงกลไกของการติดเชื้อทบทวนจากชุดพยาธิสรีระนิดหนึ่งนะคะก็คือสาเหตุส่วนใหญ่เนี่ยพอเข้ามาปั๊บเนี่ยร่างกายเราจะมีกลไกในการป้องกันการติดเชื้อค่ะหรือเรียกว่า host defense mechanism นะคะซึ่งจะมี2แบบแบบแรกก็คือแบบที่ไม่เจาะจงหมายถึงว่ามีไม่ว่าจะติดเชื้อสารพัดที่เราบอกแบคทีเรียไวรัสปารสไซต์ร่างกายจะมีปฏิกิริยาแบบนี้เหมือนกันหมดก็คือเรื่องของการอักเสบค่ะเพื่อการอักเสบที่เราจะมีอาการอย่างพวกปวดบวมแดงร้อนหรือบางคนอาจจะเห็นเป็นฝีอันนี้กันไม่ให้เชื้อโรคจำกัดขอบเขตเขาไม่ให้ขยายตัวไปที่อื่นนะคะแต่ถ้าสมมติว่าหลุดไปหรือสักพักหนึ่งร่างกายจะมีปฏิกิริยาอีกตัวหนึ่งก็คือระบบภูมิคุ้มกันนะคะซึ่งจะเจาะจงต่อเชื้อโรคอิมมูนซิสเต็มของร่างกายดังที่เราพูดถึงในหน่วยที่12อะค่ะที่เราพูดถึงระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายมาบ้างแล้วโภชนาบำบัดส่วนนี้ค่ะจริงๆภูมิคุ้มกันเนี่ยเป็นส่วนสำคัญของร่างกายที่ทำให้มีอยู่เลยแต่ว่ากรณีของหน่วยที่เป็นโรคภูมิแพ้นี่คือภูมิคุ้มกันผิดปกติหรือไวเกินหรือที่เราพูดถึงโรค HIV ที่จะทำให้ภูมิคุ้มกันเฉพาะตัวหนึ่งลดลงก็คือ CD4 อันนี้เกี่ยวกันหมดนะคะทีนี้วัฏจักรการติดเชื้อเนี่ยมันทำให้เกิดวัฏจักรอะไรบ้างนะทำให้คนแบบขาดสารอาหารหรือทำให้คนมีความต้องการอาหารเปลี่ยนไปนะคะเพราะว่าการติดเชื้อเนี่ยค่ะส่วนสำคัญเลยก็คือส่วนใหญ่พอไข้สูงบางคนอาจจะมีไข้บางคนอาจจะปวดเมื่อยทานเบื่ออาหารใช่ไหมคะก็จะทำให้ได้รับความอยากอาหารนะคะลดลงดูดทำให้นอกจากนี้นะคะการติดเชื้อในหลายส่วนเนี่ยถึงทานเข้าไปก็จะดูดซึมน้อยลงด้วยหรือว่ารบกวนการเผาผลาญเมื่อพอความอยากลดลงได้รับอาหารลดลงรบกวนการเผาผลาญมากๆเนี่ยทำให้ได้รับอาหารไม่เพียงพอกับร่างกายในขณะที่ความต้องการมากขึ้นเนี่ยนะคะทำให้ทานไม่ได้ไม่เพียงพอก็เลยทำให้น้ำหนักลดค่ะแล้วก็ภาวะที่อาหารที่จะเข้าไปสร้างภูมิต้านทานก็จะลดลงเลือดในเด็กเนี่ยนะคะถ้าติดเชื้อมากๆอ่ะการเจริญเติบโตก็จะหยุดชะงักแล้วมันจะเกิดภาวะติดเชื้อรุนแรงขึ้นอย่างที่เราบางท่านอาจจะได้ยินนะคะเรื่องพวกติดเชื้อในกระแสเลือดอะค่ะมันก็จะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วตัวนี้ก็จะวนกลับมาพอการติดเชื้อเสร็จก็จะทำให้ความอยากอาหารลดลงอีกเหมือนกันนะคะ

มันวนอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วทั้งหมดเนี่ยถ้าโภชนาบำบัดเกี่ยวกับการติดเชื้อไม่ดีเนี่ยจะทำให้คนไข้หายช้าหรือว่าฟื้นตัวช้ากว่าปกติเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะเห็นว่าโภชนาบำบัดกับโรคติดเชื้อเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันมากนะคะไม่ใช่แต่ยาฆ่าเชื้ออย่างเดียวหรือว่าทำให้หายติดเชื้ออย่างเดียว

เช่นถ้าเกิดภาวะติดเชื้อทั่วไปหรือว่ามีทางเดินเราจะพูดถึงภาวะติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจเนี่ยนะคะหรือทั่วไปเนี่ยจะต้องทานอาหารที่ปรุงสุกสะอาดแล้วก็ทานพวกผักผลไม้ที่มีธัญพืชนะคะหรือธัญชาติเนี่ยเพื่อให้ได้รับวิตามินแร่ธาตุเช่นวิตามินซีหรือว่าพวกสังกะสีอะค่ะนักศึกษากลับไปดูได้นะคะว่าพวกสังกะสีหรือวิตามินแร่ธาตุเนี่ยอยู่ในอาหารใดซึ่งจะกล่าวถึงในหน่วยที่ตั้งแต่หน่วยที่8มาเรื่อยๆค่ะไล่มาพวกนี้ค่ะจะส่งเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันและแน่นอนเลยค่ะจะต้องดื่มน้ำเปล่าให้เพียงพอแล้วก็หลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์ด้วยนะคะใหญ่ๆเลยก็คือการติดเชื้อในระบบหายใจไปแล้วนะคะเดินอาหารทางเดินอาหารที่เกี่ยวข้องกับอาหารโดยตรงเลยกลับมาที่เดิมอะค่ะก็คือต้องทานอาหารที่ปรุงสุกสะอาดต้องไม่รับประทานอาหารแบบกึ่งสุกกึ่งดิบหรือไม่ค่อยดีพวกมีแมลงวันตอมนะคะแล้วก็ไม่หลีกเลี่ยงอาหารค้างคืนคนที่มีการติดเชื้อพวกในทางเดินอาหารเนี่ยค่ะควรรับประทานอาหารสุกร้อนอุ่นใหม่ๆนะคะแล้วก็ดื่มน้ำเปล่าสะอาดแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่มีกากใยมากๆอะค่ะเพราะมันจะกระตุ้นระบบทำให้มีอาการการติดเชื้ออาจจะมีการขับถ่ายมากขึ้นนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารรสจัดในผู้ป่วยพวกที่มีภาวะท้องเดินนะคะนักศึกษาคงจะชินนะคะจะต้องใช้เครื่องดื่ม ORS ช่วยด้วยซึ่งจะทำให้ได้รับเกลือแร่ได้เพียงพอกับความต้องการนะคะการติดเชื้อสำคัญอีกตัวนึงที่เจอบ่อยๆอะค่ะก็คือการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะควรจะได้รับอาหารช่วยต้านการอักเสบนะคะที่เห็นนะคะพวกผักกะหล่ำปลีม่วงหอมแดงมันเทศสีม่วงข้าวสีนิลทั้งหลายนะคะลูกหม่อนสตรอเบอรี่บางที่อะค่ะเขาก็จะแนะนำให้ทานพวกน้ำผลไม้รสเปรี้ยวด้วยนะคะพวกน้ำกระเจี๊ยบพวกนี้ก็จะช่วยได้เยอะนะคะนอกจากทานยาสำหรับภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดเนี่ยตอนหลังๆเนี่ยค่ะเราจะพบมากขึ้นเรื่อยๆนะคะนักศึกษายิ่งนักศึกษาขึ้นไปที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยอะค่ะภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดหรือเซปซิสเนี่ยจะเจอบ่อยมากแล้วถ้าผู้ป่วยยังพอทานได้นะคะไม่อยู่ในภาวะรุนแรงเนี่ยเราควรจะให้อาหารประเภทอาหารอ่อนย่อยง่ายอะค่ะและแน่นอนเลยค่ะสุกสะอาดเพื่อไม่ให้การติดเชื้อเกิดการอักเสบติดเชื้อมากขึ้นหลังจากที่เราพูดถึงตอนที่ 13.1 ไปแล้วนะคะโภชนาบำบัดของภาวะติดเชื้อเนี่ยจะขอพูดถึงตอนที่ 13.2 ค่ะโภชนาบำบัดสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดการผ่าตัดเนี่ยจริงๆในเนื้อหาชีววิชาเนี่ยค่ะมันอาจจะอยู่ในโรคอื่นๆด้วยอย่างที่ผ่านมาอย่างเช่นโรคมะเร็งก็อาจจะต้องผ่าตัดนะคะเราก็จะมาดูตรงนี้การผ่าตัดเนี่ยนะคะเพื่อทำความเข้าใจก็คือการผ่าตัดเนี่ยจริงๆเป็นวิธีการหรือหัตถการอย่างนึงที่ใช้วัตถุมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาภาวะเจ็บป่วยต่างๆค่ะหรือทำให้อาการมันทุเลาลงหรือบางทีนะคะการผ่าตัดเนี่ยจะเกิดขึ้นเป็นการวินิจฉัยเพื่อค้นหาสาเหตุก็ได้เช่นตัดชิ้นเนื้อไปตรวจหรือบางทีเราอาจจะแบบเจอว่าผ่าตัดแก้ไขข้อบกพร่องหรือทำให้เสริมความงามพวกนี้เหมือนกันหมดนะคะเพราะฉะนั้นจากที่มันกว้างๆเนี่ยการผ่าตัดก็จะแบ่งได้เป็น2ประเภทอะค่ะอย่างแรกก็คือพวก minor surgery หรือการผ่าตัดแบบเล็กซึ่งใช้เวลาไม่นานนะคะไม่เกินชั่วโมงอะค่ะแป๊บเดียวโอกาสพวกนี้ส่วนใหญ่เราเชื่อว่าโอกาสสูญเสียเลือดหรือโรคแทรกซ้อนจะน้อยกว่าแบบที่2ที่เรียกว่าการผ่าตัดแบบใหญ่หรือ major surgery อะค่ะก็คือส่วนใหญ่จะใช้เวลาวัดเอานะคะว่าเกินชั่วโมงหนึ่งเป็นผ่าตัดใหญ่ทีนี้สิ่งที่อยากจะเรียนนะคะส่วนสำคัญในส่วนของโภชนาบำบัดสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดอะค่ะปัจจุบันเนี้ยค่ะการผ่าตัดมีหลายแบบมีทั้งแบบที่นัดล่วงหน้าหรือว่านัดล่วงหน้าเลยรู้ตัวว่าจะทำผ่าตัดแล้วก็นัดวันมาผ่าตัดกับแบบพวกนี้ค่ะเราสามารถจะเตรียมได้ดีขึ้นในภาษาที่นักศึกษาชินก็คือ elective surgery นะคะกรณีอย่างนี้ค่ะเราจะสามารถจะให้เขาได้ตั้งแต่ก่อนผ่าตัดเลยนอกจากจะดูแลร่างกายทั่วๆไปให้แข็งแรงอาหารเป็นส่วนสำคัญมากสำหรับกลุ่ม elective surgery นะคะก็คือจะต้องแนะนำเขาว่าจะต้องงดอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนหรือแอลกอฮอล์อย่างน้อย2อาทิตย์ทำให้แบบสมดุล นะคะแล้วก็เร่งอาหารโปรตีนสูงวิตามินหรือแร่ธาตุ
แล้วอีกอันหนึ่งอะค่ะที่ต้องระวังก็คือในผู้ป่วยที่มีโรคหลายโรคที่ต้องผ่าตัดแต่ว่า

สบายมาก่อนหน้านี้แล้วทำให้รับประทานอาหารได้น้อยมีภาวะทุพโภชนาการเนี่ยนะคะปัจจุบันจะเจอบ่อยอะค่ะอย่างคนไข้มะเร็งที่จะผ่าตัดหรือว่าคนไข้พวกคุณไข้ในส่วนที่เป็นลำไส้อะค่ะต้องผ่าตัดลำไส้มะเร็งลำไส้ใหญ่พวกเนี้ยส่วนใหญ่จะทานไม่ค่อยได้อยู่ก่อนเพราะฉะนั้นจะต้องได้รับโภชนาบำบัดเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายก่อนเพราะฉะนั้นจะทำผ่าตัดไม่ได้นะคะตัวนี้อาจจะต้องปรึกษาโภชนานักโภชนาการนะคะแน่นอนเลยค่ะสมมติว่าเขาพร้อมจะผ่าตัดแล้วก่อนวันผ่าตัดหรือคนไข้ที่เป็นอิมเมอร์เจนซีจะต้องผ่าตัดตัวสำคัญที่ต้องบอกก็คือต้องงดน้ำและอาหารนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะให้งดน้ำอาหารตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงวันรุ่งขึ้นที่จะทำผ่าตัดเลยนักศึกษาคงทราบแล้วใช่ไหมคะว่าทำไมเพราะถ้ายังมีอาหารค้างอยู่เนี่ยเวลาดมยาผู้ป่วยมีโอกาสจะสูดสำลักง่ายค่ะแล้วเราจะต้องดูแลอย่างอื่นๆด้วยนะคะซึ่งนักศึกษาจะได้ศึกษาถึงเวลาที่ในชุดการพยาบาลผู้ใหญ่อีกครั้งหนึ่งค่ะทีนี้สำหรับผู้ป่วยอีกบางประเภทนะคะอย่างที่เรียนนะคะอย่างพวกผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ก่อนวันผ่าตัด 2-3 วันเนี่ยเขาจะให้อาหารสูตรพิเศษอะค่ะเดี๋ยวนักศึกษาจะได้เห็นนะคะก็คือปรับจากอาหารให้เป็นอาหารอ่อนแล้วก็เหลวใสแล้วค่อยงดอาหารในคืนต่อมาหรือบางรายที่ผ่าตัดลำไส้หรือว่า2กล้องอะค่ะก็จะมีการให้ยาระบายหรือยาถ่ายร่วมกับการส่วนล้างลำไส้ด้วยพวกนี้เราจะต้องให้คำแนะนำเขาอย่างชัดเจนนะคะให้นักศึกษาทำให้ถูกโดยเฉพาะกรณีของกลุ่มของelective ที่ทำที่บ้านนะคะอันนี้จะต้องบอกวิธีนะคะแต่ถ้ามาอยู่โรงพยาบาลก่อนผ่าตัดอย่างผ่าตัดใหญ่พวกมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วก็ทวารหนักอะค่ะที่ผ่าตัดเยอะๆเนี่ยอันนี้จะทำที่โรงพยาบาลแล้วก็จะจัดอาหารเหลวใสให้เลยทีนี้ผ่าตัดไปเสร็จแล้วหลังผ่าตัดนะคะกรณีที่ไม่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหารนะคะเราจะต้องประเมินความรู้สึกตัวของผู้ป่วยก่อนค่ะถ้าผู้ป่วยรู้สึกตัวดีไม่มีอาการคลื่นไส้อาเจียนเลยเนี่ยจะเริ่มให้อาหารทางปากส่วนใหญ่ก็จะมี standing order หรือคำสั่งการรักษาอยู่แล้วนะคะทีนี้เวลาคนไข้ผ่าตัดส่วนใหญ่อะค่ะจะต้องค่อยๆเริ่มก่อนจากอาหารเหลวแล้วค่อยเพิ่มความเข้มข้นไปเป็นอาหารอ่อนอาหารธรรมดาตามลำดับซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงรายละเอียดต่อค่ะสำหรับคนไข้ที่ผ่าตัดระบบทางเดินอาหารทั่วไปนะคะเราจะงดน้ำงดอาหารไว้ก่อนนะคะรอจนกว่าจะได้ยินเสียงการเคลื่อนไหวของลำไส้หรือเบาซาวซึ่งนักศึกษาอาจจะชินนะคะว่าจะต้องเช็คเบาซาวก่อนว่าเริ่มทำงานละเราก็หรือว่าเราได้คนไข้สามารถจะผายลมได้ถ่ายอุจจาระได้จึงเริ่มให้ผู้ป่วยรับประทานอาหารตามลำดับดังต่อไปนี้นะคะอย่างแรกเลยค่ะอาหารเหลวใสหรือ clear liquid diet เราจะเห็นในออเดอร์เสมอเลยนะคะนักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจนิดนึง clear liquid diet มันชื่อเหลวใสใช่ไหมคะคีย์เวิร์ดของมันก็คือมันใสมองผ่านไปได้ก็คือส่วนใหญ่จะเป็นน้ำอะค่ะเช่นน้ำสมุนไพรน้ำตะไคร้ไม่ใส่น้ำตาลเนี่ยส่วนใหญ่หลังผ่าตัดจะสตาร์ทที่เหลวใสต่อมาก็จะเป็นเหลวข้นชื่อมันก็บอกค่ะเหลวข้นให้นักศึกษาได้ถึงพวกซุปข้นพวกนมถั่วเหลืองนมพร่อมนั้นเลยคือจะเป็นอาหารเหลวที่มันมีเนื้อขึ้นนะคะมีกากมากขึ้นต่อมาอันที่3เนี่ยอาจจะพบน้อยแต่บางที่อาจจะใช้ขึ้นนะคะก็คืออาหารเนื้อข้นจะเป็นกลุ่มของอาหารเนื้อที่ไปปั่นข้นๆดืดๆหรือว่าเป็นพวกนมค่ะเป็นพวกนมหรือว่าเต้าหู้ขึ้นนะคะเนื้อปลาปั่นไข่ปั่นพวกนี้บางที่ก็จะไม่มีนะคะจากเหลวข้นก็จะกระโดดมาที่อาหารอ่อนเลยบางที่ก็จะสั่งเนื้อข้นนี้ด้วยอะไรอาหารอ่อนเนี่ยนักศึกษาคงชินนะคะอาหารอ่อนนี่ก็จะเป็นแบบเคี้ยวง่ายกลืนง่ายพวกข้าวต้มเนื้อปลานะคะก่อนที่จะข้ามไปที่อาหารธรรมดาที่เราเห็นธรรมดาเลยเป็นส่วนๆที่เราพูดถึงเพราะการลำดับอาหารพวกนี้ค่ะในการให้อาหารในแต่ละส่วนเริ่มต้นเนี่ยการที่ทำให้ผู้ป่วยจากเหลวใสขึ้นมาเป็นอาหารธรรมดาได้เนี่ยเราก็ต้องคอยดูแลนะคะดูให้อาหารเมื่อพร้อมค่ะก็คือลำไส้ทำงานเช่นฟังเสียงเบาซาวได้คนไข้เริ่มผายลมได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะถึงจะเริ่มให้อาหารเราให้ทีละน้อยๆค่ะแล้วก็ดูการทำงานของอาหารการทำงานของลำไส้ประเมินอาการผู้ป่วยเรียบร้อยก่อนถ้าเราสมูทนะคะคนไข้เราจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นการมาถึงอาหารรับประทานอาหารได้ดีขึ้นจนถึงอาหารธรรมดาได้ค่ะแน่นอนเลยนะคะ
คนไข้หลังผ่าตัดก่อนผ่าตัดก็ได้ค่ะกลุ่มเนี้ยจะต้องหลีกเลี่ยงเหมือนกันทุกกลุ่มเลยค่ะพวกสุราพวกแอลกอฮอล์พวกไวน์พวกเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทั้งหลายค่ะสุราไวน์เบียร์ทั้งหลายเพราะว่าผ่าตัดนี่จะเสียเลือดมากกล้ามเนื้อก็จะอาจจะชอกช้ำจากการผ่าตัดใช่ไหมคะก็ต้องการวิตามินเยอะไม่ควรจะทำให้ร่างกายสุดโทรมนะคะลดสูบบุหรี่แล้วก็อาหารพวกน้ำตาลพวกอาหารรสจัดๆนะคะหลังผ่าตัดเนี่ยเวลาทานพวกอาหารได้เนี่ยควรจะบอกว่างดอาหารที่ทำให้เกิดแก๊สด้วยนะคะเพราะว่าจะทำให้ไม่สบายโดยเฉพาะพวกที่กระเพาะลำไส้ยังไม่กลับคืนสภาพอะค่ะอันนี้จะเห็นในส่วนของเวลาที่เราพยายามให้ผู้ป่วยฟื้นตัวลุกนั่งเร็วอันนี้จะคาบเกี่ยวกันนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารพวกสุกๆดิบๆทั้งหลายด้วยได้พูดถึงโภชนะบำบัดสำหรับผู้ป่วยที่ผ่าตัดไปแล้วนะคะตอนนี้ก็จะถึงตอนสุดท้ายก็คือโภชนะบำบัดสำหรับผู้ป่วยไฟไหม้น้ำร้อนลวกเบิร์นเนี่ยค่ะนักศึกษาจะต้องเจอในวอร์ดแล้วคนไข้เหล่านี้ค่ะมักจะอยู่โรงพยาบาลนานนะคะแล้วการฟื้นตัวหรือไม่ฟื้นตัวก็ขึ้นอยู่กับอาหารด้วยทีนี้กลับมาดูความหมายก่อนนะคะว่าเบิร์นเนี่ยหมายถึงอะไรบัดตอนนี้ใช้คำไทยว่าไฟไหม้น้ำร้อนลวกนะคะก็คือบาดแผลจากการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อซึ่งเกิดจากการสัมผัสกับความร้อนค่ะนอกจากเบิร์นจากไฟยังเบิร์นได้จากสารเคมีจากรังสีหรือไฟฟ้าพวกที่ถูกไฟฟ้าดูดพวกนี้ก็เบิร์นนะคะหรือโดนสารเคมีพวกน้ำกรดเนี่ยถือเป็นเบิร์นหมดเลยก็จะเกิดการบาดเจ็บที่ชั้นผิวหนังนะคะแล้วก็ขยายขอบเขตไปที่บางทีเบิร์นมากๆหรือว่าเสียหายมากๆเนี่ยจะถึงกล้ามเนื้อและกระดูกได้นะคะซึ่งเวลาดูแลคนไข้พวกนี้ที่ในชุดวิชาผู้ใหญ่เขาจะพูดถึงนะคะก็ต้องดูแลตามระดับความรุนแรงของเบิร์นซึ่งจะมีคนคิดไว้หลายวิธีค่ะวิธีแรกที่ใช้กันบ่อยๆนะคะก็คือการประเมินโดยใช้ความลึกของแผลไหม้ค่ะ degree of burn ซึ่งจะแบ่งออกเป็น3ระดับ first degree หรือระดับที่1เนี่ย first degree burn หรือ superficial burn เนี่ยก็คือจะอยู่เฉพาะตรงส่วนผิวหนังหรือชั้นกำพร้าเท่านั้นนะคะไม่ลงไปกว่านั้นนิดเดียว burn พวกนี้เราอาจจะโดนบ่อยนะไม่ต้องดูแลอะไรส่วน burn ระดับที่2หรือ second degree burn เนี่ยแบ่ง2ระดับค่ะก็คือระดับที่2ยังลึกลงไปกว่าผิวหนังอะค่ะแต่ยังไม่ลึกไปกว่าชั้นกล้ามยังจะเรียกว่า superficial partial thickness burn กับระดับที่2ลึกขึ้นหรือว่า deep partial thickness burn และระดับที่3ค่ะระดับที่3ระดับที่2เนี่ยนะคนไข้ยังมีความรู้สึกยังไม่ลงชั้นประสาทแต่ว่าลึกลงไปกว่าหนังกระพร้าลงมาเรื่อยๆนะคะคนไข้ยังปวดแต่ระดับที่3เนี่ยหรือว่า third degree burn นะคะหรือ full เลย thickness burn เนี่ยจะลึกลงไปนะคะจนกระทั่งลงไปถึงหนังคือหนังกำพร้ากับหนังแท้เนี่ยหมดไปเลยพวกนี้นะคะจะทำลายนักศึกษาคงนึกถึง anatomy มันได้นะคะพวกในชั้นพวกนี้จะมีต่อมเหงื่อต่อมขุมขนแล้วก็เซลล์ประสาทมันจะทำลายลงไปถึงชั้นเหล่านี้แล้วบางทีลงไปลึกไปถึงเลยกล้ามเนื้อไปถึงกระดูกเมื่อคนไข้พวกนี้จะไม่ปวดแผลแล้วค่ะประสาทและความรู้สึกจะหายไปค่ะอาจจะลงไปถึงพวกกระดูกกล้ามเนื้อได้ซึ่งรุนแรงมากคนกลุ่มนี้ค่ะที่เรียนว่าจะอยู่โรงพยาบาลนานนอกจากประเมินวิธีที่ผ่านมาระดับความลึกของแผลแล้วเนี่ยตอนนี้จะมีการประเมินอีกวิธีหนึ่งที่จะประเมินควบคู่กันไปนะคะโดยใช้ความกว้างหรือขนาดของแผลไหม้หรือ extent of burn ซึ่งจะมีสูตรอยู่หลายสูตรนะคะครูจะขอพูดถึงสูตรที่มันใช้กันมากๆนะคะก็คือคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ผิวกายหรือว่า TBSA ค่ะ Percent of Total Body Surface Area วิธีที่นิยมใช้มีหลายกฎนะคะตัวที่ใช้มากก็คือ Rule of 9 Rule กฎของ9เลข9อ่ะคำนวณโดยแบ่งส่วนร่างกายออกเป็นส่วนละ 9% ตามรูปที่เห็นนะคะนักศึกษาอาจจะไปดูได้จากชุดวิชาอีกทีนึงค่ะแล้วเอาเปอร์เซ็นต์ตัวเนี้ยมาดูว่าร่างกายเนี่ยมีภาวะเบิร์นอยู่สักกี่เปอร์เซ็นต์นอกจากการรักษาเบิร์นเนี่ยนะคะแล้วเนี่ยจะต้องคิดถึงเรื่องของโภชนะบำบัดเริ่มต้นด้วยการให้อาหารภายใน
24-48

0: ชั่วโมงขึ้นอยู่กับความลึกของแผลแล้วบริเวณที่เบิร์นนะคะว่าให้อาหารได้ไหมถ้าให้อาหารไม่ได้เนี่ยมันจะมีวิธีการให้อาหารทางหลอดเลือดหรือว่าให้อาหารทางสายยางในที่จะกล่าวถึงในหน่วยอื่นๆที่ผ่านมาแล้วนะคะแต่เนี้ยเราพูดถึงว่าถ้าเกิดให้อาหารทางปากได้เนี่ยจะต้องรีบให้ภายใน24-48ชั่วโมงเลยเพราะว่าคนไข้เบิร์นเนี่ยค่ะจะต้องการพลังงานและแร่ธาตุสูงมากนะคะรวมถึงวิตามินและแร่ธาตุอื่นๆด้วยเนื่องจากมันต้องใช้ในการหายของแผลแล้วก็ลดโอกาสของการติดเชื้อประเด็นของไข้เบิร์นเนี่ยนอกจากผิวหนังกล้ามเนื้อกระดูกถูกทำลายเนี่ยมันจะมีการอักเสบติดเชื้อตามมาด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่เราพบกันในหน่วยที่ผ่านมา12ว่าเวลาติดเชื้อเนี่ยมันก็จะมีวงจรซ้ำเติมทำให้เกิดภาวะทุพโภชนาการได้มากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราให้กระบวนการพยาบาลในการดูแลของคนไข้แผลไหม้พวกนี้นะคะแน่นอนเลยค่ะหลักการเดียวกันเราต้องดูแลคนทั้งคนว่าเขาไม่ขนาดไหนเจ็บป่วยเจ็บปวดขนาดไหนนะคะมีการรักษาอะไรบ้างแล้วก็มีภาวะจิตใจยังไงบ้างคนไข้เนี่ยนะคะถ้าเราไม่ดูแลคนทั้งคนนะคะเรามุดให้อาหารคนที่ปวดคนที่เสียโฉมจากแผลไหม้พวกนี้ค่ะจะทานอะไรลำบากมากเลยจะต้องซัพพอร์ตสิ่งเหล่านี้นะคะรวมทั้งจะซัพพอร์ตได้ดีทางไซโคโซเชียลเนี่ยจะต้องดูเจตคติของเขาด้วยดูความเชื่อเขาแล้วก็เพื่อเลือกให้ข้อมูลที่เหมาะสมแล้วก็ซัพพอร์ตทางจิตใจเขาด้วยค่ะในการดูแลทางโภชนาการสำหรับผู้ป่วยพวกนี้นะคะติดเชื้อผ่าตัดหรือไฟไหม้เนี่ยเช่นเดียวกันกับในการดูแลทางโภชนาการของหน่วยนะคะที่เราให้โภชนาบำบัดอย่างแรกก็คือการประเมินทางโภชนาการซึ่งนอกจากจะดูคนติดเชื้อเนี่ยเราจะดูอาจจะดูสูงน้ำหนักเทียบกันแบบออกมาเป็น BMI หรือใช้เครื่องมือประเมินทางโภชนาการที่สำคัญหลายตัวนะคะที่ได้เรียนนักศึกษาไปแล้วว่าในหน่วยอื่นๆเนี่ยมันมีเครื่องมือหลายตัวขึ้นอยู่กับบริบทของสถานบริการที่เราไปดูนะคะก็จะเลือกใช้อยู่การประเมินภาวะทางโภชนาการเนี่ยจะช่วยทำให้เราชัดเจนขึ้นด้วยนะคะเพื่อจะเอามาใช้ในการวินิจฉัยปัญหาทางโภชนาการพอวินิจฉัยได้ว่าเราเลือกข้อวินิจฉัยได้เนี่ยจะเอาไปสู่การวางแผนการพยาบาลทางโภชนาการขอเรียนเลยนะคะว่าภาวะติดเชื้อผ่าตัดไฟไหม้น้ำร้อนลวกเหล่านี้การวางแผนโภชนาการมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้คนไข้ฟื้นหายเหมือนกับตัวสนับสนุนการรักษาเลยค่ะโดยตรงเลยและนำไปสู่การปฏิบัติการพยาบาลทางโภชนาการนะคะนั่นคือการเตรียมอาหารการให้คนไข้ฟื้นหายได้ดีขึ้นและแน่นอนเลยค่ะมันจะต้องมีการประเมินผลด้วยว่าการสิ่งที่เราทำไปดีไหมโดยจากเกณฑ์การประเมินที่เราตั้งไว้เพื่อมาเอามาใช้ในการปรับปรุงการดูแลโดยอาจจะเข้าไปในประเมินผลทางโภชนาการรอบต่อไปและการใช้กระบวนการโภชนาการเหล่านี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับไซเคิลของการเจ็บป่วยหรืออาการความรุนแรงของอาการด้วยเพราะนักศึกษาจะต้องปรับปรุงแผนตลอดเวลาที่คนไข้อยู่ในการดูแลเลยค่ะในหน่วยที่13เนี่ยนะคะก็จะมีเนื้อหาอยู่ตามที่สรุปให้ดังนี้ค่ะก็หวังว่านะคะจะทำให้นักศึกษามีความเข้าใจในหน่วยที่13นี้มากขึ้นค่ะแล้วก็ประสบความสำเร็จในการเรียนชุดวิชานี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2: ก้าวสู่การเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพ
1: สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรได้แก่หลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาลและสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนค่ะ
2: หลักสูตรการบริหารทางการพยาบาลได้ออกแบบมาเพื่อที่จะพัฒนาพยาบาลวิชาชีพให้ก้าวสู่การเป็นผู้นำทางการพยาบาลมีสมรรถนะด้านของการบริหารจัดการสามารถบูรณาการศาสตร์ทางการบริหารทางการพยาบาลศาสตร์การพยาบาลและศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องผ่านการวิจัยและการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์รวมทั้งสามารถที่จะมีสมรรถนะด้านของเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะในการพัฒนางานให้มีคุณภาพหลักสูตรของเราได้มีการออกแบบให้เป็นหลักสูตร2ปีนะคะแล้วก็มีการเรียนผ่านสื่อผสมไม่ว่าจะเป็นประมวลสาระชุดวิชานะคะหรือว่าการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-learning

0: แล้วก็มีการศึกษาดูงานทางนี้เพื่อจะพุ่งพูนประสบการณ์ของผู้เรียนให้สามารถสำเร็จการศึกษาออกมาเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพและเป็นที่ยอมรับของวงการวิชาชีพค่ะ
1: ส่วนหลักสูตรของการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนเราจะมุ่งเน้นในเรื่องของ4ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานของระดับประเทศเน้นให้นักศึกษามีทักษะในเรื่องของการพยาบาลขั้นสูงนะคะแล้วก็ทักษะในเรื่องของการทำวิจัยนะคะเป็นหัวใจนะแล้วก็ทักษะในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทักษะในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ในส่วนของคุณธรรมจริยธรรมก็เป็นเชิงวิชาชีพการพยาบาลเราค่ะ
0: ขอเชิญชวนพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า1ปีเข้ามาเรียนกับเรานะคะเพื่อที่จะก้าวสู่การเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพ
1: เรียนอย่างมีความสุข
0: จบอย่างมีคุณภาพมาเรียนกับเรานะคะที่สาขาวิชาพยาบาลมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
2: เป็นพยาบาลรุ่นพี่แล้วค่ะก็เลยเห็นอะไรชัดขึ้นตอนนี้ทำอะไรก็จะคิดถึงส่วนรวมไปด้วยค่ะรักงานพยาบาลมากค่ะอยากเติบโตในสายอาชีพนี้พร้อมๆกับการทำให้องค์กรก้าวหน้าไปด้วยกันในที่สุดก็ลงตัวกับที่นี่ปริญญาโทบริหารการพยาบาลของมสทค่ะได้ทำในสิ่งที่รักได้เรียนในสิ่งที่รักได้พัฒนาทั้งตัวเองและองค์กรตอบโจทย์คนเป็นพยาบาลได้ครบทุกข้อเลยค่ะ
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยตอนเคล็ดลับในการเลือกแว่นกันแดดทราบหรือไม่ว่าการสวมแว่นกันแดดเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความเสี่ยงจากแสงแดดที่จะทำอันตรายแก่ดวงตาของเราและในวันนี้เรามีเคล็ดลับในการเลือกแว่นกันแดดมาฝากกันค่ะแว่นที่ดีควรกันแสง UVA และ UVB อย่างน้อย 99-100% และกันแสงทั่วไปอย่างน้อย 75-90% แว่นชนิด Polarizing Filter ให้ภาพที่คมชัดขึ้นและป้องกันแสงแดดได้ดีอย่าเลือกแว่นราคาถูกเพราะอาจมีคุณภาพไม่ดีไม่สามารถกรองแสงได้อย่าเชื่อสติ๊กเกอร์ที่ติดไว้ข้างแว่นหากไม่แน่ใจให้ปรึกษาร้านแว่นที่ไว้ใจได้ร้านแว่นบางร้านจะมีเครื่องเช็คเปอร์เซ็นต์การกรองแสง UV ซึ่งสามารถขอเช็คซ้ำได้สวมแว่นกันแดดแล้วส่องกระจกหากคุณสามารถมองเห็นดวงตาของคุณเองผ่านเลนส์ได้แสดงว่าเลนส์อาจจะไม่เข้มพอที่จะกรองแสงควรเลือกแว่นสีโทนเทาน้ำตาลหรือเขียวเพื่อให้สามารถมองเห็นสีได้อย่างเป็นธรรมชาติไม่ผิดเพี้ยนอย่าเลือกสีแดงสีน้ำเงินเพราะอาจทำให้แสงความยาวคลื่นที่เป็นอันตรายสามารถผ่านเข้าสู่ดวงตาได
3: ้ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
5: โรคนี้รักษาหาย
3: ผิดเพราะหากได้รับเชื้อแล้วโอกาสเสียชีวิตสูงมากถ้าไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน
6: เพราะว่าถ้าสั่งปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
3: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าม
7: หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047786

สวัสดีค่ะนักศึกษาพบกับรายการเพื่อการศึกษาสำหรับในช่วงนี้ก็จะเป็นหน่วยที่14นะคะเป็นการส่งเสริมโภชนาการในโรงเรียนโรงพยาบาลและสถานประกอบการก่อนที่จะนำเข้าสู่เรื่องของการส่งเสริมโภชนาการนั้นเนี่ยก็จะขอนำแนวคิดเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพซึ่งเป็นแนวคิดที่นำไปสู่การส่งเสริมโภชนาการที่ซึ่งเป็นเนื้อหาในหน่วยการสอนนี้นะคะความเป็นมาของการส่งเสริมสุขภาพในระดับสากลนั้นเนี่ยเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1986ซึ่งในปีนั้นเนี่ยทางสมัชชาที่เกี่ยวเป็นองค์กรเกี่ยวข้องกับเรื่องของการ

ส่งเสริมสุขภาพและการแพทย์ได้ประชุมร่วมกันแล้วก็เห็นควรว่าจะตั้งมิติใหม่ของเรื่องของการสาธารณสุขแนวใหม่นะคะเป็นระดับสากลการประชุมในครั้งนั้นเนี่ยถือว่าเป็นก้าวแรกของงานสาธารณสุขนะคะเราเรียกกฎที่เกิดขึ้นในปีนั้นว่ากฎบัตรออตตาวากฎบัตรออตตาวานั้นเนี่ยเป็นแนวคิดของการสาธารณสุขแนวใหม่ซึ่งสร้างความตระหนักให้ทุกคนได้ เห็นความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพตนเองมากกว่าการรักษาทางการแพทย์แล้วก็ความเป็นมาของการส่งเสริมสุขภาพนั้นเนี่ยหมายถึงกระบวนการส่งเสริมให้ประชาชนนั้นเพิ่มสมรรถนะในเรื่องของการควบคุมและปรับปรุงสุขภาพของตนเองในการบรรลุถึงสุขภาวะอันสมบูรณ์เพราะฉะนั้นความหมายของสุขภาวะในที่ประชุมครั้งนี้เนี่ยได้เปลี่ยนความหมายของสุขภาพว่าสุขภาพนั้นเนี่ยหมายถึงองค์รวมซึ่งประกอบด้วยกายจิตและจิตสังคมแล้วก็อารมณ์นะคะซึ่งการบรรลุของการส่งเสริมสุขภาพนั้นเนี่ยคนจะต้องปราศจากความพิการหรือปราศจากโรคนอกจากนี้เนี่ยในที่ประชุมนั้นเนี่ยยังเน้นในเรื่องของการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพและนโยบายการสร้างนโยบายทางด้านสาธารณะเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการประชุมในครั้งนี้เนี่ยหรือที่เราเรียกย่อๆว่ากฎบัตรออตตาวานั้นเนี่ยจึงเป็นการสาธารณสุขแนวใหม่ครั้งแรกนะคะแล้วก็มีการใช้แนวคิดนี้เนี่ยเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้การส่งเสริมสุขภาพเนี่ยให้ประสบความสำเร็จนั้นเนี่ยต้องเน้นในเรื่องของการสร้างสุขภาพซึ่งเป็นการรักมากกว่าการรักษาและการฟื้นฟูซึ่งจะต้องเชื่อมโยงเป็นองค์รวมระหว่างร่างกายกับสิ่งแวดล้อมให้เป็นองค์รวมเดียวกันแล้วก็ผลักดันให้สุขภาพของตัวเองนั้นเนี่ย มีความแข็งแรงสมบูรณ์จึงจะเป็นความหมายของการส่งเสริมสุขภาพให้ประสบความสำเร็จทีนี้มาถึงประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพนั้นเนี่ยเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมโภชนาการอย่างไรการส่งเสริมโภชนาการนั้นเนี่ยก็คือเรื่องของการบริโภคอาหารซึ่งอาหารเนี่ยเป็นปัจจัยเอื้อหรือเป็นปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารับประทานอาหารที่มีประโยชน์มีโภชนาการดีก็จะช่วยในเรื่องของการส่งเสริมให้สุขภาพแข็งแรงอันนี้ก็เป็นความสัมพันธ์ว่าทำไมในเรื่องของการส่งเสริมโภชนาการนั้นเนี่ยจึงใช้แนวคิดของการส่งเสริมสุขภาพและใช้กระบวนการของการส่งเสริมสุขภาพตามแนวทางของกฎบัตรออตตาวาค่ะทีนี้กลยุทธ์ในเรื่องของการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพตรงนี้เนี่ยหมายถึงว่าในบทบาทของบุคลากรสาธารณสุขรวมทั้งพยาบาลนะคะจะมีกลยุทธ์ในการดำเนินงานยังไงที่จะให้การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในชุมชนหรือในบริบทต่างๆที่ตัวเองได้รับผิดชอบอยู่นั้นเนี่ยประสบความสำเร็จก็มีอยู่5ประการด้วยกันประการแรกเนี่ยก็คือการให้การศึกษาและข้อมูลข่าวสารแก่สาธารณะอันนี้ก็หมายถึงว่าในเรื่องของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพหรือการส่งเสริมโภชนาการนั้นเนี่ยบุคลากรสาธารณสุขนั้นเนี่ยต้องให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงแก่ชุมชนแก่ประชาชนเพื่อให้เขาเกิดการเรียนรู้แล้วก็เข้าใจในเรื่องของบทบาทของการที่เขาจะต้องดูแลตัวเองการชี้แนะหมายถึงการที่จะแนะนำนะคะในสิ่งที่ควรจะเป็นเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ทางด้านของโภชนาการกับบุคคลที่เราแนะนำการตลาดเชิงสังคมหมายถึง
กระบวนการที่เป็นระบบที่ใช้เรียนแบบ

นะคะเชิงการตลาดแต่เป็นเชิงการตลาดที่เน้นในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนนะคะให้เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ต่างๆนะคะอันนี้จึงเรียกว่าการตลาดสังคมการให้ทำให้มีความสามารถหมายถึงการเพิ่มศักยภาพของคนในชุมชนหรือคนที่เราแนะนำในเรื่องของการส่งเสริมโภชนาการนั้นเนี่ยให้เขามีความสามารถในการดูแลตัวเองได้ในเรื่องของอาหารการกันไกลเกลี่ยหมายถึงการที่จะทำให้ลดความขัดแย้งระหว่างบุคคลนะคะทำให้บุคคลนั้นเนี่ยมีความสุขแล้วก็มีความเชื่อต่อการส่งเสริมสุขภาพหรือการส่งเสริมทางด้านโภชนาการทีนี้มาถึงประเด็นนะคะที่อยู่ในหน่วยที่14ในเซตติ้งแรกก็คือเรื่องของโรงเรียนการส่งเสริมโภชนาการในโรงเรียนนะคะก่อนอื่นก็จะแนะนำว่าสถานการณ์ด้านภาวะโภชนาการของเด็กวัยเรียนในปัจจุบันในประเทศไทยนั้นเป็นยังไงนะคะจากข้อมูลของการสำรวจภาวะโภชนาการในระดับชาตินะคะพบว่าปัจจุบันนั้นเนี่ยเด็กวัยเรียนของไทยเนี่ยยังพบปัญหาต่างๆอย่างเช่นปัญหาทุพโภชนาการปัญหาการขาดแร่ธาตุบางชนิดแล้วก็ปัญหาพฤติกรรมการบริโภคซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพของเด็กปัญหาทุพโภชนาการก็มีทั้งโภชนาการขาดและโภชนาการเกินก็พบว่าเด็กอายุ 6-14 ปีเนี่ยมีภาวะโภชนาการดีสมส่วนภาวะผอมภาวะเตี้ยนะคะที่ไม่ถึงเกณฑ์ปัญหาภาวะโภชนาการเกินปัจจุบันเนี่ยพบว่าเด็กวัยเรียนเนี่ยเริ่มอ้วนนะคะแล้วก็เริ่มอ้วนตั้งแต่วัยทารกนี่ก็เลื่อยมาจนถึงเด็กวัยเรียนนะคะซึ่งความอ้วนเนี่ยไม่ให้ผลดีกับสุขภาพตลอดช่วงอายุไขนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นข้อมูลที่เตือนว่าทำยังไงที่จะทำให้เด็กวัยเรียนนั้นเนี่ยมีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ที่ควรจะเป็นในปัญหาการขาดแร่ธาตุบางชนิดอันนี้ก็เกิดจากการรับประทานอาหารที่ขาดความสมดุลในเรื่องของแร่ธาตุที่สำคัญก็คือภาวะโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในวัยเรียนนะคะแล้วก็ปัญหาการขาดธาตุไอโอดีนจากการไม่ได้รับประทานอาหารทะเลนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะทำให้เด็กเนี่ยมีภาวะสุขภาพที่ไม่แข็งแรงปัญหาอีกอันนึงที่พบก็คือปัญหาพฤติกรรมการบริโภคของเด็กวัยเรียนพบมากก็คือมีการบริโภคที่ไม่ถูกต้องตามหลักโภชนาการอย่างเช่นทุกกลุ่มอายุเนี่ยนะคะรับประทานเนื้อสัตว์เนี่ยเพียงพอแก่ความต้องการของร่างกายแต่ว่าในปริมาณอาหารหลัก3มื้อไม่เพียงพอแล้วก็การขาดอาหารมื้อเช้ามากกว่าอาหารมื้ออื่นๆนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีภาวะสุขภาพของช่องปากของเด็กอายุ12ปี15ปีเด็กชอบบริโภคขนมกรุบกรอบขบเคี้ยวโดยเด็กในชนบทนั้นเนี่ยก็จะมีภาวะโภชนาการที่เสี่ยงนะคะมากกว่าเด็กในเขตเมืองแล้วก็เด็กในภาคกลางนั้นเนี่ยจะชอบบริโภคขนมกรุบกรอบขบเคี้ยวมากที่สุดทีนี้กลยุทธ์ในการดำเนินงานส่งเสริมโภชนาการในโรงเรียนนั้นเนี่ยในบทบาทของบุคลากรสาธารณสุขรวมทั้งโรงเรียนนั้นเนี่ยก็ควรจะร่วมมือกันนะคะดำเนินงานส่งเสริมโภชนาการในโรงเรียนเพื่อลดปัญหาต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นนะคะประเด็นแรกก็คือการส่งเสริมโภชนาการได้เรียนข้างต้นแล้วว่าความหมายของการส่งเสริมสุขภาพนั้นเป็นกระบวนการเพราะฉะนั้นเนี่ยการดำเนินงานโภชนาการก็เป็นกระบวนการเช่นเดียวกันซึ่งทางโรงเรียนเนี่ยก็จะต้องสร้างกระบวนการนี้ขึ้นนะคะโดยโรงเรียนเนี่ยเป็นเจ้าภาพหลักแล้วก็ผู้ดึงผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมโภชนาการที่สำคัญก็คือเด็กนักเรียนครอบครัวชุมชนนะคะอาจจะรวมทั้งองค์การบริหารในส่วนของท้องถิ่นที่มีบทบาทในเรื่องของการผลักดันให้งานโภชนาการในโรงเรียนนั้นประสบผลสำเร็จนะคะแล้วก็สำหรับวัตถุประสงค์และกลวิธีดำเนินงานนั้นเนี่ยก็ใช้เฉกเช่นเดียวกับกฎบัตร

0: อัตตาว่าได้แก่โรงเรียนก็จะต้องมีการออกนโยบายนะคะของโรงเรียนในเรื่องของการส่งเสริมโภชนาการเนี่ยให้ชัดเจนเพื่อที่จะให้คนในโรงเรียนบุคลากรในโรงเรียนทุกคนเนี่ยทราบถึงนโยบายนี้แล้วก็ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาโภชนาการในโรงเรียนมีการบริหารจัดการโรงเรียนที่ดีนะคะเพื่อที่จะทำให้เด็กเนี่ยได้รับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการมีการจัดอนามัยสิ่งแวดล้อมการจัดบริการด้านสุขภาพแล้วก็การให้สุขภาพสุขศึกษาในโรงเรียนสำหรับโครงการบริการอาหารในโรงเรียนเนี่ยที่ทำกันเนี่ยก็จะเห็นนะคะปัจจุบันเนี่ยมีแทบทุกโรงเรียนที่ทำก็คือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนนะคะแล้วก็โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันนี้มีความสำคัญมากก็คือการสร้างแหล่งอาหารนะคะที่เกิดจากการเกษตรนะคะการเพาะปลูกในโรงเรียนหรือว่าในชุมชนเนี่ยมาใช้เป็นแหล่งอาหารเพื่อผลิตอาหารกลางวันในโรงเรียนโครงการอาหารเสริมนมในโรงเรียนส่วนใหญ่ก็จะได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในแต่ละโรงเรียนนะคะเพื่อให้เด็กนั้นเนี่ยได้รับโภชนาการที่สมบูรณ์ครบถ้วนหากได้รับอาหารมื้อเช้าแล้วก็อาหารกลางวันเนี่ยไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายแล้วก็มีโครงการสนับสนุนอื่นๆอย่างเช่นเรื่องของการจัดการแข่งขันกีฬาเรื่องของการประกวดนะคะการทำอาหารพื้นบ้านนะคะหรือว่าการออกกำลังกายนะคะมีโครงการเยอะๆที่เราสามารถที่จะสร้างขึ้นมารูปแบบนะคะของโครงการอาหารกลางวันที่ใช้ในโรงเรียนเนี่ยที่ใช้ทั่วไปเนี่ยนะคะก็จะเห็นมี3รูปแบบใหญ่ๆก็จะมีโรงเรียนอาจจะทำเองนะคะในกรณีที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กหรือโรงเรียนที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารไม่สะดวกที่จะหาอาหารจากข้างเรียนเนี่ยเข้ามาให้กับเด็กได้แล้วก็มีรูปแบบของการให้ร้านค้านะคะเข้ามาจำหน่ายนะคะเป็นร้านค้าเดียวเข้ามาจำหน่ายอาหารในโรงเรียนหรือร้านค้าย่อยหลายร้านค้าเนี่ยมาจำหน่ายอาหารในโรงเรียนสิ่งสำคัญที่จะต้องระลึกถึงก็คือการกำหนดกฎเกณฑ์เงื่อนไขโดยมุ่งเน้นในเรื่องของการผลิตอาหารหรือการประกอบอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการทั้งปริมาณเพียงและคุณภาพเนี่ยให้เพียงพอกับความต้องการของเด็กที่เราจะให้บริการประเภทอาหารของเด็กควรจะรับประทานนั้นเนี่ยนะคะก็จะมีอาหารทั้งอาหารประเภทกับข้าวนะคะเป็นข้าวแล้วมีกับข้าว 2-3 อย่างอยู่ในถาดหลุมอย่างที่เราจะเห็นทั่วไปหรืออาจจะเป็นอาหารจานเดียวนะคะหรืออาจจะเป็นอาหารแบบเสริมเพิ่มเติมนะคะบางครั้งเนี่ยทางโรงเรียนเนี่ยอาจจะกำหนดให้เด็กเนี่ยเอาข้าวมาจากบ้านนะคะแล้วก็โรงเรียนเนี่ยก็จะทำกับข้าวเสริมนะคะเพื่อที่จะให้บริการกับเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายรูปแบบเนี่ยทางโรงเรียนเนี่ยก็สามารถที่จะปรับตามบริบทของโรงเรียนเพื่อที่จะมุ่งให้เด็กเนี่ยได้รับอาหารกลางวันหรืออาหารที่โรงเรียนเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะหลักการจัดอาหารกลางวันนะคะในโรงเรียนเนี่ยข้อแรกก็คือจัดในเรื่องของสารอาหารนะคะให้มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของร่างกายซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะเราอาจจะใช้ตารางอ้างอิงการได้รับสารอาหารประจำวันของคนไทยซึ่งออกล่าสุดเนี่ยปีพ.ศ. 2563โดยสำนักโภชนาการกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะคะออกมาเราอาจจะไปดูตัวเลขนั้นว่าในเด็กวัยเรียนที่เรามีการจัดการเรียนการสอนอยู่นั้นเนี่ยควรได้รับสารอาหารเท่าไหร่ทั้งอาหารประเภทสารอาหารหลักที่ให้พลังงานแล้วก็สารอาหารประเภทเสริมที่ให้เกลือแร่วิตามินที่เป็นประโยชน์กับร่างกายปริมาณข้อ2ก็คือปริมาณสารอาหารนั้นที่เป็นอาหารมื้อกลางวันนั้นเนี่ยพอเราดูนะคะตาม อาหารปริมาณสารอาหารที่คนได้รับประจำวันใน1วันแล้วเนี่ยเราก็มาแยกย่อยเป็นมื้อกลางวันที่เราจะจัดให้กับเด็กเนี่ยเราควรจะจัดให้มีปริมาณพลังงานเท่าไหร่โดยทั่วไปเนี่ยนะคะก็เราจะจัดให้เด็กเนี่ยได้รับพลังงานคนละ600กิโลแคลอรี่จากปริมาณพลังงานที่เด็กควรได้รับทั้งวันเนี่ยคือ 1,600 กิโลแคลอรี่โดย600กิโลแคลอรี่เนี่ยควรจะให้เด็กได้รับนม1กล่องนะคะประมาณ125กิโลแคลอรี่ข้าวประมาณ 2.5 ถึง3ทัพพีประมาณ200ถึง240กิโลแคลอรี่แล้วก็จัดให้เด็กเนี่ยได้รับขนมนะคะซึ่งขนมอันนี้เนี่ยควรจะเป็นขนมไทยมากกว่าจะเป็นพวกเบเกอรี่หรือขนมกรุบกรอบนะคะให้เด็กเนี่ยได้รับอีกประมาณ250กิโลแคลอรี่อันนี้รวมๆกันก็จะอยู่ประมาณ600กิโลแคลอรี่อย่างที่กล่าวไปข้อ3ก็คือปริมาณอาหารกลางวันที่เด็กควรจะได้รับนั้นเนี่ยควรจะแบ่งเป็น3ช่วงนะคะช่วงแรกเนี่ยเป็นเด็กอนุบาล 4-5 ปีเด็กประถมศึกษา 1-3 ปีหรือว่าเด็กวัยเรียนอายุ6-8 ปีแล้วก็ช่วงที่3เนี่ยเป็นเด็กประถมศึกษาปีที่4-8นะคะก็คือเด็กอายุ9-12ปีถ้าเราแบ่งอาหารนะคะตามที่เด็กควรได้รับเนี่ยเป็นช่วงๆเนี่ยเราสามารถที่อาหารทั้งในเรื่องของสารอาหารแล้วก็ในเรื่องของความชอบนะในเรื่องของการรับประทานอาหารของเด็กมันก็จะช่วยให้เด็กเนี่ยได้ทานอาหารเนี่ยเต็มที่ตามที่เราต้องการสุดท้ายก็คือการเฝ้าระวังโภชนาการในโรงเรียนอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเลยเพราะเป็นตัวชี้วัดที่จะสะท้อนให้ทราบว่าเด็กนั้นเนี่ยมีการเจริญเติบโตเนี่ยสมส่วนหรือเปล่านะคะส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะใช้ เรื่องของการชั่งน้ำหนักนะคะการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเนี่ยเป็นประจำแต่ละเดือนหรือแต่ละสัปดาห์นะคะเพื่อที่จะดูนะคะเกณฑ์น้ำหนักต่ออายุส่วนสูงต่ออายุหรือน้ำหนักต่อส่วนสูงโดยนำเอาผลการชั่งน้ำหนักแล้วก็การวัดส่วนสูงนั้นเนี่ยมาประเมินภาวะโภชนาการโดยใช้เกณฑ์กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขอันนี้ก็สามารถที่จะไปสืบค้นได้บนเว็บไซต์นะคะของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขก็จะมีเกณฑ์ทางโภชนาการใหม่ๆออกมานะคะเราก็สามารถที่จะเอาค่าหรือว่าผลที่เราได้รับจากการประเมินภาวะสุขภาพเด็กนั้นเนี่ยมาใช้ในเรื่องของการปรับปรุงโครงการต่างๆเกี่ยวกับโภชนาการในโรงเรียนต่อไปต่อไปเป็นการส่งเสริมโภชนาการในโรงพยาบาลนะคะโรงพยาบาลเนี่ยก็จะเป็นอีกเซตติ้งหนึ่งที่มีความสำคัญมากเนื่องจากว่าเน้นนะคะในเรื่องของผู้ที่ไม่สบายหรือเป็นผู้ป่วยเนี่ยในโรงพยาบาลเนี่ยมารักษาตัวในโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่หลักของโรงพยาบาลเนี่ยก็คือการจัดอาหารนะคะที่ช่วยให้ผู้ป่วยนั้นเนี่ยสามารถที่จะฟื้นฟูสุขภาพนะคะแล้วก็สามารถที่จะออกจากโรงพยาบาลได้โดยมีร่างกายที่แข็งแรงนะคะในระดับหนึ่งแล้วก็สามารถที่จะดูแลตัวเองเมื่อกลับไปบ้านได้นอกจากนี้แล้วเนี่ยการส่งเสริมโภชนาการในโรงพยาบาลเนี่ยก็ยังอาจจะเน้นนะคะในเรื่องของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ซึ่งเป็นโรคที่คนไทยเนี่ยเป็นมากที่สุดในปัจจุบันเนี่ยนะคะก็อาจจะต้องมีพวกคลินิกอาหารเฉพาะโรคนะคะเพื่อที่จะให้จัดให้กับผู้ป่วยที่ต้องจำเป็นที่ต้องรับประทานอาหารเฉพาะโรคด้วยการส่งเสริมโภชนาการให้กับในโรงพยาบาลเนี่ยก็เป็นกระบวนการเช่นเดียวกันก็จะต้องมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานซึ่งประกอบด้วยแพทย์นะคะพยาบาลแล้วก็นักกำหนดอาหาร3ส่วนเนี้ยก็จะต้องทำงานนะคะร่วมมือกันที่จะมองนะคะที่จะพิจารณาว่าผู้ป่วยนั้นเนี่ยควรได้รับอาหารอย่างไรเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการรักษาระบบการจัดบริการอาหารให้กับผู้ป่วยทุกโรงพยาบาลก็จะคล้ายกันนะคะอาจจะใช้ระบบครัวกลางที่มีครัวกลาง ในโรงพยาบาลแล้วก็กระจายอาหารไปตามวอร์ดต่างๆกับผู้ป่วยหรืออาจจะใช้ระบบต่างๆที่เหมาะสมกับบริบทของโรงพยาบาลแต่ส่วนใหญ่เนี่ยระบบการจัดบริการอาหารให้กับผู้ป่วยเนี่ยแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยก็จะคล้ายๆกันต่อไปก็เป็นลักษณะของอาหารโดยทั่วไปนะคะที่จัดให้กับผู้ป่วยก็จะมีทุกโรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีอาหารมาตรฐานกำหนดไว้เลยซึ่งมาตรฐานเนี่ยก็อาจจะอ้างอิงนะคะโรงพยาบาลต่างๆที่เขามีอยู่มีอาหารเฉพาะโรคที่กำหนดให้ผู้ป่วยเป็นโรคต่างๆเนี่ยได้รับประทานอาหารที่เหมาะสมกับโรคที่เขาเป็นอยู่แล้วก็มีอาหารทางสายยางหรือสายให้อาหารนะคะแล้วก็มีเรื่องของการเยี่ยมและการให้คำแนะนำกับผู้ป่วยอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของแพทย์ของพยาบาลนะคะทุกเช้าเนี่ยก็จะต้องไปเยี่ยมนะคะแล้วก็ดูแลให้คำแนะนำกับผู้ป่วยสังเกตให้ดูให้ดีว่าผู้ป่วยนั้นเนี่ยมีอาการดีขึ้นไหมหรือว่าควรจะต้องปรับปรุงอย่างไรก็ให้คำชี้แนะกับผู้ป่วยการให้คำปรึกษาด้านอาหารและโภชนาการนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของผู้ป่วยที่ออกจากโรงพยาบาลไปแล้วเนี่ยก็จะมีการ follow up นะคะก็คือให้ผู้ป่วยนั้นเนี่ยเข้ามาติดต่อหรือเข้ามาให้แพทย์เนี่ยให้คำปรึกษาดูว่าอาการที่รักษาออกไปนั้นดีขึ้นไหมนะคะหรืออาจจะเป็น เรื่องใหม่ก็ได้หากมีปัญหาเรื่องสุขภาพอย่างเช่นเรื่องโรคอ้วนโรคเบาหวานนะคะก็สามารถที่จะมาขอคำปรึกษาได้ในคลินิกทางด้านของโภชนาการในโรงพยาบาลเช่นเดียวกันนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของอาหารมาตรฐานในโรงพยาบาลนะคะก็จะมีอาหารธรรมดาอาหารอ่อนอาหารน้ำใสอาหารน้ำข้นซึ่งจะมีปริมาณพลังงานที่แตกต่างกันมีปริมาณโปรตีนไขมันแล้วก็คาร์โบไฮเดรตที่แตกต่างกันอันนี้เป็นตัวอย่างมาตรฐานอาหารเฉพาะโรคนะคะก็มีอาหารธรรมดาเบาหวานอาหารอ่อนเบาหวานอาหารธรรมดาลดโซเดียมอาหารอ่อนลดโซเดียมอาหารธรรมดาลดไขมันอาหารอ่อนลดไขมันอาหารธรรมดาเพิ่มโปรตีนอาหารอ่อนโปรตีนซึ่งอาหารมาตรฐานเฉพาะโรคนั้นเนี่ยต้องให้แพทย์เป็นผู้สั่งแล้วเป็นผู้วินิจฉัยว่าผู้ป่วยคนนี้เนี่ยควรได้รับอาหารประเภทไหนซึ่งทางโรงครัวหรือนักกำหนดอาหารเนี่ยก็จะต้องนำเอาคำสั่งของแพทย์นั้นเนี่ยไปปฏิบัติในเรื่องของการจัดพลังงานโปรตีนไขมันแล้วก็คาร์โบไฮเดรตต่อมานะคะในเซตติ้งสุดท้ายก็คือเรื่องของการส่งเสริมโภชนาการในสถานประกอบการนะคะในสถานประกอบการนั้นเนี่ยผู้ใช้แรงงานเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่ เป็นเป้าหมายหลักนะคะในเรื่องของการส่งเสริมโภชนาการซึ่งวัยแรงงานนั้นเนี่ยก็มักจะมีปัญหาด้านสุขภาพเนื่องจากว่าไม่ค่อยได้ออกกำลังกายแล้วก็ทำงานประจำนะคะก็จะมักพบปัญหาโรคอ้วนนะคะปัญหาเรื่องโรค NCD อย่างที่กล่าวไปแล้วเพราะฉะนั้นผู้ที่ทำหน้าที่ในเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมโภชนาการในสถานประกอบกิจการเนี่ยก็จะต้องตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะจากผู้ใช้แรงงานที่อยู่ในโรงงานหรือสถานประกอบกิจการต่างๆโดยอาจจะต้องมีการเซอร์เวย์หรือสำรวจหาข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะคะว่าประชากรส่วนใหญ่ที่อยู่ในสถานประกอบกิจการนั้นเนี่ยมีภาวะสุขภาพเป็นอย่างไรเพื่อที่จะให้การดูแลที่ถูกต้องนะคะอาจจะต้องมีการคัดกรองนะคะแยกผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกินผู้ที่มีน้ำหนักมาตรฐานหรือผู้ที่มีน้ำหนักน้อยเนี่ยเป็นกลุ่มๆเพื่อที่จะดำเนินการในเรื่องของการส่งเสริมโภชนาการที่เหมาะสมต่อไปทีนี้แนวทางนะคะในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพทางด้านโภชนาการเนี่ยก็คือการวางรูปแบบค่ะการจัดบริการอาหารโดยจัดให้มีองค์ประกอบนะคะที่เอื้อต่อการบริการอาหารสิ่งสำคัญที่สุดก็คือโรงอาหารเนี่ยค่ะบางที่เนี่ยไม่มีโรงอาหารสำหรับผู้ที่ทำงานเลยแล้วก็ให้เขาเนี่ยต้องอาจจะต้องออกไปทานข้างนอกเองหรืออาจจะต้องให้เขาเนี่ยนั่งหลบๆซ่อนๆนะคะเพื่อที่จะ ทานอาหารให้เสร็จแล้วก็เข้ามาทำงานเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นว่าเราจะสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการบริการอาหารในสถานประกอบกิจการนั้นเนี่ยก็ควรจะมีโรงอาหารที่เป็นกิจลักษณะนะคะมีเรื่องของการผลิตอาหารนะคะแล้วก็มีเรื่องของการให้โภชนาศึกษานะคะผู้บริหารของสถานประกอบกิจการนั้นเนี่ยต้องมีนโยบายชัดเจนนะคะในเรื่องของการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพให้แก่ผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการแล้วก็หาแนวทางนะคะส่งเสริมโภชนาการเนี่ยให้ประสบความสำเร็จอย่างเช่นกลุ่มอ้วนเนี่ยจะทำยังไงให้เขามีน้ำหนักตัวเนี่ยลงมาสู่มาตรฐานนะคะหรือกลุ่มที่เขามีเป็นเบาหวานมีน้ำตาลเกินเนี่ยทำยังไงที่เขาสามารถที่จะดูแลตัวเองได้โรคความดันโลหิตสูงอันนี้ก็เป็นอีกประการนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาทางโภชนาการสำหรับผู้ใช้แรงงานเนี่ยมีเยอะนะคะหากลงลึกถึงปัญหาแล้วก็ช่วยเหลือเขาอย่างจริงจังเนี่ยก็จะช่วยให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็สามารถที่จะเป็นกำลังสำคัญให้กับครอบครัวเขาต่อไปองค์ประกอบสำคัญของการจัดบริการอาหารในสถานประกอบกิจการนะคะก็อย่างที่กล่าวไปแล้วก็คือการจัดให้มีโรงอาหารนะคะให้ได้มาตรฐานแล้วหากมีห้องครัวนะคะหรือว่าสถานผลิตหรือประกอบอาหารได้นะคะก็ยิ่งจะช่วยให้ผู้ใช้แรงงานเนี่ยสามารถได้รับประทานอาหารที่สะอาดแล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการมีเครื่องอำนวยความสะดวกและเครื่องใช้สำหรับการรับประทานอาหารนะคะแล้วก็ผู้ให้บริการอาหารเนี่ยก็จะต้องมีสุขลักษณะที่ดีนะคะการให้โภชนาศึกษานะคะกับในสถานประกอบการนั้นเนี่ยมีหลายอย่างนะคะอย่างเช่นให้ความรู้แล้วก็ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยนะคะหรือที่เรียกว่าโภชนบัญญัติ9ประการนะคะอาหารที่ควรส่งเสริมให้บริโภคอย่างเช่นพวกผักนะคะพวกอาหารสุขภาพต่างๆซึ่งเดี๋ยวนี้หาได้ง่ายนะคะอาหารที่มีเส้นใยสูงอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงก็คืออาหารไขมันสูงอาหารประเภททอดประเภทปิ้งย่างนะคะอันนี้เนี่ยก็ควรจะให้ความรู้ว่าแต่ละอย่างนั้นที่รับประทานหากรับประทานทุกวันเนี่ยจะเกิดพิษภัยต่อร่างกายอย่างไรในระยะยาวความรู้เกี่ยวกับการกระจายปริมาณอาหารให้เหมาะสมใน1วันบางคนอาหารเช้าไม่ทานทานแต่กลางวันทานมื้อเย็นก็ไม่ทานอันนี้เนี่ยไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องให้ความรู้เขาแล้วก็สุดท้ายเนี่ยต้องมีการจัดโครงการส่งเสริมโภชนาการในสถานประกอบกิจการอย่างเป็นรูปธรรมนะคะอย่างเช่นการออกกำลังกายนะคะโครงการแข่งขันการลดน้ำหนักเป็นต้นนะคะแล้วก็มีอีกหลายโครงการที่เราเนี่ยสามารถที่จะจัดโครงการเพื่อตอบโจทย์ปัญหาของสถานประกอบกิจการให้ได้ค่ะนี่ก็ เป็นบทสรุปนะคะของหน่วยที่14การส่งเสริมโภชนาการในโรงเรียนโรงพยาบาลแล้วก็สถานประกอบการค่ะ
1: ที่เลือกเรียนมสทก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสทเนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นที่เปิดโอกาสให้คนจริง
2: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
4: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
5: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
6: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
7: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
8: จะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได
9: ้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
0: สวัสดีค่ะพบกับรายการเพื่อการศึกษานะคะในหน่วยที่15การส่งเสริมโภชนาการในครอบครัวและชุมชนค่ะสำหรับการส่งเสริมโภชนาการในครอบครัวนั้นเนี่ยนะคะป ประเด็นแรกที่อยากจะแนะนำก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของครอบครัวไทยนะคะในสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งมีผลกระทบต่อเรื่องของสถานการณ์ด้านภาวะโภชนาการของประเทศนะคะการเปลี่ยนแปลงของครอบครัวไทยในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยพบว่าปัจจุบันเนี่ยในสังคมไทยเนี่ยมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะก็คือครอบครัวเดี่ยวหรือครอบครัวสองรุ่นนะคะเป็นครอบครัวหลักที่มีจำนวนมากที่สุดเมื่อก่อนเราจะเห็นได้ว่าครอบครัวไทยนั้นเนี่ยมีจำนวนคนในครอบครัวเนี่ยอยู่กันเยอะนะคะปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนแปลงเป็นครอบครัวเดี่ยวหรือครอบครัวสองรุ่นนะคะก็คือมีพ่อแม่ลูกนะคะเป็นครอบครัวที่มีจำนวนมากที่สุดนะคะครอบครัวสองรุ่นเนี่ยยกตัวอย่างก็เป็นอย่างเช่นครอบครัวพ่อแม่ลูกครอบครัวที่มีภรรยาสามีแล้วก็ไม่มีลูกนะคะหรือครอบครัวพ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะก็คือแยกทางกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคนใดคนหนึ่งก็รับหน้าที่ในเรื่องของการเลี้ยงลูกประเภทที่สองก็คือครอบครัวขยายนะคะครอบครัวขยายเนี่ยได้แก่ครอบครัวสามรุ่นและครอบครัวแหว่งกลางนะคะซึ่งเป็นครอบครัวแหว่งกลางเนี่ยก็คือครอบครัวที่มีปู่ย่าตายายนะคะอยู่กับหลานแล้วก็พ่อแม่เนี่ยก็เข้าไปทำงานในกรุงเทพนะคะครอบครัวแบ่งกลางเนี่ยมักจะพบอยู่ในครอบครัวในชนบทเนี่ยส่วนใหญ่นะคะพ่อแม่ไปทำงานใน เมืองหลวงแล้วก็ทิ้งให้ลูกตัวเองเนี่ยอยู่กับปู่ย่าตายายและปู่ย่าตายายเนี่ยก็เป็นคนเลี้ยงอันนี้เนี่ยเรียกว่าครอบครัวแบ่งกลางแล้วก็ครอบครัวที่อยู่คนเดียวปัจจุบันคนโสดเนี่ยก็มีเยอะนะคะไม่แต่งงานก็เป็นครอบครัวที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงครอบครัวไทยอย่างที่กล่าวมาเนี่ยจึงมีผลกระทบต่อเรื่องของการจัดอาหารแล้วก็โภชนาการในครอบครัวนะคะแล้วก็เป็นปัญหาสำคัญที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมสิ่งหนึ่งที่ต้องการที่จะเน้นตรงนี้ก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงของครอบครัวไทยเนี่ยก็ทำให้ผู้สูงอายุของไทยเนี่ยมีจำนวนมากขึ้นจนกล่าวได้ว่าสังคมไทยปัจจุบันเนี่ยเป็นสังคมผู้สูงอายุเนี่ยแทบจะเต็มที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดินไปไหนนี่ก็จะพบแต่ผู้สูงอายุหรือสวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความต้องการอาหารพลังงานแล้วก็ความรู้สึกทางอารมณ์จิตใจเนี่ยก็จะแตกต่างจากคนนะคะปกติอื่นๆนะคะคนรุ่นปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องให้เข้าใจเพื่อที่จะทำให้คนในสังคมนั้นอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขความหมายนะคะของการส่งเสริมโภชนาการในครอบครัวก็คือการให้ความรู้ความเข้าใจในการดูแลด้านการจัดอาหารให้กับสมาชิกในครอบครัวเพื่อเป็นการวางรากฐานโภชนาการของครอบครัวเนี่ยให้ยั่งยืนนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังประกอบด้วยการให้การเฝ้าระวังนะคะทางโภชนาการแล้วก็กิจกรรมต่างๆทางโภชนาการด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นความหมายของการส่งเสริมโภชนาการในครอบครัวทีนี้ประเด็นหลักก็คือการตั้งเป้าหมายของการส่งเสริมโภชนาการสำหรับบุคคลในครอบครัวนั้นเนี่ยควรทำยังไงเราก็แบ่งออกเป็นเป้าหมายสำหรับบุคคลนะคะก็คือตัวแต่ละคนที่อยู่ในครอบครัวนั้นเนี่ยควรจะมีเป้าหมายเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะเป้าหมายนี้ได้แก่อะไรข้อแรกเนี่ยก็คือการมีร่างกายนะคะที่เหมาะสมการมีร่างกายที่เหมาะสมเนี่ยสามารถที่จะประเมินได้ด้วยตนเองเช่นอะไรคะเช่นตัวชี้วัดที่สำคัญก็คือน้ำหนักกับส่วนสูงน้ำหนักเนี่ยต้องอยู่ในน้ำหนักที่อยู่ในเกณฑ์นะคะน้ำหนักที่เหมาะสมกับส่วนสูงของตนเองอันนี้เนี่ยจึงเรียกว่าร่างกายเนี่ยมีสัดส่วนที่เหมาะสมนอกจากนี้เนี่ยยังควรจะประเมินภาวะเสี่ยงนะคะที่เกิดขึ้นกับตัวเองเนี่ยทุกระยะเป็นระยะนะคะอย่างเช่นมีน้ำตาลในเลือดสูงก็คือการเสี่ยงต่อเบาหวานมีค่าความดันโลหิตสูงก็จะเสี่ยงต่อเรื่องของความดันโลหิตบางคนไม่เคยที่จะประเมินตัวเองตลอดเวลากว่าจะรู้ตัวก็คือเป็น ะคะโรคเหล่านั้นแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็เรียกว่าไม่ได้ตั้งเป้าหมายในเรื่องของสุขภาพของตนเองพอป่วยขึ้นมาเนี่ยก็จะมีความเจ็บป่วยที่สาหัสรุนแรงแล้วก็รักษาก็หายช้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีการประเมินนะคะร่างกายของตัวเราเองเนี่ยเป็นระยะไม่ว่าจะเป็นการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงหรือการตรวจวัดนะคะโลหิตของเรานะคะเป็นการตรวจสุขภาพประจำปีอันนี้ก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะประเมินตัวเองได้ว่าณขณะที่เราอยู่ในปัจจุบันนั้นเนี่ยเรามีภาวะสุขภาพเป็นอย่างไรนะคะข้อที่2ก็คือการมีสภาพร่างกายเป็นป

มุมปากเยื่อบุตาเนี่ยมีสีชมพูและก็ชุ่มชื้นไม่มีเส้นเลือดหรือว่าเยื่อตาขาวเนี่ยรวมกันเป็นภาวะเป็นก้อนนะคะอันนี้คือดีนะคะแล้วก็ริมฝีปากอ่อนนุ่มไม่แตกไม่บวมลิ้นสีแดงเข้มไม่บวมฟันไม่มีรูไม่ปวดแล้วก็ใสมันเหงือกมีสีแดงนะคะไม่มีเลือดออกไม่บวมผิวหนังไม่มีผื่นหรือแผลแล้วก็สีผิวเนี่ยไม่ซีดไม่เหลืองแล้วก็มีความแต่งตึงของกล้ามเนื้อสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้ตามพัฒนาการแล้วก็มีการเต้นหัวใจมีความดันโลหิตที่เป็นปกติเดี๋ยวนี้ก็มีเครื่องนะคะมีนาฬิกาออกกำลังกายเนี่ยอันนี้ช่วยได้เยอะเลยก็จะเป็นตัวชี้วัดอย่างดีว่าในสภาพร่างกายของเราเนี่ยมีการเต้นของหัวใจปกติหรือเปล่ามีความดันโลหิตเป็นปกติหรือเปล่าต่อมานะคะเป็นเป้าหมายของการส่งเสริมโภชนาการสำหรับคนในครอบครัวคนในครอบครัวอย่างที่กล่าวมาแล้วประกอบด้วยคนหลายวัยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนแต่ละวัยเนี่ยนะคะที่จะกล่าวต่อไปนี้เนี่ยก็คือแต่ละวัยเนี่ยก็จะมีความต้องการในด้านโภชนาการที่เราจะต้องส่งเสริมโภชนาการให้เหมาะสมกับวัยเขานะคะ อย่างหญิงมีครรภ์แล้วก็หญิงให้นมบุตรอันนี้ก็เป็นภาวะพิเศษกับร่างกายซึ่งต้องการสารอาหารต่างๆนะคะที่มีคุณค่าเป็นประโยชน์กับทารกในครรภ์หรือว่าในเรื่องของการสร้างน้ำนมให้ลูกทารกแรกเกิดถึง1ปีซึ่งเป็นวัยที่ปรับตัวต่อโลกกว้างนะคะเป็นวัยที่ยังไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการให้อาหารที่เป็นพิเศษที่จะทำให้เขาแข็งแรงแล้วก็เติบโตตามพัฒนาการที่ควรจะเป็นเด็กวัยก่อนเรียนอายุ 1-6 ปีวัยนี้เนี่ยก็มักจะไม่ค่อยได้รับการเอาใจใส่จากพ่อแม่เท่าไหร่นะคะถ้ายิ่งแม่มีกำลังมีน้องใหม่เนี่ยวัยนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นวัยที่เสี่ยงต่อเรื่องของการขาดอาหารเช่นเดียวกันวัยเรียนอายุ 6-12 ปีเป็นเด็กกำลังที่จะโตซนแล้วก็อย่างที่ เห็นกันก็คือชอบทานขนมขบเคี้ยวนะคะแล้วก็ไม่ค่อยชอบทานข้าวหรือว่าพวกผักนะคะก็จะทำให้ขาดอาหารวัยรุ่นนะคะเป็นวัยที่ตามใจตัวเองอยากทานอะไรก็ทานเพราะฉะนั้นจะพบนะคะวัยรุ่นเนี่ยทั้งปัญหาโภชนาการขาดแล้วก็ปัญหาโภชนาการเกินวัยผู้ใหญ่นะคะก็เป็นวัยที่ใช้แรงงานก็มักจะห่วงในเรื่องของการหารายได้นะการทำงานเพราะฉะนั้นก็ห่วงตัวเองน้อยหน่อยนึงเพราะฉะนั้นก็พอไม่ได้ดูแลตัวเองนานเนี่ยพอบั้นปลายของชีวิตเนี่ยพอใกล้อายุ60เนี่ยก็อาจจะพบปัญหานะคะเจ็บป่วยเรื้อรังมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการตระหนักในเรื่องของการส่งเสริมโภชนาการเนี่ยอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอแล้วก็วัยผู้สูงอายุเนี่ยตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นวัยที่มีเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ทางจิตใจที่แตกต่างจากคนปกติแล้วก็เรื่องอาหารนะคะที่จะต้องเน้นในเรื่องของการให้อาหารที่พลังงานน้อยแต่ว่ามีโปรตีนสูงอย่างนี้เป็นต้นต่อมานะคะการส่งเสริมโภชนาการแนวทางการส่งเสริมด้านโภชนาการให้กับบุคคลและก็ครอบครัวนะคะเอาบุคคลก่อนนะคะเราจะส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการให้กับบุคคลทำได้ยังไงข้อแรกก็คือการให้ความรู้ความเข้าใจนะคะด้านอาหารให้ถูกต้องว่ากินยังไงนะคะให้เหมาะกับวัยที่เขา เป็นอยู่นะคะการจัดอาหารเพื่อการบริโภคอันนี้เนี่ยนะคะก็ใช้หลักการเดียวกับ เรื่องของธงโภชนาการโภชนาบัญญัตินะคะให้ปฏิบัติตามนั้นแล้วก็พยายามที่จะเลือกอาหารที่เป็นประโยชน์กับตัวเองได้นะคะการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่พึงประสงค์หลายคนเนี่ยพ อหาเงินได้เนี่ยก็มักที่จะเลือกอาหารที่ตัวเองเนี่ยตามใจปากมากกว่าที่จะเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นเนี่ยหากทานบ่อยๆเนี่ยก็อาจจะมีผลต่อเรื่องของสุขภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการระลึกหรือตระหนักนะคะว่าพฤติกรรมบริโภคที่พึงประสงค์นั้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะอย่างเช่นเรื่องของการบริโภคผักผลไม้ให้ถึง400กรัมต่อวัน
เราทำได้หรือเปล่าการลดตาลนะคะทานน้ำตาลได้ไม่เกิน

6ช้อนชานะคะพวกไขมันก็ควรจะเป็นพวกไขมันที่เป็นไขมันไม่อิ่มตัวประเภทโอเมก้า3หรือว่าไขมันจากปลาอันนี้เนี่ยก็ต้องพยายามนะคะมีสติในเรื่องของการบริโภคนะคะเพื่อที่จะปรับพฤติกรรมบริโภคที่พึงประสงค์ให้เป็นพฤติกรรมสุขภาพที่ประจำตัวอยู่ตลอดเวลาทีนี้ในเรื่องของการส่งเสริมโภชนาการในระดับครอบครัวนั้นทำยังไงอันนี้ก็ต้องขอความร่วมมือจากคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วค่ะพ่อแม่นะคะที่เป็นผู้นำครอบครัวเนี่ยต้องช่วยกันค่ะต้องช่วยกันในเรื่องของการชักจูงให้คนในครอบครัวนั้นเนี่ยเน้นในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็ปรับวิถีชีวิตประจำวันซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยมีตัวอย่างดีๆที่เห็นนะคะในโทรทัศน์เนี่ยก็มีมากนะคะอย่างเรื่องของพฤติกรรมบริโภคเนี่ยอาจจะปลูกผักทานกันเองหรือทำกับข้าวที่ประกอบด้วยอาหารท้องถิ่นอาหารสุขภาพอาหารที่มีใยอาหารสูงเดี๋ยวนี้นี่มีจำหน่ายเยอะพวกอาหารแปรรูปที่เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพนะคะมาช่วยกันในวันหยุดเนี่ยนะคะมาทำกับข้าวด้วยกันทานอาหารด้วยกันแล้วก็เรื่องของวิถีชีวิตประจำวันนะคะอย่างเช่นการออกกำลังกายการทำสวนนะคะการออกไปเดินตามสวนสาธารณะนะคะกันทั้งครอบครัวอันนี้ก็เป็นแนวทางการส่งเสริมโภชนาการให้กับครอบครัวโดยที่ผู้นำครอบครัวเนี่ยจะต้องเป็นจุดเริ่มทีนี้การส่งเสริมโภชนาการในชุมชนบ้างนะคะก็จะเป็นอีกเซตติ้งหนึ่งที่มีความกว้างมากกว่าในครอบครัวนะคะเซตติ้งของชุมชนเนี่ยก็อาจจะรวมนะคะทั้งโรงเรียนโรงพยาบาลที่กล่าวไปในหน่วยที่14นะคะแล้วก็ เกี่ยวกับคนที่อยู่ในชุมชนต่างๆนะคะก็เป็น เรื่องของการส่งเสริมโภชนาการชุมชนเนี่ยในภาพรวมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ความสำคัญนะคะของการส่งเสริมโภชนาการในชุมชนเนี่ยก็เป็นกระบวนการเช่นเดียวกันนะคะเป็นอย่างเดียวกับกฎบัตรออตตาวาที่กล่าวไปแล้วในหน่วยที่14นะคะก็เป็นกระบวนการการนำความรู้แล้วก็เทคโนโลยีทางด้านโภชนาการนั้นเนี่ยไปประยุกต์เพื่อดำเนินงานโภชนาการชุมชนเพื่อสร้างให้ประชาชนในชุมชนนั้นเนี่ยมีศักยภาพในการดูแลตัวเองในด้านอาหารบริโภคจนนำไปสู่ภาวะสุขภาพนะคะแล้วก็สุขภาพดีนะคะซึ่งต้องอาศัยนะคะเครือข่ายความร่วมมือเช่นเดียวกันนะคะเช่นนะคะผู้ที่เป็นแกนนำเนี่ยบุคลากรสาธารณสุขนะคะทั้งพยาบาลนะคะทั้งนายแพทย์นะคะทั้งสาธารณสุขจังหวัดนะคะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในชุมชนนะคะแล้วก็รวมทั้งองค์การบริหารส่วนองค์การปกครองท้องที่ส่วนตำบลส่วนจังหวัดนะคะก็สามารถที่จะมาร่วมมือกันนะคะโดยใช้กลวิธีตามกฎบัตรออตตาวาเพื่อส่งเสริมในเรื่องของโภชนาการชุมชนให้เป็นรูปธรรมนะคะทีนี้กิจกรรมหลักในการส่งเสริมโภชนาการในชุมชนเนี่ยมีอะไรบ้างก็มีการส่งเสริมการผลิตอาหารเพื่อโภชนาการการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคในชุมชนการส่งเสริมโภชนาการในศูนย์พัฒนาการเด็กการผสมผสานหรือบูรณาการงานโภชนาการเข้าไปในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอาอันแรกก่อนนะคะก็คือการส่งเสริมการผลิตอาหารเพื่อโภชนาการนะคะมีสาระสำคัญยังไงบ้างก็คืออันแรกเนี่ยก็คือเน้นนะคะในเรื่องของกระบวนการการผลิตที่ทำให้วัตถุดิบอาหารที่อยู่ในชุมชนนั้นเนี่ยมีความปลอดภัยมีคุณค่าทางโภชนาการเดี๋ยวนี้เราก็พูดกันเยอะนะคะเรื่องของอาหารออร์แกนิกอาหารที่เป็นวัตถุดิบทางการเกษตรที่ปลอดภัยจากสารเคมีนะคะการใช้เกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อที่จะไม่ใช้สารเคมีในเรื่องของการผลิตอาหารเหล่านี้เนี่ยมีตัวอย่างมากมายนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการผลิตอาหารในชุมชนนะคะแล้วก็เน้นการผลิตอาหารเพื่อการบริโภคภายในชุมชนเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในชุม

ชนถ้าชุมชนเนี่ยสามารถที่จะผลิตอาหารได้พอเพียงแล้วก็ไม่ต้องเอาซื้ออาหารนำเข้ามาในชุมชนนะคะชุมชนก็รับประทานกันปลูกกันเองรับประทานกันเองนะคะอาหารก็จะมีราคาไม่แพงแล้วก็จะเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารหากเกิดวิกฤตอะไรเกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นทางขาดน้ำท่วมนะคะหรือว่าการขาดแคลนอาหารนอกชุมชนถ้าชุมชนเราสามารถที่จะสร้างแหล่งความมั่นคงอาหารได้เราก็จะอยู่ได้อย่างสุขสบายนะคะมีอาหารการกินที่ดีแต่ถ้าไม่เริ่มไม่ช่วยกันสร้างนะคะความมั่นคงทางอาหารในชุมชนเนี่ยในที่สุดเนี่ยคนในชุมชนก็จะขาดแคลนอาหารแล้วก็จะเป็นโรคขาดสารอาหารในที่สุดข้อที่3ก็คือเน้นการใช้ทรัพยากรอาหารอย่างคุ้มค่าและให้ประโยชน์สูงสุดนะคะไหนๆก็ปลูกเขาขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นการใช้ก็ต้องคุ้มค่าค่ะเดี๋ยวนี้เนี่ยเราพูดกันถึงเรื่อง zero waste เนี่ยมากนะคะพวกผลผลิตต่างๆเนี่ยต้องไม่เหลือทิ้งค่ะทุกส่วนของอาหารที่เราผลิตขึ้นมาวัตถุดิบเนี่ยเราต้องไม่ทิ้งต้องเอามาใช้ประโยชน์เนี่ยได้สูงสุดได้หมดนะคะไม่ปอกเหลือทิ้งหรือขว้างเดี๋ยวนี้เนี่ยแม้กระทั่งเปลือกวัตถุดิบเปลือกพืชอะไรต่างๆหรือว่ามูลสัตว์เนี่ยก็ยังสามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าแล้วก็การใช้ประโยชน์สูงสุดได้ซึ่งเป็นแนวคิดทางด้านเศรษฐศาสตร์เนี่ยเอามาผสมผสานกันนะคะรูปแบบนะคะการดำเนินงานการผลิตอาหารในชุมชนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีรูปแบบเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะไม่ต้องลงรายละเอียดในที่นี้แต่ว่าเราสามารถที่จะไปเห็นได้เลยนะคะอันนี้เนี่ยเรื่องของการผลิตอาหารเนี่ยดิฉันอยากจะให้นักศึกษาเนี่ยคิดถึงเรื่องของการแปรรูปหรือว่าการกระจายผลผลิตเนี่ยไปถึงการจำหน่ายให้กับผู้บริโภคในชุมชนนะคะเรื่องของแพ็กเกจจิ้งเรื่องของโลจิสติกเหล่านี้เนี่ยเอามาบูรณาการให้เป็นโครงการการดำเนินงานการผลิตอาหารในชุมชนอย่างสมบูรณ์เนี่ยอันนี้เนี่ยก็จะช่วยสร้างความเข้มแข็งในเรื่องของการผลิตอาหารให้กับชุมชนประเด็นที่สองเนี่ยก็คือการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคในชุมชนนะคะชุมชนทุกชุมชนเนี่ยมีจุดแข็งก็คือมีวิถีมีวัฒนธรรมชุมชนมีอาหารท้องถิ่นชุมชนหากเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาฟื้นฟูนะคะแล้วมาแยกแยะมาสำรวจนะคะเพื่อที่จะค้นพบว่าพฤติกรรมเพื่อที่จะส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เป็นอาหารดั้งเดิมของชุมชนแต่เป็นอาหารที่ยังคงคุณค่าทางโภชนาการอันนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่จะทำให้คนในชุมชนเนี่ยไม่ลืมนะคะไม่ลืมขอโทษนะคะเป็นกำพืชของตัวเองไม่ลืมกำพืชตัวเองว่าตัวเองเนี่ยมีจุดเด่นในเรื่องอาหารในชุมชนเป็นอย่างไรถ้าเรามีการรับประทานอาหารที่ถูกต้องนะคะที่เป็นไปตามพฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนดั้งเดิมแต่ว่าถูกหลักตามหลักของโภชนาการอันนี้ก็ช่วยนะคะส่งเสริมในเรื่องของสิ่งอื่นๆได้นะคะมีการใช้กระบวนการสื่อสารเพื่อโภชนาการตรงนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญมากเลยในเรื่องของการให้ข้อมูลว่าอาหารแต่ละชนิดนั้นเนี่ยมีคุณประโยชน์ยังไงมีคุณค่าทางโภชนาการยังไงเพื่อสื่อสารที่จะให้คนในชุมชนนั้นเนี่ยได้รับประทานอาหารอย่างถูกต้องค่ะการสื่อสารเพื่อเน้นนะคะการสร้างเสริมสุขภาพอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะทุกอย่างที่สื่อสารออกไปเนี่ยต้องมีสิ่งที่ติดหรือว่าพ่วงออกมาก็คือว่ารับประทานนะคะอาหารชนิดนั้นชนิดนี้เนี่ยแล้วให้ประโยชน์นะคะกับสุขภาพยังไงอันนี้เนี่ยต้องสื่อสารให้ชัดเจนแล้วถ้ามีข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการวิจัยด้วยเนี่ยเอามาซัพพอร์ตเนี่ยก็จะช่วยให้เกิดความเชื่อนะคะแล้วก็เกิดความรู้สึกที่จะปฏิบัติตามเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะคะต่อมานะคะเรื่องของการส่งเสริมโภชนาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนี่ยถือเป็นเซตติ้งเล็กๆที่อยู่ในชุมชนที่มีบทบาทสำคัญศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนั้นเนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ยเนื่องจากว่าจะเป็นเหมือนกับองค์กร
เล็กๆในชุมชนเพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองพ่อแม่นะคะยามที่พ่อแม่ในชุมชนนั้นเนี่ยต้องไปทำงานนะคะในท้องไร่ท้องนาหรือไปทำงานในสถานประกอบกิจการที่อยู่ในชุมชนนั้นเนี่ยแบ่งเบาภาระค่ะก็จะเอาเด็กเนี่ยมาฝากไว้ที่ศูนย์เด็กเล็กนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยศูนย์เด็กเล็กเนี่ยจึงมีบทบาทสำคัญมากที่จะแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองแต่การแบ่งเบาภาระนี้เนี่ยไม่ใช่เอาเด็กมาฝากนะคะตามเหมือนตามบ้านอย่างเดียวแต่นะคะบทบาทสำคัญอีกประการหนึ่งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนี่ยก็คือจะต้องดูแลในด้านของสุขภาพในด้านของความแข็งแรงเหมือนกับเด็กที่อยู่ในชุมชนนั้นเนี่ยเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าในชุมชนด้วยนะคะงั้นจะทำยังไงก็คือการส่งเสริมด้านโภชนาการนะคะตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเน้นนะคะจะขอเน้นในเรื่องของการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมโภชนาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กความจริงเขามีกิจกรรมอื่นๆด้วยนะคะมีการเรียนการสอนมีการออกกำลังกายมีเรื่องของการฝึกทักษะกล้ามเนื้ออะไรต่างๆแต่ในบทเรียนเนี้ยก็จะเน้นในเรื่องของการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมโภชนาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเลยนะคะก็บทบาทหลักเนี่ยก็คือการดูแลอาหารกลางวันนะคะเพราะฉะนั้นในกรณีที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนี่ยทำอาหารกลางวันให้กับเด็กเนี่ยผู้ดูแลเด็กนะคะก็จะมีบทบาทในการกำหนดเมนูอาหารที่ถูกหลักโภชนาการแล้วก็เหมาะสมให้กับเด็กนะคะแล้วก็ดูแลอาหารว่างนะคะที่เหมาะสมให้กับเด็กนะคะซึ่งก็ควรจะเน้นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการนะคะอย่างเช่นขนมไทยที่มันมีอยู่ในชุมชนเนี่ยนะคะกล้วยบดชีนะคะหรือว่าถั่วแปบหรือว่าขนมตะโก้นะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเราสอนให้เด็กเนี่ยรับประทานนะคะก็จะเป็นการช่วยเอาวัตถุดิบในชุมชนเนี่ยมาแปรรูปให้เป็นขนมที่เด็กเนี่ยได้รู้จักในบทนะคะแล้วก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะพวกขนมกรุบกรอบพวกน้ำอัดลมซึ่งเป็นอาหารที่ไม่มีประโยชน์กับร่างกายเลยบางที่เนี่ยเขาไม่ให้เอาน้ำอัดลมเนี่ยเข้ามาหรือว่าพวกน้ำหวานเนี่ยเข้ามาในศูนย์เด็กเล็กเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แล้วแต่นโยบายถ้าเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่มันจะไม่เป็นประโยชน์กับเด็กเนี่ยก็ควรที่จะห้ามนะคะหลีกเลี่ยงซะการเฝ้าระวังทางโภชนาการอันนี้ก็เป็นอีกมิตินึงที่จะทำให้เราเนี่ยทราบว่าเด็กที่อยู่ในความดูแลของเรานั้นเนี่ยมีภาวะโภชนาการเนี่ยดีหรือไม่ดีก็จะเน้นเรื่องของการชั่งน้ำหนักเด็กเนี่ยทุก3เดือนนะคะเพื่อเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามภาวะโภชนาการของเด็กผู้ดูแลเด็กเนี่ยมีบทบาทในเรื่องของการประสานระหว่างผู้ปกครองเด็กแล้วก็อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกในเรื่องของการชั่งน้ำหนักเด็กนะคะในศูนย์ก็อาจจะเชิญนะคะบุคลากรสาธารณสุขเนี่ยมาร่วมด้วยในเรื่องของการชั่งน้ำหนักแล้วก็ช่วยกันประเมินภาวะโภชนาการของเด็กไปเสียทีเดียวนะคะการให้โภชนาศึกษาอันนี้ก็คือการอำนวยการให้ความรู้แล้วก็ทักษะเกี่ยวกับเรื่องของอาหารและโภชนาการแก่มารดาแล้วก็เด็กนะคะเป็นความรู้พื้นฐานที่จะส่งเสริมให้พ่อแม่เนี่ยสามารถที่จะไปจัดอาหารที่มีประโยชน์ให้กับลูกได้ที่บ้านนะคะแล้วก็อาจจะใช้วิธีการที่ไม่เป็นทางการนะคะอย่างเช่นพูดคุยหรือว่าสาธิตร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นต้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของการส่งเสริมโภชนาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเรื่องของการผสมผสานหรือว่าบูรณาการงานสร้างเสริมสุขสร้างเสริมโภชนาการเนี่ยเข้าไปหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในชุมชนในชุมชนเนี่ยก็จะมีหน่วยงานอื่นๆอีกเยอะนะคะอย่างเช่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพหน่วยงานทางด้านการเกษตรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเหล่านี้เนี่ยเราสามารถที่จะบูรณาการนะคะเรื่องของการส่งเสริมโภชนาการเนี่ยเข้าไปในหน่วยงานนี้อย่างเช่นอะไรโภชนาการในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนะคะรวมทั้งงานส่งเสริมสุขภาพนะคะอย่างเช่นการส่งเสริมการเจริญเติบโตของเด็กแรกเกิดนะคะถึง5ปีในคลินิกสุขภาพเด็กเป็นต้นการผลิตอาหารนะคะเพื่อโภชนาการก็เน้นเรื่องของการบูรณาการนะคะ
การบูรการเข้าไปในการเกษตรนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการปลูกพืชโดย

0: ที่ใช้สารเคมีการปลูกผลผลิตที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงหรือการผสมผสานการแก้ปัญหาการขาดสารอาหารที่เป็นประโยชน์เนี่ยเราก็เน้นการปลูกพืชที่กำลังเป็นปัญหาการขาดแคลนที่อยู่ในชุมชนอันนี้ก็เป็นเรื่องของการผลิตอาหารเพื่อโภชนาการโภชนาการกับงานการศึกษาก็เป็นการบูรณาการนะคะเรื่องของงานโภชนาการเนี่ยเข้าไปในงานการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนแล้วก็นอกระบบต่างๆนะคะเป็นการให้ความรู้นะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเชื่อนะคะในชุมชนเนี่ยก็จะมีความเชื่ออะไรต่างๆเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนักโภชนาการหรือว่าบุคลากรทางด้านสาธารณสุขเนี่ยก็ต้องแยกแยะพิจารณาสังเคราะห์แล้วก็ให้ความรู้ว่าอันไหนถูกอันไหนควรจะเป็นนะคะเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะให้กับประชาชนที่อยู่ในชุมชนหรือว่าอยู่ในระบบโรงเรียนทีนี้งานโภชนาการกับการพัฒนาชุมชนนั้นเนี่ยนะคะก็เป็นประเด็นสุดท้ายก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะก็จะมีหน่วยงานที่อยู่ในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพัฒนาชุมชนนะคะการพัฒนาชุมชนเนี่ยเขาก็จะเน้นในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตก็อาจจะรวมทั้งเรื่องของอาชีพเข้าไปด้วยนะคะก็จะสังเกตบางทีเนี่ยก็จะมีเรื่องของการสอนการแปรรูปการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะเหล่านี้เนี่ยก็เน้นในสิ่งที่มันเกี่ยวข้องหรือว่าเสริมนะคะในเรื่องของมูลค่าเพิ่มด้วยเสริมในเรื่องของคุณค่าทางโภชนาการให้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อที่จะทำให้คนในชุมชนเนี่ยได้ใช้ได้บริโภคนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นการสรุปนะคะเนื้อหาในหน่วยที่15นะคะโดยประมาณเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปโรงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสทครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: คุณรู้ไหมว่า1 ใน 10ของคนที่ตายจากโรคหัวใจมีสาเหตุจากบุหรี่และการหายใจเอาควันบุหรี่ที่ผู้อื่นสูบทำให้เกิดเส้นเลือดสมองอุดตันและหัวใจวายถ้าคุณไม่รู้ก็ไม่แปลกคนสูบบุหรี่นับล้านคนไม่รู้ว่าการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของโรคหัวใจแต่ตอนนี้คุณรู้แล้วปกป้องหัวใจคุณไม่สูบบุหรี
4: ่มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
5: สวัสดีค่ะนักศึกษาขอนำเข้าสู่รายการเพื่อการศึกษาเรื่องความรู้พื้นฐานของโภชนาการสำหรับพยาบาลนะคะในที่นี้คงจะนำเสนอได้บางหัวข้อแล้วก็บางประเด็นที่สำคัญเท่านั้นนะคะเมื่อกล่าวถึงบุคลากรทางด้านสุขภาพนะคะพยาบาลก็จะจัดเป็นบุคลากรหลักที่สำคัญในระบบของสุขภาพเนื่องจากมีบทบาทหน้าที่ในการดูแลสุขภาพของบุคคลทุกวัยอย่างใกล้ชิดทั้งในภาวะปกติและภาวะเจ็บป่วยนะคะในส่วนของโภชนาการนั้นก็จัดเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญสำหรับสุขภาพของคนเรานับตั้งแต่ปฏิสนธิต่อเนื่องจนสิ้นสุดชีวิตนะคะโดยมีบทบาทต่อสุขภาพของคนเราทั้งในภาวะปกติและก็ภาวะเจ็บป่วยนะคะดังนั้นพยาบาลซึ่งทำหน้าที่ดูแลสุขภาพของบุคคลทั้งในภาวะปกติและภาวะเจ็บป่วยจึงจำเป็นต้องมีความรู้หลักโภชนาการคำว่าสุขภาพนะคะตามร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2550นะคะได้ให้ความหมายไว้ว่า หมายถึงภาวะสุขภาพของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกายทางจิตทางปัญญาและทางสังคมเชื่อมโยงอย่างเป็นองค์รวมอย่างสมดุลนะคะพยาบาลซึ่งทำหน้าที่ในการดูแลสุขภาพนะคะทั้งทางกายทางจิตใจทางปัญญาหรือจิตวิญญาณและทางสังคมนั้นก็จะครอบคลุมการดูแลสุขภาพได้ใน4มิตินะคะก็คือการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการรักษาโรคและการฟื้นฟูสุขภาพนะคะในการดูแลสุขภาพทั้ง4มิตินั้นก็สามารถพยาบาลสามารถที่จะประยุกต์ความรู้ทางโภชนาการเข้ามาใช้ในการดูแลสุขภาพทางโภชนาการได้ทั้ง4มิตินะคะพยาบาลกับโภชนาการตามมิติสุขภาพนะคะโดยพยาบาลก็สามารถที่จะประยุกต์ความรู้นะคะทางโภชนาการมาใช้ในการดูแลสุขภาพนะคะในทุกมิตินะคะในส่วนของการส่งเสริมสุขภาพพยาบาลสามารถให้ความรู้ทางโภชนาการเพื่อการส่งเสริมสุขภาพของบุคคลตั้งแต่อยู่ในครรภ์และทุกช่วงวัยให้มีสุขภาพสมบูรณ์เต็มที่นะคะในส่วนของการป้องกันโรคพยาบาลก็สามารถให้คำแนะนำการบริโภคอาหารนะคะและการใช้วิถีชีวิตที่เหมาะสมเพื่อการป้องกันการขาดสารอาหารนะคะป้องกันการเกิดโภชนาการเกินและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะในส่วนของผู้ป่วยนะคะพยาบาลสามารถใช้หลักโภชนาบำบัดควบคู่กับการรักษาทางการแพทย์ในกระบวนการพยาบาลนะคะสำหรับการฟื้นฟูสุขภาพนั้นพยาบาลก็สามารถทำการจัดการให้ผู้ป่วยได้รับอาหารที่เหมาะสมตามหลักโภชนาการเพื่อให้ร่างกายกลับสู่ภาวะปกติหลังการเจ็บป่วยได้เร็วขึ้นในส่วนของโภชนาการนะคะก็จะมีคำศัพท์หลายคำนะคะที่อยากจะให้นักศึกษาได้ทำความเข้าใจนะคะคำแรกก็คือคำว่าโภชนาการนะคะถ้าหากเราพูดเป็นวิชาก็อาจจะเรียกว่าโภชนาศาสตร์หรือโภชนาวิทยานะคะโภชนาการนั้นก็จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของอาหารและสุขภาพนะคะจัดเป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์แขนงหนึ่งนะคะที่ศึกษาเกี่ยวกับอาหารสารอาหารและสารเคมีอื่นๆที่เป็นองค์ประกอบอยู่ในอาหารนะคะตลอดถึงการเปลี่ยนแปลงของสารเหล่านั้นในร่างกายนะคะและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อภาวะสุขภาพของคนเราในคำว่าอาหารนะคะก็หมายถึงสิ่งใดก็ตามที่มนุษย์รับเข้าสู่ร่างกายด้วยการกินดื่มหรือฉีดแล้วเกิดประโยชน์ต่อร่างกายนะคะเช่นทำให้มีกำลังกายแข็งแรงนะคะมีการเจริญเติบโตมีการซ่อมแซมร่างกายแล้วก็มีความต้านทานโรคนะคะสำหรับคำว่าสารอาหารนั้นก็จะหมายถึงสารเคมีที่เป็นส่วนประกอบที่อยู่ในอาหารนะคะเมื่อรับประทานอาหารเข้าไปแล้วร่างกายก็จะสามารถนำเอาไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตซึ่งมีอยู่ทั้งหมด6ชนิดนะคะได้แก่คาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินและธาตุและน้ำส่วนของสารที่ไม่ใช่สารอาหารนะคะก็หมายถึงสารอื่นที่อยู่ในอาหารนะคะที่ไม่จัดว่าเป็นสารอาหารนะคะบางชนิดพบว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะเช่นสารพฤกษเคมีนะคะพบว่ามีส่วนช่วยในการส่งเสริมสุขภาพและก็ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังบางชนิดนะคะบางชนิดของสารนั้นก็จะไม่มีประโยชน์และก็ไม่ให้โทษนะคะแต่อาจจะทำการขัดขวางการดูดซึมของสารอาหารในร่างกายเช่นไฟเตตและออกซาเลตนะคะซึ่งพบได้ในพืชผักผลไม้บางชนิดนะคะบางชนิดของสารก็อาจจะก่อให้เกิดโทษต่อร่างกายเช่นโลหะหนักนะคะที่เราพบกันได้เช่นปรอทเป็นต้นคุณค่าทางโภชนาการของอาหารนะคะอาหารจะมีคุณค่าทางโภชนาการมากหรือน้อย

ขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณของสารอาหารแล้วก็สารที่ไม่ใช่อาหารที่เป็นองค์ประกอบอยู่ในอาหารนะคะสิ่งที่อยากจะเน้นก็คือไม่มีอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนและมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายนะคะดังนั้นเราจึงมีการจัดอาหารออกเป็นหมวดหมู่นะคะหรือเป็นกลุ่มตามปริมาณของสารอาหารที่มีมากนะคะประเทศไทยเราก็แบ่งอาหารออกเป็นอาหารหลัก5หมู่นะคะโดยการจัดกลุ่มอาหารตามปริมาณของสารอาหารที่มีมากในอาหารนะคะเพื่อประโยชน์สำหรับการเลือกบริโภคอาหารที่เหมาะสมนะคะโดยเราจะเน้นว่าควรจะทำการบริโภคอาหารที่หลากหลายชนิดเพื่อจะช่วยให้ได้รับสารอาหารครบนะคะชนิดและก็ในปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายและนอกจากนี้ยังจะช่วยในการหลีกเลี่ยงการได้รับสารอาหารหรือสารอื่นๆที่ปนอยู่ในอาหารที่มากเกินไปจากความหมายของภาวะทุพโภชนาการนะคะที่หมายถึงความเสื่อมของสุขภาพนะคะดังนั้นภาวะทุพโภชนาการจึงหมายความรวมทั้งภาวะโภชนาการขาดและภาวะโภชนาการเกินนะคะในภาวะโภชนาการขาดเนี่ยถ้าเป็นการขาดในระยะแรกๆเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นภาวะการขาดสารอาหารนะคะสำหรับภาวะการขาดสารอาหารในระดับมินเมนั้นก็หมายถึงว่าร่างกายเราได้รับสารอาหารเพียงพอแต่ไม่มีปริมาณมากสำหรับการสะสมไว้ในร่างกายเอาไว้ใช้ในภาวะฉุกเฉินเช่นในภาวะเจ็บป่วยหรือในภาวะที่ร่างกายต้องการสารอาหารในปริมาณมากเพื่อการเจริญเติบโตนะคะสำหรับการขาดสารอาหารที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีความรุนแรงก็จะเกิดเป็นโรคขาดสารอาหารนะคะเช่นโรคขาดสารไอโอดีนนะคะโรคขาดวิตามินเอเป็นต้นนะคะในส่วนของภาวะโภชนาการเกินนะคะถ้าเป็นการได้รับอาหารที่ให้พลังงานมากในระยะแรกๆก็จะปรากฏเป็นภาวะน้ำหนักเกินนะคะหรือโอเวอร์เวทนะคะแต่ถ้าหากภาวะอันนี้เกิดขึ้นค่อนข้างมากแล้วก็รุนแรงต่อเนื่องก็จะกลายเป็นโรคอ้วนหรือโอเบซิตี้นะคะส่วนการได้รับวิตามินบางชนิดโดยเฉพาะวิตามินที่ละลายในไขมันนะคะแล้วก็แร่ธาตุบางชนิดที่เกินความต้องการก็อาจจะเกิดเป็นภาวะที่เป็นพิษได้นะคะสำหรับโรคที่สัมพันธ์กับโภชนาการนั้นก็จะเป็นโรคที่เกิดจากวิถีชีวิตนะคะซึ่งในปัจจุบันคนไทยเราก็มีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากๆนะคะคือมีการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสมนะคะมีพลังงานมากมีลักษณะของหวานจัดเค็มจัดนะคะร่วมกับการมีกิจกรรมทางกายน้อยการพักผ่อนไม่เพียงพอและมีความเครียดซึ่งก็จะเป็นปัจจัยที่นำไปสู่ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือบางครั้งเราเรียกว่าเป็นโรควิถีชีวิตนะคะเช่นโรคอ้วนโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและหลอดเลือดและก็โรคมะเร็งบางชนิดในภาพนี้ก็จะเป็นการสรุปให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของอาหารและสุขภาพหรือโภชนาการนะคะจากอาหารนะคะซึ่งมีส่วนประกอบของสารอาหารและสารที่ไม่ใช่สารอาหารนะคะเมื่อเข้าสู่ร่างกายโดยการกินก็จะมีการย่อยการดูดซึมการขนส่งการนำไปใช้รวมถึงการขับถ่ายออกจากร่างกายนะคะซึ่งส่งผลรับเป็นภาวะสุขภาพหรือภาวะโภชนาการนะคะทั้งภาวะโภชนาการดีภาวะทุพโภชนาการขาดหรือเกินและก็โรคที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการความสัมพันธ์ของโภชนาการกับสุขภาพนะคะก็อาจจะแบ่งเป็นโภชนาการกับสุขภาพทางร่างกายนะคะซึ่งอันนี้ก็จะมี
ความค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าโภชนาการก็จะมีส่วนส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกายนะคะรวมทั้งการเจริญเติบโตและพัฒนาการของสมองนะคะช่วยในการสร้างภูมิคุ้มกันโรคนะคะแล้วก็ชะลอการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะในความสัมพันธ์ของโภชนาการกับสุขภาพทางจิตและอารมณ์นะคะโภชนาการที่ดีนะคะก็จะมีส่วนทำให้มีสุขภาพจิตที่ดีนะคะแต่ในลักษณะของผู้ที่มีภาวะโภชนาการขาดหรือเกินนั้นก็พบว่ามันมีส่วนในการส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพจิตนะคะที่เป็นปัญหาได้นะคะและในทางตรงกันข้ามนะคะผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตก็จะส่งผลกระทบทำให้มีภาวะโภชนาการขาดและเกินได้เช่นเดียวกันนะคะโภชนาการนั้นก็จะมีส่วนสัมพันธ์ในการส่งเสริมให้มีทั้งอารมณ์ดีนะคะแล้วก็อารมณ์ที่ไม่ดีได้นะคะสำหรับความสัมพันธ์ของโภชนาการกับสุขภาพสังคมนะคะผู้ที่มีภาวะโภชนาการดีนะคะก็จะมักจะเป็นผู้ที่มีสุขภาพจิตดีสามารถปรับตัวให้อยู่กับสังคมได้อย่างมีความสุขนะคะทำให้มีสุขภาพสังคมที่ดีนะคะในทางกลับกันนะคะผู้ที่มีภาวะโภชนาการขาดหรือภาวะโภชนาการเกินก็จะมีผลกระทบต่อสุขภาพนะคะของครอบครัวนะคะออกไปสู่ชุมชนหรือก็สังคมโดยรวมได้สำหรับโภชนาการกับสุขภาพในภาวะเจ็บป่วยนั้นนะคะการมีโภชนาการที่เหมาะสมนะคะก็จะช่วยให้การรักษาโรคเนี่ยได้ผลดีนะคะลดภาวะแทรกซ้อนและความรุนแรงของโรคนะคะลดการตายและความพิการช่วยให้การฟื้นฟูร่างกายนะคะเกิดขึ้นได้เร็วขึ้นนะคะลดระยะการนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลซึ่งจะส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่ายสถานการณ์ปัญหาโภชนาการของไทยนะคะในอดีต 40-50 ปีที่แล้วเนี่ยประเทศไทยเราก็เผชิญกับปัญหาทุพโภชนาการในด้านการขาดสารอาหารเป็นหลักนะคะต่อมาปัญหานั้นก็ได้รับการแก้ไขนะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจสังคมก็ทำให้เกิดปัญหาโภชนาการเกินเพิ่มขึ้นนะคะปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่าประเทศไทยเราเนี่ยเผชิญปัญหาทุพโภชนาการทั้งสองด้านก็คือทั้งด้านปัญหาการขาดแล้วก็ปัญหาโภชนาการเกินนะคะโดยปัญหาโภชนาการขาดนั้นเนี่ยก็จะพบว่ามันมีขนาดของปัญหาลดลงค่อนข้างมากนะคะแล้วก็มีในระดับไม่รุนแรงจะพบได้เฉพาะในประชากรบางกลุ่มเท่านั้นนะคะเช่นการขาดโปรตีนและพลังงานก็จะพบเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็กนะคะซึ่งจะส่งผลให้เด็กเนี่ยมีการเจริญเติบโตของความสูงเนี่ยค่ะเตี้ยกว่าอายุกว่าเกณฑ์อายุนะคะสำหรับโรคขาดไอโอดีนแล้วก็โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กนั้นก็จะพบได้บ้างในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์บางกลุ่มนะคะในส่วนของปัญหาโภชนาการเกินแล้วก็โรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการนะคะซึ่งก็มีอยู่หลายปัญหานั้นเนี่ยนะคะก็พบว่ามันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและจัดเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศในปัจจุบันนะคะในส่วนของสถานการณ์ปัญหาโภชนาการนั้นเนี่ยอยากจะให้นักศึกษาได้มีความตระหนักว่าสถิติข้อมูลต่างๆนะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลานะคะดังนั้นเพื่อให้สถานการณ์นั้นเป็นปัจจุบันก็เลยอยากจะให้นักศึกษาเนี่ยได้ทำการหาข้อมูลนะคะจากแหล่งข้อมูลต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเวลานักศึกษาจะนำเสนอเป็นข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับสถานการณ์ของปัญหานะคะบทบาทของพยาบาลในงานโภชนาการนะคะในที่นี้ก็จะขอแบ่งออกเป็น2 ส่วนนะคะก็คือในสถานบริการสุขภาพหรือโรงพยาบาลแล้วก็นอกสถานบริการสุขภาพนะคะ
ในสถานบริการสุขภาพนั้นก็อาจจะแบ่งเป็นส่วนของผู้ป่วยนอกนะคะก็อาจจะมีบทบาทในเรื่องของการคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นสำหรับผู้มารับบริการนะคะเช่นการชั่งน้ำหนักการวัดส่วนสูงเพื่อคำนวณดัชนีมวลกายหรือการสัมภาษณ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคอาหารและโภชนาการนะคะแต่บทบาทหลักที่พยาบาลจะทำมากก็คือการให้โภชนศึกษาหรือการให้คำแนะนำการให้นำปรึกษากับผู้ป่วยนะคะหรือญาติผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวข้องกับอาหารและโภชนาการนะคะแล้วก็ในส่วนของการส่งเสริมสุขภาพทางโภชนาการในเช่นในคลินิกฝากครรภ์หรือคลินิกสุขภาพเด็กดีนะคะสำหรับผู้ป่วยในก็จะเป็นการประยุกต์กระบวนการทางโภชนาการในกระบวนการพยาบาลนะคะสำหรับกระบวนการทางโภชนาการหรือกระบวนการให้โภชนาบำบัดนั้นเนี่ยก็จะมีองค์ประกอบอยู่4ด้านนะคะก็คือการประเมินทางโภชนาการซึ่งก็จะมีวิธีการประเมินต่างๆนะคะร่วมกับข้อมูลอื่นๆก็จะนำมาสู่การวินิจฉัยปัญหาทางโภชนาการนะคะและก็นำมาสู่การวางแผนในการให้โภชนาบำบัดที่เหมาะสมนะคะก็มีการควบคุมกำกับและก็การประเมินผลการให้โภชนาบำบัดในทั้ง4องค์ประกอบนี้ก็มักจะเริ่มจากการมีการทำการคัดกรองในเบื้องต้นนะคะเพื่อให้ทราบว่ามีภาวะเสี่ยงต่อการที่จะเกิดภาวะทุพโภชนาการหรือไม่นะคะสำหรับกระบวนการพยาบาลนะคะก็จะประกอบไปด้วย5ขั้นตอนนะคะก็คือการประเมินนะคะการวินิจฉัยการวางแผนการดำเนินการและการประเมินผลก็จะเห็นว่าทั้ง5ขั้นตอนนะคะในกระบวนการพยาบาลนั้นก็จะมีความสอดคล้องกับกระบวนการทางโภชนาการนะคะดังนั้นพยาบาลก็สามารถที่จะบูรณาการนะคะการดูแลสุขภาพทางโภชนาการเข้ามาในกระบวนการพยาบาลได้ทุกขั้นตอนนะคะส่วนบทบาทของพยาบาลนะคะนอกสถานบริการสุขภาพอาจจะเป็นครอบครัวโรงเรียนหรือสถาบันหรือชุมชนนะคะซึ่งโดยทั่วไปก็จะประกอบไปด้วยการประเมินปัญหาโภชนาการนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะโดยอาจแบ่งได้เป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มที่มีภาวะปกตินะคะหรือกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาโภชนาการและกลุ่มที่มีปัญหาโภชนาการนะคะโดยทำการดูแลนะคะโดยพยาบาลก็จะทำการดูแลสุขภาพด้านโภชนาการตามกลุ่มปัญหาที่พบนะคะนอกเหนือจากนั้นแล้วพยาบาลก็จะมีบทบาทหน้าที่ในการประสานงานโครงการด้านสุขภาพนะคะระหว่างบ้านชุมชนโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะในส่วนของบทบาทอีกบทบาทหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นงานใหม่นะคะก็คือการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารเพื่อโภชนาการนะคะในเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารเพื่อโภชนาการนั้นก็จะเป็นการดูแลคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยนะคะในผลิตภัณฑ์อาหารนะคะให้ได้มีการบริโภคอย่างถูกต้องเพื่อการมีภาวะโภชนาการที่ดีนะคะรวมทั้งการพิทักษ์สิทธิ์นะคะพิทักษ์ประโยชน์ไม่ให้ผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบนะคะจากผู้ประกอบการนะคะถ้าพิจารณาถึงการคุ้มครองผู้บริโภคก็จะดูจากห่วงโซ่ของการผลิตอาหารนะคะนับตั้งแต่การผลิตอาหารจากฟาร์มนะคะมีการรวบรวมนะคะนำมาสู่การแปรรูปนะคะการขนส่งการจัดเก็บการปรุงประกอบอาหารการจำหน่ายจนถึงผู้บริโภคซึ่งอาจจะมีบางส่วนที่เป็นเรื่องของการนำเข้านะคะดังนั้นในห่วงโซ่อาหารทั้งหมดนี้ก็จะมีส่วนที่เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่3ส่วน3กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มของผู้ประกอบการนะคะกลุ่มของหน่วยงานที่ควบคุมกำกับดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยต่างๆซึ่งอาจจะมีหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องในหลายหน่วยงานและก็หลายกระทรวงนะคะโดยเฉพาะกระทรวงหลักๆก็คือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะ
แล้วก็กระทรวงสาธารณสุขโดยคณะสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะคะอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มของผู้บริโภคซึ่งควรจะได้รับการพิทักษ์นะคะคุ้มครองนะคะพระราชบัญญัติหรือกฎหมายทางที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคที่สำคัญก็คือพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522นะคะซึ่งจัดเป็นกฎหมายหลักในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารเพื่อโภชนาการภายใต้บทบัญญัติพระราชบัญญัติอาหารนั้นก็จะแบ่งการดำเนินงานออกเป็น3ส่วนหลักๆนะคะในส่วนแรกก็คือเป็นการกำหนดมาตรฐานอาหารและองค์ประกอบอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอาหารนะคะในส่วนที่2ก็คือการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ก่อนออกจากนะคะไปยังตลาดนะคะแล้วก็การกำกับดูแลผลิตภัณฑ์หลังออกตลาดนะคะสำหรับบทบาทของพยาบาลนะคะกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารเพื่อโภชนาการนั้นก็อาจจะแบ่งได้เป็น3ลักษณะนะคะในส่วนแรกก็คือพยาบาลวิชาชีพนะคะที่ทำงานอยู่ในส่วนงานเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะที่อาจจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ไปทำการตรวจสอบนะคะในสถานที่ผลิตอาหารหรือสถานที่ต่างๆนะคะเช่นการเก็บอาหารสถานที่จำหน่ายอาหารนะคะในส่วนนี้ก็จะช่วยในการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับอาหารที่ปลอดภัยนะคะในแง่ของกฎหมายนะคะสรุปนะคะโภชนาการเป็นพื้นฐานของสุขภาพนะคะพยาบาลซึ่งมีหน้าที่ดูแลสุขภาพของบุคคลทุกวัยทั้งภาวะปกติและภาวะเจ็บป่วยนะคะจึงจำเป็นต้องมีความรู้หลักโภชนาการนะคะโภชนาการเริ่มเข้ามามีบทบาทต่อสุขภาพของคนเราตั้งแต่เกิดต่อเนื่องจนตายนะคะโภชนาการที่ดีในแต่ละช่วงวัยจะช่วยให้มีสุขภาพที่ดีทั้งทางร่างกายจิตใจปัญญาหรือจิตวิญญาณและก็สังคมนะคะพยาบาลสามารถประยุกต์หลักโภชนาการมาใช้ในการดูแลสุขภาพในทั้ง4มิติก็คือการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการรักษาโรคและการฟื้นฟูสุขภาพนะคะในภาวะเจ็บป่วยการให้โภชนาบำบัดที่เหมาะสมในกระบวนการพยาบาลก็จะช่วยรักษาช่วยให้การรักษาได้ผลดีนะคะลดภาวะแทรกซ้อนมีลดความพิการการตายและค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลนะคะพยาบาลสามารถทำบทบาทหน้าที่ในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารเพื่อโภชนาการนะคะเนื่องจากในบางหัวข้อนะคะอาจารย์ไม่ได้นำเสนอแล้วก็ในประเด็นต่างๆก็ไม่สามารถที่จะนำเสนอในรายละเอียดได้นะคะจึงอยากให้นักศึกษาได้ทำการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมนะคะในหน่วยที่1นะคะเพื่อให้มีความเข้าใจมากขึ้นโดยเฉพาะในตอนที่ 4.1 นะคะซึ่งเป็นเรื่องของกฎหมายและก็การคุ้มครองผู้บริโภคนะคะในด้านอาหารเพื่อโภชนาการสำหรับพยาบาลนะคะซึ่งอาจจะเป็นเรื่องใหม่นะคะก็อยากให้นักศึกษาได้ทำความเข้าใจเพิ่มเติมนะคะมากขึ้นค่ะ

0: ือกเรียนมสทก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสทเนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
1: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: สารพันคำถามกับสภากาชาติไทยตอนอาสาสมัครใจเกินร้อยทราบหรือไม่ว่าผู้ที่สามารถสมัครเป็นอาสากาชาติได้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. อายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ 2. สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้ 3. มีสุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง 4. ยินดีและพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อปฏิบัติของอาสาสมัครสภากาชาติไทยผู้ที่สนใจสามารถสมัครเป็นอาสากาชาติได้โดยใช้รูปถ่ายขนาด1นิ้วจำนวน1รูปและสำเนาบัตรประชาชนจำนวน1ใบสมัครได้ที่ฝ่ายอบรมและประสานงานสำนักงานอาสากาชาติสภากาชาติไทยหรือโทร02-252-6913
3: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง16692. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6.บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
4: เรียนมสทได้เหรอ
5: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504-7788

0: บที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
1: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

คุณค่าของความเป็นไทยคือรากฐานของความเป็นเราสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือมสท.กับชุดรายการรักไทยและผมกัญจัญญาวุฒิวันที่จะพาคุณผู้ชมเดินทางผ่านประตูแห่งการเวลาไปเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อให้เราทุกคนเห็นความสำคัญของชนชาติไทยครับและช่วงแรกของรายการนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปที่ย่านการค้าเก่าแก่ครับที่มีมาอย่างยาวนานทางประวัติศาสตร์และเป็นหัวใจสำคัญทางเศรษฐกิจครับย่านแห่งนี้มีสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นครับแบบชิโนโปรตุเกสและนีโอคลาสสิกที่ผสมผสานอย่างลงตัวกับวัฒนธรรมไทยจีนที่ย่านท่าวังจังหวัดนครศรีธรรมราชจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันในช่วงเก็บมาเล่าครับ

0: นครศรีธรรมราชในอดีตคือนครรัฐโบราณที่ยิ่งใหญ่ในคาบสมุทรภาคใต้มีชื่อเสียงในฐานะเมืองท่าค้าขายระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการปกครองเมือง12นักษัตริย์คนไทยเชื้อสายจีนในย่านท่าวังเมืองนครศรีธรรมราชมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและเป็นส่วนสำคัญที่หล่อหลอมเอกลักษณ์ของคนไทยเชื้อสายจีนของนครศรีธรรมราชมาจนถึงปัจจุบัน
1: จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานสืบเนื่องมาถามว่ามาตั้งแต่ไหนนะครับถ้าหากว่าเรามองถึงคาบสมุทรไทยที่ทอดลงมาตั้งแต่คอคอดกระจนลงมาถึงตอนเหนือที่ทุกวันนี้เป็นประเทศมาเลเซียคือตลอดทั้งภาคใต้เราเนี่ยนะครับมันเป็นดินแดนสำคัญเป็นสะพานเชื่อมโลกระหว่างตะวันออกตะวันตกแล้วก็เหนือใต้ถ้าใครจะเดินทางไปไหนก็ต้องผ่านที่ตรงนี้นะครับมีหลักฐานว่าในสมัยสุวรรณภูมิเนี่ยมีการเดินทางติดต่อระหว่างโลกตะวันตกและโลกตะวันออกผ่านแถวแถวคาบสมุทรไทยนี้ที่ตั้งแต่คอคอดกะลงมาเรื่อยๆทั้งอ่าวบ้านดอนและที่ตะกั่วป่าหลายฝ่ายบอกว่าสุวรรณภูมิเนี่ยมีหลักฐานอยู่ที่นี่นะครับแต่ที่สำคัญก็คือเมื่อก่อเกิดเป็นรัฐเนี่ยถามว่ารัฐไหนเกิดแรกสุดบันทึกในทางอินเดียบอกว่ามีสุวรรณภูมิบันทึกฝ่ายจีนบอกว่ามีหลายรัฐหลายเมืองเช่นมีพันพานมีเชียโทมีคันโทลินะครับจนกระทั่งเกิดเป็นศรีวิชัยและก็ตามพรลิงนครศรีธรรมราชเนี่ยสรุปกันว่าคือตามพรลิงแต่มีหลักฐานเก่าไปถึงศรีวิชัยด้วยแล้วหลังจากนั้นมานครศรีธรรมราชก็ก่อตัวหลังจากศรีวิชัยก็เป็นสิริธรรมนครตามหลักฐานในสมัยสุโขทัยและสืบมาจนถึงปัจจุบันนะครับที่นครศรีธรรมราชจึงกลายเป็นพื้นที่สำคัญ 2-3 อย่างอันที่1คือเป็นพื้นที่เชื่อมต่อสัมพันธ์ของผู้คนทั้งบนแผ่นดินนี้แล้วก็แผ่นดินต่างๆในโลกนี้เป็นสถานีการค้าที่สำคัญแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่ารัฐนครศรีธรรมราชเนี่ยได้ก่อตัวขึ้นเป็นรัฐที่สืบต่อจากตามพรลิงจนกลายเป็นปรากฏศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงเรียกว่าสิริธรรมนครหรือศรีธรรมราชเราก็มีสี่แยกท่าวังที่เรียกว่าเป็นไชน่าทาวน์ถามว่าไชน่าทาวน์ที่นครศรีธรรมราชเริ่มเมื่อไหร่โดยหลักฐานแล้วเราพบว่าตั้งแต่สมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีนะครับมีสุสานหลวงของลูกหลานของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีของเจ้าเมืองนครอยู่ทางตอนเหนือของเมืองนครเลยท่าวังไปเล็กน้อยแต่ตรงนี้เนี่ยเป็นเซตเมนต์ของชาวจีนท่าวังนะครับ
0: คำว่าท่าวังนั้นอาจมาจากชุมชนที่ตั้งอยู่หน้าวังของพระเจ้าอุปราชพัทซึ่งมีเรือเดินสมุทรมาจอดถ่ายสินค้ากันอย่างคึกคักชุมชนท่าวังเริ่มตั้งแต่บริเวณริมคลองท่าวังหรือคลองท่าซักเป็นเส้นทางคมนาคมหลักทางน้ำที่สำคัญเชื่อมต่อระหว่างชุมชนไปสู่ทะเลอ่าวไทยที่ปากแม่น้ำปากพยาซึ่งเป็นอ่าวสำหรับพักเรือสำเภาทำให้ชุมชนท่าวังเป็นย่านการค้าที่สำคัญเป็นศูนย์กลางการค้าที่คึกคักพ่อค้าชาวจีนจำนวนมากจึงได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานและประกอบอาชีพค้าขายในบริเวณแห่งนี้ชุมชนคนไทยเชื้อสายจีนย่านท่าวังไม่เพียงแต่เป็นผู้อยู่อาศัยแต่ยังเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและรักษาเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของเมืองนครศรีธรรมราชมาโดยตลอดสถาปัตยกรรมที่มีเสน่ห์เพราะย่านแห่งนี้เต็มไปด้วยกลิ่นอายความคลาสสิกของตึกรามบ้านช่องและสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ
1: ์ตึกหลังนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับมีหลักฐานว่าจีนจากสิงคโปร์ซึ่งเป็นพ่อค้าแร่ดีบุกต้องการย้ายฐานมาอยู่ที่นครเพราะนครเป็นที่ส่งออกดีบุกที่สำคัญของประเทศไทยมาตั้งแต่สมัยพระเอกาทศรสฮอลันดาโปรตุเกสมาตั้งสถานีค้าดีบุกอยู่ที่นี่เพราะที่นี่เป็นผู้รวมดีบุกสำหรับส่งไปให้อยุธยานะครับแล้วส่งออกไปภายนอกนั้นโปรตุเกสฮอลันดามาตั้งอยู่ที่นี่จีนสิงคโปร์จึงมาสร้างตึกหลังนี้เมื่อ2440ต่อจากนั้นมาเนี่ยมีซินแซจากเซี่ยงไฮ้มาใช้อาคารหลังนี้เป็นโรงพยาบาลแล้วชาวจีนในนครก็รวมตัวกันทำเป็นนครสมาคมแล้วก็เป็นโรงเรียนจีนนครศรีธรรมราชนะครับอาคารหลังนี้

0: ทุกวันนี้รื้อทิ้งหมดแล้วแต่หลังนี้ยังเก็บไปได้นะครับในช่วงที่2530จนถึง2550เนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นแหล่งที่เราเรียกว่าแหล่งมั่วสุมสร้างสรรค์ทางปัญญาในชื่อของสวนสร้างสรรค์นครบวรรัตน์เป็นร้านหนังสือมีกิจกรรมต่างๆและทุกวันนี้กำลังปรับปรุงใหม่นะครับถ้าโดยอาคารสถาปัตยกรรมลักษณะนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่จะเรียกว่าชิโนโปรตุกีสแต่แวดวงสถาปัตยกรรมเขาบอกว่าเรียกไม่ได้แล้วนะครับไม่ใช่ทั้งชิโนโปรตุกีสและไม่ใช่ทั้งชิโนยูโรเปียนนะครับแต่จริงๆแล้วจะต้องเรียกใหม่ว่าเอคเลติก ECLECTIC Eclectic Architectures คือเป็นสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานของคนท้องถิ่นชอบสไตล์อินเดียก็เอาอินเดียมาใส่ชอบสไตล์จีนก็เอาจีนมาใส่ชอบสไตล์ฝรั่งก็เอาฝรั่งมาใส่จะเห็นว่าด้านหน้าเนี่ยเป็นแบบนีโอคลาสสิกเห็นเป็นซุ้มแบบทางยุโรปนะครับแต่ช่องทางเดินเนี่ยที่เรียกว่าหงอคากีหรือ Five Foot Walkway เนี่ยเป็นอารมณ์แบบจีนนะครับแต่จีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งจีนที่ย่างช่องแคบมะละกานะครับอันนี้ก็เป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างไว้แล้วก็มีช่องทางนะครับมีช่องอากาศที่เรียกว่าฉิมแจ้เป็นแอร์เวลระบายอากาศนี่เป็นลักษณะพิเศษในบางแห่งเขาเรียกว่านี่คือช็อปเฮาส์คือร้านที่เป็นบ้านด้วยนะครับ
1: ท่าวังย่านการค้าเก่าแก่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชสมัยหนึ่งเคยเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อทั้งโลกตะวันตกและตะวันออกผ่านท่าเรือท่าวังทำให้ชุมชนการค้านี้มีร่องรอยความเป็นพหุวัฒนธรรมยังสามารถพบเห็นได้เกือบทุกซอกทุกมุมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์
2: ย่านท่าวังแห่งนี้นะครับมีอาคารหลังหนึ่งที่รู้จักกันในนามว่าตึกยาวหรือบวรนครครับมีอายุยาวนานกว่า125ปีเป็นสถาปัตยกรรมสไตล์นีโอคลาสสิกชิโนโปรตุเกสครับเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ที่ถูกขนานนามว่าแหล่งมั่วสุมสร้างสรรค์ทางปัญญาครับเป็นที่จัดนิทรรศการเวิร์กช็อปงานคลาสที่หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันในช่วงสืบสานต่อยอดครับ

0: ย่านชุมชนท่าวังมีอดีตร้านหนังสือตั้งอยู่ภายในตึกยาวหนึ่งในอาคารประวัติศาสตร์กลางเมืองที่มีอายุกว่า128ปีสร้างในปี2447ในสมัยรัชกาลที่5แต่เดิมเคยเป็นร้านขายแร่โรงพยาบาลโรงเตี๊ยมโรงยาฝิ่นโรงเรียนจีนและอาคารสโมสรปัจจุบันผู้เป็นเจ้าของคือนายแพทย์บัญชาพงพาณิชย์โดยตึกนี้มีการขุดค้นทางโบราณคดีและอาณาบริเวณโดยรอบและได้รับการปรับปรุงเพื่อเป็นพื้นที่สร้างสรรค์เรียนรู้พักผ่อนและกิจกรรมต่างๆมีการจัดนิทรรศการร่วมสมัยมากมายใช้ชื่อพื้นที่นี้ว่าบวรนคร
1: นักสถาปัตยกรรมทั้งหลายที่มาที่นี่เขาจะบอกว่าเฮ้ยอันนี้มีความพิเศษ3อย่างนะครับอันที่1ก็คือมีความกว้างเป็นพิเศษเพราะปกติแล้วบ้านแต่ก่อนจะกว้างประมาณ3เมตรนี่มันเกือบ5เมตรอันที่2ฝ้าเพดานสูงนะครับเป็นพิเศษอันที่3ตึกหลังนี้ยาวเป็นพิเศษคือยาวเกือบ50เมตรนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของอาคารแต่ที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงก็คือว่าในการบูรณะเนี่ยเราทำการขุดค้นทางโบราณคดีนะครับมีการหลุมขุดค้นดูว่าฐานรากมันเป็นยังไงการศึกษาค้นคว้าเราพบว่าฐานรากอาคารหลังนี้ไม่มีเสาเข็มไม่มีฐานไม่มีคานใช้ระบบที่เรียกว่า wall bearing ก็คือก่ออิฐซ้อนๆกันบนสันดอนหาดทรายแล้วก็ก่อเป็นผนังหนาเกือบครึ่งเมตรนะครับแล้วขึ้นไปแล้วก็มีคานไม้มีตรงผ่านแล้วมุงหลังคาก็เป็นอาคารที่เรียบร้อยเลยนะครับอันที่สองเนี่ยเราทำการขุดค้นทางโบราณคดีโดยได้รับการอนุญาตจากกรมศิลปากรนะครับพบว่าชั้นดินต่ำสุดของที่นี่เราพบเครื่องถ้วยสมัยศรีวิชัยนะฮะแล้วก็สืบมาจนถึงสมัยอยุธยาเราก็พบเครื่องถ้วยที่น่าตื่นเต้นที่สุดคือครบขวดน้ำแร่จากเยอรมันอยู่ที่นี่แล้วตั้งแต่สมัยอยุธยาพอมาสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นรัชกาลที่4ที่5เราพบถ้วยกินน้ำชาที่มีบทกวี

ว่าด้วยเรื่องสามก๊กตอนโจโฉแตกทัพเรืออันนี้ก็เป็นสิ่งที่แสดงว่าผู้คนที่นี่อยู่กันมานานแล้วก็มีเครื่องใช้ที่ไม่ธรรมดาและที่สำคัญคือเกี่ยวโยงกับทั้งฝรั่งและเกี่ยวโยงกับทั้งจีนด้วยครับประเด็นท้ายที่อยากจะนำเรียนนะครับสำหรับบริเวณนี้และอาคารหลังนี้ก็คือว่าการอนุการบูรณะนะครับได้รับความร่วมมือในการศึกษาพัฒนาโดยสถาบันอาสมศิลป์บวกกับท่านอาจารย์วิมลรัตน์จากคณะสถาปนิกสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาทำการศึกษาว่าถ้าเราจะปรับปรุงอาคารหลังนี้ควรจะเป็นแบบไหนเราได้บทสรุปว่าเป็นงานอนุรักษ์แต่ก้าวไปข้างหน้าต่อไม่ใช่อนุรักษ์แบบหยุดนิ่งเราใช้คำว่าให้ชีวิตใหม่กับตึกหลังนี้นะครับเพื่อตึกหลังนี้ยังคงประโยชน์ใช้สอยได้และรักษาสภาพเดิมได้ยกตัวอย่างเช่นผนังข้างหลังนะครับเดิมเนี่ยมีการฉาบปูนไว้แต่เมื่อตัดสินแล้วเพื่ออยากจะให้เห็นว่าโครงสร้างเดิมเป็นแบบนี้นะก่ออิฐกันแบบนี้ถือปูนแบบนี้ก็เลยกระเทาะปูนเก่าออกแล้วทำให้เห็นว่าผนังเดิมเนี่ยใช้อิฐโบราณซึ่งเป็นอิฐร่วมสมัยกับกำแพงเมืองนครศรีธรรมราชแต่พอขั้นที่ว่าจะรักษาให้คงทนถาวรเนี่ยทำยังไงเราก็ปรึกษาไปที่กองทุนโบราณสถานโลกหรือ World Monument Fund นะครับที่อยู่ที่นิวยอร์กปรากฏว่ากองทุนนี้เนี่ยที่เขาทำงานอยู่ที่วัดชัยวัฒนารามที่พระนครศรีอยุธยาเนี่ยคุณเจฟบอกว่าถ้างั้นทางกองทุนจะมาช่วยสุดท้ายทางกองทุนก็มาช่วยทำการบูรณะปฏิสังขรณ์แล้วก็ตกแต่งให้จบออกมาเป็นผนังโบราณแต่ยังรักษาความเป็นโบราณแต่ดูแล้วเรียบร้อยขึ้นตลอดนะครับ

ในฐานะที่เป็นบ้านจีนนครแต่ก่อนเนี่ยนะครับถามว่ามีอะไรบ้างที่เกี่ยวกับจีนนะครับประเด็นสำคัญก็คือว่าผู้คนที่มาอยู่ที่นครศรีธรรมราชตั้งแต่ไหนแต่ไรเนี่ยมีคนจีนมาอยู่ตั้งแต่สมัยอยุธยาสืบมาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าพระยานครหนูผู้ที่ตั้งก๊กเมืองนครตอนที่เสียกรุงครั้งที่สองเนี่ยฉายาของเจ้าพระยานครหนูเนี่ยก็ชื่อว่าหม่อมทองเหนียวก็เป็นลูกครึ่งจีนนะครับเป็นลูกของจีนปาดจนกระทั่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยมาผนวกเมืองนครเข้าไปได้เนี่ยพระองค์ก็ส่งเจ้าจอมนะฮะให้มาเป็น เรียกว่าเป็นมารดาลับนะฮะมาอยู่ที่เมืองนครแล้วก็มีเจ้าพระยานครน้อยซึ่งก็เป็นลูกครึ่งจีนนะครับด้วยเหตุนี้เนี่ยในอาคารหลังนี้ที่ตึกยาวบวรนครเนี่ยจึงมีอัญเชิญรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมาไว้ที่นี่ด้วยแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าศาสตราวุธหรือเครื่องเรือนชุดที่ผมนั่งอยู่แล้วถ้าหากว่าท่านแวะมาที่นี่ก็นั่งได้นะครับเพราะออกแบบไว้ให้สำหรับเป็นพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้เพื่อได้สัมผัสกับความเป็นจริงคือชุดนี้เนี่ยเป็นชุดที่เคยอยู่ในวังเจ้าพระยานครหรืออยู่ในเรียกว่าเป็นตำหนักหรือเป็นเวียงหรือเป็นจวนของเจ้าเมืองนครซึ่งเป็นผู้ที่สืบทอดมาจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชศาสตราวุธชุดนี้เคยออกศึกรบรักษาเมืองบนหลังช้างคู่กับเมืองนครมาแต่ไหนแต่ไรมานะครับ

การมาอยู่ของคนจีนเนี่ยเวลาเขามาตั้งถิ่นฐานเนี่ยเมื่อเขาตัดสินใจว่าจะตั้งถิ่นฐานแล้วเขาไปตั้งศาลเจ้านะครับว่ากันว่าศาลเจ้าจีนทั้งหลายเป็นการยืนยันว่ามี settlement คือตั้งถิ่นฐานของคนจีนแล้วก็จะเป็นสถานีอยู่สถานีเดินทางและทำการค้าในอาคารหลังนี้ในห้องโถงนี้จึงได้ไปจำลองป้ายประจำศาลเจ้าสำคัญของท่าวังมาติดตั้งไว้ด้วยคือป้ายจากศาลเจ้าหมาโจ้และป้ายจากศาลเจ้ากวนอูนะครับซึ่งศาลเจ้าหมาโจ้นั้นก็คือเป็นเทพผู้พิทักษ์

0: เดินทางให้ปลอดภัยขณะเดียวกันเนี่ยคุณค่าของกวนอูก็มาสถาปนาอยู่ที่เมืองนครหมายความว่ามีความกล้าหาญซื่อสัตย์กตัญญูนะครับนั่นคือสัญลักษณ์ของกวนอูก็เป็นหลักคิดของชาวนครในห้องถัดไปนะครับก็จะออกแบบให้เป็นห้องอยู่และห้องทำงานของคนจีนแต่ก่อนในนครศรีธรรมราชมีตั้งแต่ตังการกินข้าวชุดสำหรับทานอาหารที่ทางหลายคนมาแล้วก็ถามว่าเอ๊ะเป็นอย่างนี้หรือนะครับเพราะว่าเรามีตังเตี้ยๆซึ่งทุกคนรู้ว่าเป็นโต๊ะญี่ปุ่นจะนั่งพื้นแต่ไม่ใช่นะครับเรามีหลักฐานว่าคนไทยแต่เดิมที่นครศรีธรรมราชเนี่ยจะนั่งบนตังสอดคล้องกับที่ทางฝรั่งเศสมาสำรวจไว้แล้วบอกว่าชาวสยามกินข้าวกันโดยนั่งตังแล้วก็มีถ้าของภาคใต้เป็นภาชนะใส่อาหารเราเรียกว่าเตียบทองเหลืองทางเหนือก็เป็นโตกนะครับหรือเป็นกระติบนะซึ่งเป็นไม้ไผ่แต่ที่นี่เนี่ยเป็นเตียบทองเหลืองซึ่งก็เป็นการจำลองวิถีชีวิตของนครศรีธรรมราชมาด้านหลังเลยในตู้เนี่ยก็จะมีโถพลูเพราะคนแต่ก่อนจะนิยมกินหมากกินพลูก็ต้องมีโถเคลือบเขียวจากเมืองจีนเอามาไว้ใส่ใบพลูให้ใบพลูเนี่ยยังตึงแล้วก็ไม่เหี่ยวนะครับนั่นก็เป็นชุดรับประทานอาหารเช่นเดียวกันก็มีโต๊ะทำงานมีลูกคิดมีเครื่องนับเงินนะครับของธนาคารแห่งแรกในนครศรีธรรมราชจนกระทั่งมีเตียงนอนอ่านหนังสือมีหม้อกรองน้ำมีเครื่องมือเครื่องไม้ต่าง
1: ๆที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับมีสัญลักษณ์มงคลครับที่ปรากฏอยู่ตามท้องถนนแล้วก็อาคารบ้านเรือนนั่นก็คืออักษรนโมครับหรืออักษรปัลวะซึ่งเป็นอักษรอินเดียโบราณคุณผู้ชมสงสัยเหมือนผมไหมครับว่าแล้วอักษรนี้มีความสำคัญและสัมพันธ์อย่างไรกับชาวนครศรีธรรมราชไปติดตามกันในช่วงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับ

0: ที่จุดเด่นอีกจุดหนึ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองนครศรีธรรมราชและก็ยังคงมีอยู่จนกระทั่งถึงวันนี้ก็คือหัวนโมหัวนโมนี่ก็คือเครื่องรางของขลังชนิดหนึ่งซึ่งเชื่อว่าผู้ใดมีไว้ในตัวเองไว้ประดับไว้ในครัวเรือนตัวเองก็จะก่อให้เกิดความปลอดภัยแล้วก็จะมีโชคลาภในสมัยสมเด็จพระศรีธรรมาโศกราชได้เกิดโรคระบาดขึ้นในตัวเมืองโรคระบาดที่ว่านี้คนนครก็เรียกกันว่ายมบนไข้ยมบนอันที่จริงก็คือในภาษาปัจจุบันก็คือไข้หาหรืออหิวาตกโรคเมื่อก่อนก็เป็นเหตุให้คนนครตายจนเมืองเกือบจะร้างไว้ผู้คนก็หนีขึ้นไปยังด้านภูเขาเพื่อให้ปลอดภัยจากโรคหาที่ว่านี้แต่ว่ามันก็ต้านทานไม่อยู่จนกระทั่งวันหนึ่งก็มีการทำหัวนโมแล้วก็ทำการปลุกเสกด้วยพิธีกรรมอันเข้มขลังเนี่ยก็เลยทำให้หัวนโมเนี่ยกลายเป็นวัตถุที่ปราบไข้หาตามไปด้วยแล้วหลังจากนั้นกรมการเมืองรวมทั้งพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชซึ่งเป็นเจ้าเมืองก็ได้นำเอาหัวนโมนี้ไปโปรยหวานรอบกำแพงเมืองจนเป็นเหตุให้ไข้หาหรือไข้ยมบนหรืออหิวาตกโรคเนี่ยได้จางหายไป
1: เท่าที่มีปรากฏอยู่ในบันทึกเรื่องราวก็บอกว่าในครั้งที่เกิดศึกสงครามขึ้นในเมืองนครเนี่ยก็จะเกิดมีการตั้งพิธีเพื่อปลุกเสกหัวนโมโดยการเอาเงินเนื้อนวโลหะเอามาผสมแล้วก็ตอกเป็นรูปสัญลักษณ์ตัวนอนหนูนะครับเสร็จแล้วก็หลังจากปลุกเสกเสร็จแล้วก็จะเอาไปหวานไปโปรยเพื่อขับไล่สิ่งที่ไม่ดีไม่งามในบ้านในเมืองแล้วต่อมาเนี่ยก็เกิดเป็นประเพณีในทุกวันศาสตร์เดือน10ก็จะมีการทำ

0: ก็โปรยกันนะครับแล้วทุกคนก็จะหาเอามาเก็บไว้เป็นสัญลักษณ์ของสิ่งมงคลสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่จะปกป้องคุ้มภัยนี่ก็คือเรื่องที่บอกกันมาแต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับมีบางบันทึกเนี่ยก็บอกว่าเมื่อเกิดศึกสงครามนะครับก็มีการทำก้อนเงินเนี่ยไปโปรยตามป่าแล้วก็คนเนี่ยไม่รู้ก็ไปถางป่าเพื่อจะเอาเงินสุดท้ายก็ทำให้ป่านั้นราบแล้วทุกคนก็บุกรุกกันได้ก็มีทั้งได้ประโยชน์และเสียประโยชน์กันแล้วถ้าดูว่านอนหนูบนหัวนโมทุกวันนี้เนี่ยมักจะเป็นรูปทรงนี้ก็คือช่วงประมาณสักพันปีที่แล้วนะครับหรือก่อนหน้านี้เราก็พบว่าศิลาจารึกสำคัญในเมืองนครก็คือศิลาจารึกภูเขาช่องคอยตัวนอเป็นแบบนี้แต่ถ้าไปถึงศิลาจารึกวัดเสมาเมืองเมื่อประมาณพันกว่าปีที่แล้ว1,200ปีที่แล้วก็เป็นแบบนี้หรือแม้กระทั่งบนปรียอดพระธาตุทองปรียอดพระธาตุที่มีจารึกว่าด้วยเรื่องของว่าด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเนี่ยนอนหนูเป็นแบบนี้ก็เป็นการดึงตัวนอมาใช้เป็นสัญลักษณ์แล้วถามว่าทำไมต้องเป็นนอและเป็นนโมเราก็พูดกันได้ชัดๆว่าคำว่านโมแปลว่านอบน้อมแปลว่าเคารพนะครับงั้นถ้าหากผู้ใดมีความนอบน้อมอยู่ในจิตในใจก็จะผ่านภัยได้ก็จะแคล้วคลาดได้ก็จะปลอดภัยได้เหมือนที่ถ้าในเมืองละครที่เราเมืองศูนย์กลางพุทธศาสนาแล้วก็นโมตัสสะพระคัมภีร์โตอรหัตโตก็คือเราขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าฉะนั้นนโมเนี่ยจริงๆมีความหมายที่กว้างไกลและเป็นสากลขณะเดียวกันสามารถคิดเป็นจำเพาะก็ได้แล้วก็ออกมาเป็นกล่าวนโมทุกวันนี้หัวนโมในนครศรีธรรมราชมีการสร้างทำกันหลากหลายแบบนะครับถ้าเป็นของเก่าจริงนะก็มักจะเป็นมีตัวนออยู่ข้างหน้าตัวนอก็มีหลากหลายแบบแล้วข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นรอยบากหรือเป็นรอยดอกจันแต่ในระยะหลังเนี่ยก็มีการเอารูปดอกจันซึ่งเป็นเงินตราสมัยศรีวิชัยมาประกอบไว้ด้วยนะครับมีทั้งเนื้อชินสังฆวานนเนื้อตะกั่วเนื้อดีบุกเนื้อเงินหรือแม้กระทั่งทองคำก็มีการทำกันครับ
1: นอกจากลักษณ์อันเป็นมงคลอย่างตัวอักษรนโมแล้วนะครับเสน่ห์อย่างหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นก็คือย่านท่าวังครับเป็นย่านเศรษฐกิจในตำนานนะครับที่ผสานเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างลงตัวครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของรายการรักไทยที่เราพยายามนำเสนอคุณค่าของความเป็นไทยผ่านมุมมองทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อเราทุกคนเห็นความสำคัญของชนชาติไทยครับสำหรับวันนี้ผมและรายการรักไทยคงต้องลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท
4: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
5: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
6: เรียนที่มสทและเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
7: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
8: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
7: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
9: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
6: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
10: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
11: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
3: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
13: มหาวิทยาลัย

0: ลัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
1: มสทเนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
2: ที่ได้เรียนกับมสทนั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
3: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
4: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
5: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
6: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
7: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
8: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ่อ
9: ผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มครับพ
10: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีชอบมองใกล
11: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
12: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
10: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
6: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
13: เรียนมสท.ดีอย่างไร
14: ผมก็เป็นบัณฑิตของมสท.และเป็นมหาบัณฑิตของมสท.คนหนึ่งนะครับที่มีความภาคภูมิใจในสถาบันแห่งนี้นะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าถ้าไม่มีมหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็คงไม่มีผมในวันนี้ดังนั้นก็จึงอยากจะขอเชิญชวนนะครับพี่น้องนะครับที่มีความประสงค์นะครับอยากจะเรียนเพื่อเปิดโอกาสให้ตัวเองนะครับกับชีวิตของตัวเองในด้านการศึกษาตอนนี้นะครับท่านอาจจะคิดว่าการศึกษาตรงด้านนี้พอแล้วอย่างเงี้ยแต่โลกเราเปลี่ยนไปเยอะนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของหลากหลายสาขาเราจำเป็นที่จะต้องรู้มากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสามารถตอบโจทย์ปัญหาได้นะครับก็เรียนอย่างมีความสุขนะครับจบอย่างมีคุณภาพนะครับผมยินดีนะครับที่ได้มีวันนี้ขอบคุณมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันนะคะท่านที่รับชมรายการนี้อยู่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลงโลกร่วมสมัยนะคะถ้าหลายท่านเนี่ยกำลังสงสัยอยู่เอ๊ะมันมีหลายประเด็นทีเดียวที่เกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราเลือกประเด็นไหนมาประเด็นที่เลือกมาเป็นกรณีศึกษานะคะสำหรับการประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะเห็นหน้าวรารักษ์เนี่ยต้องทราบอยู่ก่อนเลยว่าเป็นอาจารย์ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็กรณีที่เลือกมาใช้เนี่ยเป็นกรณีที่ฮอตจริงๆเนาะเมื่อช่วงโควิดก็ฮอตแล้วก็หลังจากที่โควิดเริ่มซับซายเนี่ยก็เริ่มกลับมาฮอตอีกบางระยะบางระดับเนาะเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหัวเว่ยค่ะหลายท่านดิฉันเชื่อเลยว่าท่านที่รับชมรายการนี้อยู่เนี่ยอาจจะเป็นผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของหัวเว่ยนะคะอาจจะอย่างใดอย่างหนึ่งหัวเว่ยคืออะไรกันแน่ทำไมเมื่อหลายปีก่อนจริงๆถ้าท่านใดที่ติดตามเนาะติดตามทางด้านของโลกทางด้านการเงินตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์อะไรแบบนี้อาจจะรู้จักกับชื่อของหัวเว่ยเนี่ยมาไม่ต่ำกว่า 10-20 ปีแต่ว่าสำหรับท่านใดที่ไม่ได้ติดตามโลกทางการเงินมากมายนักเนี่ยนะคะก็อาจจะเพิ่งรู้จักกับหัวเว่ยสักประมาณ10กว่าปีที่ผ่านมานี่เองทำไมดิฉันถึงได้พูดเชื่อมโยงไปถึงโลกของการเงินก่อนก็เพราะว่าเมื่อตอนที่หัวเว่ยเนี่ยเข้าไปในตลาดหลักทรัพย์เนาะในทางด้านยุโรปเนี่ย

แล้วก็โอ้โหหุ้นร้อนแรงมากก็เป็นที่จับตาแล้วก็สารภาพตามตรงเลยค่ะว่าดิฉันเนี่ยติดตามหัวเว่ยเนี่ยมาจากช่วงกรณีแบบนั้นเนาะหลายคนจะยังไม่ค่อยคุ้นชินกับหัวเว่ยพูดตามตรงเลยว่าในช่วงเวลาแบบนั้นเนี่ยคนไทยรู้จักหัวเว่ยเนี่ยค่อนข้างจะน้อยมากยกเว้นนักลงทุนจริงๆเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของหัวเว่ยเนี่ยยังไม่ได้เข้ามาสู่ตลาดของเมืองไทยแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ดิฉันสงสัยติดตามเนี่ยก็เพราะบทความเนาะบทความของนิตยสารที่นิตยสารวิเคราะห์ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเศรษฐกิจระหว่างประเทศเนี่ยอย่าง Economist เนี่ยคือให้พื้นที่หัวเว่ยเยอะมากแล้วก็ติดตามหลังจากนั้นมาก็เห็นพัฒนาการเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วพอตอนที่ปรับชุดวิชานี้นะคะก็คุยกันว่าอยากจะได้กรณีศึกษาที่มันสัมพันธ์กับชีวิตเนาะตั้งแต่ชีวิตเราในฐานะปัจเจกไปจนกระทั่งถึงความเปลี่ยนแปลงระดับใหญ่เนี่ยหลายท่านก็ปรึกษาการดิฉันก็บอกเสนอขึ้นมาว่าลองหัวเว่ยไหมเพราะฉะนั้นในรายการนี้นะคะก็จะมีเนื้อหาที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับหัวเว่ยในส่วนแรกเนี่ยก็จะมาทำความเข้าใจกันก่อนว่าหัวเว่ยนี่คืออะไรพัฒนาการมาอย่างไรส่วนในส่วนที่สองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวที่ว่าทำไมหัวเว่ยเนี่ยถึงได้กลายมาเป็นจุดสนใจท่ามกลางเนาะท่ามกลางความสัมพันธ์ที่ขัดแย้งกันค่อนข้างจะรุนแรงในช่วงสมัยหนึ่งเนี่ยเขาถึงขั้นใช้คำว่าสงครามเศรษฐกิจเนาะระหว่างวอชิงตันดีซีกับปักกิ่งแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยหลายท่านก็บอกว่าเอ้ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีแต่ภาพลบนะหัวเว่ยก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลงที่ทำให้โลกเนี่ยมีพัฒนาการไปด้านบวกเนี่ยเยอะแยะมากมายเธออย่าดูแต่อเมริกาอย่าดูแต่การชนกันระหว่างมหาอำนาจขนาดใหญ่ถ้าเหลือบแลสายตาไปยังดินแดนที่เขามีพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่อาจจะล่าช้ากว่าแม้กระทั่งประเทศไทยเนี่ยก็จะเห็นว่าหัวเว่ยเข้าไปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตเนาะในส่วนที่3ก็จะพูดด้วยเรื่องประเด็นเหล่านี้เอาล่ะค่ะหัวเว่ยนี่คืออะไรจริงๆแล้วหัวเว่ยเป็นบริษัทเนาะเป็นบริษัทข้ามชาติยักษ์ใหญ่ของจีนทำไมมันน่าสนใจปัญหาก็คือมันโตเร็วมากเร็วชนิดที่เรียกง่ายๆว่าแค่ประมาณ10กว่าปีเนาะประมาณ1ทศวรรษกว่าๆเกือบ2ทศวรรษเนี่ยชื่อของหัวเว่ยเป็นที่รู้จักในหลายๆแง่มุมทั้งที่หัวเว่ยจริงๆแล้วเนี่ยเพิ่งจะก่อตั้งฐานะบริษัทเนี่ยนะคะจริงๆก็ตอนแรกก็ยังไม่ได้ใช้ชื่อสั้นๆว่าหัวเว่ยชื่อเค้าชื่อจริงๆเค้ายาวมากเนี่ยนะคะก่อตั้งเมื่อประมาณทศวรรษ1980ตอนปลายๆนี้เองทำไมต้องเป็นทศวรรษ1980ง่ายมากก็เพราะว่าจีนหลังจากที่มีการปฏิวัติวัฒนธรรมเนาะก็มีความเปลี่ยนแปลงภายในเยอะแยะมากมายแล้วหลายท่านเนี่ยคงจะจำได้กับการขึ้นมามีอำนาจของเติ้งเสี่ยวผิงพร้อมๆกับการเชิดชูนโยบายว่าเอ้ยเราจะปิดประเทศเหมือนเดิมเนี่ยมันไม่ได้แล้วเราต้องเปิดประเทศเนาะไคเฟิงเนี่ยเราต้องเปิดประเทศเปิดประตูแล้วก็ต้องมีการปรับการเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็ต้องชื่นชมเขานิดนึงนะคะว่าเขามีการวิเคราะห์ภายในประเทศเขาเนี่ยค่อนข้างจะดีมากแล้วก็มองว่าจริงๆการปรับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจำเป็นที่จะต้องคือมันต้องเลือกอะทรัพยากรเขามีไม่เยอะเขาก็ใช้วิธีเปิดประเทศที่เน้นริมชายฝั่งทะเลเนาะและก็หนึ่งในพื้นที่ที่เขาเปิดเนี่ยจริงๆก็มีหลายเมืองนะคะในล็อตแรกเนี่ยมีสัวเถาบ้านเรารู้จักกันเนี่ยชันโถเนี่ยนะคะสัวเถาแต่ว่าที่รู้จักกันตั้งแต่ยุคสมัยนั้นก็คือเซินเจิ้นทำไมต้องพอยต์ไปที่เซินเจิ้นเพราะว่าเซินเจิ้นเนี่ยจีนตั้งแต่ยุคนั้นเขาใช้ให้เป็นฐานการผลิตเนาะผลิตอะไรผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แล้วเขาก็ฟันธงนะตั้งแต่ช่วงเวลานั้นว่าเอ้ยไอ้เจ้าผลิตอันนี้แหละที่จะทำให้อุตสาหกรรมเขาเนี่ยมันเติบโตและที่สำคัญที่สุดหัวเว่ยปรากฏตัวในช่วงเวลาแบบนี้จริงๆแล้วตัวผู้นำของหัวเว่ยเนี่ยนะคะเขามีพื้นฐานของการเป็นอดีตทหารเนาะเขาเป็นอดีตทหารซึ่งจริงๆแล้วก็คือถูกปลดจากตำแหน่งนั่นแหละเพราะว่าอะไรคือความขัดแย้งใหญ่แล้วก็การเปลี่ยนแปลงของโลกเนี่ยมันทำให้จีนยุคสมัยของเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยเขาประมาณการว่ามันจะต้องลดเนาะทหารแน่นอนว่าทหารที่เป็นคุณทหารเนี่ยเขาคงไว้แต่ทหารช่างต่างๆทหารที่เป็น affiliate เนาะเป็นทหารที่มาเสริมกองกำลังอะไรพวกเนี้ยพวกที่จบวิศวะจบแพทย์จบอะไรเนี่ยเขาค่อยๆทยอยให้ออกจากการเป็นทหารตัวของเหลินเจิ้งเฟยเนี่ยเนาะผู้ก่อตั้งเนี่ยเขาก็ต้องหา
หางานทำพูดง่ายๆเนาะเขามีพื้นฐานความรู้ทางด้านวิศวกรรมนะแล้วเป็นวิศวกรรมที่ช่างประดิษฐ์ประดอยตอนที่ไปประจำการอยู่ตามที่ต่างๆเนี่ยคือตอนนั้นจีนเงินไม่ได้เยอะอะไรมากมายแล้วก็วิทยาการก็ไม่ได้ก้าวหน้ามากมายนักเมื่อเทียบกับประเทศต่างๆสิ่งที่เหลินเจิ้งเฟยทำและประสบความสำเร็จคืออะไรคือปรับเนาะปรับเทคโนโลยีที่มีอยู่ณเวลานั้นเนี่ยให้มันตอบสนองความต้องการณปัจจุบันในช่วงเวลานั้นนะคะแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เขามีความรู้สึกว่าเออเขาก็มีความรู้ความสามารถในส่วนนี้เนาะแล้วตอนนั้นเซินเจิ้นเนี่ยก็เปิดในที่นี้คือมีอุตสาหกรรมมีบริษัทต่างๆเข้ามามากมายเขาก็มา try out นั่นแหละพูดง่ายๆมา try out มาว่าตัวเองเนี่ย lucky ไหมเนาะตอนแรกไม่ lucky ต้องพูดอย่างนี้เลยว่าตอนแรกไม่ lucky ในการที่เข้าไปดำเนินการกับบริษัทต่างๆนานามากมายแต่ว่าเริ่มมา lucky ตรงที่เขาไปจับเนาะเขาไปจับอุตสาหกรรมที่ทำให้ชื่อของหัวเว่ยเนี่ยเข้ามาอยู่ในแวดวงของการสื่อสารตอนแรกเป็นแค่ switching board หลายท่านอาจจะบอกอุ๊ยอาจารย์วรลักษณ์พูดอะไรที่มันแบบว่าดูโบราณมากเลยเนาะ switching board ตอนนี้ไม่มีใครเขาใช้อะไรกันมากมายแล้วแล้วตอนที่เหลินเจิ้งเฟยทำเนี่ยเป็นแบบอนาล็อกด้วยนะแล้วนำเข้ามาจากฮ่องกงเนาะแต่ตอนนั้นเนี่ยมันเหมาะกับยุคสมัยของจีนไอ้เจ้าการเปลี่ยนแปลงตรงนี้แหละที่ทำให้ตัวหัวเว่ยกับเหลินเจิ้งเฟยเนี่ยเนาะตอนนั้นเนี่ยแค่พูดง่ายๆว่าเป็นแค่ผู้นำเข้าเนาะแต่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงตอนช่วงหลายท่านคงจะจำได้ดีนะคะว่าช่วงทศวรรษ1990เนี่ยปี1997ฮ่องกงแฮนด์โอเวอร์กลับไปสู่ปักกิ่งก็มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในของเศรษฐกิจจีนเนี่ยตัวฮ่องกงเนี่ยมากมายแล้วก็อาจจะเป็นด้วยเหตุผลนี้ส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็เหตุผลทางด้านการผลิตส่วนหนึ่งเนี่ยทำให้บริษัทที่เคยซัพพอร์ตเนาะซัพพอร์ตตัวสวิตชิ่งบอร์ดเนี่ยอยู่ดีๆเขาก็ไม่ส่งแล้วพวกเขาไม่ส่งแล้วเหลินเจิ้งเฟยทำยังไงง่ายมากคิดเองสิตัวเองก็เคยแก้ปัญหาทำนองนี้มาแล้วการคิดเองนี้แหละที่ทำให้เหลินเจิ้งเฟยกับหัวเว่ยเนี่ยให้ความสำคัญกับ R&D เนาะก็คือ Research and Development เนี่ยมากถึงขั้นที่ว่าเริ่มมีอินเฮ้าส์เนาะของการทำสวิตชิ่งบอร์ดแล้วก็ขยายตัวต่อไปในส่วนของการเติบโตเป็นบริษัทข้ามชาติเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันในเรื่องที่หัวเว่ยเติบโตใหญ่โตแล้วเป็นอย่างไรต่อไปเหลินเจิ้งเฟยกับหัวเว่ยเนาะมีพัฒนาการจากความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงนี้อีกเช่นกันที่ทำให้หัวเว่ยเนี่ยกระโดดไกลมากถ้าใช้เป็นภาษาแบบรุ่นของเหมาเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเป็นลีฟฟ็อกโตเร็วจริงๆในช่วงทศวรรษ1990ส่วนหนึ่งนี้ก็ต้องขอบคุณหูจินเท่าเนาะต้องขอบคุณท่านประธานหูที่นำพาหูเว่ยเนี่ยไปสู่การก้าวสู่การเป็นบริษัทข้ามชาติที่รวดเร็วมากการเติบโตของหัวเว่ยเนี่ยมีทั้งในส่วนของยุโรปเนาะแล้วก็ส่วนของอเมริกาคือเมื่อเทียบกันนะคะนับตั้งแต่หัวเว่ยพยายามที่จะ go out เนาะเรียกว่าเป็น going out ตอนนั้นก็เป็นนโยบายของหูจินเทานี่แหละที่จะให้บริษัทของจีนเนี่ยเยอะแยะมากมาย going out แต่ว่าช่วงเวลาแบบนั้นเนี่ยสังคมโลกมักไปโฟกัสกับบริษัทประเภทที่เป็น state enterprise เนาะหลายท่านคงรู้จักกับชื่อของบริษัทที่ใหญ่ๆโตๆเช่นบริษัทน้ำมันจีนหรือว่าบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งอะไรพวกนี้หัวเว่ยเป็นเขายืนยันตัวเองอยู่นะคะจนกระทั่งทุกวันนี้เขาก็ยืนยันตัวเองอยู่ว่าเขาเป็นบริษัทเอกชนเนาะก็เลยไม่ค่อยอยู่ในสายตาของผู้คนแต่ว่านับตั้งแต่หัวเว่ยเนี่ยพยายามก้าวเข้าไปในตลาดสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เริ่มถูกจับตาละเพราะมีการรายงานข้อมูลเนาะว่าตัวหัวเว่ยเองเนี่ยตัวเหลินเจิ้งเฟยเองก็เป็นอดีตทหารและที่สำคัญที่สุดตอนที่หัวเว่ยมีฐานที่มั่นคงในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเนาะจากสวิชชิ่งบอร์ดเนาะเป็นแบบมีสายอยู่นะคะตอนนั้นสวิชชิ่งบอร์ดเป็นรุ่น G2 เนี่ยเป็นมีสายเริ่มเข้ามาสู่G3 เนาะเริ่มที่จะเปลี่ยนเป็นดิจิตอลเนี่ยก็มีทั้งแบบดิจิตอลแบบมีสายและลายสายเนี่ยจนกระทั่งปรับมาเป็นไลฟ์สายเนี่ยเริ่มมาเป็น G4 เนี่ยเร็วมากเลยเนาะระยะเวลาแค่ประมาณคือในช่วง10ปีเนี่ยเหลินเจิ้งเฟยกับหัวเว่ยเนี่ยก้าวจาก G2 มาเป็น G3 เข้าสู่ G4 เนี่ยมันเร็วมากแล้วก็ไปสัมพันธ์ใกล้ชิดเนาะด้วยความที่คือแบรนด์เขาค่อนข้างเป็นที่ไว้วางใจในตลาดจีนพูดง่ายๆก็เลยทำให้ตัว PLA

PLA เนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของ PLA หรือว่า People Liberation Army เนี่ยกองกำลังจีนกองทัพใหญ่ของจีนเนี่ยก็ใช้บริการหัวเว่ยเยอะทางอเมริกาก็มองด้วยความไม่สบายใจแล้วก็เริ่มเอาชื่อของหัวเว่ยเนี่ยไปสัมพันธ์ไป associate กับเรื่องของ PLA แล้วก็ไป associate กับการที่มองว่าหัวเว่ยเนี่ยมีรัฐบาลจีนเนาะจริงๆแล้วรัฐบาลจีนของอเมริกาในที่นี้ก็คือกองทัพจีนเนี่ยสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งแต่ว่าภาพแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นชัดเจนในโลกของการขยายตัวของหัวเว่ยในยุโรปเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วในยุโรปเนี่ยหลายท่านอาจจะจำได้เนาะตอนที่เริ่มมีกรณีความขัดแย้งเนาะเรื่อง G5 ที่จะพูดต่อไปเนี่ยนะคะว่าเอ๊ะอเมริกาเนี่ยเขาก็แบบมากมายเลยกับการที่แบนนู่นแบนนี่เนี่ยแต่ทำไมหลายๆประเทศในยุโรปเนี่ยเคลื่อนตัวตามอเมริกาเนี่ยช้าหลายประเทศตั้งคำถามต่อการที่อเมริกาเนี่ยออกมาแบนเนาะแล้วก็พูดด้วยว่าเอ๊ะการที่อเมริกาตั้งข้อสงสัยว่าหัวเว่ยเนี่ย breakthrough เนาะ breakthrough จากระบบ G4 เนี่ยเนาะเข้าไปสู่ G5 แล้วก็กำลังจะ Beyond เนี่ยจริงหรือเปล่ามันทำได้จริงไหมมีการส่งสินค้าผลิตภัณฑ์แล้วก็สิทธิบัตรของหัวเว่ยเนี่ยไปทดสอบในแลบต่างๆนานามากมายและแลบใหญ่ที่สุดแลบหนึ่งของยุโรปเนี่ยก็คือแลบที่เยอรมันเนาะซึ่งเป็นแลบของเยอรมันเองหมายถึงว่าเป็นของรัฐบาลเยอรมันเองแล้วก็เป็นแลบที่บรัสเซลส์ก็คือตัวสหภาพยุโรปเนี่ยใช้อยู่เหมือนกันผลออกมาว่าเอ้ยหัวเว่ย breakthrough จริงๆเออนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าหัวเว่ยกับตัวยุโรปเนี่ยเขาไม่ค่อยมีปัญหาส่วนหนึ่งเนาะส่วนหนึ่งก็เพราะว่าความแข็งแกร่งของการลงทุนของหัวเว่ยเนี่ยอยู่ในยุโรปเยอะท่านที่ใช้ผลิตภัณฑ์เนาะของ Vodafone อาจจะไม่คนไทยอาจจะไม่คุ้นชินกับชื่อของ Vodafone เท่าไหร่หรือว่า O2 อะไรแบบนี้เนาะหรือว่า P4 พวกนี้เนี่ยพวกนี้เป็นชื่อของ Service Provider เนาะของพวกให้บริการไร้สายทั้งหลายทั้งแหล่Vodafone นี่ก็จะเขาเรียกอะไรคนอาจจะเคยได้ยินคุณชื่อเขาเยอะหน่อยเพราะว่า Vodafone เนี่ยโอเคฐานของเขาเนี่ยอาจจะอยู่ในอังกฤษฝรั่งเศสอะไรแบบนี้นะคะเป็นอังกูโฟนแล้วก็เป็นฟรังโกโฟนเป็นตัวฝรั่งเศสเนี่ยแต่ว่าผลิตภัณฑ์ของ Vodafone เนี่ยแล้วก็ในฐานะที่เขาเป็น Service Provider เนี่ยเขามีเครือข่ายอยู่ในประเทศต่างๆเนี่ยมากมายรวมถึงใน Southeast Asia เราด้วยเนี่ยนะคะจุดต่างมันอยู่ตรงนี้แหละเพราะว่าหัวเว่ยเนี่ยเมื่อสมัยหนึ่งเนาะเขาเป็นซัพพอร์ตเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นพวกซัพพอร์ตติ้งอุปกรณ์เนาะพวกตัวอุปกรณ์อะไรทั้งหลายทั้งแหล่แล้วก็ระบบเนาะที่น่าสนใจจริงๆก็คือตัวระบบในการที่จะทำให้ตัวบรอดแบนด์เนี่ยมันสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้มากกว่าหนึ่งเนาะแล้วก็ไม่ต้องเชื่อมต่อแบบว่าต้องมีสถานีใหญ่โตมากมายเหมือนรุ่นตอนที่เขากำลังเปลี่ยนจาก3G เนี่ยไป 4G เนาะหัวเว่ยทำได้เร็วกว่านั้นแล้วก็ไปไกลกว่านั้น Vodafone เขาก็เลยจัดให้หัวเว่ยเนี่ยเป็นผู้สนับสนุนนะอุปกรณ์แล้วก็ระบบรวมถึงการวางเครือข่ายระบบด้วยอันนี้แหละที่ทำให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยหวั่นเกรงเนาะภาพในสหรัฐอเมริกาของหัวเว่ยเนี่ยไม่ค่อยดีเพราะอเมริกาเนี่ยไปมองว่าหัวเว่ยพยายามที่จะเข้าไปเทคโอเวอร์บริษัทที่เขาเรียกอะไรล่ะมีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายของสหรัฐอเมริกาเนาะซึ่งระบบเครือข่ายในที่นี้หลายบริษัทดิฉันยกตัวอย่างบริษัทหนึ่งแล้วกันเนาะก็คือบริษัทที่ทุกคนรู้จักดีรวมถึงมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชของเราด้วยนะคะทุกท่านรู้จักดีก็คือซิสโก้เนาะหลายคนอาจจะฟังซิสโก้ไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่แต่ถ้าบอกว่าซิสโก้ Any Connect ทุกคนจะรู้จักดีซิสโก้เป็นหนึ่งในบริษัทที่หัวเว่ยเนี่ยอยากจะเข้าไปเทคโอเวอร์เพราะว่าอะไรซิสโก้มีจุดแข็งในเรื่องของการเชื่อมต่อเครือข่ายเนาะทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่แหละและจุดแข็งที่ว่านั้นเนี่ยมันไปพัวพันกับ T-Leaf เนาะมีอยู่ในเอกสารนะคะแล้วก็มีท่านใดที่สนใจเนี่ยเข้าไปเข้า Google Search ได้เลยพวกนี้เนาะพวกนี้เนี่ยล้วนแล้วแต่ไม่มากก็น้อยไปสัมพันธ์กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นอเมริกาเนาะโดยคองเกรสเนี่ยผ่านหน่วยงานเฉพาะที่ดูแลด้านการลงทุนจากต่างประเทศว่าเนาะใครจะเข้าไปลงทุนเนี่ยโดยเฉพาะทางด้านการสื่อสารต้องผ่านหน่วยงานนี้ให้เขาพิสูจน์ทดสอบว่าการลงทุน
ของคุณเนี่ยมีโอกาสจะ posting threat จะก่อภัยคุกคามต่ออเมริกาหรือเปล่าหัวเว่ยเนี่ยยื่นไม่รู้กี่รอบเนาะตั้งแต่ทศวรรษ90ยันกระทั่งมีเหตุการณ์ปะทะกันอะไรแบบนี้นะคะปะทะในที่นี้คือปะทะทางคำพูดระหว่างผู้นำอเมริกากับผู้นำจีนนะแล้วก็เกิดกลายเป็นสงครามเศรษฐกิจคลัสเตอร์ของความขัดแย้งเนี่ยมันอยู่ที่เรื่องของการลงทุนเรื่องของเศรษฐกิจการค้าเรื่องของการแปลงเทคโนโลยี 5G นี้แหละไปสู่การลงทุนในรูปแบบอื่นๆซึ่งโอเคไม่ต้องพูดกันตรงๆแหละแต่ว่าในรายการลิสต์ออกมาเนี่ยนะคะว่าอเมริกาแบนใครแบนใครแบนอะไรแบบนี้เนี่ยไม่มีชื่อของหัวเว่ยแต่ว่าเราทุกคนรู้อยู่ว่าหัวเว่ยนี่คือ number one ในการถูกแบนตรงนี้และที่สำคัญเนาะอเมริกาเนี่ยนำเรื่องนี้เนี่ยไปเชื่อมโยงกับเรื่องที่หัวเว่ยไม่ได้ใช้ในนามบริษัทหัวเว่ยนะคะเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องที่เชื่อมโยงกับหัวเว่ยนั่นแหละเนาะแล้วก็ไม่ได้จดทะเบียนอยู่ในเซินเจิ้นด้วยจดทะเบียนในฮ่องกงเนี่ยใช้บริษัทโนมินีเนาะหลายท่านคงรู้จักชื่อแบบนี้ดีเป็นโนมินีในการค้าขายกับประเทศที่อเมริกาเนี่ยแซงชั่นอย่างเป็นทางการเนาะอิหร่านก็ดีเกาหลีเหนือก็ดีอะไรแบบนี้แล้วก็เอามาเชื่อมโยงบอกว่านี่เห็นไหมฉันจำเป็นที่จะต้องแบนเธอคำว่าแบนเนี่ยไม่ได้แบนเฉพาะหัวเว่ยหรือว่าบริษัทที่เกี่ยวข้องกับหัวเว่ยโดยตรงนะแต่แบนไปถึงบริษัทต่างๆที่ใช้ซอฟต์แวร์หรือว่าที่ใช้บางส่วนของฮาร์ดแวร์หรือบางส่วนของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับหัวเว่ยโอ้โหทีนี้กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตแล้วก็นำไปสู่ภาวะที่เรียกว่าสงครามการค้าระหว่างอเมริกากับจีนตามที่ทุกท่านได้เห็นไปแล้วค่ะเดี๋ยวในตอนต่อไปนะคะเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของความร่วมมือบ้างเอาละค่ะเนาะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วอย่าลืมนะคะว่าเวลาที่มองหัวเว่ยแล้วก็เรื่องราวที่เล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้ถ้ามองผ่านมุมมองของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าในกรณีของหัวเว่ยกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยโอ้โหมันเลียวลิสสุดๆเนาะมันเป็นอะไรที่มุ่งมองกันในเชิงของอำนาจมองว่าเทคโนโลยีใครเหนือกว่าใครล้ำกว่าใครนำหน้ากว่าจริงๆสำหรับท่านที่แอบเอาใจช่วยสหรัฐอเมริกานะคะก็ต้องบอกว่าก็น่ากังวลเหมือนกันเพราะว่าอันนี้เป็นสถิติจนกระทั่งถึงประมาณสักปี2021เนาะ2021ได้เพราะว่าตอนนี้ที่ฉันยังไม่ได้เข้าไปเช็คล่าสุดว่าเอ๊ะเขามีเรื่องของการจดสิทธิบัตรเนาะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าณเวลานี้นะคะอันดับ1เนาะของการจดสิทธิบัตรในเรื่องของเทคโนโลยีที่เป็นเรียกว่าเป็น 5G and beyond แล้วกันเพราะยังไม่มีใครใช้คำว่า 6G ให้เราเห็นนะคะอย่างน้อยๆดิฉันยังไม่เห็นในแวดวงเทคโนโลยีก็ยังไม่เห็น 5G and beyond เนี่ยหัวเว่ยอันดับ1เนาะคือหัวเว่ยในที่นี้คือบริษัทเลยนะคะหัวเว่ยเนี่ยอันดับหนึ่งเนาะไม่รู้มันทำได้ไงเหมือนกันก็อยากรู้เหมือนกันแหละอเมริกาก็เลยหวั่นใจตรงนี้มากแต่อย่างที่บอกว่าข้อดีของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็มีเหมือนกันนะมองผ่านมุมมองของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนี่แหละแต่ว่ามองเลือกผ่านมุมที่เรียกว่า non mainstream เนาะสำหรับท่านที่สนใจความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านนักศึกษาหรือว่าท่านที่รับชมรายการนี้อยู่เนาะเดี๋ยวฉันอยากจะบอกว่าเหมือนกับที่เราได้เห็นว่าเวลาที่ดูข่าวสารการต่างประเทศทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเรื่องระหว่างรัฐกับรัฐเนาะหรืออย่างในกรณีของหัวเว่ยเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่รัฐกับรัฐแหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนที่มันพีคสุดๆเนี่ยเนาะถึงทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าสงครามการค้าสงครามเศรษฐกิจเนี่ยก็เพราะว่าถึงขั้นมีการออเดอร์จากทางขอโทษทีนะคะที่ฉันขอเปลี่ยนคำมีการขอร้องอย่างจริงจังจากฝั่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยไปยังแคนาดาเนาะเพื่อขอให้แคนาดาเนี่ยช่วย House Arrest เนาะหนึ่งในผู้บริหารจริงๆก็เป็นลูกสาวคนโตของเหลินจังเฟยนี่แหละแต่ว่าไม่ได้ใช้แซ่เหลินไปใช้แซ่เมิงตามมารดาเนี่ยนะคะนานพอสมควรเลยนะแล้วหลังจากนั้นก็มีวิธีการถ้าท่านใดที่สนใจการทูตเนาะว่าเขารีทาลิเอทเขาตอบโต้กันอย่างไรมันแทบจะ
ในเอกสารเนี่ยแล้วก็อยากให้มองใน

สภาพความเป็นจริงด้วยเนี่ยมันแทบจะทิฟฟอร์ทัสเลยอ่ะเธอขยับก้าวนี้ฉันก็ขยับก้าวนั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วเรื่องราวของหัวเว่ยแล้วก็การที่ถูกหยิบยกมาเป็นกรณีศึกษาของโลกร่วมสมัยเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะมุมนี้เนาะไม่ได้มีเฉพาะมุมนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้การที่บริษัทหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะเป็นที่รู้จักในระดับโลกได้เนี่ยแน่นอนฐานของผู้ใช้เนี่ยมันต้องเยอะเนาะพอสมควรแล้วก็ฐานที่ทำให้หัวเว่ยเติบโตเร็วเนาะถ้ามองในเชิงของselling production เนาะการขายสินค้าหรือว่าการให้บริการเนี่ยภาคที่ทำให้เติบโตเร็วที่สุดดิฉันหมายถึงgeography นะคะในเรื่องของภาคทางกายภาพเนาะก็คือในภูมิภาคที่เรียกว่าทั้งทวีปเนาะก็คือแอฟริกาโตเร็วมากจนกระทั่งเนาะอย่าห้ามลืมเด็ดขาดนะคะว่าประเทศแอฟริกาจำนวนไม่น้อยเนี่ยเป็นประเทศมุสลิมแล้วก็เขาก็มีข้อกำหนดในเรื่องของการคุมกำเนิดอะไรแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นประชากรของประเทศมุสลิมในแอฟริกาเนี่ยโตเยอะมากแล้วเด็กจำนวนไม่น้อยเติบโตมากับการใช้เทคโนโลยีของหัวเว่ยเนาะเพราะฉันก็โตจริงๆและที่สำคัญที่สุดเนาะอันนี้ดิฉันก็แอบไปมองลงไปในรายละเอียดเหตุผลก็เพราะว่าไปสนใจการเชื่อมต่อของโปรเจกต์นี้เนี่ยกับการพยายามจะปรับเปลี่ยนดินแดนตัวเองของแอฟริกาก็คือเรื่องโปรเจกต์ที่แอฟริกาเขาอยากจะเปลี่ยนตัวเองให้เป็นประเทศที่อย่างน้อยๆเนี่ยเขาไม่ถูกสังคมระหว่างประเทศมองว่าเป็นดินแดนที่ด้อยพัฒนาเป็นดินแดนที่คนน่าสงสารอะไรแบบนี้เขาบอกว่าเขาเป็นประเทศที่มีศักยภาพแล้วเขาก็มีจริงนะเพราะเขาทำได้จริงๆกับการเปลี่ยนแปลงตัวเลขอย่างน้อยๆก็ตัวเลขทางเศรษฐกิจนะแล้วก็ที่น่าสนใจไปอีกนิดนึงก็คือตัวเลขของ SDGเนาะของตัว Sustainable Development Goal ที่หลายๆที่จะต้องทำเนี่ยเนาะซึ่งเป็นตัวเลขของทางสหประชาชาติเนี่ยหลายๆปีมาในแอฟริกาเขาก็ดีขึ้นในเรื่องของ Poverty Rate ในเรื่องของอัตราความยากจนส่วนหนึ่งเขาบอกว่าเป็นเพราะโครงสร้างทางเศรษฐกิจเรียกว่า Economic Infrastructure เนี่ยมันเปลี่ยนโอ้ดิฉันนัดตื่นตาตื่นใจมากเฮ้ยมันเปลี่ยนขนาดไหนเนี่ยเพราะว่าโปรเจกต์ขนาดใหญ่ที่เป็นแบบอภิมหาโปรเจกต์ที่เราเรียกกันว่าอินฟราสตรักเจอร์ทั่วไปเนี่ยมันก็ดูน้อยไปไหมอะไรแบบนี้เนาะแต่พอลงไปจริงๆเนี่ยอินฟราสตรักเจอร์ที่เปลี่ยนเนี่ยมันเป็นในเรื่องของการติดต่อสื่อสารเนาะแล้วก็ท่านที่เคยคิดแบบสมัยเดิมๆเนาะว่าจะดูว่าประเทศไหนเศรษฐกิจเติบโตอะไรยังไงต้องดูว่าประชากรจำนวนเท่าไหร่มีโทรศัพท์เขาเรียกอะไรอะโทรศัพท์พื้นฐานเนี่ยใช้เท่าไหร่อะไรยังไงคุณใช้แบบนี้กับแอฟริกาไม่ได้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าโทรศัพท์พื้นฐานในแอฟริกาเนี่ยหายากมากแต่ว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยกลายเป็นเรื่องในชีวิตประจำวันเขาละเพราะว่าอะไรเพราะหัวเว่ยเนี่ยขายของราคาถูกเนาะแล้วก็เทคโนโลยีที่เขาแอฟฟอร์ดได้ที่เขาซื้อหาได้และมันเชื่อมต่อได้จริงดิฉันก็ไปอยากรู้นะด้วยความอยากรู้ก็ไปค้นดูอีกก็พบว่าเฮ้ยมันทำให้ตลาดการเงินเขาเนี่ยเนาะโดยเฉพาะตลาดการเงินในภาคที่เป็นเซกเตอร์เล็กๆเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเพราะว่าอะไรเขามีระบบที่จะใช้ซอฟต์แวร์เนี่ยทำให้การกู้รายย่อยเนาะดิฉันขอโทษจริงๆไม่สามารถตอบในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยได้นะเพราะมันไม่มีข้อมูลรู้แต่ว่ามันทำให้อัตราของการเขาเรียกอะไรอ่ะการจับจ่ายใช้สอยเนอะแล้วก็การลงทุนในธุรกิจขนาดย่อยของเขาเนี่ยเติบโตมากแล้วก็มันทำให้อะไรมันทำให้มีการเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็ใช้โทรศัพท์มือถือพวกนั้นแหละเนาะในการเรียนรู้โลกกว้างแล้วก็เรียนรู้สารพัดภาษามันเปลี่ยนแปลงชีวิตคนได้จริงๆเพราะฉะนั้นก็เลยมีการดึงเอาเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอินฟราสตรักเจอร์เนาะทางด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะ ICT เนี่ยไปผูกโยงกับอนาคตของแอฟริกาที่แอฟริกาเขาอยากจะเปลี่ยนตัวเองภายใต้โปรเจกต์ที่เขากำหนดปีคศเอาไว้ชัดเจนนะคะก็คือปี2063เนี่ยเขาจะเปลี่ยนแอฟริกานั่นคืออะไรนั่นคือการที่เรามันปฏิเสธลำบากอะว่าหัวเว่ยมีส่วนจริงโดยเฉพาะแนวนโยบายในการเปลี่ยนแปลงเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยของหัวเว่ยกับหูจินเทาเนี่ยมันเป็นแอฟริกาเนาะเพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านที่รับชมรายการนี้อยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือไม่เวลาที่สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงระหว่างประเทศเนาะแยกให้ออกนิดนึงว่าเอ๊ะ1เขาเป็นตัวแสดงระดับไหนนะอย่างกรณีของหัวเว่ยเนี่ยเขาเป็นบรรษัทเนาะเขาเป็นบรรษัทไม่ได้มีบทบาท
แค่ในทางเศรษฐกิจที่เป็นการลงทุนหรือว่าการบริการอย่างเดียวเพราะอะไรเพราะธุรกิจของเขาเนี่ยเทคโนโลยีการสื่อสารเนาะมันเชื่อมโยงกับ ICT มากมายมหาศาลเนี่ยมันเชื่อมโยงต่อไปยัง 5G and beyond เนี่ยโอ้โหทีนี้มันเรื่องใหญ่เลยเพราะอะไรเพราะว่ามันจะเป็นตัวกำหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ว่าด้วยความมั่นคงในอนาคตเนาะต่อไปเนี่ยท่านใดที่ใช้คลาวด์คอมพิวติ้งท่านใดที่ใช้อะไรพวกนี้ดิฉันเชื่อว่าพอจะนึกภาพออกเนาะว่าเราอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่การเชื่อมแพลตฟอร์มเนี่ยทำได้ออนคลาวด์ทุกวันนี้ยังทำไม่ได้ขนาดนั้นนะคะแต่ว่ามีข้อมูลเริ่มเล็ดลอดออกมาแล้วว่ามีการเชื่อมต่อแพลตฟอร์มเนาะบนคลาวด์จริงๆแล้วแพลตฟอร์มนั้นก็ไปสั่ง device ต่างๆนานามากมายคนที่พอจะท้าชนกับ Huawei ได้บ้างเนี่ยนะคะก็แน่นอนก็มีแหละมี Qualcomm มีอะไรพวกนั้นแล้วก็มี Samsung อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องของเทคโนโลยีที่มันเกี่ยวโยงกับชีวิตประจำวันเราเนี่ยเอ้ยมันมากมายกว่านั้นและมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระหว่างประเทศได้ด้วยเช่นกันท่านใดที่สนใจเรื่องราวเหล่านี้ยังติดตามได้ต่อไปนะคะว่าโลกเปลี่ยนแปลงอย่างไรเอาละค่ะวันนี้เวลาหมดเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ

0: เราเรียนมาทางสายดนตรีแล้วมาทำงานทางดนตรีแต่ในเมื่อเราแต่งเครื่องแบบตำรวจแล้วเนี่ยเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ครับคนในเทศศาสตร์ไม่ใช่จะมุ่งหวังที่จะเป็นใหญ่หรือมีอำนาจอย่างเดียวครับอีกมองหนึ่งคือจะทำไงให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขคนเสมอภาคเข้าเทียมกันมสท.คือมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกันหมดซึ่งผมเองก็ประสบความสำเร็จมาแล้วครับ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

ครับสำหรับตอนที่1นี้นะครับก็เราจะมาคุยกันในเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับก็เรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์เนี่ยนะครับทำไมเราถึงจะต้องมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับเหตุผลก็คือด้วยผลิตภัณฑ์เนี่ยทุกผลิตภัณฑ์นะครับจะมีวงจรชีวิตของมันครับซึ่งนักศึกษาเนี่ยก็ได้เรียนนะครับได้เรียนรู้ในเล่มที่1มาแล้วเนาะว่าช่วงชีวิตของผลิตภัณฑ์เนี่ยมันมีอยู่4ช่วงใหญ่ๆใช่มั้ยครับนี้อาจารย์ทวนนะครับก็คือจะมีช่วงที่เริ่มเติบโตนะครับแล้วที่จะเติบโตเต็มที่แล้วก็เริ่มที่จะอิ่มตัวแล้วก็เริ่มที่จะถดถอยนะครับอันนั้นเป็นวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ในเมื่อนะครับผลิตภัณฑ์ทุกตัวมีวงจรชีวิตของมันเนี่ยนะครับแน่นอนครับเมื่อมันเกิดขึ้นมันก็อาจจะล้มหายตายจากนะครับหรือว่าผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับการนิยมนะครับไม่ได้รับความนิยมอีกเนี่ยก็ต้องมีการออกแบบนะครับผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะมาทดแทนนะครับของเดิมหรือผลิตภัณฑ์เดิมหรือเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมเนี่ยนะครับปรับปรุงให้มันดียิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นไอเดียนะครับหรือว่าเป็นความสำคัญของการออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับโอเคในส่วนนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องของปัจจัยนะครับที่มีผลต่อการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างนะครับที่มีผลทำให้ผลักดันให้บริษัทหรือองค์กรธุรกิจเนี่ยจะต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับหรือว่าออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่อันดับแรกครับเรื่องของลูกค้าครับเราต้องมีความเข้าใจลูกค้าครับถ้าผลิตภัณฑ์เราเนี่ยนะครับมีปัญหากับลูกค้านะครับเราสามารถรับรู้ได้เราสามารถเข้าใจได้มันก็นำไปสู่เรื่องของการพัฒนาเอาผลิตภัณฑ์มาพัฒนาใหม่นะครับหรือในข้อที่2ครับมีการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมครับคืออุตสาหกรรมเนี่ยอาจจะมีการแข่งขันที่สูงนะครับส่งผลให้คู่แข่งของเราเนี่ยมีการปรับนะครับกลยุทธ์หรือว่ามีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์มันก็ผลักดันให้เราเองเนี่ยเราต้องอยู่เฉยไม่ได้เราก็ต้องปรับปรุงนะครับอันที่3นะครับมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจครับมีภาวะเศรษฐกิจขยายตัวหรือมีภาวะเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยนะครับมีผลต่อการซื้อมีผลต่อการตัดสินใจนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยคนกำลังซื้อลดลงเนี่ยนะครับบังเอิญผลิตภัณฑ์เราเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่อาจจะราคาแพงนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอาจจะต้องปรับปรุงนะครับผลิตภัณฑ์เพื่อให้ต้นทุนต่ำลงนะครับในขณะที่คุณภาพก็ห้ามตกด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่บริษัทต้องมานั่งทบทวนนะครับในการออกแบบหรือว่าปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับอันที่4ครับมีการเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์นะครับหรือว่าเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสังคมนะครับเมื่อสังคมเปลี่ยนความนิยมเปลี่ยนนะครับไลฟ์สไตล์ของคนในสังคมเปลี่ยนนะครับผลิตภัณฑ์มันก็จะต้องปรับเปลี่ยนตามไปด้วยนะครับอันที่5ครับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีครับเมื่อเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับมันก็ส่งผลนะครับถึง2แง่สำหรับผลิตภัณฑ์ก็คือ1ก็คือเรื่องของเทคโนโลยีที่มาใช้ในการผลิตมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกับ2ครับตัวเทคโนโลยีของตัวผลิตภัณฑ์เองอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการออกแบบใหม่นะครับกับอันที่6นะครับอันสุดท้ายก็คือมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการเมืองมีกฎหมายอะไรมาบังคับเนี่ยทำให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยอาจจะไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อกำหนดของรัฐบาลก็จะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยหลักๆนะครับทีนี้มาดูข้อควรพิจารณาในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับเราพิจารณาอะไรกันบ้างนะก็มีเรื่องของการพิจารณาทางกฎหมายครับนะครับมีเรื่องของจริยธรรมว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยนะครับเป็นไปตามกฎหมายไหมนะครับมีหลักจริยธรรมหรือเปล่านะครับความสนใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครับคืออะไรครับก็คือว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์เนี่ยคนในสังคมหรือว่าลูกค้าหรือคนที่เขามีส่วนได้ส่วนเสียกับผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาสนใจอะไรถ้าเขาสนใจอะไรก็เป็นจุดนะครับที่เราจะออกแบบนะครับไปในแนวทางแบบนั้นนะครับแล้วก็มีเรื่องของความแตกต่างทางวัฒนธรรมครับแต่ละพื้นที่แต่ละพื้นถิ่นก็จะมีวัฒนธรรมที่ต่างกันเช่นการกินอย่างเงี้ยนะครับวัฒนธรรมการกินที่ต่างกันเนี่ยสมมุติถ้าเราขายอาหารเนี่ยมันก็จะต้องปรับเปลี่ยนไปตามพื้นที่นะครับ
แล้วก็ข้อ4การออกแบบผลิตภัณฑ์ระดับโลกอันนี้ถือเป็นข้อดีนะครับเพราะว่าถ้าสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์เนี่ยในระดับโลกให้ได้รับการยอมรับได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็ข้อ5ครับอันนี้สำคัญเลยก็คือเรื่องของความยั่งยืนนะครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับครับนั่นก็เป็นเรื่องของปัจจัยนะครับที่มีผลต่อการผลักดันให้บริษัทเนี่ยต้องออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับกับข้อพึงระวังนะครับหรือข้อควรพิจารณานะครับซึ่งปัจจัยมีอยู่6ประการนะครับข้อควรพิจารณามีอยู่5ประการนะครับซึ่งนักศึกษาเนี่ยก็พยายามแยกแยะนะครับให้ดีว่าอะไรคือปัจจัยอะไรคือข้อควรพิจารณานะครับซึ่งอาจจะเจอในแบบทดสอบก็ได้นะครับครับเนื้อหาในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการออกแบบสินค้ากับการออกแบบบริการนะครับนักศึกษาเนี่ยได้เรียนผ่านในเล่มแรกมาแล้วเนี่ยคงจะแยกแยะนะครับคำว่าสินค้ากับบริการได้แล้วนะครับเรื่องของสินค้าก็คือเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่มันสามารถจับต้องได้แต่ในเรื่องของบริการก็คือเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการออกแบบมันก็เลยจะมีความแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยนะครับเรามาดูกันนะครับการออกแบบสินค้าครับประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของคุณภาพนะครับประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของคุณภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเขาจึงให้ความสำคัญนะครับกับเรื่องของคุณภาพเรื่องของความพึงพอใจของลูกค้านะครับส่วนเนื้อหานะครับหรือว่าหลักการที่เขาเอามาปรับใช้ในเรื่องของการออกแบบสินค้าเนี่ยก็คือเรื่องของการ

ปรับใช้ฟังก์ชันคุณภาพนะครับหรือที่เราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า quality function development นะครับก็คื อตัว QFD เนี่ยครับนะครับ เป็นแนวทางนะครับในการออกแบบเป็นแนวทางในการผลิตนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการตลาดของสินค้าและบริการนะครับตัว QFD เนี่ยมีประโยชน์ครับเพราะว่าเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร

ครับเครื่องมือสำคัญของตัว QFD เนี่ยนะครับนักศึกษาก็จะเห็นในภาพก็คือเรื่องของ House of Quality ก็คือบ้านแห่งคุณภาพแผนภาพนี้คืออะไรครับแผนภาพนี้เนี่ยคือแผนภาพที่เราเก็บข้อมูลมาครับเก็บข้อมูลเรื่องของความเสียงเรียกร้องหรือว่าเสียงจากลูกค้านะครับว่าเฮ้ยลูกค้าเนี่ยชอบอะไรแบบไหนเช่นถ้าทำอาหารหรือว่าผลิตขนมผลิตของกินเนี่ยครับลูกค้าให้ความสำคัญกับอะไรบ้างให้ความสำคัญกับรสชาติให้ความสำคัญของคุณค่าทางโภชนาการให้ความสำคัญของความสวยงามนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของความคุ้มค่าอะไรเงี้ยเราก็เอาปัจจัยเหล่านี้ครับมาเรียงร้อยต่อกันนะครับแล้วเอาตัวการออกแบบในเชิงเทคนิคเนี่ยนะครับมาพิจารณาร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาขนาดนะครับปริมาณนะครับตามที่เห็นในภาพเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเอามาทำอะไรกันครับภาพนี้มันจะบอกว่าทีมที่ออกแบบเนี่ยต้องมานั่งพิจารณาครับว่าปัจจัยระหว่างลูกค้ากับปัจจัยในเชิงเทคนิคเนี่ยอะไรมันสอดคล้องกันอะไรมีความสัมพันธ์กันมากยกตัวอย่างเช่นอะไรครับตัวความคุ้มค่านะครับความคุ้มค่าเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับอะไรครับเกี่ยวข้องกับราคาอย่างเงี้ยครับอันนี้มีความสำคัญกันมากเลยยิ่งคุ้มค่ามากนะครับราคาควรจะถูกใช่ไหมครับถ้าราคาแพงๆเนี่ยลูกค้าจะรู้สึกว่าไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อันนี้เป็นตารางที่ช่วยในการออกแบบนะครับเสร็จแล้วเนี่ยทีมออกแบบก็จะมาลำดับความสำคัญครับว่าปัจจัยไหนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นราคาขนาดปริมาณชีสอันนี้น่าจะเป็นขนมปังเนาะแล้วก็เรื่องของปัจจัยต่างๆเนี่ยอะไรมีความสำคัญมากที่สุดก็มาไล่ลำดับความสำคัญนะครับโดยให้คะแนนจาก1ถึง5ครับ1เนี่ยคือต่ำสุดนะครับรองลงมาก็2 3 4จน5เนี่ยก็เป็นคะแนนที่สูงที่สุดเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะลำดับคะแนนเหล่านี้นะครับนักศึกษาก็จะเห็นในตาราง3ตารางด้านขวามือสุดนะครับก็คือเรื่องของการประเมินนะครับการแข่งขันนะครับตัว BK เนี่ยคือเราเองนะครับเป็นบริษัทเราเองตัวกอไก่กับขอไข่เนี่ยคือคู่แข่งครับเราก็จะเห็นได้ว่าเราประเมินตัวเองเนี่ยได้เรื่องของรสชาติ3คะแนนเรื่องของโภชนา3คะแนนเรื่องของดึงดูดสายตา3คะแนนเรื่องของความคุ้มค่า4คะแนนเนี่ยเปรียบเทียบกับคู่แข่งแล้วเนี่ยเราเป็นยังไงนะครับอันนี้เอาคร่าวๆรายละเอียดเนี่ยสามารถที่จะศึกษาได้จากในเอกสารนะครับประกอบการเรียนนะครับโอเคต่อไปครับเรื่องของการออกแบบที่แข็งแกร่งครับหรือว่าตัว robust designนะครับตัวนี้เนี่ยมีแนวคิดยังไงครับมีหลักการยังไงครับก็คือเป็นการออกแบบสินค้าเนี่ยเพื่อนะครับให้มีการผลิตหรือการประกอบเนี่ยที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับไม่ส่งผลเสียต่อสินค้าอื่นๆจากการผลิตหรือว่าการประกอบที่มันอาจจะแตกต่างกันเขาใช้หลักการนะครับของนักวิทยาศาสตร์คนนึงที่ชื่อว่าทากุชิฟังชื่อก็รู้ว่าเป็นคนญี่ปุ่นใช่ไหมครับทากุชิเขาบอกยังไงครับเขาบอกว่าในการผลิตสินค้าอะไรมาชนิดหนึ่งเนี่ยนะครับเราจะต้องพยายามผลิตให้ได้ใกล้เคียงกับสเปคมากที่สุดถึงแม้มันจะมีค่าเผื่อมากมายแต่เราก็จะไม่ทำให้มันเกินสเปคโอเคไหมครับคือจะทำให้มันอยู่ในกรอบของสเปคมากที่สุดเพื่อที่จะทำให้การประกอบหรือกระบวนการผลิตต่อไปเนี่ยมันทำได้ง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการของทากุชิอ่ะต่อไปมาดูในเรื่องของเอกสารสำหรับการออกแบบสินค้าครับว่ามีอะไรบ้างนะเอกสารสำหรับการออกแบบสินค้าก็มีเรื่องของแบบร่างการประกอบหรือเราเรียกว่า assembly drawing นะครับก็จะเป็นรูปภาพเลยครับแล้วก็จะมีเรื่องของแนวเส้นต่างๆเพื่อให้รู้ว่าเอ้ยอะไรมันจะมาประกบอะไรประกอบยังไงนะครับกับอันที่สองครับ assembly chart ครับก็คือแผนภูมิการประกอบอันนี้จะออกแนวเป็นตัวเลขเป็นโครงร่างเป็นแผนภูมิหน่อยนะครับก็2ตัวนี้ใช้ประกอบกันเพื่อที่จะทำให้รู้ครับว่ามันจะประกอบกันยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นเอกสารหลักๆของการประกอบสินค้านะครับส่วนการออกแบบบริการครับก็คือการออกแบบการส่งมอบครับเขาดูเรื่องอะไรบ้างครับอันดับแรกดูเรื่องที่ตั้งครับดูเรื่องแผนผังการให้บริการครับอันดับที่2ก็คือดูเรื่องของภูมิทัศน์ครับจะเห็นว่าแมคโดนัลด์เนี่ยนะครับภูมิทัศน์โอ้เป็นเอกลักษณ์นะครับ
แล้วก็3ในเรื่องของเทคโนโลยีที่สนับสนุนสารสนเทศครับ

สามตัวนี้เป็นส่วนสำคัญในการออกแบบบริการนะครับซึ่งเอกสารในการออกแบบบริการเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เขาจะใช้เขาเรียกว่าพิมพ์เขียวการบริการหรือ service blueprinting นะครับพิมพ์เขียวการบริการเนี่ยจะทำให้เราเห็นเนี่ยการดำเนินงานของลูกค้าการดำเนินงานของพนักงานที่จะให้บริการนะครับยกตัวอย่างเช่นในภาพเนี่ยเป็น blueprint ของร้านอาหารก็จะมีครับว่าลูกค้าเนี่ยร้านแล้วไปนั่งที่โต๊ะสั่งอาหารนะครับรับประทานอาหารพนักงานทำอะไรพนักงานในครัวทำอะไรฝ่ายสนับสนุนทำอะไรนะครับเหล่านี้ก็จะเป็นเอกสารเรื่องของการออกแบบบริการโอเคนะครับก็สำหรับเนื้อหาในส่วนนี้เนี่ยจะทำให้เราได้ทราบว่านะครับการออกแบบสินค้าและบริการเนี่ยมีอะไรเป็นจุดสำคัญแล้วก็มีเอกสารอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างนะครับอันนี้ก็จบนะครับสำหรับเนื้อหาตอนนี้ครับเนื้อหาในส่วนนี้นะครับเป็นเรื่องของการออกแบบกระบวนการครับเราได้เรียนรู้เรื่องของการออกแบบสินค้าและบริการมาแล้วนั่นคือตัวสินค้าและบริการนะครับเนื้อหาในส่วนนี้เนี่ยเรามาคุยกันเรื่องของการออกแบบกระบวนการครับว่ามีเนื้อหาคร่าวๆภาพรวมเป็นยังไงบ้างนะครับการออกแบบกระบวนการครับมันมีความสัมพันธ์กับการออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับเพราะว่าการออกแบบกระบวนการเนี่ยนะครับก็ออกแบบไปเพื่อที่จะสร้างผลิตภัณฑ์นั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในระหว่างการออกแบบผลิตภัณฑ์เนี่ยนะครับก็ควรจะออกแบบให้อะไรครับเอื้อต่อการผลิตด้วยเอื้อต่อความสามารถที่จะคนออกแบบผลิตภัณฑ์ก็ต้องคิดแล้วว่าจะผลิตได้จริงไหมจะผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพไหมจะต้องคำนึงถึงในระหว่างที่ออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับเพราะมันจะส่งผลต่อเนื่องกันนะครับอย่างรูปที่อาจารย์โชว์เนี่ยนะครับมีวงกลม2วงครับวงนึงเนี่ยเป็นเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์วงนึงเป็นเรื่องของการออกแบบกระบวนการเห็นไหมครับว่ามันซ้อนทับกันนะครับเมื่อมันซ้อนทับกันแสดงว่ามันเกี่ยวข้องกันเพราะว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์เนี่ยนะครับมันเริ่มต้นก่อนพอได้นะครับตัวแบบหรือว่าได้โครงร่างของผลิตภัณฑ์ใหม่แล้วเนี่ยนะครับมันก็ส่งต่อไปนะครับที่กระบวนการว่าจะผลิตนะครับให้มันได้ตามโครงร่างที่ออกแบบมาเนี้ยยังไงนะครับเพราะฉะนั้นการออกแบบผลิตภัณฑ์เนี่ยจึงมีผลต่อการออกแบบกระบวนการและการออกแบบกระบวนการเนี่ยก็จะต้องออกแบบกระบวนการให้สามารถผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามจุดประสงค์หรือตรงตาม drawing หรือว่ารูปแบบที่ถูกออกแบบมานะครับอันนี้เป็นความสัมพันธ์นะครับระหว่างการออกแบบกระบวนการกับการออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับโอเคคราวนี้นะครับมาเรื่องของเครื่องมือในการออกแบบกระบวนการบ้างนะครับว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาใช้เครื่องมืออะไรบ้างเครื่องมือมีเยอะครับสามารถเลือกใช้ได้นะครับอันแรกครับแผนผังระดับงานหรือที่เราเรียกว่า flow chart นะครับ flow chart เนี่ยมันก็จะเป็นลำดับงานนะครับโดยใช้สัญลักษณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมลูกศรอะไรต่างๆเนี่ยนะครับบอกให้เห็นถึงการไหลนะครับของข้อมูลการไหลของวัตถุดิบนะครับออกมาเป็นสินค้าว่ามันผ่านกระบวนการอะไรบ้างอันนี้คือเรื่องของ flow chart นะครับอันที่สองครับแผนที่กระบวนการครับหรือ process mapping process mapping เนี่ยนะครับมันบอกอะไรเราครับบอกว่าสินค้าเนี้ยมันเริ่มจากออเดอร์นะครับเริ่มจากออเดอร์ของลูกค้านะพอออเดอร์ของลูกค้ามาเข้าบริษัทปุ๊บก็เริ่มเข้ากระบวนการผลิตนะครับจะเห็นว่าแนวนอนเนี่ยมันคือเรื่องของระยะเวลาใช่ไหมครับก็เป็นเวลาในการผลิตนะอันนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับแผนภูมิกระบวนการครับอันนี้ก็เป็น process chart นะครับก็จะบอกครับว่ากระบวนการตั้งแต่แรกจนถึงสุดท้ายเนี่ยมีอะไรนะครับแผนที่สายทานคุณค่าครับหรือ value stream mapping นะครับก็จะเป็นแผนที่ครับว่าเอ้ยสินค้านี้นะครับพอเนี่ยนะครับแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันมีอะไรบ้างมีกี่วันมีอะไรกว่าจะถึงมือลูกค้านะครับโอเคทีนี้มาดูขั้นตอนในการออกแบบครับอันดับแรกนะครับขั้นตอนในการออกแบบ1นะครับกำหนดวัตถุประสงค์ก่อนว่าจะออกแบบอะไร2ครับแสดงกระบวนการเดิมที่ใช้อยู่ในปัจจุบันกรณีที่ปรับปรุงกระบวนการนะครับถ้าเป็นกระบวนการใหม่ทั้งหมดขั้นตอนนี้ก็ผ่านไปนะครับ3ครับประเมินทางเลือกครับว่าเราจะเลือก

นะครับกระบวนการผลิตนะครับลักษณะแบบไหนอันนี้เป็นขั้นตอนคร่าวๆนะครับ4ครับระบุนะครับมาตรการต่างๆนะครับแล้วก็5เลือกอุปกรณ์เลือกเทคโนโลยีนะครับจนสุดท้ายนะครับก็คือพัฒนาหรือว่าเริ่มต้นนะครับการใช้กระบวนการนั้นนะครับนั่นก็เป็นภาพรวมของการออกแบบกระบวนการนะครับซึ่ง เนื้อหาในภาพรวมตอนนี้สามารถนำไปใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิตสินค้าหรือกระบวนการให้บริการนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องทั่วๆไปนะครับก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นภาพรวมนะครับก่อนที่เราจะไปเจาะลึกนะครับในแต่ละส่วนของกระบวนการผลิตและกระบวนการให้บริการซึ่งจะเป็นหาตอนต่อไปครับครับเนื้อหาตอนนี้นะครับเราจะมาคุยกันในเรื่องของการออกแบบการผลิตสินค้าแล้วก็การออกแบบกระบวนการให้บริการนะครับซึ่งเราจะเห็นความแตกต่างครับว่าเวลาที่เราจะผลิตสินค้าเนี่ยนะครับจะมีวิธีการดูหรือว่ามีแนวคิดยังไงนะครับการออกแบบกระบวนการให้บริการมีวิธีการดูหรือมีแนวคิดยังไงนะครับเราจะว่ากันในแต่ละอันเลยนะครับก็เริ่มที่การออกแบบกระบวนการผลิตสินค้าก่อนนะครับการออกแบบกระบวนการผลิตสินค้าเนี่ยอันดับแรกก่อนเลยนะครับผู้ผลิตจะต้องทราบก่อนว่าโครงสร้างกระบวนการในการผลิตของบริษัทเราเนี่ยเป็นโครงสร้างลักษณะไหนนะครับซึ่งโครงสร้างเนี่ยหลักๆเนี่ยนะครับที่อยู่ในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เลยเนี่ยมีอยู่4โครงสร้างครับก็คือเรื่องของการออกแบบตามคำสั่งซื้อนะครับลักษณะมันก็คือว่าลูกค้านะครับลูกค้าเนี่ยมาสั่งให้เราออกแบบสินค้าให้ด้วยนะครับออกแบบไม่พอครับแล้วก็ออกแบบแล้วก็ผลิตแล้วก็ส่งมอบลูกค้าอันนี้เขาเรียกว่าการออกแบบตามคำสั่งซื้อนะครับอันที่สองครับการผลิตตามคำสั่งซื้อครับการผลิตตามคำสั่งซื้อคืออะไรครับคือเรารอออเดอร์จากลูกค้าพอลูกค้ามานะครับมาออเดอร์เราก็ผลิตเลยลักษณะนี้เนี่ยคือมีการออกแบบมีอะไรครบพร้อมหมดแล้วรอแค่ผลิตตามคำสั่งแค่นั้นเองนะครับซึ่งแตกต่างจากอันแรกเนี่ยยังไม่มีอะไรเลยยังไม่มีสินค้าเลยต้องออกแบบก่อนนะครับอันที่3ครับประกอบตามคำสั่งซื้อลักษณะนี้ก็คือการที่เรามีพาร์ทชิ้นส่วนต่างๆไว้รอหมดแล้วรอลูกค้ารอคำสั่งแค่นั้นเองรอคำสั่งซื้อพอลูกค้าสั่งซื้อปุ๊บนะครับเราก็เอามาเข้าไลน์ประกอบแล้วก็ส่งมอบนะครับสุดท้ายครับผลิตเพื่อเก็บสต็อกนะครับลักษณะนี้คือไม่ต้องรอคำสั่งซื้อจากลูกค้าครับเราผลิตเก็บไว้ใน warehouse ในคลังสินค้าสำเร็จรูปนะครับเมื่อลูกค้าสั่งก็เอาของใน warehouse นั่นแหละส่งให้ลูกค้านะครับซึ่งโครงสร้างกระบวนการทั้ง4โครงสร้างนี้นะครับบริษัทจำเป็นต้องรู้ตัวเองก่อนว่ามีเรามีโครงสร้างการผลิตแบบไหนเพื่อที่จะเลือกกระบวนการผลิตได้ถูกต้องนะครับทีนี้มาดูของการเลือกกระบวนการผลิตตามที่อาจารย์ว่าเมื่อกี้นะครับว่ามันมีกระบวนการผลิตแบบไหนบ้างนะครับในโลกนี้หรือว่าในอุตสาหกรรมการผลิตเนี่ยมันมีกระบวนการผลิตใหญ่ๆอยู่ประมาณ5กระบวนการนะครับมีอยู่5กระบวนการกระบวนการแรกนะครับเราเรียกว่าการผลิตแบบโครงการครับหรือว่าโปรเจกต์ครับลักษณะเป็นยังไงครับลักษณะของโครงการเนี่ยก็คือการที่มีจุดเริ่มต้นและมีจุดสิ้นสุดอย่างเช่นโครงการก่อสร้างตึกโครงการก่อสร้างสะพานโครงการก่อสร้างถนนอะไรต่างๆเหล่านี้ลักษณะเนี้ยเป็นงานที่เขาเรียกว่างานแบบโครงการหรืองานแบบโปรเจกต์คือทำแล้วมีจุดเริ่มต้นมีจุดสิ้นสุดนะครับเราเป็นแบบนั้นไหมนะครับกระบวนการที่สองครับก็คือกระบวนการตามแบบตามงานก็คือเป็นลักษณะเป็นจ็อบๆอะครับเช่นเป็นโรงงานเฟอร์นิเจอร์รับคำสั่งลูกค้านะครับประกอบหรือว่าสร้างตู้สักตู้หนึ่งอย่างเงี้ยนะครับก็เราก็ผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้าแล้วก็ส่งให้ลูกค้าคืองานเป็นลักษณะเป็นจ็อบๆนะครับกับอันที่3ครับกระบวนการแบบกลุ่มครับแบบกลุ่มเป็นยังไงครับถ้าแบบกลุ่มเนี่ยให้นักศึกษานึกถึงนะครับนึกถึงร้านอาหารแล้วกันที่เขาทำอาหารแบบเป็นหม้อๆครับทำแกงเป็นหม้อๆนะทำแกงกี่อย่างแล้วครับ 2-3 อย่างก็ 2-3 หม้อเป็น
เป็นหม้อแบบนี้เราเรียกว่าทำแบบเป็นกลุ่มๆแล้วก็ใส่กล่องบรรจุกล่องแล้วก็ส่งให้ลูกค้าอย่างเงี้ยครับอันที่4ครับกระบวนการที่4ก็คือกระบวนการแบบทำซ้ำครับคือกระบวนการที่มีการทำซ้ำๆๆเหมือนเดิมๆอ่ะครับแต่ว่าไม่ได้ทำแบบเก็บไม่ได้ทำแบบสต็อกนะครับทำตามคำสั่งซื้อตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือเรื่องของใครที่เคยซื้อรถยนต์นะครับซื้อรถยนต์เนี่ยจะไม่ได้รถยนต์เลยนะครับจะต้องจองก่อนใช่ไหมนี่แหละครับการจองเนี่ยคือการสร้างคำสั่งซื้อและการจองเนี้ยก็จะถูกส่งไปที่โรงงานประกอบโรงงานถึงจะเริ่มประกอบครับเขาประกอบด้วยกิจกรรมซ้ำๆแต่ว่าไม่ได้ทำเพื่อเก็บแต่ทำเพื่อที่จะส่งตามคำสั่งของเราที่เราจองแล้วก็รอไปครับ1เดือน2เดือน3เดือนแล้วแต่คิวนะครับกระบวนการที่5ครับคือกระบวนการแบบต่อเนื่องครับกระบวนการนี้ให้พวกเรานึกถึงการผลิตสินค้าทั่วๆไปที่ผลิตทีเยอะๆครับผลิตทีละเยอะๆเนี่ยเขาจะผลิตแล้วก็เก็บไว้ในคลังสินค้านะครับผลิตต่อเนื่องไปเรื่อยไม่ต้องรอคำสั่งครับพอลูกค้าสั่งก็ยกไปเป็นล็อตๆนะครับออกจากคลังสินค้าไปนะครับอันนี้เป็นกระบวนการในเรื่องของการผลิตสินค้าครับส่วนกระบวนการในการออกแบบบริการล่ะเป็นยังไงครับโครงสร้างกระบวนการนะครับของการออกแบบกระบวนการเป็นยังไงผู้ให้บริการเนี่ยจำเป็นต้องทราบสิ่งเหล่านี้นะครับมีอะไรบ้างครับในการให้บริการอะไรก็แล้วแต่ครับส่วนใหญ่นะครับมันจะมีที่เขาเรียกว่าฟรอนต์ออฟฟิศก็คือสำนักงานส่วนหน้าก่อนนะครับสำนักงานส่วนหน้าคืออะไรครับคือสำนักงานส่วนหรือว่ากำลังคนส่วนที่จะต้องปะทะกับลูกค้านะครับเช่นถ้าไปโรงแรมเราจะเจอใครครับเราก็จะเจอที่เขาเรียกว่าหน้าฟอนต์นะหรือว่าเป็นรีเซพชันตรงเนี้ยพนักงานตรงเนี้ยครับจะเป็นพนักงานส่วนหน้าที่จะต้องเจอกับลูกค้าก่อนปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะเลือกคนที่มีทักษะการสื่อสารที่ดีหน้าตาสะสวยนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีเซอร์วิสมายนะในการให้บริการเพราะว่าต้องปะทะกับลูกค้าอยู่ตลอดเวลานะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีสำนักงานส่วนหลังสำนักงานส่วนหลังก็คือคนที่อยู่เบื้องหลังการให้บริการทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นพนักงานออฟฟิศพนักงานบัญชีหรือแม่บ้านอะไรอย่างเงี้ยที่ทำงานอยู่เบื้องหลังนะครับหรือจะเป็นส่วนงานที่แบบผสมผสานที่เขาเรียกว่าไฮบริดออฟฟิศไฮบริดออฟฟิศเป็นยังไงครับคือส่วนที่จะว่าหน้าก็ไม่เชิงจะว่าหลังก็ไม่เชิงมาแบบหลังๆหน้าๆได้นักศึกษาคงจะงงว่าแล้วมันแบบไหนล่ะอาจารย์ขอยกตัวอย่างร้านอาหารหรูร้านหนึ่งครับพ่อครัวหรือเชฟเนี่ยเขาจะทำงานอยู่ข้างหลังหรือที่เราเรียกว่าแบ็คออฟฟิศนะครับแต่พ่อครัวบางร้านเนี่ยเดินออกมาหาลูกค้าได้ด้วยครับมาแนะนำอาหารมารับคำติชมอะไรอย่างเงี้ยปะทะกับลูกค้าด้วยเพราะฉะนั้นงานของเขาเนี่ยจึงทำทั้งหน้าและหลังนะครับเราเลยเรียกว่าไฮบริดออฟฟิศนะครับโอเคส่วนเรื่องของการเลือกกระบวนการกระบวนการให้บริการมีระดับเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าบริการแบบวิชาชีพก็คือการให้บริการแบบว่าผู้เชี่ยวชาญนะครับเน้นของความเชี่ยวชาญเช่นแพทย์ให้บริการเป็นส่วนตัวอะไรเงี้ยนักกฎหมายอย่างเงี้ยเราเรียกการให้บริการแบบวิชาชีพนะครับ2ครับการให้บริการแบบร้านค้าครับก็ให้บริการคนจำนวนที่มีระดับหนึ่งนะครับเช่นการเปิดชั้นเรียนนะการที่ครูสอนหนังสืออยู่ในห้องอย่างเงี้ยเราเรียกว่าเป็นร้านนะครับหรือเป็นห้องๆอย่างเงี้ยครับ3นะครับการให้บริการแบบมวลชนครับก็คือการให้บริการในลักษณะที่มันมีคนมากนะครับสินค้ามีหลากหลายอย่างเงี้ยครับและสุดท้ายครับการให้บริการแบบโรงงานครับการให้บริการแบบโรงงานเนี่ยก็คือการให้บริการของคนที่เยอะมากกว่ามวลชนก็คืออาจจะทั้งประเทศหรือทั้งโลกอย่างเงี้ยนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการให้บริการสาธารณูปโภคต่างๆนะครับของภาครัฐอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งให้บริการกับคนส่วนใหญ่นะครับเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการออกแบบนะครับการกระบวนการผลิตสินค้าแล้วก็การออกแบบกระบวนการให้บริการซึ่งอาจารย์ก็พูดคร่าวๆไว้ประมาณนี้นะครับเนื้อหารายละเอียดต่างๆนะครับศึกษาได้จากเอกสารประกอบการเรียนของเรานะครับสำหรับหน่วยนี้ก็
น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับ

0: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
1: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท่องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
0: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
3: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่าง
4: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ
5: ่อผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
6: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
7: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
6: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
2: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

ค่ะวันนี้นะคะก็เป็นการบรรยายในชุดวิชาพื้นฐานการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะโดยเรื่องนี้นะคะจะเป็นเรื่องของทรัพยากรป่าไม้ค่ะจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ตอนนะคะสำหรับตอนที่1นะคะก็เป็นเรื่องของความหมายและประเภทของป่าไม้ค่ะก่อนอื่นเราก็มารู้จักกับความหมายของป่าไม้และทรัพยากรป่าไม้กันก่อนนะคะสำหรับคำว่าป่านะคะก็มีความหมายใน2แง่มุมนะคะสำหรับความหมายในแง่มุมของนิยามตามกฎหมายนะคะป่าก็คือที่ดินหรือพื้นที่ที่ยังไม่มีผู้ใดครอบครองตามกฎหมายที่ดินนะคะในส่วนของความหมายในเชิงวิชาการนะคะป่าก็คือพื้นที่ที่มีพืชพันธุ์ต่างๆขึ้นปกคลุมนะคะส่วนคำว่าป่าไม้นะคะในแง่ของนิเวศวิทยานะคะป่าไม้ก็คือสังคมของสิ่งมีชีวิตที่มีให้ที่มีไม้ยืนต้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นองค์ประกอบหลักนะคะในส่วนของป่าไม้ในแง่ของการใช้ประโยชน์นะคะก็จะแบ่งออกเป็นประโยชน์ทางตรงและประโยชน์ทางอ้อมนะคะสำหรับประโยชน์ทางตรงนะคะป่าก็คือพื้นที่ที่มีการจัดการสำหรับการผลิตไม้ท่อนหรือว่าของป่าอื่นๆนะคะในส่วนของประโยชน์ทางอ้อมนะคะป่าก็คือพื้นที่ที่มีการจัดการหรือว่าปล่อยให้มีพืชขึ้นปกคลุมสำหรับการใช้ประโยชน์ในทางด้านบริการทางสิ่งแวดล้อมค่ะความหมายต่อมานะคะก็คือป่าไม้ในแง่ของการบริหารจัดการของรัฐนะคะก็คือพื้นที่ที่อยู่ในขอบเขตการบริหารจัดการของหน่วยงานทางด้านป่าไม้นะคะหรือว่าที่ดินที่ยังไม่มีบุคคลใดได้มาตามกฎหมายที่ดินค่ะส่วนทรัพยากรป่าไม้นะคะก็คือทรัพยากรธรรมชาติต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ป่าไม้นะคะรวมไปถึงคุณค่าของระบบนิเวศในพื้นที่แห่งนั้นด้วยนะคะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์นะคะทั้งไม้ยืนต้นพืชอื่นๆสัตว์ป่าของป่าอากาศดินและที่ดินแร่ธาตุน้ำและแหล่งน้ำความสวยงามตามธรรมชาติและก็ความหลากหลายทางชีวภาพด้วยนะคะต่อมานะคะจะเป็นเรื่องของประเภทของป่าไม้ของโลกนะคะก็ป่าไม้ของโลกนะคะก็จะแบ่งออกเป็น4ประเภทหลักๆก็คือป่าไม้เขตร้อนนะคะก็จะมีพื้นที่ครอบคลุมมากที่สุดในโลกนะคะรองลงมาก็คือป่าเขตหนาวป่าเขตอบอุ่นแล้วก็ป่ากึ่งเขตร้อนค่ะสำหรับป่าเขตร้อนนะคะก็เป็นป่าที่มีฤดูกาลที่ชัดเจน2ฤดูกาลก็คือฤดูแล้งและฤดูฝนนะคะอุณหภูมิและเฉลี่ยเนี่ยก็อยู่ประมาณที่20ถึง35องศาเซลเซียสนะคะจะมีการกระจายของฝนสม่ำเสมอตลอดทั้งปีนะคะต้นไม้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีชั้นเรือนยอดหลายชั้นเรือนยอดต่อเนื่องกันนะคะมีความสูง25ถึง35เมตรนะคะลำต้นเนี่ยจะมีภูพรรากตื้นนะคะใบไม้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นใบไม้ที่มีสีเขียวเข้มแล้วก็มีขนาดใหญ่นะคะพืชที่พบก็อย่างเช่นพวกไม้ใบกว้างต่างๆนะคะแล้วก็ยังมีกล้วยไม้สับปะรดสีเฟิร์นมอสและปาล์มต่างๆนะคะสัตว์ที่พบก็จะมีความหลากหลายสูงมากนะคะมีทั้งในกลุ่มของนกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่แล้วก็แมลงด้วยนะคะส่วนป่าเขตหนาวนะคะก็จะมีสภาพภูมิอากาศที่มีฤดูร้อนในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะคะก็มีฤดูหนาวที่ยาวนานนะคะต้นไม้ส่วนใหญ่นะคะจะเป็นพวกต้นสนนะคะก็ถือว่าเป็นแหล่งอุตสาหกรรมการที่สำคัญของโลกนะคะสัตว์ที่พบก็อย่างเช่นกวางมูสกวางเอลกวางเรนเดียกระรอกหมาป่ามีกริซลี่นะคะต่อมานะคะป่าเขตอบอุ่นนะคะอันนี้ก็จะแบ่งฤดูกาลที่ชัดเจนออกเป็น4ฤดูกาลนะคะก็คือฤดูใบผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวนะคะโดยจะมีช่วงเวลาที่สภาพอากาศเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตนะคะอยู่ที่ช่วง4ถึง6เดือนนะคะอุณหภูมิโดยเฉลี่ยเนี่ยก็จะมีความผันแปรนะคะตั้งแต่ลบ30องศาจนถึง30องศาเซลเซียสนะคะต้นไม้นะคะก็จะมีทรงพุ่มที่หนาแน่นปานกลางนะคะก็ส่งผลให้มีพืชเนี่ยค่ะมีชั้นเรือนยอดที่ไม่แน่นทึบมากนะคะทำให้พืชชั้นรองลงมาเนี่ยเจริญเติบโตได้ดีนะคะพืชส่วนใหญ่ก็อย่างเช่นโอ๊กคิกคอรี่บีชเมเปิลนะคะหรือว่าสมุนไพรที่ออกดอกในช่วงฤดูใบไม้ผลินะคะส่วนสัตว์นะคะก็จะเป็นพวกกระรอกกระต่ายกวางสิงโตภูเขาหมาป่าหมีดำเป็นต้นนะคะต่อมานะคะป่ากึ่งเขตร้อนนะคะอันนี้ก็จะแบ่งฤดูกาลออกเป็น2ฤดูกาลเช่นกันก็คือฤดูฝนและฤดูแล้งนะคะสภาพอากาศก็จะมีความแห้งแล้งมากนะคะพันธุ์ไม้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใกล้เคียงกับป่าเขตร้อนค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นป่าไม้ในประเทศไทยนะคะซึ่งป่าไม้ในประเทศไทยเนี่ยค่ะก็จัดเป็นป่าเขตร้อนนะคะแล้วก็เราสามารถจำแนกป่านะคะตามองค์ประกอบของพันธุ์พืชที่ปรากฏอยู่ในสังคมป่าไม้นั้นๆ นะคะได้ออกเป็น2ประเภทก็คือป่าไม้ผัดใบแล้วก็ป่าผัดใบนะคะสำหรับป่าไม้ผัดใบนะคะก็คือป่าที่พันธุ์ไม้ส่วนใหญ่นะคะไม่ได้มีช่วงฤดูกาลผัดใบที่ชัดเจนนะคะโดยจะแบ่งออกเป็น4ชนิดนะคะสำหรับชนิดแรกก็คือป่าดิบหรือว่าป่าดิบเมืองร้อนนะคะก็ยังสามารถแบ่งออกเป็นชนิดย่อยๆได้อีก
3ชนิดนะคะสำหรับชนิดที่1ก็คือป่าดิบชื้นหรือว่าป่าดงดิบนะคะก็จะมีปริมาณฝนตกมากทำให้พื้นที่ป่าเนี่ยมีความชุ่มชื้นนะคะโดยจะมีความยาวระยะเวลาที่ฝนตกเนี่ยนานถึง 8-10 เดือนนะคะพื้นที่ส่วนใหญ่นะคะก็จะพบอยู่ในบริเวณที่ราบริมลำห้วยนะคะก็จะมีระดับความสูงนะคะอยู่ประมาณที่ 1,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลนะคะก็จะมีความหลากหลายทางพืชพันธุ์สูงนะคะโดยต้นไม้เนี่ยส่วนใหญ่จะมีความสูงประมาณ 30-50 เมตรนะคะพันธุ์ไม้เด่นก็จะเป็นพวกไม้ในวงยางนะคะก็มีไม้พื้นล่างอยู่รกทึบนะคะค่ะสำหรับป่าดิบแร้งนะคะก็จะพบได้ในพื้นที่ราบตามหุบเขานะคะที่มีความสูงไม่เกิน700เมตรจากระดับน้ำทะเลนะคะสภาพป่านะคะก็จะมีความรกทึบใกล้เคียงกับป่าดิบชื้นนะคะโดยต้นไม้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีความสูงไม่เกิน40เมตรนะคะพันธุ์ไม้เด่นก็ยังเป็นพันธุ์ไม้ในตระกูลยางนะคะส่วนไม้พื้นล่างเนี่ยค่ะก็ค่อนข้างรกทึบแต่ว่าไม่หนาแน่นเท่ากับป่าดิบชื้นนะคะต่อไปป่าดิบเขานะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะพบอยู่ในบริเวณภูเขาสูงตามลาดหุบเขานะคะโดยจะพบในบริเวณที่มีความสูงมากกว่า 1,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลขึ้นไปนะคะพันธุ์ไม้ส่วนใหญ่ที่พบก็จะเป็นพวกไม้ในวงก่อนะคะแล้วก็ยังผสมกับไม้อื่นๆอย่างเช่นพวกมะขามป้อมดงแล้วก็พญาไม้ด้วยนะคะพื้นที่ด้านล่างของป่าหรือว่าไม้พื้นล่างเนี่ยค่ะก็มีความหนาแน่นนะคะป่าประเภทต่อมานะคะก็คือป่าสนหรือว่าป่าสนเขานะคะก็เป็นป่าที่มีอยู่ในระดับความสูง200ถึง 1,200 เมตรจากระดับน้ำทะเลนะคะไม้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพันไม้ในวงสนนะคะก็ได้แก่สน2ใบและสน3ใบค่ะส่วนไม้พื้นล่างของป่านะคะก็จะมีพวกหญ้าขึ้นอยู่บ้างนะคะแต่ว่าไม่มากนักเนื่องจากว่าใบสนนะคะที่หล่นทับถมกันอยู่นะคะมันไม่ค่อยมีการสลายตัวนะคะซึ่งก็เป็นสาเหตุหนึ่งทำให้เกิดไฟป่าค่ะต่อมาป่าไม้ผัดใบประเภทที่3นะคะก็เป็นป่าไม้ในพื้นที่ชุ่มน้ำนะคะก็ยังสามารถแบ่งออกเป็นชนิดย่อยได้3ชนิดนะคะสำหรับชนิดแรกก็คือป่าชายเลนหรือว่าป่ากงกลางนะคะก็จะพบในบริเวณที่เป็นดินเลนมีน้ำทะเลท่วมถึงอยู่เสมอนะคะพันธุ์ไม้ก็จะต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับส

สภาพน้ำเค็มนะคะแล้วก็พันไม้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นพันไม้ในพวกกงกลางถั่วโปร่งนะคะแล้วก็ยังมีพันไม้อื่นๆอย่างเช่นพวกแสมลำพูลำแพนตะบูนเป็นต้นนะคะต่อมานะคะเป็นป่าพุหรือว่าป่าบึงน้ำจืดนะคะก็จะป่าชนิดนี้ก็จะพบในพื้นที่ที่มีน้ำจืดท่วมขังอยู่ตลอดทั้งปีนะคะดินก็จะมีสภาพเป็นดินเลนนะคะแล้วก็มีการสะสมของอินทรีย์วัตถุที่พื้นป่าด้วยนะคะพันไม้ที่พบก็อย่างเช่นกระทุ่มน้ำทองกวาวกันเกาเสม็ดเป็นต้นนะคะป่าในพื้นที่ชุ่มน้ำอีกประเภทนึงก็คือป่าบุ่งทามนะคะอันนี้ก็จะเป็นป่าบึงน้ำจืดชนิดหนึ่งนะคะซึ่งจะได้รับอิทธิพลจากการท่วมขังของน้ำเป็นบางช่วงเวลานะคะโดยในพื้นที่พื้นป่าเนี่ยค่ะจะไม่มีการสะสมของซากอินทรีย์วัตถุนะคะในพื้นที่ที่เป็นที่ลุ่มแล้วก็มีน้ำท่วมขังอยู่ตลอดนะคะก็จะเรียกว่าบุ่งนะคะส่วนพื้นที่ที่เป็นที่ดอนมีน้ำท่วมขังเป็นบางเวลาก็จะเรียกว่าทามนะคะพันไม้ที่พบนะคะก็อย่างเช่นกันเกากระเบาจิกสวนนะคะพวกไม้พื้นล่างที่พบนะคะก็อย่างเช่นหนามคนทาเล็บแมวเป็นต้นนะคะต่อมาป่าไม้ผลัดใบประเภทที่4นะคะก็คือป่าชายหาดนะคะก็จะพบอยู่ในบริเวณที่เป็นดินทรายโขดหินแล้วก็อยู่บริเวณชายฝั่งทะเลที่ค่อนข้างลาดชันนะคะป่าที่พบเนี่ยจะมีลักษณะของป่าเป็นป่าโปร่งนะคะพันไม้ก็อย่างเช่นกระทิงสนทะเลตีนนกหูกวางนะคะส่วนไม้พื้นล่างก็จะเป็นไม้พุ่มแล้วก็ไม้เลื้อยบางชนิดอย่างเช่นผักบุ้งทะเลหรือและหญ้าไหวทามนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นป่าไม้ผลัดใบนะคะป่าไม้ผลัดใบก็คือป่าที่พันไม้ส่วนใหญ่ในป่าเนี่ยค่ะมีช่วงฤดูการที่ผลัดใบชัดเจนนะคะส่วนใหญ่ก็จะผลัดใบในช่วงฤดูแล้งนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ชนิดด้วยกันนะคะสำหรับชนิดแรกก็คือป่าเบญจพรรณหรือว่าป่าโป่งผสมนะคะหรือว่าป่าผสมผลัดใบนะคะก็มีสภาพดินเนี่ยเป็นดินร่วนปนทรายนะคะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในพื้นที่ที่มีความสูงประมาณ 50-300 เมตรจากระดับน้ำทะเลนะคะก็เป็นป่าที่มีไฟป่าเกิดขึ้นเป็นประจำนะคะพันไม้ที่พบนะคะส่วนใหญ่ก็จะผัดใบในฤดูแล้งเช่นสากมะค่าโมงแดงประดู่เสลานะคะส่วนพันไม้พื้นล่างนะคะก็จะพบพวกหญ้ากกแล้วก็ไม้ไผ่นะคะต่อมานะคะป่าเต็งรังนะคะก็จะมีสภาพเป็นดินลูกรังนะคะพบในบริเวณที่ราบบนเนินเขาบนโคกนะคะซึ่งมีความสูงเนี่ยไม่เกิน 1,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลนะคะก็มีไฟป่าเข้าเป็นประจำทุกปีเช่นกันนะคะลักษณะของป่าก็จะเป็นป่าโป่งนะคะพันไม้เด่นนะคะก็จะเป็นพวกเต็งรังยางเหียงยางพวงยางกาดนะคะส่วนไม้พื้นล่างเนี่ยก็จะมีค่อนข้างหนาแน่นในช่วงฤดูฝนนะคะแต่ว่าพอถึงฤดูแล้งก็จะถูกไฟป่าเข้าก็จะทำให้พื้นล่างโล่งเตียนนะคะประเภทต่อมาของป่าผัดใบนะคะก็คือป่าทุ่งหรือว่าทุ่งหญ้านะคะก็จะพบได้ทั่วไปในบริเวณที่ป่าธรรมชาติถูกทำลายแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้นะคะดินส่วนใหญ่ก็จะเป็นดินที่ไม่มีความอุดมสมบูรณ์หรือว่าดินลูกรังนะคะมีไฟป่าเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีเช่นกันนะคะป่าชนิดนี้นะคะก็จะพบพวกไม้พุ่มขนาดเล็กที่แข็งแกร่งขึ้นกระจายกันอยู่นะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็จะพบหญ้าขึ้นอยู่ครอบครองพื้นที่อยู่โดยเป็นบริเวณกว้างนะคะอย่างเช่นหญ้าคาหรือว่าแฝกและแฝกหอมเป็นต้นนะคะก็จบไปแล้วสำหรับตอนที่1ในเรื่องของความหมายและประเภทของป่าไม้นะคะค่ะสำหรับเรื่องทรัพยากรป่าไม้ในตอนที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องขององค์ประกอบของทรัพยากรป่าไม้และคุณประโยชน์นะคะสำหรับองค์ประกอบของทรัพยากรป่าไม้นะคะก็จะเป็นเหมือนกับระบบนิเวศอื่นๆนะคะก็จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่มีชีวิตและองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตนะคะสำหรับองค์ประกอบที่มีชีวิตองค์ประกอบแรกก็คือพืชนะคะพืชก็คือสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้ด้วยการสังเคราะห์แสงนะคะโดยพืชที่มนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เนี่ยก็สามารถจำแนกตามลักษณะวิสัยของพืชได้ออกเป็น4กลุ่มนะคะสำหรับกลุ่มแรกก็คือไม้เถาหรือว่าไม้เลื้อยนะคะก็จะเป็นพืชที่มีส่วนของลำต้นหรือว่าอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งนะคะเปลี่ยนแปลงไปเพื่อที่จะพันกับหลักหรือว่าไม้ต้นอื่นๆนะคะก็อย่างเช่นพวกเถาวัลย์ต่างๆสะบ้าลิงมะเมื่อยบอระเพ็ดเป็นต้นนะคะกลุ่มที่2ก็จะเป็นไม้ล้มลุกนะคะก็เป็นพืชที่มีการพืชที่มีขนาดเล็กนะคะมีลำต้นอ่อนนะคะอายุการเจริญเติบโตสั้นนะคะก็อย่างเช่นพวกกล้วยป่าระกำป่านะคะกลุ่มที่3นะคะก็จะเป็นไม้พุ่มนะคะพืชที่เป็นพืชที่มีการแตกกิ่งก้านสาขาอยู่
บริเวณโคนต้นนะคะลำต้นก็จะมีลักษณะเป็นไม้เนื้อแข็งนะคะทําให้มีลักษณะเป็นทรงพุ่มนะคะอย่างเช่นสัมมะงาคัดเขาหงอนไก่เป็นต้นนะคะส่วนไม้ต้นนะคะก็เป็นพืชที่มีลำต้นเดี่ยวนะคะมีเนื้อไม้แข็งนะคะแล้วก็มีการแตกกิ่งก้านสาขาที่บริเวณตอนบนของลำต้นนะคะก็อย่างเช่นสักยางนาประดู่ป่านะคะองค์ประกอบต่อมานะคะก็คือสัตว์ป่านะคะก็หมายถึงสัตว์ทุกชนิดนะคะที่ทั้งสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังและไม่มีกระดูกสันหลังนะคะรวมถึงทุกระยะหรือว่ารูปชีวิตของสัตว์นั้นๆด้วยนะคะโดยเป็นสัตว์ที่ถือกําเนิดแล้วก็อาศัยอยู่ตามธรรมชาตินะคะหรือว่าสัตว์ป่านะคะที่มีการนําไปเลี้ยงแล้วก็ไม่มีการดัดแปลงสารพันธุกรรมนะคะแล้วก็นํามาปล่อยกลับคืนสู่พื้นที่ป่านะคะและสัตว์เหล่านั้นก็ยังสามารถคือสภาพเป็นสัตว์ป่าได้นะคะโดยสามารถในประเทศไทยเนี่ยสามารถแบ่งกลุ่มของสัตว์ป่าออกเป็น6กลุ่มด้วยกันนะคะสำหรับกลุ่มแรกนะคะก็คือกลุ่มปลานะคะก็จะเป็นสัตว์เลือดเย็นนะคะมีกระดูกสันหลังนะคะต่อกันเป็นข้อๆภายในร่างกายเรียกว่าก้างนะคะก็อย่างเช่นปลาไหลปลาบึกปลากระเบนนะคะต่อมานะคะก็เป็นกลุ่มของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกนะคะก็เป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์เลือดเย็นนะคะผิวหนังไม่มีเกล็ดนะคะแล้วก็จะมีต่อมสร้างน้ำเมือกเพื่อทำให้ร่างกายให้ผิวหนังชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลานะคะโดยสำหรับรูปชีวิตของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกนะคะในตอนวัยอ่อนเนี่ยค่ะก็จะอาศัยอยู่ในน้ำนะคะมีลักษณะคล้ายปลานะคะมีหางมีการหายใจด้วยเหงือกนะคะก็จะเรียกว่าลูกออสนะคะเมื่อมีการเติบโตขึ้นนะคะก็เปลี่ยนระบบการหายใจนะคะจากเหงือกเป็นใช้ปอดนะคะแล้วก็หางก็จะหดลงนะคะแล้วก็มีขาเพิ่มขึ้นมานะคะได้แก่พวกกบเขียดกระทั่งเป็นต้นนะคะในส่วนของกลุ่มที่3นะคะก็คือสัตว์เลื้อยคลานนะคะก็จะเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังเลือดเย็นเช่นกันนะคะแต่ว่าจะมีเกล็ดแข็งและแห้งนะคะหายใจด้วยปอดนะคะมีขา4ขานะคะยกเว้นงูนะคะที่ไม่มีขานะคะสัตว์เหล่านี้นะคะก็จะออกลูกเป็นไข่นะคะมีทั้งในแบบลักษณะของไข่ที่มีเปลือกแข็งหุ้มแล้วก็ไข่ที่เป็นเปลือกเหนียวนิ่มหุ้มนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็อาศัยอยู่บนบกนะคะแต่ก็มีบางประเภทที่อาศัยอยู่ในน้ำแต่ถึงแม้ว่าจะอาศัยอยู่ในน้ำเนี่ยก็จะต้องขึ้นมาวางไข่บนบกนะคะสัตว์ในกลุ่มนี้ก็อย่างเช่นจระเข้งูเต่าตุ๊กแกเป็นต้นนะคะต่อมานะคะกลุ่มของสัตว์ปีกนะคะก็เป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังเลือดอุ่นนะคะมีการพัฒนาการขาคู่หน้าให้ไปเป็นปีกใช้สำหรับบินนะคะแล้วก็จึงมีขาเหลืออยู่2ขานะคะซึ่งที่ขาเนี่ยก็จะมีเกล็ดหุ้มทั้งที่ขาและก็ที่เท้านะคะแล้วก็จะมีขนที่มีลักษณะเป็นแผงแบบขนนกปกคลุมอยู่ทั้งลำตัวนะคะหายใจด้วยปอดนะคะไม่มีฟันแต่ว่ามีจงอยปากที่แข็งนะคะก็ออกลูกเป็นไข่แบบมีเปลือกแข็งหุ้มนะคะก็จะได้แก่พวกนกชนิดต่างๆนะคะกลุ่มต่อมากลุ่มที่5คือกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะก็เป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังเลือดอุ่นนะคะผิวหนังเรียบนะคะก็มีขนเป็นเส้นมีลักษณะแบบเหมือนเส้นผมขึ้นปกคลุมลำตัวนะคะมีแขนและขานะคะไม่เกิน2คู่นะคะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมส่วนใหญ่เนี่ยก็จะออกลูกเป็นตัวนะคะแล้วก็ตัวเมียเนี่ยจะมีต่อมสร้างน้ำนมสำหรับเลี้ยงลูกอ่อนนะคะอย่างเช่นพวกกวางช้างป่าเสือโคร่งเป็นต้นนะคะต่อมานะคะกลุ่มของแมลงนะคะกลุ่มของแมลงนะคะก็จะเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะที่มีลำตัวเป็นข้อป้องนะคะสามารถแบ่งออกเป็น3ส่วนก็คือส่วนหัวอกแล้วก็ท้องนะคะต่อมานะคะองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตนะคะองค์ประกอบแรกก็คือดินนะคะดินก็เป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้แล้วก็ดินในแต่ละพื้นที่ป่าแต่ละประเภทเนี่ยก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปก็ส่งผลให้มีชนิดพันธุ์ไม้ที่แตกต่างกันด้วยนะคะองค์ประกอบต่อมาก็คือน้ำนะคะน้ำก็เป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการดำรงชีวิตของทั้งพืชและสัตว์นะคะรวมไปถึงน้ำในแม่น้ำลำธารต่างๆเนี่ยก็มีต้นกำเนิดมาจากพื้นที่ป่านะคะต่อองค์ประกอบต่อมานะคะก็คืออากาศนะคะอากาศเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยก๊าซหลายชนิดนะคะโดยก๊าซที่สำคัญก็จะมีก๊าซออกซิเจนซึ่งเป็นก๊าซที่สิ่งมีชีวิตต่างๆใช้ในการหายใจนะคะแล้วก็ยังมีก๊าซไนโตรเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีความจำเป็นต่อการสังเคราะห์แสงเพื่อการเจริญเติบโตของพืชด้วยนะคะ
องค์ประกอบต่อมาก็คือแร่ธาตุนะคะในพื้นที่ป่าเนี่ยก็ประกอบไปด้วยแร่ธาตุต่างๆมากมายนะคะโดยมีแร่ธาตุบางอย่างเนี่ยก็มี

มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงนะคะบางอย่างก็เป็นแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของทั้งพืชและสัตว์อย่างเช่นแคลเซียมฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมนะคะองค์ประกอบต่อมาก็คือความสวยงามตามธรรมชาตินะคะในพื้นที่ป่านะคะก็จะประกอบไปด้วยทั้งสิ่งมีชีวิตต้นไม้สัตว์ป่าน้ำตกลำธารก้อนหินต่างๆนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะเมื่อรวมกันเนี่ยก็จะเกิดทิวทัศน์ที่สวยงามทำให้ผู้คนเนี่ยสนใจที่จะเข้าไปท่องเที่ยวเพื่อชื่นชมกับความสวยงามเหล่านั้นหรือว่าเป็นการทำกิจกรรมนันทนาการนะคะองค์ประกอบต่อมาก็คือคุณค่าทางจิตวิญญาณนะคะก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อนะที่ผู้คนมีต่อป่าไม้นะคะก็จะทำให้เป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ป่าไม้ด้วยนะคะสำหรับคุณประโยชน์จากป่าไม้นะคะก็แบ่งออกเป็นสินค้าและบริการจากป่าไม้นะคะโดยสินค้าเนี่ยก็ยังสามารถแบ่งออกเป็นสินค้าที่มีเนื้อที่เป็นเนื้อไม้นะคะก็ได้แก่พวกไม้ท่อนไม้ฟืนไม้ค้ำยันไม้ไผ่ต่างๆแล้วก็รวมไปถึงเนื้อไม้ที่นำไปเป็นวัตถุดิบในการอุตสาหกรรมต่างๆเช่นอุตสาหกรรมการแปรรูปไม้การทำเฟอร์นิเจอร์หรือว่าการทำกระดาษนะคะสินค้าที่ไม่ใช่เนื้อไม้นะคะก็จะแบ่งออกเป็นสินค้าที่ไม่ใช่เนื้อไม้ที่เป็นพืชหรือว่าได้จากพืชก็จะเป็นพวกสมุนไพรเห็ดหน่อไม้ไม้ต่างๆที่ทั้งที่เป็นพืชอาหารสัตว์ผลไม้ยางไม้นะคะส่วนสินค้าที่ไม่ใช่เนื้อไม้ที่เป็นสัตว์หรือว่าได้จากสัตว์นะคะก็จะเป็นในกลุ่มของสัตว์ป่าที่มีชีวิตต่างๆหรือว่าเนื้อสัตว์หนังสัตว์รวมไปถึงกระดูกน้ำผึ้งขี้ผึ้งแล้วก็ครั่งด้วยนะคะต่อมาบริการจากระบบนิเวศป่าไม้นะคะก็จะแบ่งออกเป็นบริการการควบคุมนะคะก็จะเป็นการควบคุมกระบวนการในระบบนิเวศแล้วก็ระบบสนับสนุนการดำรงชีวิตของสิ่งมีนะคะผ่านวัฏจักรชีวเคมีในระบบนิเวศป่าไม้นะคะแล้วก็บริการถิ่นที่อยู่อาศัยนะคะก็จะเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของพืชป่าและสัตว์ป่าต่างๆนะคะรวมถึงเป็นการเป็นงานช่วยในการเป็นแหล่งอนุรักษ์ความหลากหลายทางพันธุกรรมด้วยนะคะบริการต่อมานะคะก็จะเป็นบริการทางด้านทัศนียภาพสังคมและวัฒนธรรมแล้วก็ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และการศึกษานะคะก็จะเป็นการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับทางด้านจิตใจของมนุษย์นะคะก็สำหรับระบบนิเวศที่มีความสมดุลนะคะก็จะทำให้มีความอุดมสมบูรณ์มนุษย์ก็จะสามารถใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศเหล่านั้นได้เป็นอย่างดีนะคะก็ทำให้ทั้งมีสภาพจิตใจที่ดีแล้วก็หรือว่าในการนำเข้าไปเก็บข้อมูลต่างๆเพื่อการศึกษาในพื้นที่ป่าไม้เหล่านั้นด้วยนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับตอนที่2ในเรื่องขององค์ประกอบของทรัพยากรป่าไม้และคุณประโยชน์ค่ะค่ะสำหรับเรื่องของทรัพยากรป่าไม้ในตอนที่4นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมทางการป่าไม้นะคะซึ่งกิจกรรมทางการป่าไม้นะคะก็จะมีหลายกิจกรรมแต่ว่าหลายๆกิจกรรมเนี่ยค่ะก็สามารถส่งผลให้เกิดมลพิษสิ่งแวดล้อมทางการป่าไม้ได้นะคะเรามาดูที่กิจกรรมแรกคือกิจกรรมการทำการเกษตรกรรมในพื้นที่ป่าไม้นะคะโดยสำหรับแหล่งที่มาของการเกิดมลพิษนะคะปัญหาแรกก็คือปัญหาของดินเสื่อมโทรมนะคะก็จะเกิดขึ้นเมื่อพื้นที่ป่าถูกถางนะคะก็เพื่อไปทำพื้นที่เกษตรกรรมเนี่ยก็จะทำให้พืชปกคลุมดินเนี่ยลดลงนะคะทำให้อาจจะกลายเป็นพื้นที่โลกเตียนอย่างนี้นะคะก็จะเมื่อมีฝนตกลงมานะคะก็จะทำให้เกิดการชาล้างพังทลายของดินหรือว่าเกิดการสูญเสียหน้าดินนะคะก็ส่งผลทำให้พวกอินทรีย์วัตถุธาตุอาหารต่างๆในดินเนี่ยลดลงนะคะทำใหดินมีความเสื่อมโทรมนะคะปัญหาต่อมานะคะปัญหาเรื่องของการตกค้างของสารป้องกันและกำจัดศัตรูพืชนะคะโดยสารพวกเหล่านี้นะคะก็จะไม่ได้ตกค้างเฉพาะในดินบริเวณที่มีการใช้สารเหล่านี้นะคะแต่ว่ามันยังสามารถกระจายไปยังพื้นที่อื่นๆได้จากการชาล้างของน้ำฝนหรือว่าน้ำไหลบ่าหน้าดินแล้วก็น้ำในกิจกรรมทางการเกษตรต่างๆนะคะรวมไปถึงเกิดการกระจายผ่านทางลมได้ด้วยนะคะต่อมานะคะปัญหาเรื่องของการเผาเพื่อเตรียมพื้นที่ในการทำการเกษตรนะคะก็จะก่อให้เกิดปัญหาเรื่องของปัญหาหมอกควันนะคะสำหรับแนวทางในการจัดการนะคะในการจัดการปัญหาดินเสื่อมโทรมนะคะก็สามารถแก้ไขด้วยการใช้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำนะคะซึ่งระบบนี้นะคะก็จะเป็นการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินและน้ำอย่างเหมาะสมนะคะโดย
มีการคำนึงถึงความอุดมสมบูรณ์ของดินนะคะเพื่อลดการชาร้างพังทลายของดินนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2วิธี

การด้วยกันนะคะวิธีการแรกก็จะเป็นวิธีการพืชนะคะก็จะเป็นการใช้พืชในการช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำนะคะวิธีการที่สองนะคะก็จะเป็นวิธีการกลนะคะก็อย่างเช่นการสร้างคันดินปัญหาต่อมานะคะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหมอกควันนะคะอันนี้ก็ปัญหาหมอกควันในประเทศไทยเนี่ยจะเกิดขึ้นมากที่สุดในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้นะคะโดยมีทั้งสาเหตุของการเกิดเนี่ยก็คือเกิดในพื้นที่ประเทศไทยรวมไปถึงมาจากประเทศเพื่อนบ้านนะคะโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะก็ได้มีการจัดทำแผนเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานี้นะคะโดยเรียกว่าการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองปี2565นะคะก็คือ1สื่อสาร2ป้องกัน3เผชิญเหตุนะคะซึ่งก็สามารถไปดูได้ในเอกสารการสอนนะคะกิจกรรมต่อมานะคะกิจกรรมท่องเที่ยวธรรมชาติในพื้นที่ป่าไม้นะคะก็จะเกิดปัญหานะคะก็จะเป็นในเรื่องของน้ำทิ้งน้ำเสียจากกิจกรรมต่างๆทั้งในสาธารณูปโภคอุปโภคบริโภคนะคะการใช้น้ำของนักท่องเที่ยวรวมไปถึงร้านค้าต่างๆด้วยนะคะแนวทางในการแก้ไขปัญหานะคะก็จะเป็นในเรื่องของการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียให้ครอบคลุมพื้นที่นะคะแล้วก็มีการติดตามระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็ไม่ควรปล่อยน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาตินะคะต่อมาปัญหาขยะมูลฝอยนะคะปัญหาขยะมูลฝอยเนี่ยก็เมื่อมีการจัดการที่ไม่ดีนะคะก็จะทำให้สัตว์ป่าที่อยู่ในพื้นที่นะคะสามารถเข้ามาคุยขยะหรือว่ากินอาหารที่อยู่ในถังขยะเหล่านั้นนะคะก็ทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพสัตว์ป่าแล้วก็ทำให้พฤติกรรมของสัตว์เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะคะสำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหานะคะก็จะเป็นในเรื่องของการจัดการขยะนะคะก็จะใช้หลัก 3R นะคะก็จะเป็น reduce reuse recycle นะคะแล้วก็ยังมีการคัดแยกขยะการเก็บรวบรวมขยะแล้วก็การกำจัดขยะอย่างถูกวิธีนะคะกิจกรรมต่อมานะคะเป็นในเรื่องของวิถีชุมชนนะคะสำหรับชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้ป่าหรือว่าอยู่ในพื้นที่ป่านะคะก็จะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับป่าเพื่อดำรงชีวิตอย่างเช่นการเก็บหาของป่าการล่าสัตว์นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะก็ในกิจกรรมการเก็บหาของป่าเนี่ยก็จะมีเกี่ยวข้องกับการจุดไฟนะคะเพื่อ เก็บหาของป่าเพื่อกระตุ้นการเกิดของเห็ดหรือว่ายอดของผักหวานนี้นะคะซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ค่ะก็ส่งผลให้เกิดปัญหาไฟไหม้ป่าได้นะคะโดยชุมชนเนี่ยค่ะก็ควรจะมีแนวทางในการพัฒนาแผนเพื่อส่งเสริมการเก็บหาของป่าอย่างยั่งยืนนะคะกิจกรรมต่อมานะคะก็คือกิจกรรมของการปลูกสร้างสวนป่านะคะก็สำหรับกิจกรรมนี้นะคะก็จะส่งผลให้เกิดมลพิษนะคะในเรื่องของการปลูกสร้างสวนป่าบนพื้นที่ลาดชันหรือว่ามีการเตรียมพื้นที่ไม่ดีพอนะคะหรือว่ามีการตัดฟันในระบบตัดหมดนะคะก็จะทำให้เกิดปัญหาการชะล้างพังทลายของดินได้นะคะแล้วก็ยังมีปัญหาในเรื่องของการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดวัชพืชนะคะปัญหาในเรื่องของการปลูกสร้างสวนป่าที่จะต้องมีการสร้างแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟเข้าในพื้นที่ทำให้เกิดปัญหาหมอกควันนะคะนอกจากนี้ในทุกกิจกรรมของการปลูกสร้างสวนป่าเนี่ยค่ะก็ยังมีการก่อให้เกิดปัญหาขยะหรือว่าของเสียเกิดขึ้นได้นะคะสำหรับแนวทางในการแก้ไขนะคะในประเทศไทยเนี่ยก็นิยมใช้แนวทางการจัดการสวนป่าตามมาตรฐาน FSC นะคะโดยในส่วนของการป้องกันการพังทลายของดินในการปลูกสร้างสวนป่าเนี่ยค่ะก็ไม่ควรจะใช้ระบบการทำไม้แบบระบบตัดหมดในบริเวณที่เป็นพื้นที่สูงชันหรือว่าบริเวณต้นน้ำลำธารนะคะสำหรับในเรื่องของการใช้สารเคมีนะคะแนวทางในการจัดการเนี่ยก็ผู้ใช้สารเคมีเนี่ยควรมีการใส่เสื้อผ้าที่รัดกุมแล้วก็มีการสวมถุงมือมีการปรับปรุงรายชื่อสารเคมีกำจัดศัตรูพืชให้ทันสมัยอยู่เสมอมีการจัดทำบันทึกการใช้องค์ประกอบของสารนะคะการออกฤทธิ์ของสารนะคะรวมถึงวิธีการใช้อัตราที่ใช้ที่เหมาะสมนะคะสำหรับการจัดการขยะนะคะก็ควรมีการบันทึกแล้วก็สำรวจชนิดของขยะมีการคัดแยกขยะแล้วก็กำจัดให้ถูกวิธีนะคะค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับตอนที่4นะคะในเรื่องของการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมทางการป่าไม้ค่ะ

0: สาขาวิชาเกษตรสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
1: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: วเราสามารถทำได้ถ้าเรามีความพอใจที่จะทำนะคะ
1: สุขสบายสุขสนุกสุขสง่าสุขสว่างสุขสงบสูงวัยใจแจ่มใสครับ

0: ดูแลสุขภาพดีก่อนไม่มีสุขภาพที่ดีให้ดูแลสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Add Healthy สถานีสุขภาพรายการที่จะนําเสนอข้อมูลและเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพนะครับคุณเอ๊ดูอะไรอยู่ครับผม
1: อ๋อดูภาพพ่อแม่นี่นะครับเขาไปทำกิจกรรมกลุ่มผู้สูงวัยครับเนี่ยหลายคนยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขมากๆเลยครับอาจารย
0: ์ก็ดีนะครับท่านจะได้ไปเจอเพื่อนๆนะครับจะได้ไม่เหงานะคร
1: ับ ผมก็ว่าดีเช่นกันครับเพราะว่าเขาอยู่กัน2คนเนี่ยก็อาจจะไม่เหงาถ้าเกิดมีกิจกรร
0: ม
1: เพื่อส่วนรวมเกิดขึ้นโดยเฉพาะที่บ้านผมเนี่ยเขามีกิจกรรมผู้สูงอายุครับเขาก็ไปรวมตัวกันแล้วก็ทํากิจกรรมดีๆผมก็ว่าดีมากเลยนะคร
0: ับ ครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเคยเจอข้อมูลของกรมอนามัยมานะครับคุณเอ๊เขาบอกว่าคนในช่วงวัยที่เกษียณนะครับจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านต่างๆนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทําให้เขารู้สึกกดดันหรือว่ารู้สึก

0: สูญเสียความมั่นใจในตัวเองอ่ะนะครับกิจกรรมพวกนี้เนี่ยก็เป็นทางเลือกนึงที่จะทําให้ท่านรู้สึกผ่อนคลายนะครับคุณเอก
1: นับว่าดีมากๆเลยนะคร
0: ับ ใช่ครับ
1: อย่างนี้ผมชักจะอยากรู้แล้วครับอาจารย์ยอ
0: กเ
1: พราะว่าพ่อแม่ผมเนี่ยก็หลังจากทํางานเริ่มเข้าสู่ช่วงผู้สูงอายุแล้วเนี่ยเค้าก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านช่วงวัยใช่มั้ยครับนอกจากตัวเลขที่เพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยยังมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงอีกมั้ยผมจะได้เตรียมรับมือไว้ครับ
0: จริงๆแล้วเนี่ยพอถึงวัยผู้สูงอายุเนี่ยครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้านเลยนะครับตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของร่างกายนะครับสมองนะครับอารมณ์หรือว่าจิตใจตรงเนี้ยเกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้านนะครับเอางี้ดีกว่าคุณเอผมพาไปเจอคนที่จะให้คําตอบแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องผู้สูงอายุของเราดีกว่านะครับงั้นเราไป
1: รับชมกันเลย
0: ใช่ครับไปกันเลยครับท่านผู้ชมครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าในปัจจุบันนี้นะครับสังคมไทยเราเนี่ยกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีความจําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราจะต้องทําความเข้าใจนะครับเพื่อให้ทราบนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุในแต่ละด้านนั้นมีอะไรนะครับแล้วก็สมาชิกในครอบครัวเนี่ยจะต้องมีการรับมือกับสถานการณ์ตรงนี้ยังไงนะครับวันนี้นะครับผมก็ยินดีที่จะพาท่านผู้ชมนะครับเข้ามาสู่รายการ At Healthy สถานีสุขภาพนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยวันนี้เราจะมีวิทยากรนะครับซึ่งมาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมผู้สูงวัยนะครับซึ่งท่านก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอมอนจารุรังสีนะครับอาจารย์ประจําสาขามนุษยนิเวศศาสตร์นะครับซึ่งอาจารย์เป็นผู้ที่เรียกว่ามีความรู้นะครับเกี่ยวกับผู้สูงวัยในแต่ละด้านนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับอาจารย์ครับการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงวัยในแต่ละด้านเนี่ยครับมีอะไรบ้างครับอาจารย
2: ์ก่อนที่จะไปถึงการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุนะคะจะพาพวกเราเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องอายุสักหน่อยก่อนจริงๆแล้วเรามักจะเข้าใจคําว่าผู้สูงคําว่าอายุเนี่ยตามอายุปฏิทินเมื่อเราเกิดปีไหนถึงปีไหนแล้วก็ตามได้อันนั้นเป็นอายุตามปฏิทินแต่จริงๆแล้วอายุเนี่ยมันมีอย่างอื่นอีกนะคะเช่นอายุทางชีววิทยานั่นหมายความว่าเซลล์ในร่างกายของเราที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้สัมพันธ์กับอายุตามปฏิทินของเราเราอาจจะดูอ่อนกว่าวัยหรือแก่กว่าวัยอันนี้คืออายุตามตามชีววิทยานอกจากนี้ก็ยังมีอายุทางจิตวิทยา
0: ครับ
2: อันเมื่อกี้ชีวะเนาะคะอันนี้จิตวิทยาก็จะเป็นเกี่ยวกับการปรับตัวโดยทั่วไปเราอาจจะเรียกว่า EQ ก็ได้เราถึงเรียกว่าวุฒิภาวะ
0: อ
2: ันสุดท้ายที่มีเกี่ยวกับเรื่องอายุก็คืออายุทางด้านสังคมถ้าสมมุติว่าอาจารย์ยอกเนาะตอนก่อนหน้านี้แต่ไม่ได้เป็นอาจารย์อายุสักประมาณ16อาจารย์ดันทําผู้หญิงท้องอาจารย์ก็เป็นพ่อทันทีใช่มั้ยคะเพราะนั้นอายุทางบทบาททางสังคมเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปอีกเป็นพ่อตั้งแต่อายุ16เนาะ
0: ใช่อ
2: ันนี้เป็นอย่างแรกที่จะพูดถึงเรื่องอายุแล้วก็พอพูดถึงผู้สูงอายุเนี่ยจริงๆเดิมเนี่ยเราก็ไม่ได้มีการกําหนดอะไรเลยผู้สูงอายุเนี่ยมันจะมาเกี่ยวข้องกับเมื่อในโลกนี้เนี่ยคิดถึงระบบของสวัสดิการเราก็เลยมีคําว่าผู้สูงอายุ
0: คร
2: ับ จริงๆอ่ะในประเทศไทยมีตั้งแต่สมัยอยุธยานะคะที่เรามีพวกเจ้านายเนาะเจ้านายมีกําลังแรงงานเนี่ยเค้าได้กําหนดไว้เหมือนกันในช่วงนั้นว่า60ปีจะสิ้นสุดการเป็นไพร่แล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงปลายรัชกาลที่1เนี่ยก็ปรากฏว่าเค้าเลื่อนอายุ60ปีที่ให้ยกเลิกเป็นไพร่เนี่ยออกไปเป็น70ปี
0: ค
2: นในสมัยนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยมันก็อายุไม่ได้เยอะเท่านี้เนาะพอถึงช่วงปลายรัชกาลที่5ก็กลับมาใช้เหมือนเดิมเชื่อไหมว่าในปีพ.ศ. 2446เนาะในปีนั้นเนี่ยมีการกำหนดครั้งแรกนะคะเกี่ยวกับเรื่องการสัมมโนครัวตอนนั้นน่ะกำหนดชื่อวัยชะลาเนาะเขาเขียนชอช้างสระอะรอเรือสระอาเนี่ยที่อายุ50ปีแล้วก็กำหนดเกษียณอายุที่55ปีมาจากหลายเงื่อนไขปัจจัยเพราะว่าสมัยนั้นน่ะคนไทยมีอายุเฉลี่ยอายุไขเฉลี่ยเนี่ยแค่40ปีเองแล้วก็คิดดูว่าในช่วงเวลานั้นๆน่ะคนที่อายุ50ก็เป็นปู่ย่าตายายกันคิดดูเราตอนนั้นแต่งงานมีลูกเนาะอายุ20ปีอายุ40ปีลูกเราก็มีลูกได้เราก็เป็นปู่ย่าตายายเลยกําหนดที่55จนกระทั่งปี2494เราเกิดกําหนดพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญเนี่ยนะคะขึ้นก็กําหนดที่อายุ60ปีจึงมาเป็นผู้สูงอายุตอนนั้นถ้าจะพูดถึงผู้สูงอายุกับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยแน่นอนว่าโดยหลักพัฒนาการเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่4ด้านหลักๆก็คือด้านร่างกายอารมณ์สังคมอารมณ์จิตใจสังคมแล้วก็เ

สติปัญญาในทุกๆอย่างที่เปลี่ยนแปลงของคนเนี่ยมันกระทบซึ่งกันและกันแต่ส่วนแรกที่เราเห็นเนี่ยก็คือการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายด้านร่างกายเนี่ยแน่นอนว่ามันโดยพัฒนาการเนี่ยมันจะมีทั้งเจริญขึ้นคงที่แล้วก็ลดลงตั้งแต่เด็กมาจนอายุเราผ่านมาเรื่อยๆเนี่ยมันเราจะเห็น

0: คิดว่าน่าจะเป็นช่วงวัยกลางคนมั้ยครับ
1: โอ้ช้าไปแล้วจริงๆเราอ่ะพัฒนาตั้งแต่เด็กสูงสุดของร่างกายเราเนี่ยน่าจะอายุ25ปี25ถึง30ปีเนี่ยเราอยู่ที่จุดกลางสูงสุดของพัฒนาการ
0: ครับอันนี้คือพัฒนาการเราจะมา
1: ทางกาย
0: เต็มที่ที่สุดเลยตรงนี้แล้วใช่มั้ยครับ
1: ความเติบโตของเซลล์ในร่างกายอวัยวะทุกอย่างในร่างกายเราพร้อมเต็มที
0: ่
1: แล้วจากนั้นมันก็ค่อยเสื่อมลง
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือเราจะต้องดูแลร่างกายเราเนาะพอร่างกายเราเสื่อมเนี่ยจิตใจเราเนี่ยมันสวนทางกับร่างกายเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ตอนเด็กๆเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวแล้วเราค่อยๆพัฒนาเพราะฉะนั้นเนี่ยกลับไปที่อายุทางจิตวิทยาเนี่ยเราก็ค่อยๆมีพัฒนาการดีขึ้นเมื่ออายุสูงขึ้นเราถึงมีวุฒิภาวะที่ดีขึ้น
0: ครับ
1: แต่พอเราเข้ามาสู่ผู้สูงอายุเนี่ยมันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างเนาะที่มันถูกการเปลี่ยนแปลงเราก็จะต้องเข้าใจตัวเราถ้าเราเป็นผู้สูงอายุ
0: เ
1: ราก็จะต้องรู้ว่าเราเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงความเสื่อมและพอเสื่อมเนี่ยเราก็มีคนรุ่นใหม่ผ่านเข้ามาเนาะเราก็จะต้องค่อยๆที่จะถอยตัวเองออกมาอันนี้ก็เลยอยากจะเน้นถึงพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงในด้านอารมณ์จิตใจมากกว่าเนาะอารมณ์จิตใจสังคมซึ่งอารมณ์และจิตใจสังคมที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยอาจารย์อยากจะเอาทฤษฎีเข้ามาเล่าให้ฟังสัก 2-3 ทฤษฎีเนาะที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องผู้สูงอายุเนี่ยทฤษฎีทางด้านจิตใจอารมณ์ผู้สูงอายุที่สําคัญเนี่ยมีอยู่3ส่วนที่เราเอามาใช้อันแรกคือทฤษฎีเกี่ยวกับการปล่อยวางเราใช้คําว่าปล่อยวางในภาษาไทยภาษาอังกฤษเราเรียกว่า disengagement theory เนาะนั่นคือหมายความว่าเมื่อเราผ่านมาถึงระยะนึงอะไรที่เราทําอยู่เนี่ยเราก็ต้องค่อยๆปล่อยวางฝรั่งเนี่ยมีฐานคิดว่าเราต้องลดบทบาทภาระหน้าที่ภายนอกที่เรามีอยู่เนาะเราเป็นใครก็แล้วแต่เราต้องค่อยๆลดแล้วก็มาเพิ่มฟื้นฟูข้างใน
0: ตัว
1: ตนของเราเองภายในจิตใจของเราเองทฤษฎีอย่างที่2เนี่ยคือตรงข้ามกับทฤษฎีอย่างแรกอย่างแรกคือการปล่อยวางทฤษฎีที่2คือทฤษฎีกิจกรรมและความต่อเนื่อง activity and continuity เนี่ยนะ theory เนี่ยก็คือว่าแต่การปล่อยวางของเราไม่ได้หมายความว่าเราหยุดเลยเขาเชื่อว่าผู้สูงอายุที่ยังคงมีกิจกรรมและเป็นผู้สูงอายุที่กระตือรือร้นเนี่ยจะมีความรู้สึกพึงพอใจในชีวิตมากกว่าเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีกิจกรรมที่กำดําเนินไปแล้วก็ต่อเนื่องอย่างสุดท้ายก็คือทฤษฎีบทบาท
0: ครับ
1: role theory ซึ่งอันนี้สําคัญที่สุดในการดําเนินชีวิตของคนเราเนาะตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยเราจะมีหลายๆบทบาทซึ่งแต่ละบทบาทมันจะถูกกํากับด้วยหน้าที่ของแต่ละบทบาทมีทั้งบทบาทภายในแล้วก็บทบาทภายนอกภายในหมายถึงภายในครอบครัวเราเกิดขึ้นมาเราก็เป็นลูกใช่มั้ยคะพอเราเป็นลูกเราอาจจะกลายเป็นพี่หรือกลายเป็นน้องพอโตขึ้นมาอีกหน่อยเราก็อาจจะเป็นสามีหรือภรรยาและเมื่อเราเป็นสามีภรรยาไม่นานเราก็จะเป็นพ่อหรือเป็นแม่จากนั้นเราก็เป็นปู่เป็นย่าในทุกๆสิ่งทุกอย่างเนี่ยแล้วมันก็จะซ้อนกับบทบาทภายนอกนั่นก็คือบทบาทของการเป็นนักเรียนจบจากนักเรียนไปเป็นนักศึกษานักศึกษาเป็นคนทํางานเป็นพนักงานเข้าไปเป็นรุ่นน้องพอทํางานไประยะนึงเราเป็นรุ่นพี่เป็นหัวหน้างานเติบโตจนยิ่งใหญ่มากมายเป็นผู้อำนวยการสิ่งเหล่านี้มันสั่งสมอยู่ในตัวเราเพราะฉะนั้นถ้าสรุปรวม3ทฤษฎีนี้เมื่อเราเป็นผู้สูงอายุเนี่ยเราก็จะต้องรู้จักที่จะค่อยๆปล่อยวางซึ่งมันเป็นกระบวนการเนาะทำไปทีละเล็กทีละน้อยและในขณะที่เราปล่อยวางไม่ได้ปล่อยวางจากบทบาทหน้าที่หลักแค่นั้นเราจะต้องหากิจกรรมอะไรที่เราชอบและไม่ใช่เป็นกิจกรรมหลักที่เมื่อปล่อยวางจากกิจกรรมหลักเราก็จะมาทำอันเนี้ยต่อไปในอนาคตเราเรียกอย่างว่าเป็นงานอดิเรกพอเราไม่ได้ทำงานประจำเราก็จะมีอย่างอื่นที่จะเข้ามาทำแล้วทำอย่างเนี้ยต้องฝึกแล้วก็ค่อยๆต่อเนื่องไปเรื่อยๆตามบทบาทหน้าที่ของเรานะคะ
0: อาจารย์ครับเมื่อกี้เนี่ยเราก็พูดถึงเรื่องของบทบาทนะครับการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุในเรื่องต่างๆที่อาจารย์ได้นําเสนอมานะครับทีนี้เนี่ยก็อยากรู้นะครับว่าการเตรียมตัวนะครับการเป็นผู้สูงอายุเนี่ยครับแล้วก็สมาชิกในครอบครัวเนี่ยต้องมีการรับมือหรือว่าปรับตัวยังไงกับคนที่จะเตรียมตัวเป็นผู้สูงวัยในอนาคตนะครับอาจารย
1: ์เมื่อกี้เราก็ทราบเกี่ยวกับทฤษฎีเนาะที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจอารมณ์ของผู้สูงอายุแต่ถ้าพูดถึงการเตรียมตัวเนี่ยยังไงแล้วเราก็ต้องเตรียมตัวทุกๆด้านเนาะทั้งด้านร่างกาย จากตอนแรกที่เราบอกไปว่าพัฒนาการ

0: สูงสุดของเราอยู่ที่30ปีการเตรียมตัวร่างกายก็คือการดูแลร่างกายของเราให้ดีอย่างเหมือนตอน30เนี่ยไปตลอดซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลสุขภาพของเราเองสิ่งสำคัญเนี่ยนะคะก็คือว่าอย่าเสี่ยงกับการใส่อะไรที่ไม่ดีในร่างกายเราเท่าไหร่แม้ว่าเราจะมีบ้างแต่ก็คือไม่ควรเยอะนะคะ
1: ค
0: ือกินอาหารที่ถูกสุขลักษณะแล้วเนาะถูกมีประโยชน์5หมู่ก็หลีกเลี่ยงในสิ่งที่ไม่จำเป็นและไม่ดีอย่างเช่นพวกเหล้าบุหรี่คือสิ่งเหล้าบุหรี่เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีอะไรนะโดยตัวมันเองทำให้เราเกิดโรคแต่มันเป็นตัวกระตุ้นเวลาที่เรามีโรคตัวเนี้ยมันจะทําให้มันเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราดูแลดีๆเนี่ยก็ทําให้มันดีร่างกายเนี่ยสําคัญแล้วร่างกายเนี่ยมันก็กระทบถึงจิตใจด้วยการดูแลที่ดีที่สุดของการเตรียมตัวเป็นผู้สูงอายุคือการเตรียมตัวที่จิตใจเพราะว่าเมื่อร่างกายเราเปลี่ยนใจเราก็เปลี่ยนแต่อย่างที่โบราณพูดไว้ว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวถ้าเรารู้ว่าเราป่วยเรายอมรับได้เราพร้อมที่จะต่อสู้กับโรคของเราไปโรคที่เป็นอยู่มันก็จะเบาลงแต่ถ้าใจเราป่วยเราเป็นนิดเดียวเองนะเราก็จะรู้สึกว่ามันเป็นเยอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ว่ากายจะเปลี่ยนแปลงยังไงถ้าใจเรารับมือได้เราก็จะไปได้หรือในส่วนของสังคมบทบาทหน้าที่ที่เราเปลี่ยนแปลงไปเราเคยเป็นผู้อำนวยการเป็นหัวหน้างานอยู่มาวันนึงเราก็เกษียณอายุไม่ได้มีบทบาทเหล่านั้นอยู่เรายอมรับมันเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงมันเราก็จะอยู่ได
1: ้ครับ
0: เราก็จะเห็นผู้สูงอายุหลายๆคนที่หลังจากเกษียณอายุมาไม่นานแล้วซึมเศร้าเนาะเพราะยอมรับไม่ได้กับการเปลี่ยนแปลงของบทบาทตรงนี้ไปสติปัญญาก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องฝึกฝนทุกๆสิ่งทุกๆอย่างในการเตรียมตัวตรงเนี้ยมันไม่ได้เตรียมตัวเมื่อเราจะเข้าสู่ผู้สูงอายุนะคะ
1: คร
0: ับ อย่างที่บอกกายเนี่ยเตรียมตัวตั้งแต่สูงสุดของที่สูงเพราะฉะนั้นคือ25 30เราดูแลแล้วร่างกายอารมณ์จิตใจก็เราสามารถเตรียมตัวได้ตั้งแต่ต้นๆที่เราเรียนรู้เราเข้าใจตัวเราเองเนาะเราเรียนรู้ธรรมะเรียนรู้วิธีที่จะยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงที่จะมีเกิดขึ้นในอนาคตของเราส่วนอันที่ต่อมาที่เราควรจะเตรียมตัวอีก2อันนะคะที่น่าจะพูดถึงตรงนี้ก็คือเรื่องเศรษฐกิจก็เป็นสิ่งสําคัญเพราะในอนาคตเนี่ยเราไม่ได้ยุคโบราณที่อยู่ในบ้านที่มีผัก
1: มี
0: ปลาเนาะเป็นเกษตรกรรมแต่เราอยู่ในสังคมเมืองเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจจําเป็นกับเราถ้าเราพอมีเราก็จะต้องเก็บสะสมในส่วนที่เราสามารถหาได้หรือถ้าเราในระบบที่เราทํางานไม่มีระบบสวัสดิการที่มันช่วยในการเก็
1: บ
0: การซื้อประกันชีวิตประกันอะไรที่มันช่วยเราได้ก็เป็นสิ่งสําคัญส่วนสุดท้ายในการเตรียมตัวอีกส่วนนึงก็คืองานอดิเรกก็คือกิจกรรมที่เราควรจะมีหลังจากที่เรา
1: ใช่ค่ะหลังจากที่เราเกษียณออกมา
0: ถูกต้องหลังจากที่เราเกษียณออกมาและการเตรียมตัวของกิจกรรมก็ไม่ได้หมายความว่าเรามาเรียนมาเตรียมตัวเมื่อเราจะเกษียณพรุ่งนี้เราวันนี้แหละเราหากิจกรรมเพราะทุกอย่างมันฝึกฝนมันเตรียมตัวเราอย่าคิดว่าวันนี้เราหากิจกรรมอะไรทําได้แล้วเราทําเลยแต่มันจะต้องมาก่อนหน้านั้นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นสังคมของผู้สูงอายุที่มีชมรมขี่จักรยานชมรมวิ่งชมรมอะไรก็แล้วแต่เหล่านี้มันเริ่มต้นตั้งแต่ก่อนที่เราจะเกษียณเนาะก่อนที่เราจะสูงอายุคนที่อยู่ในครอบครัวก็ต้องเข้าใจด้วยเข้าใจว่าเมื่อผู้สูงอายุที่จะกําลังที่จะเรามีบุคคลในครอบครัวที่กําลังสูงอายุเนี่ยเขาก็จะต้องค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมาถึงวัยที่มันต้องเปลี่ยนแปลงมากกับบทบาทหน้าที่เนี่ยสําคัญที่สุดเลยนะคะทางสังคมเนี่ยเพราะคนเราอ่ะสะสมมาอย่างน้อย10ปี20ปีเราก็เต็มอยู่เหมือนกันใช่มั้ยคะเพราะฉะนั้นมันถึงมีช่วงโอกาสของการเป็นวัยทองอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงเนาะ
1: ครับตรงนี้คนรอบข้างนี่จะต้อง
0: เข้าใจเล
1: ย
0: ใช่เข้าใจว่าเดี๋ยวบางทีอารมณ์เค้าอาจจะหงุดหงิด
1: ครับ
0: เราก็รู้ละแล้วก็ยอมเนาะเราเข้าใจแล้วก็เตือนสติเขาได้ก็เตือนแต่ถ้าเตือนไม่ได้จริงๆเราเป็นผู้สูงอายุเราไปเตือนเขาคงไม่รับหรอกเนาะ
1: ใช
0: ่ไปแล้วก็อย่าให้เกิดปัญหาหลีกเลี่ยงพูดอะไรที่ไม่ได้ยั่วยุยั่วยวนมากกว่าอันนี้เป็นการเตรียมตัวนะ
1: ครับ
0: อาจารย์ค่ะ
1: ครับผมแล้วนอกจากเรื่องของ เมื่อกี้เราพูดถึงในประเด็นที่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของตัวผู้สูงอายุเองนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ทีนี้เนี่ยอยากทราบในเรื่องของการปรับตัวทางด้านสังคมของผู้สูงอายุเนี่ยครับจะต้องมีการปรับตัวในเรื่องใดบ้างครับอาจารย
0: ์
1: ครับ
0: เราก็ปรับตัวในหลายส่วนเลยเนาะแต่ทีนี้เนี่ยอยากจะพูดว่าพูดถึงคนรอบข้างที่อยู่ด้วยดีกว่านะสิ่งสําคัญของคนรอบข้างที่อยู่ด้วยนอกจากจะเข้าใจผู้สูงอายุว่าเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยการพูดคุยหรือการสื่อสารที่ควรจะคุยกับเขาเนาะว่ามันเป็นยังไงเนี่ยเพราะว่าในภาวะตอนนี้อย่างนี้เนี่ยเราก็รู้ว่าสิ่งแวดล้อมโซเชียลอะไรมีมากมายเนี่ย
1: มีอิทธิพลมาก
0: มีอิทธิพลต่อคนเนาะแล้วเราจะปล่อยให้ลูกหลานเราอยู่กับโซเชียลผู้สูงอายุอยู่กับตัวเองก็คงไม่ดี
1: ใช่คร
0: ับ เราควรจะมีปฏิสัมพันธ์กันเนาะเพราะว่าโซเชียลเป็นส่วนหนึ่งที่เขาอาจจะอยู่ในโลกของเขาแต่ผู้สูงอายุน่ะเป็นของจริงที่อยู่กับเราตรงนี้เพราะนั้นการที่เรามีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านแล้วก็เราจะต้องสื่อสารพูดคุยกันอย่างแรกที่สมาชิกต้องเข้าใจผู้สูงอายุคือเข้าใจว่าผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงทางกายอย่างที่บอกตาเริ่มฝ้าฟางมองก็มองอาจจะเห็นไม่ชัดเจนเนาะหูก็อาจจะตึงเสื่อมมันเกิดจากความเสื่อมเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราพูดอะไรกับผู้สูงอายุเนี่ยเขาจะถามเราซ้ำฮะเราก็เลยเสียงดังและหรือเขาจะเสียงดังใส่เราก็ต้องเข้าใจเพราะอย่างที่บอกเขาไม่ได้ยินเขาได้ยินเราบ้างไม่ได้ยินเราบ้างเขาก็เลยพูดเสียงดังเพื่อคิดว่าให้เราได้ยินมากๆอันนี้เราต้องเข้าใจกันในส่วนของความเสื่อมของร
1: ่
0: างกายใช่เพราะฉะนั้นเวลาที่คุยกับผู้สูงอายุเราอาจจะโดยทั่วไปถ้าเป็นผู้สูงอายุมากๆเขาบอกว่าให้เราพูดช้าๆชัดๆและเสียงต่ำๆเพราะเขาบอกว่าเสียงต่ำเนี่ยมันจะช่วยให
1: ้เขาได้ยิน
0: ดีขึ้น
1: ดีขึ้น
0: ใช่ค่ะการรับเสียงของผู้สูงอายุเนี่ยจะดีขึ้น
1: ครับ
0: คือบางทีเราก็อีกอย่างนึงนะคะผู้สูงอายุเนี่ยชอบถามอะไรในเรื่องที่เราไม่อยากจะตอบเหมือนกลายเป็นเรื่องส่วนตัวเราก็อย่าโกรธเพราะจริงๆเขาก็ถามไปอย่างนั้นแหละค่ะมีแฟนหรือยังทำงานหรือยังทำงานได้เงินเดือนเท่าไหร่เราเป็นลูกหลานจะรู้ไปทําไมใช่มั้ยแต่เราก็ตอบไปเถอะค่ะเค้าก็ถามไปแล้วอีกเรื่องนึงถ้าเราไม่อยากให้เค้าถามมากเราก็ถามเรื่องเค้าเพราะผู้สูงอายุอ่ะชอบเล่าเรื่องของตัวเองเล่าเรื่องในอดีตเล่าเรื่องที่ตัวเองประสบความสําเร็จแล้วสิ่งสําคัญตรงเนี้ยที่มันช่วยกับคนในครอบครัวก็คือมันเป็นประสบการณ์ตรงที่เค้าได้รับมากับตัวเค้าเอง
1: ครับ
0: เค้าสามารถบอกเราได้ว่าอะไรที่มันควรทําอะไรที่ทําแล้วเนี่ยณถึงวันนี้เค้ายังคิดว่ามันไม่ควรทํามันก็จะเป็นสิ่งเตือนใจสําหรับคนรุ่นใหม
1: ่ครับ
0: เพราะฉะนั้นการที่ครอบครัวมีทั้งคนหลายรุ่นอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์ต่อกันอีกอย่างนึงในผู้สูงอายุเองเนี่ยเมื่อเป็นผู้สูงอายุอาจจะต้องเข้าใจด้วยว่าโลกมันเปลี่ยนเนาะ
1: ใช่
0: อะไรหลายๆอย่างเปลี่ยนต้องเข้าใจในเด็กรุ่นใหม
1: ่
0: เข้าใจเนี่ยหมายความว่ายอมรับเขาอย่าต่อต้านเขาซะทีเดียวรับฟังเขาเนาะแล้วก็สุดท้ายก็คือทำใจอะไรที่มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามที่เราคิดเนี่ยเราก็คงต้องทำใจว่ามันคงต้องเป็นอย่างนั้นกลับมาสุดท้ายจริงๆก็คือใจนี่แหละสำคัญที่สุดในการเป็นผู้สูงอายุค่ะ
1: แสดงสูงอายุเนี่ยจะต้องมีทั้งในส่วนของการทำความเข้าใจสังคมปัจจุบัน
0: ใช
1: ่แล้วก็สมาชิกก็ต้องเข้าใจตัวผู้สูงวัยด้วยใช่มั้ยคร
0: ับ
1: ตรงนี้ถึงจะหาจุดตรงกลางที่ว่าจะอยู่กันยังไงให้
0: มีความสุ
1: ขแล้วมีคุณภาพชีวิตที่ดี
0: ใน
1: ครอบครัวนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับ

0: ำหรับการดูแลสุขภาพของร่างกายหลังจากเกษียณแล้วก็จริงๆแล้วเราก็ต้องมีการวางแผนแล้วก็มีการแผนชีวิตเอาไว้ล่วงหน้าแล้วสำหรับผมแล้วก็มีแผนไว้ว่าจะมีอยากมีโรงกล้วยไม้เล็กๆแล้วก็เพื่อที่จะได้ดูแลต้นไม้ก็พอดีก็ได้ทำโรงกล้วยไม้เล็กๆแล้วก็มีกิจกรรมได้ทำก็ทำให้สภาพจิตใจสภาพอารมณ์อะไรต่างๆของเราก็จะดีขึ้น
1: ต้นไม้มีชีวิตนะคะแต่ไม่มีจิตใจเราสามารถดูแลเขาได้ผลผลิตก็ทำให้เราสดชื่นภาคภูมิใจในสิ่งที่เราไม่เคยทำแล้วทำได้เราได้ทานอาหารปลอดสารพิษ
0: ในเรื่องของอาหารการกินก็ต้องมีการลดปริมาณลงบ้างเพราะว่าเราจะกินแบบเหมือนเมื่อก่อนมันก็ไม่ได้เพราะว่าพอสูงอายุปุ๊บเรื่องต่างๆมันก็ระบบการย่อยการขับถ่ายอะไรมันก็จะลำบากมากขึ้นทีนี้ในเรื่องของหวานมันเค็มอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ต้องลด
1: นอกจากนี้เราในสวเรายังมีกิจกรรมที่ควรทำอีกนะคะตอนเช้าดิฉันก็ไปออกกำลังกายตอนเช้าได้รับอากาศสดชื่นตอนเช้าได้รับแสงแดดอ่อนๆได้เจอเพื่อนฝูงในคราวรุ่นเดียวคราวเดียวกันได้ออกกำลังกายแข็งแรงร่างกายแข็งแรงขึ้น
0: เรื่องของอารมณ์สภาพจิตใจจริงๆแล้วเราก็ต้องมีการควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ได้ในช่วงสูงวัยเพราะว่ามันก็มีบ้างคนพอสูงวัยแล้วอารมณ์จะหงุดหงิดบ้างอะไรบ้างทีนี้เราก็ต้องพยายามควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้เมื่อเรามีสุขภาพดีขึ้นเราก็ทำให้สภาพจิตใจเราก็ดีขึ้น
1: ในบั้นปลายชีวิตสุดท้ายเนี่ยเราควรจะทำสิ่งที่เราชอบที่เราพอใจให้ความสุขกับเราจิตใจเบิกบานสดใสทำสิ่งที่ดีสิ่งที่ชอบเราจะได้เป็นสว.อย่างสง่างามนะคะ

0: โอ้โหวันนี้ได้รับความรู้มากมายเลยละครับอาจารย์ยศ
1: ครับจริงๆก็ต้องขอบคุณนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอมออนจารุรังสีนะครับที่ได้ให้ความรู้นะครับความเข้าใจเกี่ยวกับผู้สูงวัยนะครับท่านผู้ชมคงได้แนวทางในการนําไปปฏิบัตินะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์กับคนที่มีผู้สูงอายุในครอบครัวนะครับคุณเอ
0: ครับซึ่งต่อไปเนี่ยเราก็ต้องหมั่นดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุเพราะว่าเรารู้แล้วว่าพัฒนาการของผู้สูงอายุเนี่ยเป็นอย่างไรเขาจะมีอารมณ์ความรู้สึกแบบไหนเราก็ต้องรับมือกับสถานการณ์นั้นให้ได้นะ
1: ครับ
0: ครับวันนี้ครับหมดเวลาลงแล้วนะครับพบกับผมและอาจารย์ยศได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ

0: าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: เลือกเรียนมสทก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนเนี่ยกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสทเนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
0: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียน

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้คุณรู้ไหมว่า1ใน10ของคนที่ตายจากโรคหัวใจมีสาเหตุจากบุหรี่และการหายใจควันบุหรี่ที่ผู้อื่นสูบทำให้เกิดเส้นเลือดสมองอุดตันและหัวใจวายถ้าคุณไม่รู้ก็ไม่แปลกคนสูบบุหรี่นับล้านคนไม่รู้ว่าการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของโรคหัวใจแต่ตอนนี้คุณรู้แล้วปกป้องหัวใจคุณไม่สูบบุหรี่
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะใฝ่หาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504

0: ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel
1: พระราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวงแสนไกลอาลัยทวินพระแม่ไทยแม่แท้แม่แผ่นดินแม่แห่งศิลป์แม่รักษาป่าลำธารพระราชกรณียกิจพิสิทธิ์ข้าอวงประชาหมายพดุงมุ่งสืบสารน้อมถวายสักการะณพิมานนิรันดร์การสถิตใจไทยทุกคนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันค่ะเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการตลาดค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะอาจารย์อยากให้ทุกท่านรู้จักกันก่อนค่ะว่าระบบสารสนเทศนั้นหมายถึงอะไรค่ะในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า information system หรือ IS นั่นเองค่ะชื่ออาจจะดูสับสนในคำว่าระบบสารสนเทศใช่ไหมคะสารสนเทศคืออะไรเอ่ยชื่อก็บอกค่ะว่าสาระและสนเทศก็คือข้อมูลอะไรก็ตามค่ะที่เป็นสาระนะคะเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ไว้ค่ะแล้วเราก็จะสร้างเป็นระบบระเบียบขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นคำว่าระบบสารสนเทศคือการรวมกันค่ะของบุคคลของข้อมูลของกระบวนการนะคะแล้วก็เอาเทคโนโลยีต่างๆนะคะมาทั้งรวบรวมผลประมวลผลจัดเก็บค่ะแล้วเราจะนำข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะคะมาทำการตัดสินใจค่ะไม่ว่าจะเป็นกระบวนการหรือกลยุทธ์ต่างๆในการทำธุรกิจหรือในการปฏิบัติการในเชิงด้านองค์กรด้วยเช่นกันค่ะทีนี้ค่ะในระบบสารสนเทศค่ะมีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นบ้างคะในระบบนี้อย่างแรกค่ะอย่างที่อาจารย์บอกเนาะมันเป็นการรวบรวมค่ะข้อมูลเพราะฉะนั้นมันต้องมีการนำเข้าซึ่งข้อมูลค่ะเป็นกิจกรรมแรกนะคะข้อมูลที่เราได้มาเราเรียกสิ่งนี้ว่าการนำเข้าข้อมูลนะคะเมื่อเรานำเข้าข้อมูลมาเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีการประมวลผลจากข้อมูลที่ทุกท่านได้มาค่ะหลังจากเราประมวลผลเสร็จแล้วข้อมูลอาจจะมากมายเหลือเกินนะคะเราต้องมีการควบคุมค่ะวางแผนระบบระเบียบจัดให้เป็นหมวดหมู่นะคะอยู่ในส่วนของการควบคุมการทำงานและเราจะมาถึงในส่วนของการเก็บรักษาข้อมูลค่ะเราจะแบ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยอยู่ในหมวดหมู่แบบไหนเพื่อที่สุดท้ายแล้วเราจะทำการแสดงผลและนำมาใช้ได้อย่างก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะนี่คือกิจกรรมนะคะของระบบสารสนเทศทีนี้ค่ะในกิจกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ที่อาจารย์เล่าให้ฟังไม่ทราบว่ามันประกอบไปด้วยองค์ประกอบอะไรบ้างล่ะคะที่จะทำให้กิจกรรมต่างๆเหล่านั้นเกิดขึ้นมี5สิ่ง5อย่างค่ะอย่างแรกค่ะเรียกว่าฮาร์ดแวร์ค่ะฮาร์ดก็คืออะไรที่แข็งอะไรที่จับต้องได้นะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาจำได้เลยว่าฮาร์ดแวร์ก็คือคอมพิวเตอร์บ้างละนะคะหรือว่าเครื่องมือต่างๆแมชชีนต่างๆที่เราสามารถจับต้องได้เราจะเรียกสิ่งนี้ว่าฮาร์ดแวร์นะคะในส่วนที่2จะเรียกว่าซอฟต์แวร์มีของแข็งแล้วก็ต้องมีของอ่อนใช่ไหมคะของอ่อนในที่นี้คืออะไรเอ่ยคือสิ่งที่มันอยู่ในฮาร์ดแวร์ค่ะในคอมพิวเตอร์ก็จะมีระบบโปรแกรมต่างๆถูกต้องไหมคะหรือว่าใน Machine Learning หรือสิ่งต่างๆจะมีสิ่งที่เรียกว่าซอฟต์แวร์หรือว่าโปรแกรมฝังเข้าไปอยู่ในฮาร์ดแวร์เพื่อให้เกิดการทำงานได้นะคะและสิ่งที่ซอฟต์แวร์เก็บไว้หรือว่าสิ่งที่ฮาร์ดแวร์พยายามจะพัฒนาเนี่ยคือส่วนที่3ค่ะเราเรียกสิ่งนั้นว่าข้อมูลหรือ Data นั่นเองนะคะข้อมูลก็จะผ่านกระบวนการอะไรเอ่ยเมื่อกี้ที่เราพูดกันไปกิจกรรมในระบบสารสนเทศค่ะจะมีการประมวลผลผ่านกระบวนการต่างๆนะ

คะและส่วนประกอบสุดท้ายที่ขาดไม่ได้ก็คือตัวบุคคลค่ะที่จะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวมการคอนโทรลหรือการควบคุมประมวลผลต่างๆนะคะและนี่คือส่วนประกอบ5อย่างค่ะของระบบสารสนเทศอาจารย์อยากให้นักศึกษาลองดูภาพนี้นะคะมีอยู่ในเอกสารประกอบการเรียนการสอนด้วยนะคะที่แสดงให้เห็นถึงว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างในภาพตรงกลางข้างในนะคะแล้วก็องค์ประกอบที่เกิดเนี่ยก็คือส่วนประกอบทั้งหมด5อย่างนะคะเพราะฉะนั้นลองดูภาพทำความเข้าใจจากสิ่งที่อาจารย์ลองเล่าไปเมื่อกี้ดูนะคะต่อมาค่ะเรารู้แล้วว่าระบบสารสนเทศคืออะไรแน่นอนว่านักศึกษาทุกคนเป็นนักศึกษาการตลาดค่ะเรามาดูซิว่าแล้วทางด้านการตลาดล่ะคะเราเอาระบบสารสนเทศเข้ามาใช้อย่างไรได้บ้างนะคะระบบสารสนเทศทางการตลาดภาษาอังกฤษเราจะเรียกกันย่อๆว่า MIS ค่ะหรือ Marketing Information System นั่นเองนะคะจะเป็นหน่วยย่อยๆค่ะเล็กๆของระบบสารสนเทศค่ะซึ่งมีจุดประสงค์หลักๆคือมุ่งเน้นค่ะที่จะนำข้อมูลการแปรผลกระบวนการต่างๆมาใช้ในการตัดสินใจที่เราจะสร้างอะไรเอ่ยกลยุทธ์ทางการตลาดนั่นเองนะคะซึ่งข้อมูลที่เราจะได้มาเนี่ยก็เป็นข้อมูลหลากหลายเหลือเกินอาจจะได้ทั้งลูกค้าอาจจะได้จากคู่แข่งขันนะคะหรืออาจจะได้จากการที่เราลงทำวิจัยเองนะคะเดี๋ยวข้อมูลต่างๆอาจารย์จะเล่าให้ฟังเพิ่มเติมนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันก่อนค่ะว่าทำไมระบบสารสนเทศถึงสำคัญในการตลาดค่ะอย่างแรกค่ะช่วยสนับสนุนการตัดสินใจค่ะแน่นอนว่าในฐานะนักการตลาดค่ะถ้าคุณมีข้อมูลอยู่ในมือมากเพียงใดคุณสามารถที่จะตัดสินใจที่จะสร้างกลยุทธ์สร้างแคมเปญออกมาได้อย่างตรงตามอะไรเอ่ยความต้องการของผู้บริโภคนั่นเองนะคะอย่างที่สองค่ะเราใช้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้หรือระบบสารสนเทศต่างๆเหล่านี้เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงค่ะของตลาดที่ผันเปลี่ยนเวียนหมุนอยู่ตลอดเวลานะคะนึกภาพค่ะขนาดผู้บริโภคหรือตัวเราเองยังมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในแต่ละวันเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าในองค์กรนะคะหรือว่าธุรกิจต่างๆสามารถเก็บข้อมูลต่างๆเหล่านี้ได้นะคะและมาทำในการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้ก็จะทำให้เรา up to trend ก็คือสามารถตามเทรนด์ตลาดได้นั่นเองค่ะและมันจะทำให้คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพนะคะเข้าใจลูกค้ามากขึ้นและสิ่งที่สำคัญคือมันจะลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการผันแปรของตลาดที่เกิดขึ้นอยู่ในทุกวันนี้ค่ะอาจารย์มีตัวอย่างให้นักศึกษาดูค่ะอาจารย์เชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะรู้จักอยู่แล้วนะคะ Netflix ค่ะเป็นสตรีมมิ่งใช่ไหมคะบนจอทีวีบนดีไวซ์ต่างๆนะคะเขาก็มีการนำระบบสารสนเทศค่ะเข้ามาเพื่อแบ่งกลุ่มของผู้ใช้ของเขานะคะไม่ใช่เพียงแค่ผู้ดู Netflix แต่ขณะผู้ดู Netflix เองก็ยังแบ่งเป็นไม่ว่าจะเป็นแบบสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะคะหรืออาจจะเรียกว่าผู้พิชิตซีรีส์มีซีรีส์เรื่องไหนฉันดูรวดจบในทีเดียวเลยนะคะหรืออาจจะเป็นแบบนักดูตัวยงค่ะอัปเดตซีรีส์ใหม่ๆทุกครั้งอยู่เสมอนะคะขนาด Netflix เองก็ยังจะต้องใช้ระบบสารสนเทศเข้ามาเพื่อที่จะสร้างแคมเปญให้ตอบโจทย์กับลูกค้าในแต่ละกลุ่มด้วยเช่นกันค่ะอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะที่เอาเข้ามาเพื่อตัดสินใจในการดำเนินการทางธุรกิจก็คือ Starbucks นั่นเองค่ะ Starbucks เห็นว่าพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปในปัจจุบันที่อาจจะไม่ได้อยากเดินเข้าไปนั่งในร้านกาแฟอีกต่อไปคุณสามารถที่จะสั่งออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันแล้วไปพิกอัพหรือไปรับหน้าร้านก็ได้หรือมีระบบ Drive To ที่สามารถขับรถเข้าไปก็ได้ถามว่ากลยุทธ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นจากอะไรคะจากการเก็บข้อมูลการแปลผลของระบบสารสนเทศที่แบรนด์ดังๆต่างๆก็จำเป็นที่จะต้องใช้เพื่อศึกษาผู้บริโภคนั่นเองค่ะนักศึกษาพอเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะว่าการใช้ระบบสารสนเทศทางการตลาดมีข้อดีอย่างไรอาจารย์อยากบอกว่าแล้วจะทำยังไงให้ระบบสารสนเทศของคุณนะคะเป็นระบบสารสนเทศที่ดีคุณสมบัติของระบบสารสนเทศทางการตลาดที่ดีก็มีดังนี้ค่ะอย่างแรกค่ะมันจะต้องครอบคลุมค่ะนักศึกษาคำว่าครอบคลุมในที่นี้คือไม่ใช่แค่ศึกษาตัวลูกค้าคู่แข่งขันอย่างเดียวแต่ข้อมูลที่ได้จะต้องครอบคลุมทั้งภายในและภายนอกขององค์กรเราต้องศึกษาสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมควบรวมไปด้วยแล้วก็อย่าลืมดูที่วัตถุประสงค์หรือการดำเนินธุรกิจของท่านด้วยเช่นกันนะคะข้อ2ค่ะ up to date ค่ะต้องมีความทันสมัยต้อง stay ปัจจุบันเสมอนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องตามทันสถานการณ์ค่ะเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะข้อ3ค่ะพลาดไม่ได้ก็คือมีข้อมูลแล้วข้อมูลนั้นต้องเป็นข้อมูลที่ทำไมคะถูกต้องและเชื่อถือได้แล้วก็เราก็

สามารถที่จะนําข้อมูลที่ได้เนี่ยนะคะมาเชื่อมโยงหรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผลหรือการดําเนินงานของธุรกิจท่านด้วยนะคะอย่างต่อมาค่ะอย่าลืมว่าข้อมูลที่มีแล้วบางครั้งข้อมูลอาจจะมาอย่างยุ่งยากมากมายเหลือเกินนะคะบางบริษัทอาจจะมีลูกค้าเป็นล้านๆท่านใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาจะเก็บรวบรวมข้อมูลยังไงล่ะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลนั้นจะต้องจัดเรียงอย่างเป็นระบบและเอามาใช้งานได้ง่ายค่ะมันถึงจะทำให้ผู้ที่ใช้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้เข้าถึงง่ายนะคะและแน่นอนค่ะสิ่งที่สำคัญในธุรกิจที่ขาดไม่ได้ก็คือจะต้องคุ้มค่าค่ะกับการที่เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็เอามาแปรผลนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นองค์ความรู้คร่าวๆนะคะของระบบสารสนเทศทางการตลาดหวังว่านักศึกษาจะศึกษาต่อในเอกสารคำสอนและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ค่ะสวัสดีค่ะเราจะมาพูดถึงองค์ประกอบระบบสารสนเทศทางการตลาดกันนะคะว่าระบบสารสนเทศทางการตลาดมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะที่ทำให้เกิดระบบสารสนเทศทางการตลาดขึ้นนะคะ4องค์ประกอบหลักๆค่ะที่อยากให้นักศึกษาได้ทำความเข้าใจแล้วก็จำนะคะอย่างแรกค่ะเป็นระบบบันทึกข้อมูลภายในค่ะหรือเราเรียกกันว่า internal record system นั่นเองนะคะอย่างที่2ค่ะระบบอัจฉริยะทางการตลาดค่ะ marketing intelligence system ค่ะอย่างที่3ค่ะระบบวิจัยทางการตลาดหรือ marketing research system ค่ะและสุดท้ายค่ะองค์ประกอบที่4ก็คือระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางการตลาดหรือ marketing decision system นั่นเองค่ะเราลองมาลงดูกันนะคะว่าในแต่องค์ประกอบนั้นมีเนื้อหามีรายละเอียดอะไรกันบ้างค่ะอย่างแรกค่ะระบบบันทึกข้อมูลภายในหรือ internal record system นั่นเองนะคะในระบบบันทึกภายในเนี่ยอาจารย์ขอแบ่งออกเป็น2หัวข้อใหญ่ค่ะหัวข้อแรกก็คือระบบสารสนเทศทางการขายนั่นเองค่ะและอย่างที่2เป็นระบบลูกค้าสัมพันธ์ค่ะระบบสารสนเทศทางการขายคืออะไรเอ่ยชื่อบอกอยู่นะคะว่าหัวข้อคือการบันทึกข้อมูลภายในเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เราจะได้จากสารสนเทศทางการขายก็คืออะไรก็ตามค่ะข้อมูลที่เกิดระหว่างการซื้อการขายในตัวองค์กรธุรกิจของท่านนะคะสามารถนำมาบันทึกเป็นข้อมูลนะคะเข้ามาสู่ระบบได้เลยยกตัวอย่างค่ะเช่นสมมติอาจารย์เปิดร้านขายของอยู่แล้วมีลูกค้าเดินเข้ามาซื้อสินค้าภายในร้านของอาจารย์นะคะอาจารย์ก็จะมีการจดแล้วค่ะว่าลูกค้าเนี่ยเข้ามาซื้อสินค้าเป็นเพศอะไรนะคะมีลักษณะการแต่งตัวอย่างไรนะคะมีวิธีการจับจ่ายใช้สอยอย่างไรบางท่านมาทุกวันเลยค่ะตอนเย็นหลังเลิกงานบางท่านมาเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์แต่มีการซื้อขายทีละเยอะๆนะคะซื้อกลับไปทีละเยอะเลยนะคะหรือบางท่านค่ะชอบจ่ายเงินโดยการใช้บัตรเครดิตบางท่านก็อาจจะขอสแกน QR code นะคะเอ๊ะหรือแอบมีบางท่านค่ะอาจจะขอจดไว้ก่อนนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้ค่ะเป็นข้อมูลที่ตัวองค์กรธุรกิจหรือร้านค้าเองสามารถที่จะจดบันทึกได้ค่ะแต่ปัจจุบันนี้ค่ะเรามีการขายแบบไหนเอ่ยที่มากขึ้นก็คือการขายแบบออนไลน์ถูกต้องไหมคะเราจะมีตลาดออนไลน์กันอย่างมากมายค่ะข้อดีของตลาดออนไลน์ก็คือเขาสามารถที่จะวิเคราะห์และบันทึกนะคะลูกค้าของเราลงไปในระบบให้เราได้เลยค่ะไม่ต้องมากางสมุดจดอีกต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ทุกท่านนะคะซื้อของออนไลน์แน่นอนว่าเราก็จะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดถูกต้องไหมคะนั่นแหละค่ะคือข้อมูลที่ผู้ขายเองเนี่ยก็จะเก็บเข้าไปในรูปแบบของระบบสารสนเทศทางการขายค่ะสามารถรู้ได้ด้วยค่ะว่าผู้บริโภคหรือผู้ที่เข้ามาซื้อเนี่ยอยู่บริเวณไหนของประเทศไทยเพราะเราก็ต้องให้ที่อยู่ให้กับเขาใช่ไหมคะทั้งหมดทั้งมวลนี้ค่ะเป็นการเก็บระบบสารสนเทศทางการขายค่ะอย่างที่2ค่ะเราจะนำระบบสารสนเทศหรือข้อมูลที่ได้จากลูกค้าเนี่ยมาก่อให้เกิดระบบลูกค้าสัมพันธ์อย่างไรนะคะแน่นอนค่ะว่าการที่เราได้คอนแทคหรือได้ข้อมูลลูกค้ามาแล้วเนี่ยเราก็ไม่อยากจะปล่อยให้ลูกค้าหายจากไปใช่ไหมคะเราจะทำยังไงให้ลูกค้ายังสามารถกลับมาซื้อสินค้าของเราได้เราก็จะใช้ระบบลูกค้าสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยแหละค่ะไม่ว่าจะเป็นการสอบถามถึงความพึงพอใจนะคะขอให้กลับมาให้สตาร์กับร้านเราให้ดาวกับร้านเราหรือช่วยรีวิวสินค้าสักนิดหนึ่งนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเหมือนระบบลูกค้าสัมพันธ์นั่นเองค่ะอาจารย์มีตัวอย่างให้ดูค่ะสำหรับผู้ที่ประสบความสำเร็จแล้วกันนะคะในการใช้การบันทึกข้อมูลทางด้านการขายและลูกค้าสัมพันธ์นะคะก็คือแน่นอนค่ะร้านนี้หลายๆท่านอาจจะเคยไปคือบาร์บีคอนหรือบาร์บีคิวพลาซ่านั่นเองค่ะบาร์บีคิวพลาซ่าค่ะ

ใช้ระบบลูกค้าสัมพันธ์ปัจจุบันผ่าน LINE Official Account ค่ะโดยที่ถ้าใครเป็น FC หรือเป็นสมาชิกนะคะก็จะเห็นได้ว่าเขาสื่อสารตรงกับลูกค้าหลากหลายประเภทเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการให้บริการลูกค้าให้มาสมัครสมาชิกใหม่นะคะหรือมีการตอบแบบสอบแบบคำถามนะคะลูกค้าคนไหนมีคำถามอะไรเช่นช่วงนี้มีโปรโมชั่นอะไรนะคะก็สามารถถามเข้าไปได้ใน LINE Official Account นะคะของ BBQ Plaza ด้วยเช่นกันค่ะรวมไปถึงนะคะการออเดอร์ออนไลน์ delivery ต่างๆนะคะแล้วก็สินค้าใหม่ที่อัปเดตเข้ามาในร้านค้าเนี่ยเขาจะใช้ช่องทางนี้ค่ะเป็นการสื่อสารตรงกับลูกค้าแล้วก็ผลตอบรับดีมากเลยค่ะโดยที่คลับหรือลูกค้าสมาชิกเขาเนี่ยเขาก็ยังแบ่งเป็นช่วงๆเลยนะคะว่าใครที่เป็นสมาชิกเริ่มต้นเนี่ยก็อาจจะได้รับดาวน้อยไปก่อนนะคะส่วนใครที่เป็นแบบแฟนคลับตัวยงนะคะก็จะได้รับสมาชิกเพิ่มขึ้นแล้วก็จะได้รับส่วนลดที่เพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นแบบแรกค่ะการบันทึกแล้วก็การสร้างลูกค้าสัมพันธ์นะคะอย่างที่สองค่ะระบบอัจฉริยะทางการตลาดค่ะคำว่าอัจฉริยะเนี่ยก็หมายถึงสิ่งต่างๆเช่นปัจจุบันมี AI ค่ะเข้ามาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นในโซเชียลมีเดียอย่างที่อาจารย์บอกว่าหลายๆท่านพอเราเสิร์ชอะไรมากขึ้นออนไลน์ก็จะเห็นว่าโซเชียลมีเดียต่างๆจะเริ่มพยายามที่จะนำโฆษณาต่างๆที่เกี่ยวกับสินค้าที่นักศึกษาสนใจโผล่เข้ามาให้เราเห็นใช่ไหมคะเนี่ยแหละค่ะเรียกว่า marketing intelligence system ค่ะอันนี้เป็นเครื่องมือนะคะที่ปัจจุบันเราใช้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านโฆษณาโปรโมชั่นการสร้างคอนเทนต์ก็ตามนะคะหรือด้านข้อมูลต่างๆนะคะแน่นอนหลายๆท่านอาจจะใช้ Canva ในการสร้างคอนเทนต์หรืออาจจะใช้ Google Analytics ในการวิเคราะห์ข้อมูลก็เป็นไปได้ค่ะอย่างที่3ค่ะระบบการวิจัยตลาดค่ะระบบการวิจัยตลาดเดี๋ยวเราจะพูดกันถึงในเรื่องวิจัยกันต่อไปในช่วงต่อไปด้วยนะคะการวิจัยตลาดค่ะอาจารย์มีตัวอย่างจากนี่เลยค่ะบริษัท Grab Food ค่ะที่นำการวิจัยคือวิจัยว่าลูกค้ามีความพึงพอใจอย่างไรไม่พึงพอใจอย่างไรกับการดำเนินการของ Grab Food นะคะแล้วเขาก็มาพัฒนาค่ะเพื่อตอบสนองแก้ปัญหาให้กับผู้บริโภคจนได้รับรางวัลเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของประเทศไทยในหลายๆปีเลยค่ะอย่างที่4ค่ะอย่างสุดท้ายค่ะคือระบบสนับสนุนการตัดสินใจนะคะทางการตลาดหรือ Marketing Decision System นั่นเองเรามีข้อมูลแล้วอย่างที่อาจารย์บอกว่ามีแล้วแล้วเราเอามาใช้เป็นหรือเปล่ามีแล้วแล้วเราสามารถนำมาตัดสินใจในการที่จะต่อยอดหรือคิดแคมเปญต่างๆให้กับองค์กรธุรกิจของท่านได้หรือเปล่านะคะอย่างแรกค่ะถ้าคุณเอามาใช้ได้คุณสามารถที่จะพยากรณ์การขายในอนาคตได้ค่ะว่าช่วงไหนอาจจะมีวอลุ่มหรือว่าจำนวนการขายที่มากขึ้นหรือช่วงไหนที่อาจจะมีจำนวนที่น้อยลงก็จะทำให้คุณสามารถควบคุมสินค้าคงคลังหรือว่ากระบวนการผลิตต่างๆให้ตอบสนองให้ตรงตามความต้องการในแต่ละช่วงของผู้บริโภคได้นะคะหรือจะเป็นการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคค่ะเราเอาข้อมูลมาดูว่าอุ๊ยพักนี้เทรนด์ในการซื้อสินค้าลูกค้าเป็นอย่างไรนะคะหรือเป็นการดูถึงความสัมพันธ์ของลูกค้าได้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นการมีข้อดีข้อมูลอย่างเดียวไม่เพียงพอนักศึกษาต้องรู้จักวิธีที่จะเอามาใช้ด้วยนะคะนี่เป็นตัวอย่างค่ะที่อยากจะให้ดูนะคะของ LINE Official หรือ LINE for Business นะคะหลายๆองค์กรธุรกิจค่ะเริ่มนำพอดแคสต์หรือว่า LINE Broadcast นะคะของ LINE เนี่ยเข้ามาใช้เพื่อไม่ว่าจะเป็นศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคก็ดีนะคะหรือเอามาเพื่อตอบสนองค่ะว่าผู้บริโภคเนี่ยสามารถแชทสามารถสอบถามนะคะข้อมูลต่างๆค่ะที่เกิดขึ้นนะคะในบทสนทนาไม่ว่าจะเป็นกับลูกค้าหรือตัวองค์กรธุรกิจเนี่ยธุรกิจจะนำสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะมาวิเคราะห์ค่ะแล้วคิดแคมเปญค่ะว่าช่วงนี้ลูกค้าต้องการอะไรช่วงนี้ลูกค้าถามอะไรมากๆนะคะเช่นค่ะถ้าสมมติคุณเพิ่งปล่อยสินค้าใหม่ออกมาในตลาดอาจจะมีคำถามจากลูกค้าค่ะว่ามันคืออะไรนะคะขนาดเป็นอย่างไรน้ำหนักเท่าไหร่นะคะวัสดุอุปกรณ์คืออะไรนะคะเราก็จะเริ่มศึกษาแล้วว่าเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องให้ข้อมูลลูกค้ามากขึ้นนะคะให้ลูกลดกระบวนการให้ลูกค้าเนี่ยจะต้องเข้ามาถามในตัวร้านค้าเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่องทางต่างๆเนี่ยมีให้ไม่ว่าจะเป็นตัวลูกค้าเองสามารถติดต่อตรงไปให้กับผู้บริให้กับเจ้าของธุรกิจและเจ้าของธุรกิจเองก็มีสื่อต่างๆมากมายค่ะที่ให้เรียนรู้และนำระบบสารสนเทศต่างๆเหล่านี้มาพัฒนากลยุทธ์แล้วก็พัฒนาตอบโจทย์ให้กับผู้บริโภคดียิ่งขึ้นไปค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ฝากนะคะให้นักศึกษากลับไปอ่านข้อมูลให้มากขึ้นในเอกสารประกอบการสอนนะคะสวัสดีค่ะเรามาดูกันถึงในเรื่อง

ของการวิจัยทางการตลาดค่ะเราจะมาดูถึงความรู้ทั่วไปนะคะว่าความหมายความสัมพันธ์ของการวิจัยทางการตลาดคืออะไรนะคะการวิจัยการตลาดค่ะเป็นเหมือนกระบวนการค่ะนักศึกษาซึ่งกระบวนการนี้นะคะเป็นกระบวนการที่รวบรวมข้อมูลค่ะแล้วเอาข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์ตีความนะคะเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางการตลาดหรือเอามาเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคให้ได้มากขึ้นนะคะและเราจะนำข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะคะมาช่วยให้กับองค์กรหรือองค์กรธุรกิจของท่านนะคะตัดสินใจค่ะเพื่อจะนำข้อมูลต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในตัวผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นนะคะการกำหนดราคาการวางนะคะช่องทางการจัดจำหน่ายหรือการที่เราจะใช้P ตัวสุดท้ายคือ P promotion ในการส่งเสริมการตลาดนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นการวิจัยการตลาดค่ะไม่เพียงแต่รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ผลประมวลผลแต่เราจะนำข้อมูลต่างๆเหล่านั้นมาใช้ในส่วนผสมทางการตลาดทั้ง 4P นั่นเองค่ะเรามาดูถึงวัตถุประสงค์กันนะคะว่าการวิจัยทางการตลาดเราทำไปเพื่ออะไรนะคะอย่างแรกค่ะอาจารย์ขอแบ่งเป็น2หัวข้อใหญ่ค่ะเราทำเพื่อการระบุถึงปัญหาค่ะหรือ problem identification ค่ะเป็นการบอกค่ะว่าการวิจัยเราอยากจะต้องเข้าใจสภาพแวดล้อมหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละจุดอย่างไรบ้างอย่างแรกค่ะเราดูซิว่าลูกค้ามีปัญหาอะไรลูกค้าคาดหวังอะไรนะคะแล้วก็ลูกค้ามีความต้องการอะไรนะคะอันนี้เรียกว่าระบุปัญหาให้ได้ก่อนว่าเราจะได้รู้ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยลูกค้าพึงพอใจกับสินค้าของเราหรือเปล่าเขามีปัญหาอะไรและเขาต้องการอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะอย่างที่สองค่ะเราอาจจะมีการระบุปัญหาเพื่อต้องการเข้าใจสภาพแวดล้อมค่ะบางครั้งธุรกิจค่ะดำเนินไปก็อาจจะมีการตะขุกตะขักหรือว่ามีปัญหาบ้างนะคะเราจะลงไปดูปัญหาไม่ใช่แค่เพียงตัวผู้บริโภคค่ะเราอาจจะอยากจะศึกษาถึงสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นณปัจจุบันก็ได้นะคะรวมไปถึงค่ะปัญหานั้นอาจจะเกิดจากคู่แข่งขันค่ะเพราะการทำวิจัยเราอาจจะระบุปัญหาว่าในขณะนี้คู่แข่งขันเขาทำกลยุทธ์อะไรไปแล้วนั่นเป็นกลยุทธ์ที่ส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดปัญหาต่อธุรกิจของท่านหรือเปล่านะคะและสุดท้ายค่ะเป็นการระบุถึงความต้องการค่ะเพื่อที่อยากจะปรับปรุงและพัฒนาไม่เพียงแต่ตัวผลิตภัณฑ์แต่อาจจะเป็นด้านอื่นๆ 4P ในส่วนอื่นๆของตัวองค์กรธุรกิจด้วยก็ได้ค่ะอย่างที่สองค่ะอย่างแรกเราระบุปัญหาไปแล้วนะคะอย่างที่สองเราทำการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาค่ะอย่างแรกเราแค่อยากรู้ค่ะว่าปัญหาคืออะไรแต่อย่างที่สองค่ะเราอยากที่จะแก้ค่ะเราอยากจะ problem solving ค่ะเป็นการวิจัยเพื่อที่จะศึกษาหาทางออกค่ะนักศึกษาอันนี้อยากจะรู้ว่าปัญหาที่มีมาเราจะหาทางออกอย่างไรนะคะหรือเราอยากจะมีข้อมูลที่เข้ามาช่วยในการตัดสินใจอย่างไรในการทำการตลาดนะคะอย่างแรกค่ะเราอาจจะพัฒนานะคะในตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการค่ะสมมุติเราทราบแล้วว่าผู้บริโภคมีปัญหานะคะยกตัวอย่างเช่นบริษัท Starbucks ค่ะมองเห็นแล้วว่าผู้บริโภคมีปัญหาในด้านที่ไม่ว่าจะเป็น Starbucks ในเมืองไม่มีที่จอดรถก็ตามหรือผู้บริโภคในปัจจุบันต้องการความรวดเร็วอาจจะไม่มีเวลาในการที่จะต้องมานั่งในร้านกาแฟนะคะทำให้บริษัทค่ะมีการพัฒนารูปแบบในการบริการแบบใหม่คือไม่ว่าจะเป็น Drive To หรือการที่ขับรถเข้าไปรับกาแฟได้หรือสั่งกาแฟผ่านแอปพลิเคชันของStarbucks เองแล้วก็แวะไปรับได้ด้วยเช่นกันนะคะนี้เรียกว่าเป็นการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาให้ตรงจุดนะคะหรือจะเป็นการวิจัยเพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดค่ะบางครั้งนะคะเราก็อาจจะต้องมีการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดว่ากลยุทธ์ที่เราจะใช้ภายในระยะสั้น 3-6 เดือนเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะคะต่อไปค่ะเราแก้ปัญหาค่ะเพื่อที่จะทดสอบตลาดบางครั้งเวลามีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาในตลาดนะคะเราก็ยังไม่มั่นใจใช่ไหมคะว่าผู้บริโภคจะชื่นชอบในตัวสินค้าหรือบริการนั้นๆหรือเปล่าเราก็อาจจะมีการลงไปทดลองตลาดค่ะให้ชิมบ้างนะคะหรือว่ามีการแนะนำสินค้าใหม่ๆนะคะและสุดท้ายค่ะเราแก้ปัญหาโดยการที่เราจะประเมินผลค่ะว่าพอลูกค้าเนี่ยได้ใช้บริการแล้วได้ซื้อผลิตภัณฑ์ไปใช้แล้วรู้สึกอย่างไรบ้างนะคะเราก็จะเรียกว่าสิ่งนี้เป็นการที่จะนำผลตอบรับหรือว่าผลพลอยได้จากการที่ลูกค้าใช้แล้วเนี่ยมาปรับปรุงค่ะแล้วก็ปรับกลยุทธ์เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะนั่นคือวัตถุประสงค์ค่ะต่อมาถ้าเราจะดูถึงกระบวนการค่ะนักศึกษาว่าถ้าเราอยากจะทำวิจัยการตลาดแล้วเนี่ยมีขั้นตอนมีกระบวนการอย่างไรบ้างค่ะ
6ขั้นตอนค่ะจำให้ขึ้นใจเลยนะคะขั้นตอนแรกค่ะต้องกำหนดปัญหาให้ได้ค่ะว่าที่เราจะทำเนี่ยวิจัยใน

้งนี้ทำเพื่ออะไรนะคะ2ค่ะเราถึงจะออกแบบงานวิจัยขึ้นมานะคะเพื่อตอบโจทย์กับวัตถุประสงค์ในข้อแรกค่ะเมื่อออกแบบเสร็จแล้วเราก็จะมีการวางแผนค่ะว่าวิจัยที่เราจะทำเนี่ยจะมีแบบแผนในการดำเนินการอย่างไรนะคะหลังจากนั้นค่ะเราจะเก็บข้อมูลตามแผนที่เรากำหนดไว้นะคะข้อมูลที่ได้แน่นอนค่ะจะเป็นขั้นตอนของการวิเคราะห์ต่อไปและเราจะนำผลที่วิเคราะห์มาสรุปและต้องสามารถที่จะเสนอเป็นรายงานหรือเสนอเป็นผลลัพธ์ออกมาได้นะคะนี่คือ6ขั้นตอนค่ะลงมาเจาะถึงข้อมูลขั้นตอนแรกกันค่ะการกำหนดปัญหาค่ะอย่างที่อาจารย์บอกเป็นการบอกก่อนค่ะว่าวัตถุประสงค์ในการที่คุณจะทำเนี่ยคุณทำวิจัยครั้งนี้มาเพื่ออะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจจะอยากเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคอยากจะทดลองตลาดนะคะเพราะฉะนั้นกำหนดปัญหาข้อแรกขึ้นมาให้ได้ก่อนนะคะอย่างที่2ค่ะออกแบบการวิจัยค่ะการออกแบบการวิจัยเราทำออกมาได้2แบบค่ะนักศึกษาแบบแรกเราเรียกว่าเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพค่ะหรือ qualitative research นั่นเองนะคะเชิงคุณภาพหมายถึงอะไรเอ่ยเชิงคุณภาพในที่นี้ก็คือการมุ่งเน้นไปถึงการค้นหาคำค่ะหรือการเข้าใจปรากฏการณ์ต่างๆเข้าใจในตัวผู้บริโภคนะคะซึ่งการทำแบบวิจัยในเชิงคุณภาพเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเนี่ยจะเป็นในเชิงของความหมายในเชิงของการที่ไม่ใช่ตัวเลขต่างๆนะคะเมื่อใดก็ตามที่นักศึกษาทำการวิจัยที่มีตัวเลขเข้ามาเป็นส่วนเกี่ยวข้องเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าการวิจัยในเชิงปริมาณค่ะหรือ quantitative research นั่นเองนะคะรูปแบบการวิจัยใน quantitative นะคะจะเป็นการอธิบายถึงปรากฏการณ์หรือการพยากรณ์ข้อมูลหรือตัวเลขที่เราได้มาไม่ว่าจะเป็นตัวเลขในความพึงพอใจนักศึกษาหลายๆท่านอาจจะเคยตอบแบบสอบถามที่จะต้องเรทความพอใจ 1-5 รู้สึกอย่างไรใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะคือการทำวิจัยในเชิงปริมาณค่ะคือการมีตัวเลขเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นการวิจัยเชิงปริมาณสามารถทำในเชิงข้อมูลตัวเลขและใช้ต่อยอดในการพยากรณ์ต่างๆได้ด้วยเช่นกันค่ะเมื่อเราออกแบบการวิจัยเสร็จแล้วว่าเราจะวิจัยในเชิงไหนไม่ว่าจะเป็นคุณภาพหรือปริมาณหรือบางครั้งเราอาจจะเป็น mix method หรือการรวมทั้ง2ทางเข้าด้วยกันก็ได้นะคะหลังจากนั้นเราจะวางแผนค่ะว่าเราจะวิจัยออกมาอย่างไรหัวข้องานวิจัยคืออะไรปัญหาคืออะไรนะคะเราก็จะไล่มาตามนี้เลยค่ะนักศึกษาสามารถเปิดดูในหนังสือได้นะคะว่าการวางแผนเนี่ยประกอบไปด้วยข้อมูลอะไรได้บ้างนะคะหลังจากที่เราวางแผนเสร็จค่ะเราก็จะเก็บรวบรวมข้อมูลที่เราอยากจะได้ค่ะซึ่งข้อมูลต่างๆก็ยังแบ่งออกเป็น2ประเภทคณะศึกษาแบบแรกเราเรียกว่าข้อมูลประถมภูมิหรือ primary data นั่นเองค่ะชื่อก็บอกอยู่แล้วค่ะว่าประถมแปลว่าอะไรก็ตามที่เราได้มาเองค่ะไม่ว่าเราจะไปยืนสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคเองไปขอสัมภาษณ์เพื่อได้ข้อมูลนั้นมาเองนะคะหรือมีการทดลองให้เกิดขึ้นจนได้ข้อมูลนั้นมาเราเรียกสิ่งนี้ว่าปฐมภูมิคือเราได้ข้อมูลมาโดยตรงจากเราเองนะคะซึ่งข้อดีของการทำเก็บข้อมูลเชิงปฐมภูมิก็คือเราจะได้เจาะจงค่ะข้อมูลที่เราได้เนี่ยจะทันสมัยและตรงตามความต้องการที่เราอยากจะได้เลยค่ะต่อมาค่ะมีปฐมภูมิแล้วก็มีทุติยภูมิค่ะคือการได้มาจากข้อมูลที่มีใครก็ไม่รู้แหละทำไว้แล้วเราไปศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลนั้นมานะคะเหมือนที่นักศึกษาไปเปิดอินเทอร์เน็ตบ้างเปิดหนังสือบ้างนะคะข้อดีค่ะคือเราก็อาจจะเข้าถึงง่ายถึงข้อมูลแต่ข้อเสียก็อาจจะทั้งใช้ระยะเวลาแล้วก็ข้อมูลที่ได้อาจจะไม่เจาะจงตามในความต้องการที่เราอยากจะได้ในการวิจัยนะคะเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วค่ะอย่าลืมที่เราจะวิเคราะห์ประเมินผลออกมานะคะรีพอร์ตแล้วอย่าลืมทำพรีเซนเทชันค่ะและนี่ก็จะเป็นกระบวนการทั้งหมดค่ะของการทำวิจัยในทางการตลาดนะคะถามว่านักศึกษาทุกคนจำเป็นไหมอยากให้ลองศึกษาดูนะคะว่าถ้าเราอยากทำธุรกิจแล้วเราก็ควรที่จะศึกษาตลาดเข้าใจตลาดให้เข้าใจยังไงวันนี้อาจารย์ฝากไว้เท่านี้สวัสดีค่ะ

เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์

0: เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
1: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้พัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788

สวัสดีค่ะอาจารย์ดร.จุฬารัตน์เอี่ยมสมัยนะคะจะเป็นวิทยากรนะคะในหน่วยที่10นวัตกรรมวัสดุบรรจุภัณฑ์ค่ะในชุดวิชาวัสดุและการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนค่ะหน่วยที่10นะคะก็จะแบ่งเป็น2ตอนนะคะตอนที่1ได้แก่วัสดุนาโนและการประยุกต์ใช้นะคะโดยจะกล่าวถึงวัสดุนาโนและกรรมวิธีการผลิตตลอดจนการประยุกต์ใช้งานตอนที่2จะเป็นวัสดุประยุกต์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับบรรจุภัณฑ์นะคะซึ่งจะกล่าวถึงนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์และเทคโนโลยีวัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะค่ะวัตถุประสงค์ของหน่วยนี้นะคะเมื่อนักศึกษาได้เรียนรู้จนหมดแล้วเนี่ยก็หวังว่าจะสามารถบอกความหมายและความสำคัญของวัสดุนาโนนะคะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของสมบัติและการประยุกต์ใช้วัสดุนาโนรวมถึงการประยุกต์ใช้วัสดุเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับบรรจุภัณฑ์ค่ะเข้ามาสู่ตอนที่1นะคะว่าด้วยเรื่องวัสดุนาโนและการประยุกต์ใช้นะคะก่อนที่จะเข้าไปสู่วัสดุนาโนเรามาดูกันก่อนว่านาโนนะคะหมายถึงอะไรนาโนเป็นรากศัพท์จากภาษากรีกนะคะแปลว่าเล็กหรือแคระนะคะความหมายของหน่วยวัดทางคณิตศาสตร์นาโนจะหมายถึงเศษ1ส่วน 1,000 ล้านส่วนนะคะซึ่งถ้าหากเรานำคำว่านาโนเอาไว้ด้านหน้าหน่วยวัดทางคณิตศาสตร์ใดๆนั่นจะหมายถึงเศษ1ส่วน 1,000 ล้านส่วนของหน่วยวัดนั้นๆเช่น1นาโนเมตรนะคะจะเห็นว่านาโนเมตรมาจากคำว่านาโนไว้ด้านหน้าของคำว่าเมตรนะคะ1นาโนเมตรจะหมายถึงเศษ1ส่วน 1,000 ล้านส่วนของ1เมตรนะคะหรือเศษ1ส่วน10กำลัง9เมตรหรือเศษ10กำลังลบ9เมตรค่ะวัสดุนาโนจริงๆแล้วถ้าในชีวิตประจำวันของเรานะคะเราจะเห็นสิ่งต่างๆที่เกิดจากธรรมชาติกับสิ่งต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะโดยที่จะเป็นส่วนที่เล็กในระดับนาโนซึ่งเรามองไม่เห็นนะคะอย่างเช่นสิ่งที่เกิดจากธรรมชาติได้แก่พวก DNA หรืออะตอมนะคะและไล่ขนาดขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแม้แต่เม็ดเลือดแดงซึ่งอยู่ในระดับไมโครเมตรเราก็ยังมองไม่เห็นอยู่ดีนะคะส่วนสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นในส่วนของวัสดุนาโนจะเห็นว่าเป็นการจัดเรียงตัวของอะตอมในรูปแบบของอนุภาคหรือรูปแบบของท่อต่างๆนะคะซึ่งจะสามารถศึกษาได้จากภาพนี้ค่ะเรามาดูคำจำกัดความที่สำคัญนะคะในวงการของวัสดุนาโนนะคะวิทยาศาสตร์นาโนนะคะหรือนาโนไซน์เป็นการศึกษาหลักฐานหลักการพื้นฐานของโมเลกุลหรือโครงสร้างขนาด1ถึง100นาโนเมตรอย่างน้อย1มิตินะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโครงสร้างนาโนนะคะโดยทั่วไปแล้วเราจะเน้นในเรื่องของกระบวนการการสังเคราะห์นะคะและการวิเคราะห์สมบัติของวัสดุนาโนนาโนเทคโนโลยีคือการใช้เทคโนโลยีในการทำให้โครงสร้างนาโนเป็นวัสดุหรืออุปกรณ์ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานต่างๆได้นาโนเทคโนโลยีที่เราเห็นอยู่ในธรรมชาตินะคะอย่างเช่นตีนตุ๊กแกนะคะใบบัวใยแมงมุมปีกผีเสื้อนะคะเป็นตัวอย่างคร่าวๆแล้วกันนะคะว่าใต้อุ้งตีนตุ๊กแกใครจะรู้ว่ามีส่วนที่มีขนาดเล็กๆในระดับนาโนเป็นองค์ประกอบอยู่และนั่นหมายถึงว่าในตีนตุ๊กแกจะสามารถยึดเกาะกับผนังนะคะได้อย่างเหนียวแน่นนะคะส่วนที่อยู่ใต้อุ้งตีนตุ๊กแกก็คือเราเรียกว่าซีเต้ซึ่งซีเต้จะประกอบด้วยขนที่มีขนาดเล็กยิ่งกว่าประกอบอยู่นับล้านเส้นเราเรียกว่าสปาตูเล่นะคะจึงเป็นที่มาว่าเมื่อตีนตุ๊กแกเกาะอยู่บนผนังเกิดสุญญากาศและสามารถยึดเกาะกับผนังได้ดีโครงสร้างใบบัวเราเคยสงสัยกันไหมคะว่าทำไมใบบัวจึงไม่เปียกน้ำนะคะเมื่อเราซูมเข้าไปดูผิวของใบบัวเราจะเห็นมีปุ่มเล็กๆนะคะจำนวนมากนะคะกระจายตัวอยู่และแต่ละปุ่มจะมีขนเส้นขนเล็กๆนะคะอยู่ประกอบอยู่รอบๆปุ่มนะคะซึ่งลักษณะโครงสร้างแบบนี้จะทำให้น้ำนะคะไม่สามารถที่จะซึมผ่านหรือว่าเปียกบริเวณพื้นผิวได้หลักการแบบนี้บางครั้งก็นำมาประยุกต์ใช้อย่างเช่นผ้ากันน้ำนะคะเราก็จะดูว่าจากธรรมชาติที่มีโครงสร้างของพื้นผิวใบบัวนะคะก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างวัสดุที่ตอบโจทย์ของเราในชีวิตประจำวันได้นะคะ
แนวคิดการจุดประกายของคำว่านาโนนะคะศาสตราจารย์ริชาร์ดฟิลิปไฟแมนนะคะได้รับการขนานนามว่าเป็นบิดาแห่งนาโนเทคโนโลยีนะคะเนื่องจากท่านเองนะคะได้กล่าวปาฐกถาในเรื่องความเป็นไปได้ในการจัดการสิ่งต่างๆในระดับอะตอมนะคะที่สถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนียนะคะซึ่งณวันนั้นที่เป็นปาฐกถาได้จุดประกายให้นักวิจัยนะคะทั่วโลกเลยนะคะได้สนใจในเรื่องของการศึกษาวัสดุนาโนหรือนาโนเทคโนโลยีนะคะและในเวลาต่อมาจะเห็นว่าศาสตราจารย์ก็ได้รับรางวัลโนเบลไปในที่สุดและในเวลาต่อมาก็ได้มีนักฟิสิกส์ได้คิดค้นนะคะคิดค้นเครื่องมือในการที่จะศึกษาในระดับอะตอมนะคะเราเรียกว่ากล้องจุลทรรศน์แบบ2กราดนะคะ scanning tunneling microscope ซึ่งการที่เราจะพิสูจน์วัสดุนาโนนะคะเราจำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือในการที่จะดูเนื่องจากว่าเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นซึ่งกล้องนี้ทำให้นักฟิสิกส์ทั้งสองท่านได้รับรางวัลโนเบลไปในเวลาต่อมาแล้วก็ในบุคคลที่สำคัญอีกท่านหนึ่งคือเขาสามารถที่จะวางอะตอมของก๊าซซีนอนนะคะจำนวน35อะตอมมาวางเรียงนะคะแล้วเป็นคำว่า IBM แล้วสามารถพิสูจน์ได้ว่าเขาสามารถที่จะจัดเรียงอะตอมของซีนอนบนโลหะนิกเกิลได้จริงๆวัสดุนาโนนะคะเมื่อเราเข้าสู่วัสดุนาโนจะเป็นวัสดุที่สังเคราะห์ขึ้นของอะตอมและโมเลกุลเข้าด้วยกันอย่างแม่นยำนะคะในช่วงขนาด 1-100 นาโนเมตรโดยที่สมบัติและพฤติกรรมของวัสดุนาโนนั้นจะไม่เหมือนกับวัสดุชนิดเดียวกันที่มีขนาดใหญ่กว่าทั้งในด้านของสมบัติเชิงแสงสมบัติทางไฟฟ้าสมบัติเชิงกลและสมบัติทางแม่เหล็กนะคะวัสดุนาโนสามารถเกิดได้ทั้งธรรมชาติและการสังเคราะห์นะคะซึ่งมักจะอยู่ในกลุ่มของโลหะเซรามิกพอลิเมอร์ตลอดจนวัสดุคอมโพสิตค่ะขนาดของวัสดุนาโนส่งผลต่อสมบัติของวัสดุอย่างไรนะคะวัสดุที่มีขนาดเล็กในระดับนาโนจะมีจำนวนอะตอมบริเวณผิวหน้าเป็นจำนวนมากและมีพื้นที่ผิวสัมผัสของวัสดุเป็นจำนวนมากซึ่งการเพิ่มขึ้นของอะตอมและพื้นที่ผิวสัมผัสนี้จะส่งผลโดยตรงต่อสมบัติกายภาพและสมบัติทางเคมีของวัสดุนะคะทำให้วัสดุนาโนมีสมบัติทางไฟฟ้าและสมบัติทางแม่เหล็กตลอดจนสมบัติเชิงแสงดีกว่าสมบัติของวัสดุชนิดเดียวกันที่มีขนาดใหญ่กว่าโดยสิ้นเชิงนะคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงขนาดดังกล่าวนี้นะคะจะทำให้มีพื้นที่ผิวรวมของวัสดุนาโนนะคะมีขนาดพื้นที่ผิวรวมที่มีปริมาณมากกว่าวัสดุชนิดเดียวกันที่เป็นวัสดุที่มีขนาดใหญ่กว่าเมื่อเราทราบพื้นฐานของวัสดุนาโนแล้วนะคะเราเข้ามาสู่การผลิตวัสดุนาโนกันดีกว่านะคะว่าเราจะผลิตวัสดุนาโนได้อย่างไรนะคะหลักการในการผลิตวัสดุ

up approach 2 แบบนี้ต่างกันยังไงถ้าเป็น top down นะคะจะสร้างวัสดุนาโนจากของที่มีขนาดใหญ่สสารที่มีขนาดใหญ่แล้วบดให้เล็กลงมานะคะให้กลายเป็นวัสดุที่มีขนาดอยู่ในระดับนาโน bottom up คือเราพยายามนำโมเลกุลหรืออะตอมนะคะมารวมตัวกันเพื่อทำให้ได้อนุภาคที่มีขนาดใหญ่ขึ้นจากเล็กไปใหญ่เนาะใหญ่ขึ้นให้อยู่ในระดับนาโนนะคะคราวนี้มาดูรายละเอียดกันว่าหลักการแบบบนลงล่างหรือท็อปดาวน์นะคะเป็นการลดขนาดของวัสดุที่มีขนาดใหญ่นะคะให้มีขนาดเล็กลงโดยวิธีทางกลวิธีทางกลที่ว่าคืออาศัยกระบวนการตัดแบ่งแยกกัดกร่อนนะคะทำให้ของที่มีขนาดใหญ่ให้เล็กลงนะคะในขณะที่แบบล่างขึ้นบนนะคะจะเป็นการเพิ่มขนาดของวัสดุนะคะจากขนาดเล็กให้มีขนาดใหญ่แต่อย่าลืมว่าเรากำลังสังเคราะห์วัสดุนาโนอยู่แม้ว่าจะใหญ่ก็จะไม่เกินในช่วงหลักระดับนาโนเมตรนะคะคราวนี้เรามาดูวิธีการเตรียมวัสดุนาโนว่าถ้าเราอยากจะเตรียมด้วยหลักการใดๆก็แล้วแต่หลักการมี2หลักการแต่ว่ามีวิธีการเตรียมได้หลายวิธีนะคะในที่นี้จะเสนอ3วิธีหลักๆนะคะวิธีที่1คือการลดขนาดของของแข็งวิธีที่2คือสังเคราะห์วัสดุนาโนในสถานะของเหลวและวิธีที่3คือการสังเคราะห์ในสถานะก๊าซมาดูวิธีแรกดูแล้วไม่ซับซ้อนนะคะเนื่องจากว่าจะเป็นการลดขนาดของของแข็งนะคะโดยเราจะใช้ลูกบดนะคะที่มีขนาดที่มีความแข็งมากกว่านะคะวัสดุที่เราต้องการจะบดตีกระแทกเพื่อทำให้วัสดุนั้นแตกตัวออกมาแล้วมีขนาดเล็กในระดับนาโนในที่สุดนะคะวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายนะคะไม่ซับซ้อนแล้วก็ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ราคาไม่สูงนะคะสามารถผลิตได้ในปริมาณมากนะคะแต่เขาก็มีข้อเสียอยู่ว่าข้อเสียคืออาจจะเกิดสิ่งเจือปนนะคะที่มากับลูกบดที่เราบดได้หรือเกิดการรวมตัวของผงผลิตภัณฑ์นะคะโดยปราศจากนาโนคริสตัลที่มีความหยาบในระดับโครงสร้างทางจุลภาคอันที่2เราสังเคราะห์ในสถานะของเหลวนะคะในหน่วยนี้อาจารย์ยกตัวอย่างในเรื่องของกระบวนการผลิตวัสดุนาโนแบบโซเจลนะคะโซเจลนี้จะเป็นหลักการแบบล่างขึ้นบนนะคะวัสดุนาโนจะได้จากสารตั้งต้นนะคะที่เหมาะสมเนี่ยเรานำมาละลายแล้วทำให้เกิดการแขวนลอยอยู่ในตัวทำละลายนะคะหลังจากนั้นเราสามารถที่จะทำให้ตัวโซนะคะก็คือสารตั้งต้นที่แขวนลอยอยู่ในสารละลายนั้นทำให้โซสามารถที่จะเกิดการรวมกันรวมตัวกันนะคะถ้ามองทางฝั่งขวานะคะจะเกิดปฏิกิริยาการกำจัดน้ำแล้วทำให้ตัวโซเกิดการเรียงต่อกันเป็นโครงร่างตาข่ายนะคะเราจะเรียกว่าแอโรเจลแต่ถ้าเราไม่ทำปฏิกิริยาการกำจัดน้ำออกมาเราเอาไปทำแห้งนะคะก็จะได้เป็นกลุ่มของอนุภาคนะคะที่รวมตัวกันแล้วได้กลายเป็นผงหรือถ้าเรานำมาหยดนะคะหรือจุ่มชุบในตัวรองรับนะคะก็สามารถที่จะทำให้เกิดฟิล์มบางอยู่บนตัวรองรับได้เช่นเดียวกันนะคะโดยกระบวนการโซเจลมีปฏิกิริยาที่สำคัญนะคะที่มาเกี่ยวข้องอยู่2ปฏิกิริยาก็คือปฏิกิริยาไฮโดไรซิสนะคะดังปฏิกิริยาที่1นะคะแล้วก็ปฏิกิริยาการควบแน่นนะคะซึ่งระหว่างที่เกิดการควบแน่นหรือคอนเดนเซชันนะคะจะสามารถที่จะกำจัดในส่วนของโมเลกุลเล็กๆที่เป็นแอลกอฮอล์หรือเป็นน้ำได้นะคะอันดับที่3คือการสังเคราะห์อนุภาคนาโนในสถานะแก๊สนะคะซึ่งในวิธีการนี้จะมีหลากหลายรูปแบบมากนะคะขอยกตัวอย่างในเรื่องของการเคลือบหรือตกตะกอนไอระเหยทางกายภาพหรือว่า PVD นะคะการเคลือบหรือตกตะกอนไอระเหยทางเคมีมีกระบวนการเผานะคะกระบวนการเผาด้วยเปลวไฟแบบพ่นละอองนะคะแบบอัลตราโซนิกแล้วก็การควบแน่นของแก๊สนะคะคราวนี้เรามาดูทีละตัวนะคะการเคลือบหรือตกตะกอนไอระเหยทางกายภาพนะคะถ้าพูดถึงเรื่องกายภาพจะไม่เกิดปฏิกิริยาเคมีใดๆนะคะสารตั้งต้นจะถูกทำให้เกิดการเป็นไอนะคะแล้วทำให้ตกลงบนตัวรองรับนะคะภายใต้แก๊สเฉื่อยนะคะโดยทั่วไปจะนิยมสังเคราะห์วัสดุนาโนโลหะและวัสดุนาโนเซรามิกนะคะโดยวิธีการนี้จะทำให้อนุภาคมีการกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอตัวที่2คือการต

กรณ์ไอระเหยทางเคมีถ้าพูดถึงเคมีต้องเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะอาจจะเกิดจากไอระเหยตั้งต้นนะคะของสารที่เกิดปฏิกิริยาเคมีก่อนตกลงบนพื้นผิวของตัวรองรับหรือไอระเหยนั้นสามารถเกิดปฏิกิริยากับพื้นผิวของตัวรองรับก็ได้นะคะก็จะสามารถทำให้ได้แผ่นฟิล์มบางในระดับนาโนบนตัวรองรับได้เช่นเดียวกันนะคะต่อไปกระบวนการเผานะคะถ้าเรามามองดูภาพนะคะเราจะเห็นว่าสารตั้งต้นของเราเป็นของแข็งเราจะต้องทำให้เกิดความร้อนเพื่อความร้อนต้องสูงพอที่จะทำให้สารตั้งต้นของเราสามารถระเหยกลายเป็นอยู่ในสถานะแก๊สนะคะกลายเป็นไอวัสดุที่เกิดการระเหยเป็นไอออกมาจะเกิดการรวมตัวกันกลายเป็นกลุ่มอนุภาคนะคะแล้วก็สามารถที่จะรวมตัวกันจนกลายเป็นอนุภาคต่างๆมีขนาดอยู่ในระดับนาโนได้ทั้งนี้ทั้งนั้นในการสังเคราะห์ในวิธีนี้นะคะจำเป็นจะต้องทำภายใต้สภาวะแก๊สเฉื่อยค่ะอันดับที่4นะคะเป็นกระบวนการเผาด้วยเปลวไฟโดยการใช้การพ่นละอองแบบอัลตราโซนิกร่วมด้วยนะคะจะเห็นว่าสารตั้งต้นนะคะจะอยู่ในแชมเบอร์เนาะแล้วก็มีตัวแปลงสัญญาณที่เป็นเพียโซอิเล็กทริกตรงส่วนนี้นะคะแล้วก็มีการให้ความร้อนจะทำให้เกิดไอระเหยของสารตั้งต้นนะคะหลังจากนั้นไอระเหยของสารตั้งต้นจะถูกพานะคะด้วยแก๊สที่จะพาไปเมื่อเกิดตัวพาตัวไอระเหยจะเกิดการรวมตัวกันกลายเป็นอนุภาคที่ใหญ่ขึ้นแต่สุดท้ายแล้วจะมีการเผาด้วยเปลวไฟนะคะซึ่งมีความร้อนสูงเผาเพื่อที่จะกำจัดสิ่งเจือปนหรือสารประกอบที่เราไม่ต้องการออกไปนะคะหลังจากนั้นจะเหลือเพียงอนุภาคนาโนนะคะที่ตกลงบนตัวรองรับนะคะดังในภาพนะคะอันดับที่5คือกระบวนการควบแน่นของแก๊สนี่ก็เป็นการสังเคราะห์นะคะวัสดุนาโนอีกรูปแบบหนึ่งนะคะจะสังเกตเห็นว่าตัวสารตั้งต้นมักจะได้รับความร้อนในรูปแบบต่างๆเพื่อทำให้อยู่ในสถานะแก๊สนะคะกลายเป็นไอโดยจะต้องมีแก๊สตัวพาเมื่อมีแก๊สตัวพาแล้วตัวสารตั้งต้นเกิดเป็นไอจะเกิดการรวมตัวกันเป็นคลัสเตอร์หรือกลุ่มอนุภาคนะคะแต่ในเคสนี้เราบอกว่าเป็นกระบวนการควบแน่นของแก๊สดังนั้นเนี่ยกลุ่มอนุภาคที่มีอุณหภูมิสูงจะเข้าไปเกาะอยู่ที่ตัวคอลัมน์นะคะแท่งหล่อเย็นนะคะก็จะทำให้ตัวอนุภาคนั้นนะคะเกาะอยู่บนแท่งคอลัมน์แล้วหลังจากนั้นก็จะเกิดการขูดเก็บอนุภาคที่เราสังเคราะห์ขึ้นได้ลงในตัวเก็บอนุภาคแล้วนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะการประยุกต์ใช้วัสดุนาโนนะคะมีหลากหลายมากนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งทอนะคะทำแผ่นรองเท้าเพื่อให้ความอบอุ่นนะคะอุปกรณ์กีฬาต่างๆอุปกรณ์กีฬาใช้วัสดุนาโนเพื่ออะไรนะคะเน้นเรื่องเสริมความแข็งแรงที่เฉพาะตัวนะคะมีน้ำหนักเบานะคะมีความทนทานและมีอายุการใช้งานที่นานกว่าปกติค่ะในตอนที่2นี้นะคะจะกล่าวถึงวัสดุประยุกต์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับบรรจุภัณฑ์ค่ะก่อนอื่นเรามารู้จักกันก่อนนะคะในส่วนของบรรจุภัณฑ์ณปัจจุบันนี้นะคะซึ่งต้องพูดถึงว่าเป็นนวัตกรรมเลยทีเดียวนะคะ1คือบรรจุภัณฑ์แบบแอคทีฟนะคะบรรจุภัณฑ์แอคทีฟเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีหน้าที่ปกป้องผลิตภัณฑ์อาหารให้คงคุณภาพและมีความปลอดภัยในเชิงรุกไม่ได้ทำหน้าที่แค่เพียงปกป้องและคุ้มครองผลิตภัณฑ์อาหารเท่านั้นนะคะยังช่วยยืดอายุและคงคุณภาพอาหารไว้ให้ดีและไว้ให้นานที่สุดด้วยนะคะบรรจุภัณฑ์แอคทีฟจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะได้แก่บรรจุภัณฑ์แอคทีฟแบบระบบดูดซับนะคะซึ่งแบบบรรจุภัณฑ์แอคทีฟแบบระบบดูดซับนี้นะคะจะเป็นการที่มีปฏิสัมพันธ์นะคะระหว่างตัวผลิตภัณฑ์อาหารหรือช่องว่างเหนือผลิตภัณฑ์อาหารนะคะโดยจะมีการดักจับนะคะแก๊สนะคะหรือสิ่งที่ไม่พึงประสงค์นะคะตลอดจนกลิ่นนะคะเข้ามาในส่วนของ 1.2 คือบรรจุภัณฑ์แอคทีฟแบบระบบการปลดปล่อยนะคะซึ่งในระบบนี้นะคะจะมีการปลดปล่อยสารที่ยับยั้งนะคะยับยั้งแก๊สที่จะเกิดขึ้นเมื่ออาหารเริ่มแปรสภาพนะคะใส่ลงไปเพื่อที่จะถนอมนะคะหรือยืดอายุการเก็บรักษาอาหารของเราเอาไว้

นะคะตัวที่2คือบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะหรือ intelligent packagingนะคะตัวบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะเนี่ยจะเป็นบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะได้มักจะมีองค์ประกอบอยู่2ประเภทนะคะประเภทที่1ก็คืออุปกรณ์ที่บ่งชี้นะคะบนบรรจุภัณฑ์นะคะเป็นอุปกรณ์ที่อาจมาในรูปแบบของฉลากอัจฉริยะซึ่งสามารถที่จะบ่งบอกสภาวะแวดล้อมภายนอกบรรจุภัณฑ์ได้นะคะรวมถึงมีความสามารถในการที่จะแจ้งเตือนให้ผู้ผลิตผู้จัดจำหน่ายหรือผู้บริโภคได้ทราบว่าเมื่อเกิดปัญหาหรือผลิตภัณฑ์อยู่ในสภาวะที่ไม่เหมาะสมนะคะโดยอุปกรณ์ที่จะบ่งชี้นะคะบนบรรจุภัณฑ์นี้นะคะจะประกอบด้วย3ประเภทหลักก็คือฉลากอัจฉริยะแบบบ่งชี้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ทางอ้อมฉลากอัจฉริยะแบบบ่งชี้คุณภาพของผลิตภัณฑ์โดยตรงและฉลากอัจฉริยะแบบเซ็นเซอร์ตรวจจับสภาวะแวดล้อมเพื่อบ่งชี้คุณภาพของผลิตภัณฑ์อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะของการบ่งชี้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ทางอ้อมนะคะจะเห็นจากภาพนี้นะคะเป็นฉลากที่แสดงถึงความสัมพันธ์นะคะเป็นอินดิเคเตอร์ระหว่างตัวที่เป็นอุณหภูมิและเวลานะคะจะเห็นว่าตัวนี้เราจะมีการระบุอุณหภูมินะคะและวันในการที่จะเก็บตัวอาหารสดของเราเอาไว้นะคะโดยเฉดสีที่เปลี่ยนไปเราสามารถที่จะรู้ได้จากเฉดสีตัวอินดิเคเตอร์ที่เปลี่ยนว่าตอนนี้ตัวแมทเทียลหรือตัววัสดุของเราอาหารสดของเราผ่านกระบวนการผ่านอุณหภูมิมาอยู่ที่เท่าไหร่นานกี่วันแล้วนะคะโดยเราสามารถที่จะอนุมานได้จากสีที่เกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นทางอ้อมเนาะต่อไปฉลากอัจฉริยะที่บ่งบอกถึงการรั่วซึมของแก๊สออกซิเจนที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์อาหารตัวนี้ก็เป็นทางอ้อมเหมือนกันนะคะโดยที่จะบอกว่าถ้ามีอินดิเคเตอร์มีสีชมพูและสีฟ้านะคะถ้ามีการรั่วไหลมีออกซิเจนออกมาอินดิเคเตอร์จะเป็นสีน้ำเงินแต่ถ้าในบรรจุภัณฑ์ที่ไม่มีออกซิเจนก็จะกลายเป็นสีชมพูหรือว่าเป็นสีอมส้มนะคะตัวนี้ก็เป็นฉลากอัจฉริยะซึ่งเราในฐานะที่เป็นผู้บริโภคเราสามารถที่จะมองจากเฉดสีแล้วก็ดูได้ว่าเราจะเลือกซื้ออาหารตัวนี้หรือเปล่านะคะต่อไปอันนี้เป็นการบอกคุณภาพของอาหารโดยตรงเลยนะคะตัวนี้เป็นลูกแพร่ปกติแล้วเวลาจะซื้อผลไม้ลูกแพร่ในต่างประเทศเราจะเลือกซื้ออย่างไรเราจำเป็นที่จะต้องหยิบมาดูก่อนอันดับแรกหลังจากนั้นก็กดบีบเราอยากรู้ว่ามันสดไหมมันแข็งหรือมันนิ่มแล้วมันสุกเกินไปหรือเปล่านะคะและบ่อยครั้งทำให้ตัวผลิตภัณฑ์นั้นเสียหายจึงมีการคิดค้นและพัฒนาฉลากนะคะเพื่อที่จะบอกอะไรเราได้บ้างนะคะตัวนี้นะคะจะบอกถึงระดับความสุกของลูกแพร่เห็นไหมอยู่ในแพ็กเกจจิ้งเลยคือเราไม่สามารถไปบีบได้แล้วแต่เราดูจากสีเอาได้ค่ะถ้าเป็นสีแดงลูกแพร่ตัวนี้ยังสดกรอบอยู่นะคะถ้ามาเป็นสีส้มลูกแพร่ก็ยังแข็งอยู่แต่ถ้าเริ่มเป็นสีเหลืองแล้วจะเป็นลูกแพรเราจะเริ่มนิ่มแล้วนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะช่วยลดในเรื่องของการที่จะเข้าลูกค้าเข้าไปหยิบจับนะคะแล้วก็จะทำให้เกิดความเสียหายแล้วก็สามารถเลือกได้ด้วยว่าเราชอบกินลูกแพรแบบไหนนะคะก็สามารถเลือกได้ทั้ง3ระดับเลยนะคะตัวนี้เป็นฉลากที่จะบอกความสดอันนี้ก็คือเป็นการบอกคุณภาพโดยตรงเช่นเดียวกันนะคะเมื่อเวลาเนื้อปลาเริ่มมีสภาพที่ไม่ค่อยดีแล้วนะคะเริ่มจะเน่าแล้วบ่อยครั้งที่จะมีการปลดปล่อยสารประกอบเอมีนออกมานะคะอยู่ในรูปอาจจะอยู่ในรูปของแอมโมเนียหรือไตรเมทิลเอมีนนะคะเมื่อปล่อยสารประกอบพวกนี้ออกมาเขาถ้าเรามีฉลากอัจฉริยะตัวนี้เราจะสามารถที่จะดูได้ว่าตัวเนื้อปลาตัวนี้ใกล้ที่จะเน่าแล้วหรือยังนะคะโดยที่สารประกอบเอมีนจะสามารถทำปฏิกิริยากับเม็ดสีเนาะจากสีเหลืองก็จะกลายเป็นเฉดสีแดงนะคะดังนั้นผู้บริโภคไม่จำเป็นต้องไปเปิดแกะดมนะคะสามารถที่จะดูสีเลยนะคะได้เลยแล้วก็ตัดสินใจเอาว่าเราจะเลือกซื้อหรือไม่นะคะต่อไปบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะแบบที่2เรียกว่าเป็นอุปกรณ์ที่บรรจุข้อมูลของผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะ
ถ้าเราเคยได้ยินเราจะเคยได้ยินคำว่าบาร์โค้ดหรือ RFID นะคะซึ่งใช้สำหรับการเก็บข้อมูลสินค้าประเภทต่างๆนะคะเช่นจำนวนสินค้าในคลังราคาสินค้าคือสามารถเก็บข้อมูลได้นะคะดังนั้นเนี่ยในปัจจุบันนี้การใช้แถบบาร์โค้ดนะคะเพื่อเก็บข้อมูลสินค้าก็มีการใช้กันอย่างแพร่หลายนะคะเช่นสต็อกสินค้าราคาสินค้าคุณสมบัติของสินค้าก็จะเป็นข้อมูลที่บาร์โค้ดเก็บในขณะที่ฉลากอัจฉริยะแบบป้ายอิเล็กทรอนิกส์ RFID นะคะตัวนี้ย่อมาจาก Radio Frequency Identification นะคะจะเป็นป้ายที่อาศัย2 ส่วนประกอบหลักได้แก่ไมโครชิปนะคะที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลรับส่งข้อมูลแล้วก็มีเสาอากาศสำหรับทำหน้าที่รับและส่งข้อมูลค่ะข้อได้เปรียบของ RFID ณปัจจุบันนี้นะคะเป็นที่แพร่หลายอย่างมากเนื่องจากว่า RFID บรรจุข้อมูลได้มากกว่านะคะมีความเร็วในการอ่านข้อมูลได้มากกว่าบาร์โค้ดหลาย10เท่านะคะอ่านข้อมูลได้พร้อมกันหลายๆแถบนะคะแล้วก็เขียนข้อมูลทับข้อมูลเดิมได้อีกก็สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยปลอมแปลงยากนะคะเรื่องระบบความปลอดภัยในข้อมูลเนี่ย RFID มาเหนือชั้นนอกจากนี้แล้วเนี่ยแมทีเรียลที่นำมาประกอบนะคะก็มีความทนทานต่อความเปียกชื้นแรงสั่นสะเทือนจึงทำให้ RFID ณปัจจุบันนี้นะคะนิยมใช้ในงานบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะอย่างแพร่หลาย

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: การที่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนั้นทำให้เราเห็นปัญหาของจริงในการทำงานทำให้เราสามารถนำทฤษฎีในตำรานั้นมาใช้ในการทำงานจริงได้ก็คือแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นการที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นต้องบอกตรงๆว่าได้มาเต็มที่เลยครับก็คือว่าในส่วนของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องการพิมพ์ทุกระบบการพิมพ์ผมได้เรียนรู้ทั้งหมดเลยตรงนี้ก็ต้องขอบคุณมสท.ที่ทำให้ผมได้มีโอกาสเรียนรู้ตรงนี้ด้วย
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: มากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
4: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
3: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้นว้า
5: วเพราะว่าถ้าสั่งปลอดโรคคนก็ปลอดภัยค่ะ
3: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ตัวใหญ่
2: รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีนักศึกษานะคะวันนี้ก็กลับมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับประเด็นเนื้อหาสาระนะคะในชุดวิชาพื้นฐานทางสังคมวัฒนธรรมของการเมืองไทยนะคะ80205นะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของศาสนานะคะและความเชื่อในสังคมไทยนะคะแน่นอนปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าประเทศไทยเราเนี่ยนะคะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะคะเรานับถือทั้งศาสนานะคะแล้วก็ความเชื่อนะคะหรือที่ภาษาวัยรุ่นพูดกันนะคะนั่นก็คือการมูเตลูนะคะการไหว้ไอ้ไข่ใช่ไหมคะการมูเทพเจ้าต่างๆที่จะนำพาซึ่งด้านหลายๆด้านเนาะความรักการงานความก้าวหน้าในอาชีพนะทีนี้ในเนื้อหาวันนี้นะคะเราจะมาดูว่าศาสนาทั้ง 3-4 ศาสนานะคะและมิติในทางความเชื่อทั้งโหราศาสตร์และไสยศาสตร์เนี่ยมันส่งผลต่อการเมืองไทยอย่างไรนะคะเราก็จะชวนนักศึกษาคิดนะคะว่านักศึกษาเห็นด้วยไหมกับคำกล่าวที่ว่าถ้าประเทศมันพัฒนาหรือสังคมที่พัฒนาแล้วนะคะเขาจะยึดถือในความเป็นเหตุผลในความเป็นวิทยาศาสตร์มากกว่าความเชื่อซึ่งเป็นสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้นะนักศึกษาลองทบทวนพูดคุยกับตัวเองนะคะว่านักศึกษายึดถือเชื่อนะคะในคำกล่าวที่ว่ามากน้อยเพียงใดนะคะทีนี้ค่ะในเนื้อหาว่าด้วยศาสนาและความเชื่อในสังคมการเมืองไทยนะคะเราจะพูดคุยเกี่ยวกับ3ประเด็นย่อยด้วยกันนะคะโดยที่ประเด็นแรกเนี่ยนะคะเราจะเกริ่นนำนะคะเกี่ยวกับแนวคิดนะคะด้านความเชื่อนะคะและศาสนาในสังคมการเมืองไทยนะคะโดยเป็นการตั้งคำถามว่าเพราะอะไรคะเราจึงต้องนับถือศาสนาและทำไมความเชื่อบางความเชื่อมันจึงปรากฏมันทำหน้าที่กับเราอย่างไรนะคะข้อที่2ค่ะประเด็นที่2นั่นก็คือเรื่องของบทบาทของศาสนาที่มีต่อการเมืองไทยนะคะประเด็นที่2เนี่ยเราก็จะพูดคุยเกี่ยวกับประเภทนะคะศาสนาที่ส่งผลต่อการเมืองไทยนะคะที่สำคัญเนี่ยนะคะก็จะมีทั้งศาสนาพุทธนะคะศาสนาคริสต์นะคะศาสนาอิสลามแล้วก็ศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะว่าส่งผลต่อการสร้างความชอบธรรมนะคะแล้วก็เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการทำลายความชอบธรรมอย่างไรนะคะแล้วก็อะไรคะคือเส้นแบ่งระหว่างความเป็นการเมืองกับศาสนาหรือว่าการที่เรายิ่งเรียนไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะพบว่าการเมืองกับศาสนาเนี่ยนะเส้นแบ่งมันจางมากเลยนะคะฉะนั้นเราต้องทำความเข้าใจในผ่านสายตาที่เป็นการเมืองมากขึ้นนะคะส่วนประเด็นที่3เนี่ยนะคะเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับบทบาทของความเชื่อต่างๆนะที่มีต่อการเมืองไทยนะคะโดยที่ความเชื่อเนี่ยแบ่งออกได้เป็น2รูปแบบด้วยกันนะคะก็คือความเชื่อในด้านโหราศาสตร์ดูดวงนะคะกับความเชื่อในด้านไสยศาสตร์ว่า2ส่วนนี้มันส่งผลต่อทั้งการสร้างความชอบธรรมและทำลายความชอบธรรมของตัวแสดงทางการเมืองอื่นๆอย่างไรนะคะขออนุญาตไปที่ประเด็นแรกที่จะพูดคุยกันนะคะก็คือแนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อแล้วก็ศาสนาในสังคมการเมืองไทยนะคะอย่างที่นำเรียนไปว่าทำไมพวกเราต้องเชื่อในศาสนาหรือเราต้องยึดถือความเชื่อบางอย่างนะคะศาสนาและความเชื่อเนี่ยนะคะมันมีอยู่เนี่ยนะคะเพื่อทำให้คนเราเนี่ยรับมือกับความไม่รู้นะแล้วก็สามารถเอาตัวรอดได้กับความไม่รู้นั้นโดยโยนความไม่รู้นั้นเป็นความพิโรธของเทพเจ้าใช่ไหมคะทั้งกรีกทั้งอียิปต์เนี่ยนะคะเทพเจ้าเขาจะเยอะมากนะคะโดยที่แต่ละเทพเจ้าเนี่ยก็จะเป็นภาพแทนของความไม่รู้ในด้านต่างๆของมนุษย์นั่นเองนะคะทีนี้ค่ะศาสนานะคะแนวคิดเกี่ยวกับศาสนาเนี่ยมันสัมพันธ์กับการเมืองอย่างไรนะมันจะสัมพันธ์กับการเมืองเนี่ยนะคะสองระดับด้วยกันนะคะก็คือระดับประเทศแล้วก็ระดับระหว่างประเทศนะคะทีนี้การเมืองในระดับประเทศเนี่ยนะคะข้อแรกค่ะศาสนาเกี่ยวข้องกับอุดมการณ์ทางการเมืองนะอุดมการณ์ทางการเมืองคือหลักการที่ถูกวางไว้เพื่อทำให้บรรลุเป้าหมายทางการเมืองบางอย่างนะทีนี้ศาสนาที่สำคัญเนี่ยสี่ศาสนาเขาว่าด้วยเป้าหมายทางการเมืองอย่างไรบ้างนะคะข้อแรกค่ะพราหมณ์ฮินดูเขาบอกว่ารัฐเนี่ยเกิดขึ้นจากพระเจ้านะฉะนั้นเทพเจ้าเนี่ยจึงเป็นผู้ปกครองโลกแล้วก็เป็นศูนย์กลางของความเจริญต่างนะคะขณะที่ศาสนาคริสต์เนี่ยนะคะเขาให้ความสำคัญกับลัทธิเทวสิทธิ์นะคะก็คืออำนาจของผู้ปกครองหรือพระราชาหรือกษัตริย์นั้นเนี่ยมีที่มาจากอำนาจของศาสนาหรือศาสนาจักรนั่นเองนะคะฉะนั้นศาสนาคริสต์เนี่ยนะคะกษัตริย์เนี่ยก็เปรียบได้กับนะคะผู้ที่ได้รับความชอบธรรมจากพระเจ้าให้มาปกครองนะฉะนั้นอาณาจักรของพระเจ้าเนี่ยจึงมีความใหญ่กว่าอาณาจักรของมนุษย์นะแต่ในกรณีของศาสนาคริสต์นะคะถ้านักศึกษาได้ลองไปศึกษาประวัติการเกิดนะศาสนาคริสต์นิกายแองกลิกันเนี่ยก็จะพบว่ามีบทคนกษัตริย์คนที่มีบทบาทสำคัญเนี่ยก็คือพระเจ้าเฮเลน 8
นะที่ปฏิเสธอำนาจของพระสันตะปาปาแล้วตั้งนะนิกายขึ้นมาเองโดยที่กษัตริย์เนี่ยเป็นหัวหน้านิกายนี้นะคะเนื่องจากเหตุผลว่าด้วยความต้องการแต่งงานใหม่นั่นเองนะคะทีนี้ค่ะศาสนาอิสลามนะคะก็บอกว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของพระอัลเลาะห์นะคะทุกคนมีสถานะเท่ากันภายใต้กฎหมายอิสลามนะคะขณะที่ศาสนาพุทธนะคะเขาบอกว่ารัฐหรือสังคมเนี่ยนะคะมันเกิดจากตัณหาฉะนั้นผู้ปกครองที่ดีเนี่ยจะต้องปกครองตามหลักธรรมในรูปแบบของธรรมาธิปไตยนะคะทีนี้ค่ะศาสนาเนี่ยยังนอกเหนือจากสัมพันธ์กับอุดมการณ์ทางการเมืองแล้วนะคะมันยังสัมพันธ์กับสถาบันทางการเมืองเช่นนโยบายบางอย่างนะหรือการตัดสินใจทางการเมืองบางอย่างเนี่ยมันจะไม่ได้รับความชอบธรรมเลยถ้ามันไปขัดกับนะคะคติความเชื่อหรือศาสนาหลักที่คนในสังคมเนี่ยยึดถือกันนั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะตัวสถาบันทางการเมืองนะคะจึงกล่าวได้ว่ามันสัมพันธ์กับเสถียรภาพนะคะทางการปกครองด้วยนะคะความชอบธรรมของผู้ปกครองเนี่ยนะมันจึงสัมพันธ์กับศาสนาหลักที่คนในสังคมนั้นยึดถือนั่นเองนะคะส่วนที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องของพัฒนาการทางการเมืองหรือในแง่นี้คือการจันลงหรือการพัฒนาประชาธิปไตยนะคะศาสนาเนี่ยนะคะเข้าไปข้องเกี่ยวอย่างไรนะคะในการศึกษานะคะของอัลมอนด์และเวอร์บ้าในเรื่องของวัฒนธรรมทางการเมืองนะคะมีประเด็นข้อถกเถียงนะคะที่อัลมอนด์และเวอร์บ้าเนี่ยนำเสนอว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเราอยากให้การเมืองเนี่ยนะมันมีความพัฒนาไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยหรือความเป็นสมัยใหม่เนี่ยนะคะควรจะทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมทางการเมืองของทางโลกนะคะหรือ secularization of political culture นะคะก็คือการที่ทัศนคตินะคะความเชื่อของผู้คนเนี่ยนะคะให้ความสำคัญกับความเป็นเหตุเป็นผลในทางวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้มากกว่าการเชื่อนะคะในมิติของศาสนาความเชื่อต่างๆที่ดูพิสูจน์ไม่ได้นะคะด้วยข้อเสนอนี้นะคะในเวลาต่อมาเนี่ยมันจึงมีความพยายามที่จะทำให้ตัวรัฐเนี่ยนะคะคงความเป็นรัฐโดยแยกออกจากศาสนาก็คือรัฐคารวาสรัฐจะไม่ให้คุณให้โทษศาสนาใดๆก็ตามรัฐจะวางตัวเป็นกลางเป็นข้อเสนอนี้เกิดขึ้นนะคะแต่ก็ต้องถามพวกเรานะคะว่าแนวโน้มนะคะมันเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดกับการนะคะแยกศาสนาออกจากรัฐหรือการทำให้คนเนี่ยนะคะยึดความเป็นเหตุเป็นผลเนาะมากกว่าความเชื่อนั่นเองค่ะหนังสือที่สำคัญนะคะที่นักศึกษาอาจจะมีเวลาเนาะอาจจะลองทบทวนได้นะคะนั่นก็คือหนังสือที่ถูกแปลแล้วนะคะหนังสือภาษาอังกฤษเนี่ยจะชื่อว่า Capitalism Magic in Thailand นะอันนี้ก็จะอาจารย์ปีเตอร์แจ็กสันนะคะก็จะไปสืบค้นนะคะความเชื่อและศาสนาที่ส่งผลต่อการเมืองไทยโดยเฉพาะการที่ศาสนากับการเมืองมันเมิร์จกันมันรวมกันนะคะแล้วก็มันยังไปเกี่ยวเนื่องกับความเป็นทุนนิยมอีกด้วยนั่นเองค่ะส่วนในระดับที่2นะคะความสัมพันธ์ของศาสนานะคะที่ส่งผลกับการเมืองระหว่างประเทศนะคะข้อเสนอสำคัญนะคะที่สำคัญนะคะระหว่างความสัมพันธ์ของศาสนากับการเมืองระหว่างประเทศนะคะนั่นก็คือข้อเสนอของนักวิชาการนะคะทางด้านรัฐศาสตร์คนสำคัญซามูเอลฮันติงตันนะคะเขาเขียนหนังสือที่ชื่อว่า The Clash of Civilization นะโดยมีข้อเสนอหลักเนี่ยนะคะเขามองว่าโลกนะคะการเมืองระหว่างประเทศการเมืองของระดับโลกเนี่ยนะคะในห้วงการสิ้นสุดของสงครามเย็นเนี่ยนะคะเขาเสนอว่าความขัดแย้งเนี่ยนะคะมันจะเป็นการปะทุกันนะคะระหว่างความต่าง

ทางศาสนาแล้วก็วัฒนธรรมเป็นหลักนะคะหลังจากนั้นนะคะข้อเสนอของฮันนิงตันที่ว่าด้วย The Clash of Civilization หรือการปะทะกันทางอารยธรรมภายใต้ศาสนาที่ต่างกันเนี่ยนะคะมันก็ถูกสะท้อนผ่านเหตุการณ์ก็คือเหตุการณ์ระเบิดตึก World Trade นะคะหรือเหตุการณ์911นั่นเองค่ะค่ะจากประเด็นแรกนะคะที่เราพูดคุยกันเกี่ยวกับแนวคิดความสำคัญนะคะของศาสนาและความเชื่อที่รับมือกับความไม่รู้นะคะแล้วก็ศาสนาส่งผลกับการเมืองทั้งในระดับประเทศทั้งในทางอุดมการณ์สถาบันทางการเมืองนะและระดับระหว่างประเทศอย่างไรนะคะในเนื้อหาประเด็นที่2ที่เราจะพูดคุยกันนะคะเราจะว่ากันด้วยบทบาทของศาสนาต่างๆที่ส่งผลต่อการเมืองไทยนะคะโดยที่เราจะเริ่มกันที่ศาสนาพุทธนะคะแน่นอนค่ะศาสนาพุทธเนี่ยนะคะประการที่สำคัญข้อแรกเลยเนี่ยศาสนาพุทธเนี่ยมันสัมพันธ์กับอุดมการณ์ทางการเมืองอย่างมากนะคะอย่างที่นักศึกษาน่าจะทราบนะคะโดยทั่วกันแล้วเนาะจากการที่เราได้พูดคุยกันมาในหลายประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะโดยเฉพาะในอาณาจักรสุโขทัยนะคะที่ซึ่งศาสนาพุทธเนี่ยนะคะถูกใช้เป็นความชอบธรรมหลักในการรับรองสถานะความชอบธรรมของตัวกษัตริย์นะคะจนในเวลาต่อมานะคะก็มีการคิดอุดมการณ์การปกครองในสมัยสุโขทัยว่าเป็นธรรมราชานะคะหรือกษัตริย์นะคะหรือพระราชาที่เป็นผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมในศาสนาพุทธนะคะโดยที่กษัตริย์คนสำคัญของสุโขทัยที่ได้ถือได้ว่าสถาปนาแนวคิดเรื่องของธรรมราชานะคะนั่นก็คือพญาลีไทยนั่นเองนะคะโดยที่คติธรรมที่ตัวพระราชาจะต้องนำไปปฏิบัติเพื่อให้นำไปสู่การปกครองที่ดีและปลดปล่อยมนุษย์ออกจากตัณหานะคะนั่นก็คือหลักธรรมว่าด้วยทศพิธราชธรรมนะคะจักรวรรดิวัฒน์นะคะแล้วก็ราชจัญญานุวัฒน์นะคะฉะนั้นตัวหลักธรรมที่กษัตริย์จะยึดถือเนี่ยนะมันจึงส่งผลต่อความชอบธรรมของตัวพระมหากษัตริย์คนนั้นๆนะคะขณะเดียวกันนะคะการที่การเกิดขึ้นของกบฏหลายครั้งนะคะความพยายามแย่งชิงนะคะราชบัลลังก์เนี่ยนะคะก็ศาสนาพุทธเนี่ยนะก็จะถูกมักใช้เป็นข้ออ้างด้วยนะคะเช่นกษัตริย์คนนี้หมดความชอบธรรมเพราะว่าไม่ปฏิบัติตามหลักธรรมนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะศาสนาพุทธนอกเหนือไปจากสำคัญในแง่ของอุดมการณ์ทางการเมืองแล้วนะคะศาสนาพุทธยังถูกใช้นะคะค้ำจุนสถานะของตัวสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยนะคะโดยเฉพาะตัวสถาบันกษัตริย์เนี่ยนะคะใช้ศาสนาเพื่อสร้างความชอบธรรมนะคะแล้วก็จัดการกับปัญหาต่างๆภายนอกราชอาณาจักรตัวอย่างที่สำคัญก็คือตัวอาณาจักรสุโขทัยที่ได้นำเรียนไปแล้วนะแล้วก็มีการส่งคณะสงฆ์นะคะไปเป็นเจรจาทางการทูตนะคะกับอยุธยาเนาะเพื่อดึงเอาหัวเมืองกลับคืนสู่สุโขทัยนะคะส่วนในสมัยกรุงเทพเนี่ยนะคะแน่นอนค่ะการเกิดขึ้นของกรุงเทพหรือกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยนะคะเป็นเมืองหลวงอาณาจักรใหม่นะฉะนั้นการที่จะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวนะคะหลังจากที่สถาปนาเมืองหลวงใหม่เนี่ยนะคะก็ได้ทำให้ในสมัยชั้นที่หนึ่งนะคะก็มีการชำระพระไตรปิฎกนะคะแล้วก็บอกว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองหลวงของศาสนาพุทธนะคะส่วนประการที่สามนะคะศาสนาพุทธยังสัมพันธ์กับอำนาจทางการเมืองด้วยนะคะเพราะว่าแน่นอนค่ะเพราะศาสนาเนี่ยนะคะมันมีผู้คนนะคะที่อยู่ในแต่ละศาสนาเนี่ยค่อนข้างเยอะทำให้ศาสนาเนี่ยมันง่ายนะคะต่อการถูกใช้และชักจูงเป็นเครื่องมือทางการเมืองนะฉะนั้นจะสังเกตได้ว่ารัฐเนี่ยนะคะมีความพยายามที่จะเข้ามามีบทบาทในการกำกับควบคุมศาสนาอย่างมากนะคะโดยเฉพาะนะคะในห้วงเวลาของสงครามเย็นเนี่ยนะคะเราจะปรากฏว่าคณะสงฆ์หลายคณะนะคะได้เข้าไปรับนโยบายของรัฐนะคะในการที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยนะคะหลุดพ้นจากภาวะสงครามเย็นได้นั่นเองนะคะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายค่ะก็จะเป็นประเด็นข้อถกเถียงเกี่ยวกับศาสนาพุทธกับพัฒนาการทางการเมืองนะคะในทางรัฐศาสตร์เนี่ยนะคะก็จะมีนักวิชาการหลายท่านนะคะที่วิพากษ์วิจารณ์ว่าศาสนาพุทธเนี่ยนะคะภายใต้คำอธิบายเรื่องความเป็นเวรกรรมใช่ไหมคะสิ่งที่ทำในอดีตส่งผลต่อในปัจจุบันนะมันจึงทำให้เรายังมีสถานะแบบนี้อะไรเงี้ยนะคะความเชื่อเรื่องเวรกรรมเนี่ยมันทำให้ผู้คนเนี่ยนะคะไม่มีพลังในการเปลี่ยนแปลงสังคมในปัจจุบันที่เขาอาศัยอยู่นะคะโดยที่โยนความชีวิตความเป็นอยู่ที่แย่เนี่ยให้เป็นเรื่องของอดีตชาติชาติที่แล้วที่ไม่มีใครสามารถจะรู้ได้ว่ามันเป็นจริงหรือไม่นะคะฉะนั้นข้อวิพากษ์วิจารณ์นี้ก็เป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์ที่ยังปรากฏอย่างมากนะคะในแวดวงรัฐศาสตร์แล้วก็เป็นความพยายามที่จะยกเอาการเมืองนะคะกับรัฐโทษรัฐกับศาสนาเนี่ย

จากกันนะคะนอกจากนี้ค่ะศาสนาพุทธเนี่ยนะคะยังปรากฏนะคะความงมงายเนาะเรื่องของพิธีกรรมที่จริงๆก็สามารถถกเถียงต่อไปได้นะคะว่าภายใต้สภาวะความไม่แน่นอนหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะคนเราสามารถรับมือกับความไม่แน่นอนได้ทั้งเครื่องมือที่เป็นเหตุเป็นผลเนาะแล้วก็เครื่องมือที่อาจจะดูไม่เป็นเหตุเป็นผลแต่สามารถเยียวยาจิตใจคนในประเทศนั้นได้นะคะตัวอย่างที่สำคัญก็เช่นการสวดมนต์ประเทศต่างๆเป็นต้นนะคะหรือการใช้พิธีกรรมความเชื่อต่างๆที่ก็จะปรากฏอย่างมากนะคะในทางการเมืองของผู้นำทางการเมืองหลายท่านค่ะนะคะทีนี้ค่ะเราจะลองมาเอาศาสนาพุทธนะคะลองมาพล็อตอยู่ในเส้นทางไทม์ไลน์ทางประวัติศาสตร์ดูนะคะว่าในแต่ละห้วงเวลาเนี่ยนะคะศาสนาพุทธมันมีความสำคัญแล้วก็สร้างผลกระทบในทางการเมืองอย่างไรบ้างนะคะในสมัยสุโขทัยค่ะแน่นอนศาสนาพุทธเนี่ยถือเรียกได้ว่าเป็นศาสนาที่มีความสำคัญอย่างมากนะคะโดยเฉพาะในการสร้างความชอบธรรมให้กับตัวผู้ปกครองภายใต้นะคะคติว่าด้วยธรรมราชานะคะส่วนในสมัยอยุธยาเนี่ยนะคะแม้ว่าคติที่สำคัญเนี่ยจะใช้คติแบบเทวราชาในการยกย่องสถานะของกษัตริย์ให้เปรียบกับสมมติเทพนะคะแต่ว่าอิทธิพลของศาสนาพุทธก็ไม่ได้เลือนหายไปนะคะดังจะสังเกตได้ว่านะคะก็ในสมัยพระมนตรัยโลกนาถนะคะก็จะมีการปฏิสังขรณ์วัดที่สำคัญในทางเหนือเป็นต้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะในสมัยอยุธยาเนี่ยนะคะมันก็จะมีข้อขัดแย้งด้านศาสนาที่สำคัญที่ปรากฏก็คือในสมัยพระนารายณ์นะคะเนื่องจากสมัยสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยทรงเปิดกว้างต่อกลุ่มมิชชันนารีหมอสอนศาสนาคริสต์นะคะในการเข้ามาลงหลักปักฐานต่างๆนะคะท่าทีการเปิดรับเช่นนี้นะคะมันก็ทำให้สมเด็จพระนารายณ์เนี่ยนะคะมีปัญหากับคณะสงฆ์อย่างมากแล้วก็ในเวลาต่อมาก็จะส่งผลต่อการระส่ำระสายด้านความชอบธรรมของพระนารายณ์นะคะทีนี้ค่ะเมื่อแผ่นดินเปลี่ยนผ่านเข้าสู่กรุงรัตนโกสินทร์นะคะรัชกาลที่1เนี่ยนะคะได้ตรากฎหมายเกี่ยวกับสงฆ์นะคะมีการมอบพัดปริยัติต่างๆนะคะเพื่อทำให้ตัวศาสนากับสถาบันกษัตริย์มีความใกล้ชิดกันนะคะต่อมาในสมัยรัชกาลที่4นะคะก็เกิดธรรมยุทธนิกายขึ้นมานะคะซึ่งเป็นนิกายที่ค่อนข้างให้ความสำคัญกับความเป็นเหตุเป็นผลนะคะแล้วก็วัดปฏิวัตินะคะส่วนในสมัยรัชกาลที่5นะคะก็จะมีการให้ความสำคัญกับพัฒนาการของการศึกษาของสงฆ์ให้เข้าสู่ความเป็นสมัยใหม่นะคะก็จะเกิดสถานที่ศึกษาของคณะสงฆ์ที่สำคัญนะคะก็คือมหามกุฏนะคะมหาจุฬาลงกรณ์เป็นต้นนะคะแล้วก็มีพรบคณะสงฆ์ด้วยนะคะโดยเฉพาะพรบคณะสงฆ์เนี่ยในรศ.121นะคะก็จะยกสถานะของธรรมยุทธซึ่งก่อตั้งโดยรัชกาลที่4ในสมัยที่พระองค์ทรงผนวชอยู่นะคะให้เป็นนิกายที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะทีนี้ค่ะเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ขึ้นมาเนี่ยค่ะก็มีความจัดระเบียบคณะสงฆ์นะคะผ่านนะคะมหาเถระสมาคมแล้วก็คณะราษฎรนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็จะปรากฏความขัดแย้งกันระหว่าง2นิกายที่สำคัญของไทยนั่นก็คือมหานิกายแล้วก็ธรรมยุทธนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะวิกฤตที่สำคัญนะคะสงฆ์เนี่ยก็เข้ามามีส่วนบทบาทสำคัญนะคะในวิกฤตทางการเมืองหลายครั้งด้วยกันในสมัยสงครามเย็นนะก็จะมีข้อถกเถียงว่าด้วยบทบาทของพระพิมลธรรมนะคะแล้วก็ในสมัยเหตุการณ์การลุกคือของประชาชนนะคะก็จะมีสองคนสำคัญก็คือกิตติวุฒโธนะคะขึ้นมาพูดในประเด็นที่หลายคนอาจจะได้ยินก็คือฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาปนะคะหรือในสมัยของวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งนะคะเราก็จะปรากฏว่าตัวสองคนสำคัญก็คือหลวงตามหาบัวนะคะก็มีบทบาทในการที่จะเรียรายกฐินเพื่อช่วยชาติเป็นต้นนั่นเองนะคะนี่ก็คือตัวศาสนาพุทธนะคะทีนี้ค่ะศาสนาที่2ที่มีความสำคัญอย่างมากนะคะก็คือศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะศาสนาพราหมณ์ฮินดูแน่นอนค่ะว่ามันสัมพันธ์กับตัวแนวคิดการสร้างความชอบธรรมนะคะให้กับสถานะของกษัตริย์ในฐานะสมมุติเทพตามคติเทวราชาซึ่งปรากฏนะในอาณาจักรอยุธยาโดยที่ตัวกษัตริย์เนี่ยนะคะมีสถานะเป็นอวตารของพระนารายณ์นะคะทีนี้จะทำยังไงนะคะให้สังคมเชื่อว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยมีสถานะเป็นอวตารของพระนารายณ์นะคะตัวอย่างที่สำคัญเลยนะคะก็คือตราที่สำคัญในหนังสือราชการนะคะก็จะเป็นตราครุฑนะคะที่เป็นครุฑก็เพราะว่าครุฑเนี่ยคือพาหนะของพระนารายณ์นะคะแล้วก็มีพิธีกรรมต่างๆนะคะเช่นพิธีบรมราชาภิเษกนะคะการถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยานะคะหรือการพระราชทานน้ำมหาสังเป็นต้นนะคะศาสนาถัดไปที่มีบทบาทที่สำคัญนะคะในทางการเมืองก็คือตัวศาสนาคริสต์นะคะโดยศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกเนี่ยนะคะเข้ามาครั้งแรกในสมัยยุธยา

นะโดยเฉพาะในสมัยพระนารายณ์ทีนี้สมัยพระนารายณ์เนี่ยที่พระองค์ทรงเปิดรับการเข้ามาของศาสนาคริสต์จากฝรั่งเศสเนี่ยนะก็เพื่อเข้ามาถ่วงดุลกับอิทธิพลของฮอลันดาที่อาจจะเริ่มมีมากเกินไปแล้วแต่ด้วยท่าทีที่เปิดกว้างของพระนารายณ์นะต่อมาก็ส่งผลนะคะทำให้คณะสงฆ์นะขณะนั้นเนี่ยเริ่มไม่พอใจนะคะว่าแล้วเขาก็กลัวว่าพระนารายณ์เนี่ยจะเปลี่ยนนะคะไปเป็นศาสนาคริสต์นะคะแล้วก็สิ่งนี้ในเวลาต่อมาก็จะส่งผลต่อความชอบธรรมของพระนารายณ์ทีนี้ความสัมพันธ์ในช่วงปลายพระยาต่อศาสนาคริสต์เนี่ยก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นักนะคะจนในท้ายที่สุดนะคะเมื่อเปลี่ยนผ่านแผ่นดินเข้าสู่แผ่นดินของรัชกาลที่4การเข้ามาของลัทธิอนานิคมต่างๆนะคะรัชกาลที่4เนี่ยก็ค่อนข้างมีท่าทีที่เปิดกว้างนะคะต่อการเข้ามาของตะวันตกโดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้ชาวคริสต์เนี่ยตั้งชุมชนชาวคริสต์ได้นะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้ชาวคริสต์เนี่ยไม่ต้องถือนามพระพิพัฒน์สัตยานะคะต่อมาในสมัยรัชกาลที่5นะคะพระองค์ก็พระราชทานที่ดินนะคะให้กับคริสต์นิกายต่างๆเป็นต้นนะคะแต่ว่าในห้วงเวลาที่วิกฤตที่สำคัญนะนั่นก็คือในช่วงของสงครามเย็นนะคะความหวาดวิตกของรัฐไทยเนี่ยนะคะเริ่มมองกลุ่มชุมชนชาวคริสต์ที่อยู่ตามเขตพื้นที่สีแดงโดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยนะคะว่าเป็นภัยคุกคามความมั่นคงนะคะนักศึกษาอาจจะลองไปศึกษาเพิ่มเติมนะก็จะมีเหตุการณ์กรณีมรณสักขีสองคอนเกิดขึ้นนั่นเองค่ะส่วนศาสนาอิสลามนะคะศาสนาอิสลามเนี่ยนะคะก็มีบทบาทอย่างมากในทางการเมืองจนถึงปัจจุบันนะคะทีนี้ในห้วงเวลาก่อนการเปลี่ยนแปลงกับปกครอง2475เนี่ยนะคะศาสนาอิสลามโดยชาวมุสลิมเนี่ยนะก็เข้ามามีบทบาททางการค้าอย่างมากในสมัยพระนารายณ์นะคะแต่ในเวลาต่อมาเนี่ยเมื่อมีการรวมศูนย์อำนาจผ่านสิ่งที่ว่าระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยนะคะก็เริ่มเกิดความไม่พอใจนะคะจากกลุ่มเจ้าเมืองนะในหัวเมืองมลายูเนี่ยนะทั้ง7หัวเมืองนะคะเริ่มเกิดความไม่พอใจแล้วในเวลาต่อมาก็พัฒนากลายมาเป็นกบฏแขก7หัวเมืองแล้วก็มีการปราบปรามต่อไปนะคะทีนี้เมื่อการเมืองมันเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบอบที่เป็นประชาธิปไตยนะคะความสัมพันธ์นะคะระหว่างรัฐไทยกับตัวศาสนาอิสลามในช่วงต้นของรัฐบาลคณาราษฎรเนี่ยนะคะถือว่าเป็นไปได้อย่างดีนะคะให้ยิสุลงนะคะหมอศาสนาคนสำคัญเนี่ยนะคะก็เข้ามาขอรับทุนเพื่อสร้างโรงเรียนสอนศาสนาซึ่งการตอบรับเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าในเวลาต่อมานะคะเมื่อตัวจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยนะคะขึ้นมาเป็นผู้นำนะในรัฐบาลเนี่ยนะคะจอมพลป.เนี่ยได้ยึดโยงนโยบายสำคัญที่จอมพลป.ต้องการผลักดันก็คือนโยบายเรื่องของเชื้อชาตินิยมนะคะก็คือการเปลี่ยนประเทศสยามให้เป็นประเทศไทยโดยชูความเป็นไทยให้ยิ่งใหญ่กว่าเหนือเชื้อชาติอื่นๆนะคะก็เริ่มทำให้ความสัมพันธ์นะคะกับตัวกลุ่มชาวมุสลิมและในศาสนาอิสลามกับรัฐไทยเนี่ยนะคะแย่ลงไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงนะคะคล้ายกับตัวกรณีของศาสนาคริสต์นะคะก็คือการที่ในห้วงเวลาสงครามเย็นเนี่ยนะคะรัฐไทยเนี่ยหวาดวิตกกับความมั่นคงฉะนั้นสายตาของรัฐไทยเนี่ยก็จะจับจ้องนะคะกลุ่มคนที่มีความต่างไปจากประชากรส่วนใหญ่เนี่ยนะคะเป็นภัยคุกคามนะคะเช่นเดียวกับเหตุการณ์นะคะถีบลงเขาเผาถังแดงที่เกิดขึ้นที่มันมีการเมิร์จกันระหว่างความหวาดกลัวว่าด้วยความมั่นคงนะคะกับความต่างของศาสนาจนในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะคะมันนำมาสู่การเสียชีวิตลงนะคะของประชาชนจำนวนหนึ่งที่ณปัจจุบันนะคะก็ยังไม่ได้รับการตอบรับหรือการศึกษาค้นคว้าว่าท้ายที่สุดแล้วเหตุการณ์นี้คืออะไรนะคะแต่ว่าเหตุการณ์ถีบลงเขาเผาลงถังเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับประสบปัญหาเนี่ยนะคะสร้างสถานที่เพื่อสร้างความทรงจำเกี่ยวกับเรื่องเล่าเหล่านี้เองแต่ว่าเรื่องเล่าเหล่านี้ไม่เคยถูกอธิบายโดยกลุ่มผู้มีอำนาจเลยค่ะค่ะสำหรับประเด็นสุดท้ายนะคะที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะก่อนหน้านี้เราพูดคุยกันเรื่องของแนวคิดนะคะแล้วก็ศาสนาทั้ง4ศาสนาที่ส่งผลต่อการเมืองไทยนะคะทีนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของความเชื่อต่างๆในทางการเมืองไทยนะคะโดยที่ความเชื่อเนี่ยนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ประเด็นหลักๆด้วยกันนะคะก็คือเรื่องของบทบาทของโหราศาสตร์นะคะกับบทบาทของไสยศาสตร์นะทีนี้บทบาทของโหราศาสตร์เนี่ยนะคะคืออะไรโหราศาสตร์คืออะไรโหราศาสตร์คือการพยากรณ์นะคะโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับดวงดาวแล้วก็จักรวาลนะคะทีนี้ค่ะมันก็คือฤกษ์ต่างๆนั่นเองนะคะฤกษ์ออกบ้านใหม่ฤกษ์ออกรถอันนั้นคือเป็นประเด็นเรื่องของ

ความเป็นส่วนตัวของแต่ละคนใช่ไหมคะแต่ทีนี้เนี่ยในการที่จะรับมือกับความไม่แน่นอนในทางการเมืองนะโหราศาสตร์ก็มามีบทบาทอย่างมากในการที่จะสร้างขวัญกำลังใจนะคะให้กับตัวแสดงทางการเมืองต่างๆนะเช่นในกรณีของสังคมไทยนะคะโหราศาสตร์เนี่ยเป็นที่นิยมอย่างมากในบรรดาผู้นำทางการเมืองนะคะตัวอย่างที่สำคัญเลยนะคะก็เช่นเพลงยาวอยุธยาเพลงยาวพยากรณ์อยุธยาใช่ไหมคะหรือความเชื่อในเรื่องเสาหลักเมืองใช่ไหมคะเสาหลักเมืองของเราเนี่ยมี2เสานะคะก็ที่มี2เสาเพราะว่าเสาที่2ต้องถูกตั้งเพื่อต่ออายุใช่ไหมคะกรุงรัตนโกสินทร์ให้ขยายมากขึ้นหรือความเชื่อว่าด้วยงู4ตัวที่อยู่ในเสานั่นเองนะคะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าความสำคัญของโหราศาสตร์ในทางการเมืองเนี่ยมีอย่างมากแล้วก็อยากให้นักศึกษาลองสังเกตสิ่งที่สำคัญโดยเฉพาะในห้วงเวลานะคะของการทำรัฐประหารหลายครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราจะพบว่ามีบรรดาโหรคนสำคัญใช่ไหมคะออกมากล่าวถึงทิศทางแนวโน้มทางการเมืองต่างๆนะก็คือในทางรัฐศาสตร์เนี่ยนะคะแม้ว่าจะมีความพยายามในการจะทำให้รัฐศาสตร์มันมีความเป็นเหตุเป็นผลนะคะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าบทบาทของโหรกับการเมืองไทยเนี่ยนะคะมันมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอย่างลึกซึ้งนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะในส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของไสยศาสตร์นะไสยศาสตร์เนี่ยจะต่างไปจากโหราศาสตร์ถ้าเราบอกว่าโหราศาสตร์คือการพยากรณ์โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับดวงดาวจักรวาลใช่ไหมคะไสยศาสตร์เนี่ยจะเป็นเรื่องของความเชื่อในเรื่องของคุณไสยเวทมนต์คาถาซึ่งมันสามารถมีได้ทั้งไสยศาสตร์แบบขาวและแบบดำนะแบบขาวก็อาจจะเช่นเมตตามหานิยมต่างๆใช่ไหมคะหรือแบบดำก็คือแบบแช่งชักหักกระดูกหรือเป็นแบบที่ผิดศีลธรรมนะตัวอย่างไสยศาสตร์ที่สำคัญในสังคมไทยนะก็เช่นเรื่องของขบวนการผีบุญใช่ไหมคะปกติแล้วความเชื่อศาสนาเนี่ยมักจะถูกใช้เพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับตัวผู้นำทางการเมืองใช่ไหมคะแต่ขณะเดียวกันไสยศาสตร์ในหลายครั้งเนี่ยนะคะก็ถูกใช้เพื่อทำลายความชอบธรรมทางการเมืองของคนที่ถืออำนาจอยู่นะคะตัวอย่างที่สำคัญก็คือขบวนการผู้มีบุญหรือกล่อนคำไปเรื่อยๆจนกลายเป็นคำว่าผีบุญในแถบภาคอีสานนะคะกลุ่มคนเหล่านี้ก็จะใช้คติความเชื่อวิธีการร้องรำทำเพลงแบบหมอลำเนี่ยนะคะเล่าเรื่องเพลงเล่าเรื่องคำพยากรณ์ต่างๆแล้วอวดอ้างสรรพคุณตัวเองว่าเป็นผู้มีบุญเป็นพระศรีอริยะเมตไตรที่พร้อมจะมาปลดปล่อยบรรดาคนภาคอีสานที่แห้งแล้งนะคะทำนาไม่ขึ้นแล้วยังต้องส่งสวยส่งภาษีไปยังส่วนกลางเป็นต้นนะคะนี่ก็จะเป็นลักษณะของการใช้ไสยศาสตร์นะคะหรือนะคะก็มีความพยายามจากนะคะผู้ที่ถืออำนาจนะคะในการใช้ความเชื่อในทางไสยศาสตร์เนี่ยนะคะเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับอาณาจักรด้วยเช่นกันเช่นตัวอย่างก็คือการสร้างพระสยามเทวาธิราชการเกิดขึ้นของพระสยามเทวาธิราชเนี่ยนะก็จะเรียกได้ว่าเป็นพระที่ทำหน้าที่ปกปักคุ้มครองนะประเทศไทยนะทีนี้ก็มีความเชื่อเล่าๆกันต่อมาว่าถ้าเราพิจารณาไปที่ใบหน้าของตัวพระสยามเทวาธิราชเนี่ยนะก็จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับตัวราชการพระองค์ราชการที่4นะที่พระองค์เป็นผู้สร้างนะพระสยามเทวาธิราชขึ้นมานั่นเองนะคะฉะนั้นค่ะเนื้อหาในส่วนนี้นะคะนักศึกษาจะพบได้ว่ามันค่อนข้างใกล้ตัวกับนักศึกษาแล้วนักศึกษาน่าจะมีบทสนทนาได้ครอบคลุมลึกล้ำไปมากกว่าตัวที่ได้นำเสนอไปนะคะโดยเฉพาะมีการปูเนื้อหาที่สำคัญก็คือตัวแนวคิดใช่ไหมคะบทบาทของศาสนาทั้ง4ศาสนาต่อการเมืองไทยนะคะแล้วก็ความเชื่อต่างๆที่ส่งผลต่อการเมืองไทยนะคะเพราะในท้ายที่สุดแล้วก็อยากจะชวนนักศึกษาคิดเนาะว่าการที่เราจะไปสู่การเมืองที่เป็นประชาธิปไตยนะคะที่ทางของศาสนาและความเชื่อควรมีหน้าที่ตำแหน่งแห่งที่อย่างไรนะคะที่จะทำให้เราสามารถพัฒนาไปสู่ประชาธิปไตยที่ไม่หวนย้อนกลับสู่ระบอบที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนั่นเองค่ะ

ารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาภิราชเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสอบถามรายละเอียดได้

0: สาขาวิชารัฐศาสตร์โทร02-2503-3575หรือ02-5048356-9เว็บไซต์ www.stou.ac.th
1: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
2: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
3: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

0: มสทได้เหรอ
1: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการตั้งประเรียนพระภิกษุและสามเณรเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 18:10 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการตั้งปริญญาพระภิกษุและสามเณรเนื่องในพระราชพิธีทรงบรรเป็นพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จขึ้นฌานหน้าพระอุโบสถพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธีกราบบังคมทูลรายงานจำนวนเทียนรุ่งที่ส่งพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงในวันวิสาขบูชาและวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้ารวม7พระอารามได้แก่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครและวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสุรายทรงเจิญเทียนทุกเล่มที่ทรงพระราชอุทิศต่อจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงวางกระทงดอกไม้บนพานชุกชีทรงจุดธูปเพียงเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนหวงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงจุดเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านนภาลัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลา

ทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศิลาทรงกราบในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนพัดยศปริญญาแด่พระภิกษุและสามเณรที่สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคและ6ประโยคประจำปี2569จำนวน299รูปพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาจบแล้วทรงประเคนพระไตรแด่พระสงฆ์ที่เจริญชัยมงคลคาถาโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้ชนะการประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็กประจำปี2569หัวข้อซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานโดยรางวัลที่1ได้แก่นายกฤตชัยชุมแสงรางวัลที่2นาวาตรีหญิงสุธิยาภูลเอียดและรางวัลที่3นายจักริดมณีวันเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัลเสร็จแล้วต่อจากนั้นทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกพระราชพิธีทรงมาเป็นพระราชกุศลวิสาขบูชาตั้งประเรียนพระภิกษุและสามเณรมีมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงตั้งประเรียนในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงตั้งปริญญาเพื่อพระราชทานพัดยศแด่พระภิกษุและสามเณรเฉพาะที่สอบได้ปริญญาธรรม3ประโยค6ประโยคและ9ประโยคณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชบัณฑิตยสภาจัดประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็กซึ่งหนังสือเรื่องใดที่ได้รับการตัดสินให้ได้รับพระราชทานรางวัลที่1ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์พระราชทานในวันวิสาขบูชาเป็นราชประเพณีสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโครเอเชียในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโครเอเชียซึ่งตรงกับวันที่30พฤษภาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายซอรันมิลานอวิชประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโครเอเชียกรุงซาเกร็บในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโครเอเชียข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งให้ประเทศและประชาชนชาวโครเอเชียมีความผาสุกร่มเย็นและความก้าวหน้ารุ่งเรืองสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐโครเอเชียได้พัฒนาและเจริญงอกงามเป็นที่น่าพอใจมากว่า3ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและการสนับสนุนซึ่งกันและกันเราจะแสวงหาโอกาสเพิ่มเติมในการสร้างเสริมความร่วมมือระหว่างกันในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวให้กระชับแน่นแฟ้นอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศของเราทั้งสองต่อไปภายหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทอดพระเนตรการดำเนินงานของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ณเมืองโลซานสหพันธรัฐสวิสโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

ที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 14:04 นตามเวลาท้องถิ่นของสมาพันธรสวิทซึ่งช้ากว่าเวลาประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังสำนักงานใหญ่สหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI เมืองโลซานโดยมีนางซาบรีน่าอีบาเนสเลขาธิการสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติ

และผู้บริหารระดับสูงของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทอดพระเนตรการดำเนินงานของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติซึ่งในการเสด็จเยือนครั้งนี้เพื่อส่งสร้างความสัมพันธ์อันดีในด้านกีฬาขี่ม้าและนำมาพัฒนาการกีฬาของประเทศไทยรวมทั้งเพื่อสะท้อนถึงพระปณิธานอันต่อเนื่องของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาขี่ม้าและสวัสดิภาพม้าโดยทรงมีพระ

0: ู้ฝึกสอนสัตวแพทย์ตลอดจนผู้ดูแลม้าและช่างทำเกือกม้าสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีคริสต์ศักราช1921เป็นองค์กรกำกับดูแลกีฬาระหว่างประเทศของกีฬาขี่ม้าทำหน้าที่กำหนดกติกาการแข่งขันดูแลสวัสดิภาพของม้าจัดอันดับนักกีฬาและควบคุมการแข่งขันขี่ม้าในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติเช่นโอลิมปิกและพาราลิมปิกทั้งการแข่งขันศิลปะบังคับม้าการกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางการขี่ม้าอีเวนติ้งการขับรถม้าการขี่ม้าทางไกลการขี่ม้าเรืองแสงและการขี่ม้าพาราอีควีสเตรียนนอกจากนี้ยังดูแลปกป้องสวัสดิภาพของม้าจากการทำร้ายร่างกายหรือการให้สารต้องห้ามโอกาสนี้นางซาบรีนาอิบาเนสเลขาธิการสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติถวายรางวัลประกาศกิตติคุณเพื่อเชิดชูพระเกียรติในความเป็นผู้นำอันโดดเด่นที่ส่งนำทีมคว้าเหรียญรางวัลในการแข่งขัน FEI Asian Championship 2019และ FEI Asian Championship 2025รวมทั้งเพื่อแสดงความชื่นชมที่ส่งปฏิบัติภารกิจอันสำคัญยิ่งต่อการพัฒนากีฬาขี่ม้าและการส่งเสริมสวัสดิภาพม้าในประเทศไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงสนพระทัยกีฬาขี่ม้ามาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ทรงเข้ารับการศึกษาหลักสูตรขี่ม้าต่างๆปัจจุบันทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าที่ผ่านมาทรงลงแข่งขันกีฬาขี่ม้าในนามทีมชาติไทยในรายการต่างๆนอกจากนี้ยังมีพระดำริให้จัดสร้างโรงฝึกขี่ม้าในร่มฟรุกเฮนรี่เพื่อพัฒนาวงการกีฬาขี่ม้าในประเทศไทยและโรงพยาบาลม้าที่มีมาตรฐานสูงสุดในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งธนาหน่วยม้าทรงประจำพระองค์และวงการขี่ม้าไทยให้มีความพร้อมและสมบูรณ์แบบในทุกด้านทั้งด้านการฝึกม้าและผู้ขี่ม้าการดูแลรักษาม้าและการฝึกซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ของทหารม้าที่ขี่ม้าในพระราชพิธีต่างๆรวมทั้งจัดตั้งโครงการบ้านพักม้าชราในพระอุปถัมภ์เพื่อปฏิบัติบำรุงเลี้ยงม้ากีฬาและม้าปฏิบัติงานที่ชราภาพของกองทัพบกที่ปลดประจำการให้มีความเป็นอยู่ที่ดีมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงตามแนวทางปฏิบัติสากลอย่างต่อเนื่องโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์วันนี้เวลา 9:00 น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามยุคที่4เป็นพระราชอุปัฏฐาจารย์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นสมเด็จพระอุปัชฌายะของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันซึ่งคณะศิษยานุศิษย์และผู้เคารพเลื่อมใสได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นประจำทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนนับแต่สิ้นพระชนเมื่อวันเสาร์ที่27สิงหาคม2531เป็นต้นมาสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ประสูติเมื่อวันที่2มีนาคม2440ทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในปี2517สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่27สิงหาคม2531สิริพระชนสา91ปีตลอดพระชนชีพทรงได้ปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อการพระพุทธศาสนาคณะสงฆ์และประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์ทรงพัฒนาระบบการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ไทยทรงพระปรีชาสามารถด้านการประพันธ์ร้อยแก้วร้อยกรองมีผลงานที่ทรงพระนิพนธ์เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาไว้จำนวนมากทั้งทรงสร้างและประทานพระอุปถัมภ์แก่วัดสำนักเรียนพระปริยัติธรรมมหาวิทยาลัยโรงเรียนโรงพยาบาลและสาธารณสถานต่างๆอีกเป็นจำนวนมากเช่นสถานสงเคราะห์คนชราวาสนเวศจังหวัดพระนครศรีอยุธยาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญพระราชกุศล100วันพระราชทานศพนายจรัญธดากรรณสูตรอดีตองคมนตรีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้เวลา 9:55 น.ณศาลา100ปีวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในพิธีการบำเพ็ญพระราชกุศล100วันพระราชทานศพนายจรัญธาดากัณสูตรอดีตองคมนตรีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งถึงแก่อสัญญกรรมด้วยภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2569สิริอายุ76ปีนายจรัญธาดากัณสูตรเกิดวันที่22สิงหาคม2492บิดาและมารดาชื่อนายปรีดากัณสูตรและหม่อมราชวงศ์เติมแสงไขระพีพัฒน์ด้านการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การประมงจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปริญญาโทสาขาทรัพยากรธรรมชาติจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนสหรัฐอเมริกาและระดับปริญญาเอกสาขาสัตววิทยาจากวิทยาลัยอัลเบอร์ตาประเทศแคนาดาด้านการงานเขารับราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานตามลำดับโดยเคยดำรงตำแหน่งอาทิอธิบดีกรมประมงและปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้นายจรัญธาดากัณสูตรเป็นองคมนตรีเมื่อวันที่12ธันวาคม2559ในขณะปฏิบัติหน้าที่องคมนตรียังได้ดำรงตำแหน่งต่างๆในการปฏิบัติงานถวายในการพัฒนาประเทศชาติและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ต่างๆอาทิประธานคณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงประธานคณะบริหารเงินกองทุนพระราชทานสำหรับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริรองประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายจรัญธาดากัณสูตรได้ปฏิบัติหน้าที่สนองพระเดชพระคุณด้วยความจงรักภักดีมาโดยตลอดจนวาระสุดท้ายของชีวิตในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและพระไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะวันนี้เวลา10นาฬิกาณวัดเทพฮิรัญอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและพระไตรไปถวายแด่พระราชวัชรโกศลซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระมงคลกิจโกศลเป็นพระราชวัชรกิจโกศลมงคลธรรมสุนทรมหาคณิตศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปคือพระครูปลัดหนึ่งรูปพระครูสังฆรักษ์หนึ่งรูปพระครูสมุหนึ่งรูปและพระครูใบดีกาหนึ่งรูปตั้งแต่วันที่14พฤษภาคม2569สำหรับพระราชวัชรกิจโกศลดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเทพฮิรัญจังหวัดชัยนาทที่ปรึกษาคณะเจ้าคณะภาค3และประธานมูลนิธิเทพฮิรัญมหามงคลรัฐโดยเป็นพระสงฆ์ผู้ให้การสนับสนุนสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนและชุมชนจำนวนมากเช่นโรงเรียนโรงพยาบาลวัดและอาคารของส่วนราชการต่างๆและเชิญสัญญาบัตรพัดยศและพระไตรไปถวายแด่พระวชิระธรรมวัฒน์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระครูปลัดปิฎกวัฒน์นิวัฒน์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวชิระธรรมวัฒน์ตั้งแต่วันที่14พฤษภาคม2569ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเชิงเขาจังหวัดสระบุรีเจ้าคณะอำเภอเมืองสระบุรีโดยเป็นพระสงฆ์ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาชุมชนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาวัดโสธรวรารามวรวิหารจังหวัดฉะเชิงเทราวัดหนองกระโดนจังหวัดนครปฐมสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และมูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์บ้านพักคนชราหญิงจังหวัดปทุมธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำสนถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีซึ่งช่วงเวลานี้

มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบด้วยวัดมหาธาตุวัดประชานิมิตวัดพุทธมงคลเทพนิมิตและวัดรักไทยวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครวัดธัญวารีวัดชีทารามและวัดคลองชโดจังหวัดสุพรรณบุรีวัดเจษฎารามจังหวัดสมุทรสาครและวัดสแกรายจังหวัดนครปฐมสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สมาคมนักเรียนเก่าต่างประเทศประเทศไทยสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติบริษัทธีรไทยจำกัดมหาชนและนางสาวทิพรัตน์เติมเพชรและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดตานีนรสโมสรจังหวัดปัตตานีวัดควนกาหลงจังหวัดสตูลและวัดต่างๆในจังหวัดสงขลาประกอบด้วยวัดนาทวีวัดราบำรุงวัดปลักหนูเหนือวัดปลักหนูใต้วัดจะทิ้งพระวัดชะแมวัดสวรรณารามและวัดศรีชัยสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.ครอบครัวรัตพงษ์ไพศาลครอบครัวงามลาภและคณะผู้ปฏิบัติธรรมชมรมนิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น55ชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นปี2514และโรงเรียนนานาชาติ KIS ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพิชยะญาติการามและวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครและวัดต่างๆในจังหวัดเชียงรายประกอบด้วยพระสิงห์วัดสันหนองบัวและวัดปงสนุกสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.มูลนิธิไลออนส์ในประเทศไทยบริษัทสวรรค์แอสเซทจำกัดบริษัทลัคกี้เฟรมจำกัดโรงเรียนพัชรวิทย์คิดกับไบครอบครัวนนครครอบครัวกุมารกุล นครและครอบครัวจาตุรงคกุลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดปวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงราย4รูปวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลท่าวังตาลจังหวัดเชียงใหม่เทศบาลตำบลตลาดแร้งจังหวัดชัยภูมิและคณะบ้านร่มไทรจังหวัดนนทบุรีทั้งนี้ระหว่างวันที่30-31 พฤษภาคม 2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ทางสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งประชาชนและนักท่องเที่ยวดังนี้เปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทระหว่างเวลา 8:00-12:00 น.นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา 8:30-12:00 น.โดยงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์

0: www.rayaoffice.th ระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน 2569 และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน 2569 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2569ท่านนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
1: ทุกป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่ง
2: ที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลา
1: ในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
3: Here is looking amazing. Yeah, this building and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
1: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
4: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
5: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้แล้วมันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
1: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

วัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันนะคะท่านที่รับชมรายการนี้อยู่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลงโลกร่วมสมัยนะคะถ้าหลายท่านเนี่ยกำลังสงสัยอยู่เอ๊ะมันมีหลายประเด็นทีเดียวที่เกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราเลือกประเด็นไหนมาประเด็นที่เลือกมาเป็นกรณีศึกษานะคะสำหรับการประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะเห็นหน้าวรารักษ์เนี่ยต้องทราบอยู่ก่อนเลยว่าเป็นอาจารย์ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็กรณีที่เลือกมาใช้เนี่ยเป็นกรณีที่ฮอตจริงๆเนาะเมื่อช่วงโควิดก็ฮอตแล้วก็หลังจากที่โควิดเริ่มซับซายเนี่ยก็เริ่มกลับมาฮอตอีกบางระยะบางระดับเนาะเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหัวเว่ยค่ะหลายท่านดิฉันเชื่อเลยว่าท่านที่รับชมรายการนี้อยู่เนี่ยอาจจะเป็นผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของหัวเว่ยนะคะอาจจะอย่างใดอย่างหนึ่งหัวเว่ยคืออะไรกันแน่ทำไมเมื่อหลายปีก่อนจริงๆถ้าท่านใดที่ติดตามเนาะติดตามทางด้านของโลกทางด้านการเงินตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์อะไรแบบนี้อาจจะรู้จักกับชื่อของหัวเว่ยเนี่ยมาไม่ต่ำกว่า 10-20 ปีแต่ว่าสำหรับท่านใดที่ไม่ได้ติดตามโลกทางการเงินมากมายนักเนี่ยนะคะก็อาจจะเพิ่งรู้จักกับหัวเว่ยสักประมาณ10กว่าปีที่ผ่านมานี่เองทำไมดิฉันถึงได้พูดเชื่อมโยงไปถึงโลกเงินก่อนก็เพราะว่าเมื่อตอนที่หัวเว่ยเนี่ยเข้าไปในตลาดหลักทรัพย์เนาะในทางด้านยุโรปเนี่ยแล้วก็หุ้นร้อนแรงมากก็เป็นที่จับตาแล้วก็สารภาพตามตรงเลยค่ะว่าดิฉันเนี่ยติดตามหัวเว่ยเนี่ยมาจากช่วงกรณีแบบนั้นเนาะหลายคนจะยังไม่ค่อยคุ้นชินกับหัวเว่ยพูดตามตรงเลยว่าในช่วงเวลาแบบนั้นเนี่ยคนไทยรู้จักหัวเว่ยเนี่ยค่อนข้างจะน้อยมากยกเว้นนักลงทุนจริงๆเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของหัวเว่ยเนี่ยยังไม่ได้เข้ามาสู่ตลาดของเมืองไทยแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ดิฉันสงสัยติดตามเนี่ยก็เพราะบทความเนาะบทความของนิตยสารที่เป็นนิตยสารวิเคราะห์ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเศรษฐกิจระหว่างประเทศเนี่ยอย่าง Economist เนี่ยคือให้พื้นที่หัวเว่ยเยอะมากแล้วก็ติดตามหลังจากนั้นมาก็เห็นพัฒนาการเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วพอตอนที่ปรับชุดวิชานี้นะคะก็คุยกันว่าอยากจะได้กรณีศึกษาที่มันสัมพันธ์กับชีวิตเนาะตั้งแต่ชีวิตเราในฐานะปัจเจกไปจนกระทั่งถึงความเปลี่ยนแปลงระดับใหญ่เนี่ยหลายท่านก็ปรึกษากันดิฉันก็บอกเสนอขึ้นมาว่าลองหัวเว่ยไหมเพราะฉะนั้นในรายการนี้นะคะก็จะมีเนื้อหาที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับหัวเว่ยในส่วนแรกเนี่ยก็จะมาทำความเข้าใจกันก่อนว่าหัวเว่ยนี่คืออะไรพัฒนาการมาอย่างไรส่วนในส่วนที่สองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวที่ว่าทำไมหัวเว่ยเนี่ยถึงได้กลายมาเป็นจุดสนใจท่ามกลางความสัมพันธ์ที่ขัดแย้งกันค่อนข้างจะรุนแรงในช่วงสมัยหนึ่งเนี่ยเขาถึงขั้นใช้คำว่าสงครามเศรษฐกิจเนาะระหว่างวอชิงตันดีซีกับปักกิ่งแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยหลายท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีแต่ภาพลบนะหัวเว่ยก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลงที่ทำให้โลกเนี่ยมีพัฒนาการไปด้านบวกเนี่ยเยอะแยะมากมายเธออย่าดูแต่อเมริกาอย่าดูแต่การชนกันระหว่างมหาอำนาจขนาดใหญ่ถ้าเหลือบแลสายตาไปยังดินแดนที่เขามีพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่อาจจะล่าช้ากว่าแม้กระทั่งประเทศไทยเนี่ยก็จะเห็นว่าหัวเว่ยเข้าไปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตเนาะในส่วนที่3ก็จะพูดด้วยเรื่องประเด็นเหล่านี้เอาล่ะค่ะหัวเว่ยนี่คืออะไรจริงๆแล้วหัวเว่ยเป็นบริษัทเนาะเป็นบริษัทข้ามชาติยักษ์ใหญ่ของจีนทำไมมันน่าสนใจปัญหาก็คือมันโตเร็วมากเร็วชนิดที่เรียกง่ายๆว่าแค่ประมาณ10กว่าปีเนาะประมาณ1ทศวรรษกว่าๆเกือบ2ทศวรรษเนี่ยชื่อของหัวเว่ยเป็นที่รู้จักในหลายๆแง่มุมทั้งที่หัวเว่ยจริงๆแล้วเนี่ยเพิ่งจะก่อตั้งฐานะบริษัทเนี่ยนะคะจริงๆตอนแรกก็ยังไม่ได้ใช้ชื่อสั้นๆว่าหัวเว่ยชื่อเขาชื่อจริงๆเขายาวมากเลยนะคะ

ก่อตั้งเมื่อประมาณทศวรรษ1980ตอนปลายๆนี้เองทำไมต้องเป็นทศวรรษ1980ง่ายมากก็เพราะว่าจีนหลังจากที่มีการปฏิวัติวัฒนธรรมเนาะก็มีความเปลี่ยนแปลงภายในเยอะแยะมากมายแล้วหลายท่านเนี่ยคงจะจำได้กับการขึ้นมามีอำนาจของเติ้งเสี่ยวผิงพร้อมๆกับการเชิดชูนโยบายว่าเอ้ยเราจะปิดประเทศเหมือนเดิมเนี่ยมันไม่ได้แล้วเราต้องเปิดประเทศเนาะไคเฟิงเนี่ยเราต้องเปิดประเทศเปิดประตูแล้วก็ต้องมีการปรับการเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็ต้องชื่นชมเขานิดนึงนะคะว่าเขามีการวิเคราะห์ภายในประเทศเขาเนี่ยค่อนข้างจะดีมากแล้วก็มองว่าจริงๆการปรับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจำเป็นที่จะต้องคือมันต้องเลือกอะทรัพยากรเขามีไม่เยอะเขาก็ใช้วิธีเปิดประเทศที่เน้นริมชายฝั่งทะเลเนาะและก็หนึ่งในพื้นที่ที่เขาเปิดเนี่ยจริงๆก็มีหลายเมืองนะคะในล็อตแรกเนี่ยมีสัวเถาบ้านเรารู้จักกันเนี่ยชานโถเนี่ยนะคะสัวเถาแต่ว่าที่รู้จักกันตั้งแต่ยุคสมัยนั้นก็คือเซินเจิ้นทำไมต้องพอยต์ไปที่เซินเจิ้นเพราะว่าเซินเจิ้นเนี่ยจีนตั้งแต่ยุคนั้นเขาใช้ให้เป็นฐานการผลิตเนาะผลิตอะไรผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แล้วเขาก็ฟันธงนะตั้งแต่ช่วงเวลานั้นว่าเอ้ยไอ้เจ้าผลิตอันนี้แหละที่จะทำให้อุตสาหกรรมเขาเนี่ยมันเติบโตและที่สำคัญที่สุดหัวเว่ยปรากฏตัวในช่วงเวลาแบบนี้จริงๆแล้วตัวผู้นำของหัวเว่ยเนี่ยนะคะเขามีพื้นฐานของการเป็นอดีตทหารเนาะเขาเป็นอดีตทหารซึ่งจริงๆแล้วก็คือถูกปลดจากตำแหน่งนั่นแหละเพราะว่าอะไรคือความขัดแย้งใหญ่แล้วก็การเปลี่ยนแปลงของโลกเนี่ยมันทำให้จีนยุคสมัยของเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยเขาประมาณการว่ามันจะต้องลดเนาะจำนวนทหารแน่นอนว่าทหารที่เป็นคุณทหารเนี่ยเขาคงไว้แต่ทหารช่างต่างๆทหารที่เป็น affiliate เนาะเป็นทหารที่มาเสริมกองกำลังอะไรพวกเนี้ยพวกที่จบวิศวะจบแพทย์จบอะไรเนี่ยเขาค่อยๆทยอยให้ออกจากการเป็นทหารตัวของเหลินเจิ้งเฟยเนี่ยเนาะผู้ก่อตั้งเนี่ยเขาก็ต้องหางานทำอ่ะพูดง่ายๆเนาะเขามีพื้นฐานความรู้ทางด้านวิศวกรรมนะแล้วเป็นวิศวกรรมที่ช่างประดิษฐ์ประดอยตอนที่ไปประจำการอยู่ตามที่ต่างๆเนี่ยคือตอนนั้นจีนเงินไม่ได้เยอะอะไรมากมายแล้วก็วิทยาการก็ไม่ได้ก้าวหน้ามากมายนักเมื่อเทียบกับประเทศต่างๆสิ่งที่เหลินเจิ้งเฟยทำแล้วประสบความสำเร็จคืออะไรคือปรับเนาะปรับเทคโนโลยีที่มีอยู่ณเวลานั้นเนี่ยให้มันตอบสนองความต้องการณปัจจุบันในช่วงเวลานั้นนะคะแล้วมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เขามีความรู้สึกว่าเออเขาก็มีความรู้ความสามารถในส่วนนี้เนาะแล้วตอนนั้นเซินเจิ้นเนี่ยก็เปิดในที่นี้คือมีอุตสาหกรรมมีบริษัทต่างๆเข้ามามากมายเขาก็มา try out นั่นแหละพูดง่ายๆมา try out มาว่าตัวเองเนี่ยลัคกี้ไหมเนาะตอนแรกไม่ลัคกี้ต้องพูดอย่างนี้เลยว่าตอนแรกไม่ลัคกี้ในการที่เข้าไปดำเนินการกับบริษัทต่างๆนานามากมายแต่ว่าเริ่มมาลัคกี้ตรงที่เขาไปจับเนาะเขาไปจับอุตสาหกรรมที่ทำให้ชื่อของหัวเว่ยเนี่ยเข้ามาอยู่ในแวดวงของการสื่อสารตอนแรกเป็นแค่สวิตชิ่งบอร์ดหลายท่านอาจจะบอกอุ๊ยอาจารย์วรารักษ์พูดอะไรที่มันแบบว่าดูโบราณมากเลยเนาะสวิตชิ่งบอร์ดตอนนี้ไม่มีใครเขาใช้อะไรกันมากมายแล้วแล้วตอนที่เหลินเจิ้งเฟยทำเนี่ยเป็นแบบอนาล็อกด้วยนะแล้วนำเข้ามาจากฮ่องกงเนาะแต่ตอนนั้นเนี่ยมันเหมาะกับยุคสมัยของจีนไอ้เจ้าการเปลี่ยนแปลงตรงนี้แหละที่ทำให้ตัวหัวเว่ยกับเหลินเจิ้งเฟยเนี่ยเนาะตอนนั้นเนี่ยแค่พูดง่ายๆว่าเป็นแค่ผู้นำเข้าเนาะแต่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงตอนช่วงหลายท่านคงจะจำได้ดีนะคะว่าช่วงทศวรรษ1990เนี่ยปี1997ฮ่องกงแฮนด์โอเวอร์กลับไปสู่ปักกิ่งก็มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในของเศรษฐกิจจีนเนี่ยตัวฮ่องกงเนี่ยมากมายแล้วก็อาจจะเป็นด้วยเหตุผลนี้ส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็เหตุผลทางด้านการผลิตส่วนหนึ่งเนี่ยทำให้บริษัทที่เคยซัพพอร์ตเนาะซัพพอร์ตตัวสวิตชิ่งบอร์ดเนี่ยอยู่ดีๆเขาก็ไม่ส่งแล้วพวกเขาไม่ส่งแล้วเหลินเจิ้งเฟยทำยังไงง่ายมากคิดเองสิตัวเองก็เคยแก้ปัญหาทำนองนี้มาแล้วการคิดเองนี้แหละที่ทำให้เหลินเจิ้งเฟยกับหัวเว่ยเนี่ยให้ความสำคัญกับ R&D เนาะก็คือ Research and Development เนี่ยมากถึงขั้นที่ว่าเริ่มมีอินเฮ้าส์เนาะของการทำสวิตชิ่งบอร์ดแล้วก็ขยายตัวต่อไปในส่วนของการเติบโตเป็นบริษัทข้ามชาติเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันในเรื่องที่หัวเว่ยเติบโตใหญ่โตแล้วเป็นอย่างไรต่อไปเอาละค่ะ
เหลินเจิ้งเฟ่ยกับหัวเว่ยเนาะมีพัฒนาการจากความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงนี้อีกเช่นกันที่ทำให้หัวเว่ยเนี่ยกระโดดไกลมากถ้าใช้เป็นภาษาแบบรุ่นของเหมาเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเป็นลีฟฟ็อกโตจริงในช่วงทศวรรษ1990ส่วนหนึ่งนี้ก็ต้องขอบคุณหูจินเท่าเนอะต้องขอบคุณท่านประธานหูที่นำพาหูเว่ยเนี่ยไปสู่การก้าวสู่การเป็นบรรษัทข้ามชาติที่รวดเร็วมากการเติบโตของหูเว่ยเนี่ยมีทั้งในส่วนของยุโรปเนาะแล้วก็ส่วนของอเมริกาคือเมื่อเทียบกันนะคะนับตั้งแต่หัวเว่ยพยายามที่จะ go out เนาะเรียกว่าเป็น going out ตอนนั้นก็เป็นนโยบายของหูจินเทานี่แหละที่จะให้บริษัทของจีนเนี่ยเยอะแยะมากมาย going out แต่ว่าช่วงเวลาแบบนั้นเนี่ยสังคมโลกมักไปโฟกัสกับบริษัทประเภทที่เป็น state enterprise เนาะหลายท่านคงรู้จักกับชื่อของบริษัทที่ใหญ่ๆโตๆเนาะเช่นบริษัทน้ำมันจีนหรือว่าบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งอะไรพวกนี้หัวเว่ยเป็นเขายืนยันตัวเองอยู่นะคะจนกระทั่งทุกวันนี้เขาก็ยืนยันตัวเองอยู่ว่าเขาเป็นบริษัทเอกชนเนาะก็เลยไม่ค่อยอยู่ในสายตาของผู้คนแต่ว่านับตั้งแต่หัวเว่ยเนี่ยพยายามก้าวเข้าไปในตลาดสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เริ่มถูกจับตาละเพราะมีการรายงานข้อมูลเนาะว่าตัวหัวเว่ยเองเนี่ยตัวเหลินเจิ้งเฟ่ยเองก็เป็นอดีตทหารและที่สำคัญที่สุดตอนที่หัวเว่ยมีฐานที่มั่นคงในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเนาะจากสวิตชิ่งบอร์ดเนาะเป็นแบบมีสายอยู่นะคะตอนนั้นสวิตชิ่งบอร์ดเป็นรุ่น G2 เนี่ยเป็นมีสายเริ่มเข้ามาสู่ G3 เนาะเริ่มที่จะเปลี่ยนเป็นดิจิตอลเนี่ยก็มีทั้งแบบดิจิตอลแบบมีสายและลายสายเนี่ยจนกระทั่งปรับมาเป็นลายสายเนี่ยเริ่มมาเป็น G4 เนี่ยเร็วมากเลยเนาะระยะเวลาแค่ประมาณคือในช่วง10ปีเนี่ยเหลินเจิ้งเฟ่ยกับหัวเว่ยเนี่ย9จาก G2 มาเป็น G3 เข้าสู่ G4 เนี่ยมันเร็วมากแล้วก็ไปสัมพันธ์ใกล้ชิดเนาะด้วยความที่คือแบรนด์เขาค่อนข้างเป็นที่ไว้วางใจในตลาดจีนพูดง่ายๆก็เลยทำให้ตัว PLA เนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของ PLA หรือว่า People Liberation Army เนี่ยกองกำลังจีนกองทัพใหญ่ของจีนเนี่ยก็ใช้บริการหัวเว่ยเยอะทางอเมริกาก็มองด้วยความไม่สบายใจแล้วก็เริ่มเอาชื่อของหัวเว่ยเนี่ยไปสัมพันธ์ไป associate กับเรื่องของ PLA แล้วก็ไป associate กับการที่มองว่าหัวเว่ยเนี่ยมีรัฐบาลจีนเนาะจริงๆแล้วรัฐบาลจีนของอเมริกาในที่นี้ก็คือกองทัพจีนเนี่ยสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งแต่ว่าภาพแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นชัดเจนในโลกของการขยายตัวของหัวเว่ยในยุโรปเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วในยุโรปเนี่ยหลายท่านอาจจะจำได้เนาะตอนที่เริ่มมีกรณีความขัดแย้งเนาะเรื่อง G5 ที่จะพูดต่อไปเนี่ยนะคะว่าอเมริกาเนี่ยเขาก็แบบมากมายเลยกับการที่แบนนู่นแบนนี่เนี่ยแต่ทำไมหลายๆประเทศในยุโรปเนี่ยเคลื่อนตัวตามอเมริกาเนี่ยช้าหลายประเทศตั้งคำถามต่อการที่อเมริกาเนี่ยออกมาแบนเนาะแล้วก็พูดด้วยว่าไอ้การที่อเมริกาตั้งข้อสงสัยว่าหัวเว่ยเนี่ย break through จากระบบ G4 เนี่ยเนาะเข้าไปสู่ G5 แล้วก็กำลังจะ Beyond เนี่ยจริงหรือเปล่ามันทำได้จริงไหมมีการส่งสินค้าผลิตภัณฑ์แล้วก็สิทธิบัตรของหัวเว่ยเนี่ยไปทดสอบในแลบต่างๆนานามากมายและแลบใหญ่ที่สุดแลบหนึ่งของยุโรปเนี่ยก็คือแลบที่เยอรมันเนาะซึ่งเป็นแลบของเยอรมันเองหมายถึงว่าเป็นของรัฐบาลเยอรมันเองแล้วก็เป็นแลบที่บรัสเซลส์ก็คือตัวสภาพยุโรปเนี่ยใช้อยู่เหมือนกันผลออกมาว่าเอ้ยหัวเว่ย breakthrough จริงๆนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าหัวเว่ยกับตัวยุโรปเนี่ยเขาไม่ค่อยมีปัญหาส่วนหนึ่งเนาะส่วนหนึ่งก็เพราะว่าความแข็งแกร่งของการลงทุนของหัวเว่ยเนี่ยอยู่ในยุโรปเยอะท่านที่ใช้ผลิตภัณฑ์เนาะของ Vodafone อาจจะไม่คนไทยอาจจะไม่คุ้นชินกับชื่อของ Vodafone เท่าไหร่หรือว่า O2 อะไรแบบนี้เนาะหรือว่า P4 เนี่ยพวกนี้เป็นชื่อของ Service Provider เนาะของพวกให้บริการไร้สายทั้งหลายทั้งแหล่Vodafone นี่ก็จะเขาเรียกอะไรคนอาจจะเคยได้ยินคุณชื่อเขาเยอะหน่อยเพราะว่า Vodafone เนี่ยโอเคฐานของเขาเนี่ยอาจจะอยู่ในอังกฤษฝรั่งเศสอะไรแบบนี้นะคะเป็นอังกูโฟนแล้วก็เป็นฟรังโกโฟนเป็นตัวฝรั่งเศสเนี่ยแต่ว่าผลิตภัณฑ์ของ Vodafone เนี่ยแล้วก็ในฐานะที่เขาเป็น Service Provider เนี่ยเขามีเครือข่ายอยู่ในประเทศต่างๆเนี่ยมากมายรวมถึงใน Southeast Asia เราด้วยเนี่ยนะคะจุดต่างมันอยู่ตรงนี้แหละเพราะว่าหัวเว่ยเนี่ยเมื่อสมัยหนึ่งเนาะเขาเป็นซัพพอร์ต
ขาเรียกอะไรอ่ะเป็นพวก supporting equipment เนาะพวกตัวอุปกรณ์อะไรทั้งหลายทั้งแหล่แล้วก็ระบบเนาะที่น่าสนใจจริงๆก็คือตัวระบบในการที่จะทำให้ตัวบรอดแบนด์เนี่ยมันสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้มากกว่าหนึ่งเนาะแล้วก็ไม่ต้องเชื่อมต่อแบบว่าต้องมีสถานีใหญ่โตมากมายเหมือนรุ่นตอนที่เขากำลังเปลี่ยนจาก 3G เนี่ยไป 4G เนาะหัวเว่ยทำได้เร็วกว่านั้นแล้วก็ไปไกลกว่านั้น Vodafone เขาก็เลยจัดให้หัวเว่ยเนี่ยเป็นผู้สนับสนุนนะอุปกรณ์แล้วก็ระบบรวมถึงการวางเครือข่ายระบบด้วยอันนี้แหละที่ทำให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยหวั่นเกรงเนาะภาพในสหรัฐอเมริกาของหัวเว่ยเนี่ยไม่ค่อยดีเพราะอเมริกาเนี่ยไปมองว่าหัวเว่ยพยายามที่จะเข้าไปเทคโอเวอร์บริษัทที่เขาเรียกอะไรล่ะมีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายของสหรัฐอเมริกาเนาะซึ่งระบบเครือข่ายในที่นี้หลายๆบริษัทดิฉันยกตัวอย่างบริษัทหนึ่งแล้วกันเนาะก็คือบริษัทที่ทุกคนรู้จักดีรวมถึงมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชของเราด้วยนะคะทุกท่านรู้จักดีก็คือซิสโก้เนาะหลายคนอาจจะฟังซิสโก้ไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่แต่ถ้าบอกว่าซิสโก้ Any Connect ทุกคนจะรู้จักดีซิสโก้เป็นหนึ่งในบริษัทที่หัวเว่ยเนี่ยอยากจะเข้าไปเทคโอเวอร์เพราะว่าอะไรซิสโก้มีจุดแข็งในเรื่องของการเชื่อมต่อเครือข่ายเนาะทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่แหละและจุดแข็งที่ว่านั้นเนี่ยมันไปพัวพันกับ T-Leaf เนาะมีอยู่ในเอกสารนะคะแล้วก็มีท่านใดที่สนใจเนี่ยเข้าไปเข้า Google Search ได้เลยพวกนี้เนาะพวกนี้เนี่ยล้วนแล้วแต่ไม่มากก็น้อยไปสัมพันธ์กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นอเมริกาเนาะโดยคอนเกรสเนี่ยผ่านหน่วยงานเฉพาะที่ดูแลด้านการลงทุนจากต่างประเทศว่าเนาะใครจะเข้าไปลงทุนเนี่ยโดยเฉพาะทางด้านการสื่อสารต้องผ่านหน่วยงานนี้ให้เขาพิสูจน์ทดสอบว่าการลงทุนของคุณเนี่ยมีโอกาสจะ posting threat จะก่อภัยคุกคามต่ออเมริกาหรือเปล่าหัวเว่ยเนี่ยยื่นไม่รู้กี่รอบเนาะตั้งแต่ทศวรรษ90ยันกระทั่งมีเหตุการณ์ปะทะกันอะไรแบบนี้นะคะปะทะในที่นี้คือปะทะทางคำพูดระหว่างผู้นำอเมริกากับผู้นำจีนนะแล้วก็เกิดกลายเป็นสงครามเศรษฐกิจคลัสเตอร์ของความขัดแย้งเนี่ยมันอยู่ที่เรื่องของการลงทุนเรื่องของเศรษฐกิจการค้าเรื่องของการแปลงเทคโนโลยี 5G นี้แหละไปสู่การลงทุนในรูปแบบอื่นๆซึ่งโอเคไม่ต้องพูดกันตรงๆแหละแต่ว่าในรายการลิสต์ออกมาเนี่ยนะคะว่าอเมริกาแบนใครแบนใครแบนอะไรแบบนี้เนี่ยไม่มีชื่อของหัวเว่ยแต่ว่าเราทุกคนรู้อยู่ว่าหัวเว่ยเนี่ยคือ number one ในการถูกแบนตรงนี้และที่สำคัญเนาะอเมริกาเนี่ยนำเรื่องนี้เนี่ยไปเชื่อมโยงกับเรื่องที่หัวเว่ยไม่ได้ใช้ในนามหัวเว่ยนะคะเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องที่เชื่อมโยงกับหัวเว่ยนั่นแหละเนาะแล้วก็ไม่ได้จดทะเบียนอยู่ในเซินเจิ้นด้วยจดทะเบียนในฮ่องกงเนี่ยใช้บริษัทโนมินีเนาะหลายท่านคงรู้จักชื่อแบบนี้ดีเป็นโนมินีในการค้าขายกับประเทศที่อเมริกาเนี่ยแซงชั่นอย่างเป็นทางการเนาะอิหร่านก็ดีเกาหลีเหนือก็ดีอะไรแบบนี้แล้วก็เอามาเชื่อมโยงบอกว่านี่เห็นไหมฉันจำเป็นที่จะต้องแบนเธอคำว่าแบนเนี่ยไม่ได้แบนเฉพาะหัวเว่ยหรือว่าบริษัทที่เกี่ยวข้องกับหัวด้วยโดยตรงนะแต่แบนไปถึงบริษัทต่างๆที่ใช้ซอฟต์แวร์หรือว่าที่ใช้บางส่วนของฮาร์ดแวร์หรือบางส่วนของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับหัวเว่ยโอ้โหทีนี้กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตแล้วก็นำไปสู่ภาวะที่เรียกว่าสงครามการค้าระหว่างอเมริกากับจีนตามที่ทุกท่านได้เห็นไปแล้วค่ะเดี๋ยวในตอนต่อไปนะคะเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของความร่วมมือบ้างเอาละค่ะเนาะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วอย่าลืมนะคะว่าเวลาที่มองหัวเว่ยแล้วก็เรื่องราวที่เล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้ถ้ามองผ่านมุมมองของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าในกรณีของหัวเว่ยกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยโอ้โหมันเรียลลิสต์สุดๆเนาะมันเป็นอะไรที่มุ่งมองกันในเชิงของอำนาจมองว่า
เทคโนโลยีใครเหนือกว่าใครล้ำกว่าใครนำหน้ากว่าจริงๆ

สำหรับท่านที่แอบเอาใจช่วยสหรัฐอเมริกานะคะก็ต้องบอกว่าก็น่ากังวลเหมือนกันเพราะว่าอันนี้เป็นสถิติจนกระทั่งถึงประมาณสักปี2021เนาะ2021ได้เพราะว่าตอนนี้ดิฉันยังไม่ได้เข้าไปเช็คล่าสุดว่าเอ๊ะเขามีเรื่องของการจดสิทธิบัตรเนาะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าณเวลานี้นะคะอันดับหนึ่งเนาะของการจดสิทธิบัตรในเรื่องของเทคโนโลยีที่เป็นเรียกว่าเป็น 5G and beyond แล้วกันเพราะยังไม่มีใครใช้คำว่า 6G ให้เราเห็นนะคะอย่างน้อยๆดิฉันยังไม่เห็นในแวดวงเทคโนโลยีก็ยังไม่เห็น 5G and beyond เนี่ยหัวเว่ยอันดับหนึ่งเนาะคือหัวเว่ยในที่นี้คือบริษัทเลยนะคะหัวเว่ยเนี่ยอันดับหนึ่งเนาะไม่รู้มันทำได้ไงเหมือนกันก็อยากรู้เหมือนกันแหละอเมริกาก็เลยหวั่นใจตรงนี้มากแต่อย่างที่บอกว่าข้อดีของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็มีเหมือนกันนะมองผ่านมุมมองของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนี่แหละแต่ว่ามองเลือกผ่านมุมที่เรียกว่า non mainstream เนาะสำหรับท่านที่สนใจความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านนักศึกษาหรือว่าท่านที่รับชมรายการนี้อยู่เนาะดิฉันอยากจะบอกว่าเหมือนกับที่เราได้เห็นว่าเวลาที่ดูข่าวสารการต่างประเทศทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเรื่องระหว่างรัฐกับรัฐเนาะหรืออย่างในกรณีของหัวเว่ยเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่รัฐกับรัฐแหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนที่มันพีคสุดๆเนี่ยเนาะถึงทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าสงครามการค้าสงครามเศรษฐกิจเนี่ยก็เพราะว่าถึงขั้นมีการออเดอร์จากทางขอโทษทีนะคะที่ฉันขอเปลี่ยนคำมีการขอร้องอย่างจริงจังจากฝั่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยไปยังแคนาดาเนาะเพื่อขอให้แคนาดาเนี่ยช่วยเฮาอาร์เรสเนาะหนึ่งในผู้บริหารจริงๆก็เป็นลูกสาวคนโตของเหลินจิ้งเฟยนี่แหละแต่ว่าไม่ได้ใช้แซ่เหลินไปใช้แซ่เมิงตามมารดาเนี่ยนะคะนานพอสมควรเลยนะแล้วหลังจากนั้นก็มีวิธีการถ้าท่านใดที่สนใจการทูตเนาะว่าเขา retaliate เขาตอบโต้กันอย่างไรมันแทบจะในเอกสารเนี่ยแล้วก็อยากให้มองในสภาพความเป็นจริงด้วยเนี่ยมันแทบจะทิฟฟอร์ทัสเลยอะเธอขยับก้าวนี้ฉันก็ขยับก้าวนั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วของหัวเว่ยแล้วก็การที่ถูกหยิบยกมาเป็นกรณีศึกษาของโลกร่วมสมัยเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะมุมนี้เนาะไม่ได้มีเฉพาะมุมนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้การที่บริษัทหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะเป็นที่รู้จักในระดับโลกได้เนี่ยแน่นอนฐานของผู้ใช้เนี่ยมันต้องเยอะเนาะพอสมควรแล้วก็ฐานที่ทำให้หัวเว่ยเติบโตเร็วเนาะถ้ามองในเชิงของselling production เนาะการขายสินค้าหรือว่าการให้บริการเนี่ยภาคที่ทำให้เติบโตเร็วที่สุดดิฉันหมายถึงgeography นะคะในเรื่องของภาคทางกายภาพเนาะก็คือในภูมิภาคที่เรียกว่าทั้งทวีปเลยดีกว่าเนาะก็คือแอฟริกาโตเร็วมากจนกระทั่งเนาะอย่าห้ามลืมเด็ดขาดนะคะว่าประเทศแอฟริกาจำนวนไม่น้อยเนี่ยเป็นประเทศมุสลิมแล้วก็เขาก็มีข้อกำหนดในเรื่องของการคุมกำเนิดอะไรแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นประชากรของประเทศมุสลิมในแอฟริกาเนี่ยโตเยอะมากแล้วเด็กจำนวนไม่น้อยเติบโตมากับการใช้เทคโนโลยีของหัวเว่ยเนาะเพราะฉะนั้นก็โตจริงๆและที่สำคัญที่สุดเนาะอันนี้ดิฉันก็แอบไปมองลงไปในรายละเอียดเหตุผลก็เพราะว่าไปสนใจการเชื่อมต่อของโปรเจกต์นี้เนี่ยกับการพยายามจะปรับเปลี่ยนดินแดนตัวเองของแอฟริกาก็คือเรื่องโปรเจกต์ที่แอฟริกาเขาอยากจะเปลี่ยนตัวเองให้เป็นประเทศที่อย่างน้อยๆเนี่ยเขาไม่ถูกสังคมระหว่างประเทศมองว่าเป็นดินแดนที่ด้อยพัฒนาเป็นดินแดนที่คนน่าสงสารอะไรแบบนี้เขาบอกว่าเขาเป็นประเทศที่มีศักยภาพแล้วเขาก็มีจริงนะเพราะเขาทำได้จริงๆกับการเปลี่ยนแปลงตัวเลขอย่างน้อยๆก็ตัวเลขทางเศรษฐกิจนะแล้วก็ที่น่าสนใจไปอีกนิดนึงก็คือตัวเลขของ SDGเนาะของตัว Sustainable Development Goal ที่หลายๆที่จะต้องทำเนี่ยเนาะซึ่งเป็นตัวเลขของทางสหประชาชาติเนี่ยหลายๆปีมาเนี่ยแอฟริกาเขาก็ดีขึ้นในเรื่องของ Poverty Rate ในเรื่องของอัตราความยากจนส่วนหนึ่งเขาบอกว่าเป็นเพราะโครงสร้างทางเศรษฐกิจเรียกว่า Economic Infrastructure เนี่ยมันเปลี่ยนโอ้ดิฉันนัดตื่นตาตื่นใจมากเฮ้ยมันเปลี่ยนขนาดไหนเนี่ยเพราะว่าโปรเจกต์ขนาดใหญ่ที่เป็นแบบอภิมหาโปรเจกต์ที่เราเรียกกันว่าอินฟราสตรักเจอร์ทั่วไปเนี่ยมันก็ดูน้อยไปไหมอะไรแบบนี้เนาะแต่พอลงไปจริงๆเนี่ยอินฟราสตรักเจอร์ที่เปลี่ยนเนี่ยมันเป็นในเรื่องของการติดต่อสื่อสารเนาะแล้วก็
ท่านที่เคยคิดแบบสมัยเดิมๆเนาะว่าจะดูว่าประเทศไหนเศรษฐกิจเติบโตอะไรยังไงต้องดูว่าประชากรจำนวนเท่าไหร่มีโทรศัพท์เขาเรียกอะไรอะโทรศัพท์พื้นฐานเนี่ยใช้เท่าไหร่อะไรยังไงคุณใช้แบบนี้กับแอฟริกาไม่ได้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าโทรศัพท์พื้นฐานในแอฟริกาเนี่ยหายากมากแต่ว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยกลายเป็นเรื่องในชีวิตประจำวันเขาละเพราะว่าอะไรเพราะหัวเว่ยเนี่ยขายของราคาถูกเนาะแล้วก็เทคโนโลยีที่เขาแอฟฟอร์ดได้ที่เขาซื้อหาได้และมันเชื่อมต่อได้จริงดิฉันก็ไปอยากรู้นะด้วยความอยากรู้ก็ไปค้นดูอีกก็พบว่าเฮ้ยมันทำให้ตลาดการเงินเขาเนี่ยเนาะโดยเฉพาะตลาดการเงินในภาคที่เป็นเซกเตอร์เล็กๆเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเพราะว่าอะไรเขามีระบบที่จะใช้ซอฟต์แวร์เนี่ยทำให้การกู้รายย่อยเนาะดิฉันขอโทษจริงๆไม่สามารถตอบในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยได้นะเพราะมันไม่มีข้อมูลรู้แต่ว่ามันทำให้อัตราของการเขาเรียกอะไรอ่ะการจับจ่ายใช้สอยเนาะแล้วก็การลงทุนในธุรกิจขนาดย่อยของเขาเนี่ยเติบโตมากแล้วก็มันทำให้อะไรมันทำให้มีการเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็ใช้โทรศัพท์มือถือพวกนั้นแหละเนาะในการเรียนรู้โลกกว้างแล้วก็เรียนรู้สารพัดภาษามันเปลี่ยนแปลงชีวิตคนได้จริงๆเพราะฉะนั้นก็เลยมีการดึงเอาเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอินฟราสตรักเจอร์เนาะทางด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะ ICT เนี่ยไปผูกโยงอนาคตของแอฟริกาที่แอฟริกาเขาอยากจะเปลี่ยนตัวเองภายใต้โปรเจกต์ที่เขากำหนดปีคสไว้ชัดเจนนะคะก็คือปี2063เนี่ยเขาจะเปลี่ยนแอฟริกานั่นคืออะไรนั่นคือการที่เรามันปฏิเสธลำบากอะว่าหัวเว่ยมีส่วนจริงโดยเฉพาะแนวนโยบายในการเปลี่ยนแปลงเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยของหัวเว่ยกับหูจินเทาเนี่ยมันเป็นแอฟริกาเนาะเพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านที่รับชมรายการนี้อยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือไม่เวลาที่สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงระหว่างประเทศเนาะแยกให้ออกนิดนึงว่าเอ๊ะหนึ่งเขาเป็นตัวแสดงระดับไหนนะอย่างกรณีของหัวเว่ยเนี่ยเขาเป็นบรรษัทเนาะเขาเป็นบรรษัทแต่ว่าเขาไม่ได้มีบทบาทแค่ในทางเศรษฐกิจที่เป็นการลงทุนหรือว่าการบริการอย่างเดียวเพราะอะไรเพราะธุรกิจของเขาเนี่ยเทคโนโลยีการสื่อสารเนาะมันเชื่อมโยงกับ ICT มากมายมหาศาลเนี่ยมันเชื่อมโยงต่อไปยัง 5G and beyond เนี่ยโอ้โหทีนี้มันเรื่องใหญ่เลยเพราะอะไรเพราะว่ามันจะเป็นตัวกำหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ว่าด้วยความมั่นคงในอนาคตเนาะต่อไปเนี่ยท่านใดที่ใช้คลาวด์คอมพิวติ้งท่านใดที่ใช้อะไรพวกนี้ดิฉันเชื่อว่าพอจะนึกภาพออกเนาะว่าเราอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่การเชื่อมแพลตฟอร์มเนี่ยทำได้ออนคลาวด์ทุกวันนี้ยังทำไม่ได้ขนาดนั้นนะคะแต่ว่ามีข้อมูลเริ่มเล็ดลอดออกมาแล้วว่ามีการเชื่อมต่อแพลตฟอร์มเนาะบนคลาวด์จริงๆแล้วแพลตฟอร์มนั้นก็ไปสั่ง device ต่างๆนานามากมายคนที่พอจะท้าชนกับหัวเว่ยได้บ้างเนี่ยนะคะก็แน่นอนก็มีแหละมีQualcommมีอะไรพวกนั้นแล้วก็มีซัมซุงอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องของเทคโนโลยีที่มันเกี่ยวโยงกับชีวิตประจำวันเราเนี่ยเอ้ยมันมากมายกว่านั้นและมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระหว่างประเทศได้ด้วยเช่นกันท่านใดที่สนใจเรื่องราวเหล่านี้ยังติดตามได้ต่อไปนะคะว่าโลกเปลี่ยนแปลงอย่างไรเอาละค่ะวันนี้เวลาหมดเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ

0: เราเรียนมาทางสายดนตรีแล้วมาทำงานทางดนตรีแต่ในเมื่อเราแต่งเครื่องแบบตำรวจแล้วเนี่ยเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ครับคนในรัฐศาสตร์ไม่ใช่จะมุ่งหวังที่จะเป็นใหญ่หรือมีอำนาจอย่างเดียวครับอีกมุมมองหนึ่งคือจะทำไงให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขคนเสมอภาคเข้าเทียมกันมสท.คือมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกันหมดซึ่งผมเองก็ประสบความสำเร็จมาแล้วครับ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

0: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Green Focus กับผมกิติพันธ์นาคมงคลครับ Green Focus เป็นรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆครับให้กับคุณผู้ชมได้รับรู้รับทราบและตระหนักในเรื่องของการอนุรักษ์ร่วมกันนั่นเองครับสำหรับ Green Focus ในวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปที่ชุมชนลุ่มน้ำลาวอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายนะครับกับ3ช่วงรายการที่จะนำเสนอในวันนี้ครับช่วงแรกครับ Green Viewน้องกรีนจะพาคุณผู้ชมไปดูสภาพต่างๆนะครับของพื้นที่รวมถึงปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้นของชุมชนแห่งนี้นะครับก่อนที่จะไปดูการบริหารจัดการน้ำของชุมชนในช่วงกรีนช็อตครับและช่วงสุดท้ายกรีนไอเดียครับเรามาดูกลุ่มเยาวชนละอ่อนฮักน้ำลาวนะครับฟังชื่อแล้วจะเป็นยังไงนะครับต้องรอติดตามชมครับก่อนอื่นติดตามน้องกรีนกันไปเลยครับในช่วงกรีนวิว
1: ดีครับน้องๆและคุณผู้ชมวันนี้น้องกรีนจะพาคุณผู้ชมลัดจากเชียงใหม่เพื่อผ่านประตูสู่เชียงรายนะครับที่นี่คือลุ่มน้ำลาวอำเภอเวียงป่าเป้าเขตติดต่อจากเชียงใหม่สู่เชียงรายครับซึ่งมีความได้เปรียบทางธรรมชาติให้สัมผัสอย่างมากมายเนื่องจากรายล้อมไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เหมาะแก่การเป็นที่พักผ่อนระหว่างเดินทางอีกด้วยนะครับแม่น้ำลาวเกิดจากการไหลรวมกันของลำห้วยหลายสายบนดอยในเขตตำบลร่มเย็นซึ่งเรียกได้ว่าเป็นทางน้ำรูปกิ่งไม้แล้วไหลขึ้นไปทางทิศเหนือผ่านหมู่บ้านและพื้นที่ทางการเกษตรของชาวบ้านในหลายตำบลด้วยครับชุมชนลุ่มน้ำลาวได้อาศัยแม่น้ำลาวในการบริโภคและอุปโภคซึ่งแม่น้ำลาวถือเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำสายหลักของจังหวัดเชียงรายนะครับเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่เรียกได้ว่ามีความอุดมสมบูรณ์ทั้งป่าไม้และเทือกเขาอันสลับซับซ้อนลองไปดูสิครับว่าที่ชุมชนลุ่มน้ำลาวจะมีวิถีชีวิตและมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างในชุมชนนี้ติดตามชมกันได้เลยนะครับ
2: การปกครองของชุมชนลุ่มน้ำลาวนั้นแต่เดิมมีผู้ใหญ่บ้านซึ่งชาวบ้านเรียกว่าแคว้นเป็นผู้ปกครองชาวบ้านที่มาอาศัยอยู่นั้นมาจากหลายจังหวัดหลายเผ่าพันธุ์ซึ่งแต่ละหมู่บ้านก็จะมีวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไปบางหมู่บ้านอยู่บนเนินเขามีชาวเขาหลายเผ่ามาอาศัยมีวัฒนธรรมไม่เหมือนกันส่วนคนพื้นเมืองก็มีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาหลายยุคหลายสมัยโดยที่นี่มีอาชีพหลักคือเก็บชาเก็บเมี่ยงผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างมากสำหรับชุมคือการเข้ามาสัมปทานเหมืองแร่ของนายทุนเป็นเหตุให้ป่าไม้ถูกทำลายอย่างรุนแรงสัตว์ป่าอพยพหนีจากพื้นที่และระบบนิเวศก็เสื่อมสภาพจนกระทั่งการสัมปทานเหมืองแร่หมดไปแต่ทิ้งความเสื่อมโทรมเป็นมรดกให้ชาวบ้านคิดแก้ไขว่าทำอย่างไรจึงจะฟื้นฟูทรัพยากรทางธรรมชาติให้กลับคืนมาได้
0: คุณผู้ชมครับ

0: หลังจากที่ชุมชนเกิดวิกฤตการทำลายพื้นที่ป่าอย่างรุนแรงนี่นะครับชุมชนก็ได้รวมตัวกันจัดตั้งเครือข่ายชุมชนรักป่าลุ่มน้ำลาวเกิดขึ้นซึ่งเป็นองค์กรภาคประชาชนนะครับต่อมาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรองค์การมหาชนหรือว่าสสนกครับก็ได้ร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เริ่มเข้ามาในพื้นที่แห่งนี้ครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับเราไปติดตามกันเลยครับในช่วง Green Shot ครับ
1: เครือข่ายชุมชนรักป่าลุ่มน้ำลาวเป็นองค์กรของภาคประชาชนโดยประชาชนที่รวมตัวกันทั้งหมด14หมู่บ้าน42ชุมชนครอบคลุมพื้นที่ป่าต้นแม่น้ำลาวทั้งหมด 200,000 กว่าไร่ก็ได้รวมตัวกันมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2548จนมาถึงปีพุทธศักราช2553ก็ได้มีมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรองค์การมหาชนหรือที่รู้จักกันในนามของสสนกเข้ามาให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำซึ่งณปัจจุบันนี้ได้ขยายไปสู่ตำบลต่างๆของอำเภอเวียงป่าเป้าและผู้ที่มีบทบาทสำคัญของเครือข่ายชุมชนรักป่าลุ่มน้ำลาวก็คือคุณอินแหลงไทยก่อนประธานคณะกรรมการเครือข่ายชุมชนรักป่าลุ่มน้ำลาวอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายจะเป็นผู้พาไปชมกิจกรรมการบริหารจัดการน้ำของที่นี่ลองไปติดตามชมกันนะครับ
2: ครับบริเวณที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็คือป่าวนเกษตรของลุงนวลวงชัยนะครับสมาชิกเครือข่ายลุ่มน้ำลาวหมู่ที่7บ้านขุนลาวนะครับผมอยากจะทราบว่าป่าวนเกษตรมันคืออะไรครับ
3: ป่าวนเกษตรคือไม้3อย่างประโยชน์4อย่างนะคะไม้3อย่างคือ1ไม้ใช้สอย2ไม้เศรษฐกิจ3ไม้กินได้ประโยชน์4อย่างคือ1ไม้ใช้สอยสามารถนำไม้ไปซ่อมบ้านเรือนได้สามารถนำไปทำหัตถกรรมได้2ไม้เศรษฐกิจอย่างเช่นไม้สักซึ่งนำไปขายได้3ไม้ผลหรือไม้กินได้เช่นมะม่วงขนุนพับพำ4ประโยชน์ที่4ก็คือช่วยให้ป่าต้นน้ำมีความอุดมสมบูรณ์และช่วยรักษาระบบนิเวศให้สมดุล
2: มีน้ำใช้น้ำกินตลอดปีใช่ไหมครับ
3: ค่ะ
2: ครับสาเหตุที่ทำป่าวนเกษตรก็คือป่าต้นน้ำนี้เราจะต้องดูแลระบบนิเวศนะครับถ้าเป็นเชิงเดี่ยวนี้ก็จะทำให้ป่าต้นน้ำไม่มีน้ำที่จะมาบริเวณในป่าต้นน้ำนี่ความอุดมสมบูรณ์ความชุ่มชื้นก็จะไม่เกิดครับก็คือเผื่อว่าการทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยการทำเกษตรอินทรีย์ในป่าต้นน้ำเนี่ยเราจะเลี่ยงทางสารเคมีนะครับเพื่อให้คนกลางน้ำท้ายน้ำจะมีน้ำใช้น้ำอุปโภคได้อย่างปลอดภัยนะครับและอีกอย่างก็เป็นแนวทางของพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทุกชุมชนเนี่ยที่อยู่ป่าต้นน้ำต้องเป็นป่าวนเกษตรนะครับถึงจะอยู่รอด

0: ครับบริเวณที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เป็นสันเขาลอยต่อระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดเชียงรายนะครับพอดีเห็นผู้คนเยอะแยะกันหมดไม่รู้ว่าเขามาทำแนวไม่รู้ว่าเขาทำแนวกันไฟเพื่อลงแขกแล้วทำเพื่ออะไรครับ
1: ทำแนวกันไฟใช่ไหมก็ต้องเราทำกันทุกปีอยู่แล้วค่ะเราทำเพื่อป้องกันไอ้แปลงเกษตรของเราอะค่ะเพราะติดอยู่กับป่านะช่างแล้วพอเราทำแล้วค่ะมันไม่ควบคุมอะค่ะเราก็เลยตั้งกลุ่มขึ้นมาช่วยกันทำแนวกันไฟป่าทำเป็นบริเวณกว้างอะค่ะ
0: ต้องทำอย่างนี้กันทุกปีไหมครับ
1: ทำทุกปีค่ะ
0: ครับเพื่อถ้าทำกันทุกปีเนี้ยความชุ่มชื้นจะเกิดขึ้นในป่าต้นน้ำหรือไม่เกิดขึ้นครับ
1: เกิดขึ้นค่ะที่เราทำแนวกันไฟอะสิ่งที่เราได้คือเราได้ป่าที่สมบูรณ์อะค่ะเพราะว่าต้นกล้าที่เราเคยปลูกกันทุกปีเราไม่จำเป็นต้องปลูกก็ได้ค่ะถ้าไฟไม่ไหม้อะค่ะ
0: ครับแล้วชุมชนจะได้รับอะไรคะถ้าว่ามีทำแนวกันไฟครอบคลุมทั้งป่าต้นน้ำครับ
1: ชุมชนได้แน่นอนค่ะได้ความชุ่มชื้นได้ป่าแล้วก
0: ็ชุมชนที่อยู่ต้นน้ำกลางน้ำท้ายน้ำก็จะมีน้ำใช้ตลอดปีใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เมื่อต้นน้ำเขามีความมีกิจกรรมที่ดูแลป่าต้นน้ำเนี่ยทำแนวกันไฟตลอดปีเนี่ย

ข่าวที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้แล้วก็เลยสอบถามไปยังสมาชิกเครือข่ายชุมชนของเราว่าการที่เราทำแนวกันไฟป่าในป่าต้นน้ำเนี่ยเพื่อจะได้ครอบคลุมว่าชุมชนที่อยู่กลางน้ำท้ายน้ำเขาก็จะได้มีน้ำใช้ตลอดปีครับ

0: ตอนนี้ผมกำลังอยู่กับน้องออยนะครับที่ป่าต้นน้ำแม่ลาวนะครับตอนนี้เขากำลังสร้างฝ่ายภูมิปัญญาผมอยากจะถามน้องออยว่าทำไมเขาต้องสร้างฝ่ายภูมิปัญญาครับ
1: ค่ะตรงจุดนี้นะคะเราต้องเท้าความถึงอดีตก่อนนะคะในอดีตเนี่ยตรงจุดนี้เขาไม่ได้มีการสร้างฝ่ายภูมิปัญญาค่ะแล้วในช่วงฤดูฝนนะคะก็เกิดน้ำและเกิดน้ำหลากค่ะน้ำหลากลงไปที่ชุมชนด้านล่างนะคะเลยเกิดปัญหาและผลกระทบที่ตามมาค่ะทางเยาวชนนะคะเราจึงได้เรียนเราจึงได้ศึกษาปัญหาตรงจุดนี้ค่ะเราเลยลองไปศึกษาแนวทางขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะที่ตรงห้วยห้องไคจังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วเราลองนำวิธีของเขามาปรับใช้กับของเรานะคะตรงจุดนี้ของเรานะคะเราจะสร้างฝ่ายภูมิปัญญาเพื่อป้องกันน้ำไหลหลากที่ลงหาด้านล่างนะคะอย่างเช่นตรงท่าข้างบนที่มันชันหน่อยเราก็จะสร้างฝ่ายภูมิปัญญาคอกหมูนะคะแล้วตรงไหนที่ชันมากเราก็จะทำให้มันถี่มากค่ะแล้วตรงไหนที่ไม่ค่อยชันเราก็จะทำห่างหน่อยค่ะเพื่อป้องกันน้ำหลากนะคะเพื่อต้องป้องกันการไหลของน้ำนะคะส่วนตรงจุดนี้มันอยู่ข้างล่างแล้วนะคะเราจะทำฝ่ายภูมิปัญญาอีกแบบหนึ่งนะคะโดยใช้ดินนะคะใส่กระสอบแล้วก็นำมาเลี้ยงไว้ค่ะเพื่ สร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าต้นน้ำนะคะ
0: ครับกิจกรรมนี้จะต้องเกิดขึ้นทุกปีหรือเปล่าครับ
1: ถ้ากิจกรรมนี้เราทำกันทุกปีค่ะเป็นกิจกรรมของเยาวชนเลยโดยตรงค่ะ
0: ครับในทุกๆชุมชนก็จะต้องสร้างฝ่ายภูมิปัญญากันทุกชุมชนหรือเปล่าครับ
1: ส่วนใหญ่ก็ทำกันทุกชุมชนนะคะแต่ตรงจุดนี้เราจะรวบรวมเยาวชนทั้งนอกวัยเรียนและในวัยเรียนมาทำร่วมค่ะ
0: ครับนี่เป็นฝ่ายของเยาวชนกับผู้ใหญ่ร่วมกันทำนะครับในป่าต้นน้ำเป็นกิจกรรมประจำปีนะครับ
2: นอกจากกิจกรรมป่าวนเกษตรการทำแนวกันไฟและการจัดทำระบบเหมืองฝายแล้วชุมชนลุ่มน้ำลาวยังมีกิจกรรมอื่นที่น่าสนใจอีกนะครับอย่างการทำน้ำประปาภูเขาของชุมชนลุ่มน้ำลาวจะทำฝายกึ่งถาวรไว้ตรงใกล้ๆกับตาน้ำหรือต้นน้ำแล้วเดินท่อ PVC มายังถังพักน้ำจากนั้นกระจายเข้าสู่ครัวเรือนการบวชป่าสืบชะตาแม่น้ำชุมชนลุ่มน้ำลาวเป็นชุมชนที่อยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยซึ่งทางภาคเหนือเขาก็นิยมทำตามความเชื่อของบรรพบุรุษที่ทำเป็นประเพณีสืบทอดกันมาคือป่าตรงไหนที่ทำพิธีบวชป่าแล้วก็จะไม่มีการตัดไม้ต้นนั้นหรือป่าบริเวณนั้นอีกส่วนการเลี้ยงผีขุนน้ำก็เพื่อเป็นการบนบานสารกล่าววิงวอนต่อเทวดาอารักษ์ที่สถิตอยู่ตรงนั้นมาปกป้องรักษายังป่าต้นน้ำของชุมชนและกล่าวคำปฏิญาณร่วมกันว่าเราจะไม่ตัดไม้และบุกรุกผืนป่าอีกต่อไปหากใครรุกล้ำฝ่าฝืนก็จะมีอันเป็นไปการบวชป่าสืบชะตาแม่น้ำและการเลี้ยงผีขุนน้ำจะทำกันในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปีอีกกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจของชุมชนลุ่มน้ำลาวก็คือพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริเครือข่ายชุมชนรักป่าลุ่มน้ำลาวปกติแล้วคำว่าพิพิธภัณฑ์จะรวมเอาสิ่งที่ไม่มีชีวิตมาไว้ร่วมกันแต่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนของที่นี่จะสัมผัสได้และเข้ามาศึกษาเรียนรู้กับวิธีการจัดการธรรมชาติอย่างลงตัวเช่นการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนเองทำแปลงวนเกษตรปลูกพืชผสมผสานที่อยู่กับป่าแบบพึ่งพามีการคัดกรองกรอบงานรวมถึงงานอนุรักษ์และพัฒนานี่คือที่มาของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติการจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริของชุมชนลุ่มน้ำลาวครับ
0: เครือข่ายชุมชนรักป่าลุ่มน้ำลาวนะครับที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยกับกิจกรรมทุกกิจกรรมในชุมชนนะครับที่ได้ร่วมกันทำกิจกรรมทุกอย่างขึ้นมาในชุมชนก็ประสบสำเร็จอย่างยกตัวอย่างขึ้นมาอย่างเหมือนชุมชนที่บ้านคุณลาวนะครับกับการบริหารจัดการน้ำชุมชนก็จะครอบคลุมทั้งหมู่บ้านนะครับแล้วก็จะมีการอาชีพเสริมขึ้นมา

0: นะครับลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนในทุกชุมชนอีกครับ
1: คุณผู้ชมครับเครือข่ายชุมชนรักป่าลุ่มน้ำลาวเริ่มจากการพึ่งพาตนเองเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการพัฒนาเพื่อสร้างรากฐานนะครับในการอนุรักษ์ดินป่าน้ำรวมถึงบริหารจัดการน้ำในชุมชนครับให้สามารถขับเคลื่อนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับกรีนไอเดียคัดสรรไอเดียดีๆที่เป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ชมครับวันนี้จะพาไปดูกลุ่มเยาวชนละอ่อนฮักน้ำลาวฟังชื่อแล้วหลายคนคงจะเข้าใจว่าจะเป็นกลุ่มเยาวชนของที่นี่กันนะครับแต่อยากรู้แล้วล่ะครับว่าเขาจะไปทำกิจกรรมอะไรตามไปดูกันเลยครับในช่วงกรีนไอเดีย
2: กลุ่มเยาวชนละอ่อนฮักน้ำลาวร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำแม่ลาวตั้งแต่ปีพุทธศักราช2548จนถึงปัจจุบันทำให้ป่าต้นน้ำอุดมสมบูรณ์ดังเดิมเมื่อแหล่งน้ำดีจึงได้จัดทำระบบสำรองน้ำระบบกระจายและกรองน้ำได้น้ำคุณภาพดีให้ทุกครัวเรือนใช้การเป็นอาสาสมัครอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของกลุ่มเยาวชนละอ่อนฮักน้ำลาวจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับ
3: กลุ่มเยาวชนละอ่อนฮักน้ำลาว
4: ทุกคนคงสงสัยกันนะคะว่าทำไมเรามาเป็นละอ่อนฮักน้ำลาวนะคะเนื่องจากมีเครือข่ายชุมชนรักป่าลุ่มน้ำลาวนะคะส่วนมากก็จะเป็นผู้ใหญ่กันนะคะเราจึงก่อตั้งเป็นละอ่อนฮักน้ำลาวขึ้นนะคะก็เหมือนกับมีน้ำลาว1แล้วต้องมีน้ำลาว2นะคะเอาไว้เพื่อสืบสานแนวคิดการอนุรักษ์ของผู้ใหญ่นะคะ
3: ค่ะแล้วที่พวกเรามาเป็นกลุ่มเยาวชนละอ่อนฮักน้ำลาวในวันนี้นะคะเพราะเราเร็งเห็นความสำคัญว่าถ้าวันข้างหน้าไม่มีผู้ใหญ่มาทำตรงจุดนี้ไม่มีผู้ใหญ่มาอนุรักษ์ดินน้ำป่าให้กับเราวันข้างหน้าถ้าเราไม่สืบสานแนวคิดของผู้ใหญ่ตรงจุดนี้อาจจะไม่มีป่าไม่มีน้ำให้กับพวกเราต่อไปค่ะพวกเราจึงได้มาตั้งกลุ่มเยาวชนขึ้นเพื่อให้ได้สืบสานและเรียนรู้แนวคิดของผู้ใหญ่สืบต่อไปในวันข้างหน้าค่ะ
4: ค่ะแล้วกลุ่มเยาวชนของเรานะคะมีอายุตั้งแต่12ปีถึง25ปีค่ะ
3: ค่ะแล้วกลุ่มเยาวชนละอ่อนฮักน้ำลาวของเรานะคะยังได้มีการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมของเราด้วยค่ะโดยกิจกรรมหลักๆของเรานะคะก็จะมีการใช้เครื่องมือ GPS ในการจัดเก็บข้อมูลค่ะการสร้างฝ่ายภูมิปัญญาในเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าต้นน้ำนะคะการวัดระดับน้ำเพื่อป้องกันน้ำหลากน้ำแรงในแต่ละฤดูกาลค่ะและสุดท้ายคือการวัดคุณภาพน้ำนะคะเดี๋ยวเชิญตามพวกเราไปดำเนินกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: การจับ GPS นะคะก็คือการระบุตำแหน่งบนแผนที่นะคะว่าเราอยู่ตรงไหนนะคะ
1: ค่ะนี่คือการดำเนินการอันขั้นตอนแรกนะคะก่อนการจะดำเนินการสร้างฝ่ายภูมิปัญญาของกลุ่มเยาวชนละอ่อนฮักน้ำลาวของเรานะคะก่อนการดำเนินการสร้างฝ่ายเราจะต้องมี GPS ในการจัดเก็บข้อมูลนะคะ2คือสมุดบันทึกนะคะเวลาที่เราจัดเก็บพิกัดเรียบร้อยแล้วเราต้องมีสมุดบันทึกในการจดบันทึกพิกัดนะคะ3คือตลับเมตรนะคะที่เราจะต้องนำมาวัดความกว้างของลำห้วยที่เราจะทำการสร้างนะคะและที่สำคัญเราจะต้องจดบันทึกไว้ในสมุดด้วยค่ะและที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือกล้องถ่ายรูปนะคะที่เราจะต้องเก็บข้อมูลพื้นที่ที่เราจะทำการดำเนินการสร้างฝ่ายของเรานะคะค่ะแล้วเดี๋ยวเราตามไปดูขั้นตอนการดำเนินการสร้างฝ่ายกันได้เลยค่ะ

0: นที่กลุ่มเยาวชนละอ่อนฮักน้ำลาวนะคะจะมาสร้างไม้วัดระดับน้ำไว้ตรงจุดนี้นะคะเพราะเมื่อก่อนตรงจุดนี้นะคะเวลาในช่วงฤดูฝนตกลงมามากทำให้น้ำตรงนี้ขึ้นสูงนะคะชุมชนที่อยู่ข้างลำน้ำลาวไม่รู้ว่าระดับน้ำถึงตรงจุดไหนนะคะทำให้เกิดน้ำท่วมเกิดความเสียหายกับทรัพย์สินนะคะกลุ่มเยาวชนละอ่อนฮักน้ำลาวเล็งเห็นความสำคัญตรงจุดนี้จึงได้ของบสนับสนุนจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรองค์การมหาชนเข้ามาช่วยในการซัพพอร์ตตรงจุดนี้นะคะทางสถาบันได้สนับสนุนตัวสตาร์ฟเกตช่วยวัดระดับน้ำเยาวชนจึงได้นำมาติดตั้งจุดตรงจุดนี้นะคะแล้วเปลี่ยนเวียนยามกันในช่วงฤดูฝนให้มาเฝ้าว่าระดับน้ำขึ้นอยู่ในสูงขนาดไหนนะคะเราจะทำสีไว้ว่าสีฟ้าเป็นระดับปกติสีเหลืองเป็นระยะที่ต้องระวังภัยนะคะส่วนสีแดงคือระยะอันตรายที่เราจะต้องแจ้งข้อมูลไปให้ผู้ใหญ่ทราบนะคะแล้วทางผู้ใหญ่ก็จะส่งข้อมูลไปให้ผู้ใหญ่บ้านของแต่ละชุมชนที่อยู่ข้างๆลำน้ำลาวนะคะให้อพยพเข้าของขึ้นบนพื้นที่สูงค่ะเพื่อป้องกันปัญหาเข้าของเสียหายจากภัยพิบัติทางน้ำค่ะ
1: นอกจากกิจกรรมการจับ GPS กิจกรรมการทำฝายและกิจกรรมช่วยวัดระดับน้ำกลุ่มละอ่อนฮักน้ำลาวยังมีกิจกรรมการวัดคุณภาพน้ำโดยนำน้ำตัวอย่างจากการอุปโภคและบริโภคของชาวบ้านนำมาวัดคุณภาพถ้าน้ำไม่มีคุณภาพก็จะไปติดตั้งเครื่องกรองน้ำให้แต่ถ้าน้ำมีสารเคมีมากก็จะแจ้งไปที่หน่วยงานหรือผู้นำเพื่อหาวิธีในการดำเนินการต่อไปครับ
2: ค่ะกลุ่มพวกเราเยาวชนละอ่อนฮักป่าลุ่มน้ำลาวทำงานด้วยใจด้วยใจรักค่ะ
3: ค่ะเพื่ออนุรักษ์ดินน้ำป่าตามแนวพระราชดำริให้คงอยู่สืบต่อไปตลอดกาลค่ะ
2: ดังสโลแกนที่ว่า
4: วันนี้คือต้นกล้าวันหน้าคือป่าใหญ่เฮ
5: ้น้องๆครับชุมชนลุ่มน้ำลาวได้อนุรักษ์ป่าและน้ำโดยการทำแนวกันไฟการจัดทำระบบเมืองฝายการทำน้ำประปาภูเขาการบวชป่าสืบชะตาแม่น้ำการเลี้ยงผีขุนน้ำการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริจนกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งชุมชนลุ่มน้ำลาวมีคติที่ว่าข้าวตำน้ำตักคือการกินอยู่โดยอาศัยธรรมชาตินะครับชาวบ้านจึงต้องช่วยกันดูแลธรรมชาติมีความเป็นอยู่พอเพียงชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์จากป่าครบวงจรชีวิตเป็นป่าสวนครัวของทุกคนเลยครับเป็นการปลูกเพื่ออยู่เพื่อกินเพื่อบริโภคในครัวเรือนหรือไม่ก็แจกจ่ายพี่น้องโดยไม่หวังค้าขายมากนักและนี่คืออีกวิถีชีวิตหนึ่งที่อยู่อย่างพอเพียงที่แท้จริงของชุมชนลุ่มน้ำลาวนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนติดตามรายการ Green Focus ได้ใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ
6: คุณผู้ชมครับที่ชุมชนลุ่มน้ำลาวแห่งนี้ครับได้นำประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีบริหารจัดการน้ำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับวิถีชีวิตของคนในชุมชนในการอนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน้ำของลุ่มน้ำลาวแห่งนี้ครับซึ่งนับได้ว่าเป็นผลสำเร็จของคนในชุมชนนะครับในการที่จะร่วมแรงร่วมใจกันที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นครับจนทำให้ทุกวันนี้นะครับชุมชนแห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้และก็สามารถที่จะเป็นต้นแบบที่ดีครับในการที่จะเข้ามาศึกษาเรียนรู้ของคนทั่วไปและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำสามารถส่งจดหมายและไปรษณียบัตรมาพูดคุยกันได้ครับตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับแล้วพบกับผมได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สองมือคือพลังมาร่วมหยุดยั้งวิกฤตโลกร้อนด้วยการรู้จักใช้รู้จักรักษาและร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในรายการ Green Focus มิติแห่งธรรมชาติที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ
2: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
3: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
5: จะเรียนมสทได้เหรอ
6: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

ค่ะวันนี้นะคะก็เป็นการบรรยายในชุดวิชาพื้นฐานการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะโดยเรื่องนี้นะคะจะเป็นเรื่องของทรัพยากรป่าไม้ค่ะจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ตอนนะคะสำหรับตอนที่1นะคะก็เป็นเรื่องของความหมายและประเภทของป่าไม้ค่ะก่อนอื่นเราก็มารู้จักกับความหมายของป่าไม้และทรัพยากรป่าไม้กันก่อนนะคะสำหรับคำว่าป่านะคะก็มีความหมายใน2แง่มุมนะคะสำหรับความหมายในแง่มุมของนิยามตามกฎหมายนะคะป่าก็คือที่ดินหรือพื้นที่ที่ยังไม่มีผู้ใดครอบครองตามกฎหมายที่ดินนะคะในส่วนของความหมายในเชิงวิชาการนะคะป่าก็คือพื้นที่ที่มีพืชพันธุ์ต่างๆขึ้นปกคลุมนะคะส่วนคำว่าป่าไม้นะคะในแง่ของนิเวศวิทยานะคะป่าไม้ก็คือสังคมของสิ่งมีชีวิตที่มีที่มีไม้ยืนต้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นองค์ประกอบหลักนะคะในส่วนของป่าไม้ในแง่ของการใช้ประโยชน์นะคะก็จะแบ่งออกเป็นประโยชน์ทางตรงและประโยชน์ทางอ้อมนะคะสำหรับประโยชน์ทางตรงนะคะป่าก็คือพื้นที่ที่มีการจัดการสำหรับการผลิตไม้ท่อนหรือว่าของป่าอื่นๆนะคะในส่วนของประโยชน์ทางอ้อมนะคะป่าก็คือพื้นที่ที่มีการจัดการหรือว่าปล่อยให้มีพืชขึ้นปกคลุมสำหรับการใช้ประโยชน์ในทางด้านบริการทางสิ่งแวดล้อมค่ะความหมายต่อมานะคะก็คือป่าไม้ในแง่ของการบริหารจัดการของรัฐนะคะก็คือพื้นที่ที่อยู่ในขอบเขตการบริหารจัดการของหน่วยงานทางด้านป่าไม้นะคะหรือว่าที่ดินที่ยังไม่มีบุคคลใดได้มาตามกฎหมายที่ดินค่ะส่วนทรัพยากรป่าไม้นะคะก็คือทรัพยากรธรรมชาติต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ป่าไม้นะคะรวมไปถึงคุณค่าของระบบนิเวศในพื้นที่แห่งนั้นด้วยนะคะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์นะคะทั้งไม้ยืนต้นพืชอื่นๆสัตว์ป่าของป่าอากาศดินและที่ดินแร่ธาตุน้ำและแหล่งน้ำความสวยงามตามธรรมชาติและก็ความหลากหลายทางชีวภาพด้วยนะคะต่อมานะคะจะเป็นเรื่องของประเภทของป่าไม้ของโลกนะคะก็ป่าไม้ของโลกนะคะก็จะแบ่งออกเป็น4ประเภทหลักๆก็คือป่าไม้เขตร้อนนะคะก็จะมีพื้นที่ครอบคลุมมากที่สุดในโลกนะคะรองลงมาก็คือป่าเขตหนาวป่าเขตอบอุ่นแล้วก็ป่ากึ่งเขตร้อนค่ะสำหรับป่าเขตร้อนนะคะก็เป็นป่าที่มีฤดูกาลที่ชัดเจน2ฤดูกาลก็คือฤดูแล้งและฤดูฝนนะคะอุณหภูมิและเฉลี่ยเนี่ยก็อยู่ประมาณที่20ถึง35องศาเซลเซียสนะคะจะมีไกลของฝนสม่ำเสมอตลอดทั้งปีนะคะต้นไม้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีชั้นเรือนยอดหลายชั้นเรือนยอดต่อเนื่องกันนะคะมีความสูง25ถึง35เมตรนะคะลำต้นเนี่ยจะมีภูพรรากตื้นนะคะใบไม้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นใบไม้ที่มีสีเขียวเข้มแล้วก็มีขนาดใหญ่นะคะพืชที่พบก็อย่างเช่นพวกไม้ใบกว้างต่างๆนะคะแล้วก็ยังมีกล้วยไม้สับปะรดสีเฟิร์นมอสและปาล์มต่างๆนะคะสัตว์ที่พบก็จะมีความหลากหลายสูงมากนะคะมีทั้งในกลุ่มของนกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่แล้วก็แมลงด้วยนะคะส่วนป่าเขตหนาวนะคะก็จะมีสภาพภูมิอากาศที่มีฤดูร้อนในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะคะก็มีฤดูหนาวที่ยาวนานนะคะต้นไม้ส่วนใหญ่นะคะจะเป็นพวกต้นสนนะคะก็ถือว่าเป็นแหล่งอุตสาหกรรมการทำไม้ที่สำคัญของโลกนะคะสัตว์ที่พบก็อย่างเช่นกวางมูสกวางเอลกวางเรนเดียร์กระรอกหมาป่ามีกริซลี่นะคะต่อมานะคะป่าเขตอบอุ่นนะคะอันนี้ก็จะแบ่งฤดูกาลที่ชัดเจนออกเป็น4ฤดูกาลนะคะก็คือฤดูใบผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวนะคะโดยจะมีช่วงเวลาที่สภาพอากาศเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตนะคะอยู่ที่ช่วง 4-6 เดือนนะคะอุณหภูมิโดยเฉลี่ยเนี่ยก็จะมีความผันแปรนะคะตั้งแต่ลบ30องศาจนถึง30องศาเซลเซียสนะคะต้นไม้นะคะก็จะมีทรงพุ่มที่หนาแน่นปานกลางนะคะก็ส่งผลให้มีพืชเนี่ยค่ะมีชั้นเรือนยอดที่ไม่แน่นทึบมากนะคะทำให้พืชชั้นรองลงมาเนี่ยเจริญเติบโตได้ดีนะคะพืชส่วนใหญ่ก็อย่างเช่นโอ๊กคิกคอรี่บีชเมเปิลนะคะหรือว่าสมุนไพรที่ออกดอกในช่วงฤดูใบไม้ผลินะคะส่วนสัตว์นะคะก็จะเป็นพวกกระรอกกระต่ายกวางสิงโตภูเขาหมาป่าหมีดำเป็นต้นนะคะต่อมานะคะป่ากึ่งเขตร้อนนะคะอันนี้ก็จะแบ่งฤดูกาลออกเป็น2ฤดูกาลเช่นกันก็คือฤดูฝนและฤดูแล้งนะคะสภาพอากาศก็จะมีความแห้งแล้งมากนะคะพันธุ์ไม้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใกล้เคียงกับป่าเขตร้อนค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นป่าไม้ในประเทศไทยนะคะซึ่งป่าไม้ในประเทศไทยเนี่ยค่ะก็จัดเป็นป่าเขตร้อนนะคะแล้วก็เราสามารถจำแนกป่านะคะตามองค์ประกอบของพันธุ์พืชที่ปรากฏอยู่ในสังคมป่าไม้นั้นๆ นะคะได้ออกเป็น2ประเภทก็คือป่าไม้ผัดใบแล้วก็ป่าผัดใบนะคะสำหรับป่าไม้ผัดใบนะคะก็คือป่าที่พันธุ์ไม้ส่วนใหญ่นะคะไม่ได้มีช่วงฤดูกาลผัดใบที่ชัดเจนนะคะโดยจะแบ่งออกเป็น4ชนิดนะคะสำหรับชนิดแรกก็คือป่าดิบหรือว่าป่าดิบเมืองร้อนนะคะก็ยังสามารถแบ่งออกเป็นชนิดย่อยๆได้อีก3ชนิดนะคะสำหรับชนิดที่1ก็คือป่าดิบชื้นหรือว่าป่าดงดิบนะคะก็จะมี
ปริมาณฝนตกมากทำให้พื้นที่ป่าเนี่ยมีความชุ่มชื้นนะคะโดยจะมีความยาวระยะเวลาที่ฝนตกเนี่ยนานถึง 8-10 เดือนนะคะพื้นที่ส่วนใหญ่นะคะก็จะพบอยู่ในบริเวณที่ราบริมลำห้วยนะคะก็จะมีระดับความสูงนะคะอยู่ประมาณที่ 1,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลนะคะก็จะมีความหลากหลายทางพืชพันธุ์สูงนะคะโดยต้นไม้เนี่ยส่วนใหญ่จะมีความสูงประมาณ 30-50 เมตรนะคะพันธุ์ไม้เด่นก็จะเป็นพวกไม้ในวงยางนะคะก็มีไม้พื้นล่างอยู่รกทึบนะคะค่ะสำหรับป่าดิบแร้งนะคะก็จะพบได้ในพื้นที่ราบตามหุบเขานะคะที่มีความสูงไม่เกิน700เมตรจากระดับน้ำทะเลนะคะสภาพป่านะคะก็จะมีความรกทึบใกล้เคียงกับป่าดิบชื้นนะคะโดยต้นไม้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีความสูงไม่เกิน40เมตรนะคะพันธุ์ไม้เด่นก็ยังเป็นพันธุ์ไม้ในตระกูลยางนะคะส่วนไม้พื้นล่างเนี่ยค่ะก็ค่อนข้างรกทึบแต่ว่าไม่หนาแน่นเท่ากับป่าดิบชื้นนะคะต่อไปป่าดิบเขานะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะพบอยู่ในบริเวณภูเขาสูงตามลาดหุบเขานะคะโดยจะพบในบริเวณที่มีความสูงมากกว่า 1,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลขึ้นไปนะคะพันธุ์ไม้ส่วนใหญ่ที่พบก็จะเป็นพวกไม้ในวงกอนะคะแล้วก็ยังผสมกับไม้อื่นๆอย่างเช่นพวกป้อมดงแล้วก็พญาไม้ด้วยนะคะพื้นที่ด้านล่างของป่าหรือว่าไม้พื้นล่างเนี่ยค่ะก็มีความหนาแน่นนะคะป่าประเภทต่อมานะคะก็คือป่าสนหรือว่าป่าสนเขานะคะก็เป็นป่าที่มีอยู่ในระดับความสูง200ถึง 1,200 เมตรจากระดับน้ำทะเลนะคะไม้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพันไม้ในวงสนนะคะก็ได้แก่สน2ใบและสน3ใบค่ะส่วนไม้พื้นล่างของป่านะคะก็จะมีพวกหญ้าขึ้นอยู่บ้างนะคะแต่ว่าไม่มากนักเนื่องจากว่าใบสนนะคะที่หล่นทับถมกันอยู่นะคะมันไม่ค่อยมีการสลายตัวนะคะซึ่งก็เป็นสาเหตุหนึ่งทำให้เกิดไฟป่าค่ะต่อมาป่าไม้ผัดใบประเภทที่3นะคะก็เป็นป่าไม้ในพื้นที่ชุ่มน้ำนะคะก็ยังสามารถแบ่งออกเป็นชนิดย่อยได้3ชนิดนะคะสำหรับชนิดแรกก็คือป่าชายเลนหรือว่าป่ากงกลางนะคะก็จะพบในบริเวณที่เป็นดินเลนมีน้ำทะเลท่วมถึงอยู่เสมอนะคะพันไม้ก็จะต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพน้ำเค็มนะคะแล้วก็พันไม้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นพันไม้ในพวกกงกลางถั่วโปร่งนะคะแล้วก็ยังมีพันธุ์ไม้อื่นๆอย่างเช่นพวกแสมลำพูลำแพนตะบูนเป็นต้นนะคะต่อมานะคะเป็นป่าพุหรือว่าป่าบึงน้ำจืดนะคะก็จะป่าชนิดนี้ก็จะพบในพื้นที่ที่มีน้ำจืดท่วมขังอยู่ตลอดทั้งปีนะคะดินก็จะมีสภาพเป็นดินเลนนะคะแล้วก็มีการสะสมของอินทรีย์วัตถุที่พื้นป่าด้วยนะคะพันธุ์ไม้ที่พบก็อย่างเช่นกระทุ่มน้ำทองกวาวกันเกาเสม็ดเป็นต้นนะคะป่าในพื้นที่ชุ่มน้ำอีกประเภทนึงก็คือป่าบุ่งทามนะคะอันนี้ก็จะเป็นป่าบึงน้ำจืดชนิดหนึ่งนะคะซึ่งจะได้รับอิทธิพลจากการท่วมขังของน้ำเป็นบางช่วงเวลานะคะโดยในพื้นที่พื้นป่าเนี่ยค่ะจะไม่มีการสะสมของซากอินทรีย์วัตถุนะคะในพื้นที่ที่เป็นที่ลุ่มแล้วก็มีน้ำท่วมขังอยู่ตลอดนะคะก็จะเรียกว่าบุ่งนะคะส่วนพื้นที่ที่เป็นที่ดอนมีน้ำท่วมขังเป็นบางเวลาก็จะเรียกว่าทามนะคะพันไม้ที่พบนะคะก็อย่างเช่นกันเกากระเบาจิกสวนนะคะพวกไม้พื้นล่างที่พบนะคะก็อย่างเช่นหนามคนทาเล็บแมวเป็นต้นนะคะต่อมาป่าไม้ผัดใบประเภทที่4นะคะก็คือป่าชายหาดนะคะก็จะพบอยู่ในบริเวณที่เป็นดินทรายโขดหินแล้วก็อยู่บริเวณชายฝั่งทะเลที่ค่อนข้างลาดชันนะคะป่าที่พบเนี่ยจะมีลักษณะของป่าเป็นป่าโปร่งนะคะพันไม้ก็อย่างเช่นกระทิงสนทะเลตีนนกหูกวางนะคะส่วนไม้พื้นล่างก็จะเป็นไม้พุ่มแล้วก็ไม้เลื้อยบางชนิดอย่างเช่นผักบุ้งทะเลหรือและหญ้าไหวทามนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นป่าไม้ผัดใบนะคะป่าไม้ผัดใบก็คือป่าที่พันไม้ส่วนใหญ่ในป่าเนี่ยค่ะมีช่วงฤดูการที่ผัดใบชัดเจนนะคะโดยส่วนใหญ่ก็จะผัดใบในช่วงฤดูแล้งนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ชนิดด้วยกันนะคะสำหรับชนิดแรกก็คือป่าเบญจพรรณหรือว่าป่าโป่งผสมนะคะหรือว่าป่าผสมผัดใบนะคะก็มีสภาพดินเนี่ยเป็นดินร่วนปนทรายนะคะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในพื้นที่ที่มีความสูงประมาณ 50-300 เมตรจากระดับน้ำทะเลนะคะก็เป็นป่าที่มีไฟป่าเกิดขึ้นเป็นประจำนะคะพันไม้ที่พบนะคะส่วนใหญ่ก็จะผัดใบในฤดูแล้งอย่างเช่นสากมะค่าโมงแดงประดู่เสลานะคะส่วนพันไม้พื้นล่างนะคะ

ก็จะพบพวกหญ้ากกแล้วก็ไม้ไผ่นะคะต่อมานะคะป่าเต็งรังนะคะก็จะมีสภาพเป็นดินลูกรังนะคะพบในบริเวณที่ราบบนเนินเขาบนโคกนะคะซึ่งมีความสูงเนี่ยไม่เกิน1,000เมตรจากระดับน้ำทะเลนะคะก็มีไฟป่าเข้าเป็นประจำทุกปีเช่นกันนะคะลักษณะของป่าก็จะเป็นป่าโป่งนะคะพันไม้เด่นนะคะก็จะเป็นพวกเต็งรังยางเหียงยางพวงยางกาดนะคะส่วนไม้พื้นล่างเนี่ยก็จะมีค่อนข้างหนาแน่นในช่วงฤดูฝนนะคะแต่ว่าพอถึงฤดูแล้งก็จะถูกไฟป่าเข้าก็จะทำให้พื้นล่างโล่งเตียนนะคะประเภทต่อมาของป่าผัดใบนะคะก็คือป่าทุ่งหรือว่าทุ่งหญ้านะคะก็จะพบได้ทั่วไปในบริเวณที่ป่าธรรมชาติถูกทำลายแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้นะคะดินส่วนใหญ่ก็จะเป็นดินที่ไม่มีความอุดมสมบูรณ์หรือว่าดินลูกรังนะคะมีไฟป่าเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีเช่นกันนะคะป่าชนิดนี้นะคะก็จะพบพวกไม้พุ่มขนาดเล็กที่แข็งแกร่งขึ้นกระจายกันอยู่นะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็จะพบหญ้าขึ้นอยู่ครอบครองพื้นที่อยู่โดยเป็นบริเวณกว้างนะคะอย่างเช่นหญ้าคาหรือว่าแฝกและแฝกหอมเป็นต้นนะคะค่ะก็จบไปแล้วสำหรับตอนที่1ในเรื่องของความหมายและประเภทของป่าไม้นะคะค่ะสำหรับเรื่องทรัพยากรป่าไม้ในตอนที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องขององค์ประกอบของทรัพยากรป่าไม้และคุณประโยชน์นะคะสำหรับองค์ประกอบของทรัพยากรป่าไม้นะคะก็จะเป็นเหมือนกับระบบนิเวศอื่นๆนะคะก็จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่มีชีวิตและองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตนะคะสำหรับองค์ประกอบที่มีชีวิตองค์ประกอบแรกก็คือพืชนะคะพืชก็คือสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้ด้วยการสังเคราะห์แสงนะคะโดยพืชที่มนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เนี่ยก็สามารถจำแนกตามลักษณะวิสัยของพืชได้ออกเป็น4กลุ่มนะคะสำหรับกลุ่มแรกก็คือไม้เถาหรือว่าไม้เลื้อยนะคะก็จะเป็นพืชที่มีส่วนของลำต้นหรือว่าอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งนะคะเปลี่ยนแปลงไปเพื่อที่จะพันกับหลักหรือว่าไม้ต้นอื่นๆนะคะก็อย่างเช่นพวกเถาวัลย์ต่างๆสะบ้าลิงมะเมื่อยบอระเพ็ดเป็นต้นนะคะกลุ่มที่2ก็จะเป็นไม้ล้มลุกนะคะก็เป็นพืชที่มีการพืชที่มีขนาดเล็กนะคะมีลำต้นอ่อนนะคะอายุการเจริญเติบโตสั้นนะคะก็อย่างเช่นพวกกล้วยป่าระกำป่านะคะกลุ่มที่3นะคะก็จะเป็นไม้พุ่มนะคะพืชที่เป็นพืชที่มีการแตกกิ่งก้านสาขาอยู่บริเวณโคนต้นนะคะลำต้นก็จะมีลักษณะเป็นไม้เนื้อแข็งนะคะทำให้มีลักษณะเป็นทรงพุ่มนะคะอย่างเช่นสัมมะงาคัดเขาหงอนไก่เป็นต้นนะคะส่วนไม้ต้นนะคะก็เป็นพืชที่มีลำต้นเดี่ยวนะคะมีเนื้อไม้แข็งนะคะแล้วก็มีการแตกกิ่งก้านสาขาที่บริเวณตอนบนของลำต้นนะคะก็อย่างเช่นสักยางนาประดู่ป่านะคะองค์ประกอบต่อมานะคะก็คือสัตว์ป่านะคะก็หมายถึงสัตว์ทุกชนิดนะคะทั้งสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังและไม่มีกระดูกสันหลังนะคะรวมถึงทุกระยะหรือว่ารูปชีวิตของสัตว์นั้นๆด้วยนะคะโดยเป็นสัตว์ที่ถือกำเนิดแล้วก็อาศัยอยู่ตามธรรมชาตินะคะหรือว่าสัตว์ป่านะคะที่มีการนำไปเลี้ยงแล้วก็ไม่มีการดัดแปลงสารพันธุกรรมนะคะแล้วก็นำมาปล่อยกลับคืนสู่พื้นที่ป่านะคะและสัตว์เหล่านั้นก็ยังสามารถคืนสภาพเป็นสัตว์ป่าได้นะคะโดยสามารถในประเทศไทยเนี่ยสามารถแบ่งกลุ่มของสัตว์ป่าออกเป็น6กลุ่มด้วยกันนะคะสำหรับกลุ่มแรกนะคะก็คือกลุ่มปลานะคะก็จะเป็นสัตว์เลือดเย็นนะคะมีกระดูกสันหลังนะคะต่อกันเป็นข้อๆภายในร่างกายเรียกว่าก้างนะคะก็อย่างเช่นปลาไหลปลาบึกปลากระเบนนะคะต่อมานะคะก็เป็นกลุ่มของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกนะคะก็เป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์เลือดเย็นนะคะผิวหนังไม่มีเกล็ดนะคะแล้วก็จะมีต่อมสร้างน้ำเมือกเพื่อทำให้ร่างกายให้ผิวหนังชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลานะคะโดยสำหรับรูปชีวิตของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกนะคะในตอนวัยอ่อนเนี่ยค่ะก็จะอาศัยอยู่ในน้ำนะคะมีลักษณะคล้ายปลานะคะมีหางมีการหายใจด้วยเหงือกนะคะก็จะเรียกว่าลูกออสนะคะเมื่อมีการเติบโตขึ้นนะคะก็เปลี่ยนระบบการหายใจนะคะจากเหงือกเป็นใช้ปอดนะคะแล้วก็หางก็จะหดลงนะคะแล้วก็มีขาเพิ่มขึ้นมานะคะได้แก่พวกกบเขียดกระทั่งเป็นต้นนะคะในส่วนของกลุ่มที่3นะคะก็คือสัตว์เลื้อยคลานนะคะก็จะเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังเลือดเย็นเช่นกันนะคะแต่ว่าจะมีเกล็ดแข็งและแห้งนะคะหายใจด้วยปอดนะคะ4ขานะคะยกเว้นงูนะคะที่ไม่มีขานะคะสัตว์เหล่านี้นะคะก็จะออกลูกเป็นไข่นะคะมีทั้งในแบบลักษณะของไข่ที่มีเปลือกแข็งหุ้มแล้วก็ไข่ที่เป็นเปลือกเหนียวนิ่มหุ้มนะคะ
ส่วนใหญ่เนี่ยก็อาศัยอยู่บนบกนะคะแต่ก็มีบางประเภทที่อาศัยอยู่ในน้ำแต่ถึงแม้ว่าจะอาศัยอยู่ในน้ำเนี่ยก็จะต้องขึ้นมาวางไข่บนบกนะคะสัตว์ในกลุ่มนี้ก็อย่างเช่นจระเข้งูเต่าตุ๊กแกเป็นต้นนะคะต่อมานะคะกลุ่มของสัตว์ปีกนะคะก็เป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังเลือดอุ่นนะคะมีการพัฒนาการขาคู่หน้าให้ไปเป็นปีกใช้สำหรับบินนะคะแล้วก็จึงมีขาเหลืออยู่2ขานะคะซึ่งที่ขาเนี่ยก็จะมีเกล็ดหุ้มทั้งที่ขาและก็ที่เท้านะคะแล้วก็จะมีขนที่มีลักษณะเป็นแผงแบบขนนกปกคลุมอยู่ทั้งลำตัวนะคะหายใจด้วยปอดนะคะไม่มีฟันแต่ว่ามีจะงอยปากที่แข็งนะคะก็ออกลูกเป็นไข่แบบมีเปลือกแข็งหุ้มนะคะก็จะได้แก่พวกนกชนิดต่างๆนะคะกลุ่มต่อมากลุ่มที่5คือกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะก็เป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังเลือดอุ่นนะคะผิวหนังเรียบนะคะก็มีขนเป็นเส้นมีลักษณะแบบเหมือนเส้นผมขึ้นปกคลุมลำตัวนะคะมีแขนและขานะคะไม่เกิน2คู่นะคะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมส่วนใหญ่เนี่ยก็จะออกลูกเป็นตัวนะคะแล้วก็ตัวเมียเนี่ยจะมีต่อมสร้างน้ำนมสำหรับเลี้ยงลูกอ่อนนะคะอย่างเช่นพวกกวางช้างป่าเสือโคร่งเป็นต้นนะคะต่อมานะคะกลุ่มของแมลงนะคะกลุ่มของแมลงนะคะก็จะเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะที่มีลำตัวเป็นข้อป้องนะคะสามารถแบ่งออกเป็น3ส่วนก็คือส่วนหัวอกแล้วก็ท้องนะคะต่อมานะคะองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตนะคะองค์ประกอบแรกก็คือดินนะคะดินก็เป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้แล้วก็ดินในแต่ละพื้นที่ป่าแต่ละประเภทเนี่ยก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปก็ส่งผลให้มีชนิดพันธุ์ไม้ที่แตกต่างกันด้วยนะคะองค์ประกอบต่อมาก็คือน้ำนะคะน้ำก็เป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการดำรงชีวิตของทั้งพืชและสัตว์นะคะรวมไปถึงน้ำในแม่น้ำลำธารต่างๆเนี่ยก็มีต้นกำเนิดมาจากพื้นที่ป่านะคะต่อองค์ประกอบต่อมานะคะก็คืออากาศนะคะอากาศเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยก๊าซหลายชนิดนะคะโดยก๊าซที่สำคัญก็จะมีก๊าซออกซิเจนซึ่งเป็นก๊าซที่สิ่งมีชีวิตต่างๆใช้ในการหายใจนะคะแล้วก็ยังมีก๊าซไนโตรเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีความจำเป็นต่อการสังเคราะห์แสงเพื่อการเจริญเติบโตของพืชด้วยนะคะองค์ประกอบต่อมาก็คือแร่ธาตุนะคะในพื้นที่ป่าเนี่ยก็ประกอบไปด้วยแร่ธาตุต่างๆมากองค์ประกอบต่อมาก็คือคุณค่าทางจิตวิญญาณนะคะก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อนะที่ผู้คนมีต่อป่าไม้นะคะก็จะทำให้เป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ป่าไม้ด้วยนะคะสำหรับคุณประโยชน์จากป่าไม้นะคะก็แบ่งออกเป็นสินค้าและบริการจากป่าไม้นะคะโดยสินค้าเนี่ยก็ยังสามารถแบ่งออกเป็นสินค้าที่มีเนื้อที่เป็นเนื้อไม้นะคะก็ได้แก่พวกไม้ท่อนไม้ฟืนไม้ค้ำยันไม้ไผ่ต่างๆแล้วก็รวมไปถึงเนื้อไม้ที่นำไปเป็นวัตถุดิบในการอุตสาหกรรมต่างเช่นอุตสาหกรรมการแปรรูปไม้การทำเฟอร์นิเจอร์หรือว่าการทำกระดาษนะคะสินค้าที่ไม่ใช่เนื้อไม้นะคะก็จะแบ่งออกเป็นสินค้าที่ไม่ใช่เนื้อไม้ที่เป็นพืชหรือว่าได้จากพืชก็จะเป็นพวกสมุนไพรเห็ดหน่อไม้ไม้ต่างๆที่ทั้งที่เป็นพืชอาหารสัตว์ผลไม้ยางไม้นะคะส่วนสินค้าที่ไม่ใช่เนื้อไม้ที่เป็นสัตว์หรือว่าได้จากสัตว์นะคะก็จะเป็นในกลุ่มของสัตว์ป่าที่มีชีวิตต่างๆหรือว่าเนื้อสัตว์หนังสัตว์รวมไปถึงกระดูกน้ำผึ้งขี้ผึ้งแล้วก็ครั่งด้วยนะคะต่อมาบริการจากระบบนิเวศป่าไม้นะคะก็จะแบ่งออกเป็นบริการการควบคุมนะคะก็จะเป็นการควบคุมกระบวนการในระบบนิเวศแล้วก็ระบบสนับสนุนการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตนะคะผ่านวัฏจักรชีวเคมีในระบบนิเวศป่าไม้นะคะแล้วก็บริการถิ่นที่อยู่อาศัยนะคะก็จะเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของพืชป่าและสัตว์ป่าต่างๆนะคะรวมถึงเป็นการเป็นงานช่วยในการเป็นแหล่งอนุรักษ์ความหลากหลายทางพันธุกรรมด้วยนะคะบริการต่อมานะคะก็จะเป็นบริการทางด้านทัศนียภาพสังคมและวัฒนธรรมแล้วก็ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และการศึกษานะคะก็จะเป็นการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับทางด้านจิตใจของมนุษย์นะคะก็สำหรับระบบนิเวศที่มีความสมดุลนะคะก็จะทำให้มีความอุดมสมบูรณ์มนุษย์ก็จะสามารถใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศเหล่านั้นได้เป็นอย่างดีนะคะก็ทำให้ทั้งมีสภาพจิตใจที่ดีแล้วก็หรือว่าในการนำเข้าไปเก็บข้อมูลต่างๆเพื่อการศึกษาในพื้นที่ป่าไม้เหล่านั้นด้วยนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับตอนที่2ในเรื่องขององค์ประกอบของทรัพยากรป่าไม้และคุณประโยชน์ค่ะ

ค่ะสำหรับเรื่องของทรัพยากรป่าไม้ในตอนที่4นะคะจะเป็นในเรื่องของการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมทางการป่าไม้นะคะซึ่งกิจกรรมทางการป่าไม้นะคะก็จะมีหลายกิจกรรมแต่ว่าหลายๆกิจกรรมเนี่ยค่ะก็สามารถส่งผลให้เกิดมลพิษสิ่งแวดล้อมทางการป่าไม้ได้นะคะแล้วมาดูที่กิจกรรมแรกคือกิจกรรมการทำการเกษตรกรรมในพื้นที่ป่าไม้นะคะโดยสำหรับแหล่งที่มาของการเกิดมลพิษนะคะปัญหาแรกก็คือปัญหาของดินเสื่อมโทรมนะคะก็จะเกิดขึ้นเมื่อพื้นที่ป่าถูกถางนะคะก็เพื่อไปทำพื้นที่เกษตรกรรมเนี่ยก็จะทำให้พืชปกคลุมดินเนี่ยลดลงนะคะทำให้อาจจะกลายเป็นพื้นที่โล่งเตียนอย่างนี้นะคะก็จะเมื่อมีฝนตกลงมานะคะก็จะทำให้เกิดการชาร้างพังทลายของดินหรือว่าเกิดการสูญเสียหน้าดินนะคะก็ส่งผลทำให้พวกอินทรีย์วัตถุธาตุอาหารต่างๆในดินเนี่ยลดลงนะคะทำใหดินมีความเสื่อมโทรมนะคะใช้สารเหล่านี้นะคะแต่ว่ามันยังสามารถกระจายไปยังพื้นที่อื่นๆได้จากการชาร้างของน้ำฝนหรือว่าน้ำไหลบ่าหน้าดินแล้วก็น้ำในกิจกรรมทางการเกษตรต่างๆนะคะรวมไปถึงเกิดการกระจายผ่านทางลมได้ด้วยนะคะต่อมานะคะปัญหาเรื่องของการเผาเพื่อเตรียมพื้นที่ในการทำการเกษตรนะคะก็จะก่อให้เกิดปัญหาเรื่องของปัญหาหมอกควันนะคะสำหรับแนวทางในการจัดการนะคะในการจัดการปัญหาดินเสื่อมโทรมนะคะก็สามารถแก้ไขด้วยการใช้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำนะคะซึ่งระบบนี้นะคะก็จะเป็นการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินและน้ำ อย่างเหมาะสมนะคะโดยมีการคำนึงถึงความอุดมสมบูรณ์ของดินนะคะเพื่อลดการชาร้างพังทลายของดินนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2วิธีการด้วยกันนะคะวิธีการแรกก็จะเป็นวิธีการพืชนะคะก็จะเป็นการใช้พืชในการช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำนะคะวิธีการที่2นะคะก็จะเป็นวิธีการกลนะคะก็อย่างเช่นการสร้างคันดินปัญหาต่อมานะคะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหมอกควันอันนี้ก็ปัญหาหมอกควันในประเทศไทยเนี่ยจะเกิดขึ้นมากที่สุดในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้นะคะโดยมีทั้งสาเหตุของการเกิดเนี่ยก็คือเกิดในพื้นที่ประเทศไทยรวมไปถึงมาจากประเทศเพื่อนบ้านนะคะโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะก็ได้มีการจัดทำแผนเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานี้นะคะโดยเรียกว่าการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองปี2565นะคะก็คือ1สื่อสาร2ป้องกัน3เผชิญเหตุนะคะซึ่งก็สามารถไปดูได้ในเอกสารการสอนนะคะกิจกรรมต่อมานะคะกิจกรรมท่องเที่ยวธรรมชาติในพื้นที่ป่าไม้นะคะก็จะเกิดปัญหานะคะก็จะเป็นในเรื่องของน้ำทิ้งน้ำเสียจากกิจกรรมต่างๆทั้งในการสาธารณูปโภคอุปโภคบริโภคนะคะการใช้น้ำของนักท่องเที่ยวรวมไปถึงร้านค้าต่างๆด้วยนะคะแนวทางในการแก้ไขปัญหานะคะก็จะเป็นในเรื่องของการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียให้ครอบคลุมพื้นที่นะคะแล้วก็มีการติดตามระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็ไม่ควรปล่อยน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาตินะคะต่อมาปัญหาขยะมูลฝอยนะคะปัญหาขยะมูลฝอยเนี่ยก็เมื่อมีการจัดการที่ไม่ดีนะคะก็จะทำให้สัตว์ป่าที่อยู่ในพื้นที่นะคะสามารถเข้ามาคุยขยะหรือว่ากินอาหารที่อยู่ในถังขยะเหล่านั้นนะคะก็ทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพสัตว์ป่าแล้วก็ทำให้พฤติกรรมของสัตว์เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะคะสำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหานะคะก็จะเป็นในเรื่องของการจัดการขยะนะคะก็จะใช้หลัก 3R นะคะก็จะเป็น reduce reuse recycle นะคะแล้วก็ยังมีการคัดแยกขยะการเก็บรวบรวมขยะแล้วก็การกำจัดขยะอย่างถูกวิธีนะคะกิจกรรมต่อมานะคะเป็นในเรื่องของวิถีชุมชนนะคะสำหรับชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้ป่าหรือว่าอยู่ในพื้นที่ป่านะคะก็จะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับป่าเพื่อดำรงชีวิตอย่างเช่นการเก็บหาของป่าการล่าสัตว์นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะก็ในกิจกรรมการเก็บหาของป่าเนี่ยก็จะมีเกี่ยวข้องกับการจุดไฟนะคะเพื่อ เก็บหาของป่าเพื่อกระตุ้นการเกิดของเห็ดหรือว่ายอดของผักหวานนี้นะคะซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ค่ะก็ส่งผลให้เกิดปัญหาไฟไหม้ป่าได้นะคะโดยชุมชนเนี่ยค่ะก็ควรจะมีแนวทางในการพัฒนาแผนเพื่อส่งเสริมการเก็บหาของป่าอย่างยั่งยืนนะคะกิจกรรมต่อมานะคะก็คือกิจกรรมของการปลูกสร้างสวนป่านะคะก็สำหรับกิจกรรมนี้นะคะก็จะส่งผลให้เกิดมลพิษนะคะในเรื่องของการปลูกสร้างสวนป่าบนพื้นที่ลาดชันหรือว่ามีการเตรียมพื้นที่ไม่ดีพอนะคะหรือว่ามีการตัดฟันในระบบตัดหมดนะคะก็จะทำ

ให้เกิดปัญหาการชะล้างพังทลายของดินได้นะคะแล้วก็ยังมีปัญหาในเรื่องของการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดวัชพืชนะคะปัญหาในเรื่องของการปลูกสร้างสวนป่าที่จะต้องมีการสร้างแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟเข้าในพื้นที่ทำให้เกิดปัญหาหมอกควันนะคะนอกจากนี้ในทุกกิจกรรมของการปลูกสร้างสวนป่าเนี่ยค่ะก็ยังมีการก่อให้เกิดปัญหาขยะหรือว่าของเสียเกิดขึ้นได้นะคะสำหรับแนวทางในการแก้ไขนะคะในประเทศไทยเนี่ยก็นิยมใช้แนวทางการจัดการสวนป่าตามมาตรฐาน FSC นะคะโดยในส่วนของการป้องกันการพังทลายของดินในการปลูกสร้างสวนป่าเนี่ยค่ะก็ไม่ควรจะใช้ระบบการทำไม้แบบระบบตัดหมดในบริเวณที่เป็นพื้นที่สูงชันหรือว่าบริเวณต้นน้ำลำธารนะคะสำหรับในเรื่องของการใช้สารเคมีนะคะแนวทางในการจัดการเนี่ยก็ผู้ใช้สารเคมีเนี่ยควรมีการใส่เสื้อผ้าที่รัดกุมแล้วก็มีการสวมถุงมือมีการปรับปรุงรายชื่อสารเคมีกำจัดศัตรูพืชให้ทันสมัยอยู่เสมอมีการจัดทำบันทึกการใช้องค์ประกอบของสารนะคะการออกฤทธิ์ของสารนะคะรวมถึงวิธีการใช้อัตราที่ใช้ที่เหมาะสมนะคะสำหรับการจัดการขยะนะคะก็ควรมีการบันทึกแล้วก็สำรวจชนิดของขยะมีการคัดแยกขยะแล้วก็กำจัดให้ถูกวิธีนะคะค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับตอนที่4นะคะในเรื่องของการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมทางการป่าไม้ค่ะ

0: าขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
1: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเราSTOU Channel
2: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
3: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
4: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
5: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
6: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
7: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได้
8: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

ีค่ะวันนี้เราพบกันในรายการเพื่อการศึกษานะคะในหน่วยที่13โภชนะบำบัดสำหรับภาวะติดเชื้อการผ่าตัดไฟไหม้และน้ำร้อนลวกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดวิชา51107นะคะชีวเคมีโภชนศาสตร์และโภชนะบำบัดสำหรับพยาบาลค่ะในเนื้อหาชุดวิชาในหน่วยโภชนะบำบัดเนี่ยนะคะเราจะแบ่งเป็นตอนของ

สธจะแบ่งเป็นตอนในที่ที่จะกล่าวถึงเนื้อหาทั้งหมด3ตอนค่ะคือตอนที่ 13.1 จะพูดถึงโภชนาบำบัดสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อ 13.2 จะพูดถึงโภชนาบำบัดสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดและตอนที่ 13.3 จะพูดถึงโภชนาบำบัดสำหรับผู้ป่วยไฟไหม้และลวกค่ะเราจะเริ่มตอนที่ 13.1 เลยนะคะในการอธิบายเรื่องนี้ค่ะอาจจะรีวิวเกี่ยวกับความเป็นมาของภาวะหรือโรคบ้างนะคะก่อนจะไปสู่เนื้อหาของโภชนาบำบัดเพราะจริงๆนักศึกษาเองนะคะก็ได้รับความรู้จากเรื่องนี้จากชุดวิชาพยาธิสรีระแล้วก็ในหน่วยของในชุดวิชาการพยาบาลต่างๆเช่นการพยาบาลผู้ใหญ่ผู้สูงอายุการพยาบาลเด็กแล้วนะคะตอนนี้ก็จะรีวิวกันเพื่อจะนำไปสู่ความรู้ด้านโภชนาบำบัดค่ะในส่วนของตอนที่ 13.1 โภชนาบำบัดสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อเนี่ยนะคะเราก็มาทำความรู้จักกับการติดเชื้อก่อนค่ะการติดเชื้อหรืออินเฟคชันเนี่ยหมายถึงการเจริญของจุลินทรีย์หรือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กนะคะที่เราเรียกว่าเป็นไมโครออร์แกนิซึมทั้งหลายซึ่งจะเจอหลายตัวนะคะตัวฮิตที่ตอนนี้ก็จะเป็นไวรัสใช่ไหมคะนอกจากนี้ก็จะมีแบคทีเรียโปรโตซัวเชื้อราหรือสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ๆก็ได้นะคะเช่นพวกพาราไซต์พยาธิทั้งหลายนะคะเข้าสู่ร่างกายได้หลายวิธีมากเลยค่ะเช่นการสัมผัสตอนนี้ถ้าใครผ่านทางผิวหนังสังคัดหลังเช่นน้ำลายเสมหะเลือดปัสสาวะอุจจาระหรือจากเชื้อโรคที่ปนเปื้อนในอาหารน้ำดื่มอากาศและฝุ่นละอองตอนนี้เราก็จะชินกับโรคติดเชื้อหลายชนิดนะคะในรอบหลายปีที่ผ่านมาที่สำคัญอย่างพวกโควิดเมื่อพวกนี้ก็จะไม่ยากเกินไปอะค่ะทีนี้จะพูดถึงกลไกของการติดเชื้อทบทวนจากชุดพยาธิสรีระนิดหนึ่งนะคะก็คือสาเหตุส่วนใหญ่เนี่ยพอเข้ามาปั๊บเนี่ยร่างกายเราจะมีกลไกในการป้องกันการติดเชื้อค่ะหรือเรียกว่า host defense mechanism นะคะซึ่งจะมี2แบบแบบแรกก็คือแบบที่ไม่เจาะจงหมายถึงว่ามีไม่ว่าจะติดเชื้อสารพัดที่เราบอกแบคทีเรียไวรัสปารสไซต์ร่างกายจะไปปฏิกิริยาแบบนี้เหมือนกันหมดก็คือเรื่องของการอักเสบค่ะเพื่อการอักเสบที่เราจะมีอาการอย่างพวกปวดบวงแดงร้อนหรือบางคนอาจจะเห็นเป็นฝีอันนี้กันไม่เชื้อโรคจำกัดขอบเขตเขาไม่ให้ขยายตัวไปที่อื่นนะคะแต่ถ้าสมมติว่าหลุดไปหรือสักพักหนึ่งร่างกายจะมีปฏิกิริยาอีกตัวหนึ่งก็คือระบบภูมิคุ้มกันนะคะซึ่งจะเจาะจงต่อเชื้อโรคอิมมูนซิสเต็มของร่างกายดังที่เราพูดถึงในหน่วยที่12อะค่ะที่เราพูดถึงระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายมาบ้างแล้วโภชนาบำบัดส่วนนี้ค่ะจริงๆภูมิคุ้มกันเนี่ยเป็นส่วนสำคัญของร่างกายที่ทำให้มีอยู่เลยแต่ว่ากรณีของหน่วยที่เป็นโรคภูมิแพ้นี่คือภูมิคุ้มกันผิดปกติหรือไวเกินหรือที่เราพูดถึงโรค HIV ที่จะทำให้ภูมิคุ้มกันเฉพาะตัวหนึ่งลดลงก็คือ CD4 อันนี้เกี่ยวกันหมดเลยนะคะทีนี้วัฏจักรการติดเชื้อเนี่ยมันทำให้เกิดวัฏจักรอะไรบ้างนะทำให้คนแบบขาดสารอาหารหรือทำให้คนมีความต้องการอาหารเปลี่ยนไปนะคะเพราะว่าการติดเชื้อเนี่ยค่ะส่วนสำคัญเลยก็คือส่วนใหญ่พอไข้สูงบางคนอาจจะมีไข้บางคนอาจจะปวดเมื่อยทานเบื่ออาหารใช่ไหมคะก็จะทำให้ได้รับความอยากอาหารนะคะลดลงทำให้นอกจากนี้นะคะการติดเชื้อในหลายส่วนเนี่ยถึงทานเข้าไปก็จะดูดซึมน้อยลงด้วยหรือว่ารบกวนการเผาผลาญเมื่อพอความอยากลดลงได้รับอาหารลดลงรบกวนการเผาผลาญมากๆเนี่ยทำให้ได้รับอาหารไม่เพียงพอกับร่างกายในขณะที่ความต้องการมากขึ้นเนี่ยนะคะทำให้ทานไม่ได้ไม่เพียงพอก็เลยทำให้น้ำหนักลดค่ะแล้วก็ภาวะที่อาหารที่จะเข้าไปสร้างภูมิต้านทานก็จะลดลงแล้วในเด็กเนี่ยนะคะถ้าติดเชื้อมากๆอ่ะการเจริญเติบโตก็จะหยุดชะงักแล้วมันจะเกิดภาวะติดเชื้อรุนแรงขึ้นอย่างที่เราบางท่านอาจจะได้ยินนะคะเรื่องพวกติดเชื้อเลือดอะค่ะมันก็จะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วตัวนี้ก็จะวนกลับมาพอการติดเชื้อเสร็จก็จะทำให้ความอยากอาหารลดลงอีกเหมือนกันนะคะมันวนอยู่อย่างนี้ค่ะแล้วทั้งหมดเนี่ยถ้าโภชนาบำบัดเกี่ยวกับการติดเชื้อไม่ดีเนี่ยจะทำให้คนไข้หายช้าหรือว่าฟื้นตัวช้ากว่าปกติเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะเห็นว่าโภชนาบำบัดกับโรคติดเชื้อเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันมากนะคะไม่ใช่แต่ยาฆ่าเชื้ออย่างเดียวหรือว่าทำให้หายติดเชื้ออย่างเดียวในภาวะติดเชื้อเนี่ยจริงๆมันติดเชื้อได้ทั่วร่างกายเลยใช่ไหมคะโภชนาบำบัดในหน่วยเนี่ยจะพูดถึงการติดเชื้อทั่วๆไ

เช่นถ้าเกิดภาวะติดเชื้อทั่วไปหรือว่ามีทางเดินเราจะพูดถึงภาวะติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจเนี่ยนะคะหรือทั่วไปเนี่ยจะต้องทานอาหารที่ปรุงสุกสะอาดแล้วก็ทานพวกผักผลไม้ที่มีธัญพืชนะคะหรือธัญชาติเนี่ยเพื่อให้ได้รับวิตามินแร่ธาตุเช่นวิตามินซีหรือว่าพวกสังกะสีอะค่ะนักศึกษากลับไปดูได้นะคะว่าพวกสังกะสีหรือวิตามินแร่ธาตุเนี่ยอยู่ในอาหารใดซึ่งจะกล่าวถึงในหน่วยที่ตั้งแต่หน่วยที่8มาเรื่อยๆค่ะไล่มาพวกนี้ค่ะจะส่งเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันและแน่นอนเลยค่ะจะต้องดื่มน้ำเปล่าให้เพียงพอแล้วก็หลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์ด้วยนะคะใหญ่ๆเลยก็คือการติดเชื้อในระบบหายใจไปแล้วนะคะทางเดินอาหารทางเดินอาหารนี่เกี่ยวข้องกับอาหารโดยตรงเลยกลับมาที่เดิมอะค่ะก็คือต้องทานอาหารที่ปรุงสุกสะอาดต้องไม่รับประทานอาหารแบบกึ่งสุกกึ่งดิบหรือไม่ค่อยดีพวกมีแมลงวันตอมนะคะแล้วก็ไม่หลีกเลี่ยงอาหารค้างคืนคนที่มีการติดเชื้อพวกในทางเดินอาหารเนี่ยค่ะควรรับประทานอาหารสุกร้อนอุ่นใหม่ๆนะคะแล้วก็ดื่มน้ำเปล่าสะอาดแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่มีกากใยมากๆอะค่ะเพราะมันจะกระตุ้นระบบทำให้มีอาการการติดเชื้ออาจจะมีการขับถ่ายมากขึ้นนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารรสจัดในผู้ป่วยพวกที่มีภาวะท้องเดินนะคะนักศึกษาคงจะชินนะคะจะต้องใช้เครื่องดื่มORS ช่วยด้วยซึ่งจะทำให้ได้รับเกลือแร่ได้เพียงพอกับความต้องการนะคะการติดเชื้อสำคัญอีกตัวนึงที่เจอบ่อยๆอะค่ะก็คือการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะควรจะได้รับอาหารช่วยต้านการอักเสบนะคะที่เห็นนะคะพวกผักกะหล่ำปลีม่วงหอมแดงมันเทศสีม่วงข้าวสีนิลทั้งหลายนะคะลูกหม่อนสตรอเบอรี่บางที่อะค่ะเขาก็จะแนะนำให้ทานพวกน้ำผลไม้รสเปรี้ยวด้วยนะคะพวกน้ำกระเจี๊ยบพวกนี้ก็จะช่วยได้เยอะนะคะนอกจากทานยาสำหรับภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดเนี่ยตอนหลังๆเนี่ยค่ะเราจะพบมากขึ้นเรื่อยๆนะคะนักศึกษายิ่งนักศึกษาขึ้นไปที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยอะค่ะภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดหรือเซปซิสเนี่ยจะเจอบ่อยมากแล้วถ้าผู้ป่วยยังพอทานได้นะคะไม่อยู่ในภาวะรุนแรงเนี่ยเราควรจะให้อาหารประเภทอาหารอ่อนย่อยง่ายอะค่ะและแน่นอนเลยค่ะสุขสะอาดเพื่อไม่ให้การติดเชื้อเกิดการอักเสบติดเชื้อมากขึ้นหลังจากที่เราพูดถึงตอนที่ 13.1 ไปแล้วนะคะโภชนะบำบัดของภาวะติดเชื้อเนี่ยจะขอพูดถึงตอนที่ 13.2 ค่ะโภชนะบำบัดสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดการผ่าตัดเนี่ยจริงๆในเนื้อหาชีววิชาเนี่ยค่ะมันอาจจะอยู่ในโรคอื่นๆด้วยอย่างที่ผ่านมาอย่างเช่นโรคมะเร็งก็อาจจะต้องผ่าตัดนะคะเราก็จะมาดูตรงนี้การผ่าตัดเนี่ยค่ะเพื่อทำความเข้าใจก็คือการผ่าตัดเนี่ยจริงๆเป็นวิธีการหรือหัตถการอย่างนึงที่ใช้วัตถุประสงค์เพื่อรักษาภาวะเจ็บป่วยต่างๆค่ะหรือทำให้อาการมันทุเลาลงหรือบางทีนะคะการผ่าตัดเนี่ยจะเกิดขึ้นเป็นการวินิจฉัยเพื่อค้นหาสาเหตุก็ได้เช่นตัดไปตรวจหรือบางทีเราอาจจะแบบเจอว่าผ่าตัดแก้ไขข้อบกพร่องหรือทำให้เสริมความงามพวกนี้เหมือนกันหมดนะคะเพราะฉะนั้นจากที่มันกว้างๆเนี่ยการผ่าตัดก็จะแบ่งได้เป็น2ประเภทอะค่ะอย่างแรกก็คือพวก minor surgery หรือการผ่าตัดแบบเล็กซึ่งใช้เวลาไม่นานนะคะไม่เกินชั่วโมงอะค่ะแป๊บเดียวโอกาสพวกนี้ส่วนใหญ่เราเชื่อว่าโอกาสสูญเสียเลือดหรือโรคแทรกซ้อนจะน้อยกว่าแบบที่2ที่เรียกว่าการผ่าตัดแบบใหญ่หรือ major surgery อะค่ะก็คือส่วนใหญ่จะใช้เวลาวัดเอานะคะว่าเกินชั่วโมงหนึ่งเป็นผ่าตัดใหญ่ทีนี้สิ่งที่อยากจะเรียนนะคะส่วนสำคัญในส่วนของโภชนะบำบัดสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดอะค่ะปัจจุบันเนี้ยค่ะการผ่าตัดมีหลายแบบมีทั้งแบบที่นัดล่วงหน้าหรือว่านัดล่วงหน้าเลยรู้ตัวว่าจะทำผ่าตัดแล้วก็นัดวันมาผ่าตัดกับแบบพวกนี้ค่ะเราสามารถจะเตรียมได้ดีขึ้นในภาษาที่นักศึกษาชินก็คือ elective surgery นะคะกรณีอย่างนี้ค่ะเราจะสามารถจะให้เขาได้ตั้งแต่ก่อนผ่าตัดเลยนอกจากจะดูแลร่างกายทั่วๆไปให้แข็งแรงอาหารเป็นส่วนสำคัญ

ยามทำให้แบบสมดุลนะคะแล้วก็เร่งอาหารโปรตีนสูงวิตามินหรือแร่ธาตุแล้วอีกอันหนึ่งอะค่ะที่ต้องระวังก็คือในผู้ป่วยที่มีโรคหลายโรคที่ต้องผ่าตัดแต่ว่าไม่สบายมาก่อนหน้านี้แล้วทำให้รับประทานอาหารได้น้อยมีภาวะทุพโภชนาการเนี่ยนะคะปัจจุบันจะเจอบ่อยอะค่ะอย่างคนไข้มะเร็งที่จะผ่าตัดหรือว่าคนไข้พวกคนไข้ในส่วนที่เป็นลำไส้อะค่ะต้องผ่าตัดลำไส้มะเร็งลำไส้ใหญ่พวกเนี้ยส่วนใหญ่จะทานไม่ค่อยได้อยู่ก่อนเพราะฉะนั้นจะต้องได้รับโภชนาบำบัดเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายก่อนเพราะฉะนั้นจะทำผ่าตัดไม่ได้นะคะตัวนี้อาจจะต้องปรึกษาโภชนานักโภชนาการนะคะแน่นอนเลยค่ะสมมติว่าเขาพร้อมจะผ่าตัดแล้วก่อนวันผ่าตัดหรือคนไข้ที่เป็นอิมเมอร์เจนซีจะต้องผ่าตัดตัวสำคัญที่ต้องบอกก็คือต้องงดน้ำและอาหารนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะให้งดน้ำอาหารตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงวันรุ่งขึ้นที่จะทำผ่าตัดเลยนักศึกษาคงทราบแล้วใช่ไหมคะว่าทำไมเพราะถ้ายังมีอาหารค้างอยู่เนี่ยเวลาดมยาผู้ป่วยมีโอกาสจะสูดสำลักง่ายค่ะแล้วเราจะต้องดูแลอย่างอื่นๆด้วยนะคะซึ่งจะนักศึกษาจะได้ศึกษาถึงเวลาที่ในชุดการพยาบาลผู้ใหญ่อีกครั้งหนึ่งค่ะทีนี้สำหรับผู้ป่วยอีกบางประเภทนะคะอย่างที่เรียนนะคะอย่างพวกผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ก่อนวันผ่าตัด 2-3 วันเนี่ยเขาจะให้อาหารสูตรพิเศษอะค่ะเดี๋ยวนักศึกษาจะได้เห็นนะคะก็คือปรับจากอาหารให้เป็นอาหารอ่อนแล้วก็เหลวใสแล้วค่อยงดอาหารในคืนต่อมาหรือบางรายที่ผ่าตัดลำไส้หรือว่าสองกล้องอะค่ะก็จะมีการให้ยาระบายหรือยาถ่ายร่วมกับการส่วนล้างลำไส้ด้วยพวกนี้เราจะต้องให้คำแนะนำเขาอย่างชัดเจนนะคะให้นักศึกษาทำให้ถูกโดยเฉพาะกรณีของกลุ่มของelective ที่ทำที่บ้านนะคะอันนี้จะต้องบอกวิธีนะคะแต่ถ้ามาอยู่โรงพยาบาลก่อนผ่าตัดอย่างผ่าตัดใหญ่พวกมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วก็ทวารหนักอะค่ะที่ผ่าตัดเยอะๆเนี่ยอันนี้จะทำที่โรงพยาบาลแล้วก็จะจัดอาหารเหลวใสให้เลยทีนี้ผ่าตัดไปเสร็จละหลังผ่าตัดนะคะกรณีที่ไม่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหารนะคะเราจะต้องประเมินความรู้สึกตัวของผู้ป่วยก่อนค่ะถ้าผู้ป่วยรู้สึกตัวดีไม่มีอาการคลื่นไส้อาเจียนเลยเนี่ยจะเริ่มให้อาหารทางปากส่วนใหญ่ก็จะมี standing order หรือคำสั่งการรักษาอยู่แล้วนะคะทีนี้เวลาคนไข้ผ่าตัดส่วนใหญ่อะค่ะต้องค่อยๆเริ่มก่อนจากอาหารเหลวแล้วค่อยเพิ่มความเข้มข้นไปเป็นอาหารอ่อนอาหารธรรมดาตามลำดับซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงรายละเอียดต่อค่ะสำหรับคนไข้ที่ผ่าตัดระบบทางเดินอาหารทั่วไปนะคะเราจะงดน้ำงดอาหารไว้ก่อนนะคะรอจนกว่าจะได้ยินเสียงการเคลื่อนไหวของลำไส้หรือเบาซาวซึ่งนักศึกษาอาจจะชินนะคะว่าจะต้องเช็คเบาซาวก่อนว่าเริ่มทำงานละเราก็หรือว่าเราได้คนไข้สามารถจะผายลมได้ถ่ายอุจจาระได้จึงเริ่มให้ผู้ป่วยรับประทานอาหารตามลำดับดังต่อไปนี้นะคะอย่างแรกเลยค่ะอาหารเหลวใสหรือ clear liquid diet เราจะเห็นออเดอร์เสมอเลยนะคะนักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจนิดนึง clear liquid diet มันชื่อเหลวใสใช่ไหมคะคีย์เวิร์ดของมันก็คือมันใสมองผ่านไปได้ก็คือส่วนใหญ่จะเป็นน้ำอะค่ะเช่นน้ำสมุนไพรน้ำตะไคร้ไม่ใส่น้ำตาลเนี่ยส่วนใหญ่หลังผ่าตัดจะสตาร์ทที่เหลวใสต่อมาก็จะเป็นเหลวข้นชื่อมันก็บอกค่ะเหลวข้นให้นักศึกษาได้ถึงพวกซุปข้นพวกนมถั่วเหลืองนมพร่อนนั่นเลยคือจะเป็นอาหารเหลวที่มันมีเนื้อขึ้นอะค่ะมีกากมากขึ้นต่อมาอันที่3เนี่ยอาจจะพบน้อยแต่บางที่อาจจะใช้ขึ้นนะคะก็คืออาหารเนื้อข้นจะเป็นกลุ่มของอาหารเนื้อที่จะไปปั่นข้นๆดืดๆหรือว่าเป็นพวกนมค่ะเป็นพวกนมหรือว่าเต้าหู้ปั่นขึ้นนะคะเนื้อปลาปั่นไข่ปั่นพวกนี้บางที่ก็จะไม่มีนะคะจากเหลวข้นก็จะกระโดดมาที่อาหารอ่อนเลยบางที่ก็จะสั่งเนื้อข้นนี้ด้วยอะไรอาหารอ่อนเนี่ยนักศึกษาคงชินนะคะอาหารอ่อนนี่ก็จะเป็นแบบเคี้ยวง่ายกลืนง่ายพวกข้าวต้มเนื้อปลานะคะก่อนที่จะข้ามไปที่อาหารธรรมดาที่เราเห็นธรรมดาเลยเป็นส่วนๆที่เราพูดถึงเมื่อการลำดับอาหารพวกนี้ค่ะในการให้อาหารในแต่ละส่วนเริ่มต้นเนี่ยการที่ทำให้ผู้ป่วยจากเหลวใสขึ้นมาเป็นอาหารธรรมดาได้เนี่ยเราก็ต้องคอยดูแลนะคะดูให้อาหารมาพร้อมค่ะก็คือลำไส้ทำงานเช่นฟังเสียงเบาซาวได้คนไข้เริ่มผายลมได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะถึงจะเริ่มให้อาหารเราให้ทีละน้อยๆค่ะแล้วก็ดูการทำงานของอาหารการทำงานของลำไส้ประเมินอาการผู้ป่วยเรียบร้อยก่อน
ถ้าเราสมูทนะคะคนไข้เราจะค่อยๆฟื้นตัว

0: ขึ้นการมาถึงอาหารรับประทานอาหารได้ดีขึ้นจนถึงอาหารธรรมดาได้ค่ะแน่นอนเลยนะคะคนไข้หลังผ่าตัดก่อนผ่าตัดก็ได้ค่ะกลุ่มเนี้ยจะต้องหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงเหมือนกันทุกกลุ่มเลยค่ะพวกสุราพวกแอลกอฮอล์พวกไวน์พวกเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทั้งหลายค่ะสุราไวน์เบียร์ทั้งหลายเพราะว่าผ่าตัดนี่จะเสียเลือดมากกล้ามเนื้อก็จะอาจจะชอกช้ำจากการผ่าตัดใช่ไหมคะก็ต้องการวิตามินเยอะไม่ควรจะทำให้ร่างกายสุดโทรมนะคะลดสูบบุหรี่แล้วก็อาหารพวกน้ำตาลพวกอาหารรสจัดๆนะคะหลังผ่าตัดเนี่ยเวลาทานพวกอาหารได้เนี่ยควรจะบอกว่างดอาหารที่ทำให้เกิดแก๊สด้วยนะคะเพราะว่าจะทำให้ไม่สบายโดยเฉพาะพวกที่กระเพาะลำไส้ยังไม่กลับคืนสภาพอะค่ะอันนี้จะเห็นในส่วนของเวลาที่เราพยายามให้ผู้ป่วยฟื้นตัวลุกนั่งเร็วอันนี้จะคาบเกี่ยวกันนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารพวกสุกๆดิบๆทั้งหลายด้วยได้พูดถึงโภชนะบำบัดสำหรับผู้ป่วยที่ผ่าตัดไปแล้วนะคะตอนนี้ก็จะถึงตอนสุดท้ายก็คือโภชนะบำบัดสำหรับผู้ป่วยไฟไหม้น้ำร้อนลวกเบิร์นเนี่ยค่ะนักศึกษาจะต้องเจอในวอร์ดแล้วคนไข้เหล่านี้ค่ะมักจะอยู่โรงพยาบาลนานนะคะแล้วการฟื้นตัวหรือไม่ฟื้นตัวก็ขึ้นอยู่กับอาหารด้วยทีนี้กลับมาดูความหมายก่อนนะคะว่าเบิร์นเนี่ยหมายถึงอะไรบัดตอนนี้ใช้คำไทยว่าไฟไหม้น้ำร้อนลวกนะคะก็คือบาดแผลจากการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อซึ่งเกิดจากการสัมผัสกับความร้อนค่ะนอกจากเบิร์นจากไฟยังเบิร์นได้จากสารเคมีจากรังสีหรือไฟฟ้าพวกที่ถูกไฟฟ้าดูดพวกนี้ก็เบิร์นนะคะหรือโดนสารเคมีพวกน้ำกรดเนี่ยถือเป็นเบิร์นหมดเลยก็จะเกิดการบาดเจ็บที่ชั้นผิวหนังนะคะแล้วก็ขยายขอบเขตไปที่บางทีเบิร์นมากๆหรือว่าเสียหายมากๆเนี่ยจะถึงกล้ามเนื้อและกระดูกได้นะคะซึ่งเวลาดูแลคนไข้พวกนี้ที่ในชุดวิชาผู้ใหญ่เขาจะพูดถึงนะคะก็ต้องดูแลตามระดับความรุนแรงของเบิร์นซึ่งจะมีคนคิดไว้หลายวิธีค่ะวิธีแรกที่ใช้กันบ่อยๆนะคะก็คือการประเมินโดยใช้ความลึกของแผลไหม้ค่ะ degree of burn ซึ่งจะแบ่งออกเป็น3ระดับ first degree หรือระดับที่1เนี่ย first degree burn หรือ superficial burn เนี่ยก็คือจะอยู่เฉพาะตรงส่วนผิวหนังหรือชั้นกำพร้าเท่านั้นนะคะไม่ลงไปกว่านั้นนิดเดียว burn พวกนี้เราอาจจะโดนบ่อยนะไม่ต้องดูแลอะไรส่วน burn ระดับที่2หรือ second degree burn เนี่ยแบ่ง2ระดับค่ะก็คือระดับที่2ยังลึกลงไปกว่าผิวหนังอะค่ะแต่ยังไม่ลึกไปกว่าชั้นกล้ามยังจะเรียกว่า superficial partial thickness burn กับระดับที่2ลึกขึ้นหรือว่า deep partial thickness burn และระดับที่3ค่ะระดับที่3ระดับที่2เนี่ยนะคนไข้ยังมีความรู้สึกยังไม่ลงชั้นประสาทแต่ว่าลึกลงไปกว่าหนังกระพร้าลงมาเรื่อยๆนะคะคนไข้ยังปวดแต่ระดับที่3เนี่ยหรือว่า third degree burn นะคะหรือ full เลย thickness burn เนี่ยจะลึกลงไปนะคะจนกระทั่งลงไปถึงหนังคือหนังกำพร้ากับหนังแท้เนี่ยหมดไปเลยพวกนี้นะคะจะทำลายนักศึกษาคงนึกถึง anatomy มันได้นะคะพวกในชั้นพวกนี้จะมีต่อมเหงื่อต่อมขุมขนแล้วก็เซลล์ประสาทมันจะทำลายลงไปถึงชั้นเหล่านี้แล้วบางทีลงไปลึกไปถึงเลยกล้ามเนื้อไปถึงกระดูกเมื่อคนไข้พวกนี้จะไม่ปวดแผลแล้วค่ะประสาทและความรู้สึกจะหายไปค่ะอาจจะลงไปถึงพวกกระดูกกล้ามเนื้อได้ซึ่งรุนแรงมากคนกลุ่มนี้ค่ะที่เรียนว่าจะอยู่โรงพยาบาลนานนอกจากประเมินวิธีที่ผ่านมาระดับความลึกของแผลแล้วเนี่ยตอนนี้จะมีการประเมินอีกวิธีหนึ่งที่จะประเมินควบคู่กันไปนะคะโดยใช้ความกว้างหรือขนาดของแผลไหม้หรือ extent of burn ซึ่งจะมีสูตรอยู่หลายสูตรนะคะครูจะขอพูดถึงสูตรที่มันใช้กันมากๆนะคะก็คือคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ผิวกายหรือว่า TBSA ค่ะ Percent of Total Body Surface Area วิธีที่นิยมใช้มีหลายกฎนะคะตัวที่ใช้มากก็คือ Rule of 9 Rule กฎของ9เลข9อ่ะคำนวณโดยแบ่งส่วนร่างกายออกเป็นส่วนละ 9% ตามรูปที่เห็นนะคะนักศึกษาอาจจะไปดูได้จากชุดวิชาอีกทีนึงค่ะแล้วเอาเปอร์เซ็นต์ตัวเนี้ยมาดูว่าร่างกายเนี่ยมีภาวะเบิร์นอยู่สักกี่เปอร์เซ็นต์ นอกจากการรักษาเบิร์นเนี่ยนะคะแล้วเนี่ยจะต้องคิดถึงเรื่องของโภชนาบำบัดเริ่มต้นด้วยการให้อาหารภายใน 24-48 ชั่วโมงขึ้นอยู่กับความลึกของแผลแล้วบริเวณที่เบิร์นนะคะว่าให้อาหารได้ไหมถ้าให้อาหารไม่ได้เนี่ยมันจะมีวิธีการให้อาหารทางหลอดเลือดหรือว่าให้อาหารทางสายยางในที่จะกล่าวถึงในหน่วยอื่นๆที่ผ่านมาแล้วนะคะแต่เนี้ยเราพูดถึงว่าถ้าเกิดให้อาหารทางปากได้เนี่ยจะต้องรีบให้ภายใน 24-48 ชั่วโมงเลยเพราะว่าคนไข้เบิร์นเนี่ยค่ะจะต้องพลังงานและแร่ธาตุสูงมากนะคะรวมถึงวิตามินและแร่ธาตุอื่นๆด้วยเนื่องจากมันต้องใช้ในการหายของแผลแล้วก็ลดโอกาสของการติดเชื้อประเด็นของคนไข้เบิร์นเนี่ยนอกจากผิวหนังกล้ามเนื้อกระดูกถูกทำลายเนี่ยมันจะมีการอักเสบติดเชื้อตามมาด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่เราพบกันในหน่วยที่ผ่านมา12ว่าเวลาติดเชื้อเนี่ยมันก็จะมีวงจรซ้ำเติมทำให้เกิดภาวะทุพโภชนาการได้มากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราให้กระบวนการพยาบาลในการดูแลของคนไข้แผลไหม้พวกนี้นะคะแน่นอนเลยค่ะหลักการเดียวกันเราต้องดูแลคนทั้งคนว่าเขาไหม้ขนาดไหนเจ็บปวดขนาดไหนนะคะมีการรักษาอะไรบ้างแล้วก็มีภาวะจิตใจยังไงบ้างคนไข้เนี่ยนะคะถ้าเราไม่ดูแลคนทั้งคนนะคะเราหมดให้อาหารคนที่ปวดคนที่เสียโฉมจากแผลไหม้พวกนี้ค่ะจะทานอะไรลำบากมากเลยจะต้องซัพพอร์ตสิ่งเหล่านี้นะคะรวมทั้งจะซัพพอร์ตได้ดีทางไซโคโซเชียลเนี่ยจะต้องดูเจตคติของเขาด้วยความเชื่อเขาแล้วก็เพื่อเลือกให้ข้อมูลที่เหมาะสมแล้วก็ซัพพอร์ตทางจิตใจเขาด้วยค่ะในการดูแลทางโภชนาการสำหรับผู้ป่วยพวกนี้นะคะติดเชื้อผ่าตัดหรือไฟไหม้เนี่ยเช่นเดียวกันกับในการดูแลทางโภชนาการของหน่วยอื่นๆนะคะที่เราให้โภชนาบำบัดอย่างแรกก็คือการประเมินทางโภชนาการซึ่งนอกจากจะดูคนติดเชื้อเนี่ยเราจะดูอาจจะดูส่วนสูงน้ำหนักเทียบกันออกมาเป็น BMI หรือใช้เครื่องมือประเมินทางโภชนาการที่สำคัญหลายตัวนะคะที่ได้เรียนนักศึกษาไปแล้วว่าในหน่วยอื่นๆเนี่ยมันมีเครื่องมือหลายตัวขึ้นอยู่กับบริบทของสถานบริการที่เราไปดูนะคะก็จะเลือกใช้อยู่การประเมินภาวะทางโภชนาการเนี่ยจะช่วยทำให้เราชัดเจนขึ้นด้วยนะคะเพื่อจะเอามาใช้ในการวินิจฉัยปัญหาทางโภชนาการพอวินิจฉัยได้ว่าเราเลือกข้อวินิจฉัยได้เนี่ยจะเอาไปสู่การวางแผนการพยาบาลทางโภชนาการขอเรียนเลยนะคะว่าภาวะติดเชื้อผ่าตัดไฟไหม้น้ำร้อนลวกเหล่านี้การวางแผนโภชนาการมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้คนไข้ฟื้นหายเหมือนกับตัวสนับสนุนการรักษาเลยค่ะโดยตรงเลยและนำไปสู่การปฏิบัติการพยาบาลทางโภชนาการนะคะนั่นคือการเตรียมอาหารการให้คนไข้ฟื้นหายได้ดีขึ้นและแน่นอนเลยค่ะมันจะต้องมีการประเมินผลด้วยว่าการสิ่งที่เราทำไปดีไหมโดยจากเกณฑ์การประเมินที่เราตั้งไว้เพื่อมาเอามาใช้ในการปรับปรุงการดูแลโดยอาจจะเข้าไปในประเมินผลทางโภชนาการรอบต่อไปและการใช้กระบวนการทางโภชนาการเหล่านี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับไซเคิลของการเจ็บป่วยหรืออาการความรุนแรงของอาการด้วยเพราะนักศึกษาจะต้องปรับปรุงแผนตลอดเวลาที่คนไข้อยู่ในการดูแลเลยค่ะในหน่วยที่13เนี่ยนะคะก็จะมีเนื้อหาอยู่ตามที่สรุปให้ดังนี้ค่ะก็หวังว่านะคะจะทำให้นักศึกษามีความเข้าใจในหน่วยที่13นี้มากขึ้นค่ะแล้วก็ประสบความสำเร็จในการเรียนชุดวิชานี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2: ก้าวสู่การเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพ
1: สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรได้แก่หลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาลและสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนค่ะ
2: หลักสูตรการบริหารทางการพยาบาลได้ออกแบบมาเพื่อที่จะพัฒนาพยาบาลวิชาชีพให้ก้าวสู่การเป็นผู้นำทางการพยาบาลมีสมรรถนะด้านของการบริหารจัดการสามารถบูรณาการศาสตร์การบริหารทางการพยาบาลศาสตร์การพยาบาลและศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องผ่านการวิจัยและการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์รวมทั้งสามารถที่จะมีสมรรถนะด้านของ เทคโนโลยีดิจิทัลนะคะในการพัฒนางานให้มีคุณภาพหลักสูตรของเราได้มีการออกแบบให้เป็นหลักสูตร2ปีนะคะแล้วก็มีการเรียนผ่านสื่อผสมไม่ว่าจะเป็นประมวลสาระชุดวิชานะคะหรือว่าการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-learningแล้วก็มีการศึกษาดูงานทางนี้เพื่อจะพูดพูนประสบการณ์ของผู้เรียนให้สามารถสำเร็จการศึกษาออกมาเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพและเป็นที่ยอมรับของวงการวิชาชีพค่ะ
1: ส่วนหลักสูตรของการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนเราจะมุ่งเน้นในเรื่องของ4ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานของระดับประเทศเน้นให้นักศึกษามีทักษะในเรื่องของการพยาบาลขั้นสูงนะคะแล้วก็ทักษะในเรื่องของการทำวิจัยนะคะเป็นหัวใจนะแล้วก็ทักษะในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทักษะในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ในส่วนของคุณธรรมจริยธรรมก็เป็นเชิงวิชาชีพการพยาบาลเราค่ะ
2: ขอเชิญชวนพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า1ปีเข้ามาเรียนกับเรานะคะเพื่อที่จะก้าวสู่การเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพ
1: เรียนอย่างมีความสุข
2: จบอย่างมีคุณภาพมาเรียนกับเรานะคะที่สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
3: เป็นพยาบาลรุ่นพี่แล้วค่ะก็เลยเห็นอะไรชัดขึ้นตอนนี้ทำอะไรก็จะคิดถึงส่วนรวมไปด้วยค่ะรักงานพยาบาลมากค่ะอยากเติบโตในสายอาชีพนี้พร้อมๆกับการทำให้องค์กรก้าวหน้าไปด้วยกันในที่สุดก็ลงตัวกับที่นี่ปริญญาโทบริหารการพยาบาลของมสทค่ะได้ทำในสิ่งที่รักได้เรียนในสิ่งที่รักได้พัฒนาทั้งตัวเองและองค์กรตอบโจทย์คนเป็นพยาบาลได้ครบทุกข้อเลยค่ะ
4: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยตอนเคล็ดลับในการเลือกแว่นกันแดดทราบหรือไม่ว่าการสวมแว่นกันแดดเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความเสี่ยงจากแสงแดดที่จะทำอันตรายแก่ดวงตาของเราและในวันนี้เรามีเคล็ดลับในการเลือกแว่นกันแดดมาฝากกันค่ะแว่นที่ดีควรกันแสง UVA และ UVB อย่างน้อย 99-100% และกันแสงทั่วไปอย่างน้อย 75-90% แว่นชนิด Polarizing Filter ให้ภาพที่คมชัดขึ้นและป้องกันแสงแดดได้ดีอย่าเลือกแว่นราคาถูกเพราะอาจมีคุณภาพไม่ดีไม่สามารถกรองแสงได้อย่าเชื่อสติ๊กเกอร์ที่ติดไว้ข้างแว่นหากไม่แน่ใจให้ปรึกษาร้านแว่นที่ไว้ใจได้ร้านแว่นบางร้านจะมีเครื่องเช็คเปอร์เซ็นต์การกรองแสง UV ซึ่งสามารถขอเช็คซ้ำได้สวมแว่นกันแดดแล้วส่องกระจกหากคุณสามารถมองเห็นดวงตาของคุณเองผ่านเลนส์ได้แสดงว่าเลนส์อาจจะไม่เข้มพอที่จะกรองแสงควรเลือกแว่นสีโทนเทาน้ำตาลหรือเขียวเพื่อให้สามารถมองเห็นสีได้อย่างเป็นธรรมชาติไม่ผิดเพี้ยนอย่าเลือกสีแดงสีน้ำเงินเพราะอาจทำให้แสงความยาวคลื่นที่เป็นอันตรายสามารถผ่านเข้าสู่ดวงตาได
6: ้ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
7: โรคนี้รักษาหาย
6: ผิดเพราะหากได้รับเชื้อแล้วโอกาสเสียชีวิตสูงมากถ้าไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน
8: เพราะถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
6: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าม
9: หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

สวัสดีค่ะนักศึกษาพบกับรายการเพื่อการศึกษาสำหรับในช่วงนี้ก็จะเป็นหน่วยที่14นะคะเป็นการส่งเสริมโภชนาการในโรงเรียนโรงพยาบาลและสถานประกอบการก่อนที่จะนำเข้าสู่เรื่องของการส่งเสริมโภชนาการนั้นเนี่ยก็จะขอนำแนวคิดเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพซึ่งเป็นแนวคิดที่นำไปสู่การส่งเสริมโภชนาการซึ่งเป็นเนื้อหาในหน่วยการสอนนี้นะคะความเป็นมาของการส่งเสริมสุขภาพในระดับสากลนั้นเนี่ยเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปีค.ศ.1986ซึ่งในปีนั้นเนี่ยทางสมัชชาที่เกี่ยวเป็นองค์กรเกี่ยวข้องกับเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพและการแพทย์ได้ประชุมร่วมกันแล้วก็เห็นควรว่าจะตั้งมิติใหม่ของเรื่องของการสาธารณสุขแนวใหม่นะคะเป็นระดับสากลการประชุมในครั้งนั้นเนี่ยถือว่าเป็นก้าวแรกของงานสาธารณสุขนะคะเราเรียกกฎที่เกิดขึ้นในปีนั้นว่ากฎบัตรออตตาวากฎบัตรออตตาวานั้นเนี่ยเป็นแนวคิดของการสาธารณสุขแนวใหม่ซึ่งตระหนักซึ่งสร้างความตระหนักให้ทุกคนได้ เห็นความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพตนเองมากกว่าการรักษาทางการแพทย์แล้วก็ความเป็นมาของการส่งเสริมสุขภาพนั้นเนี่ยหมายถึงกระบวนการส่งเสริมให้ประชาชนนั้นเพิ่มสมรรถนะในเรื่องของการควบคุมและปรับปรุงสุขภาพของตนเองในการบรรลุถึงสุขภาวะอันสมบูรณ์เพราะฉะนั้นความหมายของสุขภาวะในที่ประชุมครั้งนี้เนี่ยได้เปลี่ยนความหมายของสุขภาพว่าสุขภาพนั้นเนี่ยหมายถึงองค์รวมซึ่งประกอบด้วยกายจิตและจิตสังคมแล้วก็อารมณ์นะคะซึ่งการบรรลุของการส่งเสริมสุขภาพนั้นเนี่ยคนจะต้องปราศจากความพิการหรือปราศจากโรคนอกจากนี้เนี่ยในที่ประชุมนั้นเนี่ยยังเน้นในเรื่องของการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพและนโยบายการสร้างนโยบายทางด้านสาธารณะเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการประชุมในครั้งนี้เนี่ยหรือที่เราเรียกย่อๆว่ากฎบัตรออตตาวานั้นเนี่ยจึงเป็นการสาธารณสุขแนวใหม่ครั้งแรกนะคะแล้วก็มีการใช้แนวคิดนี้เนี่ยเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้การส่งเสริมสุขภาพเนี่ยให้ประสบความสำเร็จนั้นเนี่ยต้องเน้นในเรื่องของการสร้างสุขภาพซึ่งเป็นการรักมากกว่าการรักษาและการฟื้นฟูซึ่งจะต้องเชื่อมโยงเป็นองค์รวมระหว่างร่างกายกับสิ่งแวดล้อมให้เป็นองค์รวมเดียวกันแล้วก็ผลักดันให้สุขภาพของตัวเองนั้นเนี่ย มีความแข็งแรงสมบูรณ์จึงจะเป็นความหมายของการส่งเสริมสุขภาพให้ประสบความสำเร็จทีนี้มาถึงประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพนั้นเนี่ยเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมโภชนาการอย่างไรการส่งเสริมโภชนาการนั้นเนี่ยก็คือเรื่องของการบริโภคอาหารซึ่งอาหารเนี่ยเป็นปัจจัยเอื้อหรือเป็นปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารับประทานอาหารที่มีประโยชน์มีโภชนาการดีก็จะช่วยในเรื่องของการส่งเสริมให้สุขภาพแข็งแรงอันนี้ก็เป็นความสัมพันธ์ว่าทำไมในเรื่องของการส่งเสริมโภชนาการนั้นเนี่ยจึงใช้แนวคิดของการส่งเสริมสุขภาพและใช้กระบวนการของการส่งเสริมสุขภาพตามแนวทางของกฎบัตรออตตาวาค่ะทีนี้กลยุทธ์ในเรื่องของการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพตรงนี้เนี่ยหมายถึงว่าในบทบาทของบุคลากรสาธารณสุขรวมทั้งพยาบาลนะคะจะมีกลยุทธ์ในการดำเนินงานยังไงที่จะให้การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในชุมชนหรือในบริบทต่างๆที่ตัวเองได้รับผิดชอบอยู่นั้นเนี่ยประสบความสำเร็จก็มีอยู่5ประการด้วยกัน
ประการแรกเนี่ยก็คือการให้การศึกษาและข้อมูลข่าวสารแก่สาธารณะอันนี้ก็หมายถึงว่าในเรื่องของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพหรือการส่งเสริมโภชนาการนั้นเนี่ยบุคลากรสาธารณสุขนั้นเนี่ยต้องให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงแก่ชุมชนแก่ประชาชนเพื่อให้เขาเกิดการเรียนรู้แล้วก็เข้าใจในเรื่องของบทบาทของการที่เขาจะต้องดูแลตัวเองการชี้แนะหมายถึงการที่จะแนะนำนะคะในสิ่งที่ควรจะเป็นเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ทางด้านของโภชนาการกับบุคคลที่เราแนะนำการตลาดเชิงสังคมหมายถึงกระบวนการที่เป็นระบบที่ใช้ เรียนแบบนะคะเชิงการตลาดแต่เป็นเชิงการตลาดที่เน้นในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนนะคะให้เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ต่างๆนะคะอันนี้จึงเรียกว่าการตลาดสังคมการให้มีความสามารถหมายถึงการเพิ่มศักยภาพของคนในชุมชนหรือคนที่เราแนะนำในเรื่องของการส่งเสริมโภชนาการนั้นเนี่ยให้เขามีความสามารถในการดูแลตัวเองได้ในเรื่องของอาหารการกันไกลเกลี่ยหมายถึงการที่จะทำให้ลดความขัดแย้งระหว่างบุคคลนะคะทำให้บุคคลนั้นเนี่ยมีความสุขแล้วก็มีความเชื่อต่อการส่งเสริมสุขภาพหรือการส่งเสริมทางด้านโภชนาการทีนี้มาถึงประเด็นนะคะที่อยู่ในหน่วยที่14ในเซตติ้งแรกก็คือเรื่องของโรงเรียนการส่งเสริมโภชนาการในโรงเรียนนะคะก่อนอื่นก็จะแนะนำว่าสถานการณ์ด้านภาวะโภชนาการของเด็กวัยเรียนในปัจจุบันในประเทศไทยนั้นเป็นยังไงนะคะจากข้อมูลของการสำรวจภาวะโภชนาการในระดับชาตินะคะพบว่าปัจจุบันนั้นเนี่ยเด็กวัยเรียนของไทยเนี่ยยังพบปัญหาต่างๆอย่างเช่นปัญหาทุพโภชนาการปัญหาการขาดแร่ธาตุบางชนิดแล้วก็ปัญหาพฤติกรรมการบริโภคซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพของเด็กปัญหาทุพโภชนาการก็มีทั้งโภชนาการขาดและโภชนาการเกินก็พบว่าเด็กอายุ6ถึง14ปีเนี่ยมีภาวะโภชนาการดีส่วนภาวะผอมภาวะเตี้ยนะคะที่ไม่ถึงเกณฑ์ปัญหาภาวะโภชนาการเกินปัจจุบันเนี่ยพบว่าเด็กวัยเรียนเนี่ยเริ่มอ้วนนะคะแล้วก็เริ่มอ้วนตั้งแต่วัยทารกนี่ก็เลื่อยมาจนถึงเด็กวัยเรียนนะคะซึ่งความอ้วนเนี่ยไม่ให้ผลดีกับสุขภาพตลอดช่วงอายุไขนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นข้อมูลที่เตือนว่าทำยังไงที่จะทำให้เด็กวัยเรียนนั้นเนี่ยมีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ที่ควรจะเป็นในปัญหาการขาดแร่ธาตุบางชนิดอันนี้ก็เกิดจากการรับประทานอาหารที่ขาดความสมดุลในเรื่องของแร่ธาตุที่สำคัญก็คือภาวะโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในวัยเรียนนะคะแล้วก็ปัญหาการขาดธาตุไอโอดีนจากการไม่ได้รับประทานอาหารทะเลนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะทำให้เด็กเนี่ยมีภาวะสุขภาพที่ไม่แข็งแรงปัญหาอีกอันนึงที่พบก็คือปัญหาพฤติกรรมการบริโภคของเด็กวัยเรียนพบมากก็คือมีการบริโภคที่ไม่ถูกต้องตามหลักโภชนาการอย่างเช่นทุกกลุ่มอายุเนี่ยนะคะรับประทานเนื้อสัตว์เนี่ยเพียงพอแก่ความต้องการของร่างกายแต่ว่าในปริมาณอาหารหลัก3มื้อนั้นไม่เพียงพอแล้วก็การขาดอาหารมื้อเช้ามากกว่าอาหารมื้ออื่นๆนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีภาวะสุขภาพของช่องปากของเด็กอายุ12ปี15ปีเด็กชอบบริโภคขนมกรุบกรอบขบเคี้ยวโดยเด็กในชนบทนั้นเนี่ยก็จะมีภาวะโภชนาการที่เสี่ยงนะคะมากกว่าเด็กในเขตเมืองแล้วก็เด็กในภาคกลางนั้นเนี่ยจะชอบบริโภคขนมกรุบกรอบขบเคี้ยวมากที่สุด
ทีนี้กลยุทธ์ในการดำเนินงานส่งเสริมโภชนาการในโรงเรียนนั้นเนี่ยในบทบาทของบุคลากรสาธารณสุขรวมทั้งโรงเรียนนั้นเนี่ยก็ควรจะร่วมมือกันนะคะดำเนินงานส่งเสริมโภชนาการในโรงเรียนเพื่อลดปัญหาต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นนะคะประเด็นแรกก็คือการส่งเสริมโภชนาการได้เรียนข้างต้นแล้วว่าความหมายของการส่งเสริมสุขภาพนั้นเป็นกระบวนการเพราะฉะนั้นเนี่ยการดำเนินงานโภชนาการก็เป็นกระบวนการเช่นเดียวกันซึ่งทางโรงเรียนเนี่ยก็จะต้องสร้างกระบวนการนี้ขึ้นนะคะโดยโรงเรียนเนี่ยเป็นเจ้าภาพหลักแล้วก็ผู้ดึงผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมโภชนาการที่สำคัญก็คือเด็กนักเรียนครอบครัวชุมชนนะคะอาจจะรวมทั้งองค์การบริหารในส่วนของท้องถิ่นที่มีบทบาทในเรื่องของการผลักดันให้งานโภชนาการในโรงเรียนนั้น

ประสบผลสำเร็จนะคะแล้วก็สำหรับวัตถุประสงค์และกลวิธีดำเนินงานนั้นเนี่ยก็ใช้เชกเช่นเดียวกับกฎบัตรออตตาวาได้แก่โรงเรียนก็จะต้องมีการออกนโยบายนะคะของโรงเรียนในเรื่องของการส่งเสริมโภชนาการเนี่ยให้ชัดเจนเพื่อที่จะให้คนในโรงเรียนบุคลากรในโรงเรียนทุกคนเนี่ยทราบถึงนโยบายนี้แล้วก็ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาโภชนาการในโรงเรียนมีการบริหารจัดการโรงเรียนที่ดีนะคะเพื่อที่จะทำให้เด็กเนี่ยได้รับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการมีการจัดอนามัยสิ่งแวดล้อมการจัดบริการด้านสุขภาพแล้วก็การให้สุขภาพสุขศึกษาในโรงเรียนสำหรับโครงการบริการอาหารในโรงเรียนเนี่ยที่ทำกันเนี่ยก็จะเห็นนะคะปัจจุบันมีแทบทุกโรงเรียนที่ทำก็คือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนนะคะแล้วก็โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันนี้มีความสำคัญมากก็คือการสร้างแหล่งอาหารนะคะที่เกิดจากการเกษตรนะคะการเพาะปลูกในโรงเรียนหรือว่าในชุมชนเนี่ยมาใช้เป็นแหล่งอาหารเพื่อผลิตอาหารกลางวันในโรงเรียนโครงการอาหารเสริมนมในโรงเรียนส่วนใหญ่ก็จะได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในแต่ละโรงเรียนนะคะเพื่อให้เด็กนั้นเนี่ยได้รับโภชนาการที่สมบูรณ์ครบถ้วนหากได้รับอาหารมื้อเช้าแล้วก็อาหารกลางวันเนี่ยไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายแล้วก็มีโครงการสนับสนุนอื่นๆอย่างเช่นเรื่องของการจัดการแข่งขันกีฬาเรื่องของการประกวดนะคะการทำอาหารพื้นบ้านนะคะหรือว่าการออกกำลังกายนะคะมีโครงการเยอะๆที่เราสามารถที่จะสร้างขึ้นมารูปแบบนะคะของโครงการอาหารกลางวันที่ใช้ในโรงเรียนเนี่ยที่ใช้ทั่วไปเนี่ยนะคะก็จะเห็นมี3รูปแบบใหญ่ๆก็จะมีโรงเรียนอาจจะทำเองนะคะในกรณีที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กหรือโรงเรียนที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารไม่สะดวกที่จะหาอาหารจากข้างนอกโรงเรียนเนี่ยเข้ามาให้กับเด็กได้แล้วก็มีรูปแบบของการให้ร้านค้านะคะเข้ามาจำหน่ายนะคะเป็นร้านค้าเดียวเข้ามาจำหน่ายอาหารในโรงเรียนหรือร้านค้าย่อยหลายร้านค้าเนี่ยมาจำหน่ายอาหารในโรงเรียนสิ่งสำคัญที่จะต้องระลึกถึงก็คือการกำหนดกฎเกณฑ์เงื่อนไขโดยมุ่งเน้นในเรื่องของการผลิตอาหารหรือการประกอบอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการทั้งปริมาณเพียงและคุณภาพเนี่ยให้เพียงพอกับความต้องการของเด็กที่เราจะให้บริการประเภทอาหารของเด็กควรจะรับประทานนั้นเนี่ยนะคะก็จะมีอาหารทั้งอาหารประเภทกับข้าวนะคะเป็นข้าวแล้วมีกับข้าว 2-3 อย่างอยู่ในถาดหลุมอย่างที่เราจะเห็นทั่วไปหรืออาจจะเป็นอาหารจานเดียวนะคะหรืออาจจะเป็นอาหารแบบเสริมเพิ่มเติมนะคะบางครั้งเนี่ยทางโรงเรียนเนี่ยอาจจะกำหนดให้เด็กเนี่ยเอาข้าวมาจากบ้านนะคะแล้วก็โรงเรียนเนี่ยก็จะทำกับข้าวเสริมนะคะเพื่อที่จะให้บริการกับเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายรูปแบบเนี่ยทางโรงเรียนเนี่ยก็สามารถที่จะปรับตามบริบทของโรงเรียนเพื่อที่จะมุ่งให้เด็กเนี่ยได้รับอาหารกลางวันหรืออาหารที่โรงเรียนเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะหลักการจัดอาหารกลางวันนะคะในโรงเรียนเนี่ยข้อแรกก็คือจัดในเรื่องของสารอาหารนะคะให้มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของร่างกายซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะเราอาจจะใช้ตารางอ้างอิงการได้รับสารอาหารประจำวันของคนไทยซึ่งออกล่าสุดเนี่ยปีพ.ศ. 2563โดยสำนักโภชนาการกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะคะออกมาเราอาจจะไปดูตัวเลขนั้นว่าในเด็กวัยเรียนที่เรามีการจัดการเรียนการสอนอยู่นั้นเนี่ยควรได้รับสารอาหารเท่าไหร่ทั้งอาหารประเภทสารอาหารหลักที่ให้พลังงานแล้วก็สารอาหารประเภทเสริมที่ให้เกลือแร่วิตามินที่เป็นประโยชน์กับร่างกายปริมาณข้อ2ก็คือปริมาณสารอาหารนั้นที่เป็นอาหารมื้อกลางวันนั้นเนี่ยพอเราดูนะคะตาม
อาหารปริมาณสารอาหารที่คนได้รับประจำวันใน1วันแล้วเนี่ยเราก็มาแยกย่อยเป็นมื้อกลางวันที่เราจะจัดให้กับเด็กเนี่ยเราควรจะจัดปริมาณพลังงานเท่าไหร่โดยทั่วไปเนี่ยนะคะก็เราจะจัดให้เด็กเนี่ยได้รับพลังงานคนละ600กิโลแคลอรี่จากปริมาณพลังงานที่เด็กควรได้รับทั้งวันเนี่ยคือ 1,600 กิโลแคลอรี่โดย600กิโลแคลอรี่เนี่ยควรจะให้เด็กได้รับนม1กล่องนะคะประมาณ125กิโลแคลอรี่ข้าวประมาณ 2.5 ถึง 3 ทัพพีประมาณ200ถึง240กิโลแคลอรี่แล้วก็จัดให้เด็กเนี่ยได้รับขนมนะคะซึ่งขนมอันนี้เนี่ยควรจะเป็นขนมไทยมากกว่าจะเป็นพวกเบเกอรี่หรือขนมกรุบกรอบนะคะให้เด็กเนี่ยได้รับอีกประมาณ250กิโลแคลอรี่อันนี้รวมๆกันก็จะอยู่ประมาณ600กิโลแคลอรี่อย่างที่กล่าวไปข้อ3ก็คือปริมาณอาหารกลางวันที่เด็กควรจะได้รับนั้นเนี่ยควรจะแบ่งเป็น3ช่วงนะคะช่วงแรกเนี่ยเป็นเด็กอนุบาล 4-5 ปีเด็กประถมศึกษา 1-3 ปีหรือว่าเด็กวัยเรียนอายุ 6-8 ปีแล้วก็ช่วงที่3เนี่ยเป็นเด็กประถมศึกษาปีที่ 4-8 นะคะก็คือเด็กอายุ 9-12 ปีถ้าเราแบ่งอาหารนะคะตามที่เด็กควรได้รับเนี่ยเป็นช่วงๆเนี่ยเราสามารถที่จะจัดอาหารทั้งในเรื่องของสารอาหารแล้วก็ในเรื่องของความชอบนะคะในเรื่องของการรับประทานอาหารของเด็กมันก็จะช่วยให้เด็กเนี่ยได้ทานอาหารเนี่ยเต็มที่ตามที่เราต้องการสุดท้ายก็คือการเฝ้าระวังโภชนาการในโรงเรียนอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเลยเพราะเป็นตัวชี้วัดที่จะสะท้อนให้ทราบว่าเด็กนั้นเนี่ยมีการเจริญเติบโตเนี่ยสมส่วนหรือเปล่านะคะส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะใช้เรื่องของการชั่งน้ำหนักนะคะการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเนี่ยเป็นประจำแต่ละเดือนหรือแต่ละสัปดาห์นะคะเพื่อที่จะดูนะคะเกณฑ์น้ำหนักต่ออายุส่วนสูงต่ออายุหรือน้ำหนักต่อส่วนสูงโดยนำเอาผลการชั่งน้ำหนักแล้วก็การวัดส่วนสูงนั้นเนี่ยมาประเมินภาวะโภชนาการโดยใช้เกณฑ์กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขอันนี้ก็สามารถที่จะไปสืบค้นได้บนเว็บไซต์นะคะของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขก็จะมีเกณฑ์ทางโภชนาการใหม่ๆออกมานะคะเราก็สามารถที่จะเอาค่าหรือว่าผลที่เราได้รับจากการประเมินภาวะสุขภาพเด็กนั้นเนี่ยมาใช้ในเรื่องของการปรับปรุงโครงการต่างๆเกี่ยวกับโภชนาการในโรงเรียนต่อไปต่อไปเป็นการส่งเสริมโภชนาการในโรงพยาบาลนะคะโรงพยาบาลเนี่ยก็จะเป็นอีกเซตติ้งหนึ่งที่มีความสำคัญมากเนื่องจากว่าเน้นนะคะในเรื่องของผู้ที่ไม่สบายหรือเป็นผู้ป่วยเนี่ยในโรงพยาบาลเนี่ยมารักษาตัวในโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่หลักของโรงพยาบาลเนี่ยก็คือการจัดอาหารนะคะที่ช่วยให้ผู้ป่วยนั้นเนี่ยสามารถที่จะฟื้นฟูสุขภาพนะคะแล้วก็สามารถที่จะออกจากโรงพยาบาลได้โดยมีร่างกายที่แข็งแรงนะคะในระดับหนึ่งแล้วก็สามารถที่จะดูแลตัวเองเมื่อกลับไปบ้านได้นอกจากนี้แล้วเนี่ยการส่งเสริมโภชนาการในโรงพยาบาลเนี่ยก็ยังอาจจะเน้นนะคะในเรื่องของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ซึ่งเป็นโรคที่คนไทยเนี่ยเป็นมากที่สุดในปัจจุบันเนี่ยนะคะก็อาจจะต้องมีพวกคลินิกอาหารเฉพาะโรคนะคะเพื่อที่จะให้จัดให้กับผู้ป่วยที่ต้องจำเป็นที่ต้องรับประทานเฉพาะโรคด้วยการส่งเสริมโภชนาการให้กับในโรงพยาบาลเนี่ยก็เป็นกระบวนการเช่นเดียวกันก็จะต้องมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานซึ่งประกอบด้วยแพทย์นะคะพยาบาลแล้วก็นักกำหนดอาหาร3ส่วนเนี้ยก็จะต้องทำงานนะคะร่วมมือกันที่จะมองนะคะที่จะพิจารณาว่าผู้ป่วยนั้นเนี่ยควรได้รับอาหารอย่างไรเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการรักษาระบบการจัดบริการอาหารให้กับผู้ป่วยทุกโรงพยาบาลก็จะคล้ายกันนะคะอาจจะใช้ระบบครัวกลางที่มีครัวกลาง
ในโรงพยาบาลแล้วก็กระจายอาหารไปตามวอร์ดต่างๆกับผู้ป่วยหรืออาจจะใช้ระบบต่างๆที่เหมาะสมกับบริบทของโรงพยาบาลแต่ส่วนใหญ่เนี่ยระบบการจัดบริการอาหารให้กับผู้ป่วยเนี่ยแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยก็จะคล้ายๆกัน

ต่อไปก็เป็นลักษณะของอาหารโดยทั่วไปนะคะที่จัดให้กับผู้ป่วยก็จะมีทุกโรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีอาหารมาตรฐานกำหนดไว้เลยซึ่งมาตรฐานเนี่ยก็อาจจะอ้างอิงนะคะโรงพยาบาลต่างๆที่เขามีอยู่มีอาหารเฉพาะโรคที่กำหนดให้ผู้ป่วยเป็นโรคต่างๆเนี่ยได้รับประทานอาหารที่เหมาะสมกับโรคที่เขาเป็นอยู่แล้วก็มีอาหารทางสายยางหรือสายให้อาหารนะคะแล้วก็มีเรื่องของการเยี่ยมและการให้คำแนะนำกับผู้ป่วยอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของแพทย์ของพยาบาลนะคะทุกเช้าเนี่ยก็จะต้องไปเยี่ยมนะคะแล้วก็ดูแลให้คำแนะนำกับผู้ป่วยสังเกตให้ดูให้ดีว่าผู้ป่วยนั้นเนี่ยมีอาการดีขึ้นไหมหรือว่าควรจะต้องปรับปรุงอย่างไรก็ให้คำชี้แนะกับผู้ป่วยการให้คำปรึกษาด้านอาหารและโภชนาการนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของผู้ป่วยที่ออกจากโรงพยาบาลไปแล้วเนี่ยก็จะมีการ follow up นะคะก็คือให้ผู้ป่วยนั้นเนี่ยเข้ามาติดต่อหรือเข้ามาให้แพทย์เนี่ยให้คำปรึกษาดูว่าอาการที่รักษาออกไปนั้นดีขึ้นไหมนะคะหรืออาจจะเป็น เรื่องใหม่ก็ได้หากมีปัญหาเรื่องสุขภาพอย่างเช่นเรื่องโรคอ้วนโรคเบาหวานนะคะก็สามารถที่จะมาขอคำปรึกษาได้ในคลินิกทางด้านของโภชนาการในโรงพยาบาลเช่นเดียวกันนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของอาหารมาตรฐานในโรงพยาบาลนะคะก็จะมีอาหารธรรมดาอาหารอ่อนอาหารน้ำใสอาหารน้ำข้นซึ่งจะมีปริมาณพลังงานที่แตกต่างกันมีปริมาณโปรตีนไขมันแล้วก็คาร์โบไฮเดรตที่แตกต่างกันอันนี้เป็นตัวอย่างมาตรฐานอาหารเฉพาะโรคนะคะก็มีอาหารธรรมดาเบาหวานอาหารอ่อนเบาหวานอาหารธรรมดาลดโซเดียมอาหารอ่อนลดโซเดียมอาหารธรรมดาลดไขมันอาหารอ่อนลดไขมันอาหารธรรมดาเพิ่มโปรตีนอาหารอ่อนโปรตีนซึ่งอาหารมาตรฐานเฉพาะโรคนั้นเนี่ยต้องให้แพทย์เป็นผู้สั่งแล้วเป็นผู้วินิจฉัยว่าผู้ป่วยคนนี้เนี่ยควรได้รับอาหารประเภทไหนซึ่งทางโรงครัวหรือนักกำหนดอาหารเนี่ยก็จะต้องนำเอาคำสั่งของแพทย์นั้นเนี่ยไปปฏิบัติในเรื่องของการจัดพลังงานโปรตีนไขมันแล้วก็คาร์โบไฮเดรตต่อมานะคะในเซตติ้งสุดท้ายก็คือเรื่องของการส่งเสริมโภชนาการในสถานประกอบการนะคะในสถานประกอบการนั้นเนี่ยผู้ใช้แรงงานเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่ เป็นเป้าหมายหลักนะคะในเรื่องของการส่งเสริมโภชนาการซึ่งวัยแรงงานนั้นเนี่ยก็มักจะมีปัญหาด้านสุขภาพว่าไม่ค่อยได้ออกกำลังกายแล้วก็ทำงานประจำนะคะก็จะมักพบปัญหาโรคอ้วนนะคะปัญหาเรื่องโรค NCD อย่างที่กล่าวไปแล้วเพราะฉะนั้นผู้ที่ทำหน้าที่ในเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมโภชนาการในสถานประกอบกิจการเนี่ยก็จะต้องตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะจากผู้ใช้แรงงานที่อยู่ในโรงงานหรือสถานประกอบกิจการต่างๆโดยอาจจะต้องมีการเซอร์เวย์หรือสำรวจหาข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะคะว่าประชากรส่วนใหญ่ที่อยู่ในสถานประกอบกิจการนั้นเนี่ยมีภาวะสุขภาพเป็นอย่างไรเพื่อที่จะให้การดูแลที่ถูกต้องนะคะอาจจะต้องมีการคัดกรองนะคะแยกผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกินผู้ที่มีน้ำหนักมาตรฐานหรือผู้ที่มีน้ำหนักน้อยเนี่ยเป็นกลุ่มๆเพื่อที่จะดำเนินการในเรื่องของการส่งเสริมโภชนาการที่เหมาะสมต่อไปทีนี้แนวทางนะคะในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพทางด้านโภชนาการเนี่ยก็คือการวางรูปแบบค่ะการจัดบริการอาหารโดยจัดให้มีองค์ประกอบนะคะที่เอื้อต่อการบริการอาหารสิ่งสำคัญที่สุดก็คือโรงอาหารเนี่ยค่ะบางที่เนี่ยไม่มีโรงอาหารสำหรับผู้ที่ทำงานเลยแล้วก็ให้เขาเนี่ยต้องอาจจะต้องออกไปทานอาหารข้างนอกเองหรืออาจจะต้องให้เขาเนี่ยนั่งหลบๆซ่อนๆนะคะเพื่อที่จะทานอาหารให้เสร็จแล้วก็เข้ามาทำงานเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นว่าเราจะสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการบริการอาหารในสถานประกอบกิจการนั้นเนี่ยก็ควรจะมีโรงอาหารที่เป็นกิจลักษณะนะคะมีเรื่องของการ

0: ผลิตอาหารนะคะแล้วก็มีเรื่องของการให้โภชนาศึกษานะคะผู้บริหารของสถานประกอบกิจการนั้นเนี่ยต้องมีนโยบายชัดเจนนะคะในเรื่องของการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพให้แก่ผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการแล้วก็หาแนวทางนะคะส่งเสริมโภชนาการเนี่ยให้ประสบความสำเร็จอย่างเช่นกลุ่มอ้วนเนี่ยจะทำยังไงให้เขามีน้ำหนักตัวเนี่ยลงมาสู่มาตรฐานนะคะหรือกลุ่มที่เขามีเป็นเบาหวานมีน้ำตาลเกินเนี่ยทำยังไงที่เขาสามารถที่จะดูแลตัวเองได้โรคความดันโลหิตสูงอันนี้ก็เป็นอีกประการหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาทางโภชนาการสำหรับผู้ใช้แรงงานเนี่ยมีเยอะนะคะหากลงลึกถึงปัญหาแล้วก็ช่วยเหลือเขาอย่างจริงจังเนี่ยก็จะช่วยให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็สามารถที่จะเป็นกำลังสำคัญให้กับครอบครัวเขาต่อไปองค์ประกอบสำคัญของการจัดบริการอาหารในสถานประกอบกิจการนะคะก็อย่างที่กล่าวไปแล้วก็คือการจัดให้มีโรงอาหารนะคะให้ได้มาตรฐานแล้วหากมีห้องครัวนะคะหรือว่าสถานผลิตหรือประกอบอาหารได้นะคะก็ยิ่งจะช่วยให้ผู้ใช้แรงงานเนี่ยสามารถได้รับประทานอาหารที่สะอาดแล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการมีเครื่องอำนวยความสะดวกและเครื่องใช้สำหรับการรับประทานอาหารนะคะแล้วก็ผู้ให้บริการอาหารเนี่ยก็จะต้องมีสุขลักษณะที่ดีนะคะการให้โภชนาศึกษานะคะกับในสถานประกอบการนั้นเนี่ยมีหลายอย่างนะคะอย่างเช่นให้ความรู้แล้วก็ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยนะคะหรือที่เรียกว่าโภชนาบัญญัติ9ประการนะคะอาหารที่ควรส่งเสริมให้บริโภคอย่างเช่นพวกผักนะคะพวกอาหารสุขภาพต่างๆซึ่งเดี๋ยวนี้หาได้ง่ายนะคะอาหารที่มีเส้นใยสูงอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงก็คืออาหารไขมันสูงอาหารประเภททอดประเภทปิ้งย่างนะคะอันนี้เนี่ยก็ควรจะให้ความรู้ว่าแต่ละอย่างนั้นที่รับประทานหากรับประทานทุกวันเนี่ยจะเกิดพิษภัยต่อร่างกายอย่างไรในระยะยาวความรู้เกี่ยวกับการกระจายปริมาณอาหารให้เหมาะสมใน1วันบางคนอาหารเช้าไม่ทานทานแต่กลางวันทานมื้อเย็นก็ไม่ทานอันนี้เนี่ยไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องให้ความรู้เขาแล้วก็สุดท้ายเนี่ยต้องมีการจัดโครงการส่งเสริมโภชนาการในสถานประกอบกิจการอย่างเป็นรูปธรรมนะคะอย่างเช่นการออกกำลังกายนะคะโครงการแข่งขันการลดน้ำหนักเป็นต้นนะคะแล้วก็มีอีกหลายโครงการที่เราเนี่ยสามารถที่จะจัดโครงการเพื่อตอบโจทย์ปัญหาของสถานประกอบกิจการให้ได้ค่ะนี่ก็เป็นบทสรุปนะคะของหน่วยที่14การส่งเสริมโภชนาการในโรงเรียนโรงพยาบาลแล้วก็สถานประกอบการค่ะ
1: ที่เลือกเรียนมสทก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสทเนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
2: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: คุณรู้ไหมว่า1ใน10ของคนที่ตายจากโรคหัวใจมีสาเหตุจากบุหรี่และการหายใจควันบุหรี่ที่ผู้อื่นสูบทำให้เกิดเส้นเลือดสมองอุดตันและหัวใจวายถ้าคุณไม่รู้ก็ไม่แปลกคนสูบบุหรี่นับล้านคนไม่รู้ว่าการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของโรคหัวใจแต่ตอนนี้คุณรู้แล้วปกป้องหัวใจคุณไม่สูบบุหรี
4: ่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047737

สวัสดีค่ะพบกับรายการเพื่อการศึกษานะคะในหน่วยที่15การส่งเสริมโภชนาการในครอบครัวและชุมชนค่ะสำหรับการส่งเสริมโภชนาการในครอบครัวนั้นเนี่ยนะคะประเด็นแรกที่อยากจะแนะนำก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของครอบครัวไทยนะคะในสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งมีผลกระทบต่อเรื่อง

ของสถานการณ์ด้านภาวะโภชนาการของประเทศนะคะการเปลี่ยนแปลงของครอบครัวไทยในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยพบว่าปัจจุบันเนี่ยในสังคมไทยเนี่ยมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะก็คือครอบครัวเดี่ยวหรือครอบครัวสองรุ่นนะคะเป็นครอบครัวหลักที่มีจำนวนมากที่สุดเมื่อก่อนเราจะเห็นได้ว่าครอบครัวไทยนั้นเนี่ยมีจำนวนคนในครอบครัวเนี่ยอยู่กันเยอะนะคะปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนแปลงเป็นครอบครัวเดี่ยวหรือครอบครัวสองรุ่นนะคะก็คือมีพ่อแม่ลูกนะคะเป็นครอบครัวที่มีจำนวนมากที่สุดนะคะครอบครัวสองรุ่นเนี่ยยกตัวอย่างก็เป็นอย่างเช่นครอบครัวพ่อแม่ลูกครอบครัวที่มีภรรยาสามีแล้วก็ไม่มีลูกนะคะหรือครอบครัวพ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะก็คือแยกทางกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคนใดคนหนึ่งก็รับหน้าที่ในเรื่องของการเลี้ยงลูกประเภทที่สองก็คือครอบครัวขยายนะคะครอบครัวขยายเนี่ยได้แก่ครอบครัวสามรุ่นและครอบครัวแหว่งกลางนะคะซึ่งเป็นครอบครัวแหว่งกลางเนี่ยก็คือครอบครัวที่มีปู่ย่ายายนะคะอยู่กับหลานแล้วก็พ่อแม่เนี่ยก็เข้าไปทำงานในกรุงเทพนะคะครอบครัวแบ่งกลางเนี่ยมักจะพบอยู่ในครอบครัวในชนบทเนี่ยส่วนใหญ่นะคะพ่อแม่ไปทำงานใน เมืองหลวงแล้วก็ทิ้งให้ลูกตัวเองเนี่ยอยู่กับปู่ย่าตายายและปู่ย่าตายายเนี่ยก็เป็นคนเลี้ยงอันนี้เนี่ยเรียกว่าครอบครัวแบ่งกลางแล้วก็ครอบครัวที่อยู่คนเดียวปัจจุบันคนโสดเนี่ยก็มีเยอะนะคะไม่แต่งงานก็เป็นครอบครัวที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงครอบครัวไทยอย่างที่กล่าวมาเนี่ยจึงมีผลกระทบต่อเรื่องของการจัดอาหารแล้วก็โภชนาการในครอบครัวนะคะแล้วก็เป็นปัญหาสำคัญที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมสิ่งหนึ่งที่ต้องการที่จะเน้นตรงนี้ก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงของครอบครัวไทยเนี่ยก็ทำให้ผู้สูงอายุของไทยเนี่ยมีจำนวนมากขึ้นจนกล่าวได้ว่าสังคมไทยปัจจุบันเนี่ยเป็นสังคมผู้สูงอายุเนี่ยแทบจะเต็มที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดินไปไหนนี่ก็จะพบแต่ผู้สูงอายุหรือสวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความต้องการอาหารพลังงานแล้วก็ความรู้สึกทางอารมณ์จิตใจเนี่ยก็จะแตกต่างกว่าจากคนนะคะปกติอื่นๆนะคะคนรุ่นปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องให้ความเข้าใจเพื่อที่จะทำให้คนในสังคมนั้นอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขความหมายนะคะของการส่งเสริมโภชนาการในครอบครัวก็คือการให้ความรู้ความเข้าใจในการดูแลด้านการจัดอาหารให้กับสมาชิกในครอบครัวเพื่อเป็นการวางรากฐานโภชนาการของครอบครัวเนี่ยให้ยั่งยืนนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังประกอบด้วยการให้การเฝ้าระวังนะคะทางโภชนาการแล้วก็กิจกรรมต่างๆทางโภชนาการด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นความหมายของการส่งเสริมโภชนาการในครอบครัวทีนี้ประเด็นหลักก็คือการตั้งเป้าหมายของการส่งเสริมโภชนาการสำหรับบุคคลในครอบครัวนั้นเนี่ยควรทำยังไงเราก็แบ่งออกเป็นเป้าหมายสำหรับบุคคลนะคะก็คือตัวแต่ละคนที่อยู่ในครอบครัวนั้นเนี่ยควรจะมีเป้าหมายเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะเป้าหมายนี้ได้แก่อะไรข้อแรกเนี่ยก็คือการมีร่างกายนะคะที่เหมาะสมการมีร่างกายที่เหมาะสมเนี่ยสามารถที่จะประเมินได้ด้วยตนเองเช่นอะไรคะเช่นตัวชี้วัดที่สำคัญก็คือน้ำหนักกับส่วนสูงน้ำหนักเนี่ยต้องอยู่ในน้ำหนักที่อยู่ในเกณฑ์นะคะน้ำหนักที่เหมาะสมกับส่วนสูงของตนเองอันนี้เนี่ยจึงเรียกว่าร่างกายเนี่ยมีสัดส่วนที่เหมาะสมนอกจากนี้เนี่ยยังควรจะประเมินภาวะเสี่ยงนะคะที่เกิดขึ้นกับตัวเองเนี่ยทุกระยะเป็นระยะนะคะอย่างเช่นมีน้ำตาลในเลือดสูงก็คือการเสี่ยงต่อเบาหวานมีค่าความดันโลหิตสูงก็จะเสี่ยงต่อเรื่องของความดันโลหิตบางคนไม่เคยที่จะประเมินตัวเองตลอดเวลากว่าจะรู้ตัวก็คือเป็นนะคะโรคเหล่านั้นแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็เรียกว่าไม่ได้ตั้งเป้าหมายในเรื่องของสุขภาพของตนเองพอป่วยขึ้นมาเนี่ยก็จะมีความเจ็บป่วยที่สาหัสรุนแรงแล้วก็

รักษาก็หายช้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีการประเมินนะคะร่างกายของตัวเราเองเนี่ยเป็นระยะไม่ว่าจะเป็นการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงหรือการตรวจวัดนะคะโลหิตของเราเป็นการตรวจสุขภาพประจำปีอันนี้ก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะประเมินตัวเองได้ว่าณขณะที่เราอยู่ในปัจจุบันนั้นเนี่ยเรามีภาวะสุขภาพเป็นอย่างไรนะคะข้อที่2ก็คือการมีสภาพร่างกายเป็นปกติอันนี้ก็สำคัญมากเลยเขาบอกว่าคนที่มีร่างกายเป็นปกตินั้นเนี่ยดูจากอะไรอันแรกก็คือผมนะคะมีความมันไม่หลุดร่วงง่ายใบหน้านะคะมีสีผิวที่สม่ำเสมอนุ่มมีสีชมพูตาใสมีแววไม่มีแผลที่มุมปากเยื่อบุตาเนี่ยมีสีชมพูและก็ชุ่มชื้นไม่มีเส้นเลือดหรือว่าเยื่อตาขาวเนี่ยรวมกันเป็นภาวะเป็นก้อนนะคะอันนี้คือดีนะคะแล้วก็ริมฝีปากอ่อนนุ่มไม่แตกไม่บวมลิ้นสีแดงเข้มไม่บวมฟันไม่มีรูไม่ปวดแล้วก็ใสมันเหงือกมีสีแดงนะคะไม่มีเลือดออกไม่บวมผิวหนังไม่มีผื่นหรือแผลแล้วก็สีผิวเนี่ยไม่ซีดไม่เหลืองแล้วก็มีความแต่งตึงของกล้ามเนื้อสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้ตามพัฒนาการแล้วก็มีการเต้นหัวใจมีความดันโลหิตที่เป็นปกติเดี๋ยวนี้ก็มีเครื่องนะคะมีนาฬิกาออกกำลังกายเนี่ยอันนี้ช่วยได้เยอะเลยก็จะเป็นตัวชี้วัดอย่างดีว่าในสภาพร่างกายของเราเนี่ยมีการเต้นของหัวใจเป็นปกติหรือเปล่ามีความดันโลหิตเป็นปกติหรือเปล่าต่อมานะคะเป็นเป้าหมายของการส่งเสริมภูชนาการสำหรับคนในครอบครัวคนในครอบครัวอย่างที่กล่าวมาแล้วประกอบด้วยคนหลายวัยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนแต่ละวัยเนี่ยนะคะที่จะกล่าวต่อไปนี้เนี่ยก็คือแต่ละวัยเนี่ยก็จะมีความต้องการในด้านภูชนาการที่เราจะต้องส่งเสริมภูชนาการให้เหมาะสมกับวัยเขานะคะ อย่างหญิงมีครรภ์แล้วก็หญิงให้นมบุตรอันนี้ก็เป็นภาวะพิเศษกับร่างกายซึ่งต้องการสารอาหารต่างๆนะคะที่มีคุณค่าเป็นประโยชน์กับทารกในครรภ์หรือว่าในเรื่องของการสร้างน้ำนมให้ลูกทารกแรกเกิดถึง1ปีซึ่งเป็นวัยที่ปรับตัวต่อโลกกว้างนะคะเป็นวัยที่ยังไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการให้อาหารที่เป็นพิเศษที่จะทำให้เขาแข็งแรงแล้วก็เติบโตตามพัฒนาการที่ควรจะเป็นเด็กวัยก่อนเรียนอายุ 1-6 ปีวัยนี้เนี่ยก็มักจะไม่ค่อยได้รับการเอาใจใส่จากพ่อแม่เท่าไหร่นะคะถ้ายิ่งแม่มีกำลังมีน้องใหม่เนี่ยวัยนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นวัยที่เสี่ยงต่อเรื่องของการขาดอาหารเช่นเดียวกันวัยเรียนอายุ 6-12 ปีเป็นเด็กกำลังที่จะโตซนแล้วก็อย่างที่ เห็นกันก็คือชอบทานขนมขบเคี้ยวนะคะแล้วก็ไม่ค่อยชอบทานข้าวหรือว่าพวกผักนะคะก็จะทำให้ขาดอาหารวัยรุ่นนะคะเป็นวัยที่ตามใจตัวเองอยากทานอะไรก็ทานเพราะฉะนั้นจะพบนะคะวัยรุ่นเนี่ยทั้งปัญหาภูชนาการขาดแล้วก็ปัญหาภูชนาการเกินวัยผู้ใหญ่นะคะก็เป็นวัยที่ใช้แรงงานก็มักจะห่วงในเรื่องของการหารายได้นะการทำงานเพราะฉะนั้นก็ห่วงตัวเองน้อยหน่อยนึงเพราะฉะนั้นก็พอไม่ได้ดูแลตัวเองนานเนี่ยพอบั้นปลายของชีวิตเนี่ยพอใกล้อายุ60เนี่ยก็อาจจะพบปัญหานะคะเจ็บป่วยเรื้อรังมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการตระหนักในเรื่องของการส่งเสริมโภชนาการเนี่ยอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอแล้วก็วัยผู้สูงอายุเนี่ยตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นวัยที่มีเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ทางจิตที่แตกต่างจากคนปกติแล้วก็เรื่องอาหารนะคะที่จะต้องเน้นในเรื่องของการให้อาหารที่พลังงานน้อยแต่ว่ามีโปรตีนสูงอย่างนี้เป็นต้นค่ะต่อมานะคะการส่งเสริมโภชนาการแนวทางการส่งเสริมด้านโภชนาการให้กับบุคคลแล้วก็ครอบครัวนะคะเอาบุคคลก่อนนะคะเราจะส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการให้กับบุคคลทำได้ยังไงข้อแรกก็คือการให้ความรู้ความเข้าใจนะคะด้านอาหารให้ถูกต้องว่ากินยังไงนะคะให้

วัยที่เขาเป็นอยู่นะคะการจัดอาหารเพื่อการบริโภคอันนี้เนี่ยนะคะก็ใช้หลักการเดียวกับ เรื่องของธงโภชนาการโภชนบัญญัตินะคะให้ปฏิบัติตามนั้นแล้วก็

ทานบ่อยๆเนี่ยก็อาจจะมีผลต่อเรื่องของสุขภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการระลึกหรือตระหนักนะคะว่าพฤติกรรมบริโภคที่พึงประสงค์นั้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะอย่างเช่นเรื่องของการบริโภคผักผลไม้ให้ถึง400กรัมต่อวันเราทำได้หรือเปล่าการลดน้ำตาลนะคะทานน้ำตาลได้ไม่เกิน6ช้อนชานะคะพวกไขมันก็ควรจะเป็นพวกไขมันที่เป็นไขมันไม่อิ่มตัวประเภทโอเมก้า3หรือว่าไขมันจากปลาอันนี้เนี่ยก็ต้องพยายามนะคะมีสติในเรื่องของการบริโภคนะคะเพื่อที่จะปรับพฤติกรรมบริโภคที่พึงประสงค์ให้เป็นพฤติกรรมสุขภาพที่ประจำตัวอยู่ตลอดเวลาทีนี้ในเรื่องของการส่งเสริมโภชนาการในระดับครอบครัวนั้นทำยังไงอันนี้ก็ต้องขอความร่วมมือจากคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวล่ะค่ะพ่อแม่นะคะที่เป็นผู้นำครอบครัวเนี่ยต้องช่วยกันค่ะต้องช่วยกันในเรื่องของการชักจูงให้คนในครอบครัวนั้นเนี่ยเน้นในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็ปรับวิถีชีวิตประจำวันซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยมีตัวอย่างดีๆที่เห็นนะคะในโทรทัศน์เนี่ยก็มีมากนะคะอย่างเรื่องของพฤติกรรมบริโภคเนี่ยอาจจะปลูกผักทานกันเองหรือทำกับข้าวที่ประกอบด้วยอาหารท้องถิ่นอาหารสุขภาพอาหารที่มีใยอาหารสูงเดี๋ยวนี้นี่มีจำหน่ายเยอะพวกอาหารแปรรูปที่เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพนะคะมาช่วยกันในวันหยุดเนี่ยนะคะมาทำกับข้าวด้วยกันทานอาหารด้วยกันแล้วก็เรื่องของวิถีชีวิตประจำวันนะคะอย่างเช่นการออกกำลังกายการทำสวนนะคะการออกไปเดินตามสวนสาธารณะนะคะกันทั้งครอบครัวอันนี้ก็เป็นแนวทางการส่งเสริมโภชนาการให้กับครอบครัวโดยที่ผู้นำครอบครัวเนี่ยจะต้องเป็นจุดเริ่มทีนี้การส่งเสริมโภชนาการในชุมชนบ้างนะคะก็จะเป็นอีกเซตติ้งหนึ่งที่มีความกว้างมากกว่าในครอบครัวนะคะเซตติ้งของชุมชนเนี่ยก็อาจจะรวมนะคะทั้งโรงเรียนโรงพยาบาลที่กล่าวไปในหน่วยที่14นะคะแล้วก็ เกี่ยวกับคนที่อยู่ในชุมชนต่างๆนะคะก็เป็น เรื่องของการส่งเสริมโภชนาการชุมชนเนี่ยในภาพรวมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ความสำคัญนะคะของการส่งเสริมโภชนาการในชุมชนเนี่ยก็เป็นกระบวนการเช่นเดียวกันนะคะเป็นอย่างเดียวกับกฎบัตรออตตาวาที่กล่าวไปแล้วในหน่วยที่14นะคะก็เป็นกระบวนการการนำความรู้แล้วก็เทคโนโลยีทางด้านโภชนาการนั้นเนี่ยไปประยุกต์เพื่อดำเนินงานโภชนาการชุมชนเพื่อสร้างให้ประชาชนในชุมชนนั้นเนี่ยมีศักยภาพในการดูแลตัวเองในด้านอาหารบริโภคจนนำไปสู่ภาวะสุขภาพนะคะแล้วก็สุขภาพดีนะคะซึ่งต้องอาศัยนะคะเครือข่ายความร่วมมือเช่นเดียวกันนะคะเช่นนะคะผู้ที่เป็นแกนนำเนี่ยบุคลากรสาธารณสุขนะคะทั้งพยาบาลนะคะทั้งนายแพทย์นะคะทั้งสาธารณสุขจังหวัดนะคะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในชุมชนนะคะแล้วก็รวมทั้งองค์การบริหารส่วนองค์การปกครองท้องที่ส่วนตำบลส่วนจังหวัดนะคะก็สามารถที่จะมาร่วมมือกันนะคะโดยใช้กลวิธีตามกฎบัตรออตตาวาเพื่อส่งเสริมในเรื่องของโภชนาการชุมชนให้เป็นรูปธรรมนะคะทีนี้กิจกรรมหลักในการส่งเสริมโภชนาการในชุมชนเนี่ยมีอะไรบ้างก็มีการส่งเสริมการผลิตอาหารเพื่อโภชนาการการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคในชุมชนการส่งเสริมโภชนาการในศูนย์พัฒนาการเด็กการผสมผสานหรือบูรณาการงานโภชนาการเข้าไปในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอาอันแรกก่อนนะคะก็คือการส่งเสริมการผลิตอาหารเพื่อโภชนาการนะคะมีสาระสำคัญยังไงบ้างก็คืออันแรกเนี่ย
ก็คือเน้นนะคะในเรื่องของกระบวนการการผลิตที่ทำให้วัตถุดิบอาหารที่อยู่ในชุมชนนั้นเนี่ยมีความปลอดภัยมีคุณค่าทางโภชนาการเดี๋ยวนี้เราก็พูดกันเยอะนะคะเรื่องของอาหารออร์แกนิกอาหารที่เป็นวัตถุดิบทางการเกษตรที่ปลอดภัยจากสารเคมีนะคะการใช้เกษตรทฤษฎ

0: ีใหม่เพื่อที่จะไม่ใช้สารเคมีในเรื่องของการผลิตอาหารเหล่านี้เนี่ยมีตัวอย่างมากมายนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการผลิตอาหารในชุมชนนะคะแล้วก็เน้นการผลิตอาหารเพื่อการบริโภคภายในชุมชนเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในชุมชนถ้าชุมชนเนี่ยสามารถที่จะผลิตอาหารได้พอเพียงแล้วก็ไม่ต้องเอาซื้ออาหารนำเข้ามาในชุมชนนะคะชุมชนก็รับประทานกันปลูกกันเองรับประทานกันเองนะคะอาหารก็จะมีราคาไม่แพงแล้วก็จะเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารหากเกิดวิกฤตอะไรเกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นทางขาดน้ำท่วมนะคะหรือว่าการขาดแคลนอาหารนอกชุมชนถ้าชุมชนเราสามารถที่จะสร้างแหล่งความมั่นคงอาหารได้เราก็จะอยู่ได้อย่างสุขสบายนะคะมีอาหารการกินที่ดีแต่ถ้าไม่เริ่มไม่ช่วยกันสร้างนะคะความมั่นคงทางอาหารในชุมชนเนี่ยในที่สุดเนี่ยคนในชุมชนก็จะขาดแคลนอาหารแล้วก็จะเป็นโรคขาดสารอาหารในที่สุดข้อที่3ก็คือเน้นการใช้ทรัพยากรอาหารอย่างคุ้มค่าและให้ประโยชน์สูงสุดนะคะไหนๆก็ปลูกเขาขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นการใช้ก็ต้องคุ้มค่าค่ะเดี๋ยวนี้เนี่ยเราพูดกันถึงเรื่อง zero waste เนี่ยมากนะคะพวกผลผลิตต่างๆเนี่ยต้องไม่เหลือทิ้งค่ะทุกส่วนของอาหารที่เราผลิตขึ้นมาวัตถุดิบเนี่ยเราต้องไม่ทิ้งต้องเอามาใช้ประโยชน์เนี่ยได้สูงสุดได้หมดนะคะไม่ปอกเหลือทิ้งหรือขว้างเดี๋ยวนี้เนี่ยแม้กระทั่งเปลือกวัตถุดิบเปลือกพืชอะไรต่างๆหรือว่ามูลสัตว์เนี่ยก็สามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าแล้วก็การใช้ประโยชน์สูงสุดได้ซึ่งเป็นแนวคิดทางด้านเศรษฐศาสตร์เนี่ยเอามาผสมผสานกันนะคะรูปแบบนะคะการดำเนินงานการผลิตอาหารในชุมชนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีรูปแบบเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะไม่ต้องลงรายละเอียดในที่นี้แต่ว่าเราสามารถที่จะไปเห็นได้เลยนะคะอันนี้เนี่ยเรื่องของการผลิตอาหารเนี่ยดิฉันอยากจะให้นักศึกษาเนี่ยคิดถึงเรื่องของการแปรรูปหรือว่าการกระจายผลผลิตเนี่ยไปถึงการจำหน่ายให้กับผู้บริโภคในชุมชนนะคะเรื่องของแพ็คเกจจิ้งเรื่องของโลจิสติกเหล่านี้เนี่ยเอามาบูรณาการให้เป็นโครงการการดำเนินงานการผลิตอาหารในชุมชนอย่างสมบูรณ์เนี่ยอันนี้เนี่ยก็จะช่วยสร้างความเข้มแข็งในเรื่องของการผลิตอาหารให้กับชุมชนประเด็นที่สองเนี่ยก็คือการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคในชุมชนนะคะชุมชนทุกชุมชนเนี่ยมีจุดแข็งก็คือมีวิถีมีวัฒนธรรมชุมชนมีอาหารท้องถิ่นชุมชนหากเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาฟื้นฟูนะคะแล้วมาแยกแยะมาสำรวจนะคะเพื่อที่จะค้นพบว่าพฤติกรรมเพื่อที่จะส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เป็นอาหารดั้งเดิมของชุมชนแต่เป็นอาหารที่ยังคงคุณค่าทางโภชนาการอันนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่จะทำให้คนในชุมชนเนี่ยไม่ลืมนะคะไม่ลืมขอโทษนะคะเป็นกำพืชของตัวเองไม่ลืมกำพืชตัวเองว่าตัวเองเนี่ยมีจุดเด่นในเรื่องอาหารในชุมชนเป็นอย่างไรถ้าเรามีการรับประทานอาหารที่ถูกต้องนะคะที่เป็นไปตามพฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนดั้งเดิมแต่ว่าถูกหลักตามหลักของโภชนาการอันนี้ก็ช่วยนะคะส่งเสริมในเรื่องของสิ่งอื่นๆได้นะคะมีการใช้กระบวนการสื่อสารเพื่อโภชนาการตรงนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญมากเลยในเรื่องของการให้ข้อมูลว่าอาหารแต่ละชนิดนั้นเนี่ยมีคุณประโยชน์ยังไงมีคุณค่าทางโภชนาการยังไงเพื่อสื่อสารที่จะให้คนในชุมชนนั้นเนี่ยได้รับประทานอาหารอย่างถูกต้องค่ะการสื่อสารเพื่อเน้นนะคะการสร้างเสริมสุขภาพอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะทุกอย่างที่สื่อสารออกไปเนี่ยต้องมีสิ่งที่ติดหรือว่าพ่วงออกมาก็คือว่ารับประทานนะคะอาหารชนิดนั้นชนิดนี้เนี่ยแล้วให้ประโยชน์นะคะกับสุขภาพยังไงอันนี้เนี่ยต้องสื่อสารให้ชัดเจนแล้วถ้ามีข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการวิจัยด้วยเนี่ยเอามาซัพพอร์ตเนี่ยก็จะช่วยให้เกิดความเชื่อนะคะแล้วก็เกิดความรู้สึกที่จะปฏิบัติตามเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะคะต่อมานะคะเรื่องของ การส่งเสริมโภชนาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนี่ยถือเป็นเซตติ้งเล็กๆที่อยู่ในชุมชนที่มีบทบาทสำคัญศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนั้นเนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ยเนื่องจากว่าจะเป็นเหมือนกับองค์กรเล็กๆในชุมชนเพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองพ่อแม่นะคะยามที่พ่อแม่ในชุมชนนั้นเนี่ยต้องไปทำงานนะคะในท้องไร่ท้องนาหรือไปทำงานในสถานประกอบกิจการที่อยู่ในชุมชนนั้นเนี่ยแบ่งเบาภาระค่ะก็จะเอาเด็กเนี่ยมาฝากไว้ที่ศูนย์เด็กเล็กนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยศูนย์เด็กเล็กเนี่ยจึงมีบทบาทสำคัญมากที่จะแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองแต่การแบ่งเบาภาระนี้เนี่ยไม่ใช่เอาเด็กมาฝากนะคะตามเหมือนตามบ้านอย่างเดียวแต่นะคะบทบาทสำคัญอีกประการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนี่ยก็คือจะต้องดูแลในด้านของสุขภาพในด้านของความแข็งแรงเหมือนกับเด็กที่อยู่ในชุมชนนั้นเนี่ยเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าในชุมชนด้วยนะคะงั้นจะทำยังไงก็คือการส่งเสริมด้านโภชนาการนะคะตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเน้นนะคะจะขอเน้นในเรื่องของการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมโภชนาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กความจริงเขามีกิจกรรมอื่นๆด้วยนะคะมีการเรียนการสอนมีการออกกำลังกายมีเรื่องของการฝึกทักษะกล้ามเนื้ออะไรต่างๆแต่ในบทเรียนเนี้ยก็จะเน้นในเรื่องของการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมโภชนาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเลยนะคะก็บทบาทหลักเนี่ยก็คือการดูแลอาหารกลางวันนะคะเพราะฉะนั้นในกรณีที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนี่ยทำอาหารกลางวันให้กับเด็กเนี่ยผู้ดูแลเด็กนะคะก็จะมีบทบาทในการกำหนดเมนูอาหารที่ถูกหลักโภชนาการแล้วก็เหมาะสมให้กับเด็กนะคะแล้วก็ดูแลอาหารว่างนะคะที่เหมาะสมให้กับเด็กนะคะซึ่งก็ควรจะเน้นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการนะคะอย่างเช่นขนมไทยที่มันมีอยู่ในชุมชนเนี่ยนะคะกล้วยบดชีนะคะหรือว่าถั่วแปบหรือว่าขนมตะโก้นะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเราสอนให้เด็กเนี่ยรับประทานนะคะก็จะเป็นการช่วยเอาวัตถุดิบในชุมชนเนี่ยมาแปรรูปให้เป็นขนมที่เด็กเนี่ยได้รู้จักในอนาคตนะคะแล้วก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะพวกขนมกรุบกรอบพวกน้ำอัดลมซึ่งเป็นอาหารที่ไม่มีประโยชน์กับร่างกายเลยบางที่เนี่ยเขาไม่ให้เอาน้ำอัดลมเนี่ยเข้ามาหรือว่าพวกน้ำหวานเนี่ยเข้ามาในศูนย์เด็กเล็กเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แล้วแต่นโยบายถ้าเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่มันจะไม่เป็นประโยชน์กับเด็กเนี่ยก็ควรที่จะห้ามนะคะหลีกเลี่ยงซะการเฝ้าระวังทางโภชนาการอันนี้ก็เป็นอีกมิตินึงที่จะทำให้เราเนี่ยทราบว่าเด็กที่อยู่ในความดูแลของเรานั้นเนี่ยมีภาวะโภชนาการเนี่ยดีหรือไม่ดีก็จะเน้นเรื่องของการชั่งน้ำหนักเด็กเนี่ยทุก3เดือนนะคะเพื่อเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามภาวะโภชนาการของเด็กผู้ดูแลเด็กเนี่ยมีบทบาทในเรื่องของการประสานระหว่างผู้ปกครองเด็กแล้วก็อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกในเรื่องของการชั่งน้ำหนักเด็กนะคะในศูนย์ก็อาจจะเชิญนะคะบุคลากรสาธารณสุขเนี่ยมาร่วมด้วยในเรื่องของการชั่งน้ำหนักแล้วก็ช่วยกันประเมินภาวะโภชนาการของเด็กไปเสียทีเดียวนะคะการให้โภชนาศึกษาอันนี้ก็คือการอำนวยการให้ความรู้แล้วก็ทักษะเกี่ยวกับเรื่องของอาหารและโภชนาการแก่มารดาแล้วก็เด็กนะคะเป็นความรู้พื้นฐานที่จะส่งเสริมให้พ่อแม่เนี่ยสามารถที่จะไปจัดอาหารที่มีประโยชน์ให้กับลูกได้ที่บ้านนะคะแล้วก็อาจจะใช้วิธีการที่ไม่เป็นทางการนะคะอย่างเช่นพูดคุยหรือว่าสาธิตร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นต้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของการส่งเสริมโภชนาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเรื่องของการผสมผสานหรือว่าบูรณาการงานสร้างเสริมสุขสร้างเสริมโภชนาการเนี่ยเข้าไปหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในชุมชนในชุมชนเนี่ยก็จะมีหน่วยงานอื่นๆอีกเยอะนะคะอย่างเช่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพหน่วยงานทางด้านการเกษตรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเหล่านี้เนี่ยเราสามารถที่จะ บูรณาการนะคะเรื่องของการส่งเสริมโภชนาการเนี่ยเข้าไปในหน่วยงานนี้อย่างเช่นอะไรโภชนาการในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนะคะรวมถึงส่งเสริมสุขภาพนะคะอย่างเช่นการส่งเสริมการเจริญเติบโตของเด็กแรกเกิดนะคะถึง5ปีในคลินิกสุขภาพเด็กเป็นต้นการผลิตอาหารนะคะเพื่อโภชนาการก็เน้นเรื่องของการบูรณาการนะคะการบูรณาการเข้าไปในการเกษตรนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการปลูกพืชโดยไม่ใช้สารเคมีการปลูกผลผลิตที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงหรือการผสมผสานการแก้ปัญหาการขาดสารอาหารที่เป็นประโยชน์เนี่ยเราก็เน้นการปลูกพืชที่กำลังเป็นปัญหาการขาดแคลนที่อยู่ในชุมชนอันนี้ก็เป็นเรื่องของการผลิตอาหารเพื่อโภชนาการโภชนาการกับงานการศึกษาก็เป็นการบูรณาการนะคะเรื่องของงานโภชนาการเนี่ยเข้าไปในงานการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนแล้วก็นอกระบบต่างๆนะคะเป็นการให้ความรู้นะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเชื่อนะคะในชุมชนเนี่ยก็จะมีความเชื่ออะไรต่างๆเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนักโภชนาการหรือว่าบุคลากรทางด้านสาธารณสุขเนี่ยก็ต้องแยกแยะพิจารณาสังเคราะห์แล้วก็ให้ความรู้ว่าอันไหนถูกอันไหนควรจะเป็นนะคะเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะให้กับประชาชนที่อยู่ในชุมชนหรือว่าอยู่ในระบบโรงเรียนทีนี้งานโภชนาการกับการพัฒนาชุมชนนั้นเนี่ยนะคะก็เป็นประเด็นสุดท้ายก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะก็จะมีหน่วยงานที่อยู่ในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพัฒนาชุมชนนะคะการพัฒนาชุมชนเนี่ยเขาก็จะเน้นในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตก็อาจจะรวมทั้งเรื่องของอาชีพเข้าไปด้วยนะคะก็จะสังเกตบางทีเนี่ยก็จะมีเรื่องของการสอนการแปรรูปการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะเหล่านี้เนี่ยก็เน้นในสิ่งที่มันเกี่ยวข้องหรือว่าเสริมนะคะในเรื่องของมูลค่าเพิ่มด้วยเสริมในเรื่องของคุณค่าทางโภชนาการให้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อที่จะทำให้คนในชุมชนเนี่ยได้ใช้ได้บริโภคนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นการสรุปนะคะเนื้อหาในหน่วยที่15นะคะโดยประมาณเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปโรงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสทครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: มสทเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
4: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุกสบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
5: สวัสดีค่ะนักศึกษาขอนำเข้าสู่รายการเพื่อการศึกษาเรื่องความรู้พื้นฐานของโภชนาการสำหรับพยาบาลค่ะในที่นี้คงจะนำเสนอได้บางหัวข้อแล้วก็บางประเด็นที่สำคัญเท่านั้นนะคะเมื่อกล่าวถึงบุคลากรทางด้านสุขภาพนะคะพยาบาลก็จะจัดเป็นบุคลากรหลักที่สำคัญในระบบของสุขภาพเนื่องจากมีบทบาทหน้าที่ในการดูแลสุขภาพของบุคคลทุกวัยอย่างใกล้ชิดทั้งในภาวะปกติและภาวะเจ็บป่วยนะคะในส่วนของโภชนาการนั้นก็จัดเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญสำหรับสุขภาพของคนเรา นับตั้งแต่ปฏิสนธิต่อเนื่องจนสิ้นสุดชีวิตนะคะโดยมีบทบาทต่อสุขภาพของคนเราทั้งในภาวะปกติและก็ภาวะเจ็บป่วยนะคะดังนั้นพยาบาลซึ่งทำหน้าที่ดูแลสุขภาพของบุคคลทั้งในภาวะปกติและภาวะเจ็บป่วยจึงจำเป็นต้องมีความรู้หลักโภชนาการคำว่าสุขภาพนะคะตามร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพ.ศ.2550นะคะได้ให้ความหมายไว้ว่าหมายถึงภาวะสุขภาพของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกายทางจิตทางปัญญาและทางสังคมเชื่อมโยงอย่างเป็นองค์รวมอย่างสมดุลนะคะพยาบาลซึ่งทำหน้าที่ในการดูแลสุขภาพนะคะทั้งทางกายทางจิตใจทางปัญญาหรือจิตวิญญาณและทางสังคมนั้นก็จะครอบคลุมการดูแลสุขภาพได้ใน4มิตินะคะก็คือการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการรักษาโรคและการฟื้นฟูสุขภาพนะคะในการดูแลสุขภาพทั้ง4มิตินั้นก็สามารถพยาบาลสามารถที่จะประยุกต์ความรู้ทางโภชนาการเข้ามาใช้ในการดูแลสุขภาพทางโภชนาการได้ทั้ง4มิตินะคะพยาบาลกับโภชนาการตามมิติสุขภาพนะคะโดยพยาบาลก็สามารถที่จะประยุกต์ความรู้นะคะทางโภชนาการมาใช้ในการดูแลสุขภาพนะคะในทุกมิตินะคะในส่วนของการส่งเสริมสุขภาพพยาบาลสามารถให้ความรู้ทางโภชนาการเพื่อการส่งเสริมสุขภาพของบุคคลตั้งแต่อยู่ในครรภ์และทุกช่วงวัยให้มีสุขภาพสมบูรณ์เต็มที่นะคะในส่วนของการป้องกันโรคพยาบาลก็สามารถให้คำแนะนำการบริโภคอาหารนะคะและการใช้วิถีชีวิตที่เหมาะสมเพื่อการป้องกันการขาดสารอาหารนะคะป้องกันการเกิดโภชนาการเกินและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะในส่วนของผู้ป่วยนะคะพยาบาลสามารถใช้หลักโภชนาบำบัดควบคู่กับการรักษาทางการแพทย์ในกระบวนการพยาบาลนะคะสำหรับการฟื้นฟูสุขภาพนั้นพยาบาลก็สามารถทำการจัดการให้ผู้ป่วยได้รับอาหารที่เหมาะสมตามหลักโภชนาการเพื่อให้ร่างกายกลับสู่ภาวะปกติหลังการเจ็บป่วยได้เร็วขึ้นในส่วนของโภชนาการนะคะก็จะมีคำศัพท์หลายคำนะคะที่อยากจะให้นักศึกษาได้ทำความเข้าใจนะคะคำแรกก็คือคำว่าโภชนาการนะคะถ้าหากเราพูดเป็นวิชาก็อาจจะเรียกว่าโภชนาศาสตร์หรือโภชนาวิทยานะคะโภชนาการนั้นก็จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของอาหารและสุขภาพนะคะจัดเป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งนะคะที่ศึกษาเกี่ยวกับอาหารสารอาหารและสารเคมีอื่นๆที่เป็นองค์ประกอบอยู่ในอาหารนะคะตลอดถึงการเปลี่ยนแปลงของสารเหล่านั้นในร่างกายนะคะและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อภาวะสุขภาพของคนเราในคำว่าอาหารนะคะก็หมายถึงสิ่งใดก็ตามที่มนุษย์รับเข้าสู่ร่างกายด้วยการกินดื่มหรือฉีดแล้วเกิดประโยชน์ต่อร่างกายนะคะเช่นทำให้มีกำลังกายแข็งแรงนะคะมีการเจริญเติบโตมีการซ่อมแซมร่างกายแล้วก็มีความต้านทานโรคนะคะสำหรับคำว่าสารอาหารนั้นก็จะหมายถึงสารเคมีที่เป็นส่วนประกอบที่อยู่ในอาหารนะคะเมื่อรับประทานอาหารเข้าไปแล้วร่างกายก็จะสามารถนำเอาไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตซึ่งมีอยู่ทั้งหมด6ชนิดนะคะได้แก่คาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินและธาตุและน้ำส่วนของสารที่ไม่ใช่สารอาหารนะคะก็หมายถึงสารอื่นที่อยู่ในอาหารนะคะที่ไม่จัดว่าเป็นสารอาหารนะคะบางชนิดพบว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะเช่นสารพฤกษเคมีนะคะพบว่ามีส่วนช่วยในการส่งเสริมสุขภาพและก็ช่วยลด ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังบางชนิดนะคะบางชนิดของสารนั้นก็จะไม่มีประโยชน์แล้วก็ไม่ให้โทษนะคะแต่อาจจะทำการขัดขวางการดูดซึมของสารอาหารในร่างกายเช่นไฟเตตและออกซาเลตนะคะซึ่งพบได้ในพืชผักผลไม้บางชนิดนะคะบางชนิดของสารก็อาจจะก่อให้เกิดโทษต่อร่างกายเช่นโลหะหนักนะคะที่เราพบกันได้เช่นปรอทเป็นต้นคุณค่าทางโภชนาการของอาหารนะคะอาหารจะมีคุณค่าทางโภชนาการมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณของสารอาหารและก็สารที่ไม่ใช่อาหารที่เป็นองค์ประกอบอยู่ในอาหารนะคะสิ่งที่อยากจะเน้นก็คือไม่มีอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนและมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายนะคะดังนั้นเราจึงมีการจัดอาหารออกเป็นหมวดหมู่นะคะหรือเป็นกลุ่มตามปริมาณของสารอาหารที่มีมากนะคะประเทศไทยเราก็แบ่งอาหารออกเป็นอาหารหลัก5หมู่นะคะโดยการจัดกลุ่มอาหารตามปริมาณของสารอาหารที่มีมากในอาหารนะคะเพื่อประโยชน์สำหรับการเลือกบริโภคอาหารที่เหมาะสมนะคะโดยเราจะเน้นว่าควรจะทำการบริโภคอาหารที่หลากหลายชนิดเพื่อจะช่วยให้ได้รับสารอาหารครบนะคะชนิดและก็ในปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายและนอกจากนี้ยังจะช่วยในการหลีกเลี่ยงการได้รับสารอาหารหรือสารอื่นๆที่ปนอยู่ในอาหารที่มากเกินไปจากความหมายของภาวะทุพโภชนาการนะคะที่หมายถึงความเสื่อมของสุขภาพนะคะดังนั้นภาวะทุพโภชนาการจึงหมายความรวมทั้งภาวะโภชนาการขาดและภาวะโภชนาการเกินนะคะในภาวะโภชนาการขาดเนี่ยถ้าเป็นการขาดในระยะแรกๆเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นภาวะการขาดสารอาหารนะคะสำหรับขาดสารอาหารในระดับมินเมนั้นก็หมายถึงว่าร่างกายเราได้รับสารอาหารเพียงพอแต่ไม่มีปริมาณมากสำหรับการสะสมไว้ในร่างกายเอาไว้ใช้ในภาวะฉุกเฉินเช่นในภาวะเจ็บป่วยหรือในภาวะที่ร่างกายต้องการสารอาหารในปริมาณมากเพื่อการเจริญเติบโตนะคะสำหรับการขาดสารอาหารที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีความรุนแรงก็จะเกิดเป็นโรคขาดสารอาหารนะคะเช่นโรคขาดสารไอโอดีนนะคะโรคขาดวิตามิน A เป็นต้นนะคะในส่วนของภาวะโภชนาการเกินนะคะถ้าเป็นการได้รับอาหารที่ให้พลังงานมากในระยะแรกๆก็จะปรากฏเป็นภาวะน้ำหนักเกินนะคะหรือโอเวอร์เวทนะคะแต่ถ้าหากภาวะอันนี้เกิดขึ้นค่อนข้างมากแล้วก็รุนแรงต่อเนื่องก็จะกลายเป็นโรคอ้วนหรือโอเบซิตี้นะคะส่วนการได้รับวิตามินบางชนิดโดยเฉพาะวิตามินที่ละลายในไขมันนะคะแล้วก็แร่ธาตุบางชนิดที่เกินความต้องการก็อาจจะเกิดเป็นภาวะที่เป็นพิษได้นะคะสำหรับโรคที่สัมพันธ์กับโภชนาการนั้นก็จะเป็นโรคที่เกิดจากวิถีชีวิตนะคะซึ่งในปัจจุบันคนไทยเราก็มีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากๆนะคะคือมีการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสมนะคะมีพลังงานมากนะคะมีลักษณะของหวานจัดเค็มจัดนะคะร่วมกับการมีกิจกรรมทางกายน้อยการพักผ่อนไม่เพียงพอและมีความเครียดซึ่งก็จะเป็นปัจจัยที่นำไปสู่ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือบางครั้งเราเรียกว่าเป็นโรควิถีชีวิตนะคะเช่นโรคอ้วนโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและหลอดเลือดและก็โรคมะเร็งบางชนิดในภาพนี้ก็จะเป็นการสรุปให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของอาหารและสุขภาพหรือโภชนาการนะคะจากอาหารนะคะซึ่งมีส่วนประกอบของสารอาหารและสารที่ไม่ใช่สารอาหารนะคะเมื่อเข้าสู่ร่างกายโดยการกินก็จะมีการย่อยการดูดซึมการขนส่งการนำไปใช้รวมถึงการขับถ่ายออกจากร่างกายนะคะซึ่ง ส่งผลรับเป็นภาวะสุขภาพหรือภาวะโภชนาการนะคะทั้งภาวะโภชนาการดีภาวะทุพโภชนาการขาดหรือเกินแล้วก็โรคที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการความสัมพันธ์ของโภชนาการกับสุขภาพนะคะก็อาจจะแบ่งเป็นโภชนาการก

สุขภาพทางร่างกายนะคะซึ่งอันนี้ก็จะมีความค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าโภชนาการก็จะมีส่วนส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกายนะคะรวมทั้งการเจริญเติบโตและพัฒนาการของสมองนะคะช่วยในการสร้างภูมิคุ้มกันโรคนะคะแล้วก็ชะลอการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะในความสัมพันธ์ของโภชนาการกับสุขภาพทางจิตและอารมณ์นะคะโภชนาการที่ดีนะคะก็จะมีส่วนทำให้มีสุขภาพจิตที่ดีนะคะแต่ในลักษณะของผู้ที่มีภาวะโภชนาการขาดหรือเกินนั้นก็พบว่ามันมีส่วนในการส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพจิตนะคะที่เป็นปัญหาได้นะคะและในทางตรงกันข้ามนะคะผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตก็จะส่งผลกระทบทำให้มีภาวะโภชนาการขาดและเกินได้เช่นเดียวกันนะคะโภชนาการนั้นก็จะมีส่วนสัมพันธ์ในการส่งเสริมให้มีทั้งอารมณ์ดีนะคะแล้วก็อารมณ์ที่ไม่ดีได้นะคะสำหรับความสัมพันธ์ของโภชนาการกับสุขภาพสังคมนะคะผู้ที่มีภาวะโภชนาการดีนะคะก็จะมักจะเป็นผู้ที่มีสุขภาพจิตดีสามารถปรับตัวให้อยู่กับสังคมได้อย่างมีความสุขนะคะทำให้มีสุขภาพสังคมที่ดีนะคะในทางกลับกันนะคะผู้ที่มีภาวะโภชนาการขาดหรือภาวะโภชนาการเกินก็จะมีผลกระทบต่อสุขภาพนะคะของครอบครัวนะคะออกไปสู่ชุมชนหรือก็สังคมโดยรวมได้สำหรับโภชนาการกับสุขภาพในภาวะเจ็บป่วยนั้นนะคะการมีโภชนาการที่เหมาะสมนะคะก็จะช่วยให้การรักษาโรคเนี่ยได้ผลดีนะคะลดภาวะแทรกซ้อนและความรุนแรงของโรคนะคะลดการตายและความพิการช่วยให้การฟื้นฟูร่างกายนะคะเกิดขึ้นได้เร็วขึ้นนะคะลดระยะการนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลซึ่งจะส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่ายสถานการณ์ปัญหาโภชนาการของไทยนะคะในอดีต 40-50 ปีที่แล้วเนี่ยประเทศไทยเราก็เผชิญกับปัญหาทุพโภชนาการในด้านการขาดสารอาหารเป็นหลักนะคะต่อมารับปัญหานั้นก็ได้รับการแก้ไขนะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจสังคมก็ทำให้เกิดมีปัญหาโภชนาการเกินเพิ่มขึ้นนะคะปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่าประเทศไทยเราเนี่ยเผชิญปัญหาทุพโภชนาการทั้งสองด้านก็คือทั้งด้านปัญหาการขาดแล้วก็ปัญหาโภชนาการเกินนะคะโดยปัญหาโภชนาการขาดนั้นเนี่ยก็จะพบว่ามันมีขนาดของปัญหาลดลงค่อนข้างมากนะคะแล้วก็มีในระดับไม่รุนแรงจะพบได้เฉพาะในประชากรบางกลุ่มเท่านั้นนะคะเช่นการขาดโปรตีนและพลังงานก็จะพบเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็กนะคะซึ่งจะส่งผลให้เด็กเนี่ยมีการเจริญเติบโตของความสูงเนี่ยค่ะเตี้ยกว่าอายุกว่าเกณฑ์อายุนะคะสำหรับโรคขาดไอโอดีนแล้วก็โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กนั้นก็จะพบได้บ้างในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์บางกลุ่มนะคะในส่วนของปัญหาโภชนาการเกินแล้วก็โรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการนะคะซึ่งก็มีอยู่หลายปัญหานั้นเนี่ยนะคะก็พบว่ามันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและจัดเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศในปัจจุบันนะคะในส่วนของสถานการณ์ปัญหาโภชนาการนั้นเนี่ยอยากจะให้นักศึกษาได้มีความตระหนักว่าสถิติข้อมูลต่างๆนะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลานะคะดังนั้นเพื่อให้สถานการณ์นั้นเป็นปัจจุบันก็เลยอยากจะให้นักศึกษาเนี่ยได้ทำการหาข้อมูลนะคะจากแหล่งข้อมูลต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเวลานักศึกษาจะนำเสนอเป็นข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับสถานการณ์ของปัญหานะคะบทบาทของพยาบาลในงานโภชนาการนะคะในที่นี้ก็จะขอแบ่งออกเป็น2 ส่วนนะคะก็คือในสถานบริการสุขภาพหรือโรงพยาบาลแล้วก็นอกสถานบริการสุขภาพนะคะในสถานบริการสุขภาพนั้นก็อาจจะแบ่งเป็นส่วนของผู้ป่วยนอกนะคะ

็อาจจะมีบทบาทในเรื่องของการคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นสำหรับผู้มารับบริการนะคะเช่นการชั่งน้ำหนักการวัดส่วนสูงเพื่อคำนวณดัชนีมวลกายหรือสัมภาษณ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคอาหารและโภชนาการนะคะแต่บทบาทหลักที่พยาบาลจะทำมากก็คือการให้โภชนศึกษาหรือการให้คำแนะนำการให้นำปรึกษากับผู้ป่วยนะคะหรือญาติผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวข้องกับอาหารและโภชนาการนะคะแล้วก็ในส่วนของการส่งเสริมสุขภาพทางโภชนาการในเช่นในคลินิกฝากครรภ์หรือคลินิกสุขภาพเด็กดีนะคะสำหรับผู้ป่วยในก็จะเป็นการประยุกต์กระบวนการทางโภชนาการในกระบวนการพยาบาลนะคะสำหรับกระบวนการทางโภชนาการหรือกระบวนการให้โภชนาบำบัดนั้นเนี่ยก็จะมีองค์ประกอบอยู่4ด้านนะคะก็คือการประเมินทางโภชนาการซึ่งก็จะมีวิธีการประเมินต่างๆนะคะร่วมกับข้อมูลอื่นๆก็จะนำมาสู่การวินิจฉัยปัญหาทางโภชนาการนะคะและก็นำมาสู่การวางแผนในการให้โภชนาบำบัดที่เหมาะสมนะคะก็มีการควบคุมกำกับและก็การประเมินผลการให้โภชนาบำบัดในทั้ง4องค์ประกอบนี้ก็มักจะเริ่มจากการมีการทำการคัดกรองในเบื้องต้นนะคะเพื่อให้ทราบว่ามีภาวะเสี่ยงต่อการที่จะเกิดภาวะทุพโภชนาการหรือไม่นะคะสำหรับกระบวนการพยาบาลนะคะก็จะประกอบไปด้วย5ขั้นตอนนะคะก็คือการประเมินนะคะการวินิจฉัยการวางแผนการดำเนินการและการประเมินผลก็จะเห็นว่าทั้ง5ขั้นตอนนะคะในกระบวนการพยาบาลนั้นก็จะมีความสอดคล้องกับกระบวนการทางโภชนาการนะคะดังนั้นพยาบาลก็สามารถที่จะบูรณาการนะคะการดูแลสุขภาพทางโภชนาการเข้ามาในกระบวนการพยาบาลได้ทุกขั้นตอนนะคะส่วนบทบาทของพยาบาลนะคะนอกสถานบริการสุขภาพอาจจะเป็นครอบครัวโรงเรียนหรือสถาบันหรือชุมชนนะคะซึ่งโดยทั่วไปก็จะประกอบไปด้วยการประเมินปัญหาโภชนาการนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะโดยอาจแบ่งได้เป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มที่มีภาวะปกตินะคะหรือกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาโภชนาการและกลุ่มที่มีปัญหาโภชนาการนะคะโดยทำการดูแลนะคะโดยพยาบาลก็จะทำการดูแลสุขภาพด้านโภชนาการตามกลุ่มปัญหาที่พบนะคะนอกเหนือจากนั้นแล้วพยาบาลก็จะมีบทบาทหน้าที่ในการประสานงานโครงการด้านสุขภาพนะคะระหว่างบ้านชุมชนโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะในส่วนของบทบาทอีกบทบาทหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นงานใหม่นะคะก็คือการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารเพื่อโภชนาการนะคะในเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารเพื่อโภชนาการนั้นก็จะเป็นการดูแลคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยนะคะในผลิตภัณฑ์อาหารนะคะให้ได้มีการบริโภคอย่างถูกต้องเพื่อการมีภาวะโภชนาการที่ดีนะคะรวมทั้งการพิทักษ์สิทธิ์นะคะพิทักษ์ประโยชน์ไม่ให้ผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบนะคะจากผู้ประกอบการนะคะถ้าพิจารณาถึงการคุ้มครองผู้บริโภคก็จะดูจากห่วงโซ่ของการผลิตอาหารนะคะนับตั้งแต่การผลิตอาหารจากฟาร์มนะคะมีการรวบรวมนะคะนำมาสู่การแปรรูปการขนส่งการจัดเก็บการปรุงประกอบอาหารการจำหน่ายจนถึงผู้บริโภคซึ่งอาจจะมีบางส่วนที่เป็นเรื่องของการนำเข้านะคะดังนั้นในห่วงโซ่อาหารทั้งหมดนี้ก็จะมีส่วนที่เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่3ส่วน3กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มของผู้ประกอบการนะคะกลุ่มของหน่วยงานที่ควบคุมกำกับดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยต่างๆซึ่งอาจจะมีหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องในหลายหน่วยงานและก็หลายกระทรวงนะคะโดยเฉพาะกระทรวงหลักๆก็คือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขโดยคณะสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

นะคะอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มของผู้บริโภคซึ่งควรจะได้รับการพิทักษ์นะคะคุ้มครองนะคะพระราชบัญญัติหรือกฎหมายทางที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคที่สำคัญก็คือพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ.2522นะคะซึ่งจัดเป็นกฎหมายหลักในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารเพื่อโภชนาการภายใต้บทบัญญัติพระราชบัญญัติอาหารนั้นก็จะแบ่งการดำเนินงานออกเป็น3ส่วนหลักๆนะคะในส่วนแรกก็คือเป็นการกำหนดมาตรฐานอาหารและองค์ประกอบอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอาหารนะคะในส่วนที่2ก็คือการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ก่อนออกจำหน่ายนะคะไปยังตลาดนะคะแล้วก็การกำกับดูแลผลิตภัณฑ์หลังออกตลาดนะคะสำหรับบทบาทของพยาบาลนะคะกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารเพื่อโภชนาการนั้นก็อาจจะแบ่งได้เป็น3ลักษณะนะคะในส่วนแรกก็คือพยาบาลวิชาชีพนะคะที่ทำงานอยู่ในส่วนงานเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะที่อาจจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ไปทำการตรวจสอบนะคะในสถานที่ผลิตอาหารหรือสถานที่ต่างๆนะคะเช่นการเก็บอาหารสถานที่จำหน่ายอาหารนะคะในส่วนนี้ก็จะช่วยในการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับอาหารที่ปลอดภัยนะคะในแง่ของกฎหมายนะคะสรุปนะคะโภชนาการเป็นพื้นฐานของสุขภาพนะคะพยาบาลซึ่งมีหน้าที่ดูแลสุขภาพของบุคคลทุกวัยทั้งภาวะปกติและภาวะเจ็บป่วยนะคะจึงจำเป็นต้องมีความรู้หลักโภชนาการนะคะโภชนาการเริ่มเข้ามามีบทบาทต่อสุขภาพของคนเราตั้งแต่เกิดต่อเนื่องจนตายนะคะโภชนาการที่ดีในแต่ละช่วงวัยจะช่วยให้มีสุขภาพที่ดีทั้งทางร่างกายจิตใจปัญญาหรือจิตวิญญาณและก็สังคมนะคะพยาบาลสามารถประยุกต์หลักโภชนาการมาใช้ในการดูแลสุขภาพในทั้ง4มิติก็คือการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการรักษาโรคและการฟื้นฟูสุขภาพนะคะในภาวะเจ็บป่วยการให้โภชนาบำบัดที่เหมาะสมในกระบวนการพยาบาลก็จะช่วยรักษาช่วยให้การรักษาได้ผลดีนะคะลดภาวะแทรกซ้อนลดความพิการการตายและค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลนะคะพยาบาลสามารถทำบทบาทหน้าที่ในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารเพื่อโภชนาการนะคะเนื่องจากในบางหัวข้อนะคะอาจารย์ไม่ได้นำเสนอแล้วก็ในประเด็นต่างๆก็ไม่สามารถที่จะนำเสนอในรายละเอียดได้ค่ะจึงอยากให้นักศึกษาได้ทำการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมนะคะในหน่วยที่1นะคะเพื่อให้มีความเข้าใจมากขึ้นโดยเฉพาะในตอนที่ 4.1 นะคะซึ่งเป็นเรื่องของกฎหมายและก็การคุ้มครองผู้บริโภคนะคะในด้านอาหารเพื่อโภชนาการสำหรับพยาบาลนะคะซึ่งอาจจะเป็นเรื่องใหม่นะคะก็อยากให้นักศึกษาได้ทำความเข้าใจเพิ่มเติมนะคะมากขึ้นค่ะ

0: ือกเรียนมสทก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสทเนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
1: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: สารพันคำถามกับสภากาชาติไทยตอนอาสาสมัครใจเกินร้อยทราบหรือไม่ว่าผู้ที่สามารถสมัครเป็นอาสากาชาติได้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. อายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ 2. สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้ 3. มีสุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง 4. ยินดีและพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อปฏิบัติของอาสาสมัครสภากาชาติไทยผู้ที่สนใจสามารถสมัครเป็นอาสากาชาติได้โดยใช้รูปถ่ายขนาด1นิ้วจำนวน1รูปและสำเนาบัตรประชาชนจำนวน1ใบสมัครได้ที่ฝ่ายอบรมและประสานงานสำนักงานอาสากาชาติสภากาชาติไทยหรือโทร02-252-6913
3: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
4: เธอเรียนมสทได้หรอ
5: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
6: เลยเป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
7: ว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ NTOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันในหน่วยที่10การควบคุมเสียงนะครับอันนี้ก็เป็นชุดวิชาเทคโนโลยีการควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมก็ถือเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการสัมผัสเสียงดังและทำให้เกิดการสูญเสียการได้ยินเนี่ยก็เป็นประเด็นที่เราจะต้องให้ความสำคัญมากนะครับมิฉะนั้นแล้วก็จะเกิดเราคุณภาพชีวิตของคนที่สัมผัสก็จะ เสียไปแล้วก็อาจจะเปิดปัญหาตามมาเกี่ยวเรื่องของคุณภาพหรือประสิทธิภาพในการทำงานอีกด้วยในหน่วยที่10นี้เนี่ยนะครับเราก็จะมีการกำหนดที่เกี่ยวกับเรื่องของแนวทางการควบคุมเสียงนะครับว่าเราจะมีแนวทางอย่างไรบ้างแล้วเราก็จะมีวัสดุที่เราจะมาใช้ในการควบคุมอย่างไรและรวมทั้งเทคนิคนะครับในการควบคุมเสียงที่เราจะเลือกให้มันเหมาะสมกับกรณีต่างๆทีนี้ในการควบคุมพวกนี้เนี่ยนะครับพอเรามาดูเรื่องเกี่ยวกับแนวทางในการควบคุมเสียงซึ่งเป็นตอนแรกนะครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้ว back to basic เลยหรือว่าไปถึงพื้นฐานของความคิดในการที่เราจะมีแนวทางในการควบคุมเสียงเนี่ยครับคือเราต้องรู้ก่อนว่าไอ้ปัญหาของเราเนี่ยมันอยู่ที่ไหนนะครับตรงไหนที่มันเกิดเสียงดังดังนั้นการชี้แหล่งกำเนิดเสียงจึงเป็นประเด็นที่สำคัญเพราะว่าเมื่อเรารู้แล้วว่าแหล่งกำเนิดเสียงคืออยู่ตรงนี้เกิดจากชิ้นส่วนตรงนี้เกิดจากส่วนนั้นของเครื่องจักรเกิดจากกระบวนการผลิตลักษณะอย่างนี้จึงทำให้เกิดเสียงดังขึ้นเมื่อเราสามารถชี้เป้าแบบนี้ได้การที่เราจะเลือกวัสดุดูดซับการที่เราจะหาเทคนิคมาใช้มันก็ทำได้ง่ายมากขึ้นมากกว่าที่เราจะไม่รู้เลยว่าเจ้าตัวปัญหาที่ทำให้เกิดเสียงเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับขณะเดียวกันเราเห็นว่าเสียงเนี่ยนะครับเมื่อมันเกิดจากแหล่งกำเนิดแล้วเนี่ยมันก็จะต้องมีการเดินทางมาถึงตัวคนทำงานนะครับในการเดินทางของมันเนี่ยครับจึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องวิเคราะห์ให้ออกนะครับว่าเส้นทางเดินของเสียงนะครับมันมีเส้นทางเดินอย่างไรมันจะมีเส้นทางเดินโดยตรงจากแหล่งกำเนิดเสียงมายังตัวคนหรือมันผ่านโครงสร้างต่างๆนะครับแล้วจึงค่อยมาถึงตัวคนอันนี้เป็นตัวที่เราก็จะต้องทำการแยกแยะให้ออกนะครับแล้วเมื่อแยกแยะได้การกำหนดวิธีการควบคุมเสียงมันก็จะเกิดตามมานะครับและสุดท้ายสิ่งที่เราจะต้องพูดคุยกันก็คือเรื่องของการประเมินผลกระทบจากรอยแตกของแผ่นกั้นเสียงนะครับเพราะว่าหลายครั้งเนี่ย เทคนิคที่เราใช้ก็คือเอาแผ่นไปกั้นระหว่างแหล่งกำเนิดเสียงแล้วก็มีแผ่นกั้นนี้เพื่อไม่ให้เสียงมาถึงตัวผู้ฟังหรือตัวคนทำงานนะครับเพราะนั้นใช้งานไปมันอาจจะมีรอยแตกหรือรอยแยกอะไรเกิดขึ้นตรงนี้ก็จะทำให้ประสิทธิภาพเนี่ยลดลงไปเราก็จะมาดูว่ามันมีผลกระทบอย่างไรบ้างนะครับเริ่มต้นมาดูเรื่องของแหล่งกำเนิดเสียงนะครับเราเห็นว่าแหล่งกำเนิดเสียงเนี่ยนะครับจะมีความหลากหลายมากนะฮะซึ่งนักศึกษา เวลาเราไปฝึกปฏิบัติงานก็ดีหรือว่าเมื่อเราไปทำงานแล้วก็ดีนะครับต้องพยายามไปแยกแยะให้ออกว่าในปัญหาเสียงดังที่เรากำลังเผชิญหน้าอยู่นี่นะครับแหล่งกำเนิดของมันเนี่ยนะครับมันอยู่นะฮะภายในท่อนะครับหรืออยู่ภายนอกท่อเพราะในกรณีที่อยู่ภายในท่อกระบวนการต่างๆนะครับภายในท่อโครงสร้างภายในท่อนะครับก็ล้วนจะมีผลต่อเสียงที่จะเกิดขึ้นมานะครับหรืออย่างกรณีภาพตรงกลางก็จะเห็นว่าในเรื่องของสายพานที่เราใช้ในการทำงานในอุตสาหกรรมหลายๆประเภทเนี่ยครับในเรื่องของการสั่นสะเทือนต่างๆพวกนี้เนี่ยนะครับก็จะมีผลทำให้เกิดเสียงเกิดขึ้นมาหรืออย่างพางขวามือเนี่ยเราเห็นว่าในการทำงานของชิ้นส่วนของเครื่องจักรต่างๆนะครับถ้าหากว่าตัวชิ้นส่วนที่มากระทบกันนะเป็นอย่างกรณีนี้เนี่ยเป็นวัสดุที่เป็นโลหะนะครับแล้วมากระทบกันโดยเฉพาะถ้าระยะห่างของการกระทบเนี่ยห่างมากแล้วก็มากระทบกันโอกาสที่จะเกิดเสียงดังก็ย่อมมีมากขึ้นนักศึกษาเห็นไหมครับเมื่อเราสามารถชี้บ่งแบบนี้ได้เนี่ยเราก็พอจะนึกภาพออกแล้วว่าเราจะกำหนดวิธีการควบคุมอย่างไรบ้างอย่างเห็นชัดที่สุด
ในกรณีภาพทางขวามือนะเมื่อมันเป็นโลหะต่อโลหะมากระทบกันนะถ้าเราสามารถที่จะลดระยะทางลงนะครับให้การกระทบของมันเนี่ยนะครับในระยะทางที่ใกล้ขึ้นก็อาจจะทำให้เสียงเบาลงได้หรือหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นวัสดุมาห่อหุ้มตัวพื้นผิวโลหะแล้วเมื่อมากระทบกันเสียงก็จะเบาลงอย่างแน่นอนนี่ก็คือประเด็นสำคัญที่ชี้เห็นว่าเราจำเป็นที่จะต้องจำแนกหรือชี้ออกมาให้ได้ว่าแรงกำเนิดเสียงที่เป็นปัญหาของเราเนี่ยคืออะไรนะครับในกรณีของเครื่องจักรนะครับสมมติว่าเครื่องจักรสี่เหลี่ยมก็คือเครื่องจักรที่มีระดับเสียง82เดซิเบลเอแล้วเครื่องจักรทางขวามือก็เป็นเครื่องจักรวงกลมที่มีระดับความดัง92เดซิเบลเอนะครับตรงนี้ก็ใช่ครับในเชิงภาพกว้างเราก็ต้องชี้ว่าอะไรคือปัญหาเมื่อ2เครื่องนี้อยู่ในห้องเดียวกันแล้วเราจำเป็นต้องมีการควบคุมเสียงในกรณีสมมติว่าเราต้องเลือกที่จะควบคุมเพียงตัวใดตัวหนึ่งนะครับเราจะเลือกเครื่องจักรเครื่องไหนเช่นสมมติเราตัดสินใจว่าในเมื่อ82มันก็เบาดีอยู่แล้วเราก็จะทำให้มันเบาลงไปอีกก็จะทำการควบคุมที่82ถ้าเรามีการชี้บ่งแบบนี้แล้วก็เลือกแบบนี้มันจะเหมาะสมไหมมันจะดีไหมมันจะให้ความคุ้มค่าหรือไม่ก็เป็นประเด็นที่เราจะต้องพิจารณากันต่อไปนะครับการความรู้ที่เราจะรู้เกี่ยวกับเรื่องของการรวมเสียงเนี่ยนะครับก็จะช่วยในการตัดสินใจในโจทย์เมื่อสักครู่ที่ได้ตั้งเอาไว้นะครับในเอกสารสอนในตารางที่ 10.1 นักศึกษาจะเห็นว่าเราจะมีตารางอันนี้ให้เพื่อใช้ในการรวมเสียงนะครับทางคอลัมน์ซ้ายมือนะครับเป็นค่าความแตกต่างระหว่างระดับเสียงทั้ง2ค่าความแตกต่างระหว่างระดับเสียงทั้ง2นะครับอย่างเช่นในกรณีเมื่อสักครู่เราเห็นว่า82เครื่องจักรสี่เหลี่ยมวงกลม92นะครับความแตกต่างของ92กับ82นะครับก็คือ10นะครับก็คือ10นี่ก็คือความหมายของช่องในตารางนี้คือทางขวามือนี้นะครับความขวามือนี้เพราะฉะนั้นเมื่อมีความแตกต่าง10นักศึกษาก็ต้องมาดูที่เลข10ตรงข้างล่างนี้นะครับพอดูเลข10ปั๊บนักศึกษาก็ต้องมองมาทางขวามือนะเพราะทางขวามือคืออะไรครับคือตัวเลขที่จะนำไปรวมกับระดับเสียงที่ดังกว่าตัวเลขที่จะนำไปรวมกับระดับเสียงที่ดังกว่าเพราะฉะนั้นก็ต้องเอา 0.4 ไปรวมกับ92เพราะ92ดังกว่า82นะครับเพราะฉะนั้น 0.4 ไปรวมกับ92ก็จะกลายเป็น 92.4 นั่นหมายความว่าเครื่องจักร2เครื่องนั้นถ้าอยู่ด้วยกันนะครับห้องนั้นจะดัง 92.4 เดซิเบลเอนะครับนี่คือวิธีการในการรวมเสียงนะเพราะนั้น82บวกกับ92จะเป็นเท่าไหร่ก็จะเป็น 92.4 ทีนี้เราพูดกันง่ายๆว่าก็คือ92ก็แล้วกันเพราะเมื่อเป็น92ก็แล้วกันก็หมายความว่าถ้าเราตัดสินใจไปเลือกทำ noise control ที่เครื่องจักรสี่เหลี่ยมคือ82ก็จะไม่เกิดประโยชน์ใดๆเลยจะไม่เกิดประโยชน์ใดๆเลยนะครับที่พูดเช่นนั้นก็เพราะว่าสมมุติว่าเราทำการควบคุมเสียง82ให้ลงไปเหลือ75ให้ลงไปเหลือ75นะครับเพราะฉะนั้นเครื่องจักรสี่เหลี่ยมเหลือ75มาบวกกับ92เพราะว่ายังอยู่ในห้องเดียวกันผลลัพธ์ก็ยังคงออกมาเป็น92แน่นอนนะครับนักศึกษาไปลองบวกได้จากตาราง 10.1 เมื่อสักครู่เมื่อลดเสียงไปถึง75แต่ห้องนั้นก็ยังดัง92นั่นหมายความว่าเราล้มเหลวเราเสียเงินเปล่าๆในการไปจัดการควบคุมเสียงที่เครื่องจักรสี่เหลี่ยมนะครับนี่ก็คือความสำคัญที่เราจะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมนะครับในกรณีของเส้นทางก็เช่นเดียวกันนะครับว่าเส้นทางเดินของเสียงเนี่ยนะครับเราต้องวิเคราะห์ว่าจะไปถึงตัวคนทำงานที่เราจะต้องไปดูแลสุขภาพการได้ยินของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับเราจะเห็นว่าจากแหล่งกำเนิดเสียงทางซ้ายมือนะครับเสียงก็จะตรงไปเลยครับหมายเลขหนึ่งตรงดิ่งไปเลยถึงตัวผู้ปฏิบัติงานอันนี้เราก็เรียกว่าเป็นเสียงตรงหรือ direct noise นะครับ direct noise
แต่เนี่ยนะครับบางทีมันก็จะผ่านมาทางพื้นตามโครงสร้างนะครับเพราะนั้นเราก็เรียกว่าเป็น ground bone noise นะครับ ground bone noise บางทีก็ผ่านตามโครงสร้างผ่านตามเสาอะไรต่างๆแล้วก็ในตำราบางเล่มก็เรียกว่าเป็น structure bone noise นะครับนี่ก็เป็นเส้นทางที่สองเห็นด้วยกันเห็นไหมครับแรงกำเนิดเสียงให้เสียงมาแล้วเนี่ยไปกระทบกับที่พื้น

ไปกระทบกับที่ผนังนะแต่ในภาพนี้ไม่ได้แสดงนะครับกระทบที่พื้นแล้วก็มาถึงตัวผู้ปฏิบัติงานหรือกระทบที่ผนังด้านหลังของผู้ปฏิบัติงานหรือกระทบที่เพดานก็ตามแต่ก็มาถึงผู้ปฏิบัติงานเส้นทางนี้คือเส้นทางที่3เราก็รู้ว่าเป็นเสียงสะท้อนนะเสียงสะท้อนเพราะนักศึกษาพอจะเห็นภาพไหมครับพอเราแยกแยะเส้นทางพวกนี้ได้เราก็รู้แล้วว่าเราจะต้องไปทำการควบคุมเสียง

ที่พื้นที่ผนังที่เพดานแล้วก็ที่เป็นdirect noise ก็หาอะไรไปขวางกั้นไว้เสียไม่ให้เสียงตรงไปที่ตัวผู้ปฏิบัติงานได้นี่ก็คือประเด็นสำคัญว่าทำไมเราจึงต้องชี้บ่งเส้นทางเดินของเสียงนะครับทีนี้ในการกำหนดวิธีการควบคุมเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการเลยนะครับว่าเราจะต้องควบคุมเสียงที่แหล่งกำเนิดก่อนแล้วก็อันนี้เป็นหลักการที่นักศึกษาต้องจำเลยนะครับว่าเราต้องทำการควบคุมเสียงที่แหล่งกำเนิดเป็นสเต็ปแรกในความคิดของเรานะครับแล้วเมื่อทำแล้วยังไม่ได้ผลหรือทำไม่ได้จะด้วยเหตุใดก็ตามแต่เราก็มาคิดถึงแนวทางที่ถัดไปก็คือการควบคุมเสียงที่ทางผ่านนะครับแล้วก็สุดท้ายเราจึงมาคิดควบคุมเสียงที่ตัวผู้สัมผัสเสียงก็คือตัวคนที่ทำงานนะครับเพราะหลักการคือถ้าควบคุมเสียงที่แรงกำหนดได้สามารถลดได้ในระดับที่น่าพอใจเราก็ไม่ต้องทำอย่างอื่นแล้วครับคนทำงานก็ไม่ต้องมีอะไรมาอุดหูไม่ต้องมีอะไรมาครอบหูให้อึดอัดในการทำงานอย่างนี้นะครับทีนี้ในการทำ noise control เนี่ยนะครับเราต้องวิเคราะห์ปัญหานะครับเพราะฉะนั้นในภาพที่เห็นเนี่ยนักศึกษาจะเห็นได้ว่าที่แหล่งกำเนิดเนี่ยนะครับเราต้องชี้บ่งนะครับว่างานที่ทำเนี่ยมีลักษณะของอะไรบ้างที่เป็นแหล่งกำเนิดเพราะฉะนั้นในภาพนี้ก็เป็นการยกตัวอย่างเรื่องของการทำงานที่ต้องใช้ค้อนในการทุบชิ้นงานนะครับบนตัวทั่งนะครับทุบชิ้นงานเราก็จะวิเคราะห์ได้ว่าตัวค้อนตัวชิ้นงานแล้วก็ตัวทั่งนั่นแหละคือแหล่งกำเนิดนะครับแล้วก็มีเสียงทั้งตรงเสียงผ่านโครงสร้างเสียงผ่านที่พื้นแล้วก็เสียงสะท้อนและขวาสุดก็ผู้ปฏิบัติงานดังนั้นลักษณะของการวิเคราะห์แบบนี้เนี่ยเราจะทำให้เกิดแนวความคิดขึ้นมาแล้วว่าเราจะมีการควบคุมเสียงที่ตรงไหนอย่างไรบ้างนะครับเพราะเราจะเห็นว่าในโครงสร้างแบบนี้เนี่ยนะครับเราต้องคิดเรื่องของแหล่งกำเนิดก่อนนะครับว่าเราจะทำการควบคุมที่ค้อนนะครับเปลี่ยนค้อนเป็นรุ่นใหม่ที่ไม่ทำให้เกิดเสียงดังมีในขายในท้องตลาดหรือเปล่าหรือจะเอาอะไรไปหุ้มที่ค้อนเพื่อไม่ให้มันเสียงดังมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ที่ทางผ่านแล้วก็ที่ผู้ปฏิบัติงานนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็คือจากซ้ายไปขวาตามทิศทางของลูกศรที่จะให้เรามีความคิดเป็นลำดับนี้ไปซึ่งความคิดทำจากแหล่งกำเนิดทางผ่านแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานตรงนี้เนี่ยนะครับไม่ได้เป็นเพียงหลักการทางวิชาการเท่านั้นแต่กฎหมายเรื่องของเสียงที่เราจะต้องทำการควบคุมเสียงนั้นก็กำหนดเช่นเดียวกันว่าเราต้องลดระดับเสียงลงก่อนนะครับด้วยวิธีการทางวิศวกรรมถ้าทำไม่ได้จึงมาทำการควบคุมที่ตัวผู้สัมผัสเสียงนะครับเรามาดูกันต่อนะครับว่าวิธีการที่เราจะควบคุมทั้งแหล่งกำเนิดทางผ่านแล้วก็ที่ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยนะครับเราจะมีอะไรบ้างนะฮะเราก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีอยู่หลายๆวิธีที่เราจะสามารถทำได้นะครับเช่นที่แหล่งกำเนิดเราจะใช้วิธี modify นะครับ modify เครื่องจักรให้มันมีการทำงานที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็เสียงเกิดน้อยลงนะครับหรืออาจจะต้องไปออกแบบใหม่นี่กรณีของบริษัทที่ทำการผลิตนะครับจัดวางใหม่ครับโลเคชันวางยังไงดีที่จะไม่ให้เกิดเสียงที่ดังหรือแม้กระทั่งการบำรุงรักษานะครับก็จะมีงานวิจัยนะครับว่ามอเตอร์อะไรต่างๆนี่นะครับเดิมเสียงดังแบบนี้พอใช้งานไปแล้วมีการแมนเทนแนนซ์นะครับมีการหล่อลื่นอย่างดีมีการฟิตตัวชิ้นส่วนต่างๆดีระดับเสียงเนี่ยหายไปถึง10เดซิเบลก็มีนะครับเพราะนี่ก็คือสิ่งหรือวิธีการที่เราจะใช้ในการควบคุมถ้าเป็นทางผ่านก็ขึ้นอยู่กับเส้นทางเดินนะครับเป็น direct noise หรือเป็น structure bone noise หรือ ground bone noise นะครับเป็น direct เราก็อาจจะทำหน้าที่ในการปิดคุมแหล่งกำเนิดก็ได้ใช้วัตถุดูดซับก็ได้นะครับเอาแผงมาปิดกั้นก็ได้นะครับก็เป็นวิธีการส่วนผู้สัมผัสเสียงก็แน่นอนครับที่เราพบเห็นกันโดยทั่วไปก็คือใช้ที่อุดหูใช้ที่ครอบหูนะครับแต่จริงๆแล้วบางแห่งเขาก็ออกแบบทำเป็นห้องขึ้นมาเลยครับให้พนักงานนั่งอยู่ในห้องนะครับเพื่อไม่ต้องสัมผัสเสียงตลอดเวลาก็เป็นวิธีการต่างๆที่เราจะใช้นะครับทีนี้สมมุติว่าเราใช้แผ่นกั้นเสียงนะครับและอย่างที่ได้พูดไปก่อนหน้านี้ว่าแผ่นกั้นเสียงพวกนี้เนี่ยครับพอเรา
เราใช้งานไปเรื่อยๆมันก็อาจจะมีการเสื่อมสภาพนะครับก็เกิดเป็นรอยแตกรอยแยก

มาเพราะนั้นเราก็จำเป็นที่จะต้องไม่ให้รอยแตกรอยแยกพวกนี้เนี่ยเป็นช่องทางที่เสียงมันจะเล็ดลอดมาได้ซึ่งช่องทางที่เสียงจะเล็ดลอดมาได้เนี่ยเราก็เรียกว่าเป็น flanking pass นะครับflanking pass เนี่ยมันจะมีอิทธิพลนะฮะว่าในภาพทางขวามือนักศึกษาจะเห็นได้นะครับว่าจริงๆแล้วแผ่นกั้นเสียงที่เราใช้งานอยู่ที่เราออกแบบมาเนี่ยนะครับสมมุติว่ามันสามารถที่จะลดเสียงได้นะครับในการลดเสียงได้ถึง60เดซิเบลนะฮะในกรณีที่1 นี้หมายความว่า flanking pass เนี่ยนะครับเกิดขึ้นนะครับในระดับที่น้อยมากก็คือสมมติว่าสัก50นะครับเพราะฉะนั้นเราเรียนรวมเสียงไปแล้วว่าเสียง2เสียงนะครับคือ60กับ50รวมกันก็จะได้ 60.4 นะเหมือนอย่างกรณีตะกี้82กับ92นะครับในกรณีที่2เราจะเห็นว่า flanking pass นะครับกรณีแรก50อันนี้หนักข้อขึ้นครับรอยแตกรอยแยกใหญ่ขึ้นก็เป็น60แล้วก็เป็น70จะเห็นได้ว่าในกรณีที่3นี่นะครับผลรวมของเสียงเนี่ยจะเป็น 70.4 นั่นหมายความว่าผลรวมของเสียงนี้มาจากอิทธิพลของ flanking pass มากขึ้นนะครับไม่ได้มาจากตัวแผ่นกั้นเสียงแล้วนั่นก็แปลว่ารอยแตกรอยแยกเหล่านั้นทำให้ประสิทธิภาพของแผ่นกั้นเสียงนั้นศูนย์หมดคุณค่าในการที่จะใช้ในการควบคุมเสียงดังนั้นความรู้ในเรื่องนี้ก็คือเราจะต้องระมัดระวังไม่ให้มันมีรอยแตกรอยแยกหรืออย่างเวลาเราจะมีพื้นที่ใหญ่แล้วเราจะทำกั้นห้องนะครับเพื่อไม่ให้เสียงจาก อีกห้องหนึ่งไปยังอีกห้องหนึ่งการทำประตูกั้นต่างๆเหล่านี้ก็เช่นเดียวกันก็ต้องให้มันมีการปิดที่สนิทอย่าให้มีรอยที่จะเสียงเล็ดลอดเข้ามาได้แล้วก็จะเป็น flanking pass นะครับซึ่งตรงนี้นักศึกษาจะเห็นได้จากตารางอันนี้ซึ่งในเอกสารการสอนก็มีให้ไว้นะครับว่ากรณีที่เรามีตัวแผ่นกั้นเสียงที่ลดเสียงได้45เดซิเบลนะครับคือมีค่า TL transmission loss 45เดซิเบลเนี่ยนะครับถ้าหากร้อยละของแผ่นกั้นเสียงที่มีช่องอากาศก็คือมีรอยแตกรอยแยกสมมุติว่ามันมีช่องอากาศที่แตกนิดหน่อยครับ 0.01% จะเห็นว่าค่า transmission loss เนี่ยนะครับจะเหลือ39นะครับจะเหลือ39เพราะร้อยละ 0.1 นั้นทำให้มัน loss ไป6เดซิเบลนะครับในทำนองตรงกันข้ามกันเลยครับแผ่นกั้นเสียงนั้นตีต่างว่าหรือสมมุตินะครับว่ามันแตกมันรอยแยกของมันเนี่ยหมดทั้งแผ่นเลยนั่นก็คือเป็นร้อยละร้อยในบรรทัดล่างร้อยละร้อยนั่นก็หมายความว่าเห็นไหมครับค่าการลดเสียงก็ต้องเป็นศูนย์ละเพราะมันเหมือนกับมันไม่มีแผ่นกั้นนั้นอีกแล้วนะครับกรณีถ้ารอยแตกรอยแยกเป็น50นะฮะแตกไปครึ่งแผ่นว่างั้นเถอะนะครับแตกไปครึ่งแผ่นก็จะเหลือเพียง3เดซิเบลเท่านั้นเองจาก45เดซิเบลนะเพราะโดยสรุปประเด็นของ flanking pass ก็คือว่าเมื่อเราใช้แผ่นกั้นเสียงนี้ต้องดูแลนะครับทนุถนอมอย่าให้เกิดรอยแตกรอยแยกเมื่อมีการออกแบบของแผ่นกั้นเสียงที่จะมาต่อกันก็ต้องต่อกันอย่างแนบสนิทอย่าให้เกิดมีช่องให้เสียงเล็ดลอดผ่านมาได้นะครับนี่ก็คือประเด็นอิทธิพลของรอยแตกรอยแยกเหล่านั้นทีนี้วัสดุในการควบคุมเสียงเนี่ยนะครับเราก็จะมีตั้งแต่ดูดซับหรือแผ่นกั้นเสียงหรือไซเลนเซอร์หรือลดการสั่นสะเทือนนะครับพวกนี้เราจะเห็นได้นะครับว่ากรณีวัสดุดูดซับเสียงนะครับที่เราจะติดที่เพดานก็ดีติดที่ผนังก็ดีนะครับเช่นเป็นไฟเบอร์กลาสนะครับหรือเป็นพวกโฟมโพลียูรีเทนจะมีความหนาอะไรก็แล้วแต่พวกนี้เขาจะมีค่าในการลดเสียงเราเรียกว่าแอลฟานะครับค่าแอลฟาจะลดเสียงที่125เฮิรตซ์250เฮิรตซ์อะไรต่างๆตามที่เห็นในตารางนี้นะครับนักศึกษาสังเกตไหมครับวัสดุดูดซับเสียงพวกนี้เนี่ยจะมีค่าแอลฟาใกล้ๆ1อยู่ทางความถี่สูงพวกนี้คือความถี่สูงนะครับจะเห็นตัวเลขใกล้ๆ1ใช่ไหมฮะแต่ที่ความถี่ต่ำตัวเลขจะห่างจาก1มากนั่นหมายความว่าโดยทั่วไปแล้ววัสดุดูดซับเสียงจะมีประสิทธิภาพสำหรับเสียงที่มีความถี่สูง

นะครับที่เราจะนำไปใช้งานเพราะฉะนั้นเวลาเราจะไปทำการควบคุมเสียงเนี่ยเราต้องมีการวัดเสียงที่เป็นความถี่ของเสียงแล้วเราก็เลือกให้มันหมัดให้มันเหมาะกันนะครับแต่ถ้าเราใช้แผ่นกั้นเสียงก็เขาเรียกว่าเป็นค่าทอร์กนะครับเพราะแผ่นกั้นเสียงเนี่ยนะครับสมมติว่ามือผมคือแผ่นกั้นเสียงแล้วทางซ้ายมือคือแหล่งกำเนิดเสียงนะครับพอเสียงมากระทบแผ่นกั้นเนี่ยมันจะต้องสะท้อนกลับครับเพราะแผ่นกั้นของผมเนี่ยจะต้องทึบต้องมีความแน่นหนามากที่จะทำให้เสียงสะท้อนกลับนะครับซึ่งต่างกับวัสดุดูดซับเสียงเมื่อสักครู่นะฮะจะต้องมีรูพรุนครับเพราะว่าเวลาเสียงมาปุ๊บมันก็จะได้ดูดซับเอาไว้ไม่ให้เสียงกลับไปนะมันจะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นสูตร TL transmission loss ก็จะมีค่าเท่ากับ10ล็อก1หารด้วยทอร์กนะครับเพราะฉะนั้นในเอกสารกัน2ก็จะมีตัวอย่างในการที่จะคำนวณเรื่องพวกนี้ให้นะครับว่ามีการใช้งานยังไงไซเลนเซอร์ก็เช่นเดียวกันครับมันก็จะมีการสลายพลังงานเสียงนะครับให้เป็นพลังงานอย่างอื่นแทนก็ทำให้เสียงเบาลงนะครับซึ่งก็จะมีแบบหรือรายละเอียดของการใช้งานที่แตกต่างกันเสียงเนี่ยเกิดจากการสั่นสะเทือนนะนักศึกษาเพราะนั้น เราจึงจำเป็นต้องไปหาวัสดุที่จะมาลดการสั่นสะเทือนเพราะว่าเมื่อมีการสั่นสะเทือนน้อยเสียงก็จะเบาลงดังนั้นวัสดุที่เราจะใช้ลดในการที่จะทำให้การสั่นสะเทือนเนี่ยมีไม่มากเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะใช้นะครับว่าเราจะเอาแผ่นยางนะครับมาช่วยในการที่จะลดการสั่นสะเทือนได้นะครับซึ่งก็ในทางปฏิบัติก็จะมีงานวิจัยออกมานะครับว่าอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยสามารถลดระดับความดังของเสียงได้เยอะทีเดียวเพราะอุปกรณ์ที่เราจะกันการสั่นสะเทือนนะครับอย่างเช่นสมมติว่าโต๊ะที่อาจารย์ใช้งานอยู่ในขณะนี้เนี่ยสมมติว่าเป็นเครื่องจักรและมีการสั่นสะเทือนมากนะครับเราก็เอาวัสดุอุปกรณ์พวกนี้ไปยึดที่ตัวฐานของตัวโต๊ะไม่ให้มีการสั่นสะเทือนเสียงก็จะเบาลงอย่างเห็นได้ชัดง่ายๆนะครับที่บ้านของเรานะครับแอร์คอมเพรสเซอร์ที่อยู่นอกตัวห้องของเราที่มีการสั่นสะเทือนเนี่ยถ้านักศึกษาไปฟิกอยู่กับพื้นตรงนี้เสียงจะดังมากแต่ถ้าเอาแผ่นเอาก้อนยางเนี่ยไปเป็นตัวรองนะครับเสียงก็จะหายไปเยอะทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของการทำ noise control อย่างง่ายๆทีนี้การควบคุมที่แหล่งกำเนิดโดยวิธีทางวิศวกรรมเนี่ยนะครับลิสต์ที่เห็นนี่ก็คือวิธีการที่เราจะใช้เป็นเทคนิคในการที่จะลดระดับความดังของเสียงนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการบำรุงรักษาการจัดวางเครื่องจักรหรือการลดการสั่นสะเทือนการใช้ไซเลนเซอร์หรือการลดแรงกระแทกนะครับพวกนี้สามารถทำให้เสียงเบาลงได้นะครับแต่ว่าในเรื่องของการบริหารจัดการเราก็ยังเอามาใช้ได้ดูเช่นเดียวกันนะครับในต่างประเทศเนี่ยเขาจะให้เป็นเทคนิคอันนึงเลยนะครับเราเรียกว่าเทคนิค quiet policy นะครับ quiet แปลว่าเงียบ policy เงียบนั่นหมายความว่าทางโรงงานหรือทางบริษัทเนี่ยต้องมีนโยบายอันนี้ขึ้นมาแล้วทำให้ทีมงานในแผนกต่างๆที่จะมีการสั่งซื้อเครื่องจักรเนี่ยก็จะสั่งซื้อเครื่องจักรที่ไม่ทำให้เกิดเสียงดังนะเพราะถือว่าเป็นนโยบายของบริษัทอย่างนี้เป็นต้นซึ่งพวกเครื่องจักรอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเนี่ยว่ามันจะมีในเครื่องมืออุปกรณ์เดียวกันเนี่ยนะครับแต่ต่างยี่ห้อต่างโมเดลต่างรุ่นกันเนี่ยก็จะมีความดังที่แตกต่างกันนักศึกษาสามารถค้นจาก NIOSH Power Tone Database ได้นะเขาก็จะมีข้อมูลให้ครับว่าถ้าเป็นเครื่องมือแบบนี้เสียงจะดังเท่าไหร่เครื่องมือแบบนี้เสียงจะดังเท่าไหร่เราก็เอาพวกนี้มาคำนวณดูว่าลักษณะอันไหนบ้างที่เราจะเหมาะเพื่อให้นโยบาย Quiet Policy เนี่ยสามารถที่จะ implement ได้นะครับในบริเวณที่เป็นทางผ่านนะครับก็คือจากแหล่งกำเนิดมาถึงตัวผู้ดำเนินงานเนี่ยเราก็สามารถครับที่จะใช้แผ่นกั้นเสียงได้แล้วก็แผ่นกั้นเสียงนี้ก็จะเหมาะสำหรับเสียงที่มีความถี่สูงนะครับแล้วก็เหมาะนะครับที่เราจะให้แยกระหว่างตัวแหล่งกำเนิดกับตัวผู้ดำเนินงานแต่ว่าขนาดของตัวแผ่นกั้นเสียงหรือว่าตัวฉากเนี่ยนะครับก็เล็กสุดก็ต้องเท่ากับ3เท่าของความยาวคลื่นนะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดในแง่ของเวลาเราจะออกแบบนะครับแล้วก็ฉากจะยิ่งสูงก็ยิ่งดีนะฮะเพราะว่าฉากพวกนี้เนี่ยนะครับจะเห็นว่านักศึกษาจำได้ใช่ไหมฮะเส้นทางเสียงมันสามารถไปชนกับเพดานแล้วก็สะท้อนตกไปยังที่ผู้ปฏิบัติงานได้เพราะนั้นถ้าเรามีฉากตรงนี้แล้วก็สูง
มันก็จะป้องกันเสียงที่จะขึ้นไปกระทบกับตัวเพดานได้แล้วตัวฉากนี้เราก็พยายามให้อยู่ใกล้กับแหล่งกำเนิดนะฮะอย่ามาใกล้ที่ตัวคนหรือตัวผู้ที่ทำงานก็จะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานฉากหรือตัวแผ่นกั้นเสียงเนี่ยดีขึ้นนะครับการปิดคุมนะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะมีเป็นแบบปิดคุมบางส่วนเนื่องจากว่าเราปิดคุมหมดไม่ได้เนื่องจากมันจะมีปัญหาความร้อนมีปัญหาเรื่องของความดันหรืออะไรก็ตามแต่หรือถ้าปิดได้ก็ปิดคลุมทั้งหมดหรืออาจจะเป็นแบบกรณีที่เป็นท่อนะฮะแล้วเกิดเสียงดังแล้วก็ใช้วิธีพันท่อก็ถือเป็นการปิดคลุมเช่นเดียวกันนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะทำการควบคุมเสียงนะครับนักศึกษาแล้วก็ในเอกสารการสอนนี่ก็จะมีตัวอย่างนะครับที่เขามีการทำวิจัยให้เราพบว่าถ้าเรามีการใช้วัสดุประเภทต่างๆถ้าเราจะมีการปิดคุมนะครับเรามีการป้องกันเรื่องของการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรด้วยเรามีการทำการปิดคุม2ชั้นอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะสามารถลดระดับความดังได้เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่จะประกอบเวลาเราจะต้องไปตัดสินใจเลือกอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้นะครับและนี่ก็เป็นตัวอย่างเช่นเดียวกันกรณีของเสียงสะท้อนนะครับทีนี้มาที่ตัวผู้ตรวจงานบ้างนะครับว่าแน่นอนเราก็สามารถใช้วิธีการทางวิศวกรรมได้นะครับโดยการทำห้องนะอย่างที่เห็นนี่คือตัวอย่างจริงนะครับว่าในสภาพการทำงานเหล่านี้เราก็ทำห้องให้กับพนักงานนะครับหรือบางทีเราก็ใช้วิธีบริหารจัดการในแง่ของการทำโรเทชันของผู้ปฏิบัติงานครับว่าผู้ปฏิบัติงานอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับเสียงดังในระดับนี้อยู่สักระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ย้ายไปอยู่แผนกอื่นที่เสียงอาจจะเบาลงแล้วคนอื่นก็ย้ายไปอยู่ที่ผู้ปฏิบัติงานคนแรกปฏิบัติงานอยู่ก็เรียกว่าหมุนเวียนการทำงานหมุนเวียนการรับระดับเสียงดังนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่เราสามารถเอามาใช้ได้รวมทั้งเรื่องของการใช้ protective device ก็คือที่อุดหูแล้วก็ที่ครอบหูนะครับ job rotation เราจะเห็นภาพอย่างที่เห็นนะครับว่าเดิมอยู่แผนก A แล้วย้ายไปจุด B แล้วย้ายไปจุด C นะครับแต่ละจุดเราต้องรู้ข้อมูลคือกี่ชั่วโมงกี่เดซิเบลนะครับกี่ชั่วโมงกี่เดซิเบลเพราะนั้นตรง job rotation เนี้ยเราก็จะเก็บข้อมูลต่างๆเหล่านี้ไว้เพื่อมาประเมินดูว่าโดสคือปริมาณที่สัมผัสตัว D นี่นะครับเป็นเท่าไหร่เพราะตัว C ในที่นี้ก็คือตัวระยะเวลาที่เขาทำงานเมื่อสักครู่นะฮะว่ากี่ชั่วโมงนะครับแล้วตัว T นี่คือตัว T ที่เป็นมาตรฐานอยู่ข้างล่างนะครับว่าจะมีอนุญาตให้สัมผัสนานแค่ไหนนะครับ เราเข้าสูตรนี้นะครับว่า C1 หาร T1 ไปเรื่อยๆจนถึง CN ไปหารถึง TN ก็ T C1 C2 C3 ก็คือแต่ละจุดที่เขาทำงานอยู่นะครับพอคำนวณโดสได้เราก็มาเข้าสูตร TWA ในสูตร TWA เราก็จะรู้แล้วว่าระดับการสัมผัสเนี่ย เป็นยังไงบ้างเพราะนั้นการที่เราจะให้เขาโรเทตจากจุด1ไปจุด2ไปจุด3หรือไปจุด4ไปจุด5พวกนี้เมื่อเราคำนวณพวกนี้ได้เราก็รู้แล้วว่าการใช้ job rotation นั้นนะจะสามารถลดระดับการสัมผัสของเขาได้หรือเปล่านะครับเพราะนั้นจากเมื่อสักครู่กี่ชั่วโมงนะสมมุติเป็น4ชั่วโมงแล้วก็ระดับที่นั่นดัง85เดซิเบล A แล้วก็ตามจุดที่ B จุดที่ C นะครับแล้วก็มาคำนวณได้นักศึกษาจะเห็นได้จากตัวข้อมูลที่เราใส่เข้าไปนะครับว่า C1 ก็คือ4 T1 ก็คือ8นะครับแล้วก็ไล่ไปในสุดเราก็ได้ 200% 200% ก็มาคำนวณเป็น TWA แล้วก็ได้เป็น88 decibel A นั่นหมายความว่าจากภาพที่มีการทำงานเมื่อสักครู่นี้นะครับโดยแล้วทั้ง3จุดคือ A B C เนี่ยโดยภาพรวมแล้วคนคนนั้นสัมผัสเสียงไป88 decibel A ซึ่งก็ยังสูงกว่ามาตรฐานที่เราต้องการซึ่งไม่ควรเกิน85เดซิเบลเอนะครับครับนี่ก็เป็นวิธีการในการที่เราจะควบคุมเสียงนะครับที่ต้องชี้บ่งอันตรายคือแหล่งกำเนิดเสียงให้ได้วิเคราะห์เส้นทางของมันแล้วก็หาวิธีการที่จะควบคุมที่แหล่งกำเนิดที่ทางผ่านแล้วก็ที่ผู้ปฏิบัติงานให้เหมาะสมนะครับก็หวังว่าในรายละเอียดต่างๆที่นักศึกษาจะค้นคว้าในเอกสารการสอนเนี่ยเมื่อได้ชม
เรื่องของการสอนเสริมเพื่อการศึกษาแล้วก็จะทำให้การศึกษาเอกสารสอนนั้นสามารถมีทำความเข้า

ใจได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับสวัสดีครับนักศึกษาวันนี้ชุดเทคโนโลยีการควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมก็จะมาพูดคุยกันในหน่วยที่11เรื่องของมาตรการอนุรักษ์การได้ยินนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่เราจะต้องเข้าใจเราจึงจะมีวิธีการทำงานได้ถูกต้องนะครับเพราะในเรื่องของความรู้ทั่วไปเรื่องของการดำเนินงานแล้วก็การเฝ้าระวังการสื่อสารรวมทั้งการฝึกอบรมการจูงใจต่างๆแล้วก็การเก็บบันทึกต่างๆอันนี้ก็จะเป็นหน่วยที่นักศึกษาจะได้ศึกษาในหน่วยนี้นะครับทีนี้ทำไมต้องทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินก็แน่นอนนะครับเสียงดังเนี่ยมันมีปัญหาทั้งในเรื่องของการได้ยินของคนที่สัมผัสกับเสียงเมื่อการได้ยินสูญเสียไปการทำงานต่างๆคุณภาพชีวิตต่างๆนะครับก็จะได้รับผลกระทบตามไปแล้วก็รวมถึงปัญหาทางด้านเศรษฐกิจด้วยเช่นเดียวกันอันนี้โดยภาพรวมๆจึงสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญที่เราจะต้องมาทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินขึ้นนะครับซึ่งในการดำเนินการนี้เนี่ยจะมีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่นะครับอยู่ที่นักศึกษาจะเห็นในภาพอันนี้ทีนี้นักศึกษาต้องเข้าใจสักนิดหนึ่งนะครับว่าองค์ประกอบที่นักศึกษาเห็นในขณะนี้เนี่ยเป็นตามหลักวิชาการนะครับว่ามันควรจะประกอบด้วยองค์ประกอบอะไรบ้างแต่ว่าในกฎหมายเนี่ยก็จะมีการกำหนดองค์ประกอบนะครับที่น้อยลงกว่าที่นักศึกษาเห็นในภาพขนาดนี้แต่ถึงแม้จะน้อยลงแต่ในรายละเอียดต่างๆก็ยังมีเรื่องที่ปรากฏอยู่ในองค์ประกอบที่เห็นในขณะนี้นะครับเพราะนั้นมันมีความแตกต่างในแง่ของตัวจำนวนเท่านั้นเองแต่สาระต่างๆก็ยังมีตามภาพที่เห็นในขณะนี้นะครับเพราะนั้นในการทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินเนี่ยเราจะเห็นว่าในการที่เราจะทำพวกนี้เนี่ยนะครับเราจะต้องมีการกำหนดเป็นนโยบายนะครับซึ่งมีการเฝ้าระวังเสียงเพราะฉะนั้นการเฝ้าระวังเสียงอาจจะต้องมีการที่จะไปตรวจวัดเสียงนะครับมีการประเมินระดับของการสัมผัสว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะเพราะฉะนั้นในการเฝ้าระวังพวกนี้เนี่ยนะครับเมื่อเราดำเนินการแล้วเนี่ยมันก็จะมีความต่อเนื่องไปถึงการควบคุมเสียงนะครับว่าเราวัดเสียงแล้วเราประเมินการสัมผัสแล้วมันเกินเนี่ยเราควบคุมมันได้ไหมเราลดระดับได้ไหมถ้าลดระดับได้ก็อาจจะไม่ต้องทำมาตรการนี้แล้วเพราะเราลดระดับเสียงไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าหากไม่ได้นะครับแน่นอนนะครับเราก็ต้องมีการสื่อสารเราก็ต้องมีการฝึกอบรมเราก็ต้องมีเฝ้าระวังการได้ยินอันนี้หมายถึงไปตรวจการได้ยินของตัวคนงานแล้วนะครับแล้วก็ทั้งหมดก็ต้องมีการเก็บบันทึกต่างๆนะการดำเนินการในบล็อกใหญ่นี่นะครับเมื่อดำเนินการไปแล้วในที่สุดก็ต้องมีการออดิตหรือประเมินแล้วก็ต้องมีการทำการประเมินผลนะครับแล้วสุดท้ายก็มาเรื่องของการทบทวนการจัดการหรือ management review เพื่อทำให้นะครับภาพทางขวามือเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจนในที่สุดเรื่องของการได้ยินของตัวลูกจ้างเนี่ยอยู่ในระดับที่ปลอดภัยจากการสูญเสียการได้ยินนะฮะนี่คือองค์ประกอบในเชิงกฎหมายในเชิงหลักการทั่วไปนะครับแต่ในกฎหมายแรงงานเนี่ยนะครับด้านความปลอดภัยเขาจะกำหนดอยู่ไว้เพียง4องค์ประกอบด้วยกันก็คือเรื่องของนโยบายเรื่องของการเฝ้าระวังเสียงดังแล้วการเฝ้าระวังเสียงดังก็แบ่งเป็น3ตัวองค์ประกอบย่อยนะครับคือ 2.1 2.2 แล้วก็ 2.3 จากนั้นเราก็มีเรื่องของการเฝ้าระวังการได้ยินแล้วก็เรื่องของหน้าที่ความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เน้นย้ำว่านักศึกษาอย่าสับสนนะครับองค์ประกอบในหลักวิชาการในกฎหมายถึงแม้จะดูแตกต่างแต่โดยในรายละเอียดทั้งหมดแล้วก็จะมีความคล้ายคลึงกันนะครับ ในการเฝ้าระวังเสียงดังเนี่ยนะครับนักศึกษาจะเห็นว่าเราจะมีการดำเนินการก็คือตอนที่เราเริ่มดำเนินการโครงการนะฮะสมมติเราเพิ่งตั้งโรงงานใหม่ๆเราก็จะต้องมีการดำเนินการหรือเมื่อเราครบปีนะครับมีการทำงานไปครบปีแล้วเราก็ต้องมีการมาเฝ้าระวังเสียงดังอีกนะครับหรือเรามีผู้ปฏิบัติงานใหม่นะครับหรือผู้ปฏิบัติงานเก่าแต่ย้ายจากการทำงานที่ไม่มีเสียงดัง

0: ทำงานในแผนกที่มีเสียงดังอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีการดำเนินการเฝ้าระวังหรือมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตอะไรต่างๆนะครับเพราะนั้นเมื่อจะต้องมีการทำการเฝ้าระวังเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าการเฝ้าระวังจะมี3องค์ประกอบย่อยก็คือมีการสำรวจแล้วก็ตรวจวัดเสียงนะสำรวจแล้วก็ตรวจวัดเสียงแล้วก็ศึกษาเรื่องระยะเวลาการสัมผัสเสียงว่าทำงานในที่นั้นสัมผัสกับเสียงดังนั้นนานแค่ไหนแล้วก็เอามาประเมินครับว่าในระดับความดังที่สำรวจตรวจวัดได้ในระยะเวลาที่สัมผัสนั้นจะมีระดับการสัมผัสที่เราเรียกว่า noise exposure level noise exposure level เนี่ยเท่าไหร่นะครับถ้าหากว่าไม่เกิน85ก็คือน้อยกว่า85นะครับอันนี้ก็แปลว่าไม่ต้องทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินนะครับแต่ถ้าหากว่าตั้งแต่85เดซิเบลเอขึ้นไปตรงนี้ต้องทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินนะนี่ก็คือแนวทางในการที่เราจะทำการเฝ้าระวังเสียงดังนะครับเพราะนั้นในการสำรวจตรวจวัดเนี่ยเราก็ต้องทำเรื่องเกี่ยวกับ walk to survey นะครับเพราะการ walk to survey คือการเดินสำรวจทั้งตัวโรงงานของเรานะครับเพื่อชี้จุดว่าจุดไหนน่าจะมีประเด็นเรื่องของเสียงดังนะครับก็เอาเครื่องมือไปตรวจวัดให้มันมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะครับว่าตกลงแต่ละจุดที่เราเดินสำรวจแล้วเราพบว่ามีเสียงดังเนี่ยนะครับมันดังเท่าไหร่กันแน่นะครับสำรวจตรวจวัดเสียแล้วก็เอาข้อมูลพวกนี้นะครับมาทำน้อยคอนทัวร์ซึ่งแน่นอนนะครับเวลาทางเทคนิคจริงๆเวลาเราจะทำน้อยคอนทัวร์เนี่ยจะต้องมีการตรวจวัดในจำนวนจุดที่มากกว่าการตรวจวัดเพื่อเราจะประเมินการสัมผัสนะฮะซึ่งการทำน้อยคอนทัวร์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าปกติแล้วเขาจะมีซอฟต์แวร์ให้นะครับซอฟต์แวร์นี้มีทั้งฟรีที่เราจะหาได้ในอินเทอร์เน็ตหรือซอฟต์แวร์ที่เขาทำขายนะครับแล้วทำออกมาก็จะเห็นนะครับในภาพทางซ้ายมือซึ่งอาจจะไม่เห็นเป็นสีแต่จริงๆแล้วเวลาทำจะเห็นเป็นสีต่างๆแล้วในแถบสีต่างๆก็จะมีเลเบลเอาไว้ว่าสีไหนเป็นช่วงระดับความดังเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นน้อยคอนทัวร์ก็จะทำให้เราเห็นภาพกว้างเกี่ยวกับเรื่องของระดับเสียงภายในโรงงานนะฮะทีนี้ถัดไปก็คือว่าเมื่อเราสำรวจตรวจวัดแล้วก็มาศึกษาระยะเวลาแล้วก็ประเมินการสัมผัสนะครับในการศึกษาระยะเวลาเนี่ยนักศึกษาก็จะเห็นว่าเราก็ต้องเขียนเป็นโฟลว์มาใช่ไหมครับว่ามีการทำงานจาก A ไป B ไป C ก็คือจากแผนก A ไปแผนก B ไปแผนก C นะครับแล้วในแผนก A นั้นกี่ชั่วโมงและตรงนั้นดังกี่เดซิเบล A ก็เอาที่เราไปสำรวจตรวจวัดเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับมาใส่ข้อมูลตรงนี้ได้นะครับเพราะถ้าหากมีจาก A ไป B ไป C ยังมีไป D ไป E ไป F แล้วก็เขียนเป็นโฟลว์พวกนี้มาแล้วครับแล้วก็เขียนกี่ชั่วโมงกี่เดซิเบลอย่างที่เห็นเราก็จะได้ครบลูปของการเฝ้าระวังเสียงดังคือสำรวจตรวจวัดศึกษาระยะเวลาแล้วก็ประเมินการสัมผัสนะครับซึ่งในข้อมูลการสัมผัสเสียงเนี่ยอย่างที่เห็นก็คือเป็นตัวอย่างที่ยกขึ้นมาว่าในจุด A หรือแผนก A เนี่ยก็อยู่ที่นั่น4ชั่วโมงแล้วก็ระดับความดังเป็น85เดซิเบล A แล้วก็ที่จุด B ที่จุด C ตัวเลขตามที่นักศึกษาเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับเพราะนั้นเราก็มาประเมินการสัมผัสได้ในการประเมินการสัมผัสเนี่ยมีสูตรที่จำเป็นอยู่นะครับก็คือ3สูตรทางขวามือนะครับ3สูตรทางขวามือสูตรแรกก็คือสูตรโดสนะครับสูตรโดสนี่ก็เป็นปริมาณระดับเสียงที่สัมผัสซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าเขามีการเคลื่อนย้ายไปอยู่กี่จุดอย่างตัวอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่ก็คือ A ไป B ไป C เพราะถ้าไป A ไป B ไป C ก็จะต้องมี C1 มี C2 มี C3 นะครับเพราะไป3จุดแต่ถ้าอยู่ที่แผนก A ที่เดียวถ้าอยู่ที่แผนก A ที่เดียวก็มีเฉพาะ C1 ในสูตรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเดี๋ยวจะมีตัวอย่างนะครับว่าเราจะมีวิธีการแทนค่าในสูตรอย่างไรนะครับซึ่งจะเห็นว่าในสูตรหาโดสนี้จะมีตัว T อยู่นะจะมีตัว T อยู่ T ในที่นี้ก็คือ T ที่อยู่เห็นสูตรข้างล่างนี้นั่นเองนี่ก็คือระยะเวลาที่อนุญาตให้สัมผัสกับเสียงนั้นๆได้นะครับระยะเวลาที่อนุญาตให้สัมผัสกับเสียงนั้นๆได้มีค่าเท่ากับ8หารด้วย 2ยกกำลัง L ลบ85หารด้วย3นะนี่คือสูตรเพราะฉะนั้นสมมุติว่าที่ทำงานตรงนั้นเนี่ยนะครับดัง85ถ้าที่ทำงานดัง85นักศึกษาก็ใส่ L ด้วยตัวเลข85 85ลบ85จะเท่ากับ0 3หาร0ก็ได้0เพราะฉะนั้น2ยกกำลัง0ก็คือ1เพราะ1หาร8ก็ได้เท่ากับ8ก็แปลว่า T จะเท่ากับ8นั่นก็หมายความว่าระดับความดังที่85เดซิเบล A ที่เราไปวัดได้เนี่ยนะครับอนุญาตให้ทำงานได้8ชั่วโมงนะให้ทำงานได้8ชั่วโมงวันทีนี่คือทีที่อนุญาตให้ทำงานได้8ชั่วโมงนะครับเราก็มาแทนค่าในสูตรที่เราเห็นในขณะนี้พอเราได้โดสเสร็จปุ๊บเราก็มาเข้าสูตรข้างล่างครับว่า TWA จะเท่ากับ85บวกกับ10ล็อกD หาร100นะฮะเพราะฉะนั้นเอาโดสที่คำนวณได้มาเข้าสูตรนี้เราก็จะได้ TWA ออกมา TWA ตัวนี้แหละครับที่กฎหมายกำหนดไว้ว่าห้ามเกิน85ถ้าเกิน85หรือตั้งแต่85ขึ้นเป็นต้นไปก็ต้องทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินนะครับอันนี้ก็คือ เรื่องของแนวทางการที่เราจะทำการเฝ้าระวังนะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องของการเฝ้าระวังการได้ยินแล้วก็ระบบของการส่งต่อนะนี่คือกรณีที่มีการสัมผัส85เดซิเบลขึ้นไปนะครับเราก็ต้องทำการตรวจการได้ยินนะครับซึ่งในภาพที่จะเห็นเนี่ยก็จะเห็นว่าคนที่เราจะทำการเฝ้าระวังการได้ยินเนี่ยก็คือคนที่สัมผัสเสียงตั้งแต่85เดซิเบลนะครับขึ้นไปหรือผู้ปฏิบัติงานใหม่หรือคนเก่าที่ย้ายแผนกแล้วก็มีระดับการสัมผัสตั้งแต่85เดซิเบลขึ้นไปไอ้85เดซิเบลขึ้นไปตรงนี้นะนักศึกษาอันนี้แล้วก็คือค่า TWA ที่เราคำนวณเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะครับเอาละครับเมื่อเข้าข่ายต้องทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินเมื่อมาถึงขั้นตอนการเฝ้าระวังการได้ยินก็หมายความว่าเราจะมีการเฝ้าระวังการได้ยินหรือ Hearing Test เนี่ยนะครับในลักษณะแรกเราเรียกว่าการตรวจการได้ยินก่อนเข้างานเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานนะครับก่อนเข้างานเพื่อมูลพื้นฐานอันนี้เราเรียกว่าเป็น baseline audiogram นะครับ baseline audiogram กฎหมายจะกำหนดว่าเราจะต้องทำการตรวจที่เป็นพื้นฐานอันนี้ภายใน30วันแรกที่เข้าทำงานณจุดนั้นๆที่มีระดับการสัมผัส85เดซิเบลขึ้นไปนะครับทีนี้พอเราทำเป็นเบสไลน์แล้วนะครับพอเราครบปีเราก็ต้องตรวจประจำปีนะครับอันนี้เราเรียกว่าเป็น annual audiogram นะครับเป็นการตรวจประจำปีทีนี้การตรวจประจำปีเนี่ยบางครั้งเสียงมันต่างจากเดิมฮะเสียงมันต่างจากเบสไลน์หมายถึงระดับการได้ยินพอต่างไปเนี่ยนะครับก็มีข้อแนะนำทางวิชาการว่านี้ต้องตรวจซ้ำก็คือ retest audiogram นะต้องตรวจซ้ำครับว่าตกลงที่เราตรวจแอนนูนไปเนี่ยแล้วต่างจากเดิมนะครับมันต่างจริงๆหรือเปล่าก็ทำ retest คือตรวจซ้ำถ้าทำ retest แล้วปรากฏว่าต่างจริงๆก็มีข้อแนะนำว่าถ้างั้นต้องไปทำตรวจเพื่อยืนยันผลเราเรียกว่า confirmation audiogram นะฮะ confirmation audiogram ซึ่งอันนี้จะต้องไปตรวจที่ห้องเงียบไปตรวจที่โรงพยาบาลละเพื่อความแน่ใจว่าการได้ยินนั้นอ่ะมันต่างจากเดิมจริงๆนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นประเภทของการตรวจที่เราเรียกว่าตรวจก่อนออกจากงานนะฮะเราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า exit audiogram นะครับ exit audiogramในทางปฏิบัติเนี่ยเรามักจะเอาผลตรวจประจำปีในปีนั้นๆที่เขาออกจากงานเนี่ยให้ไปนะครับถือเสมือนว่าเป็น exit audiogram นะครับเพราะนั้นผลการตรวจต่างๆเนี่ยเราจะต้องมีการสื่อสารครับแจ้งผู้ปฏิบัติงานคนนั้นๆให้ทราบนะครับต้องมีการเก็บเรคคอร์ดเอาไว้กฎหมายก็จะกำหนดไว้ว่าเราจะต้องเก็บเรคคอร์ดอย่างน้อย2ปีนะครับแล้วก็ทำเป็นเอกสารต่างๆเอาไว้เพื่อให้มีการตรวจสอบในภายหลังได้นะครับ ทีนี้ในกรณีการส่งต่อก็หมายความว่าถ้าตรวจแล้วยืนยันแล้วครับว่าเกิดการสูญเสียการได้ยินจริงแล้วเกี่ยวข้องกับเรื่องของการได้ต้องได้รับเงินทดแทนเราก็ต้องมีระบบของการส่งต่อแต่ถ้าตรวจแล้วมีการสูญเสียการได้ยินแต่เป็นการสูญเสียการได้ยินที่ไม่ได้มาจากการทำงานอันนี้ก็ต้องมีระบบที่เราจะไปดูว่าจะมีการแก้ไขกันอย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นโฟลว์ชาร์ตของการเฝ้าระวังเสียงดังและการส่งต่อเพราะในการป้องกันในเชิงของการทำมาตรการอนุการได้ยินเนี่ยนะการใช้อุปกรณ์ปกป้องการได้ยินก็เป็น อุปกรณ์สำคัญที่จะใช้ในการควบคุมให้ความปลอดภัยกับตัวผู้ปฏิบัติงานนะครับกฎหมายเราจะกำหนดเป็นเราเรียกว่าเป็นปลั๊กลดเสียงแล้วก็ครอบหูลดเสียงนะครับแต่ถ้านักศึกษาไปอ่านในเอกสารการสอนเนี่ยก็จะมีการแบ่งชนิดของอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยหลากหลายชนิดมากกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้เพียง2ชนิดนะครับอันนั้นก็จะเป็นข้อมูลทางวิชาการเพื่อเราจะได้มีความรอบรู้ที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามปลั๊กลดเสียงกับครอบหูลดเสียงพวกนี้เนี่ยนะครับมันก็จะมีข้อมูลการลดเสียงที่ผู้ผลิตเนี่ยนะครับให้มาอย่างในตารางที่เห็นนี่นะครับก็เป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยี่ห้อหนึ่งนะครับที่เขามีค่าในการลดเสียงนักศึกษาจะสังเกตได้ว่าเราจะมีการให้ค่าลดเสียงอย่างละเอียดอย่างละเอียดก็คือว่าในความถี่ต่างๆที่63เฮิรตซ์125เฮิรตซ์ไปถึง 8,000 เฮิรตซ์นะครับเขาจะให้ข้อมูลครับว่าอุปกรณ์ของเขาในรุ่นนั้นในโมเดลนั้นเนี่ยนะครับมันลดเสียงได้เท่าไหร่อย่างเช่นถ้าเป็นรุ่นที่ปรากฏในตารางนี้นะครับที่63เฮิรตซ์เนี่ยจะลดเสียงไป 11.5 เดซิเบลที่125เฮิรตซ์จะลดไป 11.8 นะครับแล้วก็เป็นลำดับนี้ไปที่ 8,000 เฮิรตซ์จะลดเสียงได้ถึง 39.6 เดซิเบลนะนี่ก็คือค่าในการลดเสียงนะครับแล้วเขาจะให้ค่า Standard Deviation มาด้วยนะครับว่ามันมีความเบี่ยงเบนมาตรฐานยังไงบ้างแล้วก็เอามาคำนวณเป็นค่า APV Assumed Protection Value นะครับว่าจะเป็นเท่าไหร่อย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นค่าการลดเสียงที่ผู้ผลิตให้มาเป็นแบบละเอียดนะครับแล้วก็เราจะมีวิธีการเลือกอุปกรณ์พวกนี้ที่เหมาะยังไงในเอกสารการสอนจะมีตัวอย่างให้นะครับมาดูข้างล่างนิดนึงครับข้างล่างนี่เราก็เรียกว่าเป็น single number value นะ single number value ก็คือ SNV นะครับ SNV เนี่ยนะครับก็เป็นค่าโดดๆเลยนะครับว่าอุปกรณ์ในรุ่นที่ปรากฏในตารางนี้นะครับจะมีค่า High คือค่าสูงในการลดเนี่ยไป27เดซิเบลมีค่า Medium 19มีค่า Low นะครับ13เพราะนั้นในค่า Value ต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับก็เป็นตัวที่มองภาพรวมเลยไม่ได้มองแยกตามความถี่เหมือนที่อยู่ในตารางข้างบนนี้นะครับแต่พอรวมหมดแล้วเราเรียกว่าเป็น SNR Single Number Rating Single Number Rating นี่แหละครับเป็นค่าที่กฎหมายประเทศไทยกำหนดว่าเราอาจจะใช้ค่านี้มาใช้ในการเลือกที่อุดหูหรือที่ครอบหูให้กับลูกจ้างได้นะครับเพราะในกรณีตารางที่เห็นนี่นะครับอุปกรณ์ชิ้นนี้มีค่า SNR เท่ากับ22นะเพราะนั้นเราแทบจะไม่ต้องไปสนใจในแต่ละความถี่ว่ามันลดเสียงไปเท่าไหร่เราสนใจค่ารวมเลยครับว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้จะลดเสียงไปได้22เดซิเบลอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นการที่เราเลือกใช้ค่า SNR นะครับ Single Number Rating แล้วเนี่ยจริงๆแล้วในกฎหมายยังกำหนดอีกค่านึงแล้วเรียกว่า NRR N คือ NoiseR ก็คือreduction แล้ว I ตัวนึงก็คือ rate นะครับ NRR noise reduction rate อันนั้นก็เป็นค่าที่มาจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับส่วนค่า SNR เมื่อสักครู่เนี่ยนะครับก็เป็นตัวเลขที่มาจากทางยุโรปนะครับเพราะฉะนั้นยุโรปก็ SNR ถ้าอเมริกันนะครับก็เป็น NRR แต่โดยนัยยะ ต่างๆโดยความหมายต่างๆก็จะเหมือนกันมันคือค่าลดเสียงอย่าง SNR ถ้า22คือลดเสียงไปได้22ถ้าเป็น NRR สมมุติว่าเท่ากับ30ก็แปลว่าลดไปได้30อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วมาดูกันต่อครับว่าไอ้อุปกรณ์พวกนี้มันจะมีวิธีการสวมใส่นะครับอย่างทางซ้ายมือเนี่ยก็เป็นที่ครอบหูนะครับทางขวามือของผมก็จะเป็นการใส่ที่อุดหูนะครับเพราะฉะนั้นการใส่พวกนี้มันมีเทคนิคของมันอยู่นะครับว่าเราจะต้องสวมใส่ให้กระชับแล้วก็อย่างกรณีที่ครอบหูก็ต้องครอบใบหูทั้งหมดนะฮะถ้ากรณีที่อุดหูก็ต้องสามารถสอดใส่เข้าไปให้อุดในร่องหูได้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูภาพนี้ก็จะเห็นชัดขึ้นนะครับว่าไอ้การสวมใส่พวกนี้เนี่ยต้องสวมใส่ให้มันกระชับที่สุดนะครับครอบมากที่สุดอย่างในภาพบนนี้ทางซ้ายมือนะครับแล้วก็ทางขวามือนะครับภาพตรงกลางตรงนี้ก็จะเห็นว่าเป็นวิธีการใส่ที่จะไม่ให้เสียงเล็ดลอดเข้าไปได้แต่ภาพนี้จะเห็นว่าเราสวมใส่ไม่กระชับรูหูเสียงก็ยังเล็ดลอดไปได้การสวมใส่ที่ครอบหูปิดทับเส้นผมก็ดีนะครับหรือมีต่างหูเครื่องเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งใบหน้าต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งใส่แว่นนิรภัยพวกนี้ไม่ได้นะครับถือว่าเป็นการใส่ที่ผิดเทคนิคการใส่ก็คือต้องถ้าเป็นที่ครอบหูต้องครอบแนบสนิทกับใบหูกับโครงสร้างของใบหน้าถ้าเป็นที่อุดหูก็ต้องแนบสนิทกับช่องรูหูจึงจะถือว่าเป็นการใส่ที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเทคนิคการใส่พวกนี้เนี่ยเรายังต้องใส่ให้มันตลอดเวลาด้วยจะใส่ถอดในระหว่างการทำงานนี้ไม่ได้เลยนะนักศึกษาจะเห็นภาพจากทางขวามือนี้นะครับว่า เราจะมีอุปกรณ์ในการลดเสียงที่จะใช้กับตัวลูกจ้างเนี่ยนะครับเส้นสีเหลืองๆนะนักศึกษาจะดูยากสักนิดนึงเส้นสีเหลืองๆเนี่ยจะมีค่าการลดเสียงนะครับ เท่ากับ10นะครับ NRR เท่ากับ10เส้นสีแดง NRR เท่ากับ20ก็คือลดได้20แล้วก็อีกรุ่นนึงก็ลดได้30นะครับจะเห็นว่าถ้าเราใส่ 100% ถ้าเราใส่ 100% ก็คือเราใส่8ชั่วโมงหรือตลอดระยะเวลาการทำงานเลยประสิทธิภาพของมันก็จะได้เต็มประสิทธิภาพคือไอ้รุ่นนี้ได้10ก็จะได้10รุ่นนี้ได้20ก็ได้20รุ่นนี้ได้30ก็ได้30นะครับแต่ถ้าเราใส่แค่ครึ่งวันครับเราใส่แค่ครึ่งวันก็คือใส่แค่ 50%นะใส่แค่ 50% เห็นไหมครับเราจะมีอุปกรณ์ที่ดีเลิศขนาดไหนลดได้ถึง30ลดได้ถึง20แต่ในที่สุดมันก็เหลือเพียง3เดซิเบลโดยประมาณจะได้เพียง3เดซิเบลเท่านั้นเองเพราะนั้นความรู้จากงานวิจัยนี้จึงมาบทสรุปว่าการสวมใส่อุปกรณ์ที่อุดหูก็ดีที่ครอบหูก็ดีจะต้องใส่ให้แนบสนิทและตลอดเวลาที่ทำงานนะครับจึงจะได้ผลในแง่ของการป้องกันเพราะนั้นในเรื่องของการทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินเนี่ยนักศึกษาจึงจะเห็นได้ว่าประเด็นแรกของการทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินก็คือระดับการสัมผัสของลูกจ้างหรือคนทำงานเนี่ยนะครับมี TWA หรือระดับการสัมผัสเสียงเนี่ยตั้งแต่85เดซิเบลขึ้นไปเพราะนั้นเมื่อเป็น85เดซิเบลขึ้นไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินซึ่งในเชิงของหลักวิชาการเนี่ยก็จะมี9องค์ประกอบที่สำคัญนะครับที่เราจะต้องมีการดำเนินการแต่ถ้าในเชิงของกฎหมายจะกำหนดไว้เป็น4องค์ประกอบด้วยกันเพียงแต่ว่าเมื่อไปดูในรายละเอียดของกฎหมายแล้วเนี่ยก็ยังมีรายละเอียดที่อยู่ใน9องค์ประกอบตามหลักวิชาการนั่นเองไม่ได้มีความแตกต่างกันนะครับซึ่งในการทำนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการเฝ้าระวังเสียงดังที่จะต้องมี3องค์ประกอบย่อยก็คือการสำรวจตรวจวัดเสียงการศึกษาเรื่องของระยะเวลาแล้วก็การประเมินการสัมผัสซึ่งท่านนักศึกษาทำเป็นโฟลว์อย่างที่ได้แนะนำไปเนี่ยนะครับก็จะช่วยให้เราทำงานได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับแล้วเมื่ ต้องทำการเฝ้าระวังการได้ยินนะครับก็ต้องมีการตรวจออเดโอแกรมนะครับการทำออเดโอแกรมก็จะมีตั้งแต่เป็นเบสไลน์ออเดโอแกรมซึ่งตรงนี้ก็ขอเน้นย้ำว่าเราต้องทำใ สภาพของการตรวจเนี่ยนะครับดีเช่นตรวจในห้องที่เงียบอธิบายคนที่ถูกตรวจการได้ยินให้เข้าใจว่ามีวิธีการยังไงที่เขาจะต้องรับรู้ที่จะตอบสนองกับคนที่มาทดสอบกับเขาว่าเขาได้ยินเสียงหรือเปล่านะครับเพราะว่าตัว baseline audiogram นี่นะครับกฎหมายจะกำหนดว่าจะใช้ตัวนี้เป็นตัวอ้างอิงในการไปเปรียบเทียบกับ annual audiogram ทุกปีนะทุกปีเพราะนั้นอันนี้เราจึงต้องทำตัว baseline ให้ถูกต้องให้ได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วเมื่อทำแล้วเนี่ยนะครับเรื่องของการสื่อสารก็ดีเรื่องของการที่เราจะเก็บบันทึกก็ดีเรื่องของการที่เราจะต้องแจ้งลูกจ้างให้ทราบก็ดีนะครับในกฎหมายก็จะกำหนดเป็นแบบฟอร์มต่างๆให้ว่าเราจะต้องมีวิธีการสื่อสารวิธีการเก็บเรคคอร์ดเก็บบันทึกต่างๆอย่างไรบ้างนะครับเพราะนั้นเมื่อเราทำมาตรการอำนวยการได้ยินได้อย่างถูกต้องเหมาะสมแล้วเนี่ยก็จะเป็นการป้องกันการสูญเสียการได้ยินให้กับลูกจ้างแล้วก็เป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับก็หวังว่าในการพูดคุยกันในเรื่องของการสอนเสริมเพื่อการศึกษาในหน่วยที่11นี้นะครับจะให้ความรู้ความเข้าใจกับพวกเราได้เป็นอย่างดีแล้วในรายละเอียดต่างๆที่จะไปอ่านหรือไปศึกษาในหน่วยการสอนนั้นน่ะก็จะทำให้เราเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับการทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินทั้งในเชิงวิชาการแล้วก็ในเชิงของกฎหมายได้ดียิ่งขึ้นนะครับ
1: เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสทครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าน
3: ี้รักษาหาย
1: ผิดเพราะหากได้รับเชื้อแล้วโอกาสเสียชีวิตสูงมากถ้าไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน
4: เพราะว่าถ้าสั่งก่อนโรคคนก็ปลอดภัยค่ะ
1: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
5: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
6: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
7: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ่อ
8: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
9: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
10: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
11: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
9: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
5: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้มาพบกับหน่วยที่12นะครับหน่วยที่12เรื่องการป้องกันและการควบคุมการรั่วไหลของสารอันตรายในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับโดยมีผมอาจารย์ประธานยินแสงอรุณนะครับสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับเป็นผู้บรรยายนะครับนี่ในหน่วยที่12นะครับเรามีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้นะครับเมื่อนักศึกษาเนี่ยดูวิดีโอชุดนี้จบแล้วนะครับนักศึกษาจะต้องอธิบายความสำคัญของปัญหาในการรั่วไหลของสารอันตรายได้นะครับอธิบายการตรวจสอบการรั่วไหลของสารอันตรายได้นะครับอธิบายแนวทางในการประเมินนะครับผลกระทบนะครับอธิบายเรื่องของการประเมินผลกระทบรวมถึงอธิบายวิธีการป้องกันแล้วก็ควบคุมการรั่วไหลของสารอันตรายได้นะครับจะสังเกตดูว่าวัตถุประสงค์เนี่ยจะมีการร้อยเรียงกันนะครับนักศึกษาต้องบอกถึงว่าปัญหาของความสำคัญ

็นแบบไหนนะครับระบบการตรวจสอบการรั่วไหลเป็นยังไงแล้วครับรวมถึงแนวทางในการประเมินแล้วก็สามารถประเมินได้แล้วก็สามารถอธิบายวิธีการป้องกันและควบคุมได้นะครับเหมือนชุดวิชาที่เป็นชุดวิชาทางด้านการควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมนะครับทีนี้ก่อนเราจะมาเข้าเรื่องกันนะครับเราต้องมาดูคำนิยามก่อนเนาะสารเคมีอันตรายหมายถึงอะไรนะครับสารเคมีอันตรายนั้นหมายถึงสารประกอบหรือสารผสมนะครับซึ่งอยู่ในรูปของแข็งของเหลวหรือก๊าซก็ได้นะครับโดยมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้นะครับอันดับแรกต้องมีพิษก่อนนะครับกัดก่อนระคายเคืองทำให้เกิดอาการแพ้นะครับก่อให้เกิดสารมะเร็งหรือทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพนะครับรวมถึงทำให้เกิดการระเบิดเป็นตัวทำปฏิกิริยาต่างๆนะครับรวมถึงเป็นสารกัมมันตภาพรังสีด้วยนะครับแต่หน่วยนี้นะครับเราจะหมายถึงสารพิษหรือว่าสารไวไฟนะครับซึ่งเมื่อเกิดการรั่วไหลแล้วเนี่ยจะก่อให้เกิดความเป็นพิษนะครับทีนี้เราก็ต้องมาดูนะครับว่าลักษณะของสารแต่ละอย่างเนี่ยมีการรั่วไหลในรูปแบบต่างๆกันอย่างไรนะครับลักษณะของการรั่วไหลก็จะเป็นดังต่อไปนี้นะครับเป็นการรั่วไหลในสารของเหลวนะครับแบ่งเป็นการรั่วไหลของเหลวที่มีคุณสมบัติที่เป็นการระเหยที่สูงนะครับระเหยสูงนะครับอย่างเช่นพวกอะไรครับแสดงการรั่วไหลของเอทิลีนออกไซด์นะครับออกจากถังเก็บนี้นะครับถ้าเป็นพวกระเหยต่ำนะครับระเหยต่ำคุณสมบัติก็อย่างเช่นสารกรดไฮโดรคลอริกที่ออกจากถังนะครับมีการรั่วไหลออกมานะครับถ้าเป็นการรั่วไหลสารของแก๊สเหรอครับแก๊สเฟสรีลีสนะครับอย่างที่มันก็เป็นการรั่วไหลของไฮโดรเจนฟลูออไรด์นะครับจากถังต่างๆนะนอกจากของเหลวในแก๊สไปแล้วของแข็งไปแล้วก็มีการรั่วไหลที่เป็นของ2เฟสด้วยกันนะครับก็มีทั้งเป็นลิควิดออกมาแล้วก็เป็นแก๊สออกมาด้วยนะครับดังที่เห็นนะครับหรือเป็นการรั่วไหลของเหลวที่อยู่ในการเก็บภายใต้อุณหภูมิต่ำนะครับอย่างเช่นการรั่วไหลของซัลเฟอร์ไดออกไซด์จากถังเก็บที่อุณหภูมิต่ำนะครับนะพอเรารู้แล้วว่าเรื่องของการลักษณะของการรั่วไหลเป็นแบบไหนนะครับนี่เราก็ต้องมาดูหลักในการตรวจสอบของก๊าซและไอระเหยนะครับหลักของการตรวจสอบนะครับเรามีอุปกรณ์ในการตรวจสอบก๊าซด้วยกันนะครับเรียกว่าก๊าซดีเทคเตอร์เนาะก๊าซดีเทคเตอร์เนี่ยประกอบไปด้วยอุปกรณ์ในการตรวจจับก๊าซนะครับอุปกรณ์ในการแปลงระดับความเข้มของก๊าซไปเป็นสัญญาณไฟฟ้านะครับรวมถึงอุปกรณ์ในการแสดงผลนะครับนะชนิดของอุปกรณ์ตรวจจับก๊าซนะครับในงานอาชีวอนามัยความปลอดภัยเนี่ยเราพบทั้งหมดที่เรานิยมใช้การมีหมด5ชนิดด้วยกันนะครับมีดังต่อไปนี้นะครับชนิดแรกเป็น electrochemical sensor นะครับชื่อบอกว่าเป็น electrochemical นะครับลักษณะของการทำงานก็คือมันจะมีหัวเซ็นเซอร์นะครับจะทำปฏิกิริยากับก๊าซแล้วก็ส่งสัญญาณไฟฟ้านะครับสัญญาณไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นสัดส่วนกับความเข้มข้นของก๊าซนะครับทำให้อ่านค่าก๊าซที่หล่อยออกมาได้รวมถึงบอกชนิดของก๊าซได้ด้วยนะครับอุปกรณ์ที่นิยมใช้ในการตรวจวัดพวกนี้ก็อย่างเช่นการตรวจก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไนโตรเจนไดออกไซด์รวมถึงก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของการตรวจก๊าซในท่อนะครับก็นิยมตรวจกันนะครับแคทาลิกคอมบัสซิเบิลแก๊สเซนเซอร์นะครับพวกนี้ก็เป็นหลักการทำงานก็คือใช้ก๊าซที่เผาไม่ได้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพวกสารไฮโดรคาร์บอนนะครับก็คือจะไม่ลุกไฟนะครับจะไม่ลุกไหม้นะฮะจนกว่าอุณหภูมิเนี่ยจะสูงจนถึงจุดติดไฟแต่เมื่อก๊าซเกิดผ่านตัวกลางทางด้านเคมีเนี่ยจะทำให้เกิดการเผาที่อุณหภูมิต่ำนะครับจึงเรียกว่า catalytic combustion นะครับพวกตัวกลางเหล่านี้ส่วนใหญ่เนี่ยต้องผลิตจากสารโลหะออกไซด์นะครับซึ่งมีความเข้มข้นของก๊าซที่เผาไหม้ได้นั้นเนี่ยจะเป็นสัดส่วนกับปฏิกิริยาการเกิดออกซิเดชันนะครับดังนั้นการที่ตรวจวัดพวกนี้ก็อย่างเช่นพวกก๊าซมีเทนเมทานอลแล้วก็โทลูอีนนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างรูปภาพของCGS หรือ Compressible Gas Detector นะครับชนิดที่3นะครับชนิดที่3เรียกว่า Solid State Gas Sensor นะครับอุปกรณ์ตรวจจับชนิดนี้ก็ประกอบด้วยพวกโลหะออกไซด์จำนวนหนึ่งหรือมากกว่าเช่นทินออกไซด์หรืออลูมิเนียมออกไซด์นะครับการตรวจจับก๊าซเนี่ยจะอาศัยการแปลงน้ำของไฟฟ้านะครับซึ่งเป็นผลจากการทำปฏิกิริยากับโมเลกุลของก๊าซนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์พวกนี้จะตรวจจับก๊าซพิษต่างๆนะอย่างเช่นพวกกรดอะซิติกนะครับอะซิโตนมีเทนรวมถึงก๊าซธรรมชาติแล้วก็ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ด้วยนะครับเครื่องมือชนิดที่4นะครับก็คืออินฟราเรดก๊าซเซนเตอร์นะครับหลักการทำงานก็ใช้รังสีอินฟราเรดถูกต้องไหมฮะเพราะว่าชื่อมันเป็นอินฟราเรดอยู่แล้วนะครับในการดูดซึมรังสีนี้ไว้ที่ความยาวขึ้นเฉพาะนะครับทำให้พลังงานของรังสีดังกล่าวลดลงไปโดยเป็นสัดส่วนโดยตรงกับปริมาณของก๊าซเพราะฉะนั้นเนี่ยชนิดของก๊าซที่ตรวจวัดก็อย่างเช่นพวกก๊าซมีเทนเบนซินหรือว่าโทลูอีนนะครับพวกนี้นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของการตรวจวัดโดยใช้ก๊าซอินฟราเรดนะครับก็ถ้าสังเกตดูว่าตัวเน้นย้ำนะ

ในเรื่องนี้ก็คือพลังงานของรังสีเนี่ยจะลดลงเป็นสัดส่วนกับปริมาณของก๊าซนะครับอุปกรณ์ชิ้นที่5ก็คือ PID หรือ Photo Ionization Detector นะครับอุปกรณ์นี้ก็มีประกอบด้วยส่วนสำคัญทั้งหมด2ส่วนด้วยกันก็คือ Ultraviolet Lamp แล้วก็ Ion Chamber นะครับหลักการทำงานของมันก็คือใช้หลัก Photo Ionization Photo Ionization ก็คือนะฮะเมื่อโมเลกุลของก๊าซเนี่ยดูดซึมพลังงานจนถึงพลังงานเพียงพอนะครับก็ทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากวงโคจรนะครับแล้วให้อิออนบวกอิออนพวกนี้แหละครับจะให้เกิดสัญญาณซึ่งเป็นสัดส่วนกับความเข้มข้นของก๊าซนะครับก็จะถูกขยายออกไปในส่วนของมิเตอร์ต่อไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยก๊าซพวกนี้ก็อย่างเช่นการวัดของ VOC นะครับก็คือไอระเหยสารอินทรีย์ระเหยนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของดีเทคเตอร์ต่างๆที่เราพบครับทั้งในท้องตลาดแล้วก็รวมถึงการใช้งานนะครับในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับนี่ปัจจัยในการควรพิจารณาในการเรื่องในการตรวจวัดก๊าซมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกมาดูที่ก๊าซพวกนั้นเป็นก๊าซอะไรเขาก็เป็นก๊าซพิษควรใช้อุปกรณ์ในการจับก๊าซเป็นพวกอิเล็กโตรเคมีคอลหรือ solid state แต่ถ้าเป็นก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้ได้อาจจะใช้พวกนี่ฮะพวกแคทาลิติกหรือ solid state ถ้าเป็นไอระเหยล่ะไอระเหยอาจจะต้องใช้ photo ionization หรือ infrared อย่างเงี้ยครับถ้าเป็นไฮโดรคาร์บอนล่ะครับไฮโดรคาร์บอนนี้เรานิยมใช้ในการตรวจวัดก็คือใช้อุปกรณ์ FID นะครับนี่ก็เป็นแนวทางในการเลือกนะครับนักศึกษาจะมีการประเมินเรื่องของการตรวจวัดก๊าซเนี่ยคุณต้องพิจารณาเรื่องของวัตถุประสงค์การใช้ว่าคุณจะทำในลักษณะของเป็น safety monitoring หรือเปล่านะครับหรือจะเป็น toxic limit detection หรือเป็น leak detection หรือเป็น personal safetyนะครับแล้วก็พิจารณาการตั้งค่าความเข้มข้นของก๊าซว่ามีลิมิตดีเทคชันอะลามเท่าไหร่นะครับรวมถึงก็ต้องเลือกอุปกรณ์ถูกต้องไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยเวลานักศึกษาไปประเมินจริงๆหรือว่าไปทำงานจริงๆคุณก็ต้องรู้ว่าหน่วยงานของคุณนะครับมีความเสี่ยงในเรื่องของการรั่วไหลก๊าซชนิดใดก็จะสามารถเลือกอุปกรณ์ก๊าซชนิดนั้นได้นะครับนี่ก็เป็นหลักของการตรวจวัดนะครับนี่จะเป็นหลักของเครื่องมือนะครับเครื่องมือในการตรวจวัดโดยใช้หลัก photo ionization นะครับที่บอกว่ามี ion chamber แล้วก็มี UV lamp ตรงนี้นะครับที่นักศึกษาเห็นในรูปนะครับส่วนปัจจัยอื่นๆล่ะครับในการพิจารณานะนอกจากจำนวนนอกจากชนิดของปริมาณก๊าซที่เกิดการรั่วไหลแล้วเนี่ยเราก็มาดูปัจจัยอื่นๆอย่างเช่นอุปกรณ์ตรวจวัดก๊าซควรมีขนาดเล็กแล้วก็แข็งแรงนะครับเล็กนี่หมายความว่ายังไงฮะก็คือพกพาได้ติดตั้งในกระบวนการผลิตได้รวมถึงสามารถทำงานในสภาพแวดล้อมที่ผิดปกติได้อย่างเช่นอุณหภูมิสูงอย่างเงี้ยนะครับรวมถึงอุปกรณ์ตรวจวัดเนี่ยชนิดที่เคลื่อนย้ายได้เนี่ยต้องมีพลังงานที่เหมาะสมก็คือสามารถที่จะบรรจุพวกแบตเตอรี่ได้นะครับสามารถหิ้วไปใช้งานได้มีประสิทธิภาพแล้วก็ใช้งานในพื้นที่ที่อันตรายได้นะครับอุปกรณ์ตรวจวัดก๊าซเนี่ยควรมีวิธีการที่ใช้ง่ายนะครับก็คือไม่ยุ่งยากแล้วก็บำรุงรักษาง่ายนะครับรวมถึงอุปกรณ์ตรวจวัดก๊าซชนิดที่ติดตั้งอยู่กับที่เนี่ยนะครับสามารถใช้งานได้เป็นเวลานานนะครับอย่างน้อย2ปีในสภาพแวดล้อมของโรงงานนะครับก็คือมีอายุการใช้งานอย่างน้อย2ปีรวมถึงสามารถที่จะเชื่อมต่อแล้วก็ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ได้นะครับแสดงว่าเวลาอ่านค่าอะไรต่อไปเนี่ยก็สามารถจะพิมพ์ออกมาได้จากระบบคอมพิวเตอร์หรือว่าเก็บเป็น data file ข้อมูลไว้ได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของเครื่องนะครับที่นักศึกษาอาจจะเจอนะครับในชีวิตประจำวันเรานะครับนี่เป็นตัวอย่างเรื่องของการตรวจวัดนะครับเรื่องของการตรวจวัดนี่เขาเป็นการตรวจวัดไอระเหยนะครับเขาก็ไปยืนอยู่บริเวณพื้นที่ที่คาดว่าจะมีการระเหยของสารประกอบอินทรีย์นะครับทีนี้เมื่อต้นชั่วโมงนะครับเราพูดไปแล้วว่าอ๋อเรารู้ว่าคำนิยามของสารอันตรายคืออะไรเรารู้ว่าชนิดของสารอันตรายมีแบบไหนบ้างเรารู้หลักของการเลือกเครื่องมือนะครับต่อไปเป็นเรื่องของการประเมินทีนี้การประเมินผลกระทบจากการรั่วไหลของสารอันตรายเนี่ยนะครับเรามีหลักของการประเมินดังนี้นะครับคือผู้ที่ครอบครองเนี่ยเกินอันตรายที่ผู้ที่ครอบครองสารอันตรายเกินที่กำหนดไว้เนี่ยจะต้องมีการพัฒนาและดำเนินงานตามแผนการความเสี่ยงนะครับโดยแผนต่างๆจะต้องประกอบด้วยการประเมินอันตรายนะครับแผนการป้องกันรวมถึงแผนการเตรียมรับเหตุฉุกเฉินนะครับซึ่งการประเมินผลกระทบจากการรั่วไหลของสารอันตรายเนี่ยประกอบไปด้วย3ขั้นตอนก็คือการจำลองนะครับเหตุการณ์รั่วไหลนะครับลองจำลองดูว่าเอ๊ะเขาเผื่อเหตุการณ์การรั่วไหลนะจะเกิดผลกระทบอย่างไรนะครับการหาอัตราการรั่วไหลนะครับรวมถึงการหาระยะทางสิ้นสุดของผลกระทบก็คือเมื่อมีการรั่วไหลไปแล้วเนี่ยผลสุดท้ายหลังจาก
สารเคมีมีการละลายไปเรียบร้อยเนี่ยระยะทางสุดท้ายสิ้นสุดจะเป็นแบบไหนนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีของ worst case analysis worst case คือการประเมินผลกระทบกรณีที่มันเกิดเหตุการณ์ที่ร้ายแรงนะครับ US EPA เนี่ยก็ให้องค์ประกอบว่าจะต้องประเมินด้วยกันทั้งหมด2ส่วนด้วยกันก็คือแหล่งกำเนิดของการรั่วไหลแล้วก็สภาพอุตุนิยมวิทยาขณะการรั่วไหลนะครับทีนี้เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาความรุนแรงอัตราอันตรายนะครับเราดูจาก threshold quantity นะครับ threshold quantity คืออะไรก็คือปริมาณการครอบครองสารอันตรายนั่นเองนะครับแสดงว่าในประเทศเราก็จะมีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมนะครับได้ใช้แนวทาง

รายงานความปลอดภัยแล้วก็การประเมินการก่ออันตรายของสารเคมีเนี่ยอย่างน้อยปีละ1ครั้งนะครับปีละ1ครั้งนะครับก็กำหนดให้โรงงานทั้งหมด12จะประเภทนะครับจะต้องจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงนะครับในงาน12ประเภทมีประเภทใดบ้างก็อย่างเช่นโรงงานสกัดน้ำมันพืชนะครับโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเคมีพันโรงงานเกี่ยวกับกิจการเกี่ยวกับปุ๋ยนะครับรวมถึงโรงงานกั่นปิโตรเคมีผลิตก๊าซบรรจุก๊าซอันนี้ก็ต้องทำนะครับส่วน US EPA ล่ะครับ US EPA ก็คืออเมริกาเนี่ยกำหนดให้ผู้ที่มีครอบครองสารอันตรายที่เกินที่กำหนดเนี่ยจะต้องมีการพัฒนาหรือดำเนินการนะครับซึ่งจะต้องทำแผนจัดการความเสี่ยงนะครับคือที่ US EPA เนี่ยกำหนดมาเลยว่าจะต้องมีการจัดทำแผนความเสี่ยงซึ่งแผนจะต้องประกอบด้วยการประเมินอันตรายนะครับแล้วก็แผนการป้องกันแล้วก็แผนการเตรียมรับกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินนะครับโดยที่ US EPA เนี่ยเขาจะพิจารณาจากความเป็นพิษเฉียบพันต่อสุขภาพนะครับรวมถึงโอกาสของการรั่วไหลแนวโน้มของการที่มนุษย์ได้สัมผัสรวมถึงปริมาณปริมาณขั้นต่ำของสารแต่ละชนิดนะครับว่ามีความเป็นพิษอย่างไรนะครับนี่ก็เป็นการแสดงรายชื่อปริมาณของสารพิษแล้วก็การครอบครองต่ำสุดที่จะต้องมีการประเมินนะครับอย่างตัวคาร์บอนไดออกไซด์นี่ก็ค่ามีมากสุดมากกว่า 20,000 ปอนด์อย่างเงี้ยครับก็คือต่ำสุดครอบครองได้แค่ 20,000 ปอนด์ถ้ามันมากกว่าก็ต้องมีการประเมินผลกระทบตรงนี้นะครับบัญชีรายชื่อสารไวไฟต่างๆเหมือนกันนะครับพวกนี้จะไม่เกิน 10,000 ปอนด์นะครับเกณฑ์ในการพิจารณาผลกระทบจากการรั่วไหลนะครับเรามีทั้งหมด2เกณฑ์ด้วยกันก็คือเราต้องพิจารณาว่าความเป็นพิษของการฟุ้งกระจายของสารพิษเป็นแบบไหนแล้วก็เกณฑ์ในการพิจารณาผลกระทบจากการไวไฟนะครับมาดูที่เกณฑ์ในการพิจารณาเรื่องความเป็นพิษนะครับ USBA เนี่ยได้กำหนดไว้เลยว่าได้เสนอจุดสิ้นสุดนะครับหรืออาณาเขตของผลกระทบหรือว่า end point นะครับของสารพิษนะครับอย่างเช่นพวกสารอีเทอร์ที่ปรากฏเห็นในตัวอย่างนะครับเขาว่ามีค่าท็อกซิกเอนพอยที่ 0.0025 มิลลิกรัมต่อลิตรนั่นหมายความว่าระดับความเข้มข้นดังกล่าวเนี่ยระดับความเข้มข้นที่ควรที่จะทำการวิเคราะห์ไปถึงนะครับซึ่งสามารถตีความได้ว่าเป็นอาณาเขตที่ผลกระทบได้สิ้นสุดลงแล้วนะครับรวมถึงเกณฑ์ต่างๆนะครับเกณฑ์ในการพิจารณาผลกระทบจากการไวไฟอย่างเช่นการระเบิดนะครับ USBA ก็กำหนดไว้เลยว่าให้พิจารณาขอบเขตผลจากแรงดันในการระเบิดที่1ปอนด์ต่อตารางนิ้วนะครับซึ่งเป็นเอฟเฟกต์จากการระเบิดเนี่ยจะมีผลในการทำให้เกิดการพันธุ์ลายในส่วนของบ้านเรือนนะครับแล้วก็ไม่สามารถอาศัยได้และผลกระทบที่เกิดจากแรงระเบิดต่างๆนะครับรวมถึงมีการผลการประเมินในเรื่องของรังสีความร้อนด้วยนะครับเมื่อสารไบไซเกิดการติดไฟจะเกิดการลุกไหม้ทำให้เกิดรังสีความร้อนอย่างไรมีผลกระทบต่อมนุษย์อย่างไรนี่นะครับก็จะมีการประเมินใน2 ส่วนนี้นะครับขั้นตอนในการประเมินล่ะครับขั้นตอนในการประเมินนะฮะการประเมินเนี่ยแบบง่ายตามของ US EPA เนี่ยมีทั้งหมด3ขั้นตอนด้วยกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็คือการจำลองเหตุการณ์การรั่วไหลนะครับว่าเขาเผื่อมีการรั่วไหลเนี่ยจะเกิดเอฟเฟคอย่างไรนะครับมีการหาอัตราการรวมถึงการหาระยะทางสิ้นสุดของผลกระทบนั้นนะครับโดยลักษณะของสารอันตรายที่รั่วไหลนั้นแบ่งเป็นทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันนะครับคือการรั่วไหลของกลุ่มก๊าซพิษแล้วก็รั่วไหลของเหลวที่เป็นพิษรวมถึงการรั่วไหลของสารเบไฟนะครับพอมาถึงตรงนี้นะเวลานักศึกษาไปทำงานจริงๆนักศึกษาก็ต้องรู้นะครับว่าเอ๊ะในโรงงานอุตสาหกรรมของคุณเนี่ยคุณถือครองสารอันตรายชนิดใดอยู่นะครับคุณถือครองสารชนิดอันตรายชนิดใดคุณต้องแบ่งประเภทว่าเป็นประเภทแบบไหนเป็นพิษเป็นของเหลวมีพิษหรือว่าเป็นสารไวไฟนะครับเป็นประเภทแบบไหนก็จะต้องประเมินในประเภทแบบนั้นนะครับมาที่การวิเคราะห์การรั่วไหลของการเป็นพิษนะครับขั้นตอนที่1 นะครับเราต้องมีการจำลองเหตุการณ์ของการรั่วไหลก่อนนะครับอย่างเช่นเราก็ต้องจำแนกว่าเอ๊ะชนิดของอันการอันตรายเป็นแบบไหนปริมาณการกักเก็บและการสมมติว่าเกิดเหตุการณ์รั่วไหลเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับการหาอัตราการรั่วไหลนะครับโดยมีการหาในภายใต้เงื่อนไขที่การรั่วไหลของก๊าซพิษที่ไม่มีมาตรการในการรองรับเลยกับการรั่วไหลของก๊าซพิษที่มีมาตรการในการรองรับนะครับส่วนขั้นที่3เป็นการหาระยะทางสิ้นสุดของผลกระทบนะครับเป็นการประมาณทางประมาณระยะทางของผลกระทบโดยอิงจากอัตราการรั่วไหลนะครับและจุดสิ้นสุดของผลกระทบของสารอันตรายนะครับซึ่งต้องขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของก๊าซที่รั่วไหลสภาพภูมิประเทศรวมถึงระยะเวลาที่เกิดการรั่วไหลนะครับซึ่งทั่วไปเนี่ยเราจะกำหนดไว้ที่10นาทีนะครับนักศึกษาจะต้องจำตัวเลข10นาทีนี้ไว้ดีๆนะครับลักษณะของการรั่วไหลของเหลวที่เป็นพิษนะครับของเหลวที่เป็นพิษล่ะครับเป็นของเหลวที่เป็นพิษเนี่ยเขาก็มี3สเต็ปเหมือนกันนะครับก็คือขั้นตอนของการจำลองเหตุการณ์การรั่วไหลอย่างเช่นต้องจำแนกก่อนนะว่าชนิดของเหลวเป็นแบบไหนปริมาณการกักเก็บเท่าไหร่นะครับรวมถึงการจำลองเหตุการณ์การรั่วไหลนะครับ

ขณะอัตราการรั่วไหลต่างๆนะครับแล้วของเดลที่มีการรั่วไหลเมื่ อต้นคลิปจันเคยพูดไปแล้วว่าเมื่อมีการรั่วไหลมันจะมีการกองของกลุ่มของเหลวและสักของเหลวที่มันระเหยช้าใช่ไหมครับที่เรียกว่าภูพวกนี้นะครับเราต้องดูเรื่องของการรั่วไหลของสารพิษที่เป็นพิษแต่ไม่มีมาตรการในการรองรับของเหลวที่เป็นพิษที่มีมาตรการในการรองรับรวมถึงของเหลวที่เป็นพิษที่อุณหภูมิสูงกว่า25หรือ50องศาพวกนี้นะครับรวมถึงขั้นตอนที่3เป็นการหาระยะทางสิ้นสุดของผลกระทบนะครับก็เป็นการปริมาณระยะทางของผลกระทบโดยอ้างอิงจากอัตราการรั่วไหลและจุดสิ้นสุดของความเป็นพิษนะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของไอของสารที่รั่วไหลนะครับสภาพภูมิประเทศแล้วก็ระยะเวลาที่เกิดจากการรั่วไหลด้วยนะครับมาเป็นกรณีที่3นะครับเป็นการรั่วไหลของสารไวไฟถ้าเป็นสารไวไฟนะครับวิธีการรั่วไหลของสารไวไฟเนี่ยเราต้องดูว่าเป็นทั้งสถานการณ์และของเหลวเนี่ยเขามีขั้นตอนในการวิเคราะห์การรั่วไหลดังต่อไปนี้ครับมีทั้งหมด2ขั้นตอนนะครับซึ่งแตกต่างจาก2กรณีที่แล้วที่มี3ขั้นตอนเนาะอันนี้มี2ขั้นตอนก็คือ1เป็นการจำลองเหตุการณ์การรั่วไหลนะครับประกอบไปด้วยการบ่งชี้ชนิดของสารไวไฟนะครับปริมาณที่รั่วไหลรวมถึงการจำลองเหตุการณ์การรั่วไหลนะครับรวมถึงขั้นตอนที่สองเป็นการหาระยะทางสิ้นสุดของผลกระทบนะครับเป็นการประมาณระยะทางที่แรงดันของการระเบิดที่1ปอนด์ต่อตารางนิ้วนี่เป็นเท่าไหร่มาถึงเอฟเฟกต์จากการระเบิดตรงนี้นะครับสำหรับการระเบิดของกลุ่มไอของสารไวไฟนะครับมาดูที่กรณีศึกษานะครับกรณีศึกษานี้เป็นการประเมินผลกระทบการรั่วไหลของสารพิษนะครับเขาก็บอกเคสมาเลยว่าเอ๊ะโรงงานแห่งหนึ่งนะครับอยู่ในพื้นที่ชนบทมีถังเก็บนะถังกักเก็บเอทิลีนออกไซด์ขนาด 10,000 ปอนด์นะครับจงหาระยะทางของการกระทบจากการรั่วไหลของสารเคมีในพื้นที่เปิดนะครับในพื้นที่เปิดนะครับนักศึกษามาเลยนะครับขั้นตอนของการคำนวณเป็นดังนี้นะครับนักศึกษาจะต้องระบุชื่อสารอันตรายได้นะดูจากค่า CES number หรือ CAS number นะอันนี้มีข้อมูลในตารางให้นะครับคุณต้องมีนะครับระบุปริมาณการกักเก็บนะครับคำนวณอัตราการรั่วไหลอัตราการรั่วไหลข้อนี้ได้เท่ากับ 1,000 ปอนด์ต่อนาทีนะจากสูตร QR เท่ากับ QS หารด้วย10เนาะรั่วไหลไม่เกิน10นาทีนะครับระบุความเข้มข้นณจุดสิ้นสุดได้เท่ากับ 0.09 มิลลิกรัมต่อลิตรหรือ50ส่วนในล้านส่วนนะครับหรือว่า PPM นี่ก็ใช้ข้อมูลจากตารางนะครับการคำนวณว่าระบุว่าก๊าซนั้นเป็นหนักหรือเป็นเบานะครับมวลส่วนของก๊าซตัวนี้ต้องไปหาข้อมูลดูนะครับระบุสภาพภูมิประเทศว่าโรงงานเป็นชนบทหรือว่าเป็นเมืองนะครับระบุตารางอ้างอิงระยะทางดังกล่าวนะครับแล้วก็เลือกการจำลองสถานการณ์นะครับในการเลือกดังนี้นะครับก็นักศึกษาก็ดูนะครับว่ามีการกำหนดเรื่องของชื่อนะเรื่องของCAS number นะครับมีการบ่งชื่อของมีการพูดถึงเรื่องปริมาณนะครับในการกักเก็บนะมีการพูดถึงเรื่องของอุตุนิยมวิทยานะครับมีการหาอัตราการรั่วไหลต่างๆมีการปรับแก้พื้นที่นะครับดังที่เห็นแล้วก็รวมถึงการหาระยะทางสิ้นสุดรวมถึงการพิจารณาจุดต่างๆนะครับว่าก๊าซเป็นแบบไหนยังไงแล้วก็อาศัยอยู่ในทับของภูมิประเทศของโรงงานเนี่ยเป็นชนบทหรือเป็นในเมืองนี่ก็ต้องเขียนรายละเอียดให้ชัดเจนนะครับเนาะเมื่อคุณประเมินได้แล้วก็มาวิเคราะห์นะโอกาสของการรั่วไหลและความเสี่ยงที่ยอมรับได้นะครับการประเมินความเสี่ยงในเรื่องนี้จะเป็นนิยมใช้ความเสี่ยงในเรื่องของ QRA หรือเป็นการเป็น quantitative risk analysis หรือ QRA นะครับในการประเมินเนาะ QRA เท่ากับอะไรเท่ากับ consequence คูณ probabilityนะครับ consequence คือ consequence ก็คือความรุนแรงอย่างเช่นการเกิดไฟไหม้นะครับการระเบิดรวมถึงความเป็นพิษรวมถึง probability เช่นโอกาสต่างๆนะที่เกิดจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับการวิเคราะห์การรั่วไหลและความเสี่ยงที่ยอมรับได้นะครับเราอาศัยข้อมูลที่เกิดจากการล้มเหลวหรือเกิดจากอุบัติการนะครับซึ่งข้อมูลเกิดล้มเหลวอาจจะข้อมูลที่เกิดจากอัตราการล้มเหลวเนี่ยสามารถหาได้จาก2แหล่งข้อมูลด้วยกันอย่างเช่นจากแหล่งภายนอกนะครับอย่างเช่นจากเอกสารต่างๆหรือข้อมูลทางด้านอุตสาหกรรมต่างๆว่ามีเรื่องของการรั่วไหลตรงนี้จากเคสของโรงงานไหนบ้างนะครับหรือตัวจากโรงงานเองนั่นแหละนะครับในการบันทึกสถิติเกี่ยวกับข้องกับการทำงานของคนความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการทำงานในเรื่องของการรั่วไหลเรื่องของสารเคมีว่ามีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นก็เป็นข้อมูลที่เอามาวิเคราะห์ได้นะครับมาดูที่ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้หรือ acceptable risk นะครับคือการประมวล QRA เนี่ยต้องคำนวณถึงการต้องนำระดับความเสี่ยงเนี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการระดับของความเสี่ยงหรือว่า risk criteria นะครับอย่างเช่นความเสี่ยงของบุคคลค่าความเสี่ยงของบุคคลที่อาศัยในพื้นที่มีความเสี่ยงไม่เกิน1

ลังลบ6คนต่อปีซึ่งอาจจะหมายถึงไงฮะโอกาสที่ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุร้ายแรงเนี่ยจำนวน1คนนั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นใน1ล้านปีนะครับความเสี่ยงของด้านสังคมหรือชุมชนก็เป็นเกณฑ์ความเสี่ยงของสังคมหรือชุมชนนะครับมาในรูปของกราฟนะครับซึ่งมีความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนผู้เสียชีวิตทันทีกับโอกาสที่การเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงต่อปีนะครับนี่ก็เป็นเกณฑ์ความเสี่ยงชีวิตความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตของบุคคลนะครับเขาก็ดูว่าเป็นประเภทของพื้นที่เป็นแบบไหนโรงพยาบาลโรงเรียนที่อยู่อาศัยโรงแรมย่านพาณิชย์สนามกีฬาขนาดใหญ่รวมถึงพื้นที่อุตสาหกรรมนะครับก็มีเกณฑ์ความเสี่ยงที่แตกต่างกันไปดังที่นักศึกษาเห็นนะครับเกณฑ์ความเสี่ยงทางสังคมอย่างเช่นตัวอย่างเป็นเกณฑ์ความเสี่ยงทางสังคมของเนเธอร์แลนด์นะครับเนเธอร์แลนด์ก็ยอมรับให้จำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ยต้องไม่เกิน100คนและมีโอกาสเกิดไม่เกิน10^-5ครั้งต่อปีนะครับสำหรับประเทศไทยนะครับเราดูเรื่องของการประเมินความเสี่ยงจากกรมอุตสาหกรรมนะครับเราพิจารณาถึงโอกาสของการเกิดเหตุต่างๆว่ามีมากน้อยเพียงใดนะครับโดยมีการจัดลำดับนะครับทั้งหมด4ลำดับด้วยกันนะครับนักศึกษาสังเกตเห็นว่าจัดตารางเขาก็จะระบุว่าโอกาสเกิดยากมากหมายถึงยังไงไม่เคยเกิดภายในระยะเวลา10ปีเกิดน้อยเป็นแบบไหนเกิดปานกลางเป็นอย่างไรแล้วก็โอกาสในการเกิดสูงเป็นยังไงนะครับก็ผีต่างๆมาที่คุณเห็นนะครับพิจารณาถึงความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆนะครับว่าระดับความรุนแรงเป็นแบบไหนความรุนแรงก็มีตั้งแต่รุนแรงน้อยจนถึงสูงมากนะครับค่าเล็กน้อยอย่างเช่นมีการบาดเจ็บน้อยระดับของการปฐมพยาบาลนะครับค่าสูงมากก็อย่างเช่นทุพพลภาพหรือเสียชีวิตนะครับมีการแสดงจากความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆที่จะส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างเช่นค่าผลกระทบเล็กน้อยก็คือไม่มีผลกระทบต่อชุมชนเลยหรือไม่ผลกระทบเล็กน้อยนิดเดียวอย่างนี้นะครับหรืออาจจะเป็นระดับความรุนแรงที่สูงมากมีผลกระทบต่อชุมชนบริเวณกว้างนะครับการที่กล่าวว่าเป็นผลกระทบต่อชุมชนก็คือเกิดเหตุรำคาญต่อชุมชนไหมมีการบาดเจ็บหรือเปล่าการเจ็บป่วยหรือความเสียหายต่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนหรือชุมชนบริเวณนั้นหรือเปล่านะครับก็เป็นระดับความเสี่ยงแสดงการจัดระดับความรุนแรงนะครับของเหตุการณ์ต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับก็มี4ระดับเหมือนกันนะครับระดับเล็กน้อยปานกลางสูงสูงมากนะครับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอาจจะหมายถึงการเสื่อมโทรมและการเสียหายของสิ่งแวดล้อมเช่นอากาศดินนะครับแล้วก็แหล่งน้ำนะครับส่วนทรัพย์สินก็เหมือนกันนะครับมีทั้งหมด4ระดับด้วยกันเนาะสาเหตุการจัดระดับความเสี่ยงนะครับโดยพิจารณาถึงผลลัพธ์ของการคูณกับระดับความรุนแรงนะครับเราเอาผลลัพธ์ของโอกาสคุณกับความรุนแรงออกมานะครับแล้วก็มาแรงกิ้งระดับคะแนนนะครับจะได้ระดับ 1-4 นะครับก็เป็นรายละเอียดตามที่นักศึกษาเห็นนะครับมาถึงวิธีการป้องกันและควบคุมนะครับแล้วมีหลักของการป้องกันและควบคุมอย่างไรนะครับเมื่อมีการรั่วไหลก็ต้องมีการทักของการป้องกันและควบคุมเนาะเริ่มตั้งแต่ที่ตั้งของโรงงานนะครับเราต้องเลือกที่ตั้งที่ห่างไกลจากชุมชนนะครับต้องมีการพิจารณาถึงสภาพภูมิอากาศตลอดจนการจัดกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในโรงงานด้วยนะครับต้องมีการพิจารณาถึงระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ต่างๆการควบคุมการเลื่อนไหลของสารเคมีนะครับอย่างเช่นการวางผังของโรงงานแสดงถึงระยะห่างของในการดับเพลิงนะก็คือต้องดีไซน์ให้รถดับเพลิงสามารถที่จะเข้าไปได้ด้วยนะครับการแบ่งโซนอันตรายต่างๆนะครับ IEC นะครับกำหนดไว้ทั้งหมด4โซนนะครับก็เป็นโซน0 1 2แล้วก็โซนไม่อันตรายนะครับโซนสูงก็คือพื้นที่ที่มีความไวไฟปรากฏอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าเป็นโซนหนึ่งก็เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างบ่อยนะมีความไวไฟอยู่บรรยากาศค่อนข้างบ่อยในระยะเวลาสั้นๆนะครับถ้าเป็นโซน2ก็คือพื้นที่ที่มีสารไวไฟปรากฏอยู่ในบรรยากาศไม่บ่อยนักในการผลิตนะครับถ้าเป็นโซนไม่อันตรายเลยก็คือพื้นที่ที่ไม่จัดอยู่ในโซน0 1หรือว่า2นะครับอันนี้เป็นการจัดแบ่งโซนต่างๆนะครับก็มีการแบ่งนะการแบ่งขั้นตอนของการจำแนกพื้นที่อันตรายนะครับมีการบ่งชี้ลักษณะของภาพรั่วไหลเป็นแบบไหนนะครับรั่วไหลตั้งแต่เริ่มต้นการผลิตหรือว่าอย่างไรมีการบ่งชี้ว่าแหล่งกำเนิดไฟเป็นยังไงนะครับรวมถึงมีการกำหนดขั้นตอนในการป้องกันเกิดการรั่วไหลนะครับอย่างเช่นระบบอนุญาตให้คนเข้าปฏิบัติเข้าทำงานนะครับก็คือคุณต้องได้รับอนุญาตก่อนคุณเข้าไปในทำงานในพื้นที่ที่คิดว่าจะมีเป็นโซนอันตรายนะครับการตัดตอนต่างๆของเครื่องมือนะครับการตัดตอนไม่ให้เกิดอันตรายนะครับการตัดบ่าวฉุกเฉินพวกนี้นะครับรวมถึงเป็นการอุปกรณ์ในการหยุดการรั่วไหลฉุกเฉินนะครับอุปกรณ์การยัดยั้งพวกนี้นะครับการใช้โฟมในการยัดยั้งไอระเหยนะครับรวมถึงการฉีดน้ำด้วยนะครับรวมถึงการไงฮะการทำกำแพงกั้นไอระเหยนะครับการสร้างกำแพงพวกนี้ก็ถือว่าเป็นการแบ่งพื้นที่โซนอันตรายรวมถึงการทำนบมากก่อใบรอบเก็บกักหรืออาคารสารเคมีนะครับก็คือกันไว้เวลาสารเคมี

0: เนี่ยมันไหลลงไปแล้วคือทำนมตรงนี้จะเป็นตัวกั้นไม่ให้เกิดการกระจายทั่วพื้นที่บริเวณรอบๆโรงงานนะครับสำหรับวันนี้เรื่องของหน่วย12การป้องกันและการควบคุมของสารอันตรายในโรงงานอุตสาหกรรมก็จบลงแล้วนะครับนักศึกษาจำเป็นจะต้องดูทบทวนแล้วก็อ่านหนังสือนะครับประจำหน่วยนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ
1: สวัสดีครับนักศึกษาในชุดวิชาเทคโนโลยีการควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมหน่วยที่10วันนี้เราก็จะมาทำแบบฝึกหัดกันนะครับเพื่อที่จะเป็นแนวทางที่ให้นักศึกษาได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยนะครับมีความเข้าใจในหน่วยเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมเสียงมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งในตัวอย่างของคำถามที่ยกมาเนี่ยนะครับก็เป็นเพียงส่วนเดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่าเป็นเพียงส่วนเดียวที่จะหวังว่าจะช่วยให้นักศึกษาได้มองเห็นภาพว่าเมื่อเราไปอ่านเอกสารการสอนนี้เราจะต้องทำความเข้าใจเรื่องราวอย่างไรบ้างนะครับในภาพที่เห็นในขณะนี้นี่นะครับนะก็เป็นลักษณะของการทำงานนะครับที่มีคนซ้ายมือก็ถือว่าเป็นคนงานนะครับกำลังใช้ค้อนทุบชิ้นงานอยู่บนทั่งนะครับเพราะนั้นพอทุบไปทุบไปขณะเดียวกันก็มีหนุ่มทางขวามือก็ถือว่าเป็นหนุ่มธุรการนะครับ อยู่ในห้องเดียวกันนะครับเพราะนั้นในลักษณะของการทำงานแบบนี้เนี่ยก็จะมีคำถามที่อยากจะให้นักศึกษาได้ลองคิดพิจารณาดูนะครับว่าถ้าเราจะต้องทำการควบคุมเสียงนะครับเราจะต้องมีแนวทางควบคุมเสียงที่ใดเป็นลำดับแรกนะครับแล้วเป็นลำดับถัดไปแล้วก็ที่ใดจึงจะเป็นลำดับหลังสุดที่เราจะคิดถึงมันนะฮะอยากจะให้นักศึกษาได้ลองพิจารณาในประเด็นนี้ดูนะครับแล้วจากนั้นนะครับก็อยากจะถามว่าในภาพที่เห็นเนี่ยมีการเขียนเป็นลูกศรออกมานะครับลูกศรเหล่านี้เนี่ยนะครับมันบ่งบอกอะไรมันมีประโยชน์อะไรบ้างที่นักศึกษาควรจะเรียนรู้จากเส้นทางของลูกศรต่างๆเหล่านี้นะครับและสุดท้ายในกรณีถ้าเราตัดสินใจที่จะเลือกใช้แผ่นกั้นเสียงนะครับมากั้นระหว่างหนุ่มคนงานคือ A กับหนุ่มธุรการคือ B เนี่ยนะครับเราต้องทราบข้อมูลอะไรบ้างนะครับเกี่ยวกับแผ่นกั้นเสียงนี้นะครับเพราะใน3ข้อนี้ก็จะมีรายละเอียดของคำถามอยู่พอสมควรก็อยากจะให้นักศึกษาเนี่ยครับหยุดเครื่องแล้วก็ลองตอบคำถามนี้ดูนะครับว่านักศึกษามีข้อมูลอยู่ในใจที่จะตอบใน3คำถามนี้อย่างไรบ้างนะครับเอาละครับหวังว่านักศึกษาจะมีความสุขกับการทำโจทย์ทั้ง3ข้อนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่สำคัญทั้งในเชิงหลักวิชาการแล้วก็ในเชิงกฎหมายนะครับที่นักศึกษาจะต้องเข้าใจเพื่อเราจะทำหน้าที่เป็นจปหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพได้อย่างภาคภูมิใจนะครับในคำถามแรกเนี่ยก็มาจากหลักการนะครับแล้วก็มาจากกฎหมายด้วยว่าในการควบคุมเสียงนี่นะครับเราจะต้องทำการควบคุมเสียงที่แหล่งกำเนิดก่อนเป็นลำดับแรกนะครับเมื่อทำแล้วหากยังไม่สามารถควบคุมเสียงได้ในระดับที่เราพอใจซึ่งโดยทั่วไปก็หมายถึงระดับที่ทำให้ระดับการสัมผัสต่ำกว่า85เดซิเบล A แต่ถ้าต่ำกว่านั้นได้ก็ยิ่งดีนะครับแต่โดยความหมายของมันนะครับถ้าหากว่าเรายังไม่สามารถทำได้อย่างที่เราต้องการหรือเราพอใจขั้นต่อไปหรือลำดับถัดไปเราก็จะมาพิจารณาควบคุมเสียงที่ทางผ่านหรือบริเวณระหว่างแหล่งกำหนดเสียงแล้วก็ตัวผู้ประดิษฐ์งานเพราะถ้าในกรณีนี้ก็คือเราจะทำการควบคุมเสียงที่แหล่งกำเนิดก็ที่หนุ่ม A นะครับที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงนะไม่ใช่ตัวหนุ่ม A นะฮะแต่หมายว่าตรงบริเวณของที่หนุ่ม A ทำงานอยู่เพราะเป็นแหล่งกำเนิดเสียงแล้วก็ทางผ่านลำดับท้ายสุดจึงเป็นลำดับที่ตัวผู้ปฏิบัติงานครับถ้าในกรณีนี้ก็คือเป็นทั้งตัวหนุ่ม A เองแล้วก็เป็นทั้งหนุ่ม B นะครับที่เป็นพนักงานธุรการนะครับนี่ก็คือ3ลำดับแรกเพราะฉะนั้นในลำดับ3ลำดับแรกเหล่านี้เนี่ยนะครับมาตรการ

0: อันที่เราใช้ก็แน่นอนครับเราต้องใช้มาตรการทางวิศวกรรมเพื่อที่จะไปลดระดับเสียงเพราะที่แหล่งกำเนิดเราก็จะเห็นว่าตัวค้อนตัวทั่งนะครับตัวชิ้นงานพวกนี้คือสิ่งที่ทำให้เกิดเสียงดังเราก็ต้องไปหามาตรการทางวิศวกรรมที่จะลดตรงนี้ได้ให้ได้นะครับแล้วเราอาจจะใช้มาตรการทางบริหารจัดการนะครับเช่นแยกไม่ให้หนุ่มธุรการอยู่ในห้องนี้ไปหาที่ทำงานเพราะว่าโดยกระบวนการของงานธุรการมันไม่มีเสียงดังอยู่แล้วก็ไม่ควรที่จะมาให้สัมผัสกับ เสียงดังในห้องนี้แล้วก็แยกออกไปนี่ก็ใช้เรื่องของการบริหารจัดการเข้ามาช่วยได้นะครับและตรงทางผ่านเราก็จะใช้แผ่นกั้นนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกันในข้อที่3นะครับแล้วก็ที่ผู้สัมผัสแน่นอนครับปลั๊กลดเสียงครอบหูลดเสียงก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องเลือกเพียงแต่นักศึกษาต้องอย่าลืมนะครับการเลือกพวกนั้นเนี่ยเราต้องเลือกค่า NRR ที่เรา adjust ตามที่กฎหมายกำหนดเพราะ NRR ที่บริษัทผู้ผลิตให้มานั้นเมื่อเอาไปใช้งานจริงๆโดยสภาพของการสวมใส่ที่ไม่ได้ fit ตลอดเวลาไม่แนบกระชับกับรูหูไม่ได้แนบสนิทกับตัวใบหน้ากับโครงครอบหูทำให้เราต้องลดค่า NRR เหล่านั้นให้เป็นNRR ที่เหมาะสมซึ่งกฎหมายจะกำหนดตัวเลขพวกนั้นเอาไว้อยู่นะครับนี่ก็คือแนวตอบของข้อที่1นะครับข้อที่2ครับอันนี้คิดว่านักศึกษาหลายคนคงจะตอบข้อนี้ได้นะครับว่าเส้นลูกศรนี่ก็คือบ่งบอกทิศทางเดินของเสียงนั่นเองนะครับว่าเสียงอาจจะเดินทางเป็น direct noise นะครับอย่างที่เห็นในขณะนี้จากจุดเกิดเสียงไปยังคนที่ทำงานซึ่งก็คือหนุ่มธุรการแล้วก็ซึ่งก็คือตัวคนทำงานนั้นเองด้วยนะครับแล้วก็มีเสียงที่อยู่ข้างล่างนะครับที่เป็นกราวโบนส์น้อยเสียงที่ผ่านไปทางโครงสร้างนะครับและเสียงที่สะท้อนจากผนังเสียงที่สะท้อนจากเพดานนะครับไปยังผู้ฟังไม่ว่าจะเป็น A หรือเป็น B ก็ตามนี่คือเส้นทางเพราะนั้นประโยชน์ที่เราได้จากการวิเคราะห์เส้นทางเหล่านี้ก็คือเราก็รู้แล้วว่าเราจะมีจุดในการทำการควบคุมยังไงเพราะที่เป็น direct noise เราก็ทำฉากกั้นที่ไปกระทบผนังกระทบเพดานเราก็หาวัสดุดูดซับเสียงไปทำการดูดซับเสียเพื่อไม่ให้เสียงมันสะท้อนลงมาถึงตัวผู้ปฏิบัติงานอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็คือแนวทางในการตอบข้อที่2นะฮะส่วนข้อที่3การใช้แผ่นกั้นเสียงเนี่ยนะครับเราก็มีข้อมูลที่ต้องทราบแน่นอนว่าแผ่นกั้นเสียงเนี่ยคงจำได้นะครับหน้าที่ของมันก็คือมันจะทำหน้าที่สะท้อนเสียงกลับนะครับเพราะพอเรากั้นเนี่ยมันก็จะสะท้อนเสียงกลับไปที่ A ไม่ไปที่ B นี่คือสิ่งที่เราต้องทราบเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เราจะต้องทราบก็คือคุณสมบัติของเสียงในที่เกิดขึ้นจากการทำงานเพราะเราจำเป็นต้องวิเคราะห์เสียงด้วยความถี่วัดความถี่ของเสียงเป็นออกเทปแบนด์แล้วก็เลือกแผ่นกั้นที่สเปคเหมาะกับลักษณะของเสียงจากการทำงานทุบชิ้นงานนี้นะครับแล้วเราก็ต้องระมัดระวังว่าแผ่นกั้นเสียงนี้เนี่ยมันเหมาะกับเสียงที่มีความถี่สูงแล้วก็ควรจะวางชิดกับทางแหล่งกำเนิดเสียงแล้วถ้ายิ่งสูงก็ยิ่งดีเพื่อป้องกันไม่ให้เสียงไปหลุดลอดไปกระทบกับเพดานแล้วตกมาเป็นเสียงสะท้อนที่หนุ่ม B นะครับขณะเดียวกันเมื่อมีแผ่นกั้นเสียงก็ต้องระวังเรื่อง flanking pass ที่จะเกิดรอยแตกรอยแยกรอยอะไรต่างๆที่ทำให้เสียงมันเล็ดลอดออกไปเพราะถ้ามันรูใหญ่มากขึ้นประสิทธิ์ความสามารถในการกั้นเสียงของแผ่นกั้นเสียงก็จะลดน้อยลงอย่างนี้เป็นต้นนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นแนวตอบเกี่ยวกับคำถามทั้ง3ข้อก็หวังว่านักศึกษาจะฟังแล้วได้ไอเดียนะครับว่าในการที่เราจะตอบคำถามต่างๆนั้นเนี่ยก็จำเป็นนะว่าในการอ่านเอกสารการสอนเนี่ยจะต้องศึกษาที่วัตถุประสงค์แล้วก็จดประเด็นสำคัญที่เนื้อหาได้กำหนดเอาไว้เพื่อช่วยให้เราสามารถตอบคำถามได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็จะมีความสุขครับตอนที่ไปเข้าห้องสอบนะครับก็ขอให้พวกเราโชคดีในการศึกษาในหน่วยการสอนนี้นะครับสวัสดีครับนักศึกษาในการมาทำแบบฝึกหัด หน่วยที่11เรื่องมาตรการอนุรักษ์การได้ยินนะครับผมก็ได้เลือกเอาโจทย์ที่คิดว่าน่าจะทำให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงว่าการทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินเนี่ยมันมีที่มาที่ไปของมันยังไงบ้างนะครับเพราะถ้าเราดูในภาพของการทำงานนะครับเราเห็นได้ว่าในการทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินเนี่ยเราจะต้องมีข้อมูลมาก่อนนะครับว่าลักษณะของการสัมผัสเสียงเนี่ยนะครับมีระดับการสัมผัสเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นในโจทย์นี้เราจะเห็นว่าพนักงานขับรถยกนะครับมีการทำงานเนี่ยจะต้องไปอยู่3จุดด้วยกันก็คือจุดที่1นะครับทางซ้ายมือตรงนี้นะครับแล้วก็ไปจุดที่2นะครับแล้วก็ไปจุดที่3นะฮะเพราะนั้นในการทำงานที่ไป3จุดตรงนี้เนี่ยแต่ละจุดก็อาจจะมีระดับความดังอะไรแตกต่างกันไปนะครับเพราะเราคงจำได้ว่าในการที่เราจะเริ่มดำเนินการเนี่ยเราจะต้องมีการเฝ้าระวังเสียงดังก่อนเพราะเฝ้าระวังเสียงดังก็คือการสำรวจตรวจวัดนะเพราะตอนนี้เราได้สำรวจแล้วว่าพนักงานเนี่ยไปจุดที่1 2แล้วก็3เพราะนั้นเราก็ต้องไปตรวจวัดว่าจุดที่1 2 3เนี่ยมีระดับความดังเท่าไหร่นะนี่คือสำรวจตรวจวัดจากนั้นเราก็ต้องศึกษาเรื่องของระยะเวลานะครับแล้วก็ประเมินการสัมผัสนะครับเพราะฉะนั้นคำถามคือพนักงานขับรถคนนี้เนี่ยจะต้องอยู่ในมาตรการอนุรักษ์การได้ยินหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นจะต้องอยู่ในมาตรการอนุรักษ์การได้ยินหรือไม่นักศึกษาต้องมีอะไรอยู่ในใจเลยครับลองคิดดูตอนนี้นะแน่นอนครับนักศึกษาต้องมีข้อมูลอยู่ในใจก่อนว่าแล้วเขาสัมผัสตั้งแต่85เดซิเบลเอขึ้นไปหรือเปล่าถ้าพนักงานขับรถยกสัมผัสตั้งแต่85เดซิเบลเอขึ้นไปนั่นแหละครับเขาจึงจะถือว่าต้องอยู่ในมาตรการอนุรักษ์การได้ยินดังนั้นณเวลานี้อยากให้นักศึกษาหยุดเครื่องนะครับแล้วเริ่มเขียนขึ้นมาครับว่าถ้าจะตอบคำถามนี้เนี่ยนักศึกษาจะต้องทำอะไรบ้างต้องรู้ข้อมูลอะไรบ้างจึงจะตอบคำถามนี้ได้เชิญเลยครับเอาละครับจากที่ผมได้เกริ่นนำไปเมื่อสักครู่นะเราก็จะเห็นได้ว่าในการที่เราจะตอบคำถามนี้เนี่ยนะครับเราก็ควรที่จะเขียนภาพโฟลว์ขึ้นนะครับว่าเขามีการทำงานนะครับถ้าในตอนที่เรามีการสอนเสริมเพื่อการศึกษาจะเห็นได้ว่าเราจะมีการเขียนโฟลว์การทำงานจาก A ไป B B ไป C นะครับเพราะเคสนี้หรือตัวอย่างนี้หรือคำถามนี้เนี่ยก็คือมีการทำงานที่จุดที่1แล้วก็ไปจุดที่2แล้วก็ไปจุดที่3นะครับเพราะฉะนั้นพอเราสำรวจอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่ามีการสัมผัสมากน้อยแค่ไหนจากข้อมูลจะเห็นว่าถ้าหากมีการทำงานที่จุดที่1 4ชั่วโมงนี่คือศึกษาเรื่องระยะเวลาสัมผัสแล้วก็วัดระดับความดังของเสียงได้82เดซิเบลเออันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับณจุดที่1จากนั้นจุดที่2เราพบว่าพนักงานขับรถยกเนี่ยใช้เวลา2ชั่วโมงนะครับแล้วก็มีระดับความดังที่นั่น88เดซิเบลเอและจุดที่3ก็2ชั่วโมงแล้วก็85เดซิเบลเอนี่คือข้อมูลการสัมผัสเสียงของพนักงานขับรถยกนะครับดังนั้นนักศึกษาลองดูนะครับเมื่อสักครู่ที่นักศึกษาทำไปเนี่ยนะครับได้มีลักษณะของการทำงานได้มีซึ่งอาจจะไม่จำเป็นว่าจะต้องเขียนโฟลอย่างที่ผมได้แนะนำนะครับนักศึกษาอาจจะเขียนเป็นข้อมูลอะไรของนักศึกษาก็ได้เพียงแต่ว่ามีข้อมูลอย่างที่ปรากฏไว้หรือไม่นะครับว่านักศึกษาจะต้องไปหาข้อมูลเหล่านี้ถ้ามีก็แสดงว่านักศึกษาเข้าใจแล้วนะครับว่าข้อมูลการสัมผัสเสียงของพนักงานขับรถยกเนี่ยเป็นข้อมูลที่เราจะต้องไปควานหามาให้ได้นะครับเพราะนั้นเอาละขณะนี้เราได้แล้วนะครับว่าเรามีการทำงาน4ชั่วโมง2ชั่วโมง2ชั่วโมงดัง82 88 85ตามลำดับในจุดที่1 2 3นะฮะเพราะข้อมูลเหล่านี้ล่ะครับท่านนักศึกษาลองนึกดูให้ดีนะครับว่า4ชั่วโมง2ชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยนี่ก็คือ C1 C2 C3 ในสูตรหาโดสหรือปริมาณเสียงสะสมนั่นเองนะครับนั่นเองเพราะนั้นจากนี้ไปนักศึกษาก็ต้องนึกถึงสูตรโดสนี่แหละครับ ว่าโดสเท่ากับ C1 หาร T1 บวก C2 หาร T2 บวก C3 หาร T3 ไปจนถึงบวก TN CN หาร TN ใช่ไหมครับเพราะในกรณีของเราเนี่ยเรามีอยู่3จุดก็ต้องมี4ชั่วโมงที่จุดที่1เรามี2ชั่วโมงจุดที่2ใช่ไหมครับเรามี2ชั่วโมงจุดที่3ตรงนี้นักศึกษาตามทันนะครับนี่คือการแทนค่า C1 แทนค่า C2 แทนค่า C3 นะครับพอเราแทนไปแล้วก็ต้องมาตัว T เพราะ T1 ทำไมเท่ากับ16 T1 ทำไมเท่ากับ16นักศึกษาก็ต้องมาดูสูตรข้างล่างครับสูตรข้างล่างคือสูตรตัว T เท่ากับ8หารด้วย2ยกกำลัง L ลบ85หารด้วย3เพราะนั้นในจุดที่1นักศึกษาจำได้ใช่ไหมครับว่ามีการกำหนดว่าที่นั่นดัง82เดซิเบล A นะครับที่นั่นดัง82เดซิเบล A เราก็เอา82นี่แหละครับมาแทนค่าที่ตัว L มาแทนค่าที่ตัว L เพราะนั้น82ลบ85ก็เท่ากับลบ3 3หารลบ3ก็เท่ากับลบ1ก็กลายเป็น2ยกกำลังลบ1ความรู้ทางคณิตศาสตร์เดิมของเราถ้าตัวหารเป็นเลขยกกำลังที่ติดลบก็กลายเป็นไปเป็นตัวคูณนะครับเพราะนั้นจากที่8หาร2ยกกำลังลบ1ก็กลายเป็น8คูณ2ยกกำลังบวก1นะครับเพราะนั้น2ยกกำลังบวก1ก็คือ2นั่นเอง2คูณ8ก็ได้เป็น16นี่คือที่มาว่า16ก็อยู่ในสูตรโดสข้างบนนี้นะครับและด้วยวิธีการเดียวกันครับจุดที่2ดัง88ก็ไปแทนค่า L ในสูตรข้างล่าง88เราจะได้ T2 เป็น4นะครับและ T3 ที่นั่นจุดที่3ดัง85เดซิเบล A 85แทนค่าไปในสูตรก็จะได้ตัว T มาเป็น8เราก็แทนค่า T3 เป็น8อย่างที่เห็นนะครับนะนักศึกษาแทนค่าได้แล้วนะครับในที่สุดเราคำนวณได้โดสออกมาเป็น 100% เพราะใน 100% นี้เราก็ไปคำนวณเป็น TWA คือระดับเสียงที่สัมผัสตลอด8ชั่วโมงก็เท่ากับ85บวก10ล็อก D หาร100เราก็แทนค่าตัว D ด้วย100ในที่สุดเมื่อคำนวณออกมาแล้วจะได้เท่ากับ85เดซิเบล A ความหมาย85นี้หมายความว่าพนักงานขับรถยกที่อยู่ที่จุดที่1 4ชั่วโมงที่มีความดัง82เดซิเบล A ย้ายไปจุดที่2นะครับ2ชั่วโมงที่มีความดัง88เดซิเบล A และย้ายไปจุดที่3 2ชั่วโมงที่มีความดัง85เดซิเบล Aเฉลี่ยตลอด8ชั่วโมงนี้ทั้ง3จุดเฉลี่ย8ชั่วโมงนี้พนักงานขับรถยกนั้นสัมผัสเสียง85เดซิเบล A นะครับ85เดซิเบล A นั่นหมายความว่าตอบโจทย์คำถามนี้ว่านักพนักงานขับรถช่วงนี้ต้องอยู่ในมาตรการหรือไม่ตอบต้องอยู่ในมาตรการอนุรักษ์การได้ยินเพราะระดับการสัมผัสตั้งแต่85ขึ้นไปต้องทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินนะครับนี่ก็คือวิธีการนะครับและเมื่อต้องอยู่นักศึกษาก็ต้องรู้ต่อว่าก็ต้องไปตรวจการได้ยินต้องมี baseline data ต้องมี annual หรือ annual audiogram อะไรต่างๆเหล่านั้นต่อไปนะครับครับก็หวังว่ากิจกรรมในการทำแบบฝึกหัดนี้จะช่วยให้นักศึกษามองภาพของการที่จะไปศึกษาในรายละเอียดในเอกสารการสอนหน่วยที่11นี้ต่อไปนะครับ
1: สวัสดีครับนักศึกษามาพบกับแบบฝึกหัดหน่วยที่12นะครับเรื่องการป้องกันและการควบคุมการลดไหลของสารอันตรายในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับผมอาจารย์ประธานินแสงอรุณนะครับจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยสุขุมวิทธรรมาธิราชนะครับเป็นผู้บรรยายในแบบหัดหน่วยนี้นะครับนักศึกษามาดูเลยนะครับก่อนคุณจะฟังอันนี้นักศึกษาก็คงจะฟังในเรื่องของ เนื้อหาไปเรียบร้อยแล้วเนาะนี่มาดูของแบบฝึกหัดดีกว่านะครับแบบฝึกหัดนะครับข้อที่1นะครับการรั่วไหลของสารอันตรายนั้นมีรูปแบบของการรั่วไหลในข้อใดบ้างนะครับข้อกเป็นสารณะของก๊าซขอไข่สารณะของไอคอควายในสารณะของเหลวงองูใน2สารณะจอจานเป็นถูกทุกข้อนะครับเฉลยนะครับเฉลยก็คือจอจานนะครับก็คือการรั่วไหลของสารอันตรายนั้นเนี่ยมีรูปแบบของการรั่วไหลทั้งก๊าซไอของเหลวแล้วก็ในทุกสถานะในทุกของ2สถานะนะครับข้อ2นะครับเคสโรงงานอบลำไยนะครับที่อำเภอสันป่าตองนะครับจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเป็นกรณีตัวอย่างของข้อใดนะครับข้อไก่เป็นการรั่วไหลของสารพิษข้อไข่เป็นการเกิดไฟไหม้ข้อควายเป็นการระเบิดงองูถูกทั้งการรั่วไหลและการเกิดไฟไหม้นะครับหรือว่าจอจานถูกทุกข้อนะครับงานอบลำไยที่อำเภอสันป่าตองนะครับคำตอบก็คือคอควายนะครับเป็นเคสของการระเบิดนะครับก็คือเมื่อวันที่19/2542นะครับโรงงานอบลำไยระเบิดที่แสนป่าตองนะครับก็คือเป็นช่วง10 โมงเช้าของวันที่19นะครับก็มีชาวบ้านเนี่ยก็คือกำลังชีวิตประจำวันทั่วไปเลยนะครับก็เกิดเหตุการณ์ระเบิดขึ้นนะครับโดยสาเหตุของคนการระเบิดก็คือเกิดจากการที่มีการขนย้ายสารโพแทสเซียมนะครับโพแทสเซียมคลอเรตเข้าไปในโรงงานนะครับเพื่อผสมเป็นปุ๋ยเลี้ยงลำไยนั่นเองนะครับก็คือเป็นเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อวันที่19/2542นะครับข้อที่3นะครับไอระเหยของสารอินทรีย์ควรใช้อุปกรณ์จับก๊าซในข้อใดนะครับไอระเหยนะครับไอระเหยก็ข้อกอไก่นะครับเป็นชนิดโฟโตไอออนไนเซชันนะครับข้อไข่เป็นชนิดอินฟราเรดข้อควายเป็นชนิดแคทาลิติกงองูเป็นชนิด FID หรือจอจานครับข้อกอและข้อขอถูกนะครับไอเลยของสารอินทรีย์นะครับควรใช้อุปกรณ์ในการจับการในข้อใดนะครับคำตอบนะครับข้อกอไก่และข้อขอไข่ถูกนะครับคือใช้ได้ทั้งประเภทโฟโตไอออนไนเซชันกับประเภทที่เป็นอินฟราเรดนะครับมาดูคำเฉลยเพิ่มเติมนะครับก็คือเราพูดถึงเรื่องของปัจจัยในการตรวจเลือกอุปกรณ์ในการตรวจวัดก๊าซนะครับก็คือเราจะแบ่งเป็นทั้งหมด4กลุ่มด้วยกันนะครับก็เป็นลักษณะของก๊าซพิษจะใช้อุปกรณ์ในการตรวจวัดพวกอิเล็กโทรเคมีคอลนะครับก็เป็นก๊าซเผาไม่ได้ก็ใช้แคทาลิติกนะครับก็เป็นสารของVOC นะครับก็ใช้พวกโฟโตไอออนไนเซชันหรืออินฟราเรดก็เป็นไฮโดรคาร์บอนหรือว่าตัวท่อไฮโดรคาร์บอนนั่นแหละครับควรใช้พวก FID หรือเฟมไอออนไนเซชันดีเทคเตอร์นะครับข้อที่4นะครับข้อที่4เกณฑ์นะครับในการพิจารณาผลกระทบจากการรั่วไหลของสารอันตรายคือเกณฑ์ในการพิจารณาถึงความเป็นพิษของการฟุ้งกระจายของสารมลพิษและเกณฑ์ในการพิจารณาในข้อใดอีกข้อหนึ่งนะครับชอยนะครับกอไก่การระเบิดนะครับขอไข่การเกิดอัคคีภัยคอควายการเกิดผลกระทบสารไวไฟงองูการเกิดเหตุฉุกเฉินต่อจานถูกทุกข้อนะครับเกณฑ์ในการพิจารณาผลกระทบจากการรั่วไหลของสารอันตรายคือเกณฑ์ในการพิจารณาความเป็นพิษของการฟุ้งกระจายของสารมลพิษและเกณฑ์ในการพิจารณาในข้อใดนะครับคำตอบก็คือข้อคอควายนะครับการเกิดผลกระทบของสารไวไฟนั่นเองนะครับในการพิจารณาการรั่วไหลของสารอันตรายนะครับมีเกณฑ์ในพิจารณาทั้งหมด2ประการด้วยกันนะครับก็คือเกณฑ์พิจารณาถึงความเป็นพิษในการฟุ้งกระจายของสารพิษกับเกณฑ์ในการพิจารณาผลกระทบจากสารไวไฟนะครับโดยการพิจารณาก็พิจารณาจากความพิษของความฟุ้งถูกต้องไหมการฟุ้งเนี่ยเราดูที่จุด end point คืออาณาเขตของผลกระทบของสารพิษที่ได้กำหนดไว้นะครับรวมถึงเกณฑ์ข้อที่2ดูเรื่องของการกระทบจากสารไวไฟนะครับเราดูเรื่องของการระเบิดนะครับในพื้นที่1ปอนด์ต่อตารางนิ้วแล้วก็ดูเรื่องของรังสีความร้อนนะครับเมื่อเกิดการติดไฟจะเกิดการลุกไหม้ทำให้เกิดรังสีความร้อนแล้วเกิดความเสียหายอย่างไรนะครับมาถึงข้อที่5นะครับข้อที่5การประเมินผลกระทบจากการรั่วไหลของสารอันตรายมีวิธีตามข้อใดนะครับกอไก่การใช้แบบจำลองคอมพิวเตอร์อย่างง่ายนะครับขอไข่การใช้แบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อนนะครับคอควายการประเมินโดยใช้แนวทางอย่างง่ายงองูการประเมินโดยใช้แนวทางอย่างซับซ้อนนะครับจอจานข้อกอไก่จอจานและข้อควายถูกนะครับการประเมินผลกระทบจากการรั่วไหลของสารอันตรายตามข้อใดนะฮะคำตอบก็คือข้อจอจานนะครับ การใช้แบบจำลองคอมพิวเตอร์อย่างง่ายนะครับรวมถึงการใช้แบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่สับการประเมินทางอย่างง่ายนะครับแล้วก็การประเมินโดยใช้แนวทางอย่างง่ายนะครับข้อ6นะครับขั้นตอนแรกของการประเมินผลกระทบจากการรั่วไหลของสารอันตรายโดยใช้แนวทางอย่างง่ายของ US EPA คืออะไรนะครับขั้นตอนของการประเมินผลกระทบอย่างง่ายนะครับกอไก่นะครับการรั่วไหลของสารเบไซนะครับขอไข่การรั่วไหลของการพิษคอควายการรั่วไหลของเหลวที่เป็นพิษงองูการรั่วไหลของเหตุการณ์รั่วไหลการจำลองเหตุการณ์รั่วไหลนะครับจอจานการหาอัตราการรั่วไหลนะครับขั้นตอนแรกของการประเมินผลกระทบจากการรั่วไหลของสารอันตรายโดยใช้แนวทางอย่างง่ายของ US EPA คือข้อใดนะครับคำตอบก็คือข้ององูนะครับการจำลองเหตุการณ์รั่วไหลนะครับการประเมินนะครับเราจะใช้หลักของการประเมินง่ายอยู่ทั้งหมด simple guideline นะครับอยู่ทั้งหมด3อันนะครับ3ขั้นตอนก็คือ1การจำลองเหตุการณ์รั่วไหล2การหาอัตราการรั่วไหล3การหาระยะทางในการสิ้นสุดนะครับโดยภายใน3ขั้นตอนดังกล่าวเนี่ยจะมีรายละเอียดปลีกย่อยนะครับว่าเราต้องจับแนกได้ว่าลักษณะของสารเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับสารจะมีทั้งหมดด้วยกันทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันก็คือเป็นสารที่เกิดจากการรั่วไหลจากสารพิษนะครับหรือการรั่วไหลของเหลวที่เป็นพิษรวมถึงการรั่วไหลของสารที่เป็นสารไวไฟนะครับข้อที่7นะครับวิธีการประเมินผลกระทบกรณีร้ายแรงจากการรั่วไหลของสารอันตรายซึ่ง US EPA ได้กำหนดให้ไว้มีองค์ประกอบคือแหล่งกำเนิดของการรั่วไหลและอีกข้อหนึ่งคืออะไรนะครับกอไก่การกระจายตัวของสารอันตรายขอไข่สภาพอุตุนิยมวิทยาขณะรั่วไหลคอควายความเข้มข้นของสารอันตรายงองูอัตราการรั่วไหลของสารอันตรายและจอจานถูกทุกข้อนะครับวิธีการประเมินผลกระทบร้ายแรงหรือว่า worst case นะครับได้กำหนดไว้คือแหล่งกำเนิดของการรั่วไหลและอีกข้อคือคำตอบคือข้อไหนครับคำตอบคือขอไข่นะครับสภาพอุตุนิยมวิทยาขณะรั่วไหลนะครับโดยมีการกำหนดไว้นะครับ US EPA กำหนดเรื่องของการ worst case ไว้ทั้งหมด2อันด้วยกันก็คือแหล่งกำเนิดของการรั่วไหลแล้วก็สภาพอุตุนิยมวิทยาขณะการรั่วไหลนะครับโดยที่แหล่งกำเนิดของการรั่วไหลนั้นกำหนดว่ากำหนดระยะเวลาการรั่วไหลต่อเนื่องเนี่ยต้องต่อเนื่องได้แค่ไม่เกิน10นาทีนะครับข้อที่8นะครับการประเมินความเสี่ยงในลักษณะของการเชิงปริมาณใช้สูตรตามข้อใดนะครับกอไก่ subsequent คูณ probability ขอไข่ consequent คูณ probability คอควาย subsequent คูณ possibility งองู consequent คูณ probability นะครับจอจานถูกทั้งข้อกอไก่และคอควายถูกนะครับการประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณใช้สูตรตามข้อใดครับคำตอบนะครับก็คือข้อขอไข่นะครับ consequent คูณ probability นะครับก็ความเสี่ยงการประเมินความเสี่ยงในด้านของการเลือกของสารเคมีนั้นนะครับเรานิยมรักของความเสี่ยงเป็นเรื่องของการความเสี่ยงแบบ quantitative risk analysis หรือ QRA นะครับก็ใช้สูตร QRA เท่ากับ consequence คูณ probability นะครับสำหรับแบบฝึกหัดหน่วยที่12ก็จบลงแล้วนะครับขอบพระคุณมากครับ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: ที่เลือกเรียนมสท.ก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสท.เนี่ยมาใช้ได้

0: ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
1: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: เรียนมสท.ดีอย่างไร
2: ผมคิดว่าเรื่องความรู้เนี่ยมันมีมากมายเสมอนะครับแล้วก็ในการทำงานทุกวันนี้นะครับส่วนใหญ่ที่ผมพบเจอว่าจะเป็นความรู้องค์รวมครับก็คือเป็นเรื่องของตัวสหวิทยาการความรู้ด้านเดียวนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีครับถ้ามีความรู้ในเชิงลึกแต่ผมมองว่าในการที่ไปช่วยบุคคลอื่นให้ความรู้บุคคลอื่นถ้าเรามีความรู้ในหลายด้านก็สามารถที่ประยุกต์ใช้ได้ดีมากขึ้นก็ตั้งใจเรียนเพิ่มเติมอีกเรื่อยๆแล้วก็ที่ผมเลือกมสท.นั้นก็เพราะว่ามสท.เนี่ยเปิดโอกาสให้เราสามารถทำงานไปด้วยเรียนไปได้โดยง่ายครับแล้วก็มีช่องทางมีสื่อต่างๆให้เราศึกษาเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาก็ศึกษามสท.มาตั้งแต่ปี2543ครับก็เกือบ20ปีแล้วก็ได้นำความรู้จากนี่ไปใช้ประกอบการทำงานตลอดมาจนถึงทุกวันนี้เลยครับ

สวัสดีครับนักศึกษาขอต้อนรับเข้าสู่การสอนเสริมนะครับเพื่อศึกษาเนื้อหาวิชาชุดวิชา32324การสอบบัญชีการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในนะครับในครั้งที่4นะครับในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นการบรรยายสรุปนะประเด็นสำคัญนะครับของหน่วยที่10การวางแผนการตรวจสอบภายในนะครับนะเมื่อนักศึกษาได้เห็นคำว่าการวางแผนนะก็คงจะนึกถึงกระบวนการหรือขั้นตอนต่างเราลองมาติดตามนะครับกันนะครับว่าขั้นตอนหรือกระบวนการในการวางแผนเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเราเริ่มกันเลยนะครับในหน่วยที่10นะครับการวางแผนการตรวจสอบภายในก็จะแบ่งออกเป็น3ตอนตอนที่ 10.1 แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนการตรวจสอบภายในอันนี้ก็จะพูดภาพรวมทั่วไปนะครับ 10.2 นะครับการวางแผนการตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากลคำว่ามาตรฐานสากลเนี่ยคือกำหนดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากลนะครับthe IIA นะครับหรือ DIAA นะครับแล้วก็ตอนที่3นะครับ 10.3 ก็เป็นการพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในเนื่องจากว่าผู้ตรวจสอบภายในเนี่ยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถทักษะอย่างสูงนะครับก็จึงต้องมีการพัฒนานะครับมาดูตอนแรกนะครับแนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนการตรวจสอบภายในเรื่องแรกก็จะเป็นความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวางแผนนะครับเรื่องที่2ก็การวางแผนการตรวจสอบภายในตามระยะเวลานะครับซึ่งเราก็จะแบ่งเป็น2ช่วงนะครับและเรื่องที่3ก็เป็นการวางแผนการตรวจสอบภายในตามลักษณะงานขึ้นอยู่กับว่าเราตรวจงานลักษณะแบบไหนนะครับมาดูเรื่องแรกนะครับความหมายของการวางแผนการตรวจสอบภายในก็เป็นกระบวนการนะในการจัดทำแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในขึ้นล่วงหน้าแผนนี้เป็นการคิดล่วงหน้างั้นเราก็ต้องจัดทำแผนการปฏิบัติงานเอาไว้ล่วงหน้าเพื่อกำหนดว่าในอนาคตเนี่ยใน1ปีถัดไปเนี่ย

หรือใน1เดือนถัดไปเนี้ยจะตรวจสอบหน่วยงานหรือกิจการกิจกรรมใดโดยระบุวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบระยะเวลาที่จะใช้อัตรากำลังคนแล้วก็ทรัพยากรต่างๆที่จะใช้ในการตรวจสอบอันนี้ก็เป็นความหมายของคำว่าการวางแผนการตรวจสอบภายในนะครับเรื่องที่2คือประโยชน์ทำไมเราต้องวางแผนการตรวจสอบด้วยนะอันแรกก็คือเพื่อให้เราจะได้ตรวจสอบกิจกรรมต่างๆที่มีความเสี่ยงสูงก่อนแล้วก็บ่อยครั้งเนี่ยกว่าความเสี่ยงต่ำหรือว่าไม่ค่อยมีกิจกรรมที่คือเราจะมีทรัพยากรจำกัดนะผู้ตรวจสอบภายในก็คงจะต้องเน้นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงก่อนหรือว่าตรวจบ่อยตรวจถี่กว่าเช่นทุกปีนะถ้าอันไหนมีความเสี่ยงปานกลางเราก็ปีเว้นปีถ้าอันไหนความเสี่ยงต่ำเราอาจจะ3ปีตรวจครั้งหนึ่งนะเพราะเรามีทรัพยากรจำกัดนะประโยชน์ที่2ก็เพื่อทำความเข้าใจกับวัตถุประสงค์ของการตรวจแผนกลยุทธ์กิจกรรมและกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบก่อนจะลงมือตรวจสอบจริงเนี่ยเราก็ต้องวางแผนต้องคิดไว้เตรียมการไว้ก่อนเรื่องที่3เพื่อให้ทราบขอบเขตปริมาณงานอัตรากำลังคนที่จะใช้และทรัพยากรที่จะต้องใช้ในการตรวจสอบเพื่อจะจัดสรรนะว่างานเนี่ยจะตรวจมากตรวจน้อยเราจะใช้คนจำนวนเท่าไหร่ใช้ใครบ้างนะครับแล้วก็ทรัพยากรอื่นๆนะที่จะช่วยอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือนะเวลาที่ต้องใช้ในการตรวจสอบมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็ต้องมีการกำหนดล่วงหน้านะเพื่อเตรียมการนะครับ4นะเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการมอบหมายงานแล้วก็ควบคุมติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในถ้าเราไม่มีแผนงานตรวจสอบไว้เราก็ไม่สามารถจะมอบหมายงานได้เราก็ไม่สามารถติดตามและควบคุมงานได้งั้นการทำงานไปตามแผนหรือไม่เราก็ต้องจัดทำแผนขึ้นมาก่อนเราถึงจะสามารถควบคุมและติดตามงานได้นะครับ5เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพแน่นอนนะงานบริการตรวจสอบภายในมันเป็นงานที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อเกิดความเชื่อมั่นต่อผู้ใช้ผลงานของเรานะการวางแผนเนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานวิชาชีพที่ก่อนจะปฏิบัติงานก็ต้องมีการวางแผนที่เพียงพอและเหมาะสมนะครับแนวทางในการวางแผนการตรวจสอบภายในเนี่ยปัจจุบันเราใช้ risk based app audit ก็คือการวางแผนตามฐานความเสี่ยงนะหมายความว่ากิจกรรมใดกระบวนการใดหรือหน่วยงานใดก็ตามที่มีความเสี่ยงสูงต้องรับการตรวจสอบก่อนนะเพราะว่าความเสี่ยงสูงนี่มันก็มีโอกาสผิดพลาดหรือว่าเกิดการทุจริตได้ง่ายนะครับแล้วก็ตรวจทีคือตรวจบ่อยอาจปีละครั้งหรือ6เดือนครั้งเนี่ยมากกว่ากิจกรรมกระบวนการหรือหน่วยงานใดที่มีความเสี่ยงต่ำกว่านะเราก็จะตรวจห่างหน่อยนะก็อาจจะปีเว้นปี3ปี1ครั้งอย่างนี้เป็นต้นงั้นอันนี้เราแนวการวางแผนเราก็ใช้ risk based approach ดูความเสี่ยงดูฐานความเสี่ยงของกิจกรรมกระบวนการหรือหน่วยงานนั้นเป็นหลักนะครับประเภทของการวางแผนการตรวจสอบถ้าแบ่งตามระยะเวลาก็เป็น2ประเภทคือการวางแผนการตรวจสอบปานกลางระยะปานกลางก็คือ 3-5 ปีหรือการตรวจสอบการวางแผนการตรวจสอบระยะสั้นคือประจำปีนะก็คือ1ปีนะถ้าแบ่งตามลักษณะงานหรือหน่วยงานก็มีหลายประเภทนะครับเรามาดูเรื่องที่2นะการวางแผนการตรวจสอบตามระยะเวลานะและตามระยะเวลาปานกลางเนี่ย 3-5 ปีเนี่ย 1-3 ปีหรือ 3-5 ปีก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ใครจะกำหนดอันนี้ก็กำหนด 3-5 ปีนะคือระยะปานกลางนะครับก็จะมีอยู่4ขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือการกำหนดกลยุทธ์พันธกิจนโยบายของหน่วยงานตรวจสอบภายในว่าเรามีกลยุทธ์พันธกิจนโยบายอย่างไรของหน่วยงานเรา2ประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆที่เราจะไปตรวจสอบเพื่อให้บรรลุเป้าหมายกลยุทธ์ที่หน่วยงานรับตรวจจะต้องกำหนดเอาไว้ว่าเขาสามารถปฏิบัติงานไปตามกลยุทธ์พันธกิจนโยบายของเขาหรือไม่อย่างไร3นะครับกำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในว่าเราจะตรวจหน่วยงานใดบ้างและจำนวนผู้ตรวจสอบที่จะใช้จำนวนเท่าไหร่นะครับเป็นใครนะ4กำหนดงบประมาณที่จะใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบนะว่าเราต้องใช้งบประมาณใช้เงินเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับซึ่งการวางแผนระยะปานกลางเนี่ยเป็นการวางแผนแบบในช่วง 3-5 ปีเนี่ยเราจะวางแผนแบบกว้างๆไม่ได้ลงไปในรายละเอียดนะครับเป็นภาพรวมๆนะครับยังไม่ลงลึกในรายละเอียดนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงที่2นะคือการวางแผนการตรวจสอบภายในประจำปีอันนี้เราก็จะเอาแผนระยะปานกลางสำหรับปีนั้นๆเนี่ยมาถอดนะมาทบทวนมาวิเคราะห์แล้วก็จัดตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีซึ่งอันนี้จะมีขั้นตอนรายละเอียดมากขึ้นเริ่มตั้งแต่กำหนดวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายในว่าเราตรวจไปเพื่ออะไรนะ
กำหนดขอบเขตของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในว่าระยะเวลาตรวจสอบเราต้องเริ่มแต่วันไหนถึงวันไหนจำนวนวันที่จะใช้เนี่ยกี่วันทำการนะครับกี่ชั่วโมงนะกำหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบอาจจะต้องถึงขั้นระบุชื่อหัวหน้าผู้ตรวจสอบเลยว่าใครเป็นคนนำทีมไปหัวหน้าทีมชื่ออะไรระบุชื่อผู้ตรวจสอบที่จะใช้ว่ามีใครบ้างในกองในขอในคอนะแล้วก็วางแผนในเชิงป้องกันโดยทำบัญชีรายละเอียดกิจกรรมที่ต้องทำเช็คลิสต์โดยเราจะตรวจว่าในการประชุมเชิงปฏิบัติการเนี่ยอาจจะต้องมีการประชุมก่อนตรวจนะมีการจัดทำบัญชีว่ากิจกรรมที่เราจะต้องปฏิบัติงานเนี่ยมีอะไรบ้างเป็นเช็คลิสต์เอาไว้กำหนดงบประมาณที่จะใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเช่นค่าวัสดุอุปกรณ์เช่นจะต้องใช้โน้ตบุ๊กใช้เอกสารใช้อุปกรณ์อย่างอื่นหรือไม่ค่าทำงานล่วงเวลา OT นะค่าพาหนะเดินทางถ้าต้องเดินทางไปต่างนอกบริเวณพื้นที่อาจจะไปต้องไปตัดไปที่ไซต์งานก็จะมีค่าพาหนะค่าเบี้ยเลี้ยงค่าเดินทางพวกนี้ต้องมีการจัดทำงบประมาณเอาไว้นะครับคือในการวางแผนงานเนี่ยเมื่อเรามีงานแล้วก็มีคนเมื่อมีคนเราก็ต้องมีเงินนะถ้ามีแต่งานแล้วไม่มีคนทำอันนั้นก็ไม่ใช่แผนงานแล้วก็เป็นแผนเฉยๆนะงั้นก็มีงานก่อนว่ากิจกรรมที่เราจะทำมีเช็คลิสต์มีกิจกรรมที่ต้องทำอะไรบ้างใครจะเป็นคนทำและในการทำเนี่ยใช้เวลาใช้เงินเท่าไหร่ก็ต้องกำหนดลงไปในรายละเอียดนะครับเรื่องที่3นะครับการวางแผนการตรวจสอบภายในตามลักษณะงานซึ่งลักษณะงานหรือหน่วยงานหรือกิจกรรมที่เราจะไปตรวจสอบเนี่ยแบ่งได้เป็น6ประเภทนะครับประเภทแรกก็คือการวางแผนการตรวจสอบภายในเชิงกลยุทธ์ซึ่งการตรวจสอบภายในเชิงกลยุทธ์เนี่ย strategic นะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่ระดับผู้บริหารระดับสูงนะเป็นระดับ top management นะจะเน้นงานของผู้บริหารระดับสูงในเรื่องของการวางแผนเชิงกลยุทธ์การกำหนดนโยบายการกำหนดพันธกิจวิสัยทัศน์กลยุทธ์ระยะยาวนะซึ่งอันนี้นี่ก็จะเป็น management audit นะ management internal audit คือเป็นการตรวจสอบการวางแผนประเภทเพื่อการตรวจสอบภายในเชิงกลยุทธ์นะครับประเภทที่2คือการวางแผนการตรวจสอบการเงินบัญชีอันนี้ที่จริงผู้สอบบัญชีแล้วพี่ฮักเขาก็ตรวจอยู่แล้วแต่อาจจะไม่ได้เน้นเหมือนเราอาจจะเน้นไปเรื่องของการปฏิบัติงานเน้นความถูกต้องครบถ้วนของรายงานการเงินงบการเงินนะครับอันนี้เราก็ยังตรวจอยู่นะครับเป็นการตรวจสอบทั้งการเงินและบัญชีนะครับเพื่อดูแลป้องกันรักษาทรัพย์สินนะความเพียงพอของการภายในที่มีอยู่ว่าเหมาะสมไหมรัดกุมพอไหมมีช่องโหว่อะไรไหมมีจุดรั่วไหลอะไรหรือเปล่านะประเภทที่3การวางแผนการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับเรียกว่า compliance auditอันนี้กฎระเบียบข้อบังคับเนี่ยมีทั้งกฎหมายภายนอกแล้วก็ระเบียบข้อบังคับที่เกิดภายในกิจการว่าผู้ปฏิบัติงานเนี่ยปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆเหล่านี้หรือไม่นะครับอันนี้เรียกว่า compliance audit นะประเภทที่4การวางแผนการตรวจสอบการดำเนินงาน operational audit อันนี้เน้นที่กระบวนการปฏิบัติงานประจำวันนะก็คืองานหลักๆสำคัญเนี่ยมีการไหลปฏิบัติตามประจำวันเนี่ยถูกต้องไหมนะตามไปแบบตามขั้นตอนต่างๆที่กำหนดไว้ไหมนะครับมีขั้นตอนใดที่เยื่อเยอะทำให้เสียเวลาหรือว่าขั้นตอนใดเป็นคอขวดทำให้งานสะดุดหยุดชะงักนะมีปัญหาอุปสรรคอะไรอยู่ในขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานไหมผู้ตรวจสอบภายในก็สามารถจะไปสอบทานแล้วก็สอบถามข้อมูลได้นะครับหรือแนะนำได้ประเภทที่5การวางแผนการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ IT auditอันนี้ก็เน้นระบบงานเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลการประมวลผลข้อมูลนะครับประเภทที่6ก็คือการวางแผนการตรวจสอบทุจริตกรณีที่ผู้บริหารมอบหมายนะคือถ้ามีบัตรสนเทศไปยังผู้บริหารว่าเนี่ยมันมีสิ่งบอกเหตุหรือมีสอบพิรุธว่าจะมีการทุจริตเกิดขึ้นนะก็อาจจะมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในหรือว่าผู้ตรวจสอบภายในเนี่ยไปวางแผนการตรวจสอบทุจริตนะตรวจสอบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นจริงหรือไม่นอกจากนี้ก็ยังมีงานตรวจสอบภายในที่รับการร้องขอจากผู้บริหารระดับสูงหรือคณะกรรมการตรวจสอบอดีตคอมมิตตี้แล้วก็ผู้รับตรวจเองก็อาจจะร้องขอมานะจากการให้มีการตรวจสอบเพิ่มเติมเฉพาะเจาะจงเช่นการตรวจสอบตามความต้องการของผู้บริหารการสรุปผลการตรวจสอบตามคำร้องขออย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นงานที่อาจจะเพิ่มเติมขึ้นมาจากแผนงานตามปกติในตอนที่ 10.2 นะการวางแผนการตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากลของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากลนะครับก็จะมีแบ่งเป็น2เรื่องเรื่องแรกก็คือการเตรียมการวางแผนเรื่องที่2ก็เป็นการพิจารณาเลือกหน่วยงานหรือกิจกรรมที่จะนำมาจัดทำแผนการตรวจสอบนะ
ในการเตรียมการนะครับก็คือการนำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีเนี่ยมาจัดทำแผนปฏิบัติงานในแผนการตรวจประจำปีเราบอกปีนี้ในปีหน้าเนี่ยเราจะมีตรวจกิจกรรมอะไรบ้างตรวจหน่วยงานไหนบ้างตรวจขั้นตอนใดบ้างเนี่ยเราก็จะมาทำแผนปฏิบัติงานแต่ละโครงการแต่ละหน่วยงานลงไปในรายละเอียดซึ่ง

1มาตรฐาน2201ข้อพิจารณาในการวางแผนมาตรฐาน2210วัตถุประสงค์ของงานที่รับมอบหมาย2220ขอบเขตของงานที่รับมอบหมาย2230การจัดสรรทรัพยากรสำหรับงานที่รับมอบหมาย2240แนวการปฏิบัติงานนะครับซึ่งมาตรฐานดังกล่าวเนี่ยก็จะกำหนดมีภาพรวมเป็นยังไงแล้วขั้นที่2ก็ดูความเสี่ยงที่มีนัยยะสำคัญนะว่ามันมีความเสี่ยงที่จุดไหนริสที่จุดไหนจากนั้นเราก็มาพิจารณาการกำกับดูแลcorporate governance นะการบริหารความเสี่ยง risk management แล้วก็ control การควบคุมนะโอกาสในการปรับปรุงงานนั้นนะครับในการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการบริการตรวจสอบเนี่ยวัตถุประสงค์ในการประเมินความเสี่ยงก็เพื่อที่จะเลือกหน่วยงานหรือกิจกรรมที่จะตรวจสอบขึ้นมาแล้วเราก็มาจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังหน่วยงานใดหรือกิจกรรมใดมีความเสี่ยงสูงก็จะถูกจัดลำดับต้นๆ นะหน่วยงานใดหรือกิจกรรมใดที่มีความเสี่ยงต่ำก็จะถูกประเมินไปจัดลำดับท้ายๆนะประเภทของความเสี่ยงตามเกณฑ์การจัดเนี่ยก็จะมี2 อย่างนะ2ประเภทนะครับก็คือความเสี่ยงตามเกณฑ์การจัดการก็คือความเสี่ยงสืบเนื่องก็คือความเสี่ยงที่มีอยู่แล้วในตัวกิจกรรมหรือในหน่วยงานนั้นๆกับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หมายความว่าการคู่มือในที่วางไว้เนี่ยมันอาจจะไม่สามารถจะลดความเสี่ยงสืบเนื่องให้มันหายไปได้หมดเลยนะมันก็มีความเสี่ยงที่เหลืออยู่นะครับระดับของความเสี่ยงในกิจการเนี่ยเราแบ่งไป3ระดับตั้งแต่ระดับ corporate level คือระดับองค์กรโดยรวมลงมาเป็น entity level ก็คือระดับหน่วยงานนะแล้วระดับ activity level คือระดับกิจกรรมนะอันนี้คือจากบนลงล่างนะตั้งแต่องค์กรโดยรวมทั้งกิจการหน่วยงานย่อยๆแล้วก็ activity วิธีการประเมินเนี่ยเราก็ระดับความเสี่ยงเนี่ยเราใช้ likelihood กับ impact ก็คือพิจารณาโอกาสที่จะเกิดก็คือ probability ความน่าจะเป็นว่ามันโอกาสเกิดมากเกิดน้อยไรที่เท่าไหร่แล้วก็พิจารณาผลกระทบ impact ว่าผลต่อให้เกิดความเสียหายเนี่ยคิดเป็นจำนวนเงินเนี่ยกี่บาทมากน้อยแค่ไหนกระทบมากกระทบน้อยหรือกระทบปานกลางเราอาจจะแบ่งเป็น5ระดับหรือ3ระดับก็สุดแล้วแต่นะบางคนก็แบ่งเป็น5ระดับนะบางคนก็แบ่งเป็น3ระดับนะครับจากนั้นเราก็เอาระดับความเสี่ยงโดยใช้ likelihood กับ impact ก็คือโอกาสที่เกิดกับผลกระทบเนี่ยมาคูณกันแล้วก็ประเมินตัวเลขผลคูณที่ได้นะสมมุติเราแบ่งเป็น3ระดับนะครับผลคูณถ้าผลคูณระหว่าง L กับ I เนี่ยได้คะแนน1ถึง3เนี่ยเราถือว่าความเสี่ยงต่ำความเสี่ยงต่ำเนี่ยเราก็ตรวจน้อยหน่อยก็ตรวจห่างๆก็คือทุก3ปีตรวจครั้งหนึ่งถ้าค่าคะแนนความเสี่ยงนะอยู่ที่ระดับ4ถึง6นะอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงปานกลางอันนี้เราจะตรวจ2ปีทุก2ปีก็คือปีเว้นปี2ปีครั้งนะครับแต่ถ้าความเสี่ยงสูงนะอยู่7ถึง9อันนี้ความเสี่ยงสูงนะ7ถึง9เราจะตรวจทุกปีปีละ1ครั้งเป็นอย่างน้อยนะครับถ้าเสี่ยงสูงมากเช่น9เนี่ยเราอาจจะจัดเป็น priority แรกคืออาจจะตรวจถี่ด้วยนะคือปีละ2ครั้งเลยก็ได้ทุก6เดือนก็แล้วแต่นะดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบภายในนะแล้วก็เสนอผู้บริหารนะครับก่อนที่จะลงปฏิบัติงานตรวจสอบได้นะครับปัจจัยที่ใช้ปัจจัยเสี่ยงที่ใช้ในการประเมินก็คือคุณภาพของการกู้ภายในนะความสามารถของผู้บริหารและความซื่อสัตย์ของผู้บริหารซึ่งแต่ละปัจจัยก็จะใช้วัดระดับความเสี่ยงแตกต่างกันไปนะครับจากนั้นเราก็เอาผลบวกของคะแนนทุกปัจจัยเนี่ยมารวมกันแล้วพอได้คะแนนเสร็จเราก็มาจัดลำดับก่อนหลังนะคะแนนสูงสุดก็จะเริ่มขึ้นก่อนไล่จากสูงสุดไปหาต่ำสุดสูงสุดก็จะตรวจถี่บ่อยถี่มากหรือว่าให้ความสำคัญมากคะแนนความเสี่ยงต่ำก็โอกาสตรวจห่างออกไปหน่อยหรืออาจจะไม่ได้รับการตรวจในปีนี้หรือปีหน้าอาจจะต้อง3ปีหนอย่างนี้เป็นต้นนะครับในเรื่องของการเลือกหน่วยงานหรือกิจกรรมที่จะนำมาจัดทำแผนเนี่ยขึ้นอยู่กับผลการประเมินความเสี่ยงอย่างที่กล่าวมานะว่าจะมีต่อแผนการตรวจสอบเราแบ่งเป็น3ระดับขึ้นอยู่กับระบบการคู่ภายในถ้าระบบให้เพียงพอเหมาะสมอันนี้ไม่ต้องตรวจทุกปีก็ได้ตรวจปีเว้นปี3ปีหนก็ได้แต่ถ้าความระบบความคุ้มกันไม่เพียงพออันนี้ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ก็จะมากอันนี้อาจจะต้องตรวจทุกปีเลยแต่ถ้าไม่มีระบบการคุ้มกันเลยเป็นความเสี่ยงที่สูงที่สุดอย่างนี้ต้องตรวจสอบทุกปีหรืออาจจะปีนึงมากกว่า1ครั้งก็ได้อันนี้มันขึ้นอยู่กับระบบการคุ้มกันที่มีอยู่ว่ามันเพียงพอหรือไม่เพียงพอหรือว่าไม่มีเลยถ้าไม่มีเลยเนี่ยถ้าตรวจทุกปีหรือปีละมากกว่า1ครั้งเนี่ยผู้ตรวจสอบอาจจะต้องแนะนำวิธีการคุ้มกันที่เหมาะสมเนี่ยเพื่อจะลดความเสี่ยงสืบเนื่องเนี่ยให้เป็นความเสี่ยงที่เราอยู่ให้ต่ำลงนะครับปัจจัยอื่นนอก

จากระบบการคุ้มภายในแล้วก็มีที่มีต่อการเลือกหน่วยงานหรือเกมที่จะตรวจสอบก็เช่นผลการตรวจสอบครั้งก่อนนะผลตรวจเป็นอย่างไรนะแล้วก็มีการติดตามว่าครั้งนี้เราจะตรวจไปดูผลการตรวจสอบครั้งก่อนตรวจติดตามนะการเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่ตรวจสอบนะว่าเราใช้คนเดิมหรือว่าเราใช้ผู้ตรวจสอบคนใหม่นะถ้าคนเดิมเขาก็อาจจะมีประสบการณ์มีความรู้เกี่ยวกับหน่วยงานกิจกรรมที่เคยตรวจแล้วแต่ถ้าคนใหม่ก็ต้องใช้เวลาในการศึกษาเปลี่ยนแปลงระบบการปฏิบัติงานตรวจสอบนะการใช้ระบบสารสนเทศทางด้านคอมพิวเตอร์เนี่ยช่วยในการตรวจสอบอันนี้ IT audit ก็คืออาจจะใช้เทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศเนี่ยมาช่วยในการตรวจสอบติดตามรายงานดูสิ่งที่ผิดปกติได้รวดเร็วขึ้นนะครับ การตรวจสอบภายในของกระบวนการขายเชื่อนะอันนี้ก็มีการศึกษาวงจรการเมืองงานการขายเชื่อมีขั้นตอนการตรวจสอบตั้งแต่กำหนดประเด็นการตรวจสอบกำหนดวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานกำหนดขอบเขตปฏิบัติงานกำหนดและจัดทำแนวการตรวจสอบอันนี้ลงไปตรงแนวการตรวจสอบอดีตโปรแกรมแล้วก็จัดทำเสนอแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบก่อนว่าก่อนที่เราจะลงมือตรวจเราต้องเสนอแผนปฏิบัติงานตรวจสอบให้ผู้บริหารอนุมัติก่อนตามลำดับชั้นนะครับในตอนสุดท้ายนะ 10.3 เรื่องการพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในอย่างที่กล่าวไปตอนต้นนะผู้ตรวจสอบไหนเป็นให้บริการนะในเรื่องการตรวจสอบเนี่ยงั้นก็ต้องมีการพัฒนาก็แบ่งเป็น2เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนากับกระบวนการในการพัฒนานะครับเรื่องแรกการพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในเนี่ยตามมาตรฐานสากลเนี่ยด้านคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเนี่ยมีรหัส1200เรื่องความเชี่ยวชาญและความระวังในการปฏิบัติงานวิชาชีพนะในการประกอบวิชาชีพกับเรื่องความเชี่ยวชาญรหัส1210นะครับมี1220ความระวังแล้วก็1230การพัฒนาวิชาชีพตัวนี้เป็นตัวมาตรฐานสากลนะในการวางแผนพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในเนี่ยมีข้อควรคำนึงถึงอยู่2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือควรจะจัดทำแผนพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในเนี่ยเป็นรายคนนะมีแผนพัฒนาเป็นรายคนหรือว่าแต่ละคนเนี่ยได้ผ่านการอบรมได้ผ่านการพัฒนามีความรู้ทักษะมีความเชี่ยวชาญเรื่องอะไรอันที่2ก็มีการกำหนดสมรรถนะนะ competency ของผู้ตรวจสอบที่เราต้องการที่มีแล้วกับที่ต้องการยังขาดส่วนไหนเราก็จะได้พัฒนาในส่วนที่ขาดเพิ่มเติมครับในกระบวนการในการพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในก็จะมีอยู่3ขั้นตอนนะกระบวนการแรกนะขั้นตอนแรกก็คือกำหนดแผนการพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในเป็นรายคนอย่างที่ผมบอกนะมีค่าเป้าหมายมีทาร์เก็ตมีดัชนีชี้วัดมี KPI มีระยะเวลากำหนดที่ชัดเจนว่าเขาจะต้องพัฒนาภายในเมื่อไหร่นะครับ2การฝึกอบรมหรือการศึกษาความรู้อย่างต่อเนื่องก็เป็นการฝึกอบรมภาคปฏิบัติในชั้นเรียนก็ได้หรือเชิงปฏิบัติการเป็นเวิร์กช็อปก็ได้หรืออาจจะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นแบบ e-learning e-training นะบางทีการอบรมเราอาจจะไม่จำเป็นจะต้องเผชิญหน้าก็ได้นะอาจจะมีการให้ความรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะซึ่งอันนี้ก็สามารถจะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ตรวจสอบภายในได้เมื่อสะดวกว่างเวลาไหนที่ไหนก็สามารถจะฝึกอบรมพัฒนาได้นะครับหรืออาจเป็นการให้คำปรึกษานะหัวหน้างานหรือว่าในเรื่องงานเรื่องเปลี่ยนพฤติกรรมเพิ่มความกล้าคือผู้ตรวจสอบภายในเนี่ยเป็นงานบริการเราก็ต้องมีความกล้าความเชื่อมั่นตัวเองค่อนข้างพอสมควรนะครับเพราะว่าเราจะให้คำแนะนำให้คำชี้แจงกับผู้รับตรวจเนี่ยผู้รับตรวจเขาก็มั่นใจว่าผู้ตรวจสอบภายในเนี่ยมีความรู้ความสามารถมากที่จะให้คำแนะนำเขาได้ฉะนั้นความกล้าและเรื่องอื่นๆเนี่ยก็ต้องมีการพัฒนาบุคลิกภาพพฤติกรรมนะความตรงต่อเวลาความนุ่มนวลในการพูดจาการให้เกียรติหน่วยรับตรวจนะไม่ดูถูกหรือว่าใช้คำพูดที่ไม่สุภาพนะหรือคำพูดที่ก่อให้เกิดอารมณ์แบบสร้างความไม่พอใจให้กับหน่วยรับตรวจหรือผู้รับตรวจก็ต้องระมัดระวังนะครับจากที่กล่าวมาในหน่วยที่10นะครับการวางแผนการตรวจสอบภายในเรื่องการวางแผนนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากเป็นงานขั้นตอนแรกนะของการกระบวนการตรวจสอบภายในก็ต้องมีการวางแผนซึ่งในหน่วยที่10เนี่ยเราก็แบ่งเป็น3ตอนนะอย่างที่กล่าวไปแล้วนะ 10.1 ก็จะเป็นแนวคิดหรือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวางแผนตั้งแต่ความหมายคืออะไรนะครับมีขั้นตอนอย่างไรนะมีปัจจัยบ้างที่ต้องคำนึงถึงและทำไมเราต้องวางแผนก็เพื่อที่จะจัดลำดับงานที่จะปฏิบัตินะครับรวมถึงประเภทของแผนงานตรวจสอบภายในนะมีทั้งแบ่งตามระยะเวลาระยะปานกลางแล้วก็แผนประจำปีพอแผนประจำปีเสร็จเราก็ถอดแบบออกมาเป็นแผนปฏิบัติงานในแต่ละกิ

0: จกรรมหรืออะไรแต่ละขั้นตอนของงานนะครับอันนี้ก็จะเป็นสรุปในตอนที่ 10.1 นะครับส่วนในตอนที่ 10.2 นะครับการวางแผนการตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากลที่กำหนดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากลนะ DIAA เนี่ยเขาก็มีการกำหนดมาตรฐานสากลไว้เกี่ยวกับการวางแผนงานตรวจสอบนะครับเพื่อให้งานตรวจสอบภายในเนี่ยมีมาตรฐานได้สากลได้เป็นมาตรฐานเป็นสากลนะยังขั้นตอนในการวางแผนหรือรายละเอียดต่างๆเนี่ยก็มีแนวปฏิบัติเอาไว้นะครับซึ่งผู้ตรวจสอบภายในหรือฝ่ายตรวจสอบภายในก็ต้องปฏิบัติงานให้ไปตามมาตรฐานสากลนะครับหลังจากที่เราวางแผนแล้วเนี่ยก่อนที่จะเอาแผนไปสู่การปฏิบัติก็ต้องเสนอแผนการตรวจสอบภายในหรือแผนปฏิบัติงานเนี่ยให้กับผู้บริหารของฝ่ายตรวจสอบภายในผู้บริหารตรวจสอบภายในก็จะนำเสนอให้กับผู้บังคับบัญชาซึ่งอาจจะเป็นออดิตคอมมิตี้คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัทนะให้ความเห็นชอบหรืออนุมัตินะเพราะว่าในการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนเนี่ยต้องใช้คนใช้ทรัพยากรนะใช้เวลานะแล้วก็ต้องมีวัตถุประสงค์การที่ชัดเจนนะยังก็ต้องมีการเขาเรียกว่าประเมินนะว่าเหมาะสมหรือไม่เพียงใดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผู้ตรวจสอบภายในเนี่ยก็ต้องมีการพัฒนาตนเองนะซึ่งในการพัฒนาเนี่ยอาจจะทำได้หลายรูปแบบจริงๆการปฏิบัติงานตรวจสอบการเรียนประสบการณ์จากการลงภาคสนามจริงเนี่ยก็ถือเป็นการพัฒนาอย่างหนึ่งนอกจากนี้อาจจะมีการพัฒนาความรู้จากประสบการณ์โดยตรงแล้วเนี่ยอาจจะมีการฝึกอบรมเข้าห้องเรียนนะมีการสัมมนานะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเวิร์กช็อปนะแล้วก็อาจจะมีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์นะในการที่จะศึกษาเพิ่มเติมความรู้ให้กับผู้ตรวจสอบภายในซึ่งมาตรฐานสากลเนี่ยเขาจะเน้นถึงความเชี่ยวชาญนะของผู้ตรวจสอบภายในจริงอยู่เราอาจจะไม่สามารถเชี่ยวชาญในทุกๆเรื่องงั้นในทีมงานของผู้ตรวจสอบภายในเนี่ยก็อาจจะต้องกระจายความรู้กันว่าใครจะรู้เรื่องอะไรนะครับทั้งหมดที่บรรยายไปแล้วนั่นก็เป็นประเด็นสำคัญในหน่วยที่10นะการวางแผนการตรวจสอบภายในหวังว่านักศึกษาจะเกิดความเข้าใจนะครับแล้วก็เกี่ยวกับกระบวนการจัดทำแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีนะครับกิจกรรมต่างๆทั้งนี้นักศึกษาอาจควรจะศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารการสอนชุดวิชานะครับโดยละเอียดยิ่งขึ้นนะครับอีกสักครู่นะครับเราจะมาลองประเมินความรู้กันนะครับและพบกันในช่วงท้ายนะครับ
1: สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมนะคะสำหรับหน่วยถัดไปที่จะได้เรียนรู้กันนะคะทางด้านสอบบัญชีก็คือหลักฐานและมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในและกระดาษทำการของผู้ตรวจสอบภายในชื่อหน่วยจะยาวสักนิดนึงเนาะนะคะในหน่วยนี้เนี่ยเรามีด้วยกัน2ตอนนะคะหลักๆเลยก็คือตอนที่1จะเป็นหลักฐานและมาตรฐานสากลการปฏิบัติวิชาชีพการตรวจสอบภายในนะคะส่วนตอนที่2จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระดาษทำการนะคะหรือ working paper ของกระดาษทำการของผู้ตรวจสอบภายในนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะในตอนที่1เนี่ยนะคะหลักฐานหรือ evidence เนี่ยเราบอกแล้วว่าการตรวจสอบเนี่ยจุดสำคัญคือหลักฐานนะหลักฐานของการตรวจสอบภายในว่ามีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นหลักฐานทางด้านใบเสร็จนะคะหรือว่าใบกำกับภาษีหรือต่างๆเนี่ยนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะมีประเด็นสำคัญอยู่3เรื่องนะ3เรื่องเรื่องที่1เป็นความหมายลักษณะของหลักฐานนะคะว่าอะไรบ้างที่จัดว่าเป็นหลักฐานในเรื่องที่2ก็จะเป็นมาตรฐานสากลนะคะเรื่องของวิชาชีพตรวจสอบภายในเนี่ยจะมีมาตรฐานสากลด้วยนะคะและสุดท้ายก็จะเป็นประเภทและความน่าเชื่อถือในเรื่องของหลักฐานต่างๆนะคะเรื่องที่4จะเป็นเทคนิคเรามีเทคนิคอะไรบ้างในการตรวจสอบนะในการรวบรวมหลักฐานต่างๆและสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับการเลือกตัวอย่างนะคะเพราะจริงๆเนี่ยเราอาจจะต้องมีการแซมปลิ้งในการตรวจสอบนะคะตรวจสอบภายในคือ internal auditor เนี่ยนะหรือ internal audit เนี่ยนะคะทีนี้มาเจาะประเด็นลึกนิดนึงนะคะเริ่มที่เรื่องที่1นะเรื่องที่1ความหมายและลักษณะของหลักฐานการตรวจสอบภายในปัจจุบันเนี่ยตัวสำคัญเราใช้คำว่าให้ความเชื่อมั่นนะการบริการให้ความเชื่อมั่นนี่ก็คือการตรวจสอบหลักฐานอย่างเที่ยงธรรมนะคะอย่างเที่ยงธรรมเพื่อให้ได้มาจะมีการประเมินอย่างอิสระนะคะในกระบวนการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมขององค์กรนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นหลักๆนะคะของเรื่องเกี่ยวกับการหาหลักฐานอย่างมีความเชื่อมั่น

นะคะทีนี้ตัวหลักฐานของ internal audit เนี่ยนะคะหลักฐานคือ evidence เนี่ยอาจจะมองในรูปของสารสนเทศของการตรวจสอบนะคะคือตัว information ซึ่งหมายถึงข้อเท็จจริงนะคะไม่ว่าจะอยู่ในรูปของตัวเอกสารหรือว่าลักษณะอื่นใดอาจจะเป็นวิดีโอวิดีทัศน์หรือเป็นภาพถ่ายซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีเยอะเนาะอาจจะใช้มือถืออะไรเยอะแยะง่ายมากมายนะคะหรืออาจจะเป็นคลิปนะคะซึ่งเขาบอกว่าตัวสำคัญผู้ตรวจสอบภายในเนี่ยจะรวบรวมหลักฐานซึ่งอาจจะมาจากข้อมูลภายในเองนะหรืออาจจะเป็นหน่วยงานรับตรวจนะหรือว่าเป็นข้อมูลจากแหล่งภายนอกเช่นจากสังคมจากเศรษฐกิจหรือสภาพแวดล้อมต่างๆเพื่อยืนยันว่าหลักฐานนั้นเป็นของจริงนะคะเป็นของจริงนะคะทีนี้อันนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับตัวหลักฐานทีนี้องค์ประกอบอะไรบ้างนะคะที่จะถือว่าเป็นหลักฐานนะคะก็จะมีด้วยการหลายลักษณะตัวองค์ประกอบก็คือ1ต้องเป็นข้อเท็จจริงเป็นแฟกต์และเป็นข้อเท็จจริงคำว่าข้อเท็จจริงก็คือข้อมูลทั้งหลายที่ผู้ตรวจสอบภายในรวบรวมขึ้นจากการปฏิบัติงานตรวจสอบนะคะไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์หรือการสังเกตการนะคะ2จะต้องเป็นองค์ประกอบลักษณะที่ว่าเป็นข้อเท็จจริงที่ใช้ในการสนับสนุนนะคะหรือว่ายืนยันว่าสิ่งที่คุณตรวจพบเนี่ยเป็นของจริงนะคะแล้วก็มีข้อเสนอแนะที่มีความเชื่อมั่นประกอบ3จะต้องเป็นแหล่งที่มาของข้อเท็จจริงทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบนะคะอันนั้นก็คือเรื่องขององค์ประกอบนะคะส่วนตัวถัดมานี่นะคะในเรื่องของหลักฐานก็คือรูปแบบอะไรล่ะนะคะที่เป็นรูปแบบบ้างนะเช่นตัวกระดาษนะไม่ว่าจะเป็นกระดาษหรือเอกสารต่างๆนะคะหรือเป็นเทปเดี๋ยวนี้มีเยอะเนาะสื่อต่างๆเทปซีดีดิสนะคะหรือแม้แต่ตั้มได้หรืออะไรแล้วแต่ภาพถ่ายวิดีโอภาพเคลื่อนไหวซึ่งตัวที่4ก็จะมีเยอะก็คือสื่อทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะคะก็อันนี้ก็เป็นในทางปัจจุบันนะคะเป็นหลักฐานได้อันนี้เป็นรูปแบบนั้นของหลักฐานการตรวจสอบภายในถัดมาตามมาตรฐานนะคะลักษณะของหลักฐานในการตรวจสอบภายในตามมาตรฐานเนี่ยเรามีรหัสเยอะเลยนะคะเป็นมาตรฐานทางวิชาชีพสอบบัญชีเนี่ยรหัสอันที่1สำคัญก็คือการปฏิบัติภารกิจอันนี้ฉบับ2003นะคะเป็นทางด้าน perform จะกำหนดว่าผู้ตรวจสอบภายในเนี่ยควรจะระบุนะคะและวิเคราะห์และประเมินแล้วก็รวบรวมสารสนเทศให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดอันนี้เป็นภารกิจหลักๆเลยของการตรวจสอบภายในนะคะมาตรฐานรายละเอียดย่อยลงมาของ2003ก็คือ2310อันนี้ก็จะเป็นรหัสที่ว่าระบุสารสนเทศคือตัว information เนี่ยก็จะกำหนดว่าผู้ตรวจสอบภายในเนี่ยต้องระบุและรวบรวมสารสนเทศที่เพียงพอและน่าเชื่อถือนะคะซึ่งต้องมีความเกี่ยวพันและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติภารกิจให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้คือโดยหลักแล้วเนี่ยเราจะต้องวาง audit guide การตรวจสอบก่อนว่าเรามีวัตถุประสงค์จะตรวจสอบอะไรเช่นจะตรวจนับเงินสดสมมตินะคะแล้วก็มีวัตถุประสงค์อะไรชัดเจนอันนี้ก็จะเป็นมาตรฐานรหัสย่อยนะคะลักษณะถัดไปที่สำคัญนะคะของการตรวจสอบภายในนะการตรวจสอบภายในเนี่ยจะมีหลักฐานอะไรบ้างลักษณะที่สำคัญคือ1ต้องเพียงพอคือ sufficient คือไม่ใช่ว่าแบบมีน้อยไปหรือมากไปคือต้องให้พอต่อการตรวจสอบ2อันนี้สำคัญคือต้องเชื่อถือได้นะคะเขาบอกว่าหลักฐานเนี่ยจะเชื่อถ้าตรวจสอบเนี่ยหลักฐานกับบุคคลเนี่ยควรจะเชื่อหลักฐานมากกว่าเพราะบุคคลนี่บางทีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนาะแต่หลักฐานนี่ชัดเจน3มีความเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ4มีประโยชน์นะคะอันนี้ก็คือหลักๆนะคะส่วนในเรื่องที่2นะคะเป็นมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวกับวิชาชีพทางด้านการตรวจสอบภายในนะก็ถือเป็นมาตรฐานสากลนะคะจุดสำคัญก็จะเป็นมาตรฐานทางด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบนะ performance อันนี้เป็นมาตรฐานสากลในการปฏิบัติวิชาชีพตรวจสอบภายในเลยนะคะเหมือนกับผู้ตรวจสอบภายนอกเหมือนกันผู้ตรวจสอบภายในก็ต้องมีมาตรฐานซึ่งจะต้องเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการสอบโดยที่เน้นไปที่หลักฐานในการตรวจสอบภายในด้วยนะคะก็จะมีหลายรหัสนะฮะในหนังสือเนี่ยจะพูดเยอะมากอันนี้จะหยิบยกมาบางส่วนคืออย่างเช่นรหัส 2,000 ก็จะเป็นการบริหารหน่วยงานตรวจสอบตัวหน่วยงานซึ่งตัวละเอียดย่อยๆก็จะเป็นเรื่องทางด้านการวางแผนจะวางแผนบริหารยังไงนะคะ

แล้วก็2020ก็จะเน้นเรื่องการสื่อสารการอนุมัติแผนการตรวจสอบนะก็เป็นตัวย่อย40นะ2040ก็จะเน้นนโยบายวิธีปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบโดยละเอียด2050ก็จะเป็นมาตรฐานรหัสที่จะเน้นการประสานงานการพึ่งพาผลงานอื่นๆเพราะฉันจะเห็นได้ว่าตัวบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายในก็จะมีหลักการหรือว่ามาตรฐานรหัสย่อยๆนะประกอบกันหลายตัวนะคะรายละเอียดก็มีเยอะนะคะถัดมาก็จะมี2060อันนี้ก็จะเน้นเรื่องรายงานนะรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงต่อคณะกรรมการสเต็ปถัดมาเป็น2200นะคะ2200ก็จะเน้นการวางแผนสำหรับงานที่ได้รับการมอบหมายนะคะซึ่งก็จะพูดถึง1ข้อพิจารณาในการวางแผนวัตถุประสงค์นะของผลงานนะคะแล้วก็20ก็จะพูดถึงขอบเขตนะว่างานเราเนี่ยมีขอบเขตแค่ไหนอันนี้เป็นรายละเอียดย่อยๆของ2200นะคะมาตรฐานของการวางแผนสำหรับงานที่ได้รับมอบหมายนะคะ2300นะคะ2300ก็เป็นการปฏิบัติงานนะการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดย่อยหลายตัวนะคะเช่น2310จะเน้นที่การระบุข้อมูลว่ามีข้อมูลอะไรบ้างนะคะในการปฏิบัติงาน2320ก็จะเน้นการวิเคราะห์นะวิเคราะห์ที่สิ่งที่เราได้จากการตรวจสอบการประเมินผล30จะเน้นการจัดทำนะก็จะทำเป็นรีพอร์ตและเอกสารข้อมูลสุดท้าย2340จะเน้นการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายทางด้านตรวจสอบภายในนะคะในเรื่องที่3นะคะในเรื่องที่3เนี่ยจะเน้นเกี่ยวกับประเภทความน่าเชื่อถือของหลักฐานตรวจสอบภายในนะคะเน้นที่ตัวหลักฐานเลยนะคะก็จะมีอะไรบ้างประเภทที่1นะประเภทที่1ก็จะเป็นเรื่องของหลักฐานเอกสารคือ document นะ2เป็นคำรับรองอาจจะขอให้เขารับรองมา3การวิเคราะห์และ4สภาพจริงนะ4สภาพจริงแล้วก็มี4ประเภทนะมี4ประเภทหลักๆอันที่1เลยเนี่ยเป็นยังไงตัวเอกสารต่างๆเนี่ยเราก็จะเจอกันเยอะนะคะเป็นหลักฐานเอกสารอย่างเช่นใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษีหรือใบกำกับการเบิกของอะไรพวกนี้ก็จะเป็นหลักฐานในรูปเอกสารที่อาจจะได้มาจากหน่วยงานภายในหรือภายนอกนะของหน่วยงานตรวจสอบก็ได้นะคะซึ่งหลักฐานเอกสารที่เป็นรูปแบบเนี่ยก็ถือว่าจะเป็นหลักฐานเหมือนกับเบสิกง่ายๆนะคะซึ่งต้องใช้อยู่แล้วในการตรวจสอบนะรวบรวมง่ายค่าใช้จ่ายก็ไม่สูงนะเพราะมันมีอยู่โดยอัตโนมัติของกระบวนการค้าเป็นสิ่งที่จัดทำกันตามกิจกรรมนะคะหรือว่าอย่างเช่นการขายเราก็มีใบเสร็จถูกไหมคะหรือการเบิกของก็มีใบเบิกของอันนี้ก็เป็น normal อยู่แล้วนะเป็นโดยทั่วไปแต่มีข้อระวังเหมือนกันนะคะข้อควรระวังในการใช้หลักฐานพวกนี้ก็คือ1หลักฐานเอกสารไม่สามารถใช้พิสูจน์ความมีอยู่จริงหรือสภาพได้บางครั้งอาจจะสร้างขึ้นมาเพราะมันเป็นแบบฟอร์มที่มีอยู่แล้วหรือว่าเอกสารต้นฉบับอาจจะถูกปรับต่อเติมแก้ไขได้อันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่ต้องระวังเหมือนกันนะคะหลักฐานถัดมาคือคำรับรองนะคะคำนี้ก็จะเป็นหลักฐานที่ได้มาจากการสอบถามสัมภาษณ์อยู่ในรูปความเห็นนะคะหรือการรับรู้ของผู้ให้หลักฐานอย่างเช่นอาจจะเป็นการยืนยันยอดลูกหนี้หรือยืนยันยอดเจ้าหนี้เราก็ยืนยันไปว่าคุณเป็นลูกหนี้ไหมคุณก็เซ็นรับมานะคะเป็นลูกหนี้200,000 บาทคุณก็ยอมรับสภาพสมมตินะคะหรือคำรับรองเชิงคุณภาพสินค้าหรือการให้ความเห็นในฐานะผู้เชี่ยวชาญบอกว่าตรงนี้สินค้าดีไม่ดีแล้วเราเซ็นรับรองรวมไปถึงการให้คำรับรองของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบผู้รับการตรวจสอบด้วยนะคะส่วนข้อควรระวังของหลักฐานคำรับรองก็คือว่าอาจไม่ให้หลักฐานที่สมบูรณ์ในตัวเองนะคะเพราะว่ามันเป็นเชิงดุลพินิจแล้วเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนได้นะคะอันที่3เป็นการวิเคราะห์หลักฐานเชิงวิเคราะห์หน่อยก็เป็นหลักฐานที่ได้จากการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลนะคะซึ่งอาจจะผู้ตรวจสอบมีการเปรียบเทียบหรือการวิเคราะห์หรือมีการคำนวณ นะอาจจะอย่างเช่นมาคำนวณอัตราส่วนหรือคำนวณวิเคราะห์ตัวเลขอะไรพวกนี้ข้อควรระวังของหลักฐานการวิเคราะห์ก็คือว่า1อาจจะให้ข้อมูลแก่ผู้ตรวจสอบในลักษณะเชิงเป็นภาพคร่าวๆหรืออาจจะเป็นการประเมินสถานการณ์แล้วก็ประโยชน์เนี่ยก็อาจจะมีก็ต่อเมื่อผู้ใช้สามารถ

อ่านและแปลความหมายและผลลัพธ์ได้อย่างถูกต้องบางทีเนี่ยเราบอกอัตราส่วน 2.0 คุณอาจจะนึกว่าดีแต่จริงไม่ดีเพราะว่าคนอ่านไม่เข้าใจนะคะหรือว่ามีความรู้ไม่เพียงพอในเชิงการวิเคราะห์ก็อาจจะทำให้บิดเบือนได้นะคะหลักฐานที่4เป็นฟิสิคอลหรือสภาพจริงที่เกิดขึ้นนะเป็นสภาพจริงนะหลักฐานอันนี้ก็เกิดจากทางกายภาพของบุคคลในสินทรัพย์หรือเหตุการณ์ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในก็จะรวบรวมจากส่วนใหญ่จะเป็นการสังเกตนะคะหรือตรวจนับเช่นตรวจนับสินค้าตรวจนับวัตถุดิบตลอดจนใช้สามัญสำนึกของผู้ตรวจสอบภายในเองนะอันนี้ก็ใช้ดุลพินิจเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นก็จะมีการข้อควรระวังนิดนึงเช่นอาจจะไม่สามารถยืนยันกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นได้จริงหรือว่าสองสภาพการหรือสิ่งที่ผู้ตรวจสอบเนี่ยพบเห็นจากคุณเห็นครั้งเดียวสังเกตครั้งเดียวก็อาจจะไม่สามารถเป็นตัวแทนของสภาพจริงทั้งหมดเช่นเผอิญวันนั้นไปนะฝนมันตกมันก็มีความชื้นเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะบิดเบือนต่อการตัดสินใจได้นะคะเบี่ยงเบนได้ทีนี้ความน่าเชื่อถือของหลักฐานนะคะในการตรวจสอบก็คือ1หลักฐานในรูปของเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรในน่าเชื่อหรือเป็นต้นฉบับเป็นออริจินอลเลยหรือว่าได้มาจากระบบการควบคุมภายในที่ดีนะคะสำหรับแต่ละกิจการนะคะอันที่4พิจารณาความน่าเชื่อถือเขาบอกว่าให้ดูจากหลักฐานภายนอกนะคะหรือดูจากกระบวนการภายในนะที่ผ่านกระบวนการมาแล้วหรือว่าหลักฐานภายในที่ให้แก่บุคคลภายนอกที่เราส่งออกไปหรือหลักฐานภายในเองนะคะก็จะมี4อย่างในเรื่องที่4เป็นเทคนิคในการรวบรวมนะการตรวจสอบหลักฐานเนี่ยก็จะมีเทคนิคหลายประการนะเทคนิคและวิธีการรวบรวมเช่น1การรวบรวมหลักฐานด้วยมือหรือแมนนวลนะเป็นแมนนวลออดิต2รวบรวมโดยใช้หลักฐานเนี่ยแต่ใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยซึ่งตอนนี้ก็มีเยอะนะฮะหรือว่าใช้หลักมนุษยสัมพันธ์หรือการสื่อสารเป็นฮิวแมนนะฮะทางประเด็นที่3มาดูประเด็นที่1ตรวจสอบด้วยมืออันนี้เป็นถือเป็นเบสิกนะคะก็คือคุณสอบถามคุณสัมภาษณ์เช่นสัมภาษณ์ผู้บริหารสัมภาษณ์พนักงาน2สังเกตการ3ยืนยันนะยืนยันยอดลูกหนี้ยืนยันยอดเจ้าหนี้ว่าคุณเป็นเจ้าหนี้เราจริงนะตรวจตราไปตรวจสอบนะตรวจนับตรวจตราแล้วก็ตรวจสอบเอกสารตามวอลเชอร์ต่างๆใบสำคัญวิเคราะห์เปรียบเทียบ7ประเมินผลตรวจสอบหารายการผิดปกติเช่นเอ๊ะทำไมวัตถุดิบมันถึงหายไปติเบิกวันละ10ชิ้นวันนี้ทำไมเบิก100ชิ้นหรือการคำนวณสุดท้ายเป็นการตรวจทานรีวิวนะคะก็จะมี10ประการส่วนเทคนิครวบรวมหลักฐานทางด้านการตรวจสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยเนี่ยอันนี้ก็จะมีมาตรฐานรหัส1220ก็จะกำหนดว่าในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยให้ใช้ความระมัดระวังในเยี่ยงวิชาชีพในการตรวจสอบผู้ตรวจสอบภายในต้องพิจารณาเทคนิคการตรวจสอบโดยใช้เทคโนโลยีนะหรือเทคนิควิเคราะห์ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ไฮเทคกันหลายๆหน่วยงานนะในการตรวจสอบนะคะ1เอามาใช้ในการวิเคราะห์เช่นคุณอาจจะใช้กระบวนการโปรแกรมช่วย Excel หรือว่า Audit ทางด้านโปรแกรมเดี๋ยวนี้มีเยอะโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี2จัดทำรายงานแสดงรายการผิดปกติเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในเนี่ยนำไปพิสูจน์หาข้อเท็จจริง3ใช้ในการเลือกตัวอย่างนะเป็น Audit Sampling ว่าเราจะสุ่มตรวจเมื่อไหร่เท่าไหร่ตัวไหนนะคะและสุดท้ายอันนี้สำคัญนะคะและใช้กันบ่อยคือทำรายงานนะทำรายงานตรวจสอบภายในในแต่ละเรื่องนะคะ2เป็นเทคนิคในการรวบรวมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนี่ยนะคะก็จะมีเพิ่มเติมนะคะก็คือใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเช่นซอฟต์แวร์ต่างๆนะคะซึ่งตอนนี้มีเยอะมีหลายโปรแกรมมากเลยนะคะแล้วมีการคัดเลือกตามเงื่อนไขของผู้ตรวจสอบคือจริงๆอย่างเช่นมันเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปในการตรวจสอบสินค้าโปรแกรมสำเร็จรูปในการตรวจสอบภาษีเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องมาพิจารณาอีกทีหนึ่งมีการแมทชิ่งจับคู่กันคือเพราะว่าโปรแกรมพวกนี้มันเป็นทั่วไปเราต้องดูว่ามันเหมาะกับกิจการเราไหมแล้วช่วยในการคำนวณไหมแล้วก็ในการจัดทำรายงานตรวจสอบภายในด้วยนะคะจากแฟ้มข้อมูลต่างๆเพราะรายงานตรวจสอบภายในมีหลายลักษณะนะคะอย่างเช่นรายงานทางด้านลูกหนี้รายงานทางด้านเงินสดนะก็จะเฉพาะเจาะจงกันไปเทคนิคถัดไปจะเน้นทางด้านมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารนะคะก็ขอจะจำแนกเป็นเทคนิคมนุษยสัมพันธ์ก่อนนะคะผู้ตรวจสอบภายในเนี่ย1
ควรจะมีการรับฟังความเห็นนะความเห็นหรือว่ารู้จักให้เกียรติผู้อื่นคือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นจุดอ่อนเหมือนกันนะผู้ตรวจสอบภายในเนี่ยมักจะมีข้อด้อยทางด้านมนุษยสัมพันธ์นะเพราะบางทีเนี่ยไม่ค่อยฟังความเห็นใครสมมตินะอันนี้คือจากประสบการณ์ที่เคยไปวางระบบเขาจะบ่นมาเนาะว่าผู้ตรวจสอบภายในเนี่ยเหมือนมาจับผิดจริงๆแล้วการตรวจสอบภายในที่ดีไม่ใช่การจับผิดนะคะแต่เป็นการมาช่วยให้ข้อเสนอแนะนะแต่ผู้ถูกตรวจมักจะไม่ค่อยชอบอยู่แล้วเป็นเบสิกของมนุษย์นั่นนะคะแล้วก็ควรจะนำใจเขามาใส่ใจเรานะคะ4ปฏิบัติงานโดยเป็นกลางปราศจากความลำเอียงแล้วก็5ตั้งใจและร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสร้างสรรค์ดูๆแล้วก็ต้องเป็นมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเหมือนกันเนาะก็ค่อนข้างจะยากนิดนึงนะคะแต่อันนี้เป็นเทคนิคที่เขาบอกว่าควรจะมีนะคะแล้วก็ทางด้านการสื่อสารซึ่งอันนี้ยอมรับว่าเป็นข้อด้อยซึ่งเราก็พยายามพัฒนากันอยู่นะคะ1ต้องสอบถามที่ดีบางทีเนี่ยบางทีเราถามไปอ่ะกลายเป็นเหมือนกับเราจับผิดเพราะฉะนั้นบางทีประโยคคำถามก็ต้องให้แบบซอฟๆหน่อยนุ่มนวลหรือมีการนำเสนอที่กระชับแล้วก็ในการเขียนรายงานนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ เป็นเทคนิคที่3ที่อาจจะเป็นเฉพาะบุคคลนิดนึงนะก็ฝากไว้แล้วกันนะคะจะได้เป็นผู้ตรวจสอบภายในที่ดีนะคะข้อพิจารณาโดยรวมนะในการรวบรวมก็คือ1วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบความคุ้มค่าและกรอบเวลาเพราะอย่าโมตรวจนานนะมันต้องปิดงบลักษณะและปริมาณนะเช่นลักษณะที่จะสนับสนุนและโต้แย้งรวมทั้งปริมาณในการรวบรวมบางทีเนี่ยในการยืนยันต้องใช้เวลาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องคัตออฟเหมือนกันนะปิดงบปิดงวดสุดท้ายการเลือกตัวอย่างในเรื่องที่5นะคะเลือกตัวอย่างเอามาตรวจสอบเนี่ยก็คือการที่ผู้ตรวจสอบภายในจะเลือกรายการที่จะมาตรวจสอบนะคะโดยใช้หลักเกณฑ์ที่กำหนดนะคะถือว่าเป็นรายการที่เลือกมาสุ่มเช่นตรวจสอบสินค้าสัก10ชิ้นจาก100ชิ้นพิสูจน์ได้อันนี้เรียกว่าการทดสอบหรือ testing นะ testing นะคะประโยชน์ก็คือเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายคือตรวจหมดไม่ไหวนะคะอาจจะสินค้าเหมือนกันตรวจ10ชิ้นก็พอ3ผลการตรวจสอบต้องถูกต้องแม่นยำแล้วก็สะดวกในการปรับใช้ในกรณีที่ลักษณะและสิ่งตรวจสอบไม่เอื้ออำนวยทั้งหมดนะตรวจทั้งหมดไม่ทันและ5เพิ่มความน่าเชื่อถือและสร้างการยอมรับในการสรุปข้อเท็จจริงและให้ข้อเสนอแนะในรายงานของผู้ตรวจสอบเนาะนะคะความเสี่ยงในการเลือกตรวจสอบเนี่ยนะเพราะคุณไม่ได้ตรวจทั้งหมด 100% เพราะฉะนั้นความเสี่ยงหรือความน่าจะเป็นของผู้ตรวจสอบก็อาจจะสรุปไม่ถูกต้องหรืออาจจะคลาดเคลื่อนหรือตรวจไม่พบบางทีคุณอาจจะหยิบตัวที่มันไม่ได้เออร์เลอร์มาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะคะความเสี่ยงถัดมาก็จะประกอบไปด้วยความเสี่ยงที่เกิดจากการเลือกตัวอย่างหรือความเสี่ยงที่เกิดจากการเลือกตัวอย่างอาจจะไม่ได้เกิดจากการเลือกตัวอย่างหรือเกิดนะมี2 อย่างนะคะในตอนที่2มาดูกระดาษทำการของผู้ตรวจสอบหรือ working paper ซึ่งก็จะพูดถึงความหมายการจัดทำกระดาษทำการการเก็บรักษาและควบคุมนะคะในความหมายเนี่ยกระดาษทำการเนี่ยถือว่าเป็นเมนหลักเลยนะเป็นเอกสารที่ใช้ตรวจสอบคือจะดูว่าเราตรวจสอบอะไรไปบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ย1มันจะช่วยในเรื่องการวางแผนที่ดีช่วยในการเตรียมการสำรวจเบื้องต้นทดสอบแล้วก็ทำรายงานด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยกระดาษทำการที่ดีเนี่ยเราจะวางแผนเลยว่าในนั้นมีอะไรบ้างนะวัตถุประสงค์คือใช้เป็นแนวทางในการสรุปในการจัดทำรายงาน 2. ทำให้ปฏิบัติงานตรวจสอบได้เร็วมีประสิทธิภาพเชื่อมั่นได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเป็นหลักฐานในการตรวจสอบให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบตามมาตรฐานในการตรวจสอบบัญชีหรือตรวจสอบภายในของเรานะคะเป็นเกณฑ์ในการวัดความสามารถและผลปฏิบัติงาน 5. ใช้เป็นเครื่องชี้แนวทางในการตรวจสอบครั้งต่อไปนะเพราะเราจะบอกเลยว่าตอนจบมีเออร์เลอร์อะไรบ้างและเป็นแหล่งข้อมูลในการพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในต่อไปบางทีมันเหมือนกับคนต่อไปจะได้มารับช่วงงานถูกด้วยนะคะรูปแบบก็คือต้องชัดเจนใช้เวลาทำน้อยและมีความถูกต้องสมบูรณ์นะคะให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ส่วนประเภทก็จะมีเกี่ยวกับการวางแผนการบริหารโครงการและกระดาษทำการที่ใช้ในการตรวจสอบนะคะในเรื่องที่2จะเป็นการจัดทำกระดาษทำการนะตามมาตรฐานรหัส2330นะคะจะเป็นเรื่องของการจัดทำการรวบรวมกำหนดว่าต้องทำอะไรบ้างเกี่ยวข้องและสนับสนุนข้อสรุปต่างๆนะคะตัวแรกคือข้อแนะนำนะให้แนวทางในการจัดทำนะซึ่งก็จะมีรหัส2330นะคะพูดถึง1ควรบันทึกเอกสาร
นะแล้วก็ควรมีลักษณะอย่างเช่นมีช่วยในการวางแผนคุณอาจจะทำเป็นช่องไว้นะมีการปฏิบัติงานอะไรการสอบทานเมื่อไหร่ใครนะคะลงชื่อไว้สนับสนุนผลสรุปที่ได้จากการตรวจสอบนะคะจากการปฏิบัติงาน3เป็นหลักฐานที่บันทึกการปฏิบัติงานภายในนะคะไม่ว่าจะตรวจสอบอาจจะบอกว่าตรวจสอบแล้วเนี่ยเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์เพราะอะไรสาเหตุที่เกิดขึ้นสนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็วนะอย่างสมบูรณ์นะคะในรูปแบบนะมีเน้นรูปแบบแล้วก็อาจจะมีระบุว่าหัวหน้าอาจจะมีการลงลายมือนะหรือระบุชื่อหัวหน้าผู้บริหารงานตรวจสอบซึ่งจะเป็นคนกำหนดนโยบายและมาตรฐานในการจัดทำกระดาษทำการเพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะคะแนวทางในการจัดทำก็จะมี 1. ควรจัดทำตามลักษณะของกระดาษทำการคือแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราแล้วแต่เราจะดีไซน์เลยเพราะแต่ละองค์กรเนี่ยจะมีรูปแบบกิจการต่างกันรูปแบบธุรกิจต่างกันกระดาษทำการก็จะต่างกันไปแต่ละแผ่นเนี่ยก็ควรจะมีอาจจะมีรูปแบบกำหนดพยายามออกแบบให้มันง่ายเข้าใจได้แล้วก็สามารถที่จะตรวจสอบสอบทานได้นะคะอาจจะมีการเก็บสำเนาหลักฐานเอาไว้นะคะเป็นหลักฐานอ้างอิงเพื่อสนับสนุนข้อเท็จจริงต่างๆแล้วก็ใช้รหัสอาจจะบอกรหัสเป็นโค้ดไว้ในดัชนีกระดาษทำการด้วยเพื่ออ้างอิงในการทำงานที่เกี่ยวข้องต่อๆไปนะคะ 6. จัดทำไว้เนี่ยเพื่อตรวจสอบนะคะแล้วก็ทยอยส่งให้กับผู้ควบคุมในการสอบทานและ 7. จัดเรียงตามแฟ้มเข้าแฟ้มไว้จัดทำไว้เป็นสารบัญเพราะว่าบางทีเราอาจจะต้องตรวจเช่นตรวจสอบวัตถุดิบเราก็ใส่แฟ้มกอไก่อะไรเงี้ยนะมีให้เป็นระบบไว้แล้วกันมีดัชนีในการสอบทานมี2ระยะนะสอบทานอันแรกก็คือขณะตรวจสอบกับเมื่องานตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้วนะคะในเรื่องที่3เป็นการเก็บรักษาและควบคุมดูแลกระดาษทำการเพราะถือว่าเป็นหัวใจหลักในการตรวจสอบนะคะการเก็บรักษากระดาษทำการเนี่ยก็จะมี1บันทึกข้อมูลหรือเอกสารที่องค์กรหรือหน่วยงานตรวจสอบเพื่อใช้ในการดำเนินงานแล้วก็ให้ผู้ตรวจสอบทำขึ้นเองนะคะที่ผู้ทำขึ้นเองเนี่ยระหว่างการตรวจสอบเพื่อบันทึกข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในองค์โครงการของการตรวจสอบนั้นๆเช่นคุณอาจจะตรวจสอบเรื่องสินค้าหรือเรื่องสินทรัพย์ถาวรเรื่องที่ดินก็จะมีกระดาษทำการเฉพาะเรื่องนะคะในการจัดทำแฟ้มเป็นแฟ้มนะคะก็จะนิยม1แฟ้มที่จัดเก็บอาจจะเป็นแฟ้มถาวรอันนี้อาจจะเป็นแฟ้มหลักแล้วก็มีแฟ้มที่อาจจะเป็นแฟ้มชั่วคราวหรือปัจจุบันนะเป็นแฟ้มย่อยนะคะกระดาษทำการก็จะมีเนื้อหานะคะ1แฟ้มหลักแฟ้มถาวรแฟ้มที่ติดต่อหรือแฟ้มปัจจุบันและแฟ้มพิเศษนะคะส่วนในการควบคุมนะกระดาษทำการอันนี้เป็นลักษณะของหัวหน้าก็ต้องตรวจสอบในการเข้าถึงไม่ใช่ทุกคนเข้าได้นะฮะต้องมีรหัสหรือมีข้อมูลนะในการปฏิบัติภารกิจในการเผยแพร่กับบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบด้วยแล้วก็มีที่ปรึกษาตามกฎหมายนะคะแล้วก็จะพูดถึงในรหัสถัดมาก็ในเรื่องการตรวจสอบกำหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลต่างๆนะฮะเก็บรักษาในสื่อรูปแบบต่างๆระยะเวลาให้สอดคล้องกับความจำเป็นต่างๆนะคะอันนั้นก็จะเป็นทั้งหมดนะทั้งหมดของเนื้อหาหลักๆในหน่วยที่11นะคะก็จะเห็นได้ว่าเน้นเรื่องเกี่ยวกับหลักฐานและกระดาษทำการนะคะอันนี้เป็นเนื้อหาหลักๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปได้ว่าก็จะมีเนื้อหาหลักๆอยู่2ตอนจำได้นะคะในตอนที่1ก็เป็นหลักฐานและตอนที่2ก็จะเป็นกระดาษทำการของผู้ตรวจสอบภายในนะคะทีนี้เราก็จะมาดูจากเนื้อหาทั้งหมดที่เราบรรยายแล้วเนี่ยเราก็จะมาดูซิคะว่าและประเด็นเหล่านี้เนี่ยนักศึกษาสามารถที่จะทำความเข้าใจนะคะแล้วก็คิดอะไรได้บ้างนะคะให้ชัดเจนขึ้นก็จะมีสักครู่หนึ่งก็จะเป็นการทดลองหรือลองประเมินความรู้กันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้ก็พักสักครู่หนึ่งนะคะหลังจากทบทวนเนื้อหาแล้วเดี๋ยวเรามาประเมินกันว่าคุณมีความเข้าใจในหน่วยที่11แค่ไหนค่ะ

0: วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนและก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
1: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
2: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
3: หอพระประจำมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับความกรุณาออกแบบจากรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ปีพุทธศักราช2537โดยออกแบบหอพระเป็นอาคารจตุรมุขลักษณะแท่นฐานย่อมุมทั้ง4ด้านมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ120ตารางเมตรในการออกแบบอาจารย์พินโยได้เน้นลักษณะสำคัญให้เป็นแบบสุโขทัยลักษณะเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตระกูลช่างสุโขทัยคือใบระกาใบระกาแบบสุโขทัยเป็นใบระกาที่แกะสลักแล้วปิดทองอย่างงดงามทองที่ใช้เป็นทองหน้าพระพักตร์อย่างดีที่มีความคงทนถาวรต่อดินฟ้าอากาศอย่างมาก

0: จากนี้อาจารย์พินโยยังให้คำแนะนำอีกว่าในการสร้างหอพระสิ่งสำคัญที่สุดคือไม่ควรมีการซ่อมแซมบ่อยๆดังนั้นในการสร้างหอพระจึงได้ใช้วัสดุก่อสร้างที่คงทนถาวรโดยเลือกใช้กระเบื้องเคลือบสีพิเศษสีเขียวและสีทองส่วนของผนังใช้หินอ่อนสีเขียวและสีขาวในการตกแต่งในส่วนองค์พระพุทธรูปที่นำมาประดิษฐานในหอพระเป็นองค์พระพุทธรูปหล่อปางมารวิชัยพุทธลักษณะได้รับการศึกษาและออกแบบเป็นมาตรฐานของช่างหลวงตั้งแต่สมัยสุโขทัยเชียงแสนโดยแท้และการวางตำแหน่งของพระพุทธรูปก็เป็นส่วนสำคัญเพราะถ้าวางไม่ถูกที่พระพุทธรูปก็จะเสียความงดงามวางสูงหรือต่ำไปก็ไม่สวยจึงเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนที่จะมีมิติที่4เข้ามาเกี่ยวข้องและในวันนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มีหอพระประจำมหาวิทยาลัยซึ่งมีความงดงามตามรูปแบบสถาปัตยกรรมสุโขทัยโดยแท้หอพระแห่งนี้จะเป็นศูนย์รวมแห่งความดีงามที่จะยึดเหนี่ยวใจของชาวมสทให้ยึดมั่นในความดีสร้างเสริมสังคมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดไป
1: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
2: สวัสดีค่ะนักศึกษาการบรรยายในลำดับต่อไปเป็นการสรุปประเด็นสำคัญของหน่วย12นะคะชื่อเรื่องของเราคือการดำเนินงานตรวจสอบภายในการตรวจสอบทุจริตจรรยาบรรณและการบริการให้คำปรึกษาเรามาเริ่มกันเลยนะคะตอนที่ 12.1 นะคะการตรวจสอบภายในของกระบวนการธุรกิจนะคะคือนักศึกษาจะต้องทราบก่อนนะคะคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเนี่ยเวลาจะตรวจสอบงานขององค์กรต่างๆจะต้องรู้นะคะว่ากระบวนการธุรกิจขององค์กรนั้นมีอะไรบ้างนะคะซึ่งแบ่งเป็นวงจรรายการค้านะคะจะมีวงจรรายได้วงจรรายจ่ายวงจรรายการผลิตวงจรจัดหาเงินและก็กระบวนการอื่นๆด้วยนะคะเรามาดูกันรายละเอียดนะคะเพราะเนื่องจากว่าจำเป็นจะต้องตรวจให้ครบนะคะเพราะเราตรวจทั้งองค์กรเราต้องตรวจให้ครบเรามาดูกันนะคะว่าแต่ละวงจรนี่เป็นยังไงบ้างวงจรที่สำคัญมากๆเลยนะคะคือวงจรรายได้เพราะเนื่องจากว่ารายได้เป็นตัวหลักของธุรกิจเลยนะคะรายได้จากการบริการก็มีรายได้จากธุรกิจค้าปลีกบ้างรายได้จากการขายเชื่อบ้างนะคะรายได้จากการให้สินเชื่อก็มีนะคะเช่นของธนาคารกระบวนการการตลาดอย่างนี้ต้องบุกการขายเป็นต้นนะคะกระบวนการปฏิบัติงานสาขาเราจะเห็นว่ามีสาขามากมายเลยกระบวนการจัดทำใบแจ้งหนี้กระบวนการจัดเก็บเงินกระบวนการบริการหลังการขายกระบวนการวิจัยพัฒนาสินค้าหรือบริการใหม่เป็นต้นลักษณะแบบนี้นี่นะคะนักศึกษาจะต้องจำเป็นจะต้องรู้นะคะว่าแต่ละกระบวนการนี้มีขั้นตอนการทำงานอย่างไรไม่อย่างนั้นเราจะตรวจไม่ได้นะคะวงจรที่สำคัญอีกก็คือวงจรรายจ่ายเช่นกระบวนการจัดซื้อนะคะกระบวนการจ่ายเงินอันนี้ก็สำคัญมากนะคะเรามาดูกันวงจรอีกวงจรนึงคือวงจรรายการผลิตนะคะวงจรรายการผลิตก็เช่นการผลิตสินค้าต่างๆนะคะหรือว่าการบริหารสินค้าคงคลังในโกดังสินค้าหรือว่าการจัดส่งเป็นต้นนะคะแล้วก็วงจรจัดหาเงินก็กระบวนการจัดหาเงินการบริหารสภาพคล่องต่างๆส่วนกระบวนการอื่นๆนี่ยังมีอีกเยอะเลยนะคะเพราะเมื่อกี้ที่พูดไปเป็นกระบวนการของในวงจรต่างๆที่สำคัญแต่ยังมีกระบวนการอื่นๆที่จะต้องตรวจอีกเช่นกระบวนการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมีอยู่ในองค์กรกระบวนการงบประมาณเป็นต้นบัดเจ็ตก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะกระบวนการทางด้านบัญชีบริหารกระบวนการประชาสัมพันธ์กระบวนการกฎหมายลีกัลอย่างนี้นะคะเราจะต้องตรวจด้วยกระบวนการบริหารความเสี่ยงนะคะซึ่งทุกองค์กรเขาก็จะมีกันกระบวนการธุรการกระบวนการ HR ซึ่งเป็นทางด้านทรัพยากรบุคคลกระบวนการจรรยาบรรณธุรกิจอย่างนี้นะคะก็จำเป็นจะต้องมีด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปนะคะว่าถ้าเราจะตรวจสอบนี่นะคะแนวทางตรวจนี่นะคะจะมีอยู่2แนวทางเสมอเลยนะคะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเนี่ยเวลาตรวจเนี่ยจะเลือกอยู่2แนวทางก็คือตรวจสอบตามตรวจตามความเสี่ยงก็คือ risk based audit approach นะคะซึ่งในการตรวจแบบนี้เราจะระบุความเสี่ยงที่ทำให้วัตถุประสงค์ไม่บรรลุนะคะส่วนอีกอันนึงจะเป็นอีกแนวทางนึงคือแนวทางในด้านการประเมินระบบการควบคุมภายในเพราะเนื่องจากว่าระบบการปฏิบัติงานขององค์กร

เนี่ยจะมีเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งการที่เป็นกระบวนการปฏิบัติงานนั้นเราจะเรียกว่าฮาร์ดคอนโทรลและอีกส่วนหนึ่งในเรื่องของจรรยาบรรณบ้างอะไรบ้างก็จะเป็นซอฟต์คอนโทรลนะคะซึ่งตรวจสอบภายในจำเป็นจะต้องตรวจหมดของอาจารย์จะพูดเน้นนะคะในบทหน่วย12นี้ก็คือว่าจะเน้นวิธีการตรวจตามความเสี่ยงเท่านั้นส่วนทางด้านการประเมินระบบการควบคุมภายในหน่วย12นี้ไม่ได้กล่าวถึงนะคะนักศึกษาจะต้องหาอ่านจากในหน่วยอื่นต่อไปนะคะคราวนี้เรามาดูถ้าเราจะตรวจสอบเรื่องของกระบวนการเกี่ยวกับทางด้านวงจรรายได้เนี่ยนะคะนักศึกษาก็ต้องเริ่มต้นตรงที่ว่าต้องมั่นใจว่ารายได้จะต้องถูกต้องครบถ้วนเลยไม่อย่างนั้นรายได้ขององค์กรเนี่ยก็จะรั่วไหลไปนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพิจารณาว่าหลักฐานใดเป็นหลักฐานที่บอกว่าเป็นจุดที่ก่อให้เกิดรายได้ที่มันเกิดขึ้นเช่นถ้าเกิดเราเห็นว่าจำนวนสินค้าลดลงเนี่ยแสดงว่ารายได้จากการขายต้องเพิ่มขึ้นนักศึกษาจะต้องรู้เลยว่าถ้าสินค้าลดรายได้ต้องเพิ่มลักษณะอย่างนี้จะต้องชัดเจนอยู่ในแนวตรวจของคนที่จะต้องตรวจเลยนะคะหากเป็นรายได้จากการให้เช่าห้องพักนี่นะคะก็คือเราจะต้องสังเกตเลยว่าการเคลื่อนไหวของหน่วยการใช้ไฟฟ้าจากมิเตอร์ไฟฟ้าถ้ามีการเคลื่อนไหวเนี่ยก็แสดงว่าห้องนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการให้บริการห้องเช่าแน่ๆเพราะนั้นรายได้ค่าเช่าก็จะต้องเกิดขึ้นเพราะนั้นแนวการตรวจเนี่ยถ้าเรามัวแต่ไม่ได้นั่งไปตรวจตัวของใบเสร็จรับเงินค่าเช่าหรือสัญญาเช่าเนี่ยเราก็จะไม่ได้อะไรเราก็จะไม่รู้ว่ารายได้ครบถ้วนหรือเปล่าหรือในแม้กระทั่งการขายสินค้าถ้าเรามัวแต่ไปตรวจว่าเราเปิด invoice เปิดใบแจ้งหนี้เปิดเบงกับภาษีเท่าไหร่แล้วเราก็บอกว่านั่นคือรายได้ตัวนั้นมันอาจจะไม่ได้สอดคล้องกับตัวจำนวนสินค้าที่ลดลงก็ได้เพราะนักศึกษาจะต้องให้ชัดเจนนะคะว่าตัวรายได้นี่นะคะจุดไหนเป็นจุดที่บอกหลักฐานใดเป็นหลักฐานที่บอกว่ารายได้เกิดขึ้นอันนี้จะเป็นในลักษณะของการเชื่อมั่นได้เลยว่ารายได้จะต้องครบถ้วนเอาละอีกอันนึงเราลองดูนะคะเคสสตัดดี้ดูนะคะมีห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งให้บริการห้องเช่าอย่างนี้นะคะก็คือผู้เช่านี่จะต้องทำสัญญาเช่าต้องจ่ายเงินล่วงหน้าทุกเดือนเลยแล้วก็ต้องจ่ายเงินค่าไฟฟ้าด้วยนะคะที่ปรากฏตามมิเตอร์นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดว่าเขามีห้องเช่าประมาณตั้ง400ห้องในบางเดือนก็มีห้องว่างบ้างบางเดือนก็เช่าเต็มเพราะฉะนั้นในแนวตรวจนี่นะคะผู้ตรวจสอบภายในจะต้องให้รู้ว่าในแต่ละเดือนเนี่ยห้องเช่านี่นะคะถูกใช้งานเนี่ยกี่ห้องเพราะนั้นลักษณะอย่างเงี้ยพอเราเจอเป็นประเด็นแบบนี้นะคะเราจะต้องรู้เลยว่าหลักฐานที่บอกให้รู้ว่าห้องเช่านั้นมีการเช่านั่นคือการเคลื่อนไหวของมิเตอร์ไฟฟ้าการเคลื่อนไหวมิเตอร์ไฟฟ้าจะเป็นหลักฐานอันนึงเลยซึ่งผู้ตรวจสอบภายในจะต้องดูเลยนะคะว่ามิเตอร์เนี่ยเคลื่อนไหวอยู่กี่ห้องถ้าเขาเคลื่อนไหวอยู่ประมาณ350ห้องก็แสดงว่ามีเช่าอยู่350ห้องนะคะถ้าเขาเคลื่อนไหวอยู่350ห้องแล้วก็องค์กรบอกว่ามีรายได้เพียงแค่300ห้องเนี่ยเราจะรู้เลยว่าองค์กรนั้นบันทึกรายได้ไม่ครบแล้วนะคะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าการที่บันทึกรายได้เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มองรายละเอียดในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นผู้ตรวจสอบภายในเราจะต้องรู้ว่าลักษณะของการทำงานเพื่อให้ได้รายได้เนี่ยนะคะองค์กรจะต้องอยู่ตรงไหนบ้างของแต่ละองค์กรมิเตอร์ไฟเป็นตัวบอกเพราะนั้นเราจะต้องตรวจตัวมิเตอร์ไฟไม่ใช่ว่าเราไปตรวจตัวสัญญาเช่าอยู่อย่างนั้นถ้าเราตรวจแต่สัญญาเช่าสัญญาเช่าอาจจะมีแค่300ห้องแค่นั้นเองทั้งที่จริงๆแล้วการเคลื่อนไหวของมิเตอร์ไฟมีต้อง350ห้องมันก็จะขาดหายไปตั้ง50ห้องนะคะเราจะได้รู้ว่าระบบการควบคุมภายในในองค์กรนั้นเขาละหลวมตรงไหนบ้างนะคะให้เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นในตรงนี้เราก็ต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงเลยเราจะรู้เลยว่าความเสี่ยงของการที่รายได้ไม่ครบถ้วนนี่นะคะก็คือว่าการนำห้องเช่าไปให้เช่าโดยไม่ส่งรายได้ให้องค์กรหรือการให้ส่วนลดห้องเช่าเกินจริงนะคะนักตรวจสอบภายในเนี่ยจำเป็นจะต้องรู้เลยพอระบุความเสี่ยงได้เราก็ต้องรู้ว่าตรวจยังไงนะเราถึงจะรู้ว่าความเสี่ยงนั้นนะคะอยู่ตรงไหนตรวจให้เจอตัวความเสี่ยงนั้นพิสูจน์ให้ได้หรือว่ามีการเอาห้องเช่าไปให้เช่าเพราะนั้นเริ่มต้นก็คือเราจะหาเลยว่าห้องใดมีลูกค้าเช่านั่นเองนะคะอย่างที่อาจารย์ได้อธิบายไปแล้วนะคะเอาละพอเรามาดูว่าการเคลื่อนไหวของมิเตอร์ไฟการจดมิเตอร์ไฟฟ้าอย่างนี้นะคะนักตรวจสอบภายในก็ต้องไปจดมิเตอร์การใช้ไฟฟ้าแล้วจดแต่ละห้องเลยทุกสิ้นเดือนเลยต้องเดินไปจดละนะคะเพื่อเอามาเทียบเลยว่าที่ฝ่ายบัญชีเขาจดว่ารายได้เขามีเท่าไหร่บันทึกว่ารายได้เขามีเท่าไหร่เนี่ยมันตรงกับที่การเคลื่อนไหวมิเตอร์ไฟฟ้าที่เราจดไว้ไหมเพราะนั้นนักตรวจสอบภายในก็จะเดินไปจดทุกเดือนเลยลักษณะของการตรวจนี่นะคะต่อไปถ้าเกิดว่ามีลักษณะของการอ่านมิเตอร์ไฟฟ้าได้โดยที่ไม่ต้องเดินไปจดนี่นะคะเราก็สามารถที่จะ

ใช้ระบบอาจจะเป็นใช้ระบบโมบายไปในอ่านมิเตอร์ไฟฟ้าได้ต่อไปลักษณะของการตรวจนี่มันก็จะง่ายขึ้นนะคะไม่ใช่จะต้องเดินไปซะทุกห้องนะคะมันก็ทันสมัยมากขึ้นเพราะใช้ระบบดิจิทัลมากขึ้นไปเรื่อยๆเอาละลองมาดูความเสี่ยงอีกอันนึงนะสมมติว่าองค์กรนี้นะคะเขาเปิดขายสินค้าออนไลน์นะคะเพราะตอนนี้กำลังมีเยอะเลยโดยจริงๆแล้วก็คือว่ามีการจำหน่ายสินค้านะคะเสื้อผ้าเนี่ยของทั้งผู้หญิงและก็ผู้ชายนะคะลูกค้าก็จะจ่ายเงินโดยใช้บัตรเครดิตนะคะเมื่อจ่ายเรียบร้อยแล้วเงินจะจ่ายล่วงหน้าสินค้าจะส่งให้ลูกค้าในภายใน3วันนะคะลูกค้าสามารถเปลี่ยนหรือยกเลิกสินค้าได้หลังจากที่ได้หลังจากวันที่รับใบเสร็จรับเงินนี่นะคะเขาจะเปลี่ยนได้ภายใน10วันถ้ามามองอย่างนี้นี่นะคะนักศึกษาจะนั่งคิดเลยว่าเอ๊ะรายได้ของเขานี่เป็นยังไงบ้างเพราะตอนนี้ค้าขายออนไลน์ละนะคะจะไม่ใช่เหมือนกับร้านค้าธรรมดาละมีการส่งสินค้านี่นะคะไปให้ลูกค้าโดยที่ลูกค้าไม่ชำระเงินบ้างมีไหมนะคะหรือว่าไม่รู้เป็นยังไงบ้างหรือว่าลูกค้าชำระเงินแล้วเราอาจจะไม่ได้ส่งสินค้าให้เขาก็ได้นะคะลักษณะของความเสี่ยงเนี่ยนะคะเราจะดูหลายมุมเลยลูกค้าอาจจะชำระเงินแต่เราไม่ส่งสินค้าก็คือความเสี่ยงที่ทำให้ลูกค้าจะไม่เชื่อถือเราเลยนะคะว่าจ่ายเงินแล้วทำไมต้องทวงถามอยู่หรืออีกอันนึงก็คือเราอาจจะไปเผลอไปว่าไปส่งสินค้าให้โดยที่จริงๆแล้วลูกค้ายังไม่ได้จ่ายเลยเพราะเนื่องจากระบบของการที่เปรียบเทียบกันระหว่างการรับชำระเงินของลูกค้ากับระบบของคลังสินค้าที่จะต้องส่งสินค้าเนี่ยอาจจะมีการเชื่อมต่อเชื่อมร้อยที่ไม่ได้สอดคล้องกันก็ได้นะคะหรือว่าลูกค้าที่มายกเลิกสินค้าหรือว่าเปลี่ยนสินค้าเนี่ยดีไม่ดีบริษัทอาจจะเปลี่ยนสินค้าให้โดยที่ลูกค้าเขาไม่ได้มายกเลิกโดยซ้ำหรือลูกค้าอาจจะยกเลิกโดยที่จริงๆแล้วไม่ได้เป็นรายการของลูกค้าแต่เป็นรายการที่ใครก็ไม่รู้มายกเลิกก็ได้ทำให้เราจะต้องเอาสินค้าออกไปก็ได้นะคะลักษณะแบบนี้ยิ่งถ้าเป็นออนไลน์ด้วยนะคะจะต้องตรวจเยอะทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้เป็นในเรื่องของรายได้ต่อไปอาจารย์จะพูดถึงเรื่องการตรวจสอบในเรื่องวงจรรายจ่ายเพราะรายจ่ายก็สำคัญด้วยนะคะวงจรรายจ่ายที่สำคัญก็อยู่ที่ระบบการจัดซื้อนี่แหละที่จะเป็นที่สำคัญมากเพราะนั้นถ้าเราดูเราจะตรวจเรื่องของการจัดซื้อนี่นะคะเราจะต้องรู้ว่าการจัดซื้อนี่นะคะมีวัตถุประสงค์ย่อยเนี่ยเท่ากี่อันการจัดซื้อมีวัตถุประสงค์ย่อยอยู่4อย่างนะคะก็คือสินค้าที่ซื้อจะต้องไม่แพงกว่าราคาตลาดสินค้าที่ซื้อจะต้องตรงกับคุณสมบัติที่องค์กรต้องการสินค้าจะต้องได้ตามเวลาที่กำหนดแล้วก็การจัดซื้อต้องโปร่งใสด้วยเพราะฉะนั้นนักศึกษานี่นะคะจะต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงนี้ให้ครบทุกๆวัตถุประสงค์เลยนะคะเช่นอะไรเป็นเหตุที่ทำให้สินค้าแพงกว่าราคาตลาดเป็นต้นอะไรเป็นเหตุที่ทำให้องค์กรไปซื้อสินค้าที่มันเกินสเปคอะไรเป็นเหตุที่ทำให้องค์กรได้รับสินค้าที่ช้ากว่ากำหนดอะไรเป็นเหตุที่องค์กรได้รับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรเนี่ยไม่มีความโปร่งใสเลยนะคะเพราะนั้นเราก็จะมาลองทำดูนะคะระบุความเสี่ยงดูนะคะเป็นอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นถ้าการซื้อสินค้าแพงเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงว่าบริษัทซื้อสินค้าจากนายหน้าก็ได้ถ้าสมมติว่าเราประเมินความเสี่ยงแล้วการบริษัทอาจจะมีการซื้อสินค้าจากนายหน้าเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าซื้อสินค้าจากนายหน้าต้องแพงกว่า 10% แน่นอนเป็นอย่างต่ำเพราะนั้นนักตรวจสอบภายในก็จะต้องรู้ว่าเอ๊ะตรวจยังไงนะถึงจะรู้ว่าองค์กรมีการซื้อของผ่านนายหน้าเราก็ต้องนั่งคิดวิธีการตรวจวิธีการคิดวิธีการตรวจนี้เราจะได้ออเดดโปรแกรมเลยเพราะนั้นเราจะต้องมานั่งหาว่าผู้ขายรายใดที่เป็นนายหน้านะคะออเดดโปรแกรมของเราเนี่ยนะคะก็จะต้องชัดเจนเลยว่าผู้ขายที่เป็นนายหน้านี่นะคะก็จะคือคนที่น่าจะค้าขายกับองค์กรเราเนี่ยหลายหลาย product หลายหลายแบบหลายหลายอย่างโดยที่เขาอาจจะขายตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยันเรือรบก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องชัดเจนว่าเราก็ดูว่าเวนเดอร์หนึ่งรายผู้ขายหนึ่งรายเนี่ยที่บริษัทหรือองค์กรซื้อของมาหลายๆ product code นี่นะคะจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเราจะเขียน audit โปรแกรมไปนะคะก็จะเป็นแบบนี้เอาละเพราะฉะนั้นการตรวจสอบของทางด้านการจัดซื้อนี่นะคะเราก็จะมาหาเลยว่าใครคือนายหน้าแล้วถ้าใครคือนายหน้าแล้วมันก็ยังไม่จบเราก็จะดูว่านายหน้านั้นมีกี่รายในองค์กรของเรานะคะแล้วเราก็ต้องดูว่าขายแพงไปหรือเปล่าด้วยเพราะว่าตัวของที่เรามีความเสี่ยงคือถ้าเราซื้อของจากนายหน้าก็จะต้องแพงไปเพราะฉะนั้นเราถ้าเรารู้ว่าใครเป็นนายหน้าเราก็จะไปหาเลยว่าใบสั่งซื้อมีกี่ใบนะคะพอหาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เทียบราคาว่านายหน้าเนี่ย
มีราคาที่แพงกว่าราคาตลาดไหมเราก็ต้องลองเสนอราคาเปรี

การทุจริตก็คือว่าเป็นมีการที่มีการปกปิดมีการหลอกลวงนะคะเพื่อนำทรัพย์สินขององค์กรเนี่ยไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเพราะนั้นก็อาจจะมีคนนี่นะคะอาจจะเป็นคนภายในองค์กรหรือว่าคนภายนอกองค์กรอาจจะเอาทรัพย์สินไปทรัพย์สินก็อาจจะเป็นว่าเงินสดก็ได้นะคะเป็นสินค้าก็ได้เป็นข้อมูลก็ได้นะคะหรือเป็นทรัพย์สินต่างๆก็ได้นะคะยิ่งตอนนี้เรื่องยิ่งข้อมูลด้วยนะคะเพราะนั้นข้อมูลนี่ก็ยิ่งทำให้มีคนอยากได้กันนะคะเราก็เลยต้องตรวจให้เป็นนะคะว่าการตรวจสอบทางด้านทุจริตเนี่ยเป็นยังไงบ้างเอาละเรามาดูกันสักนิดนึงนะคะว่าเอ๊ะแรงจูงใจนะคะในการทำทุจริตนี่เป็นยังไงบ้างนะคะเราต้องเข้าใจสามเหลี่ยมทุจริตก่อน fraud triangleนั่นคือต้องครบเป็นสามเหลี่ยมเลยนะคะก็คือในลักษณะของแรงกดดันนะคะมุมแรกเป็นแรงกดดันมุมที่สองเป็นโอกาสมุมที่สามเป็นทัศนคติแนวคิดเหตุผลของการทำทุจริตคือต้องครบทั้งสามมุมแล้วก่อให้เกิดเป็นสามเหลี่ยมการทุจริตถึงจะเกิดขึ้นได้นะคะเพราะนั้นแรงกดดันก็คือว่าคนที่อยากทำทุจริตนั้นอาจจะมีเขาอาจจะแบบขัดสนทางด้านเงินอาจจะต้องการได้เงินมากอาจจะต้องการมีรายจ่ายที่เกินตัวบ้างอะไรบ้างนะคะเขาก็มีแรงกดดันว่าเขาจำเป็นจะต้องได้เงินได้ทรัพย์สินต่างๆนะคะส่วนโอกาสก็คือในแง่ที่ว่าสิ่งที่เขาทำงานอยู่เนี่ยนะคะอาจจะมีระบบการควบคุมภายในที่หละหลวมนะคะเจ้านายเขาอาจจะไม่ได้ดูแลมากมายเขาอาจจะมีโอกาสที่ทำงานเบ็ดเสร็จได้ด้วยตัวเองก็ได้เขาก็หยิบได้แล้วไม่มีใครรู้เป็นต้นนะคะเอาละในทัศนคตินี่นะคะก็จะเป็นในว่าเขาอาจจะคิดว่าใครๆก็ทำทุจริตกันทำทุจริตก็ไม่เห็นเคยโดนโทษลงโทษเลยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะทำมันต้องครบทั้ง3องค์การทุจริตจะเกิดไม่ได้เลยถ้าองค์ใดองค์หนึ่งมุมใดมุมหนึ่งไม่มีมุมที่จะไม่มีได้มากที่สุดเลยก็คือมุมของโอกาสนะคะเพราะนั้นผู้ตรวจสอบภายในจะต้องรู้เลยว่าหากเกิดการทุจริตนี้จะต้องหาทางป้องกันนะคะเราจะตัดโอกาสให้ได้เอาละเราลองมาดูกันนะคะสัญญาณเตือนภัยนะคะว่าใครจะเป็นคนทำทุจริตก็คือพนักงานเหล่านั้นนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนภายนอกก็ได้หรืออาจจะเป็นพนักงานก็ได้นะคะเขาอาจจะใช้จ่ายเงินเกินฐานะเราก็ต้องนั่งดูว่าใครนะที่ใช้จ่ายเงินเกินฐานะก็ต้องคอยมองไว้แล้วก็การยืมเงินผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยนะคะถ้าเกิดหัวหน้างานคนใดที่ยืมเงินผู้ใต้บังคับบัญชาหรือยืมเงินเพื่อนร่วมงานบ่อยๆคนนั้นมีสิทธิ์เลยนะคะที่อาจจะทำทุจริตได้บางคนที่สนิทสนมกับคู่ค้าเกินกว่าปกติเป็นต้นนะคะอันนี้ก็แนวโน้มเลยบางคนที่ไม่เคยยอมโอนย้ายงานเลยอยากอยู่ที่เดิมเลยนะคะไม่ยอมลาพักร้อนบางคนที่มีปัญหาครอบครัวมีกิ๊กบ้างอะไรบ้างเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามีกิ๊กเนี่ยมีสิทธิ์มากเลยนะคะที่จะทำการทุจริตเพราะนั้นเราก็ต้องคอยมองไว้ว่าใครมีปัญหาครอบครัวบ้างนะคะเอาละเรามาดูนะคะเคสของการทุจริตลองดูสนุกนะคะอันนี้จะเป็นร้านสะดวกซื้อนะคะร้านสะดวกซื้อเปิดขายเนี่ยนะคะอยู่ใกล้ๆโรงเรียนเด็กนักเรียนนี่นะคะก็มักจะไปซื้อนะคะเช่นซื้อน้ำบ้างอะไรบ้างอย่างนี้นะคะไปซื้อน้ำดื่มอย่างเงี้ยเด็กก็จะไปซื้อตอนใกล้ๆเวลาเคารพธงชาติเพราะนั้นเด็กก็ซื้อน้ำจ่ายเงินตรงเลยจ่ายเงินครบเลยไม่ต้องรอตังค์ทอนเลยบางทีแต่ว่าเด็กเหล่านี้ก็จะไม่เคยรอใบเสร็จด้วยเพราะนั้นการขายของไม่ออกใบเสร็จมันก็จะเกิดขึ้นมาเลยเด็กไม่เอาใบเสร็จเนี่ยก็สบายเลยนะคะขายของไม่ออกใบเสร็จก็ทำให้สินค้าหายได้เด็กอาจจะบอกว่ารอใบเสร็จทำไมในเมื่อมันช้าก็ให้เงินไปแล้วไม่ต้องมีตังค์ทอนลักษณะนี้นะคะความเสี่ยงแบบนี้ถ้าเกิดว่าเรามีร้านสะดวกซื้อที่เป็นลักษณะแบบนี้การขายของไม่ออกใบเสร็จก็ทำให้เกิดทุจริตได้ง่ายๆเลยนะคะเอาละเรามาดูอีกอันนึงนะคะอันนี้เป็นการร้านที่เขาขายเสื้อผ้าขายเสื้อผ้าราคาก็ต่างกันด้วยนะคะซื้อ1ตัว200บาทซื้อ2ตัว180ซื้อ3ตัว150เป็นต้นอย่างเงี้ยราคาก็แตกต่างกันตลอดเลยลูกค้าบางรายไม่เอาใบเสร็จด้วยนะคะอย่างนี้ก็ของก็จะหายง่ายนะคะก็จะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นในลักษณะของการค้าขายแบบนี้นี่นะคะมีสิทธิ์ที่จะเกิดการทุจริตได้เพราะฉะนั้นเราต้องมองว่าความเสี่ยงของจุดที่จะก่อให้เกิดการทุจริตด้านเงินสดนี่นะคะก็จะมีร้านขายสดต่างๆรับเงินสดต่างๆมีสิทธิ์นะคะที่จะมีการทุจริตนะคะเอาละพอการทุจริตด้านสินค้าลองดูตัวอย่างนะคะก็จะมีบ้านนึงนะคะเขาก็จะมีร้องเรียนมานะคะมีบ้านนึงชาวบ้านอาศัยอยู่ใกล้ๆคลังสินค้าร้องเรียนมาว่าเอ๊ะตอนตีสามเนี่ยทำไมถึงมีรถนะคะรถสิบล้อเนี่ยสองคันเนี่ยมาขนสินค้าอยู่เรื่อยๆเลยแล้วก็ทำให้ลูกเขานอนไม่หลับองค์กรนั้นนี่นะคะงงมากเลยนะคะว่าเอ๊ะทำไมมีรถมาขนสินค้าได้ตอนช่วงประมาณตีสามเพราะจริงๆแล้วเขาไม่เคยมีคำสั่งให้รถมาขนสินค้าเลยนี่แสดงว่ามีการขนของออกไปจากโกดังสินค้าหรือมีการทุจริตด้านคลังสินค้าโดยมีคนเอารถมาขนของก็นี่เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

0: ก็อาจจะร่วมกันทุจริตก็ได้เพราะเนื่องจากว่าเขาติดการพนันเห็นไหมคะใช้จ่ายเงินเกินฐานะเป็นต้นนะคะเอาละต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของการตรวจสอบจรรยาบรรณของธุรกิจละนะคะเมื่อกี้เป็นเรื่องของทางด้านทุจริตคราวนี้จะเป็นเรื่องซอฟต์คอนโทรลเลยนะคะเพราะว่าจรรยาบรรณก็คือจะเป็นแนวปฏิบัติแหละว่าพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณนะคะเราก็จะต้องส่วนใหญ่ในการที่จะต้องตรวจสอบนี่นะคะนักตรวจสอบภายในก็จะต้องมีแนวทางในการสอบถามความเข้าใจในแง่ของจรรยาบรรณโดยการที่เราจะต้องรู้ว่าจรรยาบรรณขององค์กรนี่เป็นอย่างไรบ้างแล้วเราก็จะถามมาเลยนะคะถามเป็นคำถามเพื่อให้ส่งไปให้พนักงานทุกคนเนี่ยนะคะตอบการส่งไปอาจจะเป็นส่งผ่านเว็บไซต์ก็ได้นะคะส่งผ่านระบบที่เป็นที่ไม่ใช่กระดาษเนี่ยค่ะเขาจะได้ตอบกันมาแล้วเราจะได้ประมวลผลนะคะว่าพนักงานทุกคนเนี่ยเข้าใจไหมเช่นเรามีพนักงาน1,000 คนแล้วก็ควรตรวจพนักงานทั้ง1,000 คนเลยนะคะยกตัวอย่างในคำถามนะคะแนวความเข้าใจทางจรรยาบรรณนี่นะคะเช่นบอกว่าเป็นพนักงานขององค์กรอยู่การฝ่ายตลาดฝ่ายการตลาดนะคะต้องการที่จะซื้อก็คือรู้ว่าองค์กรนี่นะคะจะต้องซื้อของขวัญให้กับทางลูกค้าก็ไปแนะนำให้พี่ชายตัวเองนี่นะคะเข้ามาเสนอราคาการแนะนำให้พี่ชายตัวเองเข้ามาเสนอราคานี่ก็อาจจะไม่เป็นไรนะคะองค์กรอาจจะยอมได้แต่การที่ตัวของพนักงานนะคะที่เป็นน้องชายนี่นะคะไปอนุมัติรายการให้กับการเสนอซื้อของพี่ชายนี่นะคะอันนี้เป็นไปไม่ได้เพราะนั้นลักษณะอย่างนี้ก็จะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทันทีนะคะเพราะนั้นลักษณะแบบนี้องค์กรก็จะไม่ให้ทำเป็นต้นนะคะเราจะต้องถามว่าลักษณะแบบนี้ขัดหรือไม่ขัดจรรยาบรรณเป็นต้นนะคะเอาละลองดูอีกสักคำถามนึงไปรับประทานอาหารกันนะคะกับครอบครัว10 คนนะคะวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะไปพบคู่ค้านะคะพบคู่ค้าขององค์กรเผอิญจำได้คู่ค้าขององค์กรเนี่ยก็ขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้กับเราคู่ค้าก็มาทักทายนะคะแล้วก็บอกว่าขออนุญาตที่จะจ่ายค่าอาหารให้ทั้งท่านและครอบครัวเลยท่านก็เลยอนุญาตนะคะแล้วก็กล่าวขอบคุณแบบนี้เราก็ต้องถามไปว่าขัดหรือไม่ขัดเพราะว่าองค์กรบอกแล้วเราจะไม่รับอะไรจากคู่ค้าอยู่แล้วก็คือจะต้องขัดจรรยาบรรณเป็นต้นนะคะลองดูสักคำถามนึงไปสัมมนานะคะต่างประเทศนะคะโดยที่ในสัญญาก็บอกไว้แล้วบอกแล้วกับบริษัทแล้วนะคะว่าคู่ค้าจะเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้นะคะก็คือเราก็ไปเรียบร้อยแหละโอเคพอเรานั่งตั๋วเครื่องบินนะคะเรานั่งชั้นประหยัดแต่เราบอกให้คู่ค้าเนี่ยนะคะเปลี่ยนให้เราเนี่ยไปชั้นธุรพันธ์ business class ก็คือชั้นธุรกิจนะคะโดยคู่ค้าจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มให้อันนี้เป็นการขัดจรรยาบรรณแน่นอนนะคะเราก็จะถามไปเป็นทํานองนี้เพราะฉะนั้นผู้ตรวจสอบภายในก็ต้องสร้างคําถามเพื่อมาถามเพื่อให้กระตุ้นสร้างความตระหนักรู้ให้ทุกคนในองค์กรมีความเข้าใจในจรรยาบรรณธุรกิจของธุรกิจนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็อย่าตั้งคำถามไปตั้ง40 คำถามก็ได้นะคะแล้วก็ให้เขาทำข้อสอบกันทุกๆคนนะคะเอาละคราวนี้เรื่องของจรรยาบรรณก็ลองอีกสักข้อนึงนะคะคู่ค้ารายหนึ่งขายหมวกนะคะขายหมวกให้กับทางองค์กรนี่นะคะ20,000 ใบก็ราคาหนึ่งแต่ตัวท่านเองต้องการจะซื้อนะคะตัวพนักงานเนี่ยต้องการจะซื้อเพียงแค่20 ใบนะคะไปบอกให้คู่ค้าบอกว่าขายให้ราคาเดียวกันกับที่ขายให้กับทางองค์กรแบบนี้ก็จะไม่ได้นะคะแถมยังไปขอแถมอีก4 ใบด้วยนะคะแบบนี้ก็จะขัดจรรยาบรรณแน่นอนเพราะว่าคู่ค้าก็ต้องเกรงใจเพราะว่าตัวพนักงานไปบอกว่าตัวเองเป็นผู้จัดการขององค์กรเป็นต้นนะคะเพราะว่าคู่ค้าก็ต้องเกรงใจก็ต้องขายให้ลดราคาให้แจกแถมให้อันนี้เป็นการขัดจรรยาบรรณเป็นต้นนะคะเป็นในลักษณะนี้เอาละคราวนี้เรามาที่ตอนที่ 12.3 แล้วในเรื่องของการปฏิบัติงานของด้านการให้บริการนะคะให้คำที่ปรึกษาตัวนี้จะเป็นงานที่ตอนนี้ตรวจสอบภายในต้องนิยมทำมากๆเลยนะคะเพราะว่าการให้บริการที่ปรึกษาเนี่ยเป็นงานที่สามารถที่จะทำให้ผู้รับการตรวจนี่นะคะชอบมากเลยเพราะว่าไม่ใช่เป็นการตรวจตามปกตินะคะเพราะนั้นเราลักษณะอย่างนี้เราจะทำยังไงถึงช่วยสนับสนุนทางด้านการประเมินการควบคุมภายใน control safe assessment อย่างเงี้ยเราก็ต้องไปช่วยเขานะคะช่วยสนับสนุนให้เขาเข้าใจในเรื่องของกระบวนการความเสี่ยงนะคะของระดับองค์กร COSO ERM 2017อย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นงานบริการให้คำปรึกษาได้นะคะเอาละลองดูนะคะถ้าเราช่วยทางด้านของการให้เขาทำมีความเข้าใจในเรื่องของกระบวนการความเสี่ยงเป็นต้นนี้นะคะเราก็ต้องรู้ว่าการจัดการความเสี่ยงมี5 แนวทางนะมีการยอมรับความเสี่ยงเป็นต้นนะคะถ้ามีการยอมรับความเสี่ยงก็คือไม่ต้องทำการควบคุมใดๆทั้งสิ้นถ้าจะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงก็คือจะต้องมีการควบคุมเพิ่มถ้าดำเนินงานต่อก็คือทำไปนะคะแต่ถ้าลดความเสี่ยงก็ต้องมีการควบคุมเพิ่มนะคะถ้ามีการแบ่งปันความเสี่ยงนี่นะคะก็คือจะต้องโอนความเสี่ยงนี้ไปให้องค์กรภายนอกเลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์สุวิมลขอย้อนกลับมาตรงข้อ2การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนั่นหมายถึงว่าเราจะไม่ทำกิจกรรมนั้นเลยนะคะ เพราะว่าเนื่องจากกิจกรรมนั้นก่อให้เกิดความเสี่ยงที่เกินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ถ้าการยอมรับความเสี่ยงนี่แสดงว่าความเสี่ยงเนี่ยมีแต่ว่าไม่เกินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพราะนั้นการที่บอกว่ามีระดับความเสี่ยงยอมรับได้ขนาดไหนเนี่ยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในก็จำเป็นจะต้องมีการให้คำที่ปรึกษานะคะให้กับทางผู้รับการตรวจว่าระดับความเสี่ยงยอมรับได้นี่นะคะมีแนวทางวิเคราะห์เจาะลึกดูว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเพื่อหาแนวทางควบคุมได้นะคะเอาละคราวนี้ก็มาที่เรื่องของ 12.3.2 นะคะก็จะมีการให้คำปรึกษาทางด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพราะเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในปัจจุบันนี้นะคะก็จะมี IT audit เนี่ยเข้ามาอยู่เนี่ยบนอยู่ในหน่วยงานตรวจสอบภายในเนี่ยเยอะเพราะนั้นการให้คำปรึกษาในด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเนี่ยเราสามารถทำได้เพราะเราเชี่ยวชาญนะคะเพราะนั้นเราก็ต้องให้เข้าใจเลยว่าการพัฒนาระบบสารสนเทศนี่นะคะจะมีการควบคุมสำคัญอยู่4เรื่องก็คือตั้งแต่ทางด้านการให้รายละเอียดของระบบงานที่ต้องการพัฒนาหรือ requirement control นี่นะคะเขาจะต้องให้มาอย่างดีไม่อย่างนั้นการพัฒนาของ IT ที่พัฒนาไปก็จะพัฒนากันไม่ตรงจุดที่ความต้องการขององค์กรเขาต้องการให้มีรายละเอียดของระบบงานนี่เป็นอย่างไรอันนั้นเรียกว่า requirement control การควบคุมนี่นะคะให้ตรงกับรายละเอียดของระบบงานที่ต้องการใช้งานให้ต้องพัฒนาให้ตรงกับ requirement นะคะแล้วก็การควบคุมด้านโปรแกรมและการควบคุมด้านเทคนิคเอาละเรามาดูตัวอย่างมีตัวอย่างเลยยกตัวอย่างนะคะเราต้องการพัฒนาระบบงานของระบบการจัดเก็บเงินระบบปัจจัยเสี่ยงนี่คือว่าแคชเชียร์อาจจะยกเลิกใบเสร็จด้วยตนเองเลยนะคะโดยที่ลูกค้ามาขอยกเลิกเนี่ยแคชเชียร์อาจจะทำความผิดปกตินะคะเรื่องการยกเลิกใบเสร็จเพราะนั้นการควบคุมนะคะตามความต้องการใช้หรือ requirement นี้เมื่อเขามีบอกว่าแคชเชียร์จะยกเลิกใบเสร็จได้เราต้องชัดเจนเลยว่าระบบสารสนเทศจะต้องชัดเจนว่าแคชเชียร์ยกเลิกใบเสร็จได้ทำรายการได้แต่คนอนุมัตินี่นะคะจะต้องเป็นหัวหน้าเขานะคะต้องมีหัวหน้าอนุมัติทุกครั้งก่อนที่จะคืนเงินให้ลูกค้านะคะทุกสิ้นวันจะต้องมีรายงานสรุปว่าการยกเลิกนี่นะคะเกิดขึ้นเท่าไหร่เพราะนั้นจาก requirement นะคะจากข้อที่เขาต้องการมาว่าแคชเชียร์ยกเลิกใบเสร็จคนพัฒนาระบบสารสนเทศต้องรู้ทันทีเลยว่าคนยกเลิกใบเสร็จก็ต้องมีคนอนุมัติคนอนุมัติกับคนยกเลิกหรือคนยกเลิกคนทำรายการกับคนอนุมัติห้ามเป็นคนเดียวกันลักษณะแบบนี้คือการควบคุมนะคะระบบสารสนเทศจะต้องสร้างกันขึ้นมาเลยนะคะให้เป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือว่าหากเราพัฒนาระบบสารสนเทศแล้วนะคะแล้วเราก็มีความชัดเจนแล้วว่าเมื่อระบบสารสนเทศนี้พัฒนามาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะทางระบบโปรแกรมนี่ก็ต้องทำให้เหมือนแล้วก็ในด้านของการนำไป implement จริงนะคะแคชเชียร์ก็ต้องทำรายการได้แค่คลิกยกเลิกใบเสร็จแล้วก็ทางระบบก็จะต้องบอกว่าใครเป็นคนอนุมัติถ้าเกิดแคชเชียร์เขาอนุมัติได้เองแสดงว่าระบบต้องผิดพลาดแล้วนะคะเพราะนั้นเราก็จะรู้ว่าการตรวจสอบระบบสารสนเทศได้ตรวจสอบอย่างไรนะคะคราวนี้เรามาดูเรื่องการควบคุมด้านเทคนิคนะคะผู้ตรวจสอบภายในต้องรู้เลยนะคะว่าตอนนี้ความเสี่ยงนี่นะคะของทางด้านดิจิทัลต่างๆนะคะหน่วยงานไหนที่ใช้ระบบสารสนเทศมากเลยนะคะความเสี่ยงที่ขึ้นอันดับหนึ่งเลยก็คือความเสี่ยงทางด้านไซเบอร์ความปลอดภัยด้านไซเบอร์ตอนนี้เป็นความสำคัญมากเนื่องจากว่ากฎหมายของประเทศไทยนี่นะคะเขาย้ำเน้นมากเลยโดยเฉพาะในปีพ.ศ.2563นี่นะคะประมาณช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมเนี่ยทุกคนจะต้องมีความปลอดภัยด้านไซเบอร์กันแล้วนะคะทุกองค์กรเพราะนั้นผู้ตรวจสอบภายในจะต้องมีคำแนะนำนะคะแล้วก็จะต้องมีการควบคุมด้านเทคนิคทางด้านความปลอดภัยด้านไซเบอร์นี่จะต้องตรวจให้ได้นะคะในเมื่อเรามีการเชื่อมร้อยกันนะคะผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยการทำงานผ่านเชื่อมจากองค์กรนึงไปอีกสถาบันนู้นสถาบันนี้เต็มไปหมดเลยยกตัวอย่างการจ่ายเงินก็ไม่ใช่ว่ารับเงินจ่ายเงินกับทางแคชเชียร์อย่างเดียวก็อาจจะมีรับเงินจ่ายเงินผ่านอินเทอร์เน็ตบ้างรับเงินจ่ายเงินผ่านทางด้าน iBanking บ้างของทางด้านธนาคารนะคะเพราะนั้นไซเบอร์หรือความปลอดภัยทางด้านที่จะต้องจำเป็นจะต้องมีไม่งั้นจะถูกแฮกการแฮกทุกวันนี้ก็อาจจะมีข้อมูลรั่วไหลบ้างข้อมูลลูกค้ารั่วไหลบ้างก็จะเกิดขึ้นเพราะนั้นการทำงานทางด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศนั้นจำเป็นจะต้องเน้นความปลอดภัยด้านไซเบอร์หากไม่มีความปลอดภัยระบบสารสนเทศนั้นจะต้องขึ้นไม่ได้นะคะเอาละคราวนี้ที่อธิบายไปหมดแล้วนั่นนะคะก็จะเป็นการสรุปประเด็นสำคัญนะคะพร้อมทั้งตัวอย่างที่น่าสนใจไปแล้วนักศึกษาสามารถที่จะอ่านนะคะในหน่วยที่12เพื่อให้มีความเข้าใจให้ชัดเจนมากขึ้นอีกสักครู่นึงเราจะประเมินความรู้กันนะคะในช่วงท้ายนะคะโดยการดูสิคะว่ามีความเข้าใจไหมนะคะพบกันในช่วงท้ายนะคะช่วงคำถามค่ะ
1: ในช่วงท้ายนะครับคำถามประเมินความรู้นี่นะครับ เราเป็นคำถามเพื่อจะทบทวนนะในหน่วยที่4

การวางแผนการตรวจสอบภายในนะเราลองมาทำกันนะครับไปพร้อมๆกันนะครับในข้อที่1 นะครับการวางแผนการตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลและคุ้มค่าก็คือ3 E นะครับ Efficiency Effectiveness แล้วก็ Economy เนี่ยคืออะไรข้อกการวางแผนตามมาตรฐานสากลข้อขอการวางแผนตามความต้องการของผู้บริหารข้อคอการวางแผนตามความต้องการของคณะกรรมการตรวจสอบข้องอการวางแผนตามความเสี่ยงข้อจอการวางแผนตามผลการตรวจสอบครั้งก่อนนะตัวเลือก3ตัว5ตัวเลือกนี้ครับงั้นข้อขอไข่เนี่ยครับที่ว่าวางแผนตามความต้องการของผู้บริหารกับการวางแผนตามความต้องการของคณะกรรมการตรวจสอบอันนี้ไม่ใช่แน่เพราะว่าจริงๆเนี่ยการวางแผนเนี่ยไม่อิงตามสากลก็ต้องอิงตามความเสี่ยงปัจจุบันเราอิงตามความเสี่ยงส่วนการวางแผนตามผลการตรวจสอบครั้งก่อนเนี่ยเราอาจจะเอามาใช้ตอนที่เราวางแผนแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เป็นปัจจัยนะที่สำคัญงั้นถ้าให้เลือกมันก็จะเหลือข้อกอไก่กับข้องูที่เป็นไปได้น่าจะตอบงูนะฮะความแสงการวางแผนตามความเสี่ยงคือกิจกรรมใดหน่วยงานใดมีความเสี่ยงสูงเราก็จะตรวจสอบก่อนเนื่องจากเรามีทรัพยากรจำกัดนะเราไม่สามารถจะตรวจพร้อมๆกันได้ทุกกิจกรรมทุกหน่วยงานงั้นกิจกรรมไหนหรือหน่วยงานใดหรือขั้นตอนกระบวนการใดมีความเสี่ยงสูงเราจะตรวจก่อนแน่นอนการตรวจสอบนี้ก็ต้องไปตามมาตรฐานสากลแต่ว่าการวางแผนเนี่ยเราจะวางแผนตรวจกิจกรรมใดเนี่ยขึ้นอยู่กับ risk based approach ก็คือตามความเสี่ยงนะครับงั้นคำตอบข้อนี้ก็คือข้องงูนะครับนะครับมาดูข้อที่2นะครับการวางแผนการตรวจสอบภายในระยะปานกลาง 3-5 ปีและการวางแผนการตรวจสอบภายในประจำปีก็คือปีละปีใครปีนั้นๆจัดประเภทการวางแผนการตรวจสอบภายในตามอะไรคำว่าระยะปานกลางหรือประจำปีนะฮะนี่ระยะปานกลางหรือประจำปีเนี่ยมันคือระยะเวลาข้อกอความเสี่ยงอันนี้ไม่ใช่ข้อขอระยะเวลาน่าจะใช่นะ 3-5 ปีหรือ1ปีลักษณะงานนี้ไม่ใช่ลักษณะงานนี้จะแยกเป็นเช่นการวางแผนการตรวจสอบภายในเชิงกลยุทธ์การวางแผนการตรวจสอบในตามบัญชีการเงินการวางแผนการตรวจสอบในการปฏิบัติงานตามระบบอันนี้จะเป็นตามวัตถุประสงค์ว่าตรวจไปเพื่ออะไรนะตามหน้าที่งานตามฟังก์ชันเช่นตรวจหน้าที่งานแต่ละฟังก์ชันในองค์กรนะตามกิจกรรมหรือหน่วยงานอันนี้ไม่ใช่เพราะนี่บอกระยะปานกลางกับประจำปียังดูชื่อแล้วมันก็คือเกี่ยวกับระยะเวลา1ปีหรือ 3-5 ปีให้คำตอบข้อนี้ก็คือเป็นการจัดประเภทการวางแผนตามเกณฑ์ระยะเวลานะครับมาดูข้อที่3นะครับขั้นตอนแรกของการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในระยะปานกลาง 3-5 ปีคืออะไรเป็นขั้นตอนแรกเลยนะครับขั้นตอนแรกเลยนะขั้นตอนที่1ข้อกอการกำหนดงบประมาณที่จะใช้ในการปฏิบัติงานเรื่องเงินเรื่องงบประมาณค่าใช้จ่ายนี่น่าจะอยู่ท้ายๆนะเราต้องรู้ก่อนว่าต้องทำอะไรและใช้คนอะไรเวลาเท่าไหร่มันถึงจะมากำหนดงบประมาณได้เห็นข้อก่อนนี้ไม่น่าจะใช่ข้อขอกำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานอันนี้อาจจะอยู่ต้นๆแต่อาจจะไม่ใช่อันแรกข้อขอกำหนดกลยุทธ์พันธกิจนโยบายของหน่วยงานตรวจสอบภายในอันนี้เราต้องรู้ก่อนว่าบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามกลยุทธ์พันธกิจของเราคืออะไรอันนี้น่าจะเป็นอันดับที่หนึ่งคือเราต้องรู้ตัวเราก่อนนะตัวหน่วยงานตรวจสอบข้องอการประเมินกลยุทธ์พันธกิจและนโยบายขององค์กรองค์กรนี่คือภาพรวมทั้งใหญ่นะและจอจานของหน่วยรับตรวจงั้นเป็นไปได้ก็คือคอควายงองูจอจานแต่น่าจะเป็นตัวเราก่อนนะหน่วยงานตรวจสอบภายในนะส่วนลำดับที่2ก็คือหน่วยรับตรวจนะเราต้องทราบว่าหน่วยรับตรวจที่เราจะไปตรวจเนี่ยเขามีกลยุทธ์พันธกิจนโยบายอย่างไรส่วนขององค์กรเนี่ยมันเป็นภาพรวมทั้งหมดนะอันนี้น่าจะเป็นมันก็เป็นภาพรวมทั้งหมดนะก็ไม่น่าจะใช้คำตอบนะคำตอบก็เป็นตัวเราก็คือหน่วยงานตรวจสอบภายในอันนี้ก็คือเราต้องรู้ก่อนว่านโยบายของหน่วยงานตรวจสอบภายในเรามีนโยบายอย่างไรเรามีกลยุทธ์อย่างไรเรามีภารกิจอย่างไรที่เรารับมอบหมายมาจากผู้บริหารระดับสูงเนี่ยเขาคาดหวังอะไรจากหน่วยงานตรวจสอบภายในอันนี้เป็นงานขั้นตอนแรกของการจัดทำการตรวจสอบระยะปานกลางนะครับข้อที่4วัตถุประสงค์ในการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนนะการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเพื่ออะไรการที่เราประเมินเสี่ยงเนี่ยเราอยากรู้ว่ากิจกรรมหรือหน่วยงานเนี่ยมันเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยเนี่ยเราเพื่ออะไรข้อกอเลือกหน่วยงานหรือกิจกรรมที่จะตรวจสอบเราจะเลือก

0: ตัวอะไรก่อนอะไรหลังนะข้อขอจัดทำเมทริกความเสี่ยงอันนี้ไม่เกี่ยวนะข้อขอพิจารณาระดับความเสี่ยงของกิจกรรมว่าสูงหรือต่ำอันนี้อาจจะประเมินพิจารณาระดับแต่ไประดับความเสี่ยงไปเพื่ออะไรก็เพื่อจะเลือกว่าเราจะตรวจอะไรก่อนหลังพิจารณาโอกาสและผลกระทบ likelihood กับ impact อันนี้ก็เป็นการประเมินความเสี่ยงก่อนจะประเมินจะระดับได้เราต้องรู้ว่า likelihood impact เท่าไหร่ข้อจอการจะทำแผนที่ความร้อนนะ heat mapของกิจกรรมที่จะทำการตรวจสอบซึ่งอันนี้มันก็เหมือนกับพอหลังจากที่เราพิจารณาโอกาสเรามาทำฮีทแมปพอฮีทแมปเราก็จะระดับความเสี่ยงทำเมทริกความเสี่ยงกับการควบคุมสุดท้ายก็ไปอยู่ที่การเลือกหน่วยงานที่เราจะตรวจสอบว่าหน่วยงานหรือกิจกรรมนั้นนะมีความเสี่ยงสูงมากน้อยแค่ไหนฉะนั้นวัตถุประสงค์สุดท้ายก็คือไปเลือกหน่วยงานนะคำตอบข้อกไก่คือขอไข่ขอควายงองูจอจานเนี่ยมันเป็นเหตุก่อนที่จะไปสู่ผลสุดท้ายว่าทำไมเราถึงจะต้องมาประเมินความเสี่ยงเพราะว่าเรามีทรัพยากรจำกัดงั้นในการเลือกตรวจสอบเลือกหน่วยงานหรือกิจกรรมที่จะตรวจสอบจึงเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับแนวการตรวจสอบภายในหรือแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีเนื้อหาหลายอย่างยกเว้นเรื่องใดแน่นอนนะจากแผนการตรวจสอบระยะปานกลาง 3-5 ปีเราถอดออกมาเป็นแผนการตรวจสอบภายในประจำปีจากแผนการตรวจสอบภายในประจำปีเรามาดูว่ากิจกรรมหน่วยงานไหนที่เราจะตรวจสอบมีการจัดระดับความเสี่ยงนะเราอาจจะมีตลอดทั้งปีเราจะตรวจทั้งหมด12งานหรือ12โครงการเราเรียกเป็นงานหรือโครงการก็ได้เราก็ต้องมาจัดลำดับนะแรงกิ้ง12โครงการซึ่งในแต่ละโครงการเนี่ยก็จะมีแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในนะเป็นแผนการปฏิบัติงานนะหรือแนวการตรวจสอบภายในซึ่งจะกำหนดรายละเอียดลงไปในแต่ละงานในแต่ละกิจกรรมที่เราจะไปตรวจสอบถามว่าเราต้องกำหนดอะไรบ้างก็หลายเรื่องนะลองดูนะครับข้อกวิธีการตรวจสอบที่จะใช้นะเราก็ต้องรู้ว่าเราจะใช้วิธีไหนเช่นวิธีตรวจสอบเอกสารหลักฐานวิธีสัมภาษณ์วิธีสังเกตการวิธีสอบถามวิธีตรวจนับนะวิธีเปรียบเทียบข้อมูลปีนี้กับปีก่อนเนี่ยเราก็ต้องกำหนดขอวันที่ที่จะทำการตรวจสอบอันนี้อาจจะประมาณการว่าช่วงวันที่ตรวจสอบตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนแต่ละวันเนี่ยเราจะตรวจอะไรบ้างชื่อผู้รับตรวจอันนี้ก็ต้องกำหนดอยู่แล้วมั้งเพราะเราต้องรู้สิว่าผู้รับตรวจเป็นใครนะการสุ่มตัวอย่างอันนี้อาจจะต้องลงไปถึงขั้นว่าแล้วถ้าเกิดเราตรวจไม่ได้ 100% เราต้องชักตัวอย่างขึ้นมาเนี่ยเราจะมีวิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างไรขนาดตัวอย่างเท่าไหร่ถึงจะได้ข้อสรุปสถานที่จะไปตรวจซึ่งจริงๆมันขึ้นอยู่กับผู้รับตรวจว่าเขาอยู่ที่ไหนเราก็ไปที่นั้นงั้นสถานที่ที่ไปตรวจสอบเนี่ยปกติเราก็น่าจะทราบอยู่แล้วไม่น่าจะต้องเขียนไว้ในแนวการตรวจสอบนะเพราะว่าในองค์กรของเราผู้ตรวจสอบภายในเนี่ยเป็นบุคลากรภายในหน่วยงานในองค์กรหรือในกิจการของเราเองสถานที่จะไปอย่างเช่นเราจะไปตรวจที่หน่วยงานฝ่ายผลิตเราก็ต้องไปที่โรงงานนะโรงงานอยู่ที่สระบุรีเราคงไม่ต้องระบุไว้ในแนวการสอบแนวการตรวจสอบว่าต้องไปที่โรงงานสระบุรีเพราะเป็นเรื่องที่เรารู้อยู่แล้วหรือว่าเราจะไปตรวจหน่วยของหน่วยงานแผนกบัญชีแผนกบัญชีอยู่ที่อาคารสำนักงานใหญ่ชั้น3นะห้องไหนเนี่ยเราก็ทราบอยู่แล้วฉะนั้นไอ้สถานที่ที่ไปตรวจสอบเนี่ยไม่ต้องระบุเอาไว้นะเพราะเป็นเรื่องภายในที่เราทราบอยู่แล้วแต่สิ่งที่ต้องระบุเนี่ยก็คือวิธีการตรวจสอบที่จะใช้วันที่เราจะเริ่มตรวจสอบชื่อผู้รับตรวจเป็นใครนะที่เราต้องไปสัมภาษณ์หรือการสุ่มตัวอย่างพวกนี้เป็นรายละเอียดที่เราต้องระบุไว้ในแนวการตรวจสอบภายในนะครับทั้งหมดที่กล่าวมานะครับก็เป็นคำถามประเมินความรู้ของหน่วยที่10นะครับการวางแผนการตรวจสอบภายในนะครับนักศึกษาก็คงจะพอประเมินความตนเองได้แล้วนะครับว่าประเด็นใดบ้างที่นักศึกษาเนี่ยยังไม่เข้าใจและเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ต้องไปทบทวนซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะในเอกสารการสอนชุดวิชาขอให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการเรียนชุดวิชานี้นะครับสวัสดีครับ
1: หลังจากฟังเนื้อหาของหน่วยที่11หลักฐานและกระทำการไปแล้วนะเรามาทดสอบกันสิคะว่าความเข้าใจของนักศึกษาเป็นอย่างไรบ้างนะคะเรามาดูข้อคำถามของหน่วยที่11กันหน่อยนะคะว่าคุณเข้าใจแค่ไหนอย่างไรเป็นคำถามประเมินความรู้นะคะอย่าให้ผิดนะมาเริ่มกันเลยนะคะข้อที่1หลักฐานการตรวจส

0: ต่อภายในที่เกี่ยวกับการจัดซื้อมีหลักฐานอะไรบ้างแหมเราก็เฉลยไปซะแล้วสมมุติว่ายังไม่เฉลยถ้ายังไม่เฉลยคุณจะตอบว่าอะไรบ้างนะคะอยู่ในหน่วยที่11ตอนที่1นะคะหลังจากอ่านไปแล้วนักศึกษาเราเก่งอยู่แล้วต้องตอบได้นะคะหลักฐานอันนี้ก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับ1ใบสั่งซื้อเนาะ2รายการสั่งซื้อช่วงเวลาต่างๆ3เอกสารเช่นใบแจ้งสั่งซื้อให้ซื้อ10ชิ้น20ชิ้นของหน่วยงานเช่นอาจจะเป็นแบบว่ากองพัสดุสั่งซื้ออ่ะสมมตินะหรือว่ากองแผนงาน3เป็นเอกสารที่ต้องลงลายมือชื่อคืออันนี้สำคัญนะข้อ3ต้องมีการลงลายมือชื่อไม่ใช่คุณเขียนเองอะไรเองจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ด้วยนะคะไม่ใช่ทำเองหมด4ต้องเป็นไปตามระเบียบในการจัดซื้อตามคู่มืออำนาจดำเนินการข้อ1ถูกกันทุกคนไหมคะนะคะถ้าทำไม่ถูกก็ต้องทบทวนให้ดีนะคะอันนี้อยู่ในตอนที่1นะคะสักนิดนึงข้อที่2ข้อที่2นะอย่าเพิ่งดูแนวตอบนะถ้าสมมุติโจทย์ถามมาว่าหลักฐานที่เกี่ยวกับการขายเพราะจุดหลักสำคัญของการตรวจสอบคือเน้นที่ขายการขายสินค้าหรือให้บริการลูกค้ามีหลักฐานอะไรบ้างนะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกแม้ไม่มีรางวัลให้เนาะคุณก็ช่วยกันคิดคำตอบก็คืออันนี้อยู่ในตอนที่1เหมือนกันเนาะก็คือ1รายงานข้อร้องเรียนจากลูกค้านะคะหรือรายงานต่างๆที่ลูกค้าส่งมาเนี่ยแหละหรือเทปบันทึกเสียงในการสนทนาเช่นอาจจะสั่งซื้อทางออนไลน์หรือสั่งซื้อทางเทปเพราะคุณจะเห็นบางทีเห็นไหมเขาบอกว่าขอบันทึกเทปนะคะจากพนักงานขายแล้วก็จากนั้นก็อาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับเอกสารสำรวจความคิดเห็นเดี๋ยวนี้มีเยอะนะคะเป็นข้อสำรวจนะคะแล้วก็จะมีแบบประเมินความพึงพอใจเห็นไหมคะบางทีเราไปธนาคารเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวถ้าจะมีประเมินความพึงพอใจให้ด้วยนะคะหรือจะไปทำบริการเช่นเอารถไปซ่อมอย่างนี้ยังมีเลยนะคะมีการประเมินความพึงพอใจด้วยนะคะและสุดท้ายอันที่5ก็คือหลักฐานในการตรวจสอบนะคะอย่างเช่นบันทึกกระดาษทำการหรือบันทึกการสังเกตการนะคะบันทึกสังเกตการของลูกค้าที่มาใช้นะคะหรือแบบสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการตรวจสอบนะคะบางทีเนี่ย อย่างเช่นเขาอาจจะมีการมาสังเกตการตรวจนับเงินสดนะหรือว่าสังเกตการให้บริการลูกค้านะคะ อาจจะเป็นช่วงเช้าหรือเป็นช่วงกลางวันช่วงเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีหลายเป็นช่วงเวลาได้เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นข้อคำถามที่2ถูกต้องทุกคนนะถ้าไม่ถูกต้องก็ทบทวนให้ดีอีกสักข้อหนึ่งนะคะข้อที่3อันเนี้ยลืมบอกไปข้อสอบส่วนใหญ่จะเป็นช้อยนะคะหน่วยนี้เนี่ยข้อสอบเป็นช้อยคือเป็นปรนัยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แหละนะคะ1ข้อคำถามเนี่ยคุณควรจะใช้เวลาไม่เกิน3นาทีนะคะสมมติโจทย์ถามมาว่าข้อใดไม่ใช่หลักฐานเอกสารที่จัดทำหรือได้มากับการดำเนินกิจกรรมธุรกิจจาก5ข้อเนี่ยข้อไหนติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกข้อกอไก่ใบสั่งซื้อขอไข่ใบขออนุมัติใบขออนุมัติแต่งตั้งลูกค้าข้อคอควายใบกำกับการขนส่งหรือการพกบริหารคลังสินค้างองูใบจ่ายสินค้าจอจานใบแจ้งยอดบัญชีเงินฝากว่าเรามียอดเงินเหลือเท่าไหร่โจทย์ลักษณะนี้มีเยอะนะคะโจทย์มสทเนี่ยชอบข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ข้อใดต่อไปนี้ยกเว้นอะไรเงี้ยหรือคำตอบต่อไปนี้ข้อใดถูกต้องที่สุดเป็นคำถามประมาณนี้เลยนะคะเนี่ยสมมติโจทย์ออกมาแบบเนี้ยคำตอบคือข้อไหนคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกนะอาจารย์มสทก็จะพูดเองตอบเองถามเองใครตอบกอไก่ผิดขอไข่ผิดคอควายถูกต้องเย่ตอบคอควายนะคะใบกำกับการขนส่งอันนี้ไม่ใช่นะคะแปลว่าข้ออื่นๆใช่นะนะคะบางคนอันนี้เป็นคำถามเชิงปฏิเสธนะคะคอควายนะจ๊ะไม่ใช่หลักฐานคำถามถัดไปข้อ4ให้น้ำหนักความน่าเชื่อถือของหลักฐานการตรวจสอบภายในจากตารางเนี่ย อันนี้ก็เคยเป็นข้อสอบเหมือนกันนะโดยให้ทำเครื่องหมายกากบาทแต่เวลาสอบมันจะเป็นช้อยนะเป็นช้อยนะคะจากมากปานกลางหรือน้อยข้อที่1ใบขออนุมัติเดินทางข้อที่2ใบเสร็จรับเงิน3หนังสือยืนยันยอดแล้วก็4ใบแจ้งใบแจ้งนะคะแล้วก็ข้อที่5ข้อมูลที่ได้จากการสอบถามให้เวลาคิดติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกข้อที่1มากหรือน้อยใครตอบมากผิดต้องน้อยนะคะน้อยข้อที่2ใบเสร็จรับเงินมากนะมากถือไม่มีความน่าเชื่อถือนะคะข้อที่3หนังสือยืนยันยอดลูกหนี้นะคะลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ก็ถือว่ามากนะก็ถือว่าส่งกลับมาจากภายนอกข้อที่4ใบแจ้งอันนี้น้อยมีความน่าเชื่อถืออันนี้มองในเชิงความน่าเชื่อถือนะคะแล้วข้อที่5ข้อมูลที่ได้จากการสอบถามอันนี้ก็น้อยเพราะอะไรรู้ไหมคะบางคนวันนี้ตอบใช่พรุ่งนี้ตอบไม่ใช่ซะแล้วนะเพราะฉะนั้นก็เป็นคำถาม5ข้อนะคะตอบถูกหมดไม่เอ่ยนะคะถ้าใครตอบถูกหมดทั้ง4ข้อนี้ก็ถือว่าเป็นการประเมินความรู้ที่คุณใช้ได้เลยนะใช้ได้นะคะจากการฟังหน่วยที่11นะหน่วยที่11เพราะฉะนั้นเนี่ยจะฝากไว้นิดนึงหน่วยที่11เนี่ยเป็นเรื่องหลักฐานและการตรวจสอบนะคะตรวจสอบภายในนะก็จะมี2อย่างหนึ่งหลักฐาน2กระดาษทำการนะคะก็จะเป็นถ้าพูดถึงในแง่ของข้อสอบก็จะมีประมาณ 6-7 ข้อที่ดึงมาออกข้อสอบในแต่ละเทอมนะเป็นช้อย5ตัวเลือกนะ5ตัวเลือกอย่างที่บอกอาจจะถามข้อใดถูกต้องข้อใดไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็หวังใจว่านักศึกษาคงจะอ่านเสร็จนะอ่านเสร็จปุ๊บครูจะบอกเทคนิคให้อ่านแนวอ่านกิจกรรมและแบบประเมินผลก่อนเรียนหลังเรียนด้วยนะคะลองฝึกทำฝึกคิดนะคะแล้วหวังใจว่าคุณจะเข้าใจในบทที่หน่วยที่11หลักฐานและกระดาษทำการนะคะและนำไปใช้นะคะในการตรวจสอบภายในได้ดีและที่สำคัญสอบผ่านไปด้วยดีนะคะขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตการเรียนการศึกษาและชีวิตของตัวเองนะคะขอให้สนุกกับการเรียนนะคะขอบคุณค่ะ
1: ตอนนี้เรามาทดสอบความรู้ตนเองกันนะคะด้วยกันในเรื่องของการประเมินความรู้เรื่องของหน่วยที่12นะคะจากการที่อ่านกันมาแล้วเรียบร้อยนี่นะคะหน่วย12เราคือการดำเนินงานการตรวจสอบภายในการตรวจสอบกันด้านทุจริตจรรยาบรรณและการบริการให้คำปรึกษานะคะเรามาเริ่มที่ข้อแรกเลยค่ะนะคะลองดูนะคะจงบอกวิธีการตรวจสอบกระบวนการจัดเก็บเงินในกรณีที่ลูกค้าชำระผ่านเว็บไซต์ในระบบอินเทอร์เน็ตนะคะลองดูอันนี้จะเป็นเรื่องราวที่ทันสมัยมากเลยนะคะลองดูองค์กรแห่งนี้นี่นะคะพัฒนาระบบการจัดเก็บหนี้โดยให้ลูกค้าสามารถจ่ายชำระโดยอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของบริษัทเลยลูกค้าอาจจะชำระได้โดยใช้อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งของสถาบันธนาคารก็ได้เพราะตอนนี้ลูกค้าเขาก็มีการเชื่อมต่อของกับธนาคารได้เยอะก็จ่ายเงินมาพอจ่ายเงินมาให้กับองค์กรเราองค์กรเราก็ได้รับเงินรับเงินเสร็จแล้วยังจัดทำใบเสร็จรับเงินเพราะนั้นลักษณะของการตรวจอย่างนี้นะคะจะตรวจยังไงดีนะคะถ้านักศึกษาได้รับเคสอย่างนี้นะคะก็ต้องตอบให้ได้เลยว่าเอ๊ะตกลงมันความเสี่ยงนี่นะคะอยู่ตรงไหนบ้างแล้วถ้าเรามองตรงนี้นี่นะคะลูกค้าอาจจะชำระเงินนะคะโดยที่บริษัทหลงลืมหรือไม่รู้แล้วก็เลยจัดทำใบเสร็จรับเงินให้กับลูกค้าไม่ได้ตัดหนี้ลูกค้าก็ไม่ได้ตัดด้วยลูกค้าก็จะงงว่าเอ๊ะชำระเงินมาแล้วแต่ทำไมไม่ได้รับใบเสร็จสักทีนึงทำไมหนี้ถึงไม่ลดเพราะนี่คือระบบการจัดเก็บหนี้ซึ่งถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วนี่นะคะเราจะตรวจยังไงดีนะคะถึงจะรู้ว่าลูกค้ารายใดรับเงินแล้วก็ใบเสร็จรับเงินได้ออกครบถ้วนไหมนะคะหรืออาจจะมีความเสี่ยงอีกก็ได้ว่าเอ๊ะอยู่ดีๆลูกค้าเขาอาจจะไม่ได้ชำระเงินก็ได้แต่บริษัทก็ไปออกใบเสร็จรับเงินให้เขาอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลยต้องรู้ว่ารายใดบ้างที่ชำระเงินแล้วเป็นลูกค้ารายใดยิ่งชำระเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งด้วยเราต้องรู้ว่าใครชำระเงินลูกค้าคนไหนถ้าเกิดลูกค้ามีตั้งพันรายใครชำระเงินโดยเฉพาะเงินที่จำนวนเท่ากันเนี่ยใครเป็นคนชำระเงินกันแน่นะคะลองมาดูเรามาดูคำตอบกันนะคะมาดูปัจจัยเสี่ยงนะคะเรามาดูพอเริ่มต้นจะต้องมาดูเลยว่าลูกค้าชำระเงินแต่ไม่ได้ใบเสร็จรับเงินเนี่ยนั่นเขาลูกค้าก็จะต้องมีเข้าร้องเรียนแน่แบบนี้เพราะว่าบริษัทก็งงว่าลูกค้าชำระเงินแล้วเราได้รับเงินแล้วนะแต่ว่าทำไมเราถึงไม่ออกไปเสร็จรับเงินเพราะนั้นแนวตรวจเนี่ยตรวจยังไงเพราะนั้นหลักการในการตรวจก็คือตรวจยังไงถึงจะพิสูจน์ได้ว่ามีรายการลูกค้าจ่ายชำระมาแล้วแต่ไม่ได้รับใบเสร็จรับเงิน นะคะเพราะนั้นวิธีการตรวจสอบก็ต้องตรวจดังนี้

ะคะเริ่มต้นก็คือว่าต้องเอารายการรับชำระหนี้นี่นะคะที่ลูกค้ารับจ่ายมาเนี่ยในรอบ6เดือนเลยมาวิเคราะห์หรือว่ารายการเชื่อมต่อนะคะที่ธนาคารแจ้งมานะคะว่าธนาคารเอาเงินให้บริษัทเราแล้วเนี่ยนะคะมีรายการเชื่อมต่ออยู่กี่รายการนะคะแล้วก็ลูกค้ารายใดที่ชำระเงินมาแล้วเงินที่เข้ามาเนี่ยเข้าองค์กรเนี่ยครบหรือยังเพราะว่าธนาคารก็ต้องแจ้งมาว่ามีรายการรับชำระมากี่รายการนะคะเอารายการที่ลูกค้าชำระมาเปรียบเทียบกับใบเสร็จรับเงินที่องค์กรเราออกนะคะดูว่าหน่วยงานที่เขาออกใบเสร็จรับเงินเนี่ยเขาทำรายการเนี่ยสอดคล้องกันไหมเขาเอารายการมาเชื่อมร้อยกันหรือเปล่านะคะเพราะฝ่ายการเงินเขาจะรู้ว่าใครรับชำระเงินมาธนาคารส่งข้อมูลมาที่ฝ่ายการเงินฝ่ายการเงินเขาก็ต้องบอกว่าเออออกใบเสร็จรับเงินนะคะพร้อมทั้งก็ต้องลดยอดหนี้ด้วยบัญชีต้องลดยอดหนี้ให้ถูกต้องด้วยเราก็ต้องมารู้ว่าใบเสร็จรับเงินที่ออกเนี่ยครบหรือไม่มีทั้งหมดสมมติว่ามีทั้งหมด 10,000 รายการใน6เดือนใบเสร็จรับเงินออก 10,000 รายการหรือเปล่าวิธีตรวจนี่นะคะก็ต้องตรวจให้ครบทุกรายการในแต่ละรายการเลยนะคะเพื่อพิจารณานะคะเราอาจจะไปมองเลยนะคะว่าถ้าเกิดว่าหากไม่มีนี่นะคะอาจจะมียอดหนี้ลูกค้าที่ค้างนานก็ได้ลูกค้าเขาอาจจะจ่ายมาแล้วก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วบริษัทไม่รู้ว่าเขาจ่ายมาก็อาจจะเป็นไปได้การดูลูกค้าที่มียอดหนี้ค้างนานก็เป็นการแนวทางตรวจสอบได้อันหนึ่งนะคะว่าเขาอาจจะชำระมาแล้วแต่ว่ายอดหนี้เขาทำไมยังคงค้างอยู่นะคะให้เป็นแบบนั้นเอาละอาจจะไปเอาข้อร้องเรียนก็ได้ลูกค้าอาจจะร้องเรียนมาอาจจะแจ้งมาเอ๊ะผมชำระแล้วดิฉันชำระแล้วแต่ว่าทำไมไม่ได้รับใบเสร็จรับเงินเอาอันนั้นมาวิเคราะห์ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะทำไมองค์กรถึงไม่ทราบว่าลูกค้าชำระเงินแล้วเงินเข้าแล้วทำไมไม่รู้ทำไมไม่ออกใบเสร็จรับเงินเอาข้อมูลจากข้อร้องเรียนเนี่ยมาตรวจเพิ่มก็จะได้แล้วเราก็จะสรุปผลการตรวจสอบจาก3ข้อดังกล่าวข้างต้นเมื่อกี้นี้นะคะเราก็จะสามารถรู้ว่าตกลงรายการรับเงินมีมากกว่าใบเสร็จรับเงินไหมนะคะแล้วให้เปรียบเทียบดูลูกหนี้ค้างนานด้วยเปรียบเทียบรายการที่ลูกค้าร้องเรียนมาวิเคราะห์สาเหตุว่าทำไมถึงไม่จัดทำใบเสร็จรับเงินนะคะเป็นลักษณะนั้นปัจจัยเสี่ยงที่2ก็คือมีข้อมูลลูกค้ารั่วไหลสมมติว่ามีข้อมูลลูกค้ารั่วไหลเอาละคราวนี้ข้อมูลลูกค้ารั่วไหลเป็นบุคคลภายนอกก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับไซเบอร์ล่ะเกี่ยวข้องกับความไม่ปลอดภัยล่ะนะคะเพราะฉะนั้นแนวทางตรวจยังไงถึงจะรู้ว่ามีข้อมูลรั่วไหลนะคะใครทำให้ข้อมูลรั่วไหลเอาละมาดูวิธีการตรวจนะคะให้เช็คสอบเลยว่าข้อมูลลูกค้าที่รั่วไหลเนี่ยนะคะมีข้อมูลใครบ้างที่รั่วไหลออกไปเพราะว่าลูกค้ารั่วไหลออกไปข้อมูลอะไรรั่วไหลออกไปชื่อที่อยู่บัตรเครดิตบ้างอะไรบ้างหรือว่าอะไรที่รั่วไหลออกไปพนักงานรายใดที่เข้าถึงฐานข้อมูลลูกค้าที่รั่วไหลบ้างให้เช็คสอบเลยดูล็อกดูประวัติการเก็บข้อมูลการใช้งานหรือเรียกว่าล็อกนะคะเข้าไปดูล็อกของฐานข้อมูลนั้นของ database นั้นเพราะนั้นการตรวจลักษณะอย่างนี้ต้องใช้ IT audit เข้าไปช่วยตรวจนะคะเป็นต้นนะคะเพราะนั้นถ้าวิเคราะห์ความผิดปกติของการใช้งานเช่นอาจจะมีบางคนมาเอาข้อมูลออกไปโดยเข้ามาทำงานในวันหยุดหลังเลิกงานมีใครไหมที่มาทำงานผิดปกติในเวลาที่ไม่ใช่เวลาทำงานแบบนั้นความเหมาะสมของการให้สิทธิ์พนักงานสิทธิ์ในการที่จะรู้ข้อมูลบ้างนี่นะคะให้สิทธิ์พนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเปล่าเป็นต้นนะคะแล้วก็วิเคราะห์สรุปผลเอาละข้อต่อไปนะคะเรามาดูเรื่องของการตรวจสอบการทุจริตด้านสินค้านะคะนักศึกษาก็ต้องนั่งคิดนะคะว่าจะไม่มีวิธีการตรวจสอบอย่างไรตัวอย่างนะคะองค์กรแห่งหนึ่งอนุมัติตัดจำหน่ายก็คือไรออฟนะคะสินค้าเสื่อมสภาพทุก6เดือนเลยบางครั้งก็อาจจะมีสินค้าดีปนไปอยู่เป็นจำนวนมากนะคะทำให้น่าแปลกใจนะคะว่าเหตุใดคณะกรรมการตัดจำหน่ายสินค้าเสื่อมสภาพจึงไม่ครบนะคะจึงไม่พบนอกจากนั้นก็มีอีกหลายครั้งที่คณะกรรมการตัดจำหน่ายเนี่ยไม่ได้ตรวจสอบสินค้าเลยนะคะก่อนการตัดจำหน่ายนะคะเราลองมาดูว่ากรณีนี้จะมีความเสี่ยงอย่างไรบ้างแล้วก็ตรวจยังไงดีนะคะเราลองมาดูความแนวตอบนี่นะคะก็คือความเสี่ยงอาจจะเกิดขึ้นนะคะอาจจะมีการขโมยสินค้าเนี่ยออกไปแล้วนะคะออกไปแล้วขโมยสินค้าดีออกไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วในช่วงที่ต้องการจะขโมยสินค้าดีจัดสินค้าดีเนี่ยออกมาแล้วนะคะแล้วก็ตอนช่วงที่ตัดจำหน่ายสินค้าไรออฟหรือว่าสินค้าส่วนสภาพนี่ค่ะเอาสินค้าดีเนี่ยไปวางไว้เลยไปปนไว้ในรายการที่ตัดจำหน่ายเพราะนั้นอันนี้จะตรวจเจอเดียวกันต้องตรวจนับนะคะว่ากล่องไหนเป็นสินค้าดีกล่องไหนเป็นสินค้าไม่ดีเอาละมีอีกอันนึงขโมยสินค้าออกไปก่อนแล้วนี่นะคะโดยอาศัยโอกาสเลยนะคะอาศัยโอกาสเพราะว่าสินค้าโดนขโมยออกไปเรียบร้อยแล้วพอตอนตัดจำหน่ายเนี่ยเอาแค่กล่องเปล่าเนี่ยมาวางไว้โดยที่กล่องเปล่าอาจจะไม่มีสินค้าจริงเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคณะกรรมการตัดจำหน่ายนี่นะคะไม่ตรวจนับไม่เปิดกล่อง
ไม่เปิดดูว่ามีสินค้าหรือเปล่าก็จะไม่เจอเพราะนั้นแนวตรวจเนี่ยคือต้องเปิดสินทุกตัวเลยนะคะสินค้าทุกกล่องนะคะที่ทำการจัดจำหน่ายนะคะเอาละอีกอันนึงนะคะคณะกรรมการนี่นะคะอาจจะมีความเสี่ยงว่าเขาไม่เคยตรวจนับเลยเพราะนั้นถ้าเขาไม่เคยตรวจนับเลยนี่นะคะก็จะเปิดโอกาสเลยเพราะการที่ไม่เคยตรวจนับเลยเนี่ยคะจะเปิดโอกาสให้อย่างมากๆเลยว่าสินค้าจะถูกขโมยแล้วก็สุดท้ายพนักงานก็จะบอกว่าสินค้าเนี่ยเสื่อมสภาพต้องการไลออฟแต่จริงๆแล้วสินค้าที่คณะกรรมการทำการไลออฟมันคือสินค้าที่ถูกขโมยไปแล้วทั้งนั้นนะคะแนวคิดแบบนี้จะต้องเกิดขึ้นมาเลยว่าถ้าเกิดว่าระบบการควบคุมภายในนะคะของคณะกรรมการตัดจำหน่ายสินค้านี่นะคะเขาไม่ทำเช่นการตรวจนับสินค้าเขาก็ละเลยไม่ทำเขาไม่ได้ตรวจจริงตรวจก็ตรวจแค่นับจำนวนกล่องไม่ได้เปิดจริงทำให้โอกาสที่จะการขโมยสินค้าเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นได้โดยง่ายนะคะจะเป็นแบบนี้คราวนี้ในเรื่องของคลังสินค้าหรือว่าเรื่องของสินค้านี่นะคะก็จะมีการขโมยกันอีกมากมายนะคะแต่ว่าในลักษณะของการให้นักศึกษาเข้าใจนี่นะคะก็คือเอาแค่เรื่องข้อนี้ก็พอคราวนี้สำหรับคำถามประเมินความรู้ของหน่วย12ก็ผ่านไปแล้วนะคะพอจะทำให้นักศึกษาเข้าใจว่าสิ่งใดที่ข้อไหนประเด็นไหนที่นักศึกษาตอบได้นะคะในประเด็นการประเมินความรู้นะคะข้อใดทำไม่ได้ก็ขอให้มีการทบทวนเอกสารการสอนนะคะเอกสารการสอนเขียนได้ละเอียดดีมากอยู่แล้วนะคะขอให้ไปอ่านแล้วก็ทบทวนขอให้นักศึกษาทุกท่านประสบความสำเร็จในการเรียนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
2: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างรับรองค่ะ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
4: เรียนมสท.ได้เหรอ
5: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว

ครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

ค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมนะคะสำหรับวันนี้ค่ะจะเป็นการบรรยายนะคะหน่วยที่15ค่ะชื่อเรื่องประเด็นสำคัญและกรณีศึกษาของระบบสารสนเทศสำนักงานนะคะซึ่งการบรรยายในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดวิชา13423ค่ะระบบสารสนเทศสำนักงานนะคะชุดวิชาของสาขาวิชาศิลปศาสตร์ค่ะการบรรยายในวันนี้นะคะสำหรับหน่วยที่15เราจะจำแนกเป็น3ตอนค่ะตอนที่1นะคะเราจะมาทำความรู้จักกับความหมายความสำคัญและลักษณะของสำนักงานแห่งอนาคตค่ะส่วนตอนที่2นะคะเพื่อเตรียมพร้อมนะคะเราก็จะไปดูแนวโน้มและความท้าทายของระบบสารสนเทศสำนักงานค่ะและตอนที่3นะคะจะเป็นการยกตัวอย่างกรณีศึกษาและแนวปฏิบัติที่ดีของระบบสารสนเทศสำนักงานค่ะเรามาเริ่มที่ตอนที่1กันเลยนะคะสำนักงานแห่งอนาคตค่ะก็จะประกอบด้วยเนื้อหานะคะความหมายลักษณะและความสำคัญของสารสนเทศสำนักงานแห่งอนาคตค่ะแล้วก็ข้อควรระมัดระวังในการประยุกต์แนวคิดของสำนักงานแห่งอนาคตนะคะเรามาเริ่มที่หัวข้อแรกกันเลยค่ะความหมายของสำนักงานแห่งอนาคตค่ะสำหรับความหมายของสำนักงานแห่งอนาคตนะคะสำนักงานแห่งอนาคตหมายถึงสำนักงานที่มุ่งเน้นค่ะในการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะคะมาใช้ในการปฏิบัติงานนะคะเพื่อให้พนักงานทำงานได้อย่างมีอิสระค่ะความมีอิสระนั้นหมายถึงนะคะพนักงานทุกคนค่ะสามารถเลือกสถานที่และเวลาในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมนะคะสอดคล้องกับลักษณะงานและบริบทของแต่ละคนค่ะเพื่อเน้นผลิตภาพในสำนักงานนะคะให้สำนักงานช่วยลดค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะอย่างเช่นค่าไฟให้กับสำนักงานได้ค่ะทำให้พนักงานนะคะมีความเครียดน้อยเนื่องจากว่าสามารถจัดการเวลาของตนเองได้ค่ะเมื่อมีความเครียดน้อยนะคะก็สามารถทำงานได้อย่างมีความสุขค่ะต่อไปเป็นลักษณะของสำนักงานแห่งอนาคตนะคะจากภาพนะคะนักศึกษาและท่านผู้ชมจะเห็นว่าเราจะไม่เน้นพื้นที่ขนาดใหญ่นะคะสำหรับการจัดการสำนักงานแห่งอนาคตค่ะแล้วก็อุปกรณ์สำนักงานก็จะมีปริมาณไม่มากค่ะจะเน้นออกแบบพื้นที่ใช้สอยที่ให้พนักงานนะคะมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันค่ะรวมถึงเป็นพื้นที่ในการต้อนรับผู้มาติดต่อในงานสำนักงานด้วยค่ะก็จะติดตั้งอุปกรณ์นะคะเครือข่ายต่างๆที่ช่วยในการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานนะคะแล้วก็ลดเรื่องของความเคร่งครัดในกฎระเบียบค่ะให้สามารถทำงานได้อย่างยืดหยุ่นค่ะต่อไปเป็นความสำคัญของสำนักงานแห่งอนาคตนะคะทำไมเราถึงต้องให้ความสำคัญกับการทำงานในลักษณะของสำนักงานแห่งอนาคตนะคะข้อแรกก็คือจะช่วยเพิ่มผลผลิตให้กับสำนักงานค่ะเนื่องจากว่าเรามุ่งเน้นในการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะคะมาใช้ในการปฏิบัติงานค่ะก็เลยช่วยให้การทำงานสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็ความสำคัญในข้อที่2นะคะช่วยให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะเนื่องจากมีอิสระในการทำงานนะคะสามารถเลือกเวลาและสถานที่ในการปฏิบัติงานได้ค่ะก็จะมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นค่ะและประการสุดท้ายนะคะการใช้แนวคิดสำนักงานแห่งอนาคตเนี่ยช่วยลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในสำนักงานนะคะอย่างเช่นค่าไฟนะคะหรือค่าอุปกรณ์สำนักงานเนื่องจากว่าผู้ปฏิบัติงานค่ะสามารถใช้อุปกรณ์ของตนเองทำงานจากที่บ้านได้ค่ะต่อไปเป็นหัวข้อสุดท้ายนะคะของสำนักงานแห่งอนาคตค่ะก็คือข้อควรระมัดระวังในการประยุกต์แนวคิดของสำนักงานแห่งอนาคตนะคะจากความหมายความสำคัญและลักษณะของสำนักงานแห่งอนาคตนะคะนักศึกษาและท่านผู้ชมจะเห็นว่ามีข้อดีหลายประการแต่การนำเอาแนวคิดนี้มาใช้นะคะก็มีข้อควรระวังหลายข้อด้วยกันค่ะข้อที่1ก็คือพนักงานในสำนักงานค่ะในองค์กรหนึ่งเนี่ยประกอบด้วยบุคลากรที่หลากหลายนะคะทั้งคนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่าดังนั้นการนำเอาแนวคิดสำนักงานแห่งอนาคตมาใช้เนี่ยค่ะเราจะต้องคำนึงถึงความแตกต่างของคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ด้วยให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะคะโดยการสร้างความตระหนักรู้ความเข้าใจในการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานค่ะข้อ2ค่ะการทำงานตามสำนักงานแห่งอนาคตตามแนวคิดนี้นะคะพนักงานจะมีอิสระในการทำงานใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยการทำงานเนี่ยจะต้องอาศัยความรับผิดชอบอย่างมากของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานค่ะจะต้องรับผิดชอบงานของตนเองอย่างเคร่งครัดนะคะสามารถจัดการเวลาของตนเองได้ค่ะก็ต้องอาศัยความรับผิดชอบค่ะแล้วก็ข้อที่3นะคะสำนักงานแห่งอนาคตเนี่ยค่ะอาจจะเสี่ยงที่ความลับขององค์กรรั่วไหลได้ค่ะเนื่องจากว่า
เรามีการติดต่อสื่อสารระยะไกลนะคะผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากภายนอกค่ะดังนั้นการรับส่งข้อมูลเนี่ยอาจจะเกิดความรั่วไหลของข้อมูลระหว่างการรับส่งได้ค่ะสำนักงานก็ควรจะหามาตรการป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลเอาไว้ค่ะต่อไปนะคะประการที่4ค่ะการปรึกษาหารือทางออนไลน์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะคะอย่างเช่นอีเมลถ้าผู้ปฏิบัติงานหรือผู้รับสารเนี่ยไม่ได้ตอบทันทีหรืออ่านข้อความล่าช้าก็อาจทำให้การตัดสินใจหรือการปรึกษางานต่างๆล่าช้าได้นะคะอาจจะไม่ทันการได้ค่ะจะไม่ได้รวดเร็วเหมือนกับการเดินมาพูดคุยกันแบบเผชิญหน้าค่ะและสุดท้ายนะคะอาจจะทำให้คนในองค์กรเนี่ยรู้สึกขาดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะเนื่องจากว่าทำงานอยู่ที่บ้านทำงานนอกสถานที่ไม่ค่อยได้เดินมาเจอพบปะกันในที่สำนักงานนะคะก็อาจจะเกิดความรู้สึกที่ไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันองค์กรได้ค่ะค่ะแล้วก็สรุปสำหรับตอนที่1สำนักงานแห่งอนาคตนะคะอาจารย์ได้พูดถึงความหมายลักษณะของสำนักงานแห่งอนาคตไปค่ะว่าเน้นที่การนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงานนะคะโดยลดหย่อนหรือว่ายืดหยุ่นในเรื่องของกฎระเบียบต่างๆพนักงานสามารถเลือกทำงานได้ตามสถานที่และเวลาได้อย่างอิสระนะคะสำนักงานแห่งอนาคตมีความสำคัญช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานนะคะแล้วก็ช่วยให้พนักงานเนี่ยทำงานได้อย่างยืดหยุ่นมีอิสระมีสุขภาพจิตที่ดีและมีความสุขในการทำงานค่ะแต่แม้ว่าสำนักงานแห่งอนาคตนะคะจะมีข้อดีหลายประการก็มีข้อควรระมัดระวังในการนำแนวคิดนี้ไปประยุกต์ใช้นะคะดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้นค่ะ

ำหรับตอนที่2นะคะชื่อเรื่องค่ะความท้าทายและแนวโน้มของระบบสารสนเทศสำนักงานค่ะตอนที่2นี้นะคะเราจะจำแนกเป็น2เรื่องตามชื่อของตอนเลยนะคะเรื่องที่1ค่ะจะพูดถึงความท้าทายของระบบสารสนเทศสำนักงานนะคะเพื่อให้นักศึกษาและท่านผู้ชมนะคะได้มองเห็นถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วเราจะต้องเตรียมเผชิญกับความท้าทายต่างๆเหล่านั้นค่ะและตอนที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องของแนวโน้มของระบบสารสนเทศสำนักงานค่ะค่ะเรามาเริ่มกันที่ความท้าทายของระบบสารสนเทศสำนักงานเลยนะคะว่าเราจะเจอกับอะไรบ้างในอนาคตนะคะที่จะสามารถนำเอาระบบสารสนเทศสำนักงานมาใช้ได้ค่ะสำหรับความท้าทายที่เราจะต้องเผชิญนะคะก็จะจำแนกเป็น4ด้านด้วยกันค่ะได้แก่ด้านการจัดการองค์การค่ะด้านการจัดการข้อมูลด้านบุคลากรและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดแต่ละด้านกันนะคะด้านที่1ค่ะด้านการจัดการองค์การค่ะเนื่องจากการนำเอาระบบสารสนเทศสำนักงานมาใช้ค่ะตามความหมายที่กล่าวไปในตอนที่1นะคะเราจะมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในสำนักงานนะคะแล้วก็มีการออกแบบสำนักงานในรูปแบบใหม่ค่ะดังนั้นความท้าทายแรกเริ่มเลยก็คือเราจะต้องมีการวางแผนงานที่ดีค่ะในการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆมาใช้ในการปฏิบัติงานนะคะเมื่อเราจะต้องจัดเตรียมเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานค่ะนอกจากความท้าทายในด้านการวางแผนแล้วค่ะก็จะมีความท้าทายในด้านของการกำหนดงบประมาณต่างๆที่เราจะต้องจัดหาจัดซื้อนะคะอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆรวมถึงเฟอร์นิเจอร์สำนักงานในรูปแบบใหม่ด้วยค่ะ

ต่อไปเป็นความท้าทายด้านการจัดการข้อมูลนะคะปัจจุบันค่ะมีข้อมูลเกิดขึ้นมากมายบนโลกออนไลน์นะคะหรือว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์ข้อมูลจำนวนมากนี้ค่ะเราเรียกว่าข้อมูลขนาดใหญ่นะคะทำให้องค์การต่างๆจะต้องเผชิญกับความท้าทายในการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data นี้ค่ะอย่างไรนะคะข้อควรคำนึงหรือความท้าทายก็คือเราจะหาพื้นที่จัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่นั้นได้อย่างไรนะคะหรือว่าเราจะหาเทคโนโลยีต่างๆที่เหมาะสมกับการที่จะมาจัดการข้อมูลขนาดใหญ่นี้ได้อย่างไรค่ะความท้าทายอีกประการหนึ่งในด้านของการจัดการข้อมูลนะคะก็คือการจัดเตรียมหรือจัดหามาตรฐานในการจัดการข้อมูลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่ะเนื่องจากว่าเราจะต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลนะคะทำงานระยะไกลระหว่างพนักงานหรือว่าหน่วยงานภายนอกค่ะดังนั้นการจัดการข้อมูลนะคะจะต้องมีมาตรฐานที่นำมาใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ค่ะรวมถึงการคำนึงถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะอย่างเช่นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลค่ะเพราะว่าสำนักงานจะต้องจัดการข้อมูลปริมาณมากแล้วก็มีข้อมูลของส่วนบุคคลของบุคลากรฝ่ายต่างๆมากมายค่ะต่อไปค่ะความท้าทายด้านบุคลากรค่ะเมื่อเรานำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในระบบสนเทศสำนักงานนะคะแล้วก็จากที่กล่าวไปข้างต้นในสำนักงานแห่งอนาคตว่าบุคลากรในสำนักงานมีความหลากหลายค่ะทั้งคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ความท้าทายนะคะทำอย่างไรที่เราจะสร้างวัฒนธรรมองค์การให้ทั้งคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ตระหนักถึงและเห็นความสำคัญของการพัฒนาเป็นระบบสารสนเทศสำนักงานค่ะแล้วก็ใช้ระบบสารสนเทศสำนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะดังนั้นความท้าทายต่อมาด้านบุคลากรก็คือจะต้องหาวิธีการจัดฝึกอบรมค่ะให้พนักงานทั้งคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่นะคะสามารถใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและระบบสารสนเทศสำนักงานในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะความท้าทายประการสุดท้ายนะคะซึ่งจะเห็นว่ามีรายละเอียดปลีกย่อยมากมายเลยค่ะเนื่องจากว่ามันเกี่ยวข้องโดยตรงกับระบบสารสนเทศสำนักงานนะคะนั่นก็คือความท้าทายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะความท้าทายนั่นก็คือนะคะในการจัดหาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับลักษณะงานหรือปริมาณงานของสำนักงานของเราค่ะรวมถึงการจัดหาซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่ใช้งบประมาณที่เหมาะสมไม่แพงจนเกินไปด้วยค่ะนะคะรวมถึงความท้าทายถัดไปนะคะก็คือการนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในระบบสารสนเทศสำนักงานนะคะไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี Internet of Things หรือ IoT นะคะภาษาไทยเรียกว่าเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งค่ะหรือว่าการใช้เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งนะคะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI หรือว่าเทคโนโลยีใหม่ๆอื่นๆนะคะรวมถึงการนำเอาทุกๆเทคโนโลยีที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยมาผสมผสานกันเรียกว่าการใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสานก็ได้ค่ะนะคะแม้ว่าเทคโนโลยีจะมีความทันสมัยมากน้อยแค่ไหนนะคะที่จะท้าทายให้เรานำมาใช้ในระบบสารสนเทศสำนักงานค่ะแต่สิ่งสำคัญประการสุดท้ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก็คือนะคะองค์การจะต้องมีเทคโนโลยีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศในสำนักงานค่ะก็จบไปแล้วนะคะเรื่องของความท้าทายค่ะทีนี้เรามาดูแนวโน้มค่ะของระบบสารสนเทศสำนักงานกันบ้างนะคะว่าในอนาคตเนี่ยเราจะต้องเตรียมการรองรับแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอย่างไรในระบบสารสนเทศสำนักงานนะคะเพื่อที่จะได้วางแผนการนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะสำหรับแนวโน้มก็จะมี5ด้านด้วยกันนะคะด้านแรกค่ะคล้ายๆกับความท้าทายเมื่อสักครู่ค่ะก็คือด้านการจัดการข้อมูลค่ะด้านที่2นะคะการทำงานระยะไกลและการทำงานร่วมกันด้านที่3ค่ะการออกแบบระบบสารสนเทศค่ะด้านที่4ค่ะการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลค่ะและด้านที่5นะคะการใช้ระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านแรกกันเลยค่ะค่ะสำหรับด้านแรกนะคะแนวโน้มด้านการจัดการข้อมูลค่ะอย่างที่กล่าวไปข้างต้นในเรื่องของความท้าทายว่าข้อมูลมันมีปริมาณมากขึ้นมีปริมาณที่เรียกว่าเป็น Big Data มีขนาดใหญ่นะคะดังนั้นเนี่ยแนวโน้มในการจัดการข้อมูลนะคะเราอาจจะใช้ระบบเบสิกพื้นฐานในการจัดการข้อมูลไม่เพียงพอแล้วค่ะแนวโน้มนะคะจะมีการนำเอาเทคโนโลยีการประมวลผลข้อมูลบนคลาวด์เข้ามาใช้นะคะตรงนี้ก็เป็นการเตรียมความพร้อมของสำนักงานที่จะต้องมีแนวโน้มที่จะต้องจัดเตรียมระบบคลาวด์เอามาใช้บริการในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลของสำนักงานค่ะด้านการจัดการข้อมูลแนวโน้มที่2นะคะ
ก็คือการใช้เทคโนโลยีการสืบค้นและแสดงผลข้อมูลนะคะก็สืบเนื่องจากข้างต้นเช่นกันว่าข้อมูลมีปริมาณมากค่ะทำอย่างไรเราถึงจะสืบค้นแล้วก็แสดงผลข้อมูลใน

ข้อมูลได้อย่างอัตโนมัติและรวดเร็วนะคะหรือสามารถแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกมาเป็นภาพให้เข้าใจได้ง่ายตรงนี้ก็เป็นแนวโน้มที่องค์การจะต้องเตรียมการไว้ค่ะประการสุดท้ายของด้านการจัดการข้อมูลนะคะก็คือเวลาที่เราจะจัดการข้อมูลในระบบสารสนเทศสำนักงานเราจะให้ความสำคัญแต่เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวไม่ได้ค่ะสิ่งสำคัญก็คือเราต้องจัดการข้อมูลโดยยึดหลักธรรมาภิบาลข้อมูลค่ะเอาสั้นๆนะคะก็คือหมายถึงว่าต้องคำนึงถึงกฎกติกามารยาทในการจัดการข้อมูลขององค์การนะคะเช่นใครมีสิทธิ์ที่จะจัดการข้อมูลส่วนใดบ้างนะคะหรือว่าไม่ควรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเป็นต้นค่ะถัดไปค่ะเป็นแนวโน้มของระบบสารสนเทศสำนักงานนะคะในด้านของการทำงานระยะไกลและการทำงานร่วมกันสืบเนื่องจากตอนที่แล้วนะคะที่ทุกคนได้ทราบแล้วว่าระบบสารสนเทศสำนักงานในปัจจุบันเนี่ยเน้นการทำงานนอกสถานที่และทุกคนก็สามารถทำงานร่วมกันได้โดยไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานนะคะดังนั้นจึงมีแนวโน้มหลายประการที่ควรคำนึงถึงและเตรียมความพร้อมค่ะประการแรกเลยก็คือเราจะนิยมการสื่อสารกันแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆนะคะก็เลือกใช้ตามความเหมาะสมและความนิยมของแต่ละองค์กรหรือประเทศนั้นๆ นะคะที่เราติดต่อด้วยค่ะเพราะบางครั้งเราอาจจะติดต่อกับต่างประเทศก็อาจจะไม่ได้ใช้ Line แอปพลิเคชันแต่เพียงอย่างเดียวนะคะในต่างประเทศเขาก็อาจจะใช้ WhatsApp หรือ WeChat ตรงนี้ก็เป็นแนวโน้มที่จะต้องเตรียมความพร้อมให้สามารถใช้งานได้เป็นและอย่างมีประสิทธิภาพค่ะต่อไปนะคะเรื่องของการแบ่งปันและจัดการเอกสารค่ะเนื่องจากว่าทุกคนเนี่ยสามารถทำงานนอกสถานที่ได้แต่ว่าเราต้องมีการรับส่งเอกสารกันนะคะแนวโน้มเนี่ยค่ะก็จะมีการใช้โปรแกรมมาช่วยในการแบ่งปันและจัดการเอกสารนะคะอย่างเช่น Google Drive หรือ Google Doc นั่นเองค่ะในด้านของการประชุมระยะไกลนะคะก็เราจะเน้นการประชุมแบบไฮบริดหมายถึงการประชุมแบบผสมผสานนะคะระหว่างออนไซต์และออนไลน์ที่สามารถประชุมร่วมกันได้ผ่านโปรแกรมต่างๆนะคะอย่างเช่น Microsoft Teams Zoom หรือ Google Meet ค่ะประการสุดท้ายของการทำงานระยะไกลและการทำงานร่วมกันก็คือการจัดการงานของโครงการนะคะในการที่จะจัดการโครงการต่างๆแก้ไขเอกสารโครงการต่างๆนะคะตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการต่างๆก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเดินทางมาที่สำนักงานแล้วค่ะระบบสารสนเทศสำนักงานก็มีแนวโน้มที่จะนำโปรแกรมต่างๆเข้ามาช่วยในการจัดการงานของโครงการค่ะถัดไปค่ะเป็นแนวโน้มด้านการออกแบบระบบสารสนเทศนะคะสำหรับแนวโน้มการออกแบบระบบสารสนเทศค่ะเราจะจุดศูนย์กลางง่ายๆเลยค่ะเราจะเน้นที่ผู้ใช้เป็นสำคัญนะคะถ้าจะเห็นจากหัวข้อย่อยในสไลด์เนี่ยจะมีคำว่าผู้ใช้อยู่หลายข้อด้วยกันการออกแบบระบบสารสนเทศจะไม่ได้อยู่ขึ้นอยู่กับโปรแกรมเมอร์อีกต่อไปนะคะจะเน้นที่ผู้ใช้เป็นสำคัญค่ะแล้วก็เอาหลักการออกแบบใหม่ๆเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะไม่ได้ใช้ทฤษฎีการออกแบบระบบสารสนเทศแต่เพียงอย่างเดียวนะคะประการแรกค่ะเน้นทฤษฎีการออกแบบที่มุ่งเน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลางนะคะโดยสรุปก็คือหมายความว่าเน้นการออกแบบที่ผู้ใช้จะใช้งานได้ง่ายการออกแบบหน้าจอหรือว่า user interface ที่สบายตานะคะผู้ใช้หาข้อมูลเมนูต่างๆได้ง่ายนะคะไม่ได้ใช้เวลาในการหาข้อมูลที่ต้องการมากนักนะคะประการที่สองค่ะการออกแบบเนี่ยจะเน้นวิธีการออกแบบตามประสบการณ์ของผู้ใช้ค่ะหรือ user experience นะคะอย่างเช่นค่ะผู้ใช้ทุกคนหรือประชาชนทุกคนเนี่ยก็จะเป็นที่เข้าใจกันว่ารูปแว่นขยายเนี่ยหมายถึงการสืบค้นนะคะหรือว่าการทำเป็นปุ่มนูนขึ้นมาจะสามารถเป็นปุ่มที่คลิกได้แบบนี้ค่ะก็คือผู้ใช้มีประสบการณ์ในชีวิตประจำวันแบบนี้ก็จะนำมาใช้ในการออกแบบระบบสารสนเทศเช่นนี้ด้วยค่ะแล้วก็แนวคิดที่3นะคะที่เพิ่มเข้ามาในโน้มของระบบสารสนเทศสำนักงานในด้านการออกแบบก็คือการออกแบบตามแนวคิดเชิงออกแบบหรือดีไซน์ thinking ซึ่งมีขั้นตอนต่างๆตามลำดับขั้นค่ะต่อไปค่ะแนวโน้มของระบบสารสนเทศสำนักงานนะคะด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลนะคะก็จะมี3ประการด้วยกันค่ะอย่างเช่นนะคะการเข้าถึงข้อมูลระยะไกลค่ะในเมื่อเรามีการติดต่อสื่อสารกันผ่านทางออนไลน์นะคะบางครั้งอยู่ต่างประเทศก็สามารถทำงานร่วมกับเพื่อนที่อยู่ประเทศไทยได้ก็จะต้องมีเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาในการสื่อสารข้อมูลระยะไกลนะคะประการต่อไปค่ะเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลนะคะแนวโน้มจะให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆทางโลกออนไลน์เพิ่มมากขึ้นนะคะเพื่อไม่ให้ข้อมูลขององค์กรรั่วไหลค่ะและประการสุดท้ายคือการรักษา

ความมั่นคงปลอดภัยในโลกไซเบอร์ค่ะค่ะยังมีอีกหนึ่งแนวโน้มนะคะแนวโน้มสุดท้ายค่ะแนวโน้มด้านการใช้ระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์ค่ะจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยี AI เนี่ยนำมาใช้ในงานสำนักงานและงานต่างๆมากมายนะคะมาประยุกต์ได้มากมายระบบสารสนเทศสำนักงานก็เช่นกันค่ะมีการนำมาใช้ในหลายงานนะคะอาทิการจัดประชุมค่ะเราสามารถนำ AI มาใช้ในการจัดประชุมได้เช่นเริ่มตั้งแต่การจัดตารางการประชุมเลยค่ะนะคะสามารถส่งจดหมายเชิญประชุมให้กับพนักงานได้อัตโนมัตินะคะรวมถึงการนำเสนอผลงานโดยใช้ AI นะคะการจัดทำสไลด์โดยใช้ AI หรือว่าแม้กระทั่งการสรุปรายงานการประชุมโดยใช้ AI ค่ะประการที่2นะคะการใช้ AI ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลและก็ช่วยคาดการณ์ในการตัดสินใจค่ะ AI จะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วนะคะนำเสนอข้อมูลเป็นภาพที่เข้าใจได้ง่ายค่ะและประการสุดท้ายนะคะมีแนวโน้มที่จะนิยมนำเอา AI มาใช้ในการทำงานประจำที่ซ้ำๆกันนะคะอย่างเช่นการออกใบเสร็จรับเงินเป็นต้นค่ะสำหรับข้อสรุปในตอนที่2นะคะความท้าทายและแนวโน้มของสารสนเทศสำนักงานจะเห็นว่ามีข้อควรคำนึงถึงหลายๆด้านด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดการข้อมูลด้านการจัดการองค์การด้านบุคลากรและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะซึ่งผู้ที่นำเอาระบบสารสนเทศหรือองค์การที่ต้องการนำเอาระบบสารสนเทศสำนักงานมาใช้ต้องคำนึงถึงว่าเราจะจัดการข้อมูลที่มีขนาดใหญ่อย่างไรนะคะเราจะวางแผนวางงบประมาณอย่างไรเราจะพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศสำนักงานอย่างไรนะคะรวมถึงการนำเอาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ด้วยค่ะ

0: ค่ะสำหรับตอนที่3นะคะชื่อเรื่องค่ะกรณีศึกษาและแนวปฏิบัติที่ดีของระบบสารสนเทศสำนักงานค่ะสำหรับจำนวนเรื่องของตอนที่3นะคะก็จะจำแนกเป็น2เรื่องตามชื่อของตอนเลยค่ะส่วนแรกนะคะอาจารย์จะพูดถึงกรณีศึกษาของระบบสารสนเทศสำนักงานก่อนค่ะแล้วก็ตามด้วยหัวข้อที่2นะคะแนวปฏิบัติที่ดีของระบบสารสนเทศสำนักงานค่ะโดยทั้ง2หัวข้อนี้นะคะจะยกตัวอย่างกรณีศึกษาทั้งของสถาบันนะคะของรัฐค่ะแล้วก็สถาบันที่เป็นบริษัทเอกชนค่ะค่ะเรามาเริ่มกันที่กรณีศึกษาของระบบสารสนเทศสำนักงานนะคะสำหรับการประยุกต์ระบบสารสนเทศสำนักงานมาใช้ในการปฏิบัติงานต่างๆของสำนักงานค่ะเราสามารถนำมาใช้ได้หลายงานเลยนะคะมากกว่าที่นักศึกษาหรือท่านผู้ชมเห็นอยู่ในสไลด์หรือมากกว่าในตำรานะคะเราสามารถประยุกต์ได้ทั้งในงานระดับบริหารและระดับปฏิบัติการค่ะแต่สำหรับในกรณีวิชานี้นะคะเราจะเน้นที่การนำเอาระบบสารสนเทศสำนักงานค่ะมาใช้ส่งเสริมงานบริหารนะคะงานบัญชีแล้วก็งานสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ค่ะสำหรับตัวอย่างกรณีศึกษาในวันนี้นะคะจะยกตัวอย่างของหน่วยงานราชการแห่งหนึ่งค่ะเป็นกรณีศึกษาในการนำเอาระบบสารสนเทศสำนักงานมาใช้ในการพัฒนาระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ค่ะหรือการรับส่งเอกสารราชการนั่นเองค่ะโดยกรณีศึกษาในวันนี้นะคะจะพูดถึงสถานการณ์เดิมก่อนค่ะว่าสถานการณ์เดิมของหน่วยงานนั้นเป็นอย่างไรนะคะหลังจากนั้นจึงจะพูดถึงบทวิเคราะห์ให้ฟังค่ะกรณีศึกษาระบบสารสนเทศสำนักงานของหน่วยงานราชการแห่งหนึ่งนะคะก็จะเป็นกรณีของกระทรวงสาธารณสุขค่ะอันดับแรกจะยกตัวอย่างเป็นของหน่วยงานของรัฐก่อนนะคะหน่วยงานของรัฐแห่งนี้นะคะต้องการพัฒนาระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นใช้ในสำนักงานค่ะสถานการณ์เดิมค่ะเนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขนะคะเป็นหน่วยงานขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ตั้งน่ะอยู่ในกรุงเทพมหานครค่ะแล้วก็มีหน่วยงานย่อยที่กระจายกันไปในส่วนภูมิภาคนะคะการรับส่งเอกสารก็ต้องรับส่งเอกสารติดต่อถึงกันทั้งส่วนภูมิภาคและก็ส่วนกลางในกรุงเทพมหานครค่ะและปัจจุบันนะคะก็มีระเบียบราชการค่ะอนุญาตให้องค์การต่างๆหรือว่าหน่วยงานราชการต่างๆค่ะสามารถรับส่งเอกสารข้อมูลข่าวสารของหนังสือราชการเนี่ยในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ค่ะแต่ประเด็นปัญหาก็คือระบบเดิมนะคะของกระทรวงสาธารณสุขค่ะที่เป็นระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงค่ะจะใช้ได้แค่เพียงส่วนกลางเท่านั้นนะคะทำให้การรับส่งเอกสารอาจจะล่าช้าค่ะก็เลยเกิดความต้องการในการพัฒนาระบบสารสนเทศนะคะที่เรียกว่าระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ให้มีเสถียรภาพเพิ่มมากขึ้นค่ะก็จึงเป็นที่มาของโครงการพัฒนาระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงสาธารณสุขค่ะค่ะสำหรับบทวิเคราะห์นะคะก็จะขอสรุปคร่าวๆเกี่ยวกับการดำเนินงานของระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงสาธารณสุขนะคะกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ศึกษาความต้องการของผู้ใช้ระบบนะคะแล้วก็ได้ลงนามความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆที่จะใช้ระบบนี้ร่วมกันค่ะถือเป็นความร่วมมือที่ดีแล้วก็เป็นการประกาศนโยบายที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารนะคะสุดท้ายก็ได้พัฒนาระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถทำงานในระบบคลาวด์ได้ค่ะเป็นการประยุกต์แล้วก็ทำงานประสานงานของระบบสารสนเทศ4ระบบเข้าไว้ด้วยกันค่ะภายใต้กรอบที่เป็นมาตรฐานที่ชื่อว่าแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติค่ะถือว่าเป็นระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเป็นมาตรฐานสากลค่ะต่อไปนะคะจะพูดถึงแนวปฏิบัติที่ดีกันบ้างค่ะของระบบสารสนเทศสำนักงานนะคะก็เช่นกันค่ะกับกรณีศึกษาก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับการกำหนดแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานระบบสารสนเทศสำนักงานนะคะสามารถกำหนดได้กับทุกๆงานของสำนักงานทั้งระดับปฏิบัติและระดับบริหารค่ะแต่ในที่นี้นะคะจะมีตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดีในด้านการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศในด้านการจัดเก็บเอกสารและในด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลซึ่งวันนี้จะยกตัวอย่างเป็นแนวปฏิบัติแรกนะคะการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศค่ะก็จะยกตัวอย่างของบริษัทเอกชนบ้างค่ะค่ะเรามาดูตัวอย่างนะคะแนวปฏิบัติที่ดีของระบบสารสนเทศสำนักงานนะคะซึ่งจะเน้นเรื่องของการบริหารจัดการข้อมูลค่ะในระบบสารสนเทศสำนักงานนะคะหัวข้อที่จะพูดในวันนี้ก็คล้ายๆกับเมื่อสักครู่ค่ะก็จะพูดถึงสถานการณ์ปัจจุบันก่อนนะคะบทวิเคราะห์เพิ่มเติมนะคะแล้วก็เพิ่มเติมเข้ามาอีกนิดนึงก็คือจะเชื่อมโยงไปยังตอนที่2ที่นักศึกษาได้ฟังไปเมื่อสักครู่ค่ะว่า แนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทเอกชนแห่งนี้ค่ะมีความสอดคล้องกับแนวโน้มและความท้าทายของระบบสารสนเทศสำนักงานที่เราได้เรียนไปในตอนที่2 อย่างไรค่ะก็เป็นนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะคะเรามาสถานการณ์ของบริษัทก่อนค่ะบริษัทเอกชนแห่งนี้นะคะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ค่ะเป็นผู้ผลิตสินค้านะคะอาหารแช่แข็งหรือว่าอาหารสำเร็จรูปขนาดใหญ่ของประเทศไทยเลยค่ะมีบริษัทในเครือต่างๆมากมายนะคะสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัทแห่งนี้ค่ะเขาให้ความสำคัญกับการใช้สารสนเทศในการตัดสินใจอย่างมากนะคะจึงได้พัฒนาระบบสารสนเทศสำนักงานขึ้นมาค่ะเพื่อให้หน่วยงานต่างๆบริษัทต่างๆใช้งานร่วมกันนะคะไม่ได้เพียงแค่พัฒนาระบบสารสนเทศเท่านั้นค่ะเขายังให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลต่างๆของหน่วยงานบริษัทในเครือนะคะให้เป็นระบบนะคะให้ความสำคัญอย่างไรสิ่งที่ได้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมก็คือเขาได้มีการจัดทำเอกสารนโยบายนะคะและแนวปฏิบัติด้านการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรค่ะสิ่งที่เด่นๆในเอกสารนี้ก็คือเริ่มตั้งแต่เขาได้ระบุรายละเอียดที่ชัดเจนเลยว่าบุคลากรระดับใดหน้าที่ใดหรือใครมีส่วนเกี่ยวข้องและรับผิดชอบในระบบสารสนเทศสำนักงานส่วนใดบ้างค่ะสำหรับสาระสำคัญของแนวปฏิบัติที่ดีที่อยู่ในเอกสารนโยบายของบริษัทแห่งนี้นะคะเขาจะจำแนกออกเป็น3ส่วนค่ะได้กล่าวถึงเรื่องของความเป็นส่วนตัวของข้อมูลนะคะความถูกต้องของข้อมูลและการเข้าถึงได้ค่ะหรือ accessibility นะคะขอยกตัวอย่างในส่วนนี้เพิ่มเติมค่ะว่าแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทแห่งนี้ก็คือเขามีการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลนะคะและมีการกำหนดระดับการเปิดเผยของเอกสารต่างๆของสำนักงานอย่างชัดเจนเพื่อระบุให้ถูกต้องว่าใครมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนใดหรือว่าเอกสารใดมีระดับการเข้าถึงข้อมูลส่วนใดนะคะจากตัวอย่างจะเห็นว่าเอกสารสีเขียวเอกสารใดที่มีปกสีเขียวจะเป็นเอกสารที่เปิดเผยต่อสาธารณะได้ค่ะส่วนเอกสารที่มีปกสีม่วงนะคะก็จะเป็นเอกสารพิเศษลับพิเศษนะคะที่จำกัดในการเข้าถึงค่ะสำหรับแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานนี้นะคะก็มีความสอดคล้องกับความท้าทายและแนวโน้มของระบบสารสนเทศสำนักงานดังนี้ค่ะขอยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นสอดคล้องกับความท้าทายด้านการจัดการองค์การก็คือเขามีการระบุชัดเจนเลยว่าบุคคลที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลในระบบสารสนเทศนั้นมีใครบ้างนะคะและรับผิดชอบอะไรค่ะถัดไปจะเป็นเรื่องของความสอดคล้องของแนวโน้มในการทำงานระยะไกลนะคะก็คือเสริมเพิ่มเติมว่าหน่วยงานนี้นอกจากมีการกำหนดนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วค่ะยังมีการกำหนดแนวปฏิบัติในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ออกมาเป็นรูปธรรมชัดเจนเป็นเอกสารชัดเจนด้วยค่ะค่ะทั้งนี้ก็เป็นข้อสรุปนะคะกรณีศึกษาและแนวปฏิบัติที่ดีที่เป็นทั้งของหน่วยงานของรัฐและของเอกชนค่ะ
1: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆที่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: จะเรียนมสทได้หรอ
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
5: สวัสดีครับนักศึกษาครับก็กลับมาพบกันในส่วนของการบรรยายนะครับในส่วนของชุดวิชา13423นะครับระบบสารสนเทศสำนักงานนะครับในส่วนนี้จะเป็นหน่วยที่1นะครับเรื่องของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสำนักงานงานสำนักงานและการบริหารสำนักงานนะครับเนื้อหาในส่วนของชุดวิชานี้นะครับในหน่วยที่1เนี่ยนะครับประกอบไปด้วยทั้งหมด3ตอนครับตอนที่1ก็คือแนวคิดเกี่ยวกับสำนักงานนะครับ ตอนที่2จะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารสำนักงานแล้วก็ตอนที่3จะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศสำนักงานนะครับว่ามีระบบอะไรบ้างนะครับตอนที่1นะครับประกอบไปด้วยทั้งหมด3เรื่องครับเรื่องของแนวคิดของเกี่ยวกับสำนักงานนะครับจะมีเรื่องเกี่ยวกับความหมายความสำคัญและพัฒนาการของสำนักงานเรื่องที่2จะเป็นเรื่องขององค์ประกอบและรูปแบบของสำนักงานแล้วก็เรื่องที่3ครับเป็นเรื่องประเภทและระดับของงานสำนักงานนะว่ามีอะไรบ้างนะครับมาดูเรื่องแรกก่อนนะครับความหมายก่อนนะครับว่าสำนักงานหมายถึงอะไรนะครับสำนักงานหมายถึงศูนย์กลางในการดำเนินงานนะครับการดำเนินกิจกรรมต่างๆนะครับแล้วก็การบริหารขององค์การนะครับเป็นสถานที่ซึ่งบุคลากรเนี่ยทุกระดับนะครับไม่ว่าจะเป็นบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการทำงานครับบุคลากรในการบริหารงานครับหรือว่าแม้แต่คู่ค้าลูกค้าที่ต้องมีการติดต่อประสานงานกับสำนักงานต่างๆนะครับมาทำงานร่วมกันครับหรือมาติดต่อประสานงานกับองค์การต่างๆนะครับและนะสำนักงานก็จะมีเรื่องของการจัดองค์ประกอบนะสภาพแวดล้อมเรื่องของสถานที่ทำงานเรื่องของมีการระบบการทำงานที่มีความเหมาะสมนะครับมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีการใช้เครื่องมือมีการใช้ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับแล้วก็มีเรื่องของการสื่อสารต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องครับทำให้ในการทำงานต่างๆเนี่ยบุคลากรต่างๆเนี่ยสามารถปฏิบัติงานได้ตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายที่กำหนดเอาไว้นะครับแล้วก็การทำงานต่างๆก็จะต้องมีความปลอดภัยปลอดภัยในทั้งในเรื่องของสถานที่เรื่องของระบบสารสนเทศต่างๆต้องมีการรักษาข้อมูลต่างๆเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ทำให้บุคลากรนะครับหรือการทำงานในสำนักงานมีความสุขอำนวยความสะดวกให้บุคลากรภายนอกนะครับที่มาติดต่อประสานงานสามารถมาใช้งานและใช้บริการได้อย่างมีการให้บริการที่ดีนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพเนี่ยตามที่เขาต้องการด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยสำนักงานเองไม่ได้มองเฉพาะเรื่องของบุคลากรภายในแต่มองในเรื่องของการที่สำนักงานเนี่ยต้องสามารถติดต่อประสานงานกับคู่ค้าลูกค้าและบุคลากรภายนอกด้วยนะครับอันนี้คือความหมายของสำนักงานครับความสำคัญของสำนักงานมีอะไรบ้างนะครับเนื่องจากว่าองค์การต่างๆเนี่ยครับต้องมีการติดต่อประสานงานนะครับให้มีประสิทธิภาพต่างๆได้นะครับก็ต้องมีการทำงานร่วมกันนะครับการทำงานในสำนักงานต่างๆนะครับแล้วก็สำนักงานถือว่าเป็นศูนย์รวมที่สำคัญในกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประสานงานเรื่องของการตัดสินใจต่างๆด้วยนะครับความสำคัญประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับอันแรกก็คือสำนักงานเป็นศูนย์รวมการตัดสินใจนะครับเพราะว่าการดำเนินงานต่างๆในสำนักงานเองเนี่ยถูกตัดสินใจอยู่ในสำนักงานนะครับผู้บริหารอาจจะต้องขอข้อมูลจากบุคลากรจะพูดประงานนะครับเพื่อให้สามารถตัดสินใจดำเนินกิจกรรมต่างๆนะครับตามที่ได้ระบุเอาไว้ในแผนการดำเนินงานนะครับเป็นศูนย์รวมในการให้บริการสำนักงานก็จะให้บริการนะครับขององค์การต่างๆนะครับมีการใช้งบประมาณ

นะครับมีเรื่องของบุคลากรมีเรื่องพัสดุต่างๆนะครับเพื่อให้สามารถที่จะให้บริการนะสนับสนุนเรื่องของการปฏิบัติงานทั้งแก่ลูกค้าแก่คู่ค้าต่างๆได้ด้วยนะครับเป็นศูนย์รวมเรื่องการติดต่อประสานงานครับเพราะว่าสำนักงานเองเนี่ยนะครับก็จะต้องมีเรื่องของการทำงานร่วมกันพอทำงานร่วมกันปุ๊บก็จะต้องมีการติดต่อประสานงานระหว่างฝ่ายต่างๆอาจจะต้องมีการติดต่อประสานงานทั้งในส่วนของสำนักงานในสถานที่เองหรือว่ามีการติดต่อกับสาขาต่างๆที่อยู่ภายในต่างจังหวัดนะหรือว่าในสาขาอื่นๆนะครับภายนอกพื้นที่นะครับมีเป็นศูนย์รวมของข้อมูลข่าวสารนะครับเพราะว่าสำนักงานเองเนี่ยเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลต่างๆนะข้อมูลจากทั่วทุกสารทิศนะครับที่มาเกี่ยวข้องเนี่ยก็จะมารวมกันอยู่ในสำนักงานเพื่อใช้ในการตัดสินใจดังนั้นเนี่ยการจะส่งข้อมูลข่าวสารอะไรออกไปนะครับก็ต้องส่งผ่านสำนักงานนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องความสำคัญของสำนักงานนะครับอันต่อมาก็คือพัฒนาการของสำนักงานนะครับว่าในอดีตไปถึงปัจจุบันแล้วนะครับมีลักษณะของสำนักงานในรูปแบบไหนบ้างครับในเอกสารการสอนในชุดวิชานี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็น4ยุคก็คือเรื่องของสำนักงานแบบดั้งเดิมสำนักงานอัตโนมัติสำนักงานเสมือนและสำนักงานอัจฉริยะนะครับมาดูอันแรกก่อนก็คือสำนักงานยุคดั้งเดิมนะครับเป็นยุคแรกเริ่มของการปฏิบัติงานนะครับก็เป็นยุคที่เราตัดสินใจว่าเป็นยุคก่อนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเนี่ยมาใช้นะครับเป็นยุคที่มีการสื่อสารเนี่ยแบบเผชิญหน้ากันนะครับมีการสำนักงานเป็นแบบยุคดั้งเดิมนะครับมีอาคารมีสถานที่มีโต๊ะทำงานมีเรื่องของเครื่องพิมพ์ดีดเรื่องของการใช้เอกสารการจัดการเอกสารต่างๆก็จัดเก็บไว้ในตู้เอกสารต่างๆพวกนี้นะครับก็เป็นสำนักงานที่ยุคดั้งเดิมนะครับสำนักงานยุคที่2นะครับก็เป็นสำนักงานยุคอัตโนมัตินะครับสำนักงานอัตโนมัติเนี่ยก็คือสำนักงานที่เริ่มมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเนี่ยเข้ามาช่วยในการทำงานนะอาจจะมีกระบวนการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วก็มีเครื่องอำนวยความสะดวกในการทำงานมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับมีระบบเครือข่ายเข้ามาสามารถส่ง ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ได้นะครับแล้วก็ทำให้ยุคอัตโนมัติเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็เรียกว่าเป็นยุคของอิเล็กทรอนิกส์นะครับสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็ทำให้มีเรื่องของการใช้การสื่อสารต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับยุคที่3เป็นยุคสำนักงานเสมือนครับหรือว่าเราจะเรียกว่าเป็นสำนักงานเคลื่อนที่ก็ได้นะครับก็คือสำนักงานที่ไม่มีสถานที่การทำงานทางกายภาพหรือว่าสำนักงานที่อาจจะไม่จำกัดเรื่องของสถานที่ทำงานนะอยู่ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งนะครับการทำงานเนี่ยสามารถที่จะทำงานได้จากทุกที่ทุกเวลานะครับก็คืออาศัยเรื่องของเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาอาศัยเรื่องของการสื่อสารแบบไร้สายการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตหรือว่าเครือข่ายข้อมูลต่างๆครับสามารถที่จะทำงานได้สามารถติดต่อประสานงานได้สามารถสื่อสารกับลูกค้าได้สามารถทำงานกับทีมงานได้จากทุกที่ทุกเวลานะครับโดยไม่จำกัดว่าต้องเข้ามาในอาคารต่างๆเหล่านี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของสำนักงานเสมือนนะครับสำนักงานเสมือนแล้วก็อีกยุคหนึ่งยุคที่4ก็คือสำนักงานอัจฉริยะสำนักงานอัจฉริยะเนี่ยนะครับก็มีเรื่องของการพัฒนาต่อยอดออกมาจากสำนักงานเสมือนนะครับว่านอกเหนือจากการทำงานได้จากทุกที่ทุกเวลาแล้วนะครับสำนักงานอัจฉริยะต้องมีเรื่องของการประสานเทคโนโลยีขั้นสูงเทคโนโลยีขั้นสูงเนี่ยมาใช้ในการกระบวนการทำงานเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานครับเช่นเรื่องความยืดหยุ่นเรื่องการทำงานเรื่องของการอาจจะใช้พวก AI ปัญญาประดิษฐ์นะครับหรือว่าการใช้พวก IoT การใช้เรื่องของการประมวลผลผ่านคลาวการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆพวกนี้นะครับมาใช้ในการจัดการการสร้างงานต่างๆทำให้ลดข้อจำกัดเรื่องของเวลาสถานที่ได้นะทำให้บุคลากรเนี่ยสามารถช่วยในการตัดสินใจนะเพราะว่ามีข้อมูลต่างๆเนี่ยครับมีปริมาณมหาศาลเพื่อช่วยในการตัดสินใจได้มากยิ่งขึ้นนะมีความรวดเร็วและคล่องตัวมากนะครับองค์ประกอบของสำนักงานประกอบไปด้วย5องค์ประกอบนะครับก็คืออันแรกก่อนก็คือเรื่องของสถานที่นะสำนักงานเนี่ยก็ต้องมีสถานที่ตั้งมีอาคารมีเรื่องของการอำนวยความสะดวกการจัดสภาพแวดล้อมนะครับโต๊ะทำงานนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสถานที่นะครับที่ตั้งของสำนักงานก็จะต้องมีเรื่องของความปลอดภัยนะที่ตั้งที่ต้องมีความเคลื่อนเดินสะดวกนะรวดเร็วอำนวยความสะดวกในเรื่องของการติดต่อประสานงานได้ด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสถานที่ด้วยนะครับอันที่2คืออุปกรณ์และเครื่องใช้ในสำนักงานนะครับก็จะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆคอมพิวเตอร์นะครับเรื่องของเครื่องถ่ายเอกสารนะครับเรื่องของเครื่องพิมพ์นะครับต่างๆนะครับหรือว่าอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสำนักงานก็พูดถึงเรื่องของอุปกรณ์นะครับที่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญครับอันที่3คือเรื่องของบุคลากรนะบุคลากรในการทำงานก็ตามในสำนักงานบุคลากรถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าของหน่วยงานครับดังนั้นเนี่ยบุคลากรก็จะเกี่ยวข้องกับ

เรื่องของความรู้ความสามารถสมรรถนะนะครับบทบาทหน้าที่ของบุคลากรนะครับในสำนักงานด้วยนะครับองค์ประกอบที่4คือกระบวนการปฏิบัติงานคือขั้นตอนกระบวนการทำงานนะครับว่ากระบวนการในการปฏิบัติงานแต่ละงานต่างๆเนี่ยมีวิธีการปฏิบัติงานอย่างไรบ้างนะครับบทบาทหน้าที่ต่างๆนะครับของงานแต่ละหน้าที่เองเนี่ยครับก็จะมีเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปนะครับมีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะครับรูปแบบของสำนักงานนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ลักษณะนะครับก็คือรูปแบบแรกก็แบ่งตามลักษณะของงานการดำเนินงานก็เช่นสำนักงานราชการนะครับก็จะมีลักษณะการทำงานที่เป็นทางการมีข้อกำหนดระเบียบปฏิบัติต่างๆที่ชัดเจนนะครับแล้วก็สำนักงานของเอกชนแล้วก็เป็นสำนักงานที่มีเรื่องความคล่องตัวในการตัดสินใจนะครับการปฏิบัติงานได้นะครับรูปแบบการปฏิบัติงานรูปแบบของสำนักงานแบ่งตามความก้าวหน้าของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสำนักงานนะครับเช่นสำนักงานอัตโนมัติก็จะมีลักษณะของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาช่วยนะครับสำนักงานไร้กระดาษนะครับก็คือเป็นสำนักงานที่มีการลดใช้กระดาษเป็นการใช้ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้นนะครับสำนักงานสีเขียวพูดถึงเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเรื่องของการประหยัดพลังงานสำนักงานเสมือนนะครับก็คือสำนักงานที่สามารถทำงานได้จากทุกที่ทุกเวลาแล้วก็สำนักงานอัจฉริยะก็คือเรื่องของการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมาช่วยในสำนักงานนะครับประเภทของสำนักงานแบ่งออกเป็นหลักๆอยู่7ประเภทนะครับก็คือหน่วยงานต่างๆนะครับอันแรกก็คือเรื่องของการบริหารงานสำนักงานส่วนหลังนะครับถ้ามองในเรื่องของพนักงานการบริหารสำนักงานส่วนหน้าก็อย่างเช่นพนักงานต้อนรับนะส่วนของการต้อนรับต่างๆครับแต่ว่าสำนักงานส่วนหลังก็คือแบ็กออฟฟิศนั่นเองนะครับก็คือหน่วยงานที่อยู่ภายในสำนักงานเพื่อขับเคลื่อนในการทำงานต่างๆมีงานเรื่องการจัดเอกสารและข้อมูลนะครับเอกสารที่รับเข้ามาการส่งออกเอกสารการเก็บรักษาเอกสารต่างๆนะครับมีงานเรื่องสนับสนุนการติดต่อสื่อสารนะครับเรื่องของการสื่อสารประสานงานต่างๆกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีเรื่องของอาคารสถานที่เรื่องความปลอดภัยเรื่องของสภาพแวดล้อมอุณหภูมิต่างๆนะครับการรักษาอาคารต่างๆด้วยนะครับมีงานสนับสนุนในการดำเนินงานต่างๆนะครับอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับมีงานในการสนับสนุนการทำงานร่วมกันนะครับสามารถประสานงานต่างๆเข้ามานะครับเพื่อให้งานต่างๆสามารถร้อยเรียงประสานกันนะครับให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้นะครับมีเรื่องของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยปลอดภัยทั้งกายภาพแล้วก็ปลอดภัยทั้งระบบสารสนเทศงานด้วยนะครับระดับของสำนักงานก็จะแบ่งออกเป็น3ระดับนะครับในการทำงานในสำนักงานจะแบ่งออกเป็นระดับแรกคืองานทั้งด้านงานธุรการครับงานธุรการคืองานเกี่ยวข้องกับเอกสารงานประสานงานทั่วไปนะเกี่ยวข้องกับงานที่เกิดขึ้นในสำนักงานงานฝ่ายต่างๆครับแล้วก็งานที่2คืองานทางด้านวิชาชีพก็คือเรื่องของสมรรถรายบุคคลนะครับหรือว่างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพต่างๆเช่นบัญชีกฎหมายประเด็นครับก็เกี่ยวข้องกับวิชาชีพแล้วงานสุดท้ายคืองานการด้านการบริหารงานบริหารคืองานที่คอยกำกับดูแลเรื่องของการทำงานของสำนักงานให้เป็นไปตามนโยบายต่างๆได้นะครับคอยประสานงานต่างๆนะครับแล้วก็ดูแลบุคลากรด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของงานบริหารนะครับ

อนที่2นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารสำนักงานนะครับก็จะมี3เรื่องก็คือเรื่องความหมายความองค์ประกอบและหลักการบริหารสำนักงานนะครับเรื่องที่2ก็คือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานสำนักงานเรื่องที่3คือเรื่องของกระบวนการบริหารสำนักงานและปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบริหารสำนักงานนะครับการบริหารสำนักงานหมายถึงเรื่องของการใช้ศาสตร์และศิลป์ครับในการบริหารและการจัดการเพื่อให้เกิดการบูรณาการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่เกิดขึ้นในสำนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิภาพก็คือเรื่องของการประหยัดนะครับแล้วก็มีความคุ้มค่าด้วยนะครับเรื่องของการดำเนินงานต่างๆของธุรกิจขององค์การต่างๆให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ครับอันนี้คือการบริหารสำนักงานนะครับความสำคัญประกอบไปด้วย1ก็คือการบริหารสำนักงานที่ดีเนี่ยจะช่วยสร้างมาตรฐานและคุณภาพนะครับการทำงานที่มีประสิทธิภาพเนี่ยแล้วก็เป็นมาตรฐานเองเนี่ยจะทำให้การทำงานเนี่ยสามารถที่จะสร้างคุณภาพของงานได้นะครับอันที่2คือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานนะครับทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายการทำงานได้อย่างรวดเร็วด้วยนะครับอันที่3ก็คือช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ทรัพยากรนะครับการทำงานต่างๆนะครับสามารถสร้างความคุ้มค่าแล้วก็ใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับอันที่4ก็คือช่วยประสานงานความร่วมมือในการดำเนินธุรกิจนะครับการบริหารสำนักงานที่ดีนะครับก็จะช่วยให้เราสามารถประสานงานหน่วยงานต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจครับการบริหารสำนักงานที่มีประสิทธิภาพทำให้เราสามารถที่จะแข่งขันในธุรกิจได้นะครับต่างๆนะครับทำให้การหน่วยงานขององค์การมีประสิทธิภาพด้วยนะครับองค์ประกอบของการบริหารสำนักงานประกอบไปด้วย3ส่วนนะครับก็คือ1การบริหารทรัพย์สินของสำนักงานนะครับการบริหารทรัพย์สินก็คือเรื่องของอุปกรณ์นะครับอาคารสถานที่นะครับทรัพย์สินของสำนักงานเนี่ยทำได้มีประสิทธิภาพในการทำงานนะครับแล้วก็มีการใช้งานประโยชน์อย่างคุ้มค่าต่างๆนะครับอันที่2คือการบริหารงานสำนักงานการบริหารงานสำนักงานก็คือเรื่องของการจัดการภายในนะว่าสำนักงานดำเนินกิจการภายในอย่างไรบ้างครับการบริหารการทำงานของหน่วยงานต่างๆนะครับมีสอดประสานกันอย่างไรนะครับแล้วก็อันที่3คือการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะครับเรื่องการใช้คนเรื่องของการแบ่งหน้าที่ต่างๆนะครับเรื่องของการวัดประเมินผลต่างๆเรื่องของทรัพยากรมนุษย์การพัฒนาต่างๆนะครับก็เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยนะครับองค์ประกอบของการบริหารสำนักงานนะครับก็คือเรื่องของการบริหารทรัพย์สินของสำนักงานนะครับการบริหารสำนักงานเนี่ยก็จะมองในเรื่องของการบริหารงานธุรการการบริหารงบประมาณและการบริหารงานพัสดุนะครับอันต่อมาคือหลักการบริหารสำนักงานนะครับก็ประกอบไปด้วยเรื่องของสมรรถนะนะครับสมรรถนะเนี่ยประกอบไปด้วย4สมรรถนะหลักนะครับก็คือสมรรถนะเรื่องของการสมรรถนะหลักอันแรกก็คือเรื่องของการมุ่งผลสัมฤทธิ์นะครับเรื่องของความร่วมแรงร่วมใจนะครับแล้วก็สมรรถะตามบทบาทหน้าที่นะครับเช่นเรื่องของการวางแผนการติดตามนะครับความถูกต้องของงานการบริหารโครงการต่างๆครับแล้วก็อันที่3คือสมรรถนะการบริหารนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของวิสัยทัศน์เรื่องของการบริหารการเปลี่ยนแปลงนะครับเรื่องของอำนาจต่างๆในการบริหารนะครับให้อำนาจผู้อื่นนะครับการเลือกคนในการทำงานต่างๆนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือสมรรถนะด้านตามสายงานนะก็คือความรู้ทางด้านIT นะครับถ้าสายงานทางด้าน IT ความรู้ทางด้านบัญชีถ้าทำงานทางด้านบัญชีอยู่นะครับหรือว่าทำงานทางด้านกฎหมายก็ต้องมีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายนะครับมันก็เป็นสมรรถนะตามสายงานนะครับหลักที่2ก็คือเรื่องของจริยธรรมนะครับจริยธรรมก็คือจริยธรรมที่เกิดขึ้นหรือแนวการประพฤติปฏิบัติของบุคลากรในสำนักงานนะครับเป็นเรื่องของการทำงานต่างๆครับเป็นที่บุคลากรต่างๆเนี่ยมีความขยันไหมนะครับมีเรื่องของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นของบุคคลนะครับการประพฤติดีต่างๆอยู่ในสำนักงานก็เป็นเรื่องของจริยธรรมครับอันที่3เป็นเรื่องของธรรมาภิบาลธรรมาภิบาลเกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริหารงานของผู้บริหารนะครับว่าเราจะบริหารงานเนี่ยครับเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานได้อย่างไรบ้างทั้งเรื่องของการเลือกคนนะครับการทำงานการกระจายงานต่างๆครับการเรื่องของการปฏิบัติต่อบุคลากรการสั่งงานสายงานต่างๆด้วยนะครับแล้วก็หลักการบริหารในส่วนที่4คือการรักษาความมั่นคงปลอดภัยนะครับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเนี่ยมองในเชิงของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพแล้วก็การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสำนักงานด้วยนะครับอันต่อมาก็คือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานนะครับว่ามีบทบาทหน้าที่อะไรบ้างนะครับอันแรกก่อนก็คือเรื่องของผู้บริหารสำนักงานนะครับทำหน้าที่เรื่องของการกำหนดนโยบายการดำเนินงานคอยกำกับดูแลการประเมินผลต่างๆครับเพื่อให้สำนักงานดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์นะครับที่กำหนดเอาไว้นะครับ
ส่วนที่2ก็คือเลขานุการเลขานุการจะทำหน้าที่ในส่วนของการประสานงานอำนวยความสะดวกช่วยในการทำงานของผู้บริหารเตรียมเอกสารต่างๆจัดหน้าที่ต่างๆได้นะครับส่วนที่3คือผู้ปฏิบัติงานครับผู้ปฏิบัติงานเนี่ยเกี่ยวข้องกับการทำงานตามหน้าที่ที่รับมอบหมายนะครับผู้ปฏิบัติงานเนี่ยอาจจะมีหลายหน้าหลายบทบาทนะครับในสำนักงานครับอาจจะแบ่งเป็นฝ่ายเป็นแผนกต่างๆก็จะมีผู้ปฏิบัติงานแยกตามฝ่ายต่างๆได้ด้วยนะครับอันที่4คือบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับบุคลากรที่ดูเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสำนักงานเรื่องของเครือข่ายเรื่องของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เรื่องของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเนี่ยก็อยู่ในสำนักงานก็เกี่ยวข้องกับบุคลากรทางด้านนี้นะครับอันที่5คือเรื่องของลูกค้าเรื่องของการให้บริการนะครับเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยมีความพึงพอใจนะครับสามารถที่จะทำงานนะครับหรือว่าสามารถใช้บริการของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความพึงพอใจด้วยนะครับคู่ค้าก็คือพันธมิตรนะที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานครับเพราะว่าสำนักงานเองเนี่ยในปัจจุบันมีการแข่งขันสูงมากนะครับไม่สามารถที่ดำเนินธุรกิจได้เองนะครับจำเป็นที่ต้องหาคู่ค้าต่างๆมาช่วยในการทำให้ธุรกิจเนี่ยสามารถดำเนินการต่อไปได้นะครับคุณสมบัติของผู้บริหารมีอะไรบ้างนะครับก็คือมีความสามารถด้านการบริหารงานนะครับมีประสิทธิภาพในการบริหารอันที่2คือมีภาวะเป็นความเป็นผู้นำนะสามารถที่สั่งการได้ตัดสินใจได้นะครับมีความมีวิสัยทัศน์นะสามารถมองการไกลได้มองอนาคตได้สามารถกำหนดได้ว่าจะต้องดำเนินการไปทิศทางไหนนะครับมีทักษะในการสื่อสารนะครับสามารถที่จะสื่อสารกับผู้ร่วมงานนะครับลูกน้องนะครับต่างๆสามารถสื่อสารได้อย่างสร้างสรรค์นะครับให้บุคลากรเนี่ยสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างชัดเจนนะครับได้แล้วก็มีเรื่องของการสื่อสารที่ตรงนะครับมีทักษะเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆครับช่วยในการอาจจะมอนิเตอร์ดูนะครับสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการอำนวยความสะดวกนะช่วยในการบริหารจัดการต่างๆได้นะครับมีเทคนิคที่ดีในการมอบหมายงานนะครับเวลาที่เราเลือกงานหรือว่าเลือกคนให้กับเหมาะกับงานเนี่ยนะครับก็จะต้องมีเทคนิคที่ดีในการมอบหมายงานเพื่อให้เขาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็การมอบหมายงานก็คงเกี่ยวข้องกับเรื่องของการให้คำปรึกษาด้วยนะครับว่างานต่างๆต้องทำอย่างไรบ้างนะครับมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลนะครับก็ต้องดำเนินการอย่างยุติธรรมเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับกระบวนการในการบริหารสำนักงานก็จะมีเริ่มตั้งแต่เรื่องการวางแผนการทำงานของหน่วยงานนะครับเรื่องของการจัดองค์การนะครับเพื่อให้สามารถจัดองค์การได้เป็นไปตามแผนที่กำหนดเอาไว้มีเรื่องของการอำนวยการคือการจัดการให้องค์การเนี่ยนะครับสามารถดำเนินการได้ตามแผนนะครับอำนวยการการทำงานต่างๆให้มีประสิทธิภาพมีการควบคุมและติดตามงานนะครับก็มีการควบคุมการทำงานต่างๆนะครับว่ามีประสิทธิภาพหรือเปล่านะครับเราจะสามารถที่จะทำให้งานต่างๆเนี่ยบรรลุวัตถุประสงค์หรือเปล่านะครับปัจจัยของความสำเร็จในการบริหารงานมีอะไรบ้างก็มีเรื่องความมุ่งมั่นของผู้บริหารนะครับมีเรื่องของความร่วมมือของบุคลากรต่างๆครับมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนะครับมีการสร้างวัฒนธรรมที่ดีให้กับองค์การนะครับในการทำงานร่วมกันมีการจัดการทรัพยากรในสำนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับมีการติดตามการประเมินผลนะครับแล้วก็มีความพร้อมในของสำนักงานด้วยนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของตอนที่2ครับ

0: ตอนที่3นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศสำนักงานนะครับก็เป็นเกี่ยวข้องกับระบบที่เอามาใช้ในสำนักงานนะครับว่าเราสามารถเอาระบบสารสนเทศสำนักงานเนี่ยมาใช้ในการดำเนินในส่วนของงานของสำนักงานอะไรได้บ้างนะครับมาดูอันแรกก่อนก็คือจะเรื่องของความหมายความสำคัญแล้วก็ระบบสารสนเทศสำนักงานนะครับว่ามีความหมายอะไรบ้างความสำคัญอะไรบ้างนะครับเรื่องที่2จะเป็นกระบวนการจัดการสารสนเทศในสำนักงานนะครับแล้วก็เรื่องที่3จะเป็นประเภทของระบบสารสนเทศสำนักงานมีกี่ประเภทนะครับอันแรกก่อนระบบสารสนเทศสำนักงานหมายถึงอะไรหมายถึงระบบที่นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการข้อมูลและสารสนเทศในสำนักงานครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานประจำวันต่างๆการจัดการเอกสารการสื่อสารการทำงานร่วมกันของบุคลากรเนี่ยนะครับให้มีที่มีเป้าหมายเนี่ยครับเพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานเนี่ยนะครับมีประสิทธิภาพแล้วก็ช่วยในการตัดสินใจขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะครับความสำคัญของระบบสารสนเทศสำนักงานมีอะไรบ้างครับอันแรกก็คือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพตัวระบบสารสนเทศสำนักงานจะช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเพราะว่าสื่อสารไปเนี่ยทุกฝ่ายเข้าใจตรงกันสื่อสารได้อย่างทันท่วงทีนะครับทันเวลานะครับมีเรื่องของการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพนะครับเพราะว่าการที่ผู้บริหารจะสามารถตัดสินใจได้ผู้บริหารต้องมีข้อมูลนะครับที่เพียงพอในการตัดสินใจนะครับอาจจะมีเรื่องของข้อมูลที่อาจจะเป็นข้อมูลของลูกค้าข้อมูลของคู่ค้าต่างๆนะครับช่วยในการตัดสินใจได้นะครับมีการจัดเก็บและการเรียกคืนข้อมูลได้นะครับระบบต่างๆเนี่ยสามารถจะจัดเก็บเอาไว้สามารถค้นคืนเรียกคืนดูได้ว่าเอ๊ยยอดขายเมื่อ10เดือนที่แล้วนะครับอยู่ที่ไหนนะครับหรือว่าข้อมูลของลูกค้าอยู่ที่ไหนบ้างนะครับก็สามารถจัดเก็บแล้วก็เรียกคืนได้นะครับมีการลดต้นทุนแล้วก็ประหยัดเวลาเพราะว่าการที่เอาระบบสารสนเทศสำนักงานมาใช้เนี่ยนะครับทำให้ลดเรื่องของการใช้เอกสารลดเรื่องของการอุปกรณ์ในการจัดเก็บนะคลังในการจัดเก็บสามารถจัดเก็บในรูปแบบของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ได้นะครับกระบวนการในการจัดการสารสนเทศในสำนักงานเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นการจัดการเรื่องวงจรของเนื้อหานะครับเพราะว่าเนื้อหาทุกอย่างในสำนักงานเองเนี่ยเกี่ยวข้องกับเอกสารต่างๆก็ตามเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นเนื้อหานะครับดังนั้นเนี่ยเราจะจัดการมันได้อย่างไรเนี่ยเราก็ต้องมีลักษณะของวงจรชีวิตของเนื้อหานะครับมีประกอบไปด้วย7ขั้นตอนอันแรกคือการสร้างและการรับเนื้อหาเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเรื่องเอกสารเรารับเอกสารเข้ามาก็ถือว่าเป็นเรื่องของการรับเนื้อหาแล้วเราสร้างเอกสารขึ้นมาเราอาจจะสร้างจากไฟล์ Word เราอาจจะสร้างเรื่องของบันทึกข้อความการสร้างข้อมูลการสร้างรายงานต่างๆเหล่านี้ก็เป็นเรื่องการซับการสร้างและการรับเนื้อหาอันที่2คือการสงวนรักษาคือการจัดเก็บเอกสารต่างๆครับเพื่อสามารถที่จะค้นคืนได้ในภายหลังได้นะครับเป็นการสงวนรักษาเอกสารการคงสภาพเอกสารเพื่อสามารถใช้งานได้เรื่องการจัดหมวดหมู่เนื้อหานะครับหลังจากเอกสารรับมาแล้วเนื้อหามาแล้วเราต้องมีการจัดหมวดหมู่ให้ชัดเจนนะครับว่าหมวดหมู่ต่างๆเหล่านี้อยู่ที่ไหนนะหมวดหมู่เกี่ยวข้องกับอะไรจัดรับมาเมื่อไหร่นะครับจัดการอย่างไรใครเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรบ้างก็จะมีการจัดหมวดหมู่ได้นะครับเวลาเรียกคืนหรือว่าค้นคืนเนี่ยก็จะรวดเร็วมากยิ่งขึ้นมีการประมวลผลเนื้อหาก็ต้องสามารถดูได้ว่าเนื้อหาต่างๆที่เข้ามาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรก็จะทำให้เราสามารถประมวลผลได้เช่นเกี่ยวข้องกับเรื่องของยอดขายเกี่ยวข้องกับเรื่องของข้อมูลต่างๆในสำนักงานนะครับเราก็ต้องสามารถประมวลผลได้นะครับมีเรื่องของการเผยแพร่เนื้อหานะครับบางสำนักงานเนี่ยเขาต้องมีการเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนนะครับให้กับคู่ค้าให้กับลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องการประชาสัมพันธ์ต่างๆครับก็จะเป็นลักษณะของการเผยแพร่เนื้อหานะครับแล้วก็อันที่6คือการจัดเก็บเอกสารถาวรครับอันนี้ก็จะเป็นการจัดเก็บเนื้อหาถาวรครับก็คือการเอาเนื้อหาต่างๆออกเข้าจากระบบเก็บเอาไว้นะครับเพราะว่าเนื้อหาเหล่านั้นเนี่ยอาจจะอะไรครับอาจจะไม่มีความเกี่ยวข้องกับงานในปัจจุบันแล้วนะครับอาจจะเป็นยอดขายเมื่อ20ปีที่แล้วอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเก็บถาวรนะเก็บไว้ให้ชัดเจนนะจะได้แยกออกมานะครับมีเรื่องการลบเนื้อหานะครับลบเนื้อหาก็คือเนื้อหาที่มันอาจจะเรื่องความข้อมูลของลูกค้าต่างๆเขาเนี่ยนะครับอาจจะไม่จำเป็นแล้วหรือมีการละเมิดทางกฎหมายต่างๆอาจจะไม่ต้องใช้แล้วอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถที่จะต้องลบเนื้อหาออกไปได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของวงจรชีวิตของเนื้อหานะครับประเภทของระบบสารสนเทศสำนักงานแบ่งออกเป็นกี่ประเภทมีทั้งหมด4ประเภทนะครับอันแรกก่อนก็คือระบบสารสนเทศเพื่อประมวลผลรายการหรือว่า TPS นะครับระบบสารสนเทศอันนี้เป็นระบบสารสนเทศยุคแรกๆนะครับก็เรื่องการประมวลผลรายการของธุรกรรมของหน่วยงานเลยนะครับอย่างเช่นเรื่องของการใบแจ้งหนี้การออกใบแจ้งหนี้ต่างๆเนี่ยเราถือว่าเป็นระบบประมวลผลเพื่อประมวลผลรายการต่างๆนะครับอันที่2ก็คือระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการนะหรือว่า MIS นะครับระบบสารสนเทศเนี่ยใช้ในการจัดการข้อมูลนะครับการประมวลผลข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารระดับต้นนะครับหรือระดับกลางนะครับ อันนี้ก็จะช่วยเรื่องของการผู้บริหารระดับต้นเนี่ยสามารถที่จะดูเรื่องของข้อมูลเช่นยอดขายเรื่องการคุมสินค้าเรื่องของบุคลากรต่างๆได้นะครับเรื่องของพัสดุสินค้าคงคลังต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะเป็นระบบเรียกว่า MIS นะครับระบบที่3ก็คือระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจนะหรือว่า DSS นะครับระบบนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับช่วยสนับสนุนเรื่องการตัดสินใจในการวางแผนในการจัดการทางธุรกิจนะครับเหมาะกับผู้บริหารนะครับในการประสิทธิภาพต่างๆนะครับเพื่อให้สามารถตัดสินใจนะครับในการวิเคราะห์ยอดขายต่างๆวิเคราะห์การตลาดวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์ความเสี่ยงต่างๆเหล่านี้ได้นะครับเรียกว่า DSS นะครับระบบที่4นะครับก็คือระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูงหรือว่า EIS นะครับEIS เนี่ยจะเป็นระบบสารสนเทศเพื่อออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้บริหารระดับสูงเนี่ยนะครับเห็นภาพรวมของข้อมูลโดยไม่จำเป็นจะต้องมาเห็นรายละเอียดย่อยๆนะครับทั้งหมดเนี่ยหน่วยย่อยๆเนี่ยก็จะอยู่ในระบบอื่นๆนะครับแต่ว่าหน่วยระบบของผู้บริหารระดับสูงหรือว่า EIS เองเนี่ยจะเห็นในภาพรวมอาจจะมองในเชิงของแสดงผลเป็นแดชบอร์ดออกมานะครับหรือว่าการนำเสนอตารางด้วยภาพนะเพื่อให้ผู้บริหารเห็นในภาพรวมนะเพื่อให้สามารถช่วยในการตัดสินใจกำหนดนโยบายต่างๆได้นะช่วยให้ผู้บริหารสามารถติดตามเรื่องตัวชี้วัดนะว่าเอ๊ะงานต่างๆเนี่ยมีความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้างนะครับระบบต่างๆเหล่านี้ก็จะช่วยให้การทำงานได้มีประสิทธิภาพดังนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าระบบทั้ง4ระบบเองเนี่ยนะครับก็จะเป็นระบบที่แบ่งแยกตามหน้าที่นะครับของผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานตั้งแต่ผู้ปฏิบัติงานนะครับไปจนถึงผู้บริหารชั้นต้นนะครับผู้บริหารระดับสูงนะแล้วก็ผู้บริหารสูงสุดนะครับเพื่อเอามาใช้ในการตัดสินใจเพื่อให้สำนักงานสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนของระบบสารสนเทศสำนักงานยังมีระบบที่เกี่ยวข้องอีกมากมายนะครับซึ่งนักศึกษาเนี่ยก็จะพบกับระบบต่างๆนะครับในแต่ละหน่วยของชุดวิชา13423ระบบสารสนเทศสำนักงานนะครับที่กระจายอยู่ในแต่ละหน่วยนะครับเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจว่าระบบสารสนเทศสำนักงานเนี่ยในปัจจุบันมีอะไรบ้างเนี่ยมาเกี่ยวข้องกับการทำงานในแต่ละส่วนอย่างไรบ้างนะครับต่อไปก็นักศึกษาก็จะสามารถจำแนกแยกแยะได้นะครับว่าระบบทั้ง4ระบบที่ผมกล่าวถึงเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับเมื่อกระจายอยู่ในการทำงานในแต่ละส่วนแล้วเนี่ยนะครับแต่ละส่วนนั้นมีระบบอะไรบ้างแยกย่อยอะไรบ้างในการทำงานนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือเนื้อหาทั้งหมดในส่วนของหน่วยที่1 นะครับเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจเรื่องของระบบสารสนเทศงานมากยิ่งขึ้นนะครับ
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

สวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของสมรรถนะจริยธรรมและธรรมาภิบาล นะครับถ้าพูดถึงเรื่องของสำนักงานนะครับเราก็ต้องพูดถึงเรื่องของสมรรถนะนะครับจริยธรรมและธรรมาภิบาลซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคลากรนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติงานผู้บริหารนะครับไม่ว่าจะระดับต้น

ระดับสูงนะครับแล้วก็บุคลากรที่มีหน้าที่ขับเคลื่อนนะครับในส่วนของสำนักงานต่างๆเนี่ยก็จะมีความเกี่ยวข้องทั้ง3เรื่องนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะมาดูทีละเรื่องว่าสมรรถนะคืออะไรนะครับจริยธรรมคืออะไรธรรมาภิบาลคืออะไรแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารสำนักงานอย่างไรบ้างนะครับมาดูประเด็นแรกก่อนนะครับเรื่องของสมรรถนะนะครับก่อนอื่นเราต้องรู้เรื่องความหมายของสมรรถนะก่อนนะครับว่าความหมายของสมรรถนะในความหมายของสำนักงานนะครับเกี่ยวข้องกับบุคลากรหมายถึงอะไรนะครับสมรรถนะเนี่ยเป็นลักษณะของคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมนะครับของบุคคลที่สามารถที่จะวัดผลได้แสดงออกมาได้นะครับเมื่อบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ต่างๆออกมาเนี่ยก็จะแสดงผลงานออกมาอย่างโดดเด่นนะครับในสถานการณ์ที่มันหลากหลายออกมาได้นะครับพฤติกรรมที่แสดงออกถึงสมรรถนะต่างๆเหล่านั้นนะครับจะเป็นเรื่องของความสามารถไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสารการปฏิบัติงานอย่างมีจิตบริการต่างๆนะครับสมรรถนะที่พึงปรารถนาในสำนักงานหรือว่าในหน่วยงานต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยองค์กรจะต้องค้นหานะครับว่าสมรรถนะของบุคลากรของเรานะครับเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานหรือเปล่านะครับว่าบุคลากรของเราเนี่ยสามารถแสดงออกสมรรถนะเนี่ยทำให้งานต่างๆของสำนักงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆนะครับแล้วก็มีผลสำเร็จของงานได้อย่างไรบ้างอันนี้ว่าถือเป็นเรื่องที่สำคัญครับดังนั้นเนี่ยทำไมถึงต้องมีการวัดผลในด้านสมรรถนะของบุคลากรครับเพราะว่าเดวิดแมคเคเลนนะครับในส่วนของนักจิตวิทยาทางของชาวอเมริกันเนี่ยนะครับก็ได้พูดถึงเรื่องของสมรรถนะเอาไว้นะครับว่าเวลาที่เราทดสอบเนี่ยพวกสติปัญญาต่างๆนะหรือว่า IQ อย่างเงี้ยนะครับจะสังเกตเห็นว่าในสำนักงานเนี่ยเราไม่ค่อยได้วัดเรื่องของ IQ หรือว่าการทดสอบทางสติปัญญานะครับเพราะว่าการทดสอบทางสติปัญญาหรือว่าการวัด IQ เนี่ยเหมือนกับการทดสอบคนเข้ามารีคูทคนเข้ามาทำงานครับหรือว่าการคัดเลือกนักเรียนนะฮะหรือว่าการคัดเลือกบุคลากรเข้ามาทำงานเนี่ยนะครับจะไม่เป็นเกณฑ์ในการวัดสมรรถนะของบุคลากรเพราะว่า IQ หรือว่าความสามารถทางสติปัญญาเองเนี่ยนะครับไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถที่จะทำให้งานเนี่ยสำเร็จได้นะครับในอนาคตได้ของบุคคลครับแปลว่าตัว IQ เองเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นตัววัดที่สำคัญครับว่าบุคลากรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยครับมีความสามารถที่จะทำงานให้สำเร็จได้นะครับทำหางานให้สำเร็จได้นะครับดังนั้นเนี่ยแมคคาเลนเองเลยมองว่าวิธีการในการวัดทางด้านสติปัญญาเองหรือวัด EQ อย่างเงี้ยครับจึงไม่เหมาะสมที่จะเอามาใช้ในการประเมินความสำเร็จของงานครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยนะครับหลายคนมี IQ สูงนะครับมีความสามารถทางสมองสูงนะฮะแต่ว่างานไม่คืบหน้านะฮะเก่งแต่เรื่องของวิชาการนะครับหรือว่าความสามารถในการคิดต่างๆครับแต่ว่าผลสำเร็จของงานเนี่ยไม่สามารถสะท้อนออกมาได้ดังนั้นเนี่ยการวัดเรื่อง IQ เองเนี่ยนะครับจึงไม่ได้ถูกเอามาใช้ในการประเมินผลงานเรามองเรื่องของแล้วก็ IQ เองเนี่ยไม่สามารถที่จะเป็นตัวพยากรณ์ได้นะครับว่าความสำเร็จของงานเนี่ยเกิดจาก IQ ที่สูงของพนักงานนะครับดังนั้นเนี่ยจึงมีแนวคิดเรื่องของการประเมินผลแบบใหม่นะก็คือเป็นลักษณะของการประเมินผลงานนะประเมินความก้าวหน้าในด้านวิธีการต่างๆเรียกว่าเป็นไครเทเรียแซมปลิ้งนะครับหรือว่าการกำหนดเกณฑ์นะครับโดยการสุ่มดูว่าพฤติกรรมของผลงานของบุคลากรของเราเนี่ยนะครับมีพฤติกรรมอย่างไรบ้างมีผลของงานเป็นอย่างไรบ้างนะครับนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของรูปแบบนะครับของการประเมินผลงานนะแล้วก็ถูกเอามาประยุกต์ใช้นะเรื่องของการประเมินผลงานในสำนักงานต่างๆทั่วโลกนะครับก็เลยมองเรื่องของสมรรถนะที่เกิดขึ้นของบุคคลมากกว่านะครับก็จะทำให้ผลงานนะครับแสดงออกมาแล้วก็สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานได้นะครับในส่วนของการบริหารเชิงบุคคลเนี่ยนะครับก็จะมองในเชิงของสมรรถนะนะครับเพื่อจะให้สามารถที่จะให้เห็นความสามารถเฉพาะตัวของบุคคลนะเพื่อให้เกิดประโยชน์แต่องค์กรได้นะครับมีการวางแผนเรื่องของเส้นทางอาชีพนะมีเรื่องของแคเรียร์พาธนะครับมีเรื่องของการพัฒนาความสามารถของบุคลากรยิ่งขึ้นไปนะครับมีความชำนาญแล้วก็มีความถนัดของแต่ละบุคคลเนี่ยนะครับได้อย่างเหมาะสมนะครับอาศัยเรื่องของการทำงานที่บุคลากรเนี่ยมีการทำงานอย่างเป็นระบบต่างๆนะมีผลลัพธ์นะครับมีเรื่องของการความชัดเจนนะครับเรื่องของการประเมินต่างๆนะครับมีความตรงไปตรงมานะครับสมรรถนะต่างๆเนี่ยครับต้องสามารถสะท้อนออกมาให้เห็นถึงความสามารถของพนักงานความสามารถของพนักงานก็สะท้อนออกมาเรื่องความสำเร็จของงานนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะมีการประเมินอย่างตรงไปตรงมานะครับทำให้คนที่ทำงานเองเนี่ยนะครับก็จะมีกำลังใจในการที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถนะครับ

ในส่วนของสมรรถนะเนี่ยเราแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับประกอบไปด้วยประเภทที่1นะครับก็คือสมรรถนะหลักนะครับประเภทที่2ก็คือสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่แล้วก็ประเภทที่3ก็คือสมรรถนะด้านการบริหารครับมาดูอันแรกก่อนเนี่ยเรียกว่าสมรรถนะหลักนะครับหรือว่าcore competency นะครับก็คือบางองค์การเนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นสมรรถนะขององค์การนะครับเป็นสมรรถนะที่กำหนดให้ใช้กับบุคคลทุกคนในการปฏิบัติงานแปลว่าเป็นเงื่อนไขของหน่วยงานที่กำหนดขึ้นมาเป็นมาตรฐานครับเพื่อให้บุคลากรทุกคนไม่ว่าจะปฏิบัติงานในส่วนไหนก็ตามต้องมีสมรรถนะนี้เนี่ยทุกคนนะครับเป็นลักษณะของสมรรถนะหลักของหน่วยงานนะครับผู้ปฏิบัติงานทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในส่วนตำแหน่งงานไหนก็ตามนะครับทุกคนจะต้องมีสมรรถนะเหล่านี้นะครับเรียกว่าเป็นสมรรถนะหลักนะครับหรือว่าสมรรถนะขององค์การนะครับตัวอย่างเช่นสมรรถนะเรื่องการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องนะครับสมรรถนะเรื่องของการมุ่งผลสัมฤทธิ์นะแปลว่างานทุกงานเนี่ยนะครับต้องการจะให้ผลสำเร็จของงานเกิดขึ้นนะถ้ามีงานขึ้นมาแต่ปรากฏว่าหน่วยงานต่างๆครับหรือว่าหน่วยงานย่อยขององค์กรเองเนี่ยนะครับไม่สามารถทำงานให้ประสบความสำเร็จได้เลยแม้แต่โครงการเดียวอย่างเงี้ยนะครับก็แปลว่าไม่มีการมุ่งผลสัมฤทธิ์ได้นะครับดังนั้นก็ต้องวัดผลให้ได้นะครับว่ามุ่งสัมฤทธิ์มั้ยนะครับทุกคนก็ต้องทำงานตามหน้าที่ต่างๆให้สำเร็จได้นะครับมีการบริการที่ดีนะครับมีการยึดมั่นในความถูกต้องนะครับมีจริยธรรมมีคุณธรรมมีการทำงานเป็นทีมมีทักษะเรื่องการแก้ไขปัญหาทักษะด้านการสื่อสารทักษะในการพัฒนาตนเองแบบนี้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นสมรรถนะที่ทุกคนสามารถทำได้นะไม่จำเป็นจะต้องอะไรครับ อยู่ในหน่วยงานหรือตำแหน่งเฉพาะเท่านั้นถึงจะต้องมีสมรรถนะเหล่านี้นะครับเราก็มองว่าเรียกว่าเป็นสมรรถนะหลักนะครับหรือว่าสมรรถนะที่ทุกคนในหน่วยงานจะต้องมีเหมือนกันนะครับสมรรถนะที่2ก็คือสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่นะครับเป็น functional competency นะครับก็คือสมรรถนะกลุ่มนี้เนี่ยเป็นลักษณะที่แบ่งสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ของบุคลากรยกตัวอย่างเช่นผู้บุคลากรที่ทำงานในตำแหน่งต่างๆเนี่ยก็จะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นสมรรถนะต่างๆก็ต้องแตกต่างกันไปด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นตำแหน่งทางด้านการตลาดด้านการประชาสัมพันธ์สมรรถนะตามบทบาทหน้าที่อาจจะเป็นเรื่องทักษะด้านการสื่อสารทักษะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาการต่อรองต่างๆทักษะในเรื่องของการตลาดและการขายทักษะในการพูดอย่างนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่นะครับถ้าเป็นทางด้านฝ่ายขายหรือฝ่ายประชาสัมพันธ์แต่ถ้าเป็นฝ่ายทางด้านกฎหมายฝ่ายบัญชีเนี่ยนะสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่อาจจะเป็นเรื่องของการคำนวณความรอบคอบในการทำงานเรื่องของความสามารถในการคิดวิเคราะห์นะครับเรื่องของต่างๆพวกนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่นะครับแล้วก็ประเภทที่3ก็คือสมรรถนะการบริหารนะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่สำคัญนะครับของฝ่ายบริหารเนี่ยเพราะแปลเรื่องของดูเรื่องของการบริหารงานครับอันนี้เกี่ยวข้องกับการทำงานครับอาจจะเป็นลักษณะของการโปรโมทนะครับพนักงานบางส่วนงานนะครับขึ้นมาเป็นผู้บริหารเงี้ยครับก็ต้องดูเรื่องของการบริหารงานด้วยนะครับนอกเหนือจากการทำงานในหน้าที่แล้วเนี่ยนะครับความสามารถในการบริหารงานในสำนักงานการแก้ไขปัญหาการเป็นภาวะผู้นำต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของสมรรถนะด้านการบริหารงานเรื่องของการบริหารต่างๆครับอาจจะเป็นระดับผู้จัดการนะหัวหน้าฝ่ายหัวหน้าศูนย์ผู้อำนวยการนะครับต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับการด้านการบริหารดังนั้นเนี่ยสมรรถนะเหล่านี้ก็จะชี้ให้เห็นนะครับว่าผู้บริหารของเราเนี่ยมีความสามารถในการนำพาองค์กรของเราหรือว่าบริหารงานในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือเปล่าอาจจะเป็นเรื่องของทักษะเรื่องการแก้ไขปัญหาทักษะเรื่องของการประสานงานทักษะเรื่องของการจัดการบุคลากรนะเรื่องของการมีมนุษยสัมพันธ์ต่างๆนะครับเรื่องของการบริหารด้านการเงินการมองภาพอนาคตอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของสมรรถนะการบริหารงานนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของประเภทของสมรรถนะนะครับดังนั้นเนี่ยวิธีการที่เราจะประเมินในหน่วยงานต่างๆก็ตามเนี่ยก็จะมีลักษณะของการประเมินแยกกันออกไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมรรถนะหลักนะครับในหน่วยงานว่ามีอะไรบ้างนะครับการประเมินสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่มีอะไรบ้างและใครที่เป็นผู้บริหารงานก็จะมีลักษณะของการประเมินนะครับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของสมรรถนะครับ

อันที่สองครับที่จะพูดถึงก็คือเรื่องของจริยธรรมนะจริยธรรมเนี่ยเป็นลักษณะที่หน่วยงานหรือว่าองค์กรต่างๆควรจะต้องมีนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของการทำงานนะเรื่องของการประสานงานเพราะว่าหน้าที่ขององค์กรเนี่ยในการที่เราจะทำงานเองเนี่ยนะครับ

ก็ต้องมีจริยธรรมทั้งต่อเพื่อนร่วมงานในหน่วยงานจริยธรรมต่อองค์กรจริยธรรมต่อสังคมจริยธรรมต่อในส่วนของลูกค้าคู่ค้าต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับดังนั้นการพูดถึงจริยธรรมเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างนะครับมาดูเรื่องความหมายก่อนครับความหมายของจริยธรรมก็หมายถึงเรื่องของการปฏิบัติที่มีอยู่ในกรอบของคุณธรรมและศีลธรรมอันดีนะครับตั้งอยู่ในสติเสมอนะครับว่ารู้นะครับว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำนะเป็นเรื่องของการประพฤติแต่สิ่งที่สังคมเนี่ยยอมรับนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของพฤติกรรมนะที่แสดงออกถึงความงดงามทางจิตใจนะแล้วก็เป็นการกระทำที่ผู้บุคคลอื่นเนี่ยมีความชื่นชอบนะของบุคคลอื่นที่ได้พบเห็นอันนี้ก็เป็นลักษณะของจริยธรรมนะจริยธรรมเนี่ยอยู่ในกรอบของคุณธรรมและศีลธรรมอาจจะไม่มีในลักษณะของการเป็นข้อเขียนนะหรือว่ามีข้อกำหนดนะอันนี้อาจจะเป็นลักษณะของการระเบียบข้อบังคับต่างๆใช่ไหมครับแต่จริยธรรมเนี่ยเป็นเรื่องของการปฏิบัติอยู่ในกรอบคุณธรรมศีลธรรมต่างๆนะครับแล้วก็เรารู้ตัวเองดีว่าอะไรที่ควรทำหรืออะไรที่ไม่ควรทำนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของจริยธรรมนะครับจริยธรรมในสำนักงานนะครับประกอบไปด้วย9ข้อที่สำคัญนะครับหลักของจริยธรรม9ข้อนี้นะครับซึ่งหลักจริยธรรมเองเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะที่จริยธรรมที่มากกว่า9ข้อนี้ก็ได้ในปัจจุบันนะครับแต่ว่าอันนี้ถือว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญของหลักจริยธรรมทั้ง9ข้อนี้นะครับอันแรกก่อนก็คือการไม่ทำอันตรายใดๆนะครับหลักจริยธรรมอันแรกก็คือการที่เราทำงานในสำนักงานเองหรือหน่วยงานเองก็ตามเนี่ยนะครับเราก็จะไม่คิดร้ายนะหรือว่ามีมุ่งประสงค์ร้ายกับบุคคลอื่นกับเพื่อนร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชาเนี่ยไม่ประสงค์ร้ายหรือคิดร้ายกับผู้ใต้บังคับบัญชานะครับหรือว่าร่วมงานต่างๆคู่ค้าลูกค้าต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการมีจิตใจที่ดีนะครับไม่คิดกระทำอันตรายใดๆนะครับไม่มีการหลอกลวงหรือว่ามุ่งร้ายต่อบุคลากรต่างๆนะครับส่วนที่2ก็คือเคารพความเป็นส่วนตัวนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนะครับเราต้องแยกให้ออกว่าอันไหนเป็นเรื่องของงานอันไหนเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เราจะต้องเคารพความเป็นส่วนตัวของบุคลากรนะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหารเองก็ต้องเคารพความเป็นส่วนตัวของพนักงานพนักงานเองก็ต้องเคารพความเป็นส่วนตัวของพนักงานด้วยกันหรือผู้ร่วมงานแล้วก็เคารพความเป็นส่วนตัวของคู่ค้าลูกค้าต่างๆด้วยนะครับไม่กระทบสิทธิ์ของบุคลากรต่างๆเหล่านี้นะครับความเป็นส่วนตัวอาจจะพูดในเรื่องของเวลาการแบ่งการทำงานก็ได้นะครับเวลาไหนเป็นเวลาทำงานนะเวลาไหนเป็นเวลานอกเหนือเวลางานแล้วนะเราจะไปบังคับนะให้คนเขาสามารถต้องทำงานต่อโดยที่เขาไม่ได้ยินยอมอย่างเงี้ยนะครับเขาอาจจะต้องมีภาระครอบครัวที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยนะครับเราจะไปบังคับฝืนใจในส่วนของพนักงานต่างๆแบบนี้ก็ไม่เหมาะสมนะครับดังนั้นก็ต้องเคารพเรื่องความเป็นส่วนตัวของบุคลากรต่างๆด้วยนะครับอันที่2ก็คือหลักจริยธรรมเรื่องการทำประโยชน์แก่ผู้อื่นนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการที่สำคัญในการปฏิบัติตัวของพนักงานครับในหน่วยงานของเราเองก็ตามนะครับว่าในการที่เราจะทำอะไรก็ตามเนี่ยนะครับเราก็มองในเชิงของการกระทำของเรานั้นนะครับทำให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นได้หรือไม่ไม่ได้เกิดโทษกับคนอื่นนะครับการทำของเราเนี่ยนะครับทำให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อหน่วยงานทั้งต่อบุคลากรด้วยกันเองนะทั้งต่อคู่ค้าลูกค้าต่างๆเหล่านี้ได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็มองในเรื่องของประโยชน์ต่างๆที่เกิดจากการกระทำของเรานะครับอันไหนที่เราทำไปแล้วเนี่ยไม่เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองทั้งต่อผู้อื่นนะทั้งต่อหน่วยงานต่อองค์กรนะหรือว่าผู้รับบริการต่างๆเราก็ไม่ควรกระทำนะเราก็ต้องสามารถมีจิตสำนึกที่สำคัญนะครับมองในเรื่องของการทำประโยชน์นะอันไหนจะเป็นโทษนะอันไหนเป็นประโยชน์นะครับเราก็ต้องสามารถแยกแยะออกได้แล้วก็สามารถดำเนินการตัดสินใจต่อไปได้นะครับอันที่4ก็คือเรื่องของการปฏิบัติกับผู้อื่นเยี่ยงที่ตนต้องการถูกปฏิบัติเนี่ยแปลว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเราจะนึกถึงนะครับว่าเราจะต้องทำอะไรก็ตามเนี่ยนะครับเราไม่อยากให้คนอื่นเนี่ยบังคับเราเนี่ยหรือเราต้องการให้คนอื่นเนี่ยนะครับปฏิบัติตนกับเราอย่างไรนะครับดังนั้นเวลาที่เราต้องดำเนินการติดต่อประสานงานหรือทำงานร่วมกับคนอื่นเนี่ยนะครับเราก็ต้องปฏิบัติตัวเยี่ยงอย่างที่เราต้องการให้คนอื่นทำกับเรานะครับดังนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะครับเราอาจจะทำด้วยความเผลอเลยนะครับทำกับคนอื่นเอาไว้เนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้คิดนะครับว่าสิ่งที่ทำไปเนี่ยมันเป็นโทษเป็นประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ไปฝืนใจคนอื่นอย่างไรดังนั้นเนี่ยเราต้องสำคัญครับว่าเราต้องปฏิบัติตนต่อคนอื่นเนี่ยนะครับเหมือนกับที่เราต้องการให้คนอื่นทำกับเราเนี่ยเราต้องการให้คนอื่นให้เกียรติเราต้องการให้เขาพูดดีกับเราต้องการให้เขาซื่อสัตย์
สุจริตกับเราอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องดำเนินการแบบนั้นกับคนอื่นด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันที่5ก็คือเรื่องความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์เรื่องของความ

เที่ยงตรงต่างๆครับเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณเรื่องของข้อมูลต่างๆนะครับเราก็ต้องมีความซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ทั้งต่อตนเองนะครับต่อบุคลากรต่อองค์กรของเรานะแล้วก็ต่อลูกค้าของเราผู้รับบริการด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเราต้องทำให้ถูกต้องนะครับมีความซื่อสัตย์สุจริต

ื่นมันละเมิดเรื่องของศักดิ์ศรีนะครับเรื่องของละเมิดความเป็นส่วนตัวของเราละเมิดในความรู้สึกของเราอย่างนั้นเราก็ต้องให้เกียรติกับบุคคลอื่นด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของการรักษาเรื่องของทั้งขององค์กรของเพื่อนร่วมงานของตัวของเราเองด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการปฏิบัติตัวเนี่ยให้เหมาะสมต่อคนอื่นและต่อองค์กรของเราด้วยนะครับอันที่7ก็คือปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความห่วงใยและความเมตตานะอันนี้ก็จะมองในเรื่องของการทำงานต่างๆการประสานงานการติดต่อสื่อสารบางครั้งเนี่ยครับมีการกระทบกระทั่งต่างๆบ้างนะครับทั้งเรื่องของความไม่เข้าใจกันหรือว่าภาระงานที่ต้องมีการบีบรัดต่างๆดังนั้นการปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความห่วงใยด้วยความเมตตาต่างๆเนี่ยนะครับก็จะทำให้สามารถประสานงานระหว่างกันได้อย่างราบรื่นนะครับแล้วอย่างยิ่งเนี่ยนะครับคนที่เป็นหัวหน้างานคนที่เป็นผู้บริหารเองเนี่ยนะครับความเมตตาเนี่ยและความห่วงใยเนี่ยต่อบุคลากรต่อผู้ร่วมงานต่อผู้ใต้บังคับบัญชาเองเนี่ยถือเป็นเรื่องสำคัญนะครับทำให้สามารถที่จะสร้างบรรยากาศที่ดีนะครับเรื่องของการทำงานแล้วก็เรื่องของการที่ลูกน้องเองหรือว่าผู้ใต้บังคับบัญชาก็จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถนะเพราะว่าผู้บังคับบัญชาเองเนี่ยมีความเมตตาห่วงใยแล้วก็มีความจริงใจกับเราเนี่ยครับก็สามารถที่แสดงออกผ่านสมรรถนะในการทำงานต่างๆออกมาได้นะครับอันที่8ก็คือเรื่องการแสวงหาความเป็นเลิศนะครับเวลาทำงานต่างๆเนี่ยนะครับเราก็ต้องยึดถึงอยู่เสมอนะครับว่าการทำงานต่างๆเราต้องการให้ผลของงานเนี่ยออกมาดีที่สุดนะดีที่สุดเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กรของเราเป็นประโยชน์ต่อตัวเราเองแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อการทำงานต่อผู้รับบริการต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้ก็คือการแสวงหาความเป็นเลิศครับอันไหนที่สามารถปรับปรุงแก้ไขให้มันดีได้เราก็ต้องคิดคำนึงถึงนะครับว่าเราต้องการจะทำอย่างไรเพื่อให้งานออกมาดีที่สุดนะครับในระยะเวลาที่มีจำกัดอยู่อย่างนี้นะครับเราจะทำยังไงให้มันดีขึ้นได้กว่านี้ไหมแล้วก็มองเรื่องความเป็นเลิศในการทำงานต่างๆก็จะทำให้องค์กรสามารถที่จะพัฒนาและมีความทันสมัยสามารถตอบโจทย์นะครับแล้วก็สามารถตอบสนองต่อการรับต่อผู้รับบริการต่างๆเหล่านี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับอันสุดท้ายของหลักจริยธรรม9ข้อก็คือมีความรับผิดชอบนะครับการทำงานทุกอย่างเนี่ยนะครับก็จะต้องมีเรื่องของการรับผิดชอบภาระหน้าที่นะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องรับผิดชอบมันจะมีเรื่องของข้อกำหนดเรื่องของเวลามีข้อกำหนดเรื่องของเป้าหมายเนี่ยที่ต้องให้มีผลลัพธ์ออกมานะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องทำงานอย่างมีความรับผิดชอบเนี่ยให้เสร็จตามกำหนดเอาไว้นะครับเสร็จอย่างถูกต้องด้วยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของเราเองเนี่ยเพื่อให้เมื่อได้รับมอบหมายนะครับผู้บังคับบัญชาให้ความไว้วางใจนะครับในการทำงานให้กับเราแล้วนะครับเราก็ต้องมีความรับผิดชอบให้สามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์นะฮะที่ตั้งเอาไว้นะครับแล้วก็สามารถที่จะทำงานต่างๆออกมานะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพอันนี้ก็เป็นหลักจริยธรรมนะครับจะเห็นว่าหลักจริยธรรมทั้ง9ข้อเนี่ยนะครับเป็นหลักการทำงานของบุคลากรในหน่วยงานนะครับที่จะต้องมีอยู่ในตัวบุคคลอยู่แล้วนะครับก็ทำให้สามารถที่จะเวลาเราวัดนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าเราสามารถดูได้ว่าคนคนหนึ่งเนี่ยนะครับมีหลักจริยธรรมในการทำงานของเราหรือเปล่าก็ผ่านผลงานหรือผ่านการปฏิบัติตัวในการทำงานนะหรือว่าการทำตัวกับผู้ร่วมงานกับลูกค้าผู้รับบริการต่างๆเราสามารถมองเห็นในจริยธรรมของแต่ละบุคคลได้นะต่างๆออกมาเหล่านี้ได้นะครับ

อันต่อมาก็คือเรื่องของธรรมาภิบาลนะหลักธรรมาภิบาลเนี่ยเราพูดกันถึงแล้วนะครับว่าหน่วยงานไหนมีธรรมาภิบาลหรือว่าผู้บริหารคนไหนธรรมาภิบาลมันเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างครับธรรมาภิบาลเนี่ยก็คือการใช้อำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมนะครับไม่เอารัดเอาเปรียบนะไม่ทำสิ่งใดที่มุ่งประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องนะครับมุ่งมั่นที่จะบริหารกิจการขององค์การต่างๆเนี่ยด้วยความโปร่งใสเป็นประโยชน์ต่อองค์กรนะครับเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองนะครับนำไปถือว่าองค์กรของเราหรือองค์การของเราเนี่ยนะครับนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้นะครับธรรมาภิบาลเนี่ยมองในเชิงของตัวองค์การนะว่าองค์การเนี่ยปฏิบัติตนต่อสังคมอย่างไรบ้างนะแล้วก็มองในเชิงของเป็นธรรมาภิบาลเนี่ยเป็นข้อสำคัญของฝ่ายบริหารนะไม่ว่าจะเป็นบริหารระดับใดก็ตามนะครับจะมีหลักของธรรมาภิบาลในการกำกับดูแลนะแล้วก็เป็นหลักของคุณธรรมจริยธรรมในการที่จะอะไรครับในการจัดการองค์การของเราการปฏิบัติตนนะมุ่งประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักนะไม่ได้มุ่งประโยชน์แต่ส่วนตนเองพวกพ้องของเราเท่านั้นอย่างเงี้ยนะครับมุ่งของการทำงานต่างๆเหล่านี้อันนี้เป็นเรื่องของธรรมาภิบาลนะครับดังนั้นธรรมาภิบาลเองเนี่ยนะครับ

0: หน่วยงานไหนเนี่ยนะครับจะมีธรรมาภิบาลหรือเปล่านะครับให้ดูที่การบริหารงานภายในหน่วยงานนั้นๆนะครับเมื่อว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันหรือเปล่ามีเรื่องของการจัดการมีความโปร่งใสไหมมีแต่พวกพ้องของตัวเองอยู่ในกิจการต่างๆหรือเปล่ามีการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องตัวเองหรือเปล่านะครับโดยไม่ใส่ใจรายละเอียดต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับคนในหน่วยงานเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเราสามารถดูได้ผ่านการบริหารงานจัดการของผู้บริหารต่างๆจากนั้นเราก็มาดูเรื่องขององค์การว่าเขาองค์การดำเนินการอย่างไรมีหลักธรรมาภิบาลหรือเปล่ามีความโปร่งใสไหมสามารถตรวจสอบได้หรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของธรรมาภิบาลที่เกิดขึ้นกับองค์การแล้วก็คนในหน่วยงานด้านนะครับในส่วนของหลักธรรมาภิบาลนะครับมีหลักการที่สำคัญ9ข้อมีอะไรบ้าง นะครับอันแรกก่อนก็คือเรื่องของธรรมาภิบาลที่มีเรื่องการมีส่วนร่วมนะการเป็นผู้บริหารเองเนี่ยจะต้องมีหลักของการทำงานก็คือการให้ผู้ร่วมงานหรือว่าผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการตัดสินใจอาจจะมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นนะมีส่วนร่วมในการพูดคุยเนี่ยมีบทบาทนโยบายต่างๆของผู้บริหารเองเนี่ยควรจะได้รับฟังความเห็นจากผู้ใต้บังคับบัญชาหรือส่วนงานที่เกี่ยวข้องครับเพราะว่าผู้บริหารเองอาจจะรับฟังหรือว่าอาจจะรู้เนี่ยเพียงด้านเดียวนะการมีส่วนร่วมเองเนี่ยจะสามารถทำให้ผู้บริหารเองเนี่ยรับทราบข้อมูลได้อย่างรอบด้านการตัดสินใจก็จะทำให้ตัดสินใจได้อย่างรอบคอบแล้วก็ครอบคลุมนะครับในปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดนะครับอันที่2ก็คือมีนิติธรรมนะมีนิติธรรมหมายถึงกรอบตัวบทกฎหมายนะครับมีความเป็นธรรมนะไม่มีการเลือกปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนเรื่องของสิทธิมนุษยชนต่างๆนะครับก็คือเรื่องของการปฏิบัติว่าแต่ละคนในหน่วยงานเนี่ยสามารถปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกันอย่างเท่าเทียมกันนะครับไม่ได้มีการเลือกปฏิบัติว่าคนนี้เราไม่ชอบแบบนี้เราก็เลือกปฏิบัติกับเขาอีกแบบหนึ่งนะครับก็ต้องมีลักษณะของนิติธรรมด้วยนะครับก็คือมีความเสมอภาคปฏิบัติงานต่อบุคลากรภายในเนี่ยนะครับให้เสมอภาคกันนะครับมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้การทำงานต่างๆของผู้บริหารเองเนี่ยต้องสามารถที่จะแสดงถึงความโปร่งใสได้นะครับไม่มองในเชิงของการเอารับเอาเปรียบนะครับมีการมีอบหลบซ่อนนะครับหรือว่าแนวนโยบายต่างๆเนี่ยนะครับอาจจะเป็นนโยบายที่เอื้อประโยชน์ต่างๆเราเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาต่อไปต้องมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้สามารถตอบคำถามสังคมได้นะครับว่าเราดำเนินการต่างๆเราเนี่ยนะครับมีลักษณะเป็นอย่างนี้เพื่ออะไรนะครับมีเรื่องของการตอบสนองนะมีการตอบสนองเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นมานะครับก็จะมีการตอบสนองอย่างทันท่วงทีมีการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับเมื่อมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับสามารถที่จะตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับมีการมุ่งฉันทามตินะครับมีการมุ่งเน้นฉันทามติหมายถึงมีลักษณะของการที่เรารับฟังการมีส่วนร่วมของบุคคลอื่นแล้วเนี่ยนะครับหรือว่าคนในหน่วยงานหรือบุคลากรในหน่วยงานแล้วนะครับต้องเห็นเป็นฉันทามติร่วมกันนะก็คือทุกคนเนี่ยเห็นไปทางทิศทางเดียวกันปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับเมื่อเรารับฟังทุกคนแล้วทุกคนได้พูดแล้วเนี่ยนะครับเราก็แสดงข้อดีข้อเสียของทางเลือกต่างๆจนออกมาเป็นฉันทามติของบุคลากรในหน่วยงานครับก็จะทำให้ทุกคนสามารถที่จะมีความเข้าใจว่าเราต้องดำเนินการไปทิศทางไหนเราต้องทำแบบนี้เพราะอะไรเนี่ยก็จะมองในเชิงของฉันทามติได้นะครับมีเรื่องความเสมอภาคและความเที่ยงธรรมนะผู้บริหารเองต้องมีความเสมอภาคการปฏิบัติกับทุกคนเนี่ยเสมอหน้ากันนะทุกคนในบทบาทหน้าที่ต่างๆเหล่านี้ก็ต้องดำเนินการต่อไปไม่มีการเลือกปฏิบัตินะครับมีความเที่ยงธรรมนะคนที่มีการทำงานอย่างสุจริตนะครับมีก็ต้องได้รับการโปรโมทต่างๆนะครับคนไหนที่ไม่ทำงานนะหรือว่าทำงานแสดง สะท้อนสมรรถนะที่ต่ำอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องมีการประเมินผลอย่างสอดคล้องกับการทำงานด้วยนะครับมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเนี่ยแปลว่าการทำงานต่างๆมีเรื่องของการใช้งบประมาณมีการใช้เรื่องของเวลามีการใช้เรื่องของทรัพยากรต่างๆเข้ามาดังนั้นเนี่ยการทำงานต่างๆก็ต้องสะท้อนออกมาให้เห็นเรื่องของประสิทธิภาพของการทำงานด้วยเนี่ยไม่ใช่ว่ามีแต่ทรัพยากรลงไปแต่ว่าผลของงานไม่สำเร็จเลยอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องมุ่งเน้นเรื่องของประสิทธิภาพด้วยนะมุ่งเน้นเรื่องของประสิทธิผลด้วยนะครับในการทำงานออกมาได้อย่างตอบสนองเนี่ยตรงตามเวลาต่างๆด้วยนะครับมีอันที่8คือภาระรับผิดชอบ นะก็คือเรื่องของผู้บริหารเองก็ต้องมีความรับผิดชอบเนี่ยความรับผิดชอบทั้งเรื่องการทำงานเรื่องของการทำงานที่เกิดขึ้นมาอาจจะมีปัญหาผู้บริหารต้องมีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหารับผิดชอบเนี่ยผลที่เกิดขึ้นจากการทำงานต่างๆเพราะว่าเป็นลักษณะของฉันทามติมาแล้วนะครับมีเรื่องของวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์เนี่ยอันนี้เป็นหลักที่สำคัญว่าผู้บริหารเองต้องมองภาพอนาคตให้ออกนะว่าในอนาคตของเราเนี่ยหน่วยงานของเราเนี่ยนะครับจะต้องไปในทิศทางไหนนะเราไม่ได้บริหารงานแบบวันต่อวันนะครับเป็นลักษณะของหลักธรรมาภิบาลที่สำคัญก็คือมองภาพอนาคตยุทธศาสตร์ให้ออกว่า3ปี5ปีต่อจากนี้ไปหน่วยงานของเราจะก้าวไปในทางไหนอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของหลักธรรมาภิบาลดังนั้นเนี่ยนะครับทั้งเรื่องของสมรรถนะจริยธรรมและธรรมาภิบาลทั้ง3เรื่องนี้นะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับในสำนักงานนะครับดังนั้นเนี่ยนักศึกษาสามารถที่จะอ่านเนื้อหาเพิ่มเติมในเอกสารการสอนของชุดวิชานี้ได้นะครับทั้งในรายละเอียดเรื่องของสมรรถนะการประเมินในรายละเอียดนะครับเรื่องของจริยธรรมแล้วก็ธรรมาภิบาลในหน่วยงานว่าต้องมีอะไรบ้างนะครับผม
1: อยู่ปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสทนี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการพัฒนาระบบสารสนเทศสำนักงานและการบริหารโครงการนะครับในส่วนของการพัฒนาระบบสารสนเทศสำนักงานและการบริหารโครงการมีเรื่องทั้งหมด3เรื่องนะครับก็คือมีเรื่องของการพัฒนาระบบสารสนเทศสำนักงานนะครับเรื่องที่2ก็คือการบริหารโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำนักงานนะครับแล้วก็เรื่องที่3ก็คือเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อระบบสารสนเทศสำนักงานนะครับทั้ง3เรื่องนี้นะครับอยู่ในเอกสารการสอนของชุดวิชา13423ระบบสารสนเทศสำนักงานในหน่วยที่3นะครับโดยนักศึกษาสามารถที่จะอ่านข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในส่วนของเรื่องที่2และเรื่องที่3ได้นะครับแต่ว่าในวันนี้เนี่ยผมจะพูดถึงเรื่องของการพัฒนาระบบสารสนเทศสำนักงานเป็นหลักนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของชุดวิชานี้เลยนะครับว่าเราจะพัฒนาระบบสารสนเทศสำนักงานได้อย่างไรบ้างมีประเภทอะไรบ้างมีขั้นตอนมีวงจรของการพัฒนาระบบสารสนเทศสำนักงานอะไรบ้างเพื่อให้สามารถไปต่อยอดในส่วนของหน่วยอื่นๆต่อไปได้นะครับแต่ว่าในส่วนของเนื้อหาในตอนที่ 3.2 และ 3.3 นะครับจะเป็นเรื่องของการบริหารโครงการนะเพราะว่าเรามองเรื่องของการบริหารหรือว่าการออกแบบระบบสารสนเทศสำนักงานในลักษณะของรูปแบบของโครงการดังนั้นเนี่ยนักศึกษาสามารถไปเวลาเราจะทำระบบสารสนเทศสำนักงานขึ้นมาสักระบบหนึ่งเนี่ยนะครับเราจะมองในเชิงของการทำโครงการดังนั้นเนี่ยในตอนที่2นักศึกษาสามารถไปอ่านเพิ่มเติมนะครับเรื่องการบริหารโครงการได้นะครับแล้วก็ตอนที่3เนี่ยจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อระบบสารสนเทศสำนักงานครับว่าเราจะมีเทคโนโลยีอะไรบ้างในการพัฒนาระบบนะครับต่างๆอันนี้ก็นักศึกษาสามารถไปอ่านเพิ่มเติมในส่วนนี้ได้นะครับดังนั้นมาดูในเรื่องของการพัฒนาระบบสารสนเทศสำนักงานครับอันดับแรกนักศึกษาจะต้องรู้ความหมายก่อนนะครับว่าระบบสารสนเทศสำนักงานหมายถึงอะไรครับระบบสารสนเทศสำนักงานหมายถึงการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะครับมาผสมผสานและบูรณาการด้วยกระบวนการของการบริหารโครงการในการพัฒนาระบบสารสนเทศนะครับเพื่อให้ได้มาซึ่งระบบสารสนเทศสำนักงานนะครับที่มีการใช้เครื่องมือสนับสนุนในการทำงานของสำนักงานต่างๆนะให้มีประสิทธิภาพนะมีประสิทธิผลแล้วก็บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์การเหตุสังเกตเห็นไหมครับว่าเราต้องการจะเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเนี่ยมาผสมผสานกันแต่ว่าเป็นกระบวนการของการบริหารโครงการแปลว่าในการพัฒนาระบบสารสนเทศสำนักงานเองเนี่ยนะครับก็ต้องทำในรูปของโครงการในรูปของโครงการหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าการดำเนินงานต่างๆมีจุดเริ่มต้นและมีจุดสิ้นสุดแปลว่าโครงการต่างๆนะครับเมื่อมีการพัฒนาขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับต้องมีการกำหนดกรอบของระยะเวลาสิ้นสุดนะครับเราไม่สามารถที่จะระบุได้ว่าการพัฒนาระบบสารสนเทศสำนักงานต้องทำไปตลอด5ปีอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเกินไปเนี่ยก็จะใช้เวลามากเกินไปดังนั้นการพัฒนาระบบสารสนเทศสำนักงานนักศึกษาจำไว้นะครับว่าเราจะเน้นไปที่การพัฒนาเป็นโครงการแปลว่ามีระยะเวลาเริ่มต้นและมีระยะเวลาสิ้นสุดโครงการนะครับในเรื่องของความสำคัญของระบบสารสนเทศสำนักงานนะครับจะให้นักศึกษาได้เห็นภาพว่าระบบสารสนเทศสำนักงานต่างๆเนี่ยนะครับมันมีความสำคัญอย่างไรกับธุรกิจหรือว่ากับสำนักงานบ้านครับอันดับแรกเราต้องดูก่อนว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับสำนักงานต่างๆหรือว่าภาคธุรกิจเองมีการแข่งขันกันสูงมากนะครับทำให้การดำเนินงานขององค์การนะหรือว่าการแสวงหาลูกค้าของธุรกิจต่างๆเนี่ยต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วฉับไวนะครับการเปลี่ยนจากสำนักงานที่เป็นลักษณะของสำนักงานแบบดั้งเดิมนะมีการใช้กระดาษมีการพิมพ์งานบนเอกสารอาจจะเป็นลักษณะของพิมพ์ดีดนะหรือว่าคอมพิวเตอร์ธรรมดาทั่วไปแบบนี้นะครับจากการใช้มืออย่างเงี้ยนะครับโดยทั่วไปเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะตอบสนองหรือว่าเข้าสู่การแข่งขันในภาคธุรกิจอื่นๆที่เขาทำได้เร็วกว่าเนี่ยดังนั้นเนี่ยการที่ทำให้เร็วกว่าก็คือการเอาระบบอัตโนมัติเข้ามาเกี่ยวข้องนะระบบไม่ใช่แค่คอมพิวเตอร์เอามาช่วยเนี่ยคอมพิวเตอร์เองเนี่ยต้องมีการเชื่อมต่อในระบบเครือข่ายด้วยนะทำให้สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วสามารถส่งข้อมูลได้อย่างฉับไวมีการทำงานอย่างอัตโนมัติรวดเร็วนะครับต่างๆเราถือเป็นหัวใจสำคัญของระบบสารสนเทศสำนักงานนะครับดังนั้นเนี่ยสังเกตเห็นว่าการที่เอาคอมพิวเตอร์มาใช้ในสำนักงานไม่ได้มองว่าสำนักงานนั้นมีระบบนะดังนั้นระบบเนี่ยต้องสามารถดำเนินงานของกระแสงานเนี่ยทั้งกระบวนการทั้งหมดเป็นอัตโนมัติรวดเร็วฉับไวนะต่างๆทำให้การทำงานเนี่ยโฟลว์การทำงานหรือว่ากระแสของงานไหลลื่นได้อย่างตลอดนะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นอันนี้ถือว่าเป็นระบบของสารสนเทศสำนักงานและความสำคัญของระบบนะครับมาดูอันแรกก่อนความสำคัญที่สำคัญนะครับว่าทำไมต้องมีเรื่องของการเอาระบบสารสนเทศสำนักงานเข้ามาใช้นะครับก็คือ1การเพิ่มศักยภาพให้สำนักงาน
แต่เดิมเนี่ยสำนักงานของเราเนี่ยอาจจะกว่าจะออกใบเสร็จรับเงินสมมุตินะครับว่าลูกค้าเนี่ยกว่าจะซื้อสินค้าขึ้นมานะกว่าจะออกใบเสร็จรับเงินอาจใช้เวลาเป็นวันๆนะครับในปัจจุบันเนี่ยเราเอาระบบให้สำนักงานเข้ามาคู่ลูกค้าเนี่ยกรอกข้อมูลต่างๆนะมีการสั่งซื้อสินค้าปุ๊บสามารถออกใบเสร็จอัตโนมัติขึ้นมาได้เลยอย่างนี้ครับก็ทำให้เพิ่มศักยภาพในการทำงานของสำนักงานติดต่อรวดเร็วขึ้นฉับไวขึ้นการทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับอันที่2ก็คือเพิ่มประสิทธิภาพของการติดต่อสื่อสารสังเกตเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะติดต่อสื่อสารผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆมากมายนะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือนะโทรศัพท์มือถือเองเนี่ยปัจจุบันก็มีเครือข่ายที่มีความเร็วสูงมากนะครับการใช้อินเทอร์เน็ตการประชุมทางไกลนะครับเราสามารถที่จะทำงานได้จากทุกที่ทุกเวลานะครับสามารถประสานงานกับหน่วยงานต่างๆฝ่ายต่างๆมีการใช้อีเมลนะสามารถที่จะส่งข้อมูลได้อย่างทันท่วงทีมีการใช้กรุ๊ปไลน์มีการใช้โซเชียลมีเดียเข้ามาในการประชาสัมพันธ์ต่างๆเหล่านี้ทำให้มีประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารมากขึ้นขยายขอบเขตของลูกค้าได้มากขึ้นแต่เดิมธุรกิจอาจจะมีลักษณะของหน้าร้านในการที่จะขายสินค้าต่างๆปัจจุบันเนี่ยมีลักษณะการขยายขอบเขตการติดต่อสื่อสารมีการทำการตลาดออนไลน์สามารถขายสินค้าออนไลน์ฐานธุรกิจเองไม่ได้อยู่ในแค่พื้นที่แล้วไม่ได้ขายแค่หน้าร้านในหน่วยงานเท่านั้นเราสามารถขายได้ทุกที่ทั่วโลกทั่วประเทศได้เลยนะครับสามารถขยายฐานลูกค้าต่างๆออกไปได้สามารถทำการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียอาจจะเป็น Facebook TikTok ต่างๆเหล่านี้นะครับทำให้เพิ่ม engagement หรือว่าเพิ่มเรื่องของการรับรู้ของลูกค้าเรามากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารทั้งในการประสานงานของหน่วยงานทั้งเรื่องของการประสานงานแล้วการประสัมพันธ์ให้กับลูกค้าของเราด้วยนะครับอันที่3คือสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานนะครับการมีระบบสารสนเทศสำนักงานทำให้เราต้องมีมาตรฐานในการทำงานแปลว่าอะไรครับแปลว่าการทำงานเป็นมาตรฐานก็คือมีขั้นตอนมีระเบียบกำกับนะว่าต้องดำเนินการ1 2 3 4 5อะไรบ้างนะแปลว่าคนอื่นมาทำงานนะเปลี่ยนพนักงานออกไปก็ต้องทำตามขั้นตอนนี้นะเป็นมาตรฐานการกรอกไฟล์การกรอกข้อมูลต้องทำตามมาตรฐานเหล่านี้นะครับถึงจะสามารถทำให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำให้เกิดเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานนะทุกอย่างเนี่ยสามารถทำงานได้นะแล้วก็สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนนะครับอันที่4ก็คือเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในสำนักงานนะการมีระบบสารสนเทศสำนักงานเนี่ยนะครับจะทำให้การติดต่อสื่อสารที่ดีขึ้นประสิทธิภาพมันดีขึ้นแล้วเนี่ยนะครับก็เทิมให้ประสิทธิภาพของบุคลากรในการทำงานเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแต่เดิมเนี่ยเราอาจจะทำตรวจสอบบางอย่างนะครับอาจจะใช้เวลาทั้งวัน3วัน4วันเนี่ยนะครับกว่าจะส่งเอกสารกว่าจะตอบกลับมาอย่างเงี้ยนะปัจจุบันเนี่ยนะครับเราสามารถส่งอีเมลไปได้เลยติดต่อลูกค้านะครับสามารถเพิ่มการทำงานฟังก์ชันการทำงานของบุคลากรสามารถทำได้มากกว่า1ฟังก์ชัน

การทำงานนะสามารถที่จะใน1วันเนี่ยสามารถที่จะทำให้งานเนี่ยคืบหน้าไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยนะอันนั้นก็ทำให้บุคลากรเนี่ยมีความสามารถมากยิ่งขึ้นครับอันที่5คือการบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศสำนักงานครับการมีระบบต่างๆเหล่านี้จะทำให้เราสามารถจัดการกับข้อมูลได้แปลว่าอะไรครับระบบต่างๆเหล่านี้มีการสร้างเอกสารเอาไว้มีการจัดเก็บข้อมูลมีการจัดเก็บไว้ฐานข้อมูลมีการจัดแยกประเภทมีการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆทำให้เราสามารถบริหารจัดการข้อมูลได้นะเช่นเราต้องการจะดูยอดขายของเมื่อ3เดือนที่แล้วนะเราสามารถเรียกดูในระบบสารสนเทศสำนักงานได้เลยนะครับโดยไม่จำเป็นต้องไปตามหาฝ่ายขายชื่ออะไรต้องร้องอีเมลไปขออีเมลโทรศัพท์ไปขอข้อมูลต่างๆแต่ถ้ามีระบบบริหารสารสนเทศสำนักงานแล้วเราสามารถดูข้อมูลย้อนหลังของสำนักงานได้เพราะว่าฝ่ายขายฝ่ายการตลาดฝ่ายช่างต่างๆก็จะต้องกรอกข้อมูลในระบบทุกคนสามารถเรียกดูข้อมูลได้ตลอดเวลาทำให้การจัดการข้อมูลต่างๆมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นมีการบริหารจัดการความรู้ในสำนักงานอันนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญว่าบุคลากรถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของสำนักงานการที่บุคลากรคนหนึ่งเนี่ยสามารถทำงานต่างๆออกมาได้เขาต้องมีการสั่งสมความรู้ประสบการณ์ต่างๆเพราะการสั่งสมความรู้ประสบการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นจากการทำงานต่างๆนั้นถือว่าเป็นทรัพย์สินที่มีค่าขององค์การดังนั้นการที่มีการจัดการความรู้ก็ทำให้มีลักษณะของการสืบทอดต่อข้อมูลต่างๆเพื่อไปสู่คนรุ่นหลังไปสู่พนักงานคนต่อไปสู่พนักงานใหม่ได้แปลว่าอะไรครับแปลว่าการที่เราบุคลากรใหม่เข้ามาเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องเรียนรู้อะไรครับจากปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่แรกเนาะการที่เราจัดการความรู้ในสถานการณ์ที่สำคัญเกิดขึ้นมาเช่นวิกฤตต่างๆปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดการในหน่วยงานต่างๆเหล่านี้เป็นข้อความรู้ที่มันสะสมออกมาดังนั้นเนี่ยบุคลากรใหม่เข้ามาไม่จำเป็นต้องไปเจอวิกฤตต่างๆเหล่านี้แล้วนะครับสามารถจะเอาความรู้ที่มีการจัดการเอาไว้เนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ได้เมื่อเกิดวิกฤตปุ๊บนะบุคลากรสามารถเรียนรู้ได้ว่าต้องจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้อย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นความสำคัญในการจัดการความรู้ในสำนักงานนะครับแล้วก็อันสุดท้ายคือเป็นเรื่องของการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์การเวลาที่เราต้องการจะติดต่อกับหน่วยงานต่างๆก็ตามนะครับถ้าหน่วยงานต่างๆมีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมีระบบการทำงานที่ทันสมัยสามารถเรียกดูข้อมูลต่างๆได้สามารถตอบคำถามได้อย่างรวดเร็วให้กับลูกค้าต่อคู่ค้าต่อผู้รับบริการเราก็จะมีความประทับใจแล้วเราเห็นว่าหน่วยงานต่างๆเหล่านี้มีระบบสารสนเทศสำนักงานเข้ามาจัดการทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมีข้อมูลสามารถตอบคำถามเราได้หมดเลยอย่างนี้นะครับแสดงข้อมูลต่างๆไหลลื่นของข้อมูลต่างๆก็ทำให้เรามีความรู้สึกที่ดีและองค์กรต่างๆเนี่ยนะครับก็จะมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อผู้ลงทุนต่อคู่ค้าต่อผู้รับบริการต่างๆเรื่องการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับ

ต่อมาก็เป็นเรื่องของการพัฒนาการของระบบสารสนเทศสำนักงานครับว่าพัฒนาการของระบบสารสนเทศสำนักงานเนี่ยมีพัฒนาการเป็นอย่างไรบ้างนะครับพัฒนาการมีทั้งหมด3พัฒนาการครับพัฒนาการแรกก็คือเรื่องของการพัฒนาการของระบบสารสนเทศสำนักงานในยุคดั้งเดิมยุคดั้งเดิมเนี่ยมองในเรื่องของเป็นยุคจุดเริ่มต้นของสำนักงานก็มีเรื่องของอาคารสถานที่ยังมีที่ตั้งอยู่นะครับมีเรื่องของการใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการทำงานสำนักงานอาจจะมีเครื่องถ่ายเอกสารอาจจะมีเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างง่ายๆมีเครื่องมือที่มันไม่ซับซ้อนนะครับไม่ซับซ้อนนะครับมีเรื่องของการใช้เครื่องมือมีเรื่องของระบบต่างๆเนี่ยเอามาใช้งานได้แต่ว่ามันยังไม่มีลักษณะฟังก์ชันการทำงานที่มันซับซ้อนไม่มีอิสระนะครับมีการทำงานที่ไม่หลากหลายมากและยังไม่มีการเชื่อมโยงในระบบอันนี้ถือว่าเป็นลักษณะของสำนักงานในยุคดั้งเดิมก็แปลว่าในเรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์ยังมีอยู่แต่ไม่ได้มีการเชื่อมต่อในเครือข่ายการทำงานก็อาจจะมีลักษณะของการทำงานเป็นเดียวๆอยู่นะครับก็คือแต่ละแผนกแต่ละอย่างก็ยังมีการแยกส่วนกันการต้องการข้อมูลต่างๆอาจจะต้องมีการเดินเพื่อส่งเอกสารมีการเรื่องของการส่งไฟล์ต่างๆเนี่ยอาจจะยังไม่เป็นระบบมากนะครับอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นยุคดั้งเดิมนะครับยุคที่2นะครับก็เป็นเรื่องของการพัฒนาการของยุคสำนักงานยุคอินเทอร์เน็ตครับอันนี้ก็มีเรื่องของเทคโนโลยีและก็เรื่องของการสื่อสารอินเทอร์เน็ตเข้ามาเกี่ยวข้องนะเพราะว่ามีเรื่องของการพัฒนาการทางด้านอินเทอร์เน็ตอุปกรณ์ต่างๆมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีความเร็วมากขึ้นก็มาเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเรื่องของการเชื่อมต่อกันนะมีเรื่องของการพัฒนาระบบต่างๆนะมีการเชื่อมต่อเครือข่ายในระบบคอมพิวเตอร์นะมีการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็มีการเชื่อมต่อไปสู่อินเทอร์เน็ตภายนอก

นะทำให้มีการติดต่อสื่อสารที่มันหลากหลายรูปแบบมากขึ้นมีการติดต่อมีเรื่องการใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์มีเรื่องของอีเมลเข้ามาเกี่ยวข้องมีเรื่องของการส่งmessageนะครับแชทแบบทันทีทันใดได้นะมีเรื่องเครือข่ายภายในองค์กรมีเรื่องของintranet อินเทอร์เน็ตนะครับมีการประชุมทางไกลต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้พวกระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับมีการเชื่อมต่อแต่ละศูนย์ฝ่ายแต่ละสำนักต่างๆหรือว่าแต่ละแผนกต่างๆเนี่ยมีลักษณะของการระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้งานร่วมกันละนะครับมีการจัดการความรู้ในสำนักงานอันนี้ถือว่าเป็นพัฒนาการของระบบสารสำนักงานยุคอินเทอร์เน็ตนะครับยุคที่3ครับก็คือการพัฒนาการของระบบสารสนเทศสำนักงานยุคบอร์ดแบนความเร็วสูงอันนี้พูดถึงยุคของการเป็นสำนักงานสมัยใหม่ละนะมีเป็นลักษณะของสำนักงานเสมือนสำนักงานเคลื่อนที่สำนักงานอัจฉริยะเนี่ยนะครับก็จะมองในเชิงของสำนักงานที่ลดบทบาทของสำนักงานทางกายภาพลงสำนักงานบางสำนักงานอาจจะไม่มีที่ตั้งนะในเป็นการเช่าพื้นที่นะหรือว่ามีการเช่าพื้นที่แต่มีพื้นที่การเช่าเนี่ยน้อยลงนะพื้นที่ในการทำงานทางกายภาพน้อยลงเห็นไหมครับพนักงานเนี่ยสามารถที่จะติดต่อสื่อสารอยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะทำงานได้นะมีสามารถเชื่อมต่อระหว่างกันได้นะอาจจะอยู่ที่ร้านกาแฟอาจจะอยู่ที่ภายนอกนะอยู่ที่สนามบินหรือว่าอยู่ในหน่วยงานอื่นๆนะต้องไปประสานงานต่างๆเพราะว่ามีความเร็วของอินเทอร์เน็ตเข้ามาเกี่ยวข้องนะทำให้มีความเร็วสูงขึ้นในการทำงานนะมีเรื่องของการใช้พวกโซเชียลมีเดียหรือว่าเครือข่ายสังคมนะในการติดต่อประสานงานมากขึ้นนะมีเรื่องของข่าวสารออนไลน์มากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของระบบสารสนเทศสำนักงานในยุคบอร์ดแบนความเร็วสูงนะครับอันต่อมาก็คือเรื่องของประเภทของสำนักงานนะครับประเภทของสำนักงานนะครับประกอบไปด้วยมีทั้งหมดนะครับ5ประเภทนะครับ5ประเภทนะครับประเภทแรกก็คือเรื่องของระบบสารสนเทศสำนักงานที่สนับสนุนงานหลักของสำนักงานนะแปลว่าเป็นระบบสารสนเทศนะครับที่สนับสนุนการทำงานต่างๆที่เป็นฟังก์ชันหลักของสำนักงานเช่นระบบสารสนเทศที่สนับสนุนเรื่องของการจัดการสำนักงานนะครับครอบคลุมเรื่องของงานหลักๆของสำนักงานเลยเช่นทรัพยากรมนุษย์นะครับเรื่องของเอกสารเรื่องของงานพัสดุเรื่องของงบประมาณอันนี้ก็ถือว่าเป็นระบบหลักของสำนักงานนะเราก็เรียกว่าเป็นรวมๆก็คือเป็นระบบสารสนเทศสนับสนุนงานหลักของสำนักงานนะครับอันที่สองก็คือประเภทระบบสารสนเทศสนับสนุนการทำงานร่วมกันนะครับอันนี้มองในเชิงของการที่องค์กรเนี่ยนะครับจะต้องดำเนินการทำงานต่างๆนะครับมีการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับมีระบบที่จะต้องประสานงานกับหน่วยงานต่างๆภายในองค์การของเรานะครับมีเรื่องของการติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในภายนอกต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบเรื่องของการสื่อสารเน้นเรื่องของการทำงานร่วมกันทั้งเรื่องของการทำงานร่วมกันอาจจะมองในเชิงของที่เป็นการแชร์ไฟล์ต่างๆนะระบบที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนการทำงานการส่งงานนะการมาตรฐานต่างๆนะครับมีการบูรณาการต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอันต่อมาคือระบบสารสนเทศสนับสนุนการติดต่อสื่อสารอันนี้ก็จะเน้นเรื่องของการสื่อสารภายในหน่วยงานต่างๆของบุคลากรหรือว่าบุคลากรเนี่ยนะครับมีการติดต่อสื่อสารกับองค์กรภายนอกนะอาจจะมีลักษณะของการติดต่อสื่อสารกับคู่ค้าหรือว่าลูกค้าก็ได้นะครับอาจจะเป็นลักษณะของการใช้อาจจะมีเรื่องของการติดต่อสื่อสารภายงานเช่นเป็นลักษณะของอีเมลต่างๆนะระบบการประชุมทางไกลต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับหรือถ้าเป็นกับลูกค้าก็อาจจะเป็นเรื่องของการช่องทางการติดต่อสื่อสารopen chat line หรือแม้แต่ Facebook ต่างๆนะเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็ทำให้สามารถติดต่อสื่อสารกับลูกค้าได้มากขึ้นหรือจะมองในเชิงของระบบการติดต่อสื่อสารที่เป็นยุคในปัจจุบันก็ยังมีอยู่ก็อย่างเช่นพวก call center ต่างๆนะก็จะมีลักษณะของการโทรศัพท์เข้ามาสอบถามต่างๆเหล่านี้ก็ได้หรือเป็นเว็บเกี่ยวข้องด้วยนะครับอันที่4ก็คือระบบสารสนเทศสนับสนุนการจัดการเอกสารและข้อมูลนะครับอันนี้มองในเชิงของการจัดการเอกสารครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทุกวันเนี่ยนะครับหน่วยงานต่างๆต้องมีการจัดการเรื่องของเอกสารครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรับเอกสารการคัดแยกเอกสารการจัดประเภทเอกสารการจัดการเอกสารการจัดเก็บเอกสารการทำลายเอกสารกระบวนการต่างๆเหล่านี้ก็ต้องมีระบบเข้ามาจัดการเพื่อจะได้รู้ว่าเอกสารเข้ามาเมื่อไหร่เราจะจัดการไปให้ฝ่ายงานไหนเกี่ยวข้องกับอะไรเอกสารอันไหนที่ต้องจัดเก็บเป็นถาวรเอกสารอันไหนที่ต้องมีการไม่ใช่ประโยชน์ในปัจจุบันแล้วนะฮะแต่ยังเป็นประโยชน์ในอนาคตต่อไปอาจจะต้องมีการเก็บรักษาสงวนรักษาเอาไว้นะครับหรือถ้าเอกสารฉบับไหนเนี่ยไม่เป็นประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตนะก็ต้องมีการทำลายเอกสารออกไปได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของระบบนะระบบที่สามารถบอกได้ว่าสถานะของเอกสารต่างๆได้ด้วยเช่นเดียวกันครับการ

การเอกสารที่มีประสิทธิภาพจะสามารถที่จะย่นระยะเวลาเรื่องของอะไรครับการจัดการเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพลดเรื่องของการจัดเก็บลดตู้เอกสารลดการเก็บรักษาเอกสารต่างๆหากเกิดไฟไหม้ต่างๆอาจจะมีการสูญหายของเอกสารต่างๆอาจจะต้องมีลักษณะของระบบที่มาจัดการเรื่องของเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์การแปลงไฟล์ให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันที่5คือระบบสารสนเทศสนับสนุนการให้บริการครับอันนี้ก็มองในเชิงของการให้บริการกับลูกค้าของเรานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประสานงานต่างๆการประชาสัมพันธ์อาจจะมีเรื่องของระบบเว็บไซต์นะระบบเว็บไซต์ขององค์การหน่วยงานของเรานะครับเรื่องของระบบที่ติดต่อสื่อสารเครือข่ายสังคมต่างๆของหน่วยงานของเรานะครับอาจจะมีเรื่องของ YouTubeFacebook Twitter พวกนี้นะครับเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็จะสนับสนุนเรื่องการให้บริการอาจจะมีเรื่องของผลิตภัณฑ์ใหม่การแนะนำเรื่องของการใช้เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะอาจจะต้องมีลักษณะของการทำเป็นคลิปวิดีโอต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องมาสนับสนุนเพราะปัจจุบันเนี่ยนะครับระบบสนับสนุนการให้บริการเนี่ยหลายอุปกรณ์เนี่ยคู่มือเนี่ยก็จะเป็นรูปไม่มีรูปแบบกระดาษละก็จะเป็นคู่มือเป็นอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันต่อมานะครับนอกเหนือจากระบบที่กล่าวมาแล้วนะครับข้างต้นเนี่ยนะครับก็ยังมีระบบที่เกี่ยวข้องอีกนะครับที่สนับสนุนเรื่องของระบบสารสนเทศสำนักงานก็คือระบบสารสนเทศที่สนับสนุนเรื่องของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในสำนักงานอันนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญเพราะว่าสำนักงานในปัจจุบันเนี่ยเราเก็บข้อมูลลูกค้าเอาไว้เราเก็บข้อมูลของสินค้าและบริการเรื่องยอดขายเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งมีความสำคัญในทางธุรกิจในการวางแผนทางธุรกิจดังนั้นเนี่ยข้อมูลต่างๆเหล่านี้เราจะให้หลุดรอดไปยังคู่แข่งไม่ได้หลุดรอดไปสู่สาธารณะไม่ได้เพราะว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวของลูกค้าของเราด้วยอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยระบบที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือการเก็บรักษาเอาไว้นะครับดังนั้นก็ต้องมีระบบที่คอยสนับสนุนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในสำนักงานด้วยเพื่อให้สามารถจะเก็บข้อมูลที่มีค่าต่างๆเหล่านั้นเอาไว้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบพิสูจน์ตัวตนนะระบบสนับสนุนเรื่องของการจัดการความเสี่ยงนะครับมีเรื่องของระบบการกู้คืนข้อมูลระบบกู้คืนจากภัยพิบัติมีการฟ้าผ่าเข้ามาในระบบเซิร์ฟเวอร์เนี่ยนะครับเราจะรีสโตร์กลับมาได้อย่างไรบ้างหรือว่ากู้คืนข้อมูลอย่างไรนะครับบริหารจัดการเรื่องของการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์พกพาต่างๆระเบียบปฏิบัติมีระเบียบปฏิบัติไหมมีการใจกับบุคลากรไหมมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในสำนักงานทั้งเรื่องของกายภาพมีการติดกล้องวงจรปิดไหมมีระบบต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่าแบบนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นระบบที่คอยสนับสนุนทำให้ข้อมูลต่างๆของสำนักงานมีความมั่นคงปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับ

อันต่อมาก็คือเรื่องของกระบวนการการพัฒนาระบบสารสนเทศสำนักงานครับอย่างที่บอกไว้ว่าในการพัฒนาระบบสารสนเทศสำนักงานอันไหนก็ตามเนี่ยนะครับมักจะดำเนินการในรูปแบบของโครงการโครงการก็คือมีลักษณะของจุดเริ่มต้นและก็มีจุดสิ้นสุดนะครับนอกเหนือจากจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดแล้วเนี่ยโครงการก็จะมีเรื่องของการกำหนดเรื่องงบประมาณแผนการดำเนินงานการประเมินผลโครงการต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเราก็จะสามารถทำให้การพัฒนาระบบเนี่ยนะครับมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับการพัฒนาระบบเองเนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือ เราต้องลงทุนทั้งลงแรงลงเวลาแล้วก็ลงทุนทรัพย์นะแล้วก็ต้องมีการใช้ทรัพยากรต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญเราต้องดูว่าเราจะต้องพัฒนาระบบอะไรบ้างเนี่ยก็มีประกอบไปด้วยแบ่งเป็นวงจรต่างๆครับวงจรของการพัฒนาระบบเนี่ยแบ่งออกเป็น2ระยะนะครับระยะที่1เนี่ยครับเรียกว่าเป็นระยะแรกนะครับเป็นเริ่มประกอบไปด้วยเรื่องของการเริ่มต้นโครงการและการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการนะครับแล้วก็ระยะที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องของการพัฒนาระบบนะครับแล้วก็การปรับใช้วงจรนะครับเพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศสำนักงานโดยทั่วไปนะครับมาดูอันแรกก่อนนะครับระยะที่1นะครับก็คือเรื่องของการเริ่มต้นโครงการและการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการระยะแรกเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย2องค์ประกอบก็คืออันแรกก็คือการเริ่มต้นโครงการการเริ่มต้นโครงการเนี่ยอาจจะเป็นในเชิงของนโยบายก็ได้อาจจะเป็นนโยบายของผู้บริหารนโยบายของหน่วยงานต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับว่ามันจะต้องมีเรื่องของการใช้เอกสารเป็นอิเล็กทรอนิกส์แล้วนะครับหรือว่าต้องมีระบบที่คอยให้บริการกับลูกค้านะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะการเริ่มต้นโครงการเนี่ยอาจจะเป็นเชิงนโยบายหรือว่าเป็นแนวคิดของผู้บริหารต้องการให้มีระบบใหม่ๆเกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของการเริ่มต้นโครงการครับอันที่2คือการศึกษา

เอาความเป็นไปได้ของโครงการอย่างที่บอกไว้ว่าการพัฒนาระบบขึ้นมาระบบหนึ่งเนี่ยนะครับต้องมีการใช้ทรัพยากรค่อนข้างจะสูงมีการใช้งบประมาณการใช้บุคลากรที่เกี่ยวข้องต่างๆครับดังนั้นเนี่ยเราต้องศึกษาความเป็นไปได้ก่อนว่ามีความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบอย่างไรบ้างครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงบประมาณที่ใช้นะงบประมาณที่ใช้กลุ่มเป้าหมายของเราเป็นใครนะมีงบประมาณต้องทำอะไรบ้างนะมีส่วนงานที่เกิดขึ้นประโยชน์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นการระบบที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยนะครับมันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเรารู้สึกว่าไอ้ระบบเนี่ยมันมีฟังก์ชันการทำงานต่างๆเหล่านี้แล้วนะครับแต่ว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรมามันอาจจะไม่เพียงพอนะไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้เนี่ยนะครับอันนี้ก็จะจบอยู่แค่ระยะที่หนึ่งนะก็คือความเป็นไปได้ของโครงการอาจจะเป็นศูนย์อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ต้องดูว่าไอ้ความเป็นไปได้มีมากน้อยแค่ไหนนะครับหลังจากที่วิเคราะห์ทั้งเรื่องของการเริ่มต้นโครงการโอเคเป็นนโยบายของผู้บริหารแล้วการศึกษาความเป็นไปได้เนี่ยดูแล้วนะครับสามารถดำเนินการได้เหมือนงบประมาณสอดคล้องฟังก์ชันการทำงานต่างๆโอเคมีผลกระทบและมีประโยชน์อย่างเงี้ยนะครับเราก็มาเริ่มของการพัฒนาระยะที่สองก็คือการพัฒนาและปรับใช้ระบบนะครับการพัฒนาและปรับใช้ระบบนะครับประกอบไปด้วยขั้นตอนทั้งหมด7ขั้นตอนขั้นตอนที่1ก็คือการศึกษาสภาพการปัจจุบันดูว่าในปัจจุบันการทำงานนะมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างมีปัญหาอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นมานะครับมีอาจจะมีลักษณะของการอาจจะเป็นการสอบถามนะอาจจะมีการสอบถามในส่วนของส่วนงานต่างๆนะเช่นอาจจะดูเรื่องของระบบติดตามเรื่องของบัญชีระบบเรื่องของการต่างเนี่ยนะครับอาจจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมาบ้างศึกษาสภาพระบบก่อนนะว่ามีการทำงานเป็นอย่างโฟการทำงานกระแสการทำงานเป็นอย่างไรบ้างการศึกษาภาพปัจจุบันอาจจะรวมไปถึงเรื่องของการสัมภาษณ์การสัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้องนะการพูดคุยนะกับคนปฏิบัติงานต่างๆเพื่อให้เห็นภาพนะเพื่อให้เห็นเรื่องของการทำงานปัจจุบันมีลักษณะเป็นอย่างไรจากนั้นก็มีเรื่องขั้นตอนที่2คือการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการนะหลังจากที่เราไปศึกษาสภาพแล้วก็มาวิเคราะห์ว่าปัญหาของการทำงานมีอะไรบ้างหลังจากไปสัมภาษณ์มาแล้วนะมีความต้องการอะไรบ้างนะในการปฏิบัติงานนะว่าฝ่ายงานศูนย์ฝ่ายต่างๆแผนกต่างๆนะครับในการทำงานเนี่ยเขามีปัญหาอะไรนะแล้วเราก็ต้องสามารถที่จะวิเคราะห์ความต้องการเขาออกมาได้อันที่3คือการออกแบบระบบอันนี้ก็เป็นลักษณะของการออกแบบโครงสร้างของระบบมีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆนะมีการออกแบบข้อมูลมีการออกแบบส่วนต่อประสานของผู้ใช้งานร่วมกันนะมีการออกแบบเรื่องของการรักษาความระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบนะครับมีเรื่องของการอันที่4นะครับก็คือเรื่องของการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานและการสร้างระบบอันนี้ก็เพาะมองในเชิงของโครงสร้างพื้นฐานว่ามีโครงสร้างอะไรบ้างที่ต้องเตรียมนะครับมีระบบอะไรบ้างมีเรื่องของการสร้างระบบคือการเขียนโปรแกรมต่างๆนะครับมีลักษณะของการเขียนอะไรบ้างครับและลักษณะของการเขียนออกมานะครับอันที่5คือการติดตั้งระบบและใช้งานระบบนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะการติดตั้งหลังจากที่พัฒนาเรียบร้อยก็เข้าสู่การติดตั้งเพื่อให้หน่วยงานต่างๆได้ใช้งานมีการใช้งานระบบนะมีเรื่องของการติดตั้งมีเรื่องของคู่มือมีเรื่องของการปฐมนิเทศต่างๆหรือว่ามีการสอนการใช้งานระบบนะมีการให้ทดลองใช้งานระบบนะครับแล้วก็อันต่อมาอันที่6ก็คือการประเมินผลการทำงานของระบบเราอาจจะทิ้งระยะเวลาเอาไว้นะครับสัก3เดือน6เดือนนะครับในการที่ให้คนปฏิบัติงานเนี่ยสามารถปฏิบัติงานไปก่อนนะหลังจากนั้นเนี่ยอาจจะเข้าไปสังเกตการทำงานเข้าไปสัมภาษณ์นะว่าระบบที่เปิดใช้งานมาเนี่ยนะครับมีปัญหาอะไรบ้างนะมีอุปสรรคอะไรบ้างนะมีต้องปรับปรุงแก้ไขอะไรบ้างนะครับก็มีลักษณะการประเมินผลการทำงานของระบบนะมีประสิทธิภาพขึ้นไหมลดระยะเวลาการทำงานไหมมีประโยชน์ตามที่ระบุเอาไว้หรือเปล่านะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นขั้นตอนที่7คือขยายขีดความสามารถของระบบแปลว่าหลังจากทดลองไปใช้งานระบบเนี่ยอาจจะมีประสิทธิภาพในปัจจุบันในตอนนั้นในการพัฒนาเอาไปใช้แล้ว3เดือน6เดือนเนี่ยพัฒนาไปละนะครับแต่พบว่าเมื่อระบบปกติทั่วไปเนี่ยจะมีอายุประมาณ 3-5 ปีเนี่ยเราก็ต้องมีการพัฒนาระบบใหม่ดังนั้นเนี่ยการขยายขีดความสามารถของระบบก็คือการรับข้อมูลต่างๆเข้ามาดูว่าระบบเดิมนะครับเราสามารถเพิ่มฟังก์ชันการทำงานของระบบเดิมเนี่ยนะครับให้เพิ่มเติมได้ไหมถ้าได้เราก็วนลูปกลับไปในขั้นตอนของการพัฒนาใหม่ก็คือเรื่องของการศึกษาสภาพปัจจุบันวิเคราะห์ปัญหาความต้องการต่างๆแล้วก็วนกลับมาแบบนี้นะครับแต่ถ้าระบบเดิมนะระบบเดิมเนี่ยไม่สามารถขยายขีดความสามารถต่อไปได้แล้วนะครับก็เข้ากระบวนการใหม่นะไปเริ่มต้นของโครงการใหม่นะว่ามันต้องมีระบบใหม่เข้ามาเกี่ยวข้องนะระบบเดิมไม่สามารถใช้งานได้แล้วอย่างเงี้ยนะครับก็เข้ากระบวนการนั้นลักษณะเป็นวงจรนะวงจรของกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศสำนักงานนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของระยะ

ครับระยะแรกมี2ขั้นตอนนะฮะระยะที่2มี7ขั้นตอนนะครับผมกระบวนการจะสังเกตเห็นว่าการพัฒนาระบบสารสนเทศงานเป็นกระบวนการดำเนินงานที่เป็นลักษณะของขั้นตอนต่างๆแต่ละขั้นตอนเนี่ยต้องมีการใช้ทรัพยากรบุคลากรเครื่องมือสถานที่งบประมาณต่างๆครับดังนั้นเนี่ยการจะพัฒนาระบบให้สำเร็จเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจสำคัญนะสามารถให้ตรงกับความต้องการให้มากที่สุดนะจุดเริ่มต้นของโครงการหรือเจ้าของระบบเองเนี่ยต้องมีความร่วมมือนะต้องมีความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ให้ทุกคนมีส่วนร่วมการพัฒนาระบบหนึ่งขึ้นมาเนี่ยนะครับไม่ได้มีแค่นักเขียนโปรแกรมนะการพัฒนาระบบขึ้นมาเนี่ยเราต้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นบริหารเพราะเขาต้องเกี่ยวข้องกับการให้ซัพพอร์ตเรื่องงบประมาณเรื่องแนวนโยบายอาจจะเป็นหน่วยงานที่ต้องใช้ระบบถ้าเป็นเรื่องบัญชีฝ่ายบัญชีก็ต้องมาให้ข้อมูลต่างๆเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยต่างๆเนี้ยอาจจะต้องมีความเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับดังนั้นก็ไม่ได้มีแค่คนเขียนระบบอย่างเดียวต้องมีคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องมาช่วยในการพัฒนาระบบด้วยนะครับบทบาทสำคัญก็คือผู้ใช้งานระบบนะครับหรือผู้ที่ปฏิบัติงานจริงต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบด้วยนะหลายครั้งในการพัฒนาระบบเนี่ยเราอาจจะตัดส่วนนี้ออกไปเนี่ยซึ่งเป็นปัญหามากๆเพราะว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมาไม่สามารถใช้งานได้จริงเพราะว่าไม่ได้รับข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานจริงอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็ถือเป็นหัวใจสำคัญดังนั้นกระบวนการการพัฒนาระบบสารสนเทศงานนะนักศึกษาสามารถไปอ่านศึกษาเอกสารเพิ่มเติมได้นะครับซึ่งก็จะมีเกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการและก็เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องด้วยในตอนที่ 3.2 และ 3.3 นะครับอันนี้ก็คือเนื้อหาทั้งหมดของการพัฒนาระบบสารสนเทศงานนะครับ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
3: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
2: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
4: ว้าวเพราะถ้าสั่งปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
2: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
5: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
0: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านเข้าสู่รายการแอดอาเซียนครับรายการที่จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนในบริบทต่างๆครับ
1: รายการของเราครับแบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันนะครับสำหรับช่วงแรกคือเปิดบ้านอาเซียนครับเราจะพาท่านผู้ชมไปติดตามความเคลื่อนไหวครับทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและก็วัฒนธรรมของกลุ่มประเทศสมาชิกครับ
2: และในช่วงที่2นะครับผมจะพาไปเจาะลึกกับเรื่องราวที่น่าสนใจของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนในช่วงวันนี้ที่อาเซียนครับ
0: ครับและช่วงที่3ครับช่วงของฝากจากอาเซียนผมจะพาทุกท่านไปสัมผัสกับวัฒนธรรมนะครับกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนครับ
1: เราต้องรีบตามไปดูช่วงเปิดบ้านอาเซียนเลยวันนี
0: ้ไปที่ไหนเอ่ย
1: ไปไหน
2: กันไปไกลที่สุดตั้งแต่ทำรายการนี้มาเลยครับ
1: ไกลที่สุดเลย
2: ใช่ครับ
1: ขั้วโลก
0: ไปต่างประเทศ
2: กรุงเทพครับ
0: ฮะ
1: กรุงเทพ
0: กรุงเทพนี่เอง
2: ใช่
0: คร
2: ับ
0: มีอะไรน่าสนใจหรอกรุงเทพ
1: มีอะไรน่าสนใจเหรอกรุงเทพอ่ะ
0: ใช่
2: ก็ถ้าไกลขนาดน
1: ี้จริงๆก็เยอะอยู่
2: ใช่
1: โอ้ต้องรีบไปดูแล้วล่ะ
2: ไปเลยครับในช่วงเปิดบ้านอาเซียน
1: ตามไปดูกันเลยครับท่านผู้ชม

0: วันนี้นะครับผมจะพาไปเปิดบ้านที่กรุงเทพ
1: ฮะ
2: เปิดบ้านกรุงเทพ
0: รอคอยกันไหมครับว่าเราจะได้เข้ามาอยู่ในกรุงเทพกันบ้างแล้ว
1: ก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่ากรุงเทพเราจะมีอะไรใช่ไหม
0: ต้องบอกว่ามีเรื่องราวที่น่าสนใจมานำเสนอ
2: นี่การมันต้องน่าสนใจมากจริงๆอ่ะถูกไหม
0: ใช่ครับเพราะว่าเป็นเมืองจำลองกลางกรุงเทพที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียเลยก็ว่าได้คร
2: ับ อ้าวอันนี้น่าสนใจไม่เคยรู้เลยมีด้วยเหรออ
1: ย่าบอกนะว่าจะพาไปที่สแตนลีย์มินิเวนเจอร
0: ์โอ้โหพี่แจนี่สมกับประสบการณ์ชีวิตเยอะใช่ครับเป็นเมืองที่เป็นเมืองจำลองที่มีขนาด1:87ที่สร้างโดยฝีมือคนไทยครับ
2: ฝีมือคนไทยด้วย
0: บนพื้นที่กว่า 1,500 ตารางเมตรครับเขาบอกคอนเซปต์ในการออกแบบเนี่ยนะครับเป็นแบบ perspective of happiness and to be a little again นะครับเพื่อสร้างความสุขและแรงบันดาลใจให้ทุกคนจริงๆเหมาะกับผมนะเด็กๆเนาะแต่พี่สองคน
1: แต่ผมเด็กสุดนะตอนนี
0: ้ต้องไปย้อนวัย
2: ต้องผมสิ
0: เพราะถ้าพี่ได้ไปอย่างผมแล้วพี่จะรู้สึกว่าตัวเองอ่ะกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งอ่ะ
1: เป็นช่วงชีวิตที่มีความสุขมากที่สุดแล้วล่ะ
2: อยากไปดูแล้ว
0: ใช่ครับอ
2: ยากเป็นเด็ก
0: อยากไปเด็กใช่ไหมครับที่นี่จริงๆก่อนที่พาไปดูเนี่ยต้องรู้ก่อนว่าเขาแบ่งเป็น11 โซนแต่ละโซนเนี่ยมีเอกลักษณ์ที่แฝงความหมายแตกต่างกันครับ
2: มีถึง11 โซน
0: ถูกต้องเดี๋ยวผมจะพาไปตะลุยทุกๆโซนเลยงั้นเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ
1: ครับ

0: ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมมาอยู่ด้านหน้าสแตนลีย์มินิเวนเจอร์ครับเมืองจำลองที่มีชีวิตที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียเลยก็ว่าได้ครับและผู้ที่พาผมนำชมก็คือคุณปิยะวรรณชัยทวีปครับผู้จัดการของสแตนลีย์มินิเวนเจอร์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขออนุญาตให้คุณปุ้ยครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ตื่นเต้นมากตอนนี้มือไม้สั่นเลยอยากเข้าไปชมเมืองจำลองที่ใหญ่ที่สุดแล้ว
1: เพราะฉะนั้นอย่ารอช้าเราไปกันเลยค่ะ
0: ไปกันครับโอ้โหนี่ผมเข้ามาในสเตลลี่มินิเวนเจอร์แล้วมันไม่มินิเลยนะครับคุณปุ้ย
1: โซนแรกนี่เป็นรีสอร์ททาวน์นะคะที่เราจำลองการทำเหมืองแร่หรือว่าแหล่งสปอนไฟฟ้าก็จะมีเขื่อนนะคะ
0: แล้วคราวนี้มีเขื่อนด้วยมี
1: เมืองแร่ด้วย
0: นะคะแต่ว่า resource town นี่ก็หมายความว่าเป็นแหล่งกำเนิดทรัพยากรพลังงานต่างๆใช่ไหมที่ผมเห็นนี่นอกจากมีขุด
1: การขุดเจาะ
0: แร่ด้วยใช่ไหมครับมีการขนส่งด้วยไฟฟ้าด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: มีทั้งขุดเจาะน้ำมันด้วย
1: ใช่
0: เรียกว่าครบหมด
1: ทรัพยากรเลย
0: มีขนาดใหญ่มากครับได้ข่าวว่าที่นี่มีตั้งหลายโซนเลยคงต้องรบกวนคุณปุ้ยพาไปชมโซนอื่นด้วยครับ
1: เชิญโซนที่สองเลยค
0: ่
1: ะ
0: ไปเลยครับคุณปุ้ยครับแล้วในโซนที่2นี่คืออะไรครับผมเหมือนว่ามีคล้ายๆสัตว์เลี้ยงใช่ไหมครับที่เป็นฟาร์มปศุสัตว์แล้วก็มีกังหันลมด้วย
1: ใช่ค่ะเป็นโซนออร์แกนิกฟาร์มค่ะอาจารย
0: ์ครับ
1: ผมคือแสดงให้ถึงวิถีชีวิตของเมืองแห่งเกษตรกรรมแล้วก็เมืองแห่งปศุสัตว์และจำลองเล็กๆมาจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะทุกอันนี่เป็นฝีมือคนไทยที่เราเป็นปฏิมากรรมที่เราทำกันขึ้นมานะคะจะมีการจำลองอย่างโมเดลของรถไฟนี่ก็จะเป็นนำเข้าจากประเทศเยอรมันนะคะรางรถไฟแต่หินรถไฟนี่ซึ่งทำยากมากก็เป็นทำเองด้วยเหมือนกัน
0: ที่มีคน
1: ใช่เป็น

0: ของสะสมที่นักสะสมจะเข้ามาดูกันมาถึงโซนที่3ค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะเป็น residential and historical
1: แสดงว่าต้องพูดถึงที่พักอาศัย
0: ใช่ค่ะโดยที่เราจำลองนะคะบ้านพักบ้านเมืองการเป็นอยู่ของประชาชนชาวอเมริกาแล้วก็ฝั่งยุโรปมา
1: โอ้โหมาถึงโซนที่4ผมว่าเป็นโซนที่เด็กผู้ชายทุกคนต้องชอบ
0: ใช
1: ่
0: ค่ะโซนนี้ชื่อว่า transportation and entertainment นะคะ
1: transportation ก็คือเกี่ยวกับระบบคมนาคมโซนนี้ผมชอบมากครับผมต้องบอกว่าถ้าผมเป็นโมเดลจำลองผมจะมาอยู่ที่โซนนี้เลยครับก็คือเป็นโซนของสวนสนุกพอผมกดตรงนี้นะครับชิงช้าสวรรค์หมุนได้ด้วยครับโอ้โหไม่ธรรมดาเลย
0: เอามาถึงโซนที่5นะคะจะเป็นโซนทะเลทรายนะคะ
1: ครับผม
0: ที่จะจำลองทะเลทรายแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์แล้วก็สวนสัตว์แถบแอฟริกาด้วย
1: โอ้โหโซนนี้คือโซนถ้ำใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเป็นโซนที่6แล้วนะคะ
1: จำลองเหมือนถ้ำจริงเลยมีทั้งหินงอกใช่ไหมครับแล้วก็ย้อยจะไปหมดเลย
0: แล้วก็ความรู้สึกจะเย็นๆนะคะอยู่ในถ้ำ
1: ใช่ครับจุดเด่นของโซนนี้คืออะไรครับ
0: จะเป็นเหมือนเป็นจำลองจินตนาการเด็กๆนะคะว่าเข้าแบบลี้ลับนิดนึงเราก็จะเอาใจเด็กเล็กๆโดยจะมีการจำลองของยานอวกาศนะคะ Star Wars UFO หรือว่า Pirate เป็นเรือโจรสลัดเข้ามาด้วยนะคะต่อมาเป็นโซนที่7แล้วนะคะพอออกมาจากถ้ำด้านหน้าจะเป็นชายหาดนะคะบีช
1: เป็นชายหาดที่ได้แรงบันดาลใจจากอะไรมา
0: ซันต้าโมนิก้า
1: ซันต้าโมนิก้าเลยนะครับ
0: โดยภาพรวม
1: ตรงนี้เหมือนน้ำจริงเลยครับ
0: ต้องลองค่ะอาจารย
1: ์อ่ะน้ำจริงจริงด้วยฮะโอ้งั้นไปโซนอื่น
0: ทะเลนั้นเป็นน้ำบอมจำลองขึ้นมา
1: ไปประมาณคือเหมือนกับแยกไม่ออกนะเหมือนจริงทั้งคู่เลยฮะ
0: เขาทำได้เหมือนมาก
1: โอ้ครับงั้นไปโซนอื่นต่อครับโอ้โหโซนนี้เด็กๆค่อนข้างจะชอบนะคุณผู้
0: ชมโซนนี้จะเป็นโซนสโนว์พอร์ตนะคะที่เด็กๆจะชอบมากที่จำลองมาถึงท่าเรือแล้วก็จะมีเด็กเรือให้เด็กบังคับนะคะบางวันก็ต่อแถวกันยาวรอบังคับเรือค่ะ
1: มาถึงโซนนี้ไม่ต้องเดาเลยต้องเป็นโซนของสนามบินแน่นอน
0: ใช่ค่ะโซนที่9นี้จำลองแอร์พอร์ตมานะคะโดยที่เครื่องบินของเราเนี่ยจะบินขึ้นลงได้จริงๆนะคะแล้วก็จะมีเครื่องบินกว่า40ลำจากทั่วโลกเลยนะคะ
1: 40ลำอ
0: ยู่บนสนามบินนี้นะคะแล้วก็จำลองห้องผู้โดยสารโรงเก็บเครื่องบินแล้วก็ทราฟฟิกในแลนด์เวย์ว่าเขามีการจัดระบบระเบียบเป็นยังไง
1: โอ้โหพอมาชมแต่ละโซนนี่รู้สึกว่าแต่ละโซนจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับ
0: ค่ะอย่างโซนนี้ก็เป็นโซนที่10นะคะ
1: ครับผม
0: เป็นย่านธุรกิจหมื่นล้าน Central Business District นะคะที่จำลองตึกต่างๆนะคะแต่ละประเทศที่เป็นตึกมูลค่าหมื่นล้านเข้ามานะคะ
1: มาถึงโซนที่11นี่ต้องบ้านเรานี่เองใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ค่ะเป็นโต๊ะเวรี่ไทย
1: เวรี่ไทยคร
0: ับ ก็จะจำลองความเป็นอยู่ของเราคนไทยหรือประเทศไทยของเรานะคะก็จะมีหัวลำโพงนะคะมีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะอนาคตจะมีตลาดน้ำขึ้นมาด้วยแล้วก็ถนนหนทางในกรุงเทพบ้านเรานะคะ
1: เรียกว่าจำลองทุกอย่างที่เป็นเอกลักษณ์เด่นๆของประเทศไทยเราไว้เลย
0: ใช่แล้วค่ะ
1: แต่จริงๆแล้วพอชมมาครบทุกโซนแล้วเท่าที่รู้มาคือไม่ได้หมดแค่นี
0: ้ใช่ค่ะ
1: ยังมีกิจกรรมให้เราสร้างโมเดลเอง
0: ใช่ค่ะผู้ชมที่เข้ามาใน Stanley Mini Venture สามารถเพ้นท์ฟิกเกอร์เล็กๆที่เป็นสเกล 1:87 แล้วก็ฝึกทำต้นไม้แบบนี้ด้วย
2: นี่เลยนี่เลย
3: อะไรพี
2: ่นี่คืออาณาจักรแห่งความสุขเลยล่ะก็ว่าได้
3: เหมือนได้ย้อนเวลากลับไปเป็นเด็ก
2: โอ้ยเหมือนกับเราได้นุ่งกางเกงขาสั้น
3: โอ้โหคูลมาก
2: ผมเกรียนเป็นความสุขที่สุดอ่ะ
4: จริงผมว่าทุกคนนะมีมุมมองเนอะเราทุกคนนะมีความเป็นเด็กหมดแล้วเราก็จะรู้สึกว่าสนุกสนานแล้วก็ได้ย้อนวัยใช่ไหมฮะแล้วก็ผมว่าจินตนาการ

0: เนี่ยมัน
1: ใช่เลย
0: มากับความคิดสร้างสรรค์
1: นะ
0: และจริงๆเด็กเนี่ยวัยเด็กมันจะไม่มีกรอบไม่มีอะไรที่มันติดยึดติดในสมองเรามันเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขและยิ่งเห็นสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่านี่คือการผ่อนคลายได้อย่างหนึ่งนะ
1: ใช
2: ่จริงๆก็คือสนุกแล้วก็ได้ความรู้ด้วย
1: ใช่เป็น attraction ของกรุงเทพอีกอันหนึ่งเลยเนี่ยดีมากๆเลย
2: และจริงๆนี่เราจะพาไปอีกช่วงหนึ่งแล้วนะ
0: มีอีก
2: ช่วย
0: ไม่จบนะเนี่ยไม่จบไม่จบเยอะ
2: พี่ไม่สงสัยแล้วว่ารอบนี้ผมจะไปเจาะลึกอะไรบ้างอะไรเงี้ย
0: กรุงเทพอีกไหม
2: ก็ต้องอยู่ในนั้นแหละ
1: อยู่ในกรุงเทพเลย
2: ใช่
0: ไม่ไปไหนไกลด้วยช่วงน
2: ี้ใช่แต่อุบไว้ก่อนให้พี่ไปติดตามในช่วงวันนี้ที่อาเซียนครับ

0: ท่านผู้ชมครับหลังจากช่วงเปิดบ้านเราพากันไปชมโซนต่างๆของ Stanley Mini Venture กันมาแล้วนะครับถึงตอนนี้ในช่วงวันนี้ที่อาเซียนเหมือนเคยครับเราจะไปเจาะลึกถึงแนวคิดและความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ Stanley Mini Venture แห่งนี้กันครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณชาติกระจรเลิศสวัสดิ์ครับ Managing Director ผู้ออกแบบและสร้างสรรค์ Stanley Mini Venture แห่งนี้กันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขออนุญาตเรียกคุณช้างครับ
1: ครับ
0: ก่อนอื่นเลยผมสงสัยเลยครับว่าความเป็นมาการก่อตั้ง Stanley Mini Ventureแห่งนี้มีความเป็นมาอย่างไรครับ
1: ก็เริ่มจากจุดเล็กๆนะครับก็เริ่มจากกลุ่มรุ่นพี่รุ่นน้องก่อนคือพวกเราก็สนใจเรื่องเหมือนกันนะก็คือเรื่องของเล่นใช่ไหมทีนี้วันนึงก็พี่ผมรุ่นพี่ผมคนนึงก็เขาก็ได้ไปดูงานนะครับก็ไปเห็นเมืองจำลองคล้ายๆแบบนี้เนาะที่เยอรมันก็ชักชวนให้มาดูใช่ไหมฮะทีนี้ทางเราก็สนใจนะพวกเราเองก็สนใจแล้วก็คิดว่ามองเห็นประโยชน์ในส่วนร่วมเนี่ยไม่มากเลยนะครับในเรื่องนี้ใช่ไหมก็เลยเริ่มหนึ่งก็คือลองเริ่มวิจัยดูว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเกิดทางด้านไหนใช่ไหมครับแล้วก็จะมีประโยชน์กับสังคมยังไงบ้างใช่ไหมก็อันนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มที่เราตั้งใจว่าจะทำสตาร์ลีมินิเวนเจอร์ครับ
0: จริงๆแล้วมินิเวนเจอร์นี่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
1: จริงๆแล้วเมื่อประมาณเราพูดคุยกันเรื่องนี้เบาๆก็คือเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะครับโดยประมาณใช่ครับ2ปีที่แล้วครับ
0: ก็คือตั้งแต่ประมาณปี2557
1: ใช่ครับ
0: ใช่มั้ยครับก็เริ่มก่อตั้งขึ้นมาแล้วแนวคิดในการเรียกว่าต้องเรียกว่าออกแบบเลยเนาะเพราะว่าเห็นว่ามีแต่ละโซนต่างๆมีคุณลักษณะแตกต่างกันไปมีแนวคิดยังไงบ้างครับ
1: ครับก็คือหลังจากเราทำวิจัยนะครับแล้วก็สร้างทีมขึ้นมาครับเราได้บทสรุปอย่างว่าเราเรียกสถานที่นี้ว่าเป็นเมืองของผู้คนนะฮะเป็นเมืองที่แสดงให้เห็นถึงความสุขของคนที่อยู่รวมกันนะฮะแล้วก็เพราะนั้นการสร้างเมืองเนี่ยก็คือจะเกิดจากการจัดองค์ประกอบใช่มั้ยที่ทำให้ผู้คนเห็นว่าเฮ้ยมนุษย์อยู่รวมกันได้ยังไงใช่มั้ยฮะโต๊ะเนี่ยจะประกอบกันได้ทั้งหมดเนี่ย9โซนนะครับ
0: คือจริงๆก็คือเหมือนกับว่าเราต้องการสื่อความหมายของสิ่งที่อยู่รอบตัวมนุษย์เรา
1: ใช่ครับ
0: ตั้งแต่เกิดจนแก่เลยว่าต้องเผชิญกับอะไรบ้างและที่สำคัญก็คือยังได้เห็นวิธีการก่อสร้างขึ้นด้วยใช่ไหมครับคราวนี้ที่ผมสงสัยนิดนึงผมสงสัยว่าเห็นสังเกตว่าทุกโซนนะครับจะมีเรื่องของรถไฟเข้ามาเกี่ยวข้องในการดำเนินเรื่องมีแนวคิดตรงนี้อย่างไรครับ
1: ก็เรามีความสุขกับของเล่นเพราะอะไรฮะเพราะว่ามันเคลื่อนไหวเนอะสมมติหยิบรถมาก็ต้องเข็นเล่นใช่ไหมนั้นเมืองจำลองอันนี้จะมีจุดเด่นเรื่องของงานก็คือว่าจะมีการเคลื่อนไหวใช่ไหมฮะก็คือหนึ่งคือเรื่องของระบบรถไฟแล้วก็ระบบรถแล้วก็ที่เราพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่องและไม่หยุดคิดก็คือว่าเรื่องของคนตัวเล็กๆเนี่ยจะทำยังไงให้เขาขยับได้แล้วให้คนเห็นแล้วแบบเห็นถึงการเคลื่อนไหวในเมืองเห็นถึงmovement ที่สำคัญในเมืองนะครับเห็นถึงบริบทของว่าคนเนี่ยอยู่กันยังไงเชื่อมต่อกันยังไงนั่นคือเหตุที่มาของว่าทำไมเราถึงยังต้องการให้หลายๆอย่างในเมืองนะครับขยับได
0: ้ครับก็คือเหมือนกับให้เห็นอิริยาบถที่แท้จริงแล้วก็ชีวิตของสังคมที่แท้จริงด้วยใช่ไหมครับคราวนี้แล้วเท่าที่ผมรู้มาก็คือว่าStanley Mini Ventureเนี่ยค่อนข้างถือว่าขนาดเป็นเมืองจำลองที่ใหญ่ติดอันดับต้นๆของเอเชียเลยก็ว่าได้แล้วคุณช้างมีความคาดหวังกับ Stanley Mini Ventureอย่างนี้ที่นี่อย่างไรบ้างครับ
1: ความคาดหวังของผมเองที่นี่นะคือผมเนี่ยเชื่อเต็มหัวใจว่าเมืองจำลองแห่งนี้เนี่ยมีประโยชน์กับผู้คนนะทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับก็คือในเด็กหรือในผู้คนทั่วไปเนี่ยนะฮะทำให้เราเห็นภาพรวมของสังคมนะครับทำให้เราเห็นทั้งความสุขทางตรง

ที่วิ่งมาหาเราหรือว่าบางครั้งเป็นความสุขทางอ้อมที่คุณไม่เคยรู้ว่าอีกมุมนึงของที่ที่คุณอยู่เนี่ยนะมีคนเขาขายไอศกรีมเพื่อที่จะทำให้คนแถวนั้นมีความสุขใช่ไหมฮะก็แล้วก็ผมยังเชื่อว่าสิ่งที่

0: เกิดอย่างเงี้ยนะก็มาดูว่าเออจริงๆการจัดคอนเสิร์ตจะต้องมีอะไรนะก็เราก็ได้จำลองนะไว้ให้เห็นว่าจะต้องมีอะไรบ้างนะครับก็นี่ก็เป็นความคาดหวังว่าประโยชน์นี้นะฮะจะเกิดขึ้นกับส่วนรวมแล้วก็เกิดขึ้นกับคนที่มาชมนะครับครับ
1: ท้ายสุดนี้ขอขอบคุณคุณช้างครับที่มาถ่ายทอดประสบการณ์ดีให้กับเราครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ชมครับ
1: ท่านผู้ชมคงเห็นเหมือนผมครับสังเกตว่าเวลาคุณช้างเล่าไปเนี่ยก็ยิ้มไปด้วยความสุขครับแต่ผมบอกได้อย่างนึงเลยว่าความสุขเนี้ยที่ผมสัมผัสได้ก็คือความฝันที่สร้างให้เป็นรูปธรรมได้อย่างแท้จริงครับผมอยากให้เยาวชนไทยหรือคนไทยทุกคนเนี่ยนะครับที่มีความฝันมาลงมือทําสร้างความฝันให้เป็นจริงได้อย่างคุณช้างครับและสังเกตว่าผลที่ได้รับเนี่ยไม่ใช่แค่ความภาคภูมิใจในฝีมือของคนไทยนะครับชาวต่างชาติทั่วโลกก็ให้การยอมรับที่นี่ด้วยครับ
2: เห็นไหมล่ะว่ากรุงเทพก็มีอะไรน่าสนใจมีอะไรดีๆอยู่
3: โอ้เยอะเลยจริงๆแล้วนะแล้วช่วงของฝากเรา
1: ผมต้องบอกว่าจริงๆ
3: มาถึงช่วงนี้แล้ว
1: ไม่ใช่แค่กรุงเทพต้องบอกว่าประเทศไทยเราเลย
2: ประเทศไทยเลย
1: มีอะไรดีมาก
3: ๆแน่นอนอันนี้เชื่อ
1: แล้ววันนี้ผมก็ได้พาไปครับไปสัมผัสกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นครับแต่จะที่ไหนต้องไปติดตามกันในช่วงของฝากจากอาเซียนครับ

0: ถนนภาคลามจังหวัดสกลนครเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ชื่นชอบผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมคลามผืนผ้าลวดลายต่างๆเฉดสีฟ้าอ่อนไปจนถึงสีน้ำเงินเข้มสดใสเหล่านี้เกิดจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษชาวภูไทยจังหวัดสกลนครที่ได้นำเอาต้นคลามซึ่งเป็นพืชในท้องถิ่นมาผ่านกรรมวิธีการแช่ต้มและกรองจนได้เนื้อคลามนำมาผสมน้ำด่างเพื่อให้ได้น้ำคลามที่ใช้ในการย้อมผ้าโดยไม่ใช้สารเคมีเลยครับและเพื่อเป็นการอนุรักษ์การทำผ้าย้อมคลามไว้เป็นมรดกทางภูมิปัญญาของชาวจังหวัดสกลนครจึงให้มีการสาธิตการทำผ้าย้อมคลามขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้กับผู้ที่สนใจได้เรียนรู้กันครับ
1: ท่านผู้ชมครับเมื่อมาถึงจังหวัดสกลนครแล้วเราต้องการซื้อของฝากสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยก็คือผ้าย้อมคลามธรรมชาติจังหวัดสกลนครครับซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ท้องถิ่นอย่างแท้จริงเลยแต่มากับรายการแอดอาเซียนคงไม่ใช่แค่ของฝากครับต้องได้ความรู้ด้วยตอนนี้ผมอยู่กับพี่นกครับซึ่งจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตผ้าย้อมคลามธรรมชาติจังหวัดสกลนครกันครับสวัสดีครับพี่นกครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
1: ก่อนอื่นต้องเท้าความก่อนเลยความเป็นมาของผ้าย้อมคลามธรรมชาติจังหวัดสกลนครมีความเป็นมายังไงครับ
2: ผ้าชาวจังหวัดสกลนครนะคะมีการทำผ้าย้อมคลามธรรมชาติเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมนะคะสืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นมานานมากแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เป็นสิ่งที่อยู่ในวิถีของชาวจังหวัดสกลนครเลยค่ะอาจารย
1: ์คราวนี้กว่าจะได้ผ้าคลามสวยๆอย่างนี้แล้วเนี่ยมีขั้นตอนในการผลิตยากไหมครับพี่นก
2: คือถ้าจะมองว่ายากก็ยากนะคะแต่สำหรับชาวบ้านชาวสกลนครเนี่ยเรามันอยู่ในวิถีเพราะฉะนั้นเรามองว่าเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายๆนะคะการย้อมคลามการทำผ้าย้อมคลามเนี่ยมันมีหลายขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การปลูกคลามเองที่นี่นะคะแล้วก็มีการเก็บเกี่ยวคลามตั้งแต่เช้าตู่นะคะชาวบ้านจะรู้ว่าช่วงไหนที่เหมาะที่จะเก็บเกี่ยวคลามเขาจะมีวิธีสังเกตอย่างเช่นดูจากว่าใต้ใบมีหยดสีน้ำเงินของน้ำคลามอย่างเงี้ยนะคะค่ะหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วก็ต้องเอาต้นคลามมาแช่น้ำค้างคืนไว้ในแต่ละสายพันธุ์หรือว่าในแต่ละหมู่บ้านก็จะมีเทคนิคในการแช่ต่างกันนะคะที่นี่เราแช่ประมาณ1คืนเสร็จแล้วเราก็จะได้สารที่ละลายออกมาจากใบคลามนะคะตอนแรกก็จะไม่มีสีน้ำเงินแต่พอเข้ามาโดนอากาศเขาจะเปลี่ยนจากน้ำสีใสๆกลายเป็นสีน้ำเงินสีสวยมากนะคะเป็นเหมือนเทอร์คอยส์อะค่ะน้ำเงินอมฟ้าอมเขียวอย่างเงี้ยนะคะเสร็จแล้วจากตรงนั้นเองก็ยังเอามาใช้ไม่ได้เราจะต้องใช้ปูนแดงเนี่ยไปจับให้สีคลามตกตะกอนลงมานะคะแล้วเขาก็เก็บตะกอนอันนั้นมาใช้เป็นวัตถุดิบในการย้อมนะคะทีนี้พอจะมาย้อมก็ต้องมีการเราเรียกว่าการก่อหม้อนินอาจารย์การก่อหม้อนินก็คือการที่จะเอาเม็ดสีคลามอันนั้นน่ะมาเปลี่ยนให้อยู่ในรูปที่ย้อมผ้าติดนะคะเพราะว่าเม็ดสีน้ำเงินที่เราเก็บได้ตอนแรกอ่ะให้เราเอามาป้ายๆกันเล่นเนี่ยพอไปซักก็จะหลุดนะคะเพราะฉะนั้นในกระบวนการในหม้อย้อมเนี่ยของที่นี่นะคะเราไม่ได้ใช้ทั้งสารเคมีไม่ได้ใช้ทั้งความร้อนนะคะเป็นวิธีการย้อมที่รักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นมิตรกับสุขภาพมากนะคะและทีนี้การย้อมผ้าคลามเนี่ยจะไม่ใช่แ

0: แค่เป็นการเอาสีมาแปะเกาะไว้กับเส้นใย
1: ครัน บ
0: ะค
1: ผ
0: ะ
1: ม
0: จะเป็นวิธีพิเศษที่ภูมิปัญญาเราเนี่ยมีการบรรจุเม็ดสีเข้าไปภายในนะค
1: โอ
0: ะเสร็จแล้วพอเสร็จสิ้นกระบวนการเนี่ยเม็ดสีอันนั้นน่ะจะถูกขังไว้ข้างในเส้นใยไม่หลุดออกมาอีกเลยนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมการย้อมครามถึงสีไม่ตกนะคะการย้อมครามธรรมชาติที่นี่ด้วยวิธีภูมิปัญญาแบบเนี้ยถึงสีไม่ตกนะคะ
1: แต่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: คราวนี้จริงๆแล้วเนี่ยคนทั่วไปคงอยากรู้ว่าเอกลักษณ์เฉพาะสำหรับผ้าย้อมครามธรรมชาติของจังหวัดสกลนครเนี่ยโดดเด่นกว่าที่อื่นยังไงบ้างครับ
0: เรามีวิธีการย้อมเย็นนะคะอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อตอนต้นว่าเขาจะสีไม่ได้ใช้สารเคมีไม่ได้ใช้ความร้อนและที่สำคัญมากมากกว่านั้นก็คือว่าสีไม่ตกป้องกัน UV ยับยั้งแบคทีเรียเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราโปรโมทว่าผ้าครามนี่คือผ้าผิวสวยนะคะสวยยังไงสวยหนึ่งเขาป้องกัน UV ทำให้คนใส่ไม่รู้สึกแสบร้อนผิวไม่ไหม้นะคะแล้วก็มันก็จะลดการเกิดผดผื่นคันเพราะว่าจะไม่เกิดแบคทีเรียแล้วไม่มีกลิ่นเหม็นอับประกอบกับเราใช้เส้นใยที่เป็นเส้นใยธรรมชาติก็จะมีการถ่ายเทอากาศที่ดีอาจารย์อันนี้ก็คือสิ่งที่ชาวสกลนครภาคภูมิใจที่จะส่งมอบสิ่งดีๆอันนี้ให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในจังหวัดของเราเรายินดีที่จะเป็นแหล่งความรู้เป็นจุดเชื่อมประสานให้กับคนที่สนใจเข้าไปสู่ชุมชนเข้ามาหาเราที่นี่เราคอนเน็กกับเราประสานงานกับหน่วยงานราชการนะคะที่จะให้ความรู้ให้องค์ความรู้รวมถึงการที่จะพยายามที่จะเติมนวัตกรรมเพื่อให้ผ้าย้อมครามของจังหวัดเราเนี่ยแตะกับชีวิตของผู้คนได้มากยิ่งขึ้น
1: เรียกว่ามีการต่อยอดภูมิปัญญาและยังถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนทั่วไปด้วยนะครับรูปแบบนี้ก็คือเป็นการศึกษาที่แบบไม่จบสิ้นเลย
0: ใช่ค่ะเรื่องผ้าย้อมครามยังมีอะไรสนุกที่ให้คนเอาไปต่อยอดแล้วก็ไปศึกษาได้อีกมากมายจริงๆนะคะ
1: ถึงตรงนี้แล้วโอ้โหอยากไปลองทำผ้าย้อมครามแล้วต้องให้พี่นกพาไปหน่อยได้ไหมครับ
0: ต้องเป็นอย่างนั้นเลยค่ะ
1: ไปกันเลยครับ

0: นกครับกว่าจะได้ผ้าย้อมคามธรรมชาติสักผืนไม่ได้ง่ายเลยนะครับ
1: ค่ะที่นี่นะคะถ้าหากท่านผู้ชมนะคะที่สนใจที่จะเรียนรู้แล้วก็อยากจะมีผ้าคามเป็นของตัวเองที่ดีไซน์ด้วยตัวของตัวเองที่นี่ก็ยินดีนะคะที่จะทำสอนนะคะสอนฝึกทำตั้งแต่การมัดการย้อมหรือถ้ามีเวลามากๆเนี่ยเรียนรู้ตั้งแต่การก่อหม้อนิลได้เลยนะคะ
0: ท้ายสุดนี้ขอบคุณพี่นกมากครับที่พาผมมาเรียนรู้วิธีการย้อมคลามครับแล้วก็ให้ความรู้กับผมมากมายเลยทีเดียวครับขอบคุณครับ
2: ทั้งหมดนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจที่ทางรายการแอดอาเซียนตั้งใจมานำเสนอครับก่อนจบรายการพี่แจนเตรียมคำถามรอไว้แล้วครับ
3: คำถามมีอยู่ว่ารายการพาทุกท่านไปย้อมผ้าครามที่จังหวัดอะไรครับ
4: โอ้โห
3: ยากไหม
2: สดๆร้อน
4: นี่คือคำถามเหรอ
3: จะเอาจังหวัดที่เราพาไปนะฮะอาจจะมีย้อมกันหลายที่หลายจังหวัดเอาจังหวัดที่เราพาไปคือจังหวัดอะไรถ้าท่านรู้คำตอบแล้ว
2: ส่งมาได้ที่ facebook.com/@aseanstou ครับ
3: ครับเราก็จะได้เสื้อยืดสวยๆนะครับจากทางรายการเป็นของกำนันเล็กๆน้อยๆนะครับ
4: ถ้าติดตามชมรายการตอบได้แน่นอน
3: นะ
4: ครับ
3: ไม่ยาก
4: คุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามชมรายการของเรานะครับถ้าเกิดมีข้อเสนอแนะเหมือนเดิมส่งมาได้ตามที่อยู่บนหน้าจอเลยครับ
2: พบกับรายการแอดอาเซียนได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับเรา3คนครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนครับ
3: สวัสดีครับ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สาขาวิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอคือทำวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอเชิญนะคะนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
4: สาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตคะแนนวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์คะแนนวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชารัฐศาสตร์โทร02503-3575หรือ02504-8356-9เว็บไซต์ www.stou.ac.th
5: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
2: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel
6: วันวิสาขบูชาถือเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนาเพราะเป็นวันที่เกิด3เหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวียนมาบรรจบกันในวันเพ็ญเดือน6วันวิสาขบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติเป็นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมโพธิญาณและเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่ปรินิพพานกิจกรรมวันวิสาขบูชาที่ชาวพุทธนิยมปฏิบัติเพื่อรำลึกถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ได้แก่ทำบุญตักบาตรฟังเทศน์ฟังธรรมรักษาศีลเข้าวัดเวียนเทียนรอบอุโบสถวันวิสาขบูชานับเป็นวันที่มีความสำคัญสำหรับพุทธศาสนิกชนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติในการดำรงชีวิตค่ะ

สวัสดีค่ะจะมาบรรยายเกี่ยวกับการพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะคลอดนะคะซึ่งในหน่วยนี้ก็จะมี2ตอนด้วยกันนะคะในตอนแรกนะคะเกี่ยวกับการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีถุงน้ําคร่ําแต่ก่อนกําหนดและการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกําหนดนะคะซึ่งในหัวข้อแรกนะคะการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่ถุงน้ําคร่ําแต่ก่อนกําหนดซึ่งภาวะถุงน้ําคร่ําแต่ก่อนกําหนดเป็นภาวะแทรกซ้อนทางสูติกรรมที่พบได้และก็เป็นสาเหตุของการตายปริกําเนิดและภาวะทุพพลภาพของทารกแรกเกิดนะคะเรามาดูกันนะคะว่าความหมายของถุงน้ําคร่ําแต่ก่อนกําหนดหมายถึงภาวะที่ถุงน้ําคร่ำรั่วหรือว่าแตกเองก่อนที่จะมีการเจ็บครรภ์คลอดการรั่วหรือแตกของถุงน้ำคร่ำอาจแบ่งออกเป็นเมื่อแตกเมื่ออายุครรภ์น้อยกว่า37สัปดาห์หรือว่าแตกเมื่ออายุครรภ์มากกว่า37สัปดาห์นะคะนี่เป็นความหมายนะคะสำหรับสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะถุงน้ำคร่ำแตกก่อนกำหนดซึ่งยังไม่ทราบแน่ชัดแต่คาดว่าเกิดจากปัจจัยด้านสตรีตั้งครรภ์เกิดจากการอักเสบติดเชื้อในถุงน้ําคร่ําหรือการติดเชื้อในโพรงมดลูกมดลูกมีความตึงตัวมากเกินไปพบได้ในพวกครรภ์แฝดน้ําจากการทําหัตถการเพื่อการวินิจฉัยโรคของทารกก่อนคลอดหรือว่าการรักษานะคะแล้วก็พบได้ในสตรีตั้งครรภ์ที่มีปากมดลูกปิดไม่สนิทหรือว่าปากมดลูกสั้นนะคะซึ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อภาวะถุงน้ําคร่ําแตกก่อนกําหนดได้นอกจากนี้ยังพบว่ามีปัจจัยส่วนบุคคลหรือว่าพฤติกรรมของสตรีตั้งครรภ์เช่นในรายที่มีเศรษฐฐานะต่ําการสูบบุหรี่ภาวะทุพโภชนาการดัชนีมวลกายต่ํากว่าเกณฑ์พวกขาดสารอาหารหรือว่าขาดวิตามินพวกเหล่านี้ก็ส่งผลต่อภาวะถุงน้ําคร่ําแตกก่อนกําหนดได้นะคะสําหรับปัจจัยด้านทารกในครรภ์อยู่ในท่าผิดปกติอย่างเช่นท่าก้นท่าขวางหรือว่าส่วนนําหรือว่าศีรษะของทารกในครรภ์ไม่ได้สัดส่วนกับของมารดาทําให้ส่วนนําปิดที่ส่วนล่างของเชิงกรานไม่สนิทเมื่อมีแรงดันเกิดขึ้นในโพรงมดลูกแรงดันนั้นจะผ่านมาที่ถุงน้ําคร่ําส่วนล่างทําให้ถุงน้ําคร่ําแต่ก่อนกําหนดได้นอกจากนี้ยังมีปัจจัยทางด้านลกอย่างเช่นลกล็อกตัวก่อนกําหนดลกก่อต่ําก็ส่งผลให้เกิดการแตกของถุงน้ําคร่ําก่อนกําหนดได้เช่นกันนะคะสําหรับผลกระทบส่งผลกระทบทั้งต่อตัวสตรีตั้งครรภ์และก็ต่อตัวทารกนะคะสําหรับสตรีตั้งครรภ์ก็ทําให้เกิดการติดเชื้อในถุงน้ําคร่ํามีโอกาสเกิดการติดเชื้อในระยะหลังคลอดและเกิดภาวะลกล็อกตัวก่อนกําหนดเมื่อมีการแตกของถุงน้ําคร่ําทําให้มดลูกมีขนาดเล็กลงเกิดการดึงรั้งของผนังมดลูกและลกตรงตําแหน่งลกเกาะจึงทําให้มีโอกาสเกิดลกล็อกตัวก่อนกําหนดได้สําหรับผลกระทบต่อทารกนะคะอาจเกิดภาวะการคลอดก่อนกําหนดเมื่อถุงน้ําคร่ําแตกก็จะกระตุ้นให้เกิดการเจ็บครรภ์คลอดเกิดขึ้นได้อาจเกิดภาวะสายสะดือพัดต่ําในรายที่อายุครรภ์ยังไม่ครบกําหนดส่วนนําของทารกยังไม่ลงสู่ช่องเชิงกรานสายสะดืออาจเกิดการพัดต่ําได้เสี่ยงต่อการติดเชื้อแล้วก็เสี่ยงต่อการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดได้สูงนะคะสําหรับการวินิจฉัยนะคะเราวินิจฉัยได้จากอะไรบ้างจากการซักประวัติก็คือประวัติของสตรีตั้งครรภ์อาจจะมีน้ําใสๆไหลออกมาจากช่องคลอดก่อนที่จะเข้าสู่ระยะคลอดก็ได้นะคะตรวจร่างกายตรวจโดยใช้อะไรได้บ้างมาดูกันนะคะตรวจโดยการใช้สเปกุลัมก็จะประเมินน้ําขังอยู่ที่บริเวณแอ่งหลังของช่องคลอดได้นะคะเวลาตรวจเราก็จะใช้มือกดที่บริเวณยอดมดลูกแล้วก็ให้ผู้คลอดเบ่งคลอดหรือว่าไอเราก็จะเห็นน้ําไหลออกมาจากปากมดลูกหรือว่าขังอยู่ในมดอยู่ในช่องคลอดได้นะคะสำหรับการตรวจทางห้องปฏิบัติการอันนี้ก็จะสําคัญนะคะนักศึกษาต้องจําให้ได้นะคะว่ามีวิธีการตรวจอะไรบ้างของห้องปฏิบัติการอย่างแรกส่วนใหญ่ที่ใช้กันก็เป็นการทดสอบรูปใบเฟิร์นนะคะโดยนําน้ําจากช่องคลอดด้านล่างของปากมดลูกโดยใช้ไม้พันสำลีป้ายลงบนแผ่นสไลด์ก็ทิ้งไว้ประมาณ 5-7 นาทีแล้วดูด้วยกล้องจุลทรรศน์เราจะเห็นเป็นลักษณะของน้ําคร่ําจะเห็นเป็นผลึกรูปใบเฟิร์นนะคะอันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีนี้กันทดสอบนะคะอีกอย่างหนึ่งที่ใช้ทดสอบก็คือการทดสอบด้วยกระดาษในตาซีนซึ่งเป็นการทดสอบความเป็นกรดด่างของน้ําในช่องคลอดด้วยอันนี้หลังจากที่ทดสอบแล้วผลก็จะเห็นว่ากระดาษก็จะเปลี่ยนเป็นสีจากสีน้ําเงินจากสีเหลืองก็กลายเป็นสีน้ําเงินเข้มนะคะสำหรับการทดสอบอีกอย่างหนึ่งก็คือการทดสอบด้วยในบลูเป็นการตรวจดูเซลล์ไขมันของทารกในครรภ์ในน้ำคร่ำเมื่อทารกอายุตั้งแต่32สัปดาห์ขึ้นไปนะคะอันนี้เราจะพบเซลล์ไขมันของทารกซึ่งจะติดสีเป็นสีแสดนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการทำอุลตราซาวด์เพื่อเป็นการยืนยันจากการซักประวัติในสตรีตั้งครรภ์อีกครั้งหนึ่งก็จะพบว่ามีปริมาณน้ำคร่ำน้อยลงนะคะซึ่งเป็นบ่งบอกถึงการแตกของถุงน้ำคร่ำก่อนกำหนดได้นะคะสำหรับการรักษาหลังจากที่เรายืนยันแล้วว่ามีภาวะถุงน้ำคร่ำแตกหรือรั่วจริงนะคะ
เราก็จะรับสตรีตั้งครรภ์นั้นไว้ดูแลในโรงพยาบาลนะคะสิ่งแรกที่เราจะทำก็คือการประเมินภาวะสุขภาพของมารดาโดยเฉพาะไวท์ต้นทรายเพื่อประเมินการติดเชื้อนะคะแล้วก็การตรวจครรภ์แล้วก็ตรวจร่างกายทั่วไปของสตรีตั้งครรภ์นะคะแล้วก็ประเมินภาวะสุขภาพของทารกในครรภ์นะคะร่วมกับการประเมินการหดรัดตัวของมดลูกประเมินอายุครรภ์น้ำหนักทารกในครรภ์นะคะแล้วก็ประเมินสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้ถุงน้ําคร่ําแตกก่อนกําหนดหลังจากนั้นก็จะมีการเก็บปัสสาวะส่งตรวจแล้วก็เพาะเชื้อมีการเจาะเลือดก็คือเจาะ CBC เพื่อประเมินความเข้มข้นของเลือดภาวะซีดหรือว่าเกี่ยวกับการติดเชื้อได้นะคะแล้วก็ตรวจด้วยอุลตราซาวด์อีกครั้งหนึ่งก็จะดูปริมาณน้ำคร่ำสภาพรกน้ำหนักของทารกแล้วก็ความผิดปกติต่างๆของทารกนะคะหลังจากนั้นก็จะแจ้งให้ทีมผู้ดูแลรักษาที่เกี่ยวกับภาวะการคลอดก่อนกำหนดนะคะแล้วก็การรักษาอีกอย่างหนึ่งถ้าสมมติว่าในสถานพยาบาลนั้นไม่สามารถให้แลทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักน้อยได้ก็ให้ส่งต่อหรือว่าแนะนำส่งต่อสตรีตั้งครรภ์ไปยังสถานพยาบาลที่มีความพร้อมนะคะในกรณีที่สตรีตั้งครรภ์มีการติดเชื้อในถุงน้ำคร่ำแนะนำให้คลอดโดยไม่ต้องคำนึงถึงอายุครรภ์นะคะแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อร่วมด้วยในกรณีที่ทารกไม่ตอบสนองหรือว่าทารกมีภาวะผิดปกตินะคะหรือว่าสายสะดือย้อยรกลอกตัวก่อนกำหนดก็แนะนำให้คลอดนะคะสำหรับการรักษาอีกวิธีหนึ่งนะคะในกรณีที่สตรีตั้งครรภ์มีอายุครรภ์34สัปดาห์ถึง36สัปดาห์กับ6วันนะคะให้การรักษาดังนี้นะคะอาจพิจารณาให้คลอดโดยการชักนำการคลอดหรือว่าผ่าตัดคลอดตามข้อบ่งชี้ทางสูติศาสตร์นะคะไม่ให้ยาฆ่าเชื้อแล้วก็ไม่ให้ยายับยั้งการหดรัดตัวของมดลูกนะคะแล้วก็ให้ยาคอร์ติโคสเตียรอยด์แบบซิงเกิลคอร์สในกรณีที่ไม่เคยได้มาก่อนและคาดว่าจะคลอดภายในเวลามากกว่า24ชั่วโมงแต่ไม่เกิน7วันนะคะกรณีพิจารณาให้คลอดก็ให้ยาฆ่าเชื้อร่วมด้วยนะคะในกรณีที่อายุครรภ์ตั้งแต่24สัปดาห์ถึง33สัปดาห์กับ6วันนะคะก็จะให้การดูแลแบบประคับประคองแล้วก็เฝ้าระวังภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดภาวะติดเชื้อในโพรงมดลูกอันนี้จะสำคัญนะคะแล้วก็ประเมินการหดรัดตัวของมดลูกเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของทารกในครรภ์การเจาะเลือดส่ง CBC นะคะจะเจาะเลือดเป็นระยะหรือว่าตามแผนการรักษานะคะแล้วก็ตรวจด้วยอุลตราซาวด์เพื่อวัดปริมาณน้ำคร่ำทุก 1-2 สัปดาห์นะคะแล้วก็พิจารณาให้คลอดเมื่อมีการติดเชื้อในถุงน้ำคร่ำทารกในครรภ์มีภาวะคับขันรกลอกตัวก่อนกำหนดมีความก้าวหน้าของการคลอดนะคะแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อเพื่อยืดอายุครรภ์หากมีการหดรัดตัวของมดลูกอาจพิจารณาให้ยายับยั้งการหดรัดตัวของมดลูกให้ได้ในกรณีที่ไม่มีข้อห้ามหรือว่าข้อบ่งชี้ในการให้ยาชนิดนี้นะคะแล้วก็ให้โคติคอสเตียรอยด์แบบครั้งเดียวนะคะในกรณีที่คาดว่าจะคลอดภายใน7วันและอาจให้ซ้ำได้1โดสในกรณีที่ได้รับยาตัวนี้มานานเกิน7วันนะคะแล้วก็มีแนวโน้มจะคลอดภายในระยะเวลา48ชั่วโมงนะคะในกรณีที่คลอดก็จะให้ยาฆ่าเชื้อร่วมด้วยเพื่อป้องกันการติดเชื้อนะคะกรณีที่คลอดก่อนกำหนดคืออายุครรภ์น้อยกว่า32สัปดาห์ก็จะให้พิจารณาให้แมกนีเซียมซัลเฟตเพื่อป้องกันระบบประสาทของทารกนะคะสำหรับการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะถุงน้ำคร่ำแตกก่อนกำหนดเป็นการพยาบาลเพื่อป้องกันเพื่อการประคับประคองให้การตั้งครรภ์ดำเนินต่อไปจนครบกำหนดคลอดโดยใช้กระบวนการพยาบาลซึ่งประกอบด้วยการประเมินภาวะสุขภาพก็ประกอบด้วยการซักประวัติการซักประวัติก็คือประวัติการตั้งครรภ์อายุครรภ์กำหนดคลอดการวินิจฉัยหรือว่าปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะถุงน้ำคร่ำแต่ก่อนกำหนดการตรวจร่างกายเราจะตรวจอะไรบ้างก็คือการประเมินอายุครรภ์เพื่อให้ได้อายุครรภ์ที่แน่นอนประเมินการหดรัดตัวของมดลูกนะคะแล้วก็การตรวจวัดสัญญาณชีพอันนี้ก็จะมีการประเมินโดยเฉพาะอุณหภูมิถ้ามีอุณหภูมิมากกว่า38องศาหรือว่าชีพจรมากกว่า100ครั้งต่อนาทีอาจบ่งบอกว่ามีภาวะการติดเชื้อเกิดขึ้นได้แล้วก็การตรวจทางห้องปฏิบัติการนะคะสำหรับการพยาบาลทั่วไปการพยาบาลเพื่อประคับประคองให้การตั้งครรภ์ดำเนินต่อไปก็จะมีการให้การพยาบาลดังนี้นะคะประเมินสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะการแตกของถุงน้ำคร่ำเพื่อเป็นแนวทางในการดูแลสตรีตั้งครรภ์ดูแลให้นอนพักผ่อนห้ามลุกโดยไม่จำเป็นเพราะการลุกเดินจะส่งผลให้มดลูกมีการหดรัดตัวทำให้เกิดการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดได้นะคะแล้วก็งดการตรวจภายในหรือว่าทางช่องคลอดหรือว่าทางทวารหนักนะคะแนะนำให้สตรีตั้งครรภ์รักษาความสะอาดของร่างกายและอวัยวะสืบพันธุ์ประเมินอาการและการแสดงของการติดเชื้อโดยเฉพาะไวท์ต้นทรายอย่างที่บอกเมื่อกี้นะคะ
แล้วก็อธิบายข้อมูลและแผนการรักษากรณีที่กลับไปพักที่บ้านก็แนะนําให้สตรีตั้งครรภ์สังเกตการดิ้นของทารกในครรภ์อาการแสดงของถุงน้ําค่ําแตกก่อนกําหนดงดการมีเพศสัมพันธ์ในช่วง3เดือนแรกแล้วก็3เดือนสุดท้ายของการตั้งครรภ์หลีกเลี่ยงการทํางานหนักหรือว่ายกของหนักการออกกําลังกายที่หักโหมมากเกินไปนะคะการพยาบาลเมื่อถุงน้ำคร่ำแตกก่อนกำหนดก็จะให้การพยาบาลดังนี้นะคะก็คือให้สตรีตั้งครรภ์นอนพักบนเตียง

เพื่อป้องกันการไหลของน้ำคร่ำมากขึ้นและป้องกันสายสะดือพลัดต่ำตรวจภายในเมื่อมีความจำเป็นโดยการใช้หลักปราศจากเชื้อให้มากที่สุดเพื่อป้องกันการติดเชื้อประเมินสัญญาณชีพนะคะเพื่อประเมินของอาการแสดงของการติดเชื้อนะคะแล้วก็รักษาความสะอาดของอวัยวะสืบพันธุ์โดยการใส่ผ้าซับน้ำคร่ำเพื่อสังเกตปริมาณสีและกลิ่นของน้ำคร่ำดูแลและก็ติดตามบันทึกการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์นะคะแล้วก็ให้การให้ยาตามแผนการรักษาและก็สังเกตภาวะแทรกซ้อนจากยานะคะติดตามผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการแล้วก็ให้ยาตามแผนการรักษาก็ดูแลอีกอันหนึ่งก็คือดูแลประคับประคองทางด้านจิตใจนะคะต่อไปก็จะเป็นการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดนะคะการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดหมายถึงการเจ็บครรภ์คลอดที่เกิดขึ้นในช่วงอายุครรภ์ก่อน37สัปดาห์นับจากวันแรกของการมีประจำเดือนครั้งสุดท้ายโดยมีการหดตัวของมดลูกอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย4ครั้งใน20วินาทีหรือใน20นาทีนะคะหรือ8ครั้งใน60นาทีมีผลทำให้ปากมดลูกมีการเปลี่ยนแปลงมีความบางตัวและการเปิดขยายโดยเปิดขยายอย่างน้อย2เซนติเมตรหรือว่าปากมดลูกบางตั้งแต่ร้อยละ80ขึ้นไปนะคะสำหรับอาการและอาการแสดงของการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดนะคะก็จะมีการหดตัวของมดลูกอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย4ครั้งใน20นาทีหรือ8ครั้งใน60นาทีปากมดลูกมีความบางตัวลงตั้งแต่ร้อยละ80ขึ้นไปแล้วก็มีการเปิดขยายตั้งแต่2เซนติเมตรหรือว่ามากกว่านะคะสำหรับสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของการเกิดนะคะซึ่งยังไม่ทราบแน่ชัดเหมือนกันแต่คาดว่าเกิดจากปัจจัยเสี่ยงทางด้านของตัวสตรีตั้งครรภ์เกิดจากการติดเชื้อเช่นการติดเชื้อในถุงน้ำคร่ำการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะซึ่งส่งผลต่อการคลอดก่อนกำหนดได้ถุงน้ำคร่ำแต่ก่อนกำหนดก็เป็นสาเหตุหนึ่งหรือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งของการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดการตกเลือดก่อนคลอดอย่างเช่นโรคลอกตัวก่อนกำหนดหรือภาวะโรคเกาะต่ำเป็นต้นนะคะโรคที่เกิดร่วมกับการตั้งครรภ์อย่างเช่นโรคของระบบหัวใจและหลอดเลือดโรคไตโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงและก็โรคโลหิตจางเป็นต้นนะคะการได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงที่หน้าท้องเช่นการผ่าตัดในช่องท้องการหมุนกลับทารกในครรภ์การเจาะถุงน้ำคร่ำและการได้รับอุบัติเหตุบริเวณหน้าท้องนะคะมีประวัติเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดมาก่อนหรือว่ามีประวัติการแท้งติดต่อกันตั้งแต่2ครั้งขึ้นไปมดลูกมีการยืดขยายมากกว่าปกติซึ่งเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงทางด้านของสตรีตั้งครรภ์ที่ส่งผลต่อการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดได้นะคะสำหรับปัจจัยเสี่ยงด้านบุคคลก็จะพบได้ในสตรีตั้งครรภ์ที่มีอายุน้อยกว่า17ปีหรือมากกว่า35ปีนะคะเศรษฐฐานะต่ำไม่มีคู่สมรสการตั้งครรภ์แรกระดับการศึกษาภาวะทุพโภชนาการน้ำหนักตัวลดลงมากกว่าหรือว่าน้ำหนักตัวน้อยกว่าคือน้อยกว่า50กิโลกรัมก่อนตั้งครรภ์นะคะจากการได้รับสารเสพติดสุราการสูบบุหรี่การออกกำลังกายที่หักโหมรุนแรงในไตรมาสที่3การทำงานหนักการยืนเป็นเวลานานๆการยกของหนักแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังพบว่าพฤติกรรมทางจิตสังคมของสตรีตั้งครรภ์อย่างเช่นภาวะเครียดความวิตกกังวลต่างๆก็ส่งผลต่อการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดได้นะคะปัจจัยเสี่ยงทางด้านทารกก็จะทารกที่มีความพิการแต่กำเนิดทารกตายในครรภ์นอกจากนี้การติดเชื้อจากมารดาโดยผ่านทางลกเช่นมารดาที่ได้รับเชื้อหัดเยอรมันเชื้อซิฟิลิสเป็นต้นนะคะซึ่งเหล่านี้ก็ส่งผลต่อการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดได้นะคะสำหรับผลกระทบของการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดส่งผลกระทบทั้งต่อสตรีตั้งครรภ์และทารกในครรภ์นะคะผลกระทบต่อสตรีตั้งครรภ์ก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากการนอนบนเตียงและลุกการถูกจำกัดกิจกรรมเป็นเวลานานเช่นท้องผูกกล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นต้นนะคะการเกิดภาวะเครียดความวิตกกังวลเกี่ยวกับสุขภาพทารกในครรภ์ในรายที่ได้รับยายับยั้งการหดลัดตัวของมดลูกอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการได้รับยาได้ผลสำหรับผลกระทบต่อทารกนะคะทารกที่คลอดก่อนกำหนดอาจมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้สูงอาจเกิดผลกระทบในระยะแรกของทารกแรกเกิดก็อาจพบกลุ่มอาการหายใจลำบากมีเลือดออกในสมองลำไส้เกิดเนื้อตายมีเลือดออกในปอดนะคะสำหรับในระยะหลังคลอดอาจพบภาวะปอดบวมภาวะบิลิรูบินในเลือดสูงการติดเชื้อได้ง่ายเนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายยังไม่สมบูรณ์เต็มที่นะคะแล้วก็อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนในระยะยาวอย่างเช่นปัญญาอ่อนพัฒนาการล่าช้าการเคลื่อนไหวผิดปกติเป็นต้นนะคะสำหรับการวินิจฉัยก็วินิจฉัยได้จากการซักประวัตินะคะคือสตรีตั้งครรภ์อาจให้ประวัติว่ามีอาการเจ็บครรภ์จริงก่อนอายุครรภ์ที่จะครบกำหนดคลอดจากการตรวจร่างกายก็ประเมินการหดตัวของมดลูก
พบมดลูกมีการหดระตัวอย่างน้อย2ครั้งทุก10นาทีเจ็บครั้งหนึ่งนานอย่างน้อย30วินาทีปากมดลูกเปิดขยายอย่างน้อย2เซนติเมตรหรือว่ามากกว่านะคะมีการบางตัวของปากมดลูกอย่างน้อยร้อยละ80แล้วก็อาจจะมีสิ่งคัดหลั่งออกมาทางช่องคลอดนะคะสำหรับการรักษานะคะการรักษาสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดเมื่อวินิจฉัยภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดที่แน่นอนและถูกต้องแล้วให้การดูแลดังนี้นะคะก็คือรับสตรีไว้ในการดูแลที่โรงพยาบาลอาจจะซักประวัติทบทวนประวัติเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งจากประวัติการฝากครรภ์ประวัติการตรวจร่างกายอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ประเมินและติดตามการหดตัวของมดลูกอย่างใกล้ชิดและติดตามสุขภาพของทารกในครรภ์ค้นหาสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดนะคะแจ้งข้อมูลเบื้องต้นแก่สตรีตั้งครรภ์เกี่ยวกับอาการและการแสดงขั้นตอนการรักษาและกรณีเป็นสถานพยาบาลที่ไม่สามารถให้การดูแลได้อาจจะต้องส่งต่อสตรีตั้งครรภ์เหล่านี้เพื่อการดูแลต่อไปนะคะสำหรับการรักษาในสตรีตั้งครรภ์ช่วงอายุครรภ์34สัปดาห์จนถึง36สัปดาห์กับ6วันนะคะซึ่งระยะนี้ทารกในครรภ์มีการเจริญเติบโตของอวัยวะต่างๆมากขึ้นการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆอาจพบได้น้อยกว่าทารกที่มีอายุครรภ์น้อยกว่า34สัปดาห์ภาวะแทรกซ้อนที่พบอาจเกิดภาวะหายใจลำบากลำไส้เกิดเนื้อตายและมีเลือดออกในเยื่อหุ้มปอดเป็นต้นนะคะโดยให้การดูแลตามที่กล่าวมาเมื่อกี้นะคะแล้วก็ร่วมกับการดูแลเพิ่มเติมดังนี้นะคะในรายที่มีอายุครรภ์34ถึง36สัปดาห์กับ6วันก็จะไม่ให้ยายับยั้งการหดระตัวของมดลูกมีการให้ยาคอร์ติโคสเตอรอยด์นะคะแบบโดสเดียวนะคะแล้วก็ให้ยาปฏิชีวนะตามแผนการรักษาเพื่อป้องกันการติดเชื้อประเมินความก้าวหน้าของการคลอดเป็นระยะนะคะแล้วก็เลือกวิธีการคลอดที่เหมาะสมในกรณีมีศีรษะเป็นส่วนนำแนะนำให้คลอดทางช่องคลอดหรือว่าการผ่าตัดขึ้นอยู่กับข้อบ่งชี้ทางสูติกรรมนะคะการดูแลในระยะหลังคลอดก็ให้การดูแลเบื้องต้นที่ห้องคลอดโดยให้อยู่ในความดูแลของกุมารแพทย์อย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ให้การดูแลมารดาหลังคลอดตามปกติสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้โดยพิจารณาเป็นรายๆไปนะคะสำหรับการรักษาสตรีตั้งครรภ์ช่วงอายุ24สัปดาห์ถึง37ถึง34สัปดาห์นะคะให้การดูแลตามที่กล่าวมาเมื่อกี้นะคะร่วมกับให้การดูแลเพิ่มเติมก็คือให้ยายับยั้งการหดระตัวของมดลูกนะคะยายับยั้งการหดระตัวของมดลูกส่วนใหญ่ที่ให้ก็จะเป็นยาเทอร์บูทารินหรือว่าบิคานิลนะคะที่จะให้ก็จะมีรูปของยาฉีดแล้วก็เป็นยาที่ให้ทางน้ำเกลือนะคะซึ่งการให้ยายับยั้งการหดระตัวของมดลูกนะคะจะขอยกตัวอย่างก็คือยาเทอร์บูทารินหรือว่าบิคานิลนะคะที่ให้ส่วนใหญ่ก็จะให้ทางหลอดเลือดดำนะคะซึ่งข้อห้ามในการให้ยาตัวนี้คือสตรีตั้งครรภ์ที่มีโรคหัวใจร่วมด้วยหรือชีพจรเต้นเร็วกว่า120ครั้งต่อนาทีสตรีตั้งครรภ์ที่มีปัญหาเลือดออกหรือว่ามีภาวะไฮโปโวลิเมียไฮเปอร์ไทรอยด์นะคะที่ไม่สามารถควบคุมได้และมีภาวะเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมได้อันนี้ก็จะเป็นข้อห้ามในการให้ยาตัวนี้นะคะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือการฉีดใต้ผิวหนังนะคะสำหรับการดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่ได้รับยายับยั้งการหดระตัวของมดลูกนะคะการดูแลก่อนการให้ยายับยั้งการหดระตัวของมดลูกก็จะประกอบด้วยการซักประวัติความเจ็บป่วยนะคะโรคประจำตัวที่อาจเป็นข้อบ่งห้ามของการให้ยาตัวนี้นะคะแล้วก็การดูแลขณะให้ยายับยั้งการหดระตัวของมดลูกก็จะมีการประเมินการหดระตัวของมดลูกอย่างใกล้ชิดแล้วก็ปรับขนาดของยาตามความเหมาะสมประเมินและติดตามสุขภาพของทารกในครรภ์อย่างใกล้ชิดเฝ้าระวังสัญญาณชีพและอาการทั่วไปของมารดากรณีที่เกิดภาวะแทรกซ้อนของยาก็ควรหยุดให้ยาหรือลดขนาดของยาลงหรือว่าเปลี่ยนชนิดของยาแล้วก็บันทึกปริมาณสารน้ำเข้าออกนะคะและระยะเวลาที่ให้ยานะคะสำหรับการดูแลหลังคลอดในรายที่ได้รับการยับยั้งการหดระตัวของมดลูกได้แก่หลังจากที่มดลูกหดระตัวอย่างน้อย24ชั่วโมงก็สามารถลดขนาดของยาลงหรือว่าหยุดให้ยาตามชนิดของยานั้นๆ นะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่จะยกตัวอย่างนะคะก็คือยาคอร์ติโคสเตียรอยนะคะให้เพื่อกระตุ้นหลังเมชัวริตี้ของทารกนะคะลดการเกิดและลดความรุนแรงของภาวะเลือดออกในสมองลำไส้เกิดเนื้อตายยาที่ใช้ส่วนใหญ่ก็คือยาเด็กซาเมตาโซนนะคะซึ่งมีรายละเอียดการให้ดังนี้นะคะอาจจะให้เป็นแบบคอร์สเดียวหรือว่าเป็นแบบซิงเกิลคอร์สรีพีทคอร์สนะคะอันนี้นักศึกษาก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมในเอกสารการสอนได้นะคะ
สำหรับการรักษาใน

กรณีที่ไม่สามารถยับยั้งการหดตัวของมดลูกได้ก็ให้เฝ้าประเมินความก้าวหน้าของการคลอดพิจารณาการคลอดที่เหมาะสมนะคะสำหรับการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดนะคะก็เป็นการพยาบาลเพื่อประคับประคองให้การตั้งครรภ์ดำเนินต่อไปและเป็นการพยาบาลในรายที่ไม่สามารถยับยั้งการหดตัวของมดลูกได้โดยใช้กระบวนการพยาบาลดังนี้นะคะการประเมินสภาพการประเมินภาวะสุขภาพก็เป็นการซักประวัติประวัติก็คือเป็นการคัดกรองสตรีทุกรายที่มาฝากครรภ์ตั้งแต่ครั้งแรกนะคะว่ามีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกําหนดหรือไม่นะคะแล้วก็การตรวจร่างกายเป็นการประเมินอายุครรภ์ให้แน่นอนว่าอายุครรภ์ครบกําหนดหรือไม่ประเมินจากอาการเจ็บครรภ์จริงก็คือมดลูกจะมีการหดรัดตัวอย่างน้อย4ครั้งทุก20นาทีและครั้งหนึ่งนานไม่น้อยกว่า30วินาทีนะคะประเมินติดต่อกัน1ชั่วโมงนะคะก็สังเกตสิ่งคัดหลั่งจากช่องคลอดว่ามีมูกหรือว่ามีมูกปนเลือดมีน้ำคร่ำรั่วออกมาหรือเปล่านะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือไวท์ตอนไซด์โดยเฉพาะอุณหภูมิชีพจรการหายใจเนี่ยค่ะเพื่อประเมินการติดเชื้อแล้วก็ตรวจดูการเปิดขยายของปากมดลูกมากกว่า2เซนปากมดลูกบางตัวมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ80หรือไม่นะคะสำหรับการตรวจทางห้องปฏิบัติการนะคะก็จะมีการตรวจหลายๆวิธีด้วยกันนะคะอันนี้จะขอยกตัวอย่างนะคะเป็นการตรวจก็คือฟีเตลไฟโบเนคตินนะคะก็คือจากมูกบริเวณปากมดลูกหรือว่าช่องคลอดสารฟีเตลไฟโบเนคตินเนี่ยค่ะจะทำหน้าที่ยึดคอเลียนให้ติดกับดิสซิดัวเมื่อใกล้คลอดสารนี้ก็จะละลายตัวให้เป็นบวกก็บ่งชี้ว่าอาจจะมีการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดเกิดได้นะคะแล้วก็การตรวจเอสโตรอยด์ในน้ำลายของมารดาถ้าให้ผลบวกก็บ่งชี้ว่าอาจมีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดเกิดขึ้นได้แล้วก็มีการวัดความยาวของปากมดลูกด้วยการทำอุลตราซาวด์นะคะในอายุครรภ์22ถึง34สัปดาห์นะคะปากมดลูกก็จะมีความยาวเฉลี่ย35มิลลิเมตรนะคะร่วมกับการตรวจลักษณะความบางของปากมดลูกสามารถตรวจได้ตั้งแต่อายุครรภ์16ถึง24สัปดาห์ถ้าตรวจความยาวลดลงหรือว่าน้อยกว่า25มิลลิเมตรนะคะร่วมกับลักษณะความหนาของปากมดลูกเปลี่ยนไปก็จะใช้เป็นตัวทำนายว่าอาจมีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดเกิดขึ้นได้นะคะสำหรับการพยาบาลทั่วไปการพยาบาลเพื่อป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดนะคะเป็นการคัดกรองภาวะเสี่ยงของสตรีตั้งครรภ์จากปัจจัยเสี่ยงหรือว่าปัจจัยส่งเสริมที่ก่อให้เกิดการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดการให้ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงและก็ภาวะแทรกซ้อนของการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดนะคะแล้วก็แนะนำสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงเพื่อป้องกันการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดอย่างเช่นการงดสูบบุหรี่งดใช้สารเสพติดก็จะช่วยป้องกันการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดได้หลีกเลี่ยงการทำงานหนักการออกกำลังกายที่หักโหมมากเกินไปการรักษาความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์นะคะเพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงสาเหตุที่กระตุ้นให้เกิดการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดได้งดการมีเพศสัมพันธ์เพื่อลดโอกาสที่มดลูกจะมีการหดรัดตัวมากขึ้นแล้วก็แนะนำเกี่ยวกับการผ่อนคลายด้านจิตใจนะคะสำหรับการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดเพื่อให้การตั้งครรภ์ดำเนินต่อไปจนครบกำหนดคลอดนะคะก็คืออธิบายให้สตรีตั้งครรภ์เข้าใจเกี่ยวกับภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดแล้วก็แผนการรักษาที่อาจจะได้รับนะคะดูแลให้สตรีตั้งครรภ์นอนพักบนเตียงนะคะแล้วก็ประเมินการหดรัดตัวของมดลูกประเมินเสียงการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์นะคะแล้วก็งดการสวนอุจจาระงดการตรวจทางช่องคลอดหรือว่าทางทวารหนักดูแลให้ได้รับยายับยั้งการเจ็บครรภ์คลอดหรือว่ายากระตุ้นการเจริญของปอดของทารกและก็ยาปฏิชีวนะตามแผนการรักษานะคะกรณีให้กลับบ้านได้ให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดนะคะก็เป็นการประเมินอาการเจ็บครรภ์การปวดท้องน้อยการหดรัดตัวของมดลูกอาจจะมีภาวะน้ำเดินการดิ้นของทารกในครรภ์หากมีภาวะผิดปกติก็ให้รีบมาพบแพทย์นะคะสำหรับการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่ไม่สามารถยับยั้งการหดรัดตัวของมดลูกและต้องสิ้นสุดการตั้งครรภ์ก็จะให้การดูแลดังนี้นะคะก็คืออธิบายแผนการรักษาในรายที่ไม่สามารถยับยั้งการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดได้อาจจะต้องเตรียมอุปกรณ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพให้กับทารกนะคะแล้วก็เตรียมสตรีตั้งครรภ์ให้พร้อมสำหรับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องนะคะในรายที่มีข้อบ่งชี้ทางสูติศาสตร์นะคะในรายที่คลอดทางช่องคลอดต้องลดการกระทบกระเทือนต่อทารกในขณะคลอดโดยตัดฝีเย็บให้กว้างขึ้นนะคะแล้วก็กรณีมารดาได้รับยาแก้ปวดยานอนหลับให้เฝ้าระวังการถูกกดทางเดินหายใจของทารกนะคะค่ะสำหรับในตอนที่1นะคะก็การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่ถุงน้ำค่ำแตกก่อนกำหนดและการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดเป็นการ

ดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะถุงน้ำคร่ำแต่ก่อนกำหนดก็คือเริ่มเจ็บครรภ์และสตรีที่มีการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดซึ่งยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดนะคะภาวะแทรกซ้อนที่อาจพบได้บ่อยอาจจะมีการติดเชื้อการคลอดก่อนกำหนดการวินิจฉัยได้จากการซักประวัติการตรวจร่างกายแล้วก็การตรวจทางห้องปฏิบัติการให้การรักษาโดยการประคับประคองให้การตั้งครรภ์ดำเนินต่อไปจนครบกำหนดคลอดให้มากที่สุดการพยาบาลที่สำคัญคือลดภาวะเสี่ยงต่อการถุงน้ำคร่ำแต่ก่อนกำหนดการคลอดก่อนกำหนดและการติดเชื้อรวมทั้งลดความวิตกกังวลและความกลัวของสตรีตั้งครรภ์และครอบครัวค่ะ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: เลือกเรียนมสท.ก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสท.เนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
0: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
11: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047782

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีค่ะนักศึกษานะคะวันนี้อาจารย์จะมาบรรยายในเรื่องของการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่กับงานด้านสาธารณสุขซึ่งหัวข้อในการบรรยายอะค่ะก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะคะส่วนแรกก็คือเรื่องของข้อมูลขนาดใหญ่กับบริการทางการแพทย์และสุขภาพเรื่องที่2ก็จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านการดูแลสุขภาพนะคะเรามาเริ่มที่ส่วนที่1กันเลยนะคะก็จะพูดถึงเรื่องของข้อมูลขนาดใหญ่กับบริการทางการแพทย์และสุขภาพค่ะถ้ากล่าวถึงบทบาทของข้อมูลขนาดใหญ่ในงานด้านการแพทย์และสุขภาพเนี่ยมันก็คือเป็นการนำเทคนิคนะคะของข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้เพื่อทำการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพในระดับมหาภาคนะคะซึ่งเราสามารถที่จะนำข้อมูลขนาดใหญ่นี้มาวิเคราะห์โรคต่างๆได้เช่น